0: ยิ้มให้คนแล้วเขาไม่ยิ้มให้เราอ่ะเคยยิ้มเก้อไหม
1: ไม่เคยครับผมนี่ผมก็ต้องจะเป็นการประสานงานกันโดยตรงอยู่แล้วนะผมสบตาผมก็สบตาคนนะเราคุยด้วยเนี่ยมองตาเลยเพื่อว่าจะสร้างมิตรภาพที่ดีด้วยความจริงใจนะครับนั่นเขาก็จะคุยกับเราแบบจริงๆเขาก็ได้เห็นรอยยิ้มเราถึงแม้บางทีใส่หน้ากากอนามัยอยู่นะครับก็อย่างเช่นจะไปรับคนไข้ที่ห้องหน้าห้องผ่าตัดเลยคนไข้ที่เรารู้จักไปทักทายหน่อยสิเดี๋ยวเราต้องไปฟอกมือละเห็นดวงตากันท่านที่ใส่หน้ากากอนามัยเขาก็รู
0: ้
1: หมอเนี่ยยิ้มใส่เราเขาอารมณ์ดีสบายใจวางใจเราได้เยอะเลยแค่ตั้งแต่ว่าที่เขากลัวเต็มที่ตั้งแต่ก็เคยรู้ใช่ไหมเขาคนไข้เข้าผ่าตัดมันกลัวแค่ไหน
0: โอ้โหกลัวมือไม้นี่เย็นสวดมนต์ถึงห้องผ่าใช
1: ่
0: ไ
1: หมนะเจอหน้าหมอที่จะผ่าให้เขาเองเนี่ยครับตอนทักทายกันนิดหน่อยตอนที่เข้าประตูห้องผ่าตัดเข้าไปเนี่ยมันเบาใจลงเยอะผมรู้ดีครับเร
0: ื่อง
1: น
0: ี
1: ้ดูสีหน้ามันก็ทำกระบวนการนี้ทุกครั้งที่นำคนไข้เข้าผ่าตัด
0: อาจารย์เราเพิ่มเรื่องนี้นิดนึงนะก่อนที่เราจะเบรกเบอร์สักครู่แต่พูดถึงเรื่องของการรอยยิ้มสร้างมิตรภาพใช่ไหมฮะ
1: อันเล
0: ิศรอยยิ้มสร้างมิตรภาพรอยยิ้มเพิ่มเสน่ห์รอยยิ้มมีพลังบวกอันนี้เต่ามองว่ามันเสริมบุคลิกภาพให้เราดูดีในสายตาคนอื่นที่เราเห็นเรานะอาจารย
1: ์ใช่ครับเพราะยิ่งเมื่อการมีการต้องสัมผัสกันในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นมันสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นจริง
0: ๆ
1: นะ
0: นะคะ
1: อยากจะคลี่คลายนะครับท่านสั่งครับ
0: แล้วยิ้มมันก็ยังลดความเครียดเพิ่มความสุขได้ด้วยนะอาจารย
1: ์เพิ่มแน่นอนอย่างน้อยก็เราก็ฝันเราเองคนเดียวก็ได้ยิ้มคนเดียวก็ได้ที่เทมเชียขับรถติดไฟแดงยิ้มนะครับไฟเขียวหยุดยิ้มออกรถต่อตั้งใจครับ
0: นะคะคุณผู้ฟังมาแชร์กันหน่อยนะมีคุณผู้ฟังส่งข้อความเรื่องของความแก่มาแล้วอาจารย์นะคะแล้วก็หลายท่านบอกว่าอยากจะแก่แต่ว่าก็ต้องยอมแพ้สังขารนะคะ
1: ต้องยอมแพ้แต่ยอมแพ้ในเวลาที่มันเหมาะสมคือชะลอไปพักได้ไห
0: ม
1: ถามตัวเองขออีกสัก4ปี5ปีอ่ะเออนะคือตอนนั้นจากที่เคยเป็น65ก็กลายเป็น70แล้วนะครับ
0: นะคะ
1: ในวัยขนาดนั้นก็ถือว่าโอเคผมก็เอาเรื่องนี้มาพูดเพื่อจะให้ท่านฟังได้ผ่อนคลายนะหรือจะทำให้เครียดมากขึ้นก็ไม่รู้แหละ
0: เอาเดี๋ยวหยุดพักเราไปดื่มกาแฟดื่มชากันสักนิดนึงก่อนนะจันขาเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
5: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราฟแบบคราฟสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได้
0: 7นาฬิกา5นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะกลับมาในช่วงที่2ของ Healthy Time ค่ะขอบคุณ FBT นะคะสร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาเราพูดถึงเรื่องของแหมโรคเหลือแก่นะคุณผู้ฟังพูดเบาๆมันก็เจ็บเหมือนกันนะคนเราไปปฏิเสธไม่ได้นะเกิดแก่เจ็บตายแต่อันไหนจะมาก่อนมาหลังเนี่ยนะคะคุณ

0: ฝั่งต้องเตรียมใจรับนั่นแหละเราไม่มีทางหนีพ้นเรื่องของความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายอาจารย์ขากลับมาค่ะ
1: มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับผมเชียร์ยิ้ม 70% ทำให้เป็นนิสัยนะครับค่อยๆทำไปหาจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพื่อลดริ้วรอยบนใบหน้าท่านลงมันลดได้จริงๆด้วยนะท่านฟังบวกกับลดบุหรี่ลงเลยถ้าท่านสูบอยู่ก็ตามแต่นะครับลดลงให้ได้โดยเร่งบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้มันแสบกว่านี้เยอะเลยแต่ผมอยู่ทั่วไปก็อีกนะครับไม่ดีทั้งสองบุหรี่นะครับบุหรี่จิ้มมวนจุดสูบก็ตามไฟฟ้าก็ตามแต่บุหรี่ไฟฟ้ามันเร็วกว่าเยอะเลยหลายเท่านะครับปกติการอย่าอดนอนครับเรื่องนอนนี่ธรรมชาติให้เรามาแล้วมีกลางวันแล้วก็ต้องมีกลางคืนเพราะกลางคืนก็ให้เราไว้หลับครับถ้าเราต้องกำหนดใช้มันให้เป็นประโยชน์อย่าอดนอนนะท่านฟังใช้โซเชียลใช้ตามเวลาที่เหมาะสมพอถึงค่ำๆแล้วสต็อปสักทีไม่งั้นมันโดนดึงเวลานอนคุณเองทำให้เกิดปัญหาพวกนี้ได้ถ้าคุณก็จะไม่ผมหงอกเร็วกว่าวัยผมขอเติมอีกนิดน้องเต่านะหลานไปทำงานนะครับหลานไปทำงานซึ่งทำให้เกิดมีความตึงเครียดมากเพราะเรา depend on หรือขึ้นอยู่กับชีวิตเราขึ้นอยู่กับโซเชียลระบบการทำงานทับผ่านทางระบบหน้าจอนะครับแยกตัวเองเป็นตัวเรากับจอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือจอมือถือก็ตามแต่อยู่แค่สองคนในโลกนี้คุณไม่ได้อยู่สองคนนะครับคุณอยู่กับคนอื่นๆอีกเยอะเลยรอบๆตัวรอบที่ทำงานรอบในบ้านตัวเองก็มีคุณพ่อคุณแม่ลูกๆหลานๆคุณเองเหล่านี้เป็นตัวที่คุณต้องมีความสัมพันธ์กับเขาตามปกติพอคุณมาทำงานในปัจจุบันนี้ทั้งน้องหลานในวัยทำงานก็จะต้องอยู่หน้าจอสัญญาณเลยเพราะข้อมูลจะไหลไปตามนั้นจริงอยู่ครับมันจำเป็นต้องทำแต่หาเวลาที่จะสร้างสัมพันธ์ไมตรีกับคนอื่นได้เพื่อจะลดความตึงเครียดเพราะผมงอกก่อนวัยนั้นที่ผมยักไว้พูดมาตอนนี้คือว่ามันเกี่ยวเรื่องความตึงเครียดในใจคนเราซึ่งเป็นวัยที่ผมก็ค่อนข้างจะหวั่นเกรงในการที่จะคอมเมนต์ถึงนะก็คือน้องๆหลานในวัยทำงาน35 40 45วงจรเนี่ยครับชีวิตคุณถูกดึงให้เปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนทัศนคติใจร้อนขึ้นโอ้โหมากขึ้นอะไรก็ไม่พอใจหมดเพราะคนที่ข้างเคียงที่เป็นปัญหาคุณนั้นมันไม่ใช่หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่คุณคุ้นชินก็ไม่พอใจเขาซึ่งทำให้มีปัญหาด้านความสัมพันธ์และลงเอยคือหัวคุณงอกเลยว่าธรรมดาจะเดินดูตามตึกสูงๆแถวสนสีลมแถวสาทรแถวนั้นสิครับคนทำงานออกมากินข้าวกลางวันนะครับผมลองไปเดินดูนะดูแล้วนัดกับเพื่อนที่หน่วยแพทย์ตรงนั้นนะครับไปพูดคุยกันกินข้าวกลางวันกันผมสังเกตเห็นน้องๆและหลานซึ่งหน้าตาดีวัยขณะกำลังดูเท่เลยครับวัยทำงานกำลังเจริญรุ่งเรืองหัวงอกทั้งนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะน้องเต่าม
0: ันผิดปกติไงการดูแลตัวเองผิดปกติผิดเพี้ยนไปไงมันมีปัจจัยภายนอกมาทำให้งอกเร็วขึ้นไง
1: ความเครียดแล้วปัจจุบันนี้ก็ไปเติมทุกหรือฟ้าเดี๋ยวนี้ไม่ชนิดไม่มีควันเลยนะหรือฟ้าเนี่ยผมก็งงๆที่สสก็บอกว่ามันพัฒนาตัวเองมากเลยอาจารย์ทีนี้มันมีควันแล้วนะครับให้คนไม่รำคาญแต่ความจริงแล้วได้ก็ไปเพียบ
0: จะว่าไปนะอาจารย์บางคนเขาไม่มีสิ่งพวกนี้นะเช่นก็นอนปกตินะบุหรี่ก็ไม่มีแต่มันก็งอกก่อนวัยอาจจะเป็นเพราะกรรมพันธุ์ได้ไหมคะแบบนี
1: ้กรรมพันธุ์มีส่วนนิดหน่อยครับ 30% แต่ความเครียดในใจซึ่งลึกๆเราไม่รู้เพราะเราไปเลือกที่จะคบกับเพื่อนคือคำว่าหน้าจอเท่านั้นแต่เราไม่มีเพื่อนคนอื่นที่เราจะช่วยระบายช่วยบ่นนู่นนี่นั่นบ้างเหมือนตอนที่เรามีเพื่อนที่สนิทอย่างเงี้ยครับทำให้คุณตัดเพื่อนออกไปหมดเลยโดยเฉพาะเพื่อนคุณคือหน้าจอโน้ตบุ๊กหน้าจอมือถือหน้าจอ iPad เท่านั้นซึ่งไม่ใช่ครับชีวิตคนเราตั้งเกิดมามีเพื่อนก็คือมนุษย์ด้วยกันเนี่ยรอบๆตัวเองเยอะแยะที่คุณต้องคุ้นชินกับเขามีสัมพันธ์ที่ดีต่อเขาด้วยไม่งั้นคุณจะเกิดความตึงเครียดในใจซึ่งคุณไม่รู้นะครับแต่หมอโรคจิตเวชเนี่ยเขาบ่นมากเลยตอนนี้ทักษะแต่โรคเนี่ยก็อ้างว่าเป็นซึมเศร้าจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกที่แท้ก็คือไม่มีเพื่
0: อ
1: นและซึมเศร้าเหตุหนึ่งก็โรคซึมเศร้าที่เกิดขึ้นในคนวัยทำงานคือไร้เพื่อน
0: เขามีเพื่อนเป็นมือถือไงอาจารย์มือถือคือทุกสิ่งทุกอย่างฉันจะออกไปท่องโลกจากมือถือ
1: เห็นไหมครับไร้เพื่อนครับ ป็นเลือกเพื่อนที่ชื่อว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอ iPad หน้าจอมือถือเป็นหลักมันไม่ได้มันให้ข้อมูลมันก็จริงแต่มันไม่ได้สื่อสัมพันธ์กับเราเท่าที่ควรเป็นคนที่เก็บไว้พูดตอนท้ายนี่แหละครับเพื่อจะเน้นคำว่าน้องๆในวัยทำงานอย่ากังวลเรื่องสเตรสเครียดมากเกินไปนะครับเลือกเพื่อนที่คุณจำเป็นต้องอยู่กับเขาแต่สำคัญมากก็คือเพื่อนสนิทคุณนะครับคนในครอบครัว
0: บางคนอาจารย์เดี๋ยวนี้นะก็วิ่งคุยกับมนุษย์ก็คุยกับ AI ChatGPT Gemini คุยกับ AI เป็นอย่างนั้นก็มีนะอาจารย
1: ์มีหลายประเทศตอนนี้ครับนี่ผมพูดตรงๆคือผมไปประชุมเมื่อไม่นานมานี้ครั้งหนึ่งที่ต่างประเทศเขากำลังสร้างชมรมที่จะพิจารณาควบคุม AI ให้อยู่ในคุณธรรมที่เหมาะสมแต่ก็ทำยากแต่ผมว่านะแต่มีคนสงกลัวแล้วล่ะครับว่า AI จะทำให้เกิดผลเสียอีกในอนาคต5ปี10ปีข้างหน้ามันจะร้ายขนาดผู้ก่อการร้าย
0: นะถ้าพูดถึง AI ในวันหลังต้องจัดสักซีรีส์หนึ่งทั้งคือ AI มุมบวกก็มีแต่มุมลบก็มีเหมือนกันมันต้องรู้จักการใช้
1: AI มีมุมบวกชัดเจนที่สาวพูดนะแต่มุมลบมันแอบแฝงอยู
0: ่ใช่
1: นะยังไม่โผล่หน้าออกมาแต่ว่าคนที่เขาทำเรื่องเกี่ยวกับ AI เขาเป็นคน encoding มันต่างเนี่ยเขารู้ดีแล้วครับว่าถ้าเกิดจะคนที่ encoding เข้าไปคนที่เป็นเขียนโปรแกรมอย่างนี้ครับแค่เร็วนิดเดียวเองมันจะพา AI ให้ไปทางชั่วร้ายแต่ร้ายแบบที่เราก็จัดการกับมันไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าใช้อาวุธอะไร
0: นะอาจารย์เราไปดูคำถามกันหน่อยมีคนแชร์มาคุณนิติพัฒน์บอกว่าอาจารย์ครับแก่แต่ร่างกายนะครับแต่หัวใจยังหนุ่มอาจารย์ต้องแนะนำทำอย่างไรทำให้หัวใจไม่แก่ตามวัยครับอาจารย
1: ์โอ้เลือกใจสิครับง่ายนิดเดียวท่านฟังครับให้ความรักและให้อภัยหัวใจคุณจะไม่มีทางที่จะเข้าสู่วัยแก่เลยแค่ให้อภัยนะแต่ถ้าคุณไม่ให้อภัยเลยทั้งเพื่อนทั้งลูกหลานทั้งคนในครอบครัวก็ตามแต่ไม่ยอมให้อภัยมันจะฝังอยู่ในใจคุณแล้วก็เกิดสเตรสตึงเครียดซึ่งนำไปสู่ทั้งผมขาผมงอกก่อนไว้แล้วริ้วรอยต่างๆนำมาที่เห็นได้ชัดๆเวลาส่องกระจกนี่วันนี้พูดกลัวแก่เพราะส่องกระจกใช่ไหมครับท่านผู้ฟังสองเรื่องก็คือริ้วรอยติดเป็ดติดการร้อนมากกลับไปผมงอกเนี่ยเห็นจากกระจกมีช่องทางอื่นที่ต้องบอกว่ากลัวแก่หลายกลัวนะครับท่านฟังโรคภัยไข้เจ็บก็มาแยะอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างนะนอนก็ไม่ค่อยหลับเนี่ยเพราะแต่ผมไม่ได้พูดถึงวันนี้นะท่านฟังเพราะท่านควรจะรู้ดีอยู่แล้วกลัวแก่จากหน้ากระจกเนี่ยสองเรื่องที่นำมาพูดก็คือผมงอกก่อนวัยและริ้วรอยที่เกิดจากกระจกสองหน้าคุณยังไงล่ะ
0: นะคะ
1: เห็นชัดชัด
0: คุณผู้ฟังคุณจรัญนะฮะบอกว่าอายุ65ออกกำลังกายประจำยังไม่สะดวกแก่ครับอาจารย์
1: ครับ
0: เอ้ยชัดเจนชอบเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับนี่ครับใจนำมาก่อนครับ
0: นะคะ
1: ใจให้ตัวเองด้วยให้ความรักกับตัวเองให้โอกาสตัวเองที่จะเป็นคนที่ไม่แก่และให้อภัยตัวเองถ้าเกิดผิดพลาดบางอย่างโดยที่ให้อภัยลูกหลานให้3อย่างนี่ครับให้ตัวเองบวกให้อภัยคุณจะแก้ปัญหาเรื่องการที่จะมีความตึงเครียดมากและแก่ขอนวัยผมงอกขอนวัยต่างๆเหล่านี้ได้อัตโนมัติกลายเป็นคนหน้าเด็กดูหน้าตาสดใสไปอีกระยะหนึ่งครับถึงวัยหนึ่ง70กว่าขึ้นไปคราวนี้ก็ห้ามไม่ได้แล้วล่ะต้องไหลไปตามกระบวนการนะครับ
0: คุณสุบินบอกว่าขอบคุณคุณหมอมากนะครับไอ้เรื่องการยิ้มเนี่ยผมทำกับข้าวไปด้วยยิ้มไปด้วย นะอาหารมื้อนี้คงอร่อยแหละคุณผู้ฟังนะ
1: มันเป็นสิ่งที่ดีครับเรื่องยิ้มเนี่ยครับมันนำไปสู่การที่คุณจะไหลเข้าสู่การให้ความรักแล้วก็ให้อภัยมันนำเข้ามาสู่เป็นช่องทอตรงกลางสีเทาๆตรงกลางรอยต่อนี้ครับ
0: นะคะแล้วก็มีคุณผีสามว่าแฟนประจำรายการบอกว่าโหอาจารย์ผมเลยครับที่เป็นแบบนี้เมื่อก่อนไม่ค่อยมีผมงอกเท่าไหร่ทีนี้พอผมเริ่มกัดทำสีผมกัดสีผม
1: ไปเลย
0: มาเลยทีนี้เอาไม่หยุดเลยครับอาจารย์หยุดย้อมไม่ได้จริงๆ
1: ครับก็น่าเปลี่ยนร้านย้อมสีของผมใหม่นะครับที่มันใช้ยาย้อมผมที่มันค่อนข้างจะมีซัลเฟตน้อยลงหน่อยนะมันทำให้ผมคุณได้ดึงเกมอีกสักหนึ่งนี่ผมเพื่อจะพูดว่าต้องไปเสพผีไปย้อมผมราคาแพงอะไรไม่ใช่นะครับดูผลิตภัณฑ์ก่อนก็ได้ครับว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้มันต้นทุนขนาดไหนกันนะครับเพราะมันแตกต่างกับที่สารที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าทั้งนั้นมันอยู่ในน้ำยานั่นแหละครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าผมคุณยิ่งแย่ลงนะครับ
0: นะคะ ไปที่คำถามอื่นกันบ้างคุณกรคุณกล้าบอกนะคะภรรยาอายุ52ค่ะอาจารย์สูง162

0: 2น้ำหนัก60วัดความดันตัวบนได้102-103ตัวล่างได้58-60อัตราการเต้นของหัวใจ72-74บางทีมีหน้ามืดเป็นลมบ้างอันนี้มันสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วก็จะมีวิธีแก้ยังไงดีครับ
1: ผมคิดว่ามันค่าที่ถ้าคนทั่วไปไม่มีอาการหน้ามืดเป็นลมที่เล่ามานะครับถือว่าปกตินะค่าขนาดนี้ท่านน้องผู้หญิงนะ50 กว่าปีแต่ถ้ากรณีอย่างนี้ถ้าเกิดมีอาการหน้ามืดเป็นลมด้วยนะครับผมอยากจะเชียร์ให้น้องคนนี้ได้มีการตรวจเช็คถึงแม้จะเช็คประจำปีก็ได้อะหรือจะไปพบหมอเลยก็ได้มันเช็คสักครั้งหนึ่งเพราะการหน้ามือเป็นลมในช่วงวัยขนาด50 กว่าปีครับแล้วก็ความดันขนาดนี้เนี่ยมันต้องคิดถึงเรื่องของโรคบางโรคนะคะเช่น NCD หัวนำขึ้นคือเบาหวานนะบางทีน้ำตาลมันตกไปนิดนึงก็ได้เราไม่รู้ตัวไงขณะนั้นก็เลยมีเป็นลมได้ขอเช็คเรื่องนี้ให้ได้ก่อนว่าไม่มีแน่นะถ้ามีจะดูแลให้ถ้าไม่มีคุณจะเป็นเหตุอื่นเช่นขาดการออกกำลังกายไม่ค่อยขยับตัวเท่าไหร่วันนึงนั่งโต๊ะอยู่เลยอย่างเงี้ยตัวอย่างแต่ขอเช็คเรื่องโรคก่อนนะครับคือ NCD ตัวนำ NCD ตัวนี้ก็คือเบาหวานครับ
0: ไปเพื่อความชัวร์คุณฟังถ้าไม่เป็นก็จะได้โฟกัสไปเรื่องอื่น
1: ทำมันไม่ได้สิ้นเปลืองมากไม่เสียเวลามากครับเจาะเลือดแล้วก็ไปทำงานต่อได้แล้วก็โทรศัพท์ไปถามค่าก็ได้นะครับ
0: นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะอาจารย์คุณเดวิดบูนบอกว่าถ้าอยู่อายุช่วง 75-80 ปีและจำไม่ได้ว่าเคยฉีดวัคซีนงูสวัสดมาก่อนหรือเปล่าถามอาจารย์หมอว่าแบบนี้ยังจำเป็นต้องไปฉีดไหมแล้วควรฉีดเป็นแบบเชื้อเป็นหรือเชื้อตายดี
1: ก็ควรฉีดครับเอาเวอร์ชันใหม่ที่ใช้ที่มีขายกันนะครับ
0: นะคะส่วนคุณเมธีรัตน์นะคะบอกว่าอายุ57 ปี 10 เดือนช่วงกลางคืนน่ะปัสสาวะ 3-4 ครั้งผิดปกติไหมครับอาจารย์ในวัย57 ปี
1: ผิดปกติครับมันเยอะไปวัยขนาด57 ปีได้ควรแค่อย่างเก่งๆนะ1 ครั้งก็พอแล้วค่าปกติอีก3 ครั้งนี่มันไปอยู่ช่วงของวัยของอายุ80 75 80เข้านะครับที่เป็น2-3 ครั้งต่อคืนนะเพราะต่อมลูกหมากมันโตชัดเจนแต่น้องนี่พวกยังไม่ถึง60 ปีเลยครับหลับค้างก็เยอะไปครับอาจจะเพราะกินน้ำตอนค่ำไม่ถึงเลย1-2 ทุ่มไปแล้วยังดื่มน้ำแยะอยู่ก็ได้ลองปรับอันนี้ดูก่อนเบื้องต้นนะครับหลัง20:30ไปแล้วถ้าคุณนอน16:00-17:00นะประมาณนี้นะคุณต้องลดปริมาณน้ำลงตั้งแต่20:00ละเช่นจิบเอาเดี๋ยวถ้ากินครั้งละครึ่งแก้วก็พอนะอะไรเงี้ยจะให้น้ำเข้าเยอะคุณจะได้จัดการให้น้ำที่เกิดในร่างกายคุณที่เกินอยู่นะครับเป็นปัสสาวะตอนก่อนเข้านอนเนี่ยฉี่เคลียร์เลยเกลี้ยงเลยหลับจะไม่ออกเป็นปัสสาวะมากแต่ถ้าคุณแก้นี้แล้วยังมี3 ครั้งต่อคืนเนี่ย
0: ค่ะ
1: อันนั้นต้องจัดการดูแล้วครับว่าต่อมลูกหมากคุณโตเร็วกว่าธรรมดาหรือเปล่านะท่านผู้ฟัง
0: นะคะคุณบรูทอฟฟี่ค่ะบอกว่าการนั่งเฉยๆเช่นนั่งประชุมนั่งรถนะกระดกข้อเท้าขึ้นลงแบบนี้มันจะช่วยการออกกำลังกล้ามเนื้อได้ไหมกล้ามเนื้อโซเลียสอาจารย์เขาเขียนมาอย่างนั้น
1: ครับ
0: แล้วกล้ามเนื้อทำหน้าที่อะไรแล้วก็ช่วยได้แค่ไหนครับอาจารย์
1: อันนี้ถูกต้องเลยครับแต่ผมอยากเชียร์ให้ไม่ใช่กระดกเฉยๆนะครับให้นั่งแล้วขาเหยียดไปแล้วกระดกข้อเท้าขึ้นลงเอาฝ่าเท้าวางบนพื้นเลยตั้งใจนั่งแล้วในภาพ
0: แต่กำลังทำตามอาจารย์บอก
1: นะแล้วยกส้นเท้าขึ้นปื้อที่สุดนะรับนับ1 2 3 4 4นะครับเธอช้าเท่ากับ4 วินาทีว่าก็จะถ้าดูในกาก็ได้4 วินาทีแล้วค่อยปล่อยส้นเท้าลงไม่ต้องกระแทกพื้นแรงนะเดี๋ยวก็เป็นรองช้ำอีกขึ้นอย่างเงี้ยทำชุดประมาณสัก12 ครั้งเรียกว่าเป็นโซเลียสนะครับเป็นบริหารโซเลียสการที่โซเลียสคือกล้ามเนื้อที่อยู่ที่น่องครับท่านฟังน่องคุณเวลาก็มือจับที่น่องเนี่ยจับที่น่องเนี่ยจะได้อุ่มๆเป็นกล้ามเนื้อใหญ่ๆอะไรก็กล้ามเนื้อน่องใช่ไหมครับแต่ทางการแพทย์เราร่วมมีกล้ามเนื้อ2 กลุ่ม2 มัดอยู่ซ้อนกันอยู่มัดนอกสุดก็คือกล้ามเนื้อน่องจริงๆนะครับแต่การแกสต็อกในเนื้อแต่ข้างในอ่ะหลังนี่เข้าไปที่ใต้กระดูกข้างใต้หน้าแข้งเนี่ยมีอีกมัดหนึ่งครับชื่อกล้ามเนื้อโซเลียสการในมัดเนี่ยครับจะทำงานตอนที่เรางอเข่าถ้าคุณเหยียดเข่ายืนอยู่เนี่ยใช้กล้ามเนื้อมัดนอกก็คือกล้ามเนื้อแกสต็อกนี่เป็นคนทำงานในการโดดเต้นต่างๆกล้ามเนื้อโซเลียสจะทำงานเฉพาะเวลาคุณงอเข่า90 องศานั่งเก้าอี้เป็นตัวอย่างเลยครับ เพราะคุณทำนั่งเก้าอี้แล้วก็กระดกข้อเท้าขึ้นเนี่ยครับเป็นการปั๊มคัมเนโซเลสชื่อมัดชื่อมันชื่อโซเลสนะครับมัดเนี่ยครับหน้าที่มันคืองอเข่าขณะที่คุณกำลังงอข้อเท้างอข้อเท้าต่างเนี่ยขณะที่คุณทำท่านั่งคุณงอเข่า90องศาแล้วมันช่วยปั๊มเลือดกลับคืนเข้าสู่หัวใจได้ดีมากๆเลยทำให้เลือดที่ขาคุณเนี่ยไม่ตกค้างอยู่นะครับก็เพิ่มการไหลเวียนโลหิตได้ดีโซเลสจึงเป็นตัวที่ช่วยปั๊มเลือดแก้ไขปัญหาในการที่เลือดตกค้างที่ปลายเท้าได้อย่างดีมากๆถ้าคนทำทุกคนด้วยนะครับตั้งแต่50ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยมีเวลานั่งอยู่ที่เก้าอี้นั่งทำงานนั่งฟังประชุมต่างกระโดดขึ้นสัก12ครั้งต่อชุดต่อเซตนะครับนั่งเอาฝ่าเท้าวางที่พื้นเลยยกส้นเท้าขึ้นในขณะนี้ปลายเท้าคุณยังแตะที่พื้นนะยกเท้าขึ้นปื๊ดแล้วก็นับเหนือใจ1 2 3 4แล้วก็ปล่อยลบช้าๆอย่าให้กระแทกโคร่มโคร่มนะครับทำสัก12ครั้งต่อเซตเป็นวิธีการช่วยปั๊มเลือดให้ไหลเวียนกลับมันจึงเปรียบเหมือนหัวใจลูกที่2ของเราช่วยปั๊มเลือดคืนกลับให้นะครับ
0: ต้องยกปลายนิ้วด้วยไหมปลายเท้าด้วยไหมอาจารย์หรือว่าส้นเท้า
1: ไม่ครับปลายเท้าแตะที่พื้นอยู่เหมือนเดิมยกส้นเท้าขึ้นไม่ยากนะครับท่านผู้ฟังแต่มันยากตอนที่ปล่อยเท้าลงปล่อยส้นเท้าลงห่างที่มันจะกระแทกพื้นแรงเกินไปจะได้เกิดเบาช้ำได้นะครับ
0: อันนี้ช่วยลดการเป็นตะคริวที่กล้ามเนื้อน่องด้วยไหมอาจารย
1: ์ช่วยแน่แล้วก็ช่วยปั๊มเลือดคืนกลับด้วยให้ทุกอย่างมันไหลเวียนเหมือนตัวหนุ่มเป็นหนุ่มสาวนะคร
0: ับ เดี๋ยวอย่ารอช้าทำเลยทำเลย
1: นั่งทำนะครับ
0: นะคะ
1: ช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะ
0: คุณผู้ฟังคุณปิยพงษ์ค่ะบอกว่าหมอบอกว่าแฟนผมเป็นกรดไหลย้อนนะครับก่อนหน้านี้มีอาการจุกที่คอนอนไม่เต็มอิ่มตอนนี้ผ่านมา2วีคแล้วพบว่ามีอาการหูซ้ายน่ะมันจะอื้อๆแน่นๆบางทีนะอาจารย์บางครั้งมีโรคประจำตัวภูมิแพ้อย่างแล้วก็เรียกทราบว่าหูอื้อเนี่ยมันเกี่ยวกับกรดไหลย้อนด้วยไหมครับอาจารย์
1: ตัดขาดจากกันครับหูอื้อกับกรดไหลย้อนนี่ แยกทิศทางกันแต่ภรรยาไอ้แฟนคุณถึงคงเกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิแพ้น่ะที่ทำหูอื้อนะครับเพราะภูมิแพ้มันทำให้เกิดการบวมอยู่ภายในเยื่อของจมูกท่อต่างๆที่เชื่อมโยงระหว่างหูกับจมูกนะครับก็คือท่อ Eustachian Tube เป็นชื่อของมันเองเฉพาะแล้วคุณภูมิแพ้เยอะๆเป็นแพ้นานๆแพ้แบบเรื้อรังเนี่ยมันทำให้หูอื้อได้เลยมันเกี่ยวข้องกับคู่เขาก็คือคู่ภูมิแพ้บวกกับหูอื้อแต่กรดไหลย้อนนั้นแยกกันออกมาอีกแชนแนลหนึ่งถ้าเกี่ยวข้องก็คือเสียงแหบจะคู่กับพวกกรดไหลย้อนนะครับ
0: นะคะขออีกหนึ่งความที่เห็นเขาแชร์มาจากคุณชาไทย
1: คือ
0: ทำไมลองมองเทคโนโลยีในเชิงลบขนาดนั้นจริงๆอ่ะก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยแยกเร็วกว่าเยอะมากๆเลยมันอยู่ที่การใช้ของคนมากกว่าเขากำลังพูดถึง AI
1: ครับ
0: แต่กำลังสะท้อนให้คุณชาไทยให้ฟังว่า AI อ่ะมันมีทั้งคุณและโทษอ่ะมันมีทั้งดาบสองคมเหมือนที่คุณพูดเลยมันขึ้นอยู่กับการใช้เนาะอาจารย
1: ์ครับแต่ว่านอกจากนั้นผมจะขอเติมนิดเดียวนะครับทางที่เป็นอาจารย์สอนวิชาพวกนี้ระดับหนึ่งในคณะวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์นะครับเรารู้ว่าผลิต AI สร้างยังไงอัลกอริทึมเป็นยังไงแล้วก็เอนโคดิ้งยังไงเพราะฉะนั้นความชั่วมันเกิดที่คนคิดคนเขียนโปรแกรมคือกลุ่มของมันคือบริษัทที่สร้าง AI ทหารครับที่ชั่ว
0: ใช่
1: คนใช้แล้วไม่ชั่วหรอกครับเพราะเราใช้เฉพาะจุดที่ดีๆที่เราต้องการถามมันว่าอะไรนะพอต้องการได้ประโยชน์จากมันเราใช้ทางถูกต้องแต่ถ้ามันไปแฝงจากผู้ผลิต AI เนี่ยถ้าครับผู้ผลิต AI มันขาดคุณธรรมด้วยหลายคนมารวมมือกันในการสร้างอะไรสักอย่างนึง AI 1บวก AI 2บวก AI 3ที่ชั่วทั้ง3คนคราวนี้นะครับมันจะชั่วร้ายจริงๆด้วยนะครับ
0: นะคะ
1: สาวฟังก็แต่บู
0: เข้าใจเข้าใจอาจารย์หนูวันก่อนหนูได้ดูทางข่าวทางไทย PBS เขาพูดถึงเรื่องของ AI ไปใช้ในสงครามAI อ่ะมันก็มีความดีคือมีแม่นยงแม่นยำแต่ AI อ่ะมันไม่มีการยับยั้งชั่งใจม
1: ัน
0: ไม่มีจิตใต้สำนึกของความเป็นมนุษย์อยู่
1: มันไม่มีคุณธรรมเลย
0: ใช่แ
1: ล้วมันถ้ามันคิดร้ายขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับมันจะสร้างสิ่งที่ร้ายมากๆโดยมนุษย์ยังตามไม่ทันเลยอ่ะแก้ก็ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะเอนโคดดิ้งมันยังไงมันโคดอะไรไว้ก็ไม่รู้ไอ้คนสร้างเนี่ยคนไอ้คนผลิตขึ้นมานี่ครับมันจะเป็นปัญหาตรงนั้นนะครับกับต้นน้ำเลยอ
0: ่
1: ะมันชั่วร้ายขนาดว่าเราแก้ไม่ได้คนอื่นในโลกที่ก็แก้ไม่ได้มันเพราะว่ามันต้องแก้กับมันเองไอ้คนผลิตเหล่านี้ลองนึกดูสิครับว่าเราทำยังไงกับมันดีคราวนี
0: ้นะคะ เอาขึ้นอยู่กับคนใช้เนาะอาจารย์

0: นะ
1: คนใช้ไม่ค่อยเท่าไหร่ต่างๆแต่คนผลิต
0: คนผลิตคนผลิตคนผลิตนะอาเฮียเขาบอกว่าอาจารย์ครับผมก็ดูน้องเนเน่ทุกวันแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าหนุ่มขึ้น20ปีครับอาจารย
1: ์เอาเนเน่ได้ถือว่าผมยอมรับว่าเยี่ยมครับเยี่ยมจริงๆเพราะว่าหนึ่งคือทั้งฝีมือดนตรีทั้งวิธีการแสดงออกและทั้งการร้องต่างๆครับเป็นศิลปินในสายเลือดจริงๆคนนี้นะแล้วก็ทำให้พระชัยมีชื่อเสียงแบบที่จริงจังจริงใจนะครับ
0: หนูว่าแนวคิดน้องด้วยแหละวิธีการคิดไมเซ็ตต่างๆของน้องอ่ะมันทำให้น้องรู้สึกว่าคือผลมาออกมาจะไปยังไงไม่รู้แต่ฉันขอแสดงเต็มที่กับผลลัพธ์ที่ได้นะตรงนั้น
1: ไม่คือในสายเลือดเขาจริงๆครับเขาแค่นี้ยอมรับว่ามันมาจริงๆอย่างนั้นดูตาเปล่าก็เห็นนะครับว่าเข้ามาจริงๆเขาไหลมาตามกระบวนการที่เขาเป็นจริงๆในตัวเขาเองจริง
0: ๆนะคะแล้วที่สำคัญนะวันนี้เชื่อมโยงกับน้องเนเน่กับสิ่งที่เราพูดเพราะว่าอะไรสิ่งสำคัญที่ทำให้น้องเขามีเสน่ห์ต่อคณะกรรมการก็คือรอยยิ้มไงอาจารย
1: ์เขาก็จะมีความรักษาที่เขาปล่อยมาแบบเป็นธรรมชาติจริงนะนึกออกนะเราดูเนี่ยเพราะปกติคนแสดงแบบที่กลุ่มดาราปัจจุบันเนี่ยเขาได้กันแบบเครียดเยอะเลยนะ
0: จริงจริงจริ
1: งในนี้เขาไม่ใช่เลยครับ
0: นะคะ
1: เขาแสดงเขาตัดความอ่อนโยนนุ่มนวลนุ่มนวลที่เหมาะสมกับเพลงกับอะไรเนี่ยเข้ากันได้เป๊ะยอมรับครับ
0: นะคะอาจารย์มีเวลาเหลือขออนุญาตถามคำถามคุณผู้ฟังส่งมา2503บอกว่าเมื่อวานนี้ถามเรื่องคุณแม่อายุ85จะเปลี่ยนกระดูกสะโพก คือจากนี้ไปต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในช่วงต้นในช่วงหลังผ่าแล้วก็ในระยะยาวครับอาจารย
1: ์หลังผ่าคุณแม่คงต้องมีการพยายามแข็งใจนะครับแข็งใจขยับนะคุณแม่นะเพราะยังไงต้องมีแผลสักนิดนึงอ่ะจะแผลเล็กแค่ไหนก็ตามแต่หมอก็ทำให้เลยนะครับแต่หลังจากผ่าตัดแล้วประมาณสัก2สัปดาห์แรกเนี่ยมันจะรู้สึกเจ็บตรงแผลแม่ทนเจ็บตรงนี้ครับเพราะแม่อายุ85ปีแล้วทีนี้บางทีก็จะเจ็บนิดหน่อยก็จะทนไม่ไหวนะอย่ากลัวอย่ากังวลแล้วครับเพราะว่าการผ่าตัดเปลี่ยนข้อกระเทือนนั่นคือการแต่งข้างในใหม่เลยนะถ้าทนเจ็บจากข้างนอกเป็นผิวหนังที่เราพกไปแต่ข้างในนั้นมันเคลียร์ชัดเจนของดีแน่ๆอยู่ในใช่20ปีถึงอายุ101นะครับเพราะงั้นการที่จะเจ็บตอนนี้หน่อยก็เจ็บเนี่ยก็จบแล้ว2อาทิตย์3อาทิตย์ก็หายคิดอย่างนี้ไปยอมที่จะเหยียดงอตามองศาที่เหมาะสมขอแค่ขยับนะครับเพื่อไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนเช่นเส้นเลือดดำอุดตันไปน่องอย่างเงี้ยที่เมื่อกี้เราพูดได้โซเลสอะไรเนี่ยครับที่พูดถึงกันเมื่อกี้นี่แหละมาช่วยตรงนี้แหละครับด้วยนะครับให้ไหลเวียนได้ดีขึ้นหลังผ่าตัดหัวเข่าเทียมสะโพกเทียมนะครับ
0: คุณแม่ทำวิธีนั่งแล้วยกส้นเท้าได้ไหมจัน
1: ได้เลยครับต้องเชียร์ลูกหลานเนี่ยต้องหาความรู้พวกนี้เลยเยอะๆหน่อยเพื่อจะช่วยคุณแม่ผ่านพ้นช่วง3สัปดาห์แรกหลังผ่าตัด
0: นะคะเวลาหมดค่ะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้เรากลับมาเจอใหม่นะคะอาจารย์หมอปัญญาแขมุกและต่อน้อยลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพรุ่งนี้กลิ่นแก
0: ่นะ
1: ตอนนี้รู้จักกลิ่นแก่ป่ะจ๊ะ
0: เคยได้กลิ่นนะอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันค่ะ
1: ครับ
0: ๆสวัสดีค่ะ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: ฐพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
1: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าว้า

0: 7:34:44สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569แรม11ค่ำเดือน9ปีมะเมียพี่แป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา 9:00 นสวัสดีพี่แป๊ะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: บรรยากาศดีเนา
0: ะ
1: แต่ในห้องส่งเรานี่ดีสุดเลยต่ำสิบนะผมว่านะเริ่มต้นด้วยยินยอมฮะวันนี้นะครับเพลงที่ดังมากๆของอัศนีวสันแล้วก็เป็นเขาเรียกว่ายุคแรกๆเลยนะ
0: ใช่
1: ที่เรารู้จักอัศนีวสันกัน
0: ก็เพลงของพี่ป้อมพี่โต๊ะเนี่ยก็จะแต่งโดยนักแต่งหลายๆคนแต่ว่าเพลงนี้ยินยอมเนี่ยพี่ดีแต่งนะฮะพี่ดีนิติพงศ์หอนาคแต่งแล้วก็พี่ดีก็บังคับไปเลยว่าไอ้ตอนคำสุดท้ายของเพลงต้องลงคำว่ายินยอมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมาปิดท้ายเพลงนี้ด้วยคำว่ายินยอม
1: นะเหมือนเราคนไทยตอนนี้เหมือนยินยอมอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะ
0: เ
1: หรอแปลกดี
0: อันนี้ก็ว่ากันไป
1: รอวันฉันรักเธอนะฮะเมื่อวานก็เพลงดังอีกเพลงหนึ่งน
0: ะ
1: ว่าก็เคยสัญญาใช่ไหม
0: มีปัญหาอะไรกับ
1: ไม่มีฮะก็เขาจะอำลาไม่มีคนส่งคอนเสิร์ตแล้วก็คิดถึงเพลง
0: ผมนึกว่า
1: วันนี้จริงๆเป็นวันสุดท้ายของคอนเสิร์ต
0: ผมนึกผมตอนแรกผมเดาว่าพี่แปรต้องเปิดเพลงของคุณวิชัยปุญญะปุญญยันแน่เลยเพราะเขาเพิ่งได้ศิลปินแห่งชาติ

0: ถึงจะแสนไกลไกลถึงตา
1: ลาพิเตอร์ใช่ไหม
2: พิงเปนเตอร
1: ์ตอนนี้น่าจะเท่าไหร่90ไหม
2: ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง
1: ไม่ถึงใช่ไหม
2: ก็70กว่าก็ยินดีกับนะท่านด้วยน
1: ะ
2: เพราะว่าไม่ใช่ง่ายๆนะครับ
1: ใช่ครับ
2: คุณวิชัยปุญญยันปุญญยัน
1: ใช่ปุญญยัน
2: หรือคนเลิกกับพี่ต่อย
1: ที่ใส่แว่นนะ
2: เออนั่นแหละ
1: ใส่แว่น
2: ร้องอยู่เพลงเดียวนะฮะ
1: เอ
2: าทำนองจีนมาร้องเพลงเนี้ยนะฮะก็ได้รับรางวัลนะครับศิลปินแห่งชาติทั้งหมด12ศิลปินด้วยกัน
1: ครับ
2: นะครับอ่ะใครที่นะครับคิดถึงแล้วก็อยู่ในรุ่นของที่โกหกอัศนีวสันต์ก็เลือกให้2เพลงซึ่งเป็นเพลงที่ดีที่สุดดังที่สุดนะของอัศนีวสันต์นะ
1: จริง
2: ไปจริงจริง
1: ๆไม่มีเพลง
2: ช่วงหลังๆจะมีพวกยินดีไม่มีปัญหาไอ้พวกบังเอิญอีกสไตล์หนึ่งซึ่งบอยเต้นอ่ะนะแต่ว่าเพลงที่มันเพลงช้าๆเพลงแล้วมันได้น้ำได้เนื้อเพลงบุรีเพลงที่สร้างชื่อจะมี2เพลงนี้แหละก็เคยสัญญากับยินยอม
1: ผมชอบอันนั้นมากเลย
2: เพลง
1: เป็นเพลงแบบสบายๆที่สุดแล้วมีเพลงไหนสบายกว่านี้แล้ว
2: ชื่อเพลงอะไรฮะ
1: กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์อะไรเงี้ยโอ้โหเยี่ยมเลยผมชอบเพลงมากเลย
2: เอาชื่อจังหวัดมาทำเป็นเพลงได้ก็ถือว่าเป็นความสามารถนะเอาละครับ
1: ต้องเริ่มเรื่องราวด้วยความยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมกับทีมวอลเลย์บอลชายของไทย
2: ใช
1: ่ที่ชนะเกาหลี3ต่อ2เซต
2: โอ้อันดับเรา52
1: ใช่ครับ
2: เพราะอันดับ25ตัวเลขนี้ไปกลับเลยนะ
1: ใช่
2: ผมว่าบรรยากาศการนะฮะสนุกสนานและความชัยชนะของวอลเลย์บอลหญิงอ่ะ
1: มันมีผล
2: ช่วยส่งนะ
1: ใช่ครับ
2: ทำให้ฝ่ายชายมันฮึดขึ้นมาหญิงทำได้เราเป็นชายแท้ๆชายชาตรีทำไมถึงทำไม่ได้อะไรอย่างนี้นะสนุกมากครับเนี่ยก็2เกมนี่เกมแรกเราชนะกาตาร์มา3ต่อ0เซตเลย
1: ครับ
2: เกม2เจอเกาหลีใต้อันดับ25ของโลกซึ่งเกมแรกเขาก็ชนะมาเช่นกัน2เซตแรก25-18เราชนะ25-16
1: ครับดู
2: เหมือนง่ายนะแต่พอเริ่มเซต3นะฮะดราม่าเริ่มมาเราแพ
1: ้ครับ
2: 20-25เซต4ครับถ้าเราแพ้อีกนะฮะกดดันตัวเองนะครับเพราะจะเสมอกัน 2-2 ในสุดเราเกือบชนะ
1: ครับ
2: เกือบชนะคือแพ้นะฮะ22-25ตัดสินด้วยเซต5ครับ15แต้มโอ้หือจับกว่าจะชนะ15-12ต้องบอกว่าโค้ชของเราคือเกาหลีนะ
1: แต่โค้ชของเกาหลีคืออิสมาอิล รามิเรสนะฮะไม่ใช่เกาหลี
2: ไม่ใช่เกาหลี
1: ใช่ฮะ
2: แต่เราแข่งกับเกาหลี
1: ใช้
2: โค้ชเกาหลีชนะทีมชาติเกาหลี
1: ใช
2: ่ก็ได้เข้ารอบต่อไปนะฮะ8ทีมสุดท้ายสำหรับชิงแชมป์เอเชียนะชัดเจนแล้วแม้ว่าจะเหลืออีก1นัดนะฮะในรอบแบ่งกลุ่มเจอกับไต้หวันวันพรุ่งนี
1: ้ครับ
2: นะฮะก็ไม่มีความหมายละตอนนี้เข้ารอบ
1: มีความหมายไหม
2: มีเหรอ
1: มันมีความหมายเพราะว่าอันดับไงม
2: ัน
1: เน
2: ี่
1: ยที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะ
2: ถ้าถามว่าเข้ารอบ8ทีมยังเข้าแล้ว
1: ใช่
2: นัดสุดท้ายไม่มีความหมายแต่มีความหมายอยู่บ้างคือ
1: ใช่ว่า1เจอ8ผู้ชนะของ1กับ8ไปเจอกับอันดับ4กับอันดับ5นั่นคือสายบนส่วนสายล่างเนี่ย2เจอ7ผู้ชนะ2กับ7เนี่ยไปเจอผู้ชนะระหว่าง3กับ6
2: ครับ
1: อันดับยังมีความหมาย
2: น่าเนี่ยต้องเอาชนะไว้นะแข่งกับเกาหลีว่าใครจะดีกว่ากันเรื่องอันดับเนาะก็ให้กำลังใจนะฮะลูกยางหนุ่มไทยกันบ้าง
1: ครับ
2: ลืมกันไปเลย
1: เราเคยทำได้ดีที่สุดเนี่ยก็คืออันดับ5เมื่อปี2005หรือ10ประมาณเท่าไหร่อ่ะ2005นี่ก็โอ้โห
2: 2005ตอนนี้2026
1: 21ปีที่แล้ว
2: โอ้โห
1: 21ปีที่แล้วนั่นเราเคยทำดีที่สุดคืออันดับ5นะ
2: ครับถ้ามีลูกก็หนุ่มเต็มตัวแล้วอ่ะ
1: ใช่
2: ที่21ปีอ่ะ
1: ยังเกาหลีใต้เนี่ยเป็นอดีตแชมป์4สมัยจีนเนี่ยอดีตแชมป์3สมัยออสเตรเลียเนี่ยซึ่งมาแฝงเนี่ยก็เป็นอดีตแชมป์1สมัย
2: พวกอิหร่านล่ะ
1: อิหร่านนี่แชมป์4สมัย
2: โอ้โหนั่นไงเก่งอ่ะ
1: แต่ว่าเจ้าของวอลเลย์บอลชายเนี่ยของชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเป็นญี่ปุ่นเป็นอดีตแชมป์เพียงแค่10สมัยเท่านั้นเอง
2: โอ้ทั้งหญิงทั้งชายเก่งหมด
1: เก่งหมดนะฮะ
2: ถือว่าเป็นการพัฒนาขึ้นมาสำหรับวอลเลย์บอลชายต่อไประดับอาเซียนนี
1: ้
2: เราไม่กลัวใครละ
1: ปากีบอลก็เข้ามาทำทีมสักพักนึงแล้วนะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับทีมวอลเลย์บอลชายชุดนี้เนี่ยนอกจากเทคนิคต่างๆรูปแบบการเล่นที่หลากหลายแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือวินัย
2: ครับ
1: และความอดทน
2: ครับ
1: อันนี้ดีมาก
2: ไอ้นี่แหละ
1: อันนี้เป็นการันตีเลย
2: วินัยกับความอดทนนี่แหละ
1: ฮะ
2: ก็มีนะครับผู้เล่นที่เราต้องเอ่ยนามนิดนึงจะได้ไปตามเชียร์กันเพราะว่าแยกย้ายอยู่หลายสโม

0: โอสอนนะ
1: ครับ
0: บุญยฤทธิ์วงธรนี่เป็นกัปตันที
1: ม
0: ธนัทบำรุงภักดีทูบดิษฐ์พระพุทธอนุชิตภักดีแก้วนภาเดชพินิจดี
1: นภาเดช
0: ถุงดำ
1: นภาเดชพินิจดีเนี่ยทำแต้มสูงสุดนะครับต้องรับ25คะแนน
0: แล้วก็ตัวรับอิสระเป็นนครินทร์อินทนูฮะชื่นชมครับเอาละครับไม่ใช่ลมใต้ปีกนะแต่เป็นแรงผลักดันที่ทำให้เขาต้องฮึดขึ้น
1: ใ
0: ช่นะสำหรับ
1: เมื่อก่อน
0: วอลเลย์บอลชาย
1: เมื่อก่อนนี้เนี่ยวอลเลย์บอลของเราเนี่ยไม่ได้บูมขึ้นมาขนาดนี
0: ้
1: แม้กระทั่งสมัยโค้ชออสเองอ่ะตอนนี้เนี่ยมันจะมีโค้ชออสคลิปเก่าๆตอนเอเชียนเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพอ่ะครั้งที่13มั้ยตอนนั้นอ่ะโค้ชออสในวัย29ปีใส่เบอร์11ลงไป
0: โอ้สูงยาวเข่าดี
1: ผมไม่แน่ใจ
0: ไม่ใช่ลงพุงอย่างนี้นะคุณเขาอ่ะ
1: ผมไม่แน่ใจว่านัดนั้นเนี่ยชนะพม่าหรืออะไรสักอย่างอ่ะนั่นเป็นการได้แชมป์ครั้งแรกในรอบหลายปีเลยนะ
0: ใช่ๆๆ
1: กว่าจะได้แชมป์อ่ะคิดดูเถอะ
0: เพราะว่าใน4เกมผมไปตามเชียร์ตลอดแล้วก็ส่วนใหญ่เราจะแพ้อินโด
1: นีเซียนะครับ
0: แล้วเสียงเชียร์นี่ดังมากครับ
1: ดังมาก
0: ได้ยินเวลาวอลเลย์เขาตีกันเนี่ยโดยเฉพาะฝ่ายชายมันตีแรงไง
1: ใช
0: ่โอ้
1: หัวเสานี่อย่าไปยุ่งกับคนร้อนเขานะฮะ
0: โดนนี่ถ้าโดนศีรษะโดนหน้านี่มีสลบอะครับ
1: ใช่ครับ
0: ความแรงของลูกวอลเลย์
1: อะก็นี่ข่าวดีๆอย่างนี
0: ้
1: ก็ต้องมาก
0: ็
1: ต้องมาบอกกล่าวท่านผู้ฟัง
0: ข่าวดีอีกข่าวถ้าเป็นเรื่องของนะครับในการแข่งขันมอเตอร์ไซค์นะครับระด
1: ับ
0: ชิงแชมป์เอเชียทีมนะครับของยามาฮ่าล่าสุดไปแข่งรู้จักที่มาเลเซียมั้งนี่ฮะ
1: ครับ
0: น้องเขาชื่อไอเดียฮะ
1: ไอเดีย
0: พัดเขื่อนขำเป็นทีมยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งฮะก็ฉลองชัยกับนะฮะการคว้าอันดับหนึ่งทั้งสองเรซในจักรยานยนต์เอเชียโรดเรซซิ่งสนาม5ที่มาเลเซียแล้วก็การันตีแล้วครับเป็นแชมป์รุ่นนี้โปรดักชัน 250cc ฤดูกาลนี้เป็นแชมป์เอเชียเรียบร้อยนะนี่ความสามารถของนักแข่งไทยอีกนะฮะอื่นๆที่ประสบความสำเร็จอีกนะครับนะฮะก็มีการแข่งขันเรือใบฮะเรือใบนะฮะที่เมืองไมซอประเทศอินเดียนักกีฬาเล่นใบไทยนะฮะก็เข้าร่วมแข่งขันด้วยแล้วก็ทำงานเก่งมากครับเป็นทีมคว้าแชมป์ประเภทเรือใบคลาสนะฮะ SV14 มาครองได้สำเร็จด้วยแต่ไม่ใช่ระดับชาตินะก็เป็นเรื่องราวของส่งโดยมูลนิธิส่งเสริมกีฬาเรือใบคนพิการจังหวัดภูเก็ต
1: ครับ
0: นี่คือเรื่องดีๆเราต้องนะชื่นชมกันนะครับกีฬานี่แหละทำให้พอเรามั่นใจได้บ้างว่ายังมีคนคุณภาพอยู่ในวงการนี้เน
1: า
0: ะ
1: ก็มีผลการแข่งขันฟุตบอลลีกใน2ลีกนะครับลาลิก้าของสเปนนะครับเกตาเฟ่เสมอกับเซตาบิโก้ไป1-1เอลเช่นะครับแพ้ต่อเรอัลซอซิดาดไป2-3แล้วก็โชเซ่าของอิตาลีนะครับอูดิเนเซ่แพ้ต่อลาซิโอไป1-2นะครับไปกันที่สหรัฐอเมริกานะครับการแข่งขันเทนนิส US Open นะครับการแสดงรายการสุดท้ายของปีนี้นะครับมาดามมือวางก็ยัง
0: วางอยู่นะ
1: ยังเป็นวางอยู่นะฮะ ตอนนี้เนี่ยก็ได้6คนในการผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับ6คนที่ว่าเนี่ยก็มีสหรัฐซะเป็นส่วนใหญ่นะครับสหรัฐมา3เลยในเบื้องต้นนะครับก็คือฟรานซิสเทฟโรนะครับอเล็กแมคคริลเซนนะครับแล้วก็มีเบนเชลตันนี่คือ3นักหัวจากสหรัฐนะครับมาเจอกันเองก็คือฟรานซิสเทฟโรนะครับจะเจอกับอเล็กแมคคริลเซนนะครับแล้วก็อีกคู่นึงเนี่ยเบนเชลตันพบกับคาร์ลอสอัลคาร์าสนะครับอันนี้ก็น่าดูทีเดียวมือสูงสุดที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็คืออเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟนะครับยังอยู่นะฮะแล้วก็มีอเล็กซานเดอร์บล็อกนะครับของเบลเยียมหลุดเข้ามานะครับมือดีๆที่หล่นไปก็ไม่มีมากเท่าไหร่เพราะหล่นไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมนี่คือชายเดี่ยวนะครับส่วนในประเภทหญิ
0: งเด
1: ี่
0: ยว
1: นะคร
0: ับ อรินาซาบาเลนกามือหนึ่งแล้วก็เต็งหนึ่งของรายการยังอยู่นะครับ
1: ครับ
0: นักเทนนิสสาวจากเบลารุส
1: ก็ประกบคู่ในรอบ8คนสุดท้ายเอลีนาซาบาเลนกานะครับแชมป์เก่า2สมัยนะครับมือ1ของโลกมือ1ของรายการจะเจอกับลินดานอสโควาลินดานอสโควาที่เอาชนะ
0: น้องสารนา
1: ลานั่นแหละ
0: โอ้มาถึงรอบ8แล้วเหรอ
1: มาถึงรอบ8แล้วน่าสนใจนะเพราะว่าเธอได้แชมป์หญิงเดี่ยววิมเบิลดันในปีนี้นะจะได้แชมป์อีกรายการหนึ่งหรือไม่
0: คอร์ตหญ้ามาเจอฮาร์ดคอร์ต
1: แล้วก็ผู้ชนะระหว่างซาบาเลนกาหรือว่า ลินดา นอสโควาจะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างเจสสิก้าเปกูล่ามือ3ของรายการจากสหรัฐที่จะเจอกับเพื่อนร่วมชาตินะครับก็คือเอมาดาบาโรนะครับของสหรัฐอีกคนหนึ่งส่วนสายล่างนะครับเจ้าซิงเหวินคนนี้เป็นเหรียญทองโอลิมปิกเกมจากจีนนะครับที่มาจากรอบคัดเลือกช่วงหลังฝีมือตกไปเยอะเจ็บนะครับมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ได้เหรียญทองโอลิมปิกเกมครั้งล่าสุดนะครับวัย23ปีทะลุเข้ามาถึงรอบ8คนสุดท้ายนะครับจะเจอกับเอเรนาไลบากินาคนนี้จากคาซัคสถานนะครับส่วนมาเรียอาเดวามือ5ของรายการก็ไป รอพบกับผู้ชนะอีกคู่หนึ่งซึ่งกำลังทำการแข่งขันกันอยู่นั่นก็คือโคโค่กอล์ฟนะครับดาวรุ่งของสหรัฐมือ4ของรายการหรือนะครับอีวาโจซิสซึ่งเป็นนักเทนนิสจากสหรัฐมือ14ของรายการสหรัฐเจอสหรัฐนะครับแล้วผู้ชนะของคู่นี้ก็เข้าไปเจอกับเบลารุสนะครับก็คือมาเรียอังเดวาเจอกับรัสเซียนะครับคือมาเรียอันเดรวาต่อไปนะฮะในผู้หญิงเนี่ยมือวางหกอันดับแรกยังอยู่ครบเลยนะไม่ตกเลยนะฮะยังอยู่ครบในขณะที่ผู้ชายเนี่ยบรรดามือวาง
0: ต้องลุ้นอย่างพวกคาร์ลอสอังคารัสนะครับ
1: คาร์ลอสอังคารัสยังอยู
0: ่
1: อเล็กซานเดอร์เซเวเรฟยังอยู
0: ่
1: แต่ที่เหลือเนี่ยฮะสามสี่ห้าหกเจ็ดไปกันหมดแล้วมีเบลเชลตันนะครับมือ8ของรายการที่ยังอยู่เท่านั้นอ่ะลุ้นต่อไปว่าใครจะได้แชมป์สหรัฐเข้าไป3ทั้งประเภทชายเดี่ยวแล้วก็หญิงเดี่ยวนะครับ
0: ครับ
1: ว
0: ันนี้เริ่มแล้วนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับนะก็เป็นนัดแรกของซีซั่นนะครับเขาเรียกเป็นรอบลีกเฟสทีมจากพรีเมียร์ลีก2สโมสรวันนี้จะลงสนามนะครับแอตตันวิลล่าในฐานะแชมป์ยูโรป้า
1: ใช่ครับ
0: ก็ได้สิทธิ์เล่นนะครับไปเยือนครับบุกส่วนแมนซีนะฮะทีมเต็งไปเยือนปอร์โต
1: ้
0: นะครับปอร์โต้นี่ของโปรตุเกสก็น่าสนใจปอร์โต้ตอนนี้ฟรานเชสโกฟาริโอรีเป็นกุนซือนี่ก็อิตาเลียนส่วนของแมนซีก็เป็นเอนโซมาเรสกาก็อิตาเลียน เจอกันนะฮะคู่อื่นๆก็มี AEK เอเธนเจอกับลาสรินนะแล้วก็ดอร์ทมุนด์นะฮะทีมดังซึ่งตอนนี้เป็นทีมนำอยู่นะของเยอรมันเจอกับบีเยรินรีนเจอเรบิติสมาดริดนะฮะนี่ก็ทีมใหญ่ทีมเต็งนะฮะเจ้าแห่งยุโรปเล่นในบ้านเจออินเตอร์มิลานนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีอีกนะครับก็เริ่มสัปดาห์แรกแมนยูได้เล่นด้วยนะคุณดุเทพแจ้งให้ทราบนะไม่ได้อวดนะฮะครับเขาเลยรีบถอดหลายคนออกจนเสมอให้บุตันให้บุตันนั่นแหละ
1: อ๋อคืออันนี้คือจะยกเหตุผลมาว่าที่เสมอเอบุตันก็เพราะว่าถอดออก
0: โอ้ยต้องเจอแมนซีอย่างเงี้ยต้องไปเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ตื่นเต้นโอ้โหรีบถอดแต่หัววันเลยนะฮะก็เลยได้แต้มเดียวไง
1: แมนยูเจออะไร
0: แมนยูไม่รู้พรุ่งนี้แต่ยังไม่รู้เลยแต่รู้ว่าเจอแมนซีในพรีเมียร์ในพรีเมียร์ลีกไงส่วนเรื่องของทีมเอเชียนเกมนะฮะนักเตะไทยก็ชัดเจนอธิบายความโดยธวัชชัยดำรงองค์ตระกูลเรื่องของยศกรละก็โอเครับได้นะคุยกับสโมสรแล้วก็คือยศกรเนี่ยนะว่าเมื่อเสร็จเกมไทยลีกในเย็นวันอาทิตย์ที่13กันยา13กันยานะวันอาทิตย์นะ
1: ครับ
0: เขาก็จะนะฮะร่วมทีมเดินทางไปยังญี่ปุ่นจากนั้นวันที่16วันหวยออกนะฮะก็จะเตะเกมแรกกับคีร์กิสสถานพอเตะจบปุ๊บวันรุ่งขึ้นเขาก็บินกลับมาประเทศไทยมารับใช้สโมสรชลบุรี
1: ครับ
0: นะฮะอีก2นัดไม่มานะแต่ถ้าไทยได้เข้ารอบต่อไปยศกรก็จะบินมาเสริมคือรอบแรกอ่ะ3เกมอ่ะนะฮะโดยเฉพาะเกม3สำคัญมากซึ่งเรายังไม่รู้2เกมแรกนะฮะทวัชชัยบอกว่าเราต้องคิดชัยให้ได้ใน2เกมแรกเกม3เจอญี่ปุ่นก็เป็นที่รู้กันนะเราจะได้เข้ารอบแน่แต่ถ้าไม่เป็นตามแผนนี้แล้วเกมแรกชนะแล้วเกม2ไปเสมอแล้วมันก็มีปัญหาเรื่องการเข้ารอบหรือเปล่าเพราะเกม3คงยากในการเจอญี่ปุ่นเกม2ก็แค่ฮ่องกงนะไม่น่าจะมีปัญหาก็16กันยาเจอคีร์กิสสถานบ่าย2 20กันยาเจอฮ่องกงนะบ่าย2 23กันยาเจอเจ้าภาพญี่ปุ่นก็ย้ำให้ทราบกันอีกครั้งว่ายศกรจะร่วมทีมนะฮะ เดินทางไปด้วยลงนัดแรกนัดเดียวนะครับแล้วก็บินกลับถ้าไทยได้เข้ารอบต่อไปถึงจะบินไปสมทบแจ้งให้ทราบเอาละครับเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจตอนนี้นะครับก็คงจะเป็นเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมเนาะช่วงนี้ก็จะต้องนะฮะซ้อมอย่างเต็มที่ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เดินทาง
1: ครับ
0: สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นะฮะนักกีฬาเกือบทุกชนิดจะต้องไหว้ก่อนเดินทาง
1: อ
0: ย่างของเทควันโดเองนี่ก็นี่ฮะจะมีศาลหลักเมืองแล้วก็มีพระแก้วมรกต
1: ครับ
0: แล้วก็มีพระพรหมเอราวัณสามสิ่งนี้ทางนะฮะเทควันโดเมื่อวานนี้ก็ได้เดินทางมายังนะฮะอสมทเล็กน้อยแล้วก็เข้าทสไปครับผ
1: ม
0: เพื่อจะไปขอพรและกำลังใจจากกรรมการผู้จัดการธนาคารการสงเคราะห์ซึ่งนะฮะเป็นสปอนเซอร์ที่ดีมาหลายปีแล้วนะ
1: ครับ
0: พสนี่ครับตอนนี้ก็เป็นดร.มหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์นามสกุลคุ้นไหมฮะ
1: ครับ
0: เป็นลูกชายบิ๊กมงนั่นเคยมาเป็นประธานบอร์ดเราลูกชายเป็นโน่นเลย CEO ของทสนะครับก็ให้ขวัญกำลังใจกันไปจากนั้นก็ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่ว่านั่นแหละครับนะแล้วก็จะเดินทางไปแข่งขันนะฮะประเภทต่อสู้นี่จะมีขึ้นระหว่างวันที่1ถึง3ตุลาคมก็เป็น1ชนิดกีฬาที่เขาหวังว่าต้องมี1ทอง
1: ครับ
0: นะคนที่กังวลมากที่สุดตอนนี้คือท่านนายกสมาคมและท่านก็เป็นประธานกรรมการโอลิมปิกด้วย
1: ทำไมกังวลอะไร
0: กังวลพอไม่มีเด็กสุราษฎร์เนี่ยเรากังวลมากว่า
1: จะได้เหรียญทองมากกว่าเดิมเลยผมว่าจะได้เหรียญทองมากกว่าเดิม
0: เหรียญเท่าไหร่แต่อย่างน้อยต้องมีเหรียญนึงแต่ถ้ามีน้องเทนนิสไปด้วยนี่มันการันตีอาจจะมี2หรือ3อะไรอย่างนี้นะประมาณนี
1: ้อันนี้ก็ว่า
0: เรามันก็ต้องมาแล้วก็ต้องไปนะไม่มีใครอยู่ยั้งยืนยงนะทุกอาชีพแล้วครับนะฮะไม่เว้นแม้แต่นักการเมืองนะฮะมันต้องตายกันทุกคนครับผมนะฮะตายดีตายร้ายนะฮะตายแล้วมีคนชื่นชมหรือไม่นะฮะเป็นอีกเรื่องหนึ่งมาสำรวจนะฮะหน้ากีฬากันครับของไทยรัฐเรือกำลังฮอตดวลปอโต้เกมแรกชอบรอวิลล่าไปเยือนคลับบุ๊กนะบีอินสปอร์ตถ่ายทอดสดนะดึกเกิดนะดูไม่ไหวนะฮะแล้วก็มีภาพของณัฐกรรัตนสุวรรณนะฮะนี่ก็เป็นผู้เล่นตัวลุกนะฮะริมเส้นของ U20 ไทยที่เตะกับอิรักไงเกม3โดนไป 3-1 นะ
1: ครับ
0: แต่ยังดีครับเป็นที่2นะฮะได้เข้ารอบต่อไปชิงแชมป์เอเชียซึ่งการแข่งขันก็จะมีกันที่ประเทศจีนเดือนมีนาคมนะฮะเดือนมีนาคมนะครับเอา4ทีมไป U20 ชิงแชมป์โลกนะครับ
1: ก็แต่ว่าดูรายละเอียดของ4ทีมแล้วเนี่ยหนักหมดเลยนะฮะ
0: หนักหมดครับ
1: ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะฮะเพราะว่าไอ้ทีม16ทีมเนี่ยที่จะฝ่าฟันเนี่ยนะครับจีนเกาหลีใต้อุซเบกิสถานเกาหลีเหนือ ญี่ปุ่นอิรักซาอุดิอาระเบียทาจิกิสถานอินโดนีเซียเลบานอนอินเดียอิหร่านมาเลเซียโอมานจอร์แดนแล้วก็ไทยโอ
0: ้
1: โหดูแล้วเนี่ยจะต้องแบบว่าคนที่จับสลากเนี่ยจะต้องแบบมีโชคจริงๆอ่ะต้องมีโชคมากๆ
0: มีโชคอย่างเงี้ยต้องเจอทีมหนัก
1: ใช
0: ่แล้วที่สำคัญ
1: เราไม่น่าจะได้อยู่ในโถแรก
0: ไม่น่าไม่ได้ไม่ได้โ
1: ถ2อาจจะไม่ได้ด้วยซ้ำ
0: ฉะนั้นรู้ว่ามันยากลำบากแต่ถ้าอยากจะไปเราอยู่เฉยๆแล้วมันจะได้ไปไห
1: ม
0: มันต้องทำให้ดีขึ้นดีกว่าเดิมดีกว่าที่มีอยู
1: ่
0: ทำไงครับก็ต้องมีแผนแล้วก็ต้องมีส่งเสริมสนับสนุนจะทำยังไงนะฮะให้จักรพันธ์ปั่นปีได้โอกาสหาเด็กดีๆแล้วก็มีการเก็บตัวกันนานขึ้น
1: เพราะเรารู้อยู่แล้ว
0: เพราะเรารู้อยู่แล้วแข่งนี้นะ
1: ใช่
0: แล้วโอกาสเราจะไปบอลโลกได้ด้วยนะแต่ถ้ากันอยู่เฉยๆทำงานนับว่าพรุ่งนี้เมื่อไหร่มันจะสว่างวะอะไรอย่างนี้นะก็อย่างนี้ครับก็ได้รู้ว่าเราไปเล่นรอบ16ทีมนะเว้ยชิงแชมป์เอเชียนะเว้ยไม่ธรรมดานะเว้ยแต่ไปบอลโลกก็รอปฏิหารกันอะไรอย่างนี้นะดูซิจะมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นไหมก่อนถึงมีนาเนี่ยโปรแกรมเน้นย้ำกันอีกทีนะว่าเขาแข่งกันวันไหนนะเผื่อนะครับนะฮะไปดูหน่อยซิก็จะแข่งกันนะครับเดือนมีนาเท่าที่จำได้จากวันที่ไม่แน่ใจ
1: 24มีนา
0: 24มีนา
1: ถึง10เมษายนนะครับที่หางโจวประเทศจีนนะครับ
0: นั่นล่ะนั่นล่ะนั่นล่ะ ก็ประมาณนี้ครับส่วนข่าวอื่นๆยศ

0: 24ไปจบวันที่28ต่อเนื่องทุกวันเลยนะ
1: ครับ
0: มีทั้งรอบคัดเลือกรอบชิงรอบคัดเลือกรอบชิงนะ3อีเวนต์นี้คราวที่แล้วที่จีนก็มีบาดเจ็บมีการถอนด้วยนะสำหรับวิ่ง200อ่ะงานนี้บิวบอกว่า 9.8 เป็นตัวเลขที่ตั้งไว้ในใจแต่ไม่กดดันตัวเองนะฮะ
1: เขาไปซ้อมนานพอสมควรนะครับที่ปรากที่สาธารณรัฐเช
0: ็
1: กแล้วพอกลับมาเนี่ยก็เชื่อว่าสถิติจะดีขึ้น
0: ตอนนี้โค้ชคือเจนทรีบราชรีก็ขอให้แข่งครบทั้ง3อีเวนต์นะพึ่งเจอนะฮะพี่แฟดเล็กคุยกันในงานเมื่อ2วันที่แล้ว
1: เป็นไง
0: ก็ยืนยันไม่มีถอน3รายการครบอะไรอย่างงี้นะ
1: บิวต้องการเท่าไหร่นะ 9. เท่าไหร่นะ
0: 9.8
1: 9.8 ก็สถิติของเอเชียที่ทำไว้นะฮะก็คือซูปิงเทียนเนี่ย 9.83 นะครับ
0: วันที่จะเชียร์กัน24กันยา100เมตรรอบแรก25กันยา100เมตรรอบรองแล้วก็รอบชิงในวันเดียวกันเก้าเท่าไหร่นะ
1: 9.83 นี่คือสถิติเอเชียนะฮะ
0: บิวบอกว่าเห็นตัวเลข 9.8 ฝันเห็นทุกคืน
1: ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี 9.8 ก็บอกว่าคู่แข่งสำคัญยังเป็นจีนกับญี่ปุ่นเหมือนเดิมแต่ว่าคงไม่ใช่ชูปิงเถียนแล้วล่ะเพราะชูปิงเถียนตอนนี้ประมาณ38แล้ว
0: โอ้ยนะไปวิ่งลาวแล้ว
1: ถ้าสมมติว่าใครจะมีมนุษย์คนไหนเนี่ยที่จะสร้างประวัติศาสตร์ต่อมาเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปแถวพวกจาเมกาเนี่ยเพราะคุณพี่ยูเซนโบแกทำไว้ 9.58 นะ
0: กลัวอีแอบไงมาพวกกาตา
1: ไม่แต่แอบยังไงก็ไม่มีทางทำ9.58 ใช่ไหมถ้า 9.8
0: มันมาจากชาติไหนรู้มันวิ่งตัวดำปีนะแล้วบอกมากาตาครับกาตาสุดขวดนะอะไรเงี้ยนะ
1: ใช่พวกกาตาพวกอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีใครทำได้
0: ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นร่างนะเพราะว่าถ้ามันเก่งมันต้องแข่งรายการบางรายการให้เห็นบ้างแล้ว
1: ตอนนี้สหรัฐอะไรต่างก็ทำขึ้นมานะทำขึ้นมาประมาณ 9.6 9.7 ได้แต่ยังไม่มีใครใกล้เคียงเลยนะ 9.58 9.58 ผมว่าน่าจะอยู่อีกน่าจะประมาณ 30-40 ปีอ่ะ
0: ของเราเนี่ยไม่ได้ฝันเฉยๆเพราะเคยทำได้มาแล้วไง
1: ครับ
0: ลูกยางหนุ่มไทยอัดเกาหลีชิงแชมป์เอเชียเฉือนชนะเซต5ล้มอันดับดีกว่าการันตีเข้า8ทีม
1: นี่คือขึ้นมา4อันดับเลยอ
0: ่
1: ะอันดับยังไม่เป็นทางการแต่ขึ้นมา4อันดับเลยอ่ะ
0: จาก5-2นี่ลบ4เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ของเดรินิวบิวเจอคิวโหดเอเชียนเกม5วันตะลุย3อีเวนต์ลุ้นทอง100เมตรชายนะครับแล้วก็จอมเตะเดินสายไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โค้ชเชมั่นมีทองนะฮะก็แถลงกับนักข่าวบอกว่า1ทองมั่นใจอะไรประมาณนี้นะครับแล้วจะเก็บตัวที่เขาใหญ่ช่วงนี้นะ1อาทิตย์ก่อนที่จะเดินทาง
1: ครับ
0: วันที่20กันยาตอนนี้ไปอยู่เขาใหญ่สบายใจกันละนะฮะก็ขอให้อารมณ์ดีฝึกดีซ้อมดีแล้วก็ได้เหรียญดีๆนะฮะพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าฉะเชิงเทราสั่งรื้อสุสานชาวยิวภายใน7วันหลังจากมีการตรวจสอบสุสานชาวยิวในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพบว่าสถานที่ตั้งสุสานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายและนายอำเภอบางคล้าซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราจึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออนุญาตอายุใบอนุญาตสุสานและชาปนสถานและผู้ดำเนินการแทนบริษัทการชาบาทจำกัดได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการใช้สิทธิทางศาลโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองระยองซึ่งภายในสุสานมีหลุมฝังศพจำนวน4หลุมล่าสุดนางสาวฉัตรประอ่อนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรามีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บไว้ในสุสานให้ไปฝังหรือเก็บในสุสานและชาปนสถานเอกชนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องภายในกำหนด7วันและกำชับให้นายอำเภอบางคล้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งรายงานผลให้ทราบทุกระยะขณะที่นายกิติพงษ์สีเหลืองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ออกคำสั่ง3ฉบับพร้อมนำไปติดตั้งที่ประตูสุสานมีป้ายไวนิลห้ามใช้อาคารตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ผู้ฝ่าฝืนคำสั่งจะมีโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยวันนี้เวลา10นาฬิกานายอำเภอบางคล้าเชิญทุกหน่วยงานกำนันผู้ใหญ่บ้านประชุมด่วนธนยศภูมิใจไทยลูกหารือเวลาอภิปรายตั้งป้ายหัวใจน้ำเงินส้ม ANV ครบรอบ1ปี MOA ขณะที่การถกงบ70วาระ2วันแรกเป็นงบกระทรวงอวการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อคืนที่ผ่านมาที่มีนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาคนที่1ทำหน้าที่ประธานในการประชุมวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2โดยเวลา 23:24 นาทีก่อนลงมติมาตรา12นายธนยศทิมสุวรรณส.ส.จังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยในฐานะวิปรัฐบาลได้ลุกขึ้นหารือกับสมาชิกถึงระยะเวลาการอภิปรายโดยคาดการว่าการอภิปรายจะเสร็จสิ้นเวลา 24:00 นซึ่งนายธนยศได้นำป้ายข้อความขึ้นมาโชว์ขณะพูดเป็นข้อความว่า143โดยพื้นหลังสีส้มสื่อถึง143เสียงที่พรรคประชาชนโหวตให้นายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยมีข้อตกลง MOA ซึ่งครบ1ปีเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาถึงมาตรา13งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานในกำกับโดยสุดท้ายที่ประชุมมีมติเห็นด้วยที่มีการแก้ไขด้วยคะแนน395เสียงและมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการเสียงข้างมากด้วยคะแนน277เสียงก่อนที่ประธานได้สั่งปิดประชุมเวลา 24:39 นาที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายว่าอาร์เซนอลเป็นทีมแต่งหนึ่งที่จะได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งในคืนนี้จะเริ่มเปิดฉากแข่งขันในรอบลีกเฟสนัดแรกล่าสุดซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของออปต้าได้ทำนายว่าทีมใดจะมีโอกาสคว้าแชมป์ในซีซั่นนี้ไปครองมากที่สุดผลปรากฏว่าอาร์เซนอลจากอังกฤษและรองแชมป์ฤดูกาลที่แล้วคือแต่งหนึ่งที่จำนวน 21% ตามด้วยแต่ง2บาเยอร์มินิกจากเยอรมนีด้วยโอกาส 19% และแต่ง3แมนเชสเตอร์ซิตี้จากอังกฤษด้วยโอกาส 12% ขณะที่แต่ง4คือปารีสแซงต์แชร์กแมงแชมป์เก่าจากฝรั่งเศสและแต่ง5ได้แก่สโมสรบาร์เซโลนาจากสเปนตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
5: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่เมืองทองยูไนเต็ดเปิดตัวริวาลดินโญกองหน้าชาวบราซิลจากทรูแบงคอกยูไนเต็ดเข้ามาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาล2026-2027โดยดาวเตะชาวซัมบ้าย้ายจากโคริเนเทียนมาค้าแข้งกับ

0: ทีมแข้งเทพในฤดูกาลที่ผ่านมาทำได้4ประตูและทำได้1แอสซิสต์จาก22นัดก่อนจะย้ายมาสวมเสื้อหมายเลข9ให้กับทีมกิเลนพยองโดยหลังเสร็จสิ้นการเปิดตัวริวัลดินโยให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกภูมิใจมากที่ได้มาสวมเสื้อของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดทีมนี้เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และความสำเร็จแน่นอนว่าเป้าหมายไม่มีอย่างอื่นนอกจากพาทีมเมืองทองเลื่อนชั้นให้ได
1: ้ฟุตบอลไทยเดลี
2: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: 8นาฬิกา8นาที13วินาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่แปรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกาสวัสดีแฟนรายการที่รับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live ของ FM 99นะครับ YouTube ของ FM 99 Application MCOT Connect นะครับแล้วก็ SMS มาพูดคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับสบายๆสไตล์ Morning Talk4689899นะครับ4689899นะครับขอขอบคุณชูโฟติกนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬานะครับ
2: ไปดูเรื่องของวิ่ง100เมตรในเอเชียนเกมของไทยเรานี่เคยได้เหรียญทองมาแล้ว2คนนะ
1: ครับ
2: ก็พี่อนัทรัตนพลคนแรกสุชาติแจสุรภาพน
1: ี
2: ่จะมีคนที่3ชื่อภูริพลบุญสอนหรือไม
1: ่
2: ก็ต้องรอเชียร์กันวันที่25กันยา
1: ครับ
2: ครับผมนะฮะส่วนเรื่องของสนามราชมังนะครับนะฮะตุลาจนถึงกุมภาหน้าไม่มีเกมอะไรที่จะต้องใช้
1: เขาบอกจะปรับปรุงใหม่
2: เขาจะให้เช่าครับคนเสิร์ตใหญ่ๆ7คนเสิร์ตด้วยกันนะ มีรายได้หลายตังค์เลยนะครับใครที่นะฮะอยากจะรอดู BTS ก็มานะเท็ดทูคัลเลอร์เงี้ย30ปีโลโซนานเท่าไหร่ก็จะรอมาด้วยนะครับบิ๊กแบงอะไรอย่างเงี้ยนะ7คนเสิร์ตอ่ะตุลาถึงกุมภานะฮะก็เรียกพูดคุยกันให้ดีนะฮะเรื่องของย่าอย่าให้มีปัญหาซะละก็ถือว่าเป็นรายได้ของการกีฬาแห่งประเทศไทย
1: ครับ
2: มาดูหน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งกันนะครับเมื่อวานถ้าใครได้ดูข่าวคือดูการถ่ายทอดของสภานี้ก็นะฮะเรื่องงบประมาณซึ่งเป็นงบประมาณของประเทศที่จะใช้ตั้งแต่1ตุลานะจนถึง30กันยา2570นี่เป็นงบประมาณที่มากที่สุดตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมานะ
1: ใช่ครับ
2: ก็มีการนะฮะวิจงวิจารณ์แล้วก็ชำแหละกันค่อนข้างจะหูอื้อเลยเมื่อวานนี้นะของไทยรัฐหูฉี่ไม่ใช่หูอื้อใช่หูฉี่นะหูฉี่งบกอรมน.ไออัดยับซื้อไฟฉาย 5,600 นะมาร์คถล่มซ้ำซ้อนเงินกู้นครินทร์อ้างมีชัยเสียใจรับผิดพลาดปมเลือกสว.มีชัยก็คงจะเป็นคนที่เขียนน้ำนวล

0: ฉบับนั้นใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ในการสร้างรูปแบบการที่มาของสวนะครับมาจากทุกอาชีพหลากหลายอะไรอย่างนี้แล้วก็พันตำรวจโทตีนผีนอนคุกวืดได้ประกันตัวซิ่งรถขยี้ปวช.ดับแล้วหลบหนีญาติค้านต่อศาลชี้ไร้จิตสำนึกนะครับมีภาพด้วยก็คือวืดประกันพันตำรวจโทอานนท์ยิ้มประดิษฐ์อายุ53ปีเป็นสารวัตรนะกองกับการวิเคราะห์ข่าววก.สืบสวนภาค6นะขับฟอร์จูเนอร์ครับชนรถนายพีรนัทหรือน้องเข้าปั้นอายุ16ปีเสียชีวิตแล้วหลบหนีมามอบตัวกับตำรวจสภ.เมืองพิษณุโลกอ้างฮะคุณสุเทพเป็นตำรวจนะอ
1: ้
0: างตกใจฮะเลยเพ่นไปตั้งหลักต่อมาศาลไม่ให้ประกันตัวครับโอ้โหนี่ต้องเข้านอนเรือนจำดินี่ครับแล้วก็ฎีกาประหาร5คนแก๊งยาร่วมกันฟอกเงินเป็นภัยร้ายแรงกระทบมั่นคงรัฐยึดทรัพย์ได้เป็นร้อยล้านนะแต่ตั้งแต่ศาลชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกานี่นะไอ้5คนนี้มันปฏิเสธทุกครั้งเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าหลักฐานมันชัดเหลือเกินก็สั่งประหารจะได้ประหารนะคุณเทพเราสองคนไม่น่าจะได้เห็นว่าม
1: ันจะมีกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่ง
0: กระบวนการอีกแล้ว
1: เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะเล่าให้ฟังแต่ประเด็นก็คือว่าผมว่าอีกสักระยะหนึ่งเลยแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยไม่ได้ประหาร
0: ก็มีอยู่รายหนึ่งเร็วๆนี้ที่ผ่านไปไงนั่นก็ยาเสพติดน
1: ะ
0: ไอ้นั่นประหารเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับ
0: ติดกี่ปีครับ
1: โอ้โหอันนั้นไม่กี
0: ่สิบปีนะ
1: ใช่ไม่ถึง10ปีไม่ถึง10ปีฮะเล่าตา
0: เล่าตาเล่าตาครับแล้วก็วท.ประกาศกระทรวงวัฒนธรรมนะ12ศิลปินชาติหมอรำเพลินต่อยนักร้องชูรับใช้สังคมนะก็มีคุณอังคณางสิริมณีหมอลำระดับตำนานก็ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นศิลปินแห่งชาตินะทั้งหมด12รายการนะครับส่วนเหนือครับเตือนวิกฤตสั่งแม่สายรับมือมวลน้ำทะลักฝั่งท่าขี้เหล็กพนังพังแล้วระวัง 8-13 กันยาฝนจะถล่มหนักนี่เขาว่ากันนะขอให้การทำนายครั้งนี้ผิดนะฮะ 8-13 กันยาจะมีฝนตกทางเหนือหนัก
1: ครับ
0: ครับตอนนี้พนังของฝั่งท่าขี้เหล็กนี่พังแล้วนะครับนะมีภาพของเจ้าหน้าที่เร่งอุดพนังกันแม่น้ำแม่น้ำสายหลังมีคนลื้อถุงบิ๊กแบ็คทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนก่อทรายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายขณะที่สถานการณ์น่าห่วงฝนยังตกต่อเนื่องล่าสุดพนังฝั่งท่าขี้เหล็กของเมียนมานะแตกน้ำท่วมหนักครับสุโขทัยบางเพอเขาก็เตือนแล้วนะให้ยกของหนีแล้วนะครับน้ำเริ่มไหลจากข้างบนลงสู่ข้างล่างนะฮะก็อย่าให้หนักอย่าให้หนักนะถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ยังไม่น่าจะทันนะไอ้ประกันภัยนั้นใช่ไหมครับ
1: ยังครับ
0: ยังส่วนภาพด้านบนก็เป็นภาพนะฮะของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงร่างพรบ.งบปี70ที่กรรมาธิการปรับลดลงไป 11,162 ล้านบาทขณะที่นางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายตำหนิครม.จะซื้อไฟฉายแพงหูฉี่หลายใบเสนอราคาและกรมฝนหลวงขอใบเสนอราคาซื้อเรดาร์จากบริษัทที่ไม่มีการดำเนินงานคุณเทพโอ้โหเอาใบเสนอราคาจากบริษัทที่ไม่มีการดำเนินงานเรื่องเรดาร์ครับของเดลี่นิวนะฮะมันต้องจับให้จนมุมหรือยังไงคุณเทพนะครับการคอร์รัปชันในของบ้านเราสำหรับนักการเมืองเดลี่นิวสักหน่อยก่อนเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซด์มีชัยเสียใจโมเดลพลาดสวเลือกกันชี้รัฐธรรมนูญใหม่ไม่ใช่สีน้ำเงินชี้รัฐธรรมนูญใหม่ไม่ใช่สีน้ำเงินพูดอย่างนี้ได้ไงครับยังไม่ได้ร่างเลยนะนายกถกงบ70-70ไอ้โวยโดนเบรกสนธิประกาศเจอม็อบใหญ่10กันยานะสนธิลิ้มทองโกนนะ10กันยาเห็นว่าจะไปประท้วงหน้าศาลทูตอิสราเอลนะคร
1: ับ
0: ถึงมือชาวเนปาลนะฮะสิ่งของพระราชทานฐานอากาศจัดส่งเครื่องบินบรรเทาทุกข์อุทกภัยก็เหตุการณ์ที่โอ้โหดินถล่มน้ำถล่มหนักนะฮะคนยังสูญหายไปอีก 3,000 กว่าคนนะครับตอนนี้เท่าที่เจอแล้วพันกว่ารายนะครับนี่ฮะแล้วก็มีภาพนะฮะของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี
2: ไปเป็นประธานในกิจกรรมนะฮะของหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่นที่68วันนี้เดินทางไปนอร์เวย์ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: นะครับนะฮะก็เดินทางอีกครั้งครับนะส่วนอื่นๆนี่ก็มีภาพของคุณพี่ไมตรีริมปิชาตินักเขียนชื่อดังคว้าศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์นะฮะผมเคยอ่านหนังสือของพี่หลายเล่มเลยนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ภาพของพี่ต่อยวิชัยปุญญยันด้วยนะครับนักร้องนำวงพิงค์แพนเตอร์เนี่ยครับส่วนเควินฝรั่งแสบกบดานเงียบเจอนายกเนรเทศพ้นไทยเป็นรายที่2มีพฤติกรรมรุนแรงใช้กำลังข่มขู่ทำร้ายนะฮะก็ยังเก็บตัวเงียบอยู่นะคุณเควินดิมิโนฝรั่งเศสนะเจ้าของคาเฟ่สัตว์เลี้ยงและสวนสัตว์บนเกาะสมุยเนี่ยนี่เป็นรายที่2นะครับรายแรกก็เป็นอิสราเอลก็ยังเก็บตัวเงียบยังไม่ได้ออกนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วง Sport Insight ครับ
3: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: เสียงดีเนาะอยู่ในบ้าน
4: เล่นดีกันนาน
2: ฉันโอ้โหไม่
4: แล้วต้องวันพุธที่ถึง
2: ต้องวันพุธถึงจะออกเนาะ
4: แต่พรุ่งนี้จะออกไปเช้าเตรียมเลยนะเพราะว่าต้องไปรอรับแขกแล้วพรุ่งนี้คน
2: ราชพฤกษ์
4: 9นี่จะแสดงความยินดีในงานของกีฬาจังหวัดกรุงเทพมหานครแล้วก็มีร่วมกันซัพพอร์ตหรือว่าให้กำลังใจนักกีฬาไทยไปเอเชียนเกมส
2: ์นี่คำว่าร่วมให้กำลังใจนักกีฬาไทยในเช่นเกมมีอะไรเป็นรูปธรรมอะไรนอกเหนือจากให้แฟนๆประชาชนกีฬาคนไทยรับทราบไหมครับ
4: ก็ส่งกำลังใจไปก็เอาระดับผู้นำวงการกีฬามาส่งพลังใจกันในงานพรุ
2: ่
4: งนี้จะมีทั้งรัฐมนตรีสุรศักดิ์มีทั้งผู้ว่าการกีฬาทั้งคนใหม่คนเก่ามีทั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์นะครับก็แล้วก็มีทั้งประธานโอลิมปิกคุณพิมลศิริกร
2: ไปร่วม
4: ถือว่าเป็นระดับผู้นำในวงการกีฬาก็มารวมใจกัน
2: รวมตัวโดยนัดหมาย
4: ตรงนี้ก็จะมีผู้แทนสมาคมกีฬาคือกทม.จะได้รับสนับสนุนจากกองทุนพัฒนากีฬาชาติจัดกีฬาชิงชนะเลิศแห่งกรุงเทพมหานครขึ้นมา15ประเภทนะ
2: โอ้กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติของพี่น้อยนะ
4: 15ประเภท
2: โอ้ไม่ใช่ว่าเป็นคนใจร้ายนะกรุงเทพ
4: 15ประเภทนี่ใช้ประมาณ 4-5 ล้านแต่ว่าใจดีมากก็สนับสนุนมาล้านนะ
2: เขายังดีนะที่ได้นะครับยังดีว่าเข้าถึงนะ
4: ได้เยอะแบบนี้ฮะ
2: โอ้นี่นี่บอกว่าได้ยังดีที่ได
4: ้คนนี
2: ้ยังดีที่ได
4: ้โอเคแล้วก็ต้องถือว่าก็เราก็ทำเท่าที่ทำได้ทำได้มีแต่ว่าเราทำได้จะทำให้มันได้กว่าเพราะว่าเราลงทุนไปเยอะกว่านั้นเยอะมากครับ
2: เพราะว่ากีฬาที่เขาสู่ความเป็นเลิศเขาบ่นๆว่างบมันไปไหนนี่มาอยู่ที่คุณธีรชัยส่วนหนึ่ง
4: แล้วก็จริงๆงบของกทม.เยอะกว่าเยอะแล้วผู้ว่าเอาเรื่องสถานที่นี่ก็คือร้านห้านี่เช่าสถานที่จัดทุกแห่งนี้ก็ถ้าจัดเองก็ตาย
2: ครับก็ใช้พื้นที่ของกทม.เป็นหลักเนาะส่วนใหญ
4: ่
2: ประหยัดไปแล้วเขาจะแข่งอะไรกันบ้างยกตัวอย่างสัก 2-3 กีฬาที
4: ่แข่งไปจะหมดแล้วครับทั้งฟุตบอลฟุตซอลพิกเกอร์บอลเทนนิสว่ายน้ำไม่มี
2: 15ชนิดด้วยกัน
4: ก็15ชนิด
2: คนที่จะแข่งได้คือต้องเป็นคนที่มีทะเบียนอยู่ในกรุงเทพเหรอ
4: ก็จริงจริงชนะเลิศแข่งกรุงเทพมหานครนี่ยังไม่ได้ลงลึกไปถึงขนาด
2: เขา
4: เพราะว่าเราไม่ได้คัดตัวไปส่งเพื่อจะไปส่งกีฬาแห่งชาติประชาชน
2: ผมนึกว่าสิทธิ์ได้เฉพาะคนกรุงเทพ
4: ก็จะอยู่อาศัยตรงไหนก็มากันได้แล้วจะเกิดมาในช่วงนั้นพอดีแบดมินตันมีหมดแล้วครับ15ประเภท
2: ครับ
4: วอลเลย์บอลก็พรุ่งนี้คุณสมพรใช้บางอย่างก็จะไปเอง
2: เพิ่งเจอท่านเมื่อ2วันที่แล้ว
4: แบดมินตันเขาก็ไป
2: ครับ
4: บาสเกตบอลคุณนิพนธ์ ไม่อยู่ไปพาเด็กไปญี่ปุ่นแล้วก็จะให้คุณนิวัฒน์ลิ้มสุขดำรงลิ้มสุขนิรันดร์อธิบดีกรมพละเป็นประธานที่ปรึกษาอยู่มา

0: ยกน้ำหนักพี่ยอดเขาก็ไปเจอกับคุณวิกรมกรมดิษฐ์พรุ่งนี้ที่อมตะก็ส่งผู้แทนมายังไม่รู้ว่าเป็นใคร
1: คร
0: ับหลายท่านกับพี่น้องในวงการกีฬาทั้งสิ้นทั้งปวงครับ
1: อะไรก็ตามที่ทำให้เด็กไทยได้มีพื้นที่ออกกำลังเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นนะครับนะฮะเอาละครับเมื่อวานเราคุยเรื่องยศกรกันไปหน่อยนี่ตอนนี้ชัดเจนแล้วนะฮะไอ้เรื่องค่าเดินทางสมาคมจ่ายแต่ว่าเล่นได้นัดเดียวนะในรอบแรกคุณเดียชัยนัดเดียวนัดเดียว
0: นัดเดียว
1: เกมแรกเลยวันที่16
0: ชัดเจนแล้วนะ
1: ชัดเจนชัดเจนธวัชชัยดำรงตระกูลบอกแล้วฮะ
0: เพราะเมื่อวานคุณยังบอกว่าบินไปบินมา
1: อันนั้นนาทีนั่นนาที
0: ไม่ใช่แล้ว
1: คือเล่นไปด้วยกันแล้วก็เล่นวันที่16เกมแรกแล้วก็กลับ
0: หลังจากได้ฟังคุณถามว่าแล้วบินไปบินมาแล้วใครจะจ่ายค่าตั๋วเขาคงไปปรึกษากันมั้ง
1: เ
0: พราะนั้นเราเป็นบินเที่ยวเดียวกันแล้ว
1: เที่ยวเดียวกัน
0: หรือเปล่าแล้ว
1: น่าจะมีส่วนว่าตอนแรกถือว่าจะบินไปบินมาตกลงบินไปแล้วก็บินกลับนะฮะ
0: แต่เมื่อกี้ก็ฟังว่าคุณก็บอกว่าถ้าเข้ารอบ
1: ไปอันไปอยู่ยาวเลย
0: ก็มีแสดงว่ามีบินไปบินมา
1: ก็ต้องบินไปอีกรอบหนึ่งแต่ทีนี้จะไม่กลับนะ
0: ใช่ก็คือต้องเข้ารอบ
1: ผมฟังนะเห็นบอกพอเข้ารอบแล้วมันจะเป็นฟีฟ่าเดย์พอดีคุณเต็มโอ้นี่แต่ผมว่าถ้าชาติอื่นเขาทราบเรื่องของยศกรบุรพาก็ต้องชื่นชมว่าต้องเป็นนักเตะที่มันขาดไม่ได้นะต้องเก่งมากถึงระดับนู่นนะโรนัลโดอะไรพวกนั้นเลยนะเมสซี่เลยนะก็มีแค่เราชาติเดียวนะครับประมาณนี้ดูความคึกคักของเอเชียนเกมก่อนที่จะเริ่มเนี่ยตอนนี้ครับนี่รายการแรกจะเตะวันที่13แล้วนะหญิงไทยเนี่ยครับบอลไทยเนี่ยความคึกคักอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ความรับทราบรับรู้ของคนไทยว่าเอเชียนเกมก็จะแข่งกันแล้วที่ญี่ปุ่นเนี่ยดูแล้วเป็นยังไงครับ
0: ดูแล้วเป็นยังไง
1: คือการเฉยๆนิ่งๆเองก็ไปเล่นไปอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ยังไม่มีคอมเมนต์อะไร
1: ไม่มีอะไรนะมันยังนิ่งๆอยู่นะเดี๋ยวต้องให้อาจารย์เข้าไปซูมซูเวความรู้สึกของคนไทยหน่อยไหมคุณเทพ
0: เขาซูเวนะอาจารย์รัชพง
1: ศ์อ่
0: ะ
1: ใช่ใช่
0: ยายก็ซูเวเมื่อวานก็ส่ง
1: มา
0: ผลการสำรวจอะไรสักอย่างมาไม่ได้ส่งให้คุณเหรอ
1: ส่งมายังไม่ได้อ่านเลยครับก็เลยผมรู้สึกมันจะเงียบๆอะไรไม่รู้เนี่ย
0: ถ้าเซอร์เวย์อยู่หัวข้ออะไรนะเดี๋ยวผมก็นึกไม่ออกกันอ่านเมื่อวานนี้แล้วก็ลืมละ
1: ครับเพราะว่าเช่นเกมนี้มันเป็นเกมที่4ปีมีครั้งนะน่าจะให้ความสนใจกันมากกว่า4เกมสักหน่อยหนึ่งนะสำหรับคนไทยหรือว่าตอนนี้บรรยากาศมันไม่รู้จะไปเชียร์กีฬากันยังไงไม่ค่อยว่างกันเลยนะหาเงินแทบไม่ก็ไม่ทันนะอะไรอย่างนี้นะ
0: อารมณ์นั้นมั้งอารมณ์นั้น
1: ครับได้เรื่องของการเมืองก็ยุ่งกีฬาก็กำลังจะมาหลากหลายตอนนี้บ้านเราเมื่อวานฟังสภาก็พูดกันแล้วก็ได้มีความรู้อะไรหลากหลายเรื่องงบประมาณนะเดี๋ยวนี้
0: หลายอารมณ์หลายอารมณ์ช่วงนี
1: ้เอาละครับนะฮะฟุตบอลละครับนะฮะวันนี้เราเข้าถึงได้บ้างยากพอสมควรแต่ถ้าใครอยากดูก็ดึกหน่อยอาร์เซนอลยังไม่เตะในวันนี้นะครับแมนซีไปก่อนวิลล่าไปก่อนยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับคุณเดียชัย
0: ก็คือว่านี่เป็นเรื่องของคัดมีคัดเข้ารอบหรือว่ารอบจริงละ
1: เดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีการยังไงนะครับคุณเทศ
2: ลีกเฟด
1: นะลีกเฟดเนี่ย
2: เตะ8เกมอะฮะพี่แป
1: ๊ะ8เกมก่อนแล้วก็เอาคะแนนมาดูกัน
2: ใช่
0: พูดไม่ถูกแล้วอะ
1: แล้วผมก็งงๆอยู่ครับ
0: ใช่ก็เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แล้วก็จริงๆแล้วกลายเป็นว่าเราก็ต้องจะไปรู้เยอะๆในรอบลึกๆในรอบนี้
1: ตอนที่มันล่มล็อกนะ
0: แล้วมันก็ถือว่าไม่รู้ไม่ละเอียดไม่ลึกแล้วเขาแบ่งในนู่นแบ่งในนี่ไปจนเราไม่สามารถจะนั่นได้แล้ว
1: เรา8เกมก่อนถึงจะเข้ารอบน็อกเอาท์เหร
2: อ
1: โอ้เอาไปตามตอนนู้นแล้วกันเนี่ยพวกเราเนาะ3คนสำหรับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนี้เนาะลุ้นขอทีมรักใครทีมใครทีมมันแล้วกันต่อครั้งพรุ่งนี้อาร์เซนอลก็จะรู้แล้วว่าเตะกับใครส่วนนะครับ US Open ครับคุณเยชัยมีดูนั่งดูนอนดูแล้วมีคู่ไหนมาเล่าสู่กันฟังไหม
0: ครับดูเมื่อกี้นี้โคโก้ครอบก็เพิ่งชนะโจวิชไป
1: เด็กผมเอง
0: ก็เป็นนักเทนนิสรุ่นหลังอายุ18เอง
1: เอาลูก
0: กำลังตามขึ้นมาก็แพ้ไป2เซตรวดเซตแรกก็ขาดหน่อยเซตที่2ก็สู้กันสูสีขึ้นมาอีกนิด 6-4 แต่เซตแรกนะ 6-1นะสู้กันไม่ได้เลย
1: คนละชั้นคนละชั้น
0: จีนที่บาดเจ็บอยู่เหรียญทองโอลิมปิกอ่ะ
1: ครับ
0: โอ้ผ่านเข้าไปเนี่ยไม่ได้ผ่านธรรมดานะ
1: ยังไงครับ
0: เขาชนะเมื่อคืนเขาชนะอีก้าจีออนเทคนะ
1: โอ้
0: ก็มือระดับมือท็อปของของโลกเลยเมื่อวานนี้ก็มีจีนเข้าไปอยู่หนึ่งนะหนึ่งใน
1: หนึ่งในแปด
0: เหลือเท่าไหร่เหลือ
1: แปดฮะ
0: เหลือแปดแล้วครับก็ครับถือว่าพลิกล็อกบ้างนะสำหรับคู่นี้เพราะว่าใครๆก็คิดว่าอีก้าจะสบายสบายแต่ว่าอีก้าบอกบายบายนะไปซะก่อนแล้วครับลิบากีน่าก็ชนะโอซาก้าไปเมื่อคืนนี้นะฮะ 2-0 กอล์ฟก็ชนะไปอย่างที
1: ่บอก
0: เมื่อเช้านี้แล้วนะครับ
1: ครับนักกีฬาชื่อเป็นกีฬาอื่นแล้วมาเล่นอีกกีฬานึงอธิบายแล้วงงบางทีนะต้องชื่อเต็มเต็มฮะ
0: โกโก้ครับ
1: เหมือนนอกเทนนิสไปเล่นเทควันโดเนี่ยบางทีคนก็ยังงงอยู่ก็มีใครที่เชียร์เป็นพิเศษไหมฝ่ายชายเป็นใครฝ่ายหญิงเป็นใครครับคุณเทียชัยครับคราวนี
0: ้ชายตั้งแต่นาดาไม่อยู่นี
1: ่
0: โนวัคโจโควิชก็มาด่วนจาก
1: ไปแล้วยังไม่ตายนะแค่รอบแรก
0: ก็มาด่วนจากไปอย่างไม่คาดคิดนี่นะตกรอบแรกมันไม่มีไงเป็นประวัติศาสตร์ที่แปลกนะคือพอคนดังๆเนี่ยคือไม่ต้องได้แชมป์ก็แค่ตกรอบแรกนี่ก็เป็นข่าวพาดหัวนะ
1: คนดังคนดังในอดีต
0: ก็ถือว่าก็ต้องถือว่าเป็นก็เรียกว่าเซอร์ไพรส์ในวงการกีฬาเหมือนกัน
1: ครับ
0: ครับผู้หญิงนี่ก็ยังมีมาเรียงเลว่าอยู่นะเมื่อคืนก็ชนะอนาตาเซียโปตาโปว่าที่ชนะอนิสโมว่ามานะคือสามว่าเนี่ยนะคือต้องรู้เลยว่ารัสเซียแน
1: ่
0: ๆทั้งสามคนเลยแต่ว่าหนึ่งคนก็ไปโอนสัญชาติไปออสเตรียหนึ่งคนโอนสัญชาติไปอเมริกาส่วนอีกหนึ่งคนก็ยังอยู่รัสเซียอยู่ก็คือมาเรียอังเรว่าครับครับ
1: ไม่เชียร์ใครเลยเหรอฮะหรือดูไปเรื่อยๆไม่ได้ลุ้นใครบ้างอะไรเงี้ย
0: คือมันเชียร์จริงๆแล้วคือก็สมัยก่อนก็ชอบมาเรียอังเรว่านะ
1: สมัยนี้ล่ะ
0: พอดังขึ้นมาแล้วก็เลยไม่ค่อยได้เชียร์ไงลุ้นเขาพอเป็นแชมป์เป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็ไปลุ้นคนอื่นแทนตอนที่ลุ้นนี่ก็อย่างที่บอกก็อย่างคุณโจวิชเนี่ยที่เพิ่งแพ้ไปนี่ก็ลุ้นนะเพราะเด็กอายุ18ก็จะดูความเจริญเติบโตเข้าไปก็คิดว่าคงจะอีกไม่นานแล้วครับเพราะว่านี่ก็ถือว่าพัฒนาขึ้นมามากแล้วอายุ18แล้วก็เล่นได้มาถึงมารอบ16คนนี่ก็แล้วแพ้ให้กับโกโก้ครอฟนี่ก็ต้องยอมรับแล้วครับว่ามากระดูกชั้นอะไรต่างๆก็ไต่เต้ามาเหมือนกับวันหนึ่งในอดีตที่โกโก้ครอฟก็แพ้แล้วก็ร้องไห้เพราะเป็นเด็กไงนี่อีวาโจวิชคนนี้นี่ก็เพิ่งอายุ18เองให้จับตาดูจับตาดูจับตาดูเหมือนจับตาดูอันเซยองเหมือนจับตาดูคุณอะไรอะไรคุณในวานเมื่อวานนี้อย่างเงี้ยในวงการแบดมินตันครับ
1: ครับ
0: ผู้ชายนี่ก็แหม
1: คาร์ลอสอัลคาราซเต็งหนึ่ง
0: มันไม่มีสีสันแล้วหูคาร์ลอสอัลคาราซนี่คือเป็นอะไรที่ต้องบอกเลยว่าพัฒนาเรื่องของบุคลิกภาพไปเยอะมากไม่ได้เด็กแล้วนะไว้ผมยาวนะทำเหมือนกับเป็นอินฟลูเอนเซอร
1: ์เป็น
0: สภาพนั้นไปแล้ว
1: แสดงว่าตอนที่เจ็บมาเล่นมาหลายรายการนี้ไปเปลี่ยนแปลงร่างกายมา
0: ก็อาจจะต้องเปลี่ยนสร้างเขาเรียกสร้างจุดสนใจ เมื่อวานก็ชนะทอมมี่พอก็โอเคนะก็มือระดั

0: กำลังกลางๆมิเคลสันนี่ที่พูดถึงเมื่อเช้านี้ก็ต้องถือว่าจะยังเป็นรุ่นยังเป็นอีกเขาเรียกว่าเป็นอีกเจเนเรชันหนึ่งนะที่กำลังจะขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอเมริกาขึ้นมาเป็นแผงเหมือนกันนะก็แต่เทฟโฟนี่เก่าแล้วนะเทฟโฟที่ชนะเมดเวเดฟไปนี่ก็กลางเก่ากลางใหม่นะเพราะเทฟโฟนี่ฟรานซิสเทฟโฟนี่เท่าไหร่แล้วล่ะ28แล้วก็ไม่ได้กลางเก่ากลางใหม่ก็ค่อนไปทางเก่าแล้วนะก็เมื่อวานก็เขาก็ชนะวันก่อนก็ชนะเมดเวเดฟไปแล้วก็เบนเชลตันนี่ครับเนี่ยครับดาวรุ่งครับเป็นความหวังของคนอเมริกันที่จะขึ้นมาแทนเพราะเทเลฟริทก็ดูช้ำๆไปแล้วหายไปแล้วทำท่าว่าจะมาเป็นขวัญใจแล้วครับเป็นเชนตันนี่ก็เพิ่ง23เองอายุ23ก็ต้องถือว่ายังเป็นความหวังที่ทดแทนขึ้นมาเรื่อยๆผู้ชายกับผู้หญิงของอเมริกานี่เขาก็มาทดแทนกันมาเรื่อยๆมากันเลยมาเรื่อยๆวันก่อนก็ยังได้ดูเจเนเรชันเก่าๆที่เขาจับคู่กันพี่น้องวิลเลียมส์นะ
1: จับคู่กันเองด้วย
0: เล่นหญิงคู่ก็สู้สนุกนะเป็นหญิงคู่ในที่ถูกถ่ายทอดสดก็ความสนใจทั้งที่เป็นรอบแรกๆนะ
1: ถ่ายทอดให้ดูด้วย
0: แต่ว่าเขาถ่ายทอดสดมาให้ดูเพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ไงพี่น้องสองคนมาเล่นเขาเล่นกันสนุกครับแพ้ไป2-1เซตแต่ว่าก็สนุกสนานมากเลยทีเดียว
1: คร
0: ับนี่ก็เป็นบรรยากาศของ
1: US Open
0: ครับ
1: จะไปจบก็วันอาทิตย์นี้นะ
0: ครับ
1: 13กันยายนแล้วก็หมดละรายการของเทนนิส
0: ปฏิทินการแสดงมันหมดแล้วก็จะเป็นก็เรียกว่าตอนนี้ก็กลับมาเล่นในเอเชียก็จะจัดที่ญี่ปุ่นก็ใครจะลงก็เป็นนักเทนนิสที่แบบว่าอาจจะต้องมาตระเวนแข่งเพื่อทั้งสถานภาพทางการเงินทั้งเพื่อแรงกิ้งเพื่ออะไรก็มาใช้ช่วงนี้อีกสักพักหนึ่งเพื่อที่จะเตรียมตัวไปนู่นแหละครับออสเตรเลียนโอเพ่น
1: อ๋อก็ดีองค์การกอล์ฟของ LPGA ก็เหมือนกันนะเดือนตุลาเนี่ยคุณเทพมีชัยก็จะมาเอเชียนะมาที่จีนมาที่มาเลเซียด้วยแล้วก็มาที่เกาหลีนะฮะ3รายการ LCA ก็ช่วงนี้ก็จะมีนักการดังมาอยู่แถวเอเชียเยอะเดือนตุลาคมนะครับนะครับนะฮะกันยาตุลาก็อย่าลืมนะฮะดูเอเชียนเกมกันหน่อยนะครับเริ่มพิธีเปิดก็19กันยายนแล้ว
0: จะมาแล้วนะอ
1: เมริกันฟุตบอลเดือนไหนฮะ
0: เปิดสนามเมื่อวันเช้าวันพฤหัสเนี่ยครับ
1: โอ้พฤหัสที่ถึงนี
0: ้
1: ทีมแรกมาแล้ว
0: นิวอิงแลนด์แพทริออตจะเจอกับซีแอตเทิลซีฮอค
1: ครับ
0: คู่นี้จำไม่ผิดนี่เขาชิงกันนะ
1: อืม
0: น่าจะเป็นคู่ชิงซูเปอร์โบว์เมื่อปีที่แล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดยังไงก็ทักท้วงกันมาแล้วกันนะครับ
1: ครับสุดท้ายก่อนเรื่องเล่าจะพูดถึงลูกยางหนุ่มไทยบ้างไหมฮะโชว์บ้างแล้วให้เห็นแล้วชนะเกาหลีครับเข้ารอบ8ทีมครับชนะกาตาร์มาด้วยครับ
0: ก็สองเราก็ต้องถือว่าตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นมานะสำหรับ
1: วอลเลย์บอล
0: วอลเลย์บอลชายนะ
1: ชายครับ
0: ก็มาช้าก็ยังดีกว่าไม่มาเลย
1: ครับรีบมาหน่อยนะครับผม
0: แต่ว่าแบบผู้ชายก็อย่างว่าครับก็มันก็มีทีมที่รอด่านหน้าอยู่หลายทีมเหมือนกันนะไม่เหมือนผู้หญิงเราก็ต้องถือเป็นแนวหน้าในเอเชียแล้วนะความหวังเหรียญในเอเชียนเกมส์ของผู้ชายนี่ก็คงจะ
1: ก็อย่าเพิ่งหวังเลยขอให้ได้ไปแข่งก่อน
0: ครับ
1: เพราะว่าในอาเซียนก็ยังไม่ได้ทองเลยแต่ว่าเป็นการพัฒนาที่เห็นชัดขึ้นนะเราอันดับ52โลกชนะอันดับ25เกาหลีใต้ไปได้โอ้โหเล่นกันสนุกมากครับ3-2เซตมาดีกากันเซต5ครับก็เป็นการเริ่มต้นที่มีความพยายามดีมากโค้ชเกาหลีคนนี้ทำดีก็ต้อง

0: ให้กำลังใจกันเอาละครับคุณเดชัยครับวันนี้วันอังคารครับเรื่องเราครับ
1: วันนี้ก็เราเล่าเรื่องที่เกิดเหตุมาสักพักหนึ่งละ
0: สักพักหนึ่ง
1: เหตุการณ์จั๊กจี้อ่ะ
0: ฮะ
1: เหตุการณ์จั๊กจี้อ่ะ
0: จั๊กจี้หัวใจที่ไหนยังไงครับผม
1: จั๊กจี้จนเป็นเหตุให้คนขี่จักรยานล้มอ่ะที่หน้าสถานีตำรวจทองหล่ออ
0: ันนั้นเขาไม่ได้จั๊กจี้เขาผักครับผม
1: จั๊กจี
0: ้ทนายเขาผักครับ
1: เรามาเถียงกันเลยว่าจะจั๊กจี้ใครผักใครแต่งานนี้มันก็ทำให้เราอดคิดอะไรเรื่อยเปื่อยไปไม่ได้นะ
0: เขาถึงฟ้องเลยนะเรียกทางแพ่งด้วยนะ
1: ทุกวันนี้เรามีทั้งกล้องมีคลิปมีแชทมี YouTube มี TikTok มีเอกสาร
0: ครับ
1: เป็นหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีหลักฐานอยู่ตรงหน้าแต่ว่าแทนที่คนที่จะผิดจนที่เห็นกันอยู่จะยอมรับผิดขอโทษเนี่ยไม่มีนะเดี๋ยวนี้แปลกมากครับแล้วคือไปทำอะไรที่วกวนไปสร้างนู่นสร้างนี่จะทำให้สังคมมีความเชื่อว่าไม่ได้ผิดแบบชนิดที่เรียกว่าหน้าตาเฉยอ่ะถ้าคุณต้องย้อนกลับไปดูมันเหตุการณ์นะแล้วก็กลับมามานึกอีกทีกับอีตอนที่มีเรื่องสัมภาษณ์ผมไม่ได้พักผมมันจะกระจี้มันเสียวกระเอว
0: ตอนนั้นนักข่าวเต็มเลยนะฮะ
1: ก็ไม่รู้จริงๆผมถึงบอกว่ากล้องเครื่องก็ออกกันอยู่ตลอดนะแต่ว่าก็มันใครจะไปคิดว่าไปแบบนั้นล่ะคุณคิดว่าตอนนั้นที่เกิดนี่ไปแบบนั้นมันมีไหมคิดว่าหรือว่าสิ่งที่เราเห็นในสมัยก่อนเนี่ยนะมันมีเหมือนโอ๊ยขอโทษที่ตกใจไว้อะไรนู่นนี่อะไรก็บอก
0: แต่งานนี้ถ้าแบบคุณเทพว่านะก็บอกสีข้างนี่แดงเถือกเลยนะ
1: มันเข้าอย่างนี้ไหมคุณสุเทพ
2: ครับว่าม
1: ันเข้าเรื่องมันเข้าข้อกฎหมายอะไรหรือเปล่า
2: เรื่องไหนครับพี่แป๊ะ
1: เรื่องที่แบบว่าเรื่องตกกระจายเรื่องอะไรนี่ก็เป็นมุมสู้ของคน
2: ใช่เป็นมุมสู้ใช่เป็นมุมสู้ฮะเป็นมุมสู
1: ้คือเป็นมุมสู้ก็แสดงว่าอันนี้ในถามในฐานะนักนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์น
2: ะ
1: ไต่ตรองไว้ก่อนแบบนี้ก็จะออกมามุกนี
2: ้คือไอเดินเข้าไปลักษณะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับมันตีความว่าไต่ตรองไว้ก่อนได้พี่แป๊ะเพราะว่าเดินเข้าไปลักษณะนั้นเข้าไปหาลักษณะนั้นเน
0: ี่
2: ยอ
0: ีกคนปั่นจักรยานจะมาสอนอจะมาแจ้งความ
2: ใช่
0: ไอ้นี่ยืนดักอยู่
2: คือเหมือนมีการคิดก่อนเหมือนมีการคิดก่อน
1: มันก็เลยคิดไปได้เรื่อยเปื่อยไปจะไต่ตรองหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นภาษีถนนชายกระทันหันหรือว่าคิดอะไรเป็นมุกอะไรที่ออกมาแล้วมันทำให้มันกลายเป็นเรื่องฟังแล้วมันก็เป็นเรื่องจั๊กจี้ไปจนได้ซึ่งไม่มีใครคิดถึงนะครับก่อนหน้านั้นถ้าดูเทปดูกล้องดูอะไรออกมากันจะฉายกันโอลหม่านไปวันนึงเป็นล้านล้านครั้งนะก็ทุกคนก็บอกว่านี่มันไม่ใช่จั๊กจี้ละมั้ง
2: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
1: ไม่ใช่จั๊กจี้แล้ว
2: แต่ว่ามันเป็นแนวทางที่สู
1: ้ที่เป็นเรื่องที่ผมอยากจะบอกว่าเนี่ยมันทำการสร้างหลักฐานซ้อนหลักฐานที่จะทำให้คนเชื่อไม่ทำผิดเนี่ยมันก็ทำได้อย่างชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องไปแยบยลหรือว่าแนบเนียนอะไรเลยนะ
2: ใช่ครับ
1: ก็ธรรมดานี่เลยก็เรียกว่าคือจะพูดหน้าตาเฉยอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: อะไรอย่างนั้นเนี่ยและซึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพิ่งมาเกิดขึ้นนะเพราะว่าในสังคมปัจจุบันนี้มันก็บางคู่นะบางชีวิตนี่คู่นี่บอกนอนข้างๆกันแต่ว่าบอกก็เป็นเพื่อนคุยก็มีนะ
0: ฮัลโหล
1: มีคลิปมีภาพไปเที่ยวด้วยกันนอนโรงแรมเดียวกันเรียกกันว่าที่รักแลมพฤติกรรมเป็นสามีภรรยาแต่พอขึ้นศาลกลับบอกว่าพูดเล่นไม่เคยเป็นแฟนกันก็มี
2: มีครับมีฮะ
1: ก็ตอนนี้ก็เห็นเพราะนั้นในเรื่องนี้ก็บอกว่ากล้องก็เห็นการผลักนะแต่กลับบอกว่าไม่ได้ผลักแค่ตกใจหรือว่ายังมีเรื่องของที่เกิดขึ้นในเวลานี้ก็อินฟลูเอนเซอร์อะไรก็สู้กันอยู่นะ ก็บางทีว่า

0: เรื่องของจะตุ้งจะตังแล้วบอกเงินเข้าบัญชีบอกเงินไม่ใช่ของผมแต่รับไว้แทนสายเดินเอกสารบอกว่าเซ็นจริงแต่ไม่รู้เซ็นเรื่องอะไรอะไรต่างๆเหล่านี้นี่มันก็เป็นเรื่องของสมัยก่อนนี้ผมส่วนใหญ่จะเย็นๆว่าจะไปตั้งวงอยู่กับคุณสุทนจักรวิทย์คนหนึ่งออสเทอร์โบแล้วก็คุณพี่พักพวกผมอีกคนเนี่ยมนตรีวีรประวัติอดีตนายกสมาคมอะไรเนี่ยนะแกก็ผมตั้งชื่อฉายาว่าแกว่าจอมไขสื่อ
1: จอมไขสื่อ
0: ไขสื่อคือทำเป็นไม่รู้แต่ทำเป็นไม่รู
1: ้
0: หรือว่ารู้เนี่ยถ้ายิ่งบอกว่าไต่ทองมาก่อนนี้ก็เข้าเลยนะไขสื่อเพราะไขสื่อมันมีสองอย่างคือจะรู้จำเป็นไม่รู้หรือว่าตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จ
2: ใช่ครับ
0: มันก็พัฒนาไปตามยุคตามสมัยนะแล้วเดี๋ยวนี้ไอ้เทคโนโลยียุคใหม่นี่มันก็ทำให้มันพัฒนาไปจนกระทั่งสามารถที่จะคือดูแล้วพอวอยคิดวิเคราะห์แยกแยะไม่ทันตอนนั้นก็เชื่อไปได้เหมือนกันนะว่ามันเป็นอย่างนี้พอมาดูจริงๆพอมีการนั่นออกมาก็บอกโอ้บางทีมันก็ตบตามันก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาจริงๆแล้วในทางจิตวิทยานี่คนเราเนี่ยมันต้องปฏิเสธให้ผลต่างๆนานาเข้าข้างตัวเองอยู่แล้วล่ะครับเข้าข้างตัวเองแบบมีมารยาทหน่อยก็เข้าข้างตัวเองอย่างเดียวเข้าข้างตัวเองแบบชนิดที่เรียกว่าไม่มีมารยาทก็โยนความผิดให้คนอื่นด้วยนะหรือจะโกหกพกลมสร้างเรื่องราวซ้ำๆที่คือคุยไปแล้วนี่คุยไปจนตัวเองยังต้องคิดว่าเป็นความจริงเลยคือโกหกจนเป็นความจริงไปแล้ว
2: ทำซ้ำๆจนทำให้เชื่อว่าเป็นความจริง
0: แล้วมันก็เชื่อว่าเริ่มไปกลายเป็นเรื่องจริงไปแล้วเพราะฉะนั้นหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่มันต้องทำให้เรายอมรับว่าสังคมทุกวันนี้นี่คนที่ทำผิดไม่จำเป็นต้องรู้สึกว่าตัวเองทำผิดเสมอไปมันพออย่างเงี้ยอย่างเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเห็นแล้วมาบอกว่าไม่ใช่อย่างเงี้ยมันก็ต้องไปสู่ศาลใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ก็แค่สู่กระบวนการยุติธรรมก่อนที่จะไปเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมนี่มันต้องผ่านตำรวจทำสำนวนผ่านอัยการมีการใช้ทนายความมาในแต่ละฝักแต่ละฝ่ายผ่านช่องทางเทคนิคของกฎหมายแล้วก็โอ้มันก็ในบางประเทศสองประเทศสารคันมันก็ยังผ่านพรรคพวกเส้นสายนะไอ้เป็นเรียกว่าคอนเนคชันในนู่นในนี่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ต่างหากไอ้ตรงนี้บางทีมันก็ทำให้เรื่องง่ายๆก็กลายเป็นเรื่องยากๆสลับซับซ้อนบางทีความจริงก็ถูกบดบังด้วยการเตรียมมาแบบปั้นน้ำเป็นตัวจุดหมายปลายทางก็คือการไปแถลงการไปทำอะไรให้ศาลเชื่อเนี่ยจนจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเราสมัยก่อนเราดูหนังนะคุณสุเทพคุณยุทธพงศ์ท่านผู้ฟังถ้าขึ้นศาลนี่ต้องถ้าหนังฝรั่งก็แตะไบเบิลใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ก็จะต้องสาบานปฏิญาณถ้าเป็นไทยก็พนมมือ
2: ใช
0: ่แล้วก็บอกว่า
1: พระเจ้าจะพูดแต่ความจริ ง
0: แต่ความจริงเท่านั้นทีนี้จริงๆแล้วมันก็ทำกันนะแต่ผมไม่รู้ว่าการพูดนี่ออกไปเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงหรือเปล่าแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่ควรจะแค่เป็นพิธีกรรมนะคือเขาบอกให้สาบานก็สาบานนะแต่ว่าเรื่องที่พูดอาจจะไม่ตรงก็ได้นะนี่มันต้องหยุดคิดเหมือนกันนะบอกโอ้ยสิ่งที่กำลังจะพูดต่อหน้าศาลนี่มันเป็นความจริงหรือว่ามันเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นเพื่อให้ตัวเองรอดนี่มันก็เกิดขึ้นนะเพราะว่าในเมื่อมันต้องใช้กระบวนการยุติธรรมแล้วเราก็ยังจะคิดว่าตรงนี้อยากดูเหมือนกันว่า
1: คดีนี้จะจบอย่างไร
0: ถ้าจะประชิมเป็นอย่างไร
1: จะจบอย่างไร
0: แล้วก็จริงๆแล้วการเบิกความเท็จนี่มันไม่ใช่เรื่องของมโนธรรมจิตสำนึกเท่านั้นนะเบิกความเท็จนี่เขาเรียกว่าเป็นความผิดทางอาญาด้วยใช่ไหมคุณ
1: ใช่ใช่
2: ครับใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นส ศาลเสถียรยุติธรรมก็คือปลายทางของกระบวนการยุติธรรมแล้วก็เป็นความหวังสุดท้ายของคนที่ไม่มีอำนาจไม่มีเส้นสายแล้วก็ไม่มีใครเป็นคนที่พูดเก่งไม่ได้แปลว่าพูดจริงคนที่ปฏิเสธอย่างมั่นใจไม่ได้แปลว่าไม่ได้ทำแต่คนที่มีเส้นสายก็ไม่ควรที่จะรับความคนมีเส้นสายก็ไม่ควรจะรับความน่าเชื่อถือมากกว่าคนไม่มีเส้นดังกฎหมายอาจจะมีช่องโหว่ให้คนดิ้นแต่ความยุติธรรมจะต้องไม่มีช่องว่างให้ความจริงหายไปนั้นเมื่อทุกอย่างนี้มันเป็นคนละทิศคนละทางก็สิ่งที่เราจะพึ่งได้ขณะนี้เนี่ยก็คือศาลสถิตยุติธรรมเท่านั้นก็ศาลสถิตยุติธรรมก็เลือกที่จะเดินไปกับความจริงแต่อย่างไรก็ตามเมื่อคุยถึงเรื่องนี้แล้วท่านผู้ฟังครับคุณสุเทพนิสพงศ์ครับก็ยังต้องกราบขอพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้คนไทยสังคมไทยนิมิติสำนึกมากขึ้นพยาให้คนที่คิดว่าอยู่ใกล้ชิดอำนาจเกิดความลำพองใจจนสำคัญผิดคิดไปเองว่าเอ้ยกูจะทำอะไรก็ได้บ้านเมืองยังต้องมีขื่อมีแปรครับนะครับบ้านเมืองนี้ยังต้องมีขื่อมีแปรมีกฎหมายเป็นหลักยึดเหนี่ยวและปกครองจึงจะมีความสงบสุขและดำรงอยู่ได้แล้วก็จากเหตุการณ์ตรงนั้นก็ทำให้เราคิดอะไรๆไปได้หลายๆอย่างก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่มีความสุจริตในการดำเนินการหรือดำเนินชีวิตอะไรต่างๆก็จะได้พบแต่อุปสรรคแล้วก็มีแต่ความเจริญก้าวหน้าทำอะไรค่อยประสบความสำเร็จไม่ต้องมีสิ่งร้ายแรงเยอะไปพึ่งศาลสถิตยุติธรรมอะไรอยู่เฉยๆเงินทองไหลมาเทมาพอแล้วนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนะครับ
3: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยมเช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
4: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: 8:4913วินาทีนะครับช่วงสุดท้ายของ Morning Talk บอกเราชาวกีฬาแฟนรายการท่านนี้เนี่ยโอ้โหถามเข้ามาทาง YouTube นะฮะเป็นคำถามที่แรงฮะผมดัดแปลงแล้วกันนะ
1: ท่านแรกอย่างคุณอุเทพจัดไป
2: ผมดัดแปลงแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปทาง SVS ก็บอกว่าในสารขันเนี่ยนะฮะถ้ามีคนเหล่านี้4คนเนี่ยถ้ามีโอกาสที่จะฆ่าคนใดคนหนึ่งหรือต้องประหารคนใดคนหนึ่งเนี่ย
1: ครับ
2: ควรเป็นใครก่อนนะ
1: 4ประเภทน
2: ี้4ประเภทในรัฐสารคันนะ
1: ในสารคันนะ
2: 1แขก2ทนาย3ตำรวจ4นักการเมือง
1: โอ้โห
2: นี่ถามป่าแป๊ะมาฮะป่าแป๊ะโอ้โหเป็นไงฮะ
1: ผมเรียงจากหลังมาได้ไหมฮะ
2: คือคนไปทั้งหมดใช่ไหมคนโดนทั้งหมดใช่ไหมแต่เรียงจากหลังมา
1: แต่ว่าพร้อมกันไปก็อาจจะทำลำบากนะเขาเรียงเลยติดกันเลยนะฮะ
2: ไล่ลงมาจากหลังนะคำตอบของขำนะอย่าเสียเรียดมาก
1: เอาละครับแหมนี่ผมดูชาติที่ไปยู20ชิงแชมป์เอเชียที่จีนแล้วนะ24มีนาคมถึง10เมษายนมันมีชาติที่มันแบบว่าใหญ่ๆดังๆและเก่งเรื่องฟุตบอลในอดีตหลายทีมไม่ได้ไปเหรอตกรอบนะ
2: ใครอ่ะ
1: ก็นี่ไงไอชาติที่ได้ไปนี่นะเห็นไหมอย่างอาเซียนเรานี่นะมันมีของไทยกับมาเลเข้าที่สองได้ไป
2: ครับ
1: แล้วก็มีอินโดซึ่งเป็นที่หนึ่งของกลุ่
2: ม
1: เวียดนามเขาไม่ได้ไปนะ
2: ใช่ก็เวียดนามตกรอบไง
1: ออสเตรเลียที่มาอยู่กับเรานี่ไม่ได้มานะ
2: ใช่ครับ
1: ยูเอออยู่กลุ่มเราก็ไม่ได้ไปนะกาตาร์เนี่ยเขาเป็นระดับนะฮะโอ้โหเอเชียนี่ จัดบอลโลกก็จัดมาแล้วนะไม่ได้ไปด้วยนะ

0: โอ้เอาเวลาที่มีอยู่กรุณาใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุดนะสมาคมฟุตบอลนะครับในการฟูมฟักนะฮะทีมชาติชุดนี้เพื่อมีโอกาสสี่ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 ประจำปี2027ที่อุซเบกิสถานและก็อาเซอร์ไบจัน
1: ฮะผมไม่มีอะไรมากผมเพียงแค่แจ้งให้ทราบว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้สิงคโปร์มีโปรแกรมจะเตะนัดกระชับมิตรอุ่นเครื่องกับทีมบราซิลชุดใหญ
0: ่
1: แล้วก็ปารากวัยชุดใหญ
0: ่ปารากวัย
1: พฤศจิกายนนี้
0: พฤศจิกายน
1: แจ้งให้ทราบไม่ใช
0: ่ไม่ต้องเป็นประธานพัฒนาของฟีฟ่าเลยก็จัดได้ใช่ไหม
1: สิงคโปร์แจ้งให้ทราบไม่เฉย
0: ครับเพราะเราเป็นประธานพัฒนาเลย
1: เราอาจจะได้เตะกับสเปนก็ได้
0: ฮัลโหล
1: เราอาจจะได้เตะกับสเปน
0: เราแชมป์โลกเลยบราซิลมันอดีตอย่าเพิ่งดูไปดูแค้น
1: ผมก็แจ้งให้ทราบพอดีว่าสภาลูกหนังของสิงคโปร์เขายืนยันแล้วบราซิลกับปารากวัยในเดือนพฤศจิกายนนี้แจ้งให้ทราบเฉย
0: ไปดูข้อความกันดีกว่าก่อนที่จะมาจัดรายการคุณพี่แงแซมวันนี้มาอีกแนวเลยครับคุณดุเทพนี่ผมเพิ่งเห็นนะโครงของคุณแงแซมวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเนินเลย
1: อันนี้คงสีสุภาพ
0: ครับถามงัวตอบว่าไว้กาสอน
1: ถามงัวตอบควายอ่ะ
0: ถามสี่ตอบแปดวอนร่องแข้งโคตรซัดอยากตัดตอนถอนรากพาทีที่เสแสร้งยิ่งย้ำลงถนน
1: นี
0: ่ไม่กระลมไม่มีกระลมละประมาณนี้นะ
1: คือแต่ว่าถามวัวตอบควายถาม4ตอบ8แล้วก็ถามนู่นถามนี่ก็ตัดตอนไปเรื่องอื่นทำให้อย่างนี้เนี่ยอยากจะถอนรากถอนโคน
0: เสแสร้งอย่างนี้นะมันต้องลงถนน
1: พี่แงแซมมาในบริบทของโครงสี่สุภาพอ
0: ันนี้มีลมค้างที่เอเวอร์ตันยิงตีเสมอนาทีสุดท้ายแฟนแมนยูไงป้าผ่านมา 2-3 เกมสำหรับพรีเมียร์ลีกเชลซีในมือรองโซ่ป๋ามองยังไงบ้างครับสำหรับผมแล้วผมคิดว่ามาทรงดีแล้วแม้ล่าสุดจะแพ้แต่เกมเริ่มเข้าใกล้บ้างแล้วเพราะปืนชุดนี้เขาก็เล่นด้วยกันมานานย่อมเข้าใจเกมกว่าแต่เชลซีผมก็ว่ามาถูกทางแล้วนะครับคุณแอฟเชลซีเชื่อมั่นได้เลยอลอนโซ่นะ
1: ใช่
0: ทำทีมเชลซีถูกใจแฟนบอลแล้วล่ะนะเล่นเกมรุกเป็นหลักเนี่ยแพ้ก็แพ้แค่ 2-1 ยิงก่อนด้วยนะ
1: ใช
0: ่เออ
1: 1ใน4เนี่ยต้องมีเชลซี
0: นะครับมาถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วตามเชียร์ได้นะครับอยากเห็นบาสเกตบอลไทยหยิบเหรียญทอง4เกมบ้างเบื่อแล้วฟุตบอลไทยโอ้โหมันมีขวากน้ำที่สำคัญอยู่ก็คือฟิลิปปินส์
1: ใช่เมื่อก่อนเนี้ยบาสหญิงของเราเก่งมากนะ
0: ใช่
1: รุ่นคุณอะไรเนี้ย
0: คุณแว่น
1: ไม่ใช่คุณแว่นคุณอะไรนะการจนาประสานชัยม
0: น
1: ตรี
0: รุ่นเดียวกันรุ่นนั้นกับแว่น
1: ที่แบบเล่นยังไงก็ได้เหรียญทองอ่ะ
0: โอ้
1: อยู่รุ่นตอนนี้ไม่รู้เธอทำอะไรอยู่นะ
0: ตอนหลังๆก็เงียบไปเรื่องของบาสนะฮะแต่ว่าบาสหญิงยังเก่งกว่าบาสชายอยู่
1: ใช่ครับ
0: โอ้บาสชายนี่ในอาเซียนนี่ฟิลิปปินส์เขาเป็นเต้ยเลยเขา
1: ถ้าเรารุ่น3คนบาส3คนพอรุ่นได
0: ้สวัสดีมีความสุขครับป๋าพี่อุเทพจากคุณสมบัติมีนบุรี
1: สวัสดีครับคุณสมบัติครับ
0: ครับป๋าครับบอลชบาแก้วเอเชียนเกมลงแข่งวันไหนบ้างครับเอาเกมแรกก่อนเพราะเกมแรกเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่มากเจอญี่ปุ่นเลยครับวันที่13
1: ถ้าเกมแรกชนะญี่ปุ่นถ้าเกมแรกชนะญี่ปุ่นนี่สรุปเลยนะ
0: โอ้ยญี่ปุ่นเขาเป็นระดับแชมป์โลกแล้วดาแล้วฟุตบอลหญิงเขาไม่มีจำกัดอายุนะชุดใหญ่ชุดใหญ่
1: ใช่ครับ
0: ของเราเคยไปฟุตบอลโลกแต่ของญี่ปุ่นเคยได้แชมป์โลกนั้นต่างกันนิดนึงนะแต่เหมือนกันตรงฟุตบอลโลกไง
1: บอลโลกเหมือนกันโลกเหมือนกัน
0: นี่เป็นกีฬาชนิดแรกที่ลงแข่งขันในเอเชียนเกมเลยนะครับฟุตบอลหญิงนะฮะส่วนฟุตบอลชายก็จะเตะวันที่16เตะวันที่16ก็รอลุ้นกันนะครับมีถ่ายทอดทุกคู
1: ่
0: นะสำหรับกีฬาฟุตบอล
1: คือเราบอลหญิงเราเนี่ย14กันยาเจอญี่ปุ่น
0: 14ใช่ไหมไม่ใช่13
1: 14กันยา
0: เจอญี่ปุ่นโทษไม่ใช่13ครับ
1: แล้วก็17เนี่ยก็เจอไต้หวัน
0: เจอไต้หวันด้วย
1: แล้ว
0: ก็ฟุตบอลหญิงเขาก็เก่งนะ
1: แล้วก็21กันยานะฮะก็เจอทีมอ่อนอย่างเวียดนาม
0: ครับโอ้โหในอาเซียนเจอเวียดนามตอนหลังๆเราก็ลำบากแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่โค้ชหลังชันวิทย์บอกกับนักข่าววันนั้นว่าทีมหญิงเราจะเข้ารอบลึก
1: นี่
0: ส่วนทีมชายเราจะเข้า8ทีม
1: ลึกกว่า
0: ลึกก็ต้องมากกว่า8สิ

0: หน้าสิวสร้างปัญหาหลายคราวชนชาวยิวตึกสูงลิ่วเงินเจาะเลาะใต้ดินทั้งโครงสร้างชุมชนในสนโนสนแคใครตอแยเอกสารยันจบสิ้นเมื่ออำนาจไร้สำนึกตึกก็กินลือจะสิ้นสารขันรอวันจมนะพื้นที่สูงวิทย์22ไงมีคูตายดินด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหอาคาร3ชั้นของคนยิวเขาอะนะคุณหงเท่าเขียนกรอนมาเรียนเรื่องที่ท่านพ่อเจ้บอกว่าจะมีเวลาแล้วจะเล่าให้ฟังถ้าเอามารวบรวมกันแล้วจัดมอร์นิ่งทอล์กตอนเช้า1วันก็ไม่น่าจะพอแล้วนะครับ
1: ผมจะค่อยทยอยบอกไปนะครับเพราะบางทีมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้คำอธิบายครับผม
0: ครับครับวันนี้เป็นวันเกิดแม่มะลิฮิปโปที่สวนสัตว์เขาเกียวอายุ61ปีจากคุณนักเดือใบ
1: พี่แป๊ะเคยพา
0: เคยจัดไปแล้วระลึกถึงแม่มะลิตอนนั้นนะนะ
1: ครับ
0: นะฮะคิดถึงแม่มะลิใช้ชื่อกิจกรรมคิดถึงแม่มะลิก็ไปเยือนแม่มะลิถึงกันนะสวนสัตว์เขาเกียวเลยมีแฟนรายการเราไปร่วมโอ้โหเกือบ200คนนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าปีนั้นอะออกจากสวนเขาเกี่ยวแล้วมานอนโรงแรมดูสิ
1: ฮะแม่มะลิมาใช่ไหม
0: แม่มะลิอยู่ที่กรงติแต่มานอนโรงแรมดูสิทธานีไงตอนนั้นหลังโควิด
1: ครับ
0: ตอนปี63-64
1: ตอนนี้ยังอยู่แข็งแรง
0: ดูดิตอนนั้นอะโรงแรมเขาคิดผมคืนละ1,900เองนะครับปกติหลายพันอยู่นะ
1: ครับ
0: ดีใจมากเลยคณะเราไปเนี่ยหลังโควิดตอนนั้นนะแล้วจากบัดนั้นจนบัดนี้นะผมว่าเมืองไทยยังไม่ฟื้นนะเรื่องนะหนี้สินอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างก็เรียกว่าทั่วทุกอาชีพนะโควิด3ปีมันทำให้โอ้หายนะได้จริงๆไม่ใช่สงครามแต่เป็นสงครามเศรษฐกิจอย่างแรงทุกอย่างงดหมดมีญี่ปุ่นบราซิลปารากวัยสิงคโปร์ครับคู่บราซิลญี่ปุ่นบัตรราคา 3,500 เป็นต้นไป
1: น
0: ี่มีคนแจ้งมาม
1: ีคนแจ้งมาแล้ว
0: ก็คือมี4ชาติเล่นกันญี่ปุ่นบราซิลปารากวัยและสิงคโปร
1: ์เป็นอินวิเทชั่นนะฮะ
0: เหมือนที่เราจัดชิงถ้วยประธานคิงคัพอ่ะนะ
1: ใช่
0: ของเราซึ่งจะจัดที่ศรีสะเกษนะของสิงคโปร์เขาก็จัด
1: สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร
0: ์ของเขามีญี่ปุ่นมีบราซิลมีปารากวัยของเราผมลืมแล้วฮะชาติอะไรบ้างมานะครับ
1: ใครลืมจริงนะ
0: ลืม
1: จริงนะศรีสะเกษ
0: เขาจะแข่งพฤติการเดียวเนี่ย
1: ใช่ใช่ใช่
0: ลืม
1: เพราะอินเดียถอนเนี่ย
0: จำไม่ได้
1: สักอย่างถอนนึงไงผมจำไม่ได้จริงนะ
0: อินเดียไม่เกี่ยวอินเดียเขาบอกเขาจะไม่มาเล่นฟีฟ่าอาเซียน
1: เออผมลืมจริงใช่ใช่เดี๋ยวต้องเช็คดู
0: เขาต้องอุ่นเครื่องกับทีมบราซิลไง
1: เออ
0: ประมาณนั้น
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยบราซิลไม่ทำมาเล่นไปเจอกับอินเดียแล้วมาเจอกับสิงคโปร์นะฮะแล้วก็มีโอกาสที่ญี่ปุ่นจะล้างแค้นบราซิลได
0: ้
1: แต่เขาควงคู่มากับปารากวัยนะก็ต้องดูหน้าเสือของประเทศที่จัดด้วยนะว่าเป็นยังไง
0: บัตร 3,500 หมดเวลาครับวันนี้
1: หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุชาติชมกลิ่นสั่งคอพอตรวจสอบน้ำมันรั่วคลองเตยเตือนเสียงไฟไหม้ระเบิดฉีดโฟมลดความเข้มข้นนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมควบคุมมลพิษหรือคอพอสนับสนุนกรุงเทพมหานครติดตามตรวจสอบและร่วมแก้ไขเหตุน้ำมันรั่วไหลลงท่อระบายน้ำริมถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยพร้อมให้คำปรึกษาด้านวิชาการและสนับสนุนเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาคอพอส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลโดยตรวจวัดค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดและการลุกติดไฟบริเวณท่อระบายน้ำจำนวน10จุดครอบคลุมระยะทางประมาณ85เมตรผลการตรวจสอบพบว่าบางจุดมีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดหรือ VOC สูงถึง350 ppm และพบความเสี่ยงต่อการระเบิดและการลุกติดไฟบริเวณท่อที่มีน้ำมันหกรั่วไหลจึงได้แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความระมัดระวังพร้อมร่วมวางแผนการเข้าจัดการสถานการณ์กับสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร จากการประเมินสถานการณ์พบว่าการลดความเข้มข้นของไอระเหยสารไวไฟเป็นปัจจัยสำคัญต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเบื้องต้น

0: การฉีดโฟมบริเวณจุดที่มีน้ำมันรั่วไหลสามารถลดความเข้มข้นของไอระเหยภายในท่อระบายน้ำลงจนอยู่ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการสูบและขนย้ายน้ำมันตกค้างต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและตรวจประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยเป็นระยะคอพอเช็คกลิ่นหลังเคลียร์น้ำมัน Data Center พระราม9หารือกรมอนามัยประเมินผลสุขภาพนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือคอพอเปิดเผยว่าวันนี้คอพอจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ห้วยขวางเพื่อติดตามสถานการณ์ภายหลังการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9โดยจะสอบถามประชาชนในพื้นที่ว่ายังได้รับกลิ่นหรือได้รับผลกระทบจากกลิ่นหยุ่นหรือไม่หลังการกำจัดสิ่งปนเปื้อนแล้วเสร็จสำหรับการดำเนินการวานนี้คอพอร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในศูนย์ข้อมูลและท่อระบายน้ำด้านนอกโดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดสูบน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันไปบำบัดและกำจัดขณะที่บริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกมีน้ำและตะกอนปนเปื้อนน้ำมันถูกสูบออกไปกำจัดประมาณ32ลูกบาศก์เมตรภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จเจ้าหน้าที่ยังตรวจติดตามพื้นที่ต่อเนื่องจนถึงเวลาประมาณ24นาฬิกาและตรวจซ้ำหลายรอบพบว่าทุกจุดมีค่าสารระเหยง่ายหรือ VOC ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเป็นศูนย์นายสุรินทร์กล่าวว่าแม้ผลตรวจล่าสุดไม่พบ VOC และค่าที่ตรวจวัดได้ทุกจุดเป็นศูนย์แต่คอพอจะลงพื้นที่สอบถามประชาชนว่ามีข้อกังวลหรือไม่พร้อมนำข้อมูลการตรวจวัดก่อนหน้านี้หารือกับกรมอนามัยเพื่อให้มีข้อมูลด้านสุขภาพที่ชัดเจนและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับทีมวอลเลย์บอลหนุ่มไทยเฉือนชนะเกาหลีใต้3-2เซตการันตีเข้ารอบ8ทีมศึกชิงแชมป์เอเชียการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียครั้งที่23ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมตบหนุ่มไทยที่นัดแรกเอาชนะกาตาร์มาได้3-0เซตลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม4พบกับเกาหลีใต้อันดับที่26ของโลกที่นัดแรกเอาชนะไต้หวันมาได้3-1เซตผลปรากฏว่าแมตช์นี้ทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนเฉือนเอาชนะเกาหลีใต้ไปอย่างระทึก3-2เซตโดยเซตสุดท้ายทีมไทยชนะไป15-12คะแนนส่งผลให้คว้าชัยชนะ2นัดติดต่อกันมีเพิ่มเป็น5คะแนนหลังจากฝูงของกลุ่ม4พร้อมการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วแม้จะเหลือโปรแกรมในรอบแรกอีก1นัดสำหรับนัดต่อไปทีมไทยจะพบกับไต้หวันในวันพุธที่9กันยายนนี้เวลา 11:30 น.ช่วง Premier League Update Opta เว็บไซต์ด้านสถิติฟุตบอลได้เปิดเผยผลการคำนวณล่าสุดว่าทีมใดจะได้แชมป์ Premier League ในฤดูกาล 2026-2027 นี้หลังจบเกมสัปดาห์ที่3ครบทั้ง20ทีมโดยแต่ง1เป็นอาร์เซนอลที่ 53% ส่วนแต่ง2เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ 27%และเต็ง3ลิเวอร์พูล 6% สำหรับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกล่าสุดแมนเชสเตอร์ซิตี้นำเป็นจ่าฝูงร่วมกับอาร์เซนอลโดยมี9คะแนนเท่ากันแต่ประตูได้เสียแมนเชสเตอร์ซิตี้ดีกว่าช่วงพรีเมีย
2: ร์ลีกอัปเดตและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์
4: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990 บาทแถมฟรี

กระบอกน้ำค้าแบบค้าสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกอล์ฟทริกนะครับสวัสดีโปรเจคครับ
1: สวัสดีครับพี่แป๊ะครับสู่ฟัง
0: คึกคักคึกคักเข้าสู่รายการ
1: If you can give me love
0: ซูซี่ควอโต้มือเบสร้องเอง
1: มือเบสร้องเองมือเบสเป็นซอสเฟรด้วย
0: ใช่เพลงนี้สมัยรุ่นๆนะนั่งกันไม่ติดครับ
1: เป็น
0: ต้องลุกขึ้นเลย
1: แนวดิสโก้ดิสโก้
0: ใช่ใช่ใช่ก็สร้างความคึกคักให้กับแฟนรายการก็ทิกหน่อยนะวันนี้
1: ครับ
0: ฟังเพลงเรื่อยๆมาเรียงๆมาทุกสัปดาห์
1: เมื่อเช้าโดนโดนมากเลยเพลง
0: เมื่อเช้ามอร์ติงท็อกเป็นไง
1: ยินยอม
0: โอ้ยินยอม
1: นึกถึงช่วงวัยรุ่นเลย
0: ตั๋วทันไหมตั๋วทันไหมอัศนีวสันต
1: ์โอ้ก็เป็นเพลงแนวเขาเรียกว่าอะไรนะชิคโก้หักใช่ไหมสม
0: ั
1: ยก่อน
0: วันนี้รอบสุดท้ายแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ถือว่าเป็นรอบพิเศษสำหรับวันแรกที่เขายกไป
1: ดูไม่ได้ดูแต่ดูไกลๆนะผมเห็นทั้งพี่ป้อมพี่โต๊ะเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ดูยังไหวอยู่อยู่แบบยังโอเคเลย
0: 71
1: นะ
0: คนพี่นะก็เป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายแล้วจะไม่จัดอีกแล้วเรื่องขายตังค์นะต่อไปถ้ามีอีกก็คือจะไม่ขายตั๋วไงได้ดูฟรีกับมัน
1: พี่แป๊ะชอบเพลงอะไรสุดฮะ
0: ก็อย่าง2เพลงที่เลือกมาเมื่อวันจันทร์แล้วก็วันนี้คือ2เพลงแรกๆที่มันดังและติดหูมือกีตาร์ต้องเล่นนักร้องต้องออกไปร้องเพลงนี้นะ
1: ครับ
0: เพลงก็เคยสัญญาเนี่ยนะกับยินยอมเนี่ยต้องมีได้อย่างเสียอย่างนะฮิปแรกๆนะดังมากนะครับ
1: แล้วถ้าเป็นวสันต์วั
0: สันก็หนึ่งมิตรชิดใกล้นะฮะแล้วก็ทำดีได้ดีอะไรประมาณเพลงเขาน้อยเพลงเขาน้อยครับส่วนใหญ่เป็นเพลงเรื่อยๆนะฮะ
1: แต่คนละแนวนะ
0: คนละแนวคนละแนวก
1: ันแต่นุ่มๆกว่าของพี่โต๊ะที่จะแบบเป็นเฮียวๆหน่อย
0: ครับ
1: แต่เพลงเร็วก็ดีนะของสิง
0: ห์ดีหลายชุด
1: หลายเพลง
0: แต่ประเภทพวกพอผสายล่อฟ้าอะไรพวกนี้มันก็อีกแนวหนึ่งแล้วเป็นพวกร็อกแล้วนะฮะแล้วคนอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่เอาละครับ 9:13 นาทีวันนี้กอล์ฟทริคของ FM 99นะครับวันนี้พิเศษหน่อยก็คือนอกเหนือจากเรามาวิเคราะห์วิจารณ์นะฮะสวามครับทีมยุโรปปะทะทีมอเมริกา
1: ใช่คร
0: ับ นะเขาสลับกันคนละปีกับฝ่ายชายซึ่งเป็นไรเดอร์ครับแล้วก็จะมีนะครับกอล์ฟในเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะซึ่งใกล้เข้ามาแล้วนะ19กันยาพิธีเปิดละ
1: พิธีเปิดเริ่ม
0: จะมีชาติไหนที่ส่งนักกีฬาประเภทตัวเต็งหรือว่าจะส่งประเภทแบบอเมเจอร์มาอะไรยังไงเดี๋ยวโรเจฟจะมาวิเคราะห์ให้ได้รับฟังกันนะครับสัปดาห์นี้ไม่มี LPGA ยาวไปจนถึงโน่นเลยนะ
1: ไม่มียาเพราะเขาหลบ
0: หลบให้โซฮัมนะฮะให้แต่ละชาตินี่ส่วนใหญ่นักกอล์ฟ LPGA ก็ยุโรปอเมริกาเนี่ยจะมาแข่งอีกครั้งก็หน่อย
1: เดือน
0: LPGA ก็คือต้นเดือนเลยใช่ไหม
1: ต้นเดือนนะผมเช็คให
0: ้ต้นตุลาเลยใช่ปะ
1: แข่งอีกทีคือต้นตุลาเลยปลายกันยา
0: ปลายกันยากับต้นตุลานั่นแหละ
1: มันเลยทับกับเอเชียนเกมไงเพราะว่า
0: วันที่เท่าไหร่ฮะ
1: มันติดกันมากอ่ะคือไอ้วอลมาร์ทนอร์ทเวสต์อาร์คันซอแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเป็น25-27
0: 25กันยา
1: 24ตอนนี้3วันใช่ไหม3วันก็ต้อง20
0: 25 26 27 3วันนี่เหรอ
1: ใช่ๆเป็นรายการที่
0: เป็นช่วงคาบเกี่ยวกับเอเชียนเกมเลย
1: ใช่ๆมันจะติดกันมากก
0: ็
1: มันก็เลยทำให้ในฝั่งการแข่งขันเอเชียนเกมของหญิงเนี่ยตัว L ก็มาไม่เยอะเพราะว่าบางคนก็มันคือต้องเห็นใจเขานะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นช่วงท้ายฤดูกาลมันจะเข้าเอเชียนสวิงบางคนไม่มีสิทธิ์เล่นเพราะว่าแรงไม่ถึงโดยเฉพาะกลุ่มที่กำลังลุ้นคีปคาร์ดเนี่ยเขาจะมีทัวร์ให้เล่นหรือเปล่ามันเป็นช่วงนี
0: ้
1: เขาอาจจะอยากจะช่วยชาติแหละเพียงแต่ว่าบางครั้งเขาปลีกมาไม่ได
0: ้อาชีพหนูเน
1: า
0: ะ
1: มาปั๊บก็อาจจะทำให้แรงโดนแซงทำให้คีบคาร์ดไม่ได้อะไรอย่างนี้หลายอย่างนะครับ
0: เพราะว่าหลังจากรายการ20อะไรถึง27กันยานี้แล้วก็จะมาที่เอเชียเลยใช่ปะ
1: ก็27กันยาแล้วมีอีกรายการนึงที่ฮาวายครับที่จะเป็นรายการที่ทุกผู้เข้าแข่งขันเข้าแข่งขันเยอะหน่อยหลังจากนั้นจะเป็นเอเชียนสวิงใน4ประเทศที่จีนเกาหลีใต้มาเลเซียญี่ปุ่นพวกนี้เป็นลิมิตฟิลก็คือได้เข้าแข่งขันไม่เยอะเพราะว่ามันเป็น
0: ตุลาทั้งเดือนนี้คือเอเชียเลย
1: เอเชียหมดเลยใช่
0: มาเริ่มที่ประเทศไหนก่อนฮะ
1: เริ่มที่จีนก่อน
0: เริ่มที่จีน
1: ประมาณกลางตุลาเริ่มจีนแล้วไปเกาหลีใต้
0: ไปเกาหลีใต้มา
1: แล้วก็แวะมาเลแล้วก็ไปจบที่ญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่นคือต้นพฤศจิกา
1: ต้นพฤศจิกา
0: โอ้นี่ก็เป็น4รายการสำคัญโดยเฉพาะนักกอล์ฟสายเอเชียด้วยเนาะ
1: ใช่ๆ
0: ต้องลงต้องลงนะฮะแต่อย่างไรก็ดีก็ยังมีนะฮะคนที่อยากรับใช้ชาติแล้วก็มีโอกาสอยากเล่นทีมชาติก็จะมาเล่นกันในช่วงที่2ในช่วงที่2ช่วงนี้เราไปดูอันดับกันก่อน
1: ได้ครับ
0: ก่อนที
1: ่
0: นะฮะจะเข้าสู่นะครับช่วงของสุดท้ายปลายปีสำหรับเรื่องของกอล์ฟฝ่ายหญิงเอาหญิงก่อนที
1: ่เอาหญิงก่อนนะของไทยก็เคลื่อนไหวไม่เยอะ
0: ครับนิริคอด้าไม่ค่อยสู้ดีนะดีตอนต้นแต่ว่าช่วงหลังๆไม่ค่อยสู้ดีเลยทุกรายการเลยนะ
1: ดูแผ่วลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนิริคอด้าเนี่ยในครึ่งปีหลังเนี่ย2รายการหลังสุดก็ไม่มีท็อป20เลยนะฮะ23ใน Canadian Women's Open แล้วก็อันดับ50ใน FM Championship แต่ก็ยังทิ้งห่างจีโน่อยู่ประมาณ2คะแนนกว่าก็ไม่ได้เยอะนะเคย4กว่าได้ซ้ำช่วงหนึ่ง
0: ตอนนี้เหลือ
1: 2กว่าไม่ถึง3คะแนน2ไปปลายประมาณ 2.8
0: เข้าไปอีกนิดชิดเข้าไปอีกหน่อย
1: เพราะว่าจีโน่ก็อย่าง3แลก4ไม่ใช่ดิ5รายการหลังสุดนี้ท็อป10หมดเลยแล้วก็ชนะ1รายการคือ Portland Classic
0: ครับ
1: ก็ลดช่องว่างความห่างระหว่างเนลลี่กับจีโน่ลงมาได้พอควรนะครับเนลลี่เป็นมือ1อยู่ 13.51 จีโน่เป็นมือ2 10.73 มือ3เป็นยูเฮรันนะอันนี้ก็เป็นเกาหลีที่มีอันดับโลกดีสุดมือ4เป็นคิมฮโยจูเป็นเกาหลีใต้เหมือนกันนะครับ 7.80 มือ5เป็นหยินรู่หนิง
0: ครับ
1: หยินรู่หนิงเนี่ย
0: กลับมาอยู่อันดับ5อีกรอบ
1: ใช่เพราะว่าเธอก็คือนักกอล์ฟแชมป์คนล่าสุดที่ LPGA Tour มีการแข่งขันมาเนี่ยก่อนที่จะเบรกไปเนี่ยนะครับ
0: 2ปีเพิ่งมาได้แชมป์ปีเนี้ย
1: ใช่แล้วน่าจะเป็นท็อปแรงของผู้เล่นในเอเชียนเกมคือในของหญิงนะ
0: หมายถึงยินรุ่นหญิงจะเป็นตัวแทนทีมชาติจีนมาเอเชียนเกมด้วย
1: ใช่อันนี้ใบไว้ก่อนเพราะว่า 1-4 ไม่มีใครมาไงพี
0: ่ไม่มีใครมา
1: ไม่มีใครมาเลย
0: ก็มาไม่ได
1: ้เนลลี่ไม่ได้อยู่แล้วเพราะอเมริกันใช่ไหมจีโน่ยูเฮรันคิมฮโยจูเนี่ยไม่มา
0: ไม่มา
1: ถ้าก็ยินรุ่นหญิงจะเป็นคนที่อันดับโลกสูงสุดอีกครั้งหนึ่งนะปีที่แล้วครั้งที่แล้วก็ใช่นะ
0: ใช่ไม่คราวที่แล้วจีนที่เป็นเจ้าภาพเองไม่มาไม่ได้
1: อาจจะให้แก้มือหรือเปล่านะตอนนี้เป็นมือ5ของโลก 6.81 มือ6เป็นมิยุยามาชิตะเป็นญี่ปุ่นนะครับ7เป็นลอตตี้โวลด์นี่เล่นได้เห็นในโซฮามแน่นอนนะครับ8เป็นชาลีฮอ7 8นี่เป็นอังกฤษทั้งคู่นะครับน่าจะเป็นกำลังหลักของทีมยุโรปเลยในโซฮามในเนี่ยจะแข่งขันนี้ไม่กี่วันเนี่ยครับครับครับอันดับ7 8เป็นชาลีฮอลนะอันดับ9เป็นคิมเซยังเป็นเกาหลีใต
0: ้เกาหลีเยอะขึ้นนะ
1: ก็เริ่มมามี3คนมี3คนมีฮยูเฮรันมีคิมฮโยจูแล้วก็มีคิมเซยังนะครับอันดับ10เป็นฮันนากรีนเป็นออสเตรเลียนะก็นี่ท็อป10ของโลกก็เป็นเอเชียซะเยอะเหมือนกันนะมีไทย1เกาหลี3จีน1ญี่ปุ่น1นะอเมริกานี่คนเดียวเลยนะอเมริกานี่กันนิดเอาจริงๆนะ
0: เนลลี่คอด้าคนเดียวเลยโดดเลย
1: ถ้าไม่มีเนลลี่สักคนนี่คือแบบว่างเลยนะอันดับโลกเนี่ยไม่มีท็อป20เลยนะมีแบบมาคนเดียวเลย
0: หมายถึงว่า1ถึง20มีอเมริกาคนเดียว
1: อันดับโลกตอนนี้
0: โลก
1: ในอันดับโลกตอนนี้พี่แปะใน World Ranking นักกอล์ฟมีลอเรนคอฟลินอีกคนนึงอันดับ10อันดับ17มีแค่2คนเนี่ย
0: ครับ2คนเอง
1: ใช่ในท็อป20ของโลกนะ
0: ของ
1: ชอบเล่นกันยังไงไม่รู้
0: ของไทยเราไล่เรียงกันหน่อยซิจิโน่อันดับ1 2เป็น
1: มือ1ของไทยครับเป็นอันดับ2ใน World Ranking ถัดมาจากจิโน่ก็เป็นแพตตี้นะครับอยู่20 28ของโลก
0: 28นะฮะ
1: ถัดจากแพตตี้ก็เป็นปาจารี
0: ปาจารีแซงเอริยา
1: แซงเอริยามา1อันดับ42เอริยา44ใกล้กัน
0: ใกล้กัน
1: ติดกันเลยแล้วก็ถัดจากเอเรียก็เป็นชเนตี64แล้วก็ถัดจากชเนตีก็เป็นอภิชยายุบล
0: ครับ
1: ครับแล้วก็เป็นถัดมาก็เป็นพีเคคงกระพัน
0: น
1: ะแล้วก
0: ็สองตัวไอ้เช่นเกม
1: ชาลีบุญจันทร์เดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงนักกอล์ฟสองคนในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าคว้าแชมป์ในการในฐานะอาชีพทั้งคู่คนแรกเป็นปรนุกนะครับบุษบากรสุขพันธ์ไปชนะการแข่งขันที่จีนนะครับ China LPGA รายการ Straight Cup Ladies Classic นะก็ในจีนนี่คนนักกอล์ฟไทยเล่นเยอะแล้วก็เล่นดีด้วย โปนุกชนะก็ขึ้นมา48ดับมาอยู่297อีกคนหนึ่งที่ต้องพูดถึงเพราะอาจจะเป็นขึ้นระลอกใหม่ของวงการกอล์ฟอาชีพของหญิงไทยคืออาชิรยาศรีวงหรือว่าวันออนนี่แป๊บน่าจะเคยได้ยินเป็นทีมชาติกับนี่เทิร์นโปรแล้ว
0: ครับน้องวันออนครับ
1: น้องวันออนเทิร์นโปรปุ๊บแมตช์แรกแชมป์เลย
0: นะโอ้โล
1: ใช่
0: เทิร์นโปรรายการแรก
1: เป็นแชมป์เลย
0: ไปแข่งที่ไหนฮะ
1: ไปแข่งที่ปราณบุรีไม่แน่ใจสนามน่าจะสนามนั่นหรอสนาม
0: ปราณบุรี
1: ปราณบุรีโทษ
0: ปราจีนบุรี
1: โทษปราจีนบุรี
0: ปราจีนบุรีก็ตรงข้ามนะฮะของก็เรียกว่า
1: ถ้า70
0: มีอยู่สนามเดียวมีพา6ก
1: ับ6
0: มีสนามเดียว
1: มีแท่นม่วงด้วยทำไม่ผิดอ่ะสิงห์ SAT ปราจีนบุรีเลดี้
0: ตรงข้ามกับนิคมอุตสาหกรรมของสามพัดอ่ะ
1: แต่ก็คือวันออเนี่ยมาแนวเป็นการคว้าเทิร์นโปรแมตช์แรกและเป็นแชมป์เลยแต่นี้ไม่ใช่การคว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพรายการแรกของเธอ
0: ไม่ใช่
1: เธอเคยชนะมาแล้วแต่ว่า
0: ตอนนั้นยังเป็นอเมเจอร์
1: เธอเป็นแอมแต่ว่าชนะแมต

0: โปรมาแล้วชนะมา3ครั้ง
1: ชนะมา3แชมป์แล้วไปแข่งกับโปรนะ
0: แมตช์โปรเนี่ยชนะมา3แล้วแต่พอนี้เพลินโปรปั๊บก็ยังแชมป์อยู่
1: ยังแชมป์แล้วได้เงินด้วย
0: ใช่
1: รับทรัพย์เป็นก้อนแรก
0: อายุเพิ่งจะ17จากจังหวัดเลยนะครับอันนี้ก็เป็น
1: น้องวันอ่อน
0: น้องวันอ่อน
1: ชื่อนี่มาเล่นกอล์ฟโดยเฉพาะเลย
0: อาชิรยาไปเล่นกันอยู่ไม่ได้นะ
1: พวกฟีฟ่ามาเล่นกอล์ฟนี่ก็ไม่ใช่ตอนแรก
0: ไม่ใช่เทนนิสไปเล่น
1: เทนนิสไปเล่นเทควันโดนี่ไม่ใช่
0: อาชิรยาศรีวงศ
1: ์
0: ก
1: ็
0: ขึ้น65ดับมาอยู่443นะหลังจากคว้าแชมป์ที
1: ่17ปีนะ
0: 17ปีนะครับ
1: คลื่นลูกใหม่มาแรง
0: ก็ถ้าคือผมว่าน้องตัดสินใจดีนะเพราะว่าคือถ้าคุณเล่นแอมแล้วแบบชนะแอมแล้วไม่พอมันชนะแมตช์โปรได้เนี่ยไม่ต้องรอแล้วล่ะ
1: ไม่ต้องรอไม่ต้องรอ
0: เธอเลยนะเธอเลย
1: เงินรออยู
0: ่แล้วเดี๋ยวจะไปทัวร์ไหนว่ากัน
1: เ
0: นี่ยนะอันนี้ก็เป็นของความเคลื่อนไหวของ
1: ฝ่ายหญิง
0: กอล์ฟหญิงอาชีพไทยนะ
1: ไปดูชายแบบเร็วๆกันหน่อย
0: ได้ครับ
1: เอาของไทยก่อน
0: ของไทยนะ
1: เพราะว่ามี DP World Tour อยู่2คนนะฮะโปรเพชรสะดมกับโปรอาร์มที่เหลือก็เอเชียนทัวร์
0: เช่นทัวร์ก็เงียบๆนะ
1: ไม่มีดีกว่านี้ธงชัยเราก็อันดับไม่มีแล้วนะ
0: ธงชัยก็
1: ไปแข่งพวก
0: โลกซีเนียร์นะ
1: อาวุโสไปละ
0: ใช่ครับก็จีระเดชยังเป็นมือหนึ่งของไทยอยู
1: ่จีระเดช
0: สามโปรอาร์ม
1: โปรอาร์มมาเป็นมือหนึ่งอีกแล้ว
0: 350ขึ้น3อันดับหลังจากที่แมตช์ล่าสุดในที่เล่นที่สวิตเซอร์แลนด์นะโอเมก้าหยุดเป็นมาสเตอร์ก็ผลงานดีทีเดียวนะจบอันดับ53เนี่ยน้อยผ่านตัดตัวในแมตช์โอลิมปิกที่สวิตเซอร์แลนด์สนามสวยมากสนามเนี่ยอีกไม่กี่เดือนก็เล่นไม่ได้แล้วเพราะจะเป็นสโนว์สกีรีสอร์ทเนี่ยคลองซูเซียร์เนี่ยนะคลองมอนทาน่าในสวิตเซอร์แลนด์ถัดจากกีระเดชเป็นแจ๊สจิวัฒนานนท์นะครับ 383นะถัดจากแจ๊สเป็นแดนไทยบุญมา384นะแดนไทยนี่ก็ตอนนี้ดูใจกับเอริยาอยู่นะ
1: ฮะแดนไทยบุญมาก
0: ับเอริยา
1: เอริยาจุฑานุการพูดเป็นเล่นนะอย่าพูดเรื่องลือนะเรื่องนี้นะมันไปกันเร็วนะ
0: ไม่ลือหรอก
1: นี่เขาลือกันมาจนถึงโปรแจ็บเลยเหรอโปรแจ็บมั่นใจยังไงถึงมาลือต่อฮะ
0: เอาประมาณนี้แล้วกัน
1: แดนไทยบุญมากับเอริยาจุฑานุการเนี่ยนะเขาเลยไปรู้จักกันตอนไหนมีคนอยู่ต่างประเทศอ่ะ
0: ไม่ก็แบบวงเดียวกันแหละ
1: อ๋อเขาเป็นเรื่องดีนะ
0: ใช่ครับมาจากแดนไทยก็เป็นปาวิตตั้งกมลประเสริฐ398นะฮะแล้วก็ถัดจากปาวิตก็เป็นสุทธิพัฒน์ประทีปเพ็ญชัย425นะถอยจาก419นะแล้วก็เบฟนี่กำลังฮอตนะ
1: เบฟ
0: สรุปวงชัยสิทธิ์นะชนะ2รายการติดในประเทศนะครับ
1: ครับ
0: ที่รำลูกกาแล้วก็ต่อที่บางกอกกอล์ฟคลับ431นะแล้วก็สะดมแก้วกาญจนา437
1: โอ้นะไปไกลก็รวยๆแล้วนะ
0: สะดมก็ยังใน European Tour หรือว่า DP เนี่ยก็เนี่ยหลัก2รายการหลักสูตรก็ตกรอบทั้งคู่นะครับทั้งที่ British Master แล้วก็ Omega European Master โอกาสคีบคัทเหนื่อยนิดนึงสะดมนะสำหรับ DP World Tour นะครับแล้วก็สาริสุนรัตน์450ขึ้น5อันดับนะแล้วก็รัตนวรรณศรีจันทร์465นะของไทยก็ประมาณนี้นะครับ
1: ครับ
0: นะโอ้เดี๋ยว
1: พูดถึงนะฮะ DP World Tour ถ้าไปแข่งที่สนามสวิตที่ว่าเนี่ยสวิตมีสนามกอล์ฟให้เล่น
0: มีคืออุตันอันนี้สวยจริงพี่ไอ้คลองซูเซียร์เนี่ย
1: มันหมายถึงเป็นสนามกึ่งภูเขา
0: ไม่ถึงเต็มเต็มเลยเต็มเต
1: ็มภูเขาเลยนะ
0: บางหลุมเนี่ยกรีนเนี่ยมองลงไปเห็นหลังคาโรงแรม
1: อ๋อ
0: คือสนามมันเป็นหน้าหนาวมันจะเป็นสกีรีสอร์ท
1: อ๋อเหรอ
0: บางหลุมไม่เห็นไอ้ลิฟต์สกีอยู่
1: พอหน้าหนาวเล่นไม่ได้แน่นอน
0: อีกไม่กี่เดือนก็เล่น
1: ก็กลายเป็นสกีไป
0: เป็นสกีรีสอร์ทระดับโลกนะคลองมอนทาน่าเนี่ยเป็นเมืองแห่งสกีนั้นฤดูมันก็จะเล่นได้อีกมันเป็นสนามไม่ยาวนะแต่เป็นสนามเขาแล้วก็บีบแล้วก็ใช้ไดรเวอร์ไม่ได้ทุกหลุมแต่สวยมากสวยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสวยแบบสวยเกินไปอ
1: ่
0: ะ
1: ได้รางวัลที่1สักงวดนึงนะโปรเจกต์ไปกับผมอ
0: ยู่บนเขาเลยอ่ะไม่บ้านหลุมก็อยู่ตรง
1: ผมว่ามันเล่นสกีกันอย่างเดียวนะมันมีครบด้วยเหรอ
0: แล้วก็มันเป็นเมืองที่พวกเซเลบพวกดาราหลายคนเนี่ยเขานิยมไปมีบ้านอยู่ที่นั่น
1: โอ้
0: ใช่พวกอดัมสกอตเซอร์โจกาเซียพวกดาราฮอลลีวูดหลายคนก็นิยม นักกอล์ฟหลายคนก็ไปอยู่ที่นั่นอย่างพอลเคซี่ที่ล่าสุดเกือบชนะไอ้แมตช์นี้ครับแพ้เพลย์ออฟเนี่ยเป็นอังกฤษเล่นกับลิฟตอนนี้ลิฟกำลังจะหมดฤดูกาลเวลาเขาก็มาเล่นในนี้ก็มีตอนนี้เป็น
1: เล่นได้สัก6เดือนไหมต่อปี
0: ไม่ถึง
1: ไม่ถึง
0: อาจจะต้องประมาณนั้น
1: อ่ะโอริยาเยอะไม่พังหมดเลยหรอผมว่ามันปกคลุมอ่ะ
0: ผมว่าหมายถึงว่าทั้งประเทศหรอหรือว่าเฉพาะ
1: ไม่สนามที่แข่งพวกเนี้ย
0: น่าจะได้นะไม่น่าอาจจะมากหน่อยแต่ว่าเนี่ยผมว่าประมาณเดือน11เนี่ยน่าจะเริ่มยากแล้วพอเริ่มมีสโนว์ต
1: กเริ่มมาแล้ว
0: น่าจะยากแล้ว
1: โอ้ก็กลัวด้วยนะอนาคตพอเห็นตุงเนปาลกับทิเบตนี่นะเพราะว่าโลกร้อนมันมากขึ้นเรื่อยๆนี่แหล่งที่เป็นหิมะที่เป็นลำน้ำที่เป็นลำธารอะไรต่างๆมันละลายเนี่ยโอ้น่ากลัวโดยเฉพาะที่สูงด้วย
0: ดูภาพแล้วนึกถึงหนังในเรื่องนี้เลยอะไอ้อะไรอะไอ้2012ไอ้พี
1: ่วันหยุดโลกเลยนะ
0: น่ากลัวทางธรรมชาติเวลานั่งขึ้นมาแล้วไม่รู้อะไรจะหยุด
1: คือมันเคยเป็นบึงเคยเป็นอ่างแล้วเป็นน้ำแข็งพอมันละลายขึ้นมาประกอบกับฝนตกโอ้โหมันกลายเป็นแบบ
0: มัน
1: ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมันพลังมันสูงมากอะ
0: ไอ้น้ำแข็ง
1: มวลน้ำหือมา
0: ไอ้น้ำแข็งนี่มันร่วงมาก้อนใหญ่มากนะเท่ากับสนามบอลไม่รู้กี่สนามอะแล้วคิดดูมันร่วงลงมาพันกว่าเมตรความเร็วเท่าไหร่
1: โอ้ใช่ใช่ใช่ก็หวังว่าเกิดครั้งนี้ครั้งเดียวนะอย่าเกิดอีกเพราะว่าไอ้สถานที่แบบเนี้ยในโลกเนี้ยมันมีเยอะนะภูเขาสูงเนี่ยต่อของโลก
0: ของโลกไม่มีอะไรเปลี่ยน
1: ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยสกอตอยู่คนเดียวล่ะครับ
0: เพราะว่าพีเจทัวร์เขาหยุด2สัปดาห์เนี่ยสัปดาห์นี้ก็หยุด
1: แล้วข้ามเลยมั้ย
0: ก็มันไม่มีอะไรเปลี่ยน
1: ไม่มีอะไรเลยนะลอรี่ถึงรอดเป็นอันดับ2ผมรายงานให้ก็ได
0: ้ลอรี่เป็นอันดับ2เชฟเลอร์เป็นอันดับ1แคมารอนยังแต่ลอรี่สัปดาห์นี้จะลงสนามที่เป็น Irish Open นะฮะเป็นรายการของ BP World Tour นะ
1: แต่อีก2ปีข้างหน้าจะสนุกแน่นอนพีเจเมื่อลิฟกอล์ฟมันสลายหายตัวไปนักกอล์ฟทั้งหลายก็จะมารวมตัวหาเส้นทางกลับมาสู่ PGA อีกรอบ
0: คือลิฟต์ตอนนี้ปีนี้หมดปีหน้าเนี่ย
1: ไม่น่าจะมี
0: อาจจะยังมีแต่ปรับตัวเองไปเป็นรายการเป็นทัวร์แบบจากเมื่อก่อนละ
1: เมื่อก่อนที่ตั้งตัวเป็นคู่แข่งของ PGA
0: แข่งเงินรางวัลเยอะจะลดมาเป็นรายการเงินรางวัลไม่เยอะแล้วก็ผมว่าผู้เล่นบางคนยังอยู่เพราะว่าเขาคงติดสัญญาแหละเขายังติดสัญญานะ
1: แต่ว่าสัญญามันทำให้เขามีรายได้น้อยลงอ่ะทำไงอ่ะจากหลายสนามกลายเป็นเหลือปีไม่กี่สนามเงี้ย
0: แต่ที่น่าจะมากลับมาไม่อยู่ลิฟต์แน่ๆก็มีอย่างจอห์นรามบับบ้าวัตสันเนี่ยพอเคซี่ก็ไม่น่าจะอยู่ต่ออะไรพวกนี้ไม่น่าจะอยู่ลิฟต์ต่อแต่ก็คงจะหาทางเข้า PGA ทัวร์จะมาทางไหนจะผ่าน DP ก่อนหรือเปล่า
1: ก็ต้องมาทาง DP World Tour นี่แหละ
0: ผมว่าที่ได้ประโยชน์เต็มๆนะในช่วง 3-4 เดือนที่เหลืออยู่แล้วก็ปีหน้าเนี่ยคือทัวร์อะไรมั้ย DP นี่แหละ
1: นักกอล์ฟดีๆจะมารวมตัว
0: ต้นมา
1: เพื่อมาไต่เต้ากันใหม่
0: เข้าพีเจไม่ได้ไง
1: มาไต่เต้ากันใหม่
0: ต้องไปกระตุกอยู่ตรงนี
1: ้แต่มันต้องลงมาไอเช่นทัวร์มากนักนะนักกอล์ฟไทยโดน
0: แมชชิ่งน้อยๆอยู
1: ่เอาละครับก็ประมาณนี้นะอันดับนักกอล์ฟของโลกแล้วก็ของไทยทั้งหญิงทั้งชายเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาวิเคราะห์เรื่องของสวามครับนักกอล์ฟหญิงยุโรปกับอเมริกาเขาจะแข่งกันก็จะแข่งกันสัปดาห
0: ์วันศุกร์เนี่ยครับ
1: สัปดาห์ศุกร์นี้แล้วนะ
0: 11
1: 12 13กันยายน
0: ใช่ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นก็เอเชียนเกมต่อ
0: เอเชียนเกมนี่20ไปปลายอ่ะปลายกันยาต้นตุลา
1: ใช่ๆๆ
0: แต่ก่อนเอเชียนเกมมี President Cup ก่อนนะ
1: มี President อีก
0: President Cup ที่อเมริกาเจอนานาชาติที่ไม่ได
1: ้รวมที่ไม่ใช่ยุโรป
0: แ
1: ต่ไม่มีนักกอล์ฟไทยไปร่วม
0: ไม่มีเคยมีนักกอล์ฟไทยเล่นคนเดียวตั้งแต่มีมาคือธงชัยใจดีคนเดียวที่ติดทีมเมื่อ11ปีก่อนที่ยิมชอน
1: อ่ะพักกันสักครู่เดียวครับ
0: ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ
3: ์อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบนเลือกอาหารแมวเนกโก holistic and grain free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนกโก holistic and grain free
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอั

0: กีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยปิรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ
2: ์กาลนาฬิกา32นาทีกอล์ฟทริกรับฟังกันได้เป็นประจำทางสถานีวิทยุอสมท FM 99แล้วก็ นอกเหนือจากฟังจากหน้าปัดวิทยุแล้วนะจะอยู่ที่ไหนของเมืองไทยหรือทั่วโลกฟังได้นะครับ Facebook YouTube นะฮะมีเน็ตตรงไหนติดตามเราได้ตลอดเลยนะครับนะเอาละครับมาถึงเรื่องของซ้อมครับก่อนนะเอาผู้เล่นของทั้งสองทีมมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งแล้วก็ในสายตานะฮะของโปรเจกต์วิเคราะห์ว่านะฮะคราวนี้ยุโรปหรืออเมริกาจะดีกว่ากัน
3: โอเคเอาที่ตัวก่อนนะครับผู้เล่นก่อนก็โซฮาร์มก็คือไรเดอร์คัพแหละไรเดอร์คัพของ
2: ผู้หญิง
3: ของผู้หญิงอเมริกาเจอยุโรปมาเล่น2ปีครั้งนะครับปีนี้
2: เพราะว่าเมื่อสักครู่ที่เราดูเรื่องของอันดับนักกอล์ฟหญิงอเมริกาติดท็อป10คนเดียว
3: ก็มีเนลลี่คนเดียว
2: ติดท็อป20แค่2คน
3: ใช่
2: แล้วจะสู้ยุโรปได้หรือไม่นะฮะอ่ะมาว่ากัน
3: โอเคเอาที่อเมริกาก่อนนะทีมอเมริกาเนี่ยกัปตันของสหรัฐเนี่ยในครั้งนี้คือแองเจล่าสแตนฟอร์ดกัปตันก็ไม่ต้องเล่น
2: ไม่จำเป็นต้องเล่นเหมือนกับเป็นหัวหน้าทีมเป็นโค้ชเป็นอะไรนะแต่ไม่ถึงกับเป็นโค้ชนะเป็นคนจัดผู้เล่นลงแข่งขัน
3: เจออย่างนี
2: ้ประมาณนั้น
3: นะก็มีประกอบด้วยนะครับทีมอเมริกาเนลลี่คอร์ด้าน
2: ะ
3: หมายเลขหนึ่งของโลกนะแล้วก็ถัดอันดับโลกผมจะพูดตามอันดับโลกแล้วกันเนลลี่เป็นมือ1มือ2เป็นลอเรนคอฟฟี่นี่17 18ของโลกนะแล้วก็ถัดมาเป็นแอสตันคิมเนี่ยเราหลักๆเนี่ยเราจะค่อยไม่ค่อยรู้จักแล้วแอสตันคิมนะแล้วก็เป็นหญิงร่วนหนิงเอ้ยไม่ใช่โทษแองเจลหญิงก็เหียงหญิงร่วนหนิงมันในเชิญแกงแองเจล
2: หญิงซึ่งเคยมาฮอนด้าเอลเจเรา
3: ใช่แล้วก็เจเนฟเฟอร์แคปโช
2: ครับครับโช
3: ว์แล้วก็ถัดจากแคปโชว์ก็เป็นเยเรมี่โนนะเยเรมี่โนแล้วก็เกาหลีแล้วแหละแต่ว่าย้ายไปอยู่นั้นครอบครัวย้ายไปอยู่นั้นแต่เด็กนะครับแล้วก็ถัดจากเยเรมี่โนก็เป็นแองเดรลีแองเดรลีนี่ก็น่าจะไม่แน่ใจว่าเกาหลีหรือจีนนะจะไปอยู่ร่วมนะใช่ครับ
2: ตอนเขาถ่ายรูปหมู่กันหน้าตาจะดูเป็นอเมริกันสักกี่คน
3: ถ้าไม่ใส่ธงไม่ใส่หมวกและตัดพวกหัวทอง
2: ตัดรูปถ่ายรูปหมู่ว่านี่คือทีมอเมริกาทำไมหน้ามันออกเกาหลีออกไปทางจีนเยอะ
3: หน้าเอเชียเกินครึ่งอ่ะพี่จริงนะหน้าฝรั่งมีประมาณ 3-4 คนเท่านั้นเองนะจัดจากแองเดลีก็มีเอลิสันคอร์ปุสอดีตแชมป์ยูเอสโอเพ่นแล้วก็เอลิสันลีอันนี้คือกลุ่มนี้คือติดตามคะแนนนะครับที่ติดตามการเลือกของกัปตันมีลินดี้ดันแคนนี่เป็นรุกกี้ก็คือเล่นครั้งแรกนะโรสจางอันนี้ก็การเลือกของกัปตัน
2: เลือกกัปตันชอยนะ
3: แล้วก็เมเกนคังเมเกนคังนี่ก็เป็นอเมริกันแต่ว่าสายเลือดนี่เป็นชาวมง
2: แมวแมวมงอะไรเน
3: ี่ยใช่ใช่ก็ครอบครัวเนี่ยย้ายหนีภัยสงครามไปตั้งแต่เธอยังไม่เกิดเธอเกิดที่นู่น
2: ครับ
3: แต่เมเกนคันนี่ก็ติดหลายสมัยแล้วนะครับก็นี่คือทีมอเมริกันนะฮะก็จะมีเนลลี่เนี่ยเป็นตัวหลักแล้วก็ลอเรนคอฟลินที่ยังปีนี้ยังมีชงมีแชมป์ในปีนี้ว่าหรือปีที่แล้วนะมีปีนี้มีชนะบ้างนะครับน่าจะเป็นกำลังหลักของสหรัฐเลยในขณะที่ยุโรปนะครับ
2: ยุโรปหลากหลายครับ
3: ยุโรปอาจจะไม่มีมือหนึ่งเหมือนไม่มีมือหนึ่งแล้วไม่มีท็อป5เหมือนทีมอเมริกาแล้วก็เอเชียแต่ว่าเฉลี่ยค่อนข้างดีนะกัปตันทีมยุโรปคืออนานอตควิสอนานอตควิสก็เพิ่งจะประกาศรีไทร์จากการแข่งขันไปเมื่อแมตช์ที่แล้วแมตช์ส่งท้ายเนี่ยแมตช์ที่เย็นรุ่นหญิงชนะครับ
2: อัน
3: น
2: ี
3: ้อนาก็เล่นสั่งลาแล้วไม่แข่งแล้ว
2: แน่นอนรถฟิกนะ
3: ก็คงไปทำหน้าที่อื่นแล้วก็คงอยู่ในวงการกอล์ฟแหละเป็นกัปตันนะฮะก็จะนำโดยท็อปแรงก็ลอตตี้โวตไปอังกฤษ
2: ครับ
3: นะเป็นคู่อังกฤษ2คู่นี้น่าจะเป็นผมว่าได้เล่นทุกแมตช์ลอตตี้โวตกับชาลีฮอลเนี่ยมือ6กับมือ7ของโลกเนี่ยนะแล้วก็ถัดมาเนี่ยท็อป20เนี่ย

0: ีมยุโรปมี3คนเลยนะมีเอสเตอร์แฮนสเลดเอสเตอร์เป็นเยอรมันนี่ก็เกือบจะชนะเมเจอร์มาเป็นเยอรมันนะเป็นมือ3นะของแล้วก็ถัดจากเอสเตอร์นี่ก็เป็นนี่เลยครับมายาสตาร์คเป็นสวีเดนเนี่ยมาสวีเดนมี2คน
1: คนนี้เก่งคนนี้เก่ง
0: มีอดีตแชมป์ชนะยูโรโซเพนแล้วก็บุคลิกอย่างเงี้ยแมตช์เพลย์ชอบเป็นสไตล์ดุดันเล่นบุกนะสวีเดนมี2คนมีมายาสตาร์คแล้วก็ลินแกรนนี่ก็ดีตัวมีประสบการณ์อ่ะตัวประสบการณ์เยอะแล้วก็ซีลินบูติเ
1: อ
0: ฝรั่งเศส
1: คนชลบุรีเรา
0: แล้วก็มีนาน่าเคิร์ตแมทเซนนี่เป็นเดนมาร์กแล้วก็คาราต้าซิกันด้านี่เป็นสเปนสเปนไม่ต้องพูดถึงกันแมทสเปนเที่ยวลากดิน
1: ครับ
0: แล้วก็เมื่อ2สมัยก่อน4ปีที่แล้วก็เป็นคนทำแต้มทำให้ยุโรปได้รักษาถ้วยไว้ได้ด้วยนะกัปตันพิก2ยุโรปมีเลโอน่าแม็กควายที่เคยเล่นกับพี่แป๊ะที
1: ่ไอร์แลนด์
0: เคยเล่นพี่แป๊ะที
1: ่ฮอนด้า
0: ที่สยาม
1: ครับที่ขับโคคอส
0: นะเป็นไอร์แลนด์นะครับเลโอน่าแม็กควายนะครับแล้วก็ถัดมามีจูเลียโลเปสลาเมเรสนี่คือหนึ่งในคนที่ตีไกลสุดในวงการกอล์ฟหญิงปัจจุบัน
1: เป็น
0: สเปน
1: เป็นสเปน
0: ตีไกลแบบไกลมาก
1: ช็อตแรกนี่โอ้โห
0: มี28ขึ้นอ่ะพี
1: ่
0: ไกลจริงไกล
1: ใหญ่ปืนใหญ่
0: แล้วไม่เบ่งด้วยนะไกลจริงจังเลย
1: ทีนี้ดูจากนักกอล์ฟ12คนแล้วเนี่ยไม่มีเนเธอร์แลนด์เลยแล้วทำไมเขาไปเลือกสนามที่เนเธอร์แลนด์ไม่อาศัยความได้เปรียบบ้างเลยครับทางทีมยุโรป
0: คงเลือกไว้ล่วงหน้าก่อนหน้านั้นแล้วแหละแล้วก็คงเป็นคิววนๆคือเขาก็จะสลับกันจัดระหว่างยุโรปกับอเมริกาครั้งที่แล้วเนี่ยเล่นที่ครั้งที่แล้วเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยเล่นที่สหรัฐนะครับเล่นที่เวอร์จิเนียครั้งนี้มาเล่นที่ยุโรปบ้างก็เป็นเนเธอร์แลนด์
1: ไปเลือกเนเธอร์แลนด
0: ์ก็คงตามคิวตามตารางแต่ผมว่าดีแล้วนะพี่เพราะว่าจะได้กระจายมันไม่ใช่ว่าต้องกระจุกอยู่ในอังกฤษไอร์แลนด์หรือว่าสเปนแค่นี้ลองไปประเทศอื่น
1: ไม่ชิงความได้เปรียบ
0: แม้ว่า
1: ใช่ไหม
0: คือได้เปรียบไงก็ลองอยู่ดีอะยุโรปต้องทำนัดต่อให้ตัวอาจจะดูนั่นนะแต่ว่าเล่นค่อนข้าง
1: สรุปแล้วทีมอเมริกาดูดีกว่าในสายตา
0: ดูดีกว่าไม่เยอะ
1: ไม่เยอะ
0: เพราะมีเนลลี่อยู่แต่ว่าเขามีเนื้อเมริกามีมือหนึ่งอยู่แต่ความกระจัดกระจายเฉลี่ยเฉลี่ยยุโรปแน่นอยู่นะแล้วก็มีตัวที่แบบคือยุโรปเหมือนกับเมนทาลิตี้ในการเล่นแมตช์เพลย์เขาอยู่ใน DNA ว่าไม่รู้นะทั้งไรเดอร์ทั้งโซฮามเนี่ยดูตามหน้ากระดาษเหมือนจะเป็นรอง
1: แต่เวลาแข่งจริงเขารู้รักสามัคคีกันเวลาเขาจับคู่เขาก็ทำได้ดีกว่า
0: ทั้งที่อเมริกาก็คุยภาษาเดียวกันวัฒนธรรมก็คล้ายกัน
1: แต่พ
0: อยุโรปอาจจะพูดอังกฤษได้แหละแต่ว่าถามว่าเขาก็แต่ละคนก็
1: เหมือนความเป็นจริงของโลกนี้ไงว่าเราต้องรวมตัวกันนะถ้าสู้กับอเมริกานะเราต้องรวมกันเหมือนกับ EU ไงเขาต้องรวมตัวกันอะไรอย่างนี
0: ้ผมจะไม่ได้ดูอัตราต่อรองนะเดี๋ยวผมจะให้ว่าผมก็คิดว่าต่อให้เล่นที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยผมก็คิดว่าเขาก็คงมองว่าอ
1: เมริกาเป็นต่อ
0: แหละอเมริกาไม่การแข่งเวททีมเนี่ยต่อให้ยังไงนี่ไงอเมริกาหุ้ยจะสูสีมากพี
1: ่ครับ
0: บางส่วนอาจจะให้ร่วมเลยนะเนี่ย
1: เหรอ
0: สูสีมาก
1: สูสี50-50
0: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกเขามีอเมริกามีมือหนึ่งแต่มือหนึ่งก็หลังๆก็ฟอร์มเนลลี่นี่ประจำเลยนะมาถึงโซฮามีอะไรฟอร์มดาวทุกที
1: พอเล่นสุดตัวเล่นดี
0: ไอตอน
1: หน้าตาเธอบุคลิกเธอเป็นคนไม่คุยกับใครอยู่แล้ว
0: คือไอตอน2ปีก่อนที่แบบโอ้โหกีดแชมป์แล้วเหรียญทองอะไรเนี่ยมาตัวนั้นก็ไม่ดีนะ
1: เดินอยู่คนเดียวเล่นอยู่คนเดียวประมาณนี้สไตล์อเมริกาเขานะก็ผมก็เชียร์ยุโรปไปครับ
0: เขาให้ใกล้เคียง
1: ให้เงินยูโรชนะเงินดอลนะ
0: ใกล้เคียงไม่ได้อเมริกาเป็นต่ออย่างเห็นได้ชัดเหมือนปีอื่นๆปีนี้ค่อนข้างใกล้เคียงแม้ว่าอเมริกาจะมีเนลลี่ควอด้าอยู่ก็ตาม
1: พวกเราได้ดูไหมมีถ่ายทอดไหม
0: ไม่มีผมแต่ทางเอสไม่มีแน่
1: ทางทรูดิถ้าพวกนี้ต้องทรูฮะ
0: คือปกติโซฮามเนี่ยมันนักจะมากับ LPGA แต่เนื่องจากว่ามันเล่นที่เนเธอร์แลนด์ด้วยครับไม่น่าจะว่าไปอยู่กับเลดี้ยูโรเปียนหรือเปล่าเรื่องเลดี้ยูโรเปียนเนี่ยน่าอยู่กับน่าจะมีรายการอยู่กับทางทรูวิชั่นแต่ผมดูตารางทางทรูแล้วก็ไม่เห็นนะ
1: ยังไม่เห็นยังไม่มีการย้ำพันเลยนะ
0: เดี๋ยวถ้าทราบ
1: มา
0: แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นเลย
1: เพราะถ้าแข่งที่เนเธอร์แลนด์คนไทยก็ดูได้ง่ายกว่าแข่งที่อเมริกา
0: ไม่ดึกนอนไม่ดึกนะ
1: ใช่แล้วมันห่างแค่5ชั่วโมง นะครับ
0: อยากเจอเอางี้เลยค้าเลยเนี่ยยุโรปอเมริกากับนี่เลยยุโรปรวมกันเจอเอเชียหน่อย
1: ไม่ใครกล้าหรอกตอนนี้ต้าเป็นตอบหญิงนะเอเชียเราเป็นเจ้าโลกนะฮะไปดูเอเชียนเกมกันครับนะเรื่องใกล้ตัวเราขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะเป็นเรื่องของนักกีฬาต้องเอเชียเท่านั้น
0: เอเชียใช่ใช
1: ่จะอยู่ยุโรปอเมริกาเล่นไม่ได้นะทีนี้การเป็นตัวทีมชาติเนี่ยซึ่งเอเชียนเกมนี้เป็นครั้งที่2ที่ให้โปร
0: เล่น
1: มีโอกาสด้วยครั้งแรกก็คือที่จีนคราวที่แล้วฉะนั้นก็จะมีตัวเลือกมากขึ้นของแต่ละชาติชาติที่มีนักกอล์ฟเป็นโปรเทิร์นโปรทัวริงโปรหลากหลายก็ได้ประโยชน์นะส่วนชาติที่ไม่มีเลยนี่ก็เสียประโยชน์ไปเพราะว่านักกีฬาเป็นรองนะฮะฉะนั้นก็จะมีชาติที่จะเก่งๆเรื่องกีฬากอล์ฟแล้วก็เทิร์นโปรแข่งขันกันก็มีพวกเกาหลีญี่ปุ่นเป็นหลักแล้วก็ไทยจีนมี4ชาติเนี่ยหลัก
0: เลย
1: นะออสเตรเลียก็ไม่ได้มาด้วยนะครับมาเฉพาะฟุตบอลนะ
0: มายุ่ง
1: เลยมายุ่งเลยฉะนั้นจะมีชาติรองๆก็มีฟิลิปปินส์โผล่มาบ้าง
0: ฟิลิปปินส์คือเขามีแต่เขาไม่ได้มาต่อเนื่องเหมือนเราเขามีหายบ้างอะไรเงี้ยไม่ได้มาแบบเป็นระลอกเหมือนเรา
1: ส่วนนะถ้าเป็นชายนี่เกาหลีจะเต็งหนึ่งตลอดเพราะว่าใครได้เหรียญทองเนี่ยไม่ต้องเป็นทหาร
0: ไม่เป็นทหาร
1: มีอาสาสมัครอยากเล่นเลย
0: มาเต็มหมดเลย
1: ทีนี้ไปดูไล่เรียงรายชื่อกันเอาหญิงก่อน
0: เอาของไทยก่อนของไทยพี่
1: ของไทยนะของไทยเราจะมีพัชรจุฑากรุงกพัน
0: ธ์
1: โรเปียโนคู่นี้คือเหรียญทองประเภททีมแล้วก็บุคคลคือโปรเปโนนะคราวที่แล้วได้2ทองที่จีนนะฮะอีกคนก็เป็นซิม300
0: ไง300ก็
1: คือโปรกีตาร์วงทวีราบ
0: 3คนเป็นนักกอล์ฟอาชีพหมดถูกไหม
1: เป็นอาชีพหมด
0: ใช่ๆอันนี้ของหญิงไทย
1: ส่วนชายจะมี1อเมเจอร์คือน้องฟีฟ่าแต่ลูกีเขาไม่ธรรมดา
0: แชมป์เอเชียแปซิฟิก
1: แล้วก็มีสะดมแก้วกาญจนาแล้วก็ภูมิศักดิ์แสนสิน
0: ก็2โปร1แอมนะของไทยก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเต็งแหละ
1: ครับ
0: คราวนี้เราไปดูทีมที่คาดว่าจะเป็นคู่แข่งของไทยนะเริ่มที่อันแรกก่อนผมมองญี่ปุ่นก่อนเลยนะพี
1: ่ญี่ปุ่นซึ่งหญิงเขาก็เก่งชายเขาก็เก่งนะฮะแล้วหญิงเนี่ยโอ้โหแค่ระดับรายการในประเทศพวกโปรเขาเล่นกันโอ้โหเป็นร้อยคนเลยนะ
0: โอ้คือหูตัวแน่นมากเลยนะตัวใน LPGA Tour หรือว่า JL เนี่ยตัวแน่นมากแต่ไม่มา
1: ไม่มีใครมาเลยห่วง LPGA เอเชีย
0: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ซึ่งมี4ชาติก็จะ
0: หรือว่าเป็นนโยบายหรือว่ายังไง
1: เออมันขึ้นกับตรงไหน
0: ปรากฏว่าทีมหญิงเนี่ยของญี่ปุ่นจัดเนี่ยสมัครเล่นหมดเลย
1: โอ้ยนี่ถือว่าเป็นข่าวดีของนักกอล์ฟสาวไทยเลยนะ
0: คือจัดเป็นสมัคร
1: แต่เขาเลือกอเมเจอร์หมดเลย
0: อเมเจอร์แล้วอเมเจอร์ไม่ใช่อเมเจอร์ธรรมดา
1: แล้วฤดูกาลนี้สาวญี่ปุ่นพวก LPGA นี่ตัวดีๆเยอะมาก
0: ตัวดีเดี๋ยวเขาไม่สะดวกมาหรือว่าเป็นนโยบายของทางสมาคมเขาไม่แน่หร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าให้โอกาสเด็กได
1: ้ถ้าเป็นนโยบายก็คงอยากให้เด็กมีโอกาสแต่ถ้าบ้านเรานี่ไม่ได้นะบ้านเรานี่ต้องหวังเหรียญด้วยไง
0: ก็ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีของหญิงนะจะมีอย่างไอก็โตอันนี้เรียนมัธยมอยู่
1: มัธยมเอง
0: มัธยมนะ
1: คงไม่ใช่มัธยมต้นนะมัธยมปลายแล้วกัน
0: ไม่ถูกอย่างนั้นนะแล้วมีชินจิมามิกะอันนี้เรียนปี 1
1: มหาลัย
0: มหาลัย
1: แต่อเมเจอร์เหมือนกัน
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งคือไอรานางาซาวะอันนี้ก็เรียนมหาวิทยาลัยอยู
1: ่
0: ก็ทั้ง3คนยังเป็นอันนี้ของหญิงนะของญี่ปุ่นนะผม
1: ครับ
0: ก็ถือว่า
1: เขาได้เปรียบเรื่องสนามแล้วครับ
0: ได้เปรียบเรื่องสนาม
1: ได้ซ้อมนานกว่าชาติอื่น
0: ๆแต่ก็ให้อย่างทีมบอลญี่ปุ่นก็ชอบอย่างนี้นะผมสังเกตดูว่า
1: ทีมบอลนี่ถ้าอยู่23เขาจะส่งประมาณอยู่20
0: ใช่ไหมคือมันจะส่งแบบอายุน้อยกว่า
1: อายุน้อยกว่า
0: ใช่ครับ
1: คือเขาเรื่องเหรียญไม่สำคัญเขาต้องการพัฒนาเด็ก
0: ในขณะที่ของชายเนี่ยเขามีส่วนผสมของอาชีพแต่ว่าตัวท็อปของประเทศเขาอย่างฮิเดกิมัตสึยามะกับทางด้านดิวให้ซาสุเนะเนี่ยไม่มาทั้งคู่นะกลายเป็นเคตะนากาจิมะแต่คนนี้เก่งคนนี้เคตะนี่เป็นอดีตสองเล่นมือหนึ่งของโลกแต่ปัจจุบันเทิร์นโปรแล้วแล้วก็ชนะในยุโรปมาได้ด้วยเล่นใน PGA ปัจจุบันมานะครับคาสุกิฮิกะอันนี้ก็เป็นนักกอล์ฟอาชีพมีประสบการณ์เยอะ
1: สอง
0: ตัวนี้เป็นตัว
1: โปรแล
0: ้วแต่คนที่สามนี่เป็นแอมเข้าใจว่าเป็นคู่แข่งฟีฟ่าอยู่ด้วยนะคนที่สามเนี่ยอยู่ปี เหมือนได้อยู่ปี3นะ
1: ครับ
0: อยู่ปี3อาริโซนา University of Arizona ฟีฟ่านี่อาริโซนาสเตทนะแต่ว่าคนนี้เรียนอยู่ที่อาริโซนาชื่อว่าไทชิโมโตะนะก็เป็น2โปร1
1: แอมรุ่นเดียวกับฟีฟ่าร
0: ุ่นน้องนิดนึงแต่ว่าน่าจะเคยเจอกันมาน่าจะเคยเจอกันมา
1: ในระดับมือกันมาแล้ว
0: คู่นี้ถูกคู่เลย
1: แสดงว่าชายนี่ของญี่ปุ่นไม่ธรรมด
0: า
1: เอาจริงแต่หญิงนี่จัดให
0: ้
1: จัดให้ชาติอื่นเล่น
0: ประสบ
1: การณ์จีนล่ะ
0: จีน
1: ล้วนหนิงมาไหม
0: หญิงล้วนหนิงเนี่ยจีนเนี่ยจัดเต็มใช้ได
1: ้โอ้ชุดใหญ่ไซส์ฟู
0: ใช้ได้เลยอ่ะพี่แปะจีนเนี่ย
1: ทีมหญิงก่อน
0: หญิงเนี่ยหญิงนำโดยหญิงรุ่นหนิง
1: โอ้ยมือ5โลก
0: นะแล้วก็อีกคนหนึ่งคือหลุยย่านมันก็อาชีพเหมือนกัน
1: ครับโดยอีกคนนึง
0: คนที่3นี่เป็นหวังซินหญิงเข้าใจว่าเป็นอาชีพนั้น
1: ครับ
0: ไม่แน่ใจจริงแต่ว่าค่อนข้างแน่นน่ะตัวดีเลย
1: ทีมดีเลยหวังเหรียญเลย
0: คือประมาณว่าดีที่สุดเท่าที่
1: ถ้าดูจากอันดับโลกแล้วจีนเนี่ยอันดับดีที่สุด
0: ใช่เขามีท็อปแรงค์ของทัวร์นาเมนต์อยู่ไง
1: คือจีนดีสุด
0: จัดแน่นเลยอ่ะถ้าเป็น
1: ของหญิงนะแข่งสำคัญเลยนะฮะหญิงเนี่ย
0: ถ้าหญิงเป็นเต็งหนึ่งเขาให้จีนเป็นเต็งหนึ่งผมไม่แปลกใจให้เล่น
1: ญี่ปุ่นยูรุ่นหญิงมาเนี่ย
0: ไม่แปลกใจผมไม่แปลกใจนะถ้าเกิดว่าทาง
1: สนามที่ญี่ปุ่นมันจะเข้าทางนักกอล์ฟญี่ปุ่นเขานะไฟเวย์แคบแคบ
0: เขาเป็นไม่ได
1: ้เล็กๆอะไรเงี้ย
0: ของชานี่ถือว่าไม่ได้ชุด A ประมาณ B แล้วกันดิงเวนยี่ก็เป็นดิงนำโดยดิงเวนยี
1: ่นี่ก็โปร
0: ฮะโปรทั้งหมดเลยมั้งดิงเวนยี่จูย่านห้าแล้วก็จางหยุนทีอีก2คนไม่รู้จักแต่ดิงเวนยี่เคยเห็นอยู
1: ่ครับชื่ออาจจะไม่คุ้นพวกเรานะ
0: พวกตัวท็อปของโลกของจีนของชายอย่างหลี่เฮ่าฉงแล้วก็โต้จื้อเฉิงที่เล่นใน PGA นะกูไม่มา
1: PGA เขาไม่มาระดับเอเชียนเกมแล้ว
0: จริงเขาจะมี2คนเล่นใน PGA คือหลี่เฮ่าฉงกับโต้จื้อเฉิงเนี่ยทั้งคู่นี้ไม่ได้มาชุดชายจะหย่อน
1: กว่าหญิง
0: จาก2ปีแล้วนิดนึง
1: ชายจีนนี่ชายจีนชายไทยสู้ได้เอางี้ละกันแต่หญิงจีนกับหญิงไทยเนี่ยเราเป็นรองเล็ก
0: ๆเอานี้ไปดูเกาหลีใต
1: ้เทียบกับญี่ปุ่นก็เช่นกันเราได้เป็นต่อเรื่องทีมหญิงแต่ก็สูสีเรื่องทีมชาย
0: ใช่
1: มี2ชาติแล้วนะครับเกาหลีครับเกาหลี
0: เกาหลีเนี่ยเอาทีมเอาชายหญิง
1: เอาชายคนที่ชายตื่นเต้นมากเลย ผมอยากเห็นมือดังๆเข้ามา
0: คือมือดังๆหลายคนเขาได้ไปแล้วครั้งที่แล้ว เขาก็ให้โอกาสคนอื่น
1: ได้ ถ้ามาแล้วได้แชมป์เรียบร้อยไม่ต้องเป็นทหารแล้วก็ต้องเปิดทาง
0: คันนี้ทอมคิมนำขบวนโดยทอมค
1: ิ
0: ม
1: โอ้โหนี่อยากมา
0: ทอมคิมก็จัดว่าเป็นท็อปแรงค์ของผู้เล่น
1: ที่ดีสุด
0: ของฝ่ายชายในปีในการแข่งชิงมือ30ของโลก
1: โอ้นี่ให้เต็งหนึ่งที่จะคว้าทองของบุคคลชายนะ
0: คือถึงข่าวทอมคิมแล้วครับเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยที่กวางเจาเนี่ยเป็นคิมซีวูแล้วก็อิมซุงเจมาแล้วก็ได้ปลดประจำการไม่เรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยแล้ว
0: ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้แล้ว
1: เพราะทีมชายของเกาหลีเขาเหรียญทองแน่ๆ ใช่ไหมทีมชายก็ได้นะ
0: ก็โปรหมดเลยพี่ทอมคิมเนี่ยมือหนึ่งอายุ24ปีมือสองเป็นคิมซงฮยอนเล่นในสองคนนี้ PGA ทั้งคู่เลยนะ
1: โอ้โหระดับ PGA ทัวร์นะครับมาเล่นในเช่นเกมฮะ
0: คิมซงฮยอน
1: หวังไม่ต้องเป็นทหารนะ
0: คิมซงฮยอนเนี่ย28ด้วยอายุเนี่ยต้องเน้นเลยเพราะมันใกล้จะ
1: สุดท้ายแล้ว
0: ใกล้จะละ
1: สุดท้ายแล้วยังทำไม่ได้ทองคราวนี้เองก็เข้าทหารแล้ว
0: ยังทอมคิมยังมีโอลิมปิกได้อยู่นะไปชั้นเกมได้อีกแค่สองหนังสมัยเนี่ยนะในขณะอีกท่านสุดท้ายนี่เป็นชื่อว่ามอนดูย็อบนี่35เป็นตัวเก๋านะ
1: ฉะนั้นทีมชายให้เกาหลีแต่งหนึ่ง
0: นู้ชัว
1: แต่งหนึ่งเลยอาจจะคว้าทั้งสองทองเลยนะทั้งบุคคลทั้งทีม
0: เพราะทีมได้ก็
1: บุคคลก็ทิ้งบ้างก็ได้
0: ทีมนี้เขาเล่น3คนเข้าเบสทูนะแต่ละวันเอาแต้มดีสุด2คนคิดเป็นคะแนนทีมแล้วก็รวม4วัน
1: ครับเพราะว่าชายคราวนี้ก็ได้ส่งแค่3
0: เมื่อก่อนส่ง4
1: ทุกครั้งส่ง4
0: ตอนนี้ส่ง3เท่าหญิงของหญิงเนี่ยผมประหลาดใจมากเลยครับพี่แป๊ะ
1: หญิงเกาหลีเหรอ
0: เออหญิงเกาหลีนี่แบบ คือเขาบอกว่าล่อนจดหมายเชิญให้กับท็อป15ของผู้เล่นตามอันดับโลกของเกาหลีแล้ว
1: ตามความประสงค์ของท่านขอแบบสมัครใจปรากฏว่ามีใครสมัครใจเลย
0: ไม่มีใครมาเลย
1: โอ้ก็ดูสิ LPGA มันมาเอเชียหมดเลย
0: แล้วปรากฏว่าส่งชุดเด็กแบบไม่ใช่เด็กมัธยมหาลัยเลยนะเด็กมัธยมเลยหมดเลยนะเนี่ย
1: พูดไปเล่น
0: ปาร์คโซจินเนี่ยอยู่ไฮยูอะไรเนี่ยซงโซมัมเกิร์ลไฮสคูล

0: หรอ
1: คิมกยูบินเนี่ยก็อยู่ฮักซันเกิร์ลไฮสคูลมัธยมอีกแล้วก็มีย
0: ังมัธยม
1: ย
0: ัง
1: ยุนโซคือแบบ
0: แสดงว่าสาวเกาหลีกับสาวญี่ปุ่น
1: เป็นชุดเด็กเลย
0: เป็นชุดเด็กนะฮะฉะนั้นโอกาสของเราที่จะได้เหรียญทองก็มาจากทีมหญิงนี่แหละ
1: ทีมหญิงมีโอกาส
0: ไม่ทีมหญิงก็บุคคลหญิงนะโอ้ถ้าเทียบกับชายแล้วตอนนี้เราเป็นรอง
1: เก
0: าหลีบานเบอร์เลยอ่ะ
1: เกาหลีนั่น
0: ระดับ PGA เข้ามาเองอ่ะครับเราแค่เอเชียนทัวร
1: ์
0: ดีพีโอทัวร์
1: เกาหลีเนี่ยไม่ได้มาแบบเล่นๆ
0: อ่ะออกมาเพื่อจะหูเลือกทหารนึกสำคัญนะ2ปีอ่ะ
1: ผมจำได้ว่าตอนนั้นเมื่อประมาณทราบโอลิมปิกที่โตเกียวเนี่ยไอ้คิมซีวูกับอิมซงเจเนี่ยมีคิวต้องเล่นเมเจอร์ก่อนและพักสัปดาห์หนึ่งแล้วเล่นโอลิมปิกเลือกไม่ไปเมเจอร์นะเพื่อไปเตรียมตัวนะเพื่อไปซ้อมไม่ใช่เพื่อไปแข่งโอลิมปิกนะเพื่อไปซ้อมเฉยๆ
0: ซ้อมเลยนะ
1: สำหรับโอลิมปิกยอมไม่ไปเมเจอร
0: ์ก็เดืองทหารสำคัญไงสองปีถ้าไปติดทหารสองปีนี่เงินหายเท่าไหร่อ่ะ
1: แล้วมันออกมาไม่เหมือนเดิมด้วยบางคร
0: ั้
1: ง
0: แล้วในโอลิมปิกเหรียญใดเหรียญหนึ่งก็ได้แล้วนะเหรียญทองแดงก็ได้นะ
1: โอลิมปิกเหรียญใดเหรียญหนึ่งก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นเอเชียนต้อง
0: ทอง
1: เกาหลีของเกาหลี
0: แล้วตอนนี้ก็บทสรุปนะของกีฬากอล์ฟในเอเชียนเกมคราวนี้ที่นาโกย่าทีมชายเต็งหนึ่งก็เป็นเกาหลี
1: รายการแล้วนะ
0: เกาหลี
1: ผมคิดว่าเกาหลีตาม
0: ทีมหญิงเต็งหนึ่งก็เป็นจีนนะส่วนเต็งสองเป็นไทย
1: เพราะว่าเกาหลีกับญี่ปุ่นเขาแบบ
0: เขาเอาแหวนมัธยมมาเล่นกับเรา
1: ชุด
0: เรามีโอกาสลุ้นเลยแล้วก็เผลอๆถ้าจีนเขาได้นะได้บุคคลไปเราได้ทีมฮะก็แบ่งกันสมน้ำสมเนื้อใช่ไหมล่ะเพราะตัวเฉลี่ยแล้ว3คนเราสูสีนะประมาณนี้ส่วนชายนี่พูดแล้วโอ้โหยากว่ะ
1: แล้วเขามาย
0: ากมาก
1: เขาไม่ได้มาเขาคงเน้นแบบเน้นเลยอ่ะ
0: ดูแล้วยากจริงๆถ้าจะมีโอกาสก็คืออาจจะมีบุคคลเข้าไปได้เหรียญเงินเหรียญทองแดงนะประมาณนั้นนะจูแต่ก็ให้กำลัง
1: ใจไปกระพริบเลย
0: เหรียญทองของประเทศไทยนะ
1: พี่
0: เหรียญทองของประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ2ล้านสองล้านเหรียญเงินได้1ล้าน
1: นี
0: ่ทองแดงได้500,000นะก็ไม่ใช่น้อยนะนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจให้นักกีฬากอล์ฟมาเล่นไง
1: แล้วทอมคิม
0: มันถือว่าได้แชมป์ในรายการปกติอ่ะ
1: ใช่ครับอย่างทอมคิมเนี่ยก่อนในเช่นเกมเนี่ยเขาเล่นPresidentครับก่อนด้วยนะPresidentครับเหนื่อยใช้ได้นะแต่ติดยังไงก็ต้องมา
0: President
1: ติดด้วย
0: ของเอเชีย
1: Presidentครับปุ๊บแล้วมาเล่นในเช่นเกมต่อ
0: Presidentเขาเตะแข่งกันที่ไหนอ่ะ
1: Presidentแข่งที่สหรัฐ
0: แข่งสหรัฐ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอ้ยบินมาญี่ปุ่นก็โอ้ยรอไปเกือบ
1: ก็จะมาผมว่าถ้าไม่ใช่อย่างเงี้ยผมว่ามีพัก
0: ยังไงมายังไงมา
1: แต่ยังไงก็ไอ้เนี้ยงานนี้ไงก็ต้องมา
0: ครับครับโดยเรื่องทหารนี่สำคัญ
1: ใหญ
0: ่แล้ววัยของเขาเนี่ยมันต้องแล้วนะมันจำเป็นแล้วนะประมาณนี้ครับเห็นภาพแล้วตอนนี้เรื่องกีฬากอล์ฟเอเชียนเกมไปดูข้อความกันครับ
1: ครับ
0: ท่านนี้3373บอกว่าซ้อมแล้วมีอาการบาดเจ็บกำมือซ้ายไม่ได้ครับจะตีได้ไหมครับกำลังตีดีๆเลยเกิดอะไรขึ้นในมือซ้ายตอนนี้กำไม่ได้
1: อันนี้ต้องปรึกษาหมอด้วยนะแต่ถ้าในถามในทางกอล์ฟเนี่ยอย่างแรกคือจับกริปไม่ถูกหรือเปล่าพอจับไม่ถูก มันเลยต้องทำให้ต้องกำแน่นกริปมันเลยกระชับ
0: ครับ
1: นะแล้วมันผมเดาว่าลองเดานะอาจจะกับอยู่ในอุ้งมือมากไปไหมพออุ้งมือมากไปปั๊บเนี่ยมันจะไม่ค่อยกระชับพอไม่กระชับเสร็จแล้วต้องบีบแน่นบีบแน่นมันก็อาจจะเกิดอาการเกร็งได
0: ้ครับ
1: นะก็ลองมันควรจะอยู่ในร่องนิ้วมากกว่ามันจะการจับกริปเริ่มที่จับมือซ้ายก่อนมันต้องพาดจากข้อนิ้ว
0: กลางนางก้อยเนี่ย
1: ข้อนิ้วสุดท้ายของนิ้วก้อยพาดทะแยงไปถึงข้อที่2ของนิ้วชี้มือซ้ายนะครับพาดทะแยงนี้เริ่มวางนี้ก่อนปั๊บแล้วค่อยรวบกริปจับกันนั้นกริปมันจะอยู่ในร่องนิ้วค่อนข้างเยอะ
0: อยู่ไม่ใช่อยู่ในกำมือ
1: ไม่อยู่ในอุ้งมือเพราะอยู่อุ้งมือปั๊บเราจะรู้สึกว่าไม้มันคลอนพอไม้มันคลอนปั๊บเราก็ต้องบีออกแรงบีบแน่นพอบีบแน่นปั๊บมันก็เป็นไปได้มันเกิดอาการกำไม่ได้ขึ้นมา
0: แต่ตอนนี้ต้องปรึกษาหมอ
1: นะไปถามคุณหมอก่อน
0: หายาทา
1: หมอปัญญาเล่นกอล์ฟ
0: ร
1: ู้เรื่องกอล์ฟเยอะ
0: ใช่อย่าไปเล่นซ้ำนะเดี๋ยวมันจะเจ็บหลักแล้วก็นานขึ้นนะ
1: ใช่ใช่ใช่อันนี้ก็คือ
0: ผมว่าเอาทีมอเมริกาแข่งกับไทยก็ได้นะครับยุคนี้ก็ยังไงเราก็ยังช่วยไม่ได้นะ
1: เผลอๆโอ้แต่ไทยดีนะ
0: ไทยมีหลายคน

0: นาะ
1: มีท่านนึง
0: สวัสดีรบกวนปรึกษามือใหม่ครับตีเหล็ก7ออกซ้ายตลอดแก้ยังไงดีครับเพิ่งเริ่มหัดครับ
1: ต้องดูกริปก่อน
0: ตอนนี้เริ่มจากเหล็ก7อยู
1: ่อาจจะจับสตรองไปหรือเปล่าสตรองก็คือคว่ำมือซ้ายหงายขวาเวลาจดตีแล้วก้มเนี่ยอาจจะเห็นหลังมือปุ่มหลังมือหรือมือซ้ายเยอะเกินไปอาจจะเห็น 3-4 ปุ่มต้องปรับนิดนึงให้มันเป็นนิวทรัลเห็นประมาณ2ปุ่มครึ่งนะครับคลายแล้วจะตั้งหน้าไม้สแควร์คลายกริปแล้วจับใหม่แล้วชะเง้อมองดูปุ่มหลังนิ้วมือคุณจะเห็นแค่มือนิ้วปุ่มหลังนิ้วมือชี้นิ้วมือนิ้วกลางแล้วก็อีกนิดนึงของนิ้วนางของท่านอาจจะเห็นครบเลยทั้ง4นิ้วผมเข้าใจว่างั้นหน้าไม้พอจับสตรองมันก็ไม่นานไม่หน้าไม้ปิดแล้วก็โอกาสออกซ้ายได้อันนี้สถานที่ฐานเบื้องต้นนะมันอาจจะเป็นที่แนวการสวิงตีคร่อมเอาไซน์ลงมาก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ออกซ้ายได้อยู่นะครับอันนี้เบื้องต้นดูที่คลิปก่อน
0: ลองดูซ้อมให้กระจกนะหรือให้มีคนดูวงของเรา
1: เวลาดูวงจำไว้ว่าต้องดูจากไล่จาก PTA ที่แป๊พูดบ่อย posture grip alignment หรือว่า aim เนี่ยก่อน posture คือการจัดท่านะG ก็คือกริปการจับกริปที่ถูกต้องอะไรไม่คือการเล็งนะถ้า3อย่างนี้ไม่ถูกไม่ต้องไปคุยเรื่องขึ้นเรื่องลงเลยเอาไว้นี่ให้ได้
0: ทางก็ไม่ได้นะ
1: แล้วก็ให้มันถูกให้มันไม่ต้องเป๊ะแต่มันต้องอยู่ในจุดที่รับได้แต่ได้พวกนี้ไม่ได้แล้วที่มันจะค่อยๆไปเรื่อยๆทาง YouTube นะฮะ
0: ปิดท้ายด้วยน้องงามนิดนึงของผมนักกอล์ฟคนไหนที่ถนัดซ่อมต่อ
1: น้องงาม
0: ทอมครีม
1: พอพูดถึงทอมครีมอย่างนั้นกลับเลยอันนี้ใช้ได้ถือว่ามาไวนะทาง YouTube ด่วนๆนะสวัสดีครับพี่แป๊ะพี่จ๊าบคุณณัฐสรนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอโปรแกรมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกวันนี้ครับจะผ่านไหมโอ้เดี๋ยวให้เป็นให้รายการก่อนละกัน
0: โอ้ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเหรอก็มีคู่ของอังกฤษแมนซีไปเยือนปอร์โต้แอสตันวิลล่าไปเยือนคาบุก
1: นี่อันนี้เขาบอกแล้วอยากเห็นทีมไทยทีมเกาหลีไทยญี่ปุ่นจัดแข่งเหมือนโซฮังครับผมว่าต้องสนุกกังวลเรื่องสปอนเซอร์และคนดูน่าจะสนุก
0: ถ้ามีสปอนเซอร์มานักกีฬาไม่มีปัญหา
1: หลายคนอยากเห็นนะครับไม่ใช่คุณคนเดียว
0: เอาละครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับโปรเจกต์และผมป๋าแป้ลาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีไฟเขียวเด้งณัฐพลจากกระทรวงอุตสาหกรรมเข้ากรุทำเนียบรอปลดเกล้าตำแหน่งใหม่นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอโยกย้ายนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมออกจากกระทรวงแต่จะยังไม่มีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงคนใหม่ส่วนจะโยกย้ายนายณัฐพลไปที่หน่วยงานใดขอให้รอดูมติครม.เพราะยังไม่มีมติออกมาส่วนย้ายไปกระทรวงอื่นหรือมาประจำทำเนียบรัฐบาลนายวราวุธยอมรับว่าย้ายมาทำเนียบรัฐบาลและเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายในการแต่งตั้งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ต้องรอให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตำแหน่งใหม่ของนายณัฐพลและประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนซึ่งนายกรัฐมนตรีอนุมัติเรียบร้อยท่านี้คาดว่านายณัฐพลจะมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ส่งคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสูงเทียบเท่าปลัดกระทรวงซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เป็นตำแหน่งรองรับข้าราชการระดับสูงหรือปลัดกระทรวงที่โยกย้ายมาจากกระทรวงอื่นยุทธพรชี้ตั้งม็อบไล่รัฐบาลไม่ง่ายเปรียบเสมือนยาหมดอายุการเมืองเปลี่ยนสภาพการชุมนุมย้ายสู่โลกออนไลน์รองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวิเคราะห์การเคลื่อนย้ายของอดีตแกนนำและบุคคลในกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ออกมาจัดชุมนุมในรัฐบาลในอนุทินชาญวีรกูลว่ายังไม่น่าจะมีพลังเพียงพอที่จะสั่นคลอนเสถียรภาพรัฐบาลเนื่องจากบริบทการเมืองและรูปแบบการเคลื่อนไหวของประชาชนเปลี่ยนไปจากเมื่อ10ถึง20ปีก่อนอย่างมากบุคคลหลายคนที่กลับมาเคลื่อนไหวในเวลานี้เคยมีบทบาทสำคัญในการต่อต้านรัฐบาลทักษิณชินวัตรตั้งแต่ช่วงปี2548ถึง2549และต่อเนื่องถึงการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์

0: ินวัตรในช่วงปี2556ถึง2557แต่เมื่อเวลาผ่านไปทั้งตัวบุคคลฐานมวลชนและบริบททางการเมืองล้วนเปลี่ยนแปลงจนเปรียบกลุ่มการเมืองรุ่นเก่าบางส่วนว่าเป็นยาหมดอายุที่ไม่สามารถสร้างแรงกระเพื่อมได้เหมือนในอดีตปัจจัยสำคัญคือการเมืองภาคประชาชนได้เปลี่ยนจากรูปแบบการรวมมวลชนจำนวนมากเข้าสู่พื้นที่ชุมนุมไปสู่การใช้เครือข่ายและสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงผู้คนด้วยเหตุนี้รูปแบบการจัดเวทีการลงชื่อเรียกร้องหรือการนัดมวลชนลงถนนจึงไม่ได้มีอิทธิพลต่อสังคมเท่าเดิมและเป็นพื้นที่ที่กลุ่มอนุรักษ์นิยมรุ่นเก่าไม่ได้มีความได้เปรียบเหมือนในอดีตประเมินว่าการนัดหมายเคลื่อนไหวในวันที่7กันยายนยังไม่น่าจะสามารถสร้างแรงกดดันถึงขั้นเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้จังหวัดน่านพบผู้ป่วยโรคฉี่หนู3รายในพื้นที่อำเภอปัว1รายและอำเภอท่าวังผา2รายซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมขณะที่เจ้าหน้าที่ที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 หลายรายและรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านได้เปิดเผยข้อมูลรายงานพบผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูจำนวน3รายในพื้นที่อำเภอปัว1รายและอำเภอท่าวังผา2รายซึ่งเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมสอบสวนโรคมีประวัติการลุยน้ำและดินโคลนโดยขณะนี้ผู้ป่วยทั้ง3รายอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ป่วยโรคฝีดาษวานอนอีกจำนวน3รายและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีผู้ป่วยสะสมรวม22รายซึ่งขณะนี้สาธารณสุขจังหวัดน่านได้เฝ้าระวังติดตามค้นหาและควบคุมโรคติดต่อโรคระบาดในพื้นที่ประสบอุทกภัยภายหลังน้ำลดซึ่งพบว่าพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านขณะนี้มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 ในกลุ่มของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทหารและตำรวจผู้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปัวซึ่งมีความเชื่อมโยงกันในทางระบาดวิทยาโดยขณะนี้ทีมปฏิบัติการสอบสวนโรคทีมภาคสนามร่วมกับทีมเฝ้าระวังสอบส่วนควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่อำเภอปัวและโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ได้ทำการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดรลินทร์ เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับสโมสรฟิออเรนติน่าประกาศปลดฟาบิโอกรอสโซออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชฟิออเรนติน่าทีมชื่อดังในศึกกาโชเซเรียอิตาลีประกาศปลดฟาบิโอกรอสโซออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชหลังคุมทีมลงเล่นในเซเรียอาฤดูกาลใหม่ไปเพียง3นัดด้วยอดีตแบ็คซ้ายแชมป์ฟุตบอลโลก2006กลายเป็นกุนซือรายแรกที่ตกงานในบรรดา5ลีกใหญ่ของยุโรปในซีซั่นนี้และใช้เวลาอยู่ในตำแหน่งไม่ถึง3เดือนโดยสาเหตุสำคัญมาจากผลงานการพาทีมช่วงออกสตาร์ทซีซั่นที่ย่ำแย่จนทำให้ทัพวิเอล่าจมอยู่โซนท้ายตารางแพ้ทั้ง3นัดรวดโดยเริ่มจากการพ่ายโรม่า0ประตูต่อ4แพ้ฟรอซิโนเน่0ประตูต่อ3และพ่ายโตริโน1ประตูต่อ2สำหรับตัวเต็งที่จะเข้ามารับงานต่อคือปาโลวานโนลี่อดีตกุนซือของทีมที่มีโอกาสจะหวนกลับมารับตำแหน่งนี้ครั้งตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
0: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่ชวันวิทย์แซ่เล้าแนวรุกทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยความพร้อมล่าสุดของตัวเองโดยระบุว่าความพร้อมตอนนี้ก็มีความพร้อมมากพอสมควรส่วนเรื่องสภาพร่างกายก็พร้อมประสบการณ์จากการติดทีมชุดอาเซียนคัพ2026ในทีมชาติชุดใหญ่ก็ได้เรียนรู้จากพี่ๆมาเยอะรวมถึงได้เรียนรู้จากโค้ชด้วยก็จะนำประสบการณ์มาช่วยทีมชุดอยู่23ในครั้งนี้ส่วนการเจอคู่แข่งทั้งคีร์กีสสถานฮ่องกงและญี่ปุ่นพวกเขาเป็นทีมที่ดีทีมไทยก็ต้องสู้เต็มที่ทุกแมตช์และนักฟุตบอลทุกคนก็จะพยายามทำอย่างเต็มที
0: ่ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงาน
4: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
5: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
6: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเม่งพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ครับเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันนะครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับแล้วก็ใครที่ชอบใส่ชุดไทยถ่ายรูปนะฮะไปชวนช่างภาพนะแล้วก็แต่งชุดไทยนะครับที่แล้วก็ไปที่หัวลำโพงนะฮะเขาชวนแต่งชุดไทยถ่ายภาพย้อนยุคนะครับ4วันเท่านั้นนะฮะในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสานปณิธานจากรากฐานสู่อนาคตนะครับก็จะมีจุดถ่ายรูป6จุดที่หัวลำโพงนะฮะสามารถที่จะถ่ายรูปแล้วก็แชร์ได้เลยนะครับแล้วก็มีประกวดแต่งกายย้อนยุคด้วยงานจะมีตั้งแต่วันที่8ถึง11กันยายน2569นะครับตั้งแต่เวลา9โมงไปจนถึง5โมงเย็นนะครับที่สถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงนั่นเองเข้าชมฟรีนะครับโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยนะแล้วก็วันนี้มีหลายเรื่องหลายราวเลยนะฮะเช่นลุ้นคดีหมอคางดำด้วยเดี๋ยวให้จานมาเล่าเองแล้วก็ในส่วนของปรากฏการณ์นะครับทางช้างเผือกที่ต้องบอกว่าทางช้างเผือกแรกครองฤดูกาลนี้มาแล้วนะครับโผล่ที่ลานสนภูสอยดาวนะครับถ่ายรูปออกมาสวยเลยมองด้วยตาเปล่าก็เห็นแหละแต่ไม่รู้ว่าเป็นทางช้างเผือกใช่ไหมฮะอาจารย์ฮะนะอาจารย์กำลังใส่ไมค์อยู่ครับให้อาจารย์ใส่ไมค์ก่อนย้ำกันอีกทีครับ ท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้าร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่489899หรือไลค์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับ
7: นั่นแหละครับคุณหนึ่งคิดว่าการใส่หูฟังมันจะเวลา5วินาทีนะฮะเวลาเขาให้สัญญาณเนี่ย
8: เขาให้สัญญาณมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วอาจารย์นะ
7: 30 วิ
8: ครับครับ
7: หูฟังมันพันกันมันไม่ใช่บลูทูธมันเป็นหูฟังเรื่องจากบลูทูธมันสัญญาณมันไม่ค่อยดีก็เลยใช้หูฟังแบบสายสายมันก็เลยพันกัน
8: ครับ
7: ต้องการเวลา30วินาทีในการแก้ให้หูฟังเลิกพันกันก็สวัสดีเพื่อคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับเราวันนี้อาจารย์ทอนในวันที่ทรัพย์เวอร์อีกเช่นเคยนะครับ
8: ฮะขออนุญาตไปที่เป้าทอทอใหม่ก็เมื่อวานเมื่อวานเขามี
7: เปิด
8: โต๊ะพบสื่อมวลชนแล้วก็มีปรับเป้าเล็กน้อยนะฮะ
7: ครับ
8: เป้านักท่องเที่ยว33 ล้านคนนะฮะรายได้ 2.7 ล้านล้านบาทในปี2169ครับ
7: ฟังหูไว้หูเลยนะฮะเดี๋ยวอีกไม่นานเขาก็ปรับอีก
8: ครับรัฐมนตรีก็จะมี2คนด้วยหรือเปล
7: ่
8: า
7: ก็แล้วแต่กี่คนก็นะจะทำไปเถอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรฟังหูไว้หู33 ล้าน 2.7
8: ครับวันนี้ขออนุญาตนะอาจารย์ฮะถามได้ไหมเนี่ยลุ้นคดีหมอกังดำประชาชนฟ้องกรมประมงละเลยหน้าที่จะรู้ไหม
7: ก็ฟ้องใครปกครองไง
8: ครับ
7: ถ้าผมฟ้องกรมประมงแล้วเลยหน้าที่ผมว่ามันคือหลักฐานเนี่ยฟ้องมันมันก็ฟ้องได้ใครก็ฟ้องได้ซึ่งแบบว่าสุดท้ายศาลก็ต้องพิจารณาดูเอกสารประกอบทางวิชาการนั่นนี่โน่นอะไรประมาณนั้น
8: อ
7: ่ะแล้วคุณเหม่งต้องการให้ผมตอบว่าอะไร
8: ไม่ต้องการอะไรครับผมแค่อ่านได้เฉย
7: อะไร
8: ครับผมแชร์มาแล้วผมก็โพสเฉยแล้วผมก็ถามอาจารย์ได้เฉย
7: ก็ติดตามเลยครับว่าเธอหายังไงแต่ถ้าเกิดตามคิดความคิดผมก็คงยากอะเพราะว่ามันไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนว่าเอามาแล้วหลุดยังไงวิธีท่าไหนก็เดี๋ยวก็ว่ากันแล้วกันเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับคำสั่งศาลหรืออะไรต่างๆหรือการพิจารณาของศาลมันทำไม่ได้อยู่แล้ว
8: ครับ
7: ก็รอติดตามแล้วกัน
8: แล้วทางช้างเผือกแรกของฤดูกาลนะครับโผล่แล้วที่ลานสนภูสอยดาวนะครับฟ้าเปิดหลังพายุฝนนะฮะต้องอาศัยแต้มบุญเยอะๆหน่อยถึงจะได้เห็นนะฮะ
7: ช้างเผือกเลย
8: ทำไมง่ายนิดเดียวนะผมว่ามาเข้าโปรเซสก็เห็นเลย
7: ประสบการณ์การไปงั้นก็ไม่ต้องเที่ยวแล้วฮะอยากไปไหนก็กด AI ไปผมว่าตอนนี้ภาพ AI มีเยอะไปด้วยซ้ำดูเปิดดูเฟซมีแต่ AI เต็มไปหมดนะผมก็เลยหลีกเลี่ยงการใช้ AI ทุกชนิดในเฟซผมยกเว้นการใช้ในการค้นหาข้อมูลเท่านั้น
8: ครับแต่ว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะอยากจะเห็นดาวเต็มฟ้าเนี่ยผมว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมองไปบนฟ้าเห็นแต่เมฆแต่หมอกไม่ค่อยเห็นดาวเท่าไหร
7: ่ต้องไปจำลองอยู่หน้าบ้านผม
8: โอ้เต็มเลย
7: ท้องฟ้าจำลองเต็มเลยยี
8: ่ไปดูต่างจังหวัดได้ไหมฮะ
7: ในกรุงเทพใครมันจะไปดูดาวในกรุงเทพวะเหมือนกับคนจะไปดูดาวในนิวยอร์กเนี่ยเห็นเนี่ยดาวถามว่าเห็นดาวไหมบอกว่าเห็นแต่ถ้าเอาดาวเต็มฟ้ามันไม่มีทางอีกแล้วเพราะว่ามันมีแสงนะฮะตอนนี้เราก็กำลังคุยกันเรื่องของมลภาวะทางแสงซึ่งจะกลายเป็นเรื่องใหม่ๆที่มนุษย์จะเริ่มพูดถึงแล้วเพราะว่ามันบางทีมันทำให้เราไม่เห็นความงดงามของธรรมชาติแต่ก็จะให้กรุงเทพให้ผู้ว่าปิดไฟให้หมดอ่ะ
8: ได้ไหมอ่ะ
7: มันคือออกไปเที่ยวครับ
8: ออ
7: กไปเที
8: ่
7: ยวเราไม่สามารถจะเปลี่ยนระบบให้เป็นไปตามใจเราได้เพราะงั้นเราก็ไปหาที่ที่เหมาะสมกับเราอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องดูดาวอันนี้บอกกันทุกเรื่องบางคนรู้สึกอึดอัดกันที่ทำงานทำไมเจ้านายโหดทำไมคนอื่นได้ดีมากกว่าเราที่ทำงานน้อยกว่าเราแนะนำให้เรา
8: ฮะ
7: เหนื่อยลาออกเสร็จแล้วก็เอาที่ตกงานยาวเลย
8: ไปออกไปทำงานนอกออฟฟิศได้ไหมฮะเวิร์คเคชั่นไว
7: ้ถ้าเกิดเจ้านายเขายอมง่ายๆก็ดีหรอก
8: ครับก็ไม่ต้องไปเปลืองแอร์เปลืองน้ำเปลืองทรัพยากรของออฟฟิศนะแต่ก็ทำงานให้ได้
7: ก็คือเปลืองเงินเดือนไง
8: โอ้ยแม่แล้วจะให้ทำฟรีแล้ว
7: ถ้าเกิดสามารถผลิตผลงานได้ในระดับที่เจ้านายต้องการเขาก็อาจจะยินยอมแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นเลยฮะเจ้านายเองก็เปลี่ยนระบบไม่ได้ระบบมันต้องสแกนนิ้วต้องเข้าให้ตรงเวลานู่นนี่นั่นเจ้านายมันก็ไม่ได้มีอำนาจสูงสุดยกเว้นเป็นเจ้าของบริษัทถ้าเกิดเป็นเจ้านายหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าแผนกเนี่ยเขาก็มีอำนาจเท่านั้น HR มันไอ้ระบบของบริษัทมันมีอยู่มันไม่ง่ายหรอก
8: ผมเคยคุยกับเจนซีเขาเขาก็นั่งทำงานอยู่ที่บ้านนี่แหละแต่ว่าต้องเปิดเลยนะเปิดช่องไอเขาซูมอะฮะเขาต้องโผล่หน้าอยู่ในซูมตลอดเวลา
7: แต่ท้าวอาจจะซุกกุ้งหมายอยู่ก็ได้นะ
8: มันมีวิธีแบบในหนังไหมครับอาจารย์ฮะตัดต่อเอาภาพมาแทน
7: ไม่มีเฮ้ยมันแล้วแต่บริษัทนะฮะบางบริษัทเนี่ยที่รู้เนี่ยก็คือภายใน2ชั่วโมงทำงานเวิร์กฟรอมโฮมได้แต่ภายใน2ชั่วโมงถ้าเกิดมีการเรียกตัวต้องปรากฏตัวที่บริษัท
8: ครับ
7: ซึ่งแน่นอนว่าคุณก็ไม่สามารถจะชิ่งหนีไปไกลๆแล้วไปเที่ยวชิมจุกุแล้วทำงานอยู่ที่นั่นได้
8: ฮะจริงๆน่าจะวัดกันที่เนื้องานไหมทำงานที่1เสร็จประสบเสร็จแล้วจะทำตอนกลางคืนหรือจะทำตอนกลางวันก็แล้วแต่ได้ไหมฮะหรือมันอยู่ที่ประเภทของงานที
7: ่เนื้องานมันบางทีมันก็วัดยากนะฮะเพราะว่ามันแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นผมของผมจะทำอะไรก็ได้ตราบใดที่ผมส่งงานรู้สึกว่าผมคุ้มค่ากับเงินเดือนที่ผมได
8: ้ครับเมื่อวานนี้พูดถึงฟาร์มจระเข้วันนี้มาโผล่ใหม่และโอเอซิสซีเวิร์ดฮะคนน้อย
7: ๆช่วงนี้ต้องเกาะกระแสครับโอเอซิสซีเวิร์ดผมก็รู้จักมาเรื่องนำรมแล้วตั้งสมัยเขาเริ่มเลย
8: ครับ
7: แล้วตอนมุกตอนนี้ก็ต้องเกาะกระแสฮะไม่ได้เป็นมุกนะฮะไม่ได้ว่าใครเลยนะครับก็มันเป็นเรื่องจำเป็นนะฮะว่าง่าย
8: ในขณะที่พิพิธภัณฑ์ทัศนสารแห่งอะไรนะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่บางแสนไม่เห็นจะต้องพึ่งอะไรเลยฮะคนเพียบ
7: อันนั้นเขามีงบประมาณสนับสนุนแล้วก็เขาเก็บค่าใช้จ่ายถูกอยู่แล้วยังไงคนก็ไปอยู่แล้วมันคนละอย่างกันเอกชนกับราชการมันแตกต่างกันเขามีงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐมาเป็นระยะอยู่แล้ว
8: ครับอ่ะอีกเรื่องหนึ่งฮะเจซูปล่อยมิวสิกวิดีโอฮะอาจารย์ฮะที่แต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเขาถ่ายมิวสิกวิดีโอเนี่ยไม่บอกไม่รู้ว่าถ่ายที่สวนสยามเรานี่เอง
7: ต้องเริ่มจากใครคือเจซู
8: เอ้าเจซูแบ็คพิงค์โถเจซูเจนนี่โรเซ่ลิซ่าไงฮะ
7: ก็แหละ
8: ครับ
7: จำได้แต่น้องเจนนี่กับน้องลิซ่า
8: เอ้า
7: พอดีไม่ได้เป็นแฟนหนึบหนับขนาดนั้น
8: ครับ
7: ถ้าเกิดน้องลิซ่าไม่ใช่เป็นคนไทยผมก็คงจะไม่ดูแบล็คพิงค์เลยซ้ำแต่ก็โอเคฮะก็มาสนก็ดีแล้วนี่ไงก็มาเมืองไทยคุ้นเคยกันเกาหลีไทยใกล้ชิดแค่ตอมมอเกาหลีอย่าโหดนะเท่านั้นเองผมไม่ได้ไปอีกเลยเพราะว่าผมกลัวจู่ๆเข้าไม่ได้แล้วมันจะเป็นแต้มด่างพร้อยในพาสปอร์ตผม
8: ฮะทำไมล่ะครับ
7: ไม่เวลาเข้าบางประเทศเขาจะถามว่าคุณโดนรีเจ็คไหม
8: อ
7: ๋
8: อ
7: มันมีไอ้รีเจ็คในการเข้าประเทศซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบต่อไปการไปประเทศอื่นได้หรือไม่บางทีเขาดูประวัติได้อะไรประมาณนั้น
8: และไอ้คำสั่งในประเทศที่นายกเซ็นแล้วฮะมันจะขึ้นในไอ้วีซ่าหรืออะไร
7: นี่อ๋อขึ้นไง
8: ฮะ
7: มันก็เป็นการรีเจ็คออกจากประเทศถ้าเกิดมันใช้ดิจิตอลพาสปอร์ตมันก็ต้องขึ้นอยู่แล้ว
8: ครับ
7: หรือแม้กระทั่งในพาสปอร์ตนี่มันปั๊มโป๊ะเข้ามาเนี่ยมันก็เห็น
8: แล้วแตะเท่านี้ก็พออย่าไปแตะมากเดี๋ยวเราไม่อยากจะลงถนนกับเขาด้วย
7: ใช่ถนนไหนลงกันบ่อยเหลือเกิน
8: ครับ
7: สู้ๆแล้วกัน
8: ไม่เชียร์เขาทำไมล่ะครับ
7: ก็ผมไม่เชียร์หมดอ่ะคือตัวเมืองมันก็ต้องมีความแตกต่างฮะความหลากหลายคือเราจะให้ทุกอย่างมันไปทางเดียวกันหมดมันก็เป็นไปไม่ได้เมืองนอกก็มีเดินผ่านสวนสาธารณะทีไรก็มีคนพูดประท้วงนู่นนี่นั่นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วก็อยากได้ระบบประชาธิปไตยมันก็เป็นอย่างนี
8: ้ครับเมื่อวานนี้ฮะพบเมื่อวันที่5กันยาที่ผ่านมาใช่เรื่องเดียวกันเปล่าไม่รู้ที่เขาบอกพบซากวานบูดาแต่ว่าทางเพจนึงก็มาโพสต์เมื่อวานนี
7: ้ตัวที่7
8: ตัวที่6หรือตัวที่7ฮะตัวที่7แล้วล่ะครับ
7: 7ปีนี้ตายไป7ตัวแล้วไม่เป็นไรหรอกอีก10ปีก็หมดไม่หมดนะฮะก็ตามกันไปแล้วกัน
8: ครับก็ไม่หมดไปจากน้ำสากลแล้วฮะ
7: โอ้ยมีเพียบน้ำสากลมีวานบูดาไม่ได้เป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ ในแง่ของการการระดับโลกไม่ได้เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ
8: ์ครับแล้วที่ใกล้สูญพันธุ์ถ้าเทียบถ้าเป็นระดับโลกแล้วคืออะไรฮะพะของไทยก็น่าจะเป็นพยูนหรือเปล่า
7: พยูนถ้าเกิดเอาระดับสูงสุดนะใกล้สูญพันธุ์มากที่สุดนะระดับโลกนะฮะผมกำลังคุยระดับโลกนะฮะก็คือโลมาอีราวดีครับมากกว่าพยูนด้วยฮะถ้าเกิดสตาร์ตัสระดับโลกใกล้สูญพันธุ์มากกว่า
8: เป็นโลมาธรรมดาที่สวนกระแสเข้าไปว่ายในน้ำจืดใช่ไหมฮะ
7: ใช่โลมาอีราวดีหัวกลมๆแต่มันได้รับผลกระทบเยอะมันก็เลยเพราะพยูนที่ออสเตรเลียมีความสุขดีมากว่ายกันโจ๊ะเจ๊ะโจ๊ะเจ๊ะเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นมันก็เลยเมื่อวัดระดับโลกแล้วมันก็ไม่ได้โดนคุกคามขนาดนั้นไอ้ที่โดนคุกคามจริงๆก็คือพยูนไทยซึ่งพยูนไทยจริงๆแล้วมันก็เป็นจำคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็แทบจะเรียกว่า 1% ของระดับโลกเพราะฉะนั้นเมื่อคิดเป็นระดับโลกแล้วมันก็เลยไม่ได้มีผลกระทบต่อประชากรพยูนโลกขนาดนั้น
8: ครับมีอันดับ 2-3 มั้ยฮะ
7: พยูนก็น่าจะพวกเต่ามะเฟืองค่อนข้างที่จะจูดระดับสูงเพราะว่าเต่ามะเฟืองในโลกมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะที่วางไข่มันไม่ค่อยมีแล้วก็ไข่มันโดนโลกร้อนนะฮะมันก็จะไล่ประมาณอย่างนั้น
8: ครับ
7: เอาง่ายๆว่าคุยเรื่องแฮปปี้มั้งครับเปิดปีแต่ละอย่างมันไม่เห็นมีอะไรมีแต่ความเศร้าหมองบริษัทปิดไทยเที่ยวช่วยไทยจบแล้วเอาไงดีเอ่ย
8: มีแต่คน
7: ประมาณอย่างเงี้ย
8: มีแต่คนบ่นเศรษฐกิจไม่ดีจริงเหร
7: อมีงานทำเมื่อประจำทำเมื
8: ่อไม่มีฮะผมก็ตก
7: ง่ายก็ตอบตัวเองเลย
8: ครับคุณซอยส่งเข้ามาครับสวัสดีอาจารย์พี่เหม่งลูก้าวูสโควิสกองหลังดาวรุ่งที่สเปอร์ปล่อยให้ไบรซันหรือยืมฤดูกาลนี้ทำประตูได้มากกว่าสเปอร์ทั้งทีมอีกครับอี
7: ประตู
8: ใครวะไม่รู้จัก
7: ทำประตูไม่ได้เลยครับมนุษย์ไหนก็สามารถทำได้ประตูได้มากกว่าก็ไม่ได้ปล่อยอะขายครับขายปล่อยไม่เหมือนกันนะปล่อยมันถึงก็ปล่อยฟรีขายคือขายแพงฮะก็สเปอร์จะมีกองหลังเยอะแล้วก็ขี้เกียจไม่รู้จะซื้อมาทำไมเต็มไปหมดนะฮะปล่อยไปตั้งหลายตัวก็ตามเขาเถอะ
8: บึงฉวากสมัยท่านบรรหารอยู่บูมมากครับผมอยู่นครปฐมสมัยนั้นยังขับรถไปดูที่สุพรรณสมัยนี้เป็นไงบ้างไม่รู้ครับไม่รู้ไม่เคยไม่ได้ไปนานแล้วนะผมอ่ะ
7: น่าจะดียังดีอยู่นะผมก็ไม่ได้ไปนานแล้วฮะเป็นแต่ว่าก็เท่าที่ฟังอยู่ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรกับสุพรรณนะฮะ
8: ครับ
7: ก็เห็นเขาคนสุพรรณก็ยังมีความสุขกันดีอยู่เห็นบอกว่าอะไรน่าจะเปลี่ยนมันเป็นผลิตไฟฟ้าเยอะๆจากแสงอาทิตย์อะไรสักอย่างนึงเห็นข่าวว่าแบบนะฮะ
8: จะมีที่บางแสนเนี่ยไปบ่อยนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์สถานที่ทางสัตว์น้ำใช่ไหมแล้วก็มีที่สมุทรสาครเนี่ยเคยไปครั้งหนึ่งที่ระยองเนี่ยเคยแวะไป
7: สมุทรสาครอยู่ที่ไหนผมยังไม่รู้คิดภาพไม่ออกเลย
8: เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ฮะอาจารย์ฮะมันมีอยู่ผมเคยไป
7: อควาเรียมสมุทรสาครเนี่ย
8: ใช่ครับใช่ครับ
7: โอเคแปะไว้ผมด้วยแล้วกันเพราะว่าผมยังไม่ชิมไปได้ยินนะก็โอเคอ่ะอาจจะตกหล่นได้
8: แล้วก็ไปที
7: ่ทางบางแสนมันเป็นเส้นทางของมันอยู่แล้วเนี่ยฮะ
8: ค
7: ือบางแสนเนี่ยข้อดีกับบึงฉวากมันเทียบกันไม่ได้เพราะว่าจะไปบึงฉวากอย่างเงี้ยต้องคิดภาพบึงฉวากเราจะไปไหนก็ไปบึงฉวากจบหรือไม่ก็ไปดูหอบรรหารจำใสดูอะไรหน่อยนิดหน่อยมันเป็นสุพรรณน่ะเข้าใจไหมแต่ถ้าเกิดไปบางแสนเนี่ยลองคิดภาพดูดิไปอควาเรียมบางแสนไปหาดบางแสนไปอ่างศิลาไปเกาะสีชังไปศรีราชาต่อไปพัทยาคือมันบางแสนมันก็เหมือนไอ้อควาเรียมที่บางแสนมันก็เหมือนกับอยู่ในฮับอ่ะฮับของแหล่งท่องเที่ยวที่มันไปต่อซ้ายขวาหน้าหลังได้รอบทาง
8: ครับ
7: เข้าใจนะฮะขณะที่สุพรรณบึงฉวากมันเหมือนกับไปแล้วก็จบอยู่ที่สุพรรณมันเทียบกันคนละแบบกันครับ
8: ได้อานิสงส์จากต้องบอกว่าได้อานิสงส์จากคนแห่กันไปเที่ยวบางแสนนี่แหละฮะ มหาศาล
7: ผมก็รู้จักคนที่อควาเรียมบางแสนเยอะแยะนะฮะครับผมก็ว่าเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับจำนวนคนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเฉพาะเด็กทัศนศึกษามันก็เกินพอแล้ว
8: ครับที่ระยองรู้สึกจะปิดฟื้นฟูอยู่ที่บ้าน
7: เพฮะของระยองมันไกลไปไง
8: โอ้ครับก็อะไรเนี่ยคุณธีรวัฒน์ส่งเข้ามาครับบอกว่าปลาพยูนเรานำมาเล่นในอควาเรียมได้ไหมครับ
7: โอ้คงยากหน่อยฮะแค่นี้ก็จะตายหมดแล้วแล้วพยูนปกติเขาไม่เลี้ยงในอควาเรียมนะเพราะมันจะให้มันเล่นกับลูกบอลหรือกระโดดลอดขวงมันไม่ยอมทำนะไม่ใช่เมืองไทยเองเดียวนะทั้งโลกพยูนในอควาเรียมทั้งโลกมีอยู่ตัวเดียวหรือซ้ำสองตัวเพราะมันเลี้ยงยากเย็นแสนเข็นเหลือเกินมันไม่ใช่มานาตีเล่นเลยยังง่ายกว่าเยอะแต่ก็คือมานาตีก็คือพยูนหางกลมอะง่ายแต่ถ้าเกิดพยุงหางแขกอย่างประเทศไทยเนี่ยมีที่ญี่ปุ่นออสเตรเลียแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้เล่นบ้าอะไรเลยผมไปดูมาหมดแล้ว
8: คร
7: ับ เล่นก็คือเล่นกินหญ้าให้คนดูนะว่าเล่นไหม
8: ฮะกินหญ้าให้คนดู
7: เออพอมันจะเข้าจะกินหญ้าผู้คนก็จะไปเกาะกระจกผมก็ไปเกาะมาแล้วแล้วก็ดำมาไปแล้วพยุงก็กินหญ้าคนก็โอ้
8: ฮะผมแชร์ไว้ให้แล้วครับรูปของสถานสาธารณสัตว์น้ำสมุทรสาครครับแต่เดี๋ยวจะส่งเข้าไลน์อาจารย์ให้ดูด้วยฮะ
7: นี่ฮะเพราะว่าเพจ Variety Tower มันอยู่ไหนไม่รู้ขี้เกียจหาม
8: ีคนกดไลค์อยู่137คนเมื่อวานนะฮะใครไม่รู้ไป unfollow ไปเหลืออยู่136เซ็งเลยเนี่ยผมโพสเฟซตัวเองดีกว่า
7: ลดเพิ่มลดทีละคนเนี่ยมันช่างเป็นเพจที
8: ่ฮะก็เดี๋ยวไม่เป็นไรฮะจ่ายเงินเดี๋ยวมันก็บูสต์ก็คนก็เยอะเองครับ
7: ก็ต้องจ่ายเงินไงท
8: ุ
7: กอย่างมันอยู่ที่เงินทุกอย่างการมองเห็นก็จะเพิ่มมากขึ้น
8: โดยหลักการแล้วฮะแพลนเสร็จปุ๊บนี่ต้องฝึกวิธียิงแอดนะครับอาจารย์ฮะจะออร์แกนิกเฉยๆไม่ได้แล้ว
7: ไม่ต้องฝึกหรอกใช้เงิน
8: ก็บางอย่างก็เป็นคอนซูเมอร์โปรดักต์ไม่ใช่แบบโอ้โหอะไรนะโลกร้อนแบบอาจารย์ครับมันไม่ได้อาจารย์บางทีมันก็ไม่ได้เหมือนกันในแง่ของเศรษฐกิจ
7: โอ้ใช้เงินไง
8: ครับ
7: ลองดูแล้วกันของผมมีคน follow เพิ่มวันนั้นตั้ง 2-300 คนผมไม่เดือดร้อน
8: จะต้องการจะบอกใครหรือเปล่าฮะ
7: ไม่ได้บอกใครแต่พูดลอยลอย
8: ฮะไม่ได้กระทบกับใครด้วยแค่บอกใครอยากซื้อก็ซื้ออะไรเงี้ยอยากเป็นสปอนเซอร์ก็มาเซ่อะไรเงี้ยป่ะฮะ
7: ไม่ผมไม่ขออ
8: ืมฮะ
7: ไอ้คือดูดีแต่มันมีเรื่องโทรมาหาผมก็ไม่เอา
8: อุ้ย
7: คือหญิงอ่ะ
8: ครับ
7: ยกเว้นคนที่ผมเล็งเป้าเท่านั้นแล้วสปอนเซอร์ผมห้ามเรื่องมาก
8: อ
7: ยู่เฉย
8: ๆครับ
7: แล้วก็ดูยอดวิวไปแค่นั้น
8: สาธุประกาศสักขนาดนี้
7: ไม่คนปกติไม่ให้ฮะไม่รับครับเราไม่ใช่เป็นทางผ่านของเอเย่น
8: จะไปต่อยังไงล่ะเนี่ยอุ้ยอ่ะไปกันที่จำนวนนักเที่ยวสะสมกันหน่อยครับเมื่อวานนี้กองเศรษฐกิจท่องเที่ยวและกีฬาเขาวีคนี้โพสต์เร็วมากเลยครับอาจารย์ฮะก็สะสมตั้งแต่1มกราคมถึง5กันยายนนะครับที่ผ่านมานะฮะสูงสุดนะครับ10อันดับแรกจีนต้องจำนวนไหมอ่ะ
7: ไม่ต้องหรอก
8: ครับ2มาเลย์3อินเดีย4รัสเซีย5เกาหลีใต้6ไต้หวัน7สหรัฐอเมริกา8สหรัฐอาณาจักร9ญี่ปุ่น10เยอรมันอยากจะพูดอะไรสักหน่อยไหมฮะ
7: ก็อยู่ใน
8: เอาใหม
7: ่กลุ่มเดิมๆนะฮะกลุ่มเดิมๆของเราแล้วก็กระจายกันดีนะผมว่าแต่ตัวเลขกระจายกันดีก็คือมีจีนมีอะไรมีญี่ปุ่นมีอเมริกาญี่ปุ่นก็ยังคงมาอยู
8: ่
7: อเมริกานี่บวก 5,000 คนนั่นไหมยัง
8: น่าจะบวกแล้วมั้งครับ
7: อะไรประมาณนั้นก็คือเป็นตลาดท่องเที่ยวที่หลากหลายดีครับเราก็ผมว่ามันก็เป็นกลุ่มที่เหมาะสมอ่ะสำหรับเมืองไทยเพราะว่าช่วงนี้บางที่มันเกิดปัญหามันก็เราก็ยังสามารถมีกลุ่มอื่นมาทดแทนได
8: ้
7: เป็นตลาดที่กระจายตัวดี
8: นะฮะก็ในส่วนของกลุ่มของนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยตอนนี้ยอดอยู่ที่ 21.28 ล้านคนนะครับคิดเป็นรายได้1ล้านล้านบาทนะฮะโดยประมาณแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยเดินทางนะครับสะสม138ล้านคนครั้งนะครับรายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศไทยเที่ยวไทยอยู่ที่8แสนล้านบาทฮะโดยประมาณมีโดยที่มีปัจจัยบวกก็คือกลุ่มตลาดระยะใกล้อินเดียเนี่ยนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเพราะมีวันหยุดคล้ายวันประสูติของพระกฤษณะทางฝั่งของสิงคโปร์คือมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นระหว่างปิดภาคเรียนแล้วก็มาเลเซียมีวันหยุดชาติมาเลเซียในช่วงท้ายสัปดาห์ครับฝั่งของ
7: ถ้าเกิดตัวเลขอย่างนี้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับวันหยุดของกลุ่มเป้าหมายด้วยเดี๋ยวเราก็มีวันหยุดจีนไง
8: ครับ
7: หนึ่งถึงต้นเดือนตุลา เป็นวันหยุดยาวของจีนประจำปีเพราะฉะนั้นตัวเลขของจีนก็จะขยับขึ้นซึ่งมันก็เป็นอย่างเงี้ยฮะนั่นเป็นปัจจัยบวกเรื่องของวันหยุดต่างชาติที่ทำให้เข้ามาเที่ยวเนี่ยมันเป็นจริงๆมันสำหรับผมเนี่ยมันเรียกปัจจัยบวกหรือซ้ำมันเป็นปัจจัยประจำปีปัจจัยบวกมันน่าจะบวกกว่าปัจจัยมาตรฐาน
8: มันเป็นแอนนวลอ่ะมันเป็นแอนนวลอีเวนท์ที่เกิดขึ้น
7: ก็ใช่ไงก็คือมันไม่ได้เป็นปัจจัยบวกในแง่ของในความเข้าใจของเราอะไรประมาณนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรนะนะ
8: อ่ะตอนนี้10นาฬิกา30นาทีแล้วเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับพักกันสักครู่ครับ
3: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
9: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำค้าแบบค้าสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอั

0: 0658 3461
1: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
2: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Variety Travel อยู่กับอาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเหม่งพิพัฒน์ครับไปกันที่คำถามกันก่อนนะครับประเทศไทยมีปลาอะไรเป็นปลาเฉพาะถิ่นของประเทศไทยโดยเฉพาะบ้างไหมครับอาจารย์โอ้โห
3: มีนะจริงๆมีหลายตัวด้วยซ้ำส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นปลาน้ำจืดนะ
2: โอ้
3: คือน้ำจืดเนี่ยต้องเข้าใจว่าน้ำจืดเนี่ยบางทีมันเป็นพวกน้ำตามลำธารหรือน้ำในถ้ำถ้ำในถ้ำก็มีน้ำนะฮะน้ำจืดในถ้ำพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ติดต่อครับด้านข้างนอก
2: อ๋อมันก็เลยเป็นลักษณะปิด
3: มันก็เป็นลักษณะของอะไรปิดอย่างปูเนี่ยเราจะพบว่ามีปูเฉพาะถิ่นของเมืองไทยเพียบเลยที่เป็นปูน้ำจืดทั้งนั้นอยู่ตามยอดเขาหลายชนิดเลยขณะที่ไอ้ทะเลเนี่ยไม่มีแน่เพราะว่าทะเลมันต่อกันหมดมันแค่ว่ายตรงนิดเดียวมันก็ทะลุเข้ามาเลเรียบร้อยแล้วเข้าใจนะฮะ
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่สัตว์เฉพาะถิ่นจะเป็นพวกอย่างเงี้ยพวก
2: ปูคีรีขันธ์ปูน้ำจืด
3: มันจะเป็นอะไรที่อยู่โดยเฉพาะพวกที่อยู่ตามยอดเขาแล้วมันไม่สามารถจะไปจากเขาหนึ่งมันไม่สามารถจะไปอีกเขาหนึ่งได
2: ้
3: เนี่ยอะไรประมาณนั้น
2: รวมทั้งไอ้กบตัวใหญ่ๆด้วยไหมฮะกบภูเขาอะไรนั่น
3: ไอ้กบภูเขาไม่น่าจะเฉพาะถิ่นนะในพม่าน่าจะมีนะ
2: โอ้ครับนี่เขาอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเขาเพิ่งโพสต์รูปปูคีรีขันธ์ปูน้ำจืดสีสวยฮะปู7สีดูแล้วก็สวยดีเหมือนกัน
3: น่าสีน้ำเงินกระดองสีน้ำเงินสวยดีน่ารักก็ถ้าเกิดจะไปก็ไปดูแต่จะไม่ได้ไปจับมาเล่นนะฮะเจ้าหน้าที่เขา
2: ตอนนี้จริงเลยเจ้าหน้าที
3: ่ใจเขามาศึกษาได้เอามาจับมาดูศึกษาแล้วก็ปล่อยไปอะไรเงี้ยได้แต่ไม่ใช่ให้นักท่องเที่ยวไปจับเล่นนะมาถ่ายชูข้างหน้าแล้วก็ถ่ายรูปนะฮะอุทยานนะครับเข้าใจนิดหนึ่ง
2: แล้วก็มีข่าวเลยนะพบรอยเท้าเสือนี่ก็เป็นข่าวแล้วเมื่อก่อนเดินอยู่บนเขาใหญ่เจอประจำเลย
3: รอยเท้าเสือจริงๆก็ไม่ได้ถ้าเกิดมันรอยเท้าเสือที่กรุงเทพน่าจะเป็นข่าวได้นะ
2: แต่
3: รอยเท้าเสือรอบคุ้ยขาแข้งหนูไม่ได้จะเป็นข่าวอะไรมากมาย
2: แล้วไปหล่อปูนปาสเตอร์ผมว่าทำกันเป็นกิจกรรมไม่เสือเดินกันเป็นล่ำเป็นสันเชียวบนเขาใหญ่ไงฮะอาจารย์ฮะ
3: เขาใหญ่นี้ไม่เยอะครับเขาใหญ่จริงๆถ้าจะไม่มีเสือเลยด้วยซ้ำที่มีเสืออยู่ก็คือทับลาน
2: หรือรังสรรค์รอยเท้าโดยเจ้าหน้าที่อุทยาน
3: แต่ที่มีเยอะๆก็คือห้วยขาแข้งนะครับ
2: โอ้ครับ
3: ป่าตะวันตกไม่ใช่ห้วยขาแข้งที่เดียวทั้งป่าตะวันตกอันนั้นมีเสือส่วนใหญ่เมืองไทยกองกันอยู่ที่นั่น
2: อาจารย์พี่เหม่งเคยกินไหลบัวไหมครับผัดใส่กุ้งหมูสับกินกับข้าวร้อนๆอร่อยสุดๆครับ
3: กินแต่เนื้อโทมาฮอกอ่ะ
2: ครับ
3: ต้องบอกตามตรงว่าอาหารไทยที่ผมชอบมีอยู่ไม่เท่าไหร
2: ่คุณแตงโมข้ามไปเลยได้ไหมคุณแตงโมฝ่ายปลายฟ้าสวัสดีครับอาจารย์และคุณเหม่งขอสอบถามครับเอลนีโยระดับโอเคซีล่าเป็นยังไงครับโอ้ย
3: ก็อตซีล่าโอเคซีล่า
2: ก็อตซีล่าเขามีแก้อีกอันหนึ่งด้วย
3: ก็อตซีล่าคือเท่ากับซูเปอร์เอลนีโยครับมันเป็นคำพูดเฉยๆมันเป็นคำที่ไม่เป็นทางการครับเพราะฉะนั้นในสเกลของทางการเนี่ยถ้าเกิดเป็นทางการที่ใช้ศัพท์ทางวิชาการเนี่ยเขาใช้คำว่า very strong El Nino ซึ่งอันนั้นก็ใช้กันทั่วโลกนะเป็นศัพท์ทางการของโนอาห์ก็จะใช้คำนี้ส่วนคำว่า super หรือ Godzilla เป็นคำแบบไม่เป็นทางการก็คือสื่อใช้กันหรือนักวิทยาศาสตร์ครั้งปากพูดออกไปแล้วกลายเป็นที่นิยมกันก็เหมือนกับว่าเรนบอมครับจริงๆศัพท์ทางการก็มีคำหนึ่งเพียงแต่ว่ามันฟังแล้วไมโครเบิร์สมันฟังแล้วคนมันไม่เข้าใจว่ามันไม่น่ากลัวมันก็เลยนั่นไอ้ก็ซีราเอนิโยนี่ใช้มาตั้งแต่ปี2015นะครับแบบไม่เป็นทางการฮะถ้าเกิดตอบคำถามตรงไปตรงมาก็คือก็ซีราเอนิโยกับซูเปอร์เอนิโยก็ระดับก็เท่ากันเหมือนกันเลยนะเพียงแต่ว่ามันใช้คนขับเงินเท่านั้นส
2: ่
3: วนถ้าเกิดเป็นทางการก็คือใช้ very strong ก็คือสูงสุดของเอนิโยเท่าที่เป็นไปได้
2: นี่อธิบดีทอชอเขาไปดูที่มหัศจรรย์ประติมากรรมใต้ทะเลที่เกาะราชา
3: อ๋อชอบเลย
2: อะไรนะครับ
3: ชอบเลยเหรอเห็นทางไหม
2: เอ้าโถนี่เขาบอกว่าอะไรนะ ส่งมอบประติมากรรมหนุมานมิตรกายไปจัดวางนำไปจัดวางแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยที่อ่าวสยามเกาะราชาจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่เดือนมีนาในช่วงเดือนมีนาเมษาปีนี้ครับ2569ที่ผ่านมานะฮะก็ไปก่อสร้างอื่นๆด้วยนะมันหนุนในเรื่องท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ยังไงครับอาจารย์ฮะไปส่งเสริมไปทำให้มันมีปะการังเทียมเพิ่มขึ้นอย่างนี้เหรอครับ
3: มันก็เป็นจุดดำน้ำทางเลือกเพื่อลดจำนวนนักท่องเที่ยวใน
2: อ๋ออย่าไปดำในปะการังธรรมชาติมาดำดูปะการังปฏิมากรรมดีกว่า
3: ก็บางส่วนไงบางส่วนใช้คำว่าบางส่วนคนไปที่นั่นก็ยังไงเขาก็อยากดูปะการังธรรมชาติประกอบด้วยแต่เพียงแต่ว่าปะการังธรรมชาติมันเหลือน้อยคนมันเยอะมันก็ส่งผลกระทบเยอะเพราะฉะนั้นไอ้พวกเด็กน้ำเทียมพวกนี้เนี่ยก็ให้คนดึงคนออกมา

0: จากแนวปะการังธรรมชาติให้มันน้อยลงแทนที่จะไป100คนก็อาจจะเหลือ80คนอีก20คนมาดำข้างนอก
1: ม
0: ันก็ลดผลกระทบลงมันเป็นหลักการอย่างนี้ฮะ
1: ครับ
0: ผมทำอยู่ที่เกาะเต่าไงผมไม่พังด้วย
1: ขิงกันเห็นเลยฮะท่านที่ดีฟังอยู่ที่เซ็งเลย
0: เออไม่เป็นไรเดี๋ยวมากไปให้ท่านฟัง
1: เอาลิงก์ไปฮะถ้าพูดถึงเรื่องของปฏิมากรรมใต้น้ำที่มีลักษณะอย่างนี้ครับทั่วโลกนี่มีเยอะไหมฮะ
0: ก็มีนะฮะหลายที่ที่ดังๆก็อยู่ที่แถวฟลอริดานะเป็นรูปพระเยซู
1: ครับ
0: แต่ก็แล้วก็มีที่อื่นอินโดก็มีฮะเป็นคนนั่งล้อมรอบกันหลังๆนี้ก็เริ่มทาสร้างกันแล้วเพราะว่าปะการังธรรมชาติมันตายไปเยอะแล้วก็มันต้องฟื้นฟูเยอะมันฟอกขาวเยอะก็เริ่มมีทั้งเรือจมทั้งอะไรพวกนี้เริ่มมีเพิ่มมากขึ้นแต่เมืองไทยมีหลายแห่งฮะ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่ถอนสร้างฮะ
1: ฮะก็มีอยู่คนเดียวไม่ใช่มีคนเดียว
0: ตอนนี้เขาไปไอ้ราชานี่ไม่เกี่ยวกับผมฮะเพราะงั้นถ้าเกิดก็ไปดูดำดูกันเองครับช่วยโปรโมทให้เฉย
1: ๆดูคลิปนั่งเรือยาวล่องแก่งเขื่อนแก่งกระจานแล้วโดนหน่วยซิลของลิงจู่โจมใส่เรือผมนึกถึงผมไปล่องเลยครับน่ากลัวมากกลัวมันกัด
0: เหมือนผมก็กลัวฮะก็ต้องต่อสู
1: ้ลอง
0: ดีแล้วสนุกสนานโดนโจมตีด้วยฝูงลิงจะได้เป็นโฆษณาด้วยว่าให้ถือร่มไว้พอลิงโดดมาก็เอาร่มกลางกระแทกลิงให้ตกน้ำ
1: ไปล่องหน้าเขื่อนขุนด่านปราการชนนี่ครับไม่มีลิงด้วยแถวเก่ง3ชั้นอ่ะใส่ไม่ต้องล่องก็ได้เอาห่วงยางมาอันนึงสวมแล้วก็กระโดดตุ้มลงไป
0: นะแล้วก็ลอยหลุดไปพร้อมกับสปริงเกอร์ของเขื่อน
1: ไม่
0: มีอะ
1: หน้าเขื่อนไม่ได้ในเขื่อนฮะ
0: อ๋อเหรอนึกว่าไปล่องหน้าทางระบายน้ำเขา
1: เดี๋ยวนี้เขาฮิตกันนะคือนัดกันพร้อมเพรียง100คน200คน300คนแล้วก็ลงมาพร้อมกันนะฮะพร้อมห่วงยาง100อันด้วยคนละอัน
0: ก็ไม่เป็นไรเราให้เขาจัดการกันเขามีบริการท่องเที่ยวอยู่แล้วให้เขาจัดการแล้วกันเดี๋ยวเราไปล่องมู่มู่ซั่วๆเดี๋ยวลงน้ำเลย
1: ฮะแล้วก็พูดถึงล่องแก่งน้ำก็มีช่วงนี้ก็มีให้ล่องหลายที่เลยที่เราซูล่องแก่งอุ้งผางนี่ก็ดีนะ
0: เออผมล่องมาแต่ไหนแต่ไรชอบที่สุดเลย
1: ค
0: ือมันไม่ได้ไหลเร็วแต่มันผ่านอะไรสวยๆที่ลอเลอย่างเงี้ยเป
1: ็
0: นน้ำตกแล้วมีน้ำตกริมแม่น้ำผาแล้วไหลมาติ๋งติ๋งติ๋งติ๋งแล้วก็มีที่อุ่นเท้าด้วย
1: อ๋อน้ำอุ่นมีน้ำพุร้อนไม่ใช่น้ำบ่อน้ำร้อนเออ
0: ใช่แบบน้ำร้อนนี่ขึ้นไปแล้วก็ไปอุ่นเท้าผมว่าดีมากเป็นประสบการณ์ที่ดีมากถ้าเกิดใครไม่เคยไปก็แนะนำเลยฮะ
1: ที่รอซูที่รอจอที่รอเลฮะสามน้ำตกคุณธีรวัฒน์ส่งเข้ามาครับสมมติปลาพยูนสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยเราสามารถสร้างปลาพยูนจากการเก็บเนื้อเยื่อหรือดีเอ็นเอได้ไหมครับ
0: คืออิมพอร์ตมาง่ายว่ะ
1: เออนะนำเข้ามาจากเป็นตัวเป็นมาเลยเป็นคู่หนึ่งแต่เพื่อนบ้าน
0: มันเขาคงไม่ให้ง่ายๆหรอกนะง่ายๆมันอยู่ดีๆจะไปเอาพยูนจากที่อื่นมามันยากครับ
1: คุณณัฐสรครับส่งเข้ามาทักทายเหมือนเดิมสวัสดีครับดร.ธรพี่เม่งสวัสดีฮะ
0: สวัสดีครับคุณณัฐสร
1: ครับคุณฮาเวียสวนสัตว์ท็อป3ของอาจารย์ธรและคุณเม่งคือที่ไหนครับโอ้ยเอาผมไปคู่กับอาจารย์ไม่หรอกผมก็สวนสัตว์เชียงใหม่โคราชเขาเขียวสิ
0: เท่านี้แหละคุณอาเวียพูดถึงเมืองไทยใช่ไหม
1: ไม่เขาบอกว่าไม่ได้บอกว่าที่ในไทยหรือในโลกครับ
0: ในไทยผมก็ไปเกือบทุกสวนสัตว์นะผมว่าโคราชจะสนุกดีเชียงใหม่อากาศเย็นดีผมชอบอยู่แล้วโคราชแล้วส่วนปกติไปก็ไปสวนสัตว์เชียงใหม่โคราชแล้วก็เขาเขียว
1: ครับ
0: สามแห่งถ้าเมืองไทยนะถ้าเกิดไม่ใช่เมืองไทยคุณอาเวียก็เสียตังค์แล้วก็ส่งเอสเอ็มเอสเพิ่มมาแล้วกัน
1: โอ้โอเคได้ตังค์ครับเยี่ยมไปเลยอ่ะก็พูดถึงเรื่องของชายหาดกันหน่อยนี่มีคนก็โพสต์เรื่องของวิธีการสร้างชายหาดของพัทยาเป็นสาระมากเลยมันเอาไว้สร้างใช้งบประมาณเนี่ยเราเคยคุยกันว่าใช้งบประมาณในการสร้างชายหาดของพัทยาเนี่ยเป็นหลักกี่ล้านนะพี่จารย์นะจำไม่ได้น่าจะหลายพันล้านเป็นหมื่นล้าน
0: ไม่ถึงไม่ถึงหลักร้อยฮะหลักร้อย
1: ครับ
0: หลักร้อยล้านฮะไม่ถึงพันล้านฮะ
1: แต่ไม่ได้อยู่ถาวรมันต้องคอยดูแลเรื่อยๆใช่ไหมฮะ
0: ก็ต้องเติมทรายปกติก็ต้องเติมทรายทุก10ปีอะไรประมาณนั้นก็ที่แรกเราถ้าเกิดหาดพัทยาเนี่ยเราไม่เตรียมทรายเพราะฉะนั้นพวกตอนเติมก็ใช้เงินเยอะหน่อยก็ต้องไปดูดทรายมาใหม่หมดส่วนถ้าเกิดเป็นจอมเทียนที่เขาสร้างกันอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีกองทรายที่เตรียมไว้สำหรับเติมเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ไปดูดทรายมาอีกครั้งมันเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะส่วนทรายที่ดูดเนี่ยเราไม่ได้ดูดทรายหน้าหาดนะเพราะถ้าเกิดดูดอย่างนั้นเนี่ยทรายมันก็ไหลลงไปเราไปดูดไกลหน่อยก็มันเป็นแอ่งทรายที่อยู่แถวๆออกไปจากพัทยาแถวๆเกาะลิ้นไม่ได้ใกล้เกาะลิ้นขนาดนั้นแต่ก็ว่าไปทางเกาะลิ้นเนี่ยมุ่งหน้าไปทางตะวันตกมันจะเป็นทรายทะเลลึกเป็นแอ่งซึ่งอย่างเมืองนอกเนี่ยเรื่องรีเคลมเนี่ยเมืองนอกเขาก็ทำกันนะฮะยกตัวอย่างเช่นในมาลดีฟเนี่ยที่ผมทำอยู่เนี่ยรีเคลมเกือบหลายเกาะเลยเพราะตอนนี้เกาะปะการังตามธรรมชาติมันแทบจะไม่เหลือแล้วเขาก็ใช้รีเคลมโดยที่เขาจะมีพื้นที่สำหรับดูดทรายที่เขาศึกษามาแล้วห่างออกไปประมาณสักเจ็ดเรือสัก10-20-30 โลอะไรเงี้ยเสร็จแล้วทุกคนที่จะดูดทรายเข้ามาต้องมาดูดที่เนี่ยเนื่องจากที่นี่ศึกษาแล้วว่าทรายตรงนี้เนี่ยดูดไปมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่รอบๆเขาก็จะดูดทรายจากที่นั่นแล้วก็เอาหน้าขึ้นเรือมาแล้วก็มาถมที่นี
1: ่
0: มันจะเป็นลักษณะนั้น
1: ฮะแล้วไอ้ทำไมต้องไปดูดมาจากตรงนู้นเพราะว่าดูดใกล้แล้วมาทรายมันจะทำให้
0: มัน
1: ลบมันลึกลงไป
0: กระทบมันอะไรต่างๆไปดูดใกล้ก่อร้านน้ำก่อฝุ่นตะคอนมันก็ส่งผลกระทบต่อก่อร้านปะการังอะไรเงี้ยเพราะงั้นต้องไปดูดไกลอยู่นะครับพื้นที่รีเคลมส่วนใหญ่จะมีพื้นที่หลักอยู่พื้นที่เดียวเราอย่างมอลดีฟเนี่ยกี่เกาะก็ไปดูดจากที่นั่นเพื่อเพราะว่าเขามันเป็นพื้นที่ที่ไม่มีผลกระทบอยู่ไกลแนวปะการังแล้วก็กระแสน้ำพัดออกนู่นนี่นั่นอีกเยอะอะไรประมาณนั้นเขาก็จะเป็นพื้นที่ที่เอาไว้ดูดทรายส่วนคำถามอีกอันหนึ่งที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังอยู่อาจจะสงสัยแล้วที่อื่นทำได้ไห
1: ม
0: คำตอบคือทำได
1: ้ครับ
0: อ้าวแล้วทำไมไม่ทำคำตอบก็คือไม่มีตังค
1: ์บางแสนเขาที่จะทำแล้วนายกบอก
0: ถ้าบางแสนก็ยังทำได้พอได้เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยต้องใช้ตังค์เยอะในการเติมทราย
1: อ๋อครับครับแต่มันต้องเติมแล้วมันต้องไหนๆก็ทำแล้วมันก็ต้องคุ้มค่าด้วยใช่ไหม
0: ต้องแง่งั้นก็เติมทุกหาดดิ
1: ครับผมแล้วนี่เขามีทำต่อเลยนะหลังจากที่เติมทรายเสร็จปุ๊บได้ใช้หาดยาว100เมตรเพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องกลายเป็นทำให้ชายหาดนี่เป็นอะไรนะชายหาดเพื่อคนทั้งมวล beach for all ด้วยใครเขาตมทางตรงนี้ก็โพสไป
0: ผมว่าพัทยาก็โอเคนะก็พอมีหาดกว้างๆคนก็ไปนั่งตอนกลางคืนเนี่ยเต็มไปหมดเลยเป็นวง
1: ต่างดาวไปล้อมวงกินข้าวกัน
0: คนนั่งกินเบียร์ก็เป็นคนหรือเปล่า
1: ผม
0: กันกันเลยวะ
1: ไม่ใช่นักท่องเที่ยวต่างชาติเลยนะต่างด้าวล้วน
0: ๆต่างด้าวก็เป็นมนุษย์เลยแต่ต่างด้าวเขาทำงานอยู่ในประเทศไทยถูกกฎหมายเขาก็มีสิทธิ์ในพื้นฐานของเขา
1: อ
0: ๋
1: อใช่ใช่แล้วก็มีอินเดียด้วยนี่เขาก็ชอบอาจารย์ฮะ
0: ไม่มาท่องเที่ยวจะเอาใจจะตายทำไมจะไม่ยอมไม่เข้าไปนั่งบนหาดมันก็เรื่องปกติเนี่ย
1: ครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะผมว่านะเพราะว่านอกจากจะต้อนรับนักท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเดินเตะทรายเล่นแล้วเนี่ยยังเป็นเวทีชายหาดที่หาดทรายนะไปตั้งเวทีคอนเสิร์ตก็ได้ด้วย
0: มันแล้วแต่ที่ไงฮะเพราะหาดพัทยาก่อนเติมทรายนี่มันไม่มีหาดเหลือเลยนะครับ
1: ครับ
0: มันแทบจะเหลือไม่เหลือหาดเนื่องจากสิ่งก่อสร้างหรืออะไรต่างเนี่ยมันติดเกือบเรียกว่าติดเข้าไปในทะเลแล้วแก้ไขกันมากี่ปีก็แก้ไขไม่ผมรู้ครับผมอยู่ในวงการมานานมันแก้เท่าไหร่ก็แก้ไม่ได้แถมโดนกัดซ้ออีกเพราะงั้นเราก็ลงทุนเติมซะหนเดียวมันก็ช่วยได้เยอะ
1: แล้วก็
0: พัทยานะฮะ
1: ครับไปตีเส้นขึงเน็ตกลายเป็นสนามกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดซะอีกก็แจ๋วเลย
0: ก็ทำอยู่นี
1: ่คร
0: ับ พอมันก็ทำให้มีแอเรียเพิ่มขึ้นเป็นพื้นที่สาธารณะเพิ่มขึ้นซึ่งมันคุ้มหลายร้อยล้านมันก็คุ้มในแง่นั้น
1: ครับแล้วก็ไปที่สะพานข้ามเกาะช้างกันต่อดีไหมฮะโครงการพิเศษเชื่อมเกาะช้างจังหวัดตราดมูลค่า 15,000 ล้านบาทฮะ
0: จะมันแพงจังอุ้ยเดี๋ยว
1: สร้างแน่อุ้ย
0: เฮ้ย
1: หรือเปล่าไม่รู้
0: ไม่ถ้าเกิด15,000 ล้านบาทนี่ผมว่าแพงไปกันนะฮะ
1: โอ้ฮะ
0: เออแพงไปผมว่าแพงเกินไปนะครับ
1: นี่รายงานโดยประชาชาติผมไม่ได้พูดเองนะฮะ
0: เออผมไปลองดูนะกันนะฮะแต่ผมว่าแพงไปเพราะว่าสะพานข้ามสงขลานี่ผมจำได้ไม่ใช่ 4,000 นะฮะ
1: โอ้ยมันกี่ปีแล้วอ่ะ
0: ตั้งกี่ปีกับผีอะไรเรานายกเพิ่งเปิด

0: ช่วยเพิ่งเอาคลมเพิ่งอนุมัติตอนไปสงขลานี่เองยังไม่ได้ตอกตอหม้อหรือซ้ำ
1: อ้าวครับ
0: เออของการทางหลวงชนบทที่ข้ามทะเลสาบสงขลาสะพานใหม่นะ
1: อ
0: ืออันนั้นตั้งกี่กิโล
1: แปด
0: เก้าแปดเก้ากิโลมั้ง
1: โอ้
0: อันนั้นแค่ไม่ถึง 5,000 ล้านเพราะเรากู้ธนาคารโลกมาแต่ไอ้ของเราเนี่ยไปเกาะล้านไปเกาะช้างเหรอไปเกาะช้างมันระยะทางมันไม่เท่าไหร่นะไปเกาะสมุยยังโอเคอะไกลหน่อย
1: อืมนี่เคาะระยะเนี่ย 5.9 กม.กิโล
0: นะทำไมมันแพงกว่าสะพานข้ามนั่นตั้ง3เท่าผมว่าตัวเลขนี้เดี๋ยวเราลองไปดูเองแล้วกันขี้เกียจวิเคราะห์เป็นแต่ว่าเอาผมบอกง่ายๆว่าสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเนี่ยจะผมไปชุมเลยครับมาตั้งแต่ต้นๆเนี่ยจะมันมีโรมาอยู่แถวนั้นน่ะมันราคาไม่ถึงขนาดนั้นน่ะถูกกว่านั้นเยอะ
1: แล้วก็เขาพอสร้างเสร็จเนี่ยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการสร้างได้นะครับก็ปี2573แล้วก็ถึง2574นะครับ 3-4 ปีแล้วก็เสร็จเปิดให้บริการได้ราวๆปี2578แล้วก็เขาตั้งใจว่าจะเก็บค่าผ่านทางเท่ากับเรือเฟอร์รี่ด้วย200-300บาทต่อคัน
0: ซึ่งถ้าเกิด200บาท300บาทต่อคันมันก็เป็นไปได้นะฮะเพราะว่ามันเดี๋ยวนะมัน5กิโลกว่านี่มันไม่ได้กันยาวมากมายนะฮะ5กิโลกว่าเน
1: ี่ยประหยัดเวลาขึ้นไป 3-4 ชั่วโมงประหยัดเวลาลงไป 3-4 ชั่วโมงนี่ก็คุ้มแล้วฮะ
0: ไม่ใช่แต่ความหมายของผมคือมัน5กิโลกว่าเนี่ย มันเหมือนทางด่วนน่ะ
1: ควรจะแพงกว่านี้ล่ะ
0: ดูราคาวิถียังไกลอยู่นั่นเองเพราะงั้นถ้าเกิดพวกงั้น200บาทนี่ผมว่ามันก็เรื่องปกติอยู่แล้วมันก็ควรจะเก็บแค่นั้นน่ะ5กิโลกว่าจะเก็บ 1,000 บาทก็ใช้จะใช้เนาะพี
1: ่อ๋อเดี๋ยวนอกเรื่องแป๊บพรุ่งนี้พี่ก้าไปหาหมอฮะอาจารย์ฮะพรุ่งนี้มาอีกวันนึงนะฮะ
2: ต่อเหร
1: อครับลาส่งมาลาให้อาจารย์คิดก่อนอ่ะเดี๋ยวค่อยตอบทางไลน์ก็ได้ฮะ
0: พรุ่งนี้ได้พรุ่งนี้ได้พรุ่งนี้เจอกันได้จริงๆวันนี้ผมมีบรรยายอยู่ด้วยแต่พรุ่งนี้ได้ฮะพรุ่งนี้เจอกันกับคุณผู้ฟังอีกวันนึงได้จะได้มาวิเคราะห์ว่าทำไมมันถึง 15,000 ล้านบาท
1: จะเอาเลยแหละครับจะชดสงสาร
0: ไม่เขาอาจจะ
1: บ้านเขา
0: ผมยังไม่ได้อ่านโครงการอย่าไปว่าเขาไม่ได
1: ้อ่ะก็
0: เขามีตั้งข้อสงสัยเฉยๆว่าทำไมมันแพง
1: เดี๋ยวผมป้องกันตัวเองก่อนภาษาประชาชนเขาเป็นคนรายงานนะเขาบอกว่าในนี้เขามีเนื้อข่าวเขาบอกว่าขณะที่เสียงชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้คัดค้านโครงการแต่ต้องการให้กำหนดค่าชดเชยที่ดินอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งเกาะช้างนะฮะที่เป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ3ของประเทศอ๋ออยากได้ตังค์เพิ่มนะครับแล้วก็มีรีเควสเรื่องของมีเลนที่3นะครับที่เป็นเลนของมอเตอร์ไซค์ด้วยรถจักรยานยนต์นะฮะชาวบ้านเขาจะได้ขี่มอเตอร์ไซค์วิ่งไปวิ่งมาได
0: ้ก็ดีนะก็อันนี้คงไม่พูดนะฮะเพราะว่าผมเป็นชาวบ้านอยู่เกาะช้างผมก็ชอบอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเทียบสะพานกับเฟอร์รี่ให้ตายผมก็ติ๊กสะพานเพราะว่ามันสะดวกเยอะ
1: ชาวบ้านก็ไม่น่าแล้วมีชาวบ้านก็ไม่น่าเก็บค่าผ่านทางของชาวบ้านได้ไหมฮะ
0: ทั้งนั้นที่เกิดทางด่วนมันผ่านหน้าบ้านผมแถวคลองเตยผมก็ไม่ต้องเสียค่าทางด่วน
1: โอ้ชาวบ้านคลองเตยโถโอเคเข้าใจครับเก็ตอะไรเนี่ยทำไมพญานาคถึงอยู่แค่แม่น้ำโขงครับในทะเลมีไหมครับ
0: คือพญานาคแพ้น้ำเข็ม
1: อาจารย์แพ้พันแท้ทะเลทะเลไทยเคยเจอในทะเลไหมครับ
0: แม่แฟนพันแท้ทะเลไทยคนเดียวของประเทศไทยด้วยครับพอหลังจากที่ผมแข่งกันได้แฟนพันแท้เขาก็เลยเลิกจัดที
1: ่
0: ปัญญาก็เลยบอกว่าไม่จัดแล้ว
1: ครับ
0: มีแข่งกับผีเลยมีแค่อยู่คนเดียวพอดีรุ่นพี่ที่จุฬาผมก็บอกได้พี่ผมจะได้เอาไว้ข่มชาวบ้านต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันวันนั้นนั่งดูถ้วยพอดี UN ก็ขอให้ถือถ้วยแฟนพันแท้ไปถ่ายรูปก็เลยได้ถ้วยก็เลยได้ดูปีเขากี่ปีแล้วเนี่ย
1: หลายปีอยู
0: ่13ปีแล้วนะ
1: ครับ
0: นะฮะยังใช้ได้อยู่เลยพญานาคไม่มีในทะเลครับในทะเลเรามีแต่คาเค้น
1: แล้วทำไมมังกรจีนยังอยู่ในทะเลเลยฮะวังมังกรเอ้าพอเลิกไม่ใช่พูดไปเรื่อยสะพานข้ามเกาะช้างกับกระเช้าขึ้นภูกระดึงอะไรจะเสร็จก่อนกันครับอาจารย์ครับ
0: ผมก็ถ้าตามกำหนดการที่เขาสร้างเนี่ยคือเช้าขึ้นภูกระดึงเนี่ยจะเสร็จก่อนเพราะว่าเขียนเงียบๆไป
1: วงเล็บว่า EIA ต้องผ่านด้วยสิ้นปีนี้ ในขณะที่สะพานข้ามเกาะช้างนี่ผ่านแล้วนี่ AA อ่ะ
0: เฮ้ยผ่านแล้วเหรอ
2: ไม่รู
0: ้มันผ่านเร็วจังไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้ตามดูนะฮะเพียงแต่ว่าเช้าผู้ขึ้นภูกระดึงก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าแต่ถ้าเกิดตามกำหนดการถ้าเกิดเช้าภูกระดึงน่าจะเสร็จก่อนแล้วถ้าเกิดถามถึงความง่ายในการสร้างเช้าภูกระดึงก็ง่ายกว่า
1: เผลอๆไอ้ตรงฝั่งตรงข้ามเอเชียทีกจะเสร็จซะก่อนไอ้ที่เขาเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรสักอย่างเนี่ยที่ท่านผู้ว่าชัดชาติเขาไปอะไรนะประกาศในงานแถลงข่าวด้วยไหมฮะ
0: ไม่มีอะไรที่อยู่เลยอโศกไปผมไม่นับเป็นกรุงเทพ
1: ครับเกาเหลาเนื้อกินร้านไหนอร่อยเอานอกเอาออกไปนอกกรุงเทพบ้างได้ไหมอ่ะ
0: เกาเหลาเนื้อนี่ผมตอบมา5รอบเลยนะ
1: เอาเกาเหลา
0: ไม่เราชอบกินเกาเหลาเนื้อจ้ะ
1: ที่ภาคตะวันออกนี่มันเขามีอยู่แบรนด์นึงนะไปจังหวัดไหนก็มีจังหวัดละหลายร้านด้วยทันยรสน่ะนะฮะผมว่าก็อร่อยดีนะฮะแต่เพียงก็รสชาติไม่ค่อยสเตเบิลเท่าไหร
0: ่ไม่เคยกินเลยเสียใจด้วยกินแต่ใช้สีบะหมี่เกี๊ยว
1: ก็ห้ามพูดแบรนด์หรือเปล
0: ่
1: า
0: เออมันพอดีมันติดปากเหมือนมาม่า
1: อุ๊ยสวนสวนสัตว์ท็อป3ของโลกที่ในใจจันทรคือที่ไหนครับ
0: โอ้ยมาแล้วเห็นไหมเนี่ยยอมเสียตังค่า SNS หรือ
1: ผ
0: มไปทางอื่น
1: เปล่าผมพูดเอง
0: เอาเลยท็อปทรีเหรอ
1: ครับ
0: ท็อปทรีโอ้จริงๆผมไม่ค่อยได้ไปสวนสัตว์นะฮะคุณเบอร์ฟังต้องเข้าใจนิดหนึ่งเพราะว่าปกติผมไปเมืองนอกเนี่ยผมไปเที่ยวธรรมชาติมากกว่าสวนสัตว์เมืองนอกผมไม่ค่อยได้ไปถ้าไปก็สิงคโปร์ฮะ
1: ครับ
0: ส่วนอื่นเนี่ยถ้าเกิดเป็นอควาเรียมพอดีผมเป็นมารีนไซน์นะฮะนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลเพราะฉะนั้นผมไปอควาเรียมมากกว่า
1: อ
0: ควาเรียมดีๆผมก็อยู่ญี่ปุ่นจีนบอกว่ามันแต่งมากไปนิดนึงของอเมริกาก็ใหญ่ดีแต่มีน้อยเพราะงั้นส่วนใหญ่ผมไม่คอเรียมจะไปญี่ปุ่นครับ
1: อ๋อฮะผม no idea ปลาหมึกย่างที่ขายตลาดนัดไม้ละ10บาทเป็นหมึกพันอะไรครับ
0: ถ้าหมึกมัน
1: ถ้าหมึกเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นใหญ่ๆนั้นหนามันเป็นหมึกอเมริกาใต้เหรออาจารย์ฮะตัวเท่าผมอะไรเงี้ย
0: เมื่อปกติเป็นหมึกตะวันออกกลางมากกว่าหมึกเรานำเข้ามาจากโมร็อกโ
1: กครับ
0: ถ้าเกิดถามว่าประเทศไหนนำเข้าเรานำเข้าหมึกมากที่สุดก็โมร็อกโกแล้วก็ลองไปก็ประเทศพวกโอมานพวกอะไรพวกนั้นทะเลแถวนั้นเนี่ยปลาเยอะเราจะได้มาจากนำเข้าสัตว์อาหารทะเลมาจากที่นั่นเยอะส่วนหมึกมันฟ้ามๆเนื้อหนาๆมันเหนียวหนึบเลยมันหมึกอาจจะเป็นหมึกตัวใหญ่แต่มันเหนียวหรือไม่ก็ตีน้ำให้มันอ้วนๆเนื้อหมึกหนาๆฉะนั้นถ้าเกิดคุณพูดตามตรงผมชอบกินเนื้อหมึกบางๆกรอบๆอย่างหมึกไทยพวกหมึกกล้วยมากกว่าฮะ
1: ทำยังไงนะให้มันหมึกกัดเข้าไปแล้วกรอบ
0: ๆไม่หรออย่ารู้เลยกินก็ไปเถอะเดี๋ยวจะรู้สึกภาวะพะวงตอนกิน
1: ครับแต่ว่าตอนกินที่เกาะสีชังแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาทำขายหลายพื้นที่เสียบไม้และตัวอย่างเงี้ยหมึกหอมใช่ไหมตัวหมึกไซส์กำลังกินพอดีนะฮะมาละ20บาทผมว่าก็อร่อยดีนะ
0: ถูกใช่ไหม
1: ก็ไปกินบนเกาะไงตอนนั้นอ่ะตอนนั้นกินมาได้10บาทด้วยเมื่อสัก20ปีก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วแหละ
0: 10ปีก่อน20ปีก่อนข้าวมันไก่มันขายอยู่15บาท
1: ครับเกินไปไม่ขนาดนั้นอุ้ย25บาท30บาท
0: หมึกไม้ละ20บาทอ่ะหาให้เจอแล้วกันตามสบายแล้วกันคุณผู้ฟังไปตามหากันแล้วกันนะผมไม่มีไอเดียครับ
1: ครับอาจารย์ธรคะการขยายถนนกรุงเทพกีทาสายเก่าต้นไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของถนนโดนตัดจนหมดแล้ววันนี้เห็นต้นสุดท้ายกำลังโดนตัดค่ะเศร้าค่ะเลยต้องส่งข้อความขอบคุณที่รับฟังค่ะอยากให้ปลูกใหม่
0: ก็จริงๆผมก็ไม่ชอบให้มีการตัดต้นไม้นะครับเพราะว่าต้นไม้มันยุ่งยิ่งยุ่งนี้ต้นไม้เป็นของหายากนะฮะ
1: โทรบอกเพื่อน
0: เองเพียงแต่ว่าก็เธอส่งไปเดี๋ยวผมบอกที่อยู่ของท่านผู้ว่าใช่ไหม
1: อุ้ยผมจะดีเลยฮะ
0: ก็รับฟังไว้ครับแล้วก็เห็นด้วยครับเพียงแต่ว่าก็พอดีไม่มีอำนาจครับ
1: คุณสุวิทย์ส่งเข้ามาครับมาสายแต่ต้องมาเพื่อทักทายกันสวัสดีครับคุณสุวิทย์
0: สวัสดีครับไม่เป็นไรครับรายการเราจะจบแล้ว
1: ครับโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วลูกโลมากินนมเหมือนวัวแมวสุนัขไหมครับ
0: กินครับถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต้องกินแต่นมโลมานมหวานพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เอาโลมาเอาปากไป ดูดนมนะฮะมันจะเป็นนมที่มีความเข้มข้นของไขมันสูงมากเรียกว่าข้นคลักเลยเพราะ

0: เคลียร์ไหมน้อง
1: โอ้ชัดเจนฮะอาจารย์ฮะถ้า อยากจะไปเดินเที่ยวเที่ยวแบบสไตล์เดินแนะนำที่เที่ยวหน่อยฮะเดินแปลกๆบ้างได้ไหมเดินขึ้นเหลาเขาล้อมหมวกอย่างเงี้ยเขาตาม่องลายอย่างเงี้ยเขาช่องกระจกนะผมว่าก็ได้บรรยากาศอีกแบบนะฮะอาจารย
0: ์ผมแนะนำให้เดินจาก BTS เอกมัยไปพัมพง
1: ร้อนเกินเดี๋ยวนี้เขาเดินบนเขามีสกายวอล์กใต้ทางรถไฟฟ้าอีกทีหนึ่งอันนั้นก็ดีพอได้
0: สกายวอล์กมันก็ไม่ได้ติดผ่านห้องแถวต่างๆเลย
1: ครับ
0: คุณจะเดินข้างล่าง
1: โอ้มันจะดีเหรอฮะ
0: ถ้ามาผมก็ทำประจำ
1: ไปเดิน
0: ไปเดินป่า
1: ไปเดินต่างจังหวัดบ้างก็ได้
0: แต่จังหวัดมีสาวจากเกาหลีเดินเล่นอยู่แถวหรือเปล่า
1: จะชวนเดินแต่แถวเอกมัยทองหล่อหน้าถนนสุขุมวิท
0: กลุ่มเป้าหมายผมอยู่แถวนี้ผมไปดูอะไร
1: อ๋อครับโอเคฮะสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดเวลาแล้วครับ10นาฬิกา59นาทีกว่าแล้วนะครับอาจารย์ครับสำหรับวันนี้เรา2คนผมกับอาจารย์ธรแล้วก็ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: คุณมีเจอกันครับสวัสดีครับ Quality Towel ดำเนิน

0: ออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcard Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสีหศักดิ์หาหรือทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยถกแก้ปัญหาชาวยิวทำผิดกฎหมายนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตเอกอิสราเอลประจำประเทศไทยว่าเป็นการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาซึ่งประเด็นที่พูดคุยเป็นเรื่องที่อยู่ในความกังวลและความห่วงใยของคนไทยเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนอิสราเอลที่อยู่ในประเทศไทยหลายคนเป็นนักท่องเที่ยวและบางส่วนเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยกรณีชาวอิสราเอลเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยอยู่ระยะยาวและละเมิดกฎหมายไทยได้ชี้แจงกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดส่วนกรณีชาวอิสราเอลที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวมีพฤติกรรมบางอย่างที่กระทบกับความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นอยู่ของคนไทยโดยเฉพาะจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตที่มีการรวมตัวกันของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนได้แจ้งว่าเป็นเรื่องที่ไทยนิ่งนอนใจไม่ได้ยศชนันนัดสงบศึกอุเทนถวายปทุมวัน9กันยายนชูใช้กฎหมายนำย้ายพื้นที่เลี่ยงปะทะต้องจับข่าวคุยหัวโจก2สถาบันนายยศชนันวงสวรรค์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีทะเลาะวิวาทระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันว่าเป็นเรื่องที่เกิดความรุนแรงพอสมควรในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาที่เข้ามาดำรงตำแหน่งได้เข้าไปพูดคุยกับอธิการบดีทั้ง2มหาวิทยาลัยโดยขั้นแรกคือการลืมเวลาการเรียนการสอนพยายามไม่ให้สองฝั่งปะทะกันซึ่งทำมาสักระยะหนึ่งแล้วนอกจากนี้ยังตั้งคณะกรรมการยุติข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันพยายามให้2สถาบันมีการเคลื่อนย้ายโดยเฉพาะอุเทนถวายไปที่จุดอื่นและได้พูดคุยกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลว่าวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.จะประชุมร่วมระหว่างตนปลัดและรองปลัดอว.รวมถึงอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลอธิการบดีและคณะบดีของ2สถาบันวันนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องทำเรื่องนี้ให้รวดเร็วพยายามทำให้จบครม.ตั้งเอกภพนั่งโฆษกรัฐบาลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

0: ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอจำนวนหนึ่งตำแหน่งได้แก่นายเอกภพเพียรพิเศษตำแหน่งดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายน2569เป็นต้นไปคพ.แจ้งความกากของเสียกบิลบุรีหลังพบโลหะหนักเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบกล่องวัสดุต้องสงสัยบริเวณรอยต่อตำบลลาดตะเคียนและตำบลเขาไม้แก้วจังหวัดปราจีนบุรีพบกากของเสียที่มีองค์ประกอบเข้าข่ายวัตถุอันตรายหลายชนิดกำชับผู้ครอบครองพื้นที่ให้จัดทำคันกั้นบริเวณกองของเสียและใช้วัสดุปิดคลุมเพื่อป้องกันน้ำฝนชะล้างกากของเสียและสารปนเปื้อนออกสู่พื้นที่โดยรอบโดยวันนี้จะดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกบิลบุรีเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องขณะที่อีกจุดในอำเภอศรีมหาโพธิ์พบกองเศษยางเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์และมีการแจ้งความดำเนินการตามกฎหมายแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับรีบาคิน่าเอาชนะโอซาก้าผ่านเข้ารอบ8คนศึก US Open ศึกเทนนิส Grand Slam รายการ US Open 2026ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายเอเลน่ารีบาคิน่าเต็ง2จากคาซัคสถานทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะนาโอมิโอซากะมือ13จากญี่ปุ่นขาดลอย2เซตรวดด้วยคะแนน6ต่อ1และ6ต่อ4ลอยลำผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จสำหรับในรอบ8คนสุดท้ายรีบาคิน่านักเทนนิสสาวสวยจะผ่านเข้าไปดวลกับเจิ้งชินเหวินจากจีนที่พลิกล็อกเอาชนะอีกาซิออนเต็กมือ8จากโปแลนด์มาได้2เซตรวดเป็นด่านต่อไปตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับปีเตอร์ชไมเคิลตำนานผู้รักษาประตูทีมชาติเดนมาร์กยอมรับสุดประทับใจกับฟอร์มการเล่นของมาร์ตินโอเดกาดจอมทัพกับตันทีมาสโนในเกมที่พลิกสถานการณ์ชนะเชลซี2ประตูต่อ1ศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเกมที่สนามเอมิเรตส์สเตเดียมทัพสิงโตน้ำเงินครามขึ้นนำตั้งแต่ต้นเกมจากมอร์แกนโรเจอร์สแต่เจ้าบ้านตามตีเสมอได้ในช่วงกลางครึ่งแรกจากไคฮาวเวสจากนั้นต้นครึ่งหลังทัพปืนใหญ่ได้ประตูขึ้นนำ 2-1 จากลูกยิงของโอเดกาดและเป็นประตูชัยพร้อมพาทีมเก็บ3แต้มรวม3นัดอาร์เซนอลมี9คะแนนเต็มล่าสุดชไมเคิลยอมรับว่าโอเดกาดเป็นนักเตะที่เหนือชั้นที่สุดในสนามสำหรับเกมดังกล่าวเพราะเป็นผู้เล่นที่เต็มไปด้วยคุณภาพด้านเทคนิคและวิสัยทัศน์ในการเล่นอย่างแท้จริงช่วง Premier League Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
4: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย

0: โกยาโหชอบเสียงพี่แอดมากเลยนะฮะมีเสียงหลงเล็กน้อยถึงปานกลางด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ Deadline Live นะครับก่อติดเอเชียนเกมนะครับวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569นะครับเหมือนเดิมครับอยู่กับผมทรงศักดิ์วรรณจิตนะครับก่อนเดือนนั้นขอกราบคำว่าลาไปก่อนยังฮะครับอยู่ด้วยกันก่อนนะนะครับอ่ะ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่กันน้องโดรสมีวิมลดารากรนะครับจะเข้ามาจัดรายการร่วมกันนะครับช่วงนี้ต้องเปิดเพลงที่เกี่ยวข้องกับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมเยอะหน่อยครับซึ่งจะว่าไปแล้วนะครับกีฬาเอเชียนเกมก็ใกล้มาแล้วนะนะครับพิธีเปิดเนี่ยตอนประมาณบ่ายๆนะของวันเสาร์ที่19กันยายนนะครับย้ำอีกครั้งนึงว่าพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมเนี่ยครั้งที่20ในครั้งนี้จะมีขึ้นนะครับไม่ใช่ช่วงค่ำนะนนนะ
1: กี่โมงครับ
0: ประมาณสักบ่ายๆนน
1: บ่ายโมงบ้านเราเหรอ
0: ประมาณบ่ายโมงบ้านเราประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่วันนี้นะฮะครับเพราะเวลาที่ญี่ปุ่นจะเร็วกว่าเราใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ครับ
0: นะประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะก็จะได้ดูพิธีเปิดการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับว่าจะอลังการงานสร้างดาวและดวงแค่ไหนนะเออนะครับ
1: ดาวดวงด้วย
0: อ่ะเคยดูป่าว
1: โคตรเก่าเลยพี
0: ่รายการแต่ก่อนดังมากนะ
1: เคยดูเหมือนกัน
0: รายการแต่ก่อนดาวล้านดวงไงอุ้ยรายการเพราะว่าเขาอลังมากนะแกรนอะแกรนเลยเขาทำแบบโหเวทีเวทีพิธีกรพิธีกรผมผ้าหน้าผมเนี่ยฮะอะไรนะอะไรนะผมอะไรนะผมเลยนะอะ
1: เสื้อผ้าหน้าผม
0: เสื้อผ้าหน้าผมเอ้ยสุดยอดตอนนั้นจะมีคุณเนี่ยพี่เนี่ยพี่หนุ่มเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับเป็นพิธีกรด้วยพิธีกรร่วมกัน
1: อ๋อพี่หนุ่มกันจร
0: พี่หนุ่มกันชัยนี่แหละ
1: ฮะอ๋อเหรอครับ
0: เออนะฮะแล้วก็ลุ้นกันนะนะครับผม
1: เปิดเช็คมาแล้ว
0: เป็นยังไงฮะ
1: พี่เปิดเอเชียนเกมนี่จะเริ่มตอน 4:00 น.
0: มาเรานะใช่ประมาณจะได้ว่าบ่ายประมาณสักเย็นๆบ่าย3บ่าย2บ่าย3บ่าย4บ่ายนี่แหละฮะ
1: 4:00 น.ถึง 6:00 น.ตามเวลาไทยก็ถือว่าเร็วหน่อยเพราะว่าปกติเราจะดูสักแบบ6:00 น.ทุ่มนึง
0: ครับ
1: อะไรแบบนี้ถ้าเป็นบ้านเราจัดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่ว่าครั้งนี้ก็มาโอ้แสดงว่าที่บ้านเขาก็ประมาณเท่าไหร่6โมง
1: ของเขาเร็วกว่าเรา2ชั่วโมง
0: 2ชั่วโมงก็แสดงว่าบ้านเราก็ประมาณ14นาฬิกา16นาฬิกาใช่ไหม
1: ของเขาก็6โมงเย็น
0: นะ6โมงเย็นพอดีกำลังสวยเลยนะครับอ่ะก็ลุ้นกันนะนะครับเข้ามาทักทายกันหน่อยนะครับ489899แล้วก็ทางและสดของเรานะออนไลน์นะครับ
1: ใช่แล้ว
0: เมื่อวานนี้เป็นไงนนโอ้ทีมวิญญาณหนุ่มไทยของเราอุ้ยเซนเตอร์สินไม่อยากดูใช่
1: โอ
0: ้
1: โหลุ
0: ้
1: นนะ
0: ครับผมก็ลุ้นบาดเสียหัวใจอ่ะนน
1: ครับ
0: โอ้เจอเกาหลีใต้เนาะเกาหลีใต้ดับโลกเดียวเรานะอันนี้คือเราพูดถึงวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียที่เมืองฟุกุโอกะนะครับในการแข่งขันของรอบแรกเกมที่สองของทีมชาติไทยหลังจากที่นัดแรกทีมลุยางหนุ่มแพ้ของเรานะนนนะ
1: ครับ
0: ก็เอาชนะกาตามานะครับ3เซตรวดเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับลงแข่งขันเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้ซึ่งอันดับโลกของเขาดีกว่าเรานะนนนะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ต้องยอมรับว่าเขาดีกว่าเรานะ
1: ใช่
0: ครับ
1: เพราะว่าเจอกันครั้งล่าสุดเราชนะ
0: ใช่นะฮะก็ทำให้เรามันก็เต็มที่อะฮะแม้ว่าอันดับโลกจะเป็นรองก็ตามนะ
1: ใช่
0: นะครับก็เราเป็นแชมป์4เกมที่ผ่านมานะหนูนะ
1: ครับ
0: อันดับที่พี่ดูก่อนว่าอันดับโลกของเราอันดับที่62ของโลกอ่ะส่วนเกาหลีใต้นะครับก็อันดับที่26ของโลกโหอันดับเขาดีกว่าเรานะ
1: โอ้เยอะนะ
0: โอ้เมื่อวานนี้เนี่ยเล่นกันมันมากตบหายตบหายตบกระจุยกระจายนะฮะ
1: ครับ
0: บล็อกกระจุยกระจายอ่ะนนเกาหลีใต้เกมแรกเขาก็ชนะชาลิสไทเปมา 3-1
1: ครับ
0: ส่วนเราเจอเกาหลีใต้โอ้โหเมื่อวานนี้มันมาก
1: คือถ้าใครชนะจะการันตีเข้ารอบต่อไป
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นทั้งคู่ก็สู้กันเต็มที่
0: ใช่
1: อยากจะเข้า
0: อันนี้พูดถึงวอลเลย์บอลชายเพราะวอลเลย์บอลชายก็จะมีแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย
1: ใช่ในเอเชียนเกม
0: ในเอเชียนเกมด้วยนะ
1: แต่ว่านี่เขาแข่งชิงแชมป์เอเชียอยู่เพราะฉะนั้นก็
0: ที่ฟูกุโอกะไง
1: ตามกันหน่อย
0: ตามกันหน่อยเราได้ก่อน2เซตแรก25-18และ25-16แต่ว่า2เซตถัดมาครับเซต3เซต4เป็นเกาหลีใต้ชนะ25-20และ25-22แล้วก็เซตตัดสินโอ้โหบี้กันไปบี้กันมาครับโอ้โหเมื่อวานนี้ของเราก็โดยเฉพาะไอ้นภาเดชเนาะตบหายตบหายอ่ะตัวบีหลังของเราอ่ะ
1: ลอยมาท้องล่าง
0: คือลอยมาจากประเทศไทยมาถึงประเทศญี่ปุ่นอ่ะ
1: โอ้ใช่เหรอฮะ
0: โอ้โห
1: ทำไมลอยไกลจังฮะ
0: ขี่พายุทะลุอวกาศไปถึงเมืองฟุกุโอกะเลยฮะ
1: คนหรือซูเปอร์แมน
0: 25แต้มอ่ะชัยวัฒน์อีก20แต้มนน
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ธนัทบำรุงภักดีอีก13แต้มไอ้คนแบบบ๊อบทรงผมบ๊อบเทอ่ะยาวๆอ่ะนะครับก็เฮือนหาวชนะไปในเซตตัดสินนะ25เอ้ย15ต่อ12นะครับก็ทำให้เรารับประกันการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่แน่นอนแล้วนนหลังจากที่ชนะมา2แมตช์ติดต่อกันได้แต้มเพิ่มอีกนะครับ 8.26 นน
1: เยอะไงเพราะว่าเราชนะทีมอันดับโลกเยอะกว่าเราไง
0: ถูกต้องอันดับโลกเขาดีกว่าเราไงเออนะครับ
1: เมื่อกี้พี่เจ๋งบอกว่าใครที่ลอยมาจากเมืองไทยไปตีที่ญี่ปุ่นนะ
0: นภเดชเนี่ย
1: ผมไปเจอมาเมื่อวานด้วย
0: เจอเขาอีกแล้วเหรอ
1: โอ้โหหลังเกมนี
0: ่สุดยอด
1: ผมไปรอดักสัมภาษณ์เลย
0: เฮ้ยเขายังไม่กลับมาไหมเหรออ
1: ยากรู้ความรู้สึกเขาไหมผมมาไปเลยผมไปนู่นเลย
0: เป็นไงครับว่ายังไงบ้างครับ
1: เมื่อเช้า
0: ครับเป็นยังไง
1: ไปฟังเสียงนภาเดชกันครับ
0: ครับ
2: นี้ก็ดีใจครับที่ชนะได้เก็บชัยชนะได
3: ้ลูกเกมที่มันเปรียบกันอะมาเสมอกันอะเรา
2: ก็ช่วงแรกผมว่าเราสองเซตแรกเราเสิร์ฟดีครับแล้วก็บล็อกเหมือนระบบดีเฟนซ์ของเราการทำเบรกพอยต์ก็ทำได้หมดเลยในช่วงสองเซตแรกแต่ว่าช่วง 3-4-5 เนี่ยเราบล็อกเขาไม่ได้เลยครับเราสกัดกั้นเขาไม่ได้ทำเบรกพอยต์ไม่ได้เลยก็เราก็เลยพลาดในจุดตรงนี้ครับ
3: รู้สึกดีใจไหมที่ผ่านมาได้แบบเฉีย
2: ดดีใจครับก็ฝากติดตามด้วยครับในแมตช์ต่อไปครับ
0: ขอบคุณครับ
1: คร
0: ับเป็นไง
1: อาจจะแบบว่าไม่ค่อยถนัดให้สัมภาษณ์นะความรู้สึกอาจจะไม่ค่อยมาเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ดีใจมากครับ
0: ก็เป็นคนพูดน้อยแต่ว่า
1: ดีใจเลยครับ
0: ตบหนักนะ โอ้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่ทำงาน

0: ทำผลงานดีสุดอีกหนึ่งคนนะนภาเดชพินิจดีนะครับ25แต้มอีกคนชัยวัฒน์ถุงคำอ่ะ20แต้มธนัทมรุภักดี13แต้ม
1: ครับ
0: และทูบดิษนะครับพระพุทธอีก11แต้
1: ม
0: โหดมากนะก็รับประกันการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเมื่อวานนี้มีทีมนักกีฬาสาวไทยของเราไปชมด้วยนะเห็นน้องปาวานน้องแป้นอ่ะ
1: ครับ
0: ปิยนุชแป้นน้อยแล้วก็มีน้องเพียวอัจฉริยะคงยศแล้วก็มีบุ๋มบิ๋มด้วยมั้ย
1: ครับ
0: ชจอนอ่ะเพราะว่าเขาตอนนี้ทีมนักกีฬาสาวไทยของเราไปเก็บตัวที่ซากะใช่ไหม
1: ใช่ครับก็เดินทางไปให้กำลังใจ
0: ให้กำลังใจก็อยู่ไม่ไกลอ่ะเพื่ออยู่ทางตอนใต้
1: อ
0: ่ะของญี่ปุ่นอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: เมื่อกี้พี่เจ๋งพูดถึงชัยวัฒน์อีกคนหนึ่ง
0: ฮะมาอีกแล้วเหรอ
1: มาอีกแล้วครับ
0: มาไปแล้วรายการของเราเอ้ยจะมีสัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟเลยเหรอ
1: รายการของเรานี
0: ่ครับ
1: ต้องบอกว่าระดับประเทศครับ
0: เฮ้ย
1: พูดถึงชัยวัฒน์ชัยวัฒน์ก็มาอยากรู้เรื่องของเซตที่5มั้ย
0: เออเป็นยังไงเป็นยังไง
1: ทำไมมันสูสีขนาดนั้นชัยวัฒน์บอกเราหน่อยฮะ
0: ครับผม
2: 2คือว่า2เซตแรกเราทำได้ดีครับแต่พอมาเซต3เซต4แบบเราทำเกมรับเขาไม่เกมเสิร์ฟใส่เขาไม่ได้ครับมันก็แบบเขาทำอะไรก็ง่ายไปหมดเลยครับมันสกอร์เลยมันจะดูแตกต่างมากเลยเซต3กับเซต4ใช่ว่าเราตามเขาเยอะด้วยครับ
3: พอมาเซตที่5เราก็ตามเขานะ
2: ใช่ครับ
3: แล้วมันมาปาดกันได้ยังไงอ
2: ันนี้ผมว่าพระพุทธคุณหรือเปล่าครับน่าจะช่วยได้ครับอันนี้จริงๆครับ มันเป็นปฏิหาริย์มากเลยครับหลายลูกเลยครับเซต5ของเราอะจากลูกที่เขาแบบว่าเขาควรได้เขาไม่ได้อะไรเงี้ยครับมันเป็นปฏิหาริย์มากเลยผม
3: ยกตรงน
2: ั้
3: น
2: ใช่ครับยกให้ตรงนั้นก่อนเลยตอนนี้ครับเพราะว่าแบบอย่างลูกของพี่ฟูก็ใช่ครับไม่น่าเชื่อเหมือนกัน
3: อยากจะฝากบอกอะไรแฟนแล้วเราทำได
2: ้ก็ฝากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยครับเชียร์ผมแมตช์ต่อไปครับเจอกับไต้หวันวันที่9ครับผม
1: ขอบคุณครับผม
0: พูดถึงกัปตันปุ๊กนะนะครับ10เอกบุญฤทธิ์มงทองนะฮะก็เป็นมือเซตตัวหลักของทีมชาติไทยนะฮะ
1: คร
0: ับนะครับก็หลายลูกนะบล็อกได้อย่างเงี้ยเกมบุกของเกาหลีใต้แล้วเราทำได้โอ้โหแบบสุดยอดมากนะทีมนักตบหนุ่มไทยของเรานะครับรับประกันการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปที่แน่นอนแล้วนะนะครับแต่ว่าเรายังเหลือแมตช์การแข่งขันในกลุ่ม4นะครับอีก1แมตช์นะนน
1: ครับ
0: เจอชนิดไทยเปนนะครับในวันที่9ก็คือวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 11:30 น.
1: ครับ
0: เห็นโมโนแม็กยิงสดแล้วนะก็ฝากติดตามกันได้นะครับรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยจะตี 10-11 กันยายนนะ
1: ครับ
0: ลุ้นกันตั๋ว1ใบนะครับว่าใครจะคว้าไปนะครับไปแข่งขันโอลิมปิกเกมที่มาลาคอนลอสแอนเจลิสในปี2028นะครับ
1: ใช่แล้วแล้วก็1 2 3จะไปแข่งชิงแชมป์โลก
0: ใช่
1: ค่อยๆตามเชียร์กันต่อไป
0: ใช่ฮะ
1: โหเมื่อวานนี้เซต5นี่เบียดกันเลยนะ
0: ครับ
1: ออกฝั่งไหนก็ได้นะครับ
0: แ
1: ต่ว่าสุดท้ายนี่มีพระพุทธคุณช่วยไว
0: ้ครับผม
1: ไม่รู้ใครไปบนที่ไหนบ้างหรือเปล่านะ
0: โอ้โหสุดยอดนะเมื่อวานนี้ก็มีตัวดังๆของเขาฮอซุงบงเนี่ย25แต้ม
1: ครับ
0: แล้วก็อิมดองฮยอกนะครับอีกหนึ่งคนสำคัญเนี่ยทำได้14แต้มตบ13แต้มบล็อกอีก1คะแนนนะฮะตัวบีหลังของเขานะสูงเท่าไหร่รู้ป่ะ
1: เท่าไหร่ครับ
0: 2เมตรฮะ
1: โอ้โหใหญ่กว่าเราเยอะ
0: ครับ
1: แต่ว่ากีฬามันไม่ได้วัดกันที่รูปร่างอย่างเดียว
0: ใช่
1: มันมีหลายๆปัจจัยรวมถึงโชคชะตาฟ
0: ้
1: าลิขิตมันก็เกี่ยวด้วยพุ่งเมื่อวานเป็นวันของเรานะเราก็ชนะมาได้นะครับแต่ว่าโค้ชป้าคงไม่ได้ไปบนที่ไหนแล้วก็คงไม่ได้ถือแบบลูกประคำอะไร
0: ลูกประคำเหมือนโค้ชออสนะ
1: เ
0: ออแต่ของเราก็ไม่ได้เสียไงนะครับสุดยอดนะหลังๆทีมนักตบหนุ่มไทยนะครับอ่ะก็ติดตามกันได้นะ
1: อุ๊ยผมเห็นภาพจากสมาคมวอลเลย์นะฮะ
0: ครับ
1: หลังจบเกมนี่มีแฟนๆมารอถ่ายรูปทีมลูกยางหนุ่มไทยด้วยนะ
0: เยอะไหม
1: ซึ่งแฟนๆเนี่ยเป็นญี่ปุ่นนะ
0: เ
1: ป็นคนญี่ปุ่นนะฮะที
0: ่
1: ชื่นชอบทีมวอลเลย์บอลไทยเรานะมีขอรูปขอถ่ายรูปขอลายเซ็นโค้ชปาร์คด้วยนะโค้ชปาร์คมีเซลฟี่ด้วย
0: เหร
1: อถึงแม้จะไม่เยอะมากก็ตามแต่ก็ถือว่าเราก็มีแฟนลูกยางญี่ปุ่นที่เป็นแฟนคลับนักวอลเลย์บอลไทยเหมือนกันนะ
0: คือ
1: ปกติเราจะเห็นแต่ว่าเราเนี่ยจะไปเป็นแบบ FC ของพวกนักตบสาวๆระดับโลกที่เวลามาแข่งที่บ้านเราเนี่ยจะไปรอดักถ่ายรูปไปรอขอลายเซ็นกัน แต่นี่พอทีมลูกยางหนุ่มไทยเราไปนี่ก็มีนะ
0: มีเฮ้ยมีแฟนคลับเหมือนกัน
1: มีเหมือนกัน
0: ครับนะฮะอ้าวก็เมื่อวานนี้พี่เห็นโอหลายๆคนก็ไปกันนะครับมีนุ่งนิกก็ไปนะนุ่งนิกบุ๋มบิ๋มนะครับนี่ไปกันเยอะเลยแล้วก็เห็นไอ้เพียวกับไอ้ปลาวานอ่ะใส่ชุดเสื้อสีแดงอ่ะก็ไปด้วยนะ
1: ครับ
0: นะครับนะอ้าวก็ฝากดูแล้วก็ติดตามกันนะครับผม
1: ใช่แล้วครับ
0: ขณะที่น้องเตยเนี่ยหัตถยาบำรุงสุขนะไหนๆก็พูดถึงวอลเลย์บอลนะครับเดินทางกลับญี่ปุ่นแล้วนะตั้งแต่วันที่5กันยายนนะครับเพื่อกลับไปร่วมทีมซากะฮิซามิสุสปริงนะครับหลังจากฟื้นจากการบาดเจ็บหลังจากที่ฤดูกาลที่แล้วนะน้องเตยเนี่ยได้รับเลือกติดทีมยอดเยี่ยมเบสิกนะของ SV League ในตำแหน่ง Middle Blocker ด้วยนะครับก็ขอให้กลับมานะหลังจากที่เจ้าตัวนะครับมีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายนะครับนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับบอลหญิงของเราก็ยังเก็บตัวอยู่นะนนเน
1: า
0: ะใช่ไหมบอลหญิงแล้วก็ตอนนี้ได้ตั๋วโอลิมปิกเกมไปแล้วทั้งหมดนะครับมี5ทีมนะ
1: ครับ
0: ก็คืออเมริกาเจ้าภาพนะครับโอลิมปิกเกม2028นะครับแคนาดาแชมป์โซนอเมริกาเหนือไทยแชมป์เอเชียอียิปต์แชมป์แอฟริกาและตุรกีแชมป์ยุโรปเหลือโคต้านะครับอีก7ที่นั่ง
1: ครับ
0: ซึ่งการแข่งขันอเมริกาชิงแชมป์อเมริกาใต้นะครับหรือว่าเลติอเมริกาเนี่ยเขาจะตีแล้วนะนนเดี๋ยวนี้ฮะ
1: ครับ
0: ก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นทีมบราซิล
1: ครับ
0: ที่ได้ไปนะนนนะแล้วก็ที่เหลืออีกเท่าไหร่ล่ะอีก6โคต้าต้องลุ้นกันนะครับในศึกชิงแชมป์โลก1ถึง2ถึง3นะ
1: อ
0: ันดับ1อันดับ2และอันดับ3นะครับที่จะได้ไปและอันดับโลกดีสุดอีก3ทีมจะได้ไป
1: ครับ
0: ครับผม
1: พูดถึงทีมวอลเลย์บอลชายเมื่อวานนี้ที่โชว์ฟอร์มสุดยอดชนะเกาหลีใต้ผมมีข่าวมาจากสื่อของเกาหลีใต้มาฝากกันแถมนิดนึงนะฮะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าสื่อของเกาหลีใต้นี่ถึงกับช็อกนะ
0: อะไรครับ
1: หลังมาพ่ายทีมชาติไทยของเรา
0: อันดับโลกต่างกันไง
1: ใช่แล้วตอนนี้ก็เรียกว่าตกไปอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากสำหรับการลุ้นคว้าตั๋วไปโอลิมปิกแต่เขาก็ชื่นชมโค้ชปาร์คอีวอนซึ่งเป็นชาวเกาหลีใต้ซึ่งเป็นโค้ชของทีมไทยเราด้วยว่าเป็นกุญแจสำคัญ
0: ครับ
1: ในการแข่งขันครั้งนี
0: ้เป็นไง
1: เป็นไง
0: สุดยอด
1: โค้ชเกาหลีมาคุมไ
0: ท
1: ยเอาชนะเกาหลี
0: มีตลาดมาก
1: เ
0: ลยอ่ะขนาดโค้ชชินไงโค้ชญี่ปุ่นอ่ะ
1: ใช่
0: ที่เป็นทีมวิเคราะห์ของทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชียก็มีดราม่าเล็กน้อยว่ากับคนญี่ปุ่นไม่ต่อสัญญาแล้วก็เขาก็ต้องทำหน้าที่เป็นมืออาชีพซิ
1: ใช่อย่างอาจารย์เฟิงคุณก็คนจีน
0: แต่ผมไม่กล้าเพราะอันนั้นตำนานฮะ
1: แต่ละนี้ไม่มีดราม่าม
0: ือเซฟไงตำนานโอลิมปิกเกมฮะชาวโอลิมปิกเกมไงปี2004
1: แต่สื่อของเกาหลีใต้ที่เขาช็อกหลังเกาหลีใต้แพ้ไทยเนี่ยนะคร
0: ับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวเกาหลีเนี่ยต้องหล่นไปเจองานยากนะมีโอกาสเจอกับทั้งญี่ปุ่นแล้วก็อิหร่านจีนหรือออสเตรเลียในรอบต่อไป
0: ครับ
1: ซึ่งญี่ปุ่นอิหร่านนี่ก็เป็นทีมแข็งอยู่แล้วนะครับสื่อเกาหลีใต้เขาวิเคราะห์ว่าสาเหตุของความพ่ายแพ้เนี่ยคือความเสียเปรียบในเรื่องความสูงครับเขาบอกนักกีฬาพวกเขาเนี่ยเป็นคนทำให้ตัวเองแพ้เนื่องจากการบล็อกเสียเปรียบอย่างมากครับจนพ่ายแพ้กับไทยที่มีอันดับโลกต่ำกว่าถึง27อันดับ
0: โหใช่อันดับโลกเราต่ำกว่าไง
1: แต่ว่าเขากับต้านทานเราไม่ได้นะครับนอกจากนี้สื่อเกาหลีใต้เนี่ยเขายังยกย่องทีมวอลเลย์บอลชายของไทยด้วยว่าพัฒนาฝีมืออย่างรวดเร็วครับ
0: ครับ
1: นับตั้งแต่ได้โค้ชปาร์คอีวอนครับเข้ามาคุมที
0: ม
1: พาทีมชาติไทยอันดับที่59ของโลกชนะกาตาร์ทีมอันดับที่24ของโลกมาแล้ว3เซตรวด
0: ครับ
1: และล่าสุดก็ชนะเกาหลีใต้อันดับที่25ของโลกอีกนี่แสดงให้เห็นเลยว่าเราชนะทีมอันดับโลกเหนือกว่าเรา
0: ครับ
1: ได้หมด
0: เนาะโหสุดยอดเนาะ
1: ครับ
0: เซต5เนี่ยคือยึดกันมันมากนะฮะนะฮะก็เกาหลีใต้เขาก็อย่างที่บอกไปอะนะครับอันดับโลกมันต่างกัน27อันดับไง
1: ครับ
0: ใช่มั้ยล่ะและการแข่งขันคราวนี้อันดับ1อันดับ2ของแต่ละกลุ่มพร้อมด้วยทีมอันดับ3ดีสุดที่มีผลงานดีสุดอีก2ทีมเนาะอันดับ3ผลงานดีสุดอีก2ทีมจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมนะครับและเนื่องจากสายการแข่งขันรอบ8ทีมจะตัดสินจากผลงานในรอบแบ่งกลุ่มด้วยการเก็บคะแนนเซตคะแนนเสีย แอดเนี่ยคือว่าเดเซตเรโชอะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับก็

0: สำคัญมากนะนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมการแพ้ต่อไทยยิ่งเป็นงานหนักนะครับของทีมชาติเกาหลีใต้
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหเนาะนนเสียหายหลายแสนนะ
1: แต่จริงๆเกาหลีเขาก็ไม่ได้ไปเล่นโอลิมปิกรอบสุดท้ายมาตั้งแต่ปี2000แล้วนะคือก็เรียกว่าตกลงมานะในช่วง20ปีหลังนะสำหรับทีมชายนะมหาอำนาจก็ยังเป็นญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่นใช่ไหม
1: อิหร่านอยู่ในเอเชียของเรานะครับ
0: ญี่ปุ่นเป็นไงบ้างญี่ปุ่นไม่ได้ตามเลยเป็นไงบ้างญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A เป็นไงบ้างชนะบาเรน 3-0 ครับก่อนหน้านั้นก็ชนะโอมาน 3-1 วันนี้จะตีตอน 17.30 นะเจอออสเตรเลีย
1: อ
0: ุ้ยออสเตรเลียก็ชนะมา2แมตช์ติดต่อกันนะนนท
1: ์ครับ
0: อ้าวตัดสินแชมป์กลุ่มเซ่นี่ในกลุ่ม A นะ
1: แต่ก็ญี่ปุ่นดูดีกว่าเยอะ
0: เนาะอิหร่านมียูกิอะไรพวกนี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็สำหรับประวัติของโค้ชปาร์คอีวอนสั้นๆ นะครับเขาเคยเป็นโค้ชของโคเรียแอร์ใน V League นะแล้วก็เข้ามารับตำแหน่งโค้ชไทยเราตั้งแต่ปี2023นะก็ถือว่าใช้เวลาพอสมควรแล้วนะ3ปีในการจูนนักกีฬาของไทยเรานะฮะก็ในครั้งนี้เนี่ยจริงๆอันดับโลกของเรานี่ก็ไม่ได้สูงเท่าไหร
0: ่ครับ
1: นะฮะแต่ว่าเราสามารถเอาชนะทีมที่แรงกิ้งดีกว่าเราได้ถึง2ทีมแล้วโอ้โหเพราะฉะนั้นความมั่นใจนี่มีมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอน
0: ครับผม
1: ตามลุ้นกันต่อไปนะฮะประมาณนี้ครับ
0: ใช่ฮะนั่นก็ทีมลู่ยางหนุ่มไทยของเรานะให้กำลังใจกันต่อนะครับเออก็สุดยอดนะ
1: ใช
0: ่เออสื่อเกาหลีใต้ในจวกแรงเหมือนกันเนาะตอนที่แพ้เนาะแพ้กับลูกทีมของปาร์คกีวอนเนี่ย
1: ครับตอนนั้นบอลโลกก็โดนเล่นเหมือนกันนะสื่อเกาหลีนี่เขาก็ไม่ธรรมดานะ
0: ใช่เขาว่าเป็นช่างหน้าบายที่แพ้ไทยนะโ
1: อ
0: ้บางสำนักเนี่ยแพ้นะแล้วอันดับอะไรอย่างที่บอกไปอันดับโลกของเราก็ 8.26 ใช่ไหมเพิ่มมา
1: ครับ
0: ทำให้คะแนนสะสมเพิ่มเป็น 92.57 นะ
1: อ
0: ันดับโลกจะขยับจาก52ขึ้นมาอันดับที่48ของโลกนะทีมวิทยาหนุ่มไทยของเราเป็นไงสุดยอด
1: ก็ลุ้นทำสถิติให้ดีที่สุดแล้วกัน
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้ของเราเนี่ยดีที่สุดเคยได้ที่5นะต้องย้อนไปเมื่อปี2005นู่นเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เคยมีได้ที่6อะไรแบบนี้นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ที่10นู่นนะเดี๋ยวดูว่าครั้งนี้จะจบที่เท่าไหร่นะฮะยังอยู่ในเส้นทางอยู่นะฮะ
0: ใช่ครับ
1: เข้ารอบต่อไปแน่นอนแล้วนะ
0: ถูกต้อง
1: เรา
0: เดี๋ยวเราพักสักครู่ไหม
1: ได้เลยครับ
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาตามกันต่อนะนะครับไปติดตามข่าวเอเชียนเกมข่าวอื่นไหมนน
1: ได้เลย
0: ที่น่าสนใจมีอะไรบ้างนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัพ

0: 1
1: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทสมีและทีมงาน FM 99
2: มาแล้วนะครับในเบรก2นะครับของ99 Live ก่อติดเอเชียนเกมนะครับได้เห็นเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อวานนี้เขาไปติดตามอีกกีฬาพาเดลใช่ไหมนน
3: ครับ
2: เมื่อวันที่7เมื่อวานนี้ไง
3: เพิ่งเปิดสมาคม
2: ตัวใช่ไหมเห็นวันที่7ที่เราเปิดโดยทางการที่เรารายงานไปไง
3: ครับ
2: แล้วก็เตรียมที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมด้วยเนาะในการบรรจุแข่งขันอย่างเป็นทางการนะในการแข่งขันเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกเลยในการชิงเหรียญนะ
3: ครับ
2: ส่งนักกีฬาไปทั้งหมด2รายการนะฮะ
3: ครับ
2: ประเภทชายคู่ได้แก่คุณอันนบราเวอร์กับคุณสเตฟาโนมอชโซล่าและประเภทหญิงคู่คุณนาตาลีนาบเสร์และคุณดาเรศสีรุ่งเรืองน่าจะเป็นคุณนาตาลีป่ะที่น้องน้องเบนของเราไปสัมภาษณ์อะที่ออกรายการที่ออกรายการ TikTok อ่ะ
3: ครับน่าจะใช่
2: น่าใช่นะพี่น้องไปสัมภาษณ์แล้วก็กีฬาพาเดลมันเป็นยังไงนะครับก็เล่นกันยังไงวันนี้เนาะ
3: อ
2: ืมนะครับตีเป็นหรือเปล่าพาเดลฮะนน
3: ยังไม่เคยมีโอกาสได้ตีเลยอย่างที่บอกว่ามันสนามมันหายากนะ
2: อืม
3: แล้วแบบอุปกรณ์มันก็เฉพาะนะ
2: ครับ
3: อยากไปลองเหมือนกันนะ
2: อืม
3: แต่ผมเคย
2: มันปิงปองไหมเหมือนรูปปิงปองไหมหรือว่าไง
3: ไม้มันใหญ่กว่าปิงปองผมเคยไปจับแล้วที ่ที่ตามร้าน
2: เออเป็นไง
3: มันเป็นไม้พลาสติกก็ไม่หนักมากนะ
2: ครับ
3: ไม่ได้หนักถึงขนาดไม้เทนนิสอ่ะ
2: อืม
3: ไม้มันจะเป็นรูรู
2: เหรอ
3: เออรูหลายรูเลยเป็นไม้พลาสติก
2: เหรออ
3: ืม
2: คุณปิ่นใช่ไหมชื่อคุณปิ่นใช่ไหมใช่ชื่อปิ่นนาตาลีนาเบอร์เซิร์ตเนี่ยใช่แล้วเป็นคนน่าจะเป็นกัปตันทีมเน
3: า
2: ะนำทัพไปนะฮะที่ทีมช่องเก้าของเราไง
3: บ
2: ุกไปสัมภาษณ์มานะครับก็ติดตามนักกีฬาพาเดลนะไปทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับ
3: ใช่ครับ
2: อืม
3: ก็ครั้งนี้แข่งครั้งแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นกระแสเหมือนกันคนไทยน่าจะรู้จักกีฬาชนิดนี้มากขึ้น
2: ครับ
3: นะฮะมีเรื่องของตะกร้อด้วย
2: เป็นยังไง
3: เมื่อวานนี้ครับสมาคมตะกร้อได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาชุดเอเชียนเกมส
2: ์
3: เรียบร้อยนะฮะซึ่งแบ่งเป็นทีมชาย12แล้วก็ทีมหญิง12นะ
2: ครับ
3: ลงแข่ง4รายการนะครับก็จะมีทีมชุดชายทีมชุดหญิงทีมเดี่ยวชายแล้วก็ทีม4คนหญิงนะฮะก็สำหรับทีมชาย12คนนะครับก็จะมีตัวเสิร์ฟอย่างกฤษณพงษ์นนทโคตรพรเทพถิ่นบางบนสิทธิพงษ์คำจันทร์และกฤษดาสังวังนะครับตัวฟาดก็จะมีพุทธิพงษ์พักดีครับจิรศักดิ์ผักบัวเงินธนพลทรัพย์เย็นและปูตะวันโสภาครับ
2: ครับ
3: ตัวชงมีพิเชษพันแสนวิชาญเต็มโคตรมฤคินพันมกรแล้วก็วุฒินันท์คำเสนนี่คือ12คนของทีมชายนะครับส่วนทีมหญิง12คนก็จะมีตัวเสิร์ฟครับวิการดาจิตพรวนนิภาพรสลุมพลอาติการคงแก้วและอุตสาหสีคำลือครับตัวฟาดมีสมฤดีปลือปรักมาริกาบุญทศรัศมีทองโสดและวิไลวันโคตรพรมตัวชงมีพฤกษามณีวงครับมัสยาดวงศรีแก้วใจพุ่มสว่างแก้วแล้วก็ทัชนีกรแซ่เหงนะฮะก็หลังจากประกาศรายชื่อนี่คุณธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อก็ได้ให้โอวาทกับนักกีฬาทั้งหมดด้วย
2: อืมท่านว่าไงบ้าง
3: เพราะว่าเป้าหมายนี่หวังจะเก็บทั้ง4เหรียญเลยนะประมาณนี้นะฮะ
2: ครับ
3: อื
2: มอีกข่าวก็ทีมฟุตบอลชายไทยของเราเมื่อวานนี้ซ้อมเลยนะเอเชียนเกมนะฮะ
3: ครับ
2: ซ้อมที่ BGTC3 นะครับเป็นเวลาประมาณ 10:30 นาทีนะครับทีมชาติไทยฟุตบอลชายนะชุดเอเชียนเกมก็ซ้อมครั้งแรกเลยนะครับก็เน้นไปที่การทบทวนร่างกายนะทดสอบร่างกายและทบทวนทบทวนคอนเซปต์นะครับและปรับความสัมพันธ์โดยใช้เวลาซ้อมประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็อย่างที่เรียนไปว่าเราไม่มีคณะกรรมยก
3: ครับ
2: กับเสกสรรจุดเบลิกเสกใช่ไหม
3: ใช่แล้ว
2: ก็ธนกิจโชคเมืองปากนะนะครับน้องเหนือที่ติดทีมชุดนี้ได้บอกว่าความฟิตตอนนี้ก็เตรียมพร้อมมาดีกับสโมสรและซ้อมมาดีกับปีสั้นนะมีแมตช์อุ่นเครื่องก็พยายามเรียกความฟิตเพื่อมาแคมป์ทีมชาติได้ซ้อมกับนักเตะคุณภาพสูงและผู้เล่นที่ดีได้อยู่กับทีมที่ดีการขาดพี่กอล์ฟ เสกสรรราตรีและพี่ซีโฟคคณะคำยกนะอุ้ยพี่ก๊อฟเสกสรรราตรีนะชื่อเล่นนะซ
3: ี
2: โฟคือคณะคำยกนะครับก็เป็นตัวหลักของทีมและสนับสนุนแต่เชื่อว่าโค้ดวังเรียกมาก็พร้อมจะซัพพอร์ตทีมได้เช่นกันและสามารถทดแทนพี่ๆเขาได้นะเป้าหมายก็เข้าแค่วันแรกนะครับต้องเรียนรู้แทคติกปรับความเข้าใจและสื่อสารนะครับชวิตแซ่เล้าบอกว่าตอนนี้ก็พร้อมมากสำหรับการซ้อมสำหรับการซ้อมกับเพื่อนนะและน้องๆในทีมก็รู้อยู่แล้วว่าจะมาซ้อมและแข่งขันในเอเชียนเกมก็มีการเตรียมสปาร์ตร่างกายไว้อยู่แล้วการทีมชาติไทยชุดใหญ่ก่อนหน้านี้ก็ช่วยเหลือตัวเขาได้

0: ้านะในการเรียนรู้จากพี่ๆเรียนรู้จากพี่ๆโดยตรงนะฮะก็จะทำให้เต็มที่ฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยเชียร์ทีมชาติไทยชุดนี้นะครับจะทำอย่างเต็มที่เดี๋ยวจะเหินฟ้าไปแล้วนะซ้อมยาวจนถึงวันที่12กันยายนนะครับก่อนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงเช้าของวันที่13กันยายนต่อไปก็คือไปวันอาทิตย์นี้นนท
1: ์อยากรู้ไหมครับโค้ชวังเขาตั้งเป้ายังไง
0: ไม่มีสบายแล้วเหรอ
1: มีเสียงอีกแล้ว
0: นน
1: รายการระดับเราน
0: นจะหักหน้าพี่มากันไปแล้ว
1: พูดถึงใครเราต้องมีเสียงให้คุณผู้ชมได
0: ้ฟังครับโค้ชวัง
1: ความหวังในเอเชียนเกมครั้งนี้หวังยังไงบ้างครับ
0: ครับ
2: ก็จริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนแล้วความหวังของผู้บริหารสมาคมหรือว่าท่านไม่ว่าท่านนายกเองนะครับหรืออาจารย์เทคนิคชายเองเนี่ยก็แน่นอนว่าหวังที่จะให้ทีมประสบความสำเร็จให้มากที่สุดนะครับเข้ารอบให้ลึกที่สุดนะครับผมเชื่อว่าแฟนบัวเองก็ต้องติดตามผลงานของน้องๆยังเติร์กชุดนี้นะครับเพราะว่าหลายๆทัวร์นาเมนต์หลายๆแคมป์ที่ผ่านมาผมเชื่อว่าหลายคนติดตามนะครับหลายคนติดตามแล้วก็ติดตามจนน้องๆเองได้ขึ้นไปรับใช้ทีมชาติชุดใหญ่นะครับแล้วก็หลายคนได้ทำผลงานได้ดีผมเชื่อว่าแฟนบัวก็ยังติดตามชุดนี้นะครับแล้วก็พวกผมเองก็พยายามจะทำหน้าที่ดีสุดนะครับแล้วก็พยายามเชื่อมั่นทุกคนในทีมงานนะครับว่าเราจะทำหน้าที่ให้ดีสุดแล้วก็ทำผลงานให้กับทางผู้บริหารในสมาคมเองแล้วก็ทั้งแฟนบอลชาวไทยเองด้วย
1: ขอบคุณครับพี่วังครับ
0: เฮ้ย
1: เป็นยังไง
0: ไปสัมภาษณ์มาเองเลย
1: โอ้โห
0: เฮ้ยสุดยอด
1: สนามบีจี
0: อ๋อไม่ไกล
1: ไปมาเมื่อวานนี
0: ้ครับผม
1: เป็นยังไงฮะ
0: มินิเต้ไหมมินิเต้ไหมมันได้เตรียมขอไปขอ
1: โอ้ส่งมา
0: ส่งเร็วไป
1: ไม่ส่งซิกกันบอกเลยไม่ส่งซิกกันก่อน
0: อ๋อครับมีแต่โค้ดวังนะ
1: มีแต่โค้ดวัง
0: อ๋อโอเค
1: แต่ว่าประเด็นสำคัญที่โค้ดวังให้สัมภาษณ์เนี่ยคือเขาตั้งเป้าว่าใน2แมตช์แรกเนี่ยจะเอา6แต้มเลยนะ
0: ครับ
1: เพื่อที่จะการันตีเข้ารอบต่อไปให้ได้แล้วนัด3เจอญี่ปุ่นเนี่ยคือมันลุ้นยากไงเพราะฉะนั้นโจทย์เราก็คือเราต้องเก็บ2ทีมแรกให้ได้ก่อน
0: ครับ
1: ประมาณนี้2นัดแรกนี่ก็คือแบบตัวพิสูจน์เลย
0: ครับ
1: ว่าเราจะได้ไปต่อหรือไม่ไปต่อ
0: ใช่ไหมแล้วประเด็นของยศกบุรพาที่ต้องบินกลับไปกระบะมันยังไงนน
1: ท์อุ้ยถ้าถามผมแบบนี้นี
0: ่
1: ถ้าผมตอบอาจจะไม่เคลียร
0: ์ครับ
1: เท่ากับพี่วังตอบ
0: ยังไง
1: เรื่องนี้ผมก็ถามพี่วังเหมือนกันครับ
0: มาไปแล้ว
1: เรื่องของยศกรเนี่ย
0: พูดสิบอีกแล้ว
1: ยังไงกัน
0: มันยังไง
1: อ
0: ่
1: ะโค้ชวังตอบเลยดีกว่าครับ ว่ากรณีของยศกรนี่เป็นยังไงครับ
0: ว่าบินกลับไปกลับมาใช่ไหม
1: จะต้องวิ่งลอกใช่ไหมจะไหวเหรอเชิญพี่วังครับ
2: นี่แล้วก่อนหน้านี้แล้วได้พูดคุยกับทางผู้บริหารของทางชุมดีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวันเองนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยทางชุมดีก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ปล่อยมิดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับด้วยความที่แน่นอนว่ามันเป็นคำถามของสังคมอยู่แล้วว่าเมื่อมันรับใช้ชาติแล้วทำไมต้องกลับมารับใช้สโมสรซึ่งจริงตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ฟีฟ่าดีซึ่งสโมสรก็มีสิทธิ์อยู่แล้วแต่ด้วยความที่ความสัมพันธ์ด้วยส่วนตัวด้วยแล้วก็ผมเชื่อว่าเราเองก็เห็นว่ามีความสัมพันธ์ว่าจะเป็นมารับใช้ชาติหรือว่าแม้กับสโมสรเองนะครับเป็นตัวหลักอยู่แล้วฉะนั้นตรงนี้อยู่ที่ว่าตัวผมเองแล้วก็ทางจะบริหารใช้น้องยังไงนะครับให้หนึ่งในเรื่องของเกิดผลประโยชน์ให้กับทีมชาติที่มากที่สุดแล้วก็ไม่กระทบกับสโมสรมากเกินไปนะครับในเรื่องก็ต้องดูในเรื่องของร่างกายของน้องด้วยแต่ผมว่ายังเชื่อมั่นน้องว่าร่างกายน้องความฟิตด้วยกายแล้วก็ด้วยในเรื่องของจิตใจของมิกเองเป็นคนที่เป็นเรื่องนักสู้แหละผมเชื่อเลยครับ
3: ว่าได้คุยกับฮัสซันแล้วด้วยใช่ไหมว่ามิกจะไม่ได้เล่นฟีฟ่าอาเซียนเพราะ
2: ว่าแน่นอนครับทุกอย่างที่23จะประกาศชื่อผมต้องปรึกษากับทางคนฮัสซันก่อนว่านั่นคือชื่อจะแต่ทุกอย่างคือต้องบอกว่าคือการทำงานผมต้องโล่ตามชื่อจะนะครับต้องโล่ตามทางฮัสซันว่าฮัสซันต้องการนักเตะคนไหนแล้วก็เราต้องมองว่าชื่อจะเป็นชื่อที่สำคัญฉะนั้นอะไรที่ชุดใหญ่เลือกไปแล้วเราก็สามารถที่จะซัพพอร์ตแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีที่น้องๆมีความสามารถและได้ถูกเลือกขึ้นไปชุดใหญ่ครับแล้วก็ได้เปิดโอกาสให้กับหลายๆคนที่ขึ้นมาทดแทน แต่ผมก็เชื่อว่าคนที่ขึ้นมาทดแทนก็มีความสามารถผมเชื่อมั่นด้วย
1: ขอบคุณครับพี่วังครับ
0: เป็นยังไง
1: เป็นยังไงชัดเจนไหม
0: เออก็ไทยเนี่ยเดินทางไปช่วงเช้าวันที่13ใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับชุดใหญ่นะเหมือนว่าชุด A นักเตะทั้งหมดนะฮะทีมงานสตาฟโค้ชยศกรเนี่ยจะอยู่กับชลบุรีก่อนทำศึกดาร์บี้แมตช์กับระยองนะครับดาร์บี้แมตช์ลุ่มแม่น้ำเค็มนะ
1: ครับ
0: ก็จะบินตามไปในวันที่14กันยายนต่อไปเพื่อเตรียมลงเล่นเกมแรกกับคีกิสถานในวันที่16กันยายนหลังจากนั้นนอน17กันยายนต้องบินกลับนะทำศึกสำคัญเลยนะครับกับทีมแชมป์เก่าในศึกไทยลีกก็คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในวันที่20กันยายนแล้ววันที่21กันยายนก็จะบินกลับญี่ปุ่นทันทีเพื่อช่วยทีมชาติไทยนะครับลงเล่นเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่23กันยายนซึ่งช่วงนั้นก็เป็นโปรแกรมฟีฟ่าเดย์เพราะว่าจบจากโปรแกรมวันที่20เนี่ยก็คือฟีฟ่าเดย์ละก็พักละพักยาวละหลังจากนั้นก็แสดงว่าบินไปเท่าไหร่กี่รอบ2รอบใช่ไหมดอนก็บินไปวันที่14นะครับแล้วบินกลับออกเสร็จแล้วไปกลับเนี่ยก็คือ2รอบนะครับสำหรับยศกรบุรพาเมื่อกี้ก็ได้ฟังบทสัมภาษณ์ของทางโค้ชวังโค้ชวังก็ความสบายที่ดีนะเคยเป็นโค้ชชลบุรีมาก่อนเนี่ยก็คงจะคุยกับเหล่าบรรดาผู้บริหารคุณอนุพสิงห์โตทองโค้ชเฮงวิทยาเหล่าคุณนะเนาะ
1: ครับ
0: ว่าอ่ะสโมสรก็อยากได้นักเตะอ่ะนะครับอ่ะก็ไปกับ2รอบเองไม่เป็นไรนะยศกรนะอย่างหนุ่มเนี่ยฮะก็พละกำลังยังแข็งแรงอยู่
1: ใช่
0: ไม่น่ามีปัญหานะ
1: ใช่แล้ว
0: ครับผม
1: ซูเปอร์ชาติหน่อยน้องตอนนี้ชาติต้องการ
0: เหรออ ื
1: มยังหนุ่มอยู่ไม่มีปัญหา
0: เหรออ ืมก็เป็นประเด็นดราม่าเว้ยทำไมบินกลับไปกลับมานะครับเนาะ
1: ก็คือ เราก็ไม่เคยเห็นไง
0: ครับ
1: ที่แบบว่าต้องวิ่ง2รอบอย่างเงี้ยต้องวิ่งรอบแบบเนี้ย
0: ใช
1: ่ก็น่าจะเหนื่อยอยู่นะสำหรับเจ้ามิกนะ
0: ครับ
1: โอ้แล้วนี่คือไม่อยากจะคิดนะถ้าเล่นไปแล้วแบบมีอาการบาดเจ็บอย่างเงี้ย
0: พี่กลัวอย่างงี้กูอ่อนล้ามันเจ็ตแลกอะไรพวกเนี้ยจะเป็นไม่เวลาเราเดินทางไปไกลอย่างเงี้ยมันเหนื่อย
1: มันพักผ่อนไม่พอมันนอนไม่สบาย
0: จำได้ว่าตอนนั้นที่ทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะมีช่างภาพคนหนึ่งชื่อโจนะครับพี่โจเนี่ยจะตัวพร้อมๆบางๆนะฮะแล้วก็เป็นช่างภาพของสมทนะครับช่อง9ของเราก็บินไปที่ประเทศบราซิลไง
1: ครับ
0: มีการเจ็ตแลกนอนไปดูตามข่าวบอลโลกปี2014ฮะไปกับพี่ตุ๋ยพัชราลำเรื่
1: อง
0: ก็พี่ตุ๋ยจะไปตามข่าวบอกพี่ไปถ่ายภาพผมหน่อยนะฮะพี่โจบอกว่าโอ้ยตุ๋ยอย่าไปเลยตุ๋ยเอ้ยเจ็ตแลกครับผมพักผ่อนก่อนออกไปข้างนอกเดี๋ยวโดนโอ้โดนดูคลิปดิโอ้ยดูเนี่ยมีการป้องกันป้นกลัวไง
1: เราวังกลัวโดนป้นหรือเจ็ตแลก
0: ไม่ตั้งแต่น่าจะโดนคนน่าจะกลัวนะครับจนพี่ตุ๋ยบอกว่าเฮ้ยพี่ต้องไปทำข่าวนะพี่นะเขาสะสมเรามาฮะเฮ้ยตุ๋ยอย่าไปเลยตุ๋ยสุดท้ายพี่ตุ๋ยไปเองไปคนเดียวเลยสุดท้ายก็ต้องแบกกล้องตามา
1: อ
0: ันนั้นเจ็ตแลกเจ็ตแลกอยู่ประมาณ 3-4 วัน
1: ไม่น่าใช่เจ็ตแลกแล้ว
0: เอาเหรอ
1: นี่น่าจะ
0: ออกกลัวแล้ว
1: ออกอาการแบบอู้งานมากกว่า
0: อ๋อเหรอฮะก้อนไหนแม่ดนโปรเปียโนนะอาพิยายุบนนะครับก็บอกว่าตอนนี้นะครับไปเพื่อประกันแชมป์นะในศึกเอเชียนเกมนะครับความพร้อมบอกว่าสมาคมกีฬาก็ตั้งเป้าไว้ที่1เหรียญทองเนาะในกีฬาตัวเต็งก็มีทั้งแชมป์เก่าผู้เล่นเนี่ยเสริมทัพเข้ามานะครับทีมหญิงก็นำทีมโดยโปรเปียโนนะอาพิยายุบนนะครับเจ้าของเหรียญทอง2เหรียญเลยที่หางโจนะครับมีโปรพีเคนะพัชรชิตาคงกระพันและโปรซิม300นะครับนัทกฤตตาวงทวีลาภด้วยก็ฝากด้วยนะ
1: โปรเปียโนปัจจุบันนี้24ปีนะครับ
0: แล้วช่วงหลังผลงานดีนะ
1: คือถ้าดูในปีนี้นะถือว่าฟอร์มแรงเลยนะ
0: ครับ
1: ในปี2026เนี่ยโปรเปียโนทำผลงานขยับเข้าใกล้แชมป์แรกของตัวเองบน LPGA ทัวร์มากขึ้นนะครับได้รองแชมป์ก็คืออันดับ2ร่วมเนี่ยถึง2รายการใหญ่นะก็คือ ShopRite LPGA Classic นะฮะทำสถิติตีรอบแรกดีที่สุดในอาชีพที่61หรือว่า10อันเดอร์พาด้วย
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการที่ได้อันดับ2ร่วมก็คือ The Standard Portland Classic นี่ก็ถือว่าปีนี้ดีนะเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่จะป้องกันแชมป์นี่มีสิทธิ์นะครั้งที่แล้ว2023นี่ได้2ทองเลยนะ
0: ครับ
1: ทั้งประเภทบุคคลหญิงแล้วก็ประเภททีม
0: หญิงก็จะเป็นโดจะได้1ทองบุคคลแล้วก็1ทองทีมชายไอ้ทีมหญิงอะ
1: ถูกต้องครับก็จริงๆโปรเปนโนนี่ถือว่าเก่งตั้งแต่เด็กนะครับเทิร์นโปรตั้งแต่อายุ15
0: โอ้โหเก่งนะ
1: แล้วก็อายุ16นี่สร้างสถิติคว้าแชมป์ไทย LPGA ทัวร์ติดต่อกันถึง5รายการ
0: ครับ
1: แล้วก็ได้ตำแหน่งมือหนึ่งด้วยทำเงินรางวัลสูงสุดประจำปีด้วยวัยเพียง16ปี
0: ครับผม
1: ปัจจุบัน24ปีนะครับเดี๋ยวรอเชียร์กันจะไปป้องกัน2เหรียญทองที่เขาเคยบอกกันว่าเป็นแชมป์ว่ายากแล้วป
0: ้
1: องกันแชมป์ยากกว่าเนี่ยแหละ
0: สุดยอด
1: เดี๋ยวโฟเป็นโนจะทำให้ดู
0: ครับส
1: ุ
0: ดยอดนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผมนะฮะอ้าวก็รู้แล้วก็ติดตามเมื่อวานนี้เห็นนะทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็เดินทางไปติดตามนักกีฬาเรือใบและวินเซิร์ฟไงที่พัทยาเนี่ยครับก็ก็ไปหลายคนแล้วเนาะนะครับนักกีฬาที่น่าจับตามองเขาว่าคือน้องพระแพงนะพิชยภากมุทติรารับเป็นนักกีฬาเรือใบเยาวชนจากพัทยาวัยเพียงแค่15ปีเรียนม.4 อยู่เลยนนท์โรงเรียนสิงห์สมุทรนะครับซึ่งเริ่มฝึกซ้อมกีฬาเรือใบมาประมาณ3ปีปัจจุบันก็ฝึกซ้อมประจำที่สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยบริเวณอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะ
1: ครับ
0: พระแพงจะแข่งขันในรุ่นเรือใบนะครับในแข่งขันประเภทเรียกนะต้องทวิตินายทวิตินายเนอร์ใช่ไหมฮะที่เป็นประเภทเขาเหรอเนาะ
1: ครับ
0: ทวิตินายเนอร์นะครับถือเป็นการเข้าร่วมเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการครั้งแรกเจ้าตัวมั่นใจและตั้งเป้าทำงานดีสุดเป้าหมายคือเหรียญทองนะเป็นไงเป็นไงนน
1: ต้องจับตาดูเหมือนกันนะฮะ
0: ส่วนเรือใบไทยมีนักกีฬาผ่านคัดเลือกมา12คนครับแข่งขัน21กันยายนถึง3ตุลาคมชิงแชมป์ทั้งหมด6เหรียญทองวินเซิร์ฟนะครับส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันครับก็มีของชายหญิงในรุ่นน่าจะเป็น IQ Foil Open เนาะอาจจะไปขออภัยแล้วก็ IQ Foil อายุไม่เกิน19ปีชายหญิงรวม4เหรียญทอง29กันยายนถึง3ตุลาคมนะครับก็ต้องสู้กับจีนอะนะครับตั้งเป้าอยู่ที่2ทองกลับบ้านนะ
1: ครับผม
0: หลังจากครั้งที่ผ่านมาทีมวินเซิร์ฟไทยนะครับทำงานได้มา1ทอง1เงินและ1เหรียญทองแดงครับ
1: ครับผมมีเรื่องของทัพกรีธาไทยมาฝากกันครับ
0: เป็นไง
1: ก็คุณณพันธ์วุฒิเลี่ยมสงวนนะครับอุปนายกสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยนะครับก
0: ็
1: ได้ออกมาอัปเดตความพร้อมครับของทัพนักกรีธาไทยนะครับชุดลุยศึกเอเชียนเกมส์นะครับก็ทีมวิ่งระยะสั้นทั้งชายและหญิงเนี่ยเพิ่งเดินทางกลับมาจากเก็บตัวที่กรุงปรากนะฮะไม่ใช่ปรากเก็ตหรือว่าปรากช่อง
0: ครับ
1: แต่เป็นกรุงปรากของสาธารณรัฐเช็กนะฮะไปเก็บตัวมา1เดือนเต็มๆเลยนะแล้วก็กลับมาซ้อมที่ไทยในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับ
0: ครับ
1: ถึงขณะนี้เนี่ยนักกีฬาทุกคนเรียกว่าพร้อมเต็มที่แล้วครับมีลุ้นจากทีมกรีธาระยะสั้น1ทองเป็นอย่างน้อยครับไม่ใช่ใครที่ไหนฮะเทพบิวภูริพลบุญสอนนั่นเองแต่คู่แข่งของบิวเนี่ยคือจีนกับญี่ปุ่นนะ
0: ครับ
1: ต้องระวังให้ดี
0: น
1: ะฮะส่วนเจ้าบิวนะครับก็บอกว่าเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่ตัวเองเฝ้ารอนะอยากจะกลับไปแก้มือครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าครั้งที่แล้วเจ็บไงซึ่งคู่แข่งก็มีความแข็งแกร่งหลายชาตินะครับแต่ส่วนตัวหวังว่าจะทำลายสถิติให้ต่ำลงไปอีกอยากจะกดไปให้ถึง 9.8 ครับ
0: เ
1: ป็นแบบตัวเลขที
0: ่เรา
1: แ
0: ล้
1: วแข่งกันเลยอ่ะอยากจะเอา 9.8 แต่ก็จะไม่กดดันตัวเองมากเกินไปนะ
0: ครับ
1: ก็โค้งสุดท้ายในการเก็บตัวฝึกซ้อมเนี่ยเรียกว่าหนักขึ้นแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นนะครับทำให้มั่นใจว่ามีโอกาสได้ทองเหมือนกันครับน
0: ี่เป็นไง
1: เป็นงางาย
0: ครับ
1: ส่วนโค้ชจีครับโค้ชจีเจนทรีแบรดลีย์หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอเมริกันก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าหน้าที่ของทุกคน
0: เอาพูดดีๆดีกว่าครับผมเอาเหรอ
1: โค้ชจียากพูดไทย
0: เอาดีๆดีกว่าเป็นยังไง
1: โค้ชจีบอกว่าหน้าที่ของทุกคนคือต้องซ้อมให้หนักกว่าคู่แข่งครับ
0: ครับ
1: นี่พยายามผลักดันตัวเองนะแล้วก็ต้องผลักดันไปจนมั่นใจว่าจะได้ผลการแข่งขันตามที่ต้องการส่วนเรื่องของอาการบาดเจ็บกับนักกีฬานี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น
0: ครับ
1: โดยเฉพาะเทพ

0: ิว
1: ครา
0: วที่แล้วก็เจ็บคราวนี้โค้ชจีบอกเน้นต้องระวังหน่อยนะเออแต่คือจริงๆมันเป็นเรื่องของดวงนะ
1: จังหวะเน
0: า
1: ะ
0: เออคือนักกีฬาทุกคน
1: อ
0: ่ะเขารู้วิธีเซฟตัวเองหมดแหละแต่บางทีมันปุ๊บปั๊บรับโชคไงต้องลุ้นนะคือบางทีเขาบอกว่าเก่งต้องบวกเฮงด้วยบุญพาวาสนาส่ง
1: ครับ
0: อาการบาดเจ็บมันอยู่คู่กับนักกีฬาอยู่แล้วมันซ้อมทุกวันมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ก็ต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะผมว่า
1: สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ
0: ต้องช่วยให้ทุกอย่างมันราบรื่นด้วย
1: เ
0: พราะว่าทุกคนโอกาสเจ็บกับไม่เจ็บนี่มันเกิดขึ้นได้ทุกนาทีนะกีฬาซ้อมตลอด
1: ถูก
0: ก็เคล็ดลับของโค้ชจีที่บอกไว้ก็คือต้องซ้อมให้หนักกว่าคู่แข่ง
1: ครับ
0: ต้องซ้อมจนมั่นใจว่าเต็มที่นะเราดีกว่าคู่แข่งเราถึงจะไปชนะเขาได
1: ้เฮ้ยสุดยอด
0: นี
1: ่
0: โค้ชจีเขาเทคนิคแบบนี้ไง
1: ครับ
0: เดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูผลงานกันครับ
1: เดี๋ยวดูนะ
0: 9.8
1: ครับ
0: เทพบิว
1: โอ้โห 9.8 เลยเหรออ
0: ยากได้ 9.8 ครับคือถ้า 9.8 นี่ก็ไปแข่งร่วมกับระดับโลกได้เลย
1: ก็เมื่อกี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: เทนกันโดไทยก็พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะ
0: ต้องมี
1: ต้องมีนะเมื่อวานนี้ครับทัพนักกีฬาเทนกันโดไทยนะครับชุดลุยศึกเอเชียนเกมส์ครับก็เดินทางไปพบผู้ใหญ่เนาะนะครับทอสไงเพื่อขอโอวาทนะครับก็เดินทางไปที่ทอสทำการใหญ่นะโดยมีคุณธนดิษฐ์รัตบุตรนะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาเทนกันโดประเทศไทยนำนักกีฬาไปเข้าพบดร.พาธนะอัมพรพิสิทธิ์นะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส
0: อ
1: เพื่อนบ้านเรานี่เอง
0: ครับ
1: นะครับก็ทางกรรมการผู้จัดการธนาคารทอสนะครับก็ดีใจทุกครั้งที่เห็นนักกีฬาไทยนะครับไปสร้างชื่อเสียงนะโดยเฉพาะเทควันโดนะครับก็ผ่านอะไรมาเยอะเนาะนักกีฬาแต่คนเผื่อมาจุดนี้ได้นะครับก็หวังว่าจะได้ยินเสียงเพลงชาติไทยในเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้นะครับนี่เป็นไงก็หลังจากนั้นนะครับทีมจอเตะไทยของเรานะก็เดินทางไปสักการะศาลหลักเมือง
0: ครับ
1: กรุงเทพมหานครพระแก้วมรกตที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและศาลท้าวมหาพรหมเอราวัณครับเพื่อเอาเลือกเอาชัยก่อนเดินทางไปแข่งขันนะครับเป็นยังไงก
0: ็
1: เห็นว่าหลังจากนี้นักกีฬาประเภทต่อสู้นะคิรุกิเนาะก็จะไปเก็บตัวที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นเวลา1สัปดาห์ก็เดินทางไปเก็บตัวที่นครโอซาก้าญี่ปุ่นนะครับในวันที่20กันยายนต่อด้วยเดินทางเข้าหมู่บ้านนักกีฬาที่นาโกย่าครับ27กันยายนที่ผ่านมาโค้ชเชกบอกว่าก็เตรียมตัวเป็นอย่างดีแต่ก็มีบางคนที่ยังมีการบาดเจ็บเพราะไปซ้อมอย่างหนักและซ้อมเข้มข้นที่เกาหลีใต้เนาะและมีทัวร์นาเมนต์ให้แข่งขันอยู่ตลอดเรื่องสําคัญเป็นเรื่องของใจซึ่งทุกคนก็มุ่งมั่นจะทําอย่างเต็มที่เพื่อทํางานออกมาให้ดีครับพุ่มเซ่แร่รำนะก็จะไปเกาหลีใต้นะครับแข่งในวันที่16กันยายนถึง20กันยายนนะ
0: ครับ
1: ขออภัยเขาจะไปแข่งขันในชิงแชมป์โลกก่อนขออภัย
0: ใช่ใช่ใช่
1: พุ่มเซ่ชิงแชมป์โลกไง16กันยายนถึง20กันยายนนะครับก่อนที่จะเหินฟ้าไปยังประเทศญี่ปุ่นต่อไปครับ
0: คิวมันก็ทับซ้อนกันอยู่นะ
1: นั่นน่ะสินะ
0: สองรายการติดเลยนะ
1: ครับ
0: สำหรับทีมภูมิเซ่นะฮะ
1: เทควันโดและมีเทคบอลก็ประกาศรายชื่อมาแล้วนะโนโอตัวนี้ประกาศรายชื่อเยอะนะก็นำทีมโดยนะครับพลตีหญิงปรียาพัฒจรัญพงศ์นะครับเป็นผู้จัดการทีมโดยนักกีฬาเทควันโดของเรานะครับประเภทคู่หญิงนะจุฑาทิพย์กันตพงศ์สุภาวดีวงคำจันทร์อันนี้ชื่อนี่ได้ยินชื่อบ่อยนะเนี่ยสุภาวดีเนี่ยประเภทคู่ชายนะครับสอนศักดิ์สรศักดิ์เทาสลิและจิรติจันเลี้ยงและเป็นในเพศผสมนะพัดธงเดชเจริญและสุภาวดีวงคำจันทร์โอ้สุภาวดีวงคำจันทร์แข่งขันทางคู่ผสมและในเพศคู่หญิงนะ
0: ใช่แล้ว
1: พวกสองก็ไป3คนนะครับนำโดยคุณสมศักดิ์ดวงเมืองนะครับก็ส่งแรงใจให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับในศึกเอเชียนเกมสำหรับเทคบอลมีลุ้นในการน้านนท์ว่าไหม
0: ครับผมเห็นมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาพูดถึงเรื่องมวยสากลนิดนึง
1: เป็นยังไง
0: ผมก็เลยไปเช็คข่าวมานะครับเรื่องของมวยสากลนี่มีอัปเดตเรื่องของนาบิลอานานไง
1: เป็นไง
0: ก็ล่าสุดมีความคิดเห็นของวรพจน์เพชรคุ้มครับฮีโร่เหรียญเงินโอลิมปิกนะ
1: ครับ

0: ต้องให้เวลาในการปรับตัวหน่อย 5-6 เดือนให้ปรับตัวเรื่องระเบียบวินัยด้วยนะครับแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าด้วยน้ำหนัก70กิโลกรัมเนี่ยถ้านาบิลได้ชกเนี่ยถือว่าจะได้เปรียบช่วงชกเยอะครับแต่ต้องปรับสเต็ปขาครับเขาบอกว่าดูง่ายๆอย่างพี่วิจารณ์พลฤทธิ์เนี่ยได้เหรียญทองแดงชิงแชมป์ประเทศไทย
1: ครับ
0: แต่ปรับตัวจากนั้นปีกว่าไปโอลิมปิกได้ทองเลยครับ
1: โอ้โห
0: เ
1: ป็นไง
0: นาบิลนี่ถ้าปรับตัวได้ก็มีสิทธิ์มีเหรียญติดมือ นะครับเพราะว่าเขาแข็งแกร่งอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ต้องให้เวลาสัก 5-6 เดือนปรับสไตล์การต่อยแล้วก็ไม่ควรไปปิดกั้นเขานะในรุ่น70กิโลกรัม
1: ครับ
0: นะฮะก็วรพจน์บอกว่ามีใครบ้างในไทยคือหาตัวคัดหาตัวต่อยยากเวลาเจอมวยยาวยังหนักใจเลย
1: นะ
0: ประมาณนี้ประมาณนี้ในมุมมองของวรพจน์เพชรคุ้ม
1: ครับมีคุณหงบุญทรบอกว่าอุ้ยคุณนนท์เนี่ยคือตอนนี้ฝากติดตามเก่งมากตอนนี้เขาบอกเก่งมากขึ้นนะเก่งขึ้นนะเอ้ยเอาไป20บาทแล
0: ้วอุ้ยลอยติด
1: ลอยเลยติดเพดานแล้วอ้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะกับเดทนายไลน์รับแต่เช่นเกมข้อความเราได้รับแล้วนะ
0: ใน
1: การมีคนทักทายกันเข้ามาเยอะเลยนะครับทุกช่องทางนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ

0: เกาะติดปมร้อนจัดฉลองปีใหม่ชาวยิวป่าตองมวลชนรวมตัวคัดค้านวันเกิดเหตุรุนแรงขึ้นในพื้นที่จากผลพวงสงครามชาวน่านยิ้มออกเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทเข้าบัญชีวันนี้รอบแรก 15,000 ครัวเรือนรวมกว่า136ล้านบาทคพ.กำจัดน้ำมันตกค้างคลองเตยเก็บตัวอย่างตรวจชนิดเร่งหาต้นตอด้านผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สั่งเร่งสูบออกจำกัดวงการไหลสะเทือนขวานกลางวัดดังอยุธยาอดีตสามีบุกยิงอดีตภรรยาพร้อมชายใหม่ดับ2ศพก่อนหนีข้ามจังหวัดสุดท้ายให้ญาติพามอบตัวอ้างปมเหตุชู้สาวอินโดนีเซียเปิดสนามบินหลัก5แห่งอีกครั้งหลังจากที่ต้องปิดไป2วันจากเหตุภูเขาไฟปะทุกระทบผู้โดยสารกว่า 250,000 คนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่8กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของปัญหาชาวยิวแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคนไทยกันก่อนเลยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับได้เข้าหารือกับทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาชาวยิวทำผิดกฎหมายหวั่นกระทบความสัมพันธ์สองประเทศลั่นไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวแต่ไม่ใช่เรื่องรายได้อย่างเดียวครับทุกคนต้องเคารพในศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของไทยด้วยนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับได้เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยว่าได้ชี้แจงกรณีชาวอิสราเอลเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยและก็อยู่ระยะยาวและมีการกระทำที่ละเมิดกฎหมายไทยดังที่ปรากฏเป็นข่าวเราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดแต่ไม่ได้เป็นการละเมิดหรือว่าเลือกปฏิบัติต่อชาวอิสราเอลเพราะไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาติหากทำผิดกฎหมายไทยก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดจะเห็นได้จากที่มีการออกคำสั่งในประเทศชาวอิสราเอล1คนและชาวฝรั่งเศส1คนครับส่วนกรณีชาวอิสราเอลเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือว่าระยะยาวมีพฤติกรรมบางอย่างที่กระทบกับความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นอยู่ของคนไทยโดยเฉพาะจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตที่มีการรวมตัวกันของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนได้แจ้งว่าเป็นเรื่องที่เรานิ่งนอนใจไม่ได้ครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าการต้อนรับก็ไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามจะสามารถทำอะไรในประเทศไทยก็ได้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาต้องเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยซึ่งเอกอัครราชทูตอิสราเอลได้รับทราบปัญหาและไม่ได้นิ่งนอนใจมีการลงพื้นที่ชี้แจงตนมองว่าต้องร่วมมือกันและก็ยกระดับทำให้เข้มข้นขึ้นครับหากไม่ทำอะไรเพื่อแก้ไขปัญหาอาจจะกระทบต่อความสัมพันธ์ของ

0: ทั้ง2ประเทศเพราะยังมีความร่วมมือกันหลายด้านทั้งการเกษตรแรงงานที่ไทยส่งแรงงานอิสราเอลกว่า 60,000 คนดังนั้นเราต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างทันท่วงทีและในการหารือกันเอกอัครราชทูตอิสราเอลบอกว่าควรมีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลว่าอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำสำหรับชาวอิสราเอลที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งเอกสารเหล่านี้จะมีการแจกจ่ายผ่านสถานทูตอิสราเอลสถานกงสุลที่เมืองหลวงบริษัททัวร์รวมถึงสายการบินก็จะมีการไปแจกที่นั่นด้วยครับ
1: กระแสข่าวเรื่องการจัดงานเฉลิมฉลองปีใหม่ของชาวยิวที่ป่าตองนะคะก็คาดว่าจะมีทหารอิสราเอลแล้วก็ชาวยิวจากทั่วโลกมาหลายพันคนทำให้วันนี้กลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตรวมตัวกันไปยื่นหนังสือต่อผู้ว่าภูเก็ตค่ะคัดค้านเรื่องของการจัดกิจกรรมนี้นะคะโดยเหตุผลสำคัญที่กลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตบอกว่ามีความจำเป็นต้องคัดค้านไม่ให้มีการจัดงานปีใหม่ชาวยิวที่ชาบัดแล้วก็โรงแรมในป่าตองวันที่11กันยายนนี้เพราะกังวลว่างานปีใหม่ของชาวยิวจะมีพิธีชำระล้างบาปพ่วงด้วยนั้นเป็นกิจกรรมที่ส่งผลกระทบกับความรู้สึกค่ะอาจจะกระทบให้เกิดเหตุรุนแรงแล้วก็ความไม่ปลอดภัยขึ้นในภูเก็ตเพราะว่าสถานการณ์โลกจากการสู้รบในตะวันออกกลางก็รู้ดีว่าคู่ขัดแย้งหลักก็คืออิสราเอลและอิหร่านนั้นอย่างรุนแรงจึงอยากจะให้ภาครัฐระงับการจัดงานปีนี้ออกไปก่อนนะคะโดยในชดนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้รักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นตัวแทนมารับหนังสือเมื่อสักครู่นี้ค่ะโดยกลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตซึ่งวันนี้นำโดยนายสยามพงษ์คงราชผู้ใหญ่บ้านตำบลกำมะลาและนายสายชนหนูเซตอดีตรองประธานชุมชนโคกมะขามซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของชาบาดป่าตองนำสมาชิกมายื่นหนังสือคัดค้านการจัดกิจกรรมปีใหม่ชาวยิวนะคะนายศิวัฒน์บอกว่าสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวในทางจังหวัดไม่ได้มีอำนาจในการให้อนุญาตเนื่องจากเป็นการจัดในพื้นที่ส่วนบุคคลอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางจังหวัดได้หารือแล้วก็นอกรอบอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้พอได้รับความกังวลของประชาชนในพื้นที่ก็รับว่าจะรีบนำเรื่องนี้กลับไปหารือกับทางผู้ว่าแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อย่างรอบด้านอีกครั้งภายในวันนี้ค่ะก็รับปากนะคะว่าจะพิจารณาโดยคำนึงถึงความรู้สึกและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่แต่ก็จะต้องยึดหลักกฎหมายควบคู่ไปด้วยค่ะส่วนที่มีกระแสข่าวว่าจังหวัดภูเก็ตตัดสินใจปล่อยให้มีการจัดงานไปแล้วก่อนหน้านี้เพราะว่ามีข่าวการเตรียมกำลังตำรวจ50นายไปอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มชาวยิวและอิสราเอลที่เดินทางมานั้นนายศิวัฒน์ระวังกุลรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตนะคะก็บอกว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแผนการดูแลความสงบเรียบร้อยของจังหวัดตามปกติทั่วไปค่ะด้านกลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตบอกว่าแม้ว่าทางกลุ่มจะเข้าใจว่าจังหวัดไม่ได้มีอำนาจในการให้อนุญาตการจัดงานแต่ว่าอยากจะขอให้จังหวัดคำนึงถึงความรู้สึกและความปลอดภัยของคนไทยเป็นที่ตั้งด้วยค่ะ
0: นายอำเภอบางคล้าครับก็เรียกทุกฝ่ายหารือแนวทางดูแลสุสานยิวสั่งอบต.เสม็ดใต้เร่งตั้งงบติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมขอความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ชาวบ้านช่วยเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังการเข้าออกพื้นที่ด้วยครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราช่วงสายที่ผ่านมาครับนายอำเภอบางคล้าเป็นประธานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาประชุมกันครับแล้วก็มีคำสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ตั้งงบเร่งด่วนเพื่อจัดตั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดและขอความร่วมมือองค์กรส่วนท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลพื้นที่ด้วยนะครับโดยเฉพาะการเข้าออกสุสานดังกล่าวส่วนคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีคำสั่งให้มีการรื้อถอนสุสานภายใน7วันถ้าบริษัทเอกชนได้ทำตามคำสั่งภายใน7วันการเคลื่อนย้ายศพออกจากสุสานก็ถือว่าคำสั่งนี้เป็นการยุติแต่ถ้าหลัง7วันถ้าไม่มีการดำเนินการใดๆครับก็ต้องมาดูว่าทางบริษัทเอกชนจะมีการอุทธรณ์ต่อภายใน15วันหรือไม่ถ้ามีการอุทธรณ์ต่อก็ต้องส่งให้คนที่มีอำนาจเหนือกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนพิจารณาเรื่องของการอุทธรณ์ครับ12 นาฬิกา 8 นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามาดูบรรยากาศการประชุมสภาพิจารณางบปี70วันที่2ครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: Mcard Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499909 Mcard Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาดูเรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในกรจาติกวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายตั้งคำถามเป็นการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงเกษตรค่ะได้บอกว่างบประมาณที่จัดทำขึ้นยังคงเป็นการจัดสรรรูปแบบเดิมแล้วก็มีการปรับลดลงทางนี้ภาคเกษตรคือหัวใจสำคัญที่สุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในกรบอกว่าจุดแข็งของภาคการเกษตรไทยคือความอุดมสมบูรณ์เกษตรกรมีฝีมือและผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลแต่บรรทัดสุดท้ายของเกษตรกรไทยกลับยังคงประสบภาวะความยากจนนะคะเนื่องจากขายสินค้าไม่ได้ราคาสาเหตุหลักเกิดจากโครงสร้างเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นรายย่อยค่ะโดยเฉพาะชาวนาในพื้นที่อีสานทำเกษตรแบบปัจเจกและมีที่ดินแปลงเล็กส่งผลให้ขาดอำนาจต่อรองไม่สามารถสร้างประหยัดต่อขนาดเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยากขาดงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาไม่สามารถสร้างแบรนด์และขาดช่องทางเข้าถึงตลาดโลกได้อย่างแท้จริงค่ะเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะคะนายกรจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งปฏิรูประบบสหกรณ์โดยถอดบทเรียนจากความสำเร็จของประเทศนิวซีแลนด์ที่เคยปฏิรูปสหกรณ์โคนมย่อยนับร้อยแห่งมารวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ปรับโครงสร้างบริหารจัดการในรูปแบบองค์กรธุรกิจภายใต้ชื่อฟอนเทียร่าโมเดลนี้เปลี่ยนให้เกษตรกรรายย่อยมาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทค่ะโดยเกษตรกรจะได้รับประโยชน์2ชั้นก็คือสิทธิ์ในการขายผลผลิตดิบในราคาที่เป็นธรรมและ2ก็คือส่วนแบ่งปันผลจากกำไรของบริษัทซึ่งบริษัททำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการอย่างมืออาชีพทั้งการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์การสร้างแบรนด์การลดต้นทุนและการเจรจาการค้าระดับโลกกับองค์กรใหญ่ๆอย่างแมคโดนัลด์ซึ่งเป็นสิ่งที่เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถทำได้ด้วยตนเองนะคะนายกรได้เสนอภาพจิ๊กซอว์ทางยุทธศาสตร์สำหรับประเทศไทยโดยยกตัวอย่างข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ค่ะซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI คุณภาพอันดับหนึ่งของโลกที่ผลิตได้เพียง5จังหวัดในอีสานโดยเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้ทั้ง5จังหวัดมาถือหุ้นร่วมกันในบริษัทข้าวหอมมะลิแห่งชาติบริษัทนี้จะทำหน้าที่ผูกขาดการบริหารจัดการการทำข้าวถุงการค้าการสร้างแบรนด์ระดับสากลการวิจัยพัฒนาและการทำการตลาดส่งออกทั่วโลกซึ่งก็จะช่วยตัดกลไกพ่อค้าคนกลางเพิ่มอำนาจการต่อรองและนำกำไรส่งออกกลับมาปันผลให้กับเกษตรกรผู้ถือหุ้นโดยตรงค่ะ
0: พิพัฒน์เป็นประธานประชุมครม.แทนนายกรัฐมนตรีอนุทินครับหลังได้รับโปรดเกล้าบินร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์จับตาวาระครม.ครับจ่อโยกปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพ้นตำแหน่งเหตุครบวาระ4ปีพร้อมมีมติแต่งตั้งหมอเอกนั่งโฆษกรัฐบาลแทนรัชดาธนาดิเรกครับนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับโปรดเกล้าเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์โดยพระราชพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่9กันยายนเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์สำหรับการประชุมครม.วันนี้ครับเปลี่ยนสถานที่ประชุมมายังอาคารรัฐสภาเนื่องจากตรงกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ 2-3 ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันที่2ของการพิจารณาจากนั้นเวลา 10:15 นาทีครับนายพิพัฒน์กล่าวช่วงต้นของการประชุมว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเป็นผู้แทนพระองค์ในการร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์ซึ่งมอบมาให้ตนทำหน้าที่ประธานการประชุมครม.วันนี้และได้มีบัญชาให้ย้ายสถานที่ประชุมครม.มายังอาคารรัฐสภาเนื่องจากมีการพิจารณาพรบ.งบ70จึงต้องการให้รัฐมนตรีอยู่เพื่อชี้แจงหากส.ส.มีข้อสงสัยระหว่างการพิจารณา ส่วนวาระที่น่าสนใจครับคาดว่าจะมีการนำเสนอเข้าที่ประชุมครม.สัปดาห์นี้ก็อย่างเช่นสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจะเสนอมาตรการดำเนินการกรณีการทุจริตในการสอบข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ

0: เป็นกรอบในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพของประเทศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างประจำปี68ขณะที่กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศครับเสนอเรื่องความร่วมมือกับรัฐบาลสปป.ลาวในการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางโดยกระทรวงต่างประเทศนะครับนอกจากนี้ครับกระทรวงการคลังเสนอให้มีสัตยาบันพิธีสารอนุวัตรข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินฉบับที่6ภายใต้กรอบข้อตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนรวมถึงมีรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของวุฒิสภากรณีร่างกฎหมายยกเลิกประกาศและคำสั่งของคสช.รวมถึงรายงานหน่วยงานรัฐที่ยังปฏิบัติหน้าที่ตามหมวด5หน้าที่ของรัฐไม่ครบถ้วนโดยเฉพาะการบริหารจัดการทางเท้าสาธารณะในพื้นที่กทม.แบบบูรณาการส่วนวาระแต่งตั้งที่น่าสนใจครับจะมีการเสนอชื่อนายเอกภพเพียรพิเศษเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนนางสาวรัชดาธนาดิเรกครับที่ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งนอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอโยกนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมาทำเนียบรัฐบาลในตำแหน่งเทียบเท่าหลังจากดำรงตำแหน่งครบ4ปีนอกจากนี้ต้องติดตามว่ากระทรวงพาณิชย์จะเสนอแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับ40ในหลายตำแหน่งหรือไม่เพื่อรองรับตำแหน่งที่จะว่างหลังจากวันที่30กันยายนนี้ครับ
1: มาดูฝากของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะนายสมศักดิ์เทพสุทินประธานกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสมศักดิ์บอกว่าการประชุมครั้งนี้ติดตามกรอบการทำงานและก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการยกระดับเศรษฐกิจภาคการเกษตรการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรทั่วประเทศสำหรับสินค้าเกษตรราคาตกต่ำมองว่าต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางนะคะทั้งต้นทุนการผลิตการเสริมธาตุอาหารการเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่และการยกระดับคุณภาพสินค้าเพิ่มมูลค่าโดยใช้ต้นทุนต่ำลงแต่ว่าได้สินค้าที่มีคุณภาพอย่างเช่นปลูกข้าวน้ำตาลต่ำซึ่งสามารถนำคุณสมบัติด้านสุขภาพมาเป็นจุดเด่นทำตลาดกับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและมีโอกาสขายได้ราคาสูงกว่าข้าวทั่วไปค่ะนอกจากนี้มีแนวคิดที่จะผลักดันเรื่องสัตว์เศรษฐกิจโดยเฉพาะสัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้เป็นทรัพย์สินอย่างเช่นวัวนะคะโดยให้มีการจัดทำระบบขึ้นทะเบียนที่ชัดเจนรับรองสถานะการเป็นทรัพย์สินหลักทรัพย์ได้เชื่อว่าจะช่วยให้เกษตรกรสามารถนำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐลักษณะคล้ายกับการนำรถไปเข้าสินเชื่อนั่นเองค่ะรวมถึงเรื่องของการฟื้นฟูบทบาทของสหกรณ์นะคะโดยต้องการให้สหกรณ์กลับมาเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งการรวบรวมผลผลิตการเพิ่มอำนาจต่อรองและการเชื่อมโยงกับตลาดเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาบทบาทของสหกรณ์ถูกลดทอนลงค่ะจึงต้องกลับมาดูว่าจะทำยังไงให้เกษตรกรสหกรณ์สามารถเชื่อมโยงตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิตไปจนถึงตลาดและผู้บริโภคเพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางจำหน่ายที่มั่นคงและไม่ต้องเผชิญปัญหาการกดราคาจากตลาดในเดียวกันที่ประชุมยังติดตามการทำงานของคณะอนุกรรมการ4คณะนะคะซึ่งก็จะนำผลการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหามารายงานเพื่อให้สามารถนำข้อมูลจากพื้นที่จริงมาปรับใช้กับนโยบายและแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรได้ค่ะ
0: ชาวน่านพอยิ้มออกแล้วนะครับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทเข้าบัญชีวันนี้ครับรอบแรก 15,215 ครัวเรือนรวมกว่า136ล้านบาทในวันนี้ครับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านพอยิ้มออกหลังเงินช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทวงเงินกว่า136ล้านบาทเริ่มโอนเข้าบัญชีในรอบแรก 15,215 ครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมครับนายวิทยาลิขิตปันจันเป็งชาวตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านหนึ่งในผู้ได้รับเงินเยียวยาเปิดเผยบอกว่าครอบครัวมีสมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกัน5คนรวมถึงคุณแม่วัย97ปีบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็ประสบปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปีเงิน 9,000 บาทที่ได้รับครั้งนี้แม้จะไม่เพียงพอกับความเสียหายทั้งหมดแต่ก็ถือว่าเป็นความช่วยเหลือที่มีความหมายและขอขอบคุณรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่ได้รับความเดือดร้อนขณะที่นายประทีปวงสังอายุ60ปีชาวบ้านบ้านสวนตาลบอกว่าเงิน 9,000 บาทอาจไปคุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนได้รับการเยียวยาโดยตั้งใจครับจะนำเงินส่วนหนึ่งไปซ่อมแซมบ้านโดยเฉพาะบริเวณประตูบ้านที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเป็นลำดับแรกทางนี้การช่วยเหลือดังกล่าวเป็นไปตามมติครม.เมื่อ25สิงหาคมโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งรายชื่อผู้มี

0: ติดให้ธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีในช่วงเวลาตี 2 ถึง 6 โมงเช้าที่ผ่านมาครับผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือว่าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนส่วนผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้รับการขอความช่วยเหลือนะครับก็สามารถมาลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่ายื่นเอกสารผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรับความช่วยเหลือต่อไปครับช่วงนี้พักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ติดตามข่าวกันต่อนะคะคอพอส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คลองเตยอีกครั้งค่ะกำจับน้ำมันตกค้างในท่อระบายน้ำนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าวันนี้คอพอได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยอีกครั้งนะคะเพื่อติดตามการกำจัดน้ำมันที่ยังตกค้างในระบบท่อระบายน้ำพร้อมกับเก็บตัวอย่างน้ำมันมาตรวจพิสูจน์แล้วก็ประสานสำนักการระบายน้ำกทม.ร่วมตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำเพื่อหาสาเหตุแล้วก็แหล่งที่มาของน้ำมันดังกล่าวค่ะหลังจากเมื่อวานนี้ได้ร่วมกับกทม.ไปตรวจท่อระบายน้ำ10จุดครอบคลุมระยะทางประมาณ85เมตรพบว่าบางจุดมีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดสูงสุด350 ppm และตรวจพบค่าความเข้มข้นของไอระเหยสารไวไฟบริเวณที่มีน้ำมันตกค้างจากนั้นได้ฉีดโฟมบริเวณที่พบน้ำมันเพื่อลดความเข้มข้นของไอระเหยภายในท่อระบายน้ำส่งผลการตรวจหลังดำเนินการความเข้มข้นลดลงในระดับที่เจ้าหน้าที่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ก่อนดำเนินการสูบและขนย้ายน้ำมันตกค้างออกจากระบบค่ะผู้ว่ากทม.นายชัชชาติก็ลงพื้นที่ถนนเชื้อเพลิงเหมือนกันนะคะไปติดตามการแก้ปัญหาน้ำมันรั่วลงท่อระบายน้ำหลังเจ้าหน้าที่ดำเนินการดูดน้ำมันออกจากระบบตั้งแต่ช่วงกลางคืนค่ะเบื้องต้นสามารถนำของเหลวออกไปได้ประมาณ 5,000 ลิตรและยังมีบริษัทเชลเข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินการแต่ไม่ได้เป็นต้นเหตุของเหตุการณ์นี้นะคะทางนี้ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยเร่งตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้ให้ชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยต้องไปตรวจว่าเกิดจากการลักลอบทิ้งน้ำมันลงระบบท่อระบายน้ำหรือว่าเกิดจากการรั่วไหลของน้ำมันจากท่อหรือระบบอื่นที่เชื่อมต่อเข้าระบบระบายน้ำค่ะผู้ว่าชัชชาติระบุว่าบริเวณที่เกิดเหตุไม่มีอาคารที่เกี่ยวข้องกับ Data Center จึงต้องตรวจสอบหาสาเหตุจากประเด็นอื่นโดยพื้นที่ดังกล่าวในอดีตเคยเป็นบริเวณคลังน้ำมันแต่ว่าตอนนี้คลังน้ำมันได้ย้ายออกจากพื้นที่ไปแล้วนะคะกทม.อยู่ระหว่างจำกัดวงน้ำมันที่ตกค้างในระบบระบายน้ำพร้อมตรวจสอบเส้นทางท่อและหาต้นตอของน้ำมันเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันไหลเข้าสู่ระบบระบายน้ำส่วนอื่นค่ะ
0: สนพ.เปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง PDP 2026แผนไฟฟ้าระยะยาว25ปีสู่ระบบพลังงานสีเขียวและเป้าหมายเน็ตซีโร่ปี2193ครับกระทรวงพลังงานโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสนพ.เปิดเผยรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี2569ถึง2593หรือว่า PDP 2026ที่วางกรอบยาว25ปีมุ่งเปลี่ยนผ่านระบบไฟฟ้าสู่พลังงานสีเขียวที่ยืดหยุ่นและก็เป้าหมายเน็ตซีโร่ภายในปี2193นายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดงานพร้อมบอกว่าแผนนี้ครับให้ความสำคัญกับพลังงานสีเขียวแต่เราไม่สามารถใช้พลังงานทดแทนได้ 100% จึงต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยรวมถึง SMR หรือว่าโรงไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดจิ๋วโดยโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก300เมกะวัตต์โรงแรกจะให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสร้างขณะนี้ครับมีกลุ่ม Data Center ยื่นขอใช้บริการไฟฟ้าคิดเป็นกำลังผลิตเกือบ 30,000 เมกะวัตต์กลุ่ม Data Center นะครับยื่นขอแล้วถ้ากลุ่มนี้เข้ามาลงทุนจริงๆก็จะเป็นโอกาสที่เราต้องเข้าไปดูแลทางนี้คาดว่าค่าไฟฟ้าตลอดแผน25ปีจะอยู่ที่ 3.88 สตางค์ต่อหน่วยขณะที่ผู้อำนวยการสนพ.นายวัฒนพงษ์คุโรวาทบอกว่าร่างแผนนี้ประชุมมา22ครั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยมาแล้วก่อนนำความคิดเห็นมาปรับปรุงค่าพยากรณ์แล้วก็นำมาให้แสดงความคิดเห็นคาดว่าเดือนพฤศจิกายนนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม. เพื่อรับทราบต่อไปทั้งนี้ร่าง PDP 2026บอกว่าการวางแผนระบบไฟฟ้าเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงจาก5แรงกดดันหลักก็ได้แก่ความต้องการพลังงานสะอาดจากภาคอุตสาหกรรมการขยายตัวแบบก้าวกระโดดของ Data Center และ AI การเติบโตของการผลิตไฟฟ้าภาคประชาชนการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าและกติกาการค้าโลกใหม่ที่ต้องการพลังงานสีเขียวครับ
4: อดีตแฟนหึงโหดตามยิงภรรยาและแฟนใหม่กลางวัดไซงามจังหวัดอยุธยาเสียชีวิตทั้งคู่นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดไซงามหมู่ที่8ตำบลเสนาอำเภออุทัยอยุธยาค่ะตำรวจรับแจ้งเหตุมีการยิงกันมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสก็เลยนำกำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถกระบะอีซูซูจอดอยู่นะคะบริเวณฝากระโปรงด้านขวามีร่องรอยกระสุน2นัดแล้วก็ประตูด้านคนขับอีก1นัดภายในรถบริเวณเบาะนั่งคนขับพบร่างนายอเนกอายุ44ปีถูกยิงบริเวณขมับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะส่วนผู้บาดเจ็บทราบชื่อนางสาวสุภาวินีอายุ44ปีถูกยิงที่ใบหน้าและลำตัวบาดเจ็บสาหัสนอนอยู่บริเวณข้างประตูรถด้านซ้ายเจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลอุทัยแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะตรวจสอบบริเวณโดยรอบพบปลอกกระสุนปืนขนาด .357 5ปลอกตกอยู่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เก็บเป็นหลักฐานจากการตรวจสอบคนขับรถบัสรับส่งพนักงานที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่ารถบัสรับพนักงานมาจากพื้นที่อำเภอวังน้อยและนางสาวสุภวินีก็เป็นผู้โดยสารคนสุดท้ายค่ะก่อนรถจะเข้ามาจอดภายในวัดไซงามจากนั้นหญิงสาวก็เดินลงจากรถและกำลังจะเดินขึ้นรถกระบะที่จอดอยู่ที่ศาลาขณะนั้นเองนะคะมีกระบะอีกคันหนึ่งขับเข้ามาจอดขวางหน้าก่อนชายคนหนึ่งจะลงจากรถพร้อมอาวุธปืนแล้วก็ยิงใส่นางสาวสุภวินีหลายนัดและล้มลงบริเวณข้างประตูรถคนขับยังหันไปยิงนายอเนกซึ่งนั่งอยู่ภายในรถจนเสียชีวิตก่อนจะขับรถหลบหนีไปค่ะทางผู้กำกับสภ.อุทัยบอกว่าหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจสอบที่เกิดเหตุสอบปากคำพยานเบื้องต้นทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะคะเป็นอดีตแฟนของนางสาวสุภวินีค่ะเชื่อว่าผู้ก่อเหตุขับรถติดตามฝ่ายหญิงมาตั้งแต่โรงงานก่อนตามมาถึงวัดแล้วก็ลงมือก่อเหตุที่น่าสะเทือนใจหลังจากใช้อาวุธปืนยิงนางสาวสุภวินีและนายอเนกแล้วผู้ก่อเหตุยังถ่ายภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งภาพไปให้ญาติของฝ่ายหญิงดูด้วยนะคะจากนั้นก็ขับรถหลบหนีไปต่อมาในณัฐวุฒิหรือว่าเอ็กซ์อายุ40ปีผู้ก่อเหตุได้ให้ญาติพาเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.เสาไห้สระบุรีค่ะก่อนที่ตำรวจสภ.อุทัยจะเดินทางไปรับตัวกลับมาคุมขังนะคะน้าของนายณัฐวุฒิบอกว่าหลานชายเนี่ยคบหากับนางสาวสุภวินีมานานกว่า10ปีมีลูกด้วยกัน2คนก่อนทั้งคู่จะแยกทางกันได้ไม่นานตนเองตกใจมากค่ะหลังๆชายมาบอกว่ายิงอดีตภรรยาและชายอีกคนจึงพาเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับอินโดนีเซียเปิดสนามบินหลัก5แห่งอีกครั้งหลังจากที่ต้องปิดไป2วันจากเหตุภูเขาไฟปะทุกระทบผู้โดยสารกว่า 250,000 คนครับสนามบินนานาชาติโซเอกาโนฮัตตาในกรุงจาการ์ตาครับเป็น1ใน5สนามบินที่ปิดชั่วคราวแล้วก็ระงับเที่ยวบินตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์จนกระทั่งเปิดทำการใหม่เมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพร้อมกับสนามบินอีก4แห่งที่เปิดทำการโดยที่เหลืออีก3แห่งยังปิดอยู่ในช่วง2วันที่ผ่านมามีเที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวถูกยกเลิกผู้โดยสารกว่า 340,000 คนต้องตกค้างบางคนค้างแรมกันในห้องโถงผู้โดยสารหลายคนต้องประสบปัญหาในการขอรับเงินคืนและก็หาช่องทางเดินทางอื่นทดแทนครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาภูเขาไฟอานักกากาตู้ได้ประทุขึ้นมาอีก3ครั้งแต่ว่าไม่รุนแรงโดยตั้งแต่เริ่มประทุขึ้นเมื่อช่วงดึกของวันศุกร์ได้พ่นลาวาแล้วก็เท่าภูเขาไฟกระจายเป็นบริเวณกว้างรวมถึงกรุงจาการ์ตาแล้วก็จังหวัดลำปุงเมื่อวานนี้ครับสำนักงานธรณีวิทยาของอินโดนีเซียยังเตือนว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดการประทุเพิ่มเติมอีกจากภูเขาไฟที่ตั้งอยู่บนช่องแคบสุนดากึ่งกลางระหว่างเกาะชวาและก็เกาะสุมาตราทางการยังคงออกคำสั่งห้ามเข้าใกล้หรือว่าทำกิจกรรมใดๆในรัศมี3กิโลเมตรจากปล่องภูเขาไฟที่ยังคงปะทุอยู่ครับ
4: เนปาลที่ประสบหายนะภัยครั้งใหญ่จากผลของโลกร้อนได้เรียกร้องค่าชดเชย20ล้านดอลลาร์สหรัฐจากประเทศที่ก่อมลพิษมากที่สุดที่ต้องรับผิดชอบค่ะนายชิซีคานารัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลบอกว่าบอกกล่าวกับหนังสือพิมพ์ The Guardian นะคะเรียกร้องถึงความยุติธรรมด้านสภาพภูมิอากาศที่ประเทศร่ำรวยจำเป็นต้องช่วยเหลือเนปาลในการฟื้นฟูและสร้างใหม่หลังจากอุทกภัยครั้งร้ายแรงเขาย้ำว่าภัยพิบัติครั้งนี้รุนแรงกว่าน้ำท่วมตามฤดูกาลความเสียหายเทียบเท่ากับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี2015ที่ทำให้หลายพื้นที่ของประเทศพังพินาศ ดังนั้นเนปาลได้ส่งจดหมายถึงกองทุนของสหประชาชาติเพื่อตอบสนองต่อความส

0: ญเสียและความเสียหายที่จัดสร้างขึ้นที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี2022ตามความตกลงปารีสว่าได้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ20ล้านดอลลาร์สหรัฐนายคานานกล่าวด้วยนะคะว่าจำนวนเงินชดเชยที่เรียกร้องไม่เพียงพอต่อความเสียหายเขาเชื่อว่ายังสูงกว่าการประมาณการที่ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยซ้ำแต่อย่างน้อยค่าชดเชยนี้ก็เป็นเครื่องเตือนสติสำหรับประชาคมโลกให้จัดตั้งกลไกที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประเทศที่มีเศรษฐกิจเปราะบางและขนาดเล็กเนปาลปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า 0.1% ของปริมาณทั่วโลกแต่เป็นประเทศในเทือกเขาหิมาลัยที่ได้รับผลกระทบจากโลกร้อนในอัตราที่เร็วกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกเกือบ 50% ตอนนี้จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 1,380 คนและยังสูญหายอยู่ 5,500 คนนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าภาวะโลกร้อนทำให้ธารน้ำแข็งละลายและพังทลายลงทำให้เกิดดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันอย่างรุนแรงในเนปาลและทิเบตค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัญชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12:33 ครับเข้าสู่ช่วงเกาะกระแสกีฬาไทยครับผมวันนี้วันอังคารที่8กันยายนอยู่ผมเจมส์ทันพิสิทธิ์แล้วก็น้องเบนซ์พีรพัฒน์ชมดวงครับ
1: ครับสวัสดีพี่เจมส์ด้วยครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆรายการเกาะกระแสกีฬาไทยครับ
0: ครับ
1: ก็เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวสำหรับทีมนักตบชายไทยเรา
0: ครับ
1: ก็เมื่อวานนี้เนี่ยออกถือว่าสร้างเซอร์ไพรส์นะแม้ว่าจะผลงานช่วงแรกเนี่ยทำนำเกาหลีใต้ก่อนในศึกชิงแชมป์เอเชียก็เป็นเกมที่2แล้วหลังจากที่เกมแรกเนี่ยเอาชนะกาตาร์มาได
0: ้ครับ
1: แล้วเกมที่2เจอเกาหลีใต้ก็ถือว่าผลงานในช่วงหลังเนี่ยเราค่อนข้างสูสีกันผัดกันแพ้ผัดกันชนะแล้วเมื่อวานนี้นำก่อนถึง2เซตนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มาโดนเขาเนี่ยรันทีเดียวถึง2เซตแล้วก็มาตัดสินในเซตที่5แล้วสุดท้ายเป็นทีมนักตบชายไทยเราที่เอาชนะไปได
0: ้ก็เมื่อวานเนี่ยทางด้านของไทยเนี่ยคนที่ทำแต้มมากสุดเนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะเป็นทางด้านของนภเดชนะทำไปทั้งหมด39แต้มเลยทำไป25แต้มใช่ไหม
1: คร
0: ับเมื่อวานเนี่ยก็ถือว่าผลงานดีที่สุดเลยของไทยเราก็เราเนี่ยเซตแรกเราชนะ 25-18 นะแล้วก็เซต2 25-16 ส่วนเซตที่3นี้เกาหลีใต้ก็เร่งเครื่องขึ้นมาชนะ 20-25 ก่อนที่เซต4เนี่ยเราก็แพ้ไปแบบบิดเบียดเลย 22-25 แล้วก็เซตสุดท้ายเราก็ชนะ 15-12 นะ
1: ใช่ครับ
0: ทำให้เราเนี่ยชนะ2เกมรวดแล้วการันตีการเข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลแน่นอนแล้วรวมถึงเกาหลีใต้กับอีกทีมร่วมกลุ่มอย่างเชนจิเฮเปย์เนี่ยก็เข้ารอบด้วยกันทั้ง3ทีมนะจากการจัดอันดับเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเกมต่อไปเนี่ยไทยเราเนี่ยจะไปเจอกับทางด้านของชัยให้ไปในแมตช์สุดท้ายก็คือแข่งวันพรุ่งนี้ตอน 11:30 ก็เข้ารอบแล้วเพราะว่าพอจัดอันดับ 1-8 เนี่ยไทยเราเนี่ยอยู่อันดับตอนนี้5นะเกาหลีใต้6แล้วก็ชัยให้ไป7ก็เข้ารอบที่สุด8ทีมใช่ไหม
1: ก็เป็นการจัดอันดับรว
0: ม
1: ของเราเนี่ยแล้วก็จะเข้ารอบในสามนัดแชมป์กลุ่ม
0: ครับ
1: ก็ถ้าเทียบแชมป์กลุ่มก็คือลักษณะเนี่ยคล้ายกับวอลเลย์บอลหญิงเมื่อครั้งที่ผ่านมาเลย
0: ครับ
1: ครับก็แชมป์กลุ่มก็จะมีการจัดอันดับเหมือนการรวมไปถึงอันดับ2ที่ดีที่สุดแล้วก็อีก2ทีมเป็นสักทีมอันดับ3ที่ดีที่สุด
0: ก็ตอนนี้ไทยอยู่อันดับ5เนี่ยโอกาสรอบต่อไปเนี่ยถ้าจบอันดับ5จะไปเจอกับอันดับ4นะก็จะเป็นญี่ปุ่นเจ้าภาพอันนี้เอาแบบเรียลไทม์นะเรียลไทม์แบบตารางเรียลไทม์เราเนี่ยอันดับ5ใช่ไหมญี่ปุ่นอันดับ4ก็มีโอกาสที่จะเจอกันในรอบควอเตอร์ไฟนอลแต่เดี๋ยวต้องดูเกมสุดท้ายว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
1: ก็ถ้าชนะชัยนิทเปก็ขึ้นมาอันดับ3
0: ครับ
1: ก็มีโอกาสครับ
0: ตอนนี้ที่เข้ารอบไปแล้วเนี่ย7ทีมมีอิหร่านมีออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นไทยเกาหลีใต้แล้วก็ชนิดไทเปส่วนอีกทีมนึงเนี่ยอินเดียก็มีโอกาสนะแล้วก็รวมถึงบาเรนกับโอมานที่ยังลุ้นเข้ารอบด้วยส่วนกาตาร์นิวซีแลนด์เนี่ยตกรอบแน่นอนแล้วนะนิวซีแลนด์นี่ก็จากโซนโอชิเนียนะแต่ว่าก็มาเล่นในรายการชิงแชมป์เอเชียเราด้วยก็ดูจากอันดับโลกเนี่ยตอนนี้ญี่ปุ่นก็อันดับโลกสูงสุดนะอันดับ7ส่วนไทยเราเนี่ย59รองจากญี่ปุ่นเนี่ยมีอิหร่านอันดับ16แล้วกาตาร์อันดับ21
1: แต่อันดับโลกเราพุ่งขึ้นนะ
0: ครับ
1: ก็โดยผลงานเมื่อวานนี้เนี่ยพุ่งขึ้นรู้สึกจะ8อันดับขึ้นมา48ก็กลายเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวเพราะว่าแมตช์แรกที่เจอกาตาร์เนี่ยเราก็ได้แต้มไปโห10กว่าแต้มแล้วก็ขึ้นมาอันดับแรงกิ้งโลกขึ้นมาถึง10อันดับ
0: ครับ
1: แล้วพอมาเจอเกาหลีใต้ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีแล้วก็อันดับโลกเนี่ยกระโดดขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยนะครับผมซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทัพลูกยางสาวไทยที่บินไปสมทบเพื่อที่จะทำการฝึกซ้อมก่อนที่จะลุยศึกเอเชียนเกมเนี่ยก็ไปให้กำลังใจด้วยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของทัพลูกยางไทยไม่ว่าจะเป็นทั้งชายทั้งหญิงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียว
0: ก็ลุ้นทั้งโอลิมปิกนะกับการคว้าแชมป์แล้วก็ลุ้น1-3เพื่อไปเล่นชิงแชมป์โลกด้วยซึ่งชิงแชมป์โลกเนี่ยเราไปแค่ครั้งเดียวนะก่อนหน้านี้ก็คือ1998ที่ญี่ปุ่นเลยแล้วก็ยังไม่เคยไปอีกเลยนะมีโอกาสครั้งนี้ก็ต้อง เข้ารอบรองให้ได้แล้วก
1: ็
0: ชั้นอาอย่างน้อยเนี่ยลุ้นไปชิงที่3เพื่อที่จะไปติด1ใน3เป็นชิงแชมป์โลกเพราะว่าเขาจะเอาแค่แชมป์รองแชมป์แล้วก็อันดับ3ของในรายการชิงแชมป์เอเชียนะ
1: อืมก็ส่งข้อความมาให้กำลังใจกันได้เพราะว่าเราก็อยากให้เขาเนี่ยไปโอลิมปิกกันนะครับก็ทาง SMS 4689899หรือทางช่องทาง YouTube ของ FM 99ครับ
0: ครับผมอ่ะเกมต่อไปก็แข่งพรุ่งนี้นะ 11:30 เจอกับชนิดให้ไปครับก็ก่อนช่วงรายการเราพอดี
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวอาจจะมีการตามผลการแข่งขันด้วยก็ถ่ายทอดสดทาง Mono Max นะช่อง29ด้วยประมาณนี้แล้วกันสำหรับวอลเล่เมื่อวานเห็นมีงานพาเดลใช่ไหม
1: ใช่
0: แถลงความพร้อมก่อนแข่งเอเชียนเกม
1: อืม
0: อ่ะ
1: ก็เป็นกีฬาพาเดลเนี่ยคือเป็นกีฬาที่ครั้งแรกเลยนะในการบรรจุที่เอเชียนเกมครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรก
0: ครับ
1: นะครับผมแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยถือว่าได้รับความนิยมในบ้านเราค่อนข้างสูงนะครับแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็มีโอกาสได้เจอทำทั้งกีฬาไทยทำทั้งกีฬาพาเดลไทยของเราด้วย
0: ครับ
1: ก็เป็นทางด้านของพี่ปิ่นนาตาลีนาคประเสริฐนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงความพร้อมจากทางสมาคมครับก็หลังจากที่ทางสมาคมกีฬาพาเดลเนี่ยได้รับรองเป็นกีฬาอย่างเป็นทางการแล้วนะ
0: ครับ
1: แล้วก็พร้อมเผยโฉมทัพ4นักกีฬาครับที่จะลุยศึกเอเชียนเกมซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร
0: ์ก็ทีมชายเนี่ยจะมีออนนบราเวอร์ใช่ไหม
1: คร
0: ับ ออรนบออฟราเวอร์แล้วก็มีสเตฟานโนมอนโชล่านะอันนี้คือทีมชายแข่งคู่นะ
1: คร
0: ับ ส่วนทีมหญิงเนี่ยมีดาเลสสีรุ่งเรืองกับนาตาลีนาคประเสริฐ
1: ครับก็ถือว่าเป็นอย่างพี่ปินนาตาลีกับทางด้านของดาเลสสีรุ่งเรืองก็คู่กันค่อนข้างบ่อย
0: ครับ
1: นะครับผมแล้วผลงานก่อนหน้านี้ของทัพพาเดลไทยในชิงแชมป์เอเชียเนี่ยก็ขึ้นอยู่ไปถึงระดับท็อป6ของเอเชียเลยนะซึ่งไปแข่งที่กาตาร์เมื่อปีที่แล้ว
0: ครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ผมเชื่อว่าน่าจับตามองเลยทีเดียวสำหรับกีฬาพาเดลไทยซึ่งจะแข่งขันกันตั้งแต่วันที่28กันยายนถึง4ตุลาคมแข่งช่วงในท้ายนะสำหรับพาเดลก็แข่งกันที่เมืองนาโกย่าครับแล้วทางด้านของพาเดลไทยเราเนี่ยถือว่าทำผลงานดีน่าจับตามองซึ่งเอาใจช่วยครับสำหรับกีฬาพาเดลไทย
0: เขาบอกว่ากีฬาพาเดลเนี่ยเป็นกีฬาที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกตอนนี้นะม
1: ี
0: คนเล่นทั่วโลก150ประเทศเนี่ย35ล้านคนและมีสนามแข่งขันมากกว่า 67,500 สนามส่วนประเทศไทยเนี่ยมีคลับพาเดลเนี่ยประมาณ70แห่งนะแล้วก็มีประมาณ300คอร์ตให้เล่นมีคนเล่นแบบประจำเนี่ยแบบตีเป็นประจำเลย 6,000 คนแล้วก็มีคนที่เข้ามาทดลองเล่นเนี่ยประมาณเกือบ 200,000 คน
1: ก็เป็นกีฬาที่ถือว่าช่วงหลังๆเนี่ยเช่นเดียวกับพิกเกอร์บอลเลยนะที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม
0: ไม่เหมือนกันนะพิกเกอร์บอลกับพาเดลหลายคนอาจจะจำสลับกัน
1: คร
0: ับผม
1: ก็ถือว่าน่าจับตามองเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาของไทยเราที่น่าจับตามองแต่ว่าเมื่อพูดถึงเป้าหมายเนี่ยเมื่อที่ผมได้สัมภาษณ์กับพี่ปิ่นเนี่ยเขาบอกว่าก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับผมพยายามผ่านเข้าหวังลึกๆเนี่ยก็อยากจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ให้ได
0: ้
1: นะครับผมเพราะว่าชาติอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เล่นมานานแล้วนะเพราะกีฬาพาเดลเพิ่งมาเผยแพร่หรือนิยมในเอเชียน่ะเมื่อปีหลังโควิดเอง
0: ครับ
1: 2020-2021ก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาไทยที่ต้องน่าจับตามองแล้วก็มองถึงระยะยาวเนี่ยเชื่อว่าไทยเราเนี่ยก็น่าจะขึ้นสู่ระดับท็อปได้ครับ
0: ครับผมเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงที่กาตาร์เนี่ยปีแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: เราเนี่ยประเภทหญิงเราได้อันดับ6ใช่ไหม
1: ทีมหญิงเราจบอันดับ6จาก17ประเทศนะ
0: ครับ
1: ก็เป็นน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าเราก็ถือว่าเข้าแข่งขันครั้งแรกเลยนะ
0: ก็ผมดูเนี่ย อันดับแชมป์เนี่ยน่าจะเป็น UAE นะ
1: ครับ
0: ที่ได้แชมป์ในประเภทชายเนี่ยเขาว่าพาเดลเนี่ยดูแล้วตอนออกกลางนี่เก่งนะอย่างเราเข้ารอบควอเตอร์ไฟแนลเนี่ยที่กาตาร์พาเดลชิงแชมป์เอเชียปีที่แล้วนั้นมีกาตาร์มี UAE ออสเตรเลียแล้วก็อิหร่านนะ
1: ครับ
0: อันนี้คือในประเภทชายส่วนประเภทหญิงเนี่ยแชมป์น่าจะเป็นญี่ปุ่นนะแล้วก็รองแชมป์เป็นอิหร่านส่วนอันดับ3และ4เนี่ยเป็นออสเตรเลียอินโดนีเซีย ครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นกีฬาที่เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นนะแล้วนักกีฬาไทยเราก็เอาจริงถ้าอันดับเอเชียเราจบอันดับ6เนี่ยเราก็มีลุ้นเหรียญรางวัลเป็นอย่างน้อยนะ
1: อ
0: ย่างน้อยเนี่ยอันดับสักเหรียญทองแดงก็ยังพอมีลุ้น
1: ใช่
0: ครับผมอ่ะประมาณนี้สำหรับพาเดียวแล้วกัน
1: ครับ
0: อ่ะไปต่อกันที่เรื่องของฟุตบอลไหมเมื่อวานมีข่าวใช่ไหมรายงานตัว
1: ครับก็มีข่าวเรื่องของฟุตบอลเนี่ยเริ่มเก็บตัวกันวันแรกเมื่อวานนี้ก็มีรายงานตัวกันที
0: ่
1: โรงแรมโนโวเทลนะครับก็ที่รังสิตเช่นเดิมแล้วก
0: ็
1: ทำการฝึกซ้อมที่ BGC นะครับก็ทางด้านของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครับก็ทางด้านของประเภทฟุตบอลทีมชายนะครับก็โค้ชวังเนี่ยเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์นะ
0: ครับ
1: ก็ถึงพูดถึงความพร้อมโดยภาพรวมของนักกีฬาไทยเรานะครับก็เรียกได้ว่าเป็นชนิดกีฬาประเภททีมที่รู้สึกว่าจะประกาศช้าที่สุดแล้วไหม
0: ใช่ก็เพิ่งประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องของนักเตะทั้ง23คนก็ดูแล้วที่ประกาศช้าอาจจะมีเรื่องของนักเตะบางคนที่เรียกว่าอาจจะเขาเรียกว่าทางสโมสรอาจจะไม่ได้ปล่อยนะตอนแรกเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายก็เรียกมาจนครบ23คนอาจจะมีบางรายที่ตอนนี้ยังไม่ได้เข้ามาร่วมทีมนะก็จะมีทางด้านของกันตพักใช่ไหมและธีรกวินของเมืองทองมีธนาวุฒิโพชัยมีชนภัทรบัวพันธ์และก็ยศกรบุรพาที่ไม่ได้มารายงานตัวเมื่อวานเป็นแค่5คนนะนอกนั้นเนี่ยมารายงานตัวครบแล้วนะก็อย่างเมื่อวานเนี่ยเห็นภาพก็จะมีทางด้านของอุสมาเทียงคำก็จากชุดใหญ่ก็มาเล่นชุดนี้ด้วยม
1: ี
0: พลเอกมณีกรก็ติดชุดนี้ด้วยนะแบกจากประจวบพิชิตชัยเสียงกระโทกจากชุดใหญ่เนี่ยไม่ได้ลงในอาเซียนคัพแต่ว่ารายการนี้ก็ดูแล้วน่าจะเป็นตัวหลักรวมถึงวิชั่นอินาลามด้วยนอกนั้นเนี่ยมีชวิตแซ่เราด้วยใช่ไหมจากพาแมงคอกก็ยังไม่เล่นกับสโมสรเลยเดี๋ยวมาเล่นกับทีมชาติต่อเพราะว่าไทยลีก3เนี่ยจะเปิดฤดูกาลช่วงปลายเดือนนี้กลางเดือนนี
1: ้
0: ก็เท่ากับว่าพอเสร็จสิ้นภารกิจกับชุดใหญ่เสร็จชวิตก็มาร่วมกับทีม U23 เลยนะนอกนั้นเนี่ยตัวหลักๆที่เป็นความหวังของทีมชุดนี้จะมีสิทธาบุญล่าเนี่ยกองกลางจากท่าเรือซึ่งประสบการณ์ในระดับฟุตบอลเยาวชนกับทีมชาติชุดใหญ่ทีมชาติเนี่ยก็พอสมควรนะมีธนกิจโชติเมืองปักด้วยจากบุรีรัมย์แล้วก็แนวรุกเนี่ยจะมีเจเฮนฟีมามาที่มาร่วมทีมแล้วจากประจวบนะธนาวุฒิโพชัยจากซากามิฮาระทีมในเจลีก3ญี่ปุ่นนะก็ช่วงหลังได้ลงต่อเนื่องด้วยแล้วก็รวมถึงยศกรบุรพาที่มีรายงานว่าอาจจะต้องบินไปกับญี่ปุ่นเลยใช่ไห
1: ม
0: เพื่อที่จะแต่ให้กับทางทีมชาติไทยและก็สโมสร
1: ครับ
0: ซึ่งตอนแรกเนี่ยโค้ชวังก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าอาจจะไม่ได้ตอนแรกเนี่ยเหมือนจะไม่ได้มาร่วมทีมนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ได้ยศกรมาร่วมทีมแต่ว่าเรื่องการเดินทางไปกลับเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะเพราะว่าดูจากโปรแกรมเนี่ยทีมชาติไทยU23เนี่ยจะลงสนามนัดแรกในวันพุธหน้าถูกไหม
1: 16
0: ใช่แล้วชลบุรีเนี่ยจะมีโปรแกรมไทยลีกนัดสำคัญวันอาทิตย์นี้นะเจอกับระยอง
1: ครับ
0: ก็เท่ากับว่าพอเตะเสร็จวันอาทิตย์เนี่ยถ้าจะลงเล่นเกมแรกเนี่ยซึ่งเจอคีกิสถานผมว่าเป็นเกมที่เราก็หนักนะก็อาจจะต้องวันอาทิตย์บินเสร็จเตะเสร็จเนี่ยวันจันทร์ต้องไปเลยไหม
1: ก่อนเตะเสร็จอาจจะต้องไปเลยถ้าหวังจะใช้งาน
0: ไปถึงเนี่ยผมว่าบินเนี่ยเต็มที่ไปถึงวันจันทร์แต่ช่วงบ่ายๆประมาณนี้เย็นๆหน่อยก็พักอีกประมาณ1วันจะลงเตะวันพุธเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวันอาทิตย์หน้านู่นเนี่ย10-20กันยาเนี่ยชลบุรีต้องเปิดบ้านเจอบุรีรัมย์ซึ่งผมว่ายศกรต้องมีชื่อละเกมเนี้ย
1: ครับ
0: ส่วนไทยเนี่ยนัดที่2จะเตะวันที่20เหมือนกันนะแสดงว่าเกมเนี้ยมีชื่อมั้ยยศกร
1: ยืดเกม2ใช่ม
0: ั้ยใช่วันที่20ตรงกับชลบุรีเจอกับบุรีรัมย
1: ์โอ้ก็อาจจะต้องครั้งนี้นั้นก็ขึ้นอยู่คุยกับทางสโมสร
0: ครับผม
1: นะครับ
0: เนี่ยเขาบอกว่าทีมทางด้านของทีมชาติไทยเนี่ยจะเดินทางไปวันที่13แต่ว่ายศกรเนี่ยจะอยู่ช่วยชมรีทำศึก ดาร์บี้แมตช์พบกับระยองก่อนแล้วตามไปในวันที่14เพื่อลงเล่นเกมแรกในเอเชียนเกมนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวันที่17จะบินกลับไทยเลยเพื่อรอช่วยชลบุรีลงเล่นเจอบุรีรัมย์วันที่20ซึ่งแปลว่าเกมที่2เนี่ยที่ไทยจะเจอกับฮ่องกงเนี่ยยศกรจะไม่มีชื่อเล่นให้กับทีมชาติไทยเอเชียนเกมนะเพราะว่าจะอยู่ช่วยกับต้นสังกัดเจอบุรีรัมย
1: ์
0: หลังจากนั้นเนี่ยวันที่21เนี่ยยศกรจะบินกลับไปญี่ปุ่นทันทีเพื่อจะลงเล่นเกมสุดท้ายเจอญี่ปุ่นวันที่23กันยาคือในทางปฏิบัติเนี่ยในทางทฤษฎีเนี่ยมันเป็นไปได้นะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยผมว่าน้องน่าจะกรอบพอสมควรนะบินไปกับญี่ปุ่นเนี่ยอย่างต่ำเนี่ยมัน 5-6 ชั่วโมงอยู่แล้วไหนจะเรื่องของสภาพร่างกายหลังแข่งและการเดินทางเนี่ยมันอาจจะมีผลระยะยาวตัวนักเตะเองนะครับ
1: ก็เมื่อวานนี้ก็มีการพูดถึงเคสของยศกรแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อจบรอบแรกที่เป็นรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วง FIFA Day ละ
0: ใช่ใช่
1: ก็หวังว่าที่จะผ่านให้ผ่านในรอบนี้ไปให้ได้ก่อนซึ่งโค้ชวังนี่เขาพูดถึงเคสนี้ด้วยก็พยายามที่จะคุยกับทางทีมผู้บริหารเพื่อที่จะหาจุดลงตัวร่วมกัน
0: ครับ
1: นะครับ
0: แต่ว่าถ้ากรณีที่คือถ้าจัดอย่างนี้แสดงว่ามองว่าเกมแรกเนี่ยก็สำคัญแล้วเราก็ต้องเก็บ3แต้มให้ได้แล้วเจอฮ่องกงเนี่ยผมว่าเราก็เหนือกว่าแหละแต่ถ้าจะพัดจะผูเนี่ยเกมแรกเราไม่ชนะคีกิสถานหรือเราแพ้เนี่ยแสดงว่านัด2ที่เป็นนัดสำคัญในการลุ้นตัดสินการเข้ารอบเนี่ยเราจะไม่มีกองหน้าตัวความหวังอยู่ในทีมนะถูกไหม
1: ก็โค้ชวังเขาพูดถึงเป้าหมายคือกะจะเก็บให้ได้6คะแนนจาก2เกมแรก
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวนัดที่3ที่เจอญี่ปุ่นเนี่ยไว้จะอาจจะโรเตชันนะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นในเรื่องของความสมบูรณ์ความฟิตของนักเตะด้วย
0: ครับก็ผมว่าสำคัญคือเกมแรกแหละเราเจอคีกิสถานวันพุธหน้าถ้าได้3แต้มนัด2ก็อาจจะไม่กดดันมากแต่ถ้าไม่ได้แต้มหรือว่าเสมอเนี่ยนัด2เนี่ยกดดันแน่นอนก็เดี๋ยวตามเชียร์แล้วกันสำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะก็เดี๋ยวย้ำโปรแกรมอีกทีเกมแรกเนี่ยจะเล่นกับคีกิสถานวันที่16กันยายนก็คือวันพุธหน้าเวลาบ่าย2ตรงที่บ้านเรานะและเกมที่2เนี่ยวันอาทิตย์เจอกับฮ่องกงเนี่ยก็บ่าย2ตรงที่บ้านเราเหมือนกันวันอาทิตย์ที่20กันยานะเราก็นัดสุดท้ายเนี่ยจะเล่นกับญี่ปุ่นที่วันที่23น่าจะเป็นวันพุธนู้นเวลา 17:30 นครับ
1: ครับ
0: ส่วนรอบต่อไปเนี่ยก็น่าจะเป็นการจับแบบไข้สายเจอกันนะก็อย่างกลุ่มเราเนี่ยกลุ่ม A ใช่ไหมก็จะไปเจอกับกลุ่ม B ในรอบต่อไปซึ่งถ้าดูจากตรงเนี้ยมันก็มีโอกาสที่เราจะจบเป็นอันดับ2ของกลุ่ม
1: ครับ
0: กลุ่ม B เนี่ยจะมีมีจีนมี UAE อิหร่านแล้วก็เกาหลีเหนือเจอใครก็หนักหมดนะถึงตรงเนี้ยเพราะว่าอิหร่านกับเกาหลีเหนือก็ระดับท็อปของเอเชียไปแล้วส่วนจีนก็เราก็ไม่ได้เหนือกว่านะ UAE บอลเด็กเขาอาจจะไม่ได้แกร่งแต่ก็เป็นทีมตะวันออกกลางแล้วก็ประมาทไม่ได้เพราะฉะนั้นรอบต่อไปผมว่าเราเจอหนักทุกทีมไม่ว่าเราจะเข้า1หรือ2นะครับผมแต่ถ้าเลือกเนี่ยผมอยากเจอจีนมากกว่านะแต่ก็ต้องลุ้นให้จีนแชมป์กลุ่มนู้นด้วย
1: ใช่
0: ครับผ
1: ม
0: ประมาณนี้สำหรับประเภทฟุตบอลชายนะส่วนเมื่อวานเราก็พูดถึงฟุตบอลหญิงไปแล้วบ้างแล้วนะ
1: ใช่
0: สำหรับชุดที่จะไปแข่งเอเชียนเกม
1: ก็แกนหลักมากันครบเลย
0: ครับผมจะขาดแค่แมสซี่เคสนะกุวิสราลิมปาวานิที่เจ็บแล้วต้องถอนตัวไปแล้วเจ็บจากเกม FC แชมเปี้ยนลีกของประเภทหญิงที่บัณฑิตเอเชียเนี่ยเล่นเมื่อสัปดาห์ก่อนนู่นนะแล้วก็มีการเจ็บทำให้ต้องถอนตัวไปนอกนั้นชุดหลักๆก็มาเต็มนะในรายการนี้
1: ซึ่งไทยเราเนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกับเจ้าภาพเหมือนประเภทชายไทย
0: ครับ
1: ก็อยู่กับญี่ปุ่น
0: ครับ
1: นะครับผมรวมไปถึงอยู่กับทางด้านของเวียดนาม แล้วก็ชายนิดไทเป
0: ครับผมก็หนักทุกทีมเพราะว่าบอลหญิงเนี่ยญี่ปุ่นก็ระดับโลกอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาจะชุดไหนมาเล่นนะส่วนเวียดนามก็หลังๆเราเจอเหนื่อยตลอดแล้วก็เชียงรายก็เป็นลีก บอลหญิงที่มาตรฐานสูงในเอเชีย
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวนั้นแรกเจอกับเจ้าภาพก่อนวันที่14ครับกันยายนนี
0: ้ก็รายชื่อหลักๆของทีมชาติไทยชุดนี้ก็จะเป็นประตูเนี่ยเป็นทิชานันสดชื่อนะจากบัณฑิตเอเชียมีโชตมณีทองมงคลประตูจากชายชุงบูเวลนะทีมในชนิดไทเป
1: ครับ
0: มีทางด้านของสุภาพรอินทรประสิทธิ์จากชลบุรีนะแนวรับชัชวาลลอดทองเนี่ยแล้วก็มีปณิธาปณิฐาจีระพิปูลจากกวางซีในทีมในจีนไหม
1: ครับ
0: แล้วก็มีปลื้มใจสนธิสวัสดิ์นะจากชลบุรีพิสมัยสอนใสจากชายชุงไทยชุงบูเวลพวกนี้ก็มาจากลีกต่างแดนนะนอกนั้นเนี่ยแนวรุกมีธนีการแดงดาด้วยแล้วก็มีเจนิสตาจินันทุยาดาวสันวอของไทยวูแมนลีกนะ
1: ครับ
0: จากกรุงเทพครับผมแล้วก็มีแนวรุกจากต่างแดนด้วยจากไทยชุงบูเวลคนที่3เนี่ยมีเสาวรักษ์เพลงงามนะแล้วก็จิภาพรทีมในจีนครับก็อาจจะเป็นงานที่หนักหน่อยกับการเจอทั้งญี่ปุ่นชนิดไทเปแล้วก็เวียดนามแต่ว่าก็ยังพอมีลุ้นเข้ารอบ2ได้นะ
1: ใช
0: ่มีโอกาสลุ้นในอันดับ2
1: ครับ
0: ผมว่าเจอกับเวียดนามละลุ้นชนะได้นะแต่ว่าเจอกับชนิดไทเปก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแล้วก็ญี่ปุ่นแน่นอนว่าเจ้าภาพก็เขาก็คงจัดเต็มเหมือนกันแล้วเจอกับเจ้าภาพนัดแรกด้วยไม่เหมือนบอลชายนะบอลชายเจอเจ้าภาพนัดสุดท้ายเนี่ยเผลอๆถ้าญี่ปุ่นชนะ2เกมรวดแล้วเข้ารอบไปแล้วเนี่ยเขาก็อาจโรเตชั่นแต่ว่าพอมันเป็นบอลหญิงเนี่ยเจอญี่ปุ่นนัดแรกเนี่ยเขาต้องเน้นสกอร์ไว้ก่อน
1: ใช่
0: ครับผมประมาณนี้ละกันสำหรับฟุตบอลทั้งประเภทชายทั้งประเภทหญิงในเอเชียนเกมนะบอลหญิงเนี่ยเตะวันแรกวันที่14นะเจอกับญี่ปุ่นก่อนเลยเวลาเนี่ยประมาณ 17:30 ที่เตะที่ชิซูโอกะสเตเดียมนะแล้วก็นัดที่2วันที่17เนี่ยเตะกับเชนฮิเปเนี่ยบ่าย2แล้วก็วันที่21เจอกับเวียดนามก็ 17:30 เหมือนกัน
1: ครับ
0: เหมือนจะเตะก่อนบอลชายนัดแรกเนี่ยเตะก่อนนะ
1: ใช่เตะวันที่14
0: เตะก่อนแล้วก็17ก็จะเตะหลังจากบอลชาย1วันใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็วันที่21จะเตะนัดที่3เนี่ยจะเตะหลังบอลชายนัดที่2 1วัน
1: ครับ
0: ก็ได้เชียร์ทุกวันเลยสำหรับฟุตบอล
1: อ่
0: ะประมาณนี้ครับ
1: ส่วนอีก1ชนิดกีฬาไทยที่ถือว่ารอบนี้เนี่ยมีลุ้นนะโดยเฉพาะทางด้านของเจ้าบิวพุทธิพลบุญสอนเมื่อวานนี้ก็มีการพูดถึงความพร้อมสำหรับทัพกีฬาไทยนะครับก็เมื่อวานนี้อุปนายกสมาคมกีฬากีฬาของไทยเราเนี่ยเปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาครับก็หลักๆเนี่ยก็คงหวังจากหวังลุ้นเหรียญจากทางด้านของประเภททีมนะกีฬาระยะสั้นอย่างน้อยเนี่ย1เหรียญทองจากเจ้าบิว
0: ครับ
1: ภูริพลบุญสอนซึ่งครั้งนี้เนี่ยเจ้าบิวก็ถือว่าคือครั้งที่แล้วอย่างที่หางโจเนี่ยเจ้าบิวถือว่าทำผลงานระดับเอเชียเลย
0: ครับ
1: เพราะเจอกับนักกีฬาลมกดจากจีนที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยถือว่าเป็นคู่แข่งระดับโลกนะแล้วเจ้าวิวครั้งนั้นจบอันดับ3แล้วถือว่าโหผลงานเนี่ยถือว่าสร้างชื่อเสียงให้กับไทยพอสมควรแล้วครั้งนี้ก็ตั้งเป้าที่จะทำลายสถิติให้ต่ำกว่า 9.8 วินาทีแต่ว่าพยายามไม่กดดันตัวเองเกินไปนะครับผมซึ่งวิวเนี่ยเคยกดวิ่งได้ต่ำกว่า10วินเนี่ยก็คือครั้ง4เกมที่ผ่านมานะครับผมก
0: ็
1: เป็นอีกหนึ่งนักกีฬาไทยที่ถือว่าน่าจับตามองนะเพราะว่าณตอนนี้ก็ยังมีทางด้านของโค้ชจีเจนที่แบลลี่ที่ยังคอยให้คำปรึกษากับเขาอยู
0: ่ครับ
1: ซึ่งหลังจากที่ได้โค้ชจีมาเนี่ยผลงานในช่วงหลังก็ถือว่าดีอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
0: ครับผมก็ลุ้นได้สำหรับเหรียญในประเภทของกีฬาเราเนี่ยมีนักกีฬาที่คุณภาพสูงอย่างน้องบิวนะ
1: ครับ
0: ลุ้นได้ลุ้นได้ก็ส่งใจเชียร์แล้วกัน
1: ใช่
0: เขาจะแข่งรอบคัดเลือกก่อนใช่ไหมกีฬาเนี่ยแล้วก็แข่งรอบชิงเหรียญทองอีกทีนึง
1: ครับ
0: เป็นกีฬาที่สนุกนะช่วงหลังเนี่ยเราได้เห็นลมกดคุณภาพสูงหลายคนนะสำหรับนักกีฬาของเรา
1: ใช่
0: ครับผมอ่ะประมาณนี้ละกันช่วงท้ายไม่มีข้อความนะวันนี
1: ้ครับ
0: ครับผมก็เอเชียนเกมเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มจริงๆเนี่ยวันที่19กันยาก็คือวันเสาร์หน้าและพิธีเปิดเนี่ยแต่ฟุตบอลอะไรพวกนี้จะแข่งก่อนนะก็เดี๋ยวตามเชียร์กันได้แล้วก็ติดตามข่าวสารได้ผ่านทางหน้า Facebook นะของ FM99 แล้วก็ทาง TikTok เนี่ยก็จะมีคอนเทนต์ให้ติดตามด้วยนะสำหรับ

0: ไทยครับ
1: สวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชู

0: 13:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันมหาไทยแจงกรณีในประเทศเควินดิมิโนเหตุมีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายชาวตุรกีใช้ช่องทางโซเชียลโพสต์ต่อต้านเหยียดหยามเชื้อชาติกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งในประเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรว่านายเควินมีพฤติกรรมคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายบุคคลสัญชาติตุรกีจนได้รับบาดเจ็บและนำมีดพกข่มขู่มีพฤติกรรมถมถุยเออะโวยวายและใช้ถ้อยคำหยาบคายหน้าบริเวณสถานที่ของเอกชนในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายและเอาแผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมทั้งใช้ถ้อยคำไม่สุภาพต่อครอบครัวของบุคคลดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ได้โพสต์เชิญชวนผู้คนที่ต่อต้านหรือไม่ชอบชาวต่างชาติประเทศหนึ่งใช้พื้นที่ส่วนตัวของตัวเองแสดงความคิดเห็นชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาสอให้เห็นถึงการนำเอาพื้นที่ของประเทศไทยไปเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและการเมืองจึงเห็นได้ว่าพฤติกรรมของนายเควินขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนจึงต้องสั่งในประเทศนายเควินออกไปนอกราชอาณาจักรหมอเอกโคสองรัฐบาลคนใหม่แถลงเปิดตัวลั่นสื่อสารเร็วเน้นข้อมูลจริงไม่โต้วาทีหรือเติมไฟการเมืองนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก่อนที่จะแถลงมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีสิ่งที่หลายฝ่ายคาดการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าทีมโฆษกรัฐบาลมีมิติใหม่จะมีความเข้มข้นในทางการเมืองมีการตอบโต้ทางการเมืองมากขึ้นหรือไม่สิ่งที่ตนและทีมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอยากที่จะสื่อสารว่าจะเข้มข้นในข้อมูลและความรวดเร็วฉับไวในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแต่ไม่เน้นการโต้วาทีการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะเน้นตอบโต้ข้อมูลข้อเท็จจริงด้วยข้อมูลจริงทั้งนี้นายกทั้งนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนทำงานกันอย่างตั้งใจและทำงานอย่างหนักเต็มที่ทุกคนทำงานเพื่อประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเลือกพรรคใดหรือไม่เลือกพรรคใดก็ตามดังนั้นทีมโฆษกจะไม่ทำหน้าที่ในการใส่ไฟหรือเติมไฟทางการเมืองเพื่อแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มออกเป็นสีหรือออกเป็นคณะใดๆทีมโฆษกจะทำเพื่อพี่น้องประชาชนให้ข้อมูลถึงพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และต้องเป็นข้อมูลที่จริงและเชื่อถือได้สุภจีเผยเจรจาภาษีสหรัฐเป็นไปด้วยดีมั่นใจอีก1สัปดาห์ชัดเจนเชื่อได้ตามดีลเดิมนายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาภาษีสหรัฐว่าการเจรจาเป็นไปด้วยดีสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ทุกประเด็นขณะนี้เหลือรอขั้นตอนรายละเอียดเรื่องตัวอักษรและภาษาคาดว่าจะจบได้ภายในเร็ววันนี้ทั้งนี้ขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่ร่วมมือกันเป็นทีมประเทศไทยทำให้สามารถเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นนโยบายโดยตรงจากนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการไปเจรจาคิดว่าไม่น่าติดปัญหาใดจบในสาระสำคัญทุกประเด็นส่วนหลังพูดคุยกับผู้แทนการค้าสหรัฐคาดว่าจะจบเมื่อใดนางสุภจีกล่าวว่าคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์และจากนั้นจะเสนอรายละเอียดไปยังคณะผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อส่งให้แก่ประธานาธิบดีสหรัฐนางสุภจีเปิดเผยว่าเมื่อขั้นตอนการเจรจาลงตัวเรียบร้อยจะนัดหมายให้นายอนุทินชาญวีรกูลพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อปิดการเจรจา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
2: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเชลซีหวังเซ็นสัญญาคว้าตัวเล็กสกอตเข้ามาร่วมทีมล่วงหน้าสโมสรเชลซีกำลังเดินหน้าเซ็นสัญญาคว้าตัวกับเล็กสกอตมิดฟิลด์ดาวรุ่งของบอร์นมัธมาเสริมทัพล่วงหน้าแล้วโดยเชลซีต้องการคว้าตัวสกอตมาตลอดทั้งซัมเมอร์โดยแม้กระทั่งวันสุดท้ายของการเปิดตลาดนักเตะหน้าร้อนพวกเขาก็ยังพยายามยื่นข้อเสนอ60ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวนักเตะวัย22ปีมาร่วมทีมแต่เป็นฝั่งบอร์นมัธที่เลือกปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าสิงห์บลูส์ยังไม่ยอมแพ้และกำลังเดินหน้าคุยกับเดอะเชอรี่สอย่างต่อเนื่องเพื่อหาทางเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับสกอตให้ได้ก่อนจะคว้าตัวมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการในช่วงซัมเมอร์ปี2027ต่อไปอารอนบาวมันกองหลังดาวรุ่งของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมได้รับบาดเจ็บหนักถึงขั้นปอดช้ำหลังโดนรูเบนฟันบอมเมลปีกของ PSV Eindhoven ซึ่งเป็นลูกชายของมาร์คฟันบอมเมลอดีตกองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์กระโดดแท็กเกิลเข้าเต็มอกจนร่วงคาสนามระหว่างเกมเอเรเดวิซีนัดบิ๊กแมตช์เมื่อเสาร์ที่ผ่านมาโดยล่าสุดอาแจ็กซ์ออกแถลงการยืนยันแล้วว่าบาวมันได้รับบาดเจ็บหลายแห่งแต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คืออาการกระดูกสันอกช้ำและปอดช้ำซึ่งทำให้เจ้าตัวหมดสิทธิ์กลับมาลงสนามตลอดช่วงที่เหลือของเดือนกันยายนนี้แน่นอนแล้วและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: อปดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราฟแบบคราฟสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
1: สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะฮะก็พูดคุยกันเหมือนเดิมฮะกับเรื่องรถยนต์ของเรานะฮะใครที่มีคำถามมีปัญหาหรืออยากจะรู้อะไรเกี่ยวเรื่องรถยนต์ก็ส่งข้อความมาได้ที่4689899นะครับหรือจะมาทาง YouTube ก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะออนแอร์คู่กันไปด้วยเลยนะครับผมอ่ะสวัสดีครับเพียรนัทครับยังไม่มานะฮะโอเคงั้นไม่เป็นไรนะครับอ่ะมาแล้วได้ยินเสียงแล้วอ่ะสวัสดีครับ
2: ครับผม
1: นะฮะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะใครที่อยากจะรู้อะไรเกี่ยวเรื่องรถยนต์ก็ส่งข้อความมานะครับเมื่อวานเราจะมีข้อความค้างอยู่อันนึงแต่ผมจำไม่ได้แล้วควรส่งมาใหม่ทีนะฮะว่าจะแคปแล้วแคปไม่ทันไงนะฮะครับผมไม่เป็นไรก็ถามมาได้นะฮะอยากรู้อะไรเรื่องรถยนต์คือรถยนต์เนี่ยมันก็คือมีองค์ประกอบเยอะแยะไปหมดนะกับเครื่องยนต์กับอะไรพวกนี้นะฮะเครื่องยนต์ช่วงล่างเบรกซึ่งภาพรวมๆของรถยนต์หนึ่งคันเนี่ยมันจำเป็นต้องซ่อมแล้วกันมันจำเป็นต้องมีการดูแลมันจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนของเหลวมันจำเป็นต้องมีการเขาเรียก
2: maintenanceอะ
1: maintenanceต้องแบบเขาเรียกต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ที่มันสึกหรอแล้วกันนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของรถยนต์หนึ่งคันนะฮะที่จะต้องทำเพียงแต่ว่าในรถหนึ่งคันเนี่ยปัจจัยในเรื่องของความเสื่อมสภาพหรือการพังของมันเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบร่วมด้วยหลายอย่างนะฮะอย่างในเรื่องของกรณีอย่างพวกช่วงล่างอย่างเงี้ยอ่ะถ้ารถเราวิ่งในพื้นที่ที่แบบเอาง่ายว่าถนนแบบแย่แล้วกัน
2: ทุรกันดาร
1: พวกเนี้ยช่วงล่างก็จะไปเร็วขึ้นแต่ถ้าวิ่งถนนนี่ถนนโอ้โหไฮเวย์เลยตลอดเวลาเลยแทบจะไม่เจอหลุมไม่เจออะไรเลยอันเนี้ยมันก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นเคยสังเกตไหมว่าทำไมรถบางคันเนี่ยแสนกว่าโลอะช่วงล่างไปหมดแล้วบางคันสองแสนโลยังไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่ามันปัจจัยหลักๆมันก็อยู่ที่เรื่องของสภาพถนนละกันนะฮะซึ่งบางหรือว่าอีกอย่างหนึ่งคือบางทีเนี่ยอาจจะพังแล้วแต่เจ้าของรถอาจจะยังไม่รู้สึกเพราะคือคำว่าไม่รู้สึกนี่หมายถึงว่ามันอาจจะเริ่มเสื่อมแต่ตัวเจ้าของรถเองเนี่ยอาจจะยังคิดว่ามันปกติอยู
2: ่
1: ซึ่งลักษณะอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันจะค่อยๆซึมซับไปกับการใช้งานทุกวันเนี่ยนี่หรอวะมันไม่ได้แบบโชคตายหรือว่าโชคแข็งหรือว่าโชคพังถ้าอย่างนั้นอ่ะจากก่อนหน้าไม่เป็นแต่พอหลังจากมันเป็นปุ๊บมันจะรู้สึกได้เลยว่ามันมีความแตกต่างอย่างชัดเจนเกิดขึ้นแต่ถ้าในกรณีที่ผมบอกว่าซึมๆไปเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะแบบค่อยๆเสื่อมไปทีนิดละกันไม่ได้แบบทีเดียวแล้วพังเลยอะไรอย่างเงี้ยจนทำให้แบบเจ้าของรถอาจจะยังรู้สึกว่าเอ้ยรถเรายังไม่เป็นไรดีกว่าฮะแต่พอคนที่ไม่เคยมาขับรถเราแล้วมาขับปุ๊บเขาจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยโอ้รถคันนี้ไม่ไหวแล้วนะอะไรเงี้ยช่วงลงช่วงล่างไปหมดแล้วอะไรเงี้ยนะครับ
2: เมื่อวานขับรถลูกค้าเมื่อสองวันก่อนขับรถลูกค้าซิตี
1: ้ครับ
2: ซิตี้ตัวที่โฉมคู่ขนานกับแก๊ส GE แค่ผ่านร่องน้ำ
1: ตึงดึงเลยอ่าฮะครับ
2: แล้วก็เลยเอ๊ลูกค้าเขารู้ไหมว่าอะไรเงี้ยเป็นผู้หญิง เอาตอนจังหวะเอาโอเคเคลียร์รถเสร็จแล้วเรียบร้อยลูกค้าจะขึ้นรถอะไรเงี้ยก็เลยถามเขาลูกค้ารู้สึกว่าช่วงล่างปกติไหมครับโอเคนะคะน้อง
1: ครับ
2: พอพี่โอเคครับ
1: ก
2: ็ไม่ได้ถามอะไรกันต่อเนาะเพราะว่าลูกค้าอีกคันนึงก็รถอีกคันนึงก็เตรียมถอยเข้ามาเตรียมทำความสะอาดต่อแต่สำหรับผมอะมีอะไรแน่นบ้างไหมเนี่ยแต่ก็ไม่ได้บอกนะคือถ้าลูกค้าไม่ได้ถามหรืออะไรเงี้ยผมว่ากลัวเขามองเป็นมิจฉาชีพ
1: เออมาอยู่ดีมาบอกว่าม
2: าทักรถกูว่า
1: เป็นนี่ว่าอะไรเงี้ย
2: เรื่องรู้สึกรถใช้ปกตินี่ว่าอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ครับพี่ก็เลยเท่านั้นไม่ได้คุยอะไรกันต่อคือผมเชื่อว่าคนที่ขับรถสมบูรณ์หรือว่าแบบมีบรรทัดฐานในความสมบูรณ์ของรถทั้งหลายแหละเราจะแยกออกนะครับว่าอันนี้ไม่ปกตินะอันนี้ปกติอันนี้ค่อนข้างดีเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ครับ
2: ครับ
1: ก็อย่างที่บอกว่าเออแต่จริงๆก็อย่างว่าคนที่เป็นผู้ใช้แล้วกันยูเซอร์เฮียนัทผมว่าบางทีความรู้สึกบางทีการแยกอ่ะมันจะไม่ชัดเจนเหมือนกับตัวช่างแล้วกันนะ
2: อย่าง
1: เราเนี่ยอย่างผมเนี่ยเทสรถทุกวันเนี้ยผมก็จะแบบพยายามจะจับความรู้สึกที่มันแตกต่างออกไปให้ได้อ่ะนึกออกป่ะฮะบอกเฮ้ยอันนี้มันไม่ปกติแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้คำว่าจับความรู้สึกที่มันแตกต่างไว้ให้ได้เนี่ยหมายถึงว่าถ้าในกรณีที่เราโอเคเราเทสแล้วว่าเฮ้ยอันนี้พังแน่ๆแล้ววะผมก็จะแจ้งเจ้าของเขาเลยว่าเออเนี่ยต้องเปลี่ยนชุดนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่ผลลัพธ์ที่ตามมามันจะต้องเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นไงถ้าสมมติว่าลองช่วงล่างแล้วโอ้ยสมมติว่าเนี่ยเจ้าของรถนึงว่าเออเนี่ยฉันว่าโชคฉันไม่ค่อยดีนะลองดูให้หน่อยสิอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราไปเทสแล้วมันก้ำกึ่งนึกออกปะ
2: ม
1: ันก็ยังดูได้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถ้าอย่างเงี้ยเราเลือกที่จะรอก่อนดีกว่าเพราะบางทีมันความรู้สึกว่าเอ้ยมันยังไม่ชัดเจนมากอ่ะนึกออกปะ
2: ม
1: ันยังไม่ชัดเจนที่ว่าเอ้ยฉันจะต้องรีบทำหรือว่าถ้าทำไปแล้วมันจะตรงจุดหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยนั่นนะครับเนี่ยบางทีเราก็แบบถ้าอย่างนี้รอก่อนดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรอให้ปัญหามันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันมีนะบางทีผมไปเทสรถอย่างเงี้ยไปเทสหรือไปลองเนี้ยบางทีแบบมันไม่โอเคอะไรเงี้ยแบบว่ามันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็ยังไม่กล้าที่จะทำนะหรือไม่บางทีอ่ะสมมติว่าเจ้าของรถบอกว่าเออเนี่ยดูช่วงล่างให้หน่อยว่าต้องทำอะไรไหมอะไรเงี้ยอ่ะสมมติว่าผมไปลองกันใช่ไหมอ่ะตอนแรกคนแรกไปลองปุ๊บไม่เป็นไรแต่เราเห็นเลขกิโลมันก็เริ่มเข้าข่ายแล้วดีกว่าอะไรเงี้ยอ่ะเราก็ลองไปจับความรู้สึกใหม่ด้วยตัวเราเองดีกว่าปรากฏว่าคันนี้โชคเสียมันจะมีแบบช่วงลงแบบแรงๆจ้ำแรงๆมันจะมีเสียงอิดๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้รุ่นเนี้ยเรารู้สึกได้ว่าเออถ้ารุ่นเนี้ยเวลามีปัญหาเรื่องโชคอะส่วนใหญ่มันหยอกลึกลักษณะแบบเสียงแบบนี้เลยเพราะเจอมาหลายคันไงแบบลงอึดอิดอิดอิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกได้ว่าเอ้ยไอ้คันเนี้ยชัวร์แล้วโชคพังแน่ๆก็เลยโทรไปคุยเจ้าของรถเจ้าของรถโอเคโอเคใช่ใช่ใช่มีเสียงนี้แหละเออเนี่ยแหละเขาก็รู้สึกไงเขาก็รู้สึกได้อะไรเงี้ยแต่เพื่อความมั่นใจเขาให้เราเทสก่อนนะฮะว่าต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่คันนี้ไม่ได้เปลี่ยนเพราะของไม่มี
2: จบไป
1: แล้วสรุปจะเลยทุกปุ๊บเอาของไม่มีโอเคของขาดในเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็เลยไม่ได้เปลี่ยนแต่ยิ่งอ่ะช่วงล่างบางทีเวลาเทสเนี่ยบางอย่างมันจะแยกออกด้วยกันยากนะบางอย่างเนี่ยโอเคถ้ามันชัดเจนเนี่ยมันง่ายเลยไงอย่างรถบางคันเนี่ยเจ้าของรถก็อาจจะรู้แหละว่าเอ้ยรถฉันมีปัญหาแล้วช่วงล่างไม่ค่อยดีแล้วแต่ก็เขาเรียกอะไรเขาเรียกทยอยทำแล้วกันนะ ถ้าทำพรวดพลาดบางทีมันจะค่าใช้จ่ายมันจะเยอะไงและอย่างคือบางคนเนี่ยถ้าไม่ถึงที่สุดก็ไม่ทำนะจะบอกให
2: ้
1: พอคุณรอถึงที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือความเสียหายมันหลายอย่างไงพอไอ้นี่ถ้าทำไอ้นี่แล้วเดี๋ยวไอ้นี่มันไม่โอเคคือไม่ทำพร้อมกันก็ไม่ได้นึกออกไหมเฮนั
2: ท
1: มันจะเขาเรียกมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หนักอย่างนี้ดีกว่าเหมือนพวกรถเนี่ยตอนณเวลานี้นะอย่างพวก Honda HR-V ตัวโฉมแรกอ่ะถือว่าถ้ามีปัญหาเรื่องช่วงล่างนะผมพยายามจะโน้มน้าวให้เจ้าของรถทำให้หมดเลยนะ
2: เก็บรถเดียวเลยครับพี
1: ่เพราะตอนเดี๋ยวรถปี17-18นะสมมตินะตอนนี้ปี26ประมาณ 8-9 ปีแหละถ้าเลือกที่จะทยอยทำปีนี้ทำอันนี้ปีนี้ทำอันนี้ปีนี้ทำอันนี้รถมันจะไม่เพอร์เฟกต์ไงนึกออกรถมันจะไม่สมบูรณ์ 100% ไงเพราะบางอย่างมันยังไม่ถูกแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นเคสอย่างนี้นะบางทีลักษณะผมก็จะพยายามบอกเจ้าของรถว่าถ้าพร้อมอ่ะทำพร้อมกันไปเลยแต่ถ้ายังไม่พร้อมรอไปก่อนได้ไม่เป็นไรเอาที่เราพร้อมแล้วเราจบม้วนเดียวเลยแล้วไม่ต้องยุ่งกับช่วงล่างอีกเลยประมาณ 6-7 ปีอ่ะสบายๆเลยผมก็จะแนะนำวิธีอย่างนี้แหละนะครับเพราะบางอย่างเนี่ยอยากจะทำให้มันแล้วมันสมบูรณ์แบบไปเลยนะถ้าทำแล้วแบบกั้มๆกึ่งอาจจะดีไม่ 100% อะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเฮ้ยรอไปก่อนดีกว่าบางทีผมก็เราพูดลักษณะอย่างนี้เลยว่าถ้ายังไม่พร้อมรอไปก่อนรอให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวทำทีเดียวเลยเชื่อผมแล้วคุณจะยิ้มเลยว่าเวลาคุณมาลองเทสรถหรือว่าลองขับดูว่าเอ้ยโอ้นี่รถเราหรือว่าเนี่ยทำไมมาดูแน่นดูเฟิร์มจังเลยวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละเราก็จะพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับเจ้าของรถละกันนะครับผมนะลองดูครับผม
2: วันนี้มีผมว่าน่าจะมีหลายเพจแชร์สำนักข่าวหลายสำนักหลายช่อง
1: เรื่องที่จอดรถปะ
2: ไอ้แบงค์ซาว
1: ไอ้แบงค์ซาวโอเค
2: เบียดมอเตอร์ไซค
1: ์
2: ผมทีแรกผมก็ดูวิวนี้มันคุ้นเนี่ยแต่ปกติเนี่ยเขาจะเป็นฉลามที่ว่าอยู่แถวพหลโยธินวิภาเนี่ยแฮชแท็กท้ายวิภาวดีอ
1: ่
2: ะ
1: ฮะครับ
2: มาเช้าก็เหมือนกับว่าวิ่งมากับตระกูล800สักคันนึงมั้งแต่คลิปเนี่ยภาพเป็นกลางคืนละ
1: ครับ
2: ทันนั้นเนี่ยผมประเมินเบื้องต้นนะท่อดังเกิน1ป้ายทะเบียนหลบใน2กระจกมองข้างขออภัย
1: มัน
2: ไม่ชัดแต่คิดว่าไม่น่าจะใส่ปลายแฮนด์ก็ไม่น่ามี
1: ไม่มี
2: อันนี้เขาก็ต้อนมาตลอดเลยต้อนไปต้อนมาพอเข้าโค้งที่จะเข้าวิภาวดีจากเส้นหน้าสวนจตุจักรพบการปะทะเกิดขึ้น
1: ฮะครับ
2: มอเตอร์ไซค์ล่วงไปไอ้แบงค์ซาวล่วงไปแต่สิ่งที่หลายคนไฮไลท์จากนั้นคือล่วงขนาดนั้นน่ะเขายังไม่แตะพื้นเลยเหรอ
1: เขาล่วงแบบยืนเลยนะ
2: เออ
1: รถล้มอ่ะแต่ตัวตำรวจเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะไม่
2: หมุนตัวรอบนึง
1: หมุนตัวแล้วลุกขึ้นมายืนอ่ะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลย
2: ใช้คำว่าลุกก็ไม่ได้พี่เพราะไม่ได้ล้มด้วย
1: หมุน
2: ตัวเหมือนหมุนบัลเล่
1: ครับ
2: ปุ๊บแล้วก็กลับมายืนแล้วก็กลับมาคว้ามอไซค์ขึ้น
1: ครับ
2: เสร็จแล้วไอ้มอไซค์คันนี้โดนสอนอเตาปูนจับกุมได้บริเวณสะพานข้ามคลองประปาข้ามที่จะข้ามไปลงปูนสุดท้ายท้ายสุดคนก็ไปจืบมาอ๋อเขามีเป็นเจ้าหน้าที่เหมือนกันแต่เป็นข้าราชการเหมือนกันแต่คนละห้วยนะอันนี้ข่าวเนี่ยผมยังไม่เล่าเต็มเพราะว่ายังไม่คอนเฟิร์มยังไม่มีชื
1: ่อ
2: ผู้กระทำความผิดโผล่ออกมา
1: ครับ
2: ใช่ไหมแต่ประเด็นที่หลายคนคอมเมนต์ก็คือก็จอดไปดีวะเรื่องไม่ใหญ่ด้วยสมมติจอดคุยกันผมพูดตรงๆพี่เป็นเจ้าหน้าที่เหมือนกันคนหนึ่งอาจจะสีเขียวอีกคนหนึ่งสีกากีใช่ไหม
1: ครับ
2: ผมว่าพี่คุยกันได
1: ้นะมันอะไรมันน่าจะคุยกันไม่ยาก
2: หรือเ จอดเสร็จปุ๊บเอ้ยรับใบสั่งไปป้ายทะเบียนหลบในไปแก้ไขนะก็ว่ากันไปแต่พอเรื่องมันเป็นแบบนี้มันกระทบถึงหน่วยงานแล้วไงถ้าสมมติว่าสังกัดพี่ตามที่คนเขาบอกเนี่ยคนแล้วเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตคือขุดไปอย่างจรวด
1: ใช่โหบางทีรู้ทุกอย่างของไอ้คนนี้เลยอ่ะ
2: เนี่ยผมรอดูว่าใครจะขุดอะไรออกมาก่อนผมก็รอให้ทุกอย่างคอนเฟิร์มเดี๋ยวค่อยเล่าเต็มอีกทีนึงแต่ประเด็นมันคือตรงนี้ว่าถ้าจอดอ่ะมันจบแล้ว
1: คือต้องบอกงี้ว่าถ้าคุณเห็นคลิปตำรวจที่ทำคลิปเนี่ยไม่ใช่คนนี้คนเดียวนะหลายคนเลยนะคุณอย่าไปหนีเขานะผมเห็นนะหนีทุกไลน์นี่โดนทุกไลน์เลยนะ
2: เต็มคราบอ่ะ
1: เขา
2: เหมือนแม็กปรับอยู่ตรงไหนไปอยู่ตรงนั้นเลย
1: เหมือนกับเขามีทักษะในการไปเรียนด้วยนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะทุกคนที่ขับรถพวกนี้เขาเรียนมานะครับเขาไม่ได้แบบขับแบบเด็กแว้นเด็กซิ่งนะครับคุณลองไปดูหลายๆคลิปที่ตำรวจที่เขาออกมาเนี้ยมีหลายคลิปแหละบางทีไล่เด็กแว้นไล่อะไรพวกเนี้ยนี่ขนาดไอตัวซูเปอร์โฟร์ยังโดนอะไรนะ Xmax มั้ง N อะไรนะน่าจะยามาฮ่าเนาะอ่าฮะยังเอาอยู่เลยอ่ะคิดดูแล้วกันนะมันจริงๆกันดูพละกำลังมันน่าจะต่างกันเยอะนะเฮียนัทเนาะแต่ทำไมรถมันทันกันนะหรือว่ารถมันติด
2: ผมว่ารถมันติดพี่รถติดอ่ะแรงม้าไม่มีผลเลยซีซีเนี่ยเอาไปกองไว้ที่อื่นเลย
1: เนาะอ่าฮะครับผม
2: ใช่ไหม
1: แต่จริงๆถ้าใครเห็นภาพแล้วก็ลองไปดูหาดูแล้วกันอย่างที่เฮียนัทพูดเลยอ่ะยิ่งรถล้มอ่ะแต่ตัวคนไม่ล้มอ่ะขึ้นมายืนเฉยอ่ะโอ้ทักษะที่สุดยอดจริงนะครับอ่ะก็จริงๆก็คือไม่ควรจะหนีตั้งแต่ทีแรกเนาะไปหนีเพื่ออะไรก็ไม่รู้ครับผมอ่ะลองดูแล้วกันนะฮะ
2: ประมาณนี้ผมว่านะวันนี้ยิ่งในยุคโซเชียลตำรวจเนี่ยผมเจอนะกล้องสองตัวต้องมีอ่ะคือเลยครับพูดกันตรงๆพี่ผมผิดอ่ะนะผมผิดอะไรอ๋อโอเคตรงนั้นตรงนี้ก็ว่าไปใช่ไหมเหมือนคราวที่แล้วเนี่ยผมจัดรายการอยู่นี่แหละผม

0: โดนที่อำเภอพ้นอ่ะนะแต่เจ้าหน้าที่เขาก็มาอะไรเงี้ยแล้วก็มีใบวัดท่อเขาเห็นว่าเราเปลี่ยนท่อแล้วก็มีใบวัดท่อไปอะไรคุยสุดท้ายดาวไปไม่ได้เปลี่ยนนะพี่ดูก่อนถ้าจะวัดก็วัดเลยผมไม่มีปัญหาผิดก็ว่าไปตามนั้นเลยสุดท้ายรอดคืออาจจะด้วยความที่ผมก็เป็นมนุษย์ปกติไม่ถือไม่เราก็ไม่มีอะไรจะไปแบ่งอะไรกับใครอยู่แล้วนะมึง
1: ไม่ได้ไม่ได้วางตัวใหญ่โตโมโหลานอะไรเงี้ย
0: ไม่รู้จักใครด้วยอ้าวญาติโยมก็ไม่มีเป็นตำรวจด้วยก็จะให้ใครมาไหนเรื่องที่ปฏิบัติแค่นี้วะก็เลยโอเคพี่ว่าไปเลยวัดเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็คงรู้สึกแหละว่ามันก็ไม่ได้ดังนี่หว่า
1: ครับ
0: นั่นนะฮะแล้วอย่างนึงมันยังลงท้ายกระบะเหมือนเดิมแต่ถ้ามันลงหน้าเผาผมคิดว่ามันนั้นไม่น่ารอดนะ
1: ครับ
0: เนี่ยแต่กระบะที่เพิ่งวิ่งผ่านผมไปเนี่ยหน้าเผาเสียงเวลาลงหน้าเผามันไม่เหมือนกับท่อลงท้ายปกตินะครับมันจะวิ่งวีดหน่อย
1: ครับอ่ะอีกหนึ่งอันนะเฮียนัทนี่ที่กันแชร์กันเยอะนะในพวกสำนักข่าวหลายๆที่เกี่ยวกับเรื่องรถจอดขวางหน้าบ้านที่เราคุยกันเมื่อวานนี้เฮียนัทเขาบอกว่าจะมีวิธีรับมือเมื่อโดนรถจอดขวางหน้าบ้านยังไงนะหนึ่งถ่ายรูปหรือวิดีโอเก็บหลักฐานทะเบียนรถให้ชัดเจนนะและมุมที่โดนขวางให้ชัดเจนสองครับเจรจาพูดคุยให้เลื่อนรถอย่างสุภาพนะถ้าไม่รู้เรื่องอีกสามแจ้งตำรวจให้แจ้งตำรวจให้มาช่วยเคลียร์ห้ามใจร้อนไปทำอะไรเขานะครับผ
0: ม
1: ห้ามใจร้อนไปทุบรถนะไม่งั้นอาจจะโดนฟ้องกลับได้นะครับ
0: โอ้โห
1: ข้อ 4แจ้งความดำเนินคดีข้อหาก่อความเดือดร้อนรำคาญหากโดนจอดขวางบ่อยๆเพื่อดัดนิสัยนี่แหละ4ข้อนี้แหละครับลองไปดูนะครับแล้วบอกว่าอย่าปล่อยให้ความเกรงใจทำร้ายเราและอย่าปล่อยให้คนมักง่ายลอยนวลเพราะกฎหมายมีไว้คุ้มครองสิทธิ์ของทุกคนจริงๆก็เรื่องจริงนะครับนะฮะเรื่องตรงนี้มันเป็นสิทธิ์ที่ว่าคือถ้าเราไม่โดนก้าวไก่ก็คุณก็ไม่ควรจะก้าวไก่ใครทั้งนั้นนะครับมันเป็นเรื่องที่แบบมันดูเหมือนเล็กนะเฮียนัทนะแต่บางทีมันสร้างความรำคาญไง
0: ถูกครับ
1: คือบางทีเราจะขยับรถออกขยับรถเข้าต้องมานั่งติดไอ้รถคันนี้โอ้โหต้องพยกแล้วโยกอีกกว่าจะเข้าได้อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมานั่งคอยแก้ปัญหาด้วยตัวเราเองไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีนิสัยอย่างนี้ก็เลิกซะนะครับหาที่จอดรถดีๆดีกว่านะครับเพราะมันมีบรรทัดฐานทางกฎหมายออกมาแล้วนะครับผมนะฮะก็จะได้รู้กันนะครับจริงๆก็ถ้าเอาจริงนะกระทบบานเลยนะอย่างซอยที่เฮนัทวิ่งเข้าออกบ่อยๆอ่ะอย่างซอยบ้านผมเนี่ย
0: โอ้โห
1: น่าจะมีไม่ต่ำกว่า 4-50 คันน่ะบางบ้านนะจอดได้มันยังไม่เข้าเลยคิดดูแล้วกันนะผมก็ไม่รู้มันจอดหน้าบ้านเพื่ออะไรรีบเหรอเดี๋ยวฉันจอดหน้าบ้านก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวฉันค่อยออกมาเอารถอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะให้มันโดนจับให้เข็ดก็ดีนะพูดถึงแล้วอ่ะนะครับ
0: ครับ
1: มันจะได้แบบเขาเรียกดัดสันดานไงสันดานที่เรียกว่าดัดสันดานเห็นแก่ตัวนั่นนะครับอ่ะมาข้อความกันดีกว่านะครับ4689899สวัสดีครับเพียทั้งสองได้ยินว่าเฮียจัดไปเรื่อยๆก็ดีใจครับรถผมแอดแทดปี18อะไรเนี่ยย้ายทุก2ปีครับผีเท่าพระราม3ก็จัดไปเรื่อยๆนะฮะยังไม่ได้รีบร้อนที่จะเลิกนะฮะแล้วก็มันก็มีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆมาเรื่อยๆแหละครับนะครับอะไรเนี่ยอ๋อเดี๋ยวก่อนนะยังไม่เคยเปิดใต้เกียร์ไม่แค่ 98,000 เฮียว่าควรทำไหมยังไม่ถึงแสนโลอันนี้ทำอะไรคุณผีเท่าพอดีข้อความมาไม่ครบนะอ่าฮะยังไงรบกวนนิดนึงนะครับร้านเสืออยู่รามอินทรา19ใช่ไหมคะถูกต้องครับคือถ้าไปที่เสือเนี่ยเข้าไปสุดซอยเลยจะเห็น

0: ปั๊มปตท.นะฮะแต่ตอนเนี้ยถ้าจะหาร้านเสือเนี่ยพูดง่ายๆเลยว่าอยู่หลังเซเว่นแล้วกัน
1: เอออยู่ที่ชาร์จไฟมีที่เดียวตรงนั้นมีที่ชาร์จไฟที่เดียว
0: คือบางทีบางคนอาจจะเห็นแค่ตรงเซเว่นแล้วเขาไม่รู้ว่าตรงนั้นมีลูกมีว้าวเข้าไปทีอะไรเงี้ยนะบางคนเขาไม่คิดไงว่าจะมีช่องไงเราก็เลยอธิบายว่าถ้าอย่างเงี้ยหลังเซเว่นเลยหลังเซเว่นในปั๊มอ่ะเจอเฮียนัทแน่นอนเจอร้านเฮียนัทแน่นอนนะฮะเสือเล่นน้ำนะครับเนี่ยครับผมซื้อมาแคนเจนแรกไม่แสนโลถ่ายของเหลวแล้วใช้มา 3-4 พันโลรถเตือนว่าน้ำมันเครื่องพ่องให้เติม1ลิตรควรเช็คอะไรเพิ่มไหมครับไม่เห็นคราบน้ำมันรั่วครับ
1: คนลุก
0: กินน้ำมันเครื่อง
1: พี่กามจำเรื่องที่ผมส่งบินมาให้คราวที่แล้วได้ไหม
0: จำได้จำได
1: ้นั่นทำแอร์นะกับยางท่านเครื่องตัวเดียวอ่ะ
0: โ
1: อ้แต่นี่แหละ
0: ทำไมมันช่างโหดร้ายขนาดนี
1: ้ลุกเลยผม
0: อะไรอะไรเขา
1: แล้วนั้นลดราคา 30% แล้วนะ
0: อะไรเขาทำมาด้วยทองหรือไงไม่จริงจริงเนี่ยรถประเภทนี้โอเคมันก็เหมาะกับคนที่เขาเรียกมีฐานะละกันมันจะได้สมส่วนแกนึกออกป่ะ
1: เออไม่เดือดร้อนอ่ะ
0: แต่อย่างเราเนี่ยอย่างผมนะถามว่าเอ้ยอยากไปเล่นรถยุโรปไหมไม่เคยมีในหัวเลยนะเห็นไห
1: ม
0: ไม่เคยมีความคิดที่อยากจะเล่นเลยนะเพราะจริงๆเราอยู่กับรถญี่ปุ่นมาตั้งแต่เด็กไงและอย่างคืออย่างรถยุโรปเนี่ยบางทีเราก็ได้ยินสรรพคุณนู่นนี่แน่นมาใช่ป่ะเออและอย่างคือบางทีก็มีบางในคลิปบางอู่ก็แบบมาเรื่องของปัญหารถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้ออะไรเงี้ยซึ่งมันเหมือนกับว่ารถทุกคันมันหนีไม่พ้นปัญหาตรงนี้เลยนะยังไงก็โดนแล้วโดนทีนี่แบบประมาณว่าแทบจะล้มละลายอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่ซึ่งบางทีการซ่อมรถเนี่ยถ้ามันพอสมน้ำสมเนื้อเนี่ยผมว่าเราก็ไม่รู้สึกว่าเราพร้อมที่จะจ่ายแล้วกันอ่ะแต่บางอย่างเนี่ยถ้ามันเยอะเกินไปบางทีความรู้สึกในใจว่าโอ้ทำไมมันแพงจังวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆนะประเทศไทยเนี่ยถ้าไม่มีอะไหล่มือสองนี่ผมบอกเลยว่า
1: หืดจับ
0: หืดเลยนะโคตรลำบากเลยอ่ะถ้าไม่มีอะไหล่ทดแทนไม่มีอะไหล่มือสองนะเอาอะไหล่แท้อย่างเดียวนี่ผมบอกให้เลยว่าเอาเท้าไก่หน้าผากได้เลยซ่อมเนี่ยแหละแต่ละทีนี่แทบจะอ้วกพุ่งเลยนะครับ
1: เนาะคืออย่างอันเนี้ยมาแทนคันเนี้ยสิ่งที่ต้องหาเลยอย่างแรกเลยอ่ะถ่ายลิตรหนึ่งผมถามก่อนปริมาณ1ลิตรกับ 3-4 พันโลด้านนอกไม่มีค่าน้ำมันถือว่ากินเยอะหรือไม
0: ่เยอะโอ้ลิตรหนึ่งนี่ถ้าพูดถึงก็ไม่ถือว่าน้อยแล้วกันเนาะถ้าเอางี้ถ้าคันนี้ถ้าจะฮอนเนี่ยน่าจะมี6หลักอะคิดว่านะครับผมหรือว่าถ้าคุณไม่อยากเสีย6หลักคุณก็ซื้อน้ำมันเครื่องมาใส่รถไว้สิ่งระยะก็พ่อง
1: เติมเลี้ยงไปก่อน
0: เว้ยอะไรเงี้ยเติมเลี้ยงไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องลองดูนะฮะเนี่ยครับทำไมรถมอเตอร์ไซค์เขาวิ่งปิดไฟตอนกลางคืนได้ด้วยหรอครับเจอบ่อยมากบางครั้งไม่ระวังเกือบชนเพราะไม่เห็นไฟท้ายมันต้องดูว่ารุ่นเก่ารุ่นใหม
1: ่
0: ถ้ารุ่นใหม่อ่ะมันจะไม่ดับแล้วไงเฮนัทสตาร์ทปุ๊บติดเลยไง
1: ติดเลยกลางวัน
0: เขาเรียกว่าเดย์ไลท์ใช่เขาว่าเป็นไฟเดย์ไลท์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ารุ่นเก่าอ่ะมันต้องเปิดสวิตช์ครับผมคิดว่าน่าจะไปเจอรุ่นเก่าหรือมั้งถ้ารุ่นเก่าอ่ะยังไงก็ต้องเปิดแต่ถ้ารุ่นใหม่ไม่ปีตั้งแต่เรื่องตั้งแต่ปีอะไรผมจำไม่ได้นะฮะนั่นน่ะต้องลองดูนะครับเฮียบ้านอยู่อิสรภาพบ้านเฮียอิสรภาพแต่ทำไมเฮียมาทำงานไกลจังแถวรามอินทราใช่ไหมไม่ใช่ครับบ้านอยู่แถวรามอินทราครับมาทำงานอิสระภาพครับถามว่าไกลไหมก็20กว่าโลนะเออก็ไม่เดี๋ยวนี้ก็ชินแล้วไม่ได้ถือว่าไกลถ้าเอาง่ายถ้ารถไม่ติดก็ชิวๆแล้วกันนะฮะเออแต่ถ้ารถติดก็ลำบากหน่อยจริงๆก็เบิร์ดเคยบอกไปหลายทีแล้วว่าเส้นถนนจรัญเนี่ยยูเทิร์นไม่จำเป็นนะเยอะมากให้ปิดยูเทิร์นดีกว่าแล้วไปยูเทิร์นเอาง่ายตั้งแต่ ตั้งแต่แยกแยกไฟฉายนะไปจนถึงแยกบางพลัดอ่ะไม่ควรจะมียูเทิร์นแม้แต่ยูเดียวเลยเพราะทุกแยกมันจะมีอุโมงค์หมดถูกป่ะเห็นครับไปยูเทิร์นบนอุโมงค์เลยเราไม่ต้องมายูเทิร์นครึ่งๆกลางๆระหว่างถนนนะนึกออกป่ะมันทำให้รถเสียจังหวะไงถามว่าระหว่างรอติดไฟแดงกับยูเทิร์นนะสมมตินะแล้วรถมาเรื่อยๆกับคุณวิ่งตรงไปอีกนิดเดียวแล้วคุณไปยูเทิร์นกลับมาเนี่ยเผื่อๆไอ้วิ่งตรงไปยูเทิร์นกลับมาอาจจะเร็วกว่าด้วยซ้ำไปลองดูนะฮะอันนี้ฝากจราจรสน.น่าจะบางพลัดบางกอกน้อยอะไรพวกนี้แล้วถ้าทางบ้านหน้าบ้านคุณบรรหารก็ปิดทิ้งไปเลยเชื่อผมไม่ต้องมีนั่นแหละไอ้พวกยูพวกเนี้ยมันเป็นยูที่ทำให้รถติดนะจะบอกให
1: ้
0: คือถ้าผมไม่ติ
1: ดก็ชะลอหรืออะไรนะ
0: ใช่ใช่พอวิ่งซ้ายก็ช้าใช่ไหมพอจะวิ่งขวาอ่ะมาเจอยูเทิร์นอีกแล้วต้องชะลอรถอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะครับปิดทิ้งไปเลยเชื่อผมนะฮะคุณพีเท่าพระรามสามบอกว่า98,000ควรเปิดอ่างเกียร์ไหมเหรอก็ไม่จำเป็นนะพูดถึงแล้วไม่จำเป็นนะครับผมผมเจอบางบ้านไม่จอดในบ้านครับเฮียจอดตรงที่กลับรถในหมู่บ้านนั่นแหละเขาเรียกโคตรเห็นแก่ตัวเลยเนาะไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเอาพื้นที่ที่คนเขาใช้ส่วนใหญ่ส่วนกลางอ่ะมาเป็นพื้นที่ส่วนตัวไม่รู้ว่าคนพวกนี้เขามีจิตใต้สำนึกยังไงเนาะทำไมเขาถึงคิดได้แบบนี้วะแบบถ้าบ้านตัวเองไม่มีที่จอดหรืออะไรเงี้ยว่าอีกเรื่องนะแต่บางทีแบบไปจอดที่ส่วนกลางไม่ควรเนี่ยนะครับต้องลองดูนะฮะมาข้อความต่อนะฮะทาง YouTube ต่อได้เลยนะครับก็ใครที่อยากจะส่งมาก็ส่งมาได้นะฮะ4689899ยางไทยเลนโซ่กับโอตานิแอคแพนเดอร์ขับไปส่งลูกขับประมาณ100ตัวไหนดีครับผมว่าลองไปเลนโซ่ดูก็ได้นะเห็นเขารีวิวเขาว่าดีนะเท่าที่ผมเคยอ่านนะ
1: แต่ถามว่าเคยใช้ไหมไม่เคยนะยังไม่เคย
0: แต่ก็ดูจากรีวิวดูจากคอมเมนต์เนี่ยถือว่าไม่แย่แล้วกันนะครับคือจริงๆเรื่องยางเนี่ยระหว่างคนขับรถที่ไม่มีทักษะกับคนที่มีทักษะเนี่ยความรู้สึกมันก็คนละอย่างกันเลยนะอารมณ์ในการควบคุมรถมันไม่เหมือนกันไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาจากผลรวมของหลายๆคนที่มาพูดกันดีกว่าว่าความรู้สึกของแต่ละคนเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับเมื่อวานขี่เวสต้าไปฉะเชิงเซาติดไฟแดงเจอแซก800สีขาวท่อดังเลยคนขับอ้วนๆห่วงยางรอบเอวเลยออกไฟแดงเบิ้ลยกล้อคิดในใจคว่ำมาจะขับผ่านไม่มองเลยจะขับผ่านแบบไม่มองเลย เขามีของอะไรเงี้ยนะฮะคนมีของไงเขาต้องโชว์อะไรเงี้ยนะครับจอดแล้วคุยดีๆเจ็บน้อยกว่าครับเฮีย
1: จริง
0: ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ไม่ยอมจอดเนี่ยหรือเขาอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าคือคนเราถ้ามันเป็นข้อหายน้อยบางทีเขาก็ไม่ต้องบิดหนีก็ได้ไงนึกออกปะแต่มันอาจจะมีอะไรซ่อนเลนอยู่อันนั้นหรือเปล่าเลยซึ่งตรงนี้เราก็ไม่รู้ไงครับนะฮะพี่ครับบริษัทรถยนต์ในเมืองไทยทำไมเขาไม่ตั้งโรงงานผลิต ECU ในประเทศไทยครับทำไมส่วนมากเป็นการนำเข้าหมดเรื่องการผลิตพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจริงๆเมืองไทยก็ทำได้นะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะหรือว่าอาจจะไม่ได้ใช้แรงงานเยอะอะไรประมาณนี้มันก็เลยอาจจะไม่จำเป็นต้องขยายออกมาก็ได้นะคิดว่านะครับผมลองดูนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักแวบหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันข้อความก็ส่งมาได้นะครับ4689899พักสักครู่ครับ
2: สมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร
3: ์ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: อ่ะกลับมาฮะช่วงที่สองกันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนนะฮะ4689899นะฮะใครที่อยากจะถามปัญหาเรื่องรถก็ส่งกันเข้ามาได้นะครับที่หนีมีอะไรมากกว่าหรือเปล่าเอาไปซ่อนก่อนอะไรอย่างเงี้ยโดนข้างหน้าก็ไม่รู้ไงตรงเนี้ยนะฮะตอบยากแต่เฮนัทที่เฮนัทพูดเมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วตอนนี้ก็โดนข้อหาหนักเลยนะ
1: ใช่ใช่ใช่เจ้าของฟุตไอแวงซาวก็ติดตำรวจเอกนะแจ้งความคดีอาญานะขัดขืนการจับกุม
0: ครับ
1: ยาว
0: อ่ะเขาบอกว่าสองเฮียครับนิสสัน X-Tail E-Power ตัวใหม่น่าเล่นไหมครับจริงๆตระกูล E-Power เนี่ยมันก็คือแนวเขาเรียกแนวรถไฟฟ้าแล้วกันแต่มีเครื่องยนต์ในการปั่นไฟนะครับผมว่าถ้าโดยส่วนตัวผมว่านิสสันถือว่าประสบความสำเร็จกับระบบตรงนี้เลยนะเฮียนัทว่างั้นไหม
1: ผมว่าคนแรกๆคนได้เอ๊ะ
0: แ
1: ต่พอหลังๆพอคนได้ใช้แล้วพอได้ใช้มันได้ถ่ายทอดประสบการณ์ต่อกันหรือมารีวิวหรืออ่ะอย่างสมมุติในกรณีพี่กำใช้อย่างเงี้ยไปใช้ที่ถ้าผมจำไม่ผิดพี่กำเหมือนได้ไปใช้ที่ตอนไปเช่ารถที่ญี่ปุ่นก่อนใช่ไหม
0: ใช่
1: นะเสร็จปุ๊บก็เลยกลับมาเนี่ยเลยเปิดใจกับ REEV เลยถูกไหม
0: ใช่
1: เพราะก่อนหน้านี้ไม่มีสัญญาณแต่ใดมาก่อนเลยว่าจะออกนะ428แล้วอยู่ดีมาถึงพี่ไปจองมาแล้ววันนั้น
0: เอา
1: ก็ยังถามเลยว่าเอ้ยทำไมจองวะพี
0: ่โดยส่วนตัวนะถ้าถามว่าพื้นที่ใช้สอยเนี่ยถ้าเทียบกับสปาร์ด้าที่เคยใช้อยู่นะ428สู้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้เลยแต่การยิงสปาร์ด้าตัวใหม่เนี่ยเอาผมตัวใหม่ผมก็ไม่ได้เคยใช้นะแต่ผมอะเคยขับแล้วแล้วก็ในส่วนของตัวสเปครถหรืออะไรเนี่ยผมว่าถือว่าใกล้เคียงกันแล้วกันเนาะแต่สปาร์ด้าตัวใหม่ที่คือไฮบริดกับตัว428นี่คือไฟฟ้าอัตราบริโภคผมว่าดูดีกันแล้วกันไม่ต่างกันเยอะนะถังหนึ่งก็700-800โลสบายๆจากเมื่อก่อนที่เป็นรุ่นเก่าเราใช้ถังหนึ่งก็400กว่าโลเองนะฮะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยในห้องโดยสารเนี่ยผมว่าสปาร์ด้ากับ428เนี่ยสปาร์ด้าดูดีกว่าอ่ะ428ที่ซื้อเนี่ยเพราะรูปร่างหน้าตามันสวยแค่นั้นไม่ได้มองไม่ได้คือตัวเครื่องยนต์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งแล้วกันแต่ว่าไม่ได้อินขนาดนั้นไงเอาง่ายทุกวันนี้อัตราเร่งดีประหยัดรูปร่างหน้าตาโอเคจบแล้วพอแล้วมันคือรถใช้งานมันคือรถใช้เดลี่ยูสไงนึกออกป่ะนั่นแหละครับแต่จริงถ้าสปาร์ด้าออกมาเร็วกว่านี้ก็ไม่แน่นะ ไม่เพราะว่าจริงๆสปาร์ด้าเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ทั้ง3เรื่องเหมือนกันทีนะก็คือเรื่องของความประหยัดรูปร่างหน้าตาก็ถือว่าได้แต่ก็สู้ C28 ไม่ได้มันก็เนี่ยตอบโจทย์ได้เหมือนกันนะฮะแต่ถามเราว่าเอ้ยทำไมถึงไปเล่นตัวนี้ก็มันออกมาไม่เท่ากันเนี่ยออกมาต่างกันเนี่ยและอย่างคือไอ้รถคันเก่ามันก็ได้เวลาอันเป็นใช่ไหมควรที่จะต้องเปลี่ยนได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับอ่ะลองดูนะฮะเจอคนขับรถหรูปาดไปมาแถวเรียบด่วนเราแจ้งตำรวจได้ไหมครับดูจากหน้ารถตอนติดอะไรเนี่ยเหมือนเป็นคนจีนเลยครับก็ถ้ามีหลักฐานก็แจ้งความได้นะพูดถึงแล้วอะมันต้องดูคลิปในกล้องอะนะเฮียดัตนะ
1: คือก็ถ้าเดาว่าจีนก็โอเคก็ต้องไปดูว่ามันจริงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่ก่อนหน้านี้ก็มีต่างชาติที่ไปเบิร์นล้อในเลสแอเรีย
0: อ
1: ันนั้นน่าจะไม่ผิดน่าจะพี่หมีมั้งจากประเทศหมีขาวอะ
0: รัสเซีย
1: ไอ้นั่นไอ้นั่นก็ถอดป้ายทะเบียนไปแล้วอะไรก็ไม่รู้
0: ฮะ
1: คือถ้าเห็นน่ะแล้วสมมติว่ามันแปลกที่แปลกถิ่นแล้วผิดผมว่าเป็นผมก็โทรแจ้งเลยนะ
0: ใช่
1: เปียวมากเหรอไอ้น้อง
0: อืม
1: ไปคุยกับตำรวจนู่น
0: อืม
1: ไม่ต้องไปมีปัญหาเองครับไม่ต้องไปเตือนคนเรามันเตือนกันไม่ได้หรอกมันยากคนไม่รู้จ
0: ัก
1: ร้อยพ่อพันแม่ไปเตือนไม่รู้ใครพกอะไรบ้างหรือเปล่าไม่รู้
0: อ่าใช่ใช่นะอย่างล่าสุดที่ผมเจออ่าสะพานตากสินเฮียนัทกระบะไฟฟ้าน่าจะเป็นลิดดาร่าผมไม่แน่ใจนะน่าจะใช่โอ้ขับเหมือนจะหาเรื่องปาดไปปาดมาแล้วเดี๋ยวว่าชะลอรถแล้วก็อยู่ดีก็ปาดอีกแล้วก็ชะล
1: อ
0: ไม่รู้เมาหรืออะไรก็ไม่รู้นะคือผมก็ไม่ได้ขับรถเร็วนะผมก็ขับเรื่อยๆของผมอะแต่ผมก็เห็นพฤติกรรมการขับข้างหน้าเอ๊ะทำไมรถกระบะคันนี้ขับแปลกๆวะก็คือถ้าเขาปาดปรับแล้วก็ปู๊ดออกไปเลยใช่ป่ะอันเนี้ยเราไม่ต้องตามหรอกเพราะยังไงมันก็จะไม่ทันมันอยู่แหละคิดดูอะขับปาดไปปาดมาเสร็จปุ๊บชะลอจนผมอะขับรถแซงเขาได้อะขับเรื่อยๆนะขับแซงไปปุ๊บผมก็มองกระจกหลังพักๆเร่งขึ้นมาแล้วปื๊ดแล้วก็ปาดคนอื่นอีกแล้วก็ชะลออีกเฮ้ยเขาหรือว่าเขาเมาอะไรหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้เราก็ไม่รู้นะเราก็แค่เห็นพฤติกรรมในการขับเฮ้ยมันดูแปลกๆว่าอะไรเงี้ยนะครับเขาบอกว่าผมก็จอดรถในบ้านตลอดครับสงสารรถตากแดดในบ้านจะทำอะไรก็สะดวกไม่ต้องระแวงใครจะมาเฉี่ยวชนรถเรา
1: ก็ถูก
0: ก็ถูกนะฮะ
1: ดีแล้ว
0: เหมือนไอ้รถที่จอดหน้าบ้านที่ตรงข้ามบ้านผมอะกระจกมองข้างมันเคยกระเด็นไปรอบมานะ
1: ก็ยังจอดอยู
0: ่ก็ยังจอดอยู
1: ่เออโอเคคนมันไม่เข็ด
0: กระจกมองข้างแล้วผมก็ไปดูกล้องในกล้องผมอะเออผมก็เห็นนะว่าใครเป็นคนโดนเออแต่ผมก็ไม่ให้เขาหรอกเพราะว่ามีประโยชน์ที่จะให้
1: รอบหน้าเตรียมกระเช้าผลไม้ไปให้รถที่มันเฉียว
0: ขอบคุณนะช่วยมาเฉียวบ่อยๆหน่อย
1: เออมันจะได้เลิกจอดสักที
0: เออเอาให้มันไปไกลสักทีเถอะอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆไอ้บ้านหลังเนี้ยเคยมีประเด็นมาเมื่อตอนที่เขาย้ายเอางี้ผมอ่ะมีประเด็นตั้งแต่เจ้าของบ้านคนเก่าแหละตอนนั้นน่ะจะหวดกันเลยนั่นแหละแต่มันย้ายไปก่อนพอมันย้ายไปก่อนเสร็จปุ๊บไอ้คนใหม่มามันก็ไม่ได้แตกต่างคนเก่าเลยนะ
1: สถ
0: านเหมือนกันเลยก็มีประเด็นกันอีกรอบนะจนไม่คุยกันแบบโอเคแล้วอยู่ดีๆก็มาคุยกันแต่ผมไม่จำได้ว่าเคยมีประเด็นกับมันมาก่อนนั่นแหละเออเข้ามาคุยกันพอเคยโทรไปบอกว่าเฮ้ยจอดอีกจอดไปชิดอีกฝั่งได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดว่าเฮ้ยทำไมเรื่องมากจังเลยอะไรเงี้ย
1: อ๋อตอนนั้นนะ
0: ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่คุยอีกเลยนะฮะเออแล้วตอนนี้ก็
1: แต่ที่จะคุยกันได้
0: ใช่ใช่คือคุณเอาความมักง่ายของตัวคุณเองเป็นที่ตั้งมันไม่ถูกไงนะครับ
1: อ
0: ่ะลองดูนะฮะ

0: ขาบอกคิดอย่างไรกับรถชิดรถช้าชิดและแช่เลนขวาครับก็ไม่โอเคแหละเพียงแต่ว่าถ้าเราเบี่ยงซ้ายได้ก็แอบก็ออกซ้ายไปเถอะเชื่อผมอย่าไปตามมันนะนึกออกว่าโอ้คุณเบี่ยงซ้ายนะผมบอกให้เลยว่าคุณมาในซอยวัดดงเนี่ยผมบอกให้เลยมีสำล้ออยู่คันหนึ่งถ้าคุณเจอคันนี้เมื่อไหร่นะคุณไม่ต้องคิดจะแซงมันเลยนะเขาวิ่งอยู่ตรงกลางตลอดวิ่งด้วยความเร็วประมาณ10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: ปล่อยเข้าไป
0: วิ่งทั้งซอยครับเอาง่ายว่าถ้าคันนี้มาเนี่ยเหมือนเขาเป็นรถนำขบวนนึกออกป่ะแล้วทุกคันก็จะเรียงเป็น10 คันเลยตามเพราะมันคันเดียว
1: ไปเลยพี่นำไป
0: คือผมว่าจำได้นะผมว่าผมไปลองรถใช่ป่ะแล้วผมเห็นไอ้คันเนี้ยมันจะเลี้ยวเข้าวัดอัมนะเข้าซอยจรัญ22อ่ะผมจะต้องรีบเร่งคันเร่งปุ๊ง
1: แซง
0: เพื่อที่จะแซงแล้วก็เลี้ยวเข้าไปก่อนมันถ้าผมตามมันเมื่อไหร่นะ
1: ยาวรอบนี้ยาว
0: โอ้โหแล้วถนนในซอยมันแคบไงนึกออกปะแต่มีบางช่วงมันแซงได้เฮนัทมันก็ไม่หลบถ้าเป็นสำล้อคันอื่นอ่ะถ้าเขาช้าเขาหลบนะยกเว้นในคันนี้คันเดียวไม่หลบเหมือนกับขับรถแบบไม่สนโลกอ่ะโลกจะเป็นไงกูไม่รู้แต่กูอยากขับแบบเนี้ยขับแบบเนี้ยไปเรื่อยๆชิวๆตึกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
1: อินดี
0: ้อินดี้จัดเอาจริงๆนะผมเคยให้กับลูกค้าตอนผมไปลองรถผมเจอแบบอย่างเงี้ยผมก็พอเห็นปุ๊บโอ้โหทำหน้าเฟงแหละบอกเนี่ยดูนะถ้าตามคันนี้นะรอไปเถอะไม่มีทางเลยที่จะแซงมันได
1: ้โ
0: อ้ยาว
1: นี่ถ้าเป็นหนังการ์ตูนแล้วอ่านมาถึงช่องนี้นะจะแบบโหไอ้นี่มันเร็วสายฟ้าเลยเปล่า
0: ช้าสุด
1: ๆเร็วจริงๆนะไม่มีทางแซงมันได้เลย
0: เออยากแซงมันได้เลยช้าแบบว่าช้าแบบว่าปิดลายด้วยนะเขาเรียกช้าแบบปิดลายนึกออกป่ะอย่าได้แซงเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอีกหนึ่งเรื่องนะฮะอันนี้ช่วงสุดท้ายแล้วก็อยากจะถามแฟนรายการนิดหนึ่งเรื่องที่จอดรถบนคอนโดมิเนียมครับพี่นัท
1: อ๋อเมื่อเช้าเราคุยกันเรื่องนี
0: ้ใช่ใช่ใช่ที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขามีมติว่าเฮ้ยบางอันนี้เฉพาะบางคอนโดแล้วกันนะที่อาจจะมีมติว่าไม่ให้รถไฟฟ้าเข้าไปจอดนะครับในมุมมองเนี่ยผมว่าถ้าในส่วนตัวบางทีก็ดูเหมือนจะเห็นแก่ตัวเหมือนกันนะแต่โอเคในมุมของความปลอดภัยอ่ะบางคนก็คนส่วนมากเขาก็มองในเรื่องความปลอดภัยคือต้องบอกอย่างนี้ว่าบางทีเนี่ยสมมติว่าซาวเสียงกับลูกบ้านเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงลูกบ้านที่ไม่ใช่รถไฟฟ้าก็ชนะเพราะปริมาณประชากรมันน้อยกว่ากันเยอะไงมันไม่ทางสู้กันได้หรอกโอเคแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าถ้าไปสู้กันในการฟ้องร้องเนี่ยใครจะชนะใครจะแพ้นี้ยังไม่มีบทสรุปนะต้องให้มันมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก่อนซึ่งผมว่าสักวันหนึ่งต้องมีแหละเฮียนัทเชื่อผมปะ
1: คือเรื่องนี้มีคนให้ข้อคิดที่ถือว่าน่าสนใจแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นหลักการในการเอามาคิดต่อได้เขาบอกว่า มีท่านหนึ่งคอมเมนต์ฮะเขาบอกว่าต้องไปดูสัญญาซื้อขายครับว่าสัญญาระบุว่า1ที่จอดต่อห้องหรือเปล่าฟ้องศาลยกเลิกผลมติที่ประชุมได้เพราะที่จอดรถเป็นของส่วนกลางมติที่ประชุมจะใหญ่กว่าไม่ได
0: ้อืม
1: อันเนี้ยคอมเมนต์แรกผมอ่านแล้วก็มีเหตุผลว่าเพราะส่วนใหญ่เวลาที่เราไปซื้อคอนโดหรืออะไรก็ตามแต่เขาก็จะมี
0: มันจะได้ใช่ถูกต้อง
1: สมมติห้องไซส์ร้อยตารางเมตรจะจอดรถได้2คันหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: เส
1: ร็จปุ๊บมีคนนึงคอมเมนต์คุณอาจจะเข้าใจผิดนะครับมติที่ประชุมใหญ่ของนิติเนี่ยใหญ่กว่าสัญญาซื้อขายแน่นอนเพราะสัญญาซื้อขายเนี่ยเป็นของเจ้าของห้องทำกับบริษัท developer หรือผู้ขายอาคารแต่หลังจากนั้นแล้วเมื่อโครงการนั้นปิดแล้วมีผู้ซื้อครบแล้วก็โอนถ่ายมาเป็นเจ้าของร่วมกับลูกบ้านมติที่ประชุมใหญ่ของนิติบุคคลจึงใหญ่กว่าถ้าจัดตั้งครบถ้วนตามพ.ร.บ.อาคารชุด

0: การประชุมมีผู้เข้าร่วมครบตามที่กฎหมายกำหนด
1: ประสบการณ
2: ์
0: เคสเนี้ยจะชนะคือห้ามจอดในคอนโดเลยถ้ายังจอดได้แค่ห้ามจอดในตึกก็ถือว่าไม่ผิดสัญญาครับ
2: อือหือ
0: คือถ้าเกิดมติบอกว่าห้ามเข้าเขตคอนโดเลยนะอันนี้ผิดแต่ถ้าแค่ห้ามจอดในอาคารยังได้อยู
2: ่อือหือ
0: เมื่อเช้าเนี่ยพอเราคุยกันถึงจุดนี้ฮะผมก็บอกพี่กรรมบอกว่าเอางี้พี่ไม่ให้จอดในอาคารใช่ไหมอ๋อใช่งั้นผมจอด
2: หน้าคอนโด
0: จอดรถที่ใกล้ที่สุดเข้าประตูคอนโดตรงนี้เลย
2: ใช่
0: ต้องตั้งไว้ให้เฉพาะรถไฟฟ้ามีรถไฟฟ้าทั้งหมดในคอนโดนี้มี20คันต้องกั้นไว้20คัน
2: ใช่ใช่ใช
0: ่ถ้าคุณไม่ให้จอดในคอนโดที่มีร่มเงามีเธอความสะดวกสบายตรงนั้นแล้วด้วยการเข้าลิฟต์ได้ง่ายคุณก็ต้องให้ชั้นเข้าอาคารได้ง่ายขึ้นด้วยถือว่าพบกันครึ่งทางได้หรือไม
2: ่
0: โอ้โหนี่สะดวกเลยซื้อรถไฟฟ้าเลยกูทีนี
2: ้แต่จริงๆนะมันในมุมผมนะบางทีก็ดูแบบคือก็ตอนที่เราซื้อคอนโดอ่ะเราก็ไม่อาจจะไม่ได้คิดไงว่าเราจะมีรถไฟฟ้าเนี่ยบอกว่าซึ่งรถไฟฟ้าอาจจะมาทีหลังจากที่เราซื้อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยและอย่างคือเมื่อก่อนที่ซื้อคอนโดมันก็ไม่ได้ระบุว่าห้ามรถไฟฟ้าเอามาจอดในนี้อะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่ามันเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตข้างหน้าไงซึ่งปัญหามันยังไม่ได้เกิดขึ้นด้วยซ้ำไปตรงเนี้ยมันก็เลยมันมองได้หลายรูปแบบไปแค่นั
0: ้
2: นในความรู้สึกผมนะผมว่าโหมันก็ตีความได้หลายอย่างนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยผมว่าสิ่งที่จะสรุปบทสุดท้ายได้ก็คือศาลแหละน่าจะเป็นสุดท้ายแล้วล่ะที่จะสู้กันนะถ้าจำต้องสู้กันนะอ่าฮะแล้วถ้ามองกลับไปฮ่องกง
0: โหเทสลาอันนี้ไม่ได้ว่าอิงค่ายใดค่ายหนึ่งนะฮะแต่นี่ต้องบอกว่าคุณขับคุณซื้อตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกงเลย 3-4,000 บาทเนี่ยเทสลาเกินถนนเลย
2: รถไฟฟ้าเกือบทั้งประเทศแล้วนะ
0: เออ
2: รถน้ำมันนี่น้อยมากนะแล้วฮ่องกงเนี่ยบ้านเดียว
0: จอดใต้ดินกันทั้งนั้นนะ
2: คุณจะไปหาเลยนะไม่มีส่วนใหญ่อ่ะอยู่คอนโดกันหมดเขาก็จอดในคอนโดกันหมดนะถ้าไม่ให้จอดนี่ผมว่ารถมันคงมาเต็มถนนนะ
0: กอง
2: อ่ะก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าโอเคอันนี้อาจจะเป็นเฉพาะบางคอนโดแล้วกันนะฮะไม่ได้ทุกคอนโดนะเออเพราะถ้าเป็นทุกคอนโดเนี่ยมันก็โหคนที่คิดจะมีรถไฟฟ้าเขาคงไม่อยู่คอนโดหรอกแค่งั้นน่ะเพราะในเมื่อฉันมีคอนโดแล้วฉันจอดรถไม่ได้ฉันจะซื้อทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: อ่
2: ะก็ต้องลองติดตามดูแล้วกันนะครับผมคุณนันทสอนก็ส่งมาทักทายนะสวัสดีครับพี่กั่มพี่นัทนะฮะอ่ะทักทายเหมือนกันนะฮะน่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับSMS เราก็ตอบหมดแล้วนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันนะฮะก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ลองจดไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจัดรายการก็ส่ง SMS มาถามเราหรือว่ามาทาง YouTube ก็ได้นะฮะก็ยินดีรับทุกคำถามส่วนใครที่มีปัญหาหนักอกหนักใจเกี่ยวกับเรื่องรถหรือว่าซ่อมไม่จบหรืออะไรเงี้ยอยากจะเอาเป็นไกด์ไลน์กับผมก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะทุกการติดตามแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับเรา2คนนะครับวันนี้ผมกับเฮียนัทลาแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร์
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: คว้าชัยไปด้วยกัน
1: ขณะนี้เวลา 14:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ถามผู้บริหารอุเทนถวายพร้อมแค่ไหนพื้นที่ให้จุฬาตามคำสั่งศาลเชื่อหากย้ายออกไปพื้นที่ห่างไกลปัญหาศึกสองสถาบันจะลดลงรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬากล่าวถึงกรณีทะเลาะวิวาทระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันว่าการแก้ปัญหามีทั้งมิติทางกายภาพและมิติทางด้านการศึกษาโดยเชิงกายภาพพบว่าทั้งสองสถาบันมีที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันค่อนข้างมากและหากมองไปตามแผนการแก้ปัญหาที่เคยมีอุเทนถวายต้องคืนพื้นที่ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและการย้ายไปอยู่พื้นที่อื่นที่ห่างไกลออกไปมีโอกาสที่ลดการปะทะกันได้หรือให้เหตุรุนแรงลดน้อยลงถือเป็นทางออกหนึ่งของการแก้ปัญหาส่วนมิติเรื่องการศึกษาปกตินักศึกษาทั่วไปตั้งใจมาเรียนหนังสือแต่พบว่าทำไมนักศึกษาบางส่วนมีเวลาว่างเป็นเพราะมีกิจกรรมหรือการเรียนไม่เพียงพอหรือไม่จึงมีเวลามาก่อเหตุทะเลาะวิวาทสำหรับแผนการย้ายอุเทนถวายออกจากพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาในฐานะอดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่าศาลมีคำสั่งให้อุเทนถวายย้ายออกและคืนพื้นที่ให้จุฬาและให้ทางกฎหมายทุกอย่างดำเนินการเสร็จสิ้นหมดแล้วแต่ทางอุเทนยังไม่ย้ายออกจากพื้นที่จึงต้องถามว่าผู้บริหารอุเทนถวายมีความพร้อมแค่ไหนเพราะเชื่อว่าหากมีการย้ายมหาวิทยาลัยออกไปจริงปัญหาการทะเลาะวิวาทของสองสถาบันนี้จะลดลง
2: ปกติคนทั่วไปเขาก็เรียนหนังสือกันต้องมีการเข้มงวดกดขันในเรื่องการเรียนใช่ไหมทำไมนักศึกษาถึงมีเวลาว่างหรือมีกิจกรรมต่างๆที่ไม่เพียงพอหรือถึงได้มาใช้เวลาในการที่ทะเลาะบอกแว้งกันเพราะว่าเห็นว่าหลังๆเนี่ยข่าวเรื่องเนี่ยช่างกลช่างอุตสาหกรรมต่างๆทะเลาะกันตามที่ต่างๆที่เป็นคู่ๆเนี่ยก็ลดน้อยลงไปมากก็ยังเหลือแค่คู่เนี่ยที่ค่อนข้างเป็นข่าวบ่อยครับก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องไปพูดถึงเรื่องการศึกษาด้วยว่าทางด้านหลักสูตรเองเนี่ยเขามีความเข้มข้นมีความตั้งใจในการศึกษากันแค่ไหนครับแต่ทางด้านของกฎหมายก็บอกว่าให้มีการย้ายออกไปตามที่ทางด้านของคณะกรรมการร่วมที่เคยมีกันโดยแต่ก่อนหน้านี้เขาตกลงกันไปแล้วครับก็
1: รองศาสตราจารย์ดร.เจษฎากล่าวว่าหากอุเทนถวายย้ายออกจากพื้นที่จุฬาก็จะไม่นำพื้นที่ไปใช้เชิงพาณิชย์แต่ต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ใหม่ยืนยันว่าแผนที่จะจัดทำขึ้นจะเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาต่างๆไม่ใช่เรื่องของการสร้างรายได้รัสเซียโจมตีกรุงเคียฟเสียชีวิต2คนรัสเซียโจมตีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนด้วยขีปนาวุธและโดรนกลางดึกทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนและได้รับบาดเจ็บ6คนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเข้าไปควบคุมไฟไหม้ที่เกิดจากการโจมตีหลายจุดโดยมีบางแห่งพังถล่มลงมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจากเศษซากอาคารที่เสียหายรัสเซียโจมตียูเครนครั้งนี้หลังจากนายเจเร็ดคูชเนอร์และนายสตีฟวิสคอฟผู้แทนของสหรัฐเพิ่งเดินทางออกจากกรุงเคียฟเมื่อเสร็จสิ้นการหารือกับนายวโลดิมีร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนในขณะที่รัฐบาลสหรัฐของโดนัลด์ทรัมป์พยายามผลักดันอีกครั้งเพื่อให้เจรจายุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานถึง4ปีครึ่ง
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
6: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับอิซักฮัจจ้ายังไม่หายเจ็บทำให้พลาดลงแข่งขันให้ Red Bull Racing อิซักฮัจจ้านักขับของ Red Bull Racing ในศึก F1 ฤดูกาล2026จะไม่ได้ลงแข่งขันในรายการ Spanish Grand Prix ที่มาดริดประเทศสเปนระหว่างวันที่11ถึง13กันยายนนี้แน่นอนแล้วเนื่องจากยังต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บที่ข้อมือสำหรับฮัจจ้าได้รับบาดเจ็บที่ข้อมือจากการฝึกซ้อมชกมวยส่งผลให้เขาพลาดการแข่งขันติดต่อกันเป็นสนามที่3หลังจากพลาดในสนามที่เนเธอร์แลนด์และอิตาลีไปก่อนหน้านี้ แม้จะฟื้นตัวจ

0: อาการบาดเจ็บแล้วแต่ทีมแพทย์ยังไม่อนุญาตให้เขากลับมาลงแข่งโดยฮาจาจะเดินทางไปร่วมสนับสนุนทีมอยู่ข้างสนามที่มาดริดแทนโดยทาง Red Bull Racing ยืนยันแล้วว่าเลียมรอเซนนักขับชาวนิวซีแลนด์จะลงทำหน้าที่ขับรถ RB22 แทนที่ซักฮัจจาต่อไปอีก1สนามต่อกันที่ช่วงของ Premier League Update ครับ
1: ช่วง Premier League Update
0: ปีเตอร์ชไมเคิลตำนานผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาตอบโต้ข่าวปลอมด้วยตัวเองยืนยันว่าเขาไม่ได้วิจารณ์เซนเนอร์ลาเมนส์ผู้รักษาประตูแมนยูไนเต็ดในจังหวะเสียประตูตีเสมอ 2-2 ในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่ปีศาจแดงเสมอเจ้าบ้านเอเวอร์ตันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยประเด็นข่าวปลอมดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่บัญชี X แนวเสียดสีฟุตบอลรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความอ้างว่าชไมเคิลวิจารณ์ลาเมนส์ในจังหวะที่แมนยูไนเต็ดเสียประตูท้ายเกมโดยระบุว่าแมนยูไนเต็ดยังหาตัวแทนของเดเคอาไม่ได้เขาเริ่มหมดหวังในตัวลาเมนส์ในฐานะผู้รักษาประตูอย่างน้อยควรพยายามเซฟประตูลูกสุดท้ายนั้นไม่ใช่ยืนมองมันเข้าประตูไป
1: ช่วง Premier League Update
2: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดย
5: สมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
6: ฮัลโหลพี่ป๋อง
7: ว่าไง
6: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
7: เออเอาดิ
6: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
7: ได
6: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
7: เออดี
6: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
8: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
9: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color of Life นะครับทาง FM 99 Active Radio เครื่องเลยแข็งแรงวันนี้อยู่กับพี่กิ่งแก้วเพชราและผมสมเกียรติคุณานิธิพงศ์ครับกับวันอังคารที
1: ่8ค่ะ
0: นี่ก็นับวันจะไปเที่ยวนะที่จำแม่นเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกแล้วทำไมนครนายก
1: เดี๋ยวนะคุณผู้ฟังสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนคุณผู้ฟังทักทายกันก่อนโดนตัดหน้าก่อนต่อว่าก่อนคือเอาจริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้คุณผู้ฟังดิฉันไม่ได้คิดไปเองคนเดียวที่บ้านเป็นทุกคนคือแค่คิดว่าจะไปเที่ยวพอวางแผนว่าจะไปเนี่ยน้องสาวเธอจัดเสื้อผ้าอันนี้เธอเราวางแผนที่พักเรียบร้อยนี่จองที่พักที่จะไปทุกโปรแกรมเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะทริปที่จะลงใต้5คืนเนี่ยจองหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วที่จะไปชะอำปลายเดือนตุลาก็จองเรียบร้อยแล้วจากเขาออกงานไทยเที่ยวไทยใช่ปะแล้วก็มาลด
0: โอ้ลดราคาโรงแรมอะไรไหม
1: คุณจากปกติเนี่ย 2,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทนะต่อคืนนะโรงแรม 4,000 ที่ไปพักรอบที่แล้วเนี่ยลดราคาเนี่ยเหลือย่อน10บาท 1,000 บาทไม่ไปได้ไงอ่ะน้องสาวบอก
2: ไม่ไปไม่ได
1: ้ถ้าราคาแบบนี้เธอไม่ไปล่ะแย่แล้วอ่ะยังไงมันก็ต้องไปฝนจะตกฟ้าจะร้องเธอก็จองเลยแล้วเธอก็มามัดมือบอกฉันจองแล้วนะแค่คิดว่าจะไป
0: ไม่ครอบครัวพี่แก้วเป็นครอบครัวที่น่ารักหมายถึงว่าทั้งบ้านเนี่ยไอ้ลงความเห็นใกล้เคียงกันหมดกินด้วยกันไปด้วยกัน
1: รับผิดชอบร่วมกันเรารับผิดชอบร่วมกันคือพอไปกินแล้วมันไม่อร่อยอย่าว่ากันนะ
0: เออ
1: เราอย่าว่ากันนะเพราะว่าเราก็อยากจะเปิดร้านใหม่ๆบ้าง
0: ถ้าว่ากันก็คงไปด้วยกันไม่ได
1: ้คือมันก็ต้องอย่างนั้นน่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปกินร้านเดิมๆคุณผู้ฟังอาจจะบอกอายแกพี่แก้วกลับไปกินร้านนี้อีกแล้วเราก็อยากจะให้คนอื่นได้ออกไอเดียไงนั้นชอบมากเลยเวลามีคนออกไอเดียและจองร้านให้เนี่ยอย่างเพื่อนคุณสามีเห็นไหมเราทำให้เราได้ไปรู้จักอะไร
0: ร้านใหม่ๆ
1: ซอยจุ
0: ๊โอ้ร้านใหญ่ๆซอยจุ๊
1: คุณต้องไปคุณสมเก
0: ีย
1: รต
0: ินี่แหละกำลังหา
1: คืออยากจะบอกหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะไม่ต้องไปวันอาทิตย์นะลาบก้อยซอยจุคุณต้องไป
0: ใช่บอกแล้วคุณต้องไปก็ได้เดี๋ยวหาโปรแกรมไป
1: นะคะต้องบอกว่าร้านนี
0: ้คุยกับเขาก่อนว่าขอถ่ายรายการได้ไหม
1: ดีคือดีเลยร้านเล็กๆน่ารักน่ารักเจ้าของร้านน่ารักมากนะคะนั่นหนึ่งร้านหลักว่าเพื่อนคุณสามีเขาแนะนำ
0: ไปชื่อไม่เป็นคุณนิ้วป่ะ
1: ใช่น้องนิ้วเก่งเนี่ย
0: สมองมีไหม
1: มีย
0: ังไม่เต็ม
1: เดี๋ยวก่อนคุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนที่ท่านไหมวันนี้คุณสมเกียรติเนี่ยสดชื่นมากเฟรชมากเลย
0: วันนี้
1: เ
0: ราเต็มที่
1: เมื่อวานเนี่ยวิญญาณออกจากร่างเมื่อวานเนี่ยมานะแบบนั่งจัดอะไร
0: นอนไม่หลับ
1: เออนอนอันไหนเห็นไหม
0: แล้วมันก็แบบ
1: วิญญาณยังไม่มาด้วย
0: ก็แบบตื่นมาอ้าวยังอีกยังมันก็เลยกลายเป็นกังวล
1: ใช่แล้วคือมาเนี่ยร่างกายมานั่งอยู่ตรงนี้แต่วิญญาณยังอยู
0: ่ยังอยู่เลยวิญญาณตามมาทีหลังอะ
1: มาจบรายการแล้ววิญญาณยังไม่เข้าร่างเลยเมื่อวาน
0: วิญญาณมาต่อไปกินเนี่ย
1: พูดอะไรไปก็ไม่โตตอบวันนี้โตตอบได
0: ้
1: แล้วเริ่มก่อนเลยนะคะ
0: เก็บแขนความแขนหวาน
1: ตั้งแต่เมื่อวานเขาเถียงดิฉันไม่ชนะคือประมวลผลในสมองยังไม่ทัน
0: มันยังรวมไม่ได้วันนี้มันรวมได้แล้ว
1: เมื่อวานประมวลผลไม่ทัน
0: ไม่ทันจริง
1: ๆคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนเราด้วยนะคะ4689899เมื่อกี้พูดถึงลาบก้อยซอยจุ๊บไปแล้วแล้วก็อีกร้านหนึ่งที่ไปชะอำรอบนี้ก็ไปเปิดร้านใหม่จริงๆแหละครัวลุงจุ๋ม by Chef Job ซึ่งเป็นร้านลับนะคะของที่นั่นคุณผู้ฟังซึ่งเขาก็บอกว่าแค่ทุกวันนี อย่าไปโปรโมทมากเดี๋ยวก็ทำไม่ทันเพราะทำแค่คนเดียวเชฟจ็อบทำคนเดียวเพราะนั้นรอบนี้ที่จะไปกันเนี่ยก็เลยบอกเดี๋ยววันที่เราลงใต้เนี่ยเราจะไปนอนหัวหินก่อนนะเราจะไปลงใต้ก่อนเราก็กะว่าจะไปกินร้านนี้ก็นั่งคิดในใจเฮ้ยเธอนะปรึกษากันที่บ้านแล้วถ้าเราไม่จองไปก่อนไม่มีคนล่วงหน้านะคะไปจองโต๊ะแล้วก็ไปกินแล้วเราจะได้กินไหมเนี่ยถ้าเราไปแบบเดิน
0: walk in
1: ไปแบบเนี้ย
0: ไม่ walk in คือไปแล้วเขาปิด
1: ไอ้ละคุณผู้ฟังนี
0: ่คุณ
1: มีปัญหาเขาเป็นคนที่แช่งดิฉันตลอด
0: ไม่ได้แช่งแต่พี่แก้วจะแบบถ้าวอล์กอินอ่ะปัญหาเกิดแน
1: ่เออไม่
0: ฮะไม่ใช่เกิดแน่สัก 20% น่ะ
1: คุณลองคิดดูเด้ วันนั้นน่ะเช็คไปก่อนแล้วอ่ะร้านอะไรนะเนื้อหอมก๋วยเตี๋ยวเนื้อหอม
0: อ่
1: ะเช็คไปแล้วเปิด Google แล้วเปิดจ้าเปิดอยู่เปิดอยู่ไปถึงร้านหลานชายไปก่อนล่วงหน้าโทรมาแล้วป้าแก้ววันนี้ร้านเขาปิด
0: เป็นลม
1: น่าจะเป็นไม่ละหิวด้วยมันเลยเวลากินแล้วค่ะเออคุณผู้ฟังต้องบอกไว้งั้นการไปเที่ยวคุณผู้ฟังมันสนุกตั้งแต่เราเตรียมตัวแล้วล่ะแล้วก็การวางแผนว่าเราจะไปเที่ยวอะไรคือเปลี่ยนที่กินที่นอนแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนี่เป็นที่บ้านนะทุกคนคิดเหมือนกัน
0: โอ้ทั้งหมดกี่คนนะ
1: ไปรอบนี้จะไปกัน6คน1รถตู้1รถตู้6คนปกติต้องไป8 8ถึง10นะคะที่จะไปกันเนี่ยรวมญาติในเวลาไปกันแต่ละทีคุณผู้ฟังเดี๋ยวลงใต้รอบนี้ไป6แล้วจะมาเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะว่าเป็นยังไงกันบ้างมันเปลี่ยนโฉมไปขนาดไหนร้านอร่อยที่เขาบังคับให้ดิฉันไปกินเนี่ยดีไม่ดีนะคะตอนนี้คุณสมเกียรติก็ทำการบ้านให้ดิฉันแล้วนะคุณผู้ฟัง
0: ใช่
1: ก็ว่าเดี๋ยวก็จะวางแผนให้ดิฉันไปกินอะไรที่ไหนยังไงบ้างนะคะ
0: แต่ต้องเป็นร้านที่แบบว่าเราต้องมั่นใจถ้าเราไม่มั่นใจจะโดนถล่
1: มเขาบอกว่าสวัสดีคุณสมเกียรติคุณแก้วน่าอิจฉาคุณแก้วจริงๆนะคะมีโอกาสเที่ยวตลอดคุณผู้ฟังคือที่บ้านน่ะเขากลัวดิฉันว่าถ้าแก่ไปกว่านี้ที่นั่งรถไม่ไหวเที่ยวไม่ไหวเขาก็เลยรีบอัดให้เที่ยวให้เที่ยวเยอะๆไม่ให้อยู่บ้านนานๆอันนั้นมีโปรแกรมตลอดเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ก็จะไปนครนายกนะคะก็ได้เที่ยวได้เปลี่ยนบรรยากาศแล้วปีนี้ก็ตั้งเป้าจองอะไรนะจะไปจิ๋วไจโกแล้วใช่ปะเดือนพฤศจิกายนจะไปจิ๋วไจโกอันนี้จองทัวร์เรียบร้อยเขาเอากระเป๋ากระเป๋ามาส่งให้แล้วเขามาแล้วคุณผู้ฟังตอนนี้น้องสาวก็เลยเตือนเธอจิ๋วใจโกเนี่ยเพื่อนน้องสาวเนี่ยนะเป็นห่วง
0: ครับ
1: พี่แก้วต้องออกกำลังกายเยอะๆนะเพราะไปจิ๋วใจโกเนี่ยมันเดินเยอะมาก
0: ใช่ๆ
1: ถึงมากที่สุดนะพี่เดินมากกว่าวันละ19,000แน่นอนพี่ต้องฟอร์มร่างกายให้ดีวอร์มร่างกายให้ดีเราก็เลยเราจะต้องออกกำลังกายแบบไหนดีนะให้กล้ามเนื้อไม่ฝ่อให้เดินได้นานๆพี่พาร์ทเลยบอกวางแผนแค่คิดน่ะคุณผู้ฟังเธอ

0: เราจะต้องเตรียมเครื่องกันหนาวแค่ไหนอะไปพฤศจิกายนเนี่ยมันก็เย็นแล้วนะถึงมันไม่ได้หนาวจัดแต่มันก็ต้องมี
1: หนาวกำลังดีพี่แก้ว
0: เออมันต้องมีอะ
1: อย่างรุ่นเราอะ
0: ม
1: ันไปมาเยอะแล้วเพราะนั้นหนาวมากๆเราไม่ไหว
0: ใช่
1: หนาวมากๆพี่แก้วเคยไปลบมากสุดเท่าไหร่อะ
0: ลบ22
1: โอ้เนี่ย
0: แต่ตอนนั้นยังเฟรชยังสาวอยู
1: ่ได้
0: ยังไหว
1: ไงนี่ลบมากสุดลบ40
0: ไม่ไหวอะมั้ง
1: เมืองเอสมันตันที่แคนาดาไปถ่ายหนังสือกับคุณหนุ่มแสนสุข
0: อ๋อพี่เคยไปนะแคนาดาไปอะไรนะที่เป็นเมือง
1: มันสองฝั่งฝั่งซ้ายเนี่ยเขาจะฝ
0: ั่
1: งซ
0: ้
1: ายฝั่งที่ตะวันตกไม่จะเป็นแวนคูเวอร์ใช่ไหมแวนคูเวอร์แล้วก็ขึ้นไปเอ็ดมันตันแต่ฝั่งขวามือเนี่ยก็คือฝั่งที่ตะวันออก
0: มัน
1: จะเป็นโตรอนโตมอนทรีออลเป็น
0: แล้วสุดพี่จะไปทางนี้พี่จะไปฝั่งนี
1: ้ในไนกาล่าไงพี่ต้องไปไนกาล่า
0: แต่พี่ไม่ได้ไปอ่ะพี่ข้ามไปแค่ฝั่งอเมริกาอย่างเดียว
1: ดูได้สองฝั่ง
0: ใช่
1: เพราะนั้นไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตอ่ะจะต้องไปอยู่กับอุณหภูมิ40องศาก็มีคุณสันติสุขไปมีคุณนาจชาติไปวิจิมีหลายคนไปถ่ายแบบรุ่นนั้นไง
0: โอ้โหเก่งนะพวกนี้
1: เพราะเขาถ่ายแบบว่าในเดือนมกราคมเนี่ยโรงแรมก็คือเขาติดต่อง่ายไงโรงแรมฟรีสายการบินแต่ก่อนมันมีแคนาเดียนแอร์ไลน์ตอนนี้เริ่มไปแล้วเป็นแอร์แคนาดาเป็นอะไรไปก็ว่าไปเราก็ไม่รู้เลยว่าชีวิตเราต้องไปผจญภัยกับขาวโพลนทั้งเมือง
0: เออพี่ก็เคยเจอที่แคนาดานะ
1: แล้วถ่ายชุดว่ายน้ำ
0: บ้าบ
1: อคุณวาลาลักษ์ถ่ายชุดว่ายน้ำนั่งในรถ
0: ต้องเปิดฮีเตอร
1: ์ต้องดื่มของ
0: บอมร่างกายก่อน
1: โอ้แล้วก็ใส่ชุดคุม
0: ไ
1: ปพอถ่ายปุ๊บก็หนึ่งสองสามปุ๊บนี่ฮะ
0: ตาย
1: ทรมาน
0: เออเนี่ยคืออาชีพเขาก็ได้ฉากเขาได้เที่ยวแต่เขาก็ต้องทนนะคุณผู้ฟังไปทนไปถ่ายท่ามกลางหิมะ
1: ลบสี่ส
0: ิบลบแบบนั้น
1: แล้วหลังจากนั้นมาก็อะไรที่มันจะหนาวมากๆก็พยายามเลี่ยงให้อุณหภูมิสักตัวเลขตัวเดียว
0: เลขตัวเดียวอะไรพวกเนี้ยหลักหน่วยอะไม่ใช่หลักสิบอะกำลังดีคุณผู้ฟังเที่ยวแล้วก็ไปทรมานร้อนมันก็ไม่ใช่
1: ถูก
0: มันก็ต้องเย็นแต่ถ้าเย็นมากเกินไปมันก็ไม่มีความสุข
1: ก็อยู่ในโรงแรมอยู่ในฮีเตอร์อย่างเดียว
0: เพราะอะไรนั่งรถไปแล้วอะห้องน้ำมีไหมอะมองหาห้องน้ำกันอีกแล้วเพิ่งออกจากโรงแรมมาเข้าห้องน้ำไปเรียบร้อยคุณผู้ฟังขึ้นรถยังไม่ทันพ้นโรงแรมเลยอยากเข้าห้องน้ำกัน
1: เพราะว่ามันอากาศมันหนาวไงมันไม่แบบ
0: เออมันเที่ยวไม่สนุกจริงๆนะสำหรับอากาศที่มันเย็นเกินไปแต่ถ้าเด็กๆอ่ะคุณผู้ฟัง
1: อ
0: ายุน้อยๆหนุ่มๆสาวๆเนี่ยเขายังทนได้แต่รุ่นดิฉันรุ่นคุณสมเกียรติเนี่ยขอเลือกที่มันสบายๆไม่ทรมานดีกว่า
1: แล้วสุดท้ายเลยไหมหลานสาวแต่งงานกับคนเอ็ดมันตันชีวิตอยู่แคนาดาแค่ครึ่งปีอีกครึ่งปีมาอยู่เมืองไทย
0: หนาว
1: ไม่ได้มันหนาว
0: เออนะคะก็อย่างนี้แหละ
1: เรายังคิดว่าจะมีใครไปอยู่เมืองสุดท้ายหลานสาวไปแต่งงานกับคนที่นั่น
0: ใครจะเชื่อดวงมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะอ่ะมาเล่าเรื่องอื่นบ้างนอกจากเรื่องเที่ยวคุณฟังเล่าให้อิจฉาเล่นถ้ามีโอกาสก็อยากให้คุณได้ไปเที่ยวกันบ้างเปลี่ยนบรรยากาศให้กับตัวคุณด้วยแหละยังไม่ได้ว่าใครเลยคุณผู้ฟังเขาอาจจะ
1: ไม่ตอนนี้เก็บตั้งปฏิฐานตัวเองไว้แล้วว่าจะไม่ไปเมืองนอก
0: นี่ไงพี่ก็บอกว่าพ้นจากจิ๋วใจโกไปแล้วเนี่ยถ้าพี่หาโปรแกรมที่จะไปเที่ยวน้องสาวเขาบอกไว้แล้วเพื่อนน้องสาวเดี๋ยวบอกไปญี่ปุ่นไม่ได้เพราะว่าไปกันทุกปีใช่ไหม
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าโปรแกรมที่อยากไปไม่มีเนี่ยก็จะเที่ยวในเมืองไทย
1: แต่เมืองจีนเนี่ยน่าเที่ยวนะพี่แก้วเพราะว่าเมืองจีนมันใหญ่
0: คือมันดี
1: มัน
0: สวยธรรมชาติมันดีแต่ห้องน้ำมันไม่ดีไง
1: แค่นั้นแหละเพราะนั้นที่ไม่ไปเนี่ยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอยากเที่ยวเมืองไทยแบบการท่องเที่ยวบ้าง
0: พี่เนี่ยอยากเที่ยวแต่พี่เนี่ยต้องทำใจก่อนเลยกับห้องน้ำเนี่ยเมืองจ
1: ีนเนาะ
0: คือน้องสาวน้องเขยเขาไปกันมาหลายเมืองแล้วพี่สาวด้วยเขาไปกัน
1: ไอ้ที่ดีก็มี
0: คือมันต้องในเมืองใหญ่ๆ
1: ใช่
0: ซึ่งในเมืองหลวงแต่ถ้าคุณออกชนบทไปแล้วก็คุณอย่าได้หวังเจ้าอย่าหวัง
1: เ
0: จ้าอย่าหวังว่าจะเจอห้องน้ำดี
1: ๆต้องหวังฟัน
0: นี่ไง
1: หวังฟันเจ้า
0: เจ้าอย่าหวังแล้วนี่กำลังคิดหนักอยู่เนี่ยว่าเฮ้ยเราต้องเจอเราต้องวางแผนตัวเองยังไง
1: ต้องดูอ่ะว่าเมืองไหนแล้วก็ต้องเช็คกับทางทัวร์เนาะ
0: ใช่
1: จะไปทัวร์ดีสุด
0: ทัวร์อยู่แล้วรุ่นนี้อายุขนาดนี้ไปเองทำไมให้ลำบาก
1: เพราะนั้นก็ถ้าไม่สะดวกไปเมืองนอกก็เที่ยวเมืองไทยครับ
0: ใช่ดิฉันก็กะว่าถ้าไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศ ก็จะเที่ยวในเมืองไทย
1: เมืองไทยเดี๋ยวก็สวย
0: ใช่ก็ไม่ได้ไปเชียงใหม่เชียงรายมา2ปี3ปีแล้วก็กะถ้าไม่ได้ไปญี่ปุ่นก็จะไปเที่ยวในเมืองไทยนี่แหละก็วางแผนกันเอาไว้เรียบร้อยตั้งใจเลยว่าอยากจะไปที่ไหนก่อนก็อยากจะขับรถไปเรื่อยๆนั่งรถตู้ไปจะเริ่มตั้งแต่ไปจังหวัดชัยนาทก่อนชัยนาทได้ไปไหว้หลวงปู่สุขเพราะเรานับถือเสร็จแล้วก็ไปพิษณุโลกไปวัดจันทร์ตะวันออกที่มันสวยมาก แล้วก็ไปนอนที่นั่นแล้วก็จะไปกินตือฮวนแปะกันตอนเช้าตื่นขึ้นมาจะไปกินแปะ
1: พิโลกนี่นะเดี๋ยวจะวางโปรแกรมให้เลยถ้าไม่อร่อยมาน
0: ั่นแหละนั่นแหละ
1: กระเทิบเลย
0: โอ้โหคุณผู้ฟัง
1: เพราะว่าพิษณุโลกเนี่ยไปบ่อยกว่าราชบุรีเกียรติ
0: อ
1: ะไปโอ้โหไปจังเพราะมีที่อยู่เขาค
0: อเศรษฐีคุณผู้ฟัง
1: เพราะว่าพี่ชายอ่ะเขาไปลงทุนไว้แล้วมันจะล้มละลายพี่น้องก็เหมือนพี่น้องตระกูลพี่แก้วเนี่ยตระกูลกินนี่ตระกูลซื้อ
0: เออตระกูลนี้ไม่มีที่อยู่ไม่มีกำลัง
1: หลายที่ไม่มันถูกพี่แก้วเพราะเขาจะล้มละลายอ่ะก็เลยไปช่วยซื้อวังทองไปช่วยซื้อเขาคอโอ้โหซื้อแบบเยอะเลยที่อ่ะเพราะนั้นก็เลยไปบ่
0: อ
1: ยช่วงหนึ่งไปบ่อยมากเพราะนั้นเราก็ลงเครื่องพิษณุโลกเพราะว่าเขาคอเนี่ยเขาเพชรบูรณ์เนี่ยเขาเคยมีสนามบินสนามบินเขาอยู่ที่อำเภออะไรสักสองอันโคโลมั้งแล้วไม่มีใครบิน
0: ก็ยกเลิกไป
1: มันใกล้ก็ขับรถจงเทพไปก็ออก
0: สี
1: เท
0: พ
1: วิเชียรบุรีบึง 3,000 เข้าไปลมสักลมเก่าขึ้นเขาคอได้ก็ได้เราก็เลยไปลงพิษณุโลกเพื่อนเยอะ
0: โอเค
1: เพราะนั้นถ้าพี่โลกเนี่ยนะรับประกัน20ล้าน
0: นี่ร้านค้านะร้านอาหาร
1: ร้านอาหาร
0: คุณกินได้อย่างดีก็3ล้านใครจะกินก็ไปทั้ง20ล้าน
1: ก็นั่นสิ
0: บ้าน ะ
1: อย่างพี่อาสันติไปอ่ะไปแค่วันเดียวเงี้ยจะกินได้ยังไง
0: เรากลับไปค้างเพราะเราอยากจะไปกินตือฮวนแปะกันเราชอบมีร้านในดวงใจอยู่แต่มื้อเย็นถ้าเราจะไปเราจะมาถามร้านตัวเองว่าร
1: ้
0: านอะไรอร่อย
1: รับรองรับรอง
0: คุณผู้ฟังแนะนำเทมเพอร์สิคะคุณแก้วขอโทษค่ะแก้วซื้อไปแล้วซื้อตั้งแต่รอบที่แล้วที่ไปปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้อ่ะเออไปปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้นี่
1: ต้องมี
0: คือมันต้องใช้อ่ะแต่มันก็ไม่รู้สิแต่ก็พกไปแต่ก็ไม่ได้ใช้นะเพียงแต่ว่าไปเจอที่มันเผื่อเอาไว้ไงคุณผู้ฟังแต่ว่าปักกิ่งเนี่ยก็ยังเป็นเมืองหลวงนะเมืองใหญ
1: ่
0: เซี่ยงไฮ้ก็พัฒนาเจริญแล้วคือดีอ่ะห้องน้ำดีคือถือได้ว่ารอบที่ไปปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เป็นการเปิดประสบการณ์ไปเที่ยวจีนครั้งแรกในชีวิตของเรานั่นน่ะ
1: เพราะตอนนี้เมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆอ่ะพี่แก้วเป็น10เมืองเลยนะที่เขาพัฒนาเรื่องสุขภัณฑ์ห้องน้ำเรื่องอะไร
0: เฉิงตูฉงชิ่ง
1: แต่ว่าประเทศเขาใหญ่มาก
0: ใช่
1: เพราะถ้าคุณหลงไปออกนอกเมืองไปหน่อยนะ
0: ตายเลยก็เขาบอกแล้วไกด์ที่เป็นคนจีนแต่พูดไทยได้ก็บอกว่าคือจีนเนี่ยพัฒนาเร็วมากแต่คนของเขามันตามไม่ทัน
1: ใช่
0: โดยเฉพาะคนในชนบทเขาก็พูดอย่างนี้เราก็เข้าใจนะ
1: ก็เคยใช้แบบเขาอยู
0: ่ใครไม่เคยค่ะเพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่เคยอย่างเรา
1: หรอนั่งไปก่อนอ่ะไปก่อน
0: อ
1: ่ะนั่งเข้าห้องน้ำหน้าชน
0: จริงป่ะอย่างนั้นเลยเหรอ
1: สมัยก่อน
0: อ๋อแล้วอ๋อเขายังผ่านดิฉันไม่ผ่านอย่างนั้น
1: คุณก็ไม่เข้าหรอก
0: ไม่เข้ามาที่เรื่องที่ดิฉันเพิ่งไปว่าเมื่อวันอาทิตย์
1: ครับ
0: คือเดี๋ยวนี้เราต้องยอมรับนะคุณสมเกียรติคุณผู้ฟังว่าเราเปิดมือถือเนี่ยไอ้ TikTok อ่ะมันเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตเรามากเลยแล้วทำให้เราเสียเวลาชีวิตไปวันนึงเนี่ยหลายชั่วโมง
1: หมดเลยอ่ะ
0: เพิ่มแป๊บเดียวผ่านไปครึ่งชั่วโมง
1: กำลังจะนอนเปิดปุ๊บเจอร้านอาหารอะไรที่แบบลับๆแปลกๆเพลินเลยหลายถ่ายไปด้วย
0: คืออย่าถามนะว่าดิฉันรู้เรื่องการลงโฆษณาการแอดใน TikTok อะไรนี่ไหมไม่เคย
1: ไม่
0: เคยรู้แต่ว่าพอเปิดเข้าไปเนี่ยมันเด้งขึ้นมาคุณผู้ฟังแล้วมันมีร้านอาหารเนี่ยโปรโมทใน TikTok บางคนก็แบบรับจ้างมาเป็นรีวิวอะไรเงี้ยแต่ร้านที่ดิฉันไปเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยผู้หญิงสาวคนเนี้ยเขาทำโฆษณาเองเขาถ่ายทำของเขาเองแล้วก็ลงใน TikTok
1: ครับ
0: พอไถขึ้นมาปุ๊บจริงๆเนี่ยไม่ใช่ทางดิฉันนะดิฉันน่ะถนัดเรื่องข้าวแต่ถ้าเรื่องก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคุณสามีเขาจะชอบมากก็เลยบอกถ่ายไปแล้วก็เจอแล้วไปเจอร้านนี้แล้วก็เลยไปถามเขาเดินเข้าไปถามเธออยากกินเส้นจี๊ปะของชอบไงนะรู้ก็เจ๊เขาอ่ะ เขานั่นแหละถามว่าเธอชอบกินเส้นจี
1: ผมไม่กิน
0: เธอชอบเส้นจีใช่ป่ะอืมไปไหมไปร้านนี้กันไหมตอนนั้นคือเช้าวันอาทิตย์คุณผู้ฟังแล้วก็บอกว่าอร่อยไม่อร่อยอย่ามาว่ากันนะเพราะถ่ายไปเจอมาถ่ายไปเธอไปเช็คก่อนเธอไปอ่านรีวิวเขาถ่ายยังไงรู้ไหมคุณผู้ฟังเขาถ่ายตัวเส้นจีเนี่ยเหมือนร้านเจ๊หมายที่เราไปกินพระราม2เนี่ยก็เนี่ยก็ไอ้เพราะแรงโฆษณานี่แหละเราก็ตามไปและล่าสุดก็ให้คุณสามีก็เปิดดูอ่านรีวิวด้วยนะว่าเป็นยังไงเพราะฉันขี้เกียจใส่แว่นอ่านเธออ่านเลยนะเราเสร็จปุ๊บก็เปิดเข้าไปดูเขาถ่ายเส้นจีแผ่นเบลเลอร์เลยเส้นจียักษ์เขาอะแล้วก็เอาพวงกุญแจเนี่ยทาบถือในมือแล้วก็ทาบเลยกับเส้นจีว่าคือตัวกุญแจอะกุญแจรถอะเทียบกันถือในมือแล้วอะแผ่นมันเท่าๆนั้นนะ มันเยอะมากเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเส้นจียักษ
1: ์แต่ว่าถ้าเราไม่กินเส้นจีก็มี
0: เส้นจีมีทั้งไซส์ปกติถ้าเส้นจียักษ์เนี่ยคุณจ่ายเพิ่มอีก10บาทคุณจะได้มาแบบเต็ม
1: ๆโอ้ถ้าคนชอบกินต้องชอบ
0: ก็แทบจะทุกโต๊ะมั้งสั่งแล้วเขายังมีเส้นจีลวกจิ้มน้ำจิ้มอีกนะคุณ
1: มาเป็นจานเนี่ยมีเฉพาะมีไส
0: ้เดที่ที่ฉันกินที่ฉันชมเขาเลยนะไส้มีตับหมูลวกดีมากอร่อยแล้วมีหมูสับแบบที่แบบอยู่ในน้ำก๋วยเตี๋ยวอะแล้วน้ำก๋วยเตี๋ยวก็ทำได้ดีนั้นน่ะกินน้ำใสไม่ได้กินต้มยำแต่คุณสามีเขากินเส้นเล็กต้มยำแล้วก็มันจะปรุงพริกป่นเขาเผ็ดอะเผ็ดจริงๆเขาบอกว่าถ้าคุณไม่กินผักคุณไม่กินเผ็ดแจ้งได้นะคะเขียนบอกด้วยนั่นคือตอนได้นั่งโต๊ะแล้วคุณผู้ฟังเล่ากันแล้วนะเมืองนนท์ค่ะจังหวัดนนทบุรีนะจ๊ะคุณผู้ฟังขับรถไปไอ้ตอนแรกเช็คเส้นทางกดเข้าไปดู28นาทีเฮ้ยไม่ไกลมาก
1: หรอกใ
0: กล้ใกล้28นาทีคุณผู้ฟังเอาเข้าจริง
1: ๆขับ
0: รถออกไปรถติดตั้งแต่ออกจากบ้านไม่ว่าจะเลี่ยงไปออกอะไรนะเสนาซอย2แล้วก็ตัดตรงไปตรงงามวงวานมันติดตั้งแต่ชวนชมอ่ะ
1: ไม่จังหวัดนนท์ตรงไหนล่ะ
0: เลี่ยงเมืองถนนเลวดีอ่ะ
1: อ๋อมันใกล้บ้าน
0: เส้นก็ใช่ใกล้ๆบ้านอา
1: ที่จะไปบางสีเมืองอ่ะ
0: เออนั่นแหละ
1: สะพานเจษฎาน
0: ั่นแหละรถไปไหนกันนะคะวันอาทิตย์เนี่ยคุณไม่อยู่บ้านกันบ้างเลยเหรอ
1: แล้วคุณไม่อยู่ล่ะ
0: เอาดิฉันต้องไปกินให้เฉยงั้นน่ะนอนอยู่ตั้งแต่เช้า
1: เขาอยากจะถามว่าแล้วคุณแก้วออกมาทำไม
0: ว่าเรื่องถามอะไรไหมเธอเขาไม่ไปไหนกันบ้างเลยเนี่ย
1: ผมไม่อยู่บนถนนที่แก้วเราไปกับเพื่อนหรอกนี่วันที่ออกมากันไปเขาไปไหนกันเนี่ย
0: เขาจะไปไหนเนี่ย
1: ถามตัวเองสิ
0: ไอคนขับรถไม่บ่นแต่ไอคนนั่งบ่นเขาบอกเธอเขามาทำอะไรกันเนี่ยรถติดกันหมดทุกทิศทุกทางแบบเนี้ยก็ไปจนถึงร้านเกือบจะไม่กินแล้วนะร้านเขาปิดบ่ายสามโมงครึ่งเราไปถึงหน้าบ่ายโมงกว่าคุณผู้ฟังออกจากบ้านเนี่ยประมาณเที่ยงได้จำได้ดูเวลาอยู่ยังคิดเครื่องในใจทำไมไม่เผื่อเวลาครึ่งชั่วโมงเราต้อง11โมงครึ่งดีคนขับรถสตาร์ทรถตอนเที่ยงอื้อขัดใจเจ๊มากเลยพอเสร็จเขาไปปุ๊บไปถึงร้าน
1: พอจอดได้เขาทำงานอยู่ไปเนี่ย
0: อยู
1: ่สะดุ้งจังเล
0: ยไปถึงจอดรถหาที่จอดก่อนจอดตรงข้างร้านนี่แหละตรงทางนี่แหละรถจอดกันเต็มเพราะอะไรรู้ป่ะร้านอาหารมี2ฝั่งเลยย่านนั้นร้านอาหารเยอะมากเสร็จแล้วพอไปปุ๊บอ้าวร้านที่เราจะมากินเธอดูก่อนเธอดูก่อนไหวไหมเพราะเดี๋ยวเกิดหิวมากๆแล้วนางอารมณ์เสียคนนั่งรอนี่คุณเก้าอี้ที่ตั้งอยู่หน้าร้านเนี่ยนั่งรอกันเป็นแถวเลยร้านเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากโต๊ะเขาก็ไม่ได้เยอะประมาณสัก10กว่าโต๊ะแล้วยังมีคนที่มาสั่งกลับบ้านมีแก๊บมีอะไรต่างๆไอ้เขานั่งรอกันอยู่ร้อนก็ร้อนข้างทางสงสารไม่ใช่หยิบร่มมาแต่มันก็มีงอต้นไม้อยู่ใช่ไหมเราก็เดินเข้าไปถึงน้องคะต้องรับบัตรคิวใช่ไหมคะไปถามเด็กเด็กเขาก็บอกครับครับนี่ครับเขาหยิบเลยไอ้กระดาษที่เราจดนะแล้วก็เขียนหมายเลขเราหมายเลข81คุณสามีบอกเท่าไหร่นะ81เดี๋ยวเธอใจเย็นเดี๋ยวฉันถามก่อนว่าตอนนี้ถึงคิวเท่าไหร่ว่าตอนนี้ถึงคิวอะไรแล้วคะตอนนี้74ได้แล้วครับโอเค67คิวเธอไหวนะก็เลยนั่งรอนั่ง
1: ไม่ถึงขนาดแล้วไม่ไหวก
0: ็เออถ้าสมมติว่าถ้าเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่ไหวแน่นะแต่คนในร้านเขาก็น่ารักแล้วเขากินเสร็จเขาก็เขาไม่ได้ช้านะคุณแต่ร้านนั่นแหละทำช้าเองเพราะว่ามันมีคิวที
1: ่
0: สั่งสั่งกลับบ้านอะไรแล้วคนที่เดินมาเพื่อซื้อกลับบ้านอะไรต่างๆเนี่ยเยอะมากคนนั่งรอจนเราได้โต๊ะ ไอ้เราก็นึกดีใจได้โต๊ะแล้วเว้ยเขาเรียกแล้วคิวที่81ตอนนั้นน่ะก็ยิ้มยิ้มย่องแหละเข้าไปนั่งปึ๊กไอ้คนที่ไปก่อนหน้าเราที่เรียกไปนั่งโต๊ะยังไม่ได้เลยสักโต๊ะเพราะว่าเขาทำตามลำดับจริงๆคุณสมเกียรติ
1: ตามคิวตามค
0: ิ
1: ว
0: แล้วเขาก็ให้เราจดตั้งแต่ไปถึงแล้วอ่ะเขาบอกว่าสวัสดีครูไก่ค่ะครูไก่บอกร้านนี้จัดมาแล้วครูไก่เองนี่ร้านอะไรนะหวังแซ่บก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นจี้ยักษ์หวังแซ่บนะคะคุณผู้ฟังครูไก่ครูไก่เนี่ยทำบัวลอยเผือกอร่อยมากคุณสมเกียรติสุดยอดมากเคยเอามาให้พวกเราชิมกันสวัสดีครูไก่ไม่ได้เจอกันนานโครงการปูใบทองหลางถึงไหนแล้วครับครูซื้อจริงนะเอาจริงนะกลับมาที่หวังแซ่บกันต่อพอเสร็จปุ๊บพอเข้าไปนั่งเราก็สั่งไปแล้วของคุณสามีเส้นเล็กต้มยำเป็นเส้นจี้ยักษ์ของเราก็บอกว่าเราเอาข้าว3ชั้นทอดน้ำปลาแล้วก็เอาเกาเหลาหมูธรรมดานะคะเข้าไปนั่งอยู่นานเลยหิวก็หิวเห็นเขาเสิร์ฟเกี๊ยวทอดเกี๊ยวหมูทอด
1: มาด้วย
0: น้องๆถ้าพี่สั่งเกี๊ยวทอดเนี่ยได้เลยไหมเขาบอกก็ได้ครับแต่รอทอดแป๊บหนึ่งอ่ะเพราะเขาทอดร้อนๆคือแบบน้องเอาเกี๊ยวมาลงก่อนเลย
1: มาเลย
0: เอามาเลย
1: อะไรที่มาก่อนได้มาเลย
0: ลมออกหูตรงนี
1: ้ตรงสามีหรือคุณแน่ที่ลมออก
0: คือมันก็ด้วยกันแล้วล่ะนะตอนนั้นคือพอนั่งกินแบบเกี๊ยวหมูทอดเขาก็อร่อยดีนะก็ใช้ได้แต่เกี๊ยวหมดแล้วก๋วยเตี๋ยวก็ยังไม่มาคือคิวเยอะมากแล้วเมนูเขาว่าดิฉันเห็นโต๊ะข้างๆกันเนี่ยเขาสั่งเป็นเส้นจี้ลวกอ่ะคุณผู้ฟังมาจิ้มน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มให้แล้วก็มีอาหารที่เป็นเมนูเป็นจานๆแต่ก๋วยเตี๋ยวเขาโอเคโอเคไหมครูไก่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเขาโอเคไหมคะใช้ได้นะ
1: โอ้ถึงก๋วยเตี๋ยวต้มยำกำลังโมโหอยู
0: ่ทำไมอ่ะ
1: ก็วันน้องสาวจากออสเตรเลียอะไรอยากกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำตอนตีเที่ยงคืนตีหนึ่งเขาลงเครื่อง
0: มันใช้เวลาไหมเล่า
1: ให้เขาลงเครื่องไงจากออสเตรเลียว่าเราหิวอยากกินก็หาไม่เจอโอ้จะกินตรงไหนฮะ
0: เขาปิดกันหมดแล้ว
1: มันมีอยู่เจ้าหนึ่งในไรเดอร์130 บาทก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูสับ
0: คุณต้องเลือกถ้าคุณอยากกินคุณต้องสั่งแล้วล่ะราคานั้นก็ต้องสั่งแล้วเราก็อยากกิน
1: ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูสับมีหมูสับครึ่งกิโล
0: บ้าบอ
1: แค่นั้นมีหมูสับกับเส้นอ่ะ
0: มีหมูสับจริง
1: ๆโอ้
0: และอร่อย
1: หมูสับนี่สามารถเอาไปทำกลางหมูสับนี่เอาไปทำ
0: กินอื่นได้เลย
1: โอ้เยอะมากพี่แก้ว
0: ชื่อร้านอะไรนะคุณ
1: ชื่อร้านไม่รู้อะไรแต่เขาร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูสับ
0: อ๋อเหรอ
1: เขาก็บอกอยู่แล้วแหละเราก็สั่งตามนั้น130 บาท
0: แต่ก็คุ้มนะถ้าหมูอ่ะเป็นครึ่งกิโลแบบเนี้ย
1: กินไม่หมดน้องสาวกินไม่หมดต้องเก็บไว้อีกวันหนึ่งเอาไปทำใส่อะไรเพิ่มเติมเอาซื้อเส้นอะไรมาใส่มีหมูสับกับกากหมูคุณจะแบบ
0: โอเคนะกากหมูโอเค
1: คุณจะก๋วยเตี๋ยวต้มยำกากหมูหรือก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูสับคือถ้าก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูสับเนี่ยหมูสับประมาณคิดเอาเองนะไม่ก็4-5 ถุงคือแล้วก็มีกากหมูมาให้ถุงหนึ่งแต่ถ้าคุณเอาแบบ
0: กากหมู
1: ต้มยำกากหมูแล้วคุณจะได้กากหมูมาเยอะแล้วก็ได้หมูสับมาหน่อยหนึ่ง
0: เอาถ้ามันอร่อยไม่ว่าอร่อยไม่ว่า
1: ก็กินได้แต่ว่าเฉยๆผมก็เฉยๆเพราะว่ามันเยอะไปอ่ะ
0: ค่ะอร่อยถามว่าอร่อยไหมอร่อยก็คุ้มกับการนั่งแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมคิดเงินออกมาเนี่ยนึกว่าโอ้โหร้านนี้ถูกมากน้ำแข็งให้บริการตัวเองน้ำแข็งสะอาดสะอ้านเลยนะไปตักมาน้ำก็ซื้อน้ำก็10 บาทคิดเงินออกมาแล้วยังไทยช่วยไทยได้อีกด้วยคุณหมดไป200 กว่าบาทกินกันแบบจุกจุกออกมาจากร้านเลยอ่ะเพราะกินข้าวหมดจานอ่ะ
1: 200นี่ใช้ไทยใช้ไทยพาสแล้วนะ
0: แมน
1: โอ้
0: คือก็ก๋วยเตี๋ยวธรรมดาเกาเหลาธรรมดา60 บาทพิเศษ70 บาทเกี๊ยวทอด25ข้าวหมูทอดอ่ะข้าว3ชั้นทอดน้ำปลา60 บาทน้ำ10 บาทน้ำแข็งฟรีคือถูกอ่ะแล้วยังใช้ไทยช่วยไทยได้มีหน้าล่ะเรากินจนเสร็จแล้วคนยังนั่งรอกันเต็มหน้าร้านอยู่เลยอ่ะเราก็บอกต้องรีบให้เขากินนะเพราะร้านคุณปิดบ่าย3:30เพราะเราออกจากร้านมานี่ก็บ่าย 2 กว่าแล้วว่าเกือบบ่าย 3แล้วว่าคนที่ยังมาต่อคิวยังมาจอดรถเขามีคู่หนึ่งเขามาจอดรถอยู่หน้าร้านเป๊ะเป๊ะเลยเขาเป็นคิวก่อนหน้าดิฉัน1 คิว ตอนแรกเขาเรียกคิวที่80อยู่ไหม80อยู่ไหมเฮ้ยเธอ80ไปแล้วแน่เลยเปล่าเขาเปิดประตูรถออกมาเขานั่งรอเปิดแอร์อยู่เนี่ยเพราะร้านไม่มีแอร์คุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: เออนั้นเขาบอกเออไอเดียก็ดีเขาได้ที่ดีด้วยเขาจอดหน้าร้านเลยจนคนถ่ายไปเคาะกระจกบอก80ใช่ไหมคะใช่ค่ะเปิดประตูลงมาเขาอยู่คิวก่อนเรา1คิวแต่เราจอดไกล
1: ไม่เจอร้านแบบนี้นานแล้วร้านที่เอาคิวเยอะๆอ่ะผมมันไม่ค่อยไม่ได้เจอนานแล้วเฉย
0: นี่ปกติคุณสามีจะไม่รอคิวเลยนะถ้าลองคิวแบบนี้เปลี่ยนเลยหุ้ยเชงจีไม่เหม็นเลยคุณผู้ฟังไส้ทำดีตับลวกดีตอนแรกนึกว่าตับจะแข็งชิ้นใหญ่ๆอ่ะและอร่อยใช้ได้น้ำซุปที่ฉันไม่ปรุงอะไรเลยนะใส่แค่พริกป่นลงไปนิดหนึ่งเพราะพริกเขาเผ็ดก็แค่นั้นจริงๆแล้วก็ซดน้ำกินกับข้าว3ชั้นทอดปลาอร่อย
1: ไปอีกไหม
0: ไปได้อีกไปได้อีก
1: เวลาใหม่
0: เดี๋ยวนะเขาบอกว่าอีกร้านคือก๋วยเตี๋ยวปีนรั้วพระราม4ร้านนี้เนี่ย
1: ชอบไหม
0: คือมันอร่อยจริงหมูสับดีคุณผู้ฟังแต่อะไรมะถั่วงอกก็ไม่เมทิชชู่ก็ไม่มีคือไม่มีอะไรเลยน้ำซุปถ้ากินแห้งน้ำซุปก็ต้องซื้อนี่คือร้านที่นี่ต้องบ่นเลยนะอร่อยไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะของเขาอร่อยจริง
1: ๆอร่อย
0: อร่อยมากโดยเฉพาะหมูสับเนี่ยคือ3เกลือเนี่ยหอมมากเลยนะก๋วยเตี๋ยวปีนรั้วพระราม4นะคะสุดยอดแต่ใครอย่าเอารถไปนะที่จอดรถแทบไม่มีเลยขับเข้าไปได้แต่คุณต้องถอยออกเลยนะ
1: ลำบาก
0: นะลำบากมากเลยนะคะน้องอาร์มบอก
1: หาร้านอื่นกินเถอะ
0: เขาบอกอะไรนะ หาร้านอื่นกินนะอาร์มบอกว่าเพิ่งว่างมาทักนะหนูมาแล้วพี่แก้วพี่เกียรติไม่ทักงอนนะกำลังไปดูอะไรนะเนี่ย
1: อะไร
0: นะอ๋อครูไก่บอกวันนั้นกำลังไปดูฟาร์มครับร้านนี้อร่อยร้อยลี้เลยจ้าอร่อยจริงอร่อยคุณผู้ฟังใช้ได้แล้วก็สะอาดสะอ้านก๋วยเตี๋ยวหวังแซ่บนะเนี่ยไม่แน่ใจว่าตอนเย็นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นร้านยำอะไรต่างๆหรือเปล่านะเพราะว่า
1: คือมันบอกว่า
0: พอเข้าไปดูแล้วเนี่ยมันมีทั้งยำพวกยำปลาร้ายำแซลมอนยำกุ้งอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่
0: ก็เป็นมื้อเย็นน่าจะเป็นมื้อเย็นมากกว่าอาจจะใช้พื้นที่เดียวกันอ
1: าจจะใช้พื้นที่แล้วก็
0: แต่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาใช้เช้าจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งนะคะบอกเอาบุญมาฝากสาธุอนุโมทนาบุญนะจ๊ะไปทำบุญวันคล้ายวันเกิดหนูมาที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน
1: มาเล่าอวยพรวันเกิดไปแล้ว
0: นะคะยังไม่จบนะที่วันอาทิตย์ของดิฉันนะคือไถติ๊กตอกไปแล้วไปเจอร้านหวังแซ่บเนี่ยแล้วก็ไปกินแล้วก็คุ้มคือมันก็ขับรถไปเรื่อยๆเหมือนได้เปลี่ยนบรรยากาศแล้ววันนั้นน่ะช่วงกลางวันวันนั้นน่ะท้องฟ้าสวยมากชอบขับรถแล้วก็ดูเมฆไปเรื่อยนะคะมันมีความสุขคุณสามีก็เกิดไอเดียระหว่างที่นั่งรออยู่หน้าร้านหวังแซ่บบอกเธอเมื่อกี้เนี่ยฉันเห็นตีอ้วนชวนหิวอ่ะเขาโพสต์ร้านอะไรนะกุยช่ายชื่อร้านพอคำแล้วเขาแบบหน้าตาน่ากิน100วันพันปีไม่เคยเห็นเขาอยากกินกุยช่ายนั้นเนี่ยซื้อมาไม่รู้กี่รอบแล้วเขาก็เฉยๆกับกุยช่ายนะแต่นี่เขาเป็นคนรีเควสเองคุณผู้ฟัง
1: อยู่แถวนั้นเหรอ
0: เขาบอกอยู่แถวนี้แหละเธอเราบอกจริงหรือเปล่าไปเธออยากกินก็ไปคุณหูขับรถไปจนแบบไปกันไกลเลยกี่นาทีอีกกี่โลเนี่ยถึงจะถึงเนี่ยเขาบอกใกล้แล้วเดี๋ยวจะถึงแล้วจะถึงไอ้ที่สำคัญอะไรรู้ป่ะพอขับเข้าไปถึงปุ๊บไปจอดรถเพราะข้างฝั่งตรงข้ามร้านพอคำเนี่ยกุยช่ายพอคำเนี่ยมันจะเป็นเพิ่มเป็นตลาดนัดเล็กๆอ่ะก็มีที่จอดรถก็เสียบปุ๊บแล้วก็ข้ามถนนไปเดินเข้าไปเลยมองเลยเราจะเอาอะไรไส้กุยช่ายเอาไส้หน่อไม้ด้วยเนี่ยเด็ก2คนพนักงานขายพี่คะของนึ่งหมดแล้วนะคะเหลือ
1: ก๋วยเตี๋ยวไม่ทันไปก่อนอ่ะ
0: ก็เขาคิดแค่ตอนเที่ยงไงเพิ่งคิดได้ว่าอยากจะกินแล้วเขาไปดูคลิปแล้วก็อยากกินเขาบอกน้องพี่นั่งรถมานี่ไกลมากพี่อยากกิน
1: เราเป็นคนชอบโทรศัพท์สมมติเราเซิร์ชเจอปุ๊บหรืออะไรเงี้ยเกียจะโทรไปก่อนเลยขายไหมมีไหมยังอยู่ไหม
0: คุณจะคิดใครจะคิดแล้วว่ามันจะหมดน่ะขายกุ้ยช่ายกับก๋วยเตี๋ยวหลอด
1: เคยเจอมาเยอะแล้วในหมดอ่ะปิดด้วยหมดด้วยโอ๊ย
0: ไปเดี๋ยวขอเป็นหมดแวะเมื่อวานดีกว่าตอบโต้ไม่ได้เนี่ยเอาแบบคุณฟังถ้าดูทีวีคุณดูท่า
1: เพราะฉะนั้นเกียรติจะโทรก่อนเลยโทรจะแบบสวัสดิ์จะไปพรุ่งนี้วันนี้โทรแล้วอ่ะสวัสดิ์แกบอกว่าร้านนี้สวัสดิ์ร้านลาบก้อยคั่วอะไร
0: ลาบก้อยซอยโจ
1: ๊สมมติอย่างเงี้ยเกียรติจดไว้แล้วเกียรติจะโทรไปเลย โทรก่อนไม่เคยเกิดเป็นงานบวชอะไรขึ้นมาเป็นลม
0: ข้าวผัดมันเนื้อนะลาบก้อยซอยโจข้าวผ
1: ั
0: ดมันเนื้อแล้วมีเนื้อย่าง
1: อร่อยทุกอย่าง
0: เอออร่อยอร่อยลาบเหนือเราไม่ได้กินนานแล้วเนี่ย
1: จ
0: ะอยากกินอีกแล้วว
1: ่ะคนอะไรกินลาบเหนือใส่มะนาว
0: อ้าวคุณไงคุณกับดิฉันน่าชอบเหมือนกันคุณก็ใส
1: ่ใส่นิดหน่อย
0: ก็ต้องบีบไปหน่อย
1: ถ้าเจ้าไหนมันโอเคที่เราคิดว่ากินได้เราก็กินแต่ถ้าเรารู้สึกว่าไม่ใช่เอามะนาวมาบีบไม่กินได
0: ้น้องนิวน้องนิวทำลาบเหนืออร่อยคุณผู้ฟังแล้วก็น้ำเงี้ยวนะเลิศถ้าชอบอาหารเหนือนะที่วันนั้นมีคนมาถามนะคุณไปร้านนี้เลย
1: ครับ
0: คือขนมจีนน้ำเงี้ยวอ่ะอลังมากมีทั้งหมูสับแบบเต็มๆอ่ะแล้วซี่โครงที่ตุ๋นมาแบบเปื่อยๆอ่ะคุณสมเกียรติแล้วเขาแบบน้ำเขาเนี่ยนะ
1: ซอฟต์ไม่แพงใช่ไหม
0: ไม่แพงถูกเลยแหละร้านเนี้ยปริมาณอ่ะเทียบปริมาณจานยักษ์อ่ะกินไม่หมดนะวันนั้นขนาดหิวไว้นะกินไม่หมดอ่ะเออลาบก้อยซอยจุนะคุณผู้ฟัง
1: ไม่เคยเพิ่งได้กินก็คือได้กินน้ำเงี้ยว
0: ขนมจีนน้ำเงี้ยว
1: น้ำเงี้ยวเพราะคุณหน่อยที่ตลาดห้วยขวางอ่
0: ะ
1: เมื่อวานเขาเป็นวันขนมจีนเขาจะมีขนมจีนน้ำเงี้ยวขนมจีนซาวน้ำขนมจีนกะทิขนมจีนแกงป่าไก่ขนมจีนแกงเขียวสารพัดขนมจีนแล้วแกก็เลยส่งเราฝากเขาซื้อ2ถุงอร่อยก็อร่อย
0: ก็อร่อย
1: แกมีชื่อเสียงตลาดห้วยขวางแล้วถามว่าพี่หน่อยขนมจีนน้ำเงี้ยวน้ำต่างๆอร่อยมากแล้วก็เขาแต่วันธรรมดาเขาขายข้าวแกงแต่ถ้าวันจันทร์เนี่ยจะเป็นวันน้ำวันขนมจีน
0: อ๋อวันขนมจีน
1: วันขนมจีนคือ
0: มีน้ำหลากหลายให้คุณเลือก
1: ใช่
0: นะคะ
1: มีน้ำหลากหลายให้คุณเลือกเลย อยากกินซาวน้ำอยากกินน้ำยาป่าตีนไก่อยากกินกะทิอยากกินน้ำพริกอยากกินขนมจีนแกงเขียวหวานฟักหมูฟักไก่อะไรว่าไปเป็นขนมจีนอย่างเดียว
0: แล้ว
1: เขาเป็นคนลำปางเพราะนั้นเพื่อนก็ถาม
0: ท่านถามว่าอร่อยไหมอ
1: ร่อย
0: ถ้าพวกแกงเนี่ยนะถ้าหวานนี่ก็ไม่ต้องมาพูดกับดิฉันนะถ้ามันหวานเกินนะคุณไม่ต้องมาบอก
1: อร่อยอร่อย
0: ถ้าอร่อยนะโอเคโอเค
1: ถึงใจเมื่อวานกินน้ำเงี้ยวถึงใจ
0: นะได้กินดอกนิ้วไหมเคี้ยวดอกนิ้วไหม
1: เคี้ยวดอกนิ้ว
0: ต้องเคี้ยวดอกนิ้วด้วยร้านเนี่ย
1: แวะไปร้านเขาเนี่ยอยู่หลังธนาคารไทยพาณิชย์พี่แก้วมันอยู่ในตลาดเลยแหละเป็นแผงใหญ่ๆขายจันทร์ถึงศุกร์แต่ถ้าวันจันทร์นี่คือวันขนมจีน
0: วันขนมจีน
1: อัน
0: นี้วันนี้ไม่ใช่เป็นข้าวแกง
1: วันนี้เป็นข้าวแกงแล้ววันนี้ได้กินวันนี้ได้กินเกาเหลาหมูสับเกาเหลาหมูสับที่เขาส่งมาเกาเหลาหมูสับกับผัดไก่หนอมผัดไก
0: ่ชีวิตลำบากแล้ว
1: โอ้ไม่รู้มันมาแบบบางทีเราก็คิดไม่ออกอ่ะ
0: อ้าวปักพิกัดให้คุณผู้ฟังอีกทีซิถ้าจะไปขนมจีนวันจันทร์นะ
1: ขนมจีนวันจันทร์นะ
0: นอกนั้นเป็นข้าวแกงปกติ
1: ไปได้เลยนะครับที่ร้านถ้านึกง่ายๆธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยส่วนถ้าเราตรงจากพระพิฆเนศใช่ไหมครับตรงไปถึงตลาดปุ๊บตลาดอยู่ซ้ายมือเนี่ยเราเลี้ยวซ้ายหน่อยเลี้ยวซ้ายจอดรถได้เลยแล้วก็เดินเข้าซอยไปมันจะมีร้านข้าวแกงหลายร้านมากแต่ร้านพี่หน่อยเนี่ยเขาจะเป็นร้านที่ขายดีแล้วคนนิยมถ้าวันจันทร์เนี่ยขนมจีนคุณอยากกินขนมจีนอร่อยทุกขนมจี
0: น
1: แต่ว่าผมว่าแกงเขียวหวานผมไม่ค่อยได้กินแต่ได้ที่กินก็น้ำเงี้ยวน้ำพริก
0: แกงเนี้ยขนาดนี้แสดงว่าต้องอร่อยมากเลยคุณฟัง
1: อร่อยนะก็เดี๋ยววันหลังเอาเบอร์มาฝากเดี๋ยวช่วง2ถ้าใครอยากได้เบอร์
0: เดี๋ยวขอเช็คก่อนงั้นเราพักก่อน
1: ธรรมดา50 60อะไรเงี้ย
0: แล้วพักก่อนแล้วก็หาเบอร์ให้คุณผู้ฟัง
1: ได้ครับเดี๋ยวกลับมาช่วง2กับคาร์เลิฟไลฟ์ครับ
2: คาร์เลิฟออฟไลฟ์ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 1-6-7-3-6 Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราก
1: ลับมาช่วง2กับ Color of Life นะครับทาง FM 99จิตเรดิโอขึ้นแรงแข็งแรงนะครับอยู่กับพี่กิ่งแก้วเพตรานะครับแล้วผมสมเกียรติคุณานิติพงษ
2: ์
1: ก่อนที่จะไปพูดคุยเรื่องอื่นเนี่ยเรื่องนี้สำคัญมากน้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยอร่อย
2: ทำไมคุณพูดถึงแล้วทำไมคุณต้องขำน้ำปลาหวาน
1: ไม่ก็เวลาเรานึกถึงของเปรี้ยวๆเราเป็นคนชอบกิน
2: คือน้ำลาย
1: มันก็จะเกิดน้ำลายทุกครั้งที่เราพูดถึงว่าตอนนี้ยังไม่ได้ไปซื้อขวดใหม่เลยนะฮะน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นนะฮะบอกได้เลยว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับถ้าอยากกินน้ำปลาหวานอร่อยๆแบบนี้หาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเซเว่นอีเลเว่นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตโลตัสโอเยอะไปซื้อเลยนะฮะกระปุกไม่แพงด้วยแล้วมีสัญลักษณ์เปิดพิสดาร
2: อร่อยแน่นอนนะคะถ้าคุณลองคิดดูแล้วกันขนาดเขาจะพูดน้ำปลาหวานแม่ลีน้ำลายมันสอและสำลักน้ำลายตัวเองขำ
1: ไม่ได้ไปซื้อคือมันหมดอ่ะไม่ได้ซื้อ2อาทิตย์แล้วอ่ะ
2: นะคะส่วนทางฝั่งที่ฉันนะคะคุณผู้ฟังเอาใจสายสุขภาพที่ชอบทานอาหารเฮลตี้ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เครื่องนี้เลยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่าความจุ1ลิตรมาพร้อมกับ8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสเตนเลสทำให้การปั่นอาหารละเอียดมากขึ้นไม่ใช่แค่ทำน้ำธัญพืชเท่านั้นนะคะทำเมนูอื่นๆได้อีกหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นโจ๊กอาหารเสริมสำหรับเด็กนมถั่วเหลืองน้ำผลไม้ปั่นสมูทตี้ฟังก์ชันครบเลยนะคะจบในเครื่องเดียว990บาทและยังแถมฟรีกระบอกน้ำคละแบบคละสีให้คุณอีก2ใบค่ะโทรเลยนะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที
1: ่ช็อปมาเนีย
2: นะคะอ้าวเมื่อกี้อาบอกอาไปทำบุญที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกลุ่มเพื่อนเจ๋งเข้ามาอวยพรให
1: ้
2: บอกสุขสันต์วันเกิดนะครับน้องอาร์มคนอะไรอายุ47แล้วหน้ายังกับคนอายุ37หน้าเด็กมากเลยคุณแล้วก็ไปแขวะน้องอาร์ม
1: เขาเจอกันบ้าง
2: ยังไม่เจอไม่งานกีฬาอะไรพวกนี้อาจจะเจอก็ได้นะแล้วก็บอกว่าครูไก่ถามมาว่าเกินแก๊งเกินแก๊งพี่แปมไงคุณถีตาพาทรงเผ่าตอนนี้ไปอยู่ไหนคิดถึงนี่ยังนั่งอยู่สำนักพิมพ์เลย
1: ไทยรัฐ
2: นั่งยังทำงานอยู่แล้วนั่งก็ขับรถเที่ยวนะจ๊ะไปเที่ยวที่ไหนวันนั้นที่ไป
1: อายุมากกว่าพี่แก้ว
2: เท่ากัน
1: อ๋อเหรอ
2: ยังฉันน่ะแก่เดือนหรอเขาประมาณ2เดือนประมาณ2เดือนกว่าๆแล้วเขาก็จะพูดว่านี่มันเป็นพี่เขานะคือ เกิดปีเดียวกันวันนั้นที่เขาไปปั๊มลุงแท่งไงแล้วเขาก็โทรมาให้คุยก็บอกว่าเนี่ยอยู่ร้านเตี๋ยวลุงเท่งอ่ะเตี๋ยวตาเท่งอ่ะในปั๊มลุงเท่งคุณธิตาพาตอนนี้เที่ยวละเอียดยิบเลยแล้ววันก่อนก็โพสต์ไปเที่ยวกับเพื่อนๆ อนุบาลที่อยุธยาเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังครูไก่เดี๋ยวจะบอกให้ว่าครูไก่คิดถึงนะคะเขาก็คิดถึงคุณผู้ฟังทั้งนั้นแหละนะ
1: แล้
2: วก
1: ็บอกมาละ
2: นะ
1: เบอร์โทรศัพท์ร้านพี่หน่อยข้าวแกงห้วยขวางขายมาหลายสิบปีอายุตอนนี้เขาน่าจะใกล้60แล้วเป็นคนลำปางเขาก็จะขายวันจันทร์เนี่ยเป็นขนมจีนทุกเกือบทุกอย่างเกือบไม่หมดนะแล้วก็จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็เป็นกับข้าวอร่อยอร่อยที่ก็ซอสกินแล้วอร่อยดีอะพี่แก้วแล้วก็ไม่แพง
2: ก็คุณกินหลากหลายไงกินได้หลายเมนูที่ร้านนี
1: ้เบอร์โทรศัพท์นะครับลองโทรไปคุยดูนะฮะเขาขายตอนเช้า087 025
2: 087 025
1: 0833
2: 0833
1: 087 025 0833ชื่อพี่หน่อยนะคือถ้าโทรศัพท์สั่งเนี่ยก็ตั้งแต่6โมงเช้าอะพี่แก้ว
2: แล้วเขาจะย่อม
1: มาตีสามอะ
2: โอ้โหขยันจังเลยอะ
1: โอ้
2: ขยันมาก
1: ขายจะมาทำอาหารเที่ยงคืนบางอย่างที่ต้องอย่างน้ำพริกมะขามหรืออะไรเงี้ยเขาต้องทำไว้ก่อนวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้มอะไรบางอย่างเขาต้องต้มไว้ก่อน
2: ต้องเคี่ยวไว้ก่อน
1: เคี่ยวไว้ก่อนแล้วก็คนนิยมกินมาก
2: เมนูอะไรที่แบบร้านนี้ไปแล้วต้องสั่งบอกคุณผู้ฟังไปเลย
1: แกงขี้เลยค่ะ
2: โอ้โห
1: อร่อยมากพี่แก้ว
2: เดี๋ยวจะเทียบได้ไหมกับป้าติ่มพี่ติ่ม

0: เนี่ยแล้วพี่ตุ่มร้านเจ๊เล้งอ่ะ
1: ก็ต้องออกมา
0: ต้องมาประชันกัน
1: แกงขี้เหล็กอร่อยพวกแกงต่างๆสารพัดแล้วก็อาหารเหนือบางทีเขาจะทำแกงโฮแกงโฮบ้างลาบคั่วว่าหลังถ้าจะตรงกับวันที่พี่แก้วอยู่อ่ะถ้าเกิดสมมติตรงกับวันที่พี่แก้วมาทำงานจะสั่งลาบคั่วมีคือจริงๆเขาเป็นทำอาหารภาคกลางเป็นหลักแหละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะแต่ว่าเขาจะมีแกงโฮลาบคั่วแล้วก็พวกอาหารเหนือพวกจอผักกาดพวกอะไรก็จะมีด้วยกับข้าวมีวันละ30อย่าง
0: โอ้โห
1: 20ถึง30อย่างขาย6โมงเช้าเนี่ยพร้อมเลย
0: แม่นะอยากจะเอาแกงขี้เหล็กร้านพี่ตุ่มเนี่ยอาหารปากใต้ที่เจ๊เล้งดอนเมืองเนี่ยมาเทียบเลยมาให้คุณสมเกียรติได้ลองอร่อยมาก
1: แล้วอันนี้ก็ไม่แพง
0: แต่อันนี้แพง
1: 50 60
0: อันนี้ร้อยหนึ่งแต่อร่อยคุ้มค่าแล้วเคี้ยวแบบขี้เหล็กเขาอะทั้งใบทั้งดอกเนี่ยมันแบบละมุนมากกินอยากจะกินกับขนมจีน
1: แล้ว
0: นะ
1: ที่สำคัญอีกอันนึงนะเวลาในตลาดมันจะมีพวกผักหั่นนะมันคืออาหารนั่นแหละหั่นที่จะมีคนต่างชาติช่วยกันหั่นนะเขาไม่เอานะพี่หน่อยเขาต้องมาแช่น้ำเกลือ
0: นี่ไง
1: ทุกอย่างพี่ไปดูผมเคยไปดูเขาตอนที่สามเขาทุกอย่างมาแช่หมดแล้วหั่นเองเอาลูกน้องสองสามคนช่วยกันเลยแล้วก็เนี่ยสะอาดรับการันตีด้วยความสะอาดนะครับร้านพี่หน่อยลองโทรไปดูนะคร
0: ับ ลองโทรไปนะคะว่ามีเมนูที่คุณอยากทานไหมนะคะจะได้โทรสั่งกันหรือว่าวันนั้นเกิดจะไม่มีแล้ววันไหนจะมีถามกันล่วงหน้าได้เช็คกัน
1: เขาจะสลับโอ้โหยิ่งสตอผัดกะปิอ่ะดูสิขายได้ยังไง50-60บาท
0: เนาะ
1: เยอะเลยมันมี
0: แล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาให้คุณเยอะนะแล้วให้คนอื่นน้อยนะ
1: เขาบอกขายราคานี้แล้วก็น้ำพริกมะขามน้ำพริกหลนปูหลนปลาหลนปลาอินทรีหลนทุกอย่างแกสลับทำไปเรื่อยๆพี่แกเพราะแกขาย5วันเน
0: า
1: ะแล้วก็ลูกค้าข้าราชการก็เยอะสั่งตอนเช้ามาบางคนสั่งเป็น10-20ถุงเอาไปที่แจ
0: กก็มันถูกไง
1: เออ
0: กินกันนะมากินหุงข้าวหม้อนึงกินรวมกันได้นะกับข้าวหลายๆอย่าง
1: ร้านพี่หน่อยนะฮะอยู่หลังก็ธนาคารไทยพาณิชย์ในการกรุงไทยในตลาดห้วยขวางครับ
0: ค่ะ6707คุณจอยบางจากบอกสวัสดีครับพี่แก้วพี่สมเกียรติหน้าวัดยางอ่อนนุชก็มีก๋วยเตี๋ยวปีนรั้วนะครับมีเหมือนกันเรายังไม่เคยไปเลยอ่ะอ่อนนุชนะ
1: น
0: ะคะส่วนครูไก่คุณสมเกียรติ
1: ครับ
0: ครูไก่บอกมาแล้วเปิดทางแล้วครูไก่บอกว่าป้าแก้วเข้าวันไหนครับเดี๋ยวจัดบัวลอยเผือกมาให้ทานครับ
1: ขอบคุณมากสมเกียรติด้วยสิครูกาย
0: ไม่ครูกายไม่เคยมาแบบเล็กๆไม่เคยท
1: านเล็กๆไม
0: ่ต้องมาแบบเป็นหม้อเลย
1: เล็กๆไม
0: ่ใหญ่ๆทำครูกายทำแล้วนะครูกายนี่ก็เหมือนกันงานฝีมืองานคราฟเหมือนแม่อารีเลยมะพร้าวก็ต้องที่หนึ่งเผือกก็ต้องที่หนึ่งต้องเอามาแบบต้องสั่งของดีๆมาวันจันทร์วันอังคารค่ะครูกาย
1: ได้ถึงสองวันวันไหนก็ได้
0: วันจันทร์วันอังคารทำมาที่วันจันทร์ที่วันอังคารไม่อยากได้เลยนะรีบเลย
1: ไม่เราสั่งได้ไหมแบบว่าขายไหมหรือไม่ได้ขาย
0: คือแต่อันนี้ต้องถามเดี๋ยววันที่ครูมาง
1: านคล
0: า
1: สอยากทำก็ทำอยากมีอะ
0: ไ
1: ร
0: ถ้าไม่ได้วัตถุดิบแกไม่ทำนะจ๊ะเนี่ยงานคลาสเหมือนแม่อารีมากเลยอ่ะ
1: เมื่อวานนี้ก็เลยบอกพี่แก้วว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ลุงเลื่อนใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็เลยขอนิดนึงว่าก็เลยกลายเป็นไปกินซุปฉ่อยซุปฉ่อยเป็นสุกี้โบราณ
0: นี่วันหลังจะให้ไปที่บ้านแล้วจะได้รู้ทางแล้วจะได้ไปส่งที่บ้านถูก
1: ใช
0: ่เพราะซุปฉ่อยนี่อยู่ใกล้บ้านมาก
1: นั่นแหละตอนเช้าเขาขายข้าวแกงแต่ข้าวแกงเก็บไม่เคยทานเขาแต่พี่แก้วเคย
0: เคย
1: สี่โมงเย็นก็จะเปิดซุปฉ่อยเนี่ยเป็นสุกี้โบราณจากหาดใหญ่แล้วก็อร่อยแต่ผมว่ากินสุกี้แห้งส่วนสุกี้น้ำใครทานเป็นยังไงผมไม่รู
0: ้
1: เพราะเรากินแห้งตลอดเลยแล้วก็นอกนั้นก็มีผัดไทยมีอะไรที่เล่าให้ฟังอ่ะผัดไทยเขาใส่น้ำกระเทียมดองใส
0: ่
1: บวยอะไรเงี้ยไม่ใช่มะนาว
0: น
1: ะแต่เรากินสุกี้มีทั้งสุกี้ทะเลสุกี้เนื้อสุกี้หมูอร่อยนะฮะไปซุปฉ่อยนะอยู่ที่โชคชัย4
0: จ้า
1: 90แยก90
0: ใกล้ๆบ้านก็อยู่ใกล้ๆกับแมคโครอ่ะอยู่ก็หลังแมคโครไปหน่อยเดียวเองนะคะเวลาหมดแล้วมั้ย
1: เจอพี่แก้ววันจันทร์ในคราวหน้านะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วพรุ่งนี้ก็เจอ
0: สันติ
1: เสด็จพิมลวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพชร

0: ชอบให้รับโอนนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำว่าขณะนี้ได้มีการพิจารณาตัวบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วแต่ต้องรอให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมก่อนจึงจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถผ่านงานด้านอุตสาหกรรมพอสมควรอยากได้คนไหนจะได้รู้จักกันดีรู้ทั้งจุดอ่อนและจุดที่ต้องแก้ไขสานต่องานกันได้อย่างไม่มีรอยต่อส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าการแต่งตั้งปลัดกระทรวงในสมัยรัฐบาลนายอนุทินส่วนใหญ่มักมีการวางผู้ที่มีอายุราชการที่ยาวกระทรวงอุตสาหกรรมก็มองถึงความต่อเนื่องในการทำงานขณะที่วันนี้ได้นำชื่อของปลัดกระทรวงคนใหม่ขึ้นหารือกับนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้นนายวราวุฒิปฏิเสธโดยระบุว่าเป็นการหารือแค่เรื่องวันนี้เท่านั้นสำหรับเรื่องการแต่งตั้งปลัดกระทรวงคนใหม่จะต้องมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาก่อนนักวิชาการเชื่อเรียกสองสถาบันคู่ขัดแย้งพูดคุยแก้ปัญหาทะเลาะวิวาทแก้เฉพาะหน้าหนุนตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาแก้ปัญหาโดยเฉพาะเหมาะสมกว่าศาสตราจารย์พลตำรวจตรีพงษ์สรรคงตรีแก้วนักวิชาการอิสระอดีตอาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจเจ้าของผลงานวิจัยเรื่องมาตรการควบคุมการก่อความรุนแรงในสถาบันอาชีวศึกษากล่าวถึงเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันล่าสุดว่าการเรียกผู้บริหารสองสถาบันมาพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ปัญหาระยะสั้นเท่านั้นแต่รากของปัญหาที่สะสมมานับร้อยปียังไม่ได้รับการแก้ไขการแก้ปัญหาต้องพิจารณาไปถึงอดีตที่ยังมีรุ่นพี่ถ่ายทอดความเกลียดชังบ่มเพาะความรุนแรงสู่รุ่นน้องอยู่ส่วนการเหลื่อมเวลาเรียนเชื่อว่าจะได้ผลเพียง 3-4 เดือนเพราะการแก้ปัญหาเพียงแค่นี้ยังไม่พอเพราะหากต้องการแก้ไขปัญหาให้ได้ผลจำเป็นต้องมีการตั้งทีมคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาอาทิย้ายสถานศึกษาออกนอกเมืองซึ่งจะได้ผลแต่ลงทุนสูงแต่หากการตั้งหน่วยคิดไปปรับวิธีคิดของรุ่นพี่ให้ยุติการถ่ายทอดความเกลียดชังสู่รุ่นน้องได้ปัญหาจะจบได้โดยอาจไม่จำเป็นต้องย้ายสถาบัน
1: มันถูกระยะสั้นครับระยะสั้นคือเด็กที่เรียนอยู่ในห้องนี้รู้ว่าทางการจับตาแล้วผู้มีอำนาจจับตาดูแล้วแต่ไม่ได้แก้อะไรเลยคือมันลึกไปถึงมันต้องไม่ใช่ดูแค่ปัจจุ
2: บ
1: ันมันต้องดูไปถึงอดีตอดีตเนี่ยของสองสถาบันเดิมใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: ปัจจุบันกันที่เขามีอดีตถึง100ปีนะ
2: ครับ
1: สองเจเนเรชันแล้วมั้งเพราะนั้นเนี่ยคุณจะไปรู้ได้ไหมว่าเจเนเรชันรุ่นที่80 90ปีก่อนนั่นแหละมันมีความผูกสัมพันธ์ไงแต่มันถ่ายทอดมาไงมันเป็นองค์กรที่มันมีความศักดิ์สิทธิ์หรือยังย
2: ิ่
1: งใหญ่เนาะมันคงไม่ได้จบง่ายๆหรอก
2: ย้ายสถานที่เรียนที่กำลังจะเดินหน้ากันอยู่ว่าให้ไปไกลๆเลยไปอยู่นอกเมืองไปอยู่จังหวัดต่างๆที่ไม่ใช่กรุงเทพได้ผลไหมฮะถ้าอย่างนี้ครับ
1: มันก็มันเป็นปัจจัยที่ได้ผลแต่ลงทุนสูงมาก
2: ครับ
1: แต่ถ้ามีการลงทุนน้อยกว่านี้ตั้งหน่วยคิดนะ
2: ครับ
1: คือเราไม่ได้ค่าเขาด้วยฮาร์ดแวร์เราค่าเขาด้วยซอฟต์แวร์ได้ไหมเช่นว่าไอ้นักเรียนสองรุ่นเนี้ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ามีซอฟต์แวร์คือรุ่นพี่กระบวนการคิดใช่ไหม
2: ครับ
1: ถ้ารุ่นพี่มันหยุดคิดกระบวนการคิดมันหยุดคิดไอ้สถาบันมันยังอยู่ก็ได้นะ
0: ศาสตราจารย์พลตำรวจตรีพงษ์สรรค์แรงกล่าวสนับสนุนแนวคิดในการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องจัดตั้งเป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาแก้ไขปัญหาโดยรัฐจัดสรรงบประมาณและเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบอย่างจริงจังเชื่อว่าปัญหาจะมีทางออกที่ชัดเจนและเหตุทะเลาะวิวาทจะคลี่คลายลงได้
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
6: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับสโมสรฟิออเรนติน่าประกาศปลดฟาบิโอกรอสโซออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชฟิออเรนติน่าทีมชื่อดังในศึกกาโชเซเรียอิตาลีประกาศปลดฟาบิโอกรอสโซออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชหลังคุมทีมลงเล่นในเซเรียอาฤดูกาลใหม่ไปเพียง3นัด ด้วยอดีตแบ็คซ้ายแชมป์ฟุตบอลโลก2006กลายเป็นกุนซือรายแรกที่ตกงานในบรรดา5ลีกใหญ่ของยุโรปในซีซั่นนี้

0: และใช้เวลาอยู่ในตำแหน่งไม่ถึง3เดือนโดยสาเหตุสำคัญมาจากผลงานการพาทีมช่วงออกสตาร์ซีซั่นที่ย่ำแย่จนทำให้ทัพวิเอล่าจมอยู่โซนท้ายตารางแพ้ทั้ง3นัดรวดโดยเริ่มจากการพ่ายโรม่า0ประตูต่อ4แพ้ฟโรซิโนเน่0ประตูต่อ3และพ่ายโตริโน่1ประตูต่อ2สำหรับตัวเต็งที่จะเข้ามารับงานต่อคือปาโลวาโนลี่อดีตกุนซือของทีมที่มีโอกาสจะหวนกลับมารับตำแหน่งนี้ครั้งตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
1: ฟุตบอลไทยเดลี
2: ่สโมสรการท่าเรือ FC สั่งลงโทษมาเทอุสลินส์กองหลังของทีมหลังแสดงกิริยาไม่พอใจใส่โค้ชอูสราวุฒิตรีพันธ์กุนซือของทีมเพราะไม่พอใจที่ถูกเปลี่ยนตัวออกเกมบุกชนะราศีสมัยยูไนเต็ด2ประตูต่อ1นัดประเดิมสนามไทยลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่สนามบุรีรัมย์ซิตี้โดยมาทิวส์ลินส์ได้เข้าไปขอโทษโค้ชอูดและเพื่อนร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปอย่างไรก็ตามการท่าเรือจำเป็นต้องลงโทษเพื่อเป็นบรรทัดฐานด้วยการปัดชื่อลินส์ออกจากทีมชุดที่จะเปิดสนามแพสสเตเดียมรับการมาเยือนของลำพูนวอริเออร์สในวันศุกร์ที่11กันยายนนี้จำนวน1นัด
1: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Techno for Life
7: ดำเนินรายการโดย
8: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
9: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
10: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลังพีดิเตอร์ทีลิออสนีโอโน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับไฮเอ็นด์ดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processorออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aero Base Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
11: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
12: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิวามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
13: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีไลฟ์นะฮะประจำวันอังคารที่8กันยายน2569นะครับอยู่กับในบอสพิศานห้ามอนประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีไลฟ์เทคโนโลยีไลฟ์เราจันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงเย็นถึง4โมงเย็นนะครับทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99.radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android iOS แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางคือทาง YouTube FM99 Active Radio นะครับสะดวกทางไหนไปทางนั้นฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยก็ SMS 468-9899ส่วนทาง YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทก็ได้นะครับดูย้อนหลังบน YouTube FM99 ActiveRadio นะวันนี้วันอังคารอัปเดตข่าวสารวงการเกมเป็นหลักแต่ว่าเรื่องราวคำถามประเด็นพูดคุยที่อยากจะส่งมาถามก็ได้ทุกเรื่องราวไอทีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ช่วงแรกขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับก่อนเข้ามานั่งดูไลฟ์ของงาน Gamescom X Thailand Game Show นะครับเขาก็

จะจัดขึ้นช่วงปลายปีนี้เหมือนเดิมปีนี้ก็ใหญ่ขึ้นเพราะว่าปีนี้เขาเหมาทั้งฟลอร์เลยของศูนย์ประชุมชาติเศรษฐกิจนะเนาะแล้วก็แต่ที่รอดูจริงๆคือรอดูว่าจะมีเกมอะไรมาออกบูธมีเกมอะไรมาให้ลองเล่นบ้างแล้วก็ไฮนิดนึงตรงที่รอบนี้เนี่ยคอนเฟิร์มแล้วว่างานGamescom Asia Cross Thailand Game Show เนี่ยจะมีMega Man Duo Override มาให้ทดลองเล่นแน่ๆนะครับตัวเกมจริงมันออกปีหน้าเนาะแต่ว่าเราจะได้เล่นก็โอเคคือหวังไว้แหละเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวมันจะมีงานตัวเกมโชว์ก่อนเดือนนี้นะครับแล้วก็ชื่อของ Mega Man Duo Override มันมีชื่อว่าจะไปโชว์เดโมอยู่แล้วก็เราก็จะได้เล่นน่าจะตัวเดียวกันกับที่โชว์ในงานไทยแลนด์เกมในงานโตเกียวเกมโชว์เดือนนี้แหละก็จะมาโชว์ที่งานเกมคอมเอเชียไทยแลนด์เกมโชว์ด้วยแล้วก็มีบูธรุ่นๆมากมายนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่างานเกมคอมเอเชียไทยแลนด์เกมโชว์ไม่ฟรีนะมีค่าเข้านะครับ200 300อะไรประมาณนั้นนะครับก็จัดสรรที่ดีแต่ว่าคุ้มค่าสำหรับผมว่าถ้าเป็นเกมเมอร์แล้วชอบเกมอยู่แล้วการไปงานเกมคอมเอเชียไทยแลนด์เกมโชว์ผมว่าคุ้มค่าตั๋วอยู่แล้วล่ะนะครับแล้วก็สายคอสเพลย์ปีนี้เขาก็จริงจังขึ้นเขามีการประกวดคอสเพลย์ทั้งในฝั่งตัวที่เป็นแบบนอนฮิวแมนกับฮิวแมนนอนฮิวแมนหมายความว่าคุณคอสเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่มนุษย์บางคนคอสเป็นรถเก๋งคอสเป็นอะไรเงี้ยก็ฝั่งนึงแล้วก็อีกตัวนึงก็คอสเป็นแบบที่เป็นแบบคอสจากตัวคนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เห็นเขาบอกว่าถ้าชนะนู่นนี่นั่นจะมีการส่งประกวดเพิ่มเติมอะไรด้วยก็น่าจะถูกใจสาย crossplay ไปด้วยนะครับนะตามนี้นี่คืองานที่จะเริ่มนะครับมาดูข่าวเกมยินดีกับ2เกมนี้ด้วยนะครับทั้ง Onimusha Way of Sword นะครับกับทางด้านของ The Blood of Dawnwalker นะครับก็ล้านแตกทั้งคู่นะครับทางด้านของ Onimusha เนี่ยทีมพัฒนาเขาเซเลเบตตั้งแต่วันแรกเลยว่า1ล้านชุดตั้งแต่ day 1เลยนะครับขณะที่ Blood of Dawnwalker เนี่ยใช้เวลา2วันในการทะลุ1ล้านชุดนะครับแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ยินดีทั้งคู่นะครับแต่ก็มันก็พอเข้าใจได้ในหลายมุมนะอย่าง Onimusha ที่ล้านแตกก่อนส่วนหนึ่งเพราะว่า Onimusha มันเป็น IP เก่าเพียงแต่ว่าอันนี้คือภาคใหม่แต่ว่ามันเป็น IP ที่คนคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วก็สไตล์เกมก็คนเข้าใจง่ายแอคชั่นแอคชั่นแบบ Avenger เต็มเหนียวอะไรเงี้ยนะครับขณะที่ The Blood of Dawnwalker ถึงแม้ว่าจะได้ชื่อว่ามีส่วนหนึ่งของทีมที่ทำ The Witcher มาพัฒนาภาคนี้นะครับตัวเกม The Blood of Dawnwalker แต่ว่ามันก็คือ IP ใหม่สตูดิโอใหม่นะเนาะบางคนก็อาจจะไม่ค่อยเก็ตแล้วก็สไตล์ของ The Witcher เองมันก็ไม่ได้บู๊ล้างผ่านมากขนาดนั้นแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีทั้งคู่นะครับก็ถือว่าเนี่ยเปิดช่วงเดือนมหากาพย์แห่งวงการเกมเมอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งคู่นะทั้ง Onimusha Way of Sword แล้วก็ The Blood of Dawnwalker นะครับผมตามนั้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้กับคืนพรุ่งนี้มันจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะมีงานของ Nintendo Directทั้ง2วันเลยแต่ว่าวันนี้มันจะเป็นงาน The Legend of Zelda ครบรอบ40ปี Direct นะครับก็คือไลฟ์คืนนี้ตอนประมาณ3ทุ่ม3ทุ่มคืนนี้จะเป็นของZelda ครบรอบ40ปีซึ่งคาดว่าใน Direct คืนนี้ตอน3ทุ่มเนี่ยเราจะได้เห็นทั้งตัว Official Trailer แรกของภาพยนตร์Zelda ที่เป็นฉบับ Live Action นะครับโดยที่มี Sony Picture เป็นสตูดิโอหลักนะครับแต่ว่าเป็นเกมของ Nintendo แต่ว่ามันต้องแยกกันเนาะ Sony Picture เขาเป็นฝั่งภาพยนตร์นะครับแล้วก็น่าจะได้เห็นเทรลเลอร์ใหม่ๆตัวอย่างใหม่ๆของตัวเกม The Legend of Zelda Ocarina of Time ฉบับ Remake ด้วยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ตอน3ทุ่มเหมือนกันจะเป็นงานใหญ่ของ Nintendo Direct ก็คืออันนี้จะรวมหลายๆเกมละของ Nintendo Direct นะครับเพราะนั้นก็เท่ากับว่าแฟน Nintendo มีให้ตาม2วันเลยนะครับทั้งวันนี้3ทุ่มและพรุ่งนี้3ทุ่มคืนนี้จะเป็น The Legend of Zelda ครบรอบ40ปี Direct แล้วก็พรุ่งนี้จะเป็น Nintendo Direct ใหญ่นะครับก็รอได้ตอนนี้ที่รอลุ้นสำหรับผมคืนนี้คือ
official trailer ของภาพยนตร์ Zelda นั่นแหละนะครับเพราะก่อนหน้านี้ที่หลุดออกมามันจะมีแต่ภาพนิ่งนะครับยังไม่มีภาพเคลื่อนไหวใดๆออกมาเลยนะครับแล้วก็ยิงเขาประกาศแล้วว่าตอนนี้ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ในช่วงของขั้นตอน post production เรียบร้อยนะครับสัปดาห์ที่แล้วมีงานใหญ่หลักๆ ก็คือนั่นยังงาน State of Play นะครับซึ่งยังมี State of Play Global กับ State of Play ญี่ปุ่นนะครับก็มีหลายอย่างที่ announce ออกมาแล้วก็หลายคนก็อู้ดีใจนู่นนี่นั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Final Fantasy 7Liberation นะครับที่เป็นภาคจบไตรภาคของ Final Fantasy 7ฉบับรีเมคนะครับก็วางขายอย่างเป็นทางการวันที่8เมษายนมีการเปิดเผยรูปแบบใหม่ๆเกมเพลย์ใหม่ๆเยอะๆมนอสงมนอสูรเรื่องของยานพาหนะนู่นนี่นั่นนะครับก็ลองไปหาเทรลเลอร์ดูแต่ว่าตัวเกมคอนเฟิร์มแล้ว8เมษายนนะครับสำหรับ Final Fantasy 7 Liberation ที่เป็นภาคจบของไตรภาค Final Fantasy 7ฉบับรีเมคนะครับอีกอันนึงที่หลายคนค่อนข้างไฮก็คือการประกาศวางจำหน่ายของFate Extra Record นะครับที่เป็นฉบับรีเมคเหมือนกันเนาะอันนี้ก็วางจำหน่ายมาที่28มกราคมต้นปีหน้านะครับแล้วก็มีการโชว์เกมเพลย์ใหม่ๆของ Marvel Wolverine ด้วยนะครับแล้วก็มีโชว์ตัวละครที่เพิ่มเติมเข้ามาอันนี้ลองแนะนำว่าลองไปหาดูแล้วกันแฟนๆของ Crimson Desert นะครับก็จะมีการเปิดตัว DLC ใหม่ชื่อว่า Shattering the Unknown นะครับจะวางจำหน่าย15ตุลาคมนี้นะครับรอบนี้จะได้ไปสำรวจใต้น้ำนี่ก็อยู่ใต้น้ำแล้วนะสรุปคิมสันดีเซิร์ตนะครับขณะเดียวกัน Ghost of Yote นะครับก็จะมี DLC ใหม่ชื่อว่า Most Wanted ซึ่ง DLC นี้เราจะได้กลับไปเล่นเป็นชินสกายด้วยนะครับที่เป็นพระเอกของตัวภาคภาคแรกประมาณนี้นะครับก็รอตัว DLC มันจะมาวันที่1ตุลาคมนะครับมี Final Fantasy Resonance ปล่อยตัวอย่างใหม่จากที่สำคัญก็คือมีการประกาศเดโมเปิดให้ลองทดลองเล่นได้แล้วตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไปลองหาเล่นดูละกันเนาะมีอะไรอีกอ่ะจริงๆมีเยอะเนาะมี Until Dawn 2ตัวเกมนะครับก็คอนเฟิร์มว่าวางจำหน่าย Exclusive บน PS5 เบื้องต้นนะครับอันสื่อมันยังไม่มีแพลตฟอร์มคอนเฟิร์มอ่ะแต่น่าจะลง Xbox ด้วยนะคิดว่านะครับ28มกราคมปีหน้าสำหรับ Until Dawn 2นะครับแล้วก็มีปล่อยตัวอย่างใหม่ของ Dragon Quest Monster The Winter World นะครับตัวเกมวางจำหน่ายธันวาคมนี้ต้นเดือนนะครับแล้วก็มีการประกาศตัว Dragon Ball Xenoverse ภาค3วางจำหน่ายปีหน้าแต่ยังไม่กำหนดวันนะครับมีปล่อยตัวอย่างใหม่ของ Slash Zero นะครับกราฟิกสวยงามมากๆก็ปล่อยเดโมให้ลองเล่นแล้วลองไปหาเล่นได้นะครับ Metro 2039ก็คอนเฟิร์มวางจำหน่ายเนาะ4กุมภาพันธ์ปีหน้าแล้วก็ในงาน State of Play Show Trailer ใหม่ก็ดุดันมากขึ้นกว่าที่ปล่อยมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์หน่อยก็คือเปิดตัว Man Eater 2รับบทเป็นฉลามล่ามนุษย์นั่นเองนะครับภาค2มาจำหน่ายปีหน้าเปิดให้ Village ได้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะครับแล้วก็มีการคอลแลบกันระหว่าง PlayStation กับตัว Lego นะครับออก Lego ตัวต่อ Lego เนาะออกมาแล้วจะได้เป็นเครื่อง PlayStation รุ่นแรกนะครับก็สวยงามดีหลายคนน่าจะอยากได้แหละแต่น่าจะต่อยากอยู่ไม่น้อยนะครับมีเปิดเผยตัวอย่างใหม่ของ Gundam Rogue Orbit ออกมานะครับซึ่งไอตัวอย่างใหม่ของ Gundam Rogue Orbit เนี่ยหลายคนรวมถึงผมด้วยดูแล้วรู้สึกว่ามันไม่ Gundam ยังไงไม่รู้อ่ะมันสไตล์เหมือนกับคือเกมเพลย์เอาตรงๆอ่ะนะเหมือนมีความแบบเหมือนพวกแบบ Bayonetta Devil May Cry อ่ะมันดูแอคชั่นเกินหุ่นยนต์ไปนิดนึงหรือเปล่าไม่รู้นะในความรู้สึกที่ดูนะครับแต่ว่ามันก็ดูน่าสนุกแหละมันก็ดูน่าสนุกแหละแต่แบบมันดูแปลกๆอาจจะดูไม่คุ้นเคยสำหรับกันดั้มแฟนบอยยุคเก่าอย่างผมแล้วกัน ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เขาออกมาประกาศเพราะเดี๋ยวว่าจะมีประกาศอีกทีนึงจะงงไหมสำหรับแฟนๆ GT 7นะครับ Gran Turismo ภาค7นะครับก็เขาจะมีเขาจะปล่อยตัวอัปเดตใหม่สเปคน่าจะเป็นสเปค4มั้งสเปค4อัปเดตนะครับเขาบอกว่าพาร์ทแรกจะ

มาช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็พาร์ท2จะมาช่วงธันวาคมแล้วเดี๋ยวก่อนที่มันจะมีพาร์ทแรกเขาจะมีงาน State of Play ของตัวเองออกมาด้วยนะครับก็รอติดตามอีกทีนึงว่าประกาศอะไรบ้างแต่ประกาศรถแน่ๆรถใหม่ๆเพียบนะครับแล้วก็จะมีอันนี้แต่นี้หลายคนน่าจะเคยเล่นไปแล้วบน Xbox กับบน PC หรือมั้งก็คือตัวเกม Chipper ที่เรารับบทเป็นประภาคารตัวใหญ่ๆเดินได้ดึงๆๆๆถ้าใครจำได้ก็เอามาลงบน Play 5แล้วนะครับมีเลฟนัวนะครับอันนี้ก็ประกาศจากโคนามิก็มาวันจำหน่ายปีหน้านะครับตอนนี้เปิดวิลลิสแล้วตัวเกมน่าสนใจมากๆเหมือนกันสำหรับเลฟนัวเนาะมีตัวรัสโซดี้อินสกาเลตของโคนามิด้วยนะครับก็ตอนนี้อยู่ในการพัฒนาแล้วก็ตอนนี้สามารถวิลลิสได้แล้วนะครับผมพยายามข้ามนู่นนี่นั่นไปเนาะมีรีแมชที่ประกาศคอลแลบกับทางด้านของอนิเมะอย่างบูล็อกนะครับก็เตรียมเพิ่มตัวละครของบูล็อกเข้ามาในเกมรีแมชนะครับโดยที่อัปเดตนี้จะมา24กันยายนนี้นะครับ24กันยายนนี้ตัวละครที่จะมาก็ครบเลยตัวหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโยอิจินะครับมิกุรุเซซิโร่นะครับหรือว่ารินก็4ตัวละครที่ยอดนิยมอยู่แล้วมาครบเลยนะครับมาครบเลยแล้วก็ผมเข้าใจว่าอันนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของตัวภาพยนตร์เนี่ยมั้งเพราะเดี๋ยวมันยังมีภาพยนตร์บูล็อกขังดวลแข้งแต่ว่านี้จะเป็นไลฟ์แอคชั่นฉบับคนแสดงซึ่งมันก็จะฉายสัปดาห์นี้ถ้ากับสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีภาพยนตร์ใหม่น่าสนใจเข้า2เรื่องสำหรับผมนะก็คือโฮปที่เป็นของนาฮงจินซึ่งเข้าพรุ่งนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเนี่ยแหละบูล็อกขังดวลแข้งในฉบับไลฟ์แอคชั่นนะครับอันนี้ก็คอลแลบกับรีแมชด้วยนะครับใครเล่นรีแมชอยู่แล้วก็รอได้เลยนะครับเตรียมมาเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มีการประกาศอันนี้ปล่อยเทรลเลอร์ใหม่ละกันสำหรับเกมแบบเกมมีมแต่มันน่าเล่นนะไม่เหรอคำว่ามีมผมไม่ได้หมายความในทางที่แย่นั้นทางที่ดีก็คือ stupidNever Die นะครับเกมแนวแอคชั่นแบบหลุดๆหน่อยอะไรเงี้ยนี่ก็ดูน่าสนใจไม่ใช่น้อยนะครับมีเปิดตัวอย่างใหม่ของ Daba Land of Water Scar นะครับอีกหนึ่งเกมจากสตูดิโอพัฒนาของจีนที่น่าจับตาเหมือนกันหลังๆสตูดิโอพัฒนาของจีนน่าจับตาอยู่หลายอันนะครับไปทางด้านของ Stranger Dan Heaven บ้างนะครับล่าสุดทางด้านของ RGG Ryuga Gotoku นะครับออกมาประกาศความสำเร็จไม่ใช่ยอดขายเพราะมันยังไม่ขายแต่ตอนนี้มีคนกด Wishlist สำหรับตัวเกม Stranger Dan Heaven นะครับไว้มากกว่า1ล้านครั้งเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทางด้านของ RGG เองนะครับก็มีการประกาศว่าตัวเกมจะมีวางจำหน่ายอยู่2 Edition ก็คือแบบ Standardกับแบบดีลักแน่นอนตัวสแตนดาร์ดก็ได้ตัวเกมปกติแต่ถ้าเป็นดีลักอันนี้จะได้เยอะเลยนะครับจะได้เพิ่มทั้งเวปเพิ่มใหม่4อันนะครับได้อะไรกันได้เรคคอร์ดเพลเยอร์ได้อิเล็กทรอนิกคาเมล่าได้เพอร์ฟอร์เมอร์ใหม่4คนนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นแบบชุดของตัวมาโกโตะไดโตะที่เป็นแบบชุดออริจินอลเพิ่มเข้ามาด้วยหลายอย่างเหมือนกันนะครับตัวเกมวางจำหน่ายจริงๆเนี่ยคือ10ห้ามกราคมปีหน้านะครับสำหรับ Stranger Dan Heaven ซึ่งทางด้านของ RGG เขาประกาศแล้วคือเขาพูดด้วยตัวเขาเองเลยนะว่า Stranger Dan Heaven เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่มีขนาดหมายความว่าขนาดในตัวเกมนะขนาดแผนที่ขนาดมิชชั่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยใหญ่ที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยทำมาใหญ่กว่าพวกแบบตระกูลยากุซ่านู่นนี่นั่นประมาณนี้นะครับส่วนแฟนๆของ Civilization 7นะครับก็ล่าสุดสตูดิโอพัฒนาของ Civilization 7นะครับก็มีการประกาศเนื้อหาเสริม2ตัวนะครับตัวแรกจะเป็นอัปเดตฟรีจะชื่อว่า Ark of Tomorrow นะครับก็จะมีการเพิ่มยุคสมัยเพิ่มเข้าไปอีก3ยุคจากเดิมที่มี3ยุคเป็น4ยุคก็คือจะเพิ่มยุคที่เป็น Atomic Age ก็คือยุคประมาณช่วงปี50จนถึงประมาณปี2050ประมาณนั้นก็จะมีเรื่องของพวกอาวุธนิวเคลีย
เรื่องการใช้ซอฟต์พาวเวอร์

0: ก็คือแบบใช้ภาพยนตร์ใช้สื่อโฆษณาในการที่จะแบบบริหารหรือว่าขยายอำนาจประมาณนี้นะครับแล้วก็มีชนชาติใหม่ๆเพิ่มเข้ามาซึ่งก็ยังไม่ได้ประกาศว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะมีอีก expansion หนึ่งซึ่งอันนี้จะเป็นแบบเสียตังค์ละ Ark of Tomorrow ฟรีแต่ Earthrise จะเป็นแบบเสียตังค์นะครับแต่ว่าตัว Earthrise เนี่ยจะไม่มีการเพิ่มยุคแต่จะมีการเพิ่มเกมเพลย์เพิ่มเข้ามานะครับก็คือพอเป็น Ark of Tomorrow จะมีทั้งหมด4ยุคใช่ไหมEarthrise เนี่ยจะมีการเพิ่มรูปแบบการเล่นใน4ยุคนั้นเพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับดาราศาสตร์เกี่ยวกับอวกาศอะไรประมาณนี้นะครับจะมีแบบภารกิจไปสำรวจดวงจันทร์ได้ในยุค Modern Age ไปสำรวจแบบจักรวาลสุริยะก็ได้นะจักรวาลของเราอะมิกเวย์ของเราเนี่ยในยุคของอะตอมิกเอจอะไรเงี้ยแล้วก็นำทรัพยากรกลับมาใช้ในโลกก็คือซีวิลิเซชันจะไม่อยู่บนโลกแล้วหลังจากเอิร์ธไรส์จะออกนอกโลกแล้วแล้วแบบโกบิกโซบิกอ่ะรออัปเดตได้นะครับก็ย้ำอีกที่ Ark of Tomorrow นั้นฟรีแต่ว่าเอิร์ธไรส์ไม่ฟรีนะครับอันนี้สำหรับตัวซีวิลิเซชัน7นะครับต่อมาก็มีของ Nintendo นิดนึงแล้วกันนะครับ Mario Kart 8 Deluxe นะครับ Nintendo ออกอัปเดตให้ตัว Mario Kart 8 Deluxe เนี่ยเป็นเวอร์ชันใหม่เวอร์ชัน 4.0.0 โดยเวอร์ชันนี้เนี่ยถ้าเกิดนำมาเล่นบนเครื่อง Nintendo Switch 2เนี่ยก็จะรองรับการเล่นพร้อมกันสูงสุดได้8คนแล้วจากเดิมที่เป็นออริจินอลมันจะได้4ใช่ไหมแล้วก็จะเพิ่มในส่วนตัว Camera Play นะครับฟีเจอร์ออนไลน์เนี่ยสามารถคุยผ่านเว็บแคมของ Nintendo Switch 2ได้ด้วยแล้วก็จะสเกลภาพให้มีความคมชัดมีรายละเอียดที่ดีขึ้นด้วยนะครับประมาณนี้ก็คือเหมือนอัปเดตเพื่อให้มันสูสีหรือว่าเมื่อนำมาเล่นบน Nintendo Switch 2นะให้มันมีความสูสีหรือมีความใกล้เคียงหลายๆฟีเจอร์กับตัว Mario Kart World ที่เป็น Exclusive ของ Nintendo Switch 2ประมาณนั้นนั่นเองนะครับหลายคนน่าจะรู้จักเกม Mecha Chameleon อยู่แล้วเนาะไอ้เกมระบายสีที่เล่นกันออนไลน์แบบสตรีมเมอร์เล่นกันเยอะมากๆนะครับล่าสุด ผู้สร้างเกมนะครับผู้สร้างเกมเขาเตรียมจัดอีเวนต์เล่น Mecha Chameleon ในโลกจริงหมายถึงให้เราเพนตัวเองซ่อนนั่นเองนะฮะอันนี้เขาจะจัดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะครับงานเนี่ยจะจัดขึ้นช่วงปลายเดือนนี้23กันยายนนะครับที่ฟุกุโอกะนะครับชื่อตึกว่าวันฟุกุโอกะบิลดิ้งนะครับที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันตอนนี้เขาคือเอามาเล่าเพราะว่าจริงเขาเปิดลงทะเบียนไปแล้วแต่มันลงทะเบียนได้เฉพาะในญี่ปุ่นหรอมั้งก็เขาลงทะเบียนไปเนี่ยวันนี้วันลงทะเบียนคือวันที่8กันยายนนะครับตอนนี้ก็น่าจะเต็มหมดแล้วหรอมั้งนะครับแล้วก็ตัวเกมประสบความสำเร็จแค่ไหนวางจำหน่ายมาแค่2เดือนเสร็จๆตอนนี้ทำยอดขายบนสตรีมไปมากกว่า20ล้านชุดแล้วนะสำหรับ Mecha Chameleon ก็เนี่ยแหละทางด้านของทีมพัฒนาก็คือทางด้านของLimolion มั้งถ้าไม่ผิด Limolion นะครับก็เตรียมจัดอีเวนต์ผมรอดูภาพข่าวเลยว่ามันจะปั่นแค่ไหนผมว่ามันต้องปั่นจัดๆแน่ๆนะครับสำหรับ Mega Chameleon Event แบบที่เป็นคนเพ้นจริงประมาณนี้นะฮะอ่ะ 15:30 นาทีขออนุญาตพักเบรกนะครับตอนนี้พักเบรกสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกัน SMS 4689899รุ่นทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
5: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
6: Acer Swift 814 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Copilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
7: Acer
8: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
9: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: เทคโนโลยีไลฟ
3: ์ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
0: มาครึ่งหลังนะเทคโนโลยีกับนายบอสนะครับช่วงนี้ขอขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะฮะก็ติดตามข่าวสารโปรดักต์ใหม่ๆของ Acer นะครับรวมถึงโปรโมชั่นใหม่ๆของ Acer ด้วยที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer ด้วยนะครับที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/th/th นะครับมาขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดนะครับมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899แล้วก็ทาง YouTubeFM 99 Active Radio นะครับลงท้ายด้วย5220งานคอสเพลย์เขาจัดที่ไหนนะครับเผื่อพาลูกไปดูฟังไม่ทันมันคืองาน Gamescom Asia Thailand Game Show นะครับอีเวนต์เนี้ยจริงๆเขาจัด29ตุลาถึง1พฤศจิกายนศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแต่ว่าคืองานมี3วันแต่ว่างานสำหรับคนทั่วไปมี2วันก็คือวันที่30ตุลากับวันที่1วันที่29เนี่ยมันเป็น Business Day ก็คือสำหรับคนที่แบบจะต้องการเข้าไปพูดคุยทำธุรกิจนู่นนี่นั่นนะครับเพราะนั้นก็ถ้าจะไปก็คือ30กับ1ในงานเขาจะมีอีเวนต์ที่เรียกว่า Cosplay Contest 2026นะครับก็เขาตอนนี้เขาเปิดรับสมัครแล้วเผื่อใครสนใจแล้วกันนะก็เขาจะมีหัวข้อในการ Cosplay เพื่อแบบชิงรางวัลกันนะครับรางวัลรวมเนี่ยอยู่ที่ 300,000 บาทนะครับโดยเขาจะมีทั้งหมดอยู่6หมวดหมู่ให้เข้าประกวดได้สำหรับคอสเพลย์นะจะมี Best Solo Kid นะครับจะมี Best Solo Human Best Solo Non-Human นะครับ Best Duo นะครับ Best Team แล้วก็ Best All Star ซึ่งแต่ละอันก็มูลค่ารางวัลไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละจะมีอีเวนต์อยู่ในนั้นก็ไปได้30ตุลาสิ้นเดือนหน้ากับวันที่1พฤศจิกาก็คือช่วงปลายเดือนหน้าครับปลายเดือนตุลาคมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจย้ำอีกทีค่าเข้า200 300รายละเอียดลองเข้าไปดูในเพจในเว็บไซต์ของ Gamescom Thailand Asia ดูก็ได้หรือเข้าของแบร์ไตก็ได้นะครับเพราะว่าคนจัดก็คือแบร์ไตนั่นแหละนะครับลองดูนะฮะลงท้ายด้วย9292เมื่อก่อนซื้อเกมออนไลน์ของ Nintendo ใช้ Account อเมริกาตอนนี้ซื้อไม่ได้แล้วมันขึ้นว่าอะไรอ่ะไม่ได้เล่น Nintendo เลยไม่รู้ว่าตอนกดเขาเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างแต่มันขึ้นว่าอะไรมาที่บอกว่าซื้อไม่ได้แล้วหมายว่าไปซื้อที่ไหนมุดยังไงอะไรอย่างนี้บอกหน่อยจะได้แบบพอนึกออกไหมหรือใครใช้ Nintendo อยู่ปัจจุบันแล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนกฎในการซื้อข้ามโซนหรือเปล่าแต่ผมเห็นก็จะกระโดดข้ามโซนซื้อกันอยู่นะที่โพสต์กันอยู่อันนี้ไม่นี่นึกไม่ออกจริงขออภัยไม่ได้จับ Nintendo มาพักใหญ่มากๆแล้วนะครับก็ตามนั้นนะครับ มาที่ SMS เมื่อกี้ SMS ไปแล้วมาที่ YouTube นะครับคุณวิฟิตแมนเป็นไหมโหยหาอดีตยุค CD DVD เก่าไม่นะผมไม่โหยหาเลยเฉยๆมากๆผมปรับตัวได้คุณวิฟิตแมนมีโนเกียในดวงใจไหมที่เคยใช้ถ้าเอาในดวงใจที่ชอบจริงและคิดถึงจริงน่าจะเป็นตัว8310ครับจริงๆใช้เยอะนะมือถือเครื่องแรกผมก็3310

แล้วก็ที่เคยจับผ่านมือถ้าในยุคแบบที่ยังเป็นแบบฟีเจอร์โฟนก็จริงๆเคยจับ8250 Butterfly แต่ว่าก็ขายแล้วก็มาเอาตัว8310นี่แหละผมชอบ8310มากกว่าผมชอบที่มันแบบเปลี่ยนหน้ากากแล้วมันสวยดีอ่ะมันมีหน้ากากแบบพวก transparent เยอะยุคนู้นอ่ะนะเคยอยากได้พวกแบบซีรีส์8ซีรีส์88ด้วยนะพวก8800 8850อย่างเงี้ยแต่แบบมันก็แพงเกินแต่มันก็ดูลักชัวรี่ดีแต่ว่ามันดูบิสเนสไปหน่อยในยุคนู้นนะครับแต่ถ้าโนเกียที่ชอบที่สุดท่านธรรมดาแบบในทุกยุคของโนเกียนะก็อ้วนดำแหละ6600อันนั้นคือชอบสุดแต่นี้คือยุคซิมเบียแล้วแต่ถ้าเกิดอายุฟีเจอร์โฟนก็8310อยู่ในความทรงจำเสมอนะครับคุณพิกซ่า70แนะนำหูฟังทรูไวเลสอินเอียร์ใช้กับ FIO M21 หน่อยราคาไม่เกิน 4,000 โอ้อุตส่าห์ใช้แดปอุตส่าห์ใช้แดปใช้หูฟังทรูไวเลสซะงั้นโอเคไม่เป็นไรเอาที่ผมชอบแล้วกันถ้าที่แนะนำแล้วที่ผมชอบก็จะมีตัวมันจะหาซื้อได้นะ Edifier Neo Bud Prana ก็ตอนนี้อยู่ประมาณ 3,000 กว่า 3,500 บวกลบไม่เกินเนี้ยแน่ๆนะครับสำหรับตัว Edifier Neo Bud Prana คือพอมันไปใช้กับแดปอ่ะมันก็ไม่ต้องไปแคร์เรื่องของไมโครโฟนแล้วถูกป่ะเพราะว่าตัวแดปมันโทรออกไม่ได้เพราะนั้นก็ตัดเรื่องไมค์ทิ้งก็เอาเรื่องเสียงเป็นตัวตั้งเพราะนั้นถ้าให้เชียร์ก็จะเชียร์นี่แหละEdifier Neo Bud Prana อีกตัวหนึ่งSoundCore Liberty 5มันก็ได้นะแล้วอยู่ว่าชอบไหมแต่ผมอาจจะชอบตัว Neo Bud Prana มากกว่านะครับจริงๆยังมีตัวนึงแต่มันหาซื้อยากมากแล้วโยเวนจะไปหามือสองจริงๆมือหนึ่งมันยังมีแต่ว่าในไทยอ่ะไม่เห็นแล้วต้องไปซื้อจากต่างประเทศก็คือใน Shopee ร้านต่างประเทศยังพอมีขายก็คือตัว Nothing Ear 2024 Model Year 2024ต้องเป็นตัว2024ด้วยนะเพราะว่าถ้าเป็นตัวรุ่นใหม่ๆอย่างพวก Nothing Ear 3อะไรเงี้ยมันจะจูนนิ่งไม่เหมือนเดิมแล้วใน Nothing Ear ตัวแรกเลยอ่ะตัว2004อ่ะมันจะแบบจูนนิ่งมาแบบสไตล์แบบaudio file ประมาณนึงอ่ะซึ่งผมว่าฟังแล้วโอเคแต่ให้เชียร์สุดก็ Neo Bud Prana ครับให้เชียร์สุดก็ Edifier Neo Bud Prana ครับประมาณนี้ลองดูนะครับแต่โอ้โหอุตส่าห์ซื้อแดปแล้วอ่ะทำไมถึงจะใช้ True Wireless อ่ะเอาสะดวกเข้าว่างเงี้ยหรอคุณครับเคพี่บอสครับเกิดอะไรขึ้นที่ปู่นินจะออกมาแบนเขาโอ้โหเมื่อวานก็เล่าไปแล้วขึ้นนินโด2ผู้เล่นทำอะไรผิดไม่ได้ทำผิดเป็นบั๊กครับเป็นบั๊กเรื่องของตัวเซิร์ฟเวอร์เขาซึ่งเมื่อวาน Cynic ออกมาแถลงแล้วว่าแก้ไขยังไงแล้วก็วันนี้ Nintendo ทั้งในไทยแล้วก็ทั้งในเอเชียในซาอุดิอาระเบียก็ออกมาแถลงแล้วก็มีการแก้แล้วเป็น error นะครับเป็นบั๊กสำหรับคนที่ไม่ได้ทำผิดจริงๆนะแต่ที่คนทำผิดแบบพวกใช้ Mix Switch พวกอะไรนั้นมันโดนแบนมันเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เล่นปกติอ่ะแล้วมันอยู่มันขึ้น error ว่าโดนแบนอันนั้นเป็นบั๊กของตัว Nintendo Switch Online Service เขาแก้แล้วเขาอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครับเกมพี่บอสครับหนังเรื่องโฮปเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไม่ได้ดูจะรู้ได้ยังไงแต่เป็นหนังแอคชั่นมีมนุษย์ต่างดาวอ่ะประมาณนี้เท่าที่รู้ตอนนี้เป็นแบบนั้นเท่าที่รู้ตอนนี้เป็นแบบนั้นรู้ตอนนี้เป็นแบบนั้นนะครับเป็นหนังแอคชั่นไซไฟประมาณนี้ได้ไหมน่าจะได้แหละใช้คำนี้ก็ได้คุณ GG3411 นะครับ Vivo X500 ต่างกับ X300 Ultra มีอะไรอัปเดตมีอะไรอัปใหม่เพิ่มมากกว่าเดิมไหมรุ่นไหนน่าสนใจกว่ามันยังไม่เปิดตัวรอมันเปิดตัวก่อนไหมรอก่อนไหมฮะรอพี่เขาเปิดตัวก่อนไหมฮะเขายังไม่เปิดตัวครับเขาเปิดตัวไปปลายเดือนนี้เขาเปิดตัวปลายเดือนนี้คือตอนนี้โอเคเข้าใจแหละว่ามันมีสเปคหลุดออกมานู่นนี่นั่นนะครับถ้าเอาสเปคที่หลุดออกมาเอาสเปคที่หลุดอย่างเดียวอ่ะนะมาเทียบกันนะครับกับตัว X300 Ultra สมมุตินะครับสมมุติถ้าคุณจะเทียบถ้าเทียบมันก็คงต้องเทียบกับตัว Vivo X500 Pro Max ซึ่งเป็นตัวท็อปสุดของ Vivo X500 ที่จะเปิดตัวถูกมั้ยเพราะว่าคือที่มันเปิดมันจะเปิด3รุ่นนะครับก็คือเปิด X500 ธรรมดา X500 Pro แล้วก็ X500 Pro Maxซึ่งค่อนข้างมั่นใจว่าเวลาทำตลาดนอกประเทศจีนอ่ะมันจะทำแค่2รุ่นก็คือตัดรุ่นโปรทิ้งก็จะเป็น X500 กับ X500 Pro Max เหมือน Oppo อ่ะเหมือนที่ Oppo Find X10 Series ผ่านกสทช.ไทย
็จะผ่านแค่2รุ่นก็คือ Fire X10 ธรรมดากับ Fire X10 Pro Max ตัว Fire X10 Pro ที่มีข่าวว่าจะเปิดคือในจีนเนี่ยเขาจะเปิด3รุ่นแต่ออกนอกจีนน่ะมันจะเหลือแค่2รุ่นไม่งงเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเทียบสเปคเอาจากที่มีข้อมูลตอนนี้ย้ำอีกทีว่าที่มีข้อมูลตอนนี้นะสิ่งที่จะเปลี่ยนไปหลักๆเห็นชัดๆน่าจะเป็นเซ็นเซอร์กล้องหลักครับเซ็นเซอร์กล้องหลักเนี่ยของตัว X300 Ultra มันจะใช้เซ็นเซอร์ตัว Sony Lightyear 901ที่เป็นเซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน 1.12 นิ้วหรือที่เรานิยมเรียกกันว่าเซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วนะครับความละเอียด200ล้านพิกเซลขณะที่ตัว X500 Pro Max ตามข้อมูลจะเปลี่ยนไปใช้ตัวเซ็นเซอร์ Sony Lightyear 910หรือชื่อเดิมมันคือ Sony Lightyear 838แต่ว่าถึงแม้ว่าดูพอเปลี่ยนเป็นซีรีส์ Lightyear ตัวเลขมันสูงกว่าตัว Lightyear 901ที่อยู่ใน X300 Ultra ใช่ไหมแต่ขนาดเซ็นเซอร์จะเล็กกว่านะครับเพราะว่าตัว Sony Lightyear 910ที่จะใช้ใน Vivo X500 Pro Max เนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์ขนาด1คือขนาดเท่ากับ828ปัจจุบันอะคือ1ส่วน 1.28 นิ้วนะครับแต่สิ่งที่ปรับปรุงขึ้นมาก็คือมันจะเพิ่มเทคโนโลยีตัวที่เป็นโลฟิกเข้ามาด้วยโลฟิกก็คือเวลาคุณถ่าย HDR มันสามารถถ่ายด้วยการเขาเรียกอะไรกดชัตเตอร์แค่1ทีจะไม่แบบถ่ายหลายภาพจะถ่ายภาพเดียวแล้วก็ซึ่งมันจะทำให้แบบเขาเรียกอะไรภาพจะมีไดนามิกที่ดีขึ้นนู่นเนี่ยอันนี้ตามหลักการของโลฟิกว่ากันแบบนั้นเพียงแต่ว่าก็ต้องไปรอดูของจริงอันนี้ยังตอบไม่ได้ว่าของจริงจะดีกว่าไหมนะครับแต่ถ้าเอาขนาดเซ็นเซอร์ตัว X300 Ultra เซ็นเซอร์ใหญ่กว่าแน่ๆนะครับใหญ่กว่าแน่ๆแล้วก็ที่เหลือน่าจะเหมือนเดิมน่าจะเหมือนกับ X300 Ultra ตามข้อมูลที่มีนะครับตามข้อมูลที่มีเพราะว่าอย่างเทเลโฟโต้ก็ยืนยันแล้วว่าใช้เป็นตัว Samsung ISOCELL HP 40200ล้านก็คือจะตัวเดียวกับที่อยู่ใน X300 Ultra ที่เป็นเซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน 1.4 นิ้วเหมือนกันเพียงแต่ว่าต้องไปดูสิ่งที่ยังไม่รู้อ่ะสิ่งที่ยังไม่รู้จะเป็นเรื่องของระยะว่าจะใช้ระยะ 3.7 เท่าเหมือนใน X300 Ultra มั้ยหรือจะใช้ยาวกว่านู่นนี่นั่นยังไม่รู้แต่ว่าเซ็นเซอร์ตัวเดียวกัน Ultra Wide ก็น่าจะเป็นตัว50ล้านตัวเดียวกันไม่เอาใหม่ถ้า Xเอาขอผิดอันนี้แก้ก่อนอัลตร้าไวด์50ล้านเหมือนกันแต่เซ็นเซอร์จะเป็นคนละตัวเซ็นเซอร์จะไม่ใช่ตัวใหญ่ขนาด1ส่วน 1.28 นิ้วตามข้อมูลที่ออกมาน่าจะใช้เป็นตัว Samsung ISOCELL JN5 เซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน 1.56 นิ้วคิดว่าน่าจะเป็นตัวนั้นแต่ว่านั้นก็จะมีเลนส์อัลตร้าไวด์ที่จะเป็นรองตัว X300 Ultra อยู่นิดหน่อยประมาณนี้แต่ว่าได้ชิปใหม่กว่าน่าจะได้แบตที่เยอะกว่านะครับแล้วก็จะมีเรื่องของงานวิดีโอที่เขาจะจัดเต็มมากขึ้นก็ต้องไปรอดูว่าจะมีอะไรบ้างนะครับอย่างที่เขาประกาศออกมาก่อนหน้านี้ก็คือตัวของ Vivo X500 Pro Max เนี่ยจะสามารถถ่ายวิดีโอ 4K ในระดับแบบ120เฮิรตซ์คือ120เฟรมได้นะถ่ายสโลโมอย่างเงี้ยชุดกันสั่นของตัวเทเลโฟโต้ที่เป็นเลนส์ไซส์ Apple ก็เขาบอกว่าก็จะกันสั่นในระดับซิป้า 7.0 เท่ากันกับตัว X5 X300 Ultra คือถ้าเอาข้อมูลตอนนี้ที่มีถ้าสรุปเร็วๆก็คือเซ็นเซอร์กล้องหลักต่างกันความละเอียดเท่ากันแต่เซ็นเซอร์คนละตัว X300 Ultra เซ็นเซอร์ใหญ่กว่าจะเป็นเบอร์ Sony Lightyear 901ส่วนใน X500 Pro Max จะเป็น200ล้าน Sony Lightyear 910แต่ว่าเซ็นเซอร์จะขนาดเล็กลงมานิดนึงอยู่ที่1ส่วน 1.28 นิ้วนะครับแล้วก็เลนส์อัลตร้าไวด์50ล้านเท่ากันแต่ว่าเซ็นเซอร์จะเล็กกว่าในตัว X300 Ultra X300 Ultra มันคือ1ส่วน 1.28 นิ้วผมจำไม่ได้แล้วมันใช้818หรือ82น่าจะใช้818แหละแต่ว่าอันนี้จะใช้เป็นตัวน่าจะเป็น JN5 มั้งที่เป็น1ส่วน 1.56 นิ้วประมาณนี้นะครับถ้าเอาข้อมูลที่มีตอนนี้นะแต่ว่าเป๊ะๆรอเปิดตัวปลายเดือนนี้แล้วก็ของไทยกว่าจะเข้าจริงๆก็น่าจะช่วงปลายเดือนตุลาต้น อย่างช้าก็ต้นพฤศจิกาประมาณนี้นะครับ
คุณ HMN ยุคซิมเบียนผมใช้670นะครับคุณครับ

ส่วนผมโนเกีย3350รุ่นส่งข้อความไทยเป็นตัวแรก 8,900 แถม 10 D-Tag ของผมก็ D-Tag เอ้ยทำไมผม AS ไอ้ผม One to Call ดิตอนซื้อ3310ซื้อกับ One to Call จำได้คุณเดชแมนถ้าอยากได้ระบบ Android ในทีวีที่เสถียรราคาต้องประมาณเท่าไหร่โอ้หมายอันนี้หมายถึงทีวีใช่ไหมหรือหมายถึงกล่องถ้าหมายถึงทีวีเนี่ยทีวีที่เป็นระบบพวก Android TV Google TV ก็พวกระดับราคาแบบ 9,000 หมื่นนึงก็เยอะแยะแล้วครับ TCL Xiaomi อะไรก็หาซื้อได้แล้ว55นิ้วด้วยนะแต่ถ้าเกิดจะซื้อเป็นตัวบ็อกที่ไปต่อผมก็แนะนำว่าสักประมาณขั้นต่ำก็ประมาณ 2,000 บวกลบยิ่งถูกกว่านี้ก็มีแหละแต่ว่าถ้าแนะนำก็ซื้อรุ่นใหม่หน่อยก็ได้อย่างพวกแบบไอ้ Xiaomi TV Box SThird Gen อย่างเงี้ย 2,000 กว่าบาทหรือถ้าจะเอาของ Google เลยก็ Google TV Streamer 4K ก็ประมาณสัก 3,000 กว่าบาทสักไม่ 3,500 มีทอนประมาณนั้นนะครับสวัสดีคุณนายสอนสวัสดีด้วยนะครับคุณนายชิดลินสวัสดีครับพี่บอส Android TV กับ Smart TV เหมือนกันไหมSmart TV เป็นคำเรียกรวมๆของทีวีที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้และมีระบบปฏิบัติการเพื่อติดตั้งแอปอยู่ในตัวทีวีด้วยซึ่ง Android TV เป็นส่วนหนึ่งของ Smart TV Smart TV ประกอบด้วยระบบปฏิบัติการอะไรบ้างก็จะมี Google TV หรือ Android TV มันคือตัวเดียวกันเนาะเมื่อก่อนมันชื่อ Android TV ปัจจุบันมันเปลี่ยนชื่อเป็น Google TV ให้รู้ว่ามันคือตัวเดียวกันแล้วก็จะมี WebOS WebOS คนที่ใช้ก็จะเป็นทางฝั่งของ LG มี Tizen OS คนที่ใช้ก็จะเป็นทางฝั่งของ Samsungจริงๆมันมีไวด้าด้วยไวด้าเนี่ยจริงๆพื้นฐานมันคือ Android แต่มันไม่ใช่ Android TV นะมันเหมือน Android Box ซึ่งมันก็จะมีพวกแบบหลักๆก็น่าจะเป็น Hisense ใช้แหละใช่มั้ยก็ผมจำไม่ได้มี Toshiba หรือ Sharp ก็แอบใช้ด้วยในบางรุ่นประมาณนี้นะครับสวัสดีคุณณัฐสอนนะฮะคุณชินลินพี่บอครับที่ตอบไปแล้วคุณพิกซ่าแล้วถ้าเป็นอินเอียร์แบบมีสายงบ 4,000 ใช้กับ FIO M21 แนะนำตัวไหนดีโอ้ไม่ค่อยได้ดูตรงนี้ว่ะเดี๋ยวก่อนผมอาจจะแนะนำรุ่นเก่าได้ไหมแต่ผมชอบมากกว่ารุ่นใหม่ อ่ะแต่มันจะเกินงบว่ะคืออยากแนะนำตัวซิมกอด SuperMix 4ผมว่าเสียงดีกว่าซูเปอร์มิก5แต่ว่าราคาเกินครับราคาจะอยู่ประมาณ 5,000 ถ้าซื้อออนไลน์ก็อยู่ประมาณสัก 5,000 บวกลบราคาศูนย์ตั้งอยู่ 5,900 อยากเชียร์ซิมกอดซูเปอร์มิก4หรือไม่อย่างนั้นเดี๋ยวขอดูก่อนว่าคลินเอียร์เขาขายราคาเท่าไหร่กันอยู่คลินเอียร์เดย์เบรกเกินงบไหมเกินงบโอเคข้ามไป คลินเอียร์เดย์เบรกขายอยู่ 7,000 กว่าบาทข้ามไปนึกออกแล้วซิมก็อตซุปเปอร์มิกมีอะไรอีกวะยามนึกก่อนมีอะไรอีกที่เขาฮิตกันนึกไม่ออกว่ะไม่คือหลังๆมันจะเป็นพวกแบบคือถ้างบเนี้ยที่นิยมกันก็มีปุ่มซิมก็อตนั่นแหละแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ไปลองตัวที่ไม่ใช่ตระกูลซุปเปอร์มิกสักเท่าไหร่อ่ะก็เลยตอบไม่ได้ว่ามันจะมีตัวไหนที่อยู่ในงบนั้นบ้างเดี๋ยวก่อนพยายามนึกเร็วๆนะถ้างบไม่เกิน 4,000 จะมีตัว EM6L มั้งจะเป็นแบบ1 DD 4 BD ก็คือ1 Dynamic Driver4 Balance Amateur อันนี้อยู่ในงบแน่ๆมันไม่เกิน 4,000 แน่ๆมันอยู่ประมาณ 3,000 ไปปลายแต่ผมจำไม่ได้ว่า 3,790 3,890 3,990 แต่ไม่เกิน 4,000 แน่ๆแต่ถ้าเกิดจะซื้ออ่ะผมแนะนำว่าถ้ามันกั้นใจเพิ่มขึ้นมาได้ผมอยากจะเชียร์ซิมกอด SuperMix 4จริงๆนะมันเป็นหูฟังที่ผมว่าค่อนข้างโอเคมากๆในราคาแบบครึ่งหมื่นอ่ะผมว่ามันสู้หลายๆตัวที่ราคาแบบเฉียดๆหมื่นได้เลยนะในแง่ของแบบพวกเทคนิครายละเอียดอะไรเงี้ยผมว่ามันสู้ได้เลยอ่ะมันจูนมาดีมากๆด้วยจูนมาดีกว่าซูเปอร์มิก5สำหรับผมอ่ะผมไม่ค่อยชอบซูเปอร์มิก5ผมชอบซูเปอร์มิก4มากกว่าแล้วมันยังหาซื้อได้ด้วยนะแม้ซูเปอร์มิก5จะออกแล้วส่วนมูนดรอปเดี๋ยวก่อนถ้ามูนดรอปมีตัวไหนวะมูนดรอปหลังๆนึกออกแต่พวกราคาไม่เกิน1,000 เออประมาณ

0: ันนี้ละกันลองดูลองดูนะครับถึงไหนแล้ววะเนี่ยถึงไหนแล้ววะเดี๋ยวนะทำไมคำถามอยู่มันรันพรวดเดียวคุณวาริสเกมมิ่งนะครับจะมีเกมที่เป็น Exclusive ของ PS5 ออกอีกไหมนอกจากวูล์ฟเวอรีนหมายถึงปีนี้เหรอใช่ไหมคำถามนี้หมายถึงต้องหมายถึงปีนี้แหละเพราะถ้าปีหน้ามันมีออกแน่ๆอยู่แล้วครับมันมีทุกปีแน่ๆถ้าปีนี้เหรอยังไม่ออกอะเพราะว่า GTA มันก็ไม่ใช่ Exclusive เนาะเพราะมันลง Xbox ด้วยแต่จริงไม่อยากนับอ่ะเพราะ Xbox คนน่าจะเล่นน้อยมากๆอยู่แล้วคนน่าจะหลักๆก็น่าจะมารายได้จากฝั่ง PS5 อันนี้ขอติดไว้ก่อนนึงไม่ออกแต่ถ้าเกิดเอาที่เป็น Exclusive ชัวร์ๆก็ Wolverine แหละครับที่แน่ๆแล้วก็ไม่น่ามีนะนึงไม่ออกขอติดไว้ก่อนประมาณนี้ถึงไหนแล้ววะคุณครับเค้ก USB อะไรคือ USB รวมเกม80-90ที่เสียบกับทีวีมีจอยให้2ตัวที่ลงขายในแอปส้มมันเล่นได้จริงไหมผมไม่รู้เลยเข้าใจว่าน่าจะผ่านอีมูมั้งไม่รู้สิคุณอะไรวะเนี่ยทอมทะเนศเหรอครับอ่าน SMS ส่งทันไหมทันเดี๋ยวกลับไปอ่านให้เห็นแล้ว2อันคุณในชิลลิงงบไม่เกิน 2,000 ดูทีวีใช้กล่องงบไม่เกิน 2,000 ดูทีวีใช้กล่องมีตัวไหนแนะนำบ้างตอนนี้อยากได้มีบ็อกเอสหรือมีทีวีสติ๊กยังใช้ได้ดีอยู่ไหมถ้าจะซื้อมีทีวีสติ๊กต้องซื้อเจน2นะครับอย่าซื้อเจนแรกนะเจนแรกโคตรช้าต้องซื้อเจน2ถ้าเจน2อยู่ในงบไม่เกิน 2,000 แน่ๆแต่ถ้าจะซื้อเจน2เนี่ยเดี๋ยวคืนนี้มัน9เดือน9ใช่ป่ะลองไปดูมีบ็อกเอส3 Gen น่ะซึ่งปกติมันอยู่ประมาณ 2,500 แต่ว่าปกติแล้วพอมันช่วงแฟลชเซลมันจะเหลือประมาณ 2,000 บวกลบอ่ะถ้ามันสามถ้าเกิดมีบ็อกเอส3 Gen อยู่ในงบตอนแฟลชเซลก็ซื้อมีบ็อกเอสแต่ถ้าเกิดไม่พอก็ค่อยลงมาซื้อมีสติ๊กทีวีแต่ถ้าเกิดมีสติ๊กทีวีซื้อเซคันด์เจนนะซื้อเจน2นะอย่าซื้อเจนแรกชัวร์นะจากใจผมเพราะผมเพิ่งเปลี่ยนให้คุณแม่เมื่อ2เดือนที่แล้วแม่ใช้เจนแรกมาตั้งแต่เป็นปีละอืดมากเปิดโหลดทีละบางทีแบบเสียงมาแล้วอ่ะเปิดซีรีส์อ่ะเปิด VTV อ่ะเสียงมาแล้วภาพยังไม่มาเลยอ่ะเสียงมาแล้วไอ้ชิงฉงชิงจังแม่ดูซีรีส์จีนนะครับBBWS นะครับหูฟังอินเอียร์สาย Activo Scoop ดีมากลองดูละกันเครือเดียวกับทางด้านของ Asset and Kern ไปลองดูละกันอยู่ในงบใช่ไหมอยู่ในงบใช่ไหมโอเคไปลองดูไปลองอันนี้ลองได้ที่มั่นคงไปลองที่มั่นคงก่อนก็ได้แต่ผมชอบซิมกอดซูเปอร์มิงจริงยอมรับว่าผมชอบซิมกอดซูเปอร์มิก4จริงๆคือยังคิดอยู่เลยว่าถ้าเกิด variation 2มุนดรอปvariation มุนดรอปผมเสียถ้าผมจะซื้อใหม่ผมคงไม่ลงทุนหลักหมื่นแล้วอ่ะผมคงมาเอาซุปเปอร์กอดซิมกอดซูเปอร์มิก4แทนประมาณนี้ปึ๊บๆถึงไหนเนี่ยมาที่ SMS 5635สวัสดีครับใช้ i5 Gen 9ตอนนี้อยากเล่นDawn of Dawn ofBlood Dawn Walker Blood of Dawn Walker คุ้มที่จะเปลี่ยนไหมสำหรับผมคุ้มเกมดีครับลงท้ายด้วย0501นะครับไฟ X10 Ultra ปีหน้าจะเข้าไทยไหมไม่เข้าเห็นว่าค่ายจีนเนี่ยทำตลาดแล้วจะมี Pro Max ตอบไหมไม่มีคือถ้าอิงตามข่าวลือตอนนี้นะครับรุ่น Ultra จะไม่ทำตลาด Global ปีหน้าแล้วในฝั่งของ Oppo กับ Vivo แต่ Xiaomi คงอาจจะยังมีอยู่มั้งแต่ว่าฝั่งของ Oppo กับ Vivo จะไม่ทำแล้วแน่ๆนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าในจีนจะมีการเปิดตัวรุ่น Ultra ไหมแต่ที่แน่คือปีนี้ในจีนเนี่ยทั้ง Oppo ทั้ง Vivo เขาจะเปิดตัวทั้งหมด3รุ่นก็คืออย่าง Oppo ก็จะเป็น Find X10 Find X10 Pro Find X10 Pro Max แล้วก็ทำตลาด Global ถ้าอิงจากที่หลุดที่เขามีการลงทะเบียนกับกสทช.แล้วก็จะเป็น Find X10 กับ Find X10 Pro Max นะครับก็คือจริงๆ Pro Maxของ Find X10 ตามข้อมูลที่ออกมาก็เอาหลายอย่างมาจาก Ultra นะอย่างน้อยที่สุดเลนเทเลโฟโต้ก็เอามาจากตัว Ultra แล้วนะครับเช่นเดียวกันกับตัวของ Vivo X500 ก็จะเปิดตัวที่จีน3รุ่นแต่ว่าทำตลาด Global ก็ให้เดาก็ทำเหมือน Oppo แหละก็ทำ2รุ่นก็คือ X500 กับ X500 Pro Max อะไรประมาณนี้นะครับลงท้ายด้วย0947โตชิบ้าถูกไฮเซนซื้อไปแล้วไงครับขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยจำได้ไม่หมดหรอกว่าใครซื้อใครไปบ้างขอบคุณด้วยที่ช่วยย้ำนะฮะต่อคุณ HNM326 บอสว่าแรม DDR4 จะอยู่ได้อีกนานไหมนานเพราะว่าแรมแพงก็ Intel ก็ยืดแล้วไง Intel ก็ยืด AMD ก็ยืด AMD นี่ยืดแล้วยืดอีกเลยครับซ็อกเก็ต AM4 ที่ใช้แรม DDR5 ไอ้ RAM DDR4 เขายืดโอ้ออกไลน์อัพใหม่เตรียมไทม์ไลน์ใหม่สำหรับออก CPU ในแล้วก็ซัพพอร์ตในซ็อกเก็ต AM4 Intel ก็ทำเหมือนกัน Intel ก็ทำเหมือนกันIntel ก็มีเหมือนกันเพราะนั้นก็น่าจะยืดไปอีกได้ยาวๆครับสบายๆไม่มีปัญหาใดๆครับไม่จริงๆอาจจะยังไม่ต้องขยับเล่นคือถ้ามันไม่ได้จำเป็นคือถ้าประกอบใหม่อ่ะผมก็คงเชียร์ไปซื้อ DDR5 แหละแต่ในกรณีถ้าเกิดคุณมีเครื่อง PC อยู่แล้วที่เป็น DDR4 เป็นแพลตฟอร์มที่ยังพอหา CPU รุ่นใหม่ซื้อใหม่ได้เรื่อยๆก็ยังไม่จำเป็นต้องอัปเกรดก็ได้เอาตังค์ไปทำอย่างอื่นเช่นอัปเกรดการ์ดจอแทนอัปเกรด Solid State Disk แทนประมาณนี้หรืออัปเกรด CPU แทนโดยที่ยังไม่ต้องแบบเปลี่ยนบอร์ดก็ได้มันยังอยู่ได้แน่ๆครับ3ปี5ปีสบายๆแน่ๆสำหรับ DDR4 ถ้าจากสถานการณ์ณปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่ทั้ง Intel แล้วก็ AMD ประกาศออกมาเรียกว่าอยู่กันยาวๆเพราะว่าแรมแพงแต่ DDR3 มาไปแล้วนะแต่ว่ามันก็ถ้าคนยังใช้อยู่ก็เข้าใจแต่ว่าสายเกม DDR3 อยู่ลำบากแล้วคุยตรงๆนะครับคุณครับเกมพี่บอสคิดว่าราคาแรมปีหน้าต้องถึงกับถอดทองซื้อเลยไหมทุกวันนี้ก็ถอดกันแล้วนะทุกวันนี้ก็ถอดกันแล้วนะครับทุกวันนี้ก็ถอดกันแล้วนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะซื้อแรมขนาดเท่าไหร่บัตรเท่าไหร่ประเภทอะไรเพราะว่าอย่างแรม32กิก DDR5 บัตร 6,000 ปัจจุบันก็แบบ10,000 ต้น 15,000 แล้วว่าอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดคุณจะซื้อแบบ48กิก64กิกอ่ะคิดว่าต้องเสียถอดทองป่ะล่ะถ้าคุณใส่ทองสัก2สลึงผมว่าคุณต้องถอดแล้วล่ะนะครับลงท้ายด้วย0501นะครับเซลดานี่คิดว่าเปิดหนังหรือเกมเพย์ผมว่าเปิดบันขายเลยต้นธันวาก่อนคิดมากนะก็บลอดคือผมว่าเต็งอ่ะเราน่าจะได้เห็นตัวอย่างภาพยนตร์แหละเพราะมันถ่ายทำเสร็จแล้วไงมันอยู่ขั้นตอนโพสต์โปรดักชันมาประมาณเกือบ2เดือนแล้วนะมันน่าจะพอทำเทรลเลอร์ได้แล้วอ่ะก่อนหน้านี้เขาปล่อยภาพนิ่งมาแล้วเนาะคาดหวังแล้วกันแต่ว่าที่โอกาสมาแน่ๆคือเกมเพลย์ครับอันนี้ผมว่าไม่น่าพลาดอ่ะไอตัว Ocarina of Time ฉบับรีเมคอันนั้นน่าจะได้เห็นแน่ๆนะครับน่าจะได้เห็นแน่ๆตัวเกมเพลย์เทรลเลอร์นู่นนี่แต่ว่าที่อยากเห็นมากกว่าตัวเกมที่เป็นฉบับรีเมคคือOcarina of Time ก็คือตัวฉบับไลฟ์แอคชั่นเขาแสดงมูฟวี่นะครับZelda The Movie ไม่รู้ว่าใช้ชื่อจริงใช้ชื่ออะไรนะผมเรียกว่า Zelda The Movie แล้วกันนะฉบับคนแสดงเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ปล่อยออกมาคือแบบมันโคตรได้นึกออกปะเอ้ยลุกมันดูดีอ่ะลุกมันดูดีอ่ะลุกมันดูดีก็นั่นแหละอยากดูเห็นก็คืนนี้ว่าจะรอดูอยู่เหมือนกัน 3:00 น.ถ้าไม่หลับไปซะก่อนเพราะว่าคืนนี้มันมี UEFA Champions League ด้วย ตั้งใจว่าจะตื่นมาดูเรอัลมาดริดเจออินเตอร์นะครับตอน 2:00 ซึ่งหมายความว่าผมต้องหลับก่อน 3:00 น.ให้ได้ไม่งั้นไม่ไหวน็อกงั้นดูบอลไม่จบก็เลยยังชั่งใจอยู่ว่าจะดูไดเรกคืนนี้ดีไหมนะครับอ่ะหมดเวลา 15:59 น.นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่กันแบบ 3x4 เทคโนสไลด์วันนี้นายบอสลาไปแล้วสิภาพประการใดขออภัยไปด้วยพรุ่งนี้กลับมาเจอกันสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลรัฐบาลวางมาตรการสกัดทุจริตสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวจะทำ

0: อัดเวียนไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบล็คลิสต์รวมถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้มาตรฐานเดียวกันขณะที่หากตรวจสอบพบว่าการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการโดยทันทีโสพลบอกปันทินสวัสดิการไม่มีซื้อเองหลังโหวตประชุมดึกส.ส.ไม่มีข้าวกินสภาไม่มีสวัสดิการให้ติงจะโดนประชาชนกล่าวหาอาสามาแล้วกินข้าวฟรีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ว่าได้วางกรอบการพิจารณาไว้3วันวันนี้ได้หารือกับรองประธานสภาทั้ง2คนเพื่อเตรียมขยายเวลาประชุมคาดว่าจะลากยาวเกินเที่ยงคืนแน่นอนและหากดึกเกินไปวันพรุ่งนี้อาจจะเข้าร่วมประชุมช้าลงส่วนความกังวลว่าจะล่าช้าไปจนถึงวันพฤหัสบดีหรือไม่นั้นเห็นว่าสามารถเร่งรัดให้เร็วขึ้นได้2ทางคือการขอให้ส.ส.อภิปรายในวาระไม่ใช่อภิปรายเหมือนวาระรับหลักการและให้วิปทั้ง2ฝ่ายหารือกันเพื่อตกลงเรื่องตัวแทนผู้ประยติโดยเฉพาะกระทรวงสำคัญเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยและสาธารณสุขเพื่อให้การประชุมเสร็จตามกรอบ3วันส่วนกรณีที่นายปันทินน่วมเจิมส.ส.กทม.พรรคประชาชนเรียกร้องให้มีสวัสดิการอาหารเนื่องจากประชุมดึกนั้นนายโสพลกล่าวว่าเรื่องนี้วนกลับมาเป็นประเด็นเดิมที่สังคมเคยวิจารณ์ว่าผู้แทนกินข้าวฟรีซึ่งหากจัดสวัสดิการให้จะถูกกล่าวหาอีกว่าอาสามาทำงานแล้วยังกินข้าวฟรีจึงอยากขอความเห็นใจจากประชาชนในการมองบทบาทของนักการเมืองและขณะนี้กำลังศึกษาแนวทางแก้ไขแต่ในเบื้องต้นเรื่องนี้มีทางอยู่คือซื้อเองสวัสดิการไม่มีออสเตรเลียเดินหน้าคุมเข้มโซเชียลมีเดียรัฐบาลออสเตรเลียเสนอร่างกฎหมายใหม่ยกระดับความปลอดภัยในโลกออนไลน์โดยบังคับให้โซเชียลมีเดียเปิดทางเลือกการปิดการแนะนำเนื้อหาหรืออัลกอริทึมเพื่อรับชมเฉพาะโพสต์จากเพื่อนหรือผู้สร้างสรรค์ที่ติดตามแล้วเท่านั้นเป็นการเคลื่อนไหวต่อเนื่องของออสเตรเลียหลังจากเมื่อปลายปีที่แล้วได้ออกกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียเป็นประเทศแรกของโลกและเป็นการเดินตามรอยกฎหมายบริหารดิจิทัลของสหภาพยุโรปหากแพลตฟอร์มใดไม่ปฏิบัติตามอาจต้องโทษปรับสูงกว่า 2,500 ล้านบาทโดยมีหน่วยงาน eSafety หน่วยกำกับดูแลความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตของออสเตรเลียเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลกฎหมายดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเอ็มบัปเป้มองว่าปีนี้เขามีโอกาสได้รางวัลบัลลองดอร์คิลิยันเอ็มบัปเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสและสโมสรเรอัลมาดริดกล่าวว่าปีนี้อาจจะเป็นปีที่ดีสำหรับเขาที่จะคว้ารางวัลบัลลองดอร์เป็นครั้งแรกในอาชีพโดยนักเตะวัย27ปีทำประตูได้ถึง42ลูกให้กับเรอัลมาดริดในซีซั่นที่แล้วแต่ทีมไม่ได้คว้าแชมป์ใดๆทว่าในฟุตบอลโลก2026นั้นเขาคว้ารางวัลรองเท้าทองคำในฟุตบอลโลกด้วยผลงาน10ประตูทำให้เขามีสถิติทำประตูในฟุตบอลโลกถึง22ลูกซึ่งเป็นสถิติสูงสุดแม้ว่าทีมชาติฝรั่งเศสจะจบอันดับ4ก็ตามอย่างไรก็ตามในปีนี้ผู้เล่นที่เป็นตัวเต็งในการคว้ารางวัลบัลลงดอร์มีหลายคนทั้งแฮร์รี่เคนกองหน้ากัปตันทีมชาติอังกฤษที่ทำสถิติยิงถึง61ประตูจาก51เกมให้บาเยิร์นมิวนิกขณะที่ลามินยามาลแนวรุกทีมชาติสเปนที่เพิ่งคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกและแชมป์ลาลิก้ากับบาร์เซโลนาก็เป็นตัวเต็งด้วยต่อที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
4: บรูโน่กิมาไรส์กองกลางทีมชาติบราซิลของอาร์เซนอลเปิดเผยว่ามิเกลอาร์เตต้ากุนซือของเขา มีความมุ่งมั่นอย่างมากในการหาแนวทางพัฒนา

0: าทีมให้ดีขึ้นในทุกๆฤดูกาลโดยแข้งวัย28ปีย้ายจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมาอยู่กับอาร์เซนอลในตลาดซัมเมอร์2026แล้วได้เห็นถึงความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของมิเกลอาร์เตต้าที่อยากจะพัฒนาอาร์เซนอลให้เป็นทีมที่ดีขึ้นเรื่อยๆไม่มีหยุดตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พูดคุยกันโดยบรูโน่บอกว่าอาร์เตต้ามีความมุ่งมั่นและจริงจังอย่างมากกับการพัฒนาทีมในทุกๆฤดูกาลและตอนนี้ทีมอาร์เซนอลกำลังเล่นกันได้ดีมากแต่นี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นยังมีอะไรให้เห็นอีกเยอะและคิดว่าทีมจะเล่นได้ดีกว่าในฤดูกาลที่แล้วด้วยช่วง Premier League Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
4: สวัสดีครับผมกันธพัฒน์ครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 16:08 น.สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสปอร์ตไกด์ครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงวันนี้เสียงสปอร์ตไกด์เริ่มต้นวันอังคารอาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยเนื่องจากว่ามีการสลับคิวกันเล็กน้อยเพราะว่าอังคารวันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับผมคมอดิคมภูกระลวนแล้วก็อมอมเมาครับทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์สวัสดีอมอมเมาด้วยนะครับ
2: สวัสดีน้องคมนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังในการสปอร์ตไกด์นะครับก็แจ้งป่วยนะครับ2-3 วันนะครับสำหรับน้องเจดทำงานเยอะแล้วก็สภาพร่างกายค่อนข้างน้อยนะครับก็เลยป่วยแล้วก็ไม่มีเสียงนะครับพรุ่งนี้น่าจะมาได้นะเขาบอกพี่ว่าน่าจะพอได้แล้วเพราะพักมา2 วันนะครับก็ใครที่เขาเรียกว่าเป็นห่วงหรือติดตามผลงานของน้องเจดก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเจดจะมาจัดกับผมแล้วก็วันพฤหัสเนี่ยจะเป็นการจัดระหว่างน้องคมกับน้องเจดนะครับสลับสับเปลี่ยนเฉพาะสัปดาห์นี้นะสัปดาห์ต่อไปก็เหมือนเดิมนะครับใครที่เป็นแฟนน้องเจดก็จันทร์อังคารนะครับส่วนน้องคมก็วันพุธนะครับผมเองก็มาประจำการนะครับจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์นะครับขอเริ่มต้นด้วยนะครับเรื่องราวของการไปดูฟุตบอลแดงเดือดนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเองประชาสัมพันธ์มาประมาณสัก2 สัปดาห์แล้วแล้วตอนนี้ก็ยืนยันว่า19-25 พฤศจิกายนนะครับเดินทางไปแน่นอนนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาถามว่าทำไมผมจัดถูกผมคุยกับเจ้าของทัวร์แล้วก็บอกว่าอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายที่รกรุงรังเนี่ยเอาออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็ได้ผลสรุปว่าเราไปแค่7 วันนะครับ19เดินทางกลับ25แล้วก็ไปดูฟุตบอลเนี่ยประเด็นหลักคือไปดูฟุตบอลคู่แดงเดือดระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยูที่แอนฟิลด์ที่นั่งเนี่ยอันนี้ผมจ่ายค่ามัดจำไปแล้วลองโลเวอร์อันนี้ชัดเจนนะครับไม่มีไปถึงแล้วผมเคยพาคนไปดูฟุตบอลแดงเดือดเนี่ยตอนที่จะไปเนี่ยประชาสัมพันธ์ที่รายการสปอร์ตไกด์บอกว่าเราจะนั่งลองโลเวอร์นะครับแต่พอไปถึงหน้างานเนี่ยเขาบอกว่าที่นั่งลองโลเวอร์ไม่มีเป็นที่นั่งหลังประตูแล้วก็ยูดูเนี่ยต้องบอกว่า3 ข้างบนสุด3 ชั้นบนสุดเลยซึ่งโอ้โหผมเนี่ยจำได้แม่นยำเลยว่าถ้าจะจัดไปดูฟุตบอลแดงเดือดอีกครั้งเนี่ยไอ้เรื่องตั๋วที่นั่งถ้าไม่คอนเฟิร์มไม่มีการจ่ายเงินแล้วก็ได้ที่นั่งแบบว่าไม่แน่ใจผมจะไม่ไปเด็ดขาดนะครับครั้งเนี้ยบอกได้เลยว่านั่งลองโลเวอร์ด้านข้างนะครับแถวที่1ถึงแถวที่20นะครับนอกจากดูฟุตบอลแดงเดือดแล้วนะครับในวันที่ไปวันแข่งขันเนี่ยนะครับสไตล์ที่ผมพาคนไปดูเนี่ยผมจะพาไปที่สนามก่อนการแข่งขันเนี่ยอย่างน้อย3 ชั่วโมงผมจะไปปล่อยนะครับคนที่ไปดูฟุตบอลคู่นี้นะครับให้ทานอาหารเองนะครับสตรีทฟู้ดข้างถนนนะครับไอ้แฮมเบอร์กงแฮมเบอร์เกอร์อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ซื้อของนะครับเสื้อผ้าถูกๆคำสแลงทั้งหลายที่ด้านหน้าเนี่ยมันมีของเยอะมากเลย
1: ถึงพวกนั้นครับ
2: ใช่โอ้คือบางคนบอกไม่เข้าใจว่าทำไมไปปล่อยปรากฏว่าพอผมไปทำเรื่องนี้ปรากฏว่าคนชอบมากเลย
1: ไม่พอนะครับทำเล่นใบเวลาก่อนตรงก่อนเตะไม่พอนะครับ
2: คือธรรมเนียมของคนดูบอลที่อังกฤษเนี่ยน้องคมจะรู้ว่าก่อนเวลาก่อนแข่งเนี่ยจะเหมือนไม่ดูแบบคนไม่เข้าสนามแต่พอเหลืออีก5-10 นาทีเน
1: ี่
2: ย
1: โอ้โหออกันน่ารำคาญมาก
2: นะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าไปเนี่ยแต่ผมเนี่ยไปดูทุกครั้งนะผมจะเข้าไปก่อนที่ฟุตบอลจะแข่งประมาณ1.5 ชั่วโมง
1: ครับ
2: ผมจะไปดูทั้ง2 ทีมวอร์มนะครับลักษณะของการวอร์มของทั้ง2 ทีมอันเนี้ยไปกับผมครั้งเนี้ยก็อย่างที่ผมบอกนะครับนอกจากดูฟุตบอลแดงเดือดแล้วไอ้ทัวร์สเตเดียมเนี่ยไม่ใช่วันแข่งนะคนละวันกันเนี่ยเราจะพาทัวร์สเตเดียมครั้งนี้เอาแค่2 สนามนะครับลิเวอร์พูลนะครับแอนฟิลด์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอลด์แทรฟฟอร์ดนอกจากทัวร์สนามแบบทุกซอกทุกมุมแล้วเนี่ยเราจะเข้าเมกะสโตร์นะครับให้เวลาของท่าน2 ชั่วโมงกับการซื้อของมาฝากพักพวกนะครับส่วนของที่ไม่ใช่เรื่องราวของฟุตบอลเนี่ยนะครับแบรนด์เนมก็เราจะพาท่านไปที่เอาท์เล็ตของเมืองแมนเชสเตอร์นะครับแล้วก็อาหารนะครับ4 อย่างที่ผมเป็นไฟบังคับก็เป็นเป็ดย่าง Four Seasons Lobster Burger บุฟเฟ่อาหารบราซิลแล้วก็ Fish and Chip นะครับไปเนี่ยนะครับเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็เรียกว่าต้องมีไซต์ซีอิ้งอย่างลอนดอนเนี่ยไปแน่นอนนะครับพระราชวังบักกิ้งแฮมมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ลอนดอนไอบิ๊กเบนแล้วก็ จะไปถ่ายรูปที่ริมแม่น้ำเทมแต่ไม่ได้ล่องเรือนะครับครั้งนี้ไม่ได้ล่องเรือนะครับไปเบอร์มิงแฮมก็เที่ยวนะครับไปเมืองลิเวอร์พูลเมืองแมนเชสเตอร์อะไรไปเนี่ยเที่ยวหมดนะครับแล้วก็ไฟบังคับครั้งเนี้ยผมขอให้เจ้าของทัวร์พาไปมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของโลกก็คือออกฟอร์ดผมไปมาแล้วเนี่ยผมเข้าไปตอนนั้นผมไปเองนะครับผมไปถ่ายรูปแล้วผมชอบมากเลยเพราะว่ามันมีที่ถ่ายรูปเยอะมากเลยนะครับแล้วก็พักโรงแรม4ดาวนะครับราคาแค่ 163,000 บาทผมจัด30ที่นั่งนะครับตอนนี้นะครับผมมีคนโอนเงินมาแล้ว8คนนะครับที่จองเนี่ยประมาณสักที่โทรมาจองประมาณสัก20นะครับที่โทรมาเนี่ยผมว่าเกือบร้อยแล้วนะครับใครสนใจต้องคือจ่ายเงินได้สิทธิ์นะครับโทรมาหรือแอดไลน์มาที่086 035 4000นะครับอันนี้ต้องบอกว่าต้องรีบนะครับเพราะผมอยากจะปิดจ็อบนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวไปดูฟุตบอลอังกฤษเนี่ยภายในสัปดาห์หน้านะครับใครที่กำลังตัดสินใจแล้วลังเลเนี่ยบอกได้เลยว่าอันเนี้ย 163,000 บาทรวมหมดนะครับค่าทำวีซ่าค่าติปนะครับไกด์ค่าทริปคนขับรถอะไรทุกอย่างรวมอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากไปก็086 035 4000ครับ
1: ครับ
2: อ่ะมาถึงเรื่องของกีฬาเมื่อกี้น้องคมพูดถึงเรื่องราวของเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026นะครับที่ตอนนี้เดินทางมาถึงรอบน่าจะ8คน8คู่สุดท้ายนะ
1: หมอก่อนไป US Open เอาสักเรื่องนึงก่อนได้มั้ยอีกขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับพอดีเมื่อคืนนี้วอลเลย์บอลชายครับ
2: โอ้
1: ไม่พูดไม่ได
2: ้ได้เลยได้เลย
1: ครับเพราะว่า
2: ที่เตรียมมาแล้วนะเนี่ย
1: ใช่
2: เอาเลย
1: เพราะว่าเป็นศึกชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับ AVC Men's Volleyball Continental Championship 2026ที่ฟูกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไทยเจอกับเกาหลีใต้และเราชนะเกาหลีใต้ได้นี่เป็นเกมที่ต้องบอกว่าคนลุกขนพองกันเลยทีเดียวนะครับเป็นเกมที่เรานำก่อน 2-0 ด้วยนะครับแต่ว่าเกาหลีใต้ไล่มา 2-2 ตัดสินกันเซตสุดท้ายไทยเราชนะ 3-2 ด้วยแต้ม15ต่อ12ต้องบอกว่าเฉียดฉิวเหลือเกินถ้าเกิดว่า2นัดแรกของทีมชาติไทยกับการเล่นในรายการนี้เราชนะรวดนะครับเกมแรกเราชนะกาตาร์มาก่อนนะครับเกมนี้เราชนะเกาหลีใต้เกมต่อไปเราจะเจอกับไต้หวันหรือว่าไชนีสไทเปในวันพุธนี้นะครับเวลาประมาณ 11:30 น.เพราะฉะนั้นรอติดตามกันได้ที่แน่ๆชนะแบบนี้เนี่ยนะครับ2เกมติดการันตีรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วแน่นอน
2: ครับ
1: นะครับ
2: ก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมนะครับเมื่อวานเนี่ยมีนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับนั่งรถไฟไปดูทีมชาย
1: มีอัชรพรคงยศถ้าผมจำไม่ผิดนะอีกคนหนึ่งนี่น่าจะ
2: ปิยพุทธ
1: ปิยพุทธปิยนุชเป็นหน่อยชายสองคน
2: นะครับก็ต้องบอกว่าไปนั่งให้กำลังใจนะครับแล้วก็ปรากฏว่าผลงานของทีมชาติไทยคือต้องบอกว่าแรงกิ้งเป็นรอง
1: โอ้โหเยอะมากครับ
2: นะครับแล้วก็ชนะนัดเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหต้องชื่นชมนะครับสมาคมวอลเลย์บอลเลยว่าไม่ใช่เฉพาะทีมหญิงทีมชายตอนเนี้ยผมว่ามาในทิศทางที่ถูกต้องแล้วนะครับก็เข้ารอบแน่นอนและเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเหลืออีกนัดเดียวกับไชนีสไทเปแต่ไ

0: เท่าที่ผมฟังนะครับรายละเอียดของข่าวเมื่อเช้าเขาบอกว่าทีมชายไทยก็ยังยืนยันว่าเล่นเต็มที่กับไชนีสไทเปนะครับพรุ่งนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีการถ่ายทอดสดให้ดูไหมนะครับ
1: มีครับมีทางโมโนแม็กครับ
0: โมโนแม็กนะ
1: 11:30วันพรุ่งวันพุธนะครับวันพรุ่งนี
0: ้ครับ
1: ก็ถ้าชนะได้เนี่ยเราจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มแล้วนั่นหมายความว่าเราจะได้เป็นทีมวางในรอบ8ทีมสุดท้าย
0: ครับนะครับไปเลยส่วนวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยนะครับเมื่อวานน้องต้องมาแล้ว
1: ครับ
0: ซ้อมหนักมากนะครับคือเมื่อวานเนี่ยน้องต้องที่เป็นยูทูบเบอร์คนเก่งของวอลเลย์บอลเลยเนี่ยนะครับก็พูดว่าได้พูดคุยกับน้องๆที่เดินทางไปเนี่ยเขาบอกว่าครูออสหรือโค้ชออสเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งได้แชมป์เอเชียแล้วก็เดินทางไปด้วยความรู้สึกว่าหัวใจฟูทุกคนนะ
1: ครับ
0: แต่ไปถึงญี่ปุ่นเนี่ยนะครับปรากฏว่าโค้ชออสเปลี่ยนร่างนะครับเหมือนเดิมนะครับน้องๆที่เป็นนักวอลเลย์บอลหญิงบอกเหมือนเดิมครูออสเหมือนเดิมซ้อมหนักเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บอกว่าไปเนี่ยไปล่วงหน้าเนี่ยไม่ใช่ว่าพอได้แชมป์เอเชียแล้วตัดสินใจไปวางแผนล่วงหน้าไปฝึกซ้อมนะครับอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยเราจะลงแข่งขันเพราะฉะนั้นสภาพร่างกายแล้วก็สภาพภูมิอากาศอะไรเงี้ยเราไปเนี่ยสมาคมวอลเลย์ลงทุนนะเพราะว่าเดินทางไปก่อนเนี่ยทางญี่ปุ่นเขาไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
1: แต่ว่าความโชคดีอย่างหนึ่งก็คือช่วงเวลานี้ครับถ้าเป็นญี่ปุ่นอ่ะมันจะเป็นช่วงเวลาที่เป็นโลซีซั่นของเราช่วงสิงหากันยาเนี่ยเป็นช่วงที่อันนี้ก็พูดตรงๆว่าญี่ปุ่นไม่น่าเที่ยวนะครับแต่มันคือหน้าร้อนของเขาซึ่งเราก็จะปรับตัวไม่ยากนะครับความโชคดีก็คือเราจะปรับตัวไม่ยาก
0: ครับแล้วเราไปในฐานะแชมป์เอเชียเนี่ยผมคุยต้องเมื่อวานนี้คนเยอะผมถามน้องคมนิดนะในมุมมองของคมเนี่ยเราเองเนี่ยเราพี่เองพี่ก็ไม่ใช่คนที่สนใจวอลเลย์บอลมากมายคมมองว่าเราได้แชมป์เอเชียมาแล้วครั้งเนี้ยเป็นการแข่งขันนะครับเอเชียนเกมเป็นมหกรรมกีฬาของคนเอเชียเราเนี่ยเหรียญเนี่ยเราได้แน่เรามีลุ้นเหรียญทองไหม
1: โอ้ยต้องมีอยู่แล้วครับหมอคือเรื่องหนึ่งที่ต้องเข้าใจก่อนก็คือในรอบชิงแชมป์โลกที่ผ่านมาไอ้ชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมาเนี่ยการที่เราชนะทั้งเกาหลีญี่ปุ่นและจีนพร้อมกันใน3เกมติดเนี่ย มันทำให้ชั่วโมงนี้เนี่ยเราก็อาจจะเป็นนัมเบอร์วันเหมือนที่อมสินบอกอ่ะอมสินบอกใครก็ได้ค่ะมาเลยค่ะยังไงเราก็ทีมเราก็นัมเบอร์วันอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้นะก็คือเราไปเนี่ยเขาต้องจับตามองเราทุกกระเบียดนิ้วอยู่แล้วครับว่าเราจะมาแบบไหนญี่ปุ่นเนี่ยผมจำได้ว่าตอนที่เขาแพ้เราเนี่ยเขาลงข่าวเลยว่านี่คือวาระแห่งชาติเลยนะที่แบบว่าเราแบบพ่ายแพ้ให้กับไทยได้เละเทะขนาดนี้เพราะถ้ายังจำได้วันนั้นญี่ปุ่นแพ้เรา 3-1
0: ใช่ 3-1
1: ใช่เกาหลีใต้ที่หนักเลย 3-0
0: ใช่
1: นะครับมันก็เลยกลายว่าณเวลานี้เนี่ยทางฝั่งนู้นอ่ะก็เดี๋ยวต้องดูว่าเขาจะเตรียมตัวมาสู้กับเรายังไงเหมือนกันเขาก็สู้แค่ตายกันเล่นในบ้านอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: เขาก็ไม่ยอมใครอ่ะ
0: ไม่ใช่งานง่ายเลยผมเชื่อว่าไปครั้งเนี้ยถึงแม้เราเพิ่งจะได้แชมป์เอเชียก็ตามนะแต่ก็ต้องบอกญี่ปุ่นเนี่ยนะครับการพ่ายแพ้ในรอบรองชนะเลิศให้กับทีมชาติไทยเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติแล้วเขาเองเนี่ยเอเชียนเกมแข่งที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นสนุกแน่แล้วก็มีการถ่ายทอดสดทุกครั้งที่ทีมชาติไทยลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะ
1: ใช่
0: PPTV บอกถ่ายทุกนัด
1: ยังไงต้องถ่ายอยู่แล้ว
0: แล้วไม่ใช่ถ่ายช่องเดียวด้วยนะ
1: โอ้มีพันธมิตรเยอะ
0: เพราะครั้งเนี้ยเอเชียนเกมเนี่ยโอ้ถ่ายกันเยอะมากเลย
1: ใช่ช่อง9สปทเราก็ถ่ายด้วยนะครับรวมถึงไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็อีกหลายๆช่องแต่ว่าถ้าจะแบบเอาชัวร์เลยเผื่อเป็นคนแบบว่าไม่ได้ดูกีฬาแมสอะไรเงี้ยดูกีฬาที่มันเรือใบอะไรเงี้ยเผื่อใครชอบดูแบบเรือใบกาบัดดี้อะไรเงี้ยก็แนะนำว่าต้องซื้อเอสเพลย์เนาะ
0: ใช่
1: นะครับเพราะว่าเขาถ่ายทุกคู่ทุกรายการนะครับ
0: ถูกต้องนะครับอ่ะผมถามพอพูดถึงเอเชียนเกมผมคุยกับคมต่อไปอีกนิดหนึ่ง
1: ได้ครับ
0: ก่อนเดินทางมีมิสเตอร์เพรสนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ปรากฏว่าบทสรุปเนี่ยบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยน่าจะได้14เหรียญทอง
1: แล้วก็ของเก่า12นะ
0: ตอนเนี้ยก็มีการบอกแล้วว่า14เหรียญทองเนี่ยอ่ะเรามาวิเคราะห์กันแบบว่าจะเป็นไปได้ไหมเซปักตะก้อเนี่ยเขาบอกว่า4เหรียญทอง
1: ก็ต้องได้ถ้าไม่มีอุบัติเหตุ
0: เซปักตะก้อเนี่ยถ้าคมจำได้เนี่ยเคยมีประเด็นปัญหาแล้วก็มี5นักเซปักตะก้อไทย
1: โดนแบน
0: แล้วจะโดนแบน
1: จะเฉยใช่ไหมครับยังไม่
0: แล้วก็ตอนนี้เคลียร์แล้วมีการถูกค่าปรับถูก
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ทางสภาคมตะก้อของไทยคุณธนาชัยประสิทธิ์เนี่ยเขาบอกว่าจ่ายค่าปรับแล้ว

0: ก็จะมี3ใน5นักเซปักตะก้อเนี่ยไปแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยผมมองอย่างนี้นะเซปักตะก้อทีมหญิงอ่ะประเภททั้งทีมเดี่ยวและทีมชุดเนี่ยผมว่าได
1: ้ครับ
0: แต่ประเภทชายเนี่ยผมว่า
1: เหนื่อย
0: สูสี
1: ใช่เหนื่อย
0: นะอันนี้เซปักตะก้อ
1: คือไม่ใช่แค่คู่แข่งเดิมอย่างพวกมาเลเซีย
0: นะ
1: หรือพม่านะครับเมียนมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้แม้แต่เกาหลีญี่ปุ่นเขาก็เตะตะก้อเก่งนะครับ
0: ถูก
1: บอกเลยนะครับ
0: ไอเราเป็นเรื่องที่น่าดีใจนะผมเวลาประเทศเราเนี่ยมาเล่นเซปักตะก้อแล้วเขาเก่งเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาเนี่ยเขาถ้าเขาชนะเราเนี่ยผมไม่เสียใจนะผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดี
1: แต่ว่ากีฬาของเรามันก้าวไปสู่ระดับสากลมากขึ้น
0: ถูกต้อง ครับเทคบอลเนี่ยเขาบอกว่า3เหรียญทอง
1: เทคบอลได้ครับเพราะว่าเทคบอลเราดีอันดับ1ใน3ของโลกนะ
0: ใช่
1: ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเทคบอลบ้านเรา
0: คือไอ้เรื่องราวของการตีลังกาตีอะไรไอ้เรื่องลูกกลมๆเนี่ยผมว่าเราเก่งนะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วก็บอกว่าอีกแต่ละประเภทที่เราน่าจะลุ้นเหรียญทองเนี่ยอีสปอร์ตเนี่ยคราวที่แล้วได้1เหรียญทองคราวนี้เขาก็บอกว่าน่าจะได้1เหรียญทอง
1: คร
0: ับ เรือใบถ้าผมจำไม่ผิดคราวที่แล้วได้2เหรียญนะครั้งนี้เขาก็หวังว่าแค่1เหรียญกรีธานะครับหวังว่าจะได้1เหรียญทองกอล์ฟเนี่ยของพี่รังสฤทธิ์เนี่ยโอ้โหคราวที่แล้วผมจำได้ว่ามากกว่า1เหรียญทองแต่ครั้งนี้หวังแค่1เหรียญทอง
1: ครับ
0: เทควันโดของคุณพี่บอลศรีวิกรนะครับพอหมดน้องเทนนิสเขาบอกว่าหวังว่าแค่1เหรียญทองจากพี่อยู่นะครับบัลลังก์แล้วก็ยูยิตสูก็หวัง1เหรียญทองแล้วก็กีฬาอีกชนิดนึงที่เรียกว่าคูราชก็หวัง1เหรียญทองนี่คือ
1: คูราชก็มา
0: ทั้งหมด14เหรียญทองในมุมมองของคมคิดว่า14เหรียญทองทีมชาติไทยน่าจะทำได้ไหม
1: จริงผมว่าจริงๆเราลุ้นถ้าแต่ฟังจากที่อหมอพูดมายังไม่มีอีกหลายกีฬาที่จริงๆแล้วคราวที่แล้วเราได้เหรียญทองนะครับยกตัวอย่างเช่นเรือใบ
0: เรือใบคราวแล้วเราได้มากกว่า
1: ใช่เราได้มากสุด
0: แต่ปรากฏว่าครั้งเนี้ย
1: สมาคม
0: เรือใบแบบเขาหวังแค่เหรียญเดียว
1: อุ้ยทำไมอ่ะ
0: เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเพราะเนี่ยที่ผมอ่านเนี่ยคือสมาคมที่ใหในมิสเตอร์เพรสบอกว่าจะได้1เหรียญทองมีคูราชยูยิตสูเทควันโดกอล์ฟกรีธาเรือใบและอีสปอร์ต
1: ครับ
0: นะครับ
1: อีกอันหนึ่งที่เราใช่กันจะบอกดีว่ากอล์ฟไงกอล์ฟปีนี้เราก็ลุ้นเหรียญทองได้
0: ใช่อภิชยายุบลไปด้วยผมถึงบอกว่า
1: เจ้าของเหรียญทองคราวที่แล้วนะครับ
0: ก็เป็นเรื่องราวของเอเชียนเจมมาถึงนี่เลยเรื่องของเทนนิสนะครับแกรนด์สแลมสุดท้าย
1: โอ้โหนี่ก็เดือดเหมือนกันนะครับเพราะว่ากำลังงวดเข้าสู่รอบลึกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อวานนี้ตีกันในรอบ16คนสุดท้ายนะครับ
0: 16นะ
1: ฮะเซอร์ไพรส์ไปอยู่ที่หญิงเดี่ยวคู่มือวันอันดับ8ของโลกอย่างอีกาชอนเทคนะครับเจอกับอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อสักประมาณ4ปีที่แล้วนะครับเจิ้งซินหวนซึ่งตอนนี้เจิ้งซินหวนนะอันดับ121ของโลกจากจีนนะครับ เจอกับอีกาซิออนเทคอันดับ8โอ้โหดูจากอันดับนี่มีดูยังไงก็เจิ้งซินหวนก็ตกแน่ๆนะครับแต่เจิ้งซินหวนเซตแรกโดนนำ0-5ใครก็คิดว่าซิออนเทคน่าจะปิดเกมได้จบด้วยการที่เจิ้งซินหวนชนะ 7-5 ครับกลับมาชนะ7เกมรวดทีนี้ซิออนเทคเลยครับซิออนเทคตกรอบด้วยการแพ้2เกมรวด7-5แล้วก็6-3เจิ้งซินหวนเข้ารอบต่อไป
0: ครับ
1: นะครับส่วนในประเภทหญิงเดียวอีกหลายๆคนที่น่าสนใจนะครับก็จะมีอย่างเคสของโคโค่กอล์ฟนะครับที่กดอีวาโยวิชโคโค่กอล์ฟนี่มืออันดับ4ของโลกนะครับเจอกับอีวาโยวิชมืออันดับ14ของโลกจากเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนร่วมชาติก็ชนะไป2-0เกมเช่นเดียวกัน6-1และ6-4นะครับส่วนอีกคู่นึงนะครับเอเลน่ารีบาคิน่ามืออันดับ2ของรายการครับเอาชนะนาโอมิโอซากะมืออันดับ13ของรายการจากญี่ปุ่นไป2เซตรวด6-1และ6-4เดี๋ยวคืนนี้4ทุ่มครึ่งมือ1ของโลกอารีนาซาบาเลนกาจะเจอกับลินานอสโกวารอลุ้นกันครับ
0: ครับ
1: อันนี้คือประเภทหญิงเดี่ยวนะครับส่วนในประเภทชายนี่ก็สนุกเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางด้านของอเล็กซานเดอร์ซเวเรฟแต่งหนึ่งของรายการยังโชว์ฟอร์มสวยหรูนะครับในรอบ16คนสุดท้ายเอาชนะทางด้านของลูเซโนดาเดรี่มืออันดับ21ของรายการแล้วก็มืออันดับ22ของโลกจากอิตาลีไปแบบสบายมือเลยนะครับ3-0เกม นะครับส่วนสเปเรฟเนี่ยเดี๋ยวจะไปเจอกับโบติกฟานเดอร์แซนชูนะครับมืออันดับ70ของโลกจากเนเธอร์แลนด์นะครับที่เอาชนะอาร์เธอร์เกอาจากฝรั่งเศสไปได้3-2เซตนะครับก็เดี๋ยวรอบ8คนนี้เขาจะตีกันคืนนี้นะครับคืนนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปไล่ดูเนี่ยในประเภทชายเดี่ยวเนี่ยที่น่าสนใจนะครับอย่างที่บอกก็คือเนี่ยสเวเรฟที่เอาชนะดาเดรี่มาได้เดี๋ยวคืนนี้นี่รอลุ้นรอบ8ทีมกัน
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นเรื่องราวของเทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปีนะครับ US Open นะครับส่วนเรื่องราวของกีฬาผมมาที่มวยสากลนิดหนึ่งเมื่อเช้าเนี่ยที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลระดับมาตรฐานสากลภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ตอนเนี้ยต้องบอกว่าเสร็จเกือบเรียบร้อย 100% แล้วนะครับก็ทางคุณพิชัยชุนหะวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเลขานะครับพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาครับเดินทางไปให้โอวาทนักมวยไทยนะครับทั้งชายและหญิงชุดที่จะไปแข่งเอเชียนเกมนะครับก็ปลุกขวัญกำลังใจก่อนการเดินทางนะครับเพราะว่าทางสมาคมเนี่ยก็มีการทำเทรนนิ่งแคมป์นะครับที่นาโกย่านะครับก่อนเข้าสู่การแข่งขัน12วันนะครับแล้วก็บอกว่าไปครั้งเนี้ยนะครับถามว่านักมวยไทยคนที่น่าจะมีความหวังมากที่สุดเนี่ยเขามองไปที่น้องโฟกัสนัทนิชาจงโปร่งกลางในรุ่น54กิโลกรัมหญิงนะครับไปต้องบอกว่าสมาคมเนี่ยนะครับส่งนักมวยสากลไทยไปทั้งหมด11คนชาย6คนนะครับก็มีรุ่น55กิโลกรัมนะครับกลางปีโบขุนทด60กิโลกรัมศักดารวมธรรม70กิโลกรัมบรรจงสินสิริ80กิโลกรัมวีรพลจงจอหอรุ่น90กิโลกรัมจักรพงษ์ยมโคตรและก็รุ่นมากกว่า90กิโลกรัมอัฐพงษ์แสงเทพนะครับในขณะที่นักมวยหญิงนะครับ51กิโลกรัมจุธามาศลักษัตริย์54กิโลกรัมนัทนิชาจงโปร่งกลาง60กิโลกรัมปุณลวีลื่นลด65กิโลกรัมจันจ่ำสวรรค์เพลงและรุ่น75กิโลกรัมพรทิพย์บัวป่านะครับก็เรียกว่าไปกันทั้งหมด11คนนะครับ
1: ครับ
0: มิสเตอร์เพรสเนี่ยสมาคมมวยสากลไม่ได้หวังเหรียญทองแต่คุณพิชัยชุนหะวชิระแล้วก็เลขาเนี่ยบอกว่าคิดว่าน่าจะมีลุ้นจากน้องนัทนิชานะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเข้าโปรแกรมเทรนนิ่งแคมป์นะครับในช่วงโค้งสุดท้ายโปรแกรมการแข่งขันมวยสากลจะเริ่มในวันที่21กันยาส่วนรอบชิงจะชกกันในวันที่2ตุลาครับสำหรับในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ครับ
1: ก็อันนี้เป็นเรื่องที่ผมเคยคุยพี่เจนไงเพราะแบบว่าถ้าเป็นแต่ก่อนเวลาเราพูดถึงมหกรรมกีฬาอย่างเงี้ยหมอไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิกเกมหรือเอเชียนเกมอ่
0: ะ
1: มวยสากลสมัครเล่นเนี่ยจะต้องเป็นหนึ่งในรายการที่เราแบบว่าหมายมั่นปั้นมือว่าเราจะต้องทำได้แต่ว่าช่วงหลังอ่ะก็ตั้งแต่เรามีปัญหากับไอบ้าเอ่ยเราไม่รวมถึงเรื่องของปัญหาภายในสมาคมกันเองอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายว่าเรากลายว่ามวยคาดหวังอะไรไม่ได้เลย
0: ถูกต้องผลงานดูดรอปลงนะ
1: ใช่ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็ต้องบอกว่าคุณพิชัยชุนหะวชิระกับเลขาก็พยายามที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาอย่างหัวหน้าสตาฟโค้ชก็เป็นคิวบาร
1: ์
0: นะครับครั้งนี้อ่ะก็ติดตามได
1: ้อะไรที่มันเคลียร์ได้ก็อยากให้เคลียร์แล้วกันนะคร
0: ับ
1: เมื่อกี้ผมเพิ่งไปเช็คมาหมอในวงการเทคบอลโลกนะครับเทคบอลโลกเลยนะครับไทยเราเนี่ยในประเภทชายเดี่ยวชายคู่หญิงคู่หญิงเดี่ยว1ใน10ของโลกทั้งหมด
0: โอ้โห
1: นะครับอย่างโดยเฉพาะหญิงเดี่ยวนะครับจุฑาทิพย์กนกธงเนี่ย
0: อ
1: ันดับ1ของโลกนะครับ
0: อย่างนั้นก็ผมก็เชื่อว่า3เหรียญเนี่ยมันน่าจะได้นะ
1: ใช่
0: นะไปครั้งเนี้ยใครที่ไม่มีโปรแกรมไปดูกีฬาอย่างอื่นไปดูเทควันนะครับ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีนิดหนึ่งเมื่อเช้านี้นะครับทางครม.คณะรัฐมนตรีนะครับก็ไฟเขียวนะครับให้กับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นะครับเป็นเรียกว่าเป็นผู้หญิงคนแรกนะครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องบอกว่าน้องตั๋วนะครับโปรดปรานสมานมิตรนะครับก็ผ่านคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วมีมติอนุมัตินะครับตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรนะครับให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึง31มีนาคม2572ครับ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ถือว่าเป็นคีย์แมนคนสำคัญคือ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนี่มีบทบาทมากนะครับในเรื่องราวของการที่จะกำหนดทิศทางของกีฬาเมืองไทย

0: ว่าจะไปในทิศทางไหน
1: ครับครับ
0: ส่วนเทควันโดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า
1: ได้ครับ
0: ตอนเดินทางไปเนี่ยนะครับคุณพี่มนศิวิกรในฐานะนายกสมาคมก็เดินสายนะครับพาน้องๆเดินสายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครับแล้วก็ยืนยันว่ามั่นใจว่า1เหรียญทองไม่น่าจะผิดพลาดครับ
1: และอาจจะได้มากกว่านั้นก็ได
0: ้ครับ
1: เนี่ยเพราะว่าถ้ายังจำกันได้เนี่ยไล่มาตั้งแต่ยุคของน้องจะบอกว่าน้องก็ไม่ได้เพราะเขารุ่นเดียวผมคุณวิวโยภาบุรพลชัยนะครับลากไปจนถึงเทนนิสนะครับหรือว่าจูเนียร์ลำละลงเนี่ยนะฮะเอเชียนเกมอ่ะจะชอบมีเซอร์ไพรส์ในเทควันโดทุกครั้ง
0: ครับ
1: โผล่ขึ้นมาว่าเอ๊ะเพื่อที่โอลิมปิกก็จะได้เอาแล้วไงไทยมาอีกแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเทนนิสก็ถ้าผมจำไม่ผิดก็แจ้งเกิดจากเยาวชนชิงแชมป์โลกก่อนแล้วก็มาเอเชียนเกมนี่แหละนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ
0: ฮะเรียกว่าคือผมว่าระยะหลังเนี่ยเทควันโดไม่เคยทำให้คนไทยผิดหวัง
1: ถูกต้อง
0: นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับใครที่ติดตามนะครับอย่าลืมนะครับติดตามเทควันโดได้นะผมก็ยังเชื่อได้ว่ามีเหรียญสำหรับเทควันโดไทยนะ
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ประเภทไฟเตอร์อย่างเดียวนะครับประเภทภูมิเซ่เราก็สู้กับระดับโลกมาแล้วนะครับ
0: ใช่
1: นะครับสำหรับเทควันโดนะครับอีกหนึ่งรายประเภทกีฬาที่ต้องบอกว่าต้องติดตามจริงๆก็คือกรีฑาครับปีนี้บิลภูริพลลงชิง3รายการในกรีฑาชิงแชมป์เอเชียก็คือชิงเอเชียนเกมเนี่ยนะฮะ100เมตร200เมตรแล้วก็4 คูณ 100แต่ที่น่าตกใจก็คือเดี๋ยวบิลเนี่ยจะต้องลงแข่งในรอบคัดเลือกแบบเขาเรียกอะไรต่อเนื่องอะหมอ
0: ครับ
1: 27 28 29 30 4วันแข่งทุกวันนะครับบิลนะครับในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยประกาศแล้วว่าอย่างน้อยๆขอ1ทองในเอเชียนเกมคราวนี้แล้วก็ตั้งเป้านะครับว่าเอเชียนเกมนี้ขอ 9.8 วิ100เมตรให้ได้นะครับซึ่งแน่นอนคู่แข่งสำคัญก็คือจีนกับญี่ปุ่นนะครับจีนกับญี่ปุ่นนะครับก็คือบิวบอกว่าเนี่ยเป็นครั้งที่แบบรอมมากเพราะว่าต้องการแก้มือจากคราวก่อนที่เจ็บถ้ายังจำกันได้คราวที่แล้วนี่เราลุ้นให้บิวไปเล่นในเอเชียนเกมแต่ว่าบิวเจ็บซะก่อนนะครับซึ่งคู่แข่งก็แน่นอนแข็งแกร่งหลายที่นะครับแต่ว่าตัวเขาเนี่ยหวังจะทำลายสถิติให้ลงไปอีกก็อยู่ที่ 9.8 วิให้ได้แต่ว่าก็จะไม่กดดันมากจนเกินไปนะครับสำหรับบิลภูริพลนะครับคือที่น่าเป็นห่วงก็คือบิวจะแข่ง3รายการ100เมตร200เมตร4คูณ100แต่มันแข่ง4วันติด27 28 29 30นะครับเหนื่อยและไม่รู้ว่าร่างกายจะไหวหรือเปล่า
0: คือน้องคมถ้าพูดถึงบิลเนี่ยนะถ้าดูจากสถิติไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าในเอเชียเนี่ยนะครับสถิติที่คนที่วิ่งต่ำกว่า 10.0 เนี่ยมีหลายคนนะ
1: ครับ
0: ผมไปดูจากเรคคอร์ดไปแล้วนะครับแล้วก็ได้แอบพูดคุยกับคีย์แมนคนสำคัญของสมาคมกรีฑาเนี่ยถึงความหวังเขาก็บอกว่าคือไอ้นักวิ่งระยะ100เมตรเนี่ยน้องขมมันขึ้นอยู่กับการออกตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าถ้าโค้ชชาวอเมริกันที่ดูแลบิลอยู่เนี่ยมาสามารถปรับในเรื่องของการออกตัวในการสตาร์ทถ้าเราสังเกตนะน้องขมจะเห็นว่าเวลาวิ่งในวิวเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเป็นเขาเรียกอะไรมาบันปลายมาช่วง
1: มาตีนปลาย
0: มาตีนปลาย
1: มาตีนปลาย
0: เพราะว่าเราเห็นช่วงแรกๆออกตัวเนี่ยเราตามเขาตลอด
1: ใช่ใช่
0: อ่ะก็แอบหวังไว้นะว่า
1: แก้ตรงที่เราออกตัวว่าเราออกเร็วกว่าเขาได้นะแล้วยิ่งเป็นมาตีนปลายอีกนะโอ้โห
0: สนุกแน่นอนนะ
1: สนุกแน่นอน
0: นะครับ
1: นะครับ
0: ส่วนเรื่องของ27สมาคมกีฬาออกมาขอร้องคณะกรรมการโอลิมปิกให้ช่วยสะสางปัญหาจัดสรรงบประมาณเนี่ยอันเนี้ยผมไม่อยากพูดซ้ำผมว่ามันเป็นปัญหาเก่าแล้วก็ยาวนานมากอ่ะผมอยากได้เขาเรียกว่าผู้บริหารในเรื่องราวของกีฬาเนี่ยที่มาปรับเปลี่ยนนะครับกล้าผ่าตัดเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ปัญหาเนี่ยน้องคมฟังแล้วมันเป็นปัญหาเมื่อ20ปีก่อน มันเป็นปัญหาเก่าทั้งนั้นเลยนะอ่ะฝากไปด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยมีการประชุม
1: ตอนแรกก็ถามหมอข่าวนี้เหมือนกันแต่เดี๋ยวมันจะเครียดเพราะวันนี้ดูเหมือนแบบอย่างเรื่องแบบวอลเลย์บอลชายอย่างเรื่องนักกีฬาที่เตรียมตัวสู่เอเชียนเกมมันจะแบบดูสดใสอ่ะถ้าดึงอันนี้ก็คือดราม่าเลย
0: ใช่ใช่ ผมถึงบอกว่าผมไม่อยากจะพูดเพราะว่าผมอ่านข่าวรายละเอียดแล้วคือเนื้อหาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเก่าทั้งนั้นเลยนะครับเข้าใจนะแล้วก็อยากให้ถ้าถามว่าถ้าเรื่องของกีฬาในเมืองไทยเนี่ยที่ต้องบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยผมก็มองว่าคือ1กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ค่ะแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการโอลิมปิกนะครับกรมพละศึกษานะครับกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเนี่ยทีมงานมันก็อยู่ไม่กี่คน
1: ครับ
0: จะทำยังไงให้วงการกีฬาของเมืองไทยเนี่ยมันไปในทิศทางที่ถูกต้อง
1: ครับ
0: คือที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ดีนะแต่มันควรที่จะไปได้ดีกว่านี้แล้ว
1: ใช่นะครับทิ้งท้ายเบรกนี้กันด้วยเรื่องของโปรแกรมแข่งขันแล้วกันนะครับเย็นนี้จบรายการของเราพลาดไม่ได้นะครับวอลเลย์บอลเอสโคล่านะครับไทยเรานะครับจะเจอกับฟิลิปปินส์นะครับทีมชาติไทยนะครับก็ตีกันห้าโมงครึ่งวันนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะครับอย่าเพิ่งไปดูรุ่นใหญ่เขาเก็บตัวซ้อมอยู่รุ่นเล็กนะครับเอสโคล่านี่ก็จะเป็นรุ่น16กับ21มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับ U21 19กับ U21นะครับ19กับ U21นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะครับสำหรับวอลเลย์บอลเอสโคล่านะครับ
0: รอบชิงใช
1: ่ไหมใช่รอบชิงครับรอบชิงเจอกับฟิลิปปินส
0: ์โอเคนะครับใครที่อยากดูไปดูเขาเรียกว่าน้องๆที่จะขึ้นมาเป็นตัวแทนทีมชาติในอนาคต
1: เนาะอนาคตเนาะ
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยบรรดาวอลเลย์บอลเนี่ยดีเนี่ยสมาคมเกรด A จะเป็นอย่างนี
0: ้
1: พอแบบรายการสำคัญอย่างแบบชิงแชมป์โลกเอเชียนเกมเนี่ยมันจะเฉิดฉายขึ้นมาทันทีนี่คือสมาคมเกรด A ครับนะฮะ
0: คือต้องจัดเกรดนะ
1: ใช
0: ่คือผมเนี่ยเคยพูดแล้วว่าโอ้เวลาไปถึงกีฬาใหญ่อย่างโอลิมปิกโอเชียนเกมเนี่ยสมาคมมาสมาคมที่ผลงานไม่ดีเนี่ยโอ้โหเวลาไปขอเขาเรียกว่าโควต้าในการเดินทางไปเนี่ยโอ้โหน้องๆ นักกีฬาในสมาคมนั้นจะสถิติดีมากไปครั้งนี้มีเหรียญแต่พอไปถึงแล้วเหมือนเดิม
1: ใช่
0: บางคนไม่สบาย
1: สุดท้ายก็วัดที่ผลงานดีที่สุด
0: ครับ
1: นะครับวัดกันที่ผลงานดีที่สุด
0: ครับอ่ะมาที่ข้อความ4689899
1: ครับผมอัมซ่ามา3ข้อความแรกเลยนะครับบอกว่าภรรยาของดำไม่ขยับครับอ่ะหมอพิคมนักเตะคนไหนผลิตน้ำมันตอบเบนซินออสคาร์นะครับฝากเทคแคร์ดูแลป้าจะได้ใหม่หายเร็วไวได้พักผ่อนนะพี่จ๋าส่วน2หนุ่มสุดหล่อรอทุกคราได้เวลาหมุนมาหาที่ฮิวใจนะครับจากอัมซ่านะครับมีพี่หงไฮเวย์ส่งมาบอกฟังพี่หมอคุยกับคุณต้องเมื่อวานเกี่ยวกับทีมงานสตาฟของวอลเลย์บอลหญิงถ้าวงการฟุตบอลไทยมีทีมงานแบบนี้ร่วมมือร่วมใจกันแบบนี้ผมก็ว่าเราจะมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าขึ้นไม่ได้หมายถึงจะไปบอลโลกนะครับแต่ไม่ทราบว่าเหตุผลอะไรถึงได้ถอยหลังเอาถอยหลังเอา
0: พี่หงไฮเวย์ต้องการให้ตอบแบบไหนนะคือบางสมาคมเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยผมตั้งใจเลยนะเพราะว่าต้องเนี่ยเขาใกล้ชิดแล้วผมว่าเมื่อวานใครฟังนะได้ประโยชน์มหาศาลเลยคือเขาไม่ได้ทำงานแบบซุปเปอร์แมนนายกแบบคล้ายๆว่าเป็นคนเดียวนะครับที่นายกเนี่ยคุณสมพรใช้บางอย่างเนี่ยเป็นคนที่คุกคีอยู่กับวอลเลย์บอลเนี่ยนาน40ป
1: ีโอ้โหผมคุณสมพรนี่ตั้งแต่ผมเริ่มทำงานใหม่ๆแกก็เข้ามาทำงานแล้วอะ
0: คือเมื่อวานเนี่ยผมก็เล่าคร่าวๆนะผมรู้จักพี่สมพรเนี่ยครั้งแรกตอนผมเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชทีมฟุตบอลประเพณีจุฬาปี2529-2530
1: ครับ
0: เมื่อ40ปีก่อนนะแล้วพี่สมพรตอนนั้นเนี่ยเป็นรุ่นพี่ผมจะรหัส13ผม18เป็นรุ่นพี่ผม5ปีเป็นเลขาของปลัดพิสารมูลศาสตร์สาธรปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งตอนนั้นน่ะผมก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดแล้วก็พอปลัดพิสารเนี่ยไปจับมือกับพี่ติ๋มชันลิศวงประเสริฐแล้วก็คุณกิตพฤกษอุ่มมาเขาเรียกว่ามาปลุกปั้นทีมสมาคมวอลเลย์บอลเนี่ยตั้งแต่ครั้งนั้นมาเพราะฉะนั้นพี่สมพรนี่เก๋ากึกเลยอย่าไปพูดถึงแก
1: คือจะใช้คำว่าทำงานเพื่อวงการวอลเลย์บอลไทยอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้คำว่าอุทิศตัวคุณสมพรนี่ใช้คำว่าอุทิศได้เลยครับคือจะทิ้งทุกอย่างเพื่อมาดูแลวอลเลย์บอลจริงๆนะคร
0: ับ ผมถามน้องคมนะนี่ถามคำถามน้องคมสังเกตไหมเป็นนายกสมาคมที่ไม่ค่อยจะเดินทางไปต่างประเทศ
1: ถูกต้อง
0: ให้ลูกน้องเนี่ยนะครับให้เลขาให้นู่นไปเจ้าตัวเนี่ยถ้าไม่ใช่งานใหญ่งานอะไรที่จำเป็นนะไม่ไป
1: คือไม่ใช่งานที่นายกสมาคมต้องออกไปอ
0: ่
1: ะแต่แกจะไม่แบบไม่แกไม่ใช่คนวิ่งหางานอ่ะงานวิ่งหาแกเอง
0: ครับพี่หงไฮเวย์จบนะขอให้จบนะ
1: ซึ่งถ้าเอาไปเทียบกับประเทศไทยอ่ะนั่นแหละฮะคุณผู้ชม
0: ต่อไป
1: ทิ้งท้ายที่กรวิเทียนครับที
0: ่
1: บอกว่าวันอังคารเบิกบานสำราญจิตได้ใกล้ชิดหมอเมาไม่เหงาแน่คมดีด้วยช่วยตามมาเหลียวแลสุขใจแท้แม้มองไม่หมองหม่นสบัดไกด์ใจดีมีให้ฟังข่าวกีฬาเด่นดังยังสุขล้นอยู่ที่ไหนใกล้ไกลไปทุกคนไม่สับสนแน่นอนในตอนเย็นนะครับจากวิเทียนนะครับมีอีก 2-3 ข้อความเดี๋ยวมาตามอ่านให้ในเบรกหน้าช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามสบัดไกด์ในเบรกที่2ครับ
2: สบัดไกด์ ำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษ

0: และทีมงาน FM 99
1: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำค้าแบบค้าสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
2: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน

0: 1-6-7-3-6
1: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
3: กลับเข้าสู่สปอร์ตไกด์ครับเบรกที่2ของเราแน่นอนจะเป็นเรื่องราวของฟุตบอลไทยไหนๆก็เป็นเรื่องราวฟุตบอลไทยแหละก็เลยต้องถามอหมอก่อนว่าเมื่อกี้หมอพูดถึงงานมีเดอะเพลสขึ้นมา
4: ครับ
3: ใช่ไหมครับสโมสรฟุตบอลนี่เขาประกาศกี่เหรียญครับในมีเดอะเพลสคราวนี
4: ้โอ้ต้องคำถาม คำถามตอบยากมากเลย นะครับผมอยากเท้าความหน่อยเรื่องซีเกมหน่อย
3: ครับ
4: นะครับไม่ได้สักเหรียญระดับซีเกมนะ
3: อาเซียนครับ
4: เฉพาะในระด
3: ับ
4: อาเซียนครับก็ไม่ได้แ
3: ล้วอาเซียนครับนี่เล็กกว่าซีเกมไง
4: ใช่แล้วต้องคงมาถามระดับเอเชียเนี่ยมันจะมีที่สำหรับทีมสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเลยที่ผมทราบมาเนี่ยนะคือส่งไปเนี่ยแล้วก็คล้ายๆพูดว่าน่าที่จะเข้าไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายหวังแค่นี้แหละสำหรับผมถือว่าหวังน้อยมากนะ
3: ใช่ๆ
4: แต่ต้องคงจำได้ไหมทีมชาติไทยทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเคยผ่านเข้าไปถึงรอบรองเนี่ย
3: สี่ครั้งครับ
4: ในเอเชียนเกมนะ
3: สี่ครั้งครับ
4: ใช่
3: เพราะผมเคยนั่งไล่กันมาละ1990ครั้งแรก1998ครั้งที่2อีก2ครั้งจำไม่ได้แต่2ครั้งแรกที่เข้าเลยคือ1990ปีนั้นนี่เหมือนเราชนะจีนอ่ะในวันชาติจีนด้วย
4: ก็เนี่ยก็สุเมธอัครพงศ์ผ่านบอลให้กับประเสริฐช้างมูล
3: ประเสริฐช้างมูลเป็นคนยิงใช่ไหมนี่คือ90นะครับ98อย่างที่ทราบกันดีโค้ชวังนี่แหละ
4: ยิง
3: ยิงเกาหลีใต
4: ้
3: นะครับพาเราเข้ารอบรองแต่ว่าอีก2ครั้งเนี่ยก็คือเนี่ยช่วงประมาณ20ปีหลังเนี่ยได้อีก2ครั้ง
4: ครับ
3: นะครับ
4: คือพอผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยนะผมเองผมก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ผมไม่ได้มาดิสเครดิตสมาคมเลยว่าสมาคมภายใต้การบริหารงานของคุณดวนพันล่ำซำเนี่ยหวังกับการส่งทีมชาติไทยไปแข่งเอเชียนเกมเนี่ยนะครับหวังมากน้อยแค่ไหนการที่ปล่อยให้ทีมงานเนี่ยนะครับต้องผจญกับปัญหาเรื่องนักเตะแล้วสุดท้ายเนี่ยนักเตะที่ประกาศรายชื่อออกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าผู้เล่นตัวหลักที่แอนโทนีฮัตสันไม่ปล่อยก็ไม่ได้ให้ลงมาเล่นแล้วก็ผู้เล่นอายุเกินเนี่ยมีวันนี้มีข่าวว่าทำไมเนี่ยเอเชียนเกมครั้งนี้เขาเปิดโอกาสให้6ผู้เล่นอายุเกินลงเล่นได้
3: ใช่
4: นะครับโค้ชวังเขาตอบออกมาชัดๆแล้วเขาบอกว่าถ้าเอาผู้เล่นอายุเกินมาก็ไม่รู้ว่า
3: จะได้หรือเปล่า
4: จะได้หรือเปล่า นะครับแล้วก็อยากใช้น้องๆที่แบบว่ารู้จักเขาเรียกว่า เห็นฝีเท้ากันมานะครับตั้งแต่ซีเกมตั้งแต่อะไรก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของทางโค้ชวังแล้วกัน
3: คือถ้ายังจำกันได้อ่ะพี่วังอ่ะตัดปัญหาเรื่องเนี้ยด้วยการพูดตั้งนานมากแล้วว่าถ้าปัญหามันเยอะมากในเรื่องของการดึงตัวก็ไม่เอาเลยไม่ต้องเอาโควต้าอายุเกินใช้23ล้วนแต่พอจะมาใช้23ล้วนก็จะมาขาดนักเตะอย่างคณะคำยกแล้วก็เสกสรรราตรีไปอีก
4: ใช่
3: นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยอย่างกรณีของยศกรบุรพาโค้ชวังบอกว่าต้องวิ่งรอกเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องวิ่งชลบุรีเดี๋ยวก็ต้องวิ่งทีมชาติอะไรเงี้ยนะครับ
4: คือเรื่องเนี้ยน้องคมประเด็นปัญหาเนี่ยทำไมถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ออกมาแบบนี้รู้ไหม
3: ครับ
4: ก็เพราะว่าทางสมาคมเนี่ยได้พูดคุยกับทางชลบุรี
3: ครับ
4: นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าถอยหลังคนละก้าวนะครับมันก็เลยทำให้ยศกรบุรพาเป็นตัวหลักทั้งทีมชลบุรีและเป็นตัวหลักทั้งทีมซีเกมทีมเอเชียนเก
3: ม
4: นะครับก็เลยอ่ะถึงเวลานะครับแข่งไม่ตรงกันก็ไปแข่งอ่ะเอเชียนเกมนัดแรกแล้วกลับมาแข่งชลบุรีนัด2แล้วก็บินกลับไปแข่งเอเชียนเกมคือมันต้องเป็นแบบเนี้ยเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันลงตัว
3: แต่เราเคยมีบทเรียนกับเรื่องนี้มาแล้วนะหม
4: อ
3: ในซีเกมถ้ายังจำกันได้นะครับมีนักเตะหลายคนที่ยังต้องลงเล่นให้กับสโมสรแล้วก็มาเตะให้ทีมชาติอีกในซีเกมซึ่งถ้ายังจำกันได้นั่นคือซีเกมในประเทศเรานะครับแต่นี่ญี่ปุ่นบินไปมา5ชั่วโมงไม่ตลกเลยนะครับ
4: ครับคือมันเป็นทางออกที่ ที่ทางชลบุรีเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจเขานะเขาก็บอกว่าเขาปล่อยแต่เขาก็ต้องให้กลับมาเล่นเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเรื่องนี้มันฟังดูตลกตลกแต่มันก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดในมุมมองผมได้ว่าบินไปบินมาใน6ชั่วโมงแล้วก็ถามว่านักฟุตบอลอย่างยศกรบุรพาเนี่ยจะได้พักผ่อนไหม
3: เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมงงว่าแบบคือนักกีฬาเก่งก็เรื่องหนึ่งนะครับสภาพความฟิตก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันชอบมีคนตั้งคำถามว่าประเทศไทยนี่มันมีแต่ยศกรบุรพาเลยไง
4: อันนี้ก็ถูก ผมก็เห็นด้วยนะ คือไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันฟังแล้วมันขับไม่ออกนะ
3: ใช่คือสุดท้ายแล้วตอนแรกอ่ะวันนั้นผมจัดเก๋าเก่งๆผมจำได้ด้วยความที่พี่โจอี้อ่ะเขาก็สนิทกกท.นะผมบอกว่ามีเดอะเพจกกท.ด้วยนะสมาคมฟุตบอลเนี่ยคุณถามหน่อยว่าจะเอาเรื่องนี้จริงๆเหรอจะเอาแบบนี้กับยศกรบุรพาจริงๆเหรอสรุปแล้วจริง แก้ไขอะไรไม่ได
4: ้
3: คือเอาสรุปแล้วก็คือประโยชน์ของประเทศก็เรื่องหนึ่งประโยชน์สโมสรอีกเรื่องหนึ่งนักฟุตบอลตายนี่มันสะท้อนภาพแรงงานไทยชัดๆ
4: ใช่
3: นะครับ
4: อันนี้ผมเห็นด้วยครับต้องคมเลยนะคือฟังดูตลกแต่มันไม่ตลกนะแล้วก็ต้องบอกว่าเอเชียนเกมครั้งเนี้ยไทยอยู่ในกรุ๊ป A นะเราจะลงแข่งเนี่ยวันที่16กันยานะครับกับคีร์กีสสถาน20กันยากับฮ่องกงแล้วก็วันที่23กันยากับญี่ปุ่นน้องคมถ้าดูจากรายชื่อทีมเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราชนะ2นัดแรกกับคีร์กีสสถาน กับฮ่องกงเข้ารอบ
3: ใช่คือพี่วังเขาก็ประกาศแล้วครับหมอว่าเขาขอ6แต้มนะครับเขาขอ6แต้มซึ่งนั่นหมายความว่าเราต้องชนะใน2นัดแรกเพื่อที่นัดสุดท้ายเนี่ยเราจะได้ไม่ลำบากใจมากนะครับแล้วก็การันตีการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได
4: ้
3: ก็ถือว่าตามเป้านะครับนี่มีคนส่งข้อความมาบอกว่าประเทศอื่นก็ใช้ก็ไม่ใช้โควต้าเกินเยอะแยะไปซีเรียสทำไมคือมันไม่ใช่ซีเรียสแต่แค่แบบว่าคือนักฟุตบอลมันมีเยอะเยอะจริงๆนะในไทยเราอ่ะมันมีมากกว่าที่จะต้องใช้ยศกรบุรพาแล้วใช้ซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้ไง
4: คือที่ถามที่พูดเนี่ยนะครับก็คือเราเห็นว่าถ้าจะไม่ใช้ก็ไม่ใช่ว่าต้องเดือดร้อน
3: ถูกต้อง
4: ครับอันนี้ก็ขอให้เข้าใจด้วยแล้วกันนะครับ
3: ถูกต้อง
4: นะครับอ่ะก็เป็นเรื่องของทีมฟุตบอลนะครับของธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนะครับเป็นฐานะที่เป็นหัวหน้าสตาร์โค้ชแล้วกันนะครับก็ชี้แจงออกมาก็มีเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นประกาศรายชื่อออกมาแล้วแล้วก็เก็บตัวฝึกซ้อมวันที่7นะครับเก็บตัวเท่าที่ได้จะเห็นว่าการเขาเรียกว่าการเดินทางมารายงานตัวอะไรเงียบมากเลย
3: ใช่
4: เพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนี้ยต้องปล่อยให้นักฟุตบอลที่มีรายชื่อเนี่ยกลับไปรับใช้สโมสรเพราะเตะสุดสัปดาห์นี้เสร็จน้องคมวันที่12เดินทางนะครับเก็บเสื้อผ้านะครับแล้วก็เดินทางจากกรุงเทพไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปแข่งอย่างที่ผมบอกให้ฟังว่า16วันแรกลงแข่งกับคีร์กีสสถานนะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลนะครับรุ่นอายุทีมเอเชียนเกมแล้วกัน
3: ใช
4: ่มาพูดถึง20ปีนิดหนึ่งในมุมมองของน้องคม
3: 20ปี
4: ที่เราเนี่ยพ่ายแพ้อิรัก 3-1
3: อ๋ออยู่20ใช่ไหมวันนั้นนั่งดูอยู่
4: 20
3: พอโดน

0: 1-0ก็รู้แล้วว่าไม่น่ารอด
1: คือในมุมมองของนักคมเนี่ยการพ่ายแพ้เนี่ยไม่ใช่ว่าแพ้ไม่ได้
0: แพ้ได้
1: แต่เราเนี่ยเราก่อนที่จะลงสนามเนี่ยเรารู้แล้วเราเข้ารอบเพราะว่าการพลิกล็อกที่ UAE ไปชนะเติร์กเมนเนี่ยมันทำให้เราเข้ารอบอัตโนมัติเลยแต่ปรากฏว่าพอลงแข่งขันเนี่ยกับอิรักเนี่ยเขาก็มี3คะแนนเขาต้องชนะแล้วถ้าเขาชนะไทยเนี่ยเขาเป็นที่1เลยนะครับแล้วเขาก็ทำได้ด้วยอันนี้อยากถามท่านคมในมุมมองว่าท่านคมได้ดูวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับดูพร้อมๆกับแมนยูอ่ะดูแล้วเป็นไงบ้างดูว่า
0: ผมดูว่าตัวไทยโดนนำ 1-0 ผมก็เปลี่ยนไปดูแมนยูอันนี้ก็พูดตรงๆนะครับเพราะว่าคืออย่างแรกเลยคือผมเข้าใจว่าไทยเข้ารอบแล้วก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญมากเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องหนึ่งที่แอบคิดกับรายการนี้ U20 รายการนี้ก็คือผมกำลังรู้สึกว่าเราคาดการผิดหลายเรื่องเรื่องแรกเราเคยคิดว่าอิรักคือศัตรูหมายเลข1ในกลุ่มของเราแต่กลายเป็นว่าวันที่เจอกับอิรักเราไม่ได้เดือดร้อนอย่างที่คิดเราสามารถแพ้ได้ด้วยซ้ำแต่กลายเป็นทีมอย่าง UAE แล้วก็เติร์กเมนิสถานที่เราชนะเขาได้ใน2นัดแรกแล้วมันทำให้เรางานเบาขึ้นคือผมกำลังชั่งน้ำหนักอยู่ว่าระหว่างทีมชาติไทยเราเกินความคาดหมายหรือฝั่งนู้นเขาอ่อนแอกว่ากันแน่หมายว่าอ่อนแอกว่าที่เราคาดการไว้อะไรประมาณนี
1: ้คือต้องคมผมเมื่อวานที่ผมพูดเรื่อง20ปีไปนิดนึงแล้ว
0: ครับ
1: ผมบอกว่า2นัดแรกเนี่ยที่ชนะ UAE ชนะเติร์กเมนิสถานเนี่ยผมว่าฟอร์มไม่ดีเราชนะ 1-0 ด้วยสภาพทีมที่ต้องบอกว่าโอ้โหมีจุดอ่อนเยอะมาก
0: ใช
1: ่ในนัดที่เราพ่ายแพ้อิรักทั้งที่เราเข้ารอบเนี่ยผมมองว่าโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีเนี่ยนะครับต้องแก้ไขข้อบกพร่องก่อนที่จะไปแข่งในรอบ16ทีมสุดท้ายโดยเฉพาะแนวรับผมว่ามีประเด็นปัญหามาก1วันที่แพ้อิรักเนี่ยเล่นด้วยความประมาทนะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ย
0: เข้ารอบไปแล้ว
1: เข้ารอบไปแล้วแล้วก็เหนือชั้นนะครับ2ประตูแรกเนี่ยถูกผู้เล่นอิรักใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับกระชากทั้งที่ลูกอย่างเงี้ยนะครับกองหลังเนี่ยมันต้องเคลียร์ลูกแรกเนี่ยคุณปล่อยให้เขาคัทแบ็กไปถึงเส้นหลังแล้วก็ผ่านมาที่จุดนัดพบอันนี้แล้วลูก2เนี่ยโอ้โหยิ่งเห็นชัดเลยคุณต้องตัดเกมตั้งแต่ริมเส้นฝั่งขวาแล้วแต่คุณปล่อยให้เขาเลี้ยงเข้าไปยิงมุมแคบเข้าไป
0: นี่เป็น mindset ที่เราต้องเปลี่ยนในบรรดานักกีฬาเราให้ได้นะหมอถ้าแบบอยู่ในจุดที่สบายเกินไปแล้วก็ปล่อยจนแบบว่าคือถ้าปล่อยแล้วเล่นแบบเซฟแรงอันนั้นก็ว่าไปอย่างแต่นี่ไม่ใช่นะ
1: อ
0: ันนี้ก็เล่นแบบเปลืองตัวเหมือนเดิมเอาง่ายนะอยู่20เดี๋ยวผมถามหมอหน่อยเราเข้ารอบได้ก็จริงนะผมถามหมอว่ามีนักเตะคนไหนที่ได้รับคำชมผมเห็นคนเดียวภูมิระพีคนเดียวแต่คนอื่นเนี่ยยังไม่ถูกพูดถึงอะยังไม่มีการแบบโอ้ยโหคนนี้จัดจ้านมากเป็นแบบว่าที่ดาวยิงยังไม่ขนาดนั้นอะ
1: คือแม้กระทั่งกัปตันทีมเนี่ยนะหลานของพี่ชัยคงศรีเนี่ยนะครับผมก็ยังดูธรรมดา
0: พิชยาคงศรี
1: ผมก็ยังดูอันที่ผมเนี่ยพอผมพูดเนี่ยผมพูดเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนเนี้ยนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยตอนเนี้ยนะครับไอ้แชมป์8กลุ่มเนี่ยก็จะมีเกาหลีใต้อุซเบกิสถานเกาหลีเหนือทาจิกิสถานซาอุดิอาระเบียอิรักญี่ปุ่นแล้วก็อินโดนีเซียส่วนอันดับ2ที่ดีที่สุด7ทีมเนี่ยที่เข้ารอบก็มีเลบานอนโอมานอิหร่านจอร์แดนอินเดียมาเลเซียแล้วก็ไทยแล้วก็รวมเจ้าภาพเป็น16ทีมแล้วเขาจะแข่งขันกันต้นปีหน้านะครับในรอบ16ทีมเนี่ยจะเอา4ทีมไปแข่งว่าไอ
0: ้โอลิมปิกเกม
1: โอลิมปิกเกม
0: ใช
1: ่นะก็อันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเหนื่อยนะครับดูแล้วเหนื่อยมากๆเลย
0: ไม่คือถ้ายังมีเวลาต้องใช้คำนี
1: ้นะ
0: เพราะว่าเรายังมีเวลาเรายังไม่ได้เพียงพล้ำเรายังไม่ได้ตกรอบเรายังมีเวลาในการปรับตัวนะครับซึ่งเรื่องหนึ่งที่สมาคมฟุตบอลผมไม่รู้ว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่สมาคมวอลเลย์บอลเข้าใจ คือการได้ตั๋วไปเล่นในโอลิมปิกเก
1: ม
0: ต้องเล่นยังไง
1: ครับ
0: สมาคมฟุตบอลอาจจะยังไม่เข้าใจแต่สมาคมวอลเลย์บอลเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นเอา mindset แบบสมาคมวอลเลย์บอลไปใช้แล้วจะดีขึ้นกว่าเดิม
1: ครับ
0: นะครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยสมาคมฟุตบอลเนี่ยก็ตั้งความหวังว่าเราจะไปบอลโลกไงไง
0: โอ้โห
1: แล้วผมฟังมาตั้งแต่ผมยังเด็กตั้งแต่ได้ผมพูดนะผมว่าผมอาจจะไม่รู้จักได้นะผมฟังมาตั้งแต่รุ่นอาจารย์ประวิตรชัย3
0: โอ้ยทำไมทันครับ
1: ตั้งแต่สมัยอาจารย์ยันยงหน้าหนองคายอ่ะ
0: รุ่นผมคือรุ่นพี่หอย
1: เออ
0: ที่ว่า พี่หอยธวัชชัยสัจกุล
1: พี่หอยเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมที่ผมยอมรับเนี่ยเป็นคนที่ทุ่มเทแล้วก็พูดถึงเวลาพูดเนี่ยเวลาอัดถุงอัดฉีดหรืออะไรเนี่ยพี่หอยควักตลอด
0: ใช่
1: เสียงดังนะ
0: ใช่
1: แต่ตั้งใจน้องคงเข้าใจไหม
0: ครับ
1: ผู้จัดการทีมบางคนในทีมชาติไทยอ่ะเสียงดังตังไม่จ่ายอย่าให้ผมเอ่ยชื่อเลยนะครับก็บอกว่า
0: อันนี้ผมไม่ได้พูด
1: น้องคงเข้าใจไหม
0: เข้าใจครับ
1: อย่าให้บอกเลยว่าเป็นใครบ้างคือในแวดวงฟุตบอลเมืองไทยเนี่ยนะครับผมว่าบางครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าความเป็นคนไทยเกรงใจซึ่งกันและกันแต่ประเด็นเรื่องราวเหล่านี้พอเวลาผ่านไปพอมาพูดกันแล้วเนี่ยมันเหนื่อยนะ
0: พอหมอพูดคำนี้ผมนึกถึงคำพี่บีอยู่คำหนึ่งพี่บีพูดน่ารักคือผมจำได้ว่าผมเห็นด้วยมากๆเลยคือเขาบอกบอลไทยเนี่ยมัวแต่เกรงใจกันอยู่แหละมันเลยเป็นอย่างเงี้ย
1: ก็มัวแต่เกรงใจกันเนี่ยผมบอกให
0: ้คำนี้จริงคำนี้ชัดมากจริง
1: แล้วใครมาถามผมเนี่ยผมน้องคอมเห็นผมพูดว่าไงชาติหน้าแล้วขอโทษมีคนมาพูดเกินเลยผมอีกแล้วนะครับน้องอ๋อเขาบอกว่าพี่หมอพูดว่าชาติหน้าตอนบ่ายเขาบอกว่าอีก10ชาติแล้วค่อยมาลุ้นทีมชาติไทยไปบอลโลก
0: โ
1: หเป็นไงฟังแล้วเป็นไง
0: แต่ผมก็เชื่อนะผมเชื่อจริงๆได้ไหมคือผมมีความรู้สึกว่าเรายังมีโอกาสได้ไปแต่แบบเมื่อไหร่แค่นั้นเอง
1: ไอ้คำว่าเมื่อไหร่ของต้องคมต้องคมช่วยพูดคือที่พูดนี่พูดเบามากนะ
0: ไม่32ก็ไม่ได้ไปตอนนี้48แล้ว64ดูนี่มันจะได้ไหม
1: เจนผมไม่ได้แล้วนะครับเก็บข้อความสักนิดดีกว่าให้มันเบาๆ
0: ข้อความนะครับนะครับส่งมาทักทายกันมีบอกว่าสวัสดีครับพี่หมอพี่คมหงแดงลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่านะคะยินดีด้วยนะครับที่ชนะนัดแรกของฤดูกาลได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับมีบอกว่าเมื่อวานฟังไม่ทันโค้ชชินจะอยู่กับเราถึงโอลิมปิกไหมครับจากคุณหงพุทธรนะ
1: ไม่อยู่นะครับเขาไปเซ็นสัญญา
0: ใช่ใช่นะครับคือมันเป็นช่วงเขาเรียกอะไรสุญญากาศอ่ะเขาก็จะไปพักผ่อนอะไรก็เป็นเรื่องของเขาอ่
1: ะ
0: นะครับพี่บอกเที่ยวบินไปนากอย่าการบินไทยออกเที่ยงคืนครึ่งบิน5ชั่วโมงยศกรไม่เหลือความฟิตเลยครับผมก็ไปจัดการกันเอาเองนะครับแล้วก็บอกว่าหลัง3ผมชนะ2เสมอ1ไม่แพ้เก่งกว่าหลัง3คุณชายอีกนะพี่หมออโมริมน้ำมิลาน
1: ใช่มิลาน
0: โอ้โหเกือบตายมันน่ะมิลานอ่ะนะครับมีบอกหมอฟังมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วครับงั้นผมก็สบายใจแล้วจะได้เลิกหวังนะครับ
1: ผมเลิกหวังมาตั้งนานแล้ว
0: ผมยังหวังผมถือว่าผมคนละเจนมีบอกว่าอยากให้พี่หมอพูดถึงเอ็กโคโน่หน่อยครับ
1: คือเอ็กโคโน่เนี่ยเราได้ยินในสมัยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วง
0: ขึ้นเลยขึ้นเลย
1: นะคือช่วงนั้นน่ะเพิ่นท่านนายกสมาคมเนี่ยท่านไปสเปนนะแล้วก็ท่านได้ไปเห็นแวดวงฟุตบอลสเปนเขามีเขาเรียกว่าไอ้เนี่ยไอ้เอ็กโคโน่เนี่ยเป็นผมไม่ใช้คำพูดอีกเลยเป็นหน่วยงานที่สร้างฟุตบอลเด็กเก่งมาก
0: ทีมงานปั้นเด็กเอางี้ดีกว่าเอ็กโคโน่เนี
1: ่
0: ย
1: แล้วก็ทางพี่ออสก็อยากให้เมืองไทยเป็นแบบเอ็กโคโน่อยากให้มีก็เลยไปติดต่อมาแล้วกันแต่มันล้มเหลวยังไงพอดีเวลาหมดอ่ะแหมเสียดาย
0: อย่าพูดมากกว่านี้เวลามันไม่อำนวย
1: เสียดายคันปากนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
3: เวลา17 นาฬิกา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลธรรมนัตชี้ความสัมพันธ์อนุทินยังเป็นเพื่อนกันประสานงานเพื่อประโยชน์ของประเทศไม่ตอบมีดีลน้ำเงินเขียวพร้อมให้โอกาสรัฐบาลทำงานร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคกล้าธรรมกล่าวถึงทิศทางการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ2และ3ว่าต้องเข้าใจก่อนว่างบประมาณปี2570สมัยแรกที่ทำตนเป็นรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลแผนในขณะนั้นในขั้นของกรรมธิการมีการตัดออกไปบางส่วนยังคงเป็นแผนส่วนใหญ่ที่ทำกับมือมาหากไม่เห็นด้วยก็เท่ากับการไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ทำฉะนั้นการโหวต

0: ายกรัฐมนตรีมีการพูดคุยหรือมาทับทามให้ร่วมรัฐบาลหรือไม่ยืนยันว่ากับนายกรัฐมนตรีและตนเป็นเพื่อนกันการพบปะประสานงานกันบางเรื่องหากเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนส่วนด้านข่าววิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลอาจจะไปไม่รอดด้วยมรสุมทางการเมืองนั้นร้อยเอกธรรมนัสถามกลับว่าอะไรที่ทำให้รัฐบาลไปไม่รอดในฐานะที่เป็นรัฐบาลมาตลอดและมีบางช่วงไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลเป็นคนหนึ่งที่ถูกกระแสตีแรงมาตลอดแต่ก็อยู่รอดปลอดภัยกทม.ผนึกตำรวจยกระดับกวดขันต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยนำร่องกวาดล้างใน10เขต2เดือนจับแล้ว36รายเตรียมขยายผลต่อครบ50เขตทั่วกรุงพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวประกอบอาชีพสงวนสำหรับคนไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยสำนักเทศกิจสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันสถานีตำรวจนครบาลบางรักเพื่อยกระดับการตรวจสอบกวดขันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่บนถนนและทางเท้าสายสำคัญที่ได้รับการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆและสื่อสังคมออนไลน์ที่ผ่านมาพบการร้องเรียนกรณีคนต่างด้าวใช้รถเข็นจำหน่ายผลไม้น้ำผลไม้และอาหารตามพื้นที่สาธารณะพลตำรวจเอกอดิษฐ์เปิดเผยว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมากรุงเทพมหานครดำเนินการตรวจสอบปัญหาคนต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพที่อาจสงวนไว้สำหรับคนไทยใน10เขตนำร่องสามารถดำเนินการกับผู้กระทำความผิดแล้ว36รายบางรายไม่สามารถแสดงเอกสารประจำตัวหรือเอกสารเกี่ยวกับการทำงานได้ขณะที่บางรายมีข้อสังเกตว่าเดิมขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานประเภทกรรมกรแต่แยกตัวออกมาประกอบอาชีพอิสระนอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้รับข้อมูลจากประชาชนว่าต่างด้าวบางรายเคยถูกจับกุมแล้วแต่ยังกลับมาจำหน่ายสินค้าในจุดเดิมจึงได้กำชับสำนักงานเขตตรวจตราในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับคาร์ลอสเตเบสอยากให้เมสซี่และโรนัลโดมาเล่นด้วยกันในเกมอำลาสนามของเขาคาร์ลอสเตเบสอดีตกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาอยากให้ซูเปอร์สตาร์ของวงการลูกหนังโลกทั้ง2คนทั้งคริสเตียโน่โรนัลโดและเลียนเนลเมสซี่มาเล่นด้วยกันในเกมอำลาของเขาโดยดาวยิงจากอินเตอร์ไมอามี่และสตาร์ดังจากอัลนาเซอร์ถือเป็น2นักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคและทางคาร์ลอสเตเบสนั้นเคยร่วมงานกับทั้งคู่โดยเขาเคยเล่นกับโรนัลโดที่แมนยูไนเต็ดส่วนเมสซี่นั้นก็ร่วมงานกันในนามทีมชาติและจากการที่เขากำลังจะจัดแมตช์อำลาของตัวเองที่สนามลาบอมโบเนราในเดือนธันวาคมนี้เขาจึงอยากให้ทั้งสองคนมาเล่นด้วยกันในแมตช์นี้ด้วยอย่างไรก็ตามเจ้าตัวไม่ได้ยืนยันว่าทั้งสองคนจะมาหรือไม่ต่อที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
0: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่พีทีสตูลเอฟซีบรรลุข้อตกลงยืมตัวซอฟฟานสันรนปีกดาวรุ่งจากพีทีประจวบเอฟซีมาร่วมทัพลุยศึกไทยลีก2เป็นที่เรียบร้อยโดยแข้งชาสงขลาวัย19ปีเป็นผู้เล่นริมเส้นที่มีความเร็วและมีความคล่องตัวสูงสามารถสร้างความแตกต่างในเกมรุกได้เป็นอย่างดีโดยซอฟฟานจะเข้ามาเพิ่มมิติเกมริมเส้นให้กับทัพหมอผีในการขับเคี่ยวลุยลีกรองที่เข้มข้นซีซั่นนี้สำหรับซอฟฟานสันรนคือน้องชายของบัสรีแนวรุกสงขลา FC และอีกลาสปีกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ได้ลงเล่นในลีกสูงสุดกับพีทีประจวบ FC ตั้งแต่ซีซั่น 2024 ถึง 2025ก่อนถูกปล่อยยืมไป PT สตูลเอฟซีเพื่อโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอ
0: ฟุตบอลไทยเดลี
2: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่ครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น
3: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Encore Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
4: สวัสดีครับผมกนทพัฒน์ครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนา

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคาแบบคาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
2: กลับเข้าสู่สปอตไกด์ครับเบรกสุดท้ายแน่นอนเรายังอยู่กันกับผมคมปฏิคมแล้วก็อหมอเมานะครับ
3: ฟุตบอลต่างประเทศหยุดพัก1วันให้นอนพักผ่อน
2: ไม่พักทีหมอ
3: มันมีนิดหน่อย
2: ไม่หน่อยเลยครับคืนนี้ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วครับ
3: ที่ผมพูดคือเมื่อคืนเนี่ย
2: อ๋อเมื่อคืนใช่ใช่ใช่
3: บอลเบาๆนะที่แบบว่า
2: บอลแบบดูก็ได้ไม่ดูก็ได้
3: ไม่ดูก็ได้แต่คืนเนี้ยไม่ดูไม่ได้
2: ให้พัก1วันวันนี้กลับมาแล้วครับแล้วก็เป็นเกมสำคัญหลายรายการด้วยนะครับทั้งคาราบาวครับรอบที่3
3: ครับ
2: นะครับเดี๋ยวคืนนี้จะลงทำการแข่งขันกันนะครับก็มีหลายคู่ให้ตามเชียร์ทีเดียวนะครับแล้วก็มีทีมจากพรีเมียร์ลีกเนี่ยลงเตะเยอะมากนะครับแล้วก็แน่นอนครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดแรกบิ๊กแมตช์มีเลยด้วยนะครับก็เดี๋ยวไล่โปรแกรมให้หน่อยละกันนะครับคาราบาวครับคืนนี้เนี่ยจะมีบอร์นมัธเจอกับลิงคอล์นซิตี้นะครับคริสตัลพาเลซเจอกับมิดเดิลสโบรว์เลตันออริเอนต์เจอกับแบรดฟอร์ดนะครับแล้วก็เซนเดอร์แลนด์เจอกับฮัลซิตี้รวมถึงมิลวอลล์จะเจอกับนิวคาสเซิลส่วนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคืนนี้เริ่มเตะกันตั้งแต่ 17:45 นะครับ AEK Athens จะเจอกับลาสลินนะครับแล้วก็คลับรูชจะเจอกับแอสตันวิลล่านะครับในขณะที่ตี2ตรงครับบอร์เซียดอร์ทมุนด์เจอกับเบียร์ไรเอานะครับ FC ปอร์โตจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิวจะเจอกับเรอัลเบติสและเรอัลมาดริดเจออินเตอร์มิลานโอ้โหนี่มันแชมป์ชนแชมป์ชัดๆคู่นี
3: ้คือพี่ต้องถามผมว่าไอ้ลีกเฟสเนี่ยนะมันเปลี่ยนมา2ปีแล้วนะ
2: ครับ
3: เริ่มชินหรือยัง
2: ชินๆแล้วครับ
3: แล้วถ้าเปรียบเทียบกับของเก่าตอนนี้
2: อันไหนสนุกกว่ากันเนี่ย
3: อันไหนสนุกกว่ากัน
2: ผมยังชอบอันเก่ามากกว่า
3: โอ้นี่อันนี้เป็นคำถามที่ทุกคนตอบเหมือนกันเลย
2: ใช่ๆผมว่าอันเก่ามันโฟกัสได้ชัดเจนเลยคร
3: ับ
2: โฟกัสได้ชัดเจน
3: คืออย่างเนี้ยมันบิ๊กแมตช์มันมาเร็วอะแต่มันมาเร็วแล้วเรามีความรู้สึกว่า
2: เร็วไปวะ
3: แพ้ชนะมันก็ยังไม่เป็นไรเท่าไหร
2: ่ใช่ๆ
3: นะมันไม่เหมือนรอบแบ่งกลุ่
2: ม
3: นะ
2: เพราะอย่าง2ปีก่อนถ้าจำกันได้นะครับอาร์เซนอลเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงในรอบลีกเฟสนี่แหละอาร์เซนอลชนะ 2-0 เลยตอนนั้นผมจำได้เลยป้าไปโดนปารีสถลุงในรอบชิงเละเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
3: มาพูดถึง เอาที่เอาลีกเฟสก่อนแล้วกัน
2: คือ
3: คาราบาวเนี่ยผมไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร
2: ่
3: เพราะว่าสมัยตอนผมจัดกับเยนอสเนี่ยเรา2คนเนี่ยเราจะบอกว่าโอ้ยถ้วยมิกกี้เมาส์อ่ะเข้าใจมั้ย
2: เข้าใจครับ
3: เจอพี่เสถียรที่ตอนนี้เขาเป็นเจ้าของกิจการคาราบาวเนี่ยเขาก็จะต่อว่าพี่ว่าเฮ้ยไม่เป็นถ้วยเล็กแล้วนะ
2: ใช่ๆอ
3: ย่าน้อมเด็ดถ้วยขันน้ำพันรองอะไรเงี้ยเขาจะจัดตัวสำรองจัดพวกระดับเยาวชนมาเล่น
2: คือคาราบาวครับเนี่ยต้องให้เครดิตแมนเชสเตอร์ซิตี้นะ
3: ใช่
2: เนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาแบบว่า7ปี4แชมป์อ่ะนะคร
3: ับ
2: ช่วงนั้นคือจริงจังมากนะครับสำหรับแมนซิตี้จนทำให้ตอนนี้คือมันกลายว่าใครที่หวังจะกลับมาเรียกความยิ่งใหญ่หรือว่าเขาเรียกอะไรเริ่มต้นความยิ่งใหญ่หรือความสำเร็จของตัวเองเนี่ยก็จะอาจจะเริ่มเลือกคาราบาวเป็นถ้วยแรกก่อนอย่างเช่นนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับที่ไม่เคยเป็นแชมป์มาเลยเป็นร้อยกว่าปีอะไรอย่างเงี้ยนะคร
3: ับแล้วคุณสังเกตไหมรอบชิง 3-4 ปีหลังเนี่ย
2: บิ๊กแมตช์ตลอด
3: บิ๊กแมตช์ตลอดนะเอาลีกเฟียกันแล้วกัน
2: คือคาราบาวครับรอบนี้ที่เอานิดนึงนะครับหมอคือถ้าจะน่าสนใจจริงๆอ่ะจะเป็นวันพรุ่งนี้ครับจะเป็นเกมแบบแมนยูไบรตันอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าโคเวนทรีกับแอสตันวิลล่าเชลซีกับลีดอีสต์วิชกับอาร์เซนอลคือเป็นการเจอกันของบรรดาทีมจากพรีเมียร์ลีกกันเองลิเวอร์พูลสเปอร์ซึ่งเดี๋ยวเตะพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไปว่ากันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับส่วนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเอาจริงไล่ตั้งแต่ 17:45 เลยก็ได้นะครับเกมที่น่าสนใจก็คือเกมที่เมืองบรูซประเทศเบลเยียมนะครับบรูซจะเปิดบ้านรับการเยือนของแอสตันวิลล่าปีนี้หมอแอสตันวิลล่าทำไมถึงเละเทะขนาดนั้นครับ
3: คือปีที่แล้วตอนเริ่มต้นฤดูกาลก็คล้าย
2: ๆใช่ผมก็เลยรู้สึก
3: ว่
2: า
3: ผมมองว่าปีนี้นะครับอูไนเมรี่เสียผู้เล่นดีๆไปค่อนข้างเยอะแล้วก็พยายามที่จะหามาทดแทนแต่ด้วยฝีมือของอูไนเมรี่เนี่ยผมยังเชื่อนะว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับวันนี้นะครับลงเล่นในลีกเฟสพบกับคลับบรูซของเบลเยียม ขับบรูซเนี่ยตอนนี้ผลงานอยู่อันดับ3ในลีกนะครับโค้ชอย่างอีวาเลโก้ก็ไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะครับในขณะที่นักเตะเด่นเนี่ยที่ผมดูก็มีอย่างฮันฟานาเกนมีนิโคโลเตโซดีนะครับส่วนตัวอื่นผมไม่คุ้นเลยนะในขณะที่วิลล่าของอุไนเมรี่เนี่ยนะครับจำได้ไหมนักเตะญี่ปุ่นที่ย้ายมาผู้สาประตูไซออนซูซูกินะครับแล้วก็มีเลออนโกเลสกานิโคลัสแจ็กสันอย่างเงี้ยคือมันเป็นนัดแรกอ่ะผมว่ายังไม่ได้เน้นด้วยกันทั้งสองทีมแต่ผมดูนะว่าบอลเบลเยียมกับบอลทีมวิลล่าเนี่ยผมดูว่าไม่เหนือกว่าเบลเยียมไม่เหนือกว่าเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมก็ยังมองว่าวิลล่าน่าจะยันเสมอได
2: ้คือขับรู้สำหรับผมอ่ะดันไปปล่อยคริสซอลิดให้อาร์เซนอลไปแล้ว
3: ใช่
2: ทำให้เกมรุกมันดูจืดนะครับแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่ยังไม่วางใจอาร์เซนอลเลยก็คือผมว่าตัวเล่นเขายังไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ในที่นี้คือได้มาใหม่แล้วนะแต่แค่ยังปรับจูนกันไม่ได้เพราะฉะนั้น
3: ไม่ลงตัวไม่ลงตัว
2: คู่นี้นี่อาจจะแบบว่ายิงกันเยอะอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับ
3: ผมดูเสมอนะในมุมผม
2: 2-2 3-3
3: อะไรอย่าง
2: น
3: ี้
2: นะครับคู่ห้าทุ่มจะประมาณนี้โอ้แต่ว่าคู่ดึกนี่เยอะเลยครับหมอ
3: เชิญครับ
2: ดอร์ทมุนด์กับเบียร์ราล
3: โอ้โหบอลเยอรมันนะครับดอร์ทมุนด์ออกสตาร์ทเนี่ยก็ต้องถือว่าพอได้นะอยู่หัวตารางเหมือนกันอันดับ3
2: ใช่
3: นิโก้โควัตมาทำทีมผมดูดอร์ทมุนด์ฤดูกาลนี้อยู่2นัดนะก็ต้องบอกว่าระบบใช้ได้นะ
2: ครับ
3: ตัวผู้เล่นอาจจะไม่หวือหวาเฟลิกไมซ่ามาเซลซาบิเซอร์พวกนี้ส่วนเบียริวเนี่ยต้องบอกว่าผลงานปีนี้ผมว่าไม่ดีอินดิโก้เปเรสมาคุมทีมเนี่ยผมไม่ชอบนะผมเคยดูการทำทีมเพราะฉะนั้นคู่นี้มาเล่นในบ้านดอทมุนด้วยผมว่าบอลเยอรมันเอาจริงเอาจังมากกว่าแล้วก็ฟอร์มดีกว่าผมว่าดอทมุนจะชนะเบียร์แล้ว
2: นะครับนี่ก็โควัตกุนซือของโรเชียดอทมุนเนี่ยเพิ่งทำสถิติเป็นกุนซือที่คุมทีม50นัดแรกแล้วได้แต้มสูงที่สุด107แต้มนะครับแซงลูเซียงฟาฟที่เคยทำไว้สูงสุด106แต้มไปเรียบร้อยแล้วซึ่งถ้ายังจำกันได้ซีซั่นที่แล้วเบียร์เรอัลฟอร์มดีในลีกแต่ในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยตกรอบตั้งแต่ 5-6 นัดแรกอ
3: ่
2: ะเพราะว่าแพ้หมดเลยนะครับก็เลยไม่รู้ว่ารอบนี้จะจริงจังที่ตรงไหนกันแน่เพราะว่าในลีก4นัดแรกยังไม่ชนะใครเลย
3: ใช่ยังไม่ชนะใครเลย
2: ใช่นะครับก็เลยกลายว่าวันนี้ผมเห็นด้วยกับหมอเหมือนกันว่าวันนี้โบรเซียดอทมุนด์น่าเชียร์นะครับยังเชื่อว่าเหนือกว่าเบียร์แล้วเยอะเลยยิ่งพอเป็นเกมในบ้านเนี่ยบอลเยอรมันจริงจังแน่นอน
3: ถูกต้อง
2: นะครับ FC Porto วันนี้เปิดบ้านเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับหมอว่าไงครับคู่นี้มันแน่นอนบอกเลยคู่นี้เดือด
3: Porto ของฟรานเชสโกฟาริโอรีนะครับตอนนี้เป็นจ่าฝูงอยู่นะ
2: เปิดฤดูกาลด้วยการชนะรวดทุกเกมไม่มีเสมอนะครับชนะรวดทุกเกม
3: ครับนักเตะเด่นๆอย่างอันเดซินวาอย่างยาคุปคิวีออวิลเลียมโกเมสเนี่ยก็ยังถือว่าโอเคนะ
2: ครับ
3: นะครับในขณะที่แมนซิตี้ของเอนโซมาเรสกาเนี่ยก็ผมก็ไม่ถึงกับไม่ชอบนะคือผมเนี่ยขวางใจตอนเป๊ปก็ดีว่าผมชอบเขาอยู่แล้วพอมาเป็นมาเรสกาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปอย่างนัดที่เล่นในพรีเมียร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ชนะโคเวนตี้ 1-0
2: ครับ
3: ผมมองว่าความหลากหลายหายไป
2: มิติในเกมรุกน้อยลง
3: ใช่อันนี้ผมเห็นชัดเลยแล้วก็วันนี้บอลโปรตุเกสเนี่ยผมเป็นคนชอบบอลโปรตุเกสนะผมว่าเป็นบอลเทคนิคดีแท็กติกดีมาเยือนนะครับหลายคนอาจจะดูชื่อแล้วบอกเหนือกว่าแต่ผมมองว่าไม่เหนือ คู่นี้ผมว่าปอร์โต้ไม่แพ้ผมเชื่อปอร์โต้นะ
2: คือความพร้อมวันนี้ของคู่แมนซิตี้กับปอร์โต้นะครับหมอแมนซิตี้เนี่ยน่าจะยังไม่มีนิโคลไรลี่ครับมีปัญหาการบาดเจ็บที่บริเวณหลังจากเกมที่แล้วนี่แหละนะครับระหว่างวอร์มซึ่งวันนี้ก็น่าจะไม่พร้อมแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าเอนโซมาเรสกาเนี่ยจะจัดใครลงเล่นตัวจริงเพราะว่านอกจากไรลี่ที่เจ็บอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีพวกแบบเจอร์มี่โดกูอะไรเงี้ยที่ก็ยังเจ็บอยู่แถมพวกตัวมาใหม่อย่างอิลมาเอ็นดีไอเนี่ยมันก็ดูยังไม่ค่อยเข้าระบบสักเท่าไหร
3: ่โอ้นัดที่ลงเล่นนี่เห็นชัดเลย
2: ใช่ครับ
3: เห็นชัด
2: มันก็เลยกลายว่าวันนี้รายานแชกกี้น่าจะตัวจริงเลยหรือเปล่าแล้วก็ริมเส้นเป็นเซเมนโยกับฟิลโฟเดนหน้าเป้ายังเป็นฮาแลนด์คือแมนซิตี้ยังไม่สามารถดรอปใครได้เพราะว่ายังจูนเล่นไม่เนียนเท่าไหร่นะครับ

0: ซึ่งเทียบกับ FC Porto แล้วเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าค่อนข้างจะโดยเฉพาะแผงแนวรับเนี่ยคือเล่นกันมานานแล้วยาคุบคีวีออนะครับยูซุฟโฟฟาน่าโรซาริโออะไรไวก้าพวกนี้นะครับก็คือผมว่าถ้าปอร์โตจะแพ้ก็แพ้ไม่ขาดนะครับแล้วเอ็นโซเมริกาก็ไม่ใช่กุนซือที่จะคุมทีมเล่นนอกบ้านได้แข็งแรงสักเท่าไหร
1: ่ครับเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยครับ
0: อีกคู่หนึ่งก่อนจะไปบิ๊กแมตช์เนี่ยลิวนะครับจากลีกเอิงฝรั่งเศสวันนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเรอัลเบติสครับ
1: ลิวเนี่ยนะต้องบอกว่าออกสตาร์ทนะครับในการแข่งขันเนี่ยก็พอได้นะนะครับอยู่อันดับ4นะครับมีดาวิเดอันเชรัตติเป็นผู้จัดการทีมนะครับมีจำได้ไหมโอลิเวียชิรู
0: ใช่นะครับหรือยังมีพวกนักเตะชุดนี้อยู่
1: เป็นยาแมงอองเดนะครับฮาคอนอาน่าฮาร์สันพวกนี้นะครับส่วนเบติสเนี่ยเฮ้ยผมชอบเบติสในปีนี้ซีซั่นเนี่ย
0: ปีนี้เบติสดีมากครับโดยเฉพาะพวกตัวใหม่ๆที่เข้ามาอย่างพวกดิออสซาหรือว่าไอ้โรดิโกริคาเม่เนี่ยโอ้โหจัดจ้านมาก
1: แล้วคนคุมทีมเนี่ยมานูเอลหลุยเปเยกินี่
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหพ่อมดตัวจริงอ่ะไม่ลังเลเลยอ่ะผมบอกเบติสไม่แพ้ผมชอบเบติส
0: นะครับก็ปัญหาของลิววันนี้เนี่ยไม่มีพวกตองกิเนียนซูนะครับโซริบาดีอุนนะครับพวกนี้ก็ยังเจ็บอยู่โรแมงเปอร์เรายังจะได้ลงในตำแหน่งวิงแบ็คส่วนเบติสไม่มีเดียโกยอร์เรนเต้แล้วก็อัปเดตเอสซาซูรีนะครับที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บนะครับแต่ว่าที่เหลือนี้ก็ถือว่าชุดเต็มนะอิสโกอารากอนพาโบฟอนยาวนะครับแอนโทนีมาร์คโรค่าทรอยแพรอตนะครับพวกนี้ยังถือว่าผมว่าคู่นี้สูสีเต็มที่เบียดแต่ว่าฝั่งไหนแค่นั้นเองซึ่งมองมุมว่าเบติสเราก็ไม่แน่ใจเรื่องเกมนอกบ้านไงหมอถ้าในบ้านเนี่ยผมยังชอบเบติสมากเลยก็เลยกลัวว่ามันจะแบบมีปัญหาเรื่องของเกมนอกบ้านแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นก็คู่นี้ผมไม่ออกความเห็นแล้วกัน
1: ครับ
0: แต่หมอว่าเบติสไม่แพ้
1: ผมชอบเบติส
0: คู่สุดท้ายครับเรอัลมาดริดจะเปิดบ้านรับการไปเยือนของอินเตอร์มิลานโอ้โหสนามนี้นี่มีประวัติศาสตร์เยอะมากนะครับถ้ายังจำกันได้โชเซ่มูรินโญ่เคยเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับอินเตอร์มิลานที่ซานติเอโกเบนาเบลแต่วันนี้คุมเรอัลมาดริดในซานติเอโกเบนาเบลเจออินเตอร์มิลาน
1: โอ้โห
0: ซึ่งคริสเอคิวูก็อยู่ในทีมชุดเป็นแชมป์กับโจเซ่มูรินโญ่เหมือนกัน
1: ครับ คือคมจำลาลิก้าสเปนนัดที่แล้วที่เรอัลมาดริดลงเล่นได้ไหม
0: ครับ
1: โอ้โหไม่มีฟอร์มเลย
0: แพ้เบติสนี่แหละ
1: ไม่มีฟอร์มเลยอ่ะคือต่างคนต่างเล่นนะดูแล้วแบบโอ้โหเห็นแล้วปวดหัวใจอ่ะนะครับวันนี้มาลงสนามนะครับมูรินโญ่ก็ยังจำเป็นต้องใช้อ่ะนะครับผู้เล่นตัวหลักทั้งหลายเอ็มปัปเป้วินิซิอุสจูเนียร์จูดเบลลิงแฮมอะไรเงี้ยส่วนอินเตอร์มิลานของคริสเตียนคิวูเนี่ยผมว่าเล่นดีแต่มาตรฐานมันต่ำกว่ามาตรฐานบอลอิตาลีตอนนี้ต่ำกับบอลสเปนเยอะมากนะครับตัวหลักก็อย่างลาวตาโรมาร์ติเนสนะครับมาคุสตูรามนะครับพวกนี้ผมดูแล้วถ้าเรอัลมาดริดตั้งใจเล่นแล้ววันนี้เล่นในสนามบ้านตัวเองเนี่ยยังไงก็ต้องเล่นต่อหน้าแฟนบอลผมว่าเรอัลมาดริดดีกว่าชนะผมว่าอินเตอร์มิลานต้านไม่อยู
0: ่โอ้จะเช็คความพร้อมวันนี้มาดริดก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันแล้วเพราะว่ามีปัญหา3คนน่ะติดแบนมาจากฤดูกาลที่แล้วนะครับประกอบด้วยเอเดรียลกาวาเวงก้านะครับอาร์ตกูแลแล้วก็เบรนโดซินวาอันนี้คือติดมาจากฤดูกาลที่แล้วออเรเลียนชัวเมนี่ยังเจ็บนะครับในขณะที่เอเดมิลิตาโรดิโกแฟกลองเมนดี้ราอูอาเซนซิโอเทโกปีตัสเอนดริกมาร์คชูกูเรย่านะก็เจ็บทั้งหมดนะครับไม่รู้ว่าจะส่งใครลงเล่นดีแต่เขาคาดว่าอย่างพวกชูกูเรย่าเอนดริกปีตัสเนี่ย3รายหลังเนี่ยอาจจะเข็นลงได
1: ้ครับ
0: นะครับแต่ว่าในความเป็นเบนาเบลอะนะครับก็ยังเชื่อว่าแต่คู่นี้ผมว่าสูสีนะเพราะว่าถ้าเทียบกับอินเตอร์ชั่วโมงนี้ก็แรงมากนะครับในเซเรียอิตาลีนะครับอย่างเกมล่าสุดนี้ก็โดนนาโปลีนำ 2-0 นะกลับมายิง3ลูกในช่วง10นาทีสุดท้ายมึงนะผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็แซงชนะไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคือเหมือนกับว่าคริสเตียนคิวูอะเขาสามารถรักษาทีมชุดเดิมเขาไว้ได้แล้วเขาไปได้พวกบรรดาอังกฤษเข้ามาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นจอห์นสโตนไม่ว่าจะเป็นเคอร์ติสโจนอะไรพวกนี้นะครับเข้ามาผสมในทีมอีกมันก็เลยทำให้ดูจะแบบแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นคืนนี้เนี่ยคู่นี้ผมว่าสูสีบอลเบียดแต่อาหมอว่ามาดริดไม่แพ้น
1: ะ
0: แต่ในความเป็นโจเซ่มูรินโญ่ก็ไม่ควรแพ้ในบ้านนะ
1: ถูกต้อง
0: นะครับซึ่งเขาก็ฉกาจฉกรรจ์กับเรื่องเกมในบ้านมากอย่างเกมที่แล้วที่แพ้เรอัลเบติสเนี่ยก็เป็นการไปแพ้นอกบ้านซะมากกว่า
1: ใช่

0: นะครับก็เป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบลีกเฟดของคืนวันอังคารวันนี้นะครับโหนี่ขนาดว่าคืนแรกนะนะครับอ่ะช่วงท้ายนะครับฝากแดงเดือดอมรได้ไหมครับ
1: ขอบคุณมากนะครับสำหรับใครอยากไปดูฟุตบอลแดงเดือดสักครั้งในชีวิตนะครับผมเองเนี่ยจริงๆแล้วก็อายุเยอะก็บอกว่าน่าจะไปครั้งเนี้ยแล้วคงไปไม่ไหวแล้วเพราะโอ้โหเดินเยอะคือต้องยอมรับว่าไปดูฟุตบอลแดงเดือดเนี่ยนะครับใครบอกว่าไม่เดินเนี่ยไม่ได้เลยมันต้องเดินนะครับ19ถึง25พฤศจิกายนนะครับแล้วก็ไปกัน7วันนะครับบินด้วย Emirates Airlines ไปดูบอลแดงเดือดดูด้านข้างนะครับลองโลเวอร์นะครับไปทัวร์สเตเดียมไปช้อปปิ้งเอาท์เล็ตนะครับไปทานเป็ดย่าง Four Seasons Lobster Burgerบุฟเฟ่อาหารบราซิลนะครับไปเที่ยวลอนดอนนะครับไปเที่ยวเบอร์มิงแฮมลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์แล้วก็ไปดูความเก่าแก่ของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับพักโรงแรม4ดาวนะครับ30ที่นั่งตอนนี้จ่ายแล้ว8เหลือ22แต่ที่จองเนี่ยเยอะมากนะครับ 163,000 บาทนะครับใครสนใจก็0860350000ยังอีกนานนะครับจะเดินทางแล้วทุกคนเนี่ยใจเย็นนะครับเดี๋ยวพอถึงจุดๆนึงพอเต็มแล้วจะมีปัญหาว่าเอ๊ะอยากไปมันไปไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยเนื่องจากผมวางมัดจำไอ้ตั๋วไว้แค่30ที่นั่งนะครับอันนี้ยืนยันเลยว่าถ้าอยากไป0860354000ต้องรีบนะครับเพราะว่าผมจะปิดจ็อบภายในสัปดาห์หน้าแหละคร
0: ับ
1: ครับขอบคุณมากครับน้องคมครับ
0: ครับเดี๋ยวมาอ่านข้อความกันนะครับทิ้งท้ายในรายการของเราแล้วกันนะครับมีคุณชวนันทักมาบอกสวัสดีครับคุณอธิคมและพี่หมอเมาครับสวัสดีคุณณัฐสรสวัสดีครับหมอเมาพี่คมนะครับมีคุณชูชาติส่งมาบอกครับพี่เหมาปัญหานี้มันเป็นมานานแล้วหางบประมาณปัญหานี้มันขอโทษนะมันกินกันมาตั้งนานแล้วขอพูดเรื่องจริงแล้วตรงๆว่ากินกันมานานแล้วขอโทษครับพี่หมอ
1: ครับ
0: มีบอกว่ามีคุณนิพัฒน์ส่งมาบอลลีกไทยทำให้ฟุตบอลทีมชาติตกต่ำไม่พัฒนามันย้อนแยงนะอันนี้ผมว่าคำนี้ย้อนแยงเพราะว่าการมีลีกที่เจริญมันต้องส่งเสริมทีมชาติสิ
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหม ทำไมกลายว่าลีกก็เรื่องหนึ่งทีมชาติก็เรื่องหนึ่งทำไมไม่ล้อไปด้วยกันมันไปคนละทาง
1: คือคมไอ้เรื่องฟุตบอลไทยเนี่ยพูดความจริงมันไม่ได
0: ้
1: พูดความจริงมันอันตรายอ่ะ
0: เดี๋ยวจะมีที่ยืน
1: คมถามเนี่ยนะพี่ถามว่าถ้าให้พูดแบบเป็นคนขวานผ่าซากเป็นคนที่ไม่เกรงใจใครคือไม่สนได้อินหน้าผมอ่ะพูดได้แต่มันอยู่ไม่ได้อ่ะ
0: เนี่ยเป็นสาเหตุที่ผมไม่ชอบทำข่าวกีฬาในประเทศอันนี้ผมก็พูดตรงนะตั้งแต่ผมเริ่มทำงาน
1: ผมเข้าใจใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่ตั้งแต่ผมเริ่มทำงานเลยคือแบบคือในความเป็นคนข่าวกีฬาเราต้องรู้หมดนะครับในประเทศนอกประเทศแต่ว่าแบบลึกๆเลยอ่ะผมจะชอบบอกผมไม่ชอบกีฬาในประเทศเลยวุ่นวาย
1: คือบางครั้งเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเวลาพูดไปเนี่ยเมื่อกี้อย่างเรื่องเสียงดังตังจ่ายกับตังไม่จ่ายเนี่ยคือพูดแล้วผมจะรู้ทันทีว่ามันกระทบชิงเนี่ย
0: เดี๋ยวมีคนมาถามผมอีก
1: เข้าใจใช่ไหม
0: เข้าใจ
1: ผมถึงบอกว่าเนี่ยบางทีเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยมันอีหลักอีเหลือเนี่ยอย่างเรื่อง VAR เงี้ยเมื่อวานนี้ก็คุยกับน้องต้องแล้วก็น้องอ๋อก็พูดค่อนข้างแรงนะครับแต่มันก็ถามว่าเป็นความจริงไม่เป็นความจริง
0: คือเรื่องบางเรื่องอ่ะมันเห็นกันอยู่ทนโทษแต่ก็ยังทำไม่เข้าใจไอ้เรื่องที่ควรทำไม่ทำไม่เข้าใจ
1: ผมถามว่าอย่างเงี้ยเอาบอลไทยลีกเนี่ย
0: ครับ
1: คุณ อนุญาตให้ผู้เล่นต่างประเทศ7คนไม่มีโควต้าเอเชียนะแล้วก็ส่งรายชื่อได้10คนมันเอื้อทีมไหนอ่ะ เข้าใจไหมคนใครที่สายป่านยาวคุณก็ได้เปรียบอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วอีกอย่างหนึ่งนะในมุมที่เราพอทำข่าวกีฬาต่างประเทศได้เยอะครับผมไม่เคยเห็นสมาคมฟุตบอลใดถูกกดดันโดยทีมในลีกของตัวเองนะแม้แต่ขนาดว่าพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นลีกที่ใหญ่ที่สุดแพงที่สุดดีที่สุดในโลกทุกวันนี้ทำอะไร FA ไม่ได้นะครับผมบอกแค่นี้เถียงไม่ได้นะ
1: แต่ทีมชาติไทยต้องเกรงใจสโมสร
0: ใช่ใช่ไหมผมก็รู้ว่ามันต่างกันไง
1: ที่ผมพูดเกินความเกินเลยไหมขนาดอยากได้ผู้เล่นนะครับที่อยู่ในสโมสรเนี่ยจริงๆแล้วการรับใช้ชาติเป็นเรื่องดีนะแต่ปรากฏว่าถ้าสโมสรไม่ให้ทีมชาติไทยก็ไม่สามารถเอามาได้
0: ใช่
1: โอ้โหมันสวนทางกันอ่ะ
0: ใช่
1: มันสวนทางกัน
0: เรื่องที่เราก็ตั้งคำถามคือบางทีเราเข้าใจนะมันมีหลายคนครับผู้ใหญ่หลายท่านที่

0: เป็นระดับผู้มีคุณูปการในวงการฟุตบอลไทยแต่ก็ไม่ควรเอามาใช้อ้างในการแบบเขาเรียกอะไรเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์มากกว่าคนอื่น
1: คือต้องคมรู้ไหมว่าบางทีการพูดเรื่องราวข้อเท็จจริงในวงการฟุตบอลเมืองไทยเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องอันตรายมาก
0: ถูก
1: นะคือผมเนี่ยผมอยู่มาเนี่ยผมมีเรื่องลึกๆลับๆเยอะมากเลย
0: รับลงเขียนหนังสือได้เลยนะเขียนหนังสือได้เลยนะ
1: ผมยกตัวอย่างอันนึงนะสมัยเอาเรื่องราวของเนี่ยแม้กระทั่งเอาเรื่องง่ายๆเรื่องการจับสลากเนี่ยเอาทีมเข้ารอบเนี่ยผมฟังคนเล่ามาแล้วก็เคยเจอด้วยตัวเองเนี่ย
0: ครับ
1: มีการเอื้อประโยชน์กันในเรื่องของการจับสลากเช่นอย่างทีมน้องคมกับผมเนี่ยคะแนนเท่ากันนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้วิธีการจับสลาก
0: ครับ
1: ก็มีการเอื้อประโยชน์ไอ้เรื่องอย่างเงี้ยเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่นานมาแล้วนะ
0: อุ๊ยนี่กันโชว์โบรีเลยนะนี่เคสเดียวกันโชว์โบรีเลยล็อบบี้เนี่ย
1: คือคมรู้ไหมว่าถ้าสมมุติว่าอ่ะเอาน้องเจ๋งเอาเจ้าเจ๋งเนี่ยดีนะไอ้เจ้าเจ๋งเนี่ย
0: เ
1: จ้าเจ๋งเป็นคนทำสลากเจ้าเจ๋งปรากฏว่าสนิทกับน้องคมนะครับก็แอบกระซิบน้องคมว่าอ่ะเดี๋ยวตอนจับสลากเนี่ยนะเอาผมเป็นกรรมการนะไม่ต้องมาทักทายผมถึงเวลาผมทำมาเดี๋ยวเพื่อให้เกิดความยุติธรรมนะครับผมจะให้นะครับจับสลากก่อนนะครับต้องคมกับพี่จับฉลากก่อนว่าเขียนเบอร์มาว่าเบอร์หนึ่งจับก่อนเบอร์สองจับทีหลังมาถึงปุ๊บเขาก็แสดงความเขาเรียกว่าจริงใจเลยพี่หมอจับก่อนเพื่อให้ความปรากฏว่าพี่หมอจับมาเลขสอง
0: สลากมีเลขเดียว
1: สลากมีเลข พี่ยังไม่ทันพูดเลยพี่ต้องคมพูดแล้วสลากสองอันที่ให้จับเนี่ยมีเลขสองทั้งสองใบปรากฏว่าหยิบมาละปรากฏว่าสลากที่ทำใหม่เนี่ยนะ
0: ทำไมผมรู
1: ้ใครมีเขาบอกว่าเบอร์หนึ่งเข้ารอบเบอร์สองตกรอบ
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่าต้องคมเป็นคนจับก่อนสลากสองใบนั้นมีแต่เบอร์หนึ่งทั้งสองใบเป็นไงยุติธรรมไหม
0: เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมแบบว่าถอนหายใจเวลาได้ยินเรื่องพวกนี้นะอันนี้ผมก็พูดตรงคือได้ยินมาเยอะตัวเองอ่ะน้อยมากที่จะประสบพบเจอคือมีแต่ก็รู้ไปหมดเนี่ยบรรดาเราทำงานนะครับเจอพี่ๆเจอผู้ใหญ่หลายท่านเขาก็จะเล่าเรื่องเนี้ยให้เราพวกเนี้ยให้เราฟังแล้วเราก็จะแบบก็แค่นี้แหละ
1: เข้าใจ
0: ไหมมันทำได้แค่นี้
1: นี่สเก็ดนะที่พี่เล่า
0: ใช่โอ
1: ้สเก็ดเลยนะ
0: โอ้เยอะ
1: โอ้โหถึงบอกนะว่าโอ้มันมีประเด็นเยอะเพราะฉะนั้นเราเองแหละพูดถึงฟุตบอลไทยไม่ไปไหนอย่าคมหลีกเลี่ยงการพูดถึงฟุตบอลไทยให้มากที่สุดและคมจะมีความสุข
0: ใช่นะครับ
1: พี่อ่ะมันถลำตัวมาจนมันถอนไม่ได้แล้ว
0: คือไม่ใช่แค่เรื่องของอาชีพการงานอย่างเดียวมันลามมั่วซั่วหมดนะครับมีถามมาบอกว่าดีแล้วครับอย่าเอาเท่าไปพอเสียทีความคิดเก่าๆอ๋อนี่หมายว่าโควต้าอายุเกินหร
1: อ
0: บางทีผู้เล่นอายุเกินก็อาจจะเป็นผู้เล่นที่เขาเรียกอะไรอ่ะเอาประสบการณ์ไปใช้ในทีมได้นะครับอยากให้คิดแบบนี้เหมือนกันมีบอกอยากให้เจอกันอีกครั้งอิรักยู20จะได้รู้กันไปเลยว่าใครของจริงนะครับแล้วพี่บอกว่าสวัสดีครับพี่หมอพี่คมแล้วฟุตบอลบ้านเราจะเหมือนมาเฟียอิตาลีฟุตบอลไหมครับก็เดี๋ยวรอดูนะฮะส่วนข้อความใน Facebook ส่งมาบอกสวัสดีครับคุณเอกนิคมและพี่หมอมาวครับมีคุณสกายสวัสดีครับเข้ามามีคุณจิรโชติบอกว่าแอปฟังไม่ได้ครับคุณวรวุฒิบอกดีครับผมคุณน้องคีบอกว่ายอดเยี่ยมมากเลยครับพี่น้องมิ้นน้องมิ้นส่งมาบอกว่าชลบุรีปล่อยแบบนี้ไม่ปล่อยก็ได้นะครับหรือวังไม่เอาก็ได้นะครับพี่หมอยังมีที่ที่8ริ้วเป็น100ไร่พร้อมขายและให้เช่าใช่ไหมครับอีจากคุณอูนะฮะ
1: อุ้ยอย่าเอาผมไปเกี่ยวพันนะไอ้เรื่องอย่างเงี้ยนะผมเนี่ยเรื่องเนี้ยพอพูดขึ้นมาเนี่ยในฐานะคนเป็นริ้วนี่อาย
0: มีคุณเสียโก้ส่งมาบอกสวัสดียามเย็นอมอและน้องคมนะครับมีคุณนันทศักดิ์บอกว่าอยากฟังอมออ่านข้อความครับ FM99 วิเคราะห์ทุกรายการอยู่แล้วอ๋อนี่หมายถึงว่าบอลต่างประเทศเมื่อกี้ไงนะครับมันเป็นช่วงบอลต่างประเทศไงเราต้องแล้วมันไม่มีประเด็นมันอยู่ที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคืนนี้นะครับแล้วก็บอกว่าอยากให้คุณสมพรใช้บางอย่างมาเป็นนายกสมาคมฟุตบอลบ้างครับเผื่อวงการบอลไทยจะได้ไประดับโลกบ้าง
1: อ
0: ่ะนี่เป็นทั้งหมดของสปอร์ตไกด์เราครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณอมอเมานะครับแล้วผมวันนี้ผมลาไปแล้วสวัสดีครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมว

0: ต้องเน็กโก
1: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cod Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cod ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cod Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
6: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
7: สวัสดีครับ 17:34 นาทีนะครับนายที่นายกูรูครับวันนี้วันอังคารที่8นะครับกันยายนพุทธศักราช2569นะครับเย็นวันนี้ครับอยู่กับคุณเอกนพดลเชิดชูกุลวงศ์นะครับแล้วก็ผมยุทธชัยจิรขวัญชัยครับ
8: สวัสดีคุณยุทธครับสวัสดีทุกฝั่งทุกท่านด้วยนะครับ
7: วันนี้ก็อยู่กับคุณเอกนะฮะ
8: ครับผม
7: แทนอาจารย์อู
8: ๋ตอนนี้งานเยอะอาจารย์อู๋อ่ะ
7: อาจารย์อู๋ไปรับงานนอกเรียบร้อย
8: โอ้ช่วงบอลจบนี่บ่นยับพอฤดูกาลเริ่มนี่โอ้โหต้องเลือกอ่ะต้องคัดออกอ่ะ
7: ผมบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ธรรมด
8: า
7: ไม่ธรรมดานะฮะทางบูเดสติก้า AS นะครับแล้วก็โมโนแม็กซ์นะฮะล่าสุดวันนี้ที่ไม่มานี่ฟุตบอล U20 ชิงแชมป์โลกเป็นฟุตบอลหญิงนะ
8: ใช่ครับฟุตบอลโลกระดับเด็กนี่เขาก็เอานะ
7: มีปัญหาสบายมาก
8: เฮ้ยแต่เขาบอกนะคุณยุทธไปฝากมงฝากงานอะไรให้เขาเปล่า
7: ทำไมไม่น่าเกี่ยวอะไรกับผมนะ
8: บุญดงบุญเดชอ่ะ
7: ไม่น่าเกี่ยวฮะบุญเดชต้องหวังเจ๋งเมื่อกี้ยังเจอเลย
8: เขาบอกว่ายุทธแนะนำไปเขาก็เลยทักมา
7: ครับ
8: เราแก๊งพี่บีแหลมสิงห์ในประมาณนี
7: ้อ๋ออ้าวไม่ได้เกี่ยวกับบางเบงไงบางเบงก็จัดคิวอยู่
8: ไม่แน่ใจนะ
7: น่าจะบางเบงแหละ
8: ทั้งโมโนทั้งเอเอสนี่แกฟาดเรียบนะ
7: เออ
8: ตอนนี้ต้องเรียกอู่ลิกเอิงนะยุทธ
7: โ
8: อ้อู่ใหญ่ได้งานเยอะแต่อู่เล็กนี่อู่เล็กนี่บ่นละ
7: เฮ้ยอู่เล็กก็เยอะอยู
8: ่เออู่เล็กเข้าไปบอลไทยอ
7: ู่เล็กก็มีพรีเมียร์ลีกมีบอลไทยที่2เออก็โอเคอยู่
8: ครับ
7: เอออ
8: ่ะก็ติดตามได้ทางโมโนนะใครอยากดูบอลเด็กจะดูไว้ภาคอยู่จะดูไว้ภาค
7: มาหรอกมันก็ด้วยความที่น่าจะเป็นแพ็คที่มันมากับฟุตบอลโลกอ
8: ่
7: ะ
8: ใช่ใช่ใช่
7: นั่นแหละฮะก็เลยเออเขาเนี่ยไหนคือประมาณว่าไหนๆก็ได้มาแล้วนะฮะก็เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ช่องเขาก็เน้นกีฬาเป็นหลักนะครับ
8: ครับผม
7: ใครที่เคยดูช่อง29นะก็เห็นมีออกฟรีทีวีด้วยนะฮะผมนี่แต่ก่อนได้ติดตามดูหนังช่องเขาตลอดเลยนะ
8: ครับ
7: เดี๋ยวนี้หนังไม่มีแล้ว
8: เป็นช่องสปอร์ตเลย
7: โอ้เดี๋ยวนี้เดี๋ยววอลเลย์บอลเดี๋ยวฟุตบอลเดี๋ยวเอาแบบพวกพี่มาลีกอะไรมารีลันนะเออใครจะชอบดูกีฬานี่ก็ดูกันเต็มอิ่มเลย
8: ครับผม
7: นะครับก็ว่ากันไปนะฮะจาดูไม่มาไม่มีปัญหานะครับอ่ะวันนี้ก็สบายๆนะครับวันนี้มียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วย
8: ครับผม
7: เดี๋ยวคงจะได้พรีวิวกันนะครับในเบรกสุดท้ายนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวคงจะมาพูดถึงรายละเอียดจริงๆก็หลายขั้นน่าจะคุ้นกันแล้วนะคุณเอกนะด้วยรูปแบบการแข่งขันนะครับจากสมัยก่อนที่เป็นรอบแบ่งกลุ่ม
8: ใช่
7: ตอนนี้ก็ใช้เป็นแบบ
8: ลีก
7: คือทำแบบเป็นการแข่งขันเหมือนฟุตบอลลีกอ่ะนะฮะแต่ว่า ไม่ได้เตะเจอกันทุกทีมนะ
8: เป็นฤดูกาลที่3แล้วนะ
7: มี36ทีม
8: ใช่
7: นะฮะแต่

0: ว่าจะเล่นกันทีมละ8นัด
1: ครับ
0: นะฮะเป็นฤดูกาลที่3ละ
1: อืม
0: ที่ผ่านมาก็ตอนแรกก็งงๆนะ
1: ครับผม
0: แต่ตอนนี้เริ่มจะชินแล้ว
1: ใช่
0: ก็ข้อดีก็คือมันก็จะทำให้แมตช์การแข่งขันเนี่ยมันดูหลากหลาย
1: ครับ
0: ไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนแบ่งกลุ่มใน4ทีมปุ๊บมันก็วนกันอยู่นั้นน่ะ
1: 6นัด
0: หกนัดมันก็วนกันอยู่แค่นั้นน่ะ
1: บางทีนัดสุดท้ายนี่โหเตะแก้บนน่ะ
0: แต่พออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ดีอย่างนะฮะมันก็ดีอย่างคืออ่ะสมมติคู่แข่งทีมนึงทีม A อ่ะหรือว่าทีมลิเวอร์พูลของคุณเอกเนี่ย
1: ครับ
0: นะฮะโปรแกรม8นัดก็ไม่ซ้ำหน้าเลยแล้วก็เย่า4เยือน4ก็แล้วแต่การแรนดอมของระบบคอมพิวเตอร์
1: ครับยูฟ่ายิ้มนะระบบใหม่อ่ะก็ทีมใหญ่อ่ะโอกาสหลุดยากมาก
0: โอกาสหลุดยากมากแต่โอกาสเพลย์ออฟก็เยอะ
1: อืมใช่
0: เพราะว่ามัน36ทีม1ถึง8เข้ารอบอัตโนมัติ
1: ครับ
0: 9ถึง24เพลย์ออฟ25ถึง36ตกรอบ
1: ตกแล้วตกเลยนะ
0: นั่นแหละ
1: ยูโรป้านี่ก็เลยสนุกไปด้วยเพราะว่าถ้วยใครถ้วยมันเนาะ
0: ครับ
1: ไม่ต้องไปวุ่นวายกับถ้วยกลางถ้วยเล็กอะไรอย่างงี้นะคร
0: ับ ก็ดูน่าสนใจดี
1: ครับ
0: น่าสนใจดี
1: ก็2ฤดูกาลที่แล้วเปเช่ก็ไม่ติด1ใน8นะคว้าแชมป์2สมัยติดอ่ะลิเวอร์พูลปีแรกอาร์เซนอลปีที่2
0: ครับ
1: จบแชมป์ลีกเฟสใช่ไหม
0: ใช่ๆๆก็จําได้ลิเวอร์พูลปีแรกที่ผลงานดีสุดเลย
1: ใช่
0: แต่กลายเป็นว่าเอ้ยโอ้โหพอเข้ารอบน็อกเอาท์ไปไม่ได้เปรียบ
1: ตกในรอบ16อ่ะ
0: คือแบบต้องแบบเอ้ยต้องไปแทนที่จะได้เล่นเกมเยือนในบ้านนัดที่2อ้าวไอ้เนี้ยคือแบบตอนหลังก็เลยปีที่แล้วก็เลยมีการปรับนิดนึงเรื่องของระบบเย้าเยือนจะให้ทีมที่อันดับดีกว่าจากรอบลีกเฟสเนี่ยจะได้เล่นเยือนนัด2ก
1: ็
0: คือจะเป็นข้อได้เปรียบนิดหน่อย
1: ครับผม
0: นะฮะก็จะเตะกันทีละ8นัดนะครับเดี๋ยวเริ่มสัปดาห์นี้แล้วนะครับ
1: ซึ่ง
0: ปกติเนี่ยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมันจะเล่นวันอังคารกับวันพุธ
1: ครับ
0: แต่ด้วยความที่สัปดาห์แรกเนี่ยล้วนๆเลยยังไม่มียูโรปาลีกยังไม่มีคอนเฟอเรนซ์ลีก
1: ครับผม
0: ทำให้ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเตะกัน3วัน
1: อังคารพุธพฤหัสเลย
0: มีแถมพฤหัสบดีด้วย
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งก็จะเล่นกันเนี่ยวันละ6คู่
1: 6คู่นี่แบ่งเป็นวันละ2ช่วงเนาะ
0: ก็จะมี 5:45 แล้วก็มีตี2ก็ทั้งหมดก็3วันก็เลย18คู่ก็36ทีมง่ายๆตามนี
1: ้กลางสัปดาห์ว่ากลางสัปดาห์นี้มีคาราบาวครับด้วยน้องยุทธ
0: มีคาราบาวครับรู้สึกมันจะเอาไอ้ทีมที่เล่นยูโรป้าเล่นคอนเฟอเรนซ์น่ะเอามาเตะ
1: ใช
0: ่ๆส่วนไอ้ทีมที่เตะแชมเปี้ยนส์ลีกเดี๋ยวจะไปเตะอีกท
1: ี
0: นี่คือมันจะมี
1: ใช่มันไม่ลงล็อกกัน
0: ใช
1: ่ๆว่าเตะก่อน
0: ใช่ใช่
1: คาราบาวครับในรอบที่3รอบ32ที่สุดท้ายละ
0: นะฮะก็อย่างวันนี้เองก็มีหลายคู่นะ
1: ครับ
0: คาราบาวครับเนี่ยที่น่าสนใจซันเดอร์แลนด์เจอฮัลซิตี
1: ้
0: อันนี้พรีเมียร์ลีกเจอกันเอง
1: ครับ
0: พาเลสเจอกับโบโรนะครับบอร์นมัธเจอกับลินคอนซิตี้แล้วก็นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเนี่ยไปเยือนสิงโตลอนดอนมีวอลนะ
1: ครับผม
0: ก็จะเตะกันช่วง 1:45 2:00
1: ครับ
0: นะครับส่วนแชมเปี้ยนส์ลีกวันนี้ก็ 5:45 หรือว่าเกือบเที่ยงคืนก็จะมีคลับบูสกับวิลล่า AKA Athens กับ LASK Linz นะครับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์กับบียาร์เรอัลนะครับนี่เตะตี2ลิลกับเรอัลเบติสนะครับ FC ปอร์โตกับแมนซิตี
1: ้
0: แล้วก็คู่บิ๊กแมตช์เนี่ยคู่นี้เดี๋ยวได้พรีวิวกันแน่นอนเรอัลมาดริดกับอินเตอร์มิลานโจเซ่มูรินโญ่ก็ได้เจอทีมเก่าของเขาด้วย
1: ครับผมวันนี้2ทีมจากอังกฤษนี่ออกไปเยือนทั้งคู่เลยนะ
0: ครับ
1: วิลล่ากับทางด้านแมนซิตี้
0: ซิตี้ไม่ค่อยน่าห่วงผมห่วงวิลล่าเน
1: ี่ยเสียตัวหลักทุกตำแหน่งอ
0: ่ะ
1: ประตูกองหลังกองกลางกองหน้าไปหมดเลย
0: คือเหมือนกับโอ้โหเปลี่ยนทีมยกแผงกลายเป็นว่าทีมประสบสำเร็จแต่มอยมุมนึงคือกลายเป็นทีมแตก
1: ใช่
0: ทีมแตกก็ต้องยอมรับว่าแหมมันคือคุณก็ไม่ใช่แบบทีมแบบบิ๊กเนมทีมใหญ่ทีมมันเหล็กกันนะครับ
1: ครับ
0: พอผลงานดีปุ๊บนักเตะก็ได้รับความสนใจนะครับดึงดูดทีมพวกใหญ่ๆมาสุดท้ายก็โหไล่ตั้งแต่ประตูเอมี่มาร์ติเนสกองหลังมีใครไปอ่ะลูก้าดีแบ็คซ้ายคอนซาเซนเตอร
1: ์
0: มิดฟิลด์ก็ทีลิมันไปใช่ไหม
1: โรเจอร
0: ์มอร์แกนโรเจอร์กองหน้าก็ไอ้เจ้าโอลิวัตกินโอ้โหคือแกนหลักมันไปเกินครึ่งอ
1: ่
0: ะมันต้องมาโอ้โห
1: แล้วตัวมีอยู
0: ่
1: ไอ้ตัวที่เสริมมาก็ไม่เท่าไหร่นะมันแทนกันไม่ได้เลย
0: ก็มันต้องใช้เวลา
1: ครับ
0: มันต้องใช้เวลาจริงๆเขาก็เสริมเข้ามาเยอะมากนะ
1: ใช่ใช
0: ่แต่มันต้องใช้เวลาพอสมควร
1: ครับผม
0: คือไอ้ตัวเก่าเนี่ยคือมันอยู่ด้วยกันมันเล่นด้วยกันมันกลมกล่อมแล้วมันรู้แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: แต่พอตัวหลักๆไปปุ๊บโอ้แล้วตัวใหม่มามันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกับประกอบร่างกันใหม่
1: ใ

0: สโมสรพอราคาขนาดนี้ก็ต้องขายเนาะโรเจอร์นี่แบบหูร้อยกว่า
1: แต่ก็โอเคแหละดีว่าอุนายเอมรี่ผู้จัดการทีมบอกว่าเขาก็เขานั่งจะเข้าใจเรื่องสัจธรรมตรงนี้อยู
0: ่ครับผม
1: มาสมัยแกคุมพวกทีมอย่างในลาลิก้าแกจะคุมแบบทีมประมาณเกรดบี
0: ครับ
1: เพราะแกไม่ได้คุมพวกบาร์ซ่าไม่ได้คุมพวกมาดริดแกจะคุมประมาณเซบีย่า
0: ทีมเรียล
1: อะไรประมาณนี้แกก็พอรู้อะว่าเออเดี๋ยวนักเตะดีๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องโดนทีมอื่นซื้อตัวไปอะใช่ก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่
0: แต่ประสบการณ์กับบอลยุโรปนี่ก็เยอะอยู่
1: แต่ถ้าแกเล่นถ้วยใหญ่แกจะไม่เก่งถ้าแกเล่นยูโรป้าลีกเนี่ยโอ้โหโอกาสคว้าแชมป์แกสูงมากเพราะแกเก่งมากกับทีมยูโรป้า
0: พลาดท่าไม่กี่ครั้งเองนะคุณเอเม
1: อ
0: รี
1: ่ตั้งแต่คุมเซบีย่าก็ได้แชมป์มาแกเก่งมากอ
0: ่
1: ะมาคุมวิลล่าปีที่แล้วก็ยังได้เลย
0: ใช
1: ่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับส่วนผลบอลเมื่อคืนน่ะสรุปกันนิดนึงละกันหลักๆก็จะมีลาลิก้าจะมีเซเรียอานะครับลาลิก้าเมื่อคืนนี้เกดาเฟ่กับเซลตาบีโก้เสมอ 1-1 นะครับเกดาเฟ่นำก่อนจากมาตินซาเตรโน่นะครับแต่ว่าเซลตาก็ตีเสมอจากคาสตาเฟลนะครับกองหลังแบ่งแต้มกันไป1ทีมละ1คะแนน
0: ครับ
1: ส่วนคู่ที่2เนี่ยเอลเช่แพ้โซเซดัดไป2-3นะครับโซเซดัดนี่นำก่อน 2-0 เอลเช่ตีเสมอ 2-2 แต่ว่าสุดท้ายลูก้าซูซิสนะครับมายิงประตูชัยนาที90โซเซดัดก็เลยบุกชนะ 3-2
0: พลิกแล้วพลิกอีกนะคู่เนี่ย
1: เมื่อวานนี้มีใบแดงทั้ง2คู่เลยนะ
0: ครับผม
1: ใบแดงเกดาเฟ่แล้วก็ใบแดงโซเซดัดแต่ทีมที่ใบแดงไม่แพ้ทั้งคู่นะครับก็อันดับตารางก็ไม่ค่อยขยับเท่าไหร่นะครับโซเซดัดนี่ชนะขึ้นมาที่9 5นัดมี7แต้มนะครับส่วนทางพวกเกตาเฟ่อันดับ15เซลต้า16เอลเช่ที่เป็นรองบวยเตะไป4นัดเนี่ยเพิ่งมีแต้มเดียวเองนะ
0: ครับ
1: สำหร
0: ับ
1: เอลเช่
0: ครับ
1: นะครับขณะที่ซาราเตลี่กายารีนะครับเมื่อวานนี้ชนะเลเช่ 1-0 ได้ประตูชัยจากลูกชายของปาโลมาดินีนะครับก็คือดาเนียลมาดินี
0: ครับ
1: ตำแหน่งศูนย์หน้านะนะก็เหมือนกับคุณปู่เซซาเล่เหมือนกับคุณพ่อเปาโลที่เป็นนักเตะนักฟุตบอล
0: ครับ
1: แต่ไม่เก่งเท่าไม่เก่งเท่าคุณปู่ไม่เก่งเท่าคุณพ่อ
0: ใช่ใช่
1: แล้วนี่แกก็โอ้โหแกก็เล่ร่อนย้ายมาหลายทีมานะ
0: จริงๆพ่อเข็นตั้งแต่ตอนอยู่มิลานแล้วนะแต่ขึ้นไม่ได
1: ้นี่แกโอ้โหแกน่าจะเล่นมา 4-5 ทีมแล้วมั้งแต่แกก็อยู่ในเซเรียอาตลอดนะ
0: ครับผม
1: ทางด้านของดาเนียลมาดินีนะครับปัจจุบันนี่24ปีโอ้โหไปอยู่สเปเซียเอมโปลีมอนซาอัตแลนตาลาซิโอทีมล่าสุดมาอยู่กายาลีฤดูกาลนี้ด้วยสัญญายืมตัวแต่ว่าในสัญญาจริงเนี่ยเป็นยังเป็นนักเตะของอัตแลนตา
0: ครับผม
1: นะครับเมื่อวานก็ยิงประตูชัยให้ชาวเกาะกายาลีชนะ 1-0
0: ครับ
1: ส่วนอีกคู่นี่เนี่ยโอ้โหลาซิโอนี่ฟอร์มดีจริงจริงจริงช่วงอุ่นเครื่องแล้วก็ก่อนหน้านี้มีเล่นฟุตบอลโคปาตาเลียเนี่ยตกรอบพลิกล็อกไปนะครับ
0: ครับผม
1: แต่กลายไปเล่นเซเรียอาอิตาลีเนี่ยชนะรวด3เกมเลย
0: ใช่
1: ๆโอ้เมื่อวานน
0: ี
1: ้อูดิเนเซ่นำก่อนด้วยนะครับจากเจสเปอร์คาสตอมนะครับในช่วงต้นครึ่งหลังแต่ลาซิโอมาเร่ง2ลูกในช่วงท้ายเกมครับดาวิเดฟาเตซี่แล้วก็อัลเบิร์ตกุดบุนเซ่นนะครับลาซิโอก็เลยบุกชนะ 2-1
0: ครับ
1: แล้วก็กลายเป็นอีก1ทีมที่ชนะรวด3เกมนะฮะเท่ากับโรม่าและเท่ากับอินเตอร์มิลาน
0: ครับ
1: แต่ว่าอยู่ที่3นะครับประตูได้เสียโอ้โหยิง4เสีย1จุ๋มจิ๋มมากขณะที่โรม่าเขายิง10เสีย1อินเตอร์ยิง8เสีย3
0: เกมวีเซ่กับไลโซมาดูไฮไลท์เมื่อวานอ่ะโอ้บุกกันโคตรมันนะ
1: ครับ
0: แลกกันมันมากตารางเกาโชนี่ถ้าไม่นับโคโม่เนี่ยโอ้โหมันทีมใหญ่ล้วนๆนะ
1: ครับ
0: แต่โคโม่ปีนี้ก็มาดีจริงๆดีตั้งแต่ปลายซีซั่นที่แล้วนะโคโม
1: ่แต่โคโม่นี่ผมว่าปัจจุบันก็ถือว่านับเป็นทีมแบบว่าทีมใหญ่ของเซเรียอาได้นะ
0: ครับผม
1: คือจริงจริงฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขาก็ดีทั้งซีซั่นแต่คุณเอกไม่ได้ดีเฉพาะช่วงปลายเพราะว่าเขาจบอันดับ4แล้วก็ได้ไปเล่น UCL นะ
0: ใช่ใช่แ
1: ต่
0: พวกมาปาดหน้าแซงมิลานกับยูเว
1: ่ใช่แต่พวกมิลานพวกยูเว่เนี่ยไม่ได้เล่นสี่ทีนี้ไปเล่นก็เนี่ยโรม่า
0: อ
1: ินเตอร์นะฮะโคโม่
0: ครับ
1: แล้วอีกทีมอะไรนาโปลีที่ได้เป็น4ทีมตัวแทน
0: ครับ
1: ส่วนเอซีมิลานกับยูเวนตุสนี่ไปเล่นทั่วรอง
0: ก็จะได้ไปเรียกเรตติ้งให้พวกยูฟ่าอะไร
1: ครับ
0: ยูโรปาลีกอะไรพวกนี้นะ
1: นะครับย้อนกลับมานะฮะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็ไอ้นี้ก็โอ้โหก่อนหน้านี้นี่เตะคัดเลือกกันตั้งแต่ช่วงบอลโลกยังไม่จบเลยนะ
0: ครับผม
1: นะสุดท้ายเนี่ยโอ้โหได้7ทีมจากรอบคัดเลือกคุณเอก
0: ครับ
1: นะฮะนี่ฝ่าด่านโอ้โหบางทีมไม่เตะมาตั้งแต่รอบคัดเลือกรอบ1รอบ2เลยมันต้องมีคัดเลือกรอบ1คัด

0: เลือกรอบ2คัดเลือกรอบ3แล้วก็เพลย์ออฟ
1: ใครที่ผ่านมาตั้งแต่รอบแรกเนี่ย8เกมอ่ะ
0: นะทีมที่ผ่านมาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็มีเอเธนส์นะฮะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เตะด้วย มี LAS Kings นะครับคืนนี้ก็เตะด้วย
1: ครับ
0: ไวกิ้งไวกิ้งเป็นแชมป์ลีกนอร์เวย์อันนี้ก็มาแบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันรอบเพลย์ออฟนี่ชนะดินาโมซาเกร็บนะส่วน LAS K เนี่ยรอบเพลย์ออฟนี่ก็พลิกล็อกเพราะว่าชนะกาสโกเซลติกและเซลติกนี่งานหยาบมากเกมแรกชนะในบ้าน 3-0 แต่ไปแพ้เกม2
1: ใช
0: ่เออแล้วก็ไปต่อเวลาแพ้โอ้เซลติกนี่หยาบมาก
1: นี่สกอตไม่มีสักทีมนะปกติลีกสกอตแลนด์ถ้าแชมป์นี่มันไปเลยเนาะแต่พอยูฟ่าเขาปรับให้ทีมเล็กมันได้ค่าสมรสิทธิ์เยอะอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่หรอกก็ผลงานไม่ดีพอผลงานสมรสิทธิ์ไม่ดีปุ๊บมันก็ทำให้แชมป์ขนาดเป็นแชมป์นะยังต้องมาเล่นในรอบคัดเลือกนะครับแล้วก็มีสโลวาติสลาว่าไอ้นี่ช่วงหลังมาบ่อยแล
1: ้
0: วเริ่มคุ้นแล้วทีมแชมป์ลีกสโลวาเกียไลค์ทีมนึงก็คือซาบ้าที่เจอแมนยูเกมแรกวันพฤหัสนะ
1: ซาบ้าเป็นทีมที่8เกมอ่ะ
0: มาจากอาเซอร์ไบจัน
1: เล่นตั้งแต่รอบเลือกรอบแรกอ่ะโอ้โห
0: ปกติอาเซอร์ไบจันมันจะมีทีมนึงเนี่ยใช่มั้ยที่ก่อนหน้านี้มันเคยเล่นผมขอหาชื่อมาหน่อยมันจะมีทีมนึงอ่ะอาเซอร์ไบจันน่ะที่เราคุ้นน่ะคาราบักแต่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยคาราบักมันไม่ได้แชมป์ไง
1: ครับผม
0: ไอทีมซาบ้าเนี่ยไม่ได้แชมป์โอ้โหแล้วมันก็ผ่านคัดเลือกมาจนกระทั่งเข้าถึงรอบลีกเฟสอ่ะ
1: ครับนี่ไอเรื่องพละกำลังเรื่องการเล่นเนี่ยไม่ต้องไปมองละ อยู่ตัวแล้วพละกำลังเนี
0: ่ยแมนยูนี่ดีนะเกมแรกเล่นโอแทฟฟอร์ดนะถ้าต้องบินไปเยือนนี่เดินทางกันอ้วกแตกเลยนะ
1: ใช่ไอ้สี่ทีมที่ไปเยือนนี่ต้องบินไกลมาก
0: ครับนะแล้วก็อีก2ทีมที่เข้ารอบมาได้ก็คือเฟเนบาเช่อ
1: ัน
0: นี้ก็ถือว่าพลิกล็อกเล็กๆชนะโอลิมปิกลียงมานะเขี่ยลียงไปเล่นยูโรปาลีก
1: ครับผม
0: แล้วก็โบโดกริมนี่ก็สุดท้ายกลายเป็นขาประจำเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: รายการนี้ช่วงหลังก็มาบ่อย
1: ดีเกินคาด
0: ปีที่แล้วก็ผลงานดี
1: งานดี
0: เจอกับแมนซิตี้ไหมจำไม่ผิดไม่ชนะ
1: ทุกตัวสเปอร์เคยเจอในยุโรปตั้งแต่ยูโรปาแล้วช่วงหลังๆว่าน
0: ะมาบ่อยรอบเพลย์ออฟนี่ชนะเอดิชินไนเมเกนสกอร์รวม2นัด 6-1 เลยเอดิชินไนเมเกนนี่ปีที่แล้วเนี่ยแจ็คพอตได้อันดับ3ของลีกเนเธอร์แลนด์นะ
1: ครับผม
0: นะรองจาก PSV รองจากเฟเยนอร์ดนะครับก็เลยได้มาเล่น UCL แต่ว่าดันไปตกรอบเพลย์ออฟน่าเสียดายนะครับนั่นแหละฮะก็เลยทำให้ในรอบนะครับลีกเฟสก็ได้ตัวแทนครบ36ที
1: ม
0: นะครับก่อนหน้านี้ก็มีการแบ่งโถแบ่งโถเป็น4โถ
1: ครับ
0: โถนึงก็จะมีทั้งหมดเนี่ยนะฮะประมาณ8อัพโถละ8ทีม
1: โถละ9
0: อ่ะก็ใช่ขออภัย9นับผิดเออ
1: ครับ
0: โถละ9ทีมนะครับ9ทีมเนี่ยนะฮะคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยจับสลากก็แบ่งกลุ่มก็โถ1 1ทีมโถ2 1ทีมโถ3 1ทีมโถ4 1ทีมไปอยู่ด้วยกันแล้วก็เตะกันใช่มั้ยทีมละ6นัดไปกลับเย้าเยือน
1: ครับ
0: แต่แบบใหม่เนี่ยมันกลายเป็นว่าทีมในโถเดียวกันมันมีโอกาสเจอกันซึ่งมันจะทำให้เกิดบิ๊กแมตช์โดยเฉพาะทีมโถ1
1: ครับ
0: นะฮะอย่างโถ1เองก็สมมุติยกตัวอย่างแชมป์เก่าแล้วกันPSGอยู่โถ1ก็จะเจอทีมกับโถ1เนี่ย2ทีม
1: ครับ
0: แล้วก็จะไปเจอทีมโถ2เนี่ย2ทีม
1: ครับ
0: ไปเจอทีมโถที่3 2ที
1: ม
0: แล้วเจอทีมโถที่4 2ทีม
1: ก็หนักกลางแล้วก็เบานะฮะ
0: หรือแม้ทั้งทีมที่บวยสุดค่าสมรสิทธิ์ห่วยแตกสุดคือซาบ้าเนี่ยอยู่โถ4
1: ครับ
0: ก็จะเจอทีมโถ4ด้วยกันเอง2ที
1: ม
0: เจอโถ3 2ทีม
1: ครับ
0: เจอโถ2 2ทีมแล้วก็เจอโถ1 2ทีม
1: เหมือนกัน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยความยากง่ายมันจะเท่ากันมันจะไม่หนีกัน
1: ใช่ๆแต่ว่าฤดูกาลนี้เนี่ยเงื่อนไขคู่หนึ่งลิเวอร์พูลกับมาดริดเนี่ย มันไม่มีเจอกันถ้าเจอก็คือต้องไปเจอที่มาดริดอย่างเดียว
0: ก็ไม่เป็นไร
1: ทั้งคู่ก็ไม่ได้เจอกัน
0: สุดท้ายมันไม่เจอกันอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: เพราะมันมีทีมอะไรตั้งเยอะแยะนะครับผมนะก็สุดท้ายก็จับมาอย่างที่ทราบนะครับอย่างลิเวอร์พูลเองเนี่ยปีนี้ผมดูโปรแกรมนี่เบานะ
1: ผมก็ว่าเบา
0: เทียบกับ2ฤดูกาลที่ผ่านมา
1: ครับ
0: นะจะมีเจอโถแรกก็แอตมาดริดกับอินเตอร์มิลานโถ2ปอร์โต้คลับบูสโถ3 Villarreal เฟเนบาเช่โถ4 Lens กับ LASK นะครับ
1: ครับผม
0: นะฮะ
1: ผมว่าน่าจะเบาสุดในบรรดาทีมจากอังกฤษอ่ะ
0: ครับ
1: ที่จับสลากรอบลีกเฟส
0: ส่วนแมนยูไนเต็ดเนี่ยคือตัวเองอ่ะดันไปอยู่โถ2โอ้โหแล้ววัดดูคู่แข่งนี่กรี๊ดเลยนะ
1: ครับ
0: บาเยิร์นมิวนิกกับแอตเลติโกมาดริดโถแรกโรม่ากับสปอร์ติ้งลิสบอนโถที่2แอร์เบย์ไลป์ซิกกับ Villarreal โถที่3
1: ครับ
0: ขนาดโถ4ยังไปเจอโคโม่แต่โชคดีว่ามีเบาคือซาบ้านี่แหละ
1: ในช่วงปีที่ไม่ได้ไปเยือนนะแล้วเปิดหัวก่อนด้วยกับซาบ้า
0: แฟนแมนยูกรี๊ดเลยพอเจอคู่แข่ง8ทีมเนี่ยแฟนแมนยูกรี๊ดเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แฟนผีบอก1ใน8ไม่เน้นขอไม่หลุดอันดับ25ก็พออย่างน้อยมันก็ยังได้เพลย์ออฟอีก2เกมนะ
0: ก็ต้องลุ้นอาจจะได้ลุ้นเพลย์ออฟตรงนี้นะครับสำหรับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต
1: ็ดแมนยูอายุ4แต่แมนยูมาปีนี้ยูฟ่าเขาแฮปปี้เขาเป็นทีมใหญ่ที่มีฐานแฟนบอลเยอะนะ
0: นะฮะก็โอเคเป็นกำลังใจเชียร์กันปีนี้เนี่ยทีมจากอังกฤษนะครับก็ได้สิทธิ์เท่าไหร่นะกี่ทีมนะ5ทีม5ทีมฤดูกาลที่แล้วรู้สึก6ปีนี้เหลือ5
1: ฤดูกาลที่แล้วมีสเปอร์ด้วยเขาแชมป์ยูโรป้า
0: เฮ้ยกี่ทีม6ทีมมีคุณเอกเพราะว่าอันดับ5ลิเวอร์พูลแล้วก็วิลล่า6ที
1: ม
0: ใช่ไหมเพราะว่าอัน1 2 3 4ก็อาร์เซนอล
1: ซิตี
0: ้ซิตี
1: ้
0: แมนยู
1: วิลล่าลิเวอร์พูล
0: อ๋อลืมไปวิลล่ามันไปได้สิทธิ์จากอันดับในลีกส่วนอันดับ5ลิเวอร์พูล
1: ครับผม
0: เพราะกี้วิลล่ามาได้ยูโรป้าแต่ว่ามันไม่ได้สิทธิ์ตรงนั้นแล้วก็เลยสุดท้ายได้แค่5ทีมนะคร
1: ับ ครับผม
0: แต่5ทีมก็ถือว่าโอเคแหละเยอะสุดละ
1: ก็โอ้โหไปนี่เกือบครึ่งลีกอ่ะไปเล่นในยุโรปอ่ะยูโรป้าไป3เลยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็คอนเฟอเรนซ์อีก1
0: ลาลิก้าก็5ทีมเหมือนกันนะครับ โอ้แล้วทีมนี้บาร์ซ่ามาดริดแอตเลติโก้บีอาร์เรอัลแล้วก็เบติสนะคร
1: ับ
0: นะส่วนอีกทีส่วนอีกที่ได้5ทีมก็รู้สึกจะเป็นบุนเดสลีก้ามั้งใช่มั้ยที่ได้5ทีมเหมือนกันนะครับบุนเดสลีก้าก็บาเจิร์นดอร์ทมุนด์ไลป์ซิกสตุตการ์ดทีมที่5มีมั้ยไม่มีอ่ะ
1: ลิเวอร์พูลอังกฤษกับสเปน
0: อ๋อดึงไปมันได้โควต้า2 2ลีก2ลีกนะครับก็เป็นลาลิก้ากับพรีเมียร์ลีกนะครับ
1: ครับผม
0: ก็จะเตะกันเนี่ยยาวๆไปถึงช่วงปลายเดือนมกราคมเลยนะ
1: ครับผม
0: เนี่ยอย่างสัปดาห์เนี้ยอ่ะมีนัดแรกแล้วก็เว้นเพราะมันติด FIFA Day อะไรด้วย
1: ครับ
0: จะกลับมาที่ตุลาอีก2นัดนะครับพฤศจิกายนอีก2นัดธันวาคม1นัดแล้วก็ปิดท้ายที่มกราคมปีหน้าอีก2นัด
1: ครับผม
0: ชิงชนะเลิศฤดูกาลนี้นะฮะชิงกันที่มาดริดจะไม่ได้แต่ไม่ใช่เบอร์นาบิวนะเตะกันที่เมโทรโพลิตาโนนะฮะก็ง่ายๆสนามของทีมตราหมีเขาอะ
1: ครับผ
0: มนะฮะต้องดูถ้าเป็นชื่อตามสปอนเซอร์ก็ริยาดแอร์เมโทรโพลิตาโน
1: เมื่อก่อนนี้ว่านตานะ
0: ครับผม
1: เปลี่ยนไปทางสปอนเซอร์
0: แต่ก่อนในจีนเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นซาอุดิอาระเบีย
1: ครับผมก็ลุ้นกันยาวๆนะครับ
0: ครับ
1: ฟุตบอลอยู่ภาคชั้นหลีนี่เท่ากับว่าฟุตบอลฤดูกาลนี้ก็เริ่มต้นสมบูรณ์แบบนะทั้งฟุตบอลลีก5ลีกหลักก็กลับมาลงเล่นแล้วก็รวมไปถึงฟุตบอลยุโรปด้วย
0: คุณเอกว่าทีมไหนเป็นเต็งของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้เอาแบบผมถามแค่เต็ง1ป่ะ
1: ผมยังมองเปเชอยู่ผมมองเปเช
0: คุณเอกมองเปเชนะ
1: เปเชบาร์ซ่าอะไรอย่างเงี้ยอาร์เซนอลผมมองประมาณนี้
0: นะแต่จริงเขาก็มีเรทเขาก็มีแฮนดิแคปด้วยนะ
1: ครับ
0: ว่าทีมไหนเป็นทีมเต็งที่จะคว้าแชมป์ UCL ฤดูกาลนี้นะครับ
1: ครับผมนี่ถุยเอริเก้ก็เรียกว่าถ้าทำได้นี่จะเทียบเท่าซีดานนะ
0: ครับ
1: 3ปีติดก
0: ับ
1: การคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะ
0: ครับอันนี้ที่ผมอ้างอิงทางบริษัทรับประกันถูกกฎหมายที่ต่างประเทศเลยนะ
1: ครับ
0: ว่าเขาให้สโมสรไหนเป็นทีมเต็งแชมป์นะครับสำหรับ UCL นะครับ
1: ครับ
0: เต็ง1นี่ก็เป็นเปเชที่คุณเอกเกินไหมนะแต่ฟุตบอลในประเทศที่ยังไม่ชนะใครเลยนะ
1: เปเชต้องดูไปปลาย
0: เป็นซูเปอร์คัพก็แพ้ลองส์นะครับและเตะลีกเอิงฝรั่งเศสมา3นัดเสมอ2แพ้1นะ
1: ใช่ใช
0: ่ล่าสุดแพ้โมนาโกกาบ้านด้วย
1: ผลงานยังไม่ค่อยดี
0: เป็นเต็ง1
1: ครับ
0: เต็ง2เนี่ยเป็นทางด้านของบาร์เซโลนาหูบาซ่าเห็นฟอร์ม4เกมแรกนี่กดไป17ลูกชนะ
1: โคตรโหด
0: ชนะ5ลูก3เกมแนวรุกนี่ยิงกันทุกตัว
1: เห็นลาพินญาร่างกายพิษๆเนี่ยโหโคตรเก่งไง
0: ลามินยามาว
1: งี้กอร์ดอนก็ดีนะ
0: ไหนจะมีพวกเปเดรี่เฟมิโลเปส
1: ก็แก๊งทีมชาติสเปนนะ
0: อาร์เซนอลเต็ง3นะฮะบาเยิร์นมิวนิกเต็ง4
1: อันนี้ก็ดุดัน
0: เรอัลมาดริดเต็ง5แมนเชสเตอร์ซิตี้เต็ง6
1: ครับ
0: ลิเวอร์พูลคุณเอกเนี่ยแค่เต็ง7นะ
1: โอ้โหดีแล้วอย่าไปเต็งต้นเลย
0: 1จาก12 1จาก12แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเต็ง8โอ้โหแต่1จาก20ไปนะ
1: ก็ลิเวอร์พูลเต็ง7ใช่ไหม
0: แมนยูเต็ง8 อ่ะถ้าแบบนี้นี่คุณต้องเข้ารอบอัตโนมัตินะเพราะคุณเป็นเต็ง8
1: กดดันไง1ใน8ได้กดดันนะ
0: เออนะฮะ
1: เมื่ออินเตอร์หลุดอ่ะแชมป์เราโชว
0: ์อินเตอร์เต็ง9
1: อ
0: ินเตอร์เต็ง9ต่อแล้วก็แอตมาตามด้วยแอตมาดริดแอสตันวิลล่าบอร์ซิดอร์ทมุนนาโปลีโคโมโรม่า
1: สาบานนี่น่าจะบวยนะสุดน่าจะเต็งบวย
0: สาบานที่มาได้ยังไงก็ไม่ทราบแต่ว่าไอตอนเขาเล่นรอบเพลย์ออฟกับรอบคัดเลือกนี่เล่นดีนะ
1: ครับผม
0: ทีมจากอาเซอร์ไบจานนะครับทีมพวกนี้ก็เขาก็มีตังค
1: ์
0: อ
1: ่
0: ะและอย่างมันเรื่องของตัวต่างชาติ
1: อ
0: ่ะอายกตัวอย่างเหมือนกับบอลเอเชียของเราอ่ะเวลาบุรีรัมย์เวลายะโฮไปเตะ ACL ก็โอ้โห
1: ต่างชาติล้วน
0: แทบจะหานักเตะมาเลยนักเตะไทยแทบไม่เจอลงอ่ะ
1: ครับก็อย่าง AFC เขาก็ไม่จำกัดต่างชาตินะ
0: ใช่ใช
1: ่บางคนนี่ในลีกอ่ะไม่ได้เล่นด้วยซ้ำ
0: มาเล่น
1: แค่ ACL อย่างเดียว
0: ใช่ใช่ใช่ใช่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับนายที่นายกูรูนะครับข้อความส่งมาพูดคุยได้นะครับ4689899และอีกช่องทางนึงก็ช่องทาง YouTube นะครับ
1: ครับผม
0: ตอนนี้เห็นมีรับชมอยู่ประมาณสัก250ท่านนะ250คนนะที่ดูอีกช่องทางหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะส่วนไหนที่นายกูรูช่วงแรกขอบคุณด้วยนะครับกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
1: ครับ
0: มีเวลาอยู่โอ้นาที2นาทีอ่ะประเดิมสักข้อความนึงแล้วกันนะบอกว่าดีครับพี่ยุทธอาจารย์เอกเกมนอนเจอเชลซีก็เหมือนไปเที่ยวสนามบริการอาบอบนวดยังไงก็ได้แน่ๆไม่ต้องลุ้นนะประมาณนี
1: ้
0: หวานเจี๊ยบปลอปืนผมแข็งไหมจริงๆก็วันนั้นดูเกมอาร์เซนอลเนี่ยโดนก่อนก็จริงนะแต่อาร์เซนอลช่วงหลังผมดูนะอย่างที่เขาพิมพ์เลย
1: ครับ
0: ยังไงเดี๋ยวก็ได
1: ้นะ
0: บอลมันบี้ไปเรื่อยๆมันก็ได้มันก็ได้เหมือนกับช่วงที่เราดูบาร์ซ่าช่วงนึงอ่ะไอ้ช่วงบี้ๆเดี๋ยวก็ได้หรือว่าแม้กระทั่งช่วงแมนซิตี้ของเป๊ปอ่ะบี้ๆๆเดี๋ยวมันก็ได้อาร์เซนอลทุกวันนี้เป็นแบบนั้นแล้วนะ
1: โดนก่อนไม่มีตื่นไม่มีเปนะเพราะนักเตะก็ยังนิ่งอยู่เลย
0: ใช่ๆนะครับสัปดาห์ก่อนรายการช่วงเช้ามืดวันที่มีข่าวอำนาจกับศรีราชาวันแรกนะฮะอะไรเมาอะไรเกือบอะไรบอกอะไรถอดเสื้อไม่มีแอร์หรือไงอะไรอย่างงี้อ๋ออ๋อพออเบ่งชงว่าถอดเสื้อทำไมเหมือนใครโอ๊ตตบวัยุทธชัยไงประมาณนี้อ๋อบอกอยู่บ้านไม่มีแอร์เลยไงนะฮะก็เป็นรู้สองคนนี้ก็เป็นอะไรไม่ชอบมายุ่งเรื่องส่วนตัวชีวิตผมจริงนะ
1: ก่อแล้วมันได้ไงก่อได้เรตติ้งไง
0: นะฮะอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่นึงก่อนนะครับตอนนี้18 นาฬิกาครับเคารพธงชาตินะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงที่2ของนายที่นายกูรูนครับ

0: สนับสนุนโดย
1: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่ไหนกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าว้า

0: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
1: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
2: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: 18นาฬิกากับอีก3นาทีนะครับช่วงที่2ครับสำหรับนายที่นายกูรูนะครับวันนี้อยู่กับคุณเอกนพดลแล้วก็ผมยุทธชัยนะครับ
6: ครับ
5: อ่ะสำหรับช่วงนี้ก็นะฮะมาดูเรื่องของข้อความอะไรกันด้วยนะครับได้อ่ะแต่ว่าก่อนอื่นวันนี้ผมเปิดไปดู BBC นะครับ
6: ครับ
5: มันมีเรื่องของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเมื่อสักครู่เนี้ยที่ผมบอกไปเต็ง1เต็ง2เต็ง3เต็ง4เต็ง5เต็ง6เต็ง7เต็ง8นะที่แมนยู7เอ้ย
6: ลิเวอร์พูล
5: 7แมนยู8นะ
6: ครับ
5: แต่อันนี้เนี่ยนะฮะเป็นออปต้านะครับที่เขามีการทำนายไว้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะ
6: ครับผม
5: อันนี้เป็นออปต้านะครับซึ่ง BBC เขาเอามาลงนะฮะ
6: ครับ
5: ปรากฏว่าทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์มากที่สุดออปต้านี่มันก็จะเป็นพวกสถิติอะไรพวกนี้นะที่เขามาประมวลผลนะครับ
6: ครับ
5: กลายเป็นอาร์เซนอลคุณเอกคือแบบเห็นคนละแบบกับไอ้ที่ทางบริษัทรับพนันแหละแต่ถ้าเป็นมุม
6: อันนั้นเขาอัตราต่อรอง
5: แต่ถ้าเป็นมุมผม
6: เป็นเปอร์เซ็นต์เลย
5: ผมเชื่อทางโน้นนะเพราะทางโน้นที่โอ้โหมันค่อนข้างจะแบบคือมันต้องเป๊ะมากอะไม่งั้นนี่มันเจ๊งอะ
6: ครับ
5: เขาบอกอาร์เซนอลมีโอกาสเป็นแชมป์เนี่ย
6: 20.4%
5: อันนี้คืออันดับ1
6: ครับ
5: อันดับ2เนี่ยกลายเป็นบาเยิร์นมิวนิกนะ 20%
6: ครับ
5: อันดับ3เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ 12.7% ขณะที่เปเชเนี่ยที่เป็นเต็ง1ของเมื่อสักครู่เนี่ยในมุมมองออปต้าเนี่ยนะฮะเต็ง4เท่านั้น 7.3% เนี่ยโอ้ห่างกับอาร์เซนอลอาร์เซนอล20เปเช 7.3
6: ห่าง 13% ห่างเกิน
5: ตามด้วยบาร์เซโลนา 7.2 ลิเวอร์พูลเนี่ย 5.1 เท่ากับเรอัลมาดริด
6: อ
5: ินเตอร์มิลาน 3.8
6: ครับ
5: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 3.6 แล้วก็แอสตันวิลล่า 2.2%
6: ผมสังเกตอะออปต้าตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วอะซุปเปอร์คอมออปต้
5: า
6: เดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนบ่อย
5: ๆครับ
6: มันก็จะเปลี่ยนตามสถานการณ
5: ์ก็
6: อาจจะมองในเรื่องของผลการแข่งขันในช่วงต้นฤดูกาลอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่า
5: อันนี้ก็แต่ไอเอ็นส่วนของบริษัทรับประกันถูกกฎหมายเนี่ยไอพวกเบ็ดๆทั้งหลายเนี่ย มันก็ปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะอย่างตอนฟุตบอลโลกอะก่อนเริ่มฟุตบอลโลกรู้สึกถ้าจำไม่ผิดเป็นฝรั่งเศสเต็งหนึ่ง
6: ใช่
5: ใช่ไหมเล่นไปเล่นมาปุ๊บอ้าวเดี๋ยวนะเล่นไปเล่นมาปุ๊บอ้าวสุดท้ายกลายเป็นสเปนเงี้ยมันก็มีการปรับเปลี่ยนตามฟอร์มตามผลการแข่งขันตามสถานการณ
6: ์ครับ
5: นะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วก็สุดท้ายในทีมไหนแต่ว่าผมว่าม
6: ันก็อยู่ในกลุ่มนี้นะกลุ่ม
5: ผมว่าพอมันปรับเป็นระบบแต่ว่าจริงๆตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเดิมแล้วแหละแบ่งกลุ่มเดิมหรือว่าลีกเฟสเนี่ยมันยังดูยาก
6: ครับ
5: อย่างที่คุณเอกบอกอะเปเชเนี่ยเพลย์ออฟมา2ปีแต่สุดท้ายพอเข้ารอบน็อกเอาท์โคตรเก่งแล้วก็ไปถึงแชมป
6: ์
5: และส่วนใหญ่ทีมที่อย่างอาร์เซนอลปีที่แล้วลูก
6: า
5: ลที่แล้วสถิติในลีกเฟสดีสุด
6: ครับ
5: ชนะรวดใช่ไห
6: ม
5: หรือแม้กระทั่งปีแรก
6: ลิเวอร์พูล
5: ก็ไปไม่ถึงดวงดาว
6: ลิเวอร์พูลตกรอบ16อาร์เซนอลยังดีขึ้นกว่าปี2ปีที่แล้ว2ปีแล้วก็แพ้เปเชรอบรองนะ
5: ครับ
6: แต่พอมาไอ้2ปีแล้วแพ้เปเชรอบรองปีที่แล้วมาแพ้รอบชิงก็ถือว่าสถิติก็ยังดีอยู่ทั้ง2ทีมนะทั้งอาร์เซนอลและเปเช
5: แต่ถ้าถามมุมมองผมนะผมว่าผมมันก็ไม่หนีจากทีมที่คนเก่งอ่ะถ้าให้ผมเลือก3ทีมนะที่จะคว้าแชมป์ UCL ฤดูกาลนี้นะ
6: ครับ
5: ทีมแรกผมจิ้มอาร์เซนอลเลยผมว่าโอ้โหปีนี้ยังไปไกลเหมือนเดิมอ่ะ
6: เสริมทัพดี
5: มากทีมที่2เนี่ยผมจิ้มบาร์เซโลนา
6: คิดเหมือนกัน
5: ส่วนทีมที่3เนี่ยผมก็ยัง กลัวไอ้ปาริ

0: ซเชียงใหม่มันจะมาเร่งเครื่องช่วงครึ่งฤดูกาลหลังเหมือนเดิมเนี่ย
1: ฝึกไทยแก๊งมิดฟิลด์ฟิตๆควีชาเดมเบเล่ดูเอ้ได้ถ้ามันแบบร่างกายดีๆ
0: ผมว่าต้องดูว่าช่วงไอ้นี่ไอ้ที่ยังไม่ชนะเนี่ยจัดตัวไม่ค่อยดี
1: ครับ
0: ดอบเดมเบเล่บ้างอะไรบ้างก็ไม่รู้เออแต่ว่าเดี๋ยวพอถึงจุดนึงอ่ะพอแบบทีมันเริ่มแบบไม่ค่อยสลับมันออกอะไรแล้วเนี่ยอันนี้มันเนี่ยมันจะมีความน่ากลัวแล้วเปเช
1: เครื่องร้อนใส่เกียร์5เมื่อไหร่เลยก็น่ากลัวนะเป็นเช
0: แล้วมันทำอย่างนี้มา2ฤดูกาลแล้วด้วย
1: ใช่เป็นทีมที่แบบโอ้โหรอบลีกเฟสเนี่ยไม่ค่อยดีอ่ะต้องมาเพลย์ออฟ
0: ครับผม
1: แต่ก็นะตัวนักเตะก็ยังดีอยู่อ่ะเปเชถ้าเสียตัวหลักก็บาโคล่ากับลามอสเองมั้ง
0: เสียบาโคล่านะฮะแต่คุณก็ได้ตัวเสียเอ็มบายเสียไอลามอสแต่คุณก็ได้เฟรนันตอเรสใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่ได้ตัวใหม่ไอจากอาร์แจ็คไอมิกากอสอะไรสักอย่างอ่ะ
1: ไอตัวเก่าที่เสียไปก็ไม่ได้สะเทือนเท่าไหร
0: ่ก็เอาตรงๆว่าก็ไม่ใช่ตัวหลัก
1: ใช่
0: บาโคล่าเล่นกับเปเชเขาก็ไม่ใช่ตัวหลักใช่ไหมหรือแม้กระทั่งลามอสเล่นกับเปเชก็ไม่ใช่ตัวหลักเป็นตัวสำรองใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ค่อยสะเทือนอะไรเท่าไหร
1: ่ครับ
0: อ่ะก็ประมาณนี้นะครับมาดูข้อความนะอ่ะพูดถึงลิเวอร์พูลนี่คุณเอกทราบข่าวยังเกี่ยวกับเรื่องของสปอนเซอร์ค่าหน้าอกอ่ะ
1: อ๋อ Turkish Airlines
0: ใช่มั้ย
1: แต่ก็เริ่มใช้ดูการหน้าเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ฤดูกาลนี้ยังเป็น Standard Charter นะ
1: ครับผม
0: ซีซั่นสุดท้ายก็แน่นอนแหละมันก็เป็นเรื่องตัวเงินน่ะเจ้าไหนให้มากกว่ามันก็เจ้านั้นน่ะ
1: 300ล้านปอนด
0: ์
1: 5ปี
0: ครับ
1: เฉลี่ยปีละ60ล้าน
0: แต่สปอนเซอร์ค่าหน้าอกลิเวอร์พูลเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ยาวๆนะผมจำได้สมัยก่อนอ่ะใช่มั้ย
1: คาสเบิร์กนะพวกเนี้ย
0: ถ้าย้อนไปก่อนนี่แคนดี้
1: ใช่ๆๆ
0: แคนดี้นี่ไม่ใช่ลูกอมนะเป็นยี่ห้อเครื่องไฟฟ้าเครื่องไฟฟ้า
1: 80แล้ว
0: ไงใช่ๆแล้วก็จะมาเป็นคาสเบิร์กใช่มั้ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ยาวๆคาสเบิร์กนี่ยาวมาก
1: ใช
0: ่มั้ย
1: ใช
0: ่แล้วก็เนี่ยมีสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นี่ก็ถือว่ายาวเหมือนกันเตอร์กิสติเซ็นนี่ก็เห็นว่าเซ็น6ปีก็ยาวๆเหมือนกัน
1: ครับหมดสัญญาเดี๋ยวถ้าอาจจะมีเพิ่มตัวเงินแล้วก็อยู่ต่ออะไรเงี้ย
0: ครับผม
1: ซึ่งตะกิสแอร์ไลน์เห็นก็บอกว่าจะสนับสนุนสโมสรลิเวอร์พูลทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็พวกยูทด้วยนะครับ
0: ก็น่าจะครบเครื่อง
1: ครบเครื่อง
0: ครบเครื่องเรื่องต้มเรื่องครบเครื่องเรื่องต้มยำ
1: ครับผ
0: มนะครับอ่ะมาว่ากันที่ SMS ก็แล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวช่วงสุดท้ายค่อยมาพรีวิวยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้วก็ฟุตบอลถ้วยพวกคาราบาวคัพอะไรกันในค่ำคืนนี้นะครับที่ส่งมาทาง4698989นะครับอันนี้บอกว่าอ้าว

0: ความฮาของผู้การใน Ghost New ไหมครับเช่นผีโอทัฟฟอร์ดผีแอนฟิลด์นะฮะ
1: ถ้าผีโอทัฟฟอร์ดนี่อาจารย์ใช้ไปแล้วนี
0: ่เอาตรงๆนะ
1: ผีแอนฟิลด์ไม่น่าจะมีนะ
0: คือไปเล่าผีโอทัฟฟอร์ดเนี่ยผมว่ามันทุเรศทุเรศทั้งคนเล่าทุเรศทั้งคนฟังไอ้คนฟังนี่คือคนฟังในห้องส่งนะ
1: เขาก็ยังฟังได
0: ้คือแบบโหคือแบบเหมือน
1: โอ้แต่พี่ใช้ไปเล่าเนี่ยก็ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ
0: เท่าไหร่เออนะฮะสวัสดีครับพี่เอกฮี่กับพี่ยุทธชัยแอแฮครับจากคุณนันทพงศ์นะฮะ
1: สวัสดีครับ
0: อัปเดตเฟซผู้การล่าสุดจะกลับมาฟิตร่างกายกลับมาวิ่งอีกครั้งหนึ่งเอาตรงๆเนี่ยผมว่าสภาพแกพิการอ่ะออกกำลังกายอีท่าไหนทำไมร่างกายดูสงอสงแงดูอ่อนแอเหลือเกิน
1: ช่วงหลังไม่ได้ติดตามกันเลยเนี่ย
0: ครับนะฮะรอเข้าชมพี่ป้อมพี่โต๊ะแต่แวะมาฟังพี่เอกกับยุทธก่อนโอ้เย่จากคุณปาปัว
1: อันนี้เป็นรอบที่เขาจัดขึ้นพิเศษป่ะวันที
0: ่รอบพิเศษวันพรุ่งนี้วันที่9
1: พรุ่งนี
0: ้เพราะว่าเป็นรอบที่มันยกเลิกมาจากไอ้ไฟวันแรกนะฮะ
1: ครับผม
0: ก็พรุ่งนี้เป็นรอบสุดท้ายเป็นรอบเสริ
1: ม
0: นะครับข่าวถนนเชื้อเพลิงมีกลิ่นน้ำมันในท่อระบายน้ำเมื่อคืนน่ากลัวมากครับโอ้นี่ยังไม่ทราบข่าวเลยคุณเด็ก
1: ที่ไหนไม่ทราบ
0: ไม่ทราบเหมือนกันนะถ้าเอาโค้ชออสมาคุมทีมชาติฟุตบอลไทยเราจะได้ไปบอลโลกหรือโอลิมปิกไหมครับโอ้มันคนละประเภท
1: ไม่ได้
0: เขาบอลเล่บอลนะฮะ
1: คนละอย่าง
0: นะฮะอะไรเนี่ยยุทธไอเป็นยังไงนี่ของเบงเหรอนึกว่าซอต้นฉบับมาตั้งนานคืออะไร
1: งง
0: มุกอะไรไอเป็นยังไงคือยังไงอันนี้ผมไม่ค่อยเก็ตนะ
1: เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานฟังซอบอกอยู
0: ่
1: แล้วมันยุทธเจอซอแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อ๋อครับผม
1: เขาบอกว่ามุกนี้เป็นของบางเบง
0: อ๋อเหรอไม่รู้ว่าคุณเชื่อหรือว่าเป็นของเบงคุณเชื่อเบงนี่ก็ตัวลอกชาวบ้านชาวช่องเข้ามาเลย
1: ซอก็บอกว่าบางเนี่ยรอลอกมุกซออยู่นะ
0: นะสวัสดีค่ะนะยุทธอย่างใหญ่นะเอกอย่างเล็กและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะหนูอยากให้นายุทธให้เกียรตินะอู๋ใหญ่นิดนึงค่ะถ้าบอกว่าไปรับงานนอกฟังแล้วมันดูไม่ดีมันดูหยาบๆขอเปลี่ยนเป็นติดภารกิจจะดูดีกว่าไหมคะขอบคุณค่ะอุ๊ยไม่ทันแล้วใช่ไหมคะ
1: แล้วแกแจ้งล่วงหน้าแล้วหนู
0: จากคุณเธอลงทุนแฟนนอนนะ
1: ครับ
0: ไม่มีปัญหาแกไปเถอะนะฮะคุณยุทธแฟนลิเวอร์คุณเอกแฟนอิปสวิชใช่ไหมครับจากน้องเสือ
1: ผมแฟนสุดกาดครับยุคเอลบาโบ
0: ฮะขาวใช่ไหม
1: นะครับ
0: เมื่อคืนเอาฮีเราเนี่ยรวมดาราแพ้เนออมคาบ้านจากที่ชนะมา5นัดรวดคูลิบาลี่น่าจะหมายถึงกากมากนะฮะยังไม่กาวมากเลยเขาแต่เขาพิมพ์มากาวนะแบบนี้น่าจะเสร็จเอานาเซอร์อีกปีไหมก็น่าจะลุ้นกันเอาฮีราเอานาเซอร์ตัวสอดแทรกน่าจะเป็นเอาอาลีนะนะครับพี่ยุทธมีความทรงจำกับบทเพลงพี่ป้อมพี่โตบ้างไหมครับแล้วตอนนี้ตั๋วหน้างานแพงมากจากน้องแพนด้าเขาบอกรีเซลแพงบางเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายของพี่ป้อมพี่โตแหละ
1: ครับผม
0: และอายุอนามแกน่าจะพี่ป้อมน่าจะ71-72อ่ะพ
1: ี่
0: โตน่าจะ69อ่ะ
1: รุ่นเดียวกับนายแอด
0: นะฮะซึ่งโอ้โหจะมาเปิดคอนเสิร์ตบ่อยๆอย่างเห็นว่าปีนี้พี่เบิร์ดจะเปิดคอนเสิร์ตไม่ไหวเลยอ่ะ
1: ครับผมสภาพก็ตามวัยเนาะ
0: ครับแต่ผมฟังบ่อยนะฟังหลายเพลงเลยนะฮะแต่ผมชอบแบบเปิดฟังผมคอนเสิร์ตผมไม่ค่อยชอบไปคนเยอะแต่ว่าเดี๋ยวพฤศจิกายนนี้ผมไปบิ๊กแอสนะพอดีน้องชวนไปผมไป
1: ที่ไหนที่
0: อิมแพค
1: อ๋อนึกว่าจะออกทัวร์พวกเขายงเขาใหญ่อีก
0: ใช่ไหม Impact นั่นแหละนะครับ
1: เอาBig Act ที่มีพี่แดกมา
0: ใช่อันนั้นก็เต็มทุกรอบเสริมก็เต็มหมด 4-5 รอบเต็มกระจุยตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคาร5รอบ
1: ครับ
0: นะฮะวันนี้ที่ FM 99มีภาพบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไหมครับไม่น่ามี
1: ใช่ไ
0: หมไม่มีนะไม่มีนะ
1: ถ้ามีก็น่าจะแจ้งมาแล้ว
0: ครับผมช่วงที่แล้วหนูงงมากๆค่ะนายุทธหมอบอกว่าบอลไทยลีกพูดมากก็ไม่ได้พูดตรงๆอย่างลึกๆ ก็ไม่ได้เพราะมีผลกับผู้พูดและการทำงานมันขนาดนั้นเลยเหรอคะนายุทธบอลไทยลีกเรามาเฟียงจริงเหรอคะและต้องลืมไม่ได้จริงเหรอฮะจากคุณเธอลงทุนแฟนนอนนะฮะที่ผ่านมาก็มันก็แล้วแต่นะจริงผมก็พูดตลอดนะ
1: ครับ
0: เขาก็ยังให้งานผมทำอยู่นะ
1: ผมผมว่าแฟนบอลส่วนใหญ่ก็ข่าวสารฟุตบอลไทยก็ไม่ได้แคบเหมือนเมื่อก่อนเลยนะเดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลไง
0: ก็พูดได้แหละแต่ว่าต้องแบบว่าติติงแบบมีเหตุผลติติงแล้วก็แบบแนะนำเพื่อการพัฒนาด้วยนะฮะแต่ถ้าแบบ

0: อารมณ์บอกโห
1: ด่าอย่างเดียวไม่ไหวนะ
0: ด่าอย่างเดียวก็ไม่ไหวนะ
1: ค
0: ือคนเราทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในเพราะว่าถ้าเรามัวแต่อวยมัวแต่ชมอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะไม่เห็นข้อผิดพลาดอย่างเมื่อวานเนี่ยผมก็ยังบอกเลยบอกเฮ้ยโห VR นัดแรกมันก็เจ๋งบงจงเบงไป2สนามไล่2สนาม
1: เกมชลบุรีเหรอ
0: เจ๋งเกมเชียงรายชลบุรีและเกมราศีสลายท่าเรือและประเด็นคือไอ้ประตูที่เชียงรายยิงได้เน
1: ี
0: ่ยมันล้ำหน้าชัดเจนเลยแต่ลายแมนไม่ยกไงแล้วมันไม่มี VR ไง
1: ภาพมากระลำเป็นวา
0: ใช่ใช่ใช่นะครับก็นั่นแหละเมื่อวานก็ยังบอกว่าเออแต่ว่าในมุมอีกมุมนึงผู้ตัดสินเนี่ยคือคุณก็ต้องพัฒนาตัวเองคุณจะมาคิดว่าเฮ้ยมันมี VR ก็ไม่ได้เพราะ VR บางเกมเนี
1: ่
0: ยอยู่ๆมันขัดข้องก็มีนะ
1: ใช
0: ่แต่ว่าถ้าในเกมขัดข้องปุ๊บเนี่ยเขาจะแจ้งผู้ตัดสินผู้ตัดสินจะเรียกกัปตันทีมมาแจ้งว่า VR มีปัญหานะให้รับรู้ไม่ใช่ว่าเตะไปโดยไม่รู้ว่ามีหรือไม่มี VR มันจะเป็นแบบนี้อย่างไอ้เกมที่2เกมไอ้นัดแรกวันเสาร์ที่มัน VR ใช้ไม่ได้อ่ะเขาก็แจ้งไปแล้วก่อนเกมว่าไม่มีนะแต่ปัญหาคือพอไม่มีเนี่ยผู้ตัดสินมันยิ่งต้องแบบใช่มั้ย
1: ใช่
0: แต่ผู้ตัดสินนั้นพลาดทีนี้มันก็ทะลึ่งทั้งร่องเลย
1: คือจริงๆผู้ตัดสินมันก็ต้องมีมาตรฐานของตัวเองอยู่แล้ว
0: ใช่คือผมเคยพูดหลายทีแล้วผู้ตัดสินสมัยใหม่เนี่ยตอนนี้คือบางคนเนี่ยเหมือนไปพึ่งพา VR มากเกินไปทั้งจริงๆหลักเนี่ย VR มันเป็นแค่ผู้ช่วยม
1: ัน
0: คือแค่ตัวเสริม
1: ถูก
0: คุณจะเอะอะไปดู VR เดียวมันไม่ได้อันไหนมั่นใจมันต้องชี้ไปเลย
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: ผู้ตัดสินมันต้องดีอยู่แล้ว
0: คือคุณต้องทำหน้าที่เสมือนว่าแบบเมื่อก่อนโดยที่ไม่มี VR
1: ใช่
0: ซึ่งถ้าคุณผิดพลาดเดี๋ยว VR มันก็แย้งมาเองแต่นี่กลายเป็นแบบนี้บางทีตัดสินแล้วรอ VR เออกลายเป็น VR นำผู้ตัดสินไม่ใช่ผู้ตัดสินนำ VR เนี่ยซึ่งแบบนี้มันผิดจุดประสงค์
1: นี่ไทยลีกนี่สู้พรีเมียร์ไม่ได้นะต้นฤดูกาลอ่ะ
0: พอกัน
1: พรีเมียร์3สัปดาห์ยังไม่ค่อยมีประเด็นอะไรหนักๆนะ
0: แต่พรีเมียร์เนี่ยจริงๆอ่ะฟีดแบคเขารู้นะเพราะคนก็วิจารณ์เยอะอย่างที่คุณเอกบอกถือว่า2สัปดาห์แรกถือว่าโอเคแต่ก็เดี๋ยวรอดูก่อนเดี๋ยวรอดูแล้วใจเย็น
1: ๆดูยาว
0: ๆดูยาวๆต้องดูยาว
1: ๆ
0: แต่ไทยลีกเนี่ยดันมีตั้งสัปดาห์แรกซึ่งไอ้เคสเนี้ยถ้าสมมุติมันมี VR มันก็ไม่เกิดผู้ตัดสินอาจจะพลาดแต่ VR มานี่แต่ปัญหาวันนั้นคือผู้ตัดสินพลาดแล้ว VR มันนั้นไม่มีแล้วมันเป็นประตูที่มันส่งผลถึงผลการแข่งขันมันก็เลยเรียบร้อยเลย
1: เรายังไม่เห็นภาพเป็นอะไรนะมันเป็นความผิดพลาดของผู้ตัดสินแล้วก็ทีมงานล้วนๆเลย
0: แล้วก็มีประเด็นเรื่องทีสองที่อยู่ก็ไปยกเลิก VR บอกจะให้ใช้เฉพาะห้านัดสุดท้าย
1: ครับผม
0: อันนี้ก็โอ้โหแหมแล้วอารมณ์ตอนนั้นทีหนึ่งบางทียังมั่วเลยทีสองที่ต้องบอกว่าวุ่นวายเลยนะถ้าไม่มี VR ในยุ่งเหมือนกันนะ
1: ใช่เพราะทีสอง
0: แล้วมาตรฐานผู้ตัดสินไทยก็ต้องยอมรับว่าบางทีก็ยังไม่ดีอ่ะ
1: ครับ
0: อืม
1: ก็นั่นแหละก็ต้องทนกันต่อไปก็ไม่รู้จะมีประเด็นทุกสัปดาห์หรือเปล่า
0: ครับ
1: หรือถ้าสัปดาห์แรกมันมีประเด็นมาว่าแฟนบอลมันก็ต้องเขาเรียกว่าจับตาจ้องอ่ะโดยเฉพาะผู้ตัดสิน
0: อ่ะแต่ไอเดียมันก็มี
1: ผมคิดแบบคุณยุทธนะเพราะว่าผู้ตัดสินอ่ะมันต้องเขาเรียกว่าโชว์ฝีมือมาตรฐานตัวเองตลอดไม่ใช่ให้ VR มันนำ
0: อย่างไอดีก็ไม่อ่ะอย่างคู่ที่ผมสัปดาห์แรกที่ผมได้บรรยายอ่ะผมได้บรรยายคู่แบงคอกกับศรีสะเกษผู้ตัดสินก็ดี
1: ครับ
0: นะทั้งเรื่องการในเกมทั้งแจกใบดงใบแดงจุดโทษที่ถือว่าโอเคเลยนะฮะคู่บุรีรัมย์ที่บุกชนะสุโขทัยก็ดีจังหวะแฮนด์บอลในผู้ตัดสินแบบชี้เปี้ยงเลยอ่ะคือแบบไม่ต้องรอเล่นไปก่อนแล้วส่งสัญญาณถือว่าโอเคผมจะพูดในเกมเออแบบนี้โอเคอันไหนที่มันชัดเจนคุณก็บอกไปเลยไม่ใช่ว่าแหม55แบบเห็นชัดเจนแต่เอ้ยไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวกูรอ VR ดีกว่าถ้าเห็นชัดเจนก็เป่าไปเถอะใช่มั้ย
1: ใช
0: ่ไอ้ดีมันก็
1: ม
0: ีแต่ไม่ดีมันก็ไม่น้อย
1: ไอ้ดีคนไม่ค่อยพูดถึงไงแต่ถ้าไม่ดีแล้วเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหโดนสับเละเลย
0: นะคิดยังไงกับสจ.กุนเนอร์ปลอมครับผมเอ้ยไม่ปลอมของจริงแล้ว
1: เขาเปิดเพจโทนกุนเนอร์เนี่ย
0: โอ้แล้วขยันคอนเทนต์มากนะมีไลฟ์มีแบบใช้ AI แต่งพงแต่งเพลงนะโอ้ยเอาตรง
1: ๆนี่แสดงว่า
0: เห็นแล้วน้ำตาไหลอ่ะ
1: แสดงว่า
0: เห็นแล้วดีใจอ่ะ
1: สภาพร่างกายแต่ว่าสมองนี่ฟิตเต็มร้อย
0: อุ้ยตอนนี้ฟิตเต็มร้อยแต่คนรอบข้างเนี่ยนะซึมเศร้ากันหมดแล้ว
1: เฮ้ยแต่เห็นคุณโทนมาแบบนี้เราก็ดีใจแต่เราก็อยากให้เขาป่วยไงถ้าป่วยมาก็เครียดอ่ะ
0: แต่นัดล่าสุดไม่ได้พากอาร์เซนอลนะเพราะอาร์เซนอลเชลซีเกมใหญ่
1: เกมใหญ่เกมใหญ
0: ่นัดล่าสุดหนีไปพากแมนซิตี้ก็เอานะนี่ยังเสียวอยู่เลยอยู่ๆนี้เป็นโทนซิตี
1: ้ก็โอ้ยเกมใหญ่มันไอซีซั่นนึงไม่กี่นัดหรอก
0: อ
1: าร์เซนอลเชลซีอาร์เซนอลแมนยูอาร์เซนอล
0: ครับ
1: ซิตี้ประมาณนี้แหละ
0: ท่านที่ถามว่ามีแจกบัตรพี่ป้อมพี่โตไหมครับไม่มีนะฮะโอ้โหแจกไม่ไหวนะฮะบัตรรีเซลนี่แพงมากนะครับ ยายสเลอร์กุนซูนิวคาสเซิลเนี่ยฟอร์ม3นัดแรกเป็นยังไงบ้างอ่ะคุณเอก
1: ผมว่าดีเกินคาดนะ
0: เออผมว่าดีนะจริงๆอ่ะผมว่าเขาผมคือเรา2คนน่ะเคยดูแล้วก็เคยไปบรรยาย ACL Elite
1: ครับ
0: ก็คืออาวารีที่ได้แชมป์2ปีติดถ้าจำได้2ปีก่อนอาวารีชนะบุรีรัมย์ด้วยในรอบน็อกเอาท์อ่ะใช่ไหม
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นฟอร์มอยู่พักนึงแล
1: ้
0: วแต่ตอนนั้นอาจจะคนอาจจะโอ้โห
1: มันเหมือนนักเตะมันนำโค้ด
0: เออไปคุมทีมซาอุโหแล้วพวกเอาอาลีเอานาเซอร์ไอเอาฮีลาวสามนี่เนี่ยมันโอ้โหมันเสริมกันตะบี้ตะบันน่ะ
1: ครับ
0: แต่พอมาทำนิวคาสเซิลในสถานการณ์ที่โอ้โหต
1: ั
0: วย้ายออกบานเลย
1: ใช่
0: ตัวใหม่เข้ามาแต่ส่วนใหญ่นิวคาสเซิลเนี่ยตลาดล่าสุดเนี่ยเขาเปลี่ยนแนวเลยนะคือเขาไปเน้นทุ่มเงินจริง
1: ครับ
0: หลัก30-40 ล้าน 50 ล้านแต่เขาเน้นที่นักเตะอายุน้
1: อ
0: ยที่ย้ายเข้ามาไม่มีใครอายุเกิน25 ปีมันรู้สึก
1: ครับแต่แนวทางเขาโอเค
0: ครับ
1: แต่กูเสียบูโน่กิมาไลเสียโตนาลีเสียกอร์ดอนนี่โอ้โหนึกว่าจะยุบนะ
0: ก็ดูโอเคนะ
1: ก็ดูโอเค
0: ก็ดูโอเคอยู
1: ่
0: นะครับเพราะว่าเนี่ยผ่านมา3เกมแรกก็อยู่ในครึ่งบนตารางก็ไม่น่าเกลียด
1: เอาจริงนิวคาสเซิลเป็นทีมรวยอยู่แล้วผมว่าถ้าทำดีๆประคองไปลุยยุโรป
0: คือเป็นทีมรวยแต่ใช้เงินไม่ได้
1: ใช
0: ่ดันมาติดไอ้เรื่องกดตรงนี้แหละ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แต่บางคนก็บอกว่าทำไมแมนซิตี้ทำไมเชลซีมันใช้กันง่าย
1: ซิตี้เชลซีอ่ะเขาโดนเล่นงาน
0: แต่ยิ่งซิตี้เชลซีถ
1: ้
0: าคุณดูจริงๆเนี่ยมันใช้เยอะแต่มันก็จ่ายออกมันปล่อยออกเยอะมันก็ได้อินคัมมันมีรายได้เข้ามาเยอะเหมือนกันนะ
1: ช่วงหลังๆเนี่ยโอ้ยเขาซื้อมาขายไปกำไรนะเขาโดนเล่นงานช่วงเสี่ยหมีมาใหม
0: ่ๆ
1: ช่วงชิคมันซูมาใหม่ๆแต่พักหลังมาเนี่ยเชลซีกับซิตี้เขาซื้อขายดีเขาได้กำไรทุกปี
0: เฉพาะเชลซีรอบนี้เหลือเชื
1: ่
0: อซิตี้รอบนี้ปล่อยมามูสปล่อยซาวินโยราคาโคตรดีเชลซีนี่โหปล่อยแจ็คสันปล่อยดีแหละโอ้โห
1: ไอ้มันงงตัวเลขนี่แหละบางตัวเล่นไม่ดีไปปล่อยราคา
0: แจ็คสันดีแหละปล่อย40-50 ล้าน
1: ใช่แล้วเชลซีซิตี้คุณยุทธเขาจะชอบปล่อยพวกดาวรุ่งจำนวนเยอะๆตัวละ10 ล้าน 20 ล้านอะไรเงี้ยเชลซีอยู่ยาวๆครับเพราะว่าเขาเพิ่งไปได้แชมป์นี่ไงฟีฟ่าคัพโบครับอ่ะ
0: ครับผม
1: เป็นรายการที่รายได้เยอะสุดในโลกอ่ะ
0: แต่ฤดูกาลนี้ไม่ได้เป็นบอลยุโรปเนี่ยถ้าไม่ได้ไปเล่นสัก 2-3 ปีก็สะเทือนเหมือนกันนะ
1: ก็มีปัญหาเหมือนก
0: ัน ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับในคลื่นมีใครเชียร์สเปอร์มั้ยครับและคิดว่าอีกกี่นัดถึงจะจูนติด
1: พี่เพชรไง
0: อาจารย์เพชร
1: คุณแชมป์
0: คุณแชมป
1: ์พี่โอ๊ก
0: แล้วก็มีพี่โอ๊ก
1: ก็น่าจะ
0: แกเป็นบอกรเดลินิวอ่ะที่ผมนึกออกนะ
1: ครับผม
0: นะก็อีกกี่นัดจะจูนติดแล้วนัดล่าสุดผมมีโอกาสได้ดูนะเพราะว่าวันนั้น 3:00 นเนี่ยผมเลือกดูคู่นี
1: ้ครับ
0: โอ้โหเอาตรงๆคุณเองผมว่าอาจจะต้องรอให้แบบฟีฟ่าเดย
1: ์
0: อ่ะแล้วก็แต่ฟีฟ่าเดย์ตัวทีมชาติก็หายไปเยอะอีก
1: ใช่ไหมมันก็ตัวทีมชาติเท่านั้นแหละหรือไงก็ต้องเบรกโมเมนตัมไว้ก่อน
0: เหนื่อยผมดูแล้วมัน
1: ตัวเยอะตัวเข้าใหม่เยอะเกินต้องเซตระบบใหม่ไหม
0: แล้วก็ปัญหาเดิมๆแนวรุกเนี่ยโอ้โหตัวใหม่ล่าสุดซาวินโยกับมามูสก็เล่นไม่ดีเนี่ยมาติสแตลนี่โอ้โหคนนี่ด่าแล้วด่าอีกยังไม่นับรวมพวกตัวเดิมนะลิชาร์ลิซอนไหนลิชาร์ลิซอนนี่ก็ไม่แน่ใจว่ารอย้ายทีหรือเปล่านะ
1: ครับผม
0: เห็นว่าจะไปเล่นในตุรกีทีเดียวกับโมเมซาร่าทีเดียวกับฟาบิโญ่แทบซอนน่ะนะครับก็เอาใจช่วยอ่ะนะฮะอย่าหนีตกชั้นแล้วปีนี้พอเลยครับโอ้โหจ่ายขนาดนี
1: ้ผมว่าคงไม่ขนาดนั้นหรอกไม่งั้นก็3ปีติดเลยนะ
0: สเปอร์ไม่แน่นะเราคิดว่าจะมาเอาไม่มาสักทีสุดท้ายเอากุนซือกระเด็นไปละ
1: นี่เพิ่งได้แต้มแรกไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาน
0: ะครับถ้าน้องเอกิติเก้กลับมาหงเราจะติดไปอีกไหมครับกลับมานี่จะมีตำแหน่งว่าตอนนี้
1: โอ้แล้วเกมลุกกักโปกำลังฟอร์มดีนะ
0: ใช่ไหม
1: กักโป
0: เพราะกิติเก้ก็เล่นซ้ายได้เล่นหน้าเป้าก็น่าจะเบียดอีซับยาก
1: ใช่
0: ซ้ายจะโมดจะไปเบียดอะไรกักโปอ่ะน่าจะมีบาโคล่าอีก
1: ใช่มุนยอดมาก็ดีนะผมว่าทรงบอลเริ่มจะโอเคแล้ว
0: ครับ
1: แต่อย่างน้อยกลับมามันก็มีตัวเลือกในเกมลุกมากขึ้นอ่ะ
0: นะครับหงชนะอิปสวิชทรงบอลลิเวอร์พูลดีขึ้นจริงไหมครับหรือภาพลวงตาวิจารณ์หน่อยครับก็ดีขึ้นแหละเพียงแต่ว่ามันก็ต้องดูยาวๆอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: นะครับช่วงเช้ามืดนอกจากมุกโบ๊ะบ้ากันเองกับโอ๊ตผอ.เบ่งเล่าชีวิตว่าจบเศรษฐศาสตร์มาไปไงมาเป็นผอ.คลื่นนะเออแกเรียนเศรษฐศาสตร์นะแต่แกมาแปลข่าวนะแปลข่าวบอลงงมากเลยนะ
1: แต่พื้นฐานเป็นคนรักฟุตบอลนั่นแหละก็เลยมาสายนี้ได
0: ้บ้านเราเนี่ยทีมที่เติมเงินดี เราพอจะเรียกอ่าวบ้างได้ไหมครับเช่นอ่าวบุรีรัมย์อ่าวท่าเรืออ่าวทู

0: แบงคอก RBG
1: ถ้าจะทำตามอู่ก็ได้ก็ซาอุก็มีโฟร์คิงเนี่ยของเราโอ้โหก็สี่ทีมแหลมก็โ
0: อ
1: ้โหก็รวยพอเนี่ย
0: ปีก่อนหงแชมป์เก่าเสริมตัวเทพแต่พังปีนี้ปืนคงไม่เรียนแบบนะฮะจากอู่ใหญ่กว่าโอ้โหปืนผมว่าไม่หรอกต่อยอดเห็นเล่น3เกมเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าสุดจริงๆ
1: เพราะปืนเขาไม่ได้เปลี่ยนโค้ดระบบยังระบบเดิม
0: ตัวเดิมอยู่เสริมตัวใหม่คุณจะเห็นว่าในแต่ละตำแหน่งเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยจะมีตัวโคเวอร์ดีมากนะ
1: ใช่ใช่
0: เซนเตอร์มีโคเวอร์แบ็คขวาแบ็คซ้ายมีโคเวอร์มิดฟิลด์มีโคเวอร์ศูนย์หน้ามีโคเวอร์ปีกขวาปีกซ้ายมีโคเวอร์หมด
1: แล้วอาร์เซนอลนักเตะเขายังไม่ถึงช่วงโรยนะคุณยุทธ
0: ครับ
1: เนี่ยกำลังดีเลยแหละนักเตะชุด
0: โอเดกาปีที่แล้วเงียบๆเนี่ยเปิดมาฤดูกาลนี้เปรี้ยงเลย
1: ใช
0: ่เออ
1: ฮาวแบบเงี้ย
0: สาก้าก็ดีนะ
1: สำรองขี้หมูขี้หมาคุณมีมิเกลเมริโน่มีซูเบเมนดี้เอานะไอ้เจ้าลุยส์เคลลี่ยังเล่นดี
0: ครับผมนะฮะต่อไปฟุตบอลใช้ระบบขอชาเลนจ์ในทีมมา2ครั้งแบบวอลเลย์แบบเทนนิสนะฮะก็มีโอกาสนะเรื่องของชาเลนจ์นะก็มีสิทธิ์นะ
1: ครับผม
0: นะครับอะไรเนี่ยสภาพสมองอะไรเนี่ยอูนี่ถึงขั้นงานล้นจนมาเบียดคิว FM 99เลยเหรอสุดยอดจริงๆแล้วก็บอกว่าสภาพสมองโทนเอใช้คำแปลกๆนะเอก
1: ไม่หมายถึงว่าสมองปลอดโปร่งไม่ต้องเครียดไงสภาพร่างกายก็ฟิตเต็มร้อยคุณโทน
0: แล้วไม่เครียดเดี๋ยวนี้ไม่เครียดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เครียด
1: ใช่ไหมงานทำงาน
0: ก
1: ็มี
0: ความสุขไหนจะเรื่องเกี่ยวกับแกไปเรียนอะไรแกหลักทรงหลักสูตรอะไรโอ้ยแกมีหลักสูตรมีเรียนต่อปโทช่วงนี้ดีทุกอย่างตรงๆช่วงนี้
1: ใช้คำว่าชีวิต complete ใช่ไหมเห็นล่าสุดเขาออกรถใหม่นี่ต่อท่อ
0: ไ
1: ฟเท
0: ีย
1: น
0: หรือ
1: ว่าเมีย
0: ไ
1: ปรถ
0: ไฟฟ้ารถไฟฟ้า
1: อืม
0: นะครับ
1: ชีวิตกำลังขาขึ้นเลย
0: สุดยอดสุดยอดนะฮะสอจอแกแมวก้าวแมวน้ำก้าวชีวิตเคยหลับแต่กลับมาพังงานภาคแต่บอลคู่ใหญ่นี่นะฮะ
1: คนมีความสามารถไงเราต้องมองว่าเขาเก่งบ้างดิ
0: ก็อย่าไปมีปัญหาก็แล้วกันเสียวตรงนี้แหละ
1: ครับผม
0: แกอยู่ที่ไหนไอ้เล็กแรกก็ดีแล้ว
1: ไอ้อยู่แบบนิ่งก็พอไม่ต้องไปเครียด
0: ต้องให้แกตามน้ำอย่าไปเครียดอะไรที่อ่านมาเดิมมันอาจจะสะดุดหูสะดุดตาอะไรที่บางทีมันต้องปล่อยวาง
1: ถูกต้อง
0: จริง
1: ๆพักบอลเสร็จก็มานั่งทำเพจตัวเองมีความสุข
0: มานั่งลงนั่งไลน์หรือว่านั่งคุยกับเขามีแมวดำของเขาดิ
1: ดัมมี่ดัมมี่ดัมมี่
0: ดัมมี่แมวดำของเขาอยู่อ่ะ
1: แล้ววันหลังคุณก็ชวนก็ไปนั่งผ่อนคลายบ้างดิก็จะได้แบบ
0: มีมาวันนั้นมานี่หูยังตกอกตกใจมาแล้วมาสองด้วยมาสองใจหนึ่งเครียดตรงนี้แหละโอ้โห
1: เขาก็ต้องพาแฟนไปไง
0: มาสองใจหนึ่งนะฮะตัวเองกินวายนะฮะแฟนกินเบียร์ขอบใจมาก
1: ทางเพจมีนิดนึงยึด
0: ครับ
1: แมนยูปีนี้มีลุ้นแชมป์ไหมครับโอ้โหเอาตรงๆว่าบอล
0: ผมว่ายังยากอ่ะผมมองตอนนี้พรีเมียร์ลีกนะผมให้ลุ้นแค่2ทีมอาร์เซนอลกับซิตี้
1: อ่ะคิดเหมือนกัน
0: ถ้าจะมีทีมสอดแทรกผมมองไปที่เชลซีผมว่าลิเว
1: อ
0: ร์พูลผมว่าแมนยูไม่น่าได้ลุ้นแชมป
1: ์ครับผมพวกคาราบาวอะไรเงี้ยค่อยๆแอบลุ้นได้นะ
0: คือบอลถ้วยมันได้อยู่แล้วแหละ
1: คุณอนุวัฒน์บอกว่าบาโคล่าผมว่าฟิตจัดสงสัยจะวิ่งแซงกองหลังครับอีซักต้องวิ่งให้ทันนะครับ
0: ก็ได้ผมว่าบอลมันทันกันแหละครับโหเวียดเล่นได้กักโปเล่นได้อีซักเล่นได้นะฮะและเดี๋ยวถ้าเอกิติเก้กลับมาเล่นได้นะน่ากลัวน่ากลัวนะ
1: ก็ลงเกมแรกมันมีสถิติขึ้นมาว่าเป็นนักเตะที่สปีด
0: วิ่งเร็วที่สุดใช่ไหมนะครับ
1: กิโล
0: ส่วนเอสเอสบอกว่ามายลุยส์เกลลี่เนี่ยเล่นแบบนี้พอเบียดไมนูติดทีมชาติรอบนี้ไหวไหมครับ
1: โหชั่วโมงนี้ดีกว่า
0: แต่ตำแหน่งมิดฟิลด์ทีมชาติมันก็จะมีตัวที่ขาประจำอยู่แล้วอะเอเลียตแอนเดอร์สันกับเดแคนไลท์ใช่ไหมที่เป็นขาประจำ
1: ไหนพวกที่ไม่ติดดีกะพวกอดัมบาตัน
0: ครับ
1: อเล็กสกอตเลยเนี่ยเยอะมาก
0: นี่คือสรุปแกจะเป็นมิดฟิลด์เต็มตัวใช
1: ่ไหมก็ต้องชมอาเจต้าที่ไปด้วยกันที่แล้วให้โอกาสมาเล่นตรงเนี้ย
0: ครับ
1: ผมเล่นดีซะด้วย
0: เขาถามว่าซองเฮงมินเนี่ยไปเล่นเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เนี่ยฟอร์มเป็นยังไงบ้างไม่ได้ติดตามเราผมคนหนึ่งก็ไม่ค่อยได้ติดตามนะ
1: ไม่รู้อ่ะแต่เขาคงจะเล่นปลายชีวิตเขาละมั้งคงไม่ได้เท่าไหร่นะ
0: ก็ผมดูสถิติ
1: พวกทูมัสมูลเลอร์ก็ไปอยู่นู่นหมดแล้ว
0: ใช่สถิติก็พอไหวนะ
1: ครับ
0: 32นัดในเมเจอร์ลีกยิง14ลูกนะสถิติโดยรวมเนี่ยพอไหว
1: ครับ
0: แต่ผลงานทีมอันนี้ผมไม่แน่ใจผลงานทีมดีไม่ดีไม่รู้เป็นยังไงนะ
1: ครับ
0: ทีมของเขาคือLAFC หรือว่า Los

0: แอนเจลิส FC
1: เหมือนเขาไปเล่นล่วงหน้าตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะเหมือนเล่นรอบอลโลก
0: อ๋อผลงานทีมก็ใช้ได้ อยู่อันดับ3ของ Western Conference นะรองจากวันแวนคูเวอร์ไวท์แคปแล้วก็ฮิวสตันดินาโมนะฮะ
1: ฟุตบอลเขาก็ย
0: ัง พอได้พอได้อยู
1: ่ฟุตบอลของเขาก็เป็นเหมือนพวกอเมริกันเกมใช่ไหมเล่นเป็นคนละสาย
0: ใช่ใช่ใช่พวกประเทศเขามันใหญ่อยู่เองขนาดประเทศเดียวกัน
1: อ
0: ่ะไทม์โซนเวลาคนละยังคนละเวลาเลยว่าไทม์โซนมันมีฝั่งตะวันออกตะวันตกไงนะครับขอมาดูทาง YouTube บ้างนะครับ YouTube นี่ก็ส่งมาเยอะคุณปลั๊กบอกสวัสดี UCL นะแล้วก็คุณอะไร F9 อะไรสักอย่างโอ้โหยาวเหลือเกินสวัสดีครับพี่เอกพี่ประชัยคุณโทมิยาสื่อบอกว่าวิลล่าเหมือนพวกเขารู้ว่า UCL พวกเขาคือไม้ประดับสู้ขายทำเงินดีกว่าไม่หรอกมันเป็นจังหวะรอบอ่ะอย่างทีเดมันดันไม่มีช่องโหว
1: ่
0: มันมีอะไรนะอะไรเขาเรียกว่า
1: ค่า
0: ฉีกสัญญาแมนยูก็เลยไปดึงใช่มั้ย
1: เดี๋ยวนี้นักเตะเหลือ
0: โอลี่วัตกินตอนแรกจะไม่ปล่อยอยู่ๆมันหายไม่สองทีมก็ตัดปัญหาปล่อยมันช่างมัน
1: ค่าเหนื่อยมาได้จากซาอุ 3-4 เท่าอ่ะผมว่าเขาก็ต้องมา
0: ครับนะฮะแล้วก็บอกเนี่ยบอกว่ายังไงก็ตกรอบนะครับคุณณัฐสรบอกว่าสวัสดีครับพี่ยุทธพี่เอกด้นนะฮะ
1: สวัสดีครับ
0: ก็คุณชูชาติบอกยุทธมีเสื้อแบล็กเบิร์นสักตัวไหมที่ไม่ใช้แล้วเอาแบล็กเบิร์นไม่มีฮะแบล็กเบิร์นไม่รู้จะหาเสื้อไหนกันนะผมไม่ใช้แล้วขอซื้อก็ได้นะฮะอย่าขายแพงนะประมาณนี้ไม่มีครับแบล็กเบิร์นนะครับ
1: ครับผม
0: นะฮะ
1: ไปสอบถามคุณต้องอ่ะเพราะว่าเสื้อของดิแชมเปี้ยนชิพไม่แพงยุทธซื้อไปปลายฤดูกาลผมฝากมาซื้อตัวละ600-700เอง
0: อ้าวแล้วเขาไปซื้อจากไหนอ่ะ
1: เขาสั่งซื้อจากที่นู่นเลย
0: อ๋อ
1: แต่ว่าต้องรอเป็นเดือนนะแล้วเขาก็จะส่งมา
0: อ๋อเหรอ
1: ผมซื้อเสื้อลีดฤดูกาลนู้น
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: ต
0: ั
1: วละ700กว่าบาทที่เป็นเลดบูอ
0: ่ะไอ้ต้องเราเลยนะ
1: ใช่ต้องนั่นแหละ
0: โอเคได้จัด
1: คือถ้าไม่ซีเรียสว่าคุณจะใส่เสื้อใหม่นะไปซื้อช่วงท้ายๆมันจะลดราคาเยอะ
0: เออจัดไปอย่าซื้อฝากคนด้วยบางทีมแปลกๆอย่างเอาแค่ในพรีเมียร์ลีกอ่ะอย่างนั้นฟอร์เรสก็หาไม่ได้นะคือไม่ง่ายว่าบ้านเราส่วนใหญ่ก็มีซูเปอร์สปอร์ตมีอาลีที่เอาเข้ามาขายมันไม่มีอ่ะ
1: ครับผม
0: นะครับสวัสดีครับพี่ยุทธช่วยไปกระบอกเสียงหน่อยว่าทำไมข้าวของพืชผักมันราคาสูงมากเฉพาะไก่สดราคาโลละ110-120แล้วเดี๋ยวนี้คนรากหญ้านะฮะเข้าถึงยากประมาณนี้นะครับฝากบอกคุณซุปเปอร์จีน่าจะเป็นคุณซุปเปอร์จีนะแล้วมันตีว่าการพาณิชย์นะครับ
1: ครับผม
0: ก็ช่วงนี้ข้าวของแพงนะไข่นี่ขึ้นเอานะครับคุณอาคมบอกตอนจบรายการย้ายพี่ยุทธพูดว่ารักเบ่งนะเหมือนพี่อู๋นะฮะไม่รักเมื่อกี้เจอยังมันจะเหนียวอยู่
1: เจอข้างล่างเหรอ
0: เจอข้างล่างพอดีนะใส่เสื้อบาเยอร์มินิกนะใส่เสื้อบาเยอร
1: ์มาเยอร์มีแข่งไหมไม่มี
0: อะไรนะไม่เดี๋ยวนี้เขาบุนเดสลีก้าไงแต่ที่ผ่านมานี่พากทุกนัดนะบาเยอร์มินิกเนี่ยพากเกมใหญ่ตลอดเลยกับอานิกร
1: เ
0: นี่
1: ยก็เห็นหยองเคืองอยู
0: ่
1: ปกติเบ่งจะคู่หยอง
0: ครับ
1: พอหยองไม่ได้คู่เบ่งในคิวหยองน้อยลงอ
0: ่ะไม่ต้องถามหยองว่าหยองรู้ชื่อแห่งชาติรู้ซึ้งยัง
1: เฮ้ยหยองอย่าไปคิดมากขอแค่ได้พาก็พอ
0: พาไปก็เรียกพาอะไรก็มาก
1: เ
0: นี่ยต้องพาตัวมันเท่ากันอย่าไปซีเรียสพาคู่เล็กๆดีด้วยบ้างหรือพาถูกคนก็ไม่รู้ไม่สนใจ
1: จริงๆพาคู่เล็กก็สบายนะไม่ต้องไปโฟกัสอะไรมากนะ
0: นะฮะคุณสุภชัยนะบอกว่าที่ราคามันสูงเป็นเพราะรัฐบาลชุดนี้กำลังจะสั่งไก่สดจากเมืองจีนนำเข้าประมาณนี้อ๋อราคาไก่ที่ท่านนี่มานะครับคุณโซโลมาสเตอร์บอกสรุปฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยได้หน้าเสือถ่ายสดไหมครับหรือมีแววต้องหาช่องทางธรรมชาติอีก21วัน3ลิตรท่วนไทยเตะนัดแรกไม่น่ามีครับเพราะว่าราคาสูง
1: ถึงตรงนี้ก็ยังเงียบอยู
0: ่ใช่นะครับไทยเตะ3นัดนะฟีฟ่าอาเซียนมีเกมเจอเวียดนามด้วยนะครับคุณวันพุธนะฮะแต่ว่าเป็นพุธแบบว่าลิโอพุธนะฮะ
1: ครับผม
0: พอผ่านสลูแล้วก็ทอพุทเท่านะฮะ
1: ครับ
0: ลิเวอร์ได้สปอนเซอร์คาดอกใหม่แล้วล่ะครับได้แล้วเราพูดไปแล้วนะ
1: ครับผม
0: คุณจูเซเป้06สวัสดีครับพี่ๆติดตามฟังพี่ๆตลอดนะครับลาซิโอผมออกตัวดีเกินคาดตั้งแต่ตกรอบบอลถ้วยคาบานาแรกครับผมไม่หวังกับกัดจังเลยครับจากแฟนลาซิโอตั้งแต่ปี1999และทีมชาติอิตาลีครับรักโรบีบาโจ
1: เขาได้ฟาเตซี่มาใช่ไหม
0: ใช่ฟาเตซี่นี่เล่นดีมาก
1: เออว่าก่อนดี
0: ถือว่าตัวนี้ได้มาดีเลยนะจากอินเตอร์นะครับ
1: นี่เสียดายลาโอไปแพ้คูปาตาเลียเมื่อปีแล้วนะไม่งั้นได้ไปยุโรปนะ
0: นะฮะอีกท่านหนึ่งบอกบอลชายเอเชียนเกมจะเอาแบบนี้แหละครับให้ยศกรบินไปบินมา คือมุมหนึ่งเนี่ยก็เห็นใจสโมสร
1: อ
0: ีกมุมหนึ่งทีมชาติก็อยากใช้งานก็ทำยังไงได้นะ
1: ครับผมโอ้เราใกล้แล้วด้วยนะ
0: เนี่ยจะเตะแล้วจะเตะแล้วเนี่ยเอเชียนเกมเนี่ยนะครับโค้ชนิโคลสันเหมือนพระเอกหนังฮอลลีวูดเลยครับเท่มากอายุแกยังน้อยแกหล่อด้วยอาย
1: ุ
0: ยังไม่40แล้วมั้งหรือว่า40นิดๆป่ะ
1: 40กว่า
0: ประมาณนี้นะนะฮะยายสเลอร์นะครับ
1: ครับ
0: คุณณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีครับคุณลักลินวาตานาเบะนะฮะวาตานาเบะบอกสวัสดีครับทั้ง2ท่านคุณจุ้ย5108สวัสดีครับคุณเอกคุณยุทธแชมเปี้ยนส์ลีกตัวใหม่ลิเวอร์พูลบาโคล่าลงเล่นได้เลยมั้ยครับลงเล่นได้ครับ
1: ครับผมลิเวอร์พูลที่ไม่ได้เล่นก็คือเกียซ่ากับเอ็นโดสองตัว
0: ใช่ไม่ได้ลงชื่อ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็บอกว่า PPTV ถ่ายลาลิก้าอาจารย์อู่ผมรอดแล้วครับแต่ผมได้ยินมาสัปดาห์ละคู่เองนะก็ไม่รู้จะถึงอาจารย์อู่ป่ะนะ
1: ก็อาจจะสลับกันแล้วมั้ง
0: มีทั้งแชมป์มีทั้งโอสินพงศ์
1: สัปดาห์น
0: ี้มีทั้งพี่บลีมีทั้งอาจารย์อู่
1: สัปดาห์นี้คู่นึง
0: สัปดา
1: ห์
0: หน้าอีกคู่นึงมีทั้งคุณป๊อปมีละคนอีกนิดอันนี้ดีว่าคุณนี่หนาแกไม่พากนะ
1: ผมมีอยู่เป็นคนเก่าของพี่ๆเอ้ยมันยุดแก้ไขนิดนึงคุณซื้อของนิวคาสเซิล38เองว่ะ
0: ก็นั่นไงผมถึงบอกว่าไม่ถึง40
1: นี่เป็นรุ่นน้องเราเกือบเป็น10ปีนะแต่ว่าเขาหุ่นยังดีอยู
0: ่
1: เขายังสมาร์ทอยู่
0: เพราะแกเริ่มคุมทีมตอน30ต้นๆน่ะคล้ายๆกับไอ้โค้ชของไบรตันน่ะไอ้เฮอร์เซเลอร์นะครับคุณนาสวะคุงบอกผมว่าฟุตบอลมันกำหนดจำนวนชาเลนจ์อาจจะยากสมมติทีมนึงใช้โควต้าหมดแล้วนะฮะอีกทีมมาเตะขาขาดเลยเตะขาขาดก็ต้องอยู่ที่ผู้ตัดสินนะจะให้ชาเลนจ์ไม่ไหวผู้ตัดสินนะมันต้องทำให้ดีก่อนชาเลนจ์นี่คือแบบแบบเผื่อว่าสินพลาดอีกทีนึงอะไรประมาณนี้นะฮะคุณทูบีสื่อบอกว่าบังชอบเอามุกเจมาเล่นครับบังนี่ไม่ฮาเลยจริงๆนะฮะคุณพีชี888บอกเมื่อวานเย็นรถติดสุดๆเส้นเพชรบุรีตัดใหม่สุดท้ายตัดสินใจหักเลี้ยวแวะพักจิบน้ำจับเลี้ยงนะสรุปอะไรเสร็จอะไรสักอย่างนะฮะ
1: ดีผ่อนคลายไป
0: จิบแล้วจิบแล้วขับรถนี่ไม่โอเคนะต้องระวังนะฮะแล้วก็บอกเป็นยังไงหาไหมมาจากเจทั้งหมดครับดีเจดับหนึ่งนะอันนี้คุณต้นเล็กเหรอฮะชุดขาวไหวไหมครับวันนี้ผมชอบนะเล่นในบ้านเจออินเตอร์นะ
1: ครับ
0: ว
1: ่
0: าก
1: ันครับ
0: คุณณัฐพงศ์บอกว่าถ้า VR ใช้ไม่ได้ในคู่ที่พี่บรรยายผมว่าน่าจะบันเทิงครับอ้าวนะฮะเฮ้ยแต่คู่ที่ผมบรรยายวันนั้นผู้ตัดสินเขาทำงานดีอยู่โอเคแล้วก็คุณตั้มนะฮะบอกพรุ่งนี้บาซ่าปารีสกำแพงสูงจังพี่
1: ก็ในบ้านอ่ะ
0: ก็เป็นความที่ไปเจอไอ้ทีมบวยโถ่ไทยๆอ่ะมันก็หูแล้วนะอย่างนี้แหละ
1: คร
0: ับฟังพี่ยุทธฟังพี่เอกเพลินๆครับ FC แคนาดาครับขับรถยาวๆนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: คุณปลั๊กบอกวันพฤหัสนี้ NFL เปิดฤดูกาลรีแมตช์ซูเปอร์โบว์ครับนิวอิงแลนด์กับซีแอตเทิล7:20ก็ AS Play นะครับได้ลิขสิทธิ์ตั้งแต่ปีที่แล้วแหละนะครับสำหรับ NFL นะครับที่ผมก็เพิ่งซื้อแพ็คเกจไอ้เพลย์นะเพย์ออนใช่ไห
1: ม
0: หรือเพย์อินว่าโอ้โหไปพูดชื่อเขาผิดแต่เขาสั่งที่มัน199แล้วมันดูบุนเดสดูไทยลีก NFL NBA ดูกอล์ฟดูอะไรเนี่ยมันก็คุ้มดีนะ
1: โอ้ร้อยกว่าบาทอะ
0: ร้อยกว่า
1: ร้อยตีไปสองร้อย
0: ใช่ใช่เปิดดูก่อนเพย์อะไรวะเดี๋ยวเขาฟังอยู่เขาด่าน่าจะเดี๋ยวเพย์ออนหรือเพย์อินวะแน่นอนมากเพลย์ออลผิดทั้งสองอันเลยเพลย์แล้วก็เอเดมอนแอลออลโ
1: อ
0: ้ไอผมก็เพลย์ออลกับเพลย์อินนะฮะขอบใจมากสาธุนะฮะหวังว่าฟูริฮานจะคงไม่ฟัง
1: นะแล้วก็สมัครแพ็กเกจดูนะ
0: นะฮะบอกยุทธเอกมาสตี้หวานเชียบไว้คืนนี้ไปเยือนปอร์โตไปเยือนปอร์โตไม่ง่ายนะ
1: ใช
0: ่แต่ผมว่าฟอร์มซิตี้ก็เริ่มจะดีขึ้นโดยเฉพาะหลังจากได้มีฟิลคู่กลางลงตัว
1: โอ้คู่ดีเลยเอลเลียตกับเอนโซ่อะ
0: ครับผมนะฮะช่วยแนะนำคาเฟ่เชียงใหม่ให้สัก5ที่ครับโอ้เชียงใหม่ไม่ได้ไปนานไม่ทราบเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ไม่รู้เดี๋ยว
1: เซิร์ชในเน็ตเอา
0: คุณเอกนี่น่าจะไม่ไป
1: ไม่ได้ไปนาน
0: แล้วเดี๋ยวนี้ผมไปเที่ยวไหนผมก็เน้นเซิร์ชในเน็ตเอานะ
1: อ
0: าสมมติจะไปเที่ยวนี่ก็เซิร์ชอ่ะที่เที่ยวตรงนี้ตรงนี้มันก็ขึ้นปุ๊บๆแล้วเราก็ค่อยไปไล่ดูทีละอันเข้าไป
1: ไปดูคอมเมนต์เขา
0: คอมเมนต์ไปดู Facebook ไปดูรีวิวอ่ะนะครับผม
1: เดี๋ยวนี้คาเฟ่เชียงใหม่เยอะบางทีก็ไปทำเครือจิบกาแฟไล่ชาไล่อะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่รู้ร้านของพี่โน้ตอุดมมันอยู่ป่ะนะที่เชียงใหม่อ่ะมันจะไปอยู่ในเส้นนิมาน
1: อ
0: ่ะแต่ผมไม่แน่ใจว่ายังอยู่หรือเปล่านะ
1: หรือไม่ทักไปถามคุณวาวอ่ะ เพิ่งไปบวชมาก็น่าจะรู้

0: ู้เยอะอ่ะ
1: บอกว่าทีมเล็กๆเนี่ยวางไปทุกทีมครับพี่นะฮะแกหาเก่งนะฮะคุณปลั๊กบอกว่าเดี๋ยวเอเชียนเกมเนี่ยเจ๋งหยองได้จ็อบเยอะแน่คุณเจ๋งก็ไม่แน่ใจแต่หยองเนี่ยน่าจะเยอะ
0: ครับผม
1: นะน่าจะไปที่ NBT นะอาจารย์หยองนะฮะคุณนันทพงศ์บอกว่าขนาดราคาไม่เอ็กซ์คูซีฟยังแพงเลยครับ FIFA อาเซียนนั่นแหละฮะเห็นว่าลดมาครึ่งนึงก็ยังสู้ไม่ไหวนะครับ
0: ครับผม
1: แล้วผมว่าทีมมันไม่ค่อยดึงดูดอ่ะทีมไม่ค่อยดึงดูด
0: ใช่
1: นะฮะคุณอะไรพินนากอย55อะไรเนี่ยยุทธทำงานตำแหน่งใหญ่โตยังสลับเวลามาจัดให้ฟังขอขอบใจนะทำอะไรตำแหน่งใหญ่โตทุกวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไร
0: พอบ้าน
1: อ
0: ่ะ
1: ทุกวันนี้ก็
0: พอบ้านภาคบอล
1: ทำงานให้แม่ทำงานให้เมียอย่างเดียวนะครับเป็นตำแหน่งใหญ่โตอะไรฮะไม่ได้ทำงานบริษัทไม่ได้เป็น CEO ไม่ได้เป็นประธานกรรมการนะ
0: ก็คนวิทยุยังไงก็ต้องมาจัดไง
1: นะฮะคุณวิรัตนะฮะบอกว่ายุทธชัยดอดบุญไหวไหมครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะแล้วก็คุณปลั๊กบอกว่าของลาลิก้าPPTVเขาจะเอาคุณเจมลาลิก้ามาออกจอก็ดีนะก็ดีนะคุณเจมด้วยความรู้แน่นนะครับว่าแกเคยไปอยู่ประจำการที่ลาลิก้านะฮะแกเป็นของผู้สื่อข่าวสยามกีฬานะครับ
0: ครับ
1: คุณโซโลมาสเตอร์บอกว่า FM 99มีส่งใครไปรายงานสดเอเชียนเกมไหมครับบางเบงจัดคิวตัวเองไหมครับรู้สึก99ไม่มีแต่สำนักข่าวไทยอสมทใน MCOTมีส่งไปนะพอดีวันนั้นได้คุยกับบกแมวมีส่งไปแต่ไม่แน่ใจว่าใครไป
0: ถ้าไม่แมวก็เนมอ่ะ
1: บกแมวไม่น่าไปไม่น่าไปนะฮะ
0: ครับผม
1: แต่รู้สึกมีส่งไปอยู่มีส่งไปอยู
0: ่ครับ
1: ไม่แน่ว่าเป็นเนมหรือว่าเป็นอาจารย์ตุ๋ยพี่ตุ๋ยนะนะฮะวิเคราะห์บอลวันนี้หน่อยครับเดี๋ยวจัดให้ใจเย็นนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกโค้ดนิวคาสเซิลเนี่ย38เองครับ
0: หนุ่มมาก
1: นะท่านนี้บอกว่าคิตอสโซลิด3นัดแรกเล่นพอประมาณ3แอสซิสต์นะเกิดประมาณว่าเจอแต่ทีมอ่อนยังไม่เจอของจริงแล้วเชลซีไม่ของจริง
0: ไม่แต่ต้องดูว่าเขาเล่นเขาก็มาใหม่ปุ๊บแล้วคือว่าจูนทีมแบบ
1: จริงๆดีดีแต่อุ่นเครื่องปีซีซั่นแล้วนะ
0: ปีซีซั่นที่เขายิงแล้ว
1: นี่ก็เป็นเหตุผลที่อาร์เซนอลเองก็เลยไม่ได้ขวนขวายหาปีกซ้ายเพิ่
0: ม
1: ทั้งจริงเขาเสียทั้งมาร์ติเนลลี่เสียทั้งทอสซาเสียไป2มันก็ต้องเข้าสอดเข้า1เพราะจริงๆเขาว่าอาจจะมองว่ามีเอเซ่เล่นได้
0: มาดูเก้ก็เล่นได
1: ้หรือว่าจริงๆลูอิสเกลลี่จะปรับไปเล่นมันก็มีออปชั่นอยู
0: ่คือตัวเลือกเกมรุกมันหมุนได้หมดอ่ะ
1: ครับผมขอคู่เล็กแฮมคุณเอกในบ้านไหวไหมครับแชมเปี้ยนชิพมาคุณเอก
0: ยังไม่ได้ตามเลยแชมเปี้ยนชิพเลยเล็กแชมออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ไม่ค่อยดีนะแต่ช่วงปีเดียท่านเขาเลือกอุ่นกับทีมใหญ่หมดเลย
1: ใช่ใช่ใช่
0: แต่เวสแฮมช่วงหลังเริ่มดีอ่ะโดยแชมเปี้ยนชิพ
1: ครับผมเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้18นาฬิกากับ43นาทีนะครับเดี๋ยวกลับมาพรีวิวมาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนชิพในค่ำคืนนี้กันนะครับตอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราฟแบบคราฟสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: สนับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: 18:45 นะครับช่วงสุดท้ายในที่นายกูรูนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
3: ครับผม
2: อ่ะไล่โปรแกรมกันนิดนึงแล้วกันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับนะฮะลีกเฟสหรือว่าลีกสเตทนะครับนัดแรกวันนี้6คู่นะครับ2คู่แรก 17:45 ครับ AKA Tens กับ LASK Linz นะครับแล้วก็ Club Brugge กับ Aston Villa ส่วนคู่ตี2เนี่ยจะมี4คู่นะครับดอร์ทมุนด์กับ Villarreal ลิลกับ Real Betis FC Porto กับ Manchester City และ Real Madrid กับ Inter Milan นะครับ
3: ครับผม
2: ขณะที่ฟุตบอลคาราบาวครับเป็นรอบ3ซึ่งรอบนี้เนี่ยจะมีทีมในพรีเมียร์ลีกลงสนามจริงๆก็ลงแต่รอบ2แ
3: หละ
2: แต่รอบ3เนี่ยจะเป็นทีมพรีเมียร์ลีกที่เตะบอลยุโรปนะฮะวันนี้ก็ตี 1:45 เนี่ยจะมีบอลหมัดกับลินคอนซิตี้คริสตัลพาเลซกับมิดเดิลสโบนะครับเลตันโอเรียนกับแบรดฟอร์ดซิตี้ซันเดอร์แลนด์กับฮาวซิตี้ส่วนคู่ดึกสุดตี2เนี่ยจะเป็นมิลวอลกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับ
3: ครับผม
2: ขณะที่แชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับวันนี้ตี 1:45 จะมีเล็กแฮมกับเบอร์ลี่วัตฟอร์ดกับเปสตันซาดัมตันกับสวอนซีคาร์ดิฟกับสโตซิตี้แล้วก็แบล็กเบิร์นกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับส่วนคู่ตี2เนี่ยเป็นโบตันวันเดอร์เรอร์กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับ
3: ครับผมโอ้ฟุตบอลวันนี้นี่เต็มๆเลยนะครับ
2: แชมเปี้ยนชิพนี่ก็ถือว่าก็น่าสนใจนะปีนี้ทีมอย่างโบตันเลื่อนชั้นกลับมาจากลีกวันนะฮะทีมอย่างพวกเวสต์แฮมอย่างเบอร์ลี่หล่นมาจากพรีเมียร์ลีก
3: ครับผม
2: นี่เตะไป5นัดในจ่าฝูงเป็นสวอนซีนะ
3: บุ๊บวุบตกชั้นไปก็ฟอร์มดี
2: นะฮะสวอนซีจ่าฝูง
3: ครับ
2: รองมาก็โบโร่ QPR บิสตอลซิตี้เวสต์บอมแล้วก็ชาลตันนะครับ
3: ครับผม
2: ส่วนว่าที่ตกชั้นไปเนี่ยเวสต์แฮมนี่ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่กลางๆวูฟนี่อันดับ9เวสต์แฮมอันดับ8ที่แย่สุดอ่ะเบอร์ลี
3: ่
2: เล่นไป5นัดยังไม่ชนะใครเป็นบวยฮะ
3: เบอร์ลี่ไม่ดี
2: เบอร์ลี่ไม่ดีเลย
3: จริงๆเวสต์แฮมเพิ่งมาฟื้น2เกมหลังเอง
2: ครับ
3: ว่าก่อนหน้านี้เค้าก็ไม่ชนะเลยนะครับ
2: อ่ะมาว่าหนึ่ง UCL ครับก็หยิบยกคู่ที่น่าสนใจฮะคู่แรกผมเอาปอร์โต้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนแล้วกันนะ
3: ครับ
2: นะฮะก็เล่นกันที่ดราเกานะครับปอร์โต้เนี่ยตอนนี้กุนซือคือฟรานเชสโกฟาริโอรีนะครับเป็นกุนซืออิตาลีก่อนหน้านี้เคยคุมทีมอาแจ็กซ์ด้วยนะครับ
3: ครับ
2: เกมนี้ไม่มีแยนเบตนาเรกนะครับเพราะว่าโดนใบแดงมาจากเกมยูโรป้าลีกฤดูกาลก่อนก็เลยต้องชดใช้ในวันนี้นะครับก็เลยต้องปรับตำแหน่งเซนเตอร์นะฮะจริงๆคู่เซนเตอร์นี่เป็นโปแลนด์ทั้ง2คนนะ
3: ครับ
2: เบตนาเล็กกับคีวี
3: ออ
2: คีวีออนี่คืออดีตอาร์เซนอล
3: ครับผม
2: นะครับแต่วันนี้เนี่ยเบตนาเล็กลงไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเอาเนวเอ็นเปเลสนะครับลงสนามมาแทนนะครับส่วนตำแหน่งอื่นนะครับเกมลุกจะมีซามูนะครับนักเตะสเปนนะผิวสีเป็นตัวหลักนะครับอ๋อมีปัญหาการบาดเจ็บขอไปซามูเจ็บไซดูซานูซี่นะแล้วก็ออสการ์ปีเอทูเซฟสกี้นะครับแนวรุกจะมีอังเดซินวานี
3: ่
2: นี่กลับมาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งนะฮะพเนจรไปหลายทีมในยุโรปสุดท้ายกลับมาตายรังที่ลีกโปรตุเกสนะครับอังเดซินวานะครับส่วนประตูก็มีเดียโก้คอสตาจอมหนึ่งขณะที่แมนซิตี้นักเตะใหม่อย่างเอนโซนักเตะใหม่อย่างอิลิมานเอลียายเนี่ยได้เล่นในเกมนัดล่าสุดที่เจอคนทรีไปแล้วนะ
3: ครับผม
2: วันนี้ก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอลียายเนี่ยเขาบอกนัดล่าสุดเนี่ยมีอาการตะคุงตะคิวเลยถูกเปลี่ยนออกช่วงท้ายเกมอาจจะได้พักในวันนี้นะครับ
3: ครับ
2: นอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรมีแค่โดกูที่เดี้ยงอยู่ไม่สามารถใช้งานได้นะครับ
3: ครับผม
2: ก็ปอร์โตวันนี้ประตูเดียโก้คอสตากองหลังมีทางด้านฟรานซิสโกมูราอาบาโตคอสตาเนอูเอนเปเลสแล้วก็ยาคุปคีวีออนะครับมิดฟิลด์มีเซโก้โฟฟาน่าปาโบโรซาลิโอแล้วก็กาบรีเบก้าแนวรุกมีวิลเลียมโกเมสเปเป้อาคิโน่แล้วก็อังเดซินวานะครับส่วนแมนซิตี้ของกุสเซโซมาเลสกาประตูเป็นจาริจิดอนารูม่ากองหลังนะครับจะมีคูชานอฟลูเบนดีอาสมาร์กเกฮีนะครับแล้วก็ทางด้านของรายานเอ็ดนูรีนะครับมิดฟิลด์มีเอเลนแอนเดอร์สันกับเอนโซฟานันเดสตัวรุกมีอองตัวเซเมนโยรายานแชกีแล้วก็ฟิลโฟเดนหน้าเป้าก็เออร์ลิงฮาลันประจำการเหมือนเดิมครับ
3: ครับผมซิตี้น่าจะเอาตัวรอดได้นะ
2: ครับ
3: ว่าขอแค่ชนะอ่ะว่าคุณภาพก็ยังเก่ากว่านะพวกฮาลันแชร์กีฟิลโฟเดน ตรงกลางแน่นอยู่ผมว่าอาจจะเหนื่อยแต่สุดท้ายผมว่าที่เด็ดที่ขาดก็เกมรุกนี่แหละ
2: ผมก็ชอบเหมือนกันนะผมชอบซิตี้เหมือนกันผมว่าทีเด็ดทีขาดยังดูดีกว่าปอร์โต้วันนี้เนี่ยผมว่า

0: ไม่มีเบตาเล็กนี่น่าจะมีปัญหาเพราะเบตาเล็กนี่คือเซนเตอร์ตัวหลักเลยครับของ FC Porto นะครับ ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแหละนะครับอ่ะชอบเหมือนคุณเอก
1: ครับ
0: นะครับ
1: Porto นี่เขาเสียไอ้ตัวเพเมเกอร์ดาวรุ่งไอ้โมราไปให้กับโรม่า
0: ใช่ๆ
1: คนนี้เล่นโคตรดีเลย
0: ครับผมพวก Porto Benfica Lisbon นี่ก็เสียทุกปีเป็นเทศกาลอยู่แล้วนะก
1: ็มีหน้าขายนะ
0: ก็มีหน้าที่ปั้นใหม่ตลอดนะครับอ่ะคู่นี้ชอบตรงกัน
1: ครับ
0: ไปดูอีก1ทีมจากอังกฤษบ้างคุณเอกแอสตันวิลล่าเตะเร็วด้วยนะครับไปเยือนคลับบูสคลับบูสนี่ก็จะว่าไปก็ผลงานดีนะบอลยุโรปช่วงหลังๆนะ
1: ครับผม
0: ก็คลับบูสวันนี้สภาพทีมนะครับก็ไม่มีโจเอลออนดอเยสนะครับกองหลังที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับก็วันนี้ลงสนามไม่ได้ขณะที่วิลล่านี่ก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าเปลี่ยนทีมเยอะมากนะครับเกมนี้ตัวที่เจ็บอยู่ก็จะมีโยฮันมาซัมบี้ที่เป็นนักเตะใหม่ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ที่แจ้งเกิดตอนฟุตบอลโลกนะ
1: ครับ
0: ดึงมาจากฟลายบวกก็ยังไม่ได้ใช้งานเลยเจ็บต่อเนื่องอีกคนนึงก็คืออามาดูโอนาน่ามิดฟิลด์ทีมชาติเบลเยียมที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับขณะที่นะฮะตัวอื่นเนี่ยต้องลุ้นนะครับนักเตะใหม่อย่างเทเลอร์ฮาวูดเบลิสนะครับนักเตะอย่างชูอัลมาริโอเลออนโกเลสการวมถึงอิบราฮิมเอ็มบายนิโคลัสแจ็กสันเนี่ยพวกนี้ก็มีลุ้นต้องดูเซลคาฟิต
1: พ
0: อนัดล่าสุดเนี่ยโกเลสก้าเอ็มบายก็ไม่ได้ลงนะแต่แจ็กสันได้ลงในเกมที่เจอกับฮาวซิตี้ในพรีเมียร์ลีกนะครับ
1: ผม
0: ประตูก็ไซออนซูซูกิก็เป็นมือหนึ่งแทนเอเมเลโนมาร์ติเนสนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้ขับบูสประตูยานซอมเมอร์นะครับนี่ก็เพิ่งย้ายมานะ
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้อยู่อินเตอร์นะครับย้ายมาอยู่กับขับบูสและทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์กองหลังมีเคเลนี่ซับเบ้แบรนดอนเมเคเลอีฮันบอมนักเตะเกาหลีแล้วก็วาคินซีนะครับมิดฟิลด์มีเฟดดี้พอตนะครับฮันฟานาเกนตัวรุกมีคาร์ลอตฟอฟฮูโก้เวดเลเซนแล้วก็มาดูเดียคอนกองหน้านิโคโลเตรโซดีนะครับส่วนวิลล่าประตูไซออนซูซูกิกองหลังแมตตี้แคสครับวิกตอร์ลินเดเลฟเปาตอเลสแล้วก็เอียนมาเซนกรามีชูอัลโกเมสบูบาคากามาร่าตัวรุกจะมีจอชเฮมมิงนะครับเอเมเลโนบูเอนเดียแล้วก็จอห์นแม็กกินนะครับโดยที่กานาโชนะฮะเอ็มบายเป็นสำรองกองหน้าก็จะเป็นนิโคลัสแจ็กสันครับ
1: บอลคลับบูสผมว่าบอลเคี่ยวอยู่นะในบ้านอ่ะเจอทีมที่ไม่ใหญ่มากอ่ะผมว่าคลับบูสน่าจะมีแต้มของยุทธวันนี
0: ้ครับ
1: ผมว่าไม่แพ้ผมถ้าเลือกเชียร์ผมเชียร์เจ้าบ้านคลับบูสซะกัน
0: ผมก็ชอบคลับบูสนะครับเพราะวิลล่ามันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะ
1: ครับเสียตัวหลักไปเยอะนะคือถ้าตัวหลักอยู่กันครบอ่ะความเก่าว่ายังพอได้
0: ครับแล้วก็คือถ้าถ้วยเล็กมันยังพอเข้าใจได้แต่พอเป็นถ้วยใหญ่เนี่ยผมว่าเหนื่อยสำหรับแอสตันวิลล่าผมว่าเกมนี้เนี่ยมีแต้มได้ก็เก่งอ่ะวิลล่าแต่ถ้าเลือกเชียร์เนี่ยผมยังชอบคลับบูสนะ
1: ครับผม
0: ว่าเจ้าถิ่นเนี่ยภาษีดูดีกว่าสำหรับคลับบูสนะครับ
1: ครับ
0: มาอีกหนึ่งคู่ครับบิ๊กแมตช์เลยครับเรอัลมาดริดกับอินเตอร์มิลานนะฮะโจเซ่มูรินโญ่นี่ถ้าจำได้สมัยอยู่อินเตอร์นี่โอ้โหสุดยอดนะพาทีมคว้า3แชมป์นะ
1: 2010อ่ะ
0: เซเรียอาโคปาแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก
1: ครับผม
0: นะครับก็เป็นทีมสุดท้ายจากอิตาลีด้วยแหละที่ได้ถ้วย UCL ด้วยนะครับสำหรับอินเตอร์มิลานในยุคมูรินโญ่นะครับขณะที่มาดริดนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะแชมป์15สมัยนะครับไม่รู้ใครจะตามทันน่ะ
1: ครับ
0: นะฮะแต่มาดริดเกมล่าสุดในลีกแพ้นะไปแพ้เบติสนะครับ
1: ครับผม
0: มีโอกาสไม่แพ้แต่คิลิอันเอ็มบัปเป้ยิงจุดโทษพลาด
1: ครับ
0: น่าเสียดายนะครับเกมนี้นะครับก็โอ้โหมีตัวแบนเพียบเลยครับเอดูวาร์โดคามาวินก้าอาดากือแลแล้วก็แบรนโดซิวาแบรนโดซิวานี่แบนจากซิตี
1: ้
0: ย้ายสังกัดก็โทษแบนก็ติดมาด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: ก็ขณะเดียวกันต้องรอเช็คมิดฟิลด์ออริเลียงชูอาร์เมนี่ด้วยนะครับซึ่งถ้าชูอาร์เมนี่ลงสนามไม่ได้นี่ต้องบอกว่ายุ่งแน่นอน
1: ครับ
0: อาจจะต้องถอยเอาจูดเบลลิงแฮมลงมาเล่นมิดฟิลด์คู่กับเฟเดบาเบเด้นะครับนอกนั้นตัวเจ็บเดิมก็พวกเอแดมมิลิเตาโลดิโก้นะครับแล้วก็แฟลองเมนดี้ที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับส่วนอินเตอร์มิลานของคริสเตียนคีวูเกมนี้ขาดแค่เจสสเปนนะครับแบ็กที่ย้ายไปจากทันนาฮอสเปอร์นะครับนัดล่าสุดเนี่ยนะฮะโดนนาโปลีก่อนแต่สุดท้ายยิงแซง3ประตูรวด
1: ครับ
0: ซึ่งตัวสำรองวันนั้นเนี่ยเล่นดีกันทั้งเคอร์ติสโจนส์นะครับทั้งฮาคารชานาโนกลูมีโอกาสจะได้สตาร์ตตัวจริงเลยสำหรับเคอร์ติสโจนนะครับในเกมนี้นะวันนี้มาดริดนะครับที่เบอร์นาบิวนะครับประตูก็ติโบคุกตัวนะครับกองหลัง เดนเซลดูมฟรีนะครับอิบราฮิมาโกนาเต้ดีนเฮาเซนแล้วก็มาร์คคูคูเลย่ามิดฟิลด์จะมีเฟเดบาเบเดจูดเบลลิงแฮมตัวรุกมียานดิโอมองเดบาฮิมดีอาสแล้วก็วินิซิอุสจูเนียศูนย์หน้าตัวเป้าก็เอ็มบาเป้เหมือนเดิมนะครับขณะที่อินเตอร์มิลานครับประตูโจเซฟมาร์ติเนสกองหลังมีมาเนอาคันจีนะครับอเล็กซานโดบาสโตนี่แล้วก็ยานบิเซกนะครับมิดฟิลด์มีแอนดี้ดียูฟนิโคโลบาเลล่าเคอร์ติสโจนส์ฮาคารชานาโนกลูแล้วก็เฟเดริโกดีมาโก้กองหน้าเป็นมาคุตตูรามกับลาวตาโรมาร์ติเนสครับ
1: ครับคู่นี้นี่ช่วงต้นฤดูกาลนี่อินเตอร์นี่ชนะมา3เกมรวด
0: ครับ
1: จริงๆมาดริดก็ฟอร์มดีนะยกเว้นนัดสุดท้ายที่ไปแผ่วแพ้เบติส
0: ก็จริงๆวันนั้นก็เล่นดีถ้ายิงได้ก็ไม่แพ้จุดโทษดันไม่เข้าก็รับสภาพไป
1: เกมแรกเปิดหัวที่เบอร์นาเบลผมว่าน้ำมูแกคงเน้นแบบสุดๆอ่ะผมว่าน่าจะเสร็จมาดริดอ่ะซื้อใจเกมลุกมาเอ็มบัปเป้วินิซิอุสพวกจูดโยบังเด้อะไรพวกนี
0: ้
1: ขอแค่1ลูกตุนไว้ก่อน
0: ครับ
1: ไปลุ้นเม็ด2อ่ะนะครับหัวมาดริดน่าจะมี3แต้ม
0: ผมคิดเหมือนกันนะผมว่าเกมเยือนบอลยุโรปอินเตอร์มิลานก็ยังไม่ดีแล้วสถิติเวลามาเล่นที่สเปนก็ไม่ค่อยสู้ดีด้วย
1: ครับ
0: ผมว่ามาดริดยิ่งแพ้มาในเกมเบติสเนี่ยเกมนี้เขายิ่งเน้นเลย
1: ครับผม
0: ผมก็ชอบมาดริดเหมือนคุณเอกนะผมแถมให้คู่นี้ละกันเพราะเห็นมีถามเมื่อสักครู่นี้ดอทมุนใช่ไห
1: ม
0: เจอกับบีอาร์เรอัลนะครับดอทมุนเสือเหลืองโอเคล่าสุดในลีกนี่เกือบแพ้นะ
1: ครับ
0: ตามฮอฟเฟนไฮม์2ลูกพลิกกลับมาชนะนะฮะก็เกมนี้โอ้โหตัวเจ็บตัวแบนเพียบเลยฮะเอมเล่ชานลามี่เบนเซไบนี่นิโก้ชาร์ลอตเตอร์เบกนะฮะก็ต้องปรับพอสมควรขณะที่บีอาร์เรอัลเนี่ยฤดูกาลนี้ลาลิก้าเปิดหัวมาไม่ค่อยดีนะครับเกมนี้ไม่มีแนวรับอย่างฮวนฟอยนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับก็ต้องปรับเหมือนกันวันนี้ดอร์ทมุนด์ก็ประตูโคเบลนะครับกองหลังจะมีโจอานกาดูวาเดมาอันตอนดาเนียลสเวนซันมิดฟิลด์ก็จูเลียนไลเออร์ซันเฟลิกเมช่าโจ๊บเบลลิงแฮมมาร์คซิมิเลียนไบเออร์แนวลุกมีคอนสแตนตินอสคาเลซาร์นะครับมาเซลซาบิเซอร์แล้วก็ศูนย์หน้าก็แซอูกีลาซี่นะครับส่วนทีมเยลโลซับมารีนะครับเรือดำน้ำสีเหลืองประตูหลุยจูเนียกองหลังซานเตียโกมูรินโญ่โลแกนคอสตาเรนาโตเวก้าแล้วก็กาลอสโลเมโรมิดฟิลด์จะมีปาบเกซานติโกเมซันย่าทายอนบูชนานะครับแล้วก็นิโคล่าเปเป้ศูนย์หน้าเป็นจอร์ดวิคาลตาเซ่กับเครัตโมเลโนครับ
1: ครับคู่นี้เจอกันครั้งล่าสุดเมื่อปี2025ก็ในรอบลีกเฟสนี่แหละ
0: ครับ
1: ดอร์ทมุนด์กดเบียร์ได้ไป 4-0
0: วันนี้ผมชอบดอร์ทมุนด
1: ์ผมก็ชอบดอร์ทมุนด์นะ
0: ครับ
1: เกมแรกที่ซิกเนลอูดิน่าพาร์คผมว่าน่าจะเบียดได้อ่ะ
0: ครับผม
1: เหลืองชนเหลืองแล้ววันนี
0: ้
1: เสือเหลืองกับเรือดำน้ำสีเหลือง
0: เหลืองทั้งคู่นะ
1: เหลืองทั้งคู
0: ่ประมาณนี
1: ้ครับ
0: คุณเอกมีฝากไว้หน่อยไหมวันนี้สำหรับบอล UCL บอลแชมเปี้ยนชิพบอลคาราบาวครับ
1: ถ้า UCL ผมชอบทีมใหญ่ในบ้านเลยอย่างมาดริดแล้วก็ทางด้านปุรุเซียรัตมุนส่วน EFL ครับหรือว่าคาราบาวครับเนี่ยผมก็ชอบ2ทีมจากพรีเมียร์นะ
0: ครับ
1: ผมชอบคริสตัลพาเลซกับเซนเดอร์แลนด
0: ์คาราบาวครับผมชอบพาเลซเหมือนกัน
1: ครับผม
0: เพราะพาเลซไม่น่าพลาดส่วน UCL ผมก็เนี่ยชอบที่วิจารณ์ไปชอบมาดริดชอบแมนซิตี้อีกทีมนึงที่นอกเหนือวิจารณ์ที่ผมชอบเบติสนะ
1: ครับผม
0: วันนี้ผมว่าไปเยือนลิวเนี่ยน่าจะลุ้นแบ่งแต้มได้ไม่น่าแพ้สำหรับเบติสนะฮะมีอันโตนี่อยู
1: ่ส่วนบาซ่าพรุ่งนี้นะบาซ่าพรุ่งนี้5ทุ่ม45
0: ครับก่อนลงสนามนี่ยิงเข้าโกเตไปไม่กี่ลูกบาซ่าโหดมาก
1: โหดมากโหดมาก
0: ข้อความช่วงท้ายบอกว่าชอบฟังทั้งคู่ครับพี่ยุทธพี่เอกคุณแม่ปลื้มมากจากเด็กสีเหลือง83นี่บอกรุ่นน้องผมก็สั่งเสื้อสโมสรโบตันก็รอเป็นเดือนเหมือนกันครับนักสั่งจากกินมันน่าจะรอนานแหละสอจอมีโอกาสเป็นนักพากย์ระดับตำนานเหมือนคุณพี่บิ๊กจ๊ะไหมครับเป็นบิ๊กโทนนะฮะทุกวันนี้ก็น่าจะบิ๊กโทนได้นะนักเตะอาร์เซนอลเตะหัวผู้สาประตูเชลซีกรรมการ VR มองไม่เห็นเลยเหรอครับเขาอาจจะมองว่าไม่เจตนามากกว่า
1: การเบี้ยว
0: ใช่ไหม
1: เตะมาร์ติเนสใช่ไห
0: มนะครับแล้วก็บอกว่าหนังที่ซอเล่นเรื่องท้าชนเนี่ยเข้ากองถ่ายหนังตีห้าถ่ายจริงบ่ายสามค่าตัวเล่น10วินาทีเท่าไหร่ครับสมัยนั้นใครแนะนำเข้าวงการหนังครับเดี๋ยวรอถามเองแล้วกัน
1: ครับผม
0: ไม่แน่ใจวันนี้ก็มาหรือเปล่านะแต่ผมดูนะหนังเรื่องนี้คุณแบงค์คลาสกันเล่นนะเป็นนักแสดงนำอ่ะ
1: ก็ครั้งหนึ่งได้เล่นหนังกับแบงค์ไง
0: ครับ
1: ได้เล่นหนังกับพี่แบงค์ก็โอเคแล้ว
0: คือเรานี่หลายคนนะโทนคุงก็เคยเล่นหนังนะบนรักอะไรอ่ะ
1: บนรัก10,000
0: อาจารย์ผมก็เคยเล่นหนังนะ
1: หนังพี่ป๋องไง หนังพี่ป๋องไงหลายคน
0: แต่ส่วนใหญ่ก็เล่นแต่เลิกเลยก็ไม่มีจ้างต่อเพราะว่า
1: ขอแค่ได้เข้าขอแค่ได้เข้าฉากพอ
0: เขาดูแลพวกเองกลับไปทำที่มันขนาดเดิมดีละ
1: ถ้าไม่นับพี่ป๋องก็น่าจะโทนคุ้งอ่ะได้ออกจอนานสุดอ่ะ
0: เยอะสุดเยอะสุดใช่นะครับอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับสำหรับการติดตามนะครับเวลาหมดเป็นเวลาพรุ่งนี้อยู่กับคุณเอกแล้วก็คุณชิดนะ
1: ครับผม
0: นะส่วนนี้เราสองคนนะครับผมยุทธแล้วก็คุณเอกนพดลลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: 99
1: สนับสนุนโดย
2: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: ชีวิตยุคนี้

0: าฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กีฬาระดับแนวหน้าของเมืองไทยเล่าเรื่องสัพเพเหระในวงการกีฬาทั้งโลกแบบสบายๆ สนุกสนานอารมณ์ดีเป็นกันเองฟังแล้วยิ้มตลอดเวลาเจาะข่าวลึกข่าวตื้นในแง่มุมที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนเกาะติดกับซุปเปอร์สตาร์นักกีฬาขวัญใจคนทั่วโลกสายตรงแหล่งข่าวที่เป็นประเด็นร้อนชนิดลึกสุดใจดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์พยองเดชสุภโชคสมชายสายลมบีแหลมสิงห์และทีมงานติดตามรับฟังนินทากีฬาโลกได้ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์19:00 น.ถึง20:30 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิด

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: มาแล้ว
4: สวัสดีครับต้อนรับสู่นินทากีฬาโลกนะฮะ
3: ครับ
4: วันนี้มาถึงก่อนก็ยังโอเออยู่ข้างล่างหยอดตาบ้างนะฮะนอนดูนู่นดูนี่นะครับยองขึ้นมานี่เกือบไม่ทันเหมือนกันนะเผลอปั๊บเดียววันเวลาก็เดินเร็วๆนะฮะ
3: นี่ก็ซัดเข้าไปเดือนที่เท่าไหร่แล้วเดือนที่9แล้ว
4: โอ้เดี๋ยวก็จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ละ
3: คร
4: ับแม่อยากจะไปไหนก็ไปนะฮะ
3: วันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไปสุขสดใสไม่เคยเดินตาม
4: อืมแม่วันนี้ว่าจะไปคอนเสิร์ตของพี่โต๊ะกับพี่เตียงนะฮะ
3: อ๋อวันนี้รอบสุดท้าย
4: รอบแถม
3: พรุ่งนี้สิ
4: เอาเหร
3: อรอบแถมวันที่9
4: เอาอ๋อนี่วันที่8โอเคร
3: อบชดเชย
4: อืม
3: รอบชดเชยหลังจากมีหลายท่านเป็นผู้ประสบภัยไปในวันนั้น
4: หลุมยุบนะฮะในการคอนเสิร์ตเสียจุ๊บเพื่อนลีหมิง
3: เป็นไง
4: บอสใหญ่จระเข้คุณสุภพงษ์เพชรสุดแกก็ไปอยู่ในสถานการณ์นั้นด้วย
3: อะไร
4: ด่าเละเลย
3: อ้าว
4: ก็เลื่อนเวลาแสดงไปเป็นชั่วโมงกว่าน
3: ะฮะจากวันนั้นเลื่อนไปเป็น2ทุ่มแล้วก็ช่วงแรกก็เปิดไฟเล่นอีกต่างหากคนก็บ่นกัน
4: ถูกต้อง
3: คอนเสิร์ตเปิดไฟเล่นนี่แหมไม่คือเท่าไหร
4: ่อืม
3: คนกรุงเทพแน่เลยเรียกไม่คือเท่าไหร
4: ่มันเอาเหรอแปลว่าอะไรฮะ
3: ไม่ค่อยเหมาะกับผม
4: เลยเออเอา
3: ไม่รู้เหมือนกัน
4: เออเอานี่มามี
3: จะไปดูของสัตว์แล้ว
4: ของยองเนี่ยคนจีนใช่ไหม
3: โอ้โหไทยแท้เอ้ย
4: ฮ
3: ะตาของแม่เนี่ยต้องเป็นอะไรกับผมล่ะชวด
4: ชวด
3: ชวดทวด
4: ทวดสิชวดนี่มันหนูนะ
3: นะ
4: อะ
3: ไรชวด
4: อ๋อว่า
3: ทวดทวดผม
4: พยองพาไปดูหนังเรื่องจดหมายรักของอาม่า
3: แม่ผมล่ะแม่ผมเข้าโรงหนังครั้งสุดท้ายนี่ก็วันเลย
4: ก็ยอมไม่พาไป
3: โอ้โหชวนแล้วชวนอีก
4: ไม่ต้องชวนหรอกจับแกมัดมือปิดตาเลยอุ้มขึ้นรถนะ
3: เดี๋ยวแกดิ้นนะ
4: ถ้าแกไปยากนะแม่ต้องฝืนใจกันนิดนึงนะฮะแม่เป็นหนังที่ลีหมิงดูแล้วประทับใจอ่ะแต่เขาออกโรงไปแล้วมั้งนะ
3: กับหลานม่านี่อะไรเดียวกัน
4: อันนี้ดีกว่าเยอะ
3: อ
4: หลานม่าก็แข็งแข็ง
3: เอ้า
4: ก็พอได
3: ้
4: อ่ะแต่หนังเรื่องนี้นี่ทำถึงมากเลยเขาถ่ายทำในประเทศไทยด้วยนะครับ
3: ครับ
4: แล้วก็อาม่าที่แสดงเรื่องหลานม่านี่ก็มา

0: ิดท้ายตอนจบ
1: อ๋อเหรอมีไปแจมด้วยเหรอ
0: เพราะว่าหนังเรื่องอาม่าในเมืองจีนนี่ดังมากนะนะครับได้รับความนิยมชมชอบนะครับไปทั่วหลายประเทศ
1: ครับ
0: นะฮะแต่ว่าหนังเรื่องนี้ดูแล้วรีวิวประทับใจกว่าเพราะทั้งเรื่องของบทการแสดงนะฮะแล้วก็ความรู้สึกถึงบรรพบุรุษนะ
1: ฮะ
0: ของลีหมิงเนี่ยป้าคือพี่สาวของพ่อแกก็เคยเล่าให้ฟังบ่อยๆว่าสมัยมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็จะมาทางเรือเนี่ยมาลงแถวชายฝั่งทะเลปัตตานี
1: โอ้ทำไมอ้อมมาทางใต้เลยฮะ
0: ก็เรือโอ้บางทีก็ไปถึงอินโดก็มีมาเลก็มีนะใช่ไหมเพราะเรือเขาแต่ก่อนการเดินทางเนี่ยมันคงยังไม่แม่นยำขนาดนี้นะฮะก็สุ่มๆ มาแล้วแต่ขึ้นลมนะ
1: ครับ
0: โชคดีหน่อยก็มาอยู่เมืองไทยนะฮะบางทีก็ไปมาเลบางทีก็ไปอินโดบางทีผิดพลาดก็ไปลงปาปัวนิกินีโดนคนป่าเนี่ยไล่ล่าอีกนะฮะ
1: อยู่กับมังกรโคมาโด
0: เอ้ามังกรโคมาโดนี่มันอยู่อินโด
1: ก็อินโด
0: ไอ้ปาปัวนี่มันก็อีกไปเอาประเทศนึงนะเลยอินโดเข้าไปอีกนะโอ้ยตอนนี้อินโดเนี่ยแผ่นดินไอ้ภูเขาไฟระเบิด
1: อ๋อไอ้อนักกาตั้วอะไร
0: ไอ้ไปอ่านมาละนะ
1: คลิปละนักกวน
0: คือกากาตั้วเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ระเบิดภูเขาไฟที่แบบใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลกเป็นหนังมาละแล้วก็มันภูเขาไฟมันล่มสลายไปเลยนะ
1: ครับ
0: ไอเนี้ยอานัทเนี่ยแปลว่าลูก
1: เป็น
0: ลูกของกากาตั้วนะก็เป็นอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งของภูเขาไฟที่ยังปะทุอยู่แล้วก็ระเบิดรุนแรงมากนะครับ
1: โอ้เห็นคลิปแล้วแบบขนก็ยังแบบว่าเออมันก็ระเบิดอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็ยังถ่ายคลิปกันอยู่นะแต่มันจะวิ่ง
0: เอ้ามันอาจจะซูมไกลป่ะ
1: เออไม่รู้เหมือนกันนะแต่ไอ้รถข้างหน้าที่อยู่บนถนนนี่ไปหมดแล้วฮะ
0: ครับครับลีหมิงก็แบบอินโดเนี่ยไปดำน้ำบ่อยนะ
1: ครับ
0: บางครั้งเนี่ยเราบินจากจาการ์ตาไปอีกเมืองหนึ่งเนี่ยมันก็จะเห็นภูเขาไฟนะฮะยังไม่ระเบิดนะยังไม่ตายเขาเรียกใช่ไหม
1: ครับ
0: มันเยอะมากนะครับแล้วก็การระเบิดก็เป็นเรื่องธรรมดานะอย่าไปตกตื่นเต้นตกใจแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้หลี่หมิงจะมีโปรแกรมปลายเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปดำน้ำที่บาหลีนะฮะมันก็คงไม่มีอะไรแล้วมั้งนะในเดือนกว่าๆนะนะเรื่องของธรรมชาตินะ
1: บาหลีอยู่ใกล้แหละไม่ใกล
0: ้บาหลีนี่มันก็ไม่ใกล้ไม่ไกลอ่ะนะฮะ
1: ครับ
0: นะแต่อยู่ตรงไหนไม่รู้จำไม่ได้ไม่ได้แต่ไม่ได้อยู่เกาะชวาหรืออะไรพวกนี
1: ้
0: เป็นเกาะออกมาเกาะบาหลีนะครับนะยองนะเดี๋ยวศุกร์นี้ก็ต้องลาแฟนรายการอีกละนะครับ
1: เดี๋ยวร้อยดีศุกร์นี้
0: เสาร์อาทิตย์นี้จะไปดำน้ำเก็บขยะตัดอวนนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ยิงปลาเล่น
1: อย่าไปทำอย่างนั้น
0: เอายิงปลาไม่ได้ผู้เล่น
1: เอาแหลงเลย
0: ยิงปลาไม่ได้นั่นเดี๋ยวนี้ผิดกฎหมาย
1: ทอดแหเป็นไหมพี่ทอดแหเคยทอด
0: เคย
1: เป็นไง
0: แต
1: ่ก่อนเนี่ยแตกเป็นวงกลมสวยงาม
0: แต่ก่อนเนี่ยตอนแม่เรื่องเล่าไปหลงป่าบางกรอยนะช่วงนั้นเนี่ยก็ไปติดอยู่ที่แก่งกระจานอยู่2วัน3คืนนะครับเขาก็ไปทอดแหเราก็ทอดก็ต้องส่งตัวดีๆอ่ะนะต้องมีจังหวะนะหยอง
1: คือถ้ามัน
0: ถ้าส่งตัวไม่ดีนี่ขมำลงน้ำเลยนะ
1: แตกลูกแหไม่เป็นนี่ก็เรียบร้อยนะ
0: ชา
1: โยนไปยังไงก็ไม่กลางนี่ก็เรียบร้อยทั้งวันก็ไม่ได้กินต้องโยนไปให้มันกลม
0: แสดงว่าหยองโยนเป็นเลย
1: เคยหัดอยู
0: ่แล้วทำไมไปหัดทำเพราะอะไรฮะ
1: โอ้โหเมื่อก่อนบ้านผมมันนอก
0: เน
1: า
0: ะ
1: ผมไปตอดแหปลากันแต่คลองตอนผมเด็ก
0: ๆ
1: มีแหอันเล็กแห่สามศอกอยู่อันนึงอ่ะให้เด็กๆเล่นไปลองไปหัดลืมไปหมดแล้ว
0: แถวปราณบุรีนะก็มีแม่น้ำปราณนะฮะ
1: มันต้องจับแหลูดใช่ไหมแล้วทบแล้วก็เอาขึ้นศอกข้างนึงแล้วก็แตกโซ่แหออกมาแล้วก็โยนฟิว
0: โอ้ครับโอ้ดังฟิวเลย
1: โซ่มันกระทบกัน
0: อันนี้ตอนนี้ คุณหนูคุณหนูเจอรี่แอนทอมเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีของเราไปถึงประเทศนอร์เวย์กรุงออสโล
1: ไปเยี่ยมอารันแหละ
0: แกก็คงน่าจะไปบ้านอารันฮาเลนนะฮะ
1: อารันฮาเลน
0: นะ
1: ใครคืออารันฮาเลน
0: เออริงเออริงเออริงฮาเลนสิ
1: ปีนะฮาเลน
0: แต่ว่าไปเป็นประเทศหนึ่งที่น่าไปนะแล้วก็ทีมนอร์เวย์ในบอลโลกนี่ก็สร้างสีสันมากนะครับนี
1: ่จริงๆเป็นยุคทองของทีมไวกิ้งกลับมายุคทองอีกครั้งหนึ่ง
0: ใช่มันจะเป็นยุคๆอ่ะคล้ายๆเบลเยียมอ
1: ่
0: ะแต่ถ้าพอซุปเปอร์สตาร์โรยราแล้วก็หาตัวมาแทนไม่ได้นี่ก็ร่วงไปตามสภาพนะฮะ
1: ผมว่ายูโรเนี่ยน่ากลัวนะนอร์เวย์เน
0: ี่
1: ยทำเป็นเล่นไปนะ
0: ใช่ใช
1: ่มีประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ใหญ่แล้วคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันหายไปเป็นตั้งแต่94เอ้ยไม่ใช่94 98ตั้งแต่98ไม่เคยได้ไปทัวร์นาเมนต์ใหญ่เลยแล้วกลับมามันนักเตะมันระดับโลกก็จริงนะฮาลันไอของอาร์เซนอลชื่ออะไรนะโอเดกาด
0: อ
1: ะไรพวกนี้แบบนักเตะดีก็จริงแต่ว่ามันเรื่องของประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ใหญ่มันยังไม่เคยสัมผัสไงอันนี้ว่าเริ่มพอผ่านบอลโลกมาทีแล้วมันรู้แล
0: ้
1: วยูโรได้น่ากลัวทีเดียวเชียว
0: ครับ
1: นะครับ
0: มาเรื่องกีฬานะครับ
1: เดี๋ยวแล้วท่าน
0: นะ
1: ท่านหนูพี่หนูแกไปทำไมฮะ
0: แกคงขับเครื่องบินไปเที่ยวบ้างนะเดี๋ยวดูก่อนข่าวแกคงไปงานการอะไรของแกเนี่ยในประเทศนั้นนะ
1: เออช่วงนี้ก็นี่อย่างไอเนี่ยผมเลื่อนฟีดไปเจอพอดีเลยพูดถึงคอนเสิร์ตพี่ป้อมนี่วันนี้พี่โจเอ้ได้ไปดูด้วยนะ
0: เฮ้ย
1: แกเนี่ยตอนนั้นยังบ่นกับผมอยู่เลยว่าหาบัตรไม่ได้แกไปเอามาจากไหนเนี่ยโอ้โหไม่เผื่อกันเลย
0: เหรอ
1: แกได้โจเอ้
0: แกเล่าให้ฟังว่าแกบัตรยืนนะแกได้บัตรยืน
1: เออเหรอ
0: บัตรยืนนี่ก็แพงนะ 2-3,000 เหมือนกันนะ
1: โอ้แล้วก็
0: ยืนหน้าจอเลย
1: ยืน4ชั่วโมง
0: แกก็เก้าอี้ไปเอง
1: ผมมาเคยไปดูคอนเสิร์ตพี่ป้อมเนี่ยแล้วได้บัตรยืนแล้วก็หันไปเห็นบุรุษหนุ่มผู้หนึ่งรวบผม
0: นะ
1: ยืนตัวสูงๆอยู่สูงกว่าใครเลย
0: ครับ
1: หันไปอ้าวมาด้วยเหรอ
0: ใครอ่ะ
1: สมชายชาย
0: อ้าวเหรอ
1: แก6-7ปีแล้ว
0: ยืนไออยู่ป่ะ
1: โอ้ยตอนนั้นยังตอนนั้นกำลังฟิตไปอ่ะ
0: โ
1: อ้โอ้โห
0: แกไปกับใคร
1: ไม่รู้ว่าแต่ผมได้ไปคนเดียว
0: อ้าวแล้วไม่ไปทักทายแก
1: เดินโอ้โหเขาแบบเดินไปไม่ได้ฮะแน่น
0: เ
1: ฮ้ยแน่นไปหมดเลย
0: มันมีพิรุษไว้ไม่ไป
1: ว่า
0: ทักไม่ไปทายเลย
1: ไม่รู้ว่าแกไปกับใครยังไงผมก็ไม่กล้าเข้าไปทักส่งเลย
0: ครับผมโอเคนะ
1: พี่เคยไปดูคอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โตไหม
0: คือ
1: มีความทรงจำอะไรกับสองพี่น้องคู่นี้มั้ง
0: คือก็พูดตรงๆก็เฉยๆก็คือฟังได้เพลงเขาแต่เราก็ไม่ได้แฟนพันธุ์แท้เขาอะใช่ไหมก็พอได้แต่ไม่ค่อยชอบร้องการเวลาแกร้อง
1: ผมว่า
0: เพลงของแกนี่แต่งน่าทึ่งหลายเพลงนะเช่นเพลงที่เราเนี่ยสมัยเรียนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะท่องได้ก็คือชื่อยาวๆของเมืองหลวงเราแกทำเป็นเพลงนี่จนเราร้องได้เลยนะ
1: เราท่องจำชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครได้เพราะเพลงแกนี่แหละ
0: ใช่
1: ไม่งั้นให้ท่องให้ตายก็จำไม่ได้หรอก
0: กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสิน
1: ทร์ทำไมออก
0: มหินทราอันนี้เป็นสวดเป็นพระเลย
1: ออกแนวพันยักษ์เยอะ
0: เลย
1: คือผมว่าพี่ป้อมพี่โตเนี่ยน่าจะเป็นคอนเสิร์ตไม่กี่คอนเสิร์ตในบ้านเรานะที่คนดูร้องตามได้เกือบทุกเพลง
0: เอาเหรอ
1: มันเหมือนเพลงมันเนื้อมันจำง่ายเนื้อมันติดหูอ่ะ
0: โอ้ครับครับ
1: เล่นผมว่าเนี่ยลิสต์เซตลิสต์ในคอนเสิร์ต 20-30 เพลงเนี่ยผมว่าร้องตามได้คล่องกว่าค่อน
0: น่ะครับอยากไปดูพี่เบิร์ดแต่พี่เบิร์ดลิงก็ไม่ได้ชื่นชอบมากมาย
1: ครับ
0: นะฮะแต่ว่าถ้าได้บัตรฟรีนี่ก็ไปนะครับ
1: จ้ะ
0: แกน X เนี่ยจะชอบ
1: ครับ
0: ไปดูตั้งแต่เขาแสดงที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงตอนนั้นแสดงนะที่นั่นนะครับ
1: แต่พี่โจอี้นี่ตัดช่องน้อยแต่พอตัวไปก่อนเลย
0: แกไปกับใคร
1: ตอนนั้นเนี่ยไปกับเมียแกฮะ
0: โ
1: ทษลูกกับเมียตอนนั้นเนี่ยเป็นผู้ประสบภัยกดบัตรไม่ทันด้วยกันสองคนนั่งบนกันอยู่
0: แล้วยอง
1: พี่ตันไหมผมไม่ตัน
0: แล้วยองก็ไม่ไป

0: กดบัตรไม่ทันไง
1: ไปซื้อบัตรพรีเอาดิ
0: โอ้ยไม่ไหว
1: เออ
0: พี่ก็เป็นหมื่นเลยนะ
1: ครับครับ
0: ตลาดรีเซลเลยบางโซนนี่ก็บอกเป็นหมื่นนะ
1: ก็ยังคิดเล่นๆเนี่ยยองสมมติคนดูถึงหมื่นไหมเอาตีว่าหมื่นคนบัตรถ้าใบละพันนี่นะ
0: impact ใช่ไหม
1: impact
0: สมมติความจุนี่มันประมาณหมื่นกว่า
1: ๆแต่ก็นับไม่น่าจะถึงอ่ะเพราะว่ามันต้องมีเวทีนะ
0: ครับ
1: เอาตีว่าหมื่นคนเนี่ยบัตรใบละพันนี่นะมัน10ล้านนะรอบนึงนะยองเน
0: า
1: ะคร
0: ับ
1: ห
0: ักค่าใช้จ่ายไป
1: เด็กๆอ่ะคิดเป็นเด็กๆนะฮะ
0: โอ้นี่แล้วใบละพันนี่ไม่มีแล้ว
1: ก็
0: ใบถูกสุดเนี่ย 2,500
1: คิดเหมารวมไงว่าคูณกับหมื่นที่นั่งเนี่ย10ล้านนะฮะรอบนึง
0: แต่ว่าค่าใช้จ่ายมันก็สูงอ่ะโปรดักชั่นแล้วก็นั่นแหละแสงสีเสียง
1: ครับครับมาเรื่องเอเชียนเกมส์ดีกว่าวันนี้ไปฮานนะฮะของสมาคมกีฬามวยนะครับซึ่งมองซ้ายแลขวาหาบีแหลมสิงเมื่อวานแกจัดนี่แกบอกแกจะไปแกคึกมากเลยแกบอกต้องไปหาข้อมูลหน่อย
0: แกบอก
1: ว่าดูเหมือนงานภาคไอ้เช่นเก่งแกเนี่ยโอ้โหจะท่วมหัวเลย
0: เหรอนะแกไปหาข้อมูลมวยด้วย
1: เออกลับภาคมวยด้วย
0: เรียบร้อย
1: ไม่แกบอกของช่อง IPP TV เนี่ยถ่ายเยอะนะ
0: เฮ้ยถ้าไม่มีคนภาคมวยก็บอกได
1: ้ PSD ก็จองอยู่นะ
0: PSD ก็ต้องประจำการนู่นเลยที T Sport 7
1: ครับก็งานนี้เนี่ยมีขึ้นที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยนะครับภายในการกีฬาประเทศไทยตึก8ชั้นนะครับ
0: เป็นงานอะไรฮะเลี้ยงส่งไม่ใช่เลี้ยงส่งเขาเรียกอะไรนะ
1: ก็ให้ท่านนายกเนี่ยไปให้โอวาสให้กำลังใจนะครับกับทีมหมัดไทยทั้ง11คนชาย6หญิง5นะครับคือพอให้กำลังใจเสร็จปุ๊บคืนนี้บินละบินไปญี่ปุ่นนะครับไปเข้าโปรแกรมเทรนนิ่งแคมป์นะฮะที่นั่นแล้วก็ประมาณวันที่18 19เนี่ยก็จะเข้าหมู่บ้านนักกีฬานะฮะ
0: ครับ
1: ทีนี้ลิมิงถามว่าเอ้ยหมู่บ้านนักกีฬานี่มันไปอยู่เรือหรือไอตู้คอนเทนเนอร์เปล่าแกบอกว่าไม่ใช่เป็นโรงแรมเพราะว่าที่พักไม่พอนะฮะ
0: ครับ
1: อ้าวก็วันนี้เนี่ยมีทางสมรักคำสิงวิจารณ์พลฤทธิ์นะครับก็ไปร่วมอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็ท่านนายกก็บอกว่าการลุ้นเหรียญทองนี้สรุปภาพรวมก็คือว่ามันอยู่ที่การจับฉลากหยองนะฮะ
0: เข้ารุ่นก่อนถึงจะรู้ว่าหนักไม่หนัก
1: ใช่
0: เข้ารุ่นวันไหนนะพี่
1: การจับฉลากจะมีวันที่20ตุลาแล้วก็ชกกันวันแรก21นะครับก็รอดูครับเพราะว่าทีมมวยของเราเนี่ยไม่ได้เหรียญทองมาเนี่ยตั้งแต่เอเชียนเกมที่อินชอน
0: ทั้งชายทั้งหญิงนะนับรวมนะ
1: ใช่ใช
0: ่
1: ก็ถือว่า
0: ไม่มีเหรียญทองมานานเนกาเลแล้วเกิน10ปีแล
1: ้
0: ว
1: โอ้โห2 3 3เอเชียนเกมแล้วมั้งเอ้ย2นี่ว่ะ2เอเชียนเกม
0: 2018 2022
1: แล้ว2026นะฮะ
0: ครับ
1: ทีนี้นายกบอกว่าตอนนี้เนี่ยเวียนหัวครับเพราะว่ารุ่นที่เราเคยมีนักมวยเนี่ยนะครับทาง World Boxing แกก็ไปกระจายให้ผู้หญิงแล้วก็ถางรุ่นกันจนปวดหัวไปหมดไม่เหมือนในโอลิมปิกเกมด้วยนะฮะ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นของเราเนี่ยพอนักมวยที่เราเป็นความหวังอย่างไอ้เจ้าเฟียวนะฮะซึ่งโดดเด่นในรุ่น57นะครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องมาต่อย60ก็จะเสียเปรียบเรื่องแรงปะทะนะฮะนายกก็ยังหวังนะจากผู้หญิงนะครับผู้หญิงของเราก็จะมีจุธามาศเป็นเต็งหนึ่งนะครับส่วนนัทนิชาจงปุ่งกลาง
0: นี่แหละ
1: ก็เป็นกำลังดีวันดีคืนขึ้นมา
0: ผมว่านี่แหละน่าลุ้นโฟกัสเนี่ย
1: แต่ประสบการณ์ยังน้อยไงโฟกัสนะครับ
0: ครับ
1: นะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเจ้าบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งนะรุ่น65กิโลกรัมนะฮะ
0: จันแจ่มนี่กลับมาต่อยมั่งยังเนี่ยพี่น่าจะต่อยไปตุนเครื่องไปทัวร์นาเมนต์หนึ่งมั้ง
1: ใช่
0: ไม
1: ่
0: ผิด
1: ใช่
0: เก็บไปแบบโอ้โห
1: เก็บไปปีกว่า
0: ๆตั้งหลังโอลิมปิก
1: เกือบ2ปีนะครับ
0: ครับ
1: แต่แกบอก 99% ละเหลือ 1% เดี๋ยวไปเติมที่ญี่ปุ่นนะฮะก็

0: ก็ลุ้นเอานะครับผู้ชายนี้ก็บอกว่าตอนนี้หลานสมจิตเนี่ยกลายเป็นเต็งหนึ่งละวีรพลจงจอหอนะครับ
1: หมายถึงเต็งหนึ่งมีลุ้นเหรียญที่สุดในทีม
0: มีลุ้นเหรียญสุดในผู้ชายนะครับ
1: เพราะว่าไม่ใช่เต็งหนึ่งของรุ่นนะ
0: ไม่ประมาณรุ่นนี้ก็เก่งอยู่ประมาณวันนี้ไปคุยกับเจ้าเกมละ
1: ครับ
0: 3-4 คน
1: เกมบอกเลยถามก่อนเลยไอ้ฟิลิปปินส์คราวที่แล้วมาไหม
0: เอ้าไอ้ฟิลิปปินส์ตัวนี้ไปกลัว
1: ไอ้มาเซล
0: ต่อยร่วงไปก่อนแล้วอ่ะมาเชลนี่มันแม่แก่แล
1: ้
0: วนะ
1: ไปต่อยอาชีพแล้ว
0: ทีนี้วีรพลถูกชื่นชมว่านายกแกก็บอกว่ามีโอกาสนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าหลี่หมิงเนี่ยข่าววงในเลยนะวันนี้อย่าไปบอกใครรู้ที่แรกหลี่หมิงก็จูงมือมันมาซีกันบอกเฮ้ยเอ็มถามจริงมีอาการบาดเจ็บอะไรไหมมันบอกพี่อย่าไปบอกใครนะผ
1: ม
0: ไม่บอก
1: เรียบร้อย
0: แต่มันก็ไม่ได้บอกใครแต่มาพูดในรายการวิทยุไงแกบอกว่า
1: พูดใส่ไมค์ไม่ได้บอกต่อหน้าใคร
0: เออไหลแกมีปัญหาไหลก็เครียดเหมือนกัน
1: เรียบร้อยแล้วเกมรู้กันทั้งโลกแล้วตอนน
0: ี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็หวังว่าถึงเวลาอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์เดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์การกีฬามันดีไงหยองก็มีเครื่องอะไรเนี่ยทำให้มันหายเจ็บเร็วนะครับ
1: แต่ว่าเมื่อก่อนเขาบอกว่านักมวยเวลามันเคยไหลหลุดเนี่ยมันมักจะหลุดอยู่เรื่อย
0: เอ้าแล้วหยองไปบอกว่าไหลหลุดทำไมบอกเจ็บไหล
1: เจ็บไหล
0: อืมนี่ไป
1: ทำไมรู้
0: ว่าเกลี้ยงเลย
1: ผมก็ไม่รู้อ่ะก็เจ็บไหลนึกว่าไหลหลุดเจ็บไหล่ใช่มั้ย
0: เจ็บไหล่
1: แต่ถ้าเป็นไหล่หลุดเนี่ยเขาบอกว่ามัน
0: เรื่อยเป็นเรื่องเลย
1: มันจะหลุดอยู่เรื่อย
0: เ
1: นี่ยหัวหน้าผมเนี่ยคุณการพึ่งกันเนี่ย
0: โอ
1: ้ตีแบตไม่ได้นะ
0: โอ
1: ้ตีแบตทีไรไหล่หลุดทุกที
0: ก็การสะดัดขาขวาใช่มั้ยให้แกมาตีมือซ้าย
1: เอออะไร
0: โอ้ไม่ได้เลยนะมันต้องเพ่งขาตัดนะ
1: หัวหน้าเก่าผมเนี่ยคนบ้าอะไรไม่รู้เตะบอลเอ็นร้อยหวายขาดไม่รู้ตัว
0: ใครอะ
1: การพึ่งกันหัวหน้าโอ๊กผมเนี่ย
0: โอ้
1: เอ็นร้อยหวายขาดเดินอยู่งั้นอาทิตย์นึงเอ๊ะทำไมมันบวม
0: มันต้องเจ็บมากนะ
1: มันจันละเสีย
0: แล้วแกไม่เจ็บเหรอ
1: ไม่รู้แค่เดินดูไปหาหมอแล้วอุ้ย
0: บ่อยได้ไงวันนี
1: ้นั่นแหละ
0: อ้าวก็วันนี้หลี่หมิงมีโอกาสคุยกับคุณมาเรียโน่นะฮะ
1: ครับ
0: คอสโม
1: อยู่เมืองทอง
0: ฮะโอ้แกก็ตอนแรกคุยกับล่ามนะล่ามแกก็คอยแปลเว้ยคุณปรเมศพอสักพักหนึ่งคุณปรเมศถูกใครเรียกไม่รู้ผู้ใหญ่เรียกไอ้เม็ดมันนี่อะไรจะอ้าวคราวนี้แหละคุยภาษาอังกฤษกันเลยมันเลยหลี่หมิงเพราะว่าแกก็คุยไม่ค่อยแข็งแรงไง
1: เ
0: ราก็ไล่เตะรอบเวทีมันต่อมาก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: เอา
0: ก็สตองอ่ะบิ๊กฮาร์ด
1: เหรอ
0: ก็ตีใจความว่ามวยเราแข็งแรงใจนี่แล้วก
1: ็
0: อะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้มวยไม่มีอะไรมากหรอกนะก็หวังเท่าไหร่มันโอ้หวังทุกคน
1: ละ
0: ทุกคนบ้ามีความหวังหมด
1: ตอนเจ้าที่ถามว่าหวังเท่าไหร่หวังใครบ้างเนี่ยพี่ถามว่าอะไรเป็นภาษาอังกฤษ
0: โฮปอยู่โฮป
1: บ
0: ูอยู่โฮปบู
1: มาเลโน่ตอบไปเลยกำลังใจ
0: เหมือนก็บอกว่า
1: วงโฮป
0: โนฮู
1: ออ
0: ทีม
1: ละ
0: เอเวอรี่บ็อกเซอร
1: ์อืม
0: แคนโฮปโกลด์เมดัล
1: น
0: ี
1: ่มาคำๆเงี้ยฟังง่าย
0: คุยไปคุยมาก็รู้เรื่องไงแม่ต่างคนต่างแม่ภาษาอังกฤษผสมไทย
1: แต่ว่าเมื่อก่อนที่ถ้าแบบคุยเป็นภาษาอังกฤษสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษนี่นะแล้วตอบมาประมาณนี้นะโอ้โหเขียนได้ประมาณ3ย่อหน้า
0: ใช่ บางทีไม่ทันสัมภาษณ์เลยเขียนละ
1: รู้อยู่แล้วว่าจะพูดอะไรเขียนไปเลยมาเรียโน่กล่าวนักมวยไทยแต่ละคนเนี่ยเป็นนักมวยที่มีความแข็งแกร่งและมีสภาพจิตใจที่แข็งแรงสู้ทุกคนทั้งที่พูดมา3คำเนี่ยใบแล้ว2บรรทัด
0: ก็ขนาดมวยยังไม่ต่อยเลยครับบรรยายสมรักต่อยซ้ายต่อยขวาหลบหลีกแก้วคล่องว่องไวครบ3ยกกรรมการชูมือชนะขาด
1: ผลปรากฏว่า
0: เผยว่าวันนี้เนี่ยชกได้ตามฟอร์มแต่ก็ยังอื่นๆนิดหน่อย
1: ต้องมีครับนี่ต้องมีอื่นเนี่ยต้องมี
0: นะแล้วก็คราวหน้านัดหน้านี้ผมมั่นใจมากได้ไปโอลิมปิกแน่นอน
1: ครับ
0: ปรากฏว่าสมรักถูกต่อยด็อก ส่งมาพิมพ์ขึ้นเต็ม

0: พิมพ์ละเปลี่ยนข่าวไม่ทัน
1: โ
0: อ้โหบก.นี่ตื่นเช้ากันมานี่โทรมาทุกฉบับเลยอยู่อุซเบย
1: ์พี่สม
0: ชายนี่โดนอาจารย์อ่านด่าเลยเฮ้ยมึง
1: เช็คผลดีๆดิ
0: มึงเขียนข่าวมั่วเปล่าวะสมรักมันโดนด็อกได้ยังไง
1: ก็เนี่ยเขาชนะกันทุกฉบับเลยเนี่ยทำไมเดลี่ดิวแพ้อยู่ฉบับเดียว
0: เอออ้าว
1: อันนี้ผมเพิ่งอ่านโพสต์ของพี่บีในเพจพี่บีนะแกเล่าถึงเหตุการณ์ตอนที่ซีเกมที่เวียดนามเนี่ยผมอยากให้พี่ชี้แจง
0: เรื่องอะไรโอ้แกเขียนยาวรีบีเห็นแล้วขี้เกียจอ่าน
1: ผมอ่าน
0: เดี๋ยวนี้อ่านหนังสือยาวๆขี้เกียจ
1: เออแกเล่าให้ฟัง
0: เราสายตาไม่ค่อยดี
1: บอกว่าที่เวียดซีเกมที่เวียดนามเนี่ยเป็นครั้งแรกที่แกเนี่ยถูกพี่สองคนเนี่ยชวนมาจัดวิทยุโดยคนทับถามเนี่ยเป็นพี่สมชายแกก็บอกว่าพี่สมชายเนี่ยมาทับถามบี
0: กา
1: เดี๋ยวน้องบีน้องเริฟเดี๋ยวมาจัดวิทยุกับพี
0: ่
1: แล้วก็พี่ตอนนั้นชื่อเดิมอยู่ใช่ไห
0: ม
1: แกก็บอกแต่ว่าบีต้องรู้นะเพราะว่าพี่หลีหมิงเนี่ยมาตรฐานการทำงานแกเป๊ะนะแกทำข่าวนู่นนี่นั่นเนี่ยเขียนข่าวเนี่ยแกต้องเป๊ะ
0: กระ
1: สักพักเนี่ยนั่งดูบอลรอบชิงกันอยู่ด้วยสักพักเวียดนามตีเสมอนาทีสุดท้ายส
0: ัก
1: พักพี่หลีบิงวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามา
0: หลีบิงเขียนข่าวล่วงหน้า
1: เขียนไปแล้ว
0: อะ
1: ล่ะ
0: โอ้แล้วไปเดิน
1: อะไรจะชี้แจง
0: เดินสวนสาธารณะ
1: ไงไปดูมั่นใจ
0: มั่นใจ
1: เออ
0: แม
1: ่พี่สมชายบอกว่าพี่บีบอกว่าพี่สมชายหันมาบอกว่าเออบีที่พี่ชมหลีมิงให้ลือฟังเมื่อกี้ยกเลิก
0: จำไม่ได้ละ
1: อ้าว
0: จำไม่ได
1: ้แต่พี่บีบอกจำแม่นเลย
0: นั่นปีไหนแล้วฮานอย
1: 2003
0: เออกำลังสนุกเลยปีนั้นอ๋อปีนั้นเพิ่งเริ่มทำรายการวิทยุหรือเปล่าไม่รู้ที่ 90.5 นะ
1: ครับ
0: นะ
1: นั่นแหละบอกว่านั่นแหละพี่บีบอกทาบทามเป็นครั้งแรก
0: เหร
1: อ
0: ลีบีมาได้ยังไงไม่รู้นะจำไม่ได้แล
1: ้
0: วไม่ค่อยแล้วอ่านเดี๋ยวนี้อ่านเขียนหนังสือยาวๆลีบิงขี้เกียจอ่าน
1: เหรออ
0: ืมเราไม่รู้สิแต่ก่อนชอบอ่านหนังสือมากนะนะเดี๋ยวนี้ด้วยสายตาด้วยอะไรด้วยหลายอย่าง
1: กลายเป็นวิถีใหม่ของคนยุคโซเชียลของเมือง
0: แต่ก่อนเนี่ย
1: อะไรยาวๆไม่ได้
0: เออแต่ก่อนลีบิงชอบเขียนหนังสือชอบอ่านหนังสือนะครับเดี๋ยวนี้ด้วยสายตายาวด้วยอะไรด้วยไม่ขี้เกียจอ่าน
1: เมื่อก่อนนิยายพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มหนึ่งในวันเดียว2วันหมด
0: แต่ก่อนเพชรพระอุมาพรพลนิกรกิมหงวน
1: ครับ
0: คุณพนมเทียนเรื่องเล็บคุดอะไรเงี้ยเล็บกุดนะฮะเพียงแต่ว่าไอ้นวนิยายกำลังภายในลีบิงไม่ค่อยชอบอ่านนะถ้าได้อ่านนั้นด้วยก็จะครบเครื่อง
1: ก็เล่นกิมยงอะไรเงี้ยไม่อ่าน
0: ไม่อ่านเลยไม่ค่อยไม่ชอบไงไม่ชอบนะฮะก็มองให้ฟังนะจ๊ะมีอะไรอีกไหม
1: ก
0: ็มีอะไรจะถามอีกไหม
1: มีทีมมวยไปนี่มีขวัญกำลังใจยังไงบ้าง
0: โอ้โหเที่ยวนี้ไม่รู้สิว่านายกให้คนไปให้ตอนขึ้นเครื่องหรือเปล่าม
1: ีแฮปไหม
0: เพราะว่าไม่มีแจกนะนักมวยก็บ่นอยู่ว่าโอ้
1: ก็บ่นถึงนักข่าวเลยฮะ
0: เอาดูได้ไงฮะเอ้ยหยอกนี่การข่าวฮะบีนี่มันคงได
1: ้นกโร
0: มันคงดูสถานการณ์แล้วครับมันไม่ไปเฉยเลย
1: ไอ้พี่บีเขาลาป่วยวันนี้ป่วย
0: ไม่มี
1: อ่ะนะไลน์มาบอกลาป่วย
0: แน่นอนนะ
1: กลับ
0: แม่ก็ไม่รู้สิเราก็คิดว่าระดับนายกมวยอย่างนี้เขาคงไปให้ละให้ตอนพ่อจะเดินทางไงคงมี
1: ดูแลอย่างดีแล้วได้ถ้าเกิดประสบความสำเร็จมาได้รับรองอาชีพไม่อั้น
0: ใช่ใช่วันนี้ก็ลีบิงได้ที่พักละ
1: ครับ
0: วันนี้โจโจ้ไทยรัฐเขาไปจัดการเรื่องที่พักมาให้ละโอ้โหจากสนามบินเนี่ยนะครับลีบิงต้องเดินทางไปอีกประมาณเกือบ2ชั่วโมงอะหยองนะฮะ
1: นั่งรถเดินทางคือรถหรือรถไฟ
0: รถไฟเนี่ย2-3ต
1: ่
0: อแล้วก็ต้องนั่งรถชัตเทิลบัสของโรงแรมเข้าไปอีก20นาทีแต่ว่าไปสนามมวยมันก็ไม่ไกลมากแต่ว่าก็ต้องเดินทางใช้เวลาเหมือนกันเป็นชั่วโมง3ต่อ
1: ครับ
0: นะ
1: มันก็จะไม่ชินกันวันสองวันแรกนี่แหละ
0: ใช่ใช่
1: ก็ชินนะ
0: ก็ต้องปรับตัวแล้วก็ต้องเดินอ่ะต้องเดินแต่นี้โรงแรมที่ลีบิงพักของเขาชื่อโรงแรมมิกาว่าเบ

0: เอรีสอร์ท
1: อุ๊ย
0: คำว่าเบย์นี่แสดงว่ามันอยู่ใกล้ทะเลนะยองนะ
1: ริมอ่าวริมอ่าว
0: โอ้ถ้าเกิดสึนามิขึ้นมานี่ต้องวิ่งกันละ
1: เอาเป็นในนามีมั้ง
0: เออน่าจะวิวดีเว้ยดูละ
1: ชื่ออะไรนะ
0: มิกาวะเบย
1: ์กาวะเ
0: บย์รีสอร์ทแล้วก็
1: รีสอร์ทลินโกย่านะ
0: ลินส์ LINXโรงแรมระดับ2ดาวครึ่งคือ 1,260 บาทถ้าจองตอนนี้นะ
1: นี่ไงรีแล็ก3สปาโคสตอลโฮเทลโลเคท
0: อ
1: ินนิชิโ
0: อ
1: ไอชิโปรเฟคชั่น
0: เมืองนิชิโอนะยองใกล้ทะเลนะใกล้ทะเลเว้ยเดี๋ยวเช้าๆจะได้เตรียมรองเท้าเนี่ยตื่นไปวิ่งหน่อย
1: โอ้ยสายต้องเท้าเปล่าแล้ว
0: เอาเหรอ
1: chariot of fire
0: ถ้ามันเป็นลูกลังลูกหินนะทำไงอ่ะ นะนี่นะโอเคก็เรียนความคืบหน้าให้ฟัง
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็เตรียมฟังรายงานจากที่นั่นมาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อจากพอซงเลยพอสุเทพนี่แกบอกเดี๋ยวให้พอซงเขาติดต่อมาว่าจะเอายังไงจะรายงานไหม
1: ครับ
0: สงสัยถ้าไม่มีงบนี่สงสัยก็คงไม่เป็นไรนะ
1: อ๋อนี่เป็นในนี่ด้วยนี่เป็นเรียวกังด้วยเหรอ
0: คืออะไร
1: เรียวกังนี่มันไอ้นี่ป่ะที่แบบแช่ออนเซ็นเนี่ยมีบ่อออนเซ็น
0: ด้วย
1: ใช่ป่ะ
0: มีด้วยใช่ไหม
1: ใช่ไหมใช่เป็นเรียวกัง
0: ครับ
1: ที่ไปแช่นี่พี่ต้องแก้เข้าไปหมดเลยนะ
0: ไม่มีปัญหา
1: เหรอบ่อรวมนะพี่ต้องแก้ไปเลยนะ
0: ดีมิงเดินเข้าไปนี่อื้อ
1: นะ
0: คนนี้สะดุ้งเลยนะแล้วหยอกอ่ะ
1: สะดุ้งเพราะว่า
0: อ้าว
1: แต่ไม่หาอยู่ไหน Big, หาไม่เจอ
0: บิ๊กฮีบิ๊ก
1: ผมได้เคยไปที่ซัปโปโรแล้วก็ไปพักโรงแรมเนี่ยแล้วก็มีบ่อออนเซ็นรวมเงี้ยนะก็มีคนฝั่งชาวต่างชาติพักเดินเข้าไปเนี่ยออกมาแทบอยากจะฆ่าตัวตาย
0: เหรอ
1: โอ
0: ้
1: น้อยใจในโชคชะตา
0: เหรอ
1: ทำไมพ่อให้มาแค่นี้เองวะ
0: อ้าวมีหน้าถึงไม่ยอมแต่งงานเหรอ
1: โอ้
0: ขาดความมั่นใจในชีวิตเยอะอย่าง
1: ออกมาเนี่ยนอนร้องไห้อยู่ในห้องอ่ะ
0: โอ
1: ้โชคชะตาทำไมเราเป็น
0: มีบาดแผลในใจเลย
1: เออ
0: นะขาดความมั่นใจ
1: กราบ
0: จริง
1: ห
0: ร
1: ือ
0: เปล่า
1: แต่สบายจริงนะพี่แค่ออนเซ็นนะ
0: หรอ
1: ขึ้นมานี่แบบคือมันร้อน
0: อ
1: ่ะแล้วมันก็มีเหมือนมีแร่ธาตุอะไรบางอย่าง
0: ฟรีด้วยใช่ไหม
1: เออใช่
0: ถ้าเสียตังค์นี้ไม่เป็นไรฮะ
1: ตอนนั้นไปก็นี่แหละก้าวก้าวไปกับป้าแป๊ะนี่แหละ
0: เอ้ย
1: ไปเยี่ยมเจชนาทิพย์ที่สปอนเซอร์ไปกับสปอนเซอร์เจ้าหนึ่ง
0: เห็นว่า
1: พักโรงแรม
0: ก็อินเดเมสึนี่แหละใช่ไหม
1: ไม่ใช่ไอ้เจ้าหนึ่งอีกเจ้า
0: หรอ
1: ครับ
0: โอ้เห็นว่าป๋าแป๊ะนี่เขาไอ้นี้เลยเหร
1: อ
0: หิ้วปีกเลย
1: เอียงกระเทเลอยู่หน้าลิฟต
0: ์หิ้วปีกเข้าโรงแรม
1: แดกแป๊บ
0: นี่วันนี้มีเรื่องร้อนๆอีกนะ
1: ครับ
0: ของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะ
1: หมายอะวะ
0: ยองวันนี้เขามีการประชุมสมาคมกีฬานะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีการที่จะเข้าไปพูดคุยกับรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกีฬาด้วยนะยองนะครับคือตอนนี้27สมาคมกีฬานะครับก็เข้าไปร้องกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเรื่องงบประมาณที่มันไม่เพียงพอนะฮะแล้วก็ถ้าแก้ไขไม่ได้เนี่ยหลายสมาคมอาจส่งแข่งซีเกมไม่ได้นะครับมันถึงขนาดนั้นเลยเหร
1: อ
0: มาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะยองไม่มีงบเหรอ
1: ไม่ร
0: ู
1: ้เอาก็ทางโอลิมปิกแถลงดีก็บอกว่างบไม่มีทางกกต.บอกไม่มีตัดงบต้องดุลแถลงบอกโอ้งบเต็มที
0: ่เดี๋ยวต้องให้รองเอ้ยไม่ใช่รองตัวดิผู้ว่าตัวครับตอนนี้ครม.เขาโอเคเรียบร้อยนะ
1: ผู้ว่ารองตัว
0: รองผู้ว่าตัวไม่ใช่ดิ
1: ผู้ว่ารองตัว
0: ผู้ว่าตัว
1: ผู้ว่ารองตัว
0: ผู้ว่าโปรดปรานสมานมิตรครับแม่คุณยักษ์ช่องเจ็ดสีบอกโอ้โหเมื่อวานนี้ไปงานไอ้อะไรเชิดชูเกียรติวงการมวยใช่ไหมท่านผู้ว่าสตรีคนแรกของค่ายหัวหมากเนี่ยนะโอ้ออร่านี่เปล่งประกายเลย
1: นี
0: ่นะ
1: เป็นไง
0: ยิ้ม นะสวยเลยยิ่งกว่านางสาวไทย
1: ก็ครม.อนุมัติแล้วฮะ
0: ว่าจะกดมือถือไปแสดงความยินดีหลายรอบละนะครับนะก็ส่งใจไปแล้วกันกลัวประชุมอยู่ตอนแล้วก็ตอนนั้นเขาบอกยังไม่เข้าครม.ยังไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ย
1: ส่งไลน์ไปหน่อยนึง
0: พอมันล่าช้ามานานแล้วคนมีแต่ความยินดีกันหมดละไม่เป็นไรแล้วก็ชื่นชมยินดีอยู่ในใจ
1: ก็นี่ไงในวาระที่เป็นทางการแล้ว
0: ก็ได้ไงก็แสดงความยินดีผ่านรายการนินทากีฬาโลก
1: ขา
0: ดแล้วกันนะ
1: ถ้าผ่านรายการนินทากีฬาโลกนี่รวมนะ
0: รวมหมดเลย
1: ถ
0: ือ
1: ว่าในฐานะที่เป็นรายการนะไม่ใช่ของพี่คนเดียวนะรวม
0: ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกหยองจะได้อันนี้ส่งด้วย
1: เน็บไปด้วย
0: นะ
1: เ
0: พื่อโอลิมปิกเกมลอสแองเจลิส
1: ปิดตัวลืมหน้าผมไปแล้วไม่เจอกันนาน
0: หยองก็เอาไปรายงานตัวหน่อยสิ
1: ไม่เคยไป
0: โจอี้นี่ไปตลอดเลย
1: ผมนี่ไม่เคยไปกกท.เลยนะพี่เชื่อไ
0: หมเอาเหรอ
1: ไม่เคยไปเลยเพราะว่าผมไม่ใช่สายนี่ครับผมจริงๆผมเป็นนักข่าวต่างประเทศแปลข่าวต่างประเทศไม่ก็ได้ออกงานไม่ก็ได้ออกหมายแถลงอะไรพวกนี้หรอกแต่นานๆเนี่ยได้ไปกับหมายก็แจกมาไปต่างประเทศกับกกท.อะไรเงี้ยอยู่หนองหน
0: ครับ
1: อะไรเงี้ยนะก็ไม่ได้คุ้นเคยแหละแต่ว่าพี่ตั๋วได้เคยไปทัวร์นาเมนต์ด้วยกันอยู่สองสามที
0: ่ครับ
1: แต่ไม่ได้เจอกันนานแล้ว
0: ทีนี้ก็ต้องคือคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกับกกท.เนี่ยยังไงเนี่ยก็เป็นคอหอยกับลูกกระเดือก
1: ครับ
0: ทั้งนั้นวิธีการทำงานดูเหมือนระยะหลังๆนี่นะโอ้กลายเป็นลิ้นกับฟันเลยนะ
1: เหรอ
0: โอ้ก็กระทบกระทั่งกันรุนแรงนะครับ
1: ทำไปเป็นตำมาจะเป็นปลาคนละน้ำไปแล้ว
0: โดยเฉพาะคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเนี่ยตอนนี้แต่ละคนอยู่เนี่ยก็อาวุโสกว่าไง
1: เรียกว่าเดินหน้าดันแทงนะดู
0: โอ้โหเรียกว่า
1: เด้งตี
0: ลากจากมุมน้ำเงินไปมุมแดงอ่ะ
1: โอ้โห
0: ยังไงก็แม่
1: ยังไงดีเลยอ่ะยังไงไอ้บุญมีเตะสนายรักเปิดเมื่อวาน
0: ดูแล้วก็ในค่ายหัวหมากก็ตอนนี้ก็เด็กๆทั้งนั้นแหละถ้าพูดกันไปตรงไปตรงมาใช่ไหมทีนี้คนที่จะประสานได้ก็ลีหมิงมองแล้วมีคนเดียวเอง
1: ใคร
0: พลโทรุตแสงอุดมนะนี
1: ่ต้องกินตำแหน่งอะไรตอนนี้ยกใหม่ของกกท.
0: ตอนนี้ท่านเป็นไอ้นี่ผู้อำนวยการของ
1: ทีสปอร์ต
0: ของทีสปอร์ตแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสมัยตอนที่รองตัวเนี่ยเป็นผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าเนี่ยขึ้นตรงกับรองรุตนะในยุคนั้นน่ะ
1: เออ
0: เป็นผู้นั้นเป็นลูกน้องรองรุตอ่ะป
1: ั
0: ้นมาปั้นมาเลยปั้นมากับมือนะครับนี่ก็เดี๋ยวให้รองรุตก็เป็นกุนซือให
1: ้
0: หรือว่าเป็นกาวใจให้ใช่มั้ย
1: ครับ
0: นะให้พลโทรุตไปเป็นนี่เลยผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการโอลิมปิก
1: ที่ปรึกษา
0: เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเลยจะแล้วก็ประสานงานเป็นกาวใจเพราะว่านี่เดือดมากนะฮะเพราะว่านี้เนี่ยคุณชรินรัตน์จันทรุเบกษานายกสมาคมกีฬาสควอชเนี่ยออกมาแบบเดือดเลยแล้วก็เหมือนกับใช้คำพาดหัวว่าท้าชนรองนายกทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะฮะ
1: เออเหรอแกไปถึงรองนายกเลยเหรอ
0: เออแม่
1: ศักดิ์แก่นเท้าเปล่า
0: ทรงศักดิ์ทองศรีนี่หยองก็ไปแก้เลยนะเพราะว่าท่านเป็นรองนายกที่กำกับดูแลกีฬานะฮะโอ้โหตอนนี้
1: ช่วยมาดูหน่อยนะว่ามันงบมันไปไหนหมด
0: อ
1: ะไรประมาณนั้น
0: คือในมุมหลี่หมิงเนี่ยปัญหามันอาจจะแก้ไขได้เพียงแต่ไม่มาพูดคุยแล้วก็ไม่ลดทิฐิกันหน่อยหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้คณะกรรมการโอลิมปิกก็โอ้โหเรียกได้ว่าทุบหัวค่ายหัวหมากอยู
1: ่
0: ทุกวันทุกเวลาทุกจังหวะโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องคุยด้วยกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยนะครับใช่ไหม
1: มันก็ต้องยึดหลักการเป็นหลักกัน
0: ใช่ไม่ใช่ว่าโอ้โหคุณจะเก็บตัวกันบางทีมันก็เวอร์กันไปโดยเฉพาะกีฬาประเภททีมใช่ไหมฮะมากันจริง60 70 80คนอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องมีเหตุมีผลด้วยนะครับไม่งั้นก็คุยกันยากนะฮะแล้วคนวงการกีฬามันก็เหมือนกับพ่อกับลูกพ่อกับแม่ใ ใช่ไหมคุณทะเลาะกัน

0: จริงๆแล้วลูกก็ตอนนี้ขี้โรคอยู่ด้วยนะฮะ
1: เ
0: หมือนกับผู้ป่วยอ
1: ่
0: ะ
1: เอายังไงดี
0: ป่วยเรื้อรังกันอยู่สมาคมกีฬาบ้านเรานะครับ
1: แต่นี้ก็ต้องทีนี้ก็กลายเป็นว่าสมาคมนี้ก็ต้องวิ่งเข้าหาเอ๊ะฉันจะอยู่กับพ่อหรือฉันจะอยู่กับแม่ดี
0: แล้วก็ไอ้ข้อ
1: หาสายกันอีก
0: ที่เรื่องจัดอีเวนต์เนี่ยมันก็ต้องมาเคลียร์กันดิแล้วก็มันก็อาจจะโอเคทำให้มันน้อยลงใช่ไหมเอาเงินตรงนี้มาโปะกันไปแล้วขนาดเดียวกันคณะกรรมการโอลิมปิกก็ต้องรู้นะครับว่าเวลาคุณจะส่งแข่งขันอย่างเอเชียนเกมเนี่ยไม่ใช่คุณยัดไส้ส่งกันไปจนแบบงบเนี่ยมันควรจะประหยัดได้จากส่วนนี้ก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายไม่ใช่คุณก็จะเอาของคุณอย่างเดียวมันก็คุยกันไม่ได้อาศัยว่าเราเก่ากว่าเว้ยเราพรรษาเยอะกว่าเราก็อัดมันไปมันก็ไม่ได้นะนี่ลิมิงพูดอย่างในฐานะที่ก็ถือว่าอยู่กันมาเกินครึ่งชีวิตอะวงการกีฬาไทยใช่ไหม
1: ครับ
0: ยอง
1: ดีครับพี่พูดเยอะ
0: ๆทำไมฮะ
1: ผมเดี๋ยวผมติดต่อทนายไว้ให
0: ้อ้าวเอ้ายอง
1: นี่เลย
0: เอาอีกละ
1: ทนายที่เดี๋ยวพึ่งผักอะไรใครล้มไปเนี่ย
0: เ
1: ออทนาย AI เนี่ย
0: นัทธวุฒิใส่เกลือ
1: คุณสามไม่ออกชื
0: ่อโอ้แล้วแกก็โอ้โหเลอะเทอะอย่างแรงเลยก็มันก็ทำจริงอ่ะแล้วรูปมันก็ออกไป
1: เน
0: ี่ย
1: ตะกี้นะ
0: แกก็อ่านมันมาโดนเอกผมก็ว้ายนะโอ้โหแล้วก็ไม่อายลูกอายเมียกันเลยนะไป
1: พูดจาตอนนี้พี่สออ้าวจะโดนกันตรงนี
0: ้ใกล้กันแล้วจะโดนกันตรงนี้แหละครับ
1: ตอนนี้พี่สอระยุทธ์นี่บอกเลยนะนักข่าวฟังคำสั่งพี่ไม่ต้องไปทำแล้วข่าวไม่ต้องไปทำแล้วข่าวทางตรงนี้เออเลิก
0: ทำไมมันอยู่กันอย่างนี้นะประเทศไทยนะ
1: ครับผม
0: แล้วใช้กำลังนี่ไม่ได้พี่นัทวุฒิถ้าจะทำอย่างนั้นเนี่ยมาเลย
1: ทำไม
0: เก้าเก้านะสมชายสายลม
1: เจอหน้าใครเอาก่อนเลย
0: สมชายสายลมไงเขาตักบวยเก่า
1: แล้วโอ้โหตอนนี้นี่ผอมเดินจะไม่ไหวอยู่แล้วผอม
0: เจ็บแขน
1: แกผอม
0: เจ็บแขนนะแกเจ็บแขนไปทำอะไรตีแบต
1: ผมว่าแกนอนเล่นมือถือนี่แหละ
0: เนอะ
1: เออแล้วมันแบบพี่เป็นไหมเวลาสมมติเข้าห้องน้ำเงี้ยนั่งดูมือถือนานๆพอเสร็จอะวางปั๊บเลยล้าวเลยนะ
0: ผมก็ไม่ถึงขนาดนั้นใช่มันต้องยืดมีแต่นอนอ่ะบางทีนอนทับๆแล้วไหล่มันล้าวเราก็ต้องตื่นมายืดมันมีท่ายืดดูช่อง YouTube เนี่ยนี่ๆๆๆท่านี้นี
1: ่พี่สมชายกับผมเนี่ยสันนิษฐานว่าเป็นสาเหตุเดียวกันคือ
0: มันจะติด
1: คือน่าจะเกิดจากการนอนและเล่นมือถือ แกก็เลยตอนนี้ไปซื้อแกดเจ็ตใหม่มาอีกแล้ว
0: คืออะไรฮะ
1: ขาตั้ง
0: โ
1: อ้แล้วก็เอ็นเค้าเรียกอะไรยื่นมาตรงหน้าแกเลยแล้วแกนอนดูอย่าง
0: ใกล้ละใกล้จะติดเตียงกันไปทุกวันละไม่ต้องออกกำลังกายแล้วก็การสเตรชนี่นะยืดนี่สำคัญมาก
1: นี่อาจารย์ประโยชน์เทียนศาสตร์ด้วยเนี่ย
0: อ้าว
1: ตอนอยู่กรมพละเนี่ยเย็นๆเนี่ยบอกลูกน้องไปยืดไปยืดสั่งลูกน้องไปยืด
0: ดีมิงเดี๋ยวนี้จะไปตีแบะนี่นะ
1: ครับ
0: ต้องใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในการยืดบอมตีออกไปโอ้เดี๋ยวนี้คือรู้ตัวเลยว่ากล้ามเนื้อเราเนี่ยในวัยที่เกิน60เนี่ยมันไม่เหมือนเดิม
1: ครับ
0: นะเวลามันเรายิ่งถ้าเราไม่ยืดไม่ออกกำลังกายทั้งก่อนและหลังนี่นะพอมันเจ็บขึ้นมาเนี่ยเรื้อรังหายากมากนะครับหายากจริงๆนะฮะสำคัญจริงๆนะสุขภาพดูแลกันอะไร
1: ครับ
0: 46เกม
1: พักก่อนนะพี่
0: ไม่ได้ไปถึงไหนเลยนะ
1: แวะไปเรื่อย
0: แวะไปเรื่อยอ้าวขอบคุณนะครับเกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจรร้าวรั่วซึมให้ครอบครัวจระเข้จัดการทุกจุดทั่วบ้านคุณเดี๋ยวกลับมานะครับ SMS 4689899ครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าท่วงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
4: ์เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเม

0: ูกกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
1: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
2: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลธานิกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
4: เอาช่วงที่2นะฮะ
5: ครับผม
4: แม่ดูเราดูไลน์แล้วก็ขำไป
5: อะไรอ่ะ
4: แม่โอเคเอาแล้วมวยอะไรงานมวยหน่อยสิ
5: มีสื่อไม่เจอเลย
4: มีสื่อที่ได้รางวัลเนี่ยก็คือแบรนด์ท่าพระว่าวันนี้เจอแกก็ไม่ได้แสดงความยินดีเลยไม่รู้เรื่องเลย
5: พี่แบรนด์นี่ได้รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น
4: แกบอก
5: สายมวย
4: มีเงินรางวัลไหม
5: ไม่รู้
4: มีแต่โล
5: ่เอาเห็นขึ้นไปรับรางวัลอยู่แต
4: ่
5: ที่เด็ดที่เด็ดที่สุดเนี่ยโอ้แกประกบว่าที่ผู้ว่าการกีฬาประเทศไทยท่านใหม่อย่างเรียบร้อยแล้ว
4: นี่ครับผู้ว่าตัวนะอย่าไปเรียกรองตัวนะ
5: ผู้ว่ารองตัวนะ ชิน
4: แล้วมี
5: งานอะไรนะเชิดชูเกียรติ
4: เดี๋ยวนี้มวยเราก็ไม่ค่อยได้เข้าเวทีมวยแล้วก็มันก็ไม่ค่อยมีมวยที่แบ
5: บ
4: นี่เฉพาะเขาแยกไหมห้ายกหรือมวยวันด้วย
5: ผมว่าน่าจะเฉพาะ5ยกนะเดี๋ยวผมหาข่าวก่อน
4: นี
5: ่48รางวัล
4: โอ้โหประกาศกันมอบกันเนี่ยนะฮะ
5: ดูซิมันมีข่าวอะไรมั่งเอ้ยมีรางวัลอะไรมั่งโอ้โหนักมวยไทยอาชีพดีเด่นขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนไอ้ขุนศึกน้อยนี่ได้อันนี้ด้วยนี่สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬา
4: ครับ
5: นะครับนักมวยไทยอาชีพมีดาวรุ่งดีเด่นด้วยนะโอ้ทั้งดาวรุ่งทั้งดีเด่นเลยน่ารักเกียรติรวมพลังชัยโอ้เด็กมวยใหม่ๆเลยที่ไม่รู้จักเลย
4: ไม่รู้จักกันนะฮะ
5: หัวหน้าคณะมวยดีเด่นคือคณะหัวหน้าคณะบูมเด็กเซียนอันนี้ยังหนุ่มอยู่เลยนะ
4: เออ
5: บูมใช่แล้วก็โปรโมเตอร์ดีเด่นคุณธิติวัฒน์ธีระเดชพงษ์นามสกุลคุ้นๆไหม
4: ใครฮะ
5: ธิติวัฒน์ธีระเดชพงษ์นี่ลูกชายเฮียชุนไงคุณ
4: ธีระเด
5: ชเพชรธีระเดชเพชร
4: เออ
5: แล้วก็อู้ยรางวัลนี่มากมายไก่กอง
4: อ่านกันไม่หวาดวัน
5: ครับผม
4: ไปหาอ่านเอาแล้วกัน
5: ใช่ เอ้ยไปจัดที่ไหนนะอยุธยาใช่ไหมเมื่อวาน
4: ใช่ใช่ไปกันนักข่าวไปกันเยอะมีรถตุ้งรถตู้ไปด้วยนะ
5: ครับเพราะว่าท่านรัฐมนตรีนี่แค่อยู่ที่นั่น
4: อ
5: ย่าเป็น
4: แล้วถ้ารัฐมนตรีแกเป็นคนยะลานี่ทำไงฮะก็ต้องนั่งรถตู้ไปยะลาหรือเปล่าเบตงอะไรเงี้ย
5: นั่ง430ไปเลย
4: โอ้โห
5: ช่วงนี้แกมีความสุขเพราะว่าอยุธยาอยู่ในเต็ดเปิดบ้านนัดแรก
4: ผลงานดีด้วย
5: ราชบุรี
4: แ
5: กได้ยิ้มเลย
4: พูดถึง430หยองเคยนั่งไหม
5: ไม่เคย
4: อ้าวรีมิงเคยนั่งครั้งหนึ่งตอนนั้นไปกับบิ๊กหอยรู้สึกนะเอาบอลไปเตะภาคใต้เว้ยดีหมิงก็มีชื่อแล้วก็ต้องไปขึ้นที่กองบัญชาการฐานอากาศด้านฝั่งตรงข้ามดอนเมืองอ่ะ
5: ครับ
4: จอง
5: เออ
4: แม่ขึ้นไปนี่มันเหมือนในหนังเลยพอขึ้นไปแล้วนั่งเนี่ยก็ต้องใส่เซฟตี้เบลต์แล้วก็นั่งเหมือนรถสองแถวอ่ะหน้าหันชนกัน
5: เออใช่หันหน้าชนกันนะ
4: เออไม่ใช่หน้าหันชนกันใช่ไหม

0: เหมือนกัน
1: ถ้าหันหน้าชนกันนี่คือฝั่งของข้ามงี้ถ้าหน้าหันชนกันนี่คือนั่งหันล่าง
0: แล้วก็นั่งเราก็กลุ่มกลุ่มมาใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่ได้รู้เรื่องเลยนึกว่าเขาไปลงหัดใหญ่ไม่ได้ถามกำหนดการใช่ปรากฏว่าเขาไปลงนราธิวาส
1: อ้าว
0: เราก็เอ๊ะชายหาดนี่ทำไมมันไม่มีตึกหรือวะปรากฏว่าลงนราธิวาสต้องนั่งรถตู้กับระยะลาย2ชั่วโมงแล้วตอนนั้นมีเหตุการณ์ด้วยนะโอ้มีระเบิดอะไรกันยิงกัน
1: หวาดเสียวเล็กน้อยถึงปานกลาง
0: โอ้ก็เสียวๆอ่ะนั่งรถตู้ผ่านป่ายางอ่ะนะฮะนี่นราธิวาสยังไม่เคยไปนอนเลยแต่ว่าพาแม่ไปเที่ยวหน่อย
1: 430นี่มันเป็นเครื่องบินที่แบบเปิดท้ายลงมาใช
0: ่ไหมอ่าใช่
1: ประตูเนี่ยมันจะอยู่ตรงท้ายเครื่องเปิดแ
0: ม
1: ๊ดลงมาพวกเอาพวกนักโดดล่มไปโดดอ่ะเครื่องบินนั่นอ่ะใช่ไหม
0: บางทีก็ขนพวกรถอะไรพวกเนี้ยรถจงรถจีบก็ขึ้นไม่ได้นะนะตอนนี้ก็เคยนั่งมาละเฮลิคอปเตอร์ก็เคยนั่งละตอนนี้ว่าจะไปเรียนในนี้เนี่ยพาราไกลดิ้งหน่อย
1: โอ้โห
0: ยอง
1: ไม่เสียวไม่หวาดเสียว
0: เฮ้ยเขาบอกปลอดภัยไอ้ที่ยังไม่เคยทำต้องไปทำให้หมดจะไปเรียนตีกองยังไม่ได้ไปเลยบีเขาก็ติดต่อมาให้
1: ซื้อมาแล้วเปิด YouTube เรียนก็ได
0: ้เอาโอ้ยองกลับไม่ลงทุนอะไรเลย
1: แทนที่จะแบบอุดหนุน
0: ไม่ต้องโอ้ไม่ลงทุน
1: แต่ถ้าเรียนมีคนสอนเนี่ยเบสิกมันก็แน่นหน่อย
0: เออเพราะว่าอยู่ๆเราเรียนทาง YouTube นี่เราต้องไปซื้อกองมาก่อนนะ
1: ใช่สิ
0: ยองเราตีให้เป็นก่อนไม่ดีอ่ะ
1: ก็
0: เดี๋ยวต้องไปลงทุน
1: ลงทุนเพราะว่าเพื่อนผมขายอยู
0: ่เอาเหรอ
1: หักนิดหน่อย
0: เอาอีกแล้วอยากไปตีกอง
1: โลแลนโลแลน
0: นี
1: ่กองไฟฟ้า
0: ความฝัน
1: ครับ
0: เจ้าของหัวหน้าวงดนตรีอนุบาลยะลา
1: พี่ให้พี่นี่สอนก็ได้นะพี่อุ๋ยไทยรัฐอ่ะ
0: เ
1: ออแกมือกองเก่านะ
0: เบือง
1: อ้าว
0: กว่าจะได้สอนนี่เมากันก่อน
1: แกมือกองวงสมัยพวกเพรสิเดนต์อะไรพวกนั้นนะแกเป็นอีกวงนึงนะ
0: ครับ
1: ยุคที่ว่าวงพวกนี้ต้องเล่นโรงแรมอ่ะแล้วว่าทั้งวงต้องแต่งตัวเหมือนกันสูตรเป็นแมงทับตั้งตัวแกเคยเอารูปไปดูอยู่พี่อุ๋ยช่างภาพไทยรัฐ
0: ดูหน้าตาดูหุ่นมันดูไม่ออกเหมือนกันนะ
1: มือกอง
0: ว่าแม่เป็นนักดนตรีสู้สมชายสายลมไม่ได้
1: เป็นไง
0: โอ้โหอุปกรณ์ดนตรีเต็มบ้านเลย
1: เออ
0: ข้างบ้านนี้เขาก็สงสัยอะกลับบ้านมาเที่ยงคืนตีหนึ่งตลอดเลย พอมีโอกาสได้เจอเสาร์อาทิตย์ถามพี่เป็นนักดนตรีเล่นอยู่ที่ไหนอะ
1: แกสะสม
0: เลย
1: แกบอกงี้
0: เออ
1: แกมีเคยเอากีตาร์มาที่โรงพิมพ์นะตอนอยู่ในรีนิวอ่ะ
0: เออเออ
1: กีตาร์มาสองตัว
0: เฮ้ยเอามาเล่นเหรอ
1: เออเอามาโชว
0: ์เอาม
1: าแอค
0: เออเออ
1: ตัวหนึ่งเนี่ยเป็นเอพิโฟนรุ่นของ BB King เลยนะรุ่นเดียวกับ BB King นะ
0: อ๋อเอามาจากนี่ไงคุณสง่าจะใช้ลุงเรืองไงแกขายต่อสมชาย
1: เออผมก็ไม่รู้อ่ะแล้วอีกตัวนี้เป็นกิฟสันเลสพอมาแบบโอ้โหโคตรหนักเลยกีตาร์ตัวมันยังหนักเลย
0: แพงเนื้
1: อ
0: ตรงนี
1: ้หลายหมื่นหลายหมื่น
0: โอ้มาโชว
1: ์เอามา
0: เรามาเทียบเสียงเต้าแนวแนวแนวแนวแนว
1: ตึงตึง
0: เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียงโอ้กีตาร์เขาหลายเป็นแสนอะสมชายมันร้องเพลงเรื่อยๆมาเรียงเรียงเฉยเลย
1: ครับแต่คนสะสมกีตาร์นี่เขาก็ชอบนะบางคนเล่นกีตาร์ไม่เป็นด้วยซ้ำนั่นนักสะสมกีตาร์บ้านเราเนี่ย
0: เฮ้ย
1: เป็นของมีมูลค่า
0: ต้องเล่นเป็นบ้างดิถึงจะสะสมต้องมีตังด้วยนะ
1: ของมีมูลค่า
0: ครับ
1: รุ่นหายากๆอย่างนี้นะ
0: รีมิงจะเป็นประมาณกีตาร์เอ็นก
1: ี
0: ตาร์คลาสสิก
1: ไนลอนนะ
0: เพราะว่าลูกพี่ลูกน้องรีมิงเนี่ยแกมีตังไงแล้วก็แกเรียนสยามกลการ
1: ไม่ใช่สยามแก๊สนะ
0: ไม่ใช่สยามกลเกินนะ
1: ครับ
0: ส่วนรีมิงก็ครูพักรักจำก็ให้แกสอนให้อะไรก็พอเล่นออกงานได
1: ้
0: นะแล้วแกก็บอกว่าเราเล่นกีตาร์นี่เราอย่ามาตีคอร์ดโค้งคามไม่เอ
1: า
0: ต้องใช้แบบคันนะฮะ
1: ขัดฮะคัน
0: เก่าๆนะ
1: ฟิงเกอร์สไตล
0: ์อย่าพาตัวเองเข้าไปเป็นความสุขใครถ้าบางคนนั้นเขาไม่ได้ต้องการมันก่อนจะเล่นแล้วก็แนวเดี๋ยวว่าจะอัดออกเทปเท่าไหร่
1: ล่ะ
0: น่าจะหลายเทคกว่าจะได้
1: ซื้อใหม่ก่อนนะ

0: ามแรก
1: ตอนนี้สอนเอมงเอมงร้องเพลงอยู
0: ่
1: ใจสั่งมาให้แกร้องทีไรแกเจ้าข้าน้ำนมอย่างเดียวเลย
0: ตอนนี้ในโปรแกรมในการจำเพลงยังมาไม่เยอะรอแป๊บนึง
1: เอามาดูวันนี้มีบอลอะไรไหมเดี๋ยวจะได้คุยกันช่วงที่สองนะ
0: จะเป็นลีกไงพี่เกมนี้มาแล้ว
1: นัดแรกใช่ไห
0: ม
1: นัดไหนแล้วเนี่ย
0: ประเดิม
1: ประเดิมนะ
0: ประเดิมหนึ่ง
1: เพราะว่ายังมึนอยู่กับพรีเมียร์ลีกสองสัปดาห์แล้วยังลบอยู่เลย
0: แล้วกัน
1: มันแปะไม่ค่อยดีแล้วเว้ยตัวต้องหาที่ปั่นใหม่นะ
0: คืนนี้นี่บิ๊กแมตช์ก็มีอยู่นะ
1: มีอยู่เดี๋ยวเราไต่ไว้ก่อนแล้วก็เรื่องของ US Open เนี่ยสาวเอเชียเนี่ยพลิกล็อกโอ้โหน
0: ่
1: าสนใจเลย
0: ครับ
1: นะแกจะมาเอเชียนเก่งหรือเปล่าไม่รู้นะนะ
0: จงจิตเวิร์นนี่เหรียญทองโอลิมปิกนะ
1: เออแต่ว่าระดับโลกแกเป็นร้อยกว่าแล้วนะแกคงบาดเจ็บใช่ไหม
0: รายการก่อนหน้านี้ก็แพ้ลวงข้าวม
1: า
0: จงจิตเวิร์น
1: ครับครับงั้นเดี๋ยวเวลาไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับ
0: ครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทพรอำไพรุ่งเรืองขนส่งจำกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่5จังหวัดราชบุรีสำนักงานกฎหมายไตรเดนลอโรงเรียนปฐุมคงคาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดราชนัดดาวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดราชบำรุงวัดหัวป่าวัดหัววังวัดศาลาหลวงบนวัดมะขามเฒ่าวัดศาลาธรรมจังหวัดสงขลาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นคณะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่32บริษัทน้ำตาลทรายกำแพงเพชรจำกัดกองทุนเกษตรศาสตร์32ร่วมใจรักและพัฒนามูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทสำนักวิจัยอินทราจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเปลือใหญ่จังหวัด101วัดเทพปุรณารามวัดศรีพิมลวัดศรีสว่างโนนทันจังหวัดขอนแก่นวัดหน้าพระบรมธาตุวัดชนสังขรณพิจิตรจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดประเสริฐทรงธรรมวัดสว่างสันติธรรมวัดธาตุมังคลธรรมและวัดศรีบุญเรืองจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนหนองแหนวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราสมาคมนามทารีสังคัตแห่งประเทศไทยบริษัทฟีนิกซ์พาวเนอร์ยี่จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุจุฬาราชลังสฤษฎิ์วัดบึงขุมเงินจังหวัดเจ้าโสธรวัดวะผูแก้วจังหวัดนครราชสีมาวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารกรุงเทพมหานคร

วัดสมุทรสงคราม4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนและนักเรียนจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแสงอรุณเทศบาลตำบลโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎร

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าม
1: าแล้วโอ้โหกำลังชื่นชมพุงตัวเองเริ่มยุบดีหมิงใช้วิธีก็ไปซื้อสลัดผลไม้นะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็แกก็จะมีน้ำคลุกนะพวกถงพวกถั่วอะไรเงี้ยเราก็เอาฝรั่งเนี่ยไปผสมโรงเข้าไปนะ
2: ทำเยอะๆเข้าไป
1: เอาแล้วมันจะดีไหมมันจะลดหรือไม่ลดมันได
2: ้เอาผลไม้ไง
1: ไอ้ฝรั่ง
2: ไม่อ้วน
1: มันอยู่ท้อง
2: อะไรพวกนี
1: ้โอ้ยเรารู้สึกดี
2: ครับ
1: ตอนนี
2: ้แต่ผลไม้ที่หวานๆนี่ก็ต้องเบาๆหน่อยนะ
1: พวก
2: สับปะรดอะไรพวกนี้นะมะม่วงสุกอะไรเงี้ย
1: องุ่นอะไรองุ่นนะ
2: ต้องเบาหน่อยนึง
1: แล้วตอนนี้กำลังที่บ้านกำลังกุ้มใจกันอยู
2: ่ทำไมครับ
1: คุณมะลิแกหายไปเดือนกว่า
2: ทำไมอ่ะ
1: เราได้คนใหม่มาคุณลินลี่เนี่ยแกก็ทำงานดีเว้ยสะอาดสะอ้านแล้วก็เริ่มเข้ากับเอมงได้เว้ย
2: แล้วเป็นไงปรากฏว่า
1: ก็สงสัยจะไม่เอาคุณมะลิละเพราะเงินเดือนสูง
2: แล้วแกกลับมาแล้วแกจะกลับมาแล้วเว้ย
1: แกกลับมาแกก็ไปชุบตัวที่อื่นก่อนแล้วกันเดี๋ยวคุณลินลี่ไม่อยู่เนี่ยก็เอาแกกลับมา
2: ต้องไปปรับผ่านเงินเดือนใหม
1: ่ใช่ แล้วก็เงื่อนไขบอกว่าโบนัสเนี่ย1ปีให้อีก1เดือนไม่เอาละให้แค่ 5,000 พ
2: อขาดความต่อเนื่อง
1: รู้สึกใช่สิ
2: คุณถือว่าขาดความต่อเนื่อง
1: คุณออกไปนี่คุณเหมือนพนักงานใหม่แล้วนะ
2: คร
1: ับ แม่จะมากินของตายไม่ได้นะแล้วนึกจะกลับก็กลับนึกจะมาก็มาแม่คุณมะลิซวยจริงเลยดันเจอคนที่ทำงานได้กับงานดีตอนนี้เลย
2: ผมว่าน่าจะเป็นมาตรฐานแม่บ้านในระดับหนึ่งเหมือนกันนะ
1: ทำไม
2: น่าจะประมาณนี้กันซะเยอะนะ
1: เรื่องอะไร
2: มาทำงานประมาณนี้นะหรือว่าแล้วแต่คน
1: ก็ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยอยู่แต่คุณมะลิอยู่3ปีแล้วนะ3ปีกว่านะฮะก็
2: บ้านผมนี่ไม่เคยมีเลยนะ
1: อะไร
2: เรียกอะไรเมด
1: อะรูเมด
2: ไม่ใช่รูเมดอะเมดนี่แปลว่าที่แปลว่าแม่บ้าน
1: อืม
2: ไม่เคย

0: มีแม่ผมตามเองหมดเลย
1: ทำให้ลีมิงเนี่ยนึกถึงสมัยตอนที่ตอนนี้ลีมิงมาอยู่บ้านอริยาชบาใหม่ๆเนี่ย
0: ครับ
1: ยุคนั้นเกือบ20ปีแล้วนะแม่บ้านชาวต่างประเทศนี่น่ะมันเป็นอะไรที่แบบเขาเข้ามายังผิดกฎหมาย
0: เออ
1: แล้วเวลาเราจะไปรับเขาผ่านในหน้าเนี่ยนะมันต้องนัดหมายยิ่งกว่าไปรับส่งยาเสพติดอีก
0: เออ
1: นี่เรื่องจริงนะคือคนแรกที่มาเนี่ยนายหน้าแกบอกว่าต้องไปรอตีสองตรงแถวบางนาตลาดซอยนี้เนี่ยนะ
0: ละ
1: เออไปรอรับเพราะว่าเขาจะมารถกระบะแล้วก็อัดยัดกันมายิ่งกว่ารถขนเป็ดอีก
0: โอ้โห
1: นั่งกันไม่รู้ยังไง20 30คนยิ่งกว่านั่งภาพยนตร์เรื่องผีปอบออกมาจากโอ้ไปจากโอ่ง
0: อันนี้อันนี้นี่หมดอายุความยังฮะ
1: หมดแล้วสิน่าจะหมดแล้วมึงคือแต่ก่อนมันเป็นอย่างเงี้ยยองไม่ต้องไปนั่นหรอก
0: ครับ
1: นะแล้วก็ลีหมิงก็ไปรอโอ้รอจนถึงตีห้าเพราะว่าเขาบอกว่าตำรวจดบตำรวจเข้าป่าวิ่งกันวนกันกว่าจะออกมาได้นะครับพอมาถึงตีห้ารถก็มาจอดกันเต็มเลยนะเราก็รู้ละมารับชาวต่างประเทศไปทำงานนะครับจอดเรียงเต็มซอยเลยแล้วพอกระบะเข้ามา3คันนะ
0: ครับ
1: เขาก็โดดตุ๊บๆๆเขาบอกเอ้าคันไหนโชคดีคนไหนก็ได้คนนั้นไปวิ่งขึ้นรถคนนั้นไปกันแล้วก็ออกไป
0: ได้แต่อะไรเสีย
1: เพราะมันแต่ก่อนมันผิดกฎหมายแล้วก็มันเป็นสิ่งที่บ้านเดี่ยวนี่เขาต้องการมากนะคนทำงานบ้าน
0: แต่เดี๋ยวนี้นี่มัน
1: แล้วก็แต่ก่อนเงินเดือน 6,000 นึงนะ
0: ดูได้เลยนะ
1: แ
0: ต่เดี๋ยวนี้นี่มันเป็นแบบว่ารูปแบบเอเจนซี่อะไรอย่างเงี้ยพี่
1: ตอนนี้เขาคือเขามาถูกกฎหมายแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีพาสปอร์ตนะฮะแล้วก็เวลา
0: ลงทะเบียน
1: กฎหมายมันก็สบายใจเวลาพาเขาไปไหนกินข้าวไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยยอม
0: แล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นก็ตามตัวได
1: ้ถูกต้องก็จ้างแพงหน่อยเรทก็จะแพงนิดนึงใช่ไหม
0: ซื้อความสบายใจไป
1: พูดถึงจังซินหวนหน่อยโอ้โหแกโค่นแม่มือระดับถือว่าพักการคนหนึ่งนะแต่ว่าชื่อชั้นฝีมือของแกนี่ก็ถือว่าโอเคอ่ะใช่ไหมเพียงแต่แกอันดับโลกร่วงไว้นี้เนื่องจากบาดเจ็บ
0: ช่วงหลังหายไม่นาน
1: ใช่บาดเจ็บ
0: แล้วก็จะกลับมาเมื่อไม่นานนี้เองจังซินหวน
1: แกเนี่ยพลิกสถานการณ์ชนะอีก้าซิออนเทคนะครับหล
0: ัง
1: จากโดนนำไป0ต่อ5นะฮะแล้วก็ชนะไป2เซตรวดนะครับแล้วสร้างสถิติเป็นนักเทนนิสหญิงคนแรกจากรอบคัดเลือกในรอบ5ปีที่ทะลุสู่รอบ8คนสุดท้ายหญิงเดียวแกรนด์สแลม US Open นะครับ
0: ครับ
1: กำลังเข้มข้นเลย
0: ตอนนี้ได้ครบ8คนแล้วนะรอบ8คนสุดท้าย
1: ครับ
0: เมื่อวานได้เพิ่มไปอีก4ก็มือวางก็ยังอยู่กันครบนะครับทั้งสบาเลนกาโคโค่กอล์ฟเดี๋ยวผมดูให้เลยก็ได้ว่ารอบ8คนใครเจอใครบ้างนะ
1: ใช
0: ่สบาเลนกานี่จะเจอกับลินดานอสโควานะครับนี่แชมป์วิมเบิลดันนะก็ใครชนะไปเจอผู้ชนะคู่ของเจสสิก้าเปกูล่ากับเอมมานาวาโรส่วนเจิ้งฉินเหวินนี่หนักหน่อยครับรอบ8นี่เจอเอลินาดิวาคีน่ามือ2รายการในคาซัคสถานนะครับแล้วก็ใครชนะไปเจอผู้ชนะคู่ของโคโค่กอล์ฟกับเมราเดเอวานี่แชมป์เฟนโอเพน
1: นี่ดูรายชื่อของนักเทนนิสหญิงของเอเชียเนี่ยตอนนี้เล็กซานดราเอร่านี่แกมาละแกประกาศมาละเราไม่รู้ว่า
0: เจ้าซินหวนเกมใช่ไหม
1: นะเอเชียนเกมไง
0: ครับ
1: นะหรือรวมถึงนาโอมิโอซากะนะจะมาร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้หรือเปล่า
0: คือตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นเอเชียที่เป็นมือท็อปของโลกเนี่ยก็จะมีลิบาคิน่า
1: แล้วก็จากคาซักเนี่ยถ้ามาด้วยนี้โอ้น่าสนใจเลยนะครับดีไม่ดีท่านนายกอีรามวยเนี่ยอาจจะแวะไปดูก็ได
0: ้
1: นะ
0: เพราะมันจบอยู่ US Openพอดีไงมีลิบาคิน่าม
1: ี
0: นายมิโอซากะอลิซานดายาล่าของอินโดก็มีเจนิสเทียนที่มืออันดับโลกเนี่ยอยู่ใน30มืออันดับแรกของโลกแล้วนะ
1: ใช่
0: แล้วก็จะมีมาลงมาก็มีนี่แหละลวงข้าวนี่แหละลวงข้าวมาไหมไม่ได้มา
1: ไม่มาละไม่มานะ
0: ต่อชื่อนี่เอล่ามามีชื่อแล้ว
1: ใช่เขาบอกเองเขาสัมภาษณ์ประกาศเองเขาจะมาเช่นเกมละ
0: คร
1: ับโอเคเรียบร้อยไปนะฮะเรื่องของเทนนิสนะครับ บอลคืนนี้เป็นไงบอล มีอะไรน่าสนใจคู่บิ๊กแมตช์ไหม
0: บิ๊กแมตช์สุดก็น่าจะมาดริดกับอินเตอร์ละมั้ง
1: ครับ
0: เรอัลมาดริดกับอินเตอร์มิลานนะครับเดี๋ยวมาดริดนี่เมื่อวันศุกร์ก็เพิ่งจะแพ้แมตช์แรกในลีกมาโดนเรอัลเบติสไป
1: ครับ
0: ส่วนอินเตอร์นี่ก็สุดสัปดาห์นี่ชนะนาโปลีนะบิ๊กแมตช์เหมือนกันนะครับได้ประตูชัยทดเจ็บเลยเพราะฉะนั้นก็น่าดูสุดแล้วล่ะคู่นี้ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยไปเยือนปอร์โต้
1: ครับ
0: นะครับ
1: จากฝูงนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งผู้จัดการและผู้เล่นหลายต่อหลายคนนะครับแต่ยังเก็บ3แต้ม3นัดเป็น9คะแนนได้นะ
0: ซิตี้นี่ชักจะเหมือนบาเยิร์นกันไปทุกทีนะ
1: ทำไม
0: ไปสอยตัวเด็ดๆของทีมอื่นมา
1: แ
0: ล้วไอ้เอ็นดีไอของเอเวอร์ตันมาอย่างงี้นะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีแอสตันวิลล่าเนี่ยจะไปเยือนขับบลูชในวันนี
1: ้ครับ
0: ส่วนคู่ที่น่าดูก็บอร์เซียดอทมุนกับเบียร์เรียลมีเตะเร็ว2คู่นะครับ5ทุ่ม45
1: ครับ
0: สักหน่อยไหม
1: อุ้ยเหรอวันโหลทันไหมฮัลโหลทันไหม
0: อุ้ยอุ้ยทันหนุ่มเตะ
1: ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สถานการณ์ตอนนี้นะพักๆหน่อยหลบๆหน่อย
0: วิลล่านี่เตะ5ทุ่ม45นะครับไปเยือนขับบลูชแล้วก็เอเคกับเอสเกลินช์
1: ปีนี้ไม่ดีเลยนะวิลล่านะขายตัวดีๆไปเยอะ
0: ยังยิงไม่ได้สักลูกเลยในลีก
1: ครับผม
0: นะครับ
1: แล้วตอนนี้เขาบอกว่าลาลิก้าสเปนเนี่ย PPTV
0: ถูกต้อง
1: หยิบลิขสิทธิ์นะฮะ
0: ได้แล้ว
1: ให้แฟนบอลชาวไทยได้รับชมฟรีตลอดฤดูกาลนะครับก็น่าดูนะฮะฤดูกาลนี้ก็เหมือนเดิมครับ2ทีมเรอัลมาดริดนะฮะกับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนา
0: PPTV นี่เขาถ่ายเริ่มวันอาทิตย์นี้เลยใช่ไหม
1: ใช
0: ่ฟูลแอตเลติโกมาดริดไหม
1: ดาร์บี้แมตช์เลย
0: แล้วมาดริดเลยนะ
1: แอตเลติโกมาดริดกับเรอัลมาดริดสามทุ่มสิบห้านะฮะ
0: ครับ
1: ก็น่าดูนะครับนี่เวลาดีพอดีเลยแต่ว่าอย่างว่าแหละพอไปชนกับพรีเมียร์ลีกเนี่ยคนไทยเขาก็จะบอลอังกฤษมากกว่า
0: ครับ
1: นะหยองนะ
0: ส่วนย้อนกลับมาบอลบ้านเรานี่บุรีรัมย์เปิดตัวโค้ชเรียบร้อยนะจ๊ะ
1: เอ้าเหร
0: อ
1: นี่แฟนรายการก็เอสเบสมาหาว่านะครับคนที่แล้วเนี่ยดันไปพูดเรื่องเสาขนงฮะคุณดินปืนนะเอ้ยทำไมไปโยงได้ยังไงฮะไม่เอาไปเรื่องสวสีน้ำเงินไปเลยดีกว่านะ
0: เขาก็ไม่รู้ว่าทำไมไงเพราะว่ามันปลดก่อนเตะวันนึง
1: ก็ใช่ไงก็แนวก็ประมาณถ้าตีความก็คือคุณเดวินชิดชอบเนี่ยอาจจะแบบคุยแล้วมีแอ๊กแอ๊กกับแกหรือเปล่าฮะแข็งเมืองแข็งเมืองแล้วรู้ประเพณีหน่อยว่าไผเป็นไผนะฮะ
0: ตามข่าวที่ออกมาเหตุผลเขาบอกว่าเป็นเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการทีมในช่วงปรีซีซั่นที่ดูไม่เข้าตาผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าปลดโค้ชเพราะผลงานช่วงปรีซีซั่นเนี่ย
1: ก็
0: แล้วเขาก็ไม่ได้แพ้อะไรด้วยนะประจำสีสะเกด
1: ไม่มีเหตุผลมารองรับแล้วครับแม่ท่านอาจารย์ใหญ่นะ
0: แนวทางไม่ตรงกับประธานสโมสรกันเลย
1: ก็มันก็เป็นที่สันนิษฐานนะคงจะประมาณนี้แหละแข็งเมืองแข็งเมือง
0: มีเถียงครับส่วนคนใหม่นี่เป็นมาโกซิวา
1: ก็เพราะฉะนั้นคนใหม่มามันก็คงจะรู้ประเพณีละคือแข็งเมืองไม่ได้ภาษากายต้องเน้นด้วยนะต้องฮอต้องยิ้มอะไรอย่างนี้ต้องสบตาด้วยนะแม่ไม่สบตานิดเดียวอ่ะ
0: จะเปลี่ยนตรงเปลี่ยนตัวนี่ต้องหันไปมองก่อน
1: ไม่ต้องหันมองแกสักเองอยู่แล้วนะ
0: มาโกซิวานี่เป็นลูกทีมเก่าของโจเซ่มูรินโญ่เลยนะที
1: ่ค
0: า
1: ร์
0: โต
1: ้โอ้โหแ
0: ต่ว่าไม่ได้เป็นแบ็คเป็นเล่นแบ็คอะแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวหลักนะตอนนั้นชุดแชมป์ยูฟ่าคัพด้วยปีนั้นชิงอะไรวะลืมไปแล้วชิงเซลติกมั้ง
1: เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นที่โปรดปรานหรือเปล่านะครับเพราะแกมานี่แกก็คงเช็คดูแล้วล่ะว่ามันมีอะไรมากมายที่จะต้องเรื่องฝีมืออันดับแรกเรื่องอันดับสำคัญยิ่งกว่าก็คือการปรับตัวให้เข้ากับท่านอาจารย์ใหญ่นะฮะใช่ไหมยอง
0: เรียกเขาครูใหญ่ดีกว่า
1: เอาครูใหญ่นะ
0: แต่ถ้าเป็นที่ปวดปานเนี่ยต้องไปกกท.นะฮะเลี้ยวกลับไปใหม่อีกท
1: ีเหรอแม่สมานวิทย์ด้วยสิ
0: โอ้ถูกต้องเลยอ่ะพรุ่งนี้นี่มีวอลเล่ด้วยนะอย่าลืมเชียร์กัน
1: โอ้บอลเล่ชายนะ
0: ถูกต้อง
1: เออชนะเกาหลีใต้นะทำไมเก่งอย่างเงี้ย
0: ลุ้นกันโอ้ชนะนำ 2-0 เลยก็ กลับมาชนะ 3-2
1: ครับครับ
0: เผื่อไปเหมือนกัน
1: โอเค
0: นะเข้ารอบ8ทีมไปแล้วนะนะครับ
1: เก่งมาก
0: รอบวันพรุ่งนี้จะเล่นรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะครับ 11:30 นะ
1: ครับ
0: ไทยเจอกับไต้หวัน
1: โอ้โห
0: ชุดนี้นี่ก็มีตัวชุดแชมป์ซีเกมมาประมาณค่อนแล้วก็มีตัวใหม่เสริมเข้ามา
1: ครับครับ
0: มีน้องน้องเหนือ เป็นลิเบโร
1: ่
0: ชื่อแกชื่อนั้นนักคาริน
1: ครับ
0: ก็ช่วยให้กำลังใจหนูด้วยนะคะ
1: อุ้ยเหร
0: อหนูเกรงไปหน่อยค่ะเล่นไม่ดีอย่าเพิ่งสาบหนูนะคะ
1: เหร
0: อ
1: หนูชื่ออนุทินหรือเปล่า
0: ไม่ใช่คนละหนู
1: อ่า
0: น้องน้องจะชื่อน้องเหนือชื่อเล่นชื่อน้องเหนือ
1: ครับ
0: น่ารักน่าชัง
1: อ่ะครบถ้วนนะ
0: ครับ
1: จริงๆอยากจะพูดถึงไอ้ทีมของคุณสุภโชคสารชาติ
0: อ๋อครับผม
1: ผลงานไม่ดีเลยนะ
0: แพ้4เกมรวดแฟนบอลโห่ไล่ไม่ค่อยเจอเหมือนกัน
1: อืม
0: นะซาโดเล่ซัปโปโร
1: มันก็กระทบกับนักเตะไทยด้วยนะครับ
0: เกมล่าสุดอะโดนเปลี่ยนออกต้นครึ่งหลังทั้งคู่เลยอะ
1: อืม
0: ไม่ค่อยดีเลยนะ
1: สถานการณ์ไม่ค่อยดี
0: คือถ้าเปลี่ยนโค้ดเนี่ยมันก็ไม่รู้เอาหัวเอาก้อยไงพี่โค้ดใหม่ไม่รู้ว่าไงโค้ดคนนี้ใช้ธีรพัฒน์เป็นประจำอยู
1: ่
0: นะครับสุภโชคนี่ก็เพิ่งได้สอดแทรกมาแต่ว่าถ้าเปลี่ยนโค้ดใหม่เนี่ยเขาต้องลุ้นกัน
1: ต้องเปลี่ยนนะ
0: ครับ
1: แพ้สี่นัดรวดนะครับก็ติดตามห่างๆห่วงๆนะจ๊ะ
0: ญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยปลดกันนะพี่นะ
1: นะ
0: นานๆก็จะแบบปลดโค้ดกลางฤดูกาลสักที
1: เขาก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยไม่มาดูไทยลีกหน่อย
0: ครับ
1: โอ้โหไม่ทันได้เตะกันสัก3นัด5นัดนี่ไปกันละ
0: อ่ะเดี๋ยว BG เนี่ยเดี๋ยววาราโดเนี่ยนัดต่อไปไม่ชนะขึ้นมาแล้วก็โอ้โหเป็นเรื่อง
1: เรียบร้อยเรียบร้อย
0: ครับ
1: เอามาข้อความดีกว่านะจ๊ะหยอง
0: ครับผม
1: อัมซ่ามาแล้วภรรยาดำไม่ขยับนะครับนักกอล์ฟคนไหนที่ชอบดูแลผิวครับตอบทอมครีมนะฮะนะทองคิมทอมคิมนะอัมซ่าขอบคุณมากคืนนี้รำลึกตำนานฉาก10วินาทีเข้ากอง 5:00 ถ่ายบ่าย 3:00 หนังท้าชนที่ซอมิงเล่นสักเรื่องก่อนนอนเอ๊ะคุณข้อมูลผิดนะฮะเขานัด 6:00 โมงเย็นครับถ่าย 7:00 โมงเช้าโหดมากกลับบ้านรถติดอีกนะโค้ชบุรีระอานี่อ่านละฉันเคยบอกกับเธอหรือยังว่าจากนี้และทุกเวลาจะมีแต่คำว่ารักเธ
0: อ
1: จากนี้คือเธ
0: อ
1: จากนี้จนวันตายเธอคือสุดท้ายของทั้งชีวิตและหัวใจนั่นแน่นานๆจะร้องสักที
0: โอ้โหเหร
1: อภาคสองหลานบ้านต้องชื่อหลานหมิงแน่นอนครับ
0: ครับผม
1: โอ้หลานหมิงเนี่ยมันไม่มีจุดเปลี่ยนอะไรนะใช่ไหม
0: หลานหมิง
1: ต้องเป็นหลานจิบเซ็งยะลาดีกว่าแม่
0: ถ้าไปคนแรกจุดกำเนิด
1: ถ้าเขียนบทดีๆนี่โอ้โหหนังเรื่องนี้มีมุมมีอะไรแบบน่าสนใจอ่ะนะงานเมื่อเช้าไม่แฮปมีบีเลยแกล้งป่วยแก้เกอร์หรือเปล่าครับกลัวคนเซลไม่มีบีเขาป่วยจริง
0: ใส่ร้ายนะเนี่ย
1: รอบนี้นักกีฬาไทยจะไม่จะไปเยอะกว่าเจ้าภาพไหมครับเจ้าภาพญี่ปุ่นงงไปโคตรเยอะได้เหรียญทองไม่ถึง10โคตรอายไม่มีอาย
0: ครับประเมินไว้14
1: ครั้งที่แล้วหังโจไม่มีอาย
0: ครับ
1: ยังอยู่กันครบนะเสียดายวันศุกร์ดีหมิงไม่มาแต่ก็ดีแล้วครับเดี๋ยวนี้โคตรฝืดเลยครับสู้พยองเดชไม่ได้สู้โจอี้ไม่ได้สู้แม่กองไม่ได้เดี๋ยวนี้ดีหมิงเบอร์สุดท้ายแล้วครับ
0: เอ้ยใจเย็นๆ
1: ไม่ได้เรื่องเลยครับต้องให้ผอ.เปลี่ยนแล้วนะเบอร์833ใครว่าเดี๋ยวโทรกลับไปด่านะ
0: ใจเย็นๆใจเย็นๆ
1: ใครจ้างมาเนี่ย
0: ไม่มี
1: ตรงเรื่องยาวเลยจริงไหมครับบีคือเด็กอัจฉริยะตั้งแต่ฝึกงานสามารถรู้เลยว่างานไหนที่ควรไปแล้วกันเฮ้ยคุณแววข่าวไปจากไหนคุณคิงคองโทน่าฮะแม่บีเขาซื้อนะสวัสดีครับอาอีหมิงกับพี่หยองครับนันทพงศ์เห็นเบื้องหลังพี่หยองกับพี่แมวแล้วเชียร์ตลอดครับ
0: ครับ
1: นะทำไมฮะเบื้องหลังมีอะไร
0: เบื้องหลังทำไมฮะ
1: มีอะไร
0: เบื้องหลังผมตอนไหนฮะ
1: ตอนรีหมิงรองมวยสีเมือง200ไม่กลัวโดนลูกน้องสีเมืองลากไปข้างหลังเลยครับ นักข่าวใครจะไปกล้ายุ่งอ่ะแม่เล่น

0: กับแกก็บุญละ
1: โอ้ยแต่เมื่อก่อนเดชนักข่าวโดนลากไปกระทืบที่ลุมพินีก็มีมาแล้วนะ
0: แต่ก่อนบรรทหารแล้วก็แต่ก่อนอาจารย์เขียวอันนี้อยู่ดีมิงอยู่นะครับแกเนี่ยก็ไปเขียนแรงอะใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วนะครับแต่ก่อนทหารเนี่ยเขาโอ้โหเอาสักหูฉีกเลยอะแล้วคุณน้อยจำได้คุณน้อยบัญชาอ่อนดีแกเพิ่งทำข่าวโซนไวแกมาตามหลังลีบิงต้อยๆเลยเฮ้ยลีบิงอาจารย์เขียวโดนอุ้มโดนกระทืบลีบิงมีข่าวให้ผมด้วยนะจำได้ตอนนั้นลีบิงอยู่ในเหตุการณ์ด้วยครับ
1: กับอะไรนะกับคุณชื่อพี่ชื่ออะไรนะ
0: แดงดัมเมอร์แดงดัมเมอร์นะครับแกเป็นคู่หูกันขอข่าวราคาน้ำมันด้วยครับจะไปเอาทำไมฮะมันก็ขึ้นอยู่นะเอาราคาทองไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้สมชายดีกว่าถามสมชายถูกตัวเลยราคาทองราคาหุ้นราคาดอลลาร์อะไรเงี้ยแกรู้หมดนะฮะ
1: อ่ะส่วนทาง Facebook นะครับคุณสุวิทย์บอกเอา2เพลงนะพี่หลิมิงวันนี
0: ้ก็พอละ
1: นะ
0: เจ็บคอ
1: คุณประพิษสวัสดีคุณน้ำพุสวัสดีครับขอทีเด็ดแชมเปี้ยนลีกสักคู
0: ่โอ้มาหายากอ่ะไม่มีหรอก
1: คุณวิทยาบอกว่าอยากให้พี่ลิมิงกับพี่บีมาติดกัน2วัน
0: เฮ้ย
1: อ๋ออย่ามาติดกัน2วันมาวันเว้นวันหรือจับคู่ใหม่ครับจะได้หลากหลาย
0: เอา
1: ทำไมเวลาดูถ่ายทอดสดบอลอาเซียนนักบอลทั้งดึงเสื้อทั้งกอดแขนในกรรมการไม่เห็นว่าฟาวก็นั่นน่ะสิ
0: ก็ดูจังหวะบางทีมันจับดึงแล้วปล่อยหรือเปล่า
1: ครับอะไรเนี่ยฝุ่นองลียิ่งคือบอกผมดูคลิปพี่หมิงผมนี่ฮาลั่นเลยพี่พัดอะไรเนี่ยบาสลีออฟพี่บาสเรียกชื่อเดิมป่ะ
0: เออจะเรียกชื่อแต่ว่านั่นแหละพวกนี้มันจะคุ้นเคย
1: ชินเนี่ยชิน
0: เราต้องเฮ้ยไม่ใช่แล้วเว้ย
1: คุณอันนี้บอกนัทจุดาแหละบอกคุณโอฮโยรายการนินทากีฬาโลกอะไรเนี่ย
0: อะไร
1: ไม่รู้เหมือนกันฮะคุณสนามชัยบอกคุณยองพี่หมิงบอกแฟนยองหล่อล่ำนี่ตกลงเรื่องจริงไหม
0: ไม่จริง
1: อ่ะมึงยี่เป็นพักๆที่ยินสวัสดีพี่ปุ๊บอกร้านกาแฟที่เวียดนามน่านั่งเพราะกาแฟหรือเพราะคนครับ
0: กาแฟก็อย่างนั้นแหละ
1: เอา
0: ละ
1: สกายแมนสวัสดีนะครับแอปเอ็มคอร์ดฟังไม่ได้ครับ
0: ก็
1: มันต้องเป็นแอปใหม่นะครับเป็นแอปเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์นะไม่แน่ใจว่าใช้แอปนี้ไหม
0: ฟังทำไมไม่ฟังทาง Facebook ฮะมันยังไงฮะบางอย่างก็งง YouTube ก็ได้นะ
1: ผมก่อนมาที่ผมเปิดเข้าแคปแอปเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์เข้าได้อยู่นะมันจะมีทุกอย่างของอสมทอยู่ในนั้นเลยทีวีวิทยุทุกคลื่นนะครับคลิปทอดพี่แทมมี่ครับเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้าจ๊ะ
0: แทมมี่ไหนฮะ
1: แทมมี่ธรรมรินเทนนิสหญิงไทยเนี่ยเข้าไปตามแกใน Facebook เลยฮะได้เห็นหน้าทุกวันเลยเสียโก้พัทยาบอกว่าดียามค่ำครับซ้อมหมิงและหยอง
0: เฮ้ยเสียโก้เมื่อไหร่อ่ะพัทยา
1: เหรอ
0: ไม่ชวนเลย
1: ขึ้นมาว่าเสียนี่เราทักหมด
0: เราก็ดีใจตื่นเต้น
1: คุณปิริพลบอกว่าสุกนี้มีไทยลีกพี่ยองภาคคู่ไหนครับคู่ไหนว่าลืมไปแล้ว
0: เอ้าโอ้โหงานเยอะจนลืมเลยนะ
1: จำคู่ไม่ได้แล้วยังไม่ได้ทำกันบ้านเลย
0: มีว่าจะเปลี่ยนไปใช้ AIS หน่อยเพราะว่าไอ้เน็ตใช้ยี่ห้อหนึ่งเพื่อจะดูไทยลีกอ่ะ
1: ก็พี่มีโมโนแม็กแล้วนี่ดูโมโนแม็กก็ได
0: ้อ้าวเหรอโมโนแม็กดูไทยลีกได้เหรอ
1: ได้แต่ว่าไอ้อย่างอื่นที่ AS ก็มีเนี่ยก็ไม่ได้นะ
0: โอเคโอเค
1: พี่อย่าดูจีโน่เงี้ยพี่ต้องซื้อ
0: เ
1: อง
0: เออครับ
1: มีดูอเมริกันเกมเนี่ยฟังพี่ต้นไทยซอนภาคเนี่ยรายการต่อไป
0: อเมริกันฟุตบอลใช่ไหม
1: จะเริ่มแล้วนะ
0: เฮ้ยสมชายเขาก็เชี่ยวชาญนะสมชายสายลมอ่ะก็มีความรู้นะความรู้เขาตัวบัว
1: พูดถึง NFL นี่จะเปิดซีซั่นแล้วนะนะครับใครที่ยังอยาก
0: นานมากนะหยุดทีนึงครึ่งปีอ่ะ
1: ใครที่จะดูได้เนี่ยทาง AS Play เลยนะช่วยขยี้เรื่องไทยส่งนักกีฬาไปแข่งเอเชียนเกมครั้งที่แล้วมากกว่ามหาอำนาจอย่างเจ้าภาพจีนหน่อยครับ
0: ก็ไม่รู้จะขยี้ไงมันก็อยู่กันอย่างนี้วงการกีฬาไทย
1: อาทิตย์ก่อนซ้อหายไปหลายวันครับแฟนๆคิดถึงเสียงป๋าคุยกับพี่สุเทพ
0: อ้าว
1: อ้าว
0: คืออะไรฮะ
1: อ๋อหมายถึงว่าเราเรียนเสียงป่าคุยพิสุเทพเนี่ย
0: ค
1: ุณพิกเล็บบอกฟังได้ค่ะฟังในเชียงใหม่ค่ะฟ
0: ัง
1: ในแอปใช่ไหม
0: นี่ฟังต่างประเทศก็ฟัง
1: คือถ้าถ้ามันเป็นแอปสปอร์ตเรดิโออันเดิมอ่ะมันไม่ได้ใช้แล้ว
0: ครับ
1: มันต้องเป็นแอปอันใหม่ที่เป็นชื่อแอปว่า M-Cord Connect เข้าไปโหลดมาได้นะครับชัดเจนแจ่มใสดีเป็นปกติส่วนทาง YouTube คุณปักสวัสดีครับสวัสดีหูต่างวัยซ้อมหมิงขอเพลงวันเวลาหน้าหมูหน่อย
0: วันเวลามุ่นเวียนเปลี่ยนไป
1: ถ้าเอาเจ๋งกับโทนมาพากด้วยกันบวกราคาเพิ่มไหมครับ
0: น่าจะได้นะเพราะสองคนนี้ก็
1: เรียกคนดู
0: หน้าเงินเหมือนกัน
1: ล่ะเอาแม้หยองร้องซะแล้วร้องอะไรฮะรายวงการวิทยุกีฬารายการดีสุดคือรายการตอนเที่ยงและตอนทุ่มครับ
0: เฮ้ยโอ้ยน่ารักมากเลยเดี๋ยวไปดำน้ำฟรีกับรีมิงเลยป่ะ
1: คุณณัฐพงศ์แกพูดแล้วนะพี่รีบติดต่อมาเลย
0: ติดต่อมาเลยนะ
1: คุณตันนี่บอกอยากดำน้ำดูปลาดุกครับมีสอนไหม
0: เอ้ยปลาดุกทะเลมันก็มีนะเวลามาเจอจังหวะเป็นฟูๆก็สวยดี
1: อร่อยอย่าเข้าไปใกล้นะปลาดุกทะเลนี่ตอดปวดกว่าปลาดุกนาเยอะเลยนะ
0: ก็คือสัตว์ทะเลนี่มันจะทำร้ายเราก็ป้องกันตัว
1: คุณนัทบอกถ้าเรามีเงินเดือนมากเท่าหยองเดือนละครึ่งล้านครับชีวิตคงเหมือนฝันก็ฝันไปก่อนนะผมก็ยังไม่มีเลยฮะ
0: เฮ้ยโหหยองนี่ก็เก็บได้ดูเหมือนกันนะ
1: โอ้โหจะเอาตังค์ไปทำเบาะรถยังไม่มีเลยฮะเน
0: ี
1: ่ยณัฐพงศ์บอกใครจะเป็นประวัติศาสตร์นักเตะสเปอร์คนแรกที่ทำประตูฤดูกาลนี
0: ้อ้าววิลล่าด้วยเหมือนกันใช่ไหม
1: ยังไม่ยิงวิลล่าก็น่าจะยังนะ3เกมแล้วเอิร์ธบอกวันนี้ได้ดูเดลีนิวครับ16ปีรอบชิงลืมเลยเจสซิลินอาสามตอนแรกมีโชว์พักครึ่งแต่ต้องเลื่อนไปหลังจบเกมเพราะฝนตก
0: อ้าว
1: ถึงอัดสัมจะชนะนะนะครับคุณเบียร์บาตอฟบอกอ้าวน่าสมชายมาวันไหนบ้างสัปดาห์นี้
0: พรุ่งนี้น่าจะมาพรุ่งนี้เจอแก
1: อันนี้ไงแจ้งผลมาอัดสัมชนะเทพศิริน 2-0 ได้แชมป์ไปนะครับ
0: ครับ
1: บังเบงว่าใครเล่นมุกแล้วไม่ให้เครดิตเขาตอนท้ายขอบคุณเขาจะสั่งปลดนะ
0: โอ้ไม่ทันละแกเอาไป10ปีแล้วมึงฮะ
1: เห็นพี่บีโพสต์ยาวๆถึงพี่สมบอกตรงๆตกใจนึกว่าเกิดอะไรขึ้น
0: ก้าว
1: ตกใจคร
0: ับไม่มีอะไรนะ
1: อะไรเนี่ยยออะไรเนี่ยโอ้
0: โหเกินเวลาละบียอง
1: พี่ชูชาตินะใจเย็นนะพี่นะ
0: เรื่องอะไรฮะ
1: โอ้โหแกน่าจะอารมณ์ขึ้นไงงบประมาณกีฬาอะไรอย่างเนี่ยแหละ
0: อ้าว
1: ๆครับ
0: ขอบคุณนะขอบคุณทุกข้อความ
1: แล้วครับขออภัยขออภัย
0: ขออภัยไม่ทันนะฮะเดี๋ยวต้องเพิ่มเวลาเป็น2ชั่วโมงวันนี้บินทากีฬาโลกหลีหมิงกับพยองเดสนะครับ
1: บ๊าย
0: บายปูนปูนชักกระชึกสวัสดีครับพี
2: ่นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยหลีหมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบทาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุก

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio

FM99 ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: 20นาฬิกากับ37นาทีนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางคลื่น FM 99 Active Radio คลื่นบางไทยแข็งแรงขอต้อนรับเข้าสู่รายการเก๋าเก่งเกมนะครับคืนวันอังคารที่8กันยายนอยู่กันชั่วโมงครึ่งนะครับกับพี่ต้นไทซอนคุณอภกรโยมาแล้วก็ผมบอลสิรินันท์จตุรันตานนท์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับก็วันนี้เอาเพลงอายุ35ปีได้มาเปิดให้ฟังกันอีก
0: นัว
1: สัญญาปากเปล่า
0: ครับ
1: เสียงของจอนนี่ถือว่าสุดยอดอ่ะคือดนตรีแทบแค่คลอนะ
0: ครับ
1: แล้วจอนร้องเสียงจอนนี่แบบคือหล่อไม่พอเสียงยังดี
0: อันนี้อยู่ในชุดไหนอ่ะพี่อัลบั้มแรกหรืออัลบั้มสอง
1: ไม่ใช่อัลบั้มแรกเพราะว่าอัลบั้มแรกมันต้องพวกล่าเริงคังคกล่าเริงเลยอย่างงู้นอย่างอะไรคือจะมีเลยอันนี้น่าจะเป็นอัลบั้มที่สองอ่ะ
0: ครับพูดถึงวงนูโบนี่เมื่อวานนี้ก็มีข่าวว่าพี่ก้องนี่เดินทางไปภูเก็ตเลยนะพี่ไปให้สายสะพายกีตาร
1: ์
0: ก
1: ับ
0: เน่ก่อนจะไปประกวดรอบสุดท้ายรอบไฟนอลนะที่อเมริกันก็อตแทเลนต
1: ์เป็นชุดที่2
0: ต่อชุดที่2นะพี่ก็ดังมากสมัยเรียนเลยนะครับนูโวมีนักร้องมีสมาชิก6คน
1: 7คน
0: 7เอาพี่ผมคอมเมนต์6
1: น้ำป๋องไงนูโวคนที่7อ่ะรู้เหร
0: ออ๋อถ้ารวมน้ำป๋องก็เป็น7นะครับ
1: เพิ่งมาเปิดตัวเอาตอนเมื่อสัก2ปีที่ผ่านมาอดีตดีเจของเราเองเป็นอดีตนักร้องอดีตสมาชิกวงนูโวน้ำป๋องบอกว่าหายใจยังคล่อม
0: ส่วนกีฬานะก็เดี๋ยวใกล้เอเชียนเกมแล้วนะครับพิธีเปิดเอเชียนเกมมันจะเริ่มวันที่19กันยายนก็คือวันเสาร์หน้าแต่กีฬามันจะเริ่มทยอยลงแข่งแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้เลยนะวันที่10กันยายนนะครับก็บาสเกตบอลก็จะเริ่มแข่งขันกันนะครับไทยเราส่งเฉพาะทีมหญิงแล้วก็3คูณ3ชายแล้วหญิงนะครับก็ขาดทีมบาสเกตบอลชายจริงๆมันเป็นโควต้าแหละ
1: มันไม่ให้ส่งนะพี่ว่ามันต้องคัด
0: ใช่คัดมันไม่มีคัดเลือกมันดูจากโควต้าอันดับโลกอ่ะพี่
1: ใช่ก็หมายถึงว่าอันดับเราไม่ดีไง
0: ใช่
1: แล้วนี่กลายเป็นกีฬาทีมชายทั้งวอลเลย์เราก็สู้ผู้หญิงไม่ได้ถูกป่ะ
0: ถ้าพูดลักษณะว่าระหว่างผลงานทีมชายกับทีมหญิงทีมหญิงน่าจะโดดเด่นกว่า
1: บาสหญิงเราก็โดดเด่นกว่า
0: ใช่ทั้งชายทั้ง
1: บอลหญิงเรายังเคยไปชิงแชมป์โลกไง
0: ใช่สองสมัย
1: แปดดิ
0: แต่พูดถึงวอลเลย์บอลชายจริงวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็จะถือว่าเป็นรอบเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียแล้วปรากฏว่าทีมสาวไทยเราได้แชมป์แล้วก็ได้ไปโอลิมปิกครั้งแรกส่วนวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียนะครับก็จัดที่ญี่ปุ่นก็วันพรุ่งนี้ไทยเราจะลงแมตช์สุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มแต่เราการันตีเข้ารอบแล้วนะพี่ต้นคือมันจะเหมือนผู้หญิงตรงที่ว่ามีทั้งหมด12ทีมแบ่งเป็น3สายสายละ4ทีมใช่ไหม มันก็จะมีทีมวางโถ A B C D ของเราเนี่ยอยู่โถสุดท้ายพี่คือเป็นทีมอันดับบ๊วยเลยโถ A เนี่ยจะเป็นกาตาร์โถ B เนี่ยจะเป็นเกาหลีใต้โถ C จะเป็นไชนีสไทเปปรากฏว่าเราเจอมา2แมตช์เราตบกาตาร์3ต่อ0เซตเอาชนะเกาหลี3ต่อ2เซตผ่านมา2แมตช์นะครับโอ้ทุกคนก็เลยให้กำลังใจวอลเลย์บอลเพราะว่ามันเกินความคาดหมายสามารถตบทีมวางอันดับสูงๆกว่าแล้วก็วันพรุ่งนี้รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายยังไงเราการันตีผ่านเข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟนอลแล้วแต่ว่าต้องเล่นเพื่อให้ครบรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็จะได้รู้ว่าเราจะจบทีมวางอันดับที่เท่าไหร่ก่อนที่จะเข้าไปรอบน็อกเอาท์นะครับก็ดูแล้วถ้าเราชนะก็น่าจะจบทีมวางอันดับ3นะครับก็จะเป็นรองแค่ญี่ปุ่นที่ก็เป็นเจ้าภาพแล้วก็จบไปแล้วชนะ3แมตช์รวดแล้วก็อีกทีมนึงน่าจะเป็นอิหร่านนะเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะเจอกับจีนเป็นแมตช์สุดท้ายก็ถ้าอิหร่านชนะเขาก็น่าจะจบเป็นอันดับ2ไทยเราถ้าชนะไชนีสไทเปพรุ่งนี้ก็จะจบเป็นอันดับ3แล้วก็จะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับอันนี้วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียก่อนที่จะเข้าสู่หมวดเอเชียนเกมเหมือนกันนะครับ
1: อ้าวแล้วก็ถ้าเป็นแชมป์นี่ก็คือไปโอลิมปิก
0: ใช่ได้ตั๋วโอลิมปิกคนก็คือก็เชียร์แหละแต่ผมยังเชื่อว่าเราเป็นรองญี่ปุ่นเยอะรองญี่ปุ่นอิหร่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดรอบน็อกเอาท์ตอนนี้มีโอกาสเป็นไปได้ที่เราจะเจอจีนหรือออสเตรเลียถ้าเราจบทีมวางอันดับ3ซึ่งออสเตรเลียกับจีนน่าจะจบแย่งกันน่าจะอยู่ประมาณ5กับ6เนี่ยแหละก็ผมมองว่ารอบรองชนะเลิศน่าจะเป็นเป้าหมายของไทยมากกว่าเพราะถ้าเกิดเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศที่จะต้องไปเจอญี่ปุ่นหรือจีนยังไงเราก็เป็นรองเยอะมากญี่ปุ่นหรืออิหร่านนะครับ
1: แล้วอย่างพวกเกาหลีพวกจีนเนี่ยวอลเลย์บอลชายเก่งไหม
0: กาหลีก็เพิ่งจะแพ้ไทยลงมาผมก็ดูว่าอันดับโลกของเราอ่ะก่อนไปเริ่มทัวร์นาเมนต์เนี่ยอยู่อันดับ60กว่านะพี
1: ่
0: แต่พอชนะกาตาร์ชนะเกาหลีใต้ก็กระโดดขึ้นมา40กว่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้เขาอยู่อันดับ20กว่า
1: ก็ถือว่าใช้ได้
0: ใช่ก็ถือว่าก็ดีกว่าของเราของเรา
1: แล้วจีนอ่ะ
0: จีนก็ดีกว่าของเรา
1: ไม่หมายถึงว่าจีนเนี่ยอยู่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยแบบระดับทีมท็อปอ่ะ
0: ก็ยังไม่ถึงระดับท็อปเพราะว่าเขายังไม่ได้ไปเล่นวอลเลย์บอลเนชั่นลีกไงพี่เขาตกลงมาแต่ถ้าอย่างจีนในวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยใครที่อยู่ในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นทีมระดับโลก
1: แล้วอเมริกา
0: โอ้อเมริกานี่เขาเก่งทั้งหญิงทั้งชายอยู่แล้วพี่เพียงแต่ว่าตอนนี้อิตาลีเขาจะดูดีที่สุดอิตาลีนี่ก็เพิ่งจะแพ้ตุรกีในชิงแชมป์เอเชีย
1: เพราะว่าพี่มันเชื่อไหมว่าพี่ทำรายการเกมนะแล้ววอลเลย์บอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่คนรายการคิดคนนะ
0: ใช่
1: แต่มันไม่มีข่าววอลเลย์บอลเลยนะเว้ย
0: คือไม่ได้ติดเป็นกีฬายอดนิยมของอเมริกา
1: โดยประการทั้งปวงเลยคือเรียกได้ว่าปีนึงนะไม่มีข่าววอลเลย์บอลนะโผล่ขึ้นมาแม้สักกะติ้วเดียวอ่ะ
0: คือเขามีหลีกอาชีพนะพี่ของนักวอลเลย์บอลไทยก็ไปเล่นอยู่ในหลีกอาชีพ
1: ในอเมริกาเนี่ยนะ
0: ใช่มีนักวอลเลย์

0: บอลหญิงไทยปีนี้ไปกัน 3-4 คนที่ไปก่อนหน้านี้ก็เป็นชมพู่พรพันธ์เกิดป่าเป็นตัวเซตแล้วก็ไปเล่นอยู่ 2-3 ปี
1: นะเป็นชาติที่คิดค้นแต่ว่าตัวเองก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจแล้วก็ทั้งที่อ่ะก็ตอนแรกคิดว่าไม่เก่งเอามันก็อยู่ใช้ได้
0: ใช่ใช่ใช่อันดับโลกหัวแถวเลยโดยเฉพาะวอลเลย์บอลทีมหญิง
1: มันเป็นเพราะอะไรพี่ก็สงสัย
0: ก็คือมันมีอเมริกันฟุตบอลที่คนนิยมมากกว่า
1: ไม่หรอกเอาขอให้มันไปเบียดกับฮอกกี้น้ำแข็งก็พอไง
0: อ๋อก็คือยังไม่ถึงระดับฮอกกี้น้ำแข็งเลย
1: หรือว่าเบียดกับไอ้เมเจอร์ลีกก็พอก็ยังสู้ไม่ได้เลยไงคือเมเจอร์ลีกมันยังโผล่ม
0: า
1: ในหน้าข่าวบ้างอะไรบ้าง
0: ซ็อกเกอร์ก็ยังถือว่า
1: แต่ก็งงว่าเพราะอะไรวอลเลย์บอลกับคนอเมริกันมันถึงไม่ได้รับความนิย
0: มถ้าเทียบกับบ้านเรานี่วอลเลย์บอลนี่กลายเป็นว่าได้รับความนิยมมากกว่าฟุตบอลบางช่วงเวลาอย่างช่วงนี้พอวอลเลย์บอลหญิงประสบความสำเร็จวอลเลย์บอลชายประสบความสำเร็จอย่างวันนี้จริงๆก็มีถ่ายทอดสดนะเพราะว่าฟิลิปปินส์เขาเชิญสโมสรไทยเราไปนะครับก็เราก็ส่งเยาวชนทีมชาติรอบพบกันหมดเนี่ยเราชนะ4แพ้1ได้เข้ารอบชิงวันนี้เป็นรอบชิงเจอกับทีมระดับแชมป์ลีกของฟิลิปปินส์ที่เขาเล่นระดับอาชีพอ่ะพี่ของเรายังเป็นแค่เด็กเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีอ่ะปรากฏว่าวันนี้ลงแข่งขันเราชนะ3-0เซตมันก็เลยทำให้คนฟิลิปปินส์ก็ทึ่งกับเยาวชนไทยและขนาดผมก็ไปดูผ่านๆนะมันก็ยังขึ้นเป็นเทรนด์ใน Twitter ว่าเนี่ยคนพูดถึงเยอะที่สุดในเวลาเนี้ยนะครับตอนนี้ในประเทศไทยเพราะว่าคนไปดูกันเยอะมาก
1: มันไม่มี
0: ถ่ายทอดสดนะพี่แต่ว่ามันมีคนไลฟ์ภาคอะไรอย่างเงี้ยคนมันก็หาวิธีดูจนได้นะพ
1: ี่ก็แต่พี่เดี๋ยววันหลังต้องไปค้นข้อมูลว่าทำไมวอลเลย์บอล
0: ไม่ค่อยได้รับความนิยม
1: ที่คิดค้นถึงไม่นิยมเลย
0: แต่เขามีลีกอาชีพมีแล้วก็คน
1: ไม่มีข่าวด้วยประการทั้งปวงด้วย
0: แต่ผมไม่ค่อยดูหลีกอาชีพชายเพราะว่า
1: ผมก็แง่แหละว่าผู้ชายไม่ใครจะไปดู
0: คือพอมันมีนักกีฬาไทยไปเล่นอยู่ในหลีกอาชีพอเมริกาผมก็เลยหาดูได้แล้วมันดูช่วงเช้าด้วยก็มีถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube เนี่ยแหละ
1: คือมีทั้งหลีกชายหลีกหญิงด้วย
0: ใช่ใช่แต่ว่าผมไม่เคยดูหลีกชายเลยไงผมก็เลยไม่รู้ว่าม
1: ันเพราะว่ายังหลีกหญิงเนี่ยอย่างซ็อกเกอร
0: ์
1: ไอ้ซ็อกเกอร์ผู้หญิงอ่ะอเมริกามียังมีข่าวเลยนะทั้งไอ้ซ็อกเกอร์คนอเมริกันเนี่ยมันเป็นซุปเปอร์เมียน้อยนะ
0: ซุปเปอร์เมียน้อย
1: แต่ว่ามันกลับมีข่าวเป็นเพราะว่าทีมชาติมันเป็นระดับแชมป์โลก
0: ใช่
1: และไอ้วอลเลย์ของอเมริกันมันเคยเป็นแชมป์โลก
0: ใช่เคยเป็นหลายสมัยด้วย
1: เหรอทำไมมันไม่โผล่ ESPN วะพี่งงมาก
0: คือเก่งระดับต้นๆอะอเมริกา
1: แปลกดีคือแม้กระทั่งกีฬาอย่างอื่นๆนะเทนนิสยังมีโผล่มาบ้างเวลา US Open น่ะมันจัดใช่ไหม
0: ช่วงนี
1: ้ถึงแม้ว่าไอ้นักเทนนิสอเมริกันมันกระจอกอ่ะมันแทบมันมีโผล่มาบ้างคือพอเป็นปะปลายคือเรียกได้ว่าตั้งแต่พ้นพี่ซัมพราสมั้งน่าจะเป็นอเมริกันคนสุดท้ายอ่ะ
0: ก็มีแอนดี้ลอดดิก
1: ก็ลอดดิกก็แค่โชว์ๆอ่ะมันไม่คือมันเทียบ
0: ลูกเสิร์ฟ
1: ตั้งแต่สมัยยุคจิมมี่คอนเนอร์จอห์นแมคแอนโรแล้วก็มาไออังเดียกาซี
0: ่
1: แล้วก็มาพีซันพลาสหลังจากนั้นอเมริกันเนี่ยมันก็ศูนย์ไปเลยนะ
0: ก็คนสุดท้ายของอเมริกันน่าจะเป็นอันดี้ร็อดดิกที่เคยขึ้นเป็นถึงมือหนึ่งแล้วก็ได้แชมป์การ์ดสแลมก็ผมดู US Open ครั้งนี้ขนาดเลอร์เนอร์เทียเนี่ยซึ่งเขาเป็นดาวรุ่งอะนะก็เป็นข่าวเยอะแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบเป็นตัวที่จะมาลุ้นแชมป์อะไรอะแต่ว่าคนอเมริกาก็พยายามสร้างข่าวสร้างประเด็นให้อะไรอย่างเงี้ย
1: พี่ว่าพี่ยังได้ยินข่าวของเอล่าของฟิลิปปินส์
0: อ
1: ่ะยังน่ากลัวอีกอ่ะ
0: ใช
1: ่ทั้งที่อาจจะเป็นเพราะจอร์แดนคลาร์กสันไปเชียร์ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยมีความโยงกันก็ยังพอจะมีหน้าข่าวชิงขึ้นมาได้แต่คิดดูว่ากีฬาตอนนี้นะที่ขึ้นมาเป็นหน้าข่าวของ ESPN เนี่ยมันเป็นฟุตบอลคอลเลจบอลคอลเลจเด็กมหาลัยอ่ะ
0: NCAA
1: เป็นสมัครเล่นน่ะชิงหน้าข่าวของ ESPN เนี่ยตลอดเลยยาวๆเลย
0: ก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้เปิดฤดูกาลแล้วนะ NFL นะครับคนชนคนเริ่มวันเช้าวันพฤหัสใช่ไหมพี่ต้น
1: ใช่ซึ่งปีนี้มันจะเป็นพิเศษตรงที่ว่ามันจะแข่งในวันพฤหัสตามเวลาประเทศไทยตรงกับวันพุธของเวลาที่สหรัฐอเมริกาไอ้คราวที่แล้วที่พี่เคยพูดเนี่ยมันเป็นความจำคร่าวๆแต่ตอนนี้รู้ละคือปีนี้ NFL เนี่ยมันไปเปิดในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนกันยายน
0: ครับ
1: ซึ่งมันมีกฎหมาย เรื่องเกี่ยว

0: ทีวีของสหรัฐมาตั้งแต่ปี1961แล้วว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่2ของกันยาไปจนถึงสัปดาห์แรกของธันวาคมเนี่ย NFL ห้ามถ่ายทอดสดในสหรัฐอเมริกาในวันศุกร์และวันเสาร
1: ์พอเป็นคอลเลจอย่างเงี้ยพี
0: ่วันศุกร์มันจะเป็นบอลมัธยมวันเสาร์มันจะเป็นบอลคอลเลจกติกาเนี้ยมันมีมาตั้งแต่คิดดูว่า60ปีแล้วนะ
1: เพราะฉะนั้นเขาก็เลยถ้าพฤหัสมันต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าคราวนี้เพื่อจะมีเพิ่มก็เลยต้องเลื่อนไปวันพุธอย่างเงี้ยพี
0: ่คือพอดีมันไปเปิดตลาดออสเตรเลียแล้วก็ถ้าจะไปเอาไอ้คู่ออสเตรเลียมาเปิดก่อนใช่ไหมมันก็ตลกเพราะว่ามันจะกลายว่าธรรมเนียมแชมป์มาต้องเปิดก่อน
1: ซีแอตเทิลซีฮอค
0: ใช่มันก็เลยทำให้ซีฮอคเนี่ยต้องไปเล่นกลางสัปดาห์แล้วก็ทางฝ้าของฟูเนอร์กับแรมเนี่ยก็มาอยู่วันถัดมา
1: วันพฤหัส
0: ใช่แล้วมันก็ไปตรงกับวันศุกร์ตามเวลาของสหรัฐไม่ใช่วันศุกร์ของออสเตรเลียดิใช่ไหมเพราะเป็นพฤหัสของ
1: พฤหัสเนี่ยจะเป็นคู่ซีฮอคกับแพทริออต
0: พฤหัสของสหรัฐ
1: อเมริกาแต่ว่า
0: ศุกร์ของออสเตรเลียมันมีประเด็นว่าอะลาฮิมอลิสเนี่ยมันไปวันเกิดตรงตรงนั้นพอดีไงเท่ากับวันมันหายเพราะว่าเอลเอรามเนี่ยมันวางนโยบายด้วยการบินจากสหรัฐเลยนะไปถึงวันก่อนแข่งแล้วก็แข่งเลยแล้วกลับ
1: ออกพักวันเดียว
0: เออไปรู้สึกจะไม่กี่ชั่วโมงด้วยนะไม่เต็มวัน
1: เพราะว่ามันแข่งตอนเช้าวันศุกร์ที่เวลาที่ออสเตรเลียก็บินไปถึงวันพฤหัส
0: ใช่ตอนบ่ายเย็นๆอะไรนี่แหละแล้ววันมันจะหายไง
1: ใช่เพราะว่ามันบินข้าม
0: แล้วมันบินข้ามเสร็จมันแข่งเสร็จมันบินกลับลาฮิมอลิสจะไม่มีโอกาสได้ฉลองวันเกิดวันที่3ของตัวเองไอ้มันไม่ใช่วันที่3วันที่9ของตัวเองเพราะมันจะหายไประหว่างเดินทางแล้วก็ส่วนไอ้เกมที่มันจะไปแข่งวันพุธของสหรัฐเนี่ยนะมันก็เป็นหนร่านตั้งแต่ปี2012เพราะตอนนั้นเนี่ย NFL ต้องการหลบตอนที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาขึ้นกล่าวในงานประชุมประจำปีของพรรคเดโมแครตคือเรตติ้งที่สูงสุดของคนอเมริกันเนี่ยคือการดีเบตเรื่องการเมือง
1: ครับ
0: เวลาจะชิงตำแหน่งประธานาธิบดีหรืออะไรก็ตามเนี่ยกีฬาทุกอย่างก็ต้องหลบนะเพราะว่านั้นคนจะดูมหาศาลมาก
1: แล้วเขาไปดีเบตวันพฤหัส
0: ไม่ๆอันนั้นแค่ประชุมประจำปี
1: อ๋อประชุม
0: แล้วก็บารักโอบามาจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน
1: ์
0: ก็เลยทำให้ NFL ก็ต้องเลื่อนมาเป็นกลางสัปดาห
1: ์ก็เลื่อนมาวันพุธ
0: ใช่นั่นก็เป็นตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีที่แล้ว
1: 14ปีที่แล้ว
0: สมัยแจนเจอคาวบอยตอนนั้นแจนเป็นแชมป์ซูเปอร์โบว
1: ์แล้วนัดเปิดฤดูกาลเหมือนกัน
0: ใช่เป็นเปิดฤดูกาลเหมือนกันแล้วก็มาถึงครั้งนี้ก็มีที่มาที่ไปว่าทำไมถึงได้มาแข่งในวันพุธตามเวลาบ้านเขาพฤหัสบ้านเรา
1: ก็พฤหัสบ้านเรานะครับแต่ว่าวันพุธที่อเมริกาส่วนอเมริกไอ้คู่ระหว่าง
0: 49ers
1: แข่งวันศุกร์ที่ออสเตรเลียแต่วันพฤหัสที่อเมริกาเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่เป็นไร
0: ใช่เพราะมันเป็นพฤหัสช่วงหัวค่ำ
1: โอ้วุ่นวายเพราะเวลามันต่างกันเยอะระหว่างอเมริกากับออสเตรเลีย
0: ก็พี่ถึงได้ถามตั้งแต่แรกแล้วว่าคนออสเตรเลียมันดูกีฬาตอนเช้าได้ไหมเพราะตั้งแต่มันออกข่าวว่ามันจะมาที่ออสเตรเลียเนี่ยพี่คำนวณเวลาแล้วอ่ะมันควรจะต้องเป็นเวลาตอนนี้แต่จริงๆแล้วนะพี่ยังมองว่าเลื่อนไปอีกชั่วโมงยังได้เลยอ่ะเป็นสัก3ทุ่มอเมริกาเพราะว่าไอ้2ทีมเนี้ย LA กับซานฟรานซิสโกมันอยู่ตะวันตกไงแล้วมันเวลามันก็เลื่อนอีกถือว่าเวลาท้องถิ่นแต่อันเนี้ยเขาต้องการตลาดทั้งประเทศคือก็เลยไปแข่งตอน2ทุ่มครึ่งตามเวลาของตอนออกเพื่อให้มันเป็นช่วงพรามไทม
1: ์คู่นี้สุดจะมีถ่ายทอดสดทาง Netflix ด้วยนะ Netflix ก็จะถ่ายทอดสดคู่แรมกับ 49ers ใครจะเป็นเจ้าบ้านอ่ะคู่เนี้ย
0: แรมคือตลกตรงที่ว่าสนามสกรีนเป็นแรมพ่นนู่นนี่นั่นตกแต่งให้เป็นแรมหมดไอ้เจ้าบ้านนั่งไม่มาไอ้ทีมเยือนน่ะโฟร์ตี้ไนเนอร์มันบินมาเป็นอาทิตย
1: ์อ๋อบินมารอแล้ว
0: มันบินไปตั้งแต่โหบินเป็นอาทิตย์เลยอ่ะพี่ยังงงเฮ้ยทำไมมันมาขนาดนี
1: ้เพราะว่าโฟร์ตี้ไนเนอร์มารอเป็นอาทิตย์แต่แรมนี่ขอแค่วันเดียวมาปุ๊บแล้วแข่งเลย
0: เพราะว่าปรัชญาของโค้ชต่างกันโค้ชของชานาแฮนของฝั่งโฟร์ตี้ไนเนอร์เนี่ยต้องการให้นาฬิกาของชีวิตเนี่ย มันปรับให้เป็นออสเตรเลียเพื่อจะทำให้เกิดความไม่เกิดอาการอึนเพราะว่าเวลามันจะห่างกับกันตั้ง17ชั่วโมงมันก็เลยให้มาล่วงหน้ากันเลยเป็นอาทิตย์มาทำกิจกรรมไปสร้างสถิติโลกนะเมลเบิร์นเป็นเจ้าของสถิติโลก มีคนมาเชียร์กันเต้นกัน 1,424 คน
1: เอาทำเป็นกินเนสเรคคอร์ด
0: ไปจ้างกินเนสมาเลย แล้วก็เอาทีมเต้นของฟูดี้

0: ไนเนอร์มาเป็นฝ่ายนำก็อารมณ์แบบบ้านเราถ้าเห็นอย่างนี้นะเอาสวนลุมบ้านเราอะเดี๋ยวก็ทำลายสถิติเมลเบิร์นได้เพียงเดี๋ยวพวกนี้มันต้องจ่ายตังค์หมดไง
1: ก็เล่นกันที่ MCG Melbourne Cricket Ground ก็น่าจะคนดูเต็มแหละเพราะว่ามันเป็นแมตช์ที่ใหญ่แต่จริงๆอ่ะความจุของสนามเนี่ยมันระดับแสนเลยนะเพียงแต่ว่าคือเขาคงปรับขนาดให้มันไม่ต้องถึงอ่ะเพื่อความปลอดภัยหลายๆอย่างด้วย
0: ใช่แต่ว่ามันก็เป็นคือคนออสเตรเลียเนี่ยเขาก็เห่อแหละเนี่ยคนออสเตรเลียดูบาสอันดับหนึ่งเลยนะสมัยตอนที่ดูไอ้พวกสับจาก NBA TV นะยุคเก่าแล้วก็พอมันก็แปลกดีนะออสเตรเลียเป็นอังกฤษเก่าก็อาจจะดูรักบี้เบื่อมั้งดู
1: คริกเก็ตไม่หรอกพี่รักบี้เราก็ยังดู
0: ไม่หมายถึงว่ามันชินไงคริกเก็ตก็มีจนเบื่อ
1: ก็เหลือบาสเกตบอลที่
0: บาสเกตบอลยังไม่ได้ข้ามฟากไป
1: แต่บาสเกตบอลเขาก็มีส่งไป NBA หลายคนนะ
0: ใช่อันนั้นน่ะใช่แต่หมายถึงว่า NBA อาจจะมองเห็นไงว่าเฮ้ยอย่างนี้กูมาแข่งบ้างดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าเป็นชาติที่ก็ชอบกีฬาอเมริกันอยู่แล้วแล้วก็พี่ก็ยังงงว่าทำไมเองไอ้เรื่องพวกนี้คนอเมริกันมันคิดได้อย่างอังกฤษเองอ่ะมันมีป่ะมันเอาคริกเก็ตแบบอังกฤษก็มีลีกของมันถูกป่ะ
1: มี
0: เออแล้วมันไม่ส่งมาออสเตรเลีย
1: นี่มีแต่ว่าพี่อาจจะไม่ได้ตามข่าวไงคริกเก็ตเขาก็จะมี
0: ไม่ดิทีมชาติอะรู้ดิหมายถึงว่า
1: สโมสร
0: น่ะ
1: มีเขาก็จะมีช่วงซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ย
0: ที่แต่มันไม่เห็นมันโปรโมทเลย
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมมันก็ไม่ได้ถึง
1: ไม่มันก็ดังระดับของคนในวงการเขาจะรู้กันอย่างอินเดียก็เวลาแข่งลีกเนี้ยเขาก็จะเป็นข่าวที่ดังที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคริกเก็ตนี่คือผมก็แปลกใจนะคนอินเดียเนี่ยบางทีมันคือเขาจะมีความเป็นชาตินิยมหรืออะไรผมก็ไม่รู้แหละเพียงแต่ว่าก็ถ้าเป็นคริกเก็ตเนี่ยเขาจะเป็นนัมเบอร์วันซึ่งมันมากกว่าคนอังกฤษทุกวันนี้อีกแล้วประชากรเขาพันล้านอ่ะพี่อย่างผมดูอะไรนะคลิปMV ของลิซ่าเพลงสวัสดีค่ะปรากฏว่ายอดที่ดูเยอะที่สุดนะกลายเป็นคนอินเดียคือยอดคนดูผ่านมา4วัน140ล้านเนี่ยคนอินเด
0: ีย ก็เนี่ยทำให้ NBA เนี่ยอยากจะเจาะตลาด
1: อินเดีย
0: เพราะว่ามองว่าหรืออินโดนีเซียด้วยเพราะอินโดนีเซียก็เป็นชาติที่มีคนประชากรเยอะแม้รู้ทั้งรู้ว่าบาสเกตบอลมันไม่ใช่เป็นกีฬาที่นิยมทั้งสองชาติแต่ขอเนี่ยขอเข้าไปเป็นติ่งนึงอ่ะถือว่าอินโดนีเซียประชากรก็ต้องเป็นหลักร้อยหลายร้อยล้านเอาขอแค่สักเปอร์เซ็นต์นึงอ่ะเปอร์เซ็นต์นึงก็4ล้านใช่มั้ยเปอร์เซ็นต์
1: 40ล้าน
0: เออ
1: เปอร์เซ็นต์
0: ของประชากรอ่ะประชากรของอินเดียอย่างเงี้ยพันล้านเงี้ยขอเปอร์เซ็นต์เดียวใช่ป่ะได้10ล้านแล้วอ่ะถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ความเป็นมีประชากรเยอะเนี่ยมันก็เป็นตลาดที่หลายชาติเนี่ยใหญ่เข้ามาเจาะให้ได้ล่ะซึ่งคนพันล้านมันก็ต้องมีคนมีตังค์บ้างไม่มีตังค์บ้างผสมผสานกันไปแม้ว่าคนมีตังค์มันอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าพวกมีตังค์นี่ก็มีมหาศาลนะที่มาเป็นคนถือหุ้นลิเวอร์พูลเนี่ยก็เป็นคนอินเดียไง
1: ใช่ก็พูดถึงความพิเศษแล้วนี่จริงๆสัปดาห์นี้เนี่ยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็มีความพิเศษนะพี่เริ่มเตะคืนนี้ปกติเราจะเห็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเตะอังคารกับพุธใช่มั้ยพี่แล้วก็ถ้ายูโรปาลีกคอนเฟอเรนซ์ลีกมันจะไปเตะวันพฤหัสสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์เดียวที่เตะกัน3วันเลยนะมันจะมีทั้งหมด18คู่นะครับ36ทีมก็จะแบ่งเป็นวันละ6คู่วันอังคาร6คู่วันพุธ6คู่วันพฤหัส6คู่นะครับแล้วหลังจากวีคแรกไปเนี่ยอีก7แมตช์ที่เหลือเนี่ยก็สัปดาห์ที่2ถึงสัปดาห์ที่7ก็จะแบ่งเป็นวันละ9คู่เหมือนเดิ
0: ม
1: แล้วก็สัปดาห์สุดท้ายจะแบบเตะพร้อมกันหมดเลย18คู่อ่ะพี
0: ่แมนซิเจอปอร์โตแค่นี้มันพรุ่งนี้นี่พรุ่งนี
1: ้วันนี้จะเป็นวิลล่าใช่ไหมพี
0: ่ AKA 10แล้วก็มีขับบูช
1: วิลล่าจะไปเจอขับบูชนะครับแมนซิตี้จะไปเจอปอร์โต
0: มันไปแข่งข้ามคืนไป
1: มาดริดเจอกับอินเตอร์น่าจะเป็นคู่ใหญ่สุดคืนนี้นะครับส่วนลิเวอร์พูลก็จะเตะวันพรุ่งนี้นะครับลิเวอร์พูลจะเจอกับแอตมาดริดก็เล่นกันที่แอนฟิลด์นะครับ
0: ยังไร้พ่ายนะ
1: ชนะ1เสมอ2วันที่ชนะเฮาซิตี้2-0พี่ดูว่าอีซักอ่ะยิง
0: แบบผมไม่ยิงแต่หัววันแล้วคิดว่ามันต้องไหลนะมันปรากฏว่าแล้วหลังจากนั้นก็
1: ชนะอิปสวิชชนะอิปสวิช
0: ไม่หมายถึงว่ามันยิงตั้งแต่10นาทีแรก2เมตรไงมันควรจะต้องไหลไง
1: แต่ทีมที่ส่งเซอร์ไพรส์จริงๆนะคือเฮาซิตี้ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันแบบมาดีเหลือเชื่อมากเลย
0: แล้วก็แต่เพิ่ง3นัดนะ
1: ใช่ๆแต่ว่ายังไม่เสียประตูเลยอ่ะพี่ ก็ดูแล้วว่าเออมันมาแบบเอื้อเชื่อมากๆไอ้ทีมที่มันไปอยู่ท้ายตารางพรีเมียร์ลีกเนี่ยผมตกใจหลายท
0: ี
1: ม
0: แ
1: บบสเปอร์วิลล่าอะไรพวกเนี้ยผมก็ยังสุดเฮ้ยแล้วมันยังไม่ยิงใครนะพี่ผมก็รู้สึกโอ้โหอะไรเนี่ยผ่านมา3แมตช์แล้วนะครับก็น่าจะยังต้องอยู่ในช่วงโหมดปรับตัวอีกแล้ววิลล่าต้องมีเกมกลางสัปดาห์อีกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอะไรพวกนี้อีก
0: ก็ตามเชิงก็ช่างปั้นหม้อเงี้ยโคเวนทรีก็ตามเชิงฟูลแลมก็ถือว่าตามคาด
1: บอลมันนี่ก็ตกลงไปนะพี
0: ่ก็เดี๋ยวแต่มันเพิ่ง3นัดไงยังพูดอะไรไม่ชัดแต่ว่ามันเริ่มเห็นแววว่าคือไอ้โคเวนทรีนี่แหละที่
1: เพิ่งจะขึ้นมา
0: เพิ่งขึ้นมาก็ติดลบไปแล้วไงติดโดนเยอะแล้วไง
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับพูดคุยกันต่อตอนนี้20:59 ไปพักฟังเบรกครู่เดียวครับ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลอนุทินบินร่วมพระราชพิธีประสบกษัตริย์ฮาเลาที่5พรุ่งนี้โพสต์บอกถึงนอร์เวย์แล้วนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีประสบของกษัตริย์ฮาเลาที่5แห่งนอร์เวย์ในวันที่9กันยายนโดยระหว่างที่เดินทางสำรวจเส้นทางงานพระราชพิธีมีคนไทยที่มาจากสหรัฐอเมริกาและคนไทยที่พำนักในนอร์เวย์เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองทั้ง2ฝ่ายต่างตื่นเต้นดีใจผลัดกันให้พรซึ่งกันและการด้วยความปิติยินดีนายกรัฐมนตรีทิ้งท้ายว่าขอบคุณมากๆประกาศผลบริษัทฮันฮาวาได้รับเลือกต่อเรือฟริเกต1ลำเสนอราคา 16,730 ล้านบาทพลเรือเอกกรวิทย์ฉายะรถีผู้บัญชาการกองเรือยุทธการในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือฟริเกตได้ลงนามประกาศกองทัพเรือผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกต1ลำพร้อมทั้งระบบและอุปกรณ์อะไหล่เครื่องมือเอกสารส่วนสนับสนุนการทดสอบทดลองน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่นการฝึกอบรมการตรวจรับการรับประกันและพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่บริษัทฮันฮาวาโอเชียนโดยเสนอราคา 16,730 ล้านบาทเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากรแต่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากรอื่นๆค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งราคานี้เป็นราคาคงที่และตายตัวรวมการขนส่งและประกันภัยจนกระทั่งส่งมอบงานณฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีหรือพื้นที่กองทัพเรือกำหนดสุริยะสั่งกรมประมงเร่งทำแผนรับมือคำพิพากษาศาลปกครองแก้ปลาหมอคางดำนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการด่วนให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งกำกับดูแลกรมประมงเร่งดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพร้อมกำชับให้กรมประมงจะทำรายละเอียดแผนปฏิบัติงานเพื่อให้ดำเนินการเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วันนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดหลังศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้กรมประมงโดยอธิบดีกรมประมงเดินหน้าปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ในการควบคุมป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพ.ศ. 2567 ถึง 2570 โดยมีกระทรวงเกษตรคอยกำกับดูแลสนับสนุนทรัพยากรอย่างเต็มที่ด้านนายวัชรพลขาวคำเปิดเผยว่าได้เร่งรัดดำเนินการตาม7มาตรการหลักอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเตรียมออกหนังสือเวียนสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามคำพิพากษาโดยเร็วสำหรับ7มาตรการหลักที่ครม.เคยมีมติเห็นชอบประกอบด้วยควบคุมและกำจัดด้วยเครื่องมือประมงประสิทธิภาพสูงในทุกแหล่งน้ำเป้าหมายนำปลาออกจากระบบไม่น้อยกว่า 5%

0: ทัศน์ไม่น้อยกว่า5ล้านตัวและฟื้นฟูแหล่งอาศัยอย่างน้อย16แห่งเพื่อคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: ความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 21นาฬิกากับ5นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเก๋าเก่งเกมนะครับยังอยู่พี่ต้นไทซอนแล้วก็ผมบอลสิรินันท์ช่วงที่แล้วก็พูดกันถึงเรื่อง NFL ที่กำลังจะเปิดฤดูกาลนะครับในเช้าวันพฤหัสบดีนี้นะครับบ้านเราคู่เปิดสนามก็เป็นรีแมตช์นัดชิงซูเปอร์โบว์ครั้งที่แล้วนะครับทางด้านของ Seattle Seahawks จะเจอกับ New England Patriots นะครับเล่นที่บ้านของ Seahawks พี่ต้นดูแล้วคู่นี้พี่ภาคใช่ไหมตอนเช้า
4: ใช่ก็ Seahawks มันได้เปรียบอยู่นิดหน่อยสูสีได้เปรียบอยู่ประมาณ3คะแนนครึ่ง
3: ครับ
4: แล้วก็ถือว่าดูจากการสภาพของตัวอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเพเทียมก็พยายามเปลี่ยนแปลงแต่ว่าซีฮอคมันเป็นเจ้าบ้านก็มีโอกาสได้เปรียบมากกว่า
3: ส่วนวันเช้าวันศุกร์เนี่ยคู่แรมส์กับทางด้าน 49ers 49ers นี่ไปถึงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วใช่พี่
4: วันนี้ไปตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
3: ส่วนแรมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเดินทางวันพฤหัส
4: ไอ้เดินมันแข่งมันแข่งวัน
3: ศุกร์ที่ออสเตรเลีย
4: วันศุกร์ที่ออสเตรเลียรู้สึกมันจะมันแต่มันจริงๆมันต้องบินวันพุธดิเพราะว่าเวลามันเท่ากับวันบินวันพุธก็คือบินวันพฤหัสของออสเตรเลีย
3: ก็จะไปถึงวันพฤหัสตอนกลางคืนที่ออสเตรเลีย
4: อย่างนั้นแหละ
3: ก็มีเวลาพักผ่อนน้อยกว่าแต่เขายังให้แรมได้เปรียบอยู่
4: ก็ด้วยเรื่องของตัวผู้เล่นเพราะว่าแรมมันคือเต็งแชมป
3: ์ครับ
4: คือเต็งหนึ่งเต็งจ๋าด้วยส่วนฟอร์เนอร์ตัวก็ยังไม่ค่อยครบสักเท่าไหร่ความได้เปรียบก็แรมเหนือก็อยู่ที่เท่าเดิมประมาณ3คะแนนครึ่ง
3: ผมเพิ่งเห็นนะสัปดาห์แรกมันเดย์ไนท์คู่บิ๊กแมตช์เหมือนกันนะพี่คู่ดัลลัสคาวบอยกับนิวยอร์กนิกส์นิวยอร์กไจแอนท์นะก็ถือว่ามาเจอกันเร็วนะคู่นี
4: ้ความเป็นคู่แค้นกันเพราะว่า NFL เนี่ยเวลาการทำการตลาดก็ต้องยอมรับว่าเก่งมากในเรื่องการโหมโรง
3: ครับ
4: แล้วคนที่ดูแลส่วนนี้คือโรเจอร์กูเดลโรเจอร์กูเดลเนี่ยเพิ่งต่อสัญญาไปเขามีการประเมินกันว่าตลอดอาชีพกูเดลตั้งแต่ขึ้นมาบริหาร NFL นะรวมถึงสัญญาฉบับใหม่เพิ่งต่อไปเนี่ยกูเดลมีค่าจ้างอ่ะให้ทายเท่าไหร
3: ่
4: ตั้งแต่เริ่มจนถึงฉบับเนี้ย
3: กี่ปีแล้วพี
4: ่10กว่าปีละ
3: 10กว่าปีตีให้ปีละ10ล้านเหรียญ100กว่าล้านนะพี
4: ่โรเจอร์กูเดลเดี๋ยวพี่เอาแบบตัวเลขชัวร์ๆว่าเขาบริหารมาตั้งแต่ปี2006
3: 20ปีอ่ะพี่20ปีก็200ล้านนะพี่ปีให้ปีละ10ล้าน
4: 1,000ล้านเหรียญ
3: ปีละ50ล้านเลยนะพี่
4: ใช่
3: ปีละ
4: มันมีโบนัสเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรด้วยรวมถึงฉบับล่าสุดที่จะได้คิดดู
3: นี่คือเป็นผู้บริหาร
4: น่าจะเป็นผู้บริหารลีกที่รวยที่สุดในโลก
3: โอ้พันล้านเหรียญ20ปีปีละ50ล้านคือนักกีฬาบางคนยังไม่ได้เลยนะ
4: บางคนเล่นให้ตายยังไม่มีทางแต่อย่างว่าล่ะก็เป็นคนที่บริหารองค์กรธุรกิจ
3: มูลค่ามันก็เติบโต
4: มูลค่ามหาศาลเป็นมูลค่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลย
3: ครับ
4: พรีเมียร์ลีกยังมีมูลค่าในขณะคนดูทั้งโลกในเม็ดเงิน NFL หากินอยู่แ

0: ประเทศเดียวย
1: ัง
0: เอาเงินเข้ามาได้มากกว่าในระหว่างที่เมื่อกี้พี่องเบกพี่ก็ไปดูว่าทำไมวอลเลย์บอลมันถึงไม่ได
1: ้รับความน
0: ิยมคือส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นกีฬาที่เหมือนกับเป็นลูกเมียน้อยของอเมริกาไปแล้วแล้วมันแทบจะไม่มีทีวีท้องถิ่นทีวีแบบเขาเรียกว่าโดยรวมเนี่ยถ่ายทอดสดเพราะฉะนั้นเงินในตลาดของวอลเลย์บอลน้อยมากของสหรัฐอเมริกาก็เลยถือว่าพอมันไม่มีถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดไม่เยอะมันก็เลยสื่อก็ไม่ทำข่าวต่อให้โลกนี้เป็นยุคโซเชียลมีเดียแล้วก็ตาม
1: ครับ
0: แล้วก็เงินมันก็เลยเข้าไปน้อยเพราะฉะนั้นมันก็เลยถามว่าวอลเลย์บอลในสหรัฐอเมริกานั้นแทบไม่มีการกล่าวถึงเลย
1: ไม่บูม
0: ใช่ไม่เดี๋ยวว่าจะบูมไหมไม่มีการพูดถึงเลยแปลกมาก
1: ทั้งที่เอเชียเนี่ยหรือยุโรปเนี่ยวอลเลย์บอลค่อนข้างดังนะพี
0: ่
1: แข่งในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนี่ก็มีข่าวตลอดเวลา
0: พี่ว่าเผลอๆเนี่ยไอ้วอลเลย์บอลชายหาดเนี่ย
1: ดังกว่าย
0: ังมีข่าวมีนู่นนี่นั่นอะไรมากกว่าอีกนะก็เป็นชาติที่พิลึกดี
1: ครับ
0: คือในบรรดากีฬาโอลิมปิกทั้งหมดอ่ะพี่ว่าไอ้ประเภททีมนะวอลเลย์บอลในสหรัฐนี่น่าจะตกต่ำที่สุดแล้วล่ะ
1: อ่ะส่วนตะกี้พูดใน NFL ไปแล้วนะครับส่วนอะไรอย่าง
0: เงี้ยอีกเรื่องนึงเดี๋ยวลืมเรื่องเบสบอลอ่ะโชเฮลตอนนี้วันนี้มีข่าวแล้วว่าจะไม่คว้างตลอดทั้งซีซั่นนี้ละ
1: ก็คือจะไม่เป็นพิชเชอร์จะตีอย่างเดียว
0: ใช่ก็เลยทำให้สถิติที่กำลังมาสวยๆจะไปทำลายนู่นนี่นั่นเป็นตัวที่เล่นมาทั้งหมด14เกมแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มเจ็บออดออดแอนแอดเจ็บร่างกายซี่ขวาล่าสุดก็เจ็บพอมันเจ็บแล้วมันลงมาตีเกมบุกก็ห่วยไปด้วยทำให้ตอนนี้เกมบุกของดอเจอร์อยู่อันดับที่23ของลีกก็เลยทำให้ตัดสินใจว่าคงปรึกษาทั้งหมดแล้วล่ะ
1: ครับ
0: โชเฮจะไม่ปาลูกอีกแล้ว
1: เฉพาะในฤดูกาลปกติ
0: น่าจะถึงเพ
1: ย์ออฟด้วยเพราะว่าเพย์ออฟนี่ก็จะเริ่มเดือนหน้าแล้วนะครับ
0: เพราะว่าตอนนี้ทีมมีไปเอาอย่างทาริกสกูเบิลซึ่งก็ถือว่าเป็นพิชเชอร์เกรด A มาคนหนึ่งแล้วเดิมทีก็มีอย่างยามาโมโตะม
1: ีอ
0: ย่างเบรกสเนลมีเทเลกราสนาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมป้องกันน่ะไอตัวพิชเชอร์เนี่ยมันก็น่าอุ่นใจในระดับหนึ่งแต่เกมบุกเนี่ยของดอเจอร์ปีนี้ถือว่าย่ำแย่เพราะฉะนั้นก็เลยสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็ต้องทำให้โชเฮหายดีที่สุดเท่าจะเป็นไปได้ซึ่งโชเฮก็ยอมรับว่ามันก็คงไม่ได้หาเต็มร้อยหรอกแต่อย่างน้อยเกมบุกมันต้องมาให้ดีกว่าน
1: ี้ก็ตอนนี้แข่งมา144เกม LA Dodgers ก็ยังเป็นจ่าฝูงของ National League ฝั่งตะวันตกนะชนะ87แพ้57แต่ถ้ารวมทั้ง National League แล้วเขาจะอยู่อันดับ2นะครับก็ยังถือว่าเป็นทีมเต็งอันดับ1อยู่นะครับเพราะว่าพอ Playoff ทีไรก็มันจะไปพิสูจน์กันในช่วงเวลานั้นนะครับนี่ก็ Major League Baseball นะก็ใกล้จะเข้มงวดละอยู่ในช่วงปลายฤดูกาลปกติแล้วก็จะเข้าสู่หมวด Playoff แล้วนะครับมีคนถามมาว่าพี่ต้นเนี่ยใครตารางภาคออกมาหรือยังใน NFL นะครับ
0: ก็เช้าคือคู่เช้าๆเนี่ยพี่ก็จะทำกับสุเมธ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีแทรกตอนอาจจะมีตีหนึ่งบ้างหรืออาจจะตีสามบ้างสลับกันแต่ตอนนี้พยายามจะเอาโปรเจกต์อีกคนหนึ่งมาแทรกในบางคู่อยู่เหมือนกัน
1: ก็จะมีสัปดาห์ประมาณ6คู
0: ่ถ้า NFL ทุกคู่ที่ถ่ายสดเนี่ยสุกมีแน่นอน
1: คร
0: ับ แล้วก็ไอช่วงของเวลาที่มันจะเป็นตอนเที่ยงคืนตอนนี้นะก็จะมี2ก็เป็น3แล้วใช่มั้ยแล้วก็ตี 3:25 ก็จะมีอีก1ก็เป็น4แล้วก็เช้าวันจันทร์อีก1ก็เป็น5เช้าวันอังคารอีก1ก็เป็น6
1: ก็จะมีสัปดาห์ประมาณ6คู่ด้วยกัน
0: โดยยังไม่นับเกม International International ถ้าโผล่เข้ามาก็จะเป็นเกมคู่ที่7ซึ่งก็จะแข่งช่วง2ทุ่มครึ่งบ้าง3ทุ่มบ้างอะไรประมาณนี
1: ้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนคุณน้องบอลนี่ก็ส่งข้อความมาทาง SMS นะครับพูดถึงอันนี้รายการที่แล้วนะครับส่วนโค้ชบุรีรัมย์เนี่ยน่าจะพูดเรื่องเขากระโดงเลยโดนปลดจากคุณดินปืนนี่ผมไม่แน่ใจมีหวัดดีพี่ต้นพี่บอลนะครับจากคุณน้องบอลวัดแต่ไม่ครบและได้ไปดูวันนี้ข้อความน่าจะมาจากอันแรกนะครับบอกว่าฟุตบอลต่างจังหวัดมีเสน่ห์มากกว่าทีมในเมืองหลวงคือ1ท้องถิ่นนิยม2แฟนบกมากๆครับอันนี้ไม่แน่ใจหมายถึงอะไรแล้วก็3คนให้กำลังใจแต่สำหรับกรุงเทพจะมีทีมแบบท้องถิ่น
0: ยาก
1: ยากนะครับ

0: ได้ไปดูอยุธยาเตะในบ้านเจอราชบุรีก่อนแข่งมีฝนตกหนักเมื่อวันอาทิตย์ได้มีโอกาสไปเที่ยวกรุงเก่าอยุธยาอยากเที่ยวให้ครบ9วัดอะไรประมาณนี้นะครับข้อความมันขาดๆหายๆนะครับ
1: ก็พอพิมพ์ยาวเนี่ยบางทีมันก็จะด้วนไปด้วนมาสลับบนลงล่างอะไรประมาณนี
0: ้ก็ฟุตบอลไทยนะก็พยายามจะผมเชื่อว่าฟุตบอลลีกมันต้องพัฒนาควบคู่ไปกับทีมชาตินะมันควรจะต้องเป็นแบบนั้นนะครับก็แต่อย่างเอเชียนเกมเนี่ยเขาจะเอาเฉพาะนักเตะอายุไม่เกิน23ปีมันก็อาจจะกระทบสโมสรบางส่วนแหละแล้วก็คนที่จะนำทัพนักเตะไทยไปแข่งครั้งนี้ก็จะเป็นโค้ชหวังนะครับธวัชชัยดำรงอ่องตระกูล
1: แล้ววอลเลย์บอลของไทยเหรอเอเชียนเกมอ่ะ
0: ก็เดินทางไปถึงตั้งแต
1: ่ใช้ชุดแชมป์โลกเนี่ยนะ
0: ชุดแชมป์เอเชียพี
1: ่เออแชมป์เอเชีย
0: ที่ใช่แล้วก็ไปถึงก็เมื่อวานก็เห็นไปเชียร์ทีมวอลเลย์บอลชายวอลเลย์บอลชายนี่ก็ไปต่อเนื่องเลยพอแข่งวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียจบก็จะต่อเอเชียนเกมเลย
1: โอ้ก็ถือว่ากดดันเหมือนกันนะเพราะว่าไปนะฮะตอนนี้เป็นแชมป์เอเชีย
0: ใช่แล้วก็จริงๆโฮสต์ออสตั้งเป้าไว้แค่ติด1ใน3เพราะว่าเรายังไม่เคยได้เหรียญทองเอเชียนเกมดีสุดเราคือเข้าชิงแล้วก็ได้เหรียญเงินนะครับเพียงแต่ว่าครั้งนี้มาแข่งที่ญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นเขาก็หวังจะล้างตาจีนก็แทบจะส่งชุดเดิมจากชิงแชมป์เอเชียก็เขาก็หมายมันจะล้างแค้นเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเราก็ผมยังมองว่ารอบรองหรือว่าเหรียญทองแดงเนี่ยน่าจะอยู่ในมือเพราะว่าดูจากชาติอื่นแล้วก็มีแค่จีนกับญี่ปุ่น
1: เกาหลีดาวรุ่ง
0: ญี่ปุ่นเกาหลีก็ยังไม่ถึงเพราะว่ามาก็ยังชุดนี้แหละชุดที่มาแข่งในชิงแชมป์เอเชียก่อนหน้านี้
1: เรียกได้ว่าพวกชาติชั้นนำก็ใช้ชุดที่ชิงแชมป์เอเชีย
0: ชิงแชมป์เอเชียมาต่
1: อเนื่อง
0: ใช่ก็ทีมที่อาจจะเราไม่เจอในชิงแชมป์เอเชียอย่างคาซัคแต่ว่าผมก็ดูเขาตกลงไปนะที่จริงๆขึ้นมาแรงตอนแรกก็เวียดนามนี่แหละคือถูกยกมาเป็นทีมวางอันดับ4แล้วก็เขาจะเจอกับเวียดนามอีกครั้งผมก็ดูแล้วเวียดนามไม่น่าจะรอดเกาหลีนะเพราะว่าช่วงหลังเกาหลีเขาดูดีกว่าเวียดนามเพียงแต่ไทยเราก็ถ้าไม่ประมาทจริงๆผมว่าเหรียญทองแดงน่าจะอยู่ในมือเพียงแต่ว่าพอเราได้แชมป์เอเชียปุ๊บเป้าหมายมันก็น่าจะเปลี่ยนแหละก็หวังว่าจะได้เข้าชิงอีกสมัยนึงนะครับ
1: ก็สนามที่ใช้แข่งเนี่ยสนามมัน 4,000 คนสนามวอลเลย์บอลมันแค่นี้เองเหรอ
0: สนามวอลเลย์บอล
1: มันแข่งที่โอกาซากิเนี่ยความจุ 4,600 คน
0: 4,000 ใช่ไหม
1: แล้วก็โคมากิก็ 5,000 เองพี่เข้าใจว่าสนามเล่มันสักน่าจะมี 7-8,000 นะ
0: ผมว่ามันก็ใหญ่นะ4,000เนี
1: ่
0: ย
1: ใหญ่แล้ว
0: 4,000มันก็ใหญ่แล้วแต่ก็รอดูแล้วกันนะครับมันก็จะมีโปรแกรมสุดยอด
1: ผู้หญิงจะแข่งก่อน16 17 18
0: อ๋อก่อนพิธีเปิดด้วยนะพิธีเปิดมาวันที่19นะครับ
1: ส่วนผู้ชายไปแข่งนู้นเลยเพราะว่าช่วงนี้มันแข่งเอเชีย
0: จริงจะไม่เชียร์อยู
1: ่มันไปแข่งปลายเดือนเลย
0: ก็คือมีก็ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเอเชียนเกมไปเลยก็มีเวลาพักนิดนึงนะก็วอลเลย์บอลไทยก็ถือว่าทีมหญิงน่าจะมีโอกาสสูงนะที่จะได้เหรียญแน่ๆเพียงแต่ว่าจะเหรียญสีอะไรนะครับแต่เราได้มาแล้วทั้งทองแดงทั้งเหรียญเงินก็ครั้งนี้ก็มีโอกาสแหละเพราะว่าเราเพิ่งจะได้แชมป์เอเชียมานะครับจริงๆกับความหวังของทัพนักกีฬาไทยครั้งนี้เดินทางไปเกือบพันชีวิตนะพี่900กว่าคนทางกกท.การกีฬาประเทศไทยเขาตั้งความหวังเอาไว้เห็นเขาประเมินนะพี่เบื้องต้นเอาไว้ที่21เหรียญ21เหรียญทอง
1: เทียบกับของที่ลาว
0: ครั้งที่แล้วผมจำไม่ได้ของไทยเราได้10กว่าเหรียญนะเดี๋ยวผมดู
1: เดี๋ยวไปดูฮะที่ฮาบินเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนั่นมัน
0: ที่หางโจ
1: 2022
0: ครั้งเนี้ยเป้าหมายสูงสุดเนี่ย21เหรียญมาจากเซปักตะก้อเนี่ยเขาคือเราส่งไปทั้งหมด4มันจะมีชิงทั้งหมด6แต่เราส่งได้แค่4ก็หวังทั้ง4เหรียญเลยนะครับ
1: ลองก็ไทยเราอยู่ครั้งที่แล้วนะได้12ทอง
0: 12ใช่มั้ย
1: 14เงินแล้วได้32ทองแดง
0: ก็ถือว่าโอเคนะแต่เลขหลัก10นะครับครั้งนี้เนี่ยที่เราที่เขาประเมินไว้เบื้องต้นนะก็จะมีจากเซปักตะก้อ4เหรียญครั้งแรกที่จะมาจัดในเอเชียนเกมเลยก็คือกีฬาเทคบอลนะครับพี่คล้ายๆ
1: โอ้ยไทยเราก็เต็ง1เนี่ย
0: มันจะมีทั้งหมดชิง5เหรียญ
1: ไอ้ปิงปองตะก้อ
0: ใช่ปิงปองตะก้อก็จะมีชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวคู่ผสมหญิงคู่ชายคู่นะก็จะชิงกัน5เราตั้งจริงๆผมว่ามีโอกาสถ้าเราส่งหมดนะแต่ว่าเขาตั้งเอาไว้แค่3เหรียญ3เหรียญทองนะครับเบื้องต้นเรือใบก็ตั้งไว้2เทควันโดเอาไว้2อันนี้ไม่มี
1: แล้วยกน้ำหนักอ่ะ
0: ยกน้ำหนักเราตั้งไว้แค่1
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่ามันมีเกาหลีเหนือที่ ไม่ค่อยปรากฏแข่งขันในระดับเวทีนานาชาติ
1: พอมันโผล่มาที
0: ใช่โผล่มาทีมันก็กว่าแล้วก็ยังมีจีนซึ่งยกน้ำหนักผมว่าเต็มที่ผมว่าตั้งไว้ทั้งสองเหรียญเพราะว่าเรามีดีกรีแชมป์โลกก็มีนะก็สองเหรียญทองน่าจะเป็น
1: เทควันโดอีกอะ
0: เทควันโดเราก็ตั้งไว้ที่2เหรียญจากเทควันโดชายที่ชื่ออะไรนะที่เพิ่งได้แชมป์โลกมาผมจำชื่อไม่ได้ละต่อจากน้องเทนนิสก็น่าจะมีคนนี้แหละชื่ออะไรผมจำชื่อก็ไม่ได้ละนะครับ
1: โอ้แต่ก็ต้องถือว่าไปถึงถิ่นเทควันโดมันเป็นของ
0: เกาหลีใต้
1: ของเกาหลีใต้แต่ถ้ายูโดยูโดเป็นของ
0: มวยสากลเราก็ตั้งเอาไว้2นะครับแบดมินตันเราตั้งไว้1กีฬาเนี่ยผมหวังไว้เยอะมากเลยนะกีฬาผมไม่เห็นโปรแกรมของวิวบิลภูริพลแล้วจะชิงทั้งหมด3เหรียญ นะของวิวของบิลนะครับ100เมตรชาย200เมตรแล้วก็4คูณ100แต่โปรแกรมมันจะติดกันเลยอ่ะพี่แข่งกัน4วัน100จะแข่งก่อนแล้วค่อยมา200เมตรแล้วก็จะเป็น4คูณ100 100เมตรก็จะแข่งกัน2วันต่อด้วย200เมตรอีก2วันก็คือจะแข่งแบบนี้ติดกันเลยนะครับก็ผมว่าหวังเอาไว้ก็คือ100เมตรชายกับ200เมตร4คูณ100เราอาจจะเป็นรองพวกจีนญี่ปุ่นหรือรวมถึงเกาหลีใต้ด้วยนะเกาหลีใต้กับไทยเราตอนนี้ในเรื่องของตัววิ่งอะนะพี่ของเกาหลีใต้เขาปั้นลูกครึ่งขึ้นมาคนหนึ่งรุ่นเดียวกับวิวรุ่นเดียวกับบิลภูริพลเลยคือเกิดปีเดียวกันเลยก็เป็นลูกครึ่งซึ่งเขาจะมีเชื้อสายแอฟริกันอยู่ด้วยก็วิ่งเร็วเหมือนกันก็เขาก็หวังกับนักวิ่งคนนี้แต่ของเราเนี่ยเป็นคนแรกของอาเซียนที่วิ่งต่ำกว่า10วีก็เลยผมก็รู้สึกว่าบิลมาครั้งนี้ก็ครั้งที่แล้วได้เหรียญเงินก็อยากให้ได้เหรียญทองนะ
1: ครับผลที่แล้วเนี่ยเราได้มากสุดคือเสียบตะกร้อ4เหรียญทองเลย
0: ก็ครบ
1: แล้วก็มีแข่งไอ้แข่งประเภทของเรือ
0: ใบ
1: เรือใบได้3เหรียญ
0: ครับ
1: กอล์ฟได้อีก2เหรียญทองเพราะฉะนั้นเนี่ยผลนี้เราก็มีโอกาสนะใช่ป่ะถ้าจะว่ากันไป
0: กอล์ฟนี่ทีมหญิงน่าจะมีโอกาสมากกว่าทีมชายเพราะทีมชายผมไปดูรายชื่อนักกีฬาของญี่ปุ่นแล้วเอาจัดเต็มเลยนะครับเคตานากาชิมะซึ่งคนนี้ก็เคยได้เหรียญทองประเภทบุคคลที่อินโดนีเซียมาแล้วเอเชียนเกมนะครับแล้วก็ไปเล่นอาชีพอยู่ใน DP World Tour แล้วก็ PGA Tour กลับมาเพื่อว่าจะมาเอาเหรียญทองสมัยที่2ของเขาด้วยเพราะฉะนั้นฝั่งชายน่าจะยากแต่ฝั่งหญิงผมยังเชื่อว่าของเราอ่ะมีลุ้นนะครับ
1: ไม่รู้ลูกประยศแข่ง
0: ไปเพราะว่าจริงๆอ่ะเขาให้มืออาชีพมาเล่นได้ไงพี
1: ่มันก็ไม่ได้เขาก็ต้องเอาตัวท็อปกว่าแต่ถ้า4เกมอ่ะ4เกมก็เป็นลูกยศจะแข่งแต่เป็นเอเชียนเกมเขาคงเอาพวก
0: ระดับโปรเพราะว่าอย่างเกาหลีใต้เนี่ยที่เขาต้องส่งเอาตัวหลักๆมาเพราะว่ามันจะได้สิทธิ์ไม่ต้องไปเกณฑ์อาหารไงพี
1: ่
0: ครั้งนึงมันเอาพวก
1: แต่ต้องได้เหรียญทองไง
0: ใช่ต้องได้เหรียญทองไงพี่เพราะว่ามันมีนอกจากประเภทบุคคลแล้วมันมีประเภททีมมัน4คนใช่มั้ยพี่กดมันเอานักกอล์ฟระดับอาชีพที่เล่นอยู่ใน PGA Tour เพื่อเอามาแข่งรายการเนี้ยนะครับเพื่อจะได้เหรียญทองแล้วก็ไม่ต้องไปเกณฑ์อาหารอะไรพวกเนี้ยนะครับ
1: แล้วไทยเราได้1เหรียญทองอย่าง e-sport อีก
0: e-sport ครั้งนี้ก็มีจัดเราก็ตั้งความหวังไว้เหมือนก
1: ัน แต่มวยหนที่แล้วนี่เราผิดหวังคือไม่ได้เหรียญทองเลยได้แค่3เงินกับ4ทองแดง
0: ก็ตั้งเป้าไว้21เหรียญนะครับสำหรับเอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่าครั้งนี้นะครับ
1: มันมีแข่งเรือมังกรด้วยปีนี้แข่งไม่น่ามีบ้างเรือมังกรอ่ะ
0: เรือมังกรที่จีส่วนใหญ่มันเคยจัดที่เรื่องที่จีน
1: ญี่ปุ่นไม่น่ามีหรอกใช่ป่ะเพราะว่ามันเป็นกีฬาคือเอเชียนเกมเนี่ยมันจะ
0: ดรอปแล้วแต่เจ้าภาพ
1: แล้วแต่เจ้าภาพเขาก็มีสิทธิ์เข้ามาเติม
0: มีไหมเรือมังกร
1: มีนะมี
0: ใ
1: ช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวปี2026ไม่น่ามีนะ
0: ไม่มี
1: มันเป็นไปไม่ได้หรอก
0: แต่ผมมองเรื่องกีฬาสากลสำคัญกีฬาที่มันมีจัดในโอลิมปิกอ่ะถ้าเราได้เหรียญทองจากอย่างพวกเทควันโดหรืออะไรพวกเนี้ยนะยกน้ำหนักมันก็จะทำให้
1: เทคบอลมันยังไม่ได้เข้า
0: ใช่ใช่แต่ว่าอนาคตเขาก็มองว่า
1: เฮ้ยไม่มีพาเดลด้วย
0: กีฬา
1: พาเดลอ่ะ
0: มันเป็นอะไร
1: มันจะเป็นเทนนิสที่เหมือนไม้ปิงปองอ
0: ่
1: ะ
0: ไม้ใหญ่ๆหน่อย
1: พี่รู้จักน้องที่เขาเป็นตัวทีมชาติเพราะมันไม่มีคนเล่นพาเดลเมื่อประมาณ4ปีที่แล้ว5ปีแล้วน้องก็พยายามให้พี่ช่วยโปรโมทพาเดลหน่อยแต่ตอนนั้นประเทศเราไม่รู้จักคำว่าพาเดลเลยนะว่ามันคืออะไร
0: แต่เดี๋ยวนี้ผมก็เริ่มเห็นละคนต่างชาติเล่นกันเยอะ
1: ใช่แล้วเขาก็ไปฝึกกับพวกนักกีฬาสเปนแล้วเขาอยู่ที่สิงคโปร์ไงแต่เขาเป็นทีมชาติไทยเพราะว่ามันไม่มีใครเลย
0: น้องต้องเคยเล่นสควอชมาก่อนหรือเปล่า
1: ไม่รู้เขาอ่ะเขาคือเล่นทั้งสควอชก็ได้เล่นเทนนิสก็ได
0: ้
1: แล้วก็เขาก็พยายามบอกพี่ช่วย
0: โปรโมทด้วย
1: โปรโมทเขียนข่าวอะไรเขาก็เอาข่าวส่งมาพี่ก็ลงให้ละแต่ว่าจนถึงปัจจุบันเนี้ยมันแค่ขยับขึ้นมานิดเดียวนะ มันยัง
0: แต่ก็มีแข่งชิง2เหรียญใช่ไหมประเภทบุคคลชายบุคคลหญิง

0: าเดลแต่ผมเห็นเนี่ยตามสวนฮะก็มีสนามนะพี่อย่างที่สวนเบนมั้งรู้สึกว่า
1: เพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะมันไม่มีสนามเท่าไหร่ด้วย
0: ใช่ๆ
1: ค่าเช่าสนามก็ราคาสูงเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นกีฬาสำหรับคนมีตังค์ไปมันก็เลยเหนื่อยตรงนี้แหละ
0: ครับส่วนแบดมินตันเราก็คงตั้งความหวังเอาไว้แค่1เหรียญทองนะผมก็ยังรู้สึกว่าวิวกุลวุฒิก็ยังมีโอกาสประเภทชายเดี่ยวนะหญิงเดี่ยวยากตรงอันซยองอ่ะพี่ใครจะไปใครจะไปเอาลงนะครับคู่ผสมก็มีโอกาสแต่ว่าจีนมีถึง2คู่ก็ดูลำบากนิดนึงนะครับก็อันนี้ก็ในส่วนของเอเชียนเกมนะครับใกล้จะเริ่มละนะครับข้อความของคุณน้องบอลบอกว่าอยากให้ฟุตบอลต่างจังหวัดโดดเด่นและโปรโมทที่เที่ยวของกินของฝากยอดฮิตอะไรประมาณนี้นะครับยุคนึงอ่ะผมจำได้ฟุตบอลเพราะเมื่อก่อนเรามีไทยลีกแล้วมันจะมีไทยลีก2ที่มันไปแข่งต่างจังหวัดนะพี่เมื่อก่อนกลายเป็นว่าไทยลีก2เนี่ยจะดังกว่าไทยลีกที่ทีมระดับชั้นนำอีกเพราะว่าแข่งต่างจังหวัดยุคนั้นคนมันให้ความสนใจกันเยอะอ่ะพี่แต่ว่าก็เวลามันผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าไทยลีกตอนนี้ก็ทุกคนทุกสโมสรแหละก็หวังขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุดนะครับบุรีรัมย์ก็ยังเป็นพี่ใหญ่อยู่นะครับข้อความทาง YouTube นะครับคุณปั๊กสวัสดีทักทายเข้ามานะครับก็พูดถึงคิวภาคก็บอกไปแล้วนะครับคุณโสพลบอกสวัสดีครับ AFL ผลดังนี้นะครับเกมชนะได้บายนะครับก็มีฟรีเมนทอลแพ้กับฮอทรอน40-72ซิดนีย์นะครับชนะบริสเบนแชมป์เก่า141-88นะครับส่วนเกมที่แพ้คัดออกนะครับก็มีจีลองเอาชนะคาวตันไป107-74อเดเลดนะครับชนะเวสเทิร์นบูลด็อก90-68รอบก่อนรองนะครับจะมีฟรีเมนทัลเจอกับจีลองส่วนวันศุกร์บริสเบนจะเจอกับอเดเลดวันเสาร์นะครับเนชั่นแนลรักบี้ลีกอาทิตย์นี้เป็นชนะได้บายแพ้คัดออกอ๋อเพราะว่ารอบน้องแอลเนี่ย AFL กับเนชั่นแนลรักบี้เนชั่นแนลรักบี้ลีกเนี่ยเขาจะแข่งคล้ายๆกันรักบี้จะจบก่อน1สัปดาห์รอบชิงอะไรแล้วก็ถัดสัปดาห์ถัดมาถึงจะเป็นรอบชิง NFL นะครับคุณจิมนะครับบอกว่าพี่ต้นไปเที่ยวป่าเขาอุทัยธานีเป็นยังไงบ้างครับอาหารอร่อยไหม
1: ไปตกเขาอ่ะ
0: จริงเหรอ
1: ที่ภูสอยดาวเพราะว่าประมาทขาลงก็ไปเร่งความคือฝนมันตกทั้งอุจภูสอยดาวสวยมากคือพิษณุโลกเนี่ยเปิดคือพิษณุโลกเนี่ยเปิดโลกพี่ตรงที่ว่าในความคิดพี่สมัยก่อนน่ะก็จะมีพระพุทธชินราชที่จะสวยแต่ว่าส่วนที่เป็นโซนป่านะโอ้โหสวยมากจริงพิษณุโลกกับอุตรดิตถ์เนี่ยจะเป็นเส้นแบ่งของภูสอยดาวเลยล่ะแล้วก็ตอนเนี้ยเทรนด์ของพี่ชอบเลยนะวัยรุ่นบ้านเราที่โซเชียลเนี่ยขึ้นเขาเยอะกลายเป็นว่าภูสอยดาวเนี่ยบางคนมาเดินหนแรกมาเดินภูสอยดาวพี่ว่าแม่งโหดนะถ้าคนไม่เคยเดินเขาเนี่ย
0: ลื่นล้มเป็นเพราะว่าฝนมันตก
1: ตกแล้วพี่ลงเร็วไงด้วยความประมาท
0: ไปคนเดียว
1: ไปกับมีเพื่อนที่เดินป่าด้วยกันแล้วก็ไอตอนแรกก็เห็นน้องผู้หญิงตกขอบเหวไปคนนึงละแต่ว่ามันตกไปนิดเดียวแล้วเพื่อนก็ดึงขึ้นมาพี่ยังคิดโหวัดเสียวไว้พอเดินไปสักพักนึงลืมมันลื่นแล้วก็เดินปั๊บๆๆๆแล้วพอไอช่วงมันไปเกาะขอบไงแล้วพี่วางเท้าแล้วมันเป็นโคลนไงฟลับเดียวลงเข้าไปตรงหนามหน้าเนิบโอ้ดีนะตรงนั้นมันไม่เป็นหินถ้าหินนั้นปีนลังกาอีกลงอีกหลายเมตรอ่ะขึ้นลำบากเลย
0: นี่ขนาดเป็นคนที่มีประสบการณ์มากมาย
1: ไม่หรอกการเดินเขานะเพียงแค่ก้าวเดียวนะมันเปลี่ยนอะไรได้เหมือนกันเพราะหลายครั้งเมื่อเ
0: รา
1: พี่มองบางทีเออเว้ยถ้ามันซวยๆเนี่ยมันฟึบลงไปมันก็ไปได้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าทุกครั้งอ่ะมันก็เดินมันก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็เดินโดยคิดว่ามันไม่มีอะไรมันฟับไปเลย
0: เคสนี้บอกให้อย่าเดินเขาคนเดียวนะครับควรมีเพื่อนร่วมเดินทางด้วย
1: มันแต่เขาภูสอยดาวมันเป็นเขายอดนิยมมันเป็นเขาที่ยังไงก็พี่ว่าพี่โง่มากคือคนไปเดินเป็นหมื่นคนนะไม่น่ามีใครตกอ่ะ
0: ไม่ผมดูข่าวเมื่อไม่กี่เดือนก่อนที่มีผู้หญิงคนนึงอ่ะที่เขาไปเดินเขาเนี่ยแหละกับกลุ่มแต่ว่าเขาเลือกที่จะเดินออกไปก่อนนะพี่ปรากฏว่าเขาตกเขาแล้วมันไม่มีใครรู้ไงว่า
1: ไม่อันนั้นเขาอย่างพวกนั้นนะเขาป่าใต้มันคนละแบบคือป่าใต้เนี่ยเป็นป่าที่คือคนที่เข้าป่าจะแกะรอยได
0: ้ครับ
1: แต่ว่าป่าใต้เนี่ยมันแกะยากเพราะว่าสัญญามือถือไม่มีบางทีมันต้องโหลดพวกแผนที่แบบเป็นออฟไลน์ไปเพื่อจะน้อยเห็นทิศหรืออะไรก็ตาม ซึ่งไอ้ตรงน้องผู้หญิงที่เขาอายุเยอะแล้วล่ะแต่เขาก็ยังเป็นน้องพี่เป็นพี่ก็ไปไลน์นั้นเพราะว่าในความคิดของคนเดินป่าเนี่ยถูกสอนให้ลงไปทางเกาะริมน้ำตกเกาะริมน้ำตกเกาะน้ำไปเรื่อยๆแล้วมันจะลงมาข้างล่างแต่นี่มันเป็นเหวไงแล้วก็ต้องถือว่าโชคร้าย
0: ผู้สอยดาวพี่ไปยังไงไปนั่งเครื่องบินไปลงพิษณุโลกหรือว่าขับรถไปเลย
1: พิษณุโลกมันยังพออยู่ในวิถีที่ยังขับได้เพราะเนี่ยพี่กำลังจะไปภูกระดึงพี่ยังคิดเลยจะขับไปดีหรอมัน7ชั่วโมงกว่าไปเลย มันก็เหนื่อยเหมือนกันไง
0: ก็พี่จะไปพิษณุโลกนี่ต้องผ่านเขาคอไหมหรือวิ่งข้างล่าง
1: ไม่มันไปทางตากฟ้าเข้าทางพิจิตรแล้วก็เข้าทางพิษณุโลกคือมันเป็นเส้นที่ตรงอย่างเดียวนะเกิดมาก็ไม่เคยขับบนถนนที่ตรงเลยเป็นร้อยโลขนาดนี้นะคือไม่มีอะไรเลยแล้วสองข้างเนี่ยปั๊มน้ำมันก็ไม่ค่อยมีมีนาข้าวนาข้าวโพดอะไรบ้างแต่สวยมากแล้วก็ไปถึงอีกทีนึงก็พิจิตรถึงจะมีเซเว่นถึงได้แวะพักแล้วจากพิจิตรเสร็จก็ Google มาให้เข้ามาต้องไปพักตรงชาติการไงก็ล้อเข้าไปก็ไปพักแล้วก็สุดท้ายก็ขับอีกชั่วโมงกว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อเข้าภูสวยดาว
0: เออพี่ได้อัปเดตข่าวที่เนปาล
1: ก็เสียชีวิตเป็นพันกว่าก็ตอนนี้มันก็อยู่ในช่วงการฟื้นฟูเรื่องของความสูญเสียเนี่ยคนที่สูญหายพี่ก็เชื่อว่าคงเสียชีวิตเกือบทั้งหมดละ
0: ที่เขาเจออะไรนะวันก่อนที่เป
1: ็นสิบวัน
0: อ่ะใช่สิบวันแล้วยังพบว่ายังมีชีวิตอยู่อ่ะที่ช่วยมาได
1: ้ให้เราไปนั่งอดอาหารอยู่กับที่นะพี่ว่าทรมานมาก
0: ส่วนที่อยู่ในอุโมงค์ที่พี่ต้นเล่าอยู่ในโรงไฟฟ้านั้นนะ
1: เขาได้มาเซสของสองคนเลยมั้งที่เขาขุดเงินขึ้นมาได้ก็ถือว่าเป็นน่าเศร้านะเพราะว่าอย่างหิมะหรืออะไรต่างๆยังไม่คนตายเยอะขนาดนี้ที่หิมะถล่ม
0: อันนี้เป็นพันละ
1: อัดขึ้นเข้ามาเป็นพันคือดูจากภาพแล้วเนี่ยนี่ขนาดเป็นชุมชนที่ก็เป็นเมืองที่หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านที่ไม่ได้แบบมหาศาลอะไรนะก็ยังคนตายเยอะขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นต้องถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่มันน่าเศร้ามากเนี่ยไม่ต้องอื่นไกลนะตอนนี้ที่นางโอย่าเนี่ยตอนนี้พายุเขาเรียกว่าเป็นเรนบอมนะ
0: น้ำท่วม
1: ถล่มเละเลยอ่ะณตอนนี้
0: เนี่ยเห็นคุณปาร์คส่งมาบอกวันนี้ไอจีน้ำท่วมก่อนแข่งเอเชียนเกม2วัน
1: แต่พูดถึงคำว่าไอจีใช่ไหมมันก็ตลกเวลาเราพูดถึงจังหวัดต่างๆของในญี่ปุ่น
0: เราจะไม่ปกติเลยไม่พูดไอจีใช่ไหมคือนางโอย่า
1: สมมุติว่าเราพูดถึงฟุกุโอกะเอาเป็นที่สนามบินบ้านเราไปลงแล้วกันฟุกุโอกะก็ฟุกุโอกะคุมาโมโตะที่มันมีข่าวดินไหวก็คุมาโมโตะหรือโตเกียวโอซากะโอซาก้าฮอกไกโดแต่พอเป็นไอจีเนี่ยมัน
0: เรียกโกย่า
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็ยังคิดว่าเอ
0: ๊ะไอจีคนจะไม่ค่อยรู้จัก
1: ไอจีมันคืออะไรแล้วนาโกย่ามันคือเอาจากสองเมืองเหร
0: อ
1: คือนาโกย่าเนี่ย
0: ม
1: เมืองที่อยู่ในจังหวัดไอจิ
0: ผมก็นึกว่ามันเป็นจังหวัดไอจิแล้วก็นาโกย่าแต่จริงๆมันคือจังหวัดไอจิแต่นาโกย่าอยู่ในนั้น
1: ก็ไม่ต้องไอเนี่ยไอที่มันอยู่ล้อมรอบอ่ะอย่างกิฟูเราก็น่าจะเคยได้ยิน
0: ครับ
1: นางาโนะก็ไอพวกคนเล่นสกีก็เคยได้ยินชิซูโอกะคนก็เคยได้ยินแต่พอมาไอจิด้านเป็นนาโกย่านั่นแหละคือที่มาที่ไปในการเรียก
0: แต่ญี่ปุ่นเวลาน้ำท่วมเนี่ยชอบเป็นข่าวตรงไหนครับพี่คือน้ำเขาใสไงพี่ผมว่าเวลาเขาทำข่าวอะไรพวกเนี้ยทำไมน้ำท่วมญี่ปุ่นน้ำมันใสยังเลยอะไร
1: ขยะมันเขาการเก็บขยะที่ดีมากเพราะว่าอย่างบางทีพี่ไปพักเนี้ยสิ่งที่เขาเน้นที่สุดอะสำหรับการไปพักคือการแยกขยะแล้วก็การจัดเก็บอะไรต่างๆที่เขาจะพูดเน้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเวลาพี่ไปพักในบางบ้านเนี่ยแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องแยกขยะพี่ยังงงไงนะคือทุกอย่างเทรวมอย่างเงี้ยพี่ยังเอ้ยโอ้ย
0: เดี๋ยวเขาไปแยกให้เองหร
1: ือไม่รู้เหมือนกัน
0: เพราะจริงๆขยะที่ญี่ปุ่นนี่ต้องแยกสำคัญเลย
1: ก็เลยงงไงว่าเอ้ยทำไมเขาให้ทำอย่าง
0: นี้ขนาดขวดไอ้ฝาเขายังบอกต้องถอดฝา
1: ใช่ตอนเวลาพี่ไปพักที่เกาะพี่ไปพักที่เกาะใช่ไหมเขาบอกว่าเขาให้แยกขวดพลาสติกพอพี่ก็ไม่รู้พี่ก็เอาพลาสติกเนี่ยลงไปเขาบอกไม่ได
0: ้
1: ฉลากอ่ะ
0: ฉลากก็ต้องแกะออก
1: แกะออก
0: ฝาก็ต้องแกะออก
1: จุกก็ต้องแกะออกแบ่งส่วนหนึ่งไอ้ตัวเนี้ยคือจะเป็นขวดพลาสติกอย่างเดียวการแยกคือญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชาติที่ผลิตขยะเยอะมากเพราะว่าไอ้แพ็คเกจจิ้งอ่ะมันมหาศาลดังนั้นเนี่ยขยะมันเยอะแต่ว่าการแบ่งแยกขยะของเขาอ่ะมันก็ถือว่าแบ่งแยกได้อย่างดี
0: แต่นักท่องเที่ยวไทยบ่นเวลาไปเที่ยวโตเกียวมันหาถังขยะไม่ค่อยเจอใน
1: ก็ไม่เห็นมีอะไรก็ใส่เป้ถึ
0: งใช่คนญี่ปุ่นเนี่ยครับส่วนใหญ่เขาขยะกลับไปทิ้งที่บ้านกัน
1: พี่ไม่เข้าใจคนที่มันบ่นเรื่องขยะนะ
0: ก็บอกหาถังขยะไม่ค่อยเจอเวลาไปญี่ปุ่น
1: ไม่รู้ดิคือก็คุณเอาออกมาได้คุณก็ใส่เป้ไปดิ
0: เอากลับไปทิ้งที่บ้าน
1: ถุงก๊อบแก๊บคุณก็ต้องรู้ว่าคุณจะไปเที่ยวญี่ปุ่นอ่ะก๊อบแก๊บคุณก็ซื้อก็ได้เดี๋ยวนี้ร้านสะดวกซื้อคุณก็จ่ายตังค์เขาก็ให้ถุงมาใช่ไหมก็เก็บขยะใส่เข้าไปแล้วก็เอากลับไปที่โรงแรมหรือที่พักหรือช่วงหลังพี่จะรู้แกว่าไอ้พวกซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันจะมีถังขยะ
0: คร
1: ับ เราก็เอามาเอากระป๋องเบียร์กระป๋องน้ำหรืออะไรต่างๆมันก็มีที่แยกขยะอะไรใส่ไปคือบางทีมันก็ต้องปรับตัวจะไปตามใจฉันมันก็ไม่เชิงมันไม่ถูกซะทีเดียวหรอก
0: ตอนนี้20 นาฬิกา 34 นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับ

0: ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคาแบบคาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: 21:37 นะครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเก่าเก่งเกมนะครับก็ตอนนี้ดูมีถ่ายทอดสดสนุกเกอร์อยู่นะครับ English Open ซึ่งมีนักสนุกเกอร์ไทยอีกคนนึงนะครับลงแข่งขันด้วยก็คือแมนนะครับธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์นะครับวันนี้ลงแข่งขันผ่านไปแล้วเฟรมหนึ่งนะครับเจอกับมาร์คเจวิลเลียมนะครับแพ้เฟรมแรกไปแล้วนะครับส่วนที่ถ่ายทอดสดนี่จะเป็นคู่มาร์คเซลบี้เจอกับริกกี้วอร์เดนนะครับส่วนที่ตกรอบไปแล้ววันนี้นะครับที่ลงแข่งขันไปก็เป็น F นะครับเทพชายาอุ่นหนูก็วันนี้แพ้นักสนุกเกอร์จากจีนไป2-4เฟรมนะครับอู F ตั้งแต่ได้แชมป์ที่จีนมานี่ผลงานช่วงหลังนี่ดรอปลงไปอีกแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูข้อความที่เหลือนะครับทาง Facebook มีไหมพี่ต้น
1: เดี๋ยวมาที่เช็
0: คใน YouTube นะครับก็จะมีคุณโสพลนะครับก็พูดถึง NFL ใน MCG วันศุกร์ AFL วีคนี้ไม่มีเกมใน MCG พอดีนะครับเจ้าหน้าที่สนามไม่เหนื่อยเป็นเกมดีที่จะนึกถึงนักกีฬาเก่าดาเลนเบนเน็ตเบนเกรแฮมล็อกค่าและอื่นๆส่วนคอลเลจฟุตบอลวีคนี้เท็กซัสจะเจอกับโอไฮโอสเตทนะครับ
1: คือไอ้ฟูดเนอร์มันบินไปดูเกมที่สนามที่เมลเบิร์นด้วยนะคือมันเกมสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนให้มันเป็นสนาม NFL ไง
0: อ๋อไปดู AFL
1: ใช่
0: ฟุตบอล
1: ใช่
0: แล้วก็ทางคอลเลจฟุตบอลจริงๆก็มีคู่นึงคุณปั๊กบอกมานะโอคลาโฮมาจะเจอกับมิชิแกนนะครับ
1: คุณสกายแมนก็ทักมาในเฟซเหมือนเดิมแล้วก็คุณปฏิญาณนี่ให้ไอเดียเรื่องฟุตบอลอิตาลีอยากให้มีฟุตบอลนักเรียน7คนอิตาลีขึ้นชุดใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงอิตาลีหลังจากที่คว้าแชมป์ทำไมกีฬาอิตาลีกีฬาเบสบอลถึงประสบความสำเร็จ
0: อ
1: าจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นลูกครึ่ง
0: มีลูกครึ่งใช่ตอนนั้นพี่โซก็ดูแล้วมันมีลูกครึ่ง
1: แล้วก็มาเล่นให้ต้นกำเนิดอะไรตัวเองทำนองนั้นมากกว่า
0: ใช่บางทีอาจจะไม่ได้เก่งระดับที่จะไปเล่นในให้กับทีมชาติอเมริกาอะไรอย่างเงี
1: ้ยแล้วก็พูดถึงเรื่องของเชนนิสปัญหาเรื่องเชนนิสซูเปอร์ลีกจัดสมาคมฟุตบอลจีนให้ความโปร่งใสและเป็นธรรมกับเฉิงตูปีนี้คว้าแชมป์ลีกแล้วก็มีนักเตะต่างชาติก็ให้ความเห็นในหลากหลายมาที่คุณปฏิญาณบัวเผือนทักทายมาเช่นเดิมจะเป็นเจ้าประจำที่พูดคุยใน Facebook
0: ครับ
1: ก็ประมาณนี
0: ้ส่วนข้อความที่เหลือนะ YouTube นะครับคุณกับพงนึ่งมะนาวนะครับบอกว่าเคสครูปนิกลุกกี้ของเจ็ตเก่งไหมครับมีสิทธิ์ได้เป็นตัวจริงไหม
1: เดี๋ยวดูก่อน
0: เป็นควอเตอร์แบ็คเหรอพี่
1: ไม่ใช่
0: ลุคกี้ของนิวยอร์กเจ็ตเก่งไหมมีสิทธิ์ได้เป็นตัวจริงไหม
1: เพราะว่า NFL นะถ้าเป็นทีมที่เป็นทีมที่อยู่ล่างๆเนี่ยบางทีมันไม่สามารถจะไปตามได้หมดทุกไอ้นี่เหมือนกันน่าจะเป็นคัพนิกมากกว่าก่อนนะลุกกี้เคสครับนี่อ๋อมาถึงไอ้ตัวที่เป็นลุกกี้รอบ4เป็นควอเตอร์แบ็กนี่แหละแต่ว่าจีโน่สมิธเป็นมือหนึ่งอยู่ดังนั้น
0: มีสิทธิ์เป็นตัวจริงไหม
1: โอกาสเนี่ยสำหรับพวกทีมคือเจ็ตเนี่ยมันเป็นหนึ่งในทีมเต็งบวยเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสเป็นตัวจริงเนื่องจากว่าพอเล่นไปสักพักหนึ่งทีมก็อาจจะมองว่าหมดหวังละก็เอาครับนี่ขึ้นมาเล่นเหมือนกับโยนซีซั่นก็เป็นไปได้แต่ถ้ามันเฟื่อฟลุกไอ้ครับนิกเล่นได้มันก็เป็นของดีไป
0: ต่อยอดไป
1: ถ้าเล่นไม่ได้ก็จะได้ไปดราฟต์ในรอบ
0: นะ
1: อันดับดีๆอะไรประมาณนี
0: ้อันนี้รอบ4เหรอพี
1: ่มาในรอบ4ส่วนใหญ่ควอเตอร์แบ็กพอต่ำกว่ารอบแรกเนี่ย มันก็ต้องไปว่ากันหน้างานละความคาดหวังอะไรต่างๆมันจะว่ากันสำหรับในรอบแรกมากกว่า
0: ใครจะไปรู้อย่างทอมเบดี้นี่ก็โห
1: มาในรอบ6แล้วมันเกิดขึ้นเพราะว่าควอเตอร์แบ็กตัวหลักดูเบโซเจ็บสาหัสเลยเกือบตายเลยแล้วเบรดี้ก็ก้าวขึ้นมาตอนที่เคิร์ตวอร์เนอร์ก้าวขึ้นมาได้เพราะเทรนท์กรีนก็เจ็บสาหัสแล้วก็ต้องขึ้นมาขัดตาทับ
0: เคิร์ตวอร์เนอร์นี่เคยเป็นพนักงานที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับหนังของเขาใน Netflix นี่ก็คือทำมาจากเรื่องจริงของเขาเลยนะครับมีไปแต่งงานกับภรรยาที่มีลูกติดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้แชมป์ซูเปอร์โบว์โอ้โห มันเรื่องราวของเขานี้สนุกสุดยอดมาก
1: มันก็เหมือนกับชีวิตเหมือนละครของแท้นะละครยังไม่กล้าเขียนพล็อตให้เป็นอย่างเงี้ย
0: แล้วมาแบบเคิร์ตพอนเนอร์นี่แบบมาแบบเป็นผู้เลยกับเซนต์หลุยส์แลมใช่ไหมพี่
1: เพราะว่า NFL เนี่ยมันผ่านขั้นตอนในการคัดตัวดูพลังแขนดูรูปร่างดูนู่นนี่นั่นกลายเป็นวอร์เนอร์มันไปหล่นอยู่ข้างถนนข้างริมลำธารซ่อนอยู่แต่พอได้รับการทุกอย่างมาลงตัวนะเพราะตอนนั้นเป็นเพราะว่าระบบของโค้ชดิกเวอร์มิลก็ถือว่าดีด้วยมีองค์ประกอบมีมาเชลฟอกมีปีกที่เก่งทอรี่โฮลมีแรงต่างที่มาลงตัวด้วยแล้วก็วอร์เนอร์มาก็ช่วงแรกๆก็อาจจะยังไม่ได้ปล่อยของเต็มที่แต่ยิ่งเล่นยิ่งเล่นยิ่งได้แล้วก็แบบเปรี้ยงเลยปีเดียวสร้างความเป็นซูเปอร์สตาร์ขึ้นมาแต่ก็เพียงแค่ไม่นานเพราะแรมพอได้แชมป์ปุ๊บพอปีต่อมาก็ไปปิดมันเป็นเพเทรียตที่มันพลิกล็อกนะทอมเบรดี้ก็มาจากไหนไม่รู้ก็มาสร้างปาฏิหาริย์คือไอ้ตอนนั้นมันเกิดเหตุการณ์ใน11อ่ะแล้วก็ทุกคนก็บอกว่ามันเป็นการเขียนบทเหมือนกันเพราะว่าเพเทรียตมันก็คือความ
0: รัก
1: ชาติผู้ชาติอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆคุณก็มาพลิกเอาชนะทางแรมได
0: ้ปีแรกเนี่ยแรมเป็นรองถูกไหมพี
1: ่ปีไม่แรมปีนั้นเจอเทนเนสซีไททันส์ก็ถือว่ามาแบบเหนือกว่า
0: อ๋อมาเหนือกว่า
1: ใช่เพราะว่าคือก่อนเปิดอ่ะมันเป็นรองจริงแต่พอเล่นไปเล่นมาแล้วมันบุกจัดจ้านมากไงจนกระทั่งมีฉายาว่า Greatest Show on Earth ด้วยซ้ำไป
0: บุกดีมาก
1: แล้วก็มาเปลี่ยนเป็น Greatest Show on Turf คือบนสนามหญ้าเทียม
0: คุณโสพลนะบอกว่าคริกเก็ตสโมสรอังกฤษมันฤดูกาลไม่ตรงกับออสเตรเลียแต่แรกไม่นิยมด้วยอีกเรื่องนึงหรืออยากยกเกมสโมสรไปเล่นที่ออสเตรเลียในหน้าร้อนอังกฤษจองสนามใหญ่ๆไม่ได้เพราะว่า AFL ยึดหมดนะครับอันนี้ก็อาจจะคริกเก็ตเพราะว่ามันต้องเล่นแบบเป็นวงลีอ่ะที่ก็ต้องเล่นในสนาม

0: คริกเก็ตนะฮะก็อาจจะมีส่วนนะครับคุณนัทเพราะว่าจริงๆอ่ะคริกเก็ตมันจะต้องเล่นหน้าร้อน FL มันจะเล่นหน้าหนาวอ่ะพี่คุณนัทสอนนิวโรมบอกสวัสดีครับพี่ต้นพี่บอลนะครับคุณยายสายดูบอกว่าอยากเห็นนัทต้นไปออกคอบอลคาเฟ่เล่าเรื่องสมัยสยามกีฬากับนาเพชรนาจอมครับ
1: มันคือแนวแนวฟุตบอลเนี่ยของพี่มันไม่ใช่เป็นแนวฟุตบอลเท่าไหร่
0: แต่ของพี่นี่คือเข้ามาปีเดียวกัน
1: จอมเป็นรุ่นพี่จอมเป็นรุ่นพี่ปีหนึ่งแล้วก็แมวเพชรมาพร้อมกับพี่สอบเข้ามาด้วยกัน
0: 1994ฮะของ
1: พี่ตอนนั้นเป็นปีบอลโลกคือปี93เนี่ยพี่ไปอยู่
0: อังกฤษ
1: ที่อังกฤษเรียนจบแล้วไม่รู้จะทำอะไรไปเกาะพี่โต้งกับพี่นบอยู่ที่บ้านแล้วก็พิมพ์จดหมายดูบอลเองคือยุคนั้นมันบอลอังกฤษมันยังไม่ได้แบบเป็นเพชรเนี่ยเป็นทองคำต้นอยากดูคู่ไหนต้นพิมพ์มาแล้วกันเพราะว่าแต่อย่าไปท้ากับเขาเพราะว่าพี่นบกับ
0: พี่
1: โต้งเขาก็ต้องมีโปรแกรมว่าเขาจะไปที่ไหนฮะแล้วเขาก็จะทำของเขาพี่ก็จะพิมพ์เป็นแล้วก็ส่งแฟกไปถ้ามันไม่
0: นั้นไม่ได้เป็นพนักงานเป็นเด็กฝึกหัด
1: ไม่ใช่เด็กฝึกหัดด้วยไอ้มั่ว
0: ไอ้มั่ว
1: เป็นแฟนบอล
0: เป็นแฟนบอลแต่อยากเขียน
1: ไม่ได้อยากเขียนคือพิมพ์จดหมายไปสโมสรฟุตบอลเพื่อไปดูบอลไปดูบอลฟรีแล้วก็ถ้ามันไม่ส่งแฟกกลับคือไปดูได้แล้วมันจะส่งมาล่วงหน้าอยู่แค่ถ้าสมมติมันจะตอบไม่เคยโดนปฏิเสธอ่ะคือพิมพ์ไปก็ได้ไปแอนฟิลด์ก็ได้ไปแล้วก็สนาม
0: ไปในฐานะนักข่าวอ่ะพี
1: ่ไม่ดิคือเราไปสวมรอย
0: อ๋อสวมรอยมาได้มันจะเวลาพี่เขียนไปก็คือเหมือนไปในฐานะนักข่าว
1: ของ Star Soccer เพราะว่าพี่โต้งเขาก็จะให้แพทเทิร์นมาแล้วต้นก็พิมพ์ตามแพทเทิร์นนี้ไปเปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองแล้วยุคนั้นบอลอังกฤษมันยังเป็นทองคำ
0: ยังไม่ได้บูมแม่ยังมี
1: ม
0: ัน
1: ก็บูมในระดับหนึ่งแต่ว่าที่นั่งนักข่าวมันก็ยังมีให้กับของคนไทยเราอะไรเงี้ยแบบสบายหน่อยอะไรเงี้ยไปที่ไหนก็ไปได้หมดก็พิมพ์ไปทุกวีคอ่ะคือเลยไม่ไปไหนเลยทุกสัปดาห์ก็ไปดูบอลอังกฤษอย่างเดียวเลย
0: 1993สมัยนั้นนี่ผมว่าส่วนใหญ่จะรับข้อมูลข่าวสารผลการแข่งขันนี่จากหนังสือพิมพ์ก็เป็นส่วนใหญ่นะพี่ตอนนั้นมันยังไม่อินเทอร์เน็ตมันก็เริ่มมีแล้วล่ะแต่มันยังไม่ได้แพร่หลาย
1: ก็จะนั่นก็คือต้องเอาเดอะซันมาอ่านเอาพวกเดลี่เมลคือหนังสือคือตอนเช้าเนี่ยมันก็จะต้องไปซื้อหนังสือพิมพ์อังกฤษเนี่ยแหละ
0: แต่ผมจำได้ว่าทีวีอังกฤษเนี่ยยุคนั้นมันจะมีเทเลเทคที่อยู่ด้านล่างจอมันจะเป็นตัววิ่ง
1: ไม่มันต้องกดให้มันโชว์ขึ้นมา
0: แล้วมันก็จะแบบมีผลการแข่งขันอัปเดต
1: เต้นมากนะ
0: ทุกนาที
1: พี่วันไม่ทำอะไรเลยไม่นั่งดูเทเลเทคอ่ะกดเทเลเทคขึ้นมามีรายงานโหขาวสุดตื่นเต้นมากแบบชีวิตเปลี่ยนเลยนะแค่นั้นก็คือโลกมันเป็นของเราแล้วอะว่ามันมีข่าวโหข่าวอังกฤษข่าวบอลข่าวอะไรเต็มไปหมดเลยเราไม่ดูทีวีนะกดดูอย่างเดียว
0: แล้วยุคนั้น93พี่ก็ต้องเจอพวกต่องซิดชอยเพราะว่ายุคนั้นต่องกำลังพุ่งแรงเลย
1: ตอนนั้นน่ะไม่ใช่ต่องที่มาอยู่ที่บ้านตอนนั้นมีนักสนุกอีกคนหนึ่งจะมาอยู่ที่บ้านจำไม่ได้ละเขาชื่ออะไรไม่รู้มาเล่น
0: ปาลุดอกไม่ใช่พี่ตาย
1: ไม่ใช่พี่ตายอีกคนนึงอะคือเขาจะมาปาลุดอกเล่นอยู่ที่บ้านคือนักสนุกอะตอนนั้นก็ไปก็จะมาบนเวียนกับออฟฟิศของสยามกีฬาเนี่ยแหละแล้วก็ไปมั่วอยู่จนกระทั่งหมดวีซ่า6เดือนอะ
0: วีซ่านักไม่นี่ก็ไม่ใช่วีซ่านักเรียนเลยวีซ่าท่องเที่ยว
1: ไปวีซ่าท่องเที่ยวว
0: ีซ่าท่องเที่ยว
1: ไม่ได้ไปไหนเลยไปเรียนก็ไม่ไปเรียนภาษาก็ไม่ไปเรียนไปเพื่อไปดูบอลแล้วก็ไปทุกอาทิตย์ไม่ได้ไปเฉพาะแอนฟิลด์คือแอนฟิลด์ลิเวอร์พูลมันไกลไงแล้วไป
0: อยู่ลอนดอนใช
1: ่ไหมใช่แล้วค่ารถไฟไปถึงแล้วต้องต่อรถเมล์ไปอีกกว่าจะไปถึงกลับมาก็ดึกดื่นอะไรเงี้ยก็เลยพยายามวนอยู่แถบในใกล้ๆมากกว่าคือไอ้พวกคริสตัลพาเลซก็เคยไปแล้วโอ้สมัยนั้นกิน
0: สเปอร์พวกนี้เชลซี
1: ก็ไปเชลซีรู้สึกไม่ได้ไป
0: แซมฟอร์ดบิน
1: แซมฟอร์ดบินไม่ได้ไปแล้วก็
0: อาร์เซนอลก็ต้องเคยไปไฮบิลลี่
1: น่าจะเคยจำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ไปนอเมืองที่พี่ชอบเนี่ยกับเป็นเมืองนอริชเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเมืองธรรมชาติเมืองมันสวยแล้วก็แบบมีตลาดเล็กๆอยู่ชีวิตผู้คนอะไรเงี้ยก็เลย
0: เป็นต้นความจำได้ยังไงเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่มันเป็นความประทับใจ
0: 30ปีหมายถึงว่าเรื่องราวที่แบบพี่ตอนสมัยอยู่อังกฤษยังพอจำได้อะไรเงี้ย
1: ก็มันเป็นประสบการณ์แรกเนี่ยถามพี่กินข้าวเมื่อวานกินกับอะไรพี่จำไม่ได้นะเข้าใจป่ะคือไอ้อย่างนั้นน่ะมันเป็นความรู้สึกความทรงจำที่พี่ยังจำได้แม้กระทั่งเคาะประตูแล้วพี่โต้งพี่นบพี่นบมาเปิดประตูอะไรอย่างนั้นเลยคือโหใจเต้นตุ่มตามอ่ะคือไอ้คนอื่นแม่งรู้สึกไงไม่รู้แต่เราอ่ะมันมีความเป็นชอบกีฬาไงก ก็เลยไปสิงอยู่นั่นแหละ
0: ครับ
1: แล้วแม่ก็จะให้ไก่มาเวลากลับบ้านทีละแม่ให้ไก่มาพี่ก็มาต้มไก่กินกับพี่โต้งทำน้ำจิ้มไก่ต้มกินกันพี่โต้งบอกกูเป็นเกาของมึงนี่แหละ
0: แต่ผมก็บอกกินเนี่ยมันพอเย็นปุ๊บเนี่ยร้านค้ามันจะปิดหมดของกินยากมากเพราะว่ามันไม่มีเหมือนบ้านเราแบบเนี้ยนะครับ
1: แล้วที่นั่งที่พักมันไม่ไกลจากสถานีรถไฟรู้สึกจะชื่ออีสแฮมแต่สนามฟุตบอลเป็นเวสแฮมไงแล้วไอ้เวสมีสนามเดียวที่มันไม่ค่อยให้นักข่าวคือไอ้เวสแฮมเนี่ยอาร์เซนพาร์คสมัยก่อน
0: ไม่ให้
1: มันไม่ค่อยให้นักข่าวไม่ค่อยแทบไม่ให้สยามกีฬาไปดูไม่รู้เพราะอะไร
0: ผมนึกว่าแบบพี่พวกพี่โต้งเขาจะแบบมีบัตรที่แบบสามารถเข้าได้ทุกสนามทุกสัปดาห์เลย
1: ทุกสัปดาห์ต้องพิมพ์ไปแล้วก็เอาแล้วเขาก็จะมีรายชื่อเราแล้วเราก็ไปรับบัตรที่นั่นจะมีบัตรคล้องที่แต่ละสนามแล้วก็
0: ผมจำได้เมื่อก่อนตัวฤดูกาลอังกฤษนะถูกมาก
1: ใช
0: ่ไม่กี่ร้อยปอนด์เองดูได้ทั้งฤดูกาลเลยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้
1: แล้
0: ว
1: มันยังเป็นกีฬาที่ถูกมองเป็นกีฬากรรมกรอยู่เลยรักบี้เป็นกีฬาของคนผู้ดี
0: ใช่
1: แล้วจนกระทั่งมันเกิดจุดเปลี่ยนในเรื่องไอ้บอสแมนที่มันสามารถสมัยก่อนเน
0: ี่ย
1: มันต้องไปติดชนักว่าต่อให้คุณหมดสัญญา
0: ต้องให้หมดสัญญา
1: คุณยังเป็นทาสอยู่เลยกับทีมจนกระทั่งบอสแมนชนะปุ๊บโอ้โหตอนนั้นเอเจนต์ก็เข้ามาระบบเงินต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากก็เลยทุกอย่างมันกลายเป็นมูลค่าที่มันพุ่งทะยานเลย
0: ก็ทุกวันนี้พรีเมียร์ลีกก็ถือว่าเป็นลีกอันดับหนึ่งนะคร
1: ับใช่แต่มันควรจะต้องได้มากกว่านี้อีกนะมันควรจะต้องบุกตลาด
0: ก็ดูพี่ทุกวันนี้ก็ยังโดนด่าอย่างเกมดาร์บี้แมตช์กรุงลอนดอนเชลซีกับอาร์เซนอลเนี่ยโหมีแต่คนเข้าไปด่าไอ้คณะกรรมการฝ่ายไอ้กรรมการพรีเมียร์ลีกนี่แหละมันตัดสินกันแบบโอ้ไม่มีมาตรฐานเลย
1: คือมันก็ยังพยายามมันติดของมาเทรดิชันเนี่ยแหละก็เหมือนไอ้ตอนบอลสเปนที่จะไปเตะอเมริกา
0: ก็พอ
1: โวยวายกัน
0: แฟนบอลก็ไม่พอใจ
1: ไม่พอใจนู่นนี่นั่น
0: พรีเมียร์ลีกก็เคยคิดที่จะมาเตะแมตช์ที่39ในเอเชียเพราะว่าเขามองว่ามันเป็นตลาดที
1: ่เงิน
0: ใช่เงินเพราะว่ามันมีแค่38ใช่ไหมแต่เขาอยากจะเพิ่มแมตช์39แล้วมาแข่งในเอเชียตอนนั้นประเทศไทยก็เป็นจุดหมายเหมือนกันแต่ว่าพอโดนแอนต่อต้านเยอะๆเขามองมันไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ย
1: สมัยนั้นได้พี่ว่าสมัยนี้เศรษฐกิจต่างๆมันไม่ไหว
0: แต่ซาอุเนี่ยก็เอาพวกซุปเปอร์คัพของพวกอิตาลีสเปนมาจัดกันได้สบายเลยนะ
1: มันคือยุคที่เศรษฐกิจดีๆอ่ะแล้วมูลค่าของฟุตบอลอังกฤษเนี่ยมันยังไม่มาคือมาแบบตอนเนี้ยแต่ตอนนี้ไม่ได้ละ
0: ไม่ได้ละ
1: เป็นไปไม่ได้เลยถ้าจะเอาแบบออฟฟิเชียลมาเพราะว่ามันยังมีสิงคโปร์มันยังมีประเทศที่มันมีเศรษฐกิจที่ดีพร้อมจะรับได้มากกว่าของเราอุ่นเครื่องยากเลยยุคปัจจุบันเนี่ยใช่ไหม
0: สโมสรนี่มาเราก็ต้องจ่ายหลักพอสมควรนะ
1: ใช่แล้วยังเจอแบบเฮ้ยมีตั๋วฟรีเปล่ามีตั๋วนู่นอะไรเงี้ยคือมันก็เลยแต่ที่อย่างคอนเสิร์ตนะ
0: 6-7,000 อะไรเงี้ยซื้อ
1: จ่ายกันหน้าแต่พอบอลมาขอตั๋วฟรีกัน
0: พูดถึงคอนเสิร์ตพี่ได้ไปดูอัศนีไหม
1: พี่ไม่ค่อย
0: ผมเห็นมีอยู่คนนึงที่เขามาจากต่างประเทศแล้ววันนั้นไปแล้วไป
1: เจอเวทียุบ
0: ใช่แล้วแบบมันต้องยกเลิกผมสงสารเขามากเลยต่อให้เลื่อนเขาก็ไม่สามารถแบบต้องบุ๊กค่าเดินทางอะไรอย่างงี้อันนี้คุณยายสายดูบอกว่าเอียนโทฟกับไมเคิลเฟลพีคใครเก่งกว่ากันโอ้ผมว่าไมเคิลเฟลนะ
1: พี่ไม่ทันเอียนโทฟเนี่ย
0: เป็นท็อปของออสเตรเลียก็ดังแต่ว่าถ้าดูสถิติแล้วเนี่ยไมเคิลเฟลมันทุบสถิติทุกอย่าง
1: มันก็พูดยากไงเพราะมันคนละยุคกันนี่วิทยาศาสตร์การกีฬา
0: แต่ผมดูตัวเลขของสถิติเจ้าสายเนี่ยเพราะว่าไมเคิลเฟลมันก็มาทุบสถิติได
1: ้ก็เข้าใจแต่หมายถึงว่าเอาถ้ามันเกิดยุคเดียวกันวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มันเท่าเทียมถูกป่ะแต่ยังว่าถ้าเอาให้แบบเหนือกว่าเพราะว่าไมเคิลเฟลมันรูปร่างมันแปลกไงมันเหมือนเป็นปลาเท้าใหญ่มือยาวอะไรเงี้ย
0: ใช่แล้วแต่เอียนโทมเนี่ยตอนนั้นก็โดนวิจารณ์เรื่องหนึ่งเรื่องชุดเมื่อก่อนในออสเตรเลียเขาจะมีชุดฉลามอะไร
1: ใช่ไอชุดที่ทำให้เกิดความได้เปร
0: ีย
1: บตอนหลังเขา
0: โดนแบน
1: เขาก็เลยพยายามไม่นั้นก็แน่นอนคือถ้าแบบปอนต่อปอนถ้ามาวัดกันจริงๆไอเอียนโทมอาจจะดูเป็นรองไมเคิลเฟลอยู่บ้างแต่ว่ามันก็เหมือนเอาจอแดนไปเทียบระบอนอะไรเงี้ยที่คนเถียงกัน
0: อ่
1: ะ
0: ก็เป็นไปได
1: ้แต่ว่าอย่างกีฬาพวกนี้มันเอาสถิติมาเทียบแต่ว่าสถิตินะแต่ละช่วงเวลาของวิทยาศาสตร์การกีฬาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องยอมรับว่าเฟลคือเป็นเจ้าจริงๆเรียกได้ว่าถ้าแพ้หนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องใหญ
0: ่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งได้ทีอะไร7 7เหรียญทองอะไรพวกนี้นะ
1: คือกีฬาความสามารถเฉพาะตัวว่ายน้ำมันมีเยอะมากเพราะมันมีทั้งว่ายทีมอีกว่ายเดียวอีก
0: ผสมเดียวผสม
1: แล้วไอ้เฟลมันเป็นยอดมนุษย์ที่มันเล่น
0: ได้ทุกท่า
1: ได้หลายท่าด้วยไง
0: ผีเสื้อ
1: แล้วตอนนั้นทีมอเมริกามันก็เก่ง
0: ออสเตรเลียก็เก่งออสเตรเลียก็เก่งเรื่องว่ายน้ำไม่ผมก็ยอมรับเลยออสเตรเลียเนี่ยโรวิ่งเนี่ยเป็นกีฬาเหมือนประจำชาติเขาจริงๆนะไอ้พายเรือแบบอย่างเงี้ยทุกโรงเรียนอ่ะพี่ผมยังจำได้ประเพณีของเขาเนี่ยมันจะมีไปแข่งแบบลีกาต้าอะไรพวกนี้แล้วมันแบบเขาให้ความสำคัญกับไอ้กีฬาโรวิ่งเป็นอย่างมากคือทุกโรงเรียนนี่แบบจะทุ่มเททุ่มบุคลากรทุกอย่างให้กับการแข่งขันกีฬาโรวิ่ง
1: จริงๆแล้วของไทยเราไอ้กีฬาแข่งเรือหางยาวอ่ะไอ้ไม่ใช่ไอ้เรือ
0: มังกร
1: ไอ้เรือพายของเราสมัยก่อนอ่ะมันดังมากเลยนะ
0: เรือหางยาวนะ
1: ไม่ใช่เรือหางยาวไอ้เรือพายที่เขามีคนพากอ่ะมันไม่ใช่เรือหางยาวแบบใช้เครื่องอ่ะสมัยก่อนอ่ะคิดดูว่าฟรีทีวีคือถ่ายทอดสดเลยนะ
0: อ๋อที่มันพากเร็วๆ
1: เออมันอ่ะคิดดูว่าเคยพีขนาดนั้นนะแต่พอตอนหลังความนิยมก็ลดลงไป
0: ก็เนี่ยคล้ายๆเรือมังกรเหมือนกัน
1: ใช่มันคล้ายๆกันเลยแล้วเราเคยดังขนาดถ่ายทอดสดในทีวีอ่ะแต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นความนิยมก็เสื่อมลงไปมันอาจจะยังมีแข่งอยู่ก็จริงแต่มันไม่เหมือนเดิมละ
0: อันนี้ขอหนังสงครามในความทรงจำสนุกๆของน
1: ัก
0: ต
1: ้
0: นนักบอลใหญ่เรื่องอะไรนะ
1: พระทูล
0: พระทูล
1: พระทูลนี่รู้สึกจะดูไป8รอบอ
0: ่
1: ะ
0: ใครเป็นพระเอก
1: โอ้ไอคนที่หน้าบากๆอ่ะไอชาลีชีนมั้งรู้สึกเดี๋ยวก่อนนะ
0: หนังเก่าเลยพี่พระทูล
1: ชาลีชีนใช่ชาลีชีนวิลเลียมเดอโฟทอมเบรนเจอร์ปีโหเก่าแค่ไหนอ่ะปี1986อ่ะ
0: ผมไม่ค่อยคุ้นเลยพาทูนอ๋อมันต้องเก่ามาก
1: เก่ามากโอ้ฉากที่เดอะโฟมันโดนยิงข้างหลังแล้วมันทำท่าโคตรเท่เลยแล้วสมัยนั้นพี่เรียนมัธยมพี่ชอบโดดไงแล้วลงหนามันคิดตั๋วเด็กมัธยม10บาทไม่มีอะไรทำก็ไปดูนั่งดูพาทูนอ่ะเพราะว่าพาทูนมันก็จะเป็นหนังควมันก็จะวนอยู่งั้น
0: อ่ะ10บาทเลยเหรอพี
1: ่ยุคนั้นยุคนั้นก็10
0: ยุคพี่ขึ้นรถเมล์บาท50ป่ะ
1: ไม่แน่ใจบาทหรือ3บาทมันประมาณนั้นน่ะแต่ว่าพาทูลเนี่ยมันจะวนอยู่นานมากเป็นหนังที่ในความทรงจำจะรู้สึกชอบที่สุด
0: หนังสงครามผมไม่ค่อยมีนะ
1: คือมันไม่มียุคอ่ะเพราะว่าพอมันจะมีอยู่ช่วงนึงยุค80กับ90มันจะมีหนังสงครามแฮมเบอร์เกอร์ฮิลหรือหนังที่มันจะเป็น
0: ช่วง
1: ลัมโบ้เนี่ยมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าเขาเรียกแฟนตาซีเกินไปแล้ว
0: แฟนตาซี
1: แต่ว่าถ้าเป็นแนวการเขียนบทแนวหนังสงครามเนี่ยมันจะประมาณยุค80 90ช่วงนั้นน่ะเยอะมากแล้วพี่ก็จะดูจนอินมากแต่จะชอบพระทูลมากสุด
0: สมจริงอย่างเงี้ย
1: ใช่มันเป็นเรื่องสงครามเวียดนามนั่นแหละแล้วก็มันจะไม่ใช่แบบบู๊ล้างผลาญหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นบทของการมันเป็นหนังที่รู้สึกมันเขียนบทออกมาแล้วมาดูเท่ด้วย
0: มีคุณจักรพันธ์บอกว่าโค้ชใหม่บุรีรัมย์เพิ่งเปิดตัวล่าสุดในเพจพี่ๆจำได้ไหมคนนี้ผมยังไม่เห็นเลยว่าเป็นใครนะโค้ชใหม่บุรีรัมย์พี่ต้องลองค้นหาคุณบีเบงกออยากให้พี่ต้นพรีวิวคู่ Sunday Night ฟุตบอลกับ Monday Night ฟุตบอลให้หน่อยครับ Sunday Night กับ Monday Night นะ
1: ก็เดี๋ยวพอใกล้ๆก็จะลงเพจในหน้าเพจใน American Game แล้วกันนะครับ
0: คุณยายสายดูบอกว่าดูคอนเทนต์เด็ก
1: มาริโอซิวา
0: อ๋อ
1: กุนซือใหม่
0: ของบุรีรัมย
1: ์มูรินโญ่เคยให้ลงเตะทั้งหมด34นัด
0: นักเตะบราซิลใช่ไหมมาริโอซิวาหรือโปรตุเกส
1: น่าจะเดี๋ยวก่อน
0: มาริโอซิวา
1: โปรตุเกส
0: นะอดีตแบ็กซ้าย
1: อายุ49ปี
0: อ๋อสมัยเล่นปอร์โต
1: ยุคของโชเซ่อะ
0: ใช่ส่วนใหญ่เล่นอยู่ในประเทศนะ
1: แล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยโค้ชของบอวิสต้าในลีกโปรตุเกสแล้วก็มาคุมในเอเชียก็มาคุมอัลนัชมาของซาอุ
0: มาริโอซิวาคืออันนี้บอกว่าดูคอนเทนต์คอนเทนต์เด็กมอกรุงเทพขับรถสปอร์ตหรูๆไปเรียนสมัยนะต้นนะบอลเรียนมหาลัยขับรถอะไรไปเรียนครับ
1: นั่งรถเมย์ครับ
0: นั่งรถเมย์
1: ผ พราะว่าตอนนั้นนั่งปอเรียน

0: มงเทพตรงรังสิตไม่นั่งรถเมย์ก็นั่งคือมันจะเป็นรถปอหรือไม่บางทีก็นั่งบขสเข้ามาที่หมอชิด
1: นับต้นนะบอลสมัยเอเชียนเกมที่ไทย1998นะเข้าทำงานที่สยามกีฬาหรือยังครับเคยฟังน้ำบอบู่เล่าไปทำข่าวไปนอนบ้านนักกบกิติกรที่รังสิตเจอผีจนนอนไม่ได้ต้องไปนอนที่อื่นนับต้นเคยไปไหมครับ
0: ไม่เคยเพราะตอนนั้นถ้าทำเนี่ยปี98ไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นนักข่าวต่างประเทศเนี่ยที่เหลือมันเป็นอาสาสมัครเองมั้งคือถ้าอยากจะไปดูหรืออะไรต่างๆก็จะทำแต่ของพี่ไม่ค่อยได้ไปดูเพราะตอนนั้นรู้สึกแข่งที่ธรรมศาสตร์ก็มีมั้งปี98ใช่ไหม
1: กรุงเทพเราเป็นเจ้าภาพ
0: ใช่ก็เลยไม่ค่อยได้ไปอะไรเท่าไหร่ทั้งนั้นพี่โตมาการดูกีฬานะไปดูอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่พอเริ่มทำงานแล้วตอนนั้นจริงจังในการทำงาน
1: ตอนนั้นผมเพิ่งเข้าปีแรกเลย1998ปีฟองนะครับฟองฟุตบอลโลกก็เข้าไปปีแรกแล้วก็ทันเอเชียนเกมพอดีก็ขออภัยข้อความที่เหลือนะครับอ่านไม่หมดนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับ22 นาฬิกาตรงวันนี้เรา2คนต้องลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชว์มิสเตอร์โจอี้ต้นไทซอนและทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป๊าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
2: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฮัลโหลพี่ป๋อง
7: ว่าไง
6: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
7: เออเอาดิ
6: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
7: ได
6: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
7: เออดี
6: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
8: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
9: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่อง

0: ก็ยาโหสชอบเสียงพี่แอดมากเลยนะฮะมีเสียงหลงเล็กน้อยถึงปานกลางด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ Deadline Live นะครับก็ติดเอเชียนเกมนะครับวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569นะครับเหมือนเดิมครับอยู่กับผมทรงศักดิ์มนุษย์กิจนะครับก่อนเดินนั้นขอกราบคำว่าลาไปก่อนยังฮะครับอยู่ด้วยกันก่อนนะนะครับอ่ะ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่กันน้องโดรสมีพี่บรรดารากรนะครับจะเข้ามาจัดรายการร่วมกันครับช่วงนี้ต้องเปิดเพลงที่เกี่ยวข้องกับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมเยอะหน่อยครับซึ่งจะว่าไปแล้วนะครับกีฬาเอเชียนเกมก็ใกล้มาแล้วนะนะครับพิธีเปิดเนี่ยตอนประมาณบ่ายๆนะของวันเสาร์ที่19กันยายนนะครับย้ำอีกครั้งนึงว่าพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมเนี่ยครั้งที่20ในครั้งนี้จะมีขึ้นนะครับไม่ใช่ช่วงค่ำนะนนนะ
1: กี่โมงครับ
0: ประมาณสักบ่ายๆนน
1: บ่ายโมงบ้านเราเหรอ
0: ประมาณบ่ายโมงบ้านเราประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่มันนี่นะฮะครับเพราะเวลาที่ญี่ปุ่นจะเร็วกว่าเราใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะก็จะได้ดูพิธีเปิดการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับว่าจะอลังการงานสร้างดาวและดวงแค่ไหนนะเออนะครับ
1: ดาวดวงด้วย
0: อ่ะเคยดูป่ะ
1: โคตรเก่าเลยพี
0: ่รายการแต่ก่อนดังมากนะ
1: เคยดูเหมือนกัน
0: รายการแต่ก่อนดาวล้านดวงไงอู้ยรายการเพราะว่าเขาอลังมากนะแกรนอะแกรนเลยเขาทำแบบโหเวทีเวทีพิธีกรพิธีกรผมผ้าหน้าผมเนี่ยฮะ
1: เ
0: รื่องนั้นเรื่องนี้ผมเรื่องนั้นผมเรื่องนั้นอะ
1: เสื้อผ้าหน้าผม
0: เออ

0: ที่สุดยอดตอนนั้นจะมีคุณเนี่ยพี่เนี่ยพี่หนุ่มเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับเป็นพิธีกรด้วยพิธีกรร่วมกัน
1: อ๋อพี่หนุ่มกันจร
0: พี่หนุ่มกันชัยนี่แหละ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เ
1: หรอครับ
0: เออนะฮะแล้วก็ลุ้นกันนะนะครับผม
1: เปิดเช็คมาแล้ว
0: เป็นยังไงฮะ
1: ที่เปิดเอเชียนเกมนี่จะเริ่มตอน 4:00 น.
0: มาเรานะใช่ประมาณจะได้ประมาณสักเย็นๆบ่าย3บ่าย2บ่าย3บ่าย4บ่ายนี่แหละฮะ
1: 4:00 น.ถึง 6:00 น.ตามเวลาไทยก็ถือว่าเร็วหน่อยเพราะว่าปกติเราจะดูสักแบบ 6:00 น. 20:00 น.
0: ครับ
1: อะไรแบบนี้ถ้าเป็นบ้านเราจัดเนาะ
0: ใช่แต่ว่าครั้งนี้ก็มาโอ้แสดงว่าที่บ้านเขาก็ประมาณเท่าไหร่ 6:00 น.
1: ของเขาเร็วกว่าเรา2ชั่วโมง
0: 2ชั่วโมงก็แสดงว่าบ้านเราก็ประมาณ14นาฬิกา16นาฬิกาใช่ไหม
1: ของเขาก็6โมงเย็น
0: นะ6โมงเย็นพอดีกำลังสวยเลยนะครับอ่ะก็ลุ้นกันนะนะครับเข้ามาทักทายกันหน่อยนะครับ489899แล้วก็ทางและสดของเรานะออนไลน์นะครับ
1: ใช่แล้ว
0: เมื่อวานนี้เป็นไงนนท์โอ้ทีมวิทยาหนุ่มไทยของเราอุ้ยเซนเตอร์สินเนี่ยไม่อยากดูใ
1: ช่โอ้โห
0: ดูครับผมก็ลุ้นบาดเสียหัวใจอ่ะนนท์
1: ครับ
0: โอ้เจอเกาหลีใต้เนาะเกาหลีใต้ดับโลกเดียวเรานะอันนี้คือเราพูดถึงวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียที่เมืองฟุกุโอกะนะครับในการแข่งขันของรอบแรกเกมที่2ของทีมชาติไทยหลังจากที่นัดแรกทีมลุยางหนุ่มไทยของเรานะนนท์นะ
1: ครับ
0: ก็เอาชนะกาตาร์มานะครับ3เซตรวดเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับลงแข่งขันเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้ซึ่งอันดับโลกของเขาดีกว่าเราแน่นอนนะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ก็ยอมรับว่าเขาดีกว่าเรานะ
1: ใช่
0: ครับ
1: แต่ว่าเจอกันครั้งล่าสุดเราชนะ
0: ใช่นะฮะก็ทำให้เรามันก็เต็มที่อะฮะแม้ว่าอันดับโลกจะเป็นรองก็ตามนะนะครับก็เราเป็นแชมป์4เกมที่ผ่านมานะนนนะ
1: ครับ
0: อันดับที่พี่ดูก่อนว่าอันดับโลกของเราอันดับที่62ของโลกอ่ะส่วนเกาหลีใต้นะครับก็อันดับที่26ของโลกหัวอันดับเขาดีกว่าเรานะ
1: โอ้เยอะนะ
0: ผมเมื่อวานนี้เนี่ยเล่นกันมันมากตบหายตบหายตบกระจุยกระจายนะฮะ
1: ครับ
0: บล็อกกระจุยกระจายอ่ะนนเกาหลีใต้เกมแรกเขาก็ชนะชาริสไทเปมา 3-1
1: ครับ
0: ส่วนเราเจอเกาหลีใต้โอ้โหเมื่อวานนี้มันมาก
1: คือถ้าใครชนะจะการันตีเข้ารอบต่อไป
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นทั้งคู่ก็สู้กันเต็มที่
0: ใช่
1: อยากจะเข้า
0: อันนี้พูดถึงวอลเลย์บอลชายเพราะวอลเลย์บอลชายก็จะมีแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย
1: ใช่ในเอเชียนเกม
0: ในเอเชียนเกมด้วยนะ
1: แต่ว่านี่เขาแข่งชิงแชมป์เอเชียอยู่เพราะฉะนั้นก
0: ็ที่ฟูกุโอกะไง
1: ตามกันหน่อย
0: ตามกันหน่อยเราได้ก่อน2เซตแรก25-18และ25-16แต่ว่า2เซตถัดมาครับเซต3เซต4เป็นเกาหลีใต้ชนะ25-20และ25-22แล้วก็เซตตัดสินโอ้โหบี้กันไปบี้กันมาครับโอ้โหเมื่อวานนี้ของเราก็โดยเฉพาะไอ้นภาเดชเนาะตกหายตกหายอ่ะตัวบีหลังของเราอ่ะ
1: ลอย
0: ม
1: า
0: คือลอยมาจากประเทศไทยมาถึงประเทศญี่ปุ่นอ่ะ
1: โอ้ใช่เหรอฮะ
0: โอ้โห
1: เคลื่อนไหวไกลยังฮะ
0: ขี่พายุทะลุอวกาศไปถึงเมืองฟุกุโอกะเลยฮะ
1: คนเลยซูเปอร์แมน
0: 25แต้มอ่ะชัยวัฒน์อีก20แต้มนน
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ธนัทบำรุงภักดีอีก13แต้มไอ้คนแบบบ๊อบๆทรงผมบ๊อบเทอ่ะยาวๆอ่ะนะครับก็เฮือนหาวชนะไปในเซตตัดสินนะ15-12นะครับก็ทำให้เรารับประกันการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่แน่นอนแล้วนนหลังจากที่ชนะมา2แมตช์ติดต่อกันได้แต้มเพิ่มอีกนะครับ 8.26 นน
1: เยอะไงเพราะว่าเราชนะทีมอันดับโลกเยอะกว่าเราไง
0: ถูกต้องอันดับโลกเขาดีกว่าเราไงเออนะครับ
1: เมื่อกี้พี่เจ๋งบอกว่าใครที่ลอยมาจากเมืองไทยไปตีที่ญี่ปุ่นนะ
0: นภาเดชเนี่ย
1: ผมไปเจอมาเมื่อวานด้วย
0: เจอเขาอีกแล้วเหรอ
1: โอ้โหหลังเกมนี
0: ่สุดยอด
1: ผมไปรอดักสัมภาษณ์เลย
0: เฮ้ยเขายังไม่กลับมาไหมเหรออ
1: ยากรู้ความรู้สึกเขาไหมผมมาไปเลยผมไป
0: เลยเป็นไงบ้างครับว่ายังไงบ้างครับ
1: เมื่อเช้า
0: ครับเป็นยังไง
1: ไปฟังเสียงนภาเดชกันครับ
0: ครับ
2: นี้ก็ดีใจครับที่ชนะได้เก็บชัยชนะได
3: ้ลูกเกมที่มันเปรียบกันแหละมาเสมอกันอ่ะ
2: ก็ช่วงแรกผมว่าเราสองเซตแรกเราเสิร์ฟดีครับแล้วก็บล็อกเหมือนระบบดีเฟนซ์ของเราการทำเบรกพอยต์ก็ทำได้หมดเลยในช่วงสองเซตแรกแต่ว่าช่วง 3-4-5 เนี่ยเราบล็อกเขาไม่ได้เลยครับเราสกัดกั้นเขาไม่ได้ทำเบรกพอยต์ไม่ได้เลยก็เราก็เลยพลาดในจุดตรงนี้ครับ
3: ดีใจไหมที่ผ่านมาได้แบบชิวๆ
2: ดีใจครับ ก็ฝากติดตามด้วยครับในแมตช์ต่อไป
0: ขอบคุณ
1: ครับ
0: ครับเป็นไง
1: อาจจะแบบว่าไม่ค่อยถนัดให้สัมภาษณ์นะความรู้สึกอาจจะไม่ค่อยมาเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ดีใจมากครับ
0: ก็เป็นคนพูดน้อยแต่ว่า
1: ดีใจเลยครับ
0: ตบหนักนะโอ้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่ทำงานทำผลงานดีสุดอีกหนึ่งคนนะนภาเดชพินิจดีนะครับ25แต้มอีกคนชัยวัฒน์ถุงคำอ่ะ20แต้มธนัทมรุภักดี13แต้ม
1: ครับ
0: และธุบดิษฐ์นะครับพระพุทธอีก11แต้มโหดมากนะก็รับประกันการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเมื่อวานนี้มีทีมนักกีฬาสาวไทยของเราไปชมด้วยนะเห็นน้องปาวานน้องแป้นอ่ะ
1: ครับ
0: ปีนุชแป้นน้อยแล้วก็มีน้องเพียวอัจฉริยะคงยศแล้วก็มีบุ๋มบิ่นใช่ไหม
1: ครับ
0: ชจอนอ่ะเพราะว่าเขาตอนนี้ทีมนักกีฬาสาวไทยของเราไปเก็บตัวที่ซากะใช่ไหม
1: ใช่ครับก็เดินทางไปให้กำลังใจ
0: ให้กำลังใจก็อยู่ไม่ไกลอ่ะเพื่ออยู่ทางตอนใต้อ่ะของญี่ปุ่นอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: เมื่อกี้พี่เจ๋งพูดถึงชัยวัฒน์อีกคนหนึ่ง
0: ฮะมาอีกแล้วเหรอ
1: มาอีกแล้วครับ
0: มาไปแล้วรายการของเราเอ้ยจะมีสัมภาษณ์เอกลักษณ์เลยเหรอ
1: รายการของเรานี
0: ่ครับ
1: ต้องบอกว่าระดับประเทศครับ
0: อุ้ย
1: พูดถึงชัยวัฒน์ชัยวัฒน์ก็มาอยากรู้เรื่องของเซตที่5มั้ย
0: เออเป็นยังไงเป็นยังไง
1: ทำไมมันสูสีขนาดนั้นชัยวัฒน์บอกเราหน่อยฮะ
0: ครับผม
2: 2คือว่า2เซตแรกเราทำได้ดีครับแต่พอมาเซต3เซต4แบบเราทำเกมรับเขาไม่ได้เกมเสิร์ฟใส่เขาไม่ได้ครับมันก็แบบเขาทำอะไรก็ง่ายไปหมดเลยครับมันสกอร์เลยมันจะดูแตกต่างมากเลยเซต3กับเซต4ใช่ว่าเราตามเขาเยอะเลยครับ
3: พอมาเซตที่5เราก็ตามเขานะ
2: ใช่ครับ
3: แล้วมันมาปาดกันได้ยังไง
2: อันนี้ผมว่าพระพุทธคุณหรือเปล่าครับน่าจะช่วยได้ครับอันนี้จริงๆครับ มันเป็นปฏิหาริย์มากเลยครับหลายลูกเลยครับเซต5ของเราอะจากลูกที่เขาแบบว่าเขาควรได้เขาไม่ได้อะไรเงี้ยครับมันเป็นปฏิหาริย์มากเลยผม
3: ยกตรงน
2: ั้นใช่ครับยกให้ตรงนั้นก่อนเลยตอนนี้ครับเพราะว่าแบบอย่างลูกของพี่ฟุกก็ใช่ครับไม่น่าเชื่อเหมือนกัน
3: อยากจะฝากบอกอะไรแฟนแล้วเราทำได
2: ้ก็ฝากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยครับเชียร์ผมแมตช์ต่อไปครับเจอกับไต้หวันวันที่9ครับผม
1: ขอบคุณครับผม
0: พูดถึงกัปตันฟุกนะนะครับ10เอกบุญฤทธิ์มงคลฮะก็เป็นมือเซตตัวหลักของทีมชาติไทยนะฮะ
1: แ
0: ต่กาวก็หลายลูกนะบล็อกได้อย่างเงี้ยเกมบุกของเกาหลีใต้แล้วเราทำได้โอ้โหแบบสุดยอดมากนะทีมมาตบหนุ่มแท้ของเรานะครับรับประกันการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปที่แน่นอนแล้วนะนะครับแต่ว่าเรายังเหลือแมตช์การแข่งในกลุ่ม4นะครับอีก1แมตช์นะนน
1: ครับ
0: เจอชนิดไทเปนะครับในวันที่9ก็คือวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 11:30 น
1: ครับ
0: เห็นโมโนแม็กยิงสุดแล้วนะก็ฝากติดตามกันได้นะครับรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยจะปี10ถึง11กันยายนนะ
1: ครับ
0: ลุ้นกันตัว1ใบนะครับว่าใครจะคว้าไปนะครับไปแข่งขันโอลิมปิกเกมที่มาเลคอนลอสแองเจลิสในปี2028นะครับ
1: ใช่แล้วแล้วก็1 2 3จะไปแข่งชิงแชมป์โลก
0: ใช่
1: ค่อยๆตามเชียร์กันต่อไป
0: ใช่ฮะ
1: ผมเมื่อวานนี้เซต5นี่เบียดกันเลยนะ
0: ครับ
1: ออกฝั่งไหนก็ได้นะครับ
0: แ
1: ต่สุดท้ายนี่มีพระพุทธคุณช่วยไว
0: ้ครับผม
1: ไม่รู้ใครไปบนที่ไหนบ้างหรือเปล่านะ
0: โอ้โหสุดยอดนะเมื่อวานนี้ก็มีตัวหลังๆของเขาฮอซุงบงเนี่ย25แต้ม
1: ครับ
0: แล้วก็อิมดองฮยอกนะครับอีกหนึ่งคนสำคัญเนี่ยทำได้14แต้มตบ13แต้มบล็อกอีกหนึ่งคะแนนนะตัวบีหลังของเขานะสูงเท่าไหร่รู้เปล่า
1: เท่าไหร่ครับ
0: 2เมตรฮะ
1: โอ้โหใหญ่กว่าเราเยอะ
0: ครับ
1: แต่ว่ากีฬามันไม่ได้วัดกันที่รูปร่างอย่างเดียว
0: ใช่
1: มันมีหลายๆปัจจัยรวมถึงโชคชะตาฟ
0: ้
1: าลิขิตมันก็เกี่ยวด้วยพรุ่งเมื่อวานเป็นวันของเรานะเราก็ชนะมาได้นะครับแต่ว่าโค้ชป้าคงไม่ได้ไปบนที่ไหนแล้วก็คงไม่ได้ถือแบบลูกประคำอะไร
0: ลูกประคำเหมือนคนออสนะ
1: เ
0: ออแต่ของเราก็ไม่ได้เสียไงนะครับสุดยอดนะหลังๆทีมนักตบหนุ่มไทยนะครับก็ติดตามกันได้นะ
1: อุ๊ยผมเห็นภาพจากสมาคมวอลเลย์นะ
0: ครับ
1: หลังจบเกมนี่มีแฟนๆมารอถ่ายรูปทีมลูกยางหนุ่มไทยด้วยนะ
0: เยอะไหม
1: ซึ่งแฟนๆเนี่ยเป็นญี่ปุ่นนะ
0: เ
1: ป็นคนญี่ปุ่นนะฮะที
0: ่
1: ช
0: ื่
1: นชอบทีมวอลเลย์บอลไทยเรานะมีขอรูปขอถ่ายรูปขอลายเซ็นโค้ชปาร์คด้วยนะโค้ชปาร์คมีเซลฟี่ด้วย
0: เหร
1: อถึงแม้จะไม่เยอะมากก็ตามแต่ก็ถือว่าเราก็มี

0: แฟนลูกยางญี่ปุ่นที่เป็นแฟนคลับนักวอลเลย์บอลไทยเหมือนกันนะคือปกติเราจะเห็นแต่ว่าเราเนี่ยจะไปเป็นแบบ FC ของพวกนักตบสาวๆระดับโลกที่เวลามาแข่งที่บ้านเราเนี่ยจะไปรอดักถ่ายรูปไปรอขอลายเซ็นกันแต่นี่พอทีมลูกยางหนุ่มไทยเราไปนี่ก็มีนะ
1: มีเฮ้ยมีแฟนคลับเหมือนกัน
0: มีเหมือนกัน
1: ครับนะฮะอ้าวก็เมื่อวานนี้พี่เห็นโอหลายๆคนก็ไปนะนะครับมีนุ๊กนิกก็ไปนะนุ๊กนิกบุ๋มบิ๋มนะครับนี่ไปกันเยอะเลยแล้วก็เห็นไอ้เพียวกับไอ้ปลาวานอ่ะใส่ชุดเสื้อสีแดงอ่ะก็ไปด้วยนะ
0: ครับ
1: นะครับนะก็ฝากนุ๊กแล้วก็ติดตามกันนะครับผม
0: ใช่แล้วครับ
1: ขณะที่น้องเตยเนี่ยหัตถยาบำรุงสุขนะไหนๆก็พูดถึงวอลเลย์บอลนะครับเดินทางกลับญี่ปุ่นแล้วนะตั้งแต่วันที่5กันยายนนะครับเพื่อกลับไปร่วมทีมซากะฮิซามิสุสปริงนะครับหลังจากฟื้นจากการบาดเจ็บหลังจากที่ฤดูกาลที่แล้วนะน้องเตยเนี่ยได้รับเลือกติดทีมยอดเยี่ยมเบสิกนะของ SV League แต่ตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์ด้วยนะครับก็ขอให้กลับมานะหลังจากที่เจ้าตัวนะครับมีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายนะครับนะฮะก็ประมาณนี้นะครับวอลเลย์บอลหญิงของเราก็ยังเก็บตัวอยู่นะนนเน
0: า
1: ะใช่ไหม
0: คร
1: ับ วอลเลย์บอลหญิงแล้วก็ตอนนี้ได้ตัวโอลิมปิกเกมไปแล้วทั้งหมดนะครับมี5ทีมนะ
0: ครับ
1: ก็คืออเมริกาเจ้าภาพนะครับโอลิมปิกเกม2028นะครับแคนาดาแชมป์โซนอเมริกาเหนือไทยแชมป์เอเชียอียิปต์แชมป์แอฟริกาและตุรกีแชมป์ยุโรปเหลือโคต้านะครับอีก7ที่นั่ง
0: ครับ
1: ซึ่งการแข่งขันอเมริกาชิงแชมป์อเมริกาใต้นะครับหรือว่าเลติอเมริกาเนี่ยเขาจะตีแล้วนะนนเดือนนี้ฮะ
0: คร
1: ับก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นทีมบราซิล
0: ครับ
1: ที่ได้ไปนะนนนะแล้วก็ที่เหลืออีกเท่าไหร่ล่ะอีก6โควต้าต้องลุ้นกันนะครับในศึกชิงแชมป์โลก1ถึง2ถึง3นะ
0: อ
1: ันดับ1อันดับ2และอันดับ3นะครับที่จะได้ไปและอันดับโลกดีสุดอีก3ทีมจะได้ไป
0: ครับ
1: ครับผม
0: พูดถึงทีมวอลเลย์บอลชายเมื่อวานนี้ที่โชว์ฟอร์มสุดยอดชนะเกาหลีใต้ผมมีข่าวมาจากสื่อของเกาหลีใต้มาฝากกันแถมนิดนึงนะฮะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าสื่อของเกาหลีใต้นี่ถึงกับช็อกนะ
1: อะไรครับ
0: หลังมาพ่ายทีมชาติไทยของเรา
1: อันดับโลกต่างกันไง
0: ใช่แล้วตอนนี้ก็เรียกว่าตกไปอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากสำหรับการลุ้นคว้าตั๋วไปโอลิมปิกแต่เขาก็ชื่นชมโค้ชปาร์คอีวอนซึ่งเป็นชาวเกาหลีใต้ซึ่งเป็นโค้ชของทีมไทยเราด้วยว่าเป็นกุญแจสำคัญ
1: ครับ
0: ในการแข่งขันครั้งนี
1: ้เป็นไง
0: เป็นไง
1: สุดยอด
0: โค้ชเกาหลีมาคุมไทย
1: เอ
0: าชนะเกาหลี
1: มีตลาดมากไหมอ่ะขนาดโค้ชชินไงโค้ชญี่ปุ่นอ่ะ
0: ใช่
1: ที่เป็นทีมวิเคราะห์ของทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชียก็มีดราม่าเล็กน้อยว่ากับคนญี่ปุ่นไม่ต่อสัญญาแล้วก็เขาก็ต้องทำหน้าที่เป็นมืออาชีพเสีย
0: ใช่อย่างอาจารย์เฟิงคุณก็คนจีน
1: คนจีนแต่ว่าไม่กล้าพูดอันนั้นตำนานฮะ
0: แต่ละนี้ไม่มีทำอ่ะ
1: มือเซฟไงตำนานโอลิมปิกเกมฮะชาวโอลิมปิกเกมไงปี2004
0: แต่สื่อของเกาหลีใต้ที่เขาช็อกหลังเกาหลีใต้แพ้ไทยเนี่ยนะคร
1: ับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวเกาหลีเนี่ยต้องหล่นไปเจองานยากนะมีโอกาสเจอกับทั้งญี่ปุ่นแล้วก็อิหร่านจีนหรือออสเตรเลียในรอบต่อไป
1: ครับ
0: ซึ่งญี่ปุ่นอิหร่านนี่ก็เป็นทีมแข็งอยู่แล้วนะครับส
1: ื
0: ่อเกาหลีใต้เขาวิเคราะห์ว่าสาเหตุของความพ่ายแพ้เนี่ยคือความเสียเปรียบในเรื่องความสูงครับเขาบอกนักกีฬาพวกเขาเนี่ยเป็นคนทำให้ตัวเองแพ้เนื่องจากการบล็อกเสียเปรียบอย่างมากครับ
1: ครับ
0: จนพ่ายแพ้กับไทยที่มีอันดับโลกต่ำกว่าถึง27อันดับ
1: โอ้ใช่อันดับโลกเราต่ำกว่าไง
0: แต่ว่าเขากับต้านทานเราไม่ได
1: ้
0: นะครับนอกจากนี้สื่อเกาหลีใต้เนี่ยเขายังยกย่องทีมวอลเลย์บอลชายของไทยด้วยว่าพัฒนาฝีมืออย่างรวดเร็วครับ
1: ครับ
0: นับตั้งแต่ได้โค้ชปาร์คกีวอนครับเข้ามาคุมที
1: ม
0: พาทีมชาติไทยอันดับที่59ของโลกชนะกาตาร์ทีมอันดับที่24ของโลกมาแล้ว3เซตรวด
1: ครับ
0: และล่าสุดก็ชนะเกาหลีใต้อันดับที่25ของโลกอีกนี่แสดงให้เห็นเลยว่าเราชนะทีมอันดับโลกเหนือกว่าเรา
1: ครับ
0: ได้หมด
1: เนาะโหสุดยอดเนาะ
0: ครับ
1: เซตท่าเนี่ยคือยึดกันมันมากนะฮะนะฮะก็เกาหลีใต้เขาก็อย่างที่บอกไปอ่ะนะครับอันดับโลกมันต่างกัน27อันดับไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมล่ะและการแข่งขันนี้อันดับ1อันดับ2ของแต่ละกลุ่มพร้อมด้วยทีมอันดับ3ดีสุดที่มีผลงานดีสุดอีก2ทีมเนาะ
0: อ
1: ันดับ3ผลงานดีสุดอีก2ทีมจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมครับและเนื่องจากสายการแข่งขันรอบ8ทีมจะตัดสินจากผลงานในรอบแบ่งกลุ่มด้วยการเก็บคะแนนเซตคะแนนเสียแต่เนี่ยคือว่าเดี๋ยวเซตเรโชอะไรพวกนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: นะครับก็เป็นเรื่องสำคัญมากนะนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมการแพ้ต่อไทยยิ่งเป็นงานหนักนะครับของทีมชาติเกาหลีใต้
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหเนาะนนเสียหายหลายแสนนะ
0: แต่จริงๆเกาหลีเขาก็ไม่ได้ไปเล่นโอลิมปิกรอบสุดท้ายมาตั้งแต่ปี2000แล้วนะคือก็เรียกว่าตกลงมานะในรอบ20ปีหลังนะสำหรับทีมชายนะมหาอำนาจก็ยังเป็นญี่ปุ่น
1: ญี่ปุ่นใช่ไหม
0: อิหร่านอยู่ในเชียงเรานะครับ
1: ญี่ปุ่นเป็นไงบ้างญี่ปุ่นไม่ได้ตามเลยเป็นไงบ้างญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A เป็นไงบ้างชนะบาเรน 3-0 ครับก่อนหน้านั้นก็ชนะโอมาน 3-1 วันนี้จะตีตอน 17.30 นะเจอออสเตรเลีย
0: อ
1: ุ้ยออสเตรเลียก็ชนะมา2แมตช์ติดต่อกันนะนน
0: ครับ
1: อ้าวตัดสินแชมป์กลุ่มเซ
0: ่
1: เอานี่ในกลุ่ม A นะ
0: แต่ก็ญี่ปุ่นดูดีกว่าเยอะ
1: เนาะอิหร่านมียูกิอะไรพวกนี้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็สำหรับประวัติของโค้ชปาร์คกีวอนสั้นๆนะครับเขาเคยเป็นโค้ชของโคเรียแอร์ใน V League นะแล้วก็เข้ามารับตำแหน่งโค้ชไทยเราตั้งแต่ปี2023นะก็ถือว่าใช้เวลาพอสมควรแล้วนะ3ปีในการจูนนักกีฬาของไทยเรานะฮะก็ในครั้งนี้เนี่ยจริงๆอันดับโลกของเรานี่ก็ไม่ได้สูงเท่าไหร
1: ่ครับ
0: นะฮะแต่ว่าเราสามารถเอาชนะทีมที่แรงกิ้งดีกว่าเราได้ถึง2ทีมแล
1: ้
0: วโอ้โหเพราะฉะนั้นความมั่นใจนี่มีมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอน
1: ครับผม
0: ตามลุ้นกันต่อไปนะฮะประมาณนี้ครับ
1: ใช่ฮะในกระทีมลู่ยางหนุ่มไทยของเรานะให้กำลังใจกันต่อนะครับก็สุดยอดนะ
0: ใช
1: ่สื่อเกาหลีใต้ในจวกแรงเหมือนกันเนาะตอนที่แพ้เนาะแพ้กับลูกทีมของปาร์คกีวอนเนี่ย
0: ครับตอนนั้นบอลโลกก็โดนเล่นเหมือนกันนะสื่อเกาหลีนี่เขาก็ไม่ธรรมดานะ
1: ใช่เขาว่าเป็นช่างหน้าบายที่แพ้ไทยนะโหบางสำนักเนี่ยแพ้นะแล้วอันดับอะไรอย่างที่บอกไปอันดับโลกของเราก็ 8.26 ใช่ไหมเพิ่มมา
0: ครับ
1: ทำให้คะแนนสะสมเพิ่มเป็น 92.57 นะ
0: อ
1: ันดับโลกจะขยับจาก52ขึ้นมาอันดับที่48ของโลกนะทีมวิทยาหนุ่มไทยของเราเป็นไงสุดยอด
0: ก็ลุ้นทำสถิติให้ดีที่สุดแล้วกัน
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้ของเราเนี่ยดีที่สุดเคยได้ที่5นะต้องย้อนไปเมื่อปี2005นู่นเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เคยมีได้ที่6อะไรแบบนี้นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ที่10นู่นน่ะแต่ดูว่าครั้งนี้จะจบที่เท่าไหร่นะฮะยังอยู่ในเส้นทางอยู่นะฮะ
1: ใช่ครับ
0: เข้ารอบต่อไปแน่นอนแล้วนะ
1: ถูกต้อง
0: เรา
1: เดี๋ยวเราพักสักครู่ไหม
0: ได้เลยครับ
1: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาตามกันต่อนะนะครับไปติดตามข่าวเอชเกมข่าวอื่นไหมนน
0: ได้เลย
1: น่าสนใจมีอะไรบ้างนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569
5: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆ สไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
1: มาแล้วนะครับในเบรก2นะครับของเฮดินายไลท์ก่อติดเอเชียนเกมนะครับได้เห็นเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อวานนี้เขาไปติดตามอีกกีฬาพาเดลใช่ไหมนน
0: ครับ
1: เมื่อวันที่7เมื่อวานนี้ไง
0: เพิ่งเปิดสมาคม
1: ใช่ไหมเห็นวันที่7ที่เราเปิดโดยทางการที่เรารายงานไปไง
0: ครับ
1: แล้วก็เตรียมที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมด้วยเนาะนะครับบรรจุแข่งขันอย่างเป็นทางการนะในการแข่งขันเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกเลยในการชิงเหรียญนะ
0: ครับ
1: ส่งนักกีฬาไปทั้งหมด2รายการนะฮะ
0: ครับ
1: ประเภทชายคู่ได้แก่คุณอันนบราเวอร์กับคุณสเตฟานโนมอชโซล่าและประเภทหญิงคู่คุณนาตาลีนาบเสร็จและคุณดาเรศสีรุ่งเรืองน่าจะเป็นคุณนาตาลีป่ะที่น้องน้องเบนของเราไปสัมภาษณ์อ่ะที่ออกรายการTikTok อ่ะ
0: ครับน่าจะใช่
1: น่าใช่นะที่น้องไปสัมภาษณ์แล้วก็กีฬาพาเดลมันเป็นยังไงนะครับก็เล่นกันยังไงวันนี้เนาะนะครับตีเป็นหรือเปล่าพาเดียวอะนน
0: ยังไม่เคยมีโอกาสได้ตีเลยอย่างที่บอกว่ามันสนามมันหายากนะ
1: อื
0: มแล้วแบบอุปกรณ์มันก็เฉพาะนะ
1: ครับ
0: อยากไปลองเหมือนกันนะ
1: อืม
0: แต่ผมเคย
1: มันปิงปองไหมเหมือนลูกปิงปองไหมหรือว่าไง
0: ไม้มันใหญ่กว่าปิงปองผมเคยไปจับแล้ว
1: เอาเหรอ
0: ที่ตามร้าน
1: เออเป็นไงเป็นไง
0: มันเป็นไม้พลาสติกก็ไม่หนักมากนะ
1: ครับ
0: ไม่ได้หนักถึงขนาดไม้เทนนิสอ่ะไม้มันจะเป็นรู
1: เหรอ
0: เออรูหลายรูเลย เป็นไม้พลาสติก
1: เหร
0: อ
1: คุณปิ่นใช่ไหมชื่อคุณปิ่นใช่ไหมใช่ชื่อปิ่นนาตาลีนาประเสริฐเนี่ยใช่แล้วเป็นคนน่าจะเป็นกัปตันทีมเน
0: า
1: ะนำทัพไปนะฮะที่ทีมช่องเก้าของเราไง
0: บ
1: ุกไปสัมภาษณ์มานะครับก็ติดตามนะกีฬาพาเดลนะไปทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับ
0: ใช่ครับ
1: อื
0: มก็ครั้งนี้แข่งครั้งแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นกระแสเหมือนกันคนไทยน่าจะรู้จักกีฬาชนิดนี้มากขึ้น
1: ครับ
0: นะฮะมีเรื่องของตะกร้อด้วย
1: เป็นยังไง
0: เมื่อวานนี้ครับสมาคมตะกร้อได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาชุดเอเชียนเกมส
1: ์
0: เรียบร้อยนะฮะซึ่งแบ่งเป็นทีมชาย12แล้วก็ทีมหญิง12นะ
1: ครับ
0: ลงแข่ง4รายการนะครับก็จะมีทีมชุดชายทีมชุดหญิงทีมเดี่ยวชายแล้วก็ทีม4คนหญิงนะฮะก็สำหรับทีมชาย12คนนะครับก็จะมีตัวเสิร์ฟอย่างกฤษณพงษ์นนทโคตรพรเทพถิ่นบางบนสิทธิพงษ์คำจันทร์และกฤษดาสังวังนะครับตัวฟาดก็จะมีพุทธิพงษ์ภักดีครับจิรศักดิ์ผักบัวเงินธนพลทรัพย์เย็นและปูตะวันโสภาครับ
1: ครับ
0: ตัวชงมีพิเชษพันแสนวิชาญเต็มโคตรมฤคินพันมกรแล้วก็วุฒินันท์คำสนนี่คือ12คนของทีมชายนะครับส่วนทีมหญิง12คนก็จะมีตัวเสิร์ฟครับวิการดาจิตพรวนนิภาพรสลุมพลอาติการคงแก้วและอุษาศรีคำลือครับตัวฟาดมีสมฤดีปลื้มปรักมาริกาบุญทศรัศมีทองโสดและวิไลวันโคตรพรมตัวชงมีพฤกษามณีวงครับมัสยาดวงศรีแก้วใจพุ่มสว่างแก้วแล้วก็ทัชนีกรแซ่เหงนะฮะก็หลังจากประกาศรายชื่อนี่คุณธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อก็ได้ให้โอวาทกับนักกีฬาทั้งหมดด้วย
1: ท่านว่าไงบ้าง
0: เพราะว่าเป้าหมายนี่หวังจะเก็บทั้ง4เหรียญเลยประมาณนี้นะฮะ
1: ครับอีกข่าวก็ทีมฟุตบอลชายไทยของเราเมื่อวานนี้ซ้อมด้วยนะเอเชียนเกมนะฮะ
0: ครับ
1: ซ้อมที่ BGTC3 นะครับเวลาประมาณ 10:30 น.นะครับทีมชาติไทยฟุตบอลชายนะชุดเอเชียนเกมก็ซ้อมครั้งแรกเลยนะครับก็เน้นไปที่การฟื้นร่างกายนะทดสอบร่างกายและทบทวนคอนเซ็ปต์นะครับและปรับความสัมพันธ์โดยใช้เวลาซ้อมประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็อย่างที่เรียนไปว่าเราไม่มีคณะกรรมยก
0: ครับ
1: กับเสกสรรจุดบริษเสกใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่แล้ว
1: ก็ธนกิจโชคเมืองปากนะนะครับน้องเหนือที่ติดทีมชุดนี้ได้บอกว่าความฟิตตอนนี้ก็เตรียมพร้อมมาดีกับสโมสรและซ้อมมาดีกับปีซั่นนะมีแมตช์อื่นเครื่องก็พยายามเรียกความฟิตเพื่อมาแคมป์ทีมชาติและซ้อมกับนักเตะคุณภาพสูงและผู้เล่นที่ดีได้อยู่กับทีมที่ดีการขาดพี่กอล์ฟเสกสรรราตรีและพี่ซีโฟคณะคำยกนะพี่กอล์ฟเสกสรรราตรีนะชื่อเล่นนะซ
0: ี
1: โฟคือคณะคำยกนะครับก็เป็นตัวหลักของทีมและสนับสนุนแต่เชื่อว่าโค้ชวังเรียกมาก็พร้อมจะซัพพอร์ตทีมได้เช่นกันและสามารถทดแทนพี่ๆเขาได้นะเป้าหมายก็เข้าแค่วันแรกนะครับต้องเรียนรู้แทคติกปรับความเข้าใจและสื่อสารนะครับชอร์ลิสแซลล์บอกว่าตอนนี้ก็พร้อมมากสำหรับการซ้อมสำหรับการซ้อมกับเพื่อนนะและน้องๆในทีมก็รู้อยู่แล้วว่าจะมาซ้อมและแข่งขันในเอเชียนเกมก็มีการเตรียมสปาร์ตร่างกายไว้อยู่แล้วการที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ก่อนหน้านี้ก็ช่วยเหลือตัวเขาได้มากนะในการเรียนรู้จากพี่ๆเรียนรู้จากพี่ๆโดยตรงนะฮะก็จะทำให้เต็มที่ฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยเชียร์ทีมชาติไทยชุดนี้นะครับจะทำอย่างเต็มที่เดี๋ยวจะเหินฟ้าไปแล้วนะซ้อมยาวจะถึงวันที่12กันยายนนะครับก่อนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงเช้าของที่13กันยายนต่อไปก็คือไปวันอาทิตย์นี้นน
0: อยากรู้ไหมครับโค้ชวังเขาตั้งเป้ายังไง
1: ไม่มีสบายแล้วเหรอ
0: มีเสียงอีกแล้ว
1: นน
0: รายการระดับเราน
1: นจะหักหน้าพี่มากันไปแล้ว
0: พูดถึงใครเราต้องมีเสียงให้คุณผู้ชมได
1: ้ฟังครับโค้ชวัง
0: ความหวังในเอเชียนเกมครั้งนี้หวังยังไงบ้างครับ
1: ครับ
9: ก็จริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนแล้วความหวังของผู้บริหารสมาคมหรือว่าท่านไม่ว่าท่านนายกเองนะครับหรือประธานเทคนิคชายเองเนี่ยก็แน่นอนว่าหวังที่จะให้ทีมประสบความสำเร็จให้มากที่สุดนะครับเข้ารอบให้ลึกที่สุดนะครับผมเชื่อว่าแฟนบอลเองก็ต้องติดตามผลงานของน้องๆยักษ์เติร์ดชุดนี้น ครับเพราะว่าหลายๆทัวร์นาเมนต์หลายๆแคมป์ที่ผ่านมาผมรู้สึกว่า

0: หลายคนติดตามนะครับหลายคนติดตามแล้วก็ติดตามจนน้องๆเองได้ขึ้นไปรับใช้ทีมชาติชุดใหญ่ครับแล้วก็หลายคนได้ทำผลงานได้ดีผมก็เชื่อว่าแฟนบอลก็ยังติดตามชุดนี้นะครับแล้วก็พวกผมเองก็พยายามจะทำหน้าที่ดีสุดนะครับแล้วก็พยายามเชื่อมั่นทุกคนในทีมงานนะครับว่าเราจะทำหน้าที่ให้ดีสุดแล้วก็ทำผลงานให้กับทางผู้บริหารในสมาคมเองแล้วก็ทั้งแฟนบอลชาวไทยเองด้วย
1: ขอบคุณครับพี่วังครับ
2: เฮ้ย
1: เป็นยังไง
2: ไปสัมภาษณ์มาเองเลย
1: โอ้โห
2: เฮ้ยสุดยอด
1: สนามบีจี
2: อ๋อไม่ไกลเออ
1: ไปมาเมื่อวานนี
2: ้ครับผม
1: เป็นยังไงฮะ
2: มินิเต๋มั้ยมินิเต๋มั้ยผมไม่ได้เตรียมของไปอ๋อครับ
1: โอ้ส่งมา
2: ส่งเร็วไปอ๋อ
1: ไม่ส่งซิกกันก่อนไม่ส่งซิกกันก่อน
2: อ๋อครับมีแต่โค้ชวังนะ
1: มีแต่โค้ชวัง
2: อ๋อโอเค
1: แต่ว่าประเด็นสำคัญที่โค้ชวังให้สัมภาษณ์เนี่ยคือเขาตั้งเป้าว่าใน2แมตช์แรกเนี่ยจะเอา6แต้มเลยนะ
2: ครับ
1: เพื่อที่จะการันตีเข้ารอบต่อไปให้ได้แล้วนัด3เจอญี่ปุ่นเนี่ยคือมันลุ้นยากไงเพราะฉะนั้นโจทย์เราก็คือเราต้องเก็บ2ทีมแรกให้ได้ก่อน
2: ครับ
1: ประมาณนี้2นัดแรกนี่ก็คือแบบตัวพิสูจน์เลย
2: ครับ
1: ว่าเราจะได้ไปต่อหรือไม่ไปต่อ
2: ใช่ไหมแล้วประเด็นของยศกบุรพาที่ต้องบินกลับไปกลับมามันยังไงนน
1: ท์ถ้าถามผมแบบนี้นี
2: ่
1: ถ้าผมตอบอาจจะไม่เคลีย
2: ร์
1: เท่ากับพี่วังตอบ
2: ยังไง
1: เรื่องนี้ผมก็ถามพี่วังเหมือนกันครับ
2: บ้าไปแล้ว
1: เรื่องของยศกรเนี่ย
2: กูเสียอีกแล้ว
1: ยังไงกัน
2: มันยังไง
1: อ่ะโค้ชวังตอบเลยดีกว่าครับ ว่ากรณีของยศกรนี่เป็นยังไงครับ
2: ว่าบินกลับไปกลับมา
1: เออจะต้องวิ่งลอกใช่ไหมต้องไหวเหรอเชิญพี่วังครับ
0: นี่แล้วก่อนหน้านี้แล้วได้พูดคุยกับทางผู้บริหารของทางชุมดีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลเองนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยทางชุมดีก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ปล่อยมิดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับด้วยความที่แน่นอนว่ามันเป็นคำถามของสังคมอยู่แล้วว่าในเมื่อมารับใช้ชาติแล้วทำไมต้องกลับมารับใช้สโมสรซึ่งจริงตรงนั้นเนี่ยมันมีฟีฟ่าเองซึ่งสโมสรก็มีสิทธิ์อยู่แล้วแต่ด้วยความที่ความสัมพันธ์ด้วยส่วนตัวด้วยแล้วก็ผมเชื่อว่าเราเองก็เห็นว่ามิตรมีความสำคัญว่าจะเป็นมารับใช้ชาติหรือว่าแม้กับสโมสรเองนะครับเป็นตัวหลักอยู่แล้วฉะนั้นตรงนี้อยู่ที่ว่าตัวผมเองแล้วก็ทางจะบริหารชายน้องยังไงนะครับให้หนึ่งในเรื่องของเกิดผลประโยชน์ให้กับทีมชาติที่มากที่สุดแล้วก็ไม่กระทบกับสโมสรมากเกินไปนะครับในเรื่องก็ต้องดูในเรื่องของร่างกายของน้องด้วยแต่ผมว่ายังเชื่อมั่นน้องว่าร่างกายน้องความฟิตด้วยกายแล้วก็ด้วยในเรื่องของจิตใจของมิกเองเป็นคนที่เป็นเล่นนักสู้ละผมเชื่อในตัว
3: แต่ว่าได้คุยกับฮัสซันแล้วด้วยใช่ไหมว่ามิกจะไม่ได้เล่นฟีฟ่าอาเซียน
0: เพราะแน่นอนครับทุกอย่างที่23จะประกาศชื่อผมต้องปรึกษากับทางคุณฮัสซันก่อนก่อนหน้าชื่อแต่ทุกอย่างคือต้องบอกว่าคือการทำงานผมต้องโลดตามชื่อใหญ่นะครับต้องรู้ตามทางอาจารย์ว่าอาจารย์ต้องการนักเตะคนไหนแล้วก็เราต้องมองว่าชุดใหญ่เป็นชุดที่สำคัญสุดเลยฉะนั้นอะไรที่ชุดใหญ่เลือกไปแล้วเราก็สามารถที่จะซัพพอร์ตแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีที่น้องๆมีความสามารถและได้ถูกเลือกขึ้นไปชุดใหญ่นะครับแล้วก็ได้เปิดโอกาสให้กับหลายคนที่ขึ้นมาทดแทนและผมก็เชื่อว่าคนที่ขึ้นมาทดแทนก็มีความสามารถผมเชื่อมั่นด้วย
1: ขอบคุณครับพี่วังครับ
2: เป็นยังไง
1: เป็นยังไงชัดเจนไหม
2: เออก็ไทยเนี่ยเดินทางไปช่วงเช้าวันที่13ใช่ไหม
1: ครับ
2: นะครับชุดใหญ่นะเหมือนว่าชุดเอนักเตะทั้งหมดนะฮะทีมงานสตาฟโค้ชยศกรเนี่ยจะอยู่กับชลบุรีก่อนทำศึกดาร์บี้แมตช์กับระยองนะครับดาร์บี้แมตช์ลุ่มแม่น้ำเค็มนะ
1: ครับ
2: ก็จะบินตามไปในวันที่14กันยายนต่อไปเพื่อเตรียมลงเล่นเกมแรกกับคีกิสถานในวันที่16กันยายนหลังจากนั้นนอน17กันยายนต้องบินกลับนะทำศึกสำคัญเลยนะครับกับทีมแชมป์เก่าในศึกไทยลีกก็คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในวันที่20กันยายนแล้ววันที่21กันยายนก็จะบินกลับญี่ปุ่นทันทีเพื่อช่วยทีมชาติไทยนะครับลงเล่นเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่23กันยายนซึ่งช่วงนั้นก็เป็นโปรแกรมฟีฟ่าเดย์เพราะว่าจบจากโปรแกรมวันที่20เนี่ยก็คือฟีฟ่าเดย์ละก็พักละพักยาวละหลังจากนั้นก็แสดงว่าบินไปเท่าไหร่กี่รอบ2รอบจะไปนอนก็บินไปวันที่

0: 14นะครับแล้วบินกลับออกเสร็จแล้วไปกลับเนี่ยก็คือ2รอบนะครับสำหรับยศกรบุรพาเมื่อกี้ก็ได้ฟังบทสัมภาษณ์ของทางโค้ชวังโค้ชวังก็ความสบายที่ดีนะเคยเป็นโค้ชชลบุรีมาก่อนเนี่ยก็คงจะคุยกับเหล่าบรรดาผู้บริหารคุณอนุพสิงห์โตทองโค้ชแห่งวิทยาเหล่าคุณนะเนาะ
1: ครับ
0: ว่าสโมสรก็อยากย้ายนักเตะอ่ะนะครับก็ไปกลับ2รอบเองไม่เป็นไรนะยศกรนะอย่างหนุ่มเนี่ยฮะก็พละกำลังยังแข็งแรงอยู่
1: ใช่
0: ไม่น่ามีปัญหานะ
1: ใช่แล้ว
0: ครับผม
1: ซูเปอร์ชาติหน่อยน้องตอนนี้ชาติต้องการ
0: เหรออ
1: ืม
0: เออ
1: ยังหนุ่มอยู่ไม่มีปัญหา
0: เหรออ ืมก็เป็นประเด็นดราม่าเว้ยทำไมบินกลับไปกลับมานะครับเนาะ
1: ก็คือ เราก็ไม่เคยเห็นไง
0: ครับ
1: ที่แบบว่าต้องวิ่งสองรอบอย่างเงี้ยต้องวิ่งรอบแบบเนี้ย
0: ใช่
1: ก็น่าจะเหนื่อยอยู่นะสำหรับเจ้ามิกนะ
0: ครับ
1: โอ้แล้วนี่คือไม่อยากจะคิดนะถ้าเล่นไปแล้วแบบมีอาการบาดเจ็บอย่างเงี้ย
0: พี่กลัวอย่างเงี้ยกลัวอ่อนล้ามันเจ็ตแลกอะไรพวกเนี้ยจะเป็นไม่เวลาเราเดินทางไปไกลอย่างเงี้ยมันเหนื่อย
1: มันพักผ่อนไม่พอมันนอนไม่สบาย
0: จำได้ว่าตอนนั้นที่ทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะมีช่างภาพคนหนึ่งชื่อโจ้นะครับพี่โจ้เนี่ยจะตัวพร้อมบางๆนะฮะแล้วก็เป็นช่างภาพของสมทนะครับช่องข่าวของเราก็บินไปที่ประเทศบราซิลไง
1: ครับ
0: มีการเจ็ตแลกนอนไปดูตามข่าวบอลโลกปี2014ฮะไปกับพี่ตุ๋ยพัชรลำเรื่
1: อง
0: ก็พี่ตุ๋ยจะไปตามข่าวบอกพี่ไปถ่ายภาพผมหน่อยฮะพี่โจบอกว่าโอ้ยตุ๋ยอย่าไปเลยตุ๋ยเอ้ยเจ็ตแลกครับผมพักผ่อนก่อนออกไปข้างนอกเดี๋ยวโดนโอ้โดนดูคลิปดิโอ้ยดูเดี๋ยวมีการป้องกันป้นอ่ะกลัวไง
1: เราวังกลัวโดนป้นหรือเจ็ตแลก
0: ไม่ตั้งแต่น่าจะโดนคนน่าจะกลัวนะครับจนพี่ตุ๋ยบอกว่าเฮ้ยพี่ต้องไปทำข่าวนะพี่นะเขาสะสมเรามาฮะเฮ้ยตุ๋ยอย่าไปเลยตุ๋ยสุดท้ายพี่ตุ๋ยไปเองไปคนเดียวเลยสุดท้ายก็ต้องแบกกล้องตามาไม่เจ็ตแลกเจ็ตแลกอยู่ประมาณสามสี่วัน
1: ไม่น่าใช่เจ็ตแลกแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: นี่น่าจะ
0: ออกกลัวแล้ว
1: ออกอาการแบบอู้งานมากกว่า
0: อ๋อเหรอฮะเออก้อนเดี๋ยวแม่โดนโปรเปียโนนะพี่ยายุบลนะครับก็บอกว่าตอนนี้นะครับไปเพื่อประกันแชมป์นะในศึกเอเชียนเกมนะครับความพร้อมบอกว่าสมาคมกีฬาก็ตั้งเป้าไว้ที่1เหรียญทองเนาะนักกีฬาตัวเต็งก็มีทั้งแชมป์เก่าผู้เล่นน่ะเสริมทัพเข้ามานะครับทีมหญิงก็นำทีมโดยโปรเปียโนนะพี่ยายุบลนะครับเจ้าของเหรียญทอง2เหรียญเลยที่หางโจนะครับมีโปร PK นะพัชรชาคงกระพันและโปรซิม300นะครับนัทกฤตตาวงทวีลาบด้วยก็ฝากด้วยนะ
1: โปรเปียโนปัจจุบันนี้24ปีนะครับ
0: แล้วช่วงหลังผลงานดีนะ
1: คือถ้าดูในปีนี้นะถือว่าฟอร์มแรงเลยนะ
0: ครับ
1: ในปี2026เนี่ยโปรเปียโนทำผลงานขยับเข้าใกล้แชมป์แรกของตัวเองบน LPGA ทัวร์มากขึ้นนะครับได้รองแชมป์ก็คืออันดับ2ร่วมเนี่ยถึง2รายการใหญ่นะก็คือ ShopRite LPGA Classic นะฮะทำสถิติตีรอบแรกดีที่สุดในอาชีพที่61หรือว่า10 under par ด้วย
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการที่ได้อันดับ2ร่วมก็คือ The Standard Portland Classic นี่ก็ถือว่าปีนี้ดีนะเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่จะป้องกันแชมป์นี่มีสิทธิ์นะครั้งที่แล้ว2023นี่ได้2ทองเลยนะ
0: ครับ
1: ทั้งประเภทบุคคลหญิงแล้วก็ประเภททีม
0: หญิงจะเป็นโนจะได้1ทองบุคคลแล้วก็1ทองทีมชายไอ้ทีมหญิงอะ
1: ถูกต้องครับก็จริงๆโปรเปนโนนี่ถือว่าเก่งตั้งแต่เด็กนะครับเทิร์นโปรตั้งแต่อายุ15
0: โอ้โหเก่งนะ
1: แล้วก็อายุ16นี่สร้างสถิติคว้าแชมป์ไทย LPGA ทัวร์ติดต่อกันถึง5รายการ
0: ครับ
1: แล้วก็ได้ตำแหน่งมือหนึ่งด้วยทำเงินรางวัลสูงสุดประจำปีด้วยวัยเพียง16ปี
0: ครับผม
1: ปัจจุบัน24ปีนะครับเดี๋ยวรอเชียร์กันจะไปป้องกัน2เหรียญทองที่เขาเคยบอกกันว่าเป็นแชมป์ว่ายากแล้วป
0: ้
1: องกันแชมป์ยากกว่าเนี่ยนะ
0: อุ้ย
1: นี่
0: สุดยอด
1: เดี๋ยวโปเป็นโนจะทำให้ดู
0: ครับ
1: อืม
0: สุดยอดนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผมนะฮะอ้าวก็รู้แล้วก็ติดตามเมื่อวานนี้เห็นนะทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็เดินทางไปติดตามนักกีฬาเรือใบและวินเซิร์ฟไงที่พัทยาเนี่ยครับก็ก็ไปหลายคนนะนะครับนักกีฬาที่น่าจับตามองเขาว่าคือน้องพะแพงนะพิชยภากมุทะติรารับเป็นนักกีฬาเรือใบเยาวชนจากพัทยาวัยเพียงแค่15ปีเรียนม.4อยู่เลยนนท์โรงเรียนสิงห์สมุทรนะครับซึ่ง เริ่มฝึกซ้อมกีฬาเรือใบมาประมาณ3ปีปัจจุบันก็ฝึกซ้อมประจำที่สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยบริเวณอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะ
1: ครับ
0: ถ้าแพงจะแข่งขันในรุ่นเรือใบนะครับในแข่งขันประเภทเรียกว่าต้องกับเทวิตินายเนอร์ใช่ไหมฮะ
1: อืม
0: นี่เป็นประเภทเขาเนาะ
1: ครับ
0: เทวิตินายเนอร์นะครับถือเป็นการเข้าร่วมเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการครั้งแรกจะตัวมั่นใจและตั้งเป้าทำงานดีสุดเป้าหมายคือเหรียญทองเลยนะเป็นไงนอน
1: ต้องจับตาดูเหมือนกันนะฮะ
0: ส่วนเรือใบไทยมีนักกีฬาผ่านคัดเลือกมา12คนรับแข่งขัน21กันยายนถึง3ตุลาคมชิงชนะทั้งหมด6เหรียญทองวินเซิร์ฟนะครับส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรับก็มีของชายหญิงในรุ่นน่าจะเป็น IQ Foil Open เนาะอาจจะไปขออภัยแล้วก็ IQ Foil อายุไม่เกิน19ปีชายหญิงร่วม4เหรียญทอง29กันยายนถึง3ตุลาคมนะครับก็ต้องสู้กับจีนอ่ะนะครับตั้งเป้าอยู่ที่2ทองกลับบ้านนะ
1: ครับผม
0: หลังจากครั้งที่ผ่านมาทีมเซิร์ฟไทยนะครับทำงานได้มา1ทอง1เงินและ1เหรียญทองแดงครับ
1: ครับผมมีเรื่องของทัพกรีฑาไทยมาฝากกันคร
0: ับ เป็นไง
1: ก็คุณณพันธ์วุฒิเลี่ยมสงวนนะครับอุปนายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ออกมาอัปเดตความพร้อมครับของทัพนักกรีฑาไทยนะครับชุดลุยศึกเอเชียนเกมส์นะครับก็ทีมวิ่งระยะสั้นทั้งชายและหญิงเนี่ยเพิ่งเดินทางกลับมาจากเก็บตัวที่กรุงปรากนะฮะไม่ใช่ปรากเกตหรือว่าปรากช่อง
0: ครับ
1: แต่เป็นกรุงปรากของสาธารณรัฐเช็กนะฮะไปเก็บตัวมา1เดือนเต็มๆเลยนะฮะแล้วก็กลับมาซ้อมที่ไทยในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับ
0: ครับ
1: ถึงขณะนี้เนี่ยนักกีฬาทุกคนเรียกว่าพร้อมเต็มที่แล้วครับมีลุ้นจากทีมกรีฑาระยะสั้น1ทองเป็นอย่างน้อยครับไม่ใช่ใครที่ไหนฮะเทพบิวปุริพลบุญสอนนั่นเองแต่คู่แข่งของบิวเนี่ยคือจีนกับญี่ปุ่นนะ
0: ครับ
1: ต้องระวังให้ดีนะฮะส่วนเจ้าบิวนะครับก็บอกว่าเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่ตัวเองเฝ้ารอนะอยากจะกลับไปแก้มือครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าครั้งที่แล้วเจ็บไงซึ่งคู่แข่งก็มีความแข็งแกร่งหลายชาตินะครับแต่ส่วนตัวหวังว่าจะทำลายสถิติให้ต่ำลงไปอีกอยากจะปลดไปให้ถึง 9.8 ครับเป็นแบบตัวเลขที
0: ่เราแ
1: ข่งกันเลยอ่ะ
0: อ
1: ยากจะเอา 9.8 แต่ก็จะไม่กดดันตัวเองมากเกินไปนะ
0: ครับ
1: ก็โค้งสุดท้ายในการเก็บตัวฝึกซ้อมเนี่ยเรียกว่าหนักขึ้นแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นนะครับทำให้มั่นใจว่ามีโอกาสได้ทองเหมือนกันครับน
0: ี่
1: เป็นไง
0: ครับ
1: ส่วนโค้ชจีครับโค้ชจีเจนทรีแบรดลีย์หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอเมริกันก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าหน้าที่ของทุกคน
0: เอาพูดดีๆดีกว่าครับผมเออเหรอ
1: โค้ชจีอยากพูดท้าย
0: เอาดีๆดีกว่าเป็นยังไง
1: โค้ชจีบอกว่าหน้าที่ของทุกคนคือต้องซ้อมให้หนักกว่าคู่แข่งครับ
0: ครับ
1: นี่พยายามผลักดันตัวเองนะแล้วก็ต้องผลักดันไปจนมั่นใจว่าจะได้ผลการแข่งขันตามที่ต้องการส่วนเรื่องของอาการบาดเจ็บกับนักกีฬานี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น
0: ครับ
1: โดยเฉพาะเทพบิลคราวที่แล้วก็เจ็บคราวนี้โค้ชจีบอกเน้นต้องระวังหน่อยนะแต่คือจริงๆมันเป็นเรื่องของดวงนะ
0: จังหวะเน
1: า
0: ะ
1: คือนักกีฬาทุกคนน่ะเขารู้วิธีเซฟตัวเองหมดแหละแต่บางทีมันปุ๊บปั๊บรับโชคไงต้องลุ้นนะคือบางทีเขาบอกว่าเก่งต้องบวกเฮงด้วยบุญพาวาสนาส่ง
0: ครับ
1: อาการบาดเจ็บมันอยู่คู่กับนักกีฬาอยู่แล้วมันซ้อมทุกวันมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ก็ต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะผมว่า
0: สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ
1: ต้องช่วยให้ทุกอย่างราบรื่นด้วย
0: เ
1: พราะว่าทุกคนโอกาสเจ็บกับไม่เจ็บนี่มันเกิดขึ้นได้ทุกนาทีนะกีฬาซ้อมตลอด
0: ถูก
1: ก็เคล็ดลับของโค้ชจีที่บอกไว้ก็คือต้องซ้อมให้หนักกว่าคู่แข่ง
0: ครับ
1: ต้องซ้อมจนมั่นใจว่าเต็มที่นะเราดีกว่าคู่แข่งเราถึงจะไปชนะเขาได
0: ้เฮ้ยสุดยอด
1: นี่โค้ชจีเขาเทคนิคแบบนี้ไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูผลงานกันครับ
0: เดี๋ยวดูนะ
1: 9.8
0: ครับ
1: เทพบิว
0: โอ้โห 9.8 เลยเหรออ
1: ยากได้ 9.8 ครับหรือถ้า 9.8 นี่ก็ไปแข่งร่วมกับระดับโลกได้เลย
0: ก็เมื่อกี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: เทคโนโลยีไทยก็พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะ
1: ต้องมี
0: ต้องมีนะเมื่อวานนี้ครับทัพนักกีฬาเทควันโดไทยนะครับชุดลุยศึกเอเชียนเกมส์ครับก็เดินทางไปพบผู้ใหญ่เนาะนะครับทอสไงเพื่อขอโอวาทนะครับก็เดินทางมาที่ทอสทำการใหญ่นะโดยมีคุณธนดิษฐ์รัตบุตรนะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนำนักกีฬาไปเข้าพบดร.พัฒนะอัมพรพิสิทธิ์นะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสเดือนหน้าเรานี่เอง
1: ครับ
0: นะครับก็ทางกรรมการผู้จัดการธนาคารทอสนะครับก็ดีใจทุกครั้งที่เห็นนักกีฬาไทยนะครับไปสร้างชื่อเสียงนะโดยเฉพาะเทควันโดนะครับก็ผ่านอะไรมาเยอะเนาะนักกีฬาแต่คนเผื่อมาจุดนี้ได้นะครับก็หวังว่าจะได้ยินเสียงเพลงชาติไทยในเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้นะครับนี่เป็นไงก็หลังจากนั้นนะครับทีมจอเตะไทยของเรานะก็เดินทางไปสักการะศาลหลักเมือง
1: ครับ
0: กรุงเทพมหานครพระแก้วมรกตที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและศาลท้าวมหาพรหมเอราวัณครับเพื่อเอาเลือกเอาชัยก่อนเดินทางไปแข่งขันนะครับเป็นยังไงก
1: ็
0: เห็นว่าหลังจากนี้นักกีฬาประเภทต่อสู้นะคิรุกิเนาะก็จะไปเก็บตัวที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นเวลา1สัปดาห์ก็เดินทางไปเก็บตัวที่ในนครโอซาก้าญี่ปุ่นนะครับในวันที่20กันยายนต่อด้วยเดินทางเข้าหมู่บ้านนักกีฬาที่นาโกย่าครับ27กันยายนที่ผ่านมาโค้ชเชกบอกว่าก็เตรียมตัวเป็นอย่างดีแต่ก็มีบางคนที่ยังมีการบาดเจ็บเพราะไปซ้อมอย่างหนักและซ้อมเข้มข้นที่เกาหลีใต้เนาะและมีทัวร์นาเมนต์ให้แข่งขันอยู่ตลอดเรื่องสำคัญเป็นเรื่องของใจซึ่งทุกคนก็มุ่งมั่นจะทำอย่างเต็มที่เพื่อทำงานออกมาให้ดีครับพุ่มเซ่แร่รำนะก็จะไปเกาหลีใต้นะครับแข่งในวันที่16กันยายนถึง20กันยายนนะ
1: ครับ
0: ขออภัยเขาจะไปแข่งขันในชิงแชมป์โลกก่อนขออภัย
1: ใช่ใช่ใช่
0: ผมเซ็นชิงแชมป์โลกไง16กันยายนถึง20กันยายนนะครับก่อนที่จะเหินฟ้าไปยังประเทศญี่ปุ่นต่อไปครับ
1: คิวมันก็ทับซ้อนกันอยู่นะ
0: นั่นน่ะสินะ
1: สถานการณ์ติดเลยนะ
0: ครับ
1: สำหรับทีมพุ่มเซ่นะฮะ
0: เทควันโดและมีเทคบอลก็ประกาศรายชื่อมาแล้วนะโอ้ตัวนี้ประกาศรายชื่อเยอะนะก็นำทีมโดยนะครับพลตีหญิงปรียาพัฒจรัญพงศ์นะครับเป็นผู้จัดการทีมโดยนักกีฬาเทคบอลของเรานะครับประเภทคู่หญิงนะจุฑาทิพย์กันตพงศ์สุภาวดีวงคำจันทร์นี่ชื่อนี่ได้ยินชื่อบ่อยนะเนี่ยสุภาวดีเนี่ยประเภทคู่ชายนะครับสอนศักดิ์สรศักดิ์เทาสลิและจิรติจันเลี้ยงและเป็นในเพศผสมนะพัดพงเดชเจริญและสุภาวดีวงคำจันโอ้สุภาวดีวงคำจันแข่งขันทางคู่ผสมและในเพศคู่หญิงนะ
1: ใช่แล้ว
0: พวกสองก็ไป3คนนะครับนำโดยคุณสมศักดิ์ดวงเมืองนะครับก็ส่งแรงใจให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับในศึกเอเชียนเกมสำหรับเทคบอลมีลุ้นในการน่านนว่าไหม
1: ครับผมเห็นมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาพูดถึงเรื่องมวยสากลนิดนึง
0: เป็นยังไง
1: ผมก็เลยไปเช็คข่าวมานะครับเรื่องของมวยสากลนี่มีอัปเดตเรื่องของนาบิลอานานไง
0: เป็นไง
1: ก็ล่าสุดมีความคิดเห็นของวรพจน์เพชรคุ้มครับฮีโร่เหรียญเงินโอลิมปิกนะ
0: ครับ
1: เขาก็ได้พูดถึงประเด็นที่นาบิลนะจะมาต่อยให้ทีมชาติไทยในรุ่น70กิโลกรั
0: ม
1: นะครับก็วรพจน์มองว่านาบิลเนี่ยถ้าต่อย70กิโลกรัมนี่มีเหรียญแน่ครับเพราะว่าได้เปรียบช่วงชกไงตัวเขาสูงไง
0: ครับ
1: แต่ว่าต้องปรับเรื่องจังหวะการต่อยมวยสากลสมัครเล่นหน่อยคือมันก็ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะต้องปรับจังหวะก็อาจจะสัก 5-6 เดือนกว่าจะแบบคุ้นชินวรพจน์บอกว่าควรจะให้โอกาสนาบิลนะเพราะว่าเขามาฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยแล้วนะครับแล้วก็ต้องให้เวลาในการปรับตัวหน่อย 5-6 เดือนให้ปรับตัวเรื่องระเบียบวินัยด้วยนะครับแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าด้วยน้ำหนัก70กิโลกรัมเนี่ยถ้านาบิลได้ชกเนี่ยถือว่าจะได้เปรียบช่วงชกเยอะครับแต่ต้องปรับสเต็ปขาครับเขาบอกว่าดูง่ายๆอย่างพี่วิจารณ์พลฤทธิ์เนี่ยได้เหรียญทองแดงชิงแชมป์ประเทศไทยแต่ปรับตัวจากนั้นปีกว่าไปโอลิมปิกได้ทองเลยครับ
0: ก็คุยเป็นไง
1: นาบิลนี่ถ้าปรับตัวได้ก็มีสิทธิ์ มีเหรียญติดมือ นะครับเพราะว่าเขาแข็งแกร่ง

0: อยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ต้องให้เวลาสัก 5-6 เดือนปรับสไตล์การต่อยแล้วก็ไม่ควรไปปิดกั้นเขานะในรุ่น70กิโลกรัม
1: ครับ
0: นะฮะก็วรพจน์บอกว่ามีใครบ้างในไทยคือหาตัวคัดหาตัวต่อยยากเวลาเจอมวยยาวยังหนักใจเลย
1: นะ
0: ประมาณนี้ประมาณนี้ในมุมมองของวรพจน์เพชรคุ้ม
1: ครับมีคุณหงบุญทรบอกว่าอุ้ยคุณโดนเนี่ยคือตอนนี้ฝากติดตามเก่งมากตอนนี้เขาบอกเก่งมากขึ้นนะเก่งขึ้นนะอุ้ยเอาไป20บาทฮะ
0: อุ้ยลอยติด
1: ลอยเลยติดเพดานแล้วอ้าวลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
7: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
5: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
9: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ค่ะเต่าน้อยอัชราเชิดชูมาประจำการนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นำเรื่องของสีปัสสาวะมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมเวลาเราเข้าห้องน้ำนะไปชิ่งช่องเนาะเพราะเราเรียกกันไปชิ่งช่องนะคะไปปล่อยเบานะคะไปปัสสาวะเนี่ยสังเกตสีไหมว่าเป็นสีแบบไหนคุณผู้ฟังสีปัสสาวะสัญญาณจากร่างกายที่ไม่ควรมองข้ามตอนนำข้อมูลนี้นะคะมาจากโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณนะคะโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริพรศรีนวลนัดแล้วก็แพทย์หญิงสันพรบุญวงศ์ไปติดตามกันในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ

โรคคลุมนะคะซึ่งเกิดจากการสลายตัวของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงแต่ว่าเมื่อไรก็ตามนะที่สีเปลี่ยนไปอย่างผิดปกติร่างกายอาจจะกำลังส่งสัญญาณบางอย่างให้เราสังเกตคุณผู้ฟังจำได้ไหมคะแฟนรายการเฮลที่ถามค่ะอาจารย์หมอปัญญาเคยบอกเราเสมอนะคะว่าสีของชักโครกนะควรจะเป็นสีขาวเพื่ออะไรเพื่อให้เราสังเกตว่าสีของปัสสาวะของเราเวลาเราฉี่ลงไปแล้วเนี่ยมันเป็นแบบไหนบางบ้านใช้สีแดงเข้มเลือดหมูบางบ้านใช้สีน้ำเงินนะคะแล้วก็อาจารย์หมอปัญญาบอกว่าทุกครั้งที่เราเข้าห้องน้ำให้สังเกตสีของปัสสาวะเราด้วยนะคะสังเกตสักนิดหนึ่งถ้าผิดเพี้ยนไปหรือว่าผิดปกติไปให้มาสังเกตตัวเองเอาละวันนี้เดี๋ยวจะมีสีปัสสาวะ7สีที่ควรรู้ของฝั่งอ่ะดูนะแต่ละสีเหมือนกันไหมคะปัสสาวะใสอันนี้ดื่มน้ำมากไปหรือเปล่านะคะปัสสาวะที่ใสจนแบบไม่มีสีอาจจะดูเหมือนสัญญาณดีแต่จะอธิบายว่าภาวะนี้ร่างกายได้รับน้ำมากเกินความต้องการทำให้เกลือแร่ในเลือดเจือจางลงซึ่งจะระยะยาวอาจจะรบกวนสมดุลของร่างกายแต่ว่าในบางกรณีนะอาจจะพบร่วมกับโรคตับหรือว่าโรคไตได้เช่นกันอันนั้นสีปัสสาวะใสนะส่วนสีเหลืองอ่อนหรือเหลืองทองนะคุณผู้ฟังเหลืองอ่อนเหลืองทองเป็นสีที่บ่งบอกว่าร่างกายได้รับน้ำอย่างเพียงพอสีนี้เกิดจากสารยูโรโครมนะซึ่งผลิตขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อเม็ดเลือดแดงสลายตัววิตามินบางชนิดอาจทำให้สีเข้มขึ้นเล็กน้อยซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็ไม่อันตรายเหลืองเข้มอันนี้เริ่มละเหลืองเข้มสัญญาณเริ่มขัดน้ำเพราะว่าสีเหลืองเข้มนะคะบ่งบอกว่าของเสียในปัสสาวะมีความเข้มข้นสูงขึ้นเนื่องจากมีน้ำน้อยลงนั่นเป็นสัญญาณเริ่มต้นของภาวะขัดน้ำการดื่มน้ำมักจะช่วยให้สีกลับมาเป็นปกติได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงสีส้มโอ้อันนี้ตั้งข้อสังเกตเลยสีส้มให้สังเกตอาการร่วมด้วยนะคะสีส้มอาจจะเกิดจากยาปฏิชีวนะบางชนิดหรือยาแก้ปวดบางตัวนะคะหากเรากินยาก็อาจจะปกติแหละแต่ถ้าหากไม่ได้กินยาแล้วก็พบสีส้มร่วมด้วยเนี่ยกับอาการผิวหนังหรือตาขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอาจจะเป็นสัญญาณปัญหาเรื่องของตับหรือถุงน้ำดีอันนี้ควรไปพบหมอนะคะเพื่อที่จะได้รับการตรวจแบบวินิจฉัยชมพูหรือแดงคุณผู้ฟังสีชมพูหรือแดงนะอันนี้อาจจะมาสาเหตุที่ไม่อันตรายเช่นอาจจะทานอาหารเช่นพวกอาหารที่มีสีนะคะหรือถ้าหากเราสะท้อนมองว่าเอ้ยวันนี้ฉันไม่ได้กินอาหารที่เป็นสีเลยต้องนึกถึงนิ่วในไตการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะตับลูกหมากโตมะเร็งกระเพาะปัสสาวะหรือการออกกำลังกายหนักมากจนเกินไปที่สำคัญแม้ไม่มีอาการเจ็บปวดร่วมด้วยก็ควรพบหมอนะคะพบหมอด่วนๆเพราะว่าปัสสาวะสีแดงเนี่ยมันอาจจะสะท้อนถึงสุขภาพของเราด้วยนะคะส่วนน้ำตาลเข้มนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่สังเกตสีปัสสาวะตัวเองสีฉี่ตัวเองเป็นน้ำตาลเข้มต้องรีบพบหมออย่างเร่งด่วนนะคะนะอาจจะบ่งบอกถึงภาวะที่เกี่ยวกับโรคตับนะการสลายตัวของกล้ามเนื้อหรือว่าฮีโมโกลบินรั่วเข้าสู่ปัสสาวะหรือภาวะขาดน้ำรุนแรงคุณผู้ฟังไปดูอีกสีหนึ่งสีเขียวหรือสีฟ้าอันนี้พบได้น้อยมากนะคะเป็นภาวะที่พบได้น้อยมากในชีวิตประจำวันมักจะเกิดจากยาปฏิชีวนะบางชนิดอีกสีหนึ่งนะขาวขุ่นแล้วก็มีฟองมากค้างนานผิดปกติอันนี้ระวังการติดเชื้อแล้วก็โรคไตนะคะปัสสาวะขาวขุ่นมักเกิดจากการมีหนองหรือว่าเม็ดเลือดขาวปนอยู่ซึ่งก็บ่งบอกถึงการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะสัญญาณอันตรายนะคะขอนิดนึงอันนี้บอกว่าถ้ามีอาการเหล่านี้ควรพบหมอทันทีเลยนะปัสสาวะสีแดงโดยไม่ทราบสาเหตุแม้จะไม่เจ็บปวดก็ตามปัสสาวะสีน้ำตาลเข้มหรือมีตะกอนปัสสาวะมีกลิ่นฉุนผิดปกติหรือมีหนองมีการแสบขัดขณะปัสสาวะร่วมกับสีปัสสาวะนั้นผิดปกติแล้วก็ปัสสาวะน้อยแล้วก็มากเกินไปนะคะปัสสาวะน้อยหรือมากเกินไปดื่มน้ำให้พอนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญดื่มน้ำให้เพียงพอกับร่างกายนะคะ 7-8 แก้วนะคะก็ถ้าเป็นลิตรก็ประมาณสัก 1-2 ลิตรนะคะคุณผู้ฟังถ้าสีน้ำตาลเข้มหรือว่าสีบ่งบอกเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับคุณผู้ฟังนะต้องรีบพบหมอทันทีนะคะการสังเกตสีปัสสาวะค่ะเป็นนิสัยสุขภาพง่ายๆไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรพิเศษเลยเพียงแต่ว่าหากสังเกตสีในห้องน้ำทุกครั้งก็สามารถจับสัญญาณ

0: เตือนของร่างกายได้แต่เนิ่นๆนะคะแต่จำไว้ว่าเหลืองอ่อนดีเหลืองเข้มเนี่ยก็ต้องดื่มน้ำเพิ่มสีแดงน้ำตาลขาวขุ่นอันนี้รีบหาหมอด่วนๆเลยนะคะขอบคุณค่ะโรงพยาบาลสิริราชปิยะมหาราชการุณสำหรับข้อมูลนี้และนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: คุณผู้ฟังร่วมพูดคุยกันนะคะวันนี้วันอังคารค่ะแล้วก็แป๊บๆนึงจะกลางเดือนละคุณผู้ฟังแป๊บๆนะเดือนนี้ก็เป็นเดือนของการเกษียณพี่ๆหลายท่านที่อายุ60ปีแล้วก็จะได้พักผ่อนนะคะหลายท่านบอกว่าไม่ได้พักผ่อนหรอกเพราะว่ามีแผนที่จะทำนู่นทำนี่หลังเกษียณเหมือนกันสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีครับสาวครับมาแล้วครับวันนี้เปลี่ยนซีรีส์ใหม่นะครับเริ่มต้นสัปดาห์ที่เราจะพูดถึงกันท่านฟังก็ขอมาในเรื่องของการที่ทำให้พูดเรื่องเกี่ยวกับการแก
0: ่โหจานแก่พูดเบาๆก็เจ็บนะหนูยังไม่แก่แต่หนูก็ไม่อยากได้ยินคำนี้
2: จริงเลยนะมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าชื่นชมเหมือนกันแต่ถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าของงั้นๆน่ะก็เป็นธรรมชาติทั้งคนไงมันก็ต้องเกิดขึ้นมีเกิดแล้วก็มีแก่แล้วก็มีเจ็บแล้วก็มีตายแต่พอเข้าถึงจังหวะการแก่เนี่ยครับมันทำให้คนเราใจหมองนะใจหมองลงแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตมันดำเนินมาถึงขั้นนี้แล้วเหรอเนี่ยวันคืนห้ามมันไม่ได้เลยมีทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนสลับกันไปกันมารวมไปรวมมากลายเป็นอายุ1ปีที่ผ่านออกมาเรื่อยๆเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปท่านฟังครับถ้าฟังแล้วไม่สบายใจกรุณาตอนนี้สักตอนก่อนก็ได้
0: ไม่อาจารย์ฟังเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะได้จัดการกับตัวเองว่าฉันแก่แบบไหนแก่แบบอ่อนแอหรือแก่แบบสตรองอาจารย
2: ์ครับทีนี้ผมก็เชียร์ให้แก่แบบสตรองเลยครับนะเพราะว่ายังไงก็ตามแต่รับต้นหนีมันจังหวะนี้ไม่พ้นหรอกครับยังไงทุกคนต้องเดินทางเข้ามาหาเป้าเนี้ยเป้ากันเริ่มมีความแก่เกิดขึ้นตามวัยนะ
0: ข
2: อให้มันแก่ตามวัยก็แล้วกันอย่าให้แก่แบบมีเหตุอื่นๆมันนำการแก่หลายอย่างซึ่งเราก็พบว่ามีเหตุหลายอย่างที่ทำให้เราดูแก่ลงนะครับเช่นผิวหนังเราเป็นโรคผิวหนังบางอย่างหร
0: ือ
2: โรคภูมิแพ้บางอย่างเช่นพวกกลุ่ม SLE โรคผิวหนังตัวเองมีปัญหานะครับก็จะเกิดรอยเหี่ยวรอยย่นต่างๆเกิดขึ้นได้เยอะหรือแม้กระทั่งการที่มันจะเหี่ยวเกิดขึ้นธรรมดาตามวัยเป็นรอยเหี่ยวย่นตามใบหน้าซึ่งเห็นชัดเจนส่องกระจกทีไรเห็นทุกทีรอยเนี่ยที่เกิดขึ้นเดิมทีเราไม่เคยมีเลยนะรอยตีนเป็ดตีนการ อยร่องน้ำหมากนะครับทุกสาวช่วยบรรยายร่องน้ำหมากให
0: ้โอ้ยร่องน้ำหมากมันอยู่ตรงมุมปากอ่ะยิ้มทีก็เป็นร่อง
2: มันขึ้นบนแล้วลงล่างจะร่องลงล่างหรือขึ้นบน
0: ลงล่างอาจารย์
2: ลงล่างหาคางนี่ไม่หาค
0: างใช่เนี่ยเด็กคำอยู่เนี่ยเป็นนิดหน่อยแล้วค่ะ
2: ถ้าเกิดร่องพวกนี้ครับมันเกิดจากกล้ามเนื้อในใบหน้าเรามันเริ่มจะเหี่ยวย่นลงนะเริ่มจะมีการอ่อนหย่อนคล้อยลงมันจะทำให้ระบบรวมทั้งใบหน้าเลยซึ่งมีกล้ามเนื้อหลายมัดรองรับผิวหนังที่โชว์ใบหน้าอยู่เนี่ยกล้ามเนื้อเหล่านี้อยู่ใต้นั้นไปอีกทีหนึ่งใต้ผิวหนังลงไปอีกทีนึงเป็นกล้ามเนื้อบางๆนะครับซึ่งธรรมชาติให้มามีหลายมัดตอนหนุ่มตอนสาวกล้ามเนื้อเหล่านี้มันก็ตึงดีนะท่านผู้ฟังครับมันตึงดีมันก็จะดึงขึงตึงนั้นผิวหนังที่แปะอยู่ที่ผิวครอบคลุมกล้ามเนื้อเหล่านี้อยู่ก็จะตึงตามไปด้วยมันก็เลยทำให้หน้าตาเราเนี่ยดูสดใสแต่งตึงดูผ่องใช่ไหมครับแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็ดูสวยทั้งหมดเลยพออายุมากขึ้นเจ้ากล้ามเนื้อตาหักครับที่อยู่ใต้ผิวหนังลงไปเนี่ยมันเริ่มจะหย่อนคล้อยลงนี่ขึงตึงแล้วมันไม่ขึงตึงไอ้ผิวหนังที่ครอบคลุมอยู่ข้างบนคลุมอยู่ข้างหน้าที่คนคนมองเห็นเนี่ยมันก็ไม่ตึงตามไปด้วย
0: ค่ะ
2: มันก็เลยหย่อนไงพอหย่อนต้องจะเกิดร่องรอยที่เรียกว่าตีนเป็ดตีนกาในที่หางตาเป็นตัวอย่างชัดเจนนะจะมาทีเดียวบริเวณคิ้วนะครับหน้าผากมันมาทีเดียวเพราะว่าไอ้กล้ามเนื้อเหล่านี้มันจะไม่ตึงถ้าความสถานการณ์นี้มันตึงตลอดตึงดีแต่นั่นก็ชะลอไว้สัก 5-6 ปีอย่าให้มันเพิ่งหย่อนคล้อยเร็วนักรวมทั้งที่บุมปากนะครับที่มันจะต้องห้อยลงมาที่เรียกว่าร่องน้ำหมากเป็นตัวอย่างนะ จนกระทั่งเหนียงเหนียงอยู่ใต้คางเลยทีนึง
0: โอ้โหจังพูดเบาๆก็เจ็บนั่นเอง
2: ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมไม่ได้มาพูดทางท่านช้ำใจนะท่านมาต้องเกิดต้องเจอเราเป็นวิธีแก้ที่ช่วยชะลอได้จริงห้ามไม่ได้ก็จริงนะครับห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้หรอกถึงวัยหนึ่งก็ต้องมาแต่ท่านสามารถชะลอมันได้โดยการที่จะฝึกบริหารกล้ามเนื้อใบหน้าขอเน้นก่อนนะเงี่ยหูฟังนิดนะครับท่านฟังกล้ามเนื้อใบหน้านี่ครับไม่ใช่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆเหมือนที่กล้ามเนื้อต้นแขนกล้ามเนื้อที่ขาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพวกนั้นบริหารเพื่อให้มันมีพลังในการขยับในการเคลื่อนที่ในการที่จะกระโดดโลดเต้นต่างๆได้แต่กล้ามเนื้อใบหน้าที่เราบริหารนี่ครับบริหารเพื่อให้มันยังขึงอยู่ไม่ให้มันหย่อนคล้อยลงมันจะไม่เกิดไอ้ร่องๆของดักเนี่ยร่องเต่าร่องน้ำหมากนะรอยปีเบติกาเนี่ยไม่ให้เกิดขึ้นเร็วเท่าที่ควรให้มันเกิดช้าไปสัก 5-6 ปีได้ไหมเราจะได้ดูดีไปสักพักหนึ่งถึงแม้จะไม่ได้เป็นความจริงทุกคนที่เกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าการบริหารใบหน้ามีความสำคัญเราลืมนึกถึงกันมีแต่จะทำให้ใบหน้าเราเนี่ยสวนทางกันคือหน้าบึ้งหน้าตึงหน้าไม่พอใจพออายุมากขึ้นมันชักจะมีเรื่องไม่พอใจหลายเรื่องเนี่ยท่านอาจารย์ครับเรื่องนี้ก็ไม่ถูกใจเรื่องนี้ก็ไม่ถูกใจนักสาวจริงไหม
0: จริงนอกจากจะไม่ถูกใจไม่อะไรแล้วเนี่ยบางคนอาจจะมีภาวะเครียดเหมือนกันก็เลยมาแสดงออกทางด้านสีหน้าอะไรอย่างเง
2: ี้ยจริงน้องผู้หญิงมีเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนด้วยอ่ะ49ปี50ปีเลยมันหมดเมนน่ะน้องผู้หญิงนะมันมาตรงนี้ครับเข้าสู่วัยทองเนี่ยมันก็เริ่มมีการเกิดฮอร์โมนเป็นหลักอ่ะฮอร์โมนนับทุกตัวเราเป็นหลักผู้ชายยังไม่มีตรงนี้นะผู้ชายเกิดตอน57 58ตัวใกล้ๆเกษียณแต่ผู้หญิงเกิดนำมาก่อนเลยนำมา 6-7 ปีนำก่อนเลยงั้นแถวๆ50 51 52เนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกว่าร่างกายมันร้อนๆหนาวๆสักคนอารมณ์ไม่ค่อยดีอะไรก็ไม่ถูกใจไปหมดฟังอะไรใครพูดก็ไม่ชอบใจไปหมดเลยน่าเครียดนี่เป็นเหตุทำให้เกิดการหย่อนคล้อยของกล้ามเนื้อแดงบนใบหน้าที่อยู่เป็นขึงตึงอยู่ข้างในใต้ผิวหนังไปอีกทีอีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าท่านปล่อยให้มันตึงอยู่งั้นถึงตึงในท่าที่ไม่เหมาะสมสุดท้ายก็จะพัฒนาเป็นร่องต่างๆให้เห็นซึ่งส่องกระจกทีไรเสงใจทุกทีนะครับท่าที่คุณคือบริหารครับทำวิธีทางที่อะไรก็ตามแต่ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าใบหน้าคุณมีการเกรงตัวในทางที่เหมาะสมที่เขาพูดถึงการปัจจุบันนี้ก็คือการยิ้มที่เขาพูดเสมอในรายการนั้นก็โปรยมาทีนึงครับยิ้มคนเราเนี่ยครับถ้ายิ้มแบบจ๋าๆก็ยิ้มฮ่าๆๆเนี่ยเต็มที่นะครับถือว่าเป็นยิ้ม 100% ของนี้ดีกว่าครับเทียบง่ายๆให้ชาวบ้านฟังเข้าใจได้เราเชียร์ให้คุณยิ้ม 70% ต้องตอบพอเข้าใจกว่ายิ้ม 70% เมื่อเทียบกับยิ้มจ๋าเลยครับยิ้ม
0: ยิ้ม 70% เนี่ยมีมุมปากแต่ยังไม่เห็นฟัน
2: มีมุมปากขึ้นนิดๆมันยกมุมปากขึ้น
0: ถ้ายิ้ม 100% มันจะเห็นฟันเข้ามาหน่อย
2: ใช่ครับนั้น 100% เห็นฟันอ้าเลยหน้าปากแต่เรายิ้มแค่ 60-70% เนี่ยครับมันจะทำให้กล้ามเนื้อที่มุมปากเรารอบปากและมุมปากซ้ายขวาเนี่ยครับยกตัวเองขึ้นแทนที่จะเป็นลักษณะแบบห้อยลงจนกระทั่งเกิดร่องน้ำหมากมันยกทับกล้ามเนื้อสุดท้ายครับจะยกตัวขึ้นดึงตัวขึ้นให้มันตึงขึ้นนะครับเมื่อตึงขึ้นร่องน้ำหมากก็จะชะลอการเกิดลงไปถ้าจะเกิดก็เกิดเป็นร่องตื้นๆไม่ให้ลึกนักอันนี้คือตัวสำคัญนะครับที่ช่วยท่านได้และรวมทั้งการยิ้ม 70% นี่ครับไปดึงกล้ามเนื้อรอบๆดวงตาดวงตาถ้ามีกล้ามเนื้ออยู่บนรอบครับเป็นกล้ามเนื้อรูปวงทรงรีๆรอบดวงตาเลยดึงการในตอนนี้มีการแอคชั่นเก่งตัวขึ้นก็จะยกหางตาคุณขึ้นไม่ให้มันตกลงมาถ้ามุมปากที่มันเคยตกลงมาเกิดร่องน้ำหมากทั้งมุมของดวงตาซ้ายขวาแล้วหางตาที่มันตกลงมากลายเป็นร่องตีนตึกตีนกาต่างๆที่เป็นรอยต่างๆมันถูกยกขึ้นที่การยิ้ม 70% ครับนะครับเพราะฉะนั้นทำอารมณ์ถึงแม้อารมณ์ไม่กระยิ้มไม่ยิ้มด้วยแต่คุณก็ลองนั่งยิ้มบ้างนะนึกได้ก็ยิ้มนะครับยิ้มค้างไว้นิดๆยิ้มแค่ 70% ถ้าเทียบกับยิ้มจ๋าคุณคือยิ้ม 100% ฟันเปิดโชว์ฟันเลยที่ตาเทียบไปฟังเนี่ยนะชัดเจนมากครับท่านฟังชาวบ้านจะเข้าใจได้เอาแค่ยิ้มเริ่มยิ้มก่อนนะครับเมื่อคุณเริ่มเห็นสองกระจกตื่นแล้วมันแปลกๆไปนะหน้าตามันดูไม่ได้ตึงเหมือนเก่านะ เราแต่งหน้าแต่งตาน้องผู้หญิงก็รู้สึกได้ครับเราทาพับทาแป้งดังนี้มันไม่ค่อยเนียนเหมือนเก่านะ อะไรเงี้ยเริ่มต้นได้สตาร์ทได้เลยครับอย่ารอให้ช้ากว่านี้นะยิ้ม 70% ถ้าคนที่มีนิสัยเป็นคนที่พูดจายิ้มแย้มแจ่มใสแบบแบบต้องทำไทยคนนั้นก็โชคดีครับเพราะหน้าตาจะดูเหี่ยวย่นดูมีรองร่องรอยต่างเกิดขึ้นช้าตามธรรมชาติเองพอเขาคุยกับใครก็ยิ้มคุยกับใครก็หน้าตาสดใสเข้าใส่ไอการคุยยิ้มหน้าตาสดใสเข้าใส่คนที่คุยด้วยพูดจาด้วยเนี่ยมันคือการยิ้ม 70% ตัวเขาไม่ได้ตั้งใจเลยต่อยภาพให้เขาดูฟังครับ
0: คือจะต้องบอกอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังยิ้มอ่ะขอให้มันยิ้มจากใจอ่ะไม่ใช่แสแยะยิ้มหรือยิ้มสร้างภาพหรือยิ้มแบบการเมืองอ่ะคือคนมันสังเกตได้นะอาจารย์สังเกตได้สัมผัสได้นะว่ายิ้มแบบไหนกันแน่ที่เขาเรียกว่ายิ้มจากจริงจังอะไรเงี้ย
2: ครับยิ้มจริงจังมันจะยิ้มมันจะยกทั้งมุมปากและมุมตาทั้งขึ้นทั้งคู่ไอ้ยิ้มแบบนักการเมืองยิ้มเนี่ยมุมตามันไม่ยิ้มด้วยไงมันถ้ายกเฉพาะมุมปากไอ้ยิ้มให้ดวงตามันยังฝังความแข็งความไม่ถูกอกถูกใจมันอยู่นะครับนั่นมันเลยทำให้หน้าตามันขึ้นไม่เต็มที่ก็เลยลบรอยย่นแล้วเหี่ยวต่างไม่ได้สมบูรณ์แบบที่ควรท่านทำท่ายิ้มอยู่ที่บ้านเปิดเพลงฟังก็ได้สบายๆท่านลองยิ้มอยู่สัก 70% จะให้ไปถึง100เลยครับถ้าถึง100มันจะหนักเหนื่อยจะไปมันเบื่อเขาใช้แรงพลังเยอะในการยิ้มเอาแค่ยิ้ม 70% ก็เป็นก็คลาไว้นั่นเองนะครับสักพักนึงก็ปล่อยลง
0: นะ
2: ถึงจะกับยิ้มอีกการทำอย่างนี้ครับเป็นสิ่งที่ระบบแพทย์วิทยาศาสตร์เรื่องความสวยงาม
0: ศั
2: ลยกรรมตกแต่งนะครับก็จะแนะนำคนไข้ให้ทำส่วนใหญ่รับเป็นอย่างนี้เสมอแต่ว่าใครเองก็ฟังค่ะแต่ถึงเวลาจริงไม่ได้ทำมันก็เลยกลายเป็นคนที่เข้าสู่กระบวนการแก่ถ้าเรานั่งมานั่งกลัวแก่กันได้ยังไงสารเมื่อมันมีข้อมูลที่โชว์อยู่แล้วอีกอันนึงก็คือส่องกระจกทีไรถ้าผมขาวมาสัญญาณเลยผมขาวมันมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าผมขาวนะครับเกิดขึ้นในขณะที่ตามวัยนะ
0: ค่ะ
2: อายุเราเกิดขึ้นก็55ปีขึ้นไปครับถึง60ปีช่วงเนี้ยจะมีผมขาวแพรมมาได้ถือว่าผมขาวแบบเนี้ยเป็นการเกิดตามวัยครับไม่โทษกันแต่มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่เกิดผมขาวแซงมาก่อนวัยนะก็คือก่อนอายุนี่55ปีเนี่ยครับจำง่ายๆเลยก่อนเกษียณอายุถ้าเข้าสู่วัยเกษียณแล้วจะผมขาวก็ไม่เป็นไรที่ต้องตาพูดนำเมื่อกี้นี้พูดเรื่องก่อนเกษียณอายุในเดือนนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้ว
2: ฉะนั้นถ้าเกิดก่อนเนี้ยไปเยอะๆเช่นเอ้า45มาแล้วผมขาวเยอะเต็มกระบาลเลยเต็มหัวเลยนะครับเนี่ย นี่สิ่งที่ผมคิดว่ามันเกิดขึ้นก่อนวัยครับเหตุผลสำคัญที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วตัวเซลล์ที่เป็นตัวครับผลิตสีของโคนรากผมก็คือชื่อสับแท็กซี่เมลานูไซต์เซลล์นะครับเป็นชื่อที่ยาวนิดนึงแต่ว่ามันมีหน้าที่มันคือสร้างเม็ดสีให้กับผมของเราเนี่ยยาวจะถึง 55-60 ปีสร้างเต็มที่สมบูรณ์แบบเพราะคนไทยเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีผมสีดำครับมันจะสร้างเม็ดสีดำให้กับเส้นผมเราทุกเส้นพอ 55-60 ปีปั๊บเริ่มจะทำงานไม่สมบูรณ์แบบผมก็เริ่มมีขาวเป็นเส้นๆแซมๆอยู่ครับแถวรากผมก็จะเริ่มขาวขึ้นเส้นผมก็จะเริ่มมีขาวขึ้นตามวัยเพราะการที่ท่านจะต้องสนอมเรื่องพวกนี้ให้ดีนะครับสาเหตุจริงการที่ทำลายพวกเมลาโทนไซต์สเต็มเซลล์เหล่านี้ลงแยะก็คือเกิดจากบุหรี่ครับบุหรี่ครับท่านสั่งบุหรี่มาอีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับความเสื่อมของร่างกายที่เร็วกว่ากำหนดบุหรี่เป็นตัวเหตุทั้งนั้นเลยท่านสั่งแค่ควันที่คุณสูดอัดเข้าไปในปอดนะครับมันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นกับทุกที่ในร่างกายทุกอวัยวะในร่างกายที่เกิดความเสื่อมเร็วกว่าขั้นตอนปกติและผมงอกเร็วกว่าธรรมดาก็เกิดเพราะบุหรี่ครับเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะอาการแพทย์ก็โทษบุหรี่เป็นตัวเบอร์หนึ่งเลยอย่างน้อยก็ควันบุหรี่จะทำให้เกิดการหดตัวของเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณหนังศีรษะรวมด้วยเส้นเลือดที่หนังศีรษะเรามีเส้นเลือดไปเลี้ยงเยอะเลยเพื่อให้มันชุ่มฉ่ำ เวลาคุณสูบบุหรี่เส้นเลือดเหล่านี้เส้นไฟเหล่านี้จะหดตัวลงบีบตัวลงให้เล็กลงเลือดจะไปเลี้ยงคือหนังที่ศีรษะคุณน้อยตามไปด้วยไปกระทบต่อ เมลาโนไซต์สเต็มเซลล์ที่

0: ลาคุณดึงผมมาดูสักเส้นหนึ่งครับสาวลองดึงดูเคยดึงบ่อยไหมครับ
1: ไม่ค่อยดึงใจเพราะมันร่วงไหวเลยไม่กล้าไปยุ่งกับมัน
0: ที่โคนเส้นผมจะมีตุ่มๆอยู่ตุ่มนึง
1: ใช่ใช่
0: ชาวบ้านจะเห็นได้ทุกคนแหละครับและนั่นแหละครับมันมีเมลานอไซต์สเต็มเซลล
1: ์
0: เป็นตัวสร้างเม็ดสีให้กับเส้นผมเรานะเป็นระบบเขาเลยทำตามอัตโนมัติเลยตรงนี้ครับบุหรี่ไปทำให้เกิดเส้นเลือดมันหดตัวเลยมีเลือดไปเลี้ยงไอ้ตุ่มเนี้ยตุ่มเนี้ยน้อยลงกว่าธรรมดามันจึงสร้างเม็ดสีไม่ได้เท่าที่ควรนะครับข้อสองก็คืออดนอนครับบุหรี่ด้วยอดนอนด้วยโอ้โหมาเลยสองประเด็นนะครับอดนอนนี่ก็ว่ามันไม่สามารถจะสร้างสารละลายต่างที่มาช่วยทำงานทำงานเราได้นะครับก็จะเป็นปัญหามากมายรวมทั้งกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือทำสีผมบ่อยทำสีผมเปลี่ยนเป็นสีทองบ้างอะไรก็แล้วแต่จะแฟชั่นจะมานะที่ปัจจุบันที่ก็นิยมกันใช่ไหมต่างจากผมก็ไม่แน่ใจน้องผู้หญิงนะ
1: ก็แล้วแต่คนนะแต่ของเต่าเนี่ยไม่ทำสีแต่ถ้างอกเขาเขาขามมาเมื่อไหร่ก็ต้องไปแต้มย้อมสีสักนิดนึง
0: อันนี้ก็ถือว่าทำสีอย่างหนึ่งนะยิ่งย้อมยิ่งย้อมยิ่งทำให้มันขาวเพิ่มขึ้นต้นเป็นส่วนเป็นรบกวนพวกการที่สารเคมีต่างๆนะครับโดยยิ่งการที่ทำให้มีสารที่บังเอิญเป็นสารย้อมที่คุณภาพต่ำหน่อยนะจะมีชื่อภาษาฝรั่งชื่อโมเลกุลของซัลเฟตซัลเฟตที่เป็นตัวที่ทำลายตอมตุยๆที่โคนเส้นผมเนี่ยแหละมันอยู่ในยาสระผมยาย้อมผมบางยี่ห้อที่มันคุณภาพต่ำๆนะครับท่านผู้ชมผมไม่ต้องพูดว่าทำไมมันถึงต่ำๆนะเพราะการผลิตตัวนี้บางทีผลิตด้วยมือตัวเองเลยเอาเลยนะครับซึ่งไม่ได้ผ่านกระบวนการในการที่จัดการกับซัลเฟตซัลเฟตเป็นสารชื่อสารเคมีที่ผลิตอยู่ในน้ำยาสระผมน้ำยาย้อมผมยาอะไรโกรกผมเหล่านี้ครับมันทำให้เกิดไปกระตุ้นให้เกิดการเป็นมากขึ้นกว่าธรรมดานี่คือ3ข้อที่เราอยากจะเชียร์ท่านได้ดูแลตัวท่านเองนะครับทั้งผมงอกจากเมลานอไซต์สเต็มเซลล์ที่เสียหายไปให้ลดบุหรี่อย่าอดนอนก็ลดการทำสีผมลงอยู่ที่แม้กระทั่งการทำอะไรก็ตามแต่เกี่ยวกับเส้นผมของท่านนะครับดูแลมากเกินไปจัดการให้สวยงามตามแฟชั่นก็จะเกิดปัญหาตามมาเป็นวงจรของท่านเองและรวมทั้งเราเชียร์ให้ยิ้ม 70% ของความสามารถในการยิ้มจ๋าๆคุณเองนึกได้ทำนึกได้ทำไม่เสียหายแต่กลัวอายคนอื่นเขาหาว่าเราบ้าก็ทำยิ้มตอนขับรถสิครับฟังพอติดไฟแดงทีไรยิ้มจักทีนึงยาวไปสัก 2-3 นาทีคือทำได้ไฟเขียวมาก็ปล่อยขับต่อไปไฟแดงหน้าก็ยิ้มมันอีกนะเนี่ยครับถ้า 70% ยิ้มคาๆไว้ในรถคงไม่มีใครมาว่าท่านว่าไอ้นี่มันบ้าเปล่าเนี่ยทำท่ายิ้มตลอดแล้วก็เวลาคุยกับใครก็ยิ้มแย้มแจ่มใสใส่กันนะครับท่านฟังเอาเรื่องบางส่วนที่ผมเชียร์ท่านจะไม่ต้องกลัวแก่เพราะว่าแก่แบบนี้มันแก่จากมองกระจกเห็นชัดเลยนี่มันก็ตุ้มใจเราเกินไปนะครับ
1: จริงค่ะอาจารย์เอาจริงนะพูดถึงเรื่องของผู้สูงวัยกับรอยยิ้มเนี่ยหนูว่าเห็นอย่างชัดเจนเช่นผู้สูงวัยกับหน้าบึ้งเอาจริงไม่มีใครก็อยากอยู่ใกล้เห็นแต่รัศมี100เมตรก็เดินเลี่ยงแล้วอาจารย์แต่ในทางกลับกัน
0: ลูกหลานวิ่งหนี
1: จริง
0: นะครับหลบเลยล่ะพอแง้มหน้าประตูเห็นยายอยู่ลุงอยู่ที่เป็นคนหน้าตายงั้นเขาหลบไปเข้าห้องเขาจะทิศติดทางหลังบ้านเลยนะ
1: จริงในทางกลับกันนะถ้าผู้สูงวัยโอ้ยิ้มมาแต่ไกลบางครั้งปิดแมสเราสังเกตได้ด้วยตาเขาก็ยิ้มเหมือนกัน
0: ครับเห็นด้วยตาใช่
1: ไหมแบบนี้ดึงดูดมากกว่าอาจารย์อ้าวถ้าเรามองในเรื่องบุคลิกภาพนะอาจารย์ยิ้มมาแต่ไกลเลยสร้างมิตรภาพนะเพิ่มเสน่ห์นะ
0: ครับมันเป็นสโลแกนของเมืองไทยด้วยแก
1: แ
0: ส
1: บยิ้ม
0: หวานนะครับเมืองแห่งการยิ้มเสน่ห์ทำให้เราเนี่ยโด่งดังในสังคมทั่วโลกก็จริงเพราะเหตุนี้อันหนึ่งครับมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะคนไทยมีรอยยิ้มอยู่เสมอนะครับถึงขั้นคุณตาคุณยายที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่สัมผัสกับคนอื่นอยู่ในครอบครัวก็เช่นเดียวกันครับถ้ากรุณาให้สัมผัสรอยยิ้มกับลูกหลานท่านเขาจะได้ไม่ต้องหลบเข้าบ้านเข้าห้องนอนเข้าตรงทางหลังบ้านนะครับเพราะบางทีเด็กๆนี่มันขึ้นประตูหลังบ้านนะครับรู้ถ้าเข้าหน้าบ้านเจอแน่ห้องรับแขกยายย่านั่งอยู่แล้วนะไม่เอาเราไปเข้าทางหน้าห้องครัวเข้าหลังบ้านทางครัวฮะอ้อมๆไปหน่อยแล้วเข้าทางครัวแล้วก็วึบขึ้นไปเลยนะครับแล้วนอนก็เองเขาปิดห้องเรียบร้อยเขาไปนอนสัมผัสกับคุณยาย หน้าบึ้งๆเหล่านี้ไปรู้ที่บ้านท่านเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ผมก็ได้รับการบ่นจากแฟนรายการเนี่ยหลายท่านทีเดียวทำไมหลานไม่ชอบเข้าหลังบ้านมันไม่ผ่านหน้าบ้านฉันไอ้ฉันนั่งดูทีวีหน้าบ้านไม่รู้กลับมาหรือยังเข้ามา
1: และจริงๆแล้วอาจารย์หนูชอบอีกอันนึงนะรอยยิ้มเนี่ยมันสร้างพลังบวกให้กับเรานะอาจารย
0: ์ครับใช่ครับ
1: เนาะ
0: ทุกอย่างมันทำให้เกิดการเป็นมิตรภาพที่ดีอ่ะแล้วทุกอย่างมันจะคลี่คลายหมดเลยนะเจอหน้ากันคนที่รักกันในสายเลือดอยู่แล้วนั่นหนึ่งเป็นปู่ย่าตายายเป็นลูกเราเลี้ยงเราเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กถึงเวลาพออายุมากขึ้นปุ๊บเริ่มมีการบึ้งใส่กันเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีครับทุกอย่างก็คือให้อภัยเมื่อรักเขาก็ต้องให้อภัยเขาครับคนเขาคือว่าเขาคือลูกหลานเรา
1: ค่ะ
0: แต่ลูกหลานเองก็จะได้มีชีวิตที่แจ่มใสด้วยก็ตื่นเช้ามามองหน้าปู่ย่าตายายที่จะเห็นทุกวันอยู่แล้วเนี่ยโดยที่ไม่ทุกข์ใจเกินไปเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวแก่ครับท่านฟัง
1: นะอ
0: ย่าพูดเรื่องแก่นะครับ
1: อาจารย์
0: กระโดดทำอย่างนี้ครับจ้า
1: อาจารย์เคยยิ้มเก้อไหมยิ้มให้คนแล้วเขาไม่ยิ้มให้เราอ่ะเคยยิ้มเก้อไหม
0: ไม่เคยครับผมนี่ผมก็ต้องจะเป็นการประสานงานกันโดยตรงอยู่แล้วนะผมสบตาผมก็สบตาคนนะจะคุยด้วยเนี่ยมองตาเลยเพื่อสร้างมิตรภาพที่ดีด้วยความจริงใจนะครับนี
1: ่
0: แล้วเขาก็จะคุยกับเราแบบจริงๆเขาก็ได้เห็นรอยยิ้มเราที่แม้บางทีใส่หน้ากากอนามัยอยู่นะครับก็อย่างเช่นจะไปรับคนไข้ที่ห้องหน้าห้องผ่าตัดเลยคนไข้ที่เรารู้จักไปทักทายหน่อยที่เดี๋ยวเราจะไปฟอกมือละเห็นดวงตากันท่านที่ใส่หน้ากากใหม่เขาก็รู
1: ้
0: หมอเนี่ยท่านยิ้มใส่เราเขาอารมณ์ดีสบายใจวางใจเราได้เยอะเลยแค่ตั้งแต่ว่าที่เขากลัวเต็มที่ตั้งแต่ก็เคยรู้ใช่ไหมเขาคนไข้เขาประทับกลัวแค่ไหน
1: ผมกลัวมือไม้นี่เย็นสวดมนต์ถึงห้องผ่าใช่ไ
0: หมแล้วเจอหน้าหมอที่จะผ่าให้เขาเองเนี่ยครับตอนทักทายกันนิดหน่อยตอนที่เข้าประตูห้องผ่าตัดเข้าไปเนี่ยมันเบาใจลงเยอะผมรู้ดีครับเรื่องนี้คือสีหน้ามันก็ทำกระบวนการนี้ทุกครั้งอยู่นำคนไข้เข้าผ่าตัด
1: อาจารย์เราเพิ่มเรื่องนี้นิดนึงนะก่อนที่เราจะเบรกเมื่อสักครู่ต่อพูดถึงเรื่องของการรอยยิ้มสร้างมิตรภาพใช่ไหมฮะ
0: อ
1: ่ะ
0: เหร
1: อรอยยิ้มสร้างมิตรภาพรอยยิ้มเพิ่มเสน่ห์รอยยิ้มมีพลังบวกอันนี้ต่อมองว่ามันเสริมบุคลิกภาพให้เราดูดีในสายตาคนอื่นที่เราเห็นเรานะอาจารย
0: ์ใช่ครับเพราะยิ่งเมื่อการมีการต้องสัมผัสกันในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นมันสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นจริงๆนะ
1: นะคะ
0: ทุกอย่างจะคลี่คลายนะครับท่านฟังครับ
1: แล้วยิ้มมันก็ยังลดความเครียดเพิ่มความสุขได้ด้วยนะอาจารย
0: ์เพิ่มแน่นอนอย่างน้อยก็เราก็ฝันเราเองคนเดียวก็ได้ยิ้มคนเดียวก็ได้ที่เทมเชียร์ขับรถติดไฟแดงยิ้มนะครับไฟเขียวหยุดยิ้มออกรถต่อตั้งใจขับ
1: นะคะคุณผู้ฟังมาแชร์กันหน่อยนะมีคนผู้ฟังส่งข้อความเรื่องของความแก่มานะอาจารย์นะคะแล้วก็หลายท่านบอกว่าอยากจะแก่แต่ว่าก็ต้องยอมแพ้สังขารนะคะ
0: ต้องยอมแพ้แต่ยอมแพ้ในเวลาที่มันเหมาะสมคือชะลอไปพักได้ไห
1: ม
0: ถามตัวเองขอสัก4-5 ปีอ่ะเออนะถึงแบบนั้นจากที่เคยเป็น65ก็กลายเป็น70แล้วนะครับ
1: นะคะ
0: ในวัยขนาดนั้นก็ถือว่าโอเคผมก็เอาเรื่องนี้มาพูดเพื่อจะให้ท่านฟังได้ผ่อนคลายนะหรือจะทำให้เครียดมากขึ้นก็ไม่รู้แหละ
1: เดี๋ยวหยุดพักเราไปดื่มกาแฟดื่มชากันสักนิดนึงก่อนนะจันขาเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ
0: คร
1: ับ ค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99 FM 99 คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990 บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนียฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
6: ช่วงถามมาตอบได
1: ้กลับมาในช่วงที่2ของ Healthy Time ค่ะขอบคุณ FBT นะคะสร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาเราพูดถึงเรื่องของแหมโรคเหลือแก่นะคุณผู้ฟังพูดเบาๆมันก็เจ็บเหมือนกันนะคนเราปฏิเสธไม่ได้นะเกิดแก่เจ็บตายแต่อันไหนจะมาก่อนมาหลังเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังต้องเตรียมใจรับนั่นแหละเราไม่มีทางหนีพ้นเรื่องของความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายอาจารย์ขากลับมาค่ะ
0: มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับผมเชียร์ยิ้ม 70% ทำให้เป็นยืดใสครับก็ค่อยทำไปหาจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพื่อลดริ้วรอยบนใบหน้าท่านลงมันลดได้จริงๆด้วยนะท่านฟังบวกกับลดบุหรี่ลงเลยถ้าท่านสูบอยู่ก็ตามแก่นะครับลดลงให้ได้โดยเร่งบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้มันแสบกว่านี้เยอะเลยแสบกว่าที่ทั่วไปก็อีกนะครับไม่ดีทั้งสองบุหรี่แหละครับบุหรี่ที่มวนจุดสูบก็ตามไฟฟ้าก็ตามแต่บุหรี่ไฟฟ้ามันเร็วกว่าเยอะเลยหลายเท่านะครับปวดกันอย่าอดนอนครับเรื่องนอนนี่ธรรมชาติให้เรามาแล้วมีกลางวันแล้วก็ต้องมีกลางคืนเพราะฉะนั้นกลางคืนก็ให้เราได้หลับครับถ้าการกำหนดใช้มันให้เป็นประโยชน์อย่าอดนอนนะท่านฟังใช้โซเชียลใช้ตามเวลาที่เหมาะสมพอถึงค่ำๆแล้วสต็อปสักทีไม่งั้นมันโดนดึงเวลานอนคุณเองทำให้เกิดปัญหาพวกนี้ได้ถ้าคุณก็จะไม่ผมหงอกเร็วกว่าวัยผมขอเตือนอีกนิดนะน้องเต่านะหลานในวัยทำงานนะครับหลานในวัยทำงานซึ่งทำให้เกิดมีความตึงเครียดมากเพราะเราดิเพนออนหรือขึ้นอยู่กับชีวิตเราขึ้นอยู่กับโซเชียลระบบการทำงานทับฐานทั้งระบบหน้าจอนะครับแยกตัวเองเป็นตัวเรากับจอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือจอมือถือก็ตามแต่อยู่แค่2คนในโลกนี้คุณไม่ได้อยู่2คนนะครับคุณอยู่กับคนอื่นๆอีกเยอะเลยรอบๆตัวรอบที่ทำงานรอบในบ้านตัวเองก็มีคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานคุณเองเหล่านี้เป็นตัวที่คุณต้องมีความสัมพันธ์กับเขาตามปกติพอคุณมาทำงานในปัจจุบันนี้ทั้งน้องและหลานในวัยทำงานก็จะต้องอยู่หน้าจอสัญญาณเรียกข้อมูลจะไหลไปตามนั้นจริงอยู่ครับมันจำเป็นต้องทำแต่หาเวลาที่จะสร้างสัมพันธ์ไปดีกับคนอื่นได้เพื่อจะลดความตึงเครียดเพราะผมงอกก่อนวัยนั้นที่ผมยักไปพูดมาตอนนี้คือว่ามันเกี่ยวเรื่องความตึงเครียดในใจคนเราซึ่งเป็นวัยที่ผมก็ค่อนข้างจะหวั่นเกรงในการที่จะคอมเมนต์ถึงนะก็คือน้องๆหลานในวัยทำงาน35 40 45วงจรเนี่ยครับชีวิตคุณถูกดึงให้เปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนทัศนคติใจร้อนขึ้นโอ้โหมากขึ้นอะไรก็ไม่พอใจหมดเพราะคนที่ข้างเคียงที่เป็นปัญหาคุณนั้นมันไม่ใช่หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่คุณคุ้นชินก็ไม่พอใจเขาคือทำให้มีปัญหาในความด้านความสัมพันธ์และลงเอ่ยคือหัวคุณงอกเลยว่าธรรมดาเดินดูตามตึกสูงๆแถวๆสนสีลมแถวสาทรแถวนั้นสิครับคนทำงานออกมากินข้าวกลางวันนะครับผมลองไปเดินดูนะหรือว่าพูดนัดกับเพื่อนที่หน่วยแพทย์ตรงนั้นนะครับให้พูดคุยกันกินข้าวกลางวันกันผมสังเกตเห็นน้องๆและหลานซึ่งหน้าตาดีวัยขนาดกำลังดูเท่เลยครับวัยทำงานกำลังเจริญรุ่งเรืองหัวงอกทั้งนั้นเออทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะน้องเต่าม
1: ันผิดปกติไง การดูแลตัวเองผิดปกติผิดเพี้ยนไปไงม
0: ัน
1: มีปัจจัยภายนอกมาทำให้งอกเร็วขึ้นไง
0: ความเครียดแล้วปัจจุบันนี้ก็ไปเติมพวกหรือฟ้าเดี๋ยวนี้ไม่ชนิดไม่มีควันเลยนะหรือฟ้าเนี่ยผมก็งงๆที่สสก็บอกว่ามันพัฒนาตัวเองมากเลยอาจารย์ทีนี้มันมีควันแล้วนะครับไม่คนไม่ลำคาแต่จริงแล้วได้ก็ไปเพียบ
1: จะว่าไปนะอาจารย์บางคนเขาไม่มีสิ่งพวกนี้นะเช่นก็นอนปกตินะบุหรี่ก็ไม่มีแต่มันก็งอกก่อนวัยอาจจะเป็นเพราะกรรมพันธุ์ได้ไหมคะแบบนี
0: ้กรรมพันธุ์ในส่วนนิดหน่อยครับ 30% กับความเครียดในใจซึ่งลึกๆเราไม่รู้พอเราไปเลือกที่จะคบกับเพื่อนคือคำว่าหน้าจอเท่านั้นแต่เราไม่มีเพื่อนคนอื่นที่เราช่วยระบายช่วยบ่นนู่นนี่นั่นบ้างเหมือนตอนที่เรามีเพื่อนที่สนิทอย่างเงี้ยครับทำให้คุณตัดเพื่อนออกไปหมดเลยโดยเฉพาะเพื่อนคุณคือหน้าจอโน้ตบุ๊กหน้าจอมือถือหน้าจอ iPad เท่านั้นซึ่งไม่ใช่ครับชีวิตคนเราตั้งเกิดมามีเพื่อนก็คือมนุษย์ด้วยกันเนี่ยรอบๆตัวเองเยอะแยะที่คุณต้องคุ้นชินกับเขามีสัมพันธ์ที่ดีต่อเขาด้วยไม่งั้นคุณจะเกิดความตึงเครียดในใจซึ่งคุณไม่รู้นะครับแต่หมอโรคจิตเวชเนี่ยเขาบ่นมากเลยตอนนี้ทักษะแต่โรคนี้ก็อ้างว่าเป็นซึมเศร้าจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกที่แท้ก็คือไม่มีเพื่อนเลยซึมเศร้าเหตุหนึ่งก็โรคซึมเศร้าที่เกิดขึ้นในคนวัยทำงานคือไร้เพื่อน
1: เขามีเพื่อนเป็นมือถือไงอาจารย์มือถือคือทุกสิ่งทุกอย่างฉันจะออกไปต้องรู้จากมือถือ
0: เห็นไหมครับไร้เพื่อนครับเป็นเรื่องเพื่อนที่ชื่อว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอ iPad หน้าจอมือถือเป็นหลักมันไม่ได้มันให้ข้อมูลมันก็จริงแต่มันไม่ได้สื่อสัมพันธ์กับเราเท่าที่ควรเป็นคนที่เก็บไว้พูดตอนท้ายนี่แหละครับเพื่อจะเน้นคำว่าน้องๆในวัยทำงานอย่ากังวลเรื่องสเตสเครียดมากเกินไปนะครับเลือกเพื่อนที่คุณจำเป็นต้องอยู่เขาแต่สำคัญมากก็คือเพื่อนสนิทคุณนะครับคนในครอบครัว
1: บางคนอาจารย์เดี๋ยวนี้นะก็ไม่คุยกับมนุษย์ก็คุยกับ AI ChatGPT Gemini คุยกับ AI เป็นอย่างนั้นก็มีนะอาจารย
0: ์มีหลายประเทศตอนนี้ครับนี่ผมพูดตรงๆคือผมไปประชุมเมื่อไม่นานมานี้ครั้งหนึ่งที่ต่างประเทศเขากำลังสร้างชมรมที่จะพิจารณาควบคุม AI ให้อยู่ในคุณธรรมที่เหมาะสมแต่ก็ทำยากแต่ผมว่านะแต่มีคนสงกลัวแล้วล่ะครับว่า AI จะทำให้เกิดผลเสียอีกในอนาคต5ปี10ปีข้างหน้ามันจะร้ายขนาดผู้ก่อการร้าย
1: นะถ้าพูดถึง AI ในวันหลังต้องจัดสักซีรีส์หนึ่งต้องคือ AI มุมบวกก็มีแต่มุมลบก็มีเหมือนกันมันต้องรู้จักการใช้
0: AI มีมุมบวกชัดเจนที่เราพูดนะแต่มุมลบมันแอบแฝงอยู
1: ่ใช่
0: นะยังไม่โผล่หน้าออกมาแต่ว่าคนที่เขาทำเรื่องเกี่ยวกับ AI เขาเป็นคน encoding มันต่างเนี่ยเขารู้ดีแล้วครับว่าถ้าเกิดจะคน encoding เข้าไปคนที่เป็นเขียนโปรแกรมอย่างนี้ครับแค่เร็วนิดเดียวเองมันจะพา AI ไปทางชั่วร้ายแต่ร้ายแต่ที่เราก็จัดการกับมันไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าใช้อาวุธอะไร
1: นะอาจารย์เราไปดูคำถามกันหน่อยมีคนแชร์มาคุณนิติพัฒน์บอกว่าอาจารย์ครับแก่แต่ร่างกายนะครับแต่หัวใจยังหนุ่มอาจารย์ต้องแนะนำทำอย่างไรทำให้หัวใจไม่แก่ตามวัยครับอาจารย
0: ์โอ้เรื่องใจสิครับง่ายนิดเดียวสั้นๆครับให้ความรักและให้อภัยหัวใจคุณจะไม่มีทางที่จะเข้าสู่วัยแก่เลยแค่ให้อภัยนะแต่ถ้าคุณไม่ให้อภัยเลยทั้งเพื่อนทั้งลูกหลานทั้งคนในครอบครัวก็ตามแต่ไม่ยอมให้อภัยมันจะฝังในใจคุณแล้วก็เกิดสเตรสตึงเครียดซึ่งนำไปสู่ไอ้ทั้งผมขาผมงอกก่อนไว้แล้วริ้วรอยต่างนำมาที่เห็นได้ชัดๆเราส่องกระจกนี่วันนี้พูดกลัวแก่เพราะส่องกระจกใช่ไหมครับท่านผู้ฟังสองเรื่องก็คือริ้วรอยติดเป็ดติงการร้อนมากกลับไปผมงอกเนี่ยเห็นจากกระจกมีช่องทางอื่นที่ต้องบอกว่ากลัวแก่หลายกลัวนะครับท่านฟังโรคภัยไข้เจ็บก็มาแยะอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างนะนอนก็ไม่ค่อยหลับเนี่ยเพราะแต่ผมไม่ได้พูดถึงวันนี้นะท่านฟังเพราะท่านกำลังรู้ดีอยู่แล้วกลัวแก่จากหน้ากระจกเนี่ยสองเรื่องที่นำมาพูดก็คือผมงอกก่อนวัยและริ้วรอยที่เกิดจากกระจกสองหน้าคุณยังไงล่ะ
1: นะคะ
0: เห็นชัดชัด
1: คุณผู้ฟังคุณจรัญนะฮะบอกว่าอายุ65ออกกำลังกายประจำยังไม่สะดวกแก่ครับอาจารย์เอ้ยชัดเจนชอบเลยค่ะ
0: ขอบคุณมากครับนี่ครับใจนำมาก่อนคร
1: ับ นะคะ
0: ใจให้ตัวเองด้วยให้ความรักตัวเองให้โอกาสตัวเองที่จะเป็นคนที่ไม่แ และให้อภัยตัวเองถ้าเกิดผิดพลาดบางอย่างรวมทั้งให้อภัยลูกหลานให้3อย่างนี่ครับให้ตัวเองบวกให้อภัยคุณจะแก้ปัญหาเรื่องการที่จะมีความตึงเครียดมากและแก่ขอนวัยผมงอกขอนวัยต่างๆเหล่านี้ได้อัตโนมัติกลายเป็นคนหน้าเด็กดูหน้าตาสดใสไปอีกระยะหนึ่งครับถึงวัยหนึ่ง70กว่าขึ้นไปก็นี่ก็ห้ามไม่ได้แล้วล่ะต้องไหลตามกระบวนการนะครับ
1: คุณสุบินบอกว่าขอบคุณคุณหมอมากนะครับไอ้เรื่องการยิ้มเนี่ยผมทำกับข้าวไปด้วยยิ้มไปด้วย นะอาหารมื้อนี้คงอร่อยแหละคุณผู้ฟังนะนะ
0: มันสิ่งที่ดีครับเรื่องยิ้มนะครับมันนำไปสู่การที่คุณจะไหลเข้าสู่การให้ความรักและให้อภัยมันนำเข้ามาสู่เหมือนช่องทอตรงกลางสีเทาๆตรงกลางรอยต่อนี้ครับ
1: อืมนะคะแล้วก็มีคุณผีสามว่าแฟนประจำรายการบอกว่าโหอาจารย์ผมเลยครับที่เป็นแบบนี้เมื่อก่อนไม่ค่อยมีผมงอกเท่าไหร่ทีนี้พอผมเริ่มกัดทำสีผมกัดสีผม
0: ไปเลย
1: มาเลยทีนี้เอาไม่หยุดเลยครับอาจารย์หยุดย้อมไม่ได้จริงๆ
0: ครับก็น่าเปลี่ยนร้านย้อมสีแล้วผมใหม่เลยครับที่มันใช้ยาทำผมที่มันค่อนข้างจะมีซัลเฟตน้อยลงหน่อยนะเป็นทางผมคุณได้ดึงเกมอีกสักหนึ่งผมเพื่อจะพูดว่าต้องไปเสียผีไปย้อมผมราคาแพงอะไรไม่ใช่นะครับดูผลิตภัณฑ์ก่อนก็ได้ครับว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้มันต้นทุนขนาดไหนกันนะครับเพราะมันแตกต่างกับที่สารที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าท่านผู้ชมมันอยู่ในน้ำยานั่นแหละครับถ้าผมคุณยิ่งแย่ลงนะครับ
1: นะคะไปที่คำถามอื่นกันบ้างคุณกรคุณกล้าบอกนะคะภรรยาอายุ52ค่ะอาจารย์สูง162น้ำหนัก60วัดความดันตัวบนได้102-103ตัวล่างได้58-60อัตราการเต้นของหัวใจ72-74บางทีมีหน้ามืดเป็นลมบ้างอันนี้มันสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วก็จะมีวิธีแก้ยังไงดีครับ
0: ผมคิดว่าเป็นค่าที่ถ้าคนทั่วไปที่ไม่มีอาการหน้ามืดเป็นลมที่เล่ามานะครับถือว่าปกตินะค่าขนาดนี้สำหรับน้องผู้หญิงนะ50 กว่าปีแต่ถ้ากรณีนี้ถ้าเกิดมีอาการหน้ามืดเป็นลมด้วยนะครับผมอยากจะเชียร์ให้น้องคนนี้จะมีการตรวจเช็คถึงแม้จะเช็คไปดำปีก็ได้อะหรือจะไปพบหมอเลยก็ได้ผมอยากสักครั้งหนึ่งเพราะการหน้ามือเป็นลมในช่วงวัยขนาด50 กว่าปีนะครับแล้วก็ความดันขนาดนี้เนี่ยมันมาคิดถึงเรื่องของโรคบางโรคนะคะเช่น NCD หัวนำขึ้นนะคือเบาหวานนะบางทีน้ำตาลมันตกไปนิดนึงก็ได้เราไม่รู้ตัวไงขณะนั้นก็เลยมีเป็นลมได้ขอเช็คเรื่องนี้ให้ได้ก่อนว่าไม่มีแน่นะถ้ามีจะดูแลให้ถ้าไม่มีคุณจะเป็นเหตุอื่นเช่นขาดการออกกำลังกายไม่ค่อยขยับตัวเท่าไหร่วันหนึ่งนั่งโต๊ะอยู่เลยอย่างเงี้ยตัวอย่างแต่ขอเช็คเรื่องโรคก่อนนะครับคือ NCD ตัวนำ NCD ตัวนี้ก็คือเบาหวานครับ
1: ไปเพื่อความชัวร์ฟังถ้าไม่เป็นก็จะได้โฟกัสไปเรื่องอื่น
0: ทำมันไม่ได้เส้นเปื่อยมากไม่เสียเวลามากครับเจาะเลือดแล้วก็ไปทำงานต่อได้แล้วก็โทรศัพท์ไปถามค่าก็ได้นะครับ
1: อืมนะคะคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะอาจารย์คุณดิวิดบูลบอกว่าถ้าอยู่อายุช่วง75-80 ปีและจำไม่ได้ว่าเคยฉีดวัคซีนงูสวัสดมาก่อนหรือเปล่าถามอาจารย์หมอว่าแบบนี้ยังจำเป็นต้องไปฉีดไหมแล้วควรฉีดเป็นแบบเชื้อเป็นหรือเชื้อตายดี
0: ก็ควรฉีดครับเอาเวอร์ชันใหม่ที่ใช้ที่มีขายกันนั่นแหละครับ
1: อืมนะคะส่วนคุณเมธีรัตน์นะคะบอกว่าอายุ57 ปี 10 เดือนช่วงกลางคืนน่ะปัสสาวะ3-4ครั้งผิดปกติไหมครับอาจารย์ในวัย57 ปี
0: ผิดปกติครับมันเยอะไปวัยขนาด57 ปีนี่ควรแค่อย่างเก่งๆนะ1 ครั้งก็พอแล้วถ้าปกติอีก3 ครั้งนี่มันไปอยู่ช่วงของวัยของอายุ80 75 80เท่านะครับที่เป็น2-3 ครั้งต่อคืนนั่นนะเพราะตอบลูกหมากมันโตชัดเจนแต่น้องนี่พวกยังไม่ถึง60 ปีเลยครับแบบข้างก็เยอะไปครับอาจจะเพราะกินน้ำตอนค่ำไปถึงเลย1-2 ทุ่มไปแล้วยังดื่มน้ำแยะอยู่ก็ได้ต้องปรับอันนี้ดูก่อนเบื้องต้นนะครับหลังทุ่มครึ่งไปแล้วถ้าคุณนอน4-5 ทุ่มนะประมาณนี้นะคุณต้องลดปริมาณน้ำลงตั้งแต่2 ทุ่มละเช่นจิบเอาหรือถ้ากินครั้งละครึ่งแก้วก็พอนะอะไรเงี้ยจ่ายน้ำเข้าเยอะคุณจะได้จัดการให้น้ำที่เกิดในร่างกายคุณที่เกินอยู่นะครับเป็นปัสสาวะตอนก่อนเข้านอนเนี่ยฉี่เคลียร์เลยเกลี้ยงเลยหลับจะได้ไม่บอกเป็นปัสสาวะมากแต่ถ้าคุณแก้นี้แล้วยังมี3 ครั้งต่อคืนเนี่ย
1: อ
0: ันนั้นต้องจัดการดูแล้วครับว่าตอนลูกหมากคุณโตเร็วกว่าธรรมดาหรือเปล่านะท่านฟัง
1: นะคะ คุณบรูทอฟฟี่ค่ะบอกว่าการนั่งเฉยๆเช่นนั่งประชุมนั่งรถนะกระดกข้อเท้าขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้มันจะช่วยการออกกำลังกล้ามเนื้อได้ไหมกล้ามเนื้อโซเลียสอาจารย์เขาเขียนมาอย่างนั้น
0: คร
1: ับ แล้วกล้ามเนื้อทำหน้าที่อะไรแล้วก็ช่วยได้แค่ไหนครับอาจารย
0: ์อืมอันนี้ถูกต้องเลยครับแต่ผมจะเคลียร์ให้ไม่ใช่กระดกเฉยๆนะครับนั่งแล้วขาเหยียดไปแล้วกระดกข้อเท้าขึ้นลงเอาฝ่าเท้าวางบนพื้นเลยตั้งใจนั่งเมื่อไหร่ในภาพใน
1: การ
0: นั่ง
1: แต่กำลังทำตามอาจารย์บอก
0: นะแล้วยกส้นเท้าขึ้นปื้อที่สุดนะนับ1 2 3 4 4นะครับเพิ่มช้าถ้ากับ4วินาทีมันก็จะถ้าดูในการก็ได้4วินาทีแล้วค่อยปล่อยส้นเท้าลงไม่ต้องกระแทกพื้นแรงนะเดี๋ยวมันเป็นลองช้ำอีกขึ้นอย่างนี้ทำชุดประมาณสัก12ครั้งเรียกว่าเป็นโซเลียสนะครับเป็นบริหารโซเลียสถ้าเป็นโซเลียสคือกล้ามเนื้อที่อยู่ที่น่องครับท่านผู้ฟังน่องคุณเวลาก็มือจับที่น่องเนี่ยจับที่น่องเนี่ยจะได้อุ้มๆเป็นกล้ามเนื้อใหญ่ๆอะไรคือกล้ามเนื้อน่องใช่ไหมครับแต่ทางการแพทย์เราร่วมมีกล้ามเนื้อ2กลุ่ม2มัดอยู่ซ้อนกันอยู่มัดนอกสุดก็คือกล้ามเนื้อน่องจริงๆนะครับแต่การแกสต็อกในเนื้อแต่ข้างในอ่ะหลังนี่เข้าไปที่ใต้กระดูกข้างใต้หน้าแข้งเนี่ยมีอีกมัดนึงครับชื่อกล้ามเนื้อโซเลียสการนิมัตเนี่ยครับจะทำงานตอนที่เรางอเข่าถ้าคุณเหยียดเข่ายืนอยู่เนี่ยใช้กล้ามเนื้อมัดนอกก็คือกล้ามเนื้อแกสต็อกนี่เป็นคนทำงานในการโดดเต้นต่างๆกล้ามเนื้อโซเลียสจะทำงานเฉพาะเวลาคุณงอเข่า90องศานั่งเก้าอี้เป็นตัวอย่างเลยครับถ้าคุณทำนั่งเก้าอี้แล้วก็กระดกกระทาขึ้นเนี่ยครับเป็นการปั๊มกล้ามเนื้อโซเลียสชื่อมัดที่มันชื่อโซเลียสนะครับมัดเนี่ยครับหน้าที่มันคืองอเข่าขณะที่คุณกำลังงอข้อเท้าข้อเท้าต่างเนี่ยขณะที่คุณทำท่านั่งคุณงอเข่าเข้าถึงองศาแล้วมันช่วยปั๊มเลือดกลับคืนเข้าสู่หัวใจได้ดีมากๆเลยทำให้เลือดที่ขาคุณเนี่ยไม่ตกค้างอยู่นะครับก็เพิ่มการไหลเวียนโลหิตได้ดีโซเลียสจึงเป็นตัวที่ช่วยปั๊มเลือดแก้ไขปัญหาในการที่เลือดตกค้างที่ปลายเท้าได้อย่างดีมากๆถ้าคนทำทุกคนด้วยนะครับถ้าแก่50ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยมีเวลานั่งอยู่ที่เก้าอี้นั่งทำงานนั่งฟังประชุมต่างกระดกขึ้นสัก12ครั้งต่อชุดต่อเซตนะครับนั่งเอาฝ่าเท้าวางที่พื้นเลยยกส้นเท้าขึ้นนี่ครับนี่ปลายเท้าคุณยังแตะที่พื้นนะยกเท้าขึ้นปื๊ดแล้วก็นับเหนือใจ1 2 3 4แล้วก็ปล่อยลบช้าๆอย่าให้กระแทกโคร่มนะครับทำสัก12ครั้งต่อเซตเป็นวิธีการช่วยปั๊มเลือดให้ไหลเวียนกลับมันยังเปรียบเหมือนหัวใจลูกที่สองของเราใช้ปั๊มเลือดคืนกลับให้นะครับ
1: ต้องยกปลายนิ้วด้วยไหมเอาปลายเท้าด้วยไหมอาจารย์หรือว่าส้นเท้า
0: ไม่ครับปลายเท้าแตะที่พื้นอยู่เหมือนเดิมยกส้นเท้าขึ้นนะไม่ยากนะครับท่านผู้ฟัง
1: ค่ะ
0: มันยากตอนที่ปล่อยเท้าลงปล่อยส้นเท้าลงห่างที่มันไปกระแทกพื้นแรงเกินไปจะได้เกิดรองช้ำได้นะครับ
1: อันนี้ช่วยลดการเป็นตะคริวที่กล้ามเนื้อน่องด้วยไหมอาจารย
0: ์ช่วยแน่แล้วก็ช่วยปั๊มเลือดคืนกลับด้วยให้ทุกอย่างไหลเวียนเหมือนกับหนุ่มก็หนุ่มสาวนะครับ
1: เดี๋ยวอย่ารอช้าทำเลยทำเลย
0: นั่งทำนะครับ
1: นะคะ
0: ช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะ
1: นะคุณผู้ฟังคุณปิยพงษ์ค่ะบอกว่าหมอบอกว่าแฟนผมเป็นกรดไหลย้อนนะครับก่อนหน้านี้มีอาการจุกที่คอนอนไม่เต็มอิ่มตอนนี้ผ่านมา2วีคแล้วพบว่ามีอาการหูซ้ายน่ะมันจะอื้อๆแน่นๆบางทีนะอาจารย์บางครั้งมีโรคประจำตัวภูมิแพ้แล้วก็อยากทราบว่าหูอื้อเนี่ยมันเกี่ยวกับกรดไหลย้อนด้วยไหมครับอาจารย
0: ์ตัดขาดจากกันครับหูอื้อกับกรดไหลย้อนแยกทิศทางกันแต่ภรรยาไอ้แฟนคุณที่เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิแพ้เนี่ยที่รังหูอื้อนะครับเพราะภูมิแพ้มันทำให้เกิดการบวมอยู่ภายในเยื่อของจมูกท่อต่างๆที่เชื่อมโยงระหว่างหูกับจมูกนะครับก็คือท่อยูเซเชนทิวเป็นชื่อของมันเองเฉพาะแล้วคุณภูมิแพ้เยอะๆเป็นแพ้นานๆแพ้แบบเรื้อรังเนี่ยมันให้หูอื้อได้เลยนั่นคือเกี่ยวข้องกับคู่เขาก็คือคู่ภูมิแพ้บวกกับหูอื้อแต่กรดไหลย้อนนั้นแยกกันออกมาอีกแชนแนลหนึ่งถ้าเกี่ยวข้องก็คือเสียงแหบคู่กับพวกกรดไหลย้อนนะครับ
1: นะคะขออีกหนึ่งความที่เห็นเขาแชร์มาจากคุณชาไทย
0: คือ
1: ทำไมลองมองเทคโนโลยีในเชิงลบขนาดนั้นจริงๆอ่ะก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยแยกเร็วกว่าเยอะมากๆเลยมันอยู่ที่การใช้ของคนมากกว่าเขากำลังพูดถึง AI เดี๋ยวกำลังสะท้อนให้คุณชาไทยให้ฟังว่า AI อ่ะมันมีทั้งคุณและโทษอ่ะมันมีทั้งดาบสองคมเหมือนที่คุณพูดเลย มันขึ้นอยู่กับการใช้เนาะอาจารย
0: ์ครับแต่ว่านอกจากนี้ผมจะขอเติมนิดเดียวนะครับทางด้านที่เป็นอาจารย์สอนวิชาพวกนี้ระดับหนึ่งในคณะวิศวกรรม

0: าสตร์คอมพิวเตอร์นะครับเรารู้ว่าผลิต AI สร้างยังไงอัลกอริทึมเป็นยังไงแล้วก็เอนโคดิ้งยังไงเพราะฉะนั้นความชั่วมันเกิดที่คนคิดคนเขียนโปรแกรมหรือกลุ่มของมันหรือบริษัทที่สร้าง AI ต่างหากครับที่ชั่ว
1: ใช่
0: คนใช้แล้วไม่ชั่วหรอกครับเพราะเราใช้เฉพาะจุดที่ดีๆที่เราต้องการถามมันว่าอะไรนะพอต้องการได้ประโยชน์จากมันเราใช้ในทางถูกต้องแต่ถ้ามันไปแฝงจากผู้ผลิต AI เนี่ยถ้าครับผู้ผลิต AI มันขาดคุณธรรมด้วยอะไรและคนมารวมมือกันในการสร้างอะไรสักอย่าง AI 1บวก AI 2บวก AI 3ที่ชั่วทั้ง3คนคราวนี้นะครับมันจะชั่วร้ายจริงๆด้วยนะครับ
1: นะคะ
0: สาวฟังกระแตบู
1: เข้าใจเข้าใจอาจารย์หนูวันก่อนหนูได้ดูทางข่าวทางไทย PBS เขาพูดถึงเรื่องของ AI ไปใช้ในสงครามAI อ่ะมันก็มีความดีคือมีแม่นยงแม่นยำแต่ AI อ่ะมันไม่มีการยับยั้งชั่งใจม
0: ัน
1: ไม่มีจิตใต้สำนึกของความเป็นมนุษย์อยู่
0: มันไม่มีคุณธรรมเลยบาง
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถ้ามันคิดร้ายขนมไหลทำมันจะสร้างสิ่งที่ร้ายมากๆโดยมนุษย์ยังตามไม่ทันเลยอ่ะแก้ก็ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะเอนโคดิ้งมันยังไงมันโคดอะไรไว้ก็ไม่รู้ไอ้คนสร้างเนี่ยคนไอ้คนผลิตขึ้นมาเนี่ยครับมันเกิดปัญหาตรงนั้นนะครับกับต้นน้ำเลยอ
1: ่
0: ะที่มันชั่วร้ายขนาดว่าเราแก้ไม่ได้คนอื่นในโลกที่ก็แก้ไม่ได้มันเพราะว่ามันต้องแก้กับมันเองไอ้คนผลิตเหล่านี้ลองนึกดูสิครับว่าเราทำยังไงกับมันดีครับเนี่ย
1: นะคะเอาขึ้นอยู่กับคนใช้เนาะอาจารย์นะคะ
0: คนใช้ไม่ค่อยเท่าไหร่หรือเปล่าแต่คนผลิต
1: คนผลิตคนผลิตคนผลิตนะอาเฮียเขาบอกว่าอาจารย์ครับผมก็ดูน้องเนเน่ทุกวันและตอนนี้ผมรู้สึกว่าหนุ่มขึ้น20ปีครับอาจารย
0: ์เอาเนเน่ได้ถือว่าผมยอมรับว่าเยี่ยมครับเยี่ยมจริงเพราะว่าหนึ่งคือทั้งฝีมือดนตรีทั้งวิธีการแสดงออกและทั้งการร้องต่างครับเป็นศิลปินในสายเลือดจริงๆเนี่ยนะแล้วก็ทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงแบบที่จริงจังจริงใจนะครับ
1: หนูว่าแนวคิดน้องด้วยแหละวิธีการคิดไมเซ็ตต่างๆของน้องอ่ะมันทำให้น้องรู้สึกว่าคือผลมาออกมาจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ฉันขอแสดงเต็มที่กับผลลัพธ์ที่ได้นะตรงนั้น
0: ไม่คือในสายเลือดเขาจริงๆนะครับไอ้เคสที่ยอมรับว่ามันมาจริงๆอย่างนั้นดูตาเปล่าก็เห็นนะครับว่าเข้ามาจริงๆเขาไหลมาตามกระบวนการที่เขาเป็นจริงๆในตัวเขาเองจริง
1: นะคะแล้วที่สำคัญนะวันนี้เชื่อมโยงกับน้องเนเน่กับสิ่งที่เราพูดเพราะว่าอะไรสิ่งสำคัญที่ทำให้น้องเขามีเสน่ห์ต่อคณะกรรมการก็คือรอยยิ้มไงอาจารย
0: ์เขาก็จะมีความรักษาที่เขาปล่อยมาแบบเป็นธรรมชาติจริงนะไม่แบบนะเราดูเนี่ยเพราะปกติคนแสดงแบบที่กลุ่มดาราปัจจุบันเนี่ยเขาได้กันแบบเครียดเยอะเลยนะ
1: จริงๆ
0: เด็กเขาไม่ใช่เลยครับ
1: นะคะ
0: เขาแสดงก็ตัดความอ่อนโยนนุ่มนวลนุ่มนวลที่เหมาะสมกับเพลงกับอะไรเนี่ยเข้ากันได้เป๊ะยอมรับครับ
1: นะคะอาจารย์มีเวลาเหลือขอญาตถามคำถามผู้ฟังส่งมา2503บอกว่าเมื่อวานนี้ถามเรื่องคุณแม่อายุ85จะเปลี่ยนกระดูกสะโพก
0: ค
1: ือจากนี้ไปต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในช่วงต้นในช่วงหลังผ่าแล้วก็ในระยะยาวครับอาจารย์
0: หลังผ่าคุณแม่คงต้องมีการพยายามแข็งใจนะครับแข็งใจขยับนะคุณแม่นะเพราะยังไงต้องมีแผลสักนิดนึงอ่ะจะแผลเล็กแค่ไหนก็ตามแต่หมอก็ทำให้เลยนะครับแต่หลังจากผ่าตัดแล้วประมาณสัก2สัปดาห์แรกเนี่ยมันจะรู้สึกเจ็บตรงแผลแม่ทนเจ็บตรงนี้ครับเพราะแม่อายุ85ปีแล้วทีนี้พอดีเคยจะเจ็บนิดหน่อยก็จะทนไม่ไหวนะอย่ากลัวอย่ากังวลแล้วครับเพราะว่าการผ่าตัดเปลี่ยนข้อกระเทือนนั่นคือการแต่งข้างในใหม่เลยนะถ้าเราจะทนเจ็บจากข้างนอกมันเป็นผิวหนังที่เราปกไม่ไปแต่ข้างในนั้นมันเคลียร์ชัดเจนของดีแน่ๆอยู่ในใช่20ปีถึงอายุ101นะครับเพียงการที่จะเจ็บตอนนี้หน่อยก็เจ็บเลยนี่ก็จบแล้ว2อาทิตย์3อาทิตย์ก็หายคิดอย่างนี้ไปยอมที่จะเหยียดๆงอๆตามองศาที่เหมาะสมขอแค่ขยับนะครับเพื่อไม่ลดไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนเช่นเป็นเลือดดำอุดตันไปน่องอย่างเงี้ยที่เมื่อกี้เราพูดได้โซเดียมอะไรเนี่ยครับที่พูดถึงกันเมื่อกี้นี่แหละมาช่วยตรงนี้แหละครับด้วยนะครับให้ไหลเวียนได้ดีขึ้นหลังผ่าตัดหัวเข่าเทียมสะโพกเทียมนะครับ
1: คุณแม่ทำวิธีนั่งแล้วยกส้นเท้าได้ไหมจัน
0: ได้เลยครับต้องเชียร์ลูกหลานนี่ต้องหาความรู้พวกนี้เลยเยอะๆหน่อยเพื่อจะช่วยคุณแม่ผ่านพ้นช่วง3สัปดาห์แรกหลังผ่าตัด
1: นะคะเวลาหมดค่ะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้เรากลับมาเจอใหม่นะคะอาจารย์หมอปัญญาแขมุกและต่อน้อยลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพรุ่งนี้กินกลิ่นแก่
1: นะ
0: ครับนี่รู้จักกลิ่นแก่ป่ะจ๊ะ
1: เคยได้กลิ่นนะอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะHealthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99 FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
9: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
10: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Quality Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเบ่งพิพัฒน์ฮะแล้วก็จอนทรดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ครับเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันในรายการครับท่านฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราในที่489899ขออภัยนะมีจังหวะกระชากเสียงด้วยนะฮะหรือ Facebook Fanpage Variety Travel นะครับก็ส่งเข้ามาพูดคุยกันครับไปกันที่อะไรดีล่ะนะกรุงก็เดินขบวนนะฮะอเมริกาทหารอเมริกันก็กลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับไปที่น้ำตกทีดอซูดีกว่านะครับทางผู้ว่าตากนะฮะเขาถ่ายรูปโปรโมทน้ำตกทีดอซูมานะฮะก็เปิดให้ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับใครเดินทางไปตอนนี้น้ำเต็มเลยนะครับกำลังสวยเลยนะฮะใครอยากเห็นรูปนะครับก็เปิดเข้าไปดูกันนะฮะส่วนลิซ่านี่โอ้โหยอดไลค์ก็ถล่มทลายครับกับสวัสดีค่ะเนี่ย

0: ถูกไหมเนี่ยแล้วก็มีช่วงวันที่12ถึง15กันยานะครับเป็นโลชิงช้าบ้านผาหมีอำเภอแม่สายใครไปที่ผาหมีเนี่ยวิวก็สวยงามมากนะครับแล้วขึ้นไปนิดนึงเป็นผาหินนี่ก็สวยสวยฮะอ่ะตอนนี้จันทร์มาแล้วจันทร์สวัสดีฮะ
1: สวัสดีครับคุณหมิงและคุณผู้ฟังครับ
0: อาจารย์มาฟ้าครึ้มใช่ฮะวันนี้ฮะเมฆฝนเต็มไปหมดเลยฮะ
1: เออโทษทีฮะเราอยู่หน้าฝนนะฮะหน้า
0: เอา
1: แค่ปีนี้แค่นี้ถือว่าจะฟ้าใสมากแล้วไม่ได้ครึ้มมากนะฮะปกติ
0: ครับอาจารย์นี่ไม่เอาครับครับครับโอเคฮะหน้าฝนก็หน้าฝนฮะโอเคแล้วทำไม
1: มือไปโดนสายโทรศัพท์ตัวเอง
0: อ๋อครับ
1: สายไปอย่าเพิ่งใจแล้วนะสนใจดู
0: ต้องพูดสิครับอาจารย์ไม่พูดไม่ได้หรอกฮะเออฮะ
1: พูดว่าอะไร
0: เสมอศูนย์ศูนย์ก็อุตส่าห์
1: ก็ดีกว่าเสมอสองสองอ
0: ่
1: ะ
0: เอ้าก็ชนะสองศูนย์ฮะอาจารย์ฮะ
1: อ๋อไอ้นั่นชนะลูกใจกาแล้วเดี๋ยวถ้าผมจำไม่ผิดลิเวอร์พูลก็เคยเจอกับฟอร์เรสต์เมื่อไม่นานนี้ไม่
0: ใช่ครับ
1: แล้วชนะป่ะ
0: อุ้ย
1: ชนะไหมไม่ชนะไม่เหรอ
0: แต่สองสองนี่ไปแซวทีมไหนฮะ
1: ไม่ชนะก็ไม่ชนะดิขนาดท
0: ี
1: มเราก็อุตส่าห์เล่นทับไปเหนื่อยฟรี94นาที
0: ครับขออนุญาตรายงานผลฟุตบอลเพื่อความพึงพอใจของผมสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะ
1: ตามสบาย
0: ลิเวอร์พูลครับชนะอิสวิชนะฮะขาบ้าน 2-0 นะครับสเปอร์เสมอกับฟอร์เรสต์ 1-1 แมนซีชนะโคเวนทรีของเขาดีจริง
1: เดียว
0: ฮะ
1: สเปอร์เสมอฟอร์เรสต์ 0-0 ก็ไม่ 1-1 สเปอร์ยังไม่เคยยิงประตูใครชาวบ้านได้เลยครับ
0: เดี๋ยวสัญญาณกระตุกนะฮะอาจารย์ฮะใจเย็นฮะเมื่อกี้พูดว่า
1: เมื่อกี้คุณเหม่งพูดว่าสเปอร์เสมอฟอร์เรสต์ 1-1
0: อ้าวเหรอฮะโตนะฮะ
1: ใช่0-0
0: 0-0
1: ก็คือ0-0ก็สเปอร์ยังยิงมนุษย์ไหนไม่ได้เลย
0: ครับอ่ะโอเคฮะขอบคุณครับที่แก้ไขคำผิดให้แล้วก็แมนซีชนะโคเวนที่ 1-0 นะครับเอเวอร์ตันเสมอแมนยู 2-2แล้วก็ไอ้ปืนใหญ่นะฮะชนะเชลซี 2-1 พอแล้ว
1: ก็ไม่ได้มีอะไรแปลกที่คิดนะฮะ
0: มีอะไรจะแก้ตัวไหมฮะ
1: คือหลายคนคือเราคิดดูในมุมนี้นะฮะ
0: ครับ
1: อย่างแรกสุดเนี่ยฟอร์เรสต์มันไม่ใช่ทีมไก่กาละอาราเล่ที่เพิ่งขึ้นมานะฮะ
0: ม
1: ันไม่ได้เพิ่งขึ้นมาจากแชมเปี้ยนชิพนะฮะม
0: ัน
1: เป็นทีมที่อยู่มานานแล้วนะครับ
0: แ
1: ล้วก็ทีมใหญ่ๆก็ไม่ได้ชนะนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือสเปอร์ไปเล่นในสนามฟอร์เรสต์เนี่ยซิตี้กราวด์เนี่ยแพ้เกือบตลอดนะฮะคนนี้ได้เสมอก็บุญแล้ว
0: ก็
1: งงว่าจะต้องการอะไรวะทีมยอดมนุษย์เหรอเพราะงั้นถ้าดูเทียบตามมาตรฐานตามสถิติอะไรมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เลวร้ายในการที่เป็นเสมอฟอร์เรสต
0: ์
1: ที่ที่กล่าวได้นะฮะเพราะว่าฟอร์เรสต์ยังไม่ยังอ่อนนะครับอย
0: ่
1: างแรกสุดเพื่อขอให้เข้าใจตรงนั้นตรงกันก็ยังดีกว่าทีมที่บุกไปเหมือนกันแล้วก็ดันเล่น95นาทีแล้วก็โดนยิงในทีที่ 95.20
0: ไอ้บ้าน
1: ดู
0: บ้านใคร
1: ผมดูแม้กระทั่งเวลาที่ขึ้นอยู
0: ่ก็เจอเอเวอร์ตันในยุคของเดวิดมอยไม่ง่ายอยู่แล้ว
1: ครับก็จริงๆเอเวอร์ตันในยุคของเดวิดมอยก็ไม่ยากขนาดนั้นแล้วครับเพราะว่าเดวิดมอยแทบจะไม่เหลือนักเตะให้เล่นเลยครับ
0: ฮะ
1: ศูนย์ได้อยู่คนเดียวแล้วก็อันอื่นเป็นแต่ว่าก็อย่างนั้นแหละถ้าไม่เปลี่ยนตัวแปลกๆเอง
0: ครับ
1: ตัวดีเอาออกตัวแย่เอาลงก็เป็นอย่างเงี้ย
0: ไปกันที่สถานการณ์เอลนีโญ่หน่อยฮะเห็นมีแถลงข่าวออกมาจากองค์การอุตุนิยมวิทยาให้อาจารย์พูดดีกว่า
1: แถลงอะไรแถลงเช้าผมไม่เยอะผมพูดไปตั้ง2เดือนแล้ว
0: ครับ
1: เดือนที่แล้วก็พูดแล้ว
0: ครับ
1: มันก็เหมือนกับที่เคยเล่าให้คุณผู้ฟังอะครับเอลนีโญ่แรงกว่าที่คิดมันจะพีคหนักในช่วงเดือนหน้าเดือนต่อไปขอให้ทุกประเทศเตรียมตัว
0: ครับ
1: ตอนนี้ทางองค์การทั้ง UN ทั้ง WMO ก็ออกมาพยายามจะสร้างเครือข่ายเตือนภัยให้มากที่สุด
0: ครับ
1: มันก็จบลงแค่นั้นนะฮะเพราะงั้นเวลาเพื่อนทอนถามมาในเฟซผมเนี่ยว่าจะทำยังไงจะทำยังไงผมคราวหน้าผมจะตอบไปว่าขนาด UN กับ WMO ยังตอบได้ว่าจะเตือนภัยให้มากที่สุด ซึ่งงานนั้นก็คือสิ่งที่ผมทำ

0: อยู่จะให้ผมไปทำยังไงทำให้คนไทยรวยขึ้นจนร้องพอแล้วเหรอ
1: ก็ไม่ได้อยากให้ทำยังไงแค่บอกเฉยๆก็พอครับ
0: ก็ใช่ไงนะพี่สายก็ทำได้แค่นั้นครับแบบก็สามารถเราก็บอกได้ซึ่งผมก็คิดว่าผมก็พยายามบอกมามากจนจะมากกว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงหลายหน่วยแล้ว
1: ครับ
0: จนนั้นก็ทำได้แค่นี้นะครับก็ขอให้มีความสุขกับเอลนิโยและสงครามต่อไป
1: อืมแล้วโลกล่ะครับจะเป็นยังไงฮะอาจารย์ฮะ
0: ของโลกช่างมันเถอะเอาครอบครัวเรามีเงินใช้ไหมดีกว่า
1: อุ้ยโหแหมตรงประเด็นเลยเมื่อไหร่จะรัฐบาลเขามีวี่แววไหมฮะว่าจะต่อไทยช่วยไทยนะฮะเมื่อเช้ากินข้าวมาแวะกินข้าวโอ้โหช่วยได้เยอะเลยฮะอาจารย์ฮะ
0: เขาจะไปทำ AI อะไรสักอย่างหมดแล้วมั้ยเหรออ
1: ุ้ยเราไม่ใช่รายการหมาแมวอย่าไปยุ่งกับเขาเลยฮะหมาแก่แมวสาวเลย
0: ก็อย่าเปิดคำถามแซ่ๆดิถ้าจะไม่เปิดคำถามแซ่ผมก็ไม่ตอบผมไม่เคยตั้งประเด็นด้วยตัวเอง
1: ไปดูจระเข้ดีกว่าที่ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการครับจันฮะมีพลังโซเชียลนะเขามีช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีรายงานข่าวจากสื่อหลายสำนักบอกว่าไม่มีใครไปเที่ยวฟาร์มจระเข้สมุทรปราการเลยนี่ผมก็เตรียมตัวไปเลยนะเพราะผมไปบ่อยนะฮะในช่วงที่เขากลับมาเปิดรอบสองเนี่ยบ่อยมากใช้คำว่าบ่อยมากนะฮะ
0: คือจริงๆไปมาตั้งแต่ช้างแล้ว
1: ครับ
0: แม่ที่เป็นไวรัลกันก็คือช้างคนต่อให้มีคนดูคนเดียวก็ยังเล่นน้องช้างอยู่หลังจากนั้นก็มีผู้คนไปกันอุตลุดแล้วมันก็ต่อเนื่องไปจนถึงจระเข
1: ้
0: ก็เรียกว่าวันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าช้างกับจระเข้เป็นเพื่อนกัน
1: ครับ
0: คนไปดูช้างก็ไปดูจระเข้ด้วยก็ดีฮะก็อยู่กับเรามาเนิ่นๆนานเป็นเรียกว่าเป็นที่แรกๆของประเทศไทยก็ได้ก็ช่วยๆกันไปสนับสนุนอย่าให้เขาเจ๊งแล้วกัน
1: ฮะก็ตามรายงานข่าวนะครับฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการนี้ก็เปิดมา70กว่าปีแล้วนะฮะก็คนกลับมาคึกคักอื้อหือ
0: ก็ให้มันคึกต่อไปสักหน่อยนึงไม่ได้คึกแล้วก็เดี๋ยวก็เงียบอีกแต่ก็โอเคอ่ะก็เขาก็พยายามต่อสู้มาอยู่หมดแล้วตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่เด็กสมัยเด็กๆเราไปดูจระเข้ครั้งแรกเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยโดยเฉพาะเด็กกรุงเทพหรือแถวๆนี้เนี่ยเห็นจระเข้ครั้งแรกที่ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการอ่ะ
1: ครับ
0: ค่อนข้างจะมั่นใจเกือบ 100% นะฮะโดยเฉพาะคนรุ่นผมเนี่ยก็เห็นที่นั่นกันทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็พอเพื่อนเก่าเพื่อนแก่เริ่มอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่เราก็ไปช่วยๆกันมันก็เป็นเรื่องที่สมควรทำอยู่แล้ว
1: แล้วก็บายบายครับ US Abraham Lincoln ออกจากแหลมฉบังครับมุ่งหน้าสู่น่านน้ำสากลไปแล้ว
0: เรามีบริการอัดฉีดได้ด้วยนี
1: ่หมายถึงว่าล้างเรืออย่างนี้แหละฮะอาจารย์ฮะ
0: ใช่ใช่ อ้าวดีครับมันจอดทีมพวกทหารก็ขึ้นฝั่งพวกเรือก็ได้รับการอัดฉีดเห็นไหมบริการครบวงจรเข้ามากันบ่อยๆได้
1: นี่ไม่นับพวกเรือครุยต่างๆนะจริงๆเขาก็วิ่งเข้ามาทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะครับนักเดินทางท่องเที่ยวต่างชาติก็ขึ้นที่พัทยาก็มีที่ทริทราบนะขึ้นที่สมุยก็มีแล้วก็ที่ภูเก็ตก็มีด้วยนะครับรอบละ 3,000 4,000 4,000 5,000 อะไรประมาณทุกวีคอยู่แล้ว
0: ผู้นั่งอาจฉีดไม่ทัน
1: ครับ
0: แล้วเขาจอดแค่วันเดียวแต่ถ้าจอดกัน4วันอย่างเงี้ยสบายอาจฉีดได้ล้างอาจฉีดให้เรียบร้อย
1: คิดตังค์ไหมเนี่ยล้างอาจฉีดเนี่ยอาจารย์
0: เขาคงให้เงินยูนิชูซ่าจะฉีดให้เขาฟรีขนาดรถเลยยังเสียตังค์เลยเรือบรรทุกกระบี่ยังไม่เสียตังค์คิดหน่อยสิ
1: อยู่กับน้ำยังต้องถูสบู่ขัดถูอะไรเงี้ยเนี่ย
0: ก็ที่แรกเขาบอกว่ามีคราบทำไมเรือมันโทรมก็เลยทำรีบัดฉีดให้งดงามเดี๋ยวเขากลับบ้านผู้คนที่บ้านเขาก็จะดีใจบอกเฮ้ยเรือเราสวยจังคราวหน้าไปรักงัดฉีดที่เมืองไทยบ้างดีกว่า
1: ครับอ่ะไปกันเรื่องภูเขาไฟอิลี่เลโวโตลกในเขตเลมบาดานะฮะก็ที่ประเทศอินโดนีเซียระเบิดครับเกิดการปะทุขึ้น
0: ระเบิดก็ปุ้งหลายลูกเลยเดี๋ยวผมเนี่ยผมไม่ว่าจะอัดริวหลายหลังรายการจะอัดริวเรื่องอนักกราดกันตัวเนี่ยระเบิดนะฮะก็ลองไปติดตามเอาในเฟซผมแล้วกันเพียงแต่ว่าตอนนี้รู้สึกจะ4ลูกนะถ้าผมจำไม่ผิดเฉพาะในอินโดนะฮะแต่ก็มันก็บุ้งๆอย่างเงี้ยต้องเข้าใจให้หน่อยอินโดมีประเทศอยู่บน Ring of Fire ภูเขาไฟเยอะ
1: ครับ
0: มันก็มีการระเบิดปุ้งปังเป็นระยะอยู่แล้วกราบใดที่การระเบิดมันไม่รุนแรงถึงขั้นทำให้เกิดความเสียหายเสียชีวิตเนี่ยมัน

0: ยังเป็นปรากฏการณ์ที่ยอมรับกันได้เข้าใจกันได้แต่อนาคตตัวส่งผลกระทบมากกว่าฮะเพราะว่าเครื่องบินแคนเซิลเพียบเลยคุณเหม่งรู้เปล่าการบินไทยแคนเซิลตอนที่ผมอ่านมัน
1: รู
0: ้เกือบ500ไฟล์เลยนะ
1: รู้ผมรู้นะครับแขกรับเชิญแขกประจำรายการเราก็ไปตกค้างอยู่นู่นคนหนึ่งด้วย
0: โอ้สนุกไหมถามเขาดิ
1: ก็ไม่รู้ก็แต่ว่าเขาก็ปลอดภัยดีครับ
0: เราไม่ต้องหวังนะใครตกค้างอยู่ที่นู่นไม่ได้มีอันตรายใดๆครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาไม่ได
1: ้ใช
0: ่คนละช่วยเชิญไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากมายนะฮะยกเว้นเขาหมดตัวแล้วถ้าเกิดเขายังมีตังค์เหลืออยู่เขาก็มีความสุขชิวอยู่ในจาการ์ตาซึ่งก็ไม่ได้มีผลกระทบใดๆมีไม่ได้มีราวาไล่ถล่มหรืออะไรใดๆนะฮะแต่ว่าเครื่องบินไม่ได้เนื่องจากฝุ่นภูเขาไฟมันทำให้เครื่องบินไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นแบบควันไฟฝุ่นภูเขาไฟมันเป็นหินป่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเครื่องบินผ่านเนี่ยเครื่องยนต์มันดูดฝุ่นพวกนี้เข้าไปมันจะเกาะเครื่องยนต์แล้วเครื่องยนต์ก็จะไหม้แล้วก็จะตกจุ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่บินกันในช่วงนี้ส่วนว่าจะบินได้เมื่อไหร่นั่นก็ลองดูแล้วกัน
1: น่าจะสถานการณ์ดูแล้วน่าจะต่อเนื่องหลายวันไหมครับหรือว่าบินได้แล้วตอนนี้
0: ผมได้ไปตรวจสรู้ด้วยไงผมไม่ทำงานอยู่การบินไทยโทรไปถามก็ดิ
1: อ๋อครับครับ
0: แต่ก็ถ้าเกิดปกติถ้าเกิดอยู่สมัยก่อนจำได้ไหมเมื่อสัก10 ปีก่อนที่ไอซ์แลนด์ระเบิดอ่ะโหนนั้นทั้งยุโรปเนี่ยหยุดจนขนาดฟุตบอลยังต้องนั่งรถไปอ่ะ
1: ฮะเหรอฮะ
0: จำไม่ได้เหรอฟุตบอลในยุโรปนี่นั่งรถกันหมดเลยพวกก็บินทั้งยุโรปบินแทบไม่ได้เลย
1: สบายเลย
0: เนื่องจากควันภูเขาไฟจากไอซ์แลนด์ลอยเข้ามาในยุโรปสบายตรงไหนวะนักบอลนะนี่ผมพูดถึงนักบอลนะผมไม่ได้พูดถึงคนดูบอลอย่างเดียวนะ
1: ผมไม่ได้พูดถึงนักบอลอาจารย์เลยผมพูดถึงเนี่ยแขกรับเชิญของเราเนี่ยได้หยุดงานไม่ต้องทำอะไรแล้วพักผ่อน
0: ภัยธรรมชาติหยุดงานฟรีครับ
1: ครับ
0: สบายไม่ต้องเสียไม่ต้องอะไรแล้วก็ยังมีเรื่องของญี่ปุ่นอีกถ้าพูดถึงภัยธรรมชาติญี่ปุ่นก็ฝนตกหนักเมื่อคืนเท่าที่ดูอยู่ก็รถไฟหยุดเกือบหมดแล้ว
1: ครับ
0: นะเพราะว่าฝนเข้าที่ทั้งที่คันโตก็คือโตเกียวแล้วก็พื้นที่รอบๆจิบะอะไรพวกนี้โดนฝนหนักมากแต่เดี๋ยววันนี้คงน่าจะหมดแล้วนะฮะก็ลองดูแล้วกันว่ามีข่าวรายงานว่าน้ำท่วมอะไรบ้างผมยังไม่ได้เปิดดูแต่น่าจะจบละพายุฝนมันเป็นดับเบิลดิเพรสชั่นสองลูกมาปนๆกันมันก็เลยรุนแรงปีนี้ญี่ปุ่นอ่วมฮะบอกตามตรงปีนี้อ่วมมากตั้งแต่ร้อนจัดจนจะฮีทสโตรกล้มเงินปุบปับจนมาถึงพายุที่ไล่เข้ามาลูกกี่ลูกแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เป็นเยอะถ้าเกิดถามว่าเอลนิโยไม่เห็นเท่าไหร่เลยออนไม่เห็นคือรู้สึกอะไรมากได้เลยเชิญไปดูที่ญี่ปุ่นกับอินโดได
1: ้ครับ
0: ญี่ปุ่นนี่กระจุยเลยนะครับโดนฝนเข้าไปทั้งร้อนทั้งฝนขณะที่อินโดก็แห้งแล้งจนควันไฟตอนนี้ลองภาพเมื่อวานนี้นั่งดูภาพที่มาเลย์อยู่ที่กุลาลัมเปอร์เนี่ยมองแทบไม่เห็นตึกปิโตนัสเลยตึกปิโตนัสคือตึกแฝดใช่ไหม
1: ฮะ
0: แทบจะมองไม่เห็นเลยเพราะฝุ่นกลบไปหมดเลยเนื่องจากฝุ่นลอยมาจากเกาะบอร์เนียวเต็มเลยครับไฟป่าครับตอนนี้แรงมากที่อินโด
1: เรื่องของภูเขาไฟระเบิดและแขกรับเชิญของเราก็คุณทิทีก็พักผ่อนไปก่อนนะครับ
0: แล้วคุณนิสิตจะเกษียณติดเดือนนี้เนี่ย
1: ก็ยังเวิร์กอยู่ยังไม่หยุดนะฮะ
0: รายงานเลยรายงานอยู่อินโดต่อไปเลยจนเกษียณเลยกี่วันนี้
1: ไม่ได้ไม่พูดว่าแอสไซน์งานเยอะ
0: อะไรคนจะเกษียณแล้วเพราะต้องพักผ่อนคนเกษียณด้วยทำไมทำงานเยอะผิดกฎ
1: ทราบมาว่างานเต็มเลย
0: โอ้ยแย่จัง
1: ครับ
0: ก็ทำไปครั้งสุดท้ายเหลืออีก3 อาทิตย์เท่านั้นเองเอาไม่แน่จะจบไปแล้วจะได้ทำงานต่อเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรต่ออะไร
1: ฮะไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะบินไปแคนาดาจะได้บินหรือเปล่าไม่รู้อ่ะพอไปกันที่ข้อความนะฮะที่ส่งเข้ามาที่ไลฟ์ YouTube Variety Travel ครับคุณณัฐสรนะฮะทักทายมาครับสวัสดีครับดร.ธรพี่เม่งสวัสดีฮะ
0: สวัสดีครับ
1: คุณชัยสิทธิ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ชอนคุณเหน่งเม่งเสาร์อาทิตย์พาครอบครัวไปสวนสัตว์เชียงใหม่มาคิดถึงความน่ารักของแพนด้าเลยครับโอ้ยังมีแพนด้าอยู่เหรอ
0: ไปหมดแล้วนี่ก็หมายความว่าคิดถึงไง
1: คิดถึง
0: เดี๋ยวตัวใหม่มาก็จะมีตังจ่ายก็ได้ตัวใหม่มาก็ไม่เป็นไร
1: ครับ
0: ก็สวัสดีด้วยครับจริงๆผมจะล็อกมาไปคราวหน้าเดี๋ยวให้คุณหมิงอัดคลิปเฮลโหลสวัสดีค่ะของน้องลิซ่ามาคอยตอบได้ไหม
1: มันตอบยังไงล่ะเนี่ย
0: เพราะเพลง
1: น่าจะโดนลิขสิทธิ์ด้วยหรือเปล่าเนี่ยอ
0: าจารย์คอนพี่เมงก็กดเพลงตอบไปเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: อะไรประมาณนั้น
1: กดตึ้งตึ้งเหมือนที่ไอรายการทางฝั่งของแนวดนตรีเขามีกันใช่ไหมฮะมันต้องมีซาวประกอบอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่เป็นเรื่องแนวทางเนี่ยรายการแนวดนตรีถ้าจะไม่มีดีเจเหลือแล้วครับ
1: อืมคือเหรอฮะ
0: ใช้อัดเราอัดล่วงหน้า
1: อย่าไปแซวเขาเดี๋ยวเราจะซวยไปด้วย
0: เฮ้ยเราทำไม่ได้รายการเรามันวาไรตี้ต้องเฟรช
1: ครับอ่ะท่านผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับส่งเข้ามาพูดคุยกันนะฮะกุ้งเดินขบวนเขามีพิธีเปิดครับแล้วก็มีตรงดนตรีด้วยนะมีโฟกซองโฟกซองไปเล่นกันตรงที่เขากุ้งเขาเดินอ่ะ
0: ก็ไม่แน่หน่อยกุ้งอาจจะเต้นไงได้
1: ก็เต้นเล่นเต้นอยู่แล้วครับอาจารย์ฮะนอกเขตอุทยานนี่เต้นบรรจารเลยครับอาจารย
0: ์หวานไปเลยนะฮะถ้าลองไปดูกันสักครั้งในชีวิตนะครับไหนๆก็ไหนๆนะตอนที่น้ำตกเนี่ยเมื่อผมดูภาพแต่ในเฟซนะฮะน้ำตกหลายที่เนี่ยกำลังสวยมากเลย
1: โอ้ยที่เราสู
0: ้สู้มากเลยโอ้ยนี่ไอ้ผาหลวงที่อุบลเนี่ย
1: น้ำตกผาหลวง
0: เมื่อตึงตกน้อยๆฝนยิ่งโอ้โหใหญ่โตโมโหลานเลยขิวเลยลกเลยตึกน้ำเห็นก็บอกน้ำเพิ่มขึ้น 4-5 เท่าใครเดินลงไปก็เปียกกันโซกเลยเพราะงั้นช่วงนี้เนี่ยน้ำตกจะเป็นอะไรที่น่าดูมากนะครับเพราะว่าน้ำเยอะเลยแต่ว่าช่วยกรุณาไปดูในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะฮะไม่ใช่เข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆแล้วมันมีตื้นน้ำมันเพิ่มกระทันหันแล้วมันจะซวยนะฮะแต่ก็เป็นช่วงที่น่าจะเที่ยวน้ำตกสนุก
1: ครับใครมีพฤติกรรมล่อแหลมเดี๋ยวอุทยานเขาดูส่องกล้องดูเขาก็กดออดออกไปให้ห่างจากน้ำตกนะครับ
0: แต่ฟังใช้ประมาณนั้นไม่ก็เดี๋ยวอุทยานไม่กดออดน้ำตกก็กดให
1: ้อ๋อครับครับ
0: ก็ลาไปเลย
1: มันจะไปอีกข้อความครับคุณเอฟพีแฟสอยากไปเดินภูกระดึงเดือนหน้าเดินคนเดียวได้ไหมครับมีทากไหมเฮ้ยเปิดแล้วเหรอ
0: ไม่เปิดนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าเดี๋ยวเดือนหน้าจะเปิดแล้วนี่มันเปิด
1: ตุลา
0: ก็เดินคนเดียวได้ใช่ไหมแต่เขาขึ้นคนเดียวได้มีคาดไม่มีป่ามันก็ต้องมีคาดแต่ภูกระดึงก็ไม่ใช่เป็นป่าที่มีคาดเยอะ
1: ครับอ่ะไปกันเรื่องไอ้นี่หน่อยไหมฮะแบ็คโฮฮะขุดหินขุดตกลงขุดหินหรือขุดปะการังครับจานที่ไหนนะสมุยใช่ไหมฮะ
0: ผมดูยังไงก็ขุดปะการังเอาไม่ที่ผมเขียนทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากผมอ่านแล้วเนี่ยข้อกล่าวหาในที่เขาบอกว่าขุดหินทุกคนลงขุดหินหมดนะทุกช่องทุกอันเนี่ยผมก็บอกว่าคือคำว่าขุดหินในทะเลกับขุดปะการังในทะเลเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในเรื่องของโทษ
1: ครับ
0: ข้อกล่าวหาเพราะว่าถ้าเกิดขุดหินอย่างมากมันก็ใช้กฎหมายกรมเจ้าท่านู่นนี่นั่นบ้างแต่ถ้าเกิดขุดปะการังนี่ไม่ใช่แล้วเรื่องใหญ่แล้วมันจะมีทั้งกฎหมายสัตว์คุ้มครองมีทั้งผลกระทบมีทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้น มีหลายอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยแจ้งให้ทางนั้นทราบว่ามันน่าจะเป็นปะการังจ้ะ
1: แล้วโทษนะฮะอาจารย์ฮะ
0: และทำไมที่ผมสงสัยคือทำไมต้องให้อาจารย์ถอนแจ้งด้วย
1: อ๋อคนนี้รัฐมนตรีเขาแอคชั่นแล้ว
0: แล้วเหรอผมยังไม่ได้อ่านเลย
1: ครับ
0: โอเคก
1: ็เอาเรื่องจนถึงที่สุดว่างั้นเขาว่างั้นนะ
0: ก็เริ่มจากว่าไปแยกหินกับปะการังไม่จากให้แตกต่างกันก่อนหินเป็นหินปะการังเป็นสัตว์คุ้มครองถ้าจะมาทำอย่างตรงนั้นได้เราก็จะได้อะไรได้อีกเยอะ
1: ผมว่าทีมงานท่านรัฐมนตรีก็น่าจะแน่นปึ๊กแหละคงจะแยกออก
0: ไปได้อยู่แล้วกรมทะเล
1: ครับ
0: ไม่ได้ก็สั่งกรมทะเลไปให้รู้ไปว่ากรมทะเลแยกหินกับปะการังไม่ได
1: ้ครับอ่ะไปกันกินหอยตกหมึกที่ชะอำกันไหมฮะอาจารย์ฮะหอยกับหมึกที่ชะอำนี่ต่างจากทะเลอื่นยังไงครับอาจารย์ฮะเขามีงานด้วยนะครั้งที่25แล้วเนี่ยครับ12-19 กันยานะครับที่บริเวณจุดชมวิวชายหาดชะอำอำเภอชะอำครับ
0: หอยอะไรนะ
1: หอยกับหมึก
0: เพื่อนเป็นญาติกันฮะ
1: อาจารย์บอกว่าระยองอ่ะหมึกต้องระยองเปล่า
0: หมึกก็ที่แรกแล้วหมึกมันมีชื่อเสียงที่ระยองแต่คนระยองแต่ตอนนี้มันก็มันก็มีอยู่ทุกที่หมึกมันก็หน้าตาเหมือนกันเนี่ยหมึกระยองมันคงไม่อร่อยกว่าหมึกแถวเพชรบุรีหรอก
1: ร
0: ุ่มเผื่อก็ไปกินดิหอยตกหมึกแต่ระยองมันเป็นจุดเริ่มต้นอยู่แล้วเพราะมันย้อนอดีตไปนานมากแล้วสมัยก่อนนี่

0: มันที่เที่ยวทะเลเมืองไทยฝั่งตะวันออกมันก็มีแค่พัทยาบางแสนพัทยาแล้วก็ระยองแล้วแหละระยองคนรถทัวร์มันก็ต้องจอดบ้านเพบ้านเพคนมันก็เขาก็มาขายกันมีหมึกกล้วยปิ้งกันแต่ทั้งตัวจิ้มไม้แล้วจะมีพวกผลิตภัณฑ์อย่างอาหารทะเลซึ่งบ้านเพโด่งดังมาตั้งแต่50ปีก่อนแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ระยองมีชื่อเสียงเรื่องหมึก
1: ครับแนะนำให้กินไข่หมึกปิ้ง
0: ดีหมึกที่ไม่หมดมันไม่ใช่ไข่ฮะมันเป็นอวัยวะสืบพันธุ์เลยครับ
1: โถจานฮะหมดเลยโถอารมณ์เดียวกับไอ้กินอุนิหอยเม่นนั้นเปล่าไม่ใช่ไข่หอยแต่มันเป็นครับอ้าวขออนุญาตนะครับตกยังไม่ได้ตอบเลยเดินคนเดียวได้ไหมได้ภูกระดึงนะฮะเพราะว่ามีคนเดินด้วยเยอะแยะเลยมีทากไหมไม่รู้มีไหมฮะจานฮะ
0: นี่ก็อาจจะมีแต่ป่าเขาบอกไปแล้วว่าเมื่อกี้ก็ตอบไปแล้วป่าต้องมีทากแต่ภูกระดึงเออมันได้เป็นจุดที่ที่จะมีทากเยอะแยะมากมายเมื่อเทียบกับป่าอื่นบางป่าที่เป็นป่าหยิบชื้นนั้นทากเยอะ
1: นอกจากแต่ที่แน่นอนเนี่ยนอกจากทากแล้วนะมีช้างด้วย
0: เห็บก็มี
1: ครับดูเวลาแล้วครับ10:30 นเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับพักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Quality Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมา

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
4: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้าไอทีโทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15:00 น-16:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:00 น-12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
8: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
9: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับอาจารย์ธร.ดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเม้งพิพัฒน์ครับท่านฟังฮะ
10: นี่ไงคุณ
9: เ
10: ง
9: ินขัดดิฮะ
10: ไม่ผมก็มันจะบอกผมเพิ่งเปิดฟีดอ่านเล่นระหว่างพัก
9: ครับ
10: ผมก็จะบอกว่านี่ไงเดี๋ยวเวลาออกโปรท่องเที่ยวหรือไอเดียท่องเที่ยวใหม่ๆเนี่ยจริงๆก็มาสนับสนุนอาจารย์ธรก็ได้นะฮะทททผมเขียนฮะก็ผมลงเนี่ย6ข้อวางแผนเที่ยวรับมือซุปเปอร์เอลนีโญเนี่ย
9: เออฮะ
10: ลงไปได้แค่ยังไม่ถึง20ชั่วโมงมีคนรีวิวไปแล้ว 100,000เกือบแสนสองวิวอ่ะ
9: อืมแล้วเสร็จ
10: ยัง
9: เสร็จพวกอาจารย์ก็ไม่ด่าเขาดิโอ
10: ้ไม่ด่าไม่เคยด่าเลยนี่กำลังจะบอกว่า6ข้อวางแผนคือแผนท่องเที่ยวเฉยๆ
9: อ่ะฝากทอพิจารณาด้วยนะฮะคนกดไลค์เพียบเลย
10: ผมลงแผนท่องเที่ยวแบบรับมือซูเปอร์เอลนีโญคือเอาภัยพิบัติมาคอแล็บแล้วทำให้มันเป็นการเป็นโปรท่องเที่ยวได้เราคิดดูซิว่าคนคิดจะผมจะฉลาดล้ำขนาดไหนซึ่งมาถึงผมเอง
9: ดีนะ
10: ควรจะมาสปอนเซอร์ได้เนี่ยเห็นไหมคิดให้ด้วย
9: ดีนะวิทยุกับออนไลน์นี่คนละส่วนกัน
10: ไม่รู้อ่ะส่วนไหนก็ได
9: ้ครับ
10: แล้วไม่เพราะว่ามีตั้งแต่ยาเสี่ยงกับภัยพิบัติดูใจให้อ่านไหมเสือไงคนก็มันก็เกี่ยวท่องเที่ยวตรงๆอยู
9: ่ได้นี่ผมก็ตั้งใจจะคุยเรื่องที่ครม.เขาไฟเขียวประกันภัยพิบัติอยู่แล้วด้วยฮะ
10: ไฟเขียวอะไรอยู่
9: ก็ให้สามารถทำประกันภัยเนี่ยภัยพิบัติได้นะครับคุ้มครอง3ภัยนะครับ30ล้านครัวเรือนรัฐบาลเนี่ยก็จะช่วยค่าเบี้ยบ้านเสียหายรับสูงสุด 100,000 เสียชีวิตรับ2ล้านบาทเสียไปแล้วจะรับไงวะ
10: คือเขาทำประกันในประเทศไทยแต่ให้คนไทยทุกคนหรือเปล่า
9: ก็มีเดี๋ยวเขามีรายละเอียดข่าวอยู่ขออนุญาตอ่านเลยละกันนะครับก็มีมติครม.มาตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับเห็นชอบในหลักการจัดให้มีระบบประกันภัยภัยพิบัติแห่งชาตินะครับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับแล้วก็ให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมนะฮะ30ล้านครัวเรือนโดยประมาณนี้ตามเนื้อเขาเขียนอย่างนี้นะใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและก็แผ่นดินไหวครับก็ถือเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติในเชิงรุกนะฮะจากการรอเกิดเหตุแล้วเยียวยาสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้านะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขณะที่ภาครัฐสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นฮะ
10: ก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่ผมยังคิดไม่ออกว่า
9: ครับ
10: หมายความว่ารัฐบาลจะเป็นคนประกันก็คือเหมือนกับก็เยียวยาใช่ไหม
9: ฮะ
10: รู้จะไปจ้างบริษัทประกันมาประกันทุกหลัง
9: ไม่รู
10: ้ตรงนั้นรอรายละเอียดแล้วก็ให้ขี้เกียจวิจารณ์ล่วงหน้าเพราะว่า30ล้านครัวเรือนแค่หลังเลยครัวเรือนละ1,000 บาทนี่จะ3
9: ก็อย่าไปวิจารณ์เค้าโถ่เฮ้ยเค้าไอ้ที่แตกออกไป
10: มึงสงสัยว่าถ้าเกิดตัวแขกสงสัย
9: รายการเรามันจะไม่ได้อยู่เพราะว่า
10: ไม่ได้วิจารณ์แค่สงสัยว่า30ล้านครัวเรือนนี่เนี่ยก็แต่เพื่อนถอนก็คงจะรู้ไอ้คุณผู้ฟังก็คงจะรู้ว่าเราทำประกันอัคคีภัยหรืออะไรในบ้านเนี่ยเฉพาะบ้านเราจ่ายกี่บาทไอ้นี่30ล้านครัวเรือนจ่ายให้บริษัทประกันครัวเรือนละ1,000 บาทต่อปีนะก
9: ็
10: ได้เงินต้องใช้งบ 30,000 ล้านแล้วเสือมื่นแล้วนะมันไทยช่วยไทยดีกว่าไม่เป็นไรภัยพิบัติที่น่ากลัวที่สุดคืออดตาย
9: ไม่วิจารณ์อะไรเมื่อกี้ยังไปแซะอะไรเนี่ย THAI ก็อยู่เลย
10: ไม่ได้แซะเขาบอกว่าก็ทำไปดิ
9: ครับ
10: ผมไม่จำเป็นต้องแซะเพราะว่ามีคนแซะผมเยอะแยะแหละ
9: ครับคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาครับที่ไลน์ YouTube ครับทักทายครับปากน้ำเหมือนฝนจะตกจ้าอสมทเนี่ยคืมเลยฮะ
10: อ๋อไม่ต้องห่วงนะไม่สี่โมงไม่ตกแล้วครับ
9: ม
10: ันต้องรอให้คนเอาไปเลือกติดๆก่อนมันถึงจะโจมตีฮะเหมือนความสุขเล็กๆของนี่ขา
9: เมื่อวันเสาร์ไปท่าเตียนมาครับอาจารย์ครับโอ้โหฝรั่งเต็มเลยเขาทำใหม่ท่าเตียนอ่ะตรงจุดนั้นมีนั่งเรือข้ามฟากไปที่วัดอรุณแล้วก็เป็นท่าขึ้นเรือด่วนเจ้าพระยาด้วยนะครับ
10: ไม่ชอบเลยตะกอนผมไ
9: ปฝรั่งเต็มเลย
10: บรรยากาศมันกินใจท่าเตียน
9: ทำไมฮะมีความหลัง
10: แ
9: ล้วครับ
10: กินเบียร์กินถั่วมันจะมีร้านแถมถั่วฟรีกินเบียร์กินถั่วแล้วก็ดูวัดอรุณแต่ยุคนี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแล้ว
9: ฮะเดี๋ยวเขาก็จะมีแห่เรือด้วยนะว่าจะไปดูตรงนี้ซะหน่อย
10: ครับลองดูนะฮะเพราะว่าแห่เรือก็เป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของเราประเทศไทยอยู่แล้ว
9: ครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากจะไปดูเหมือนกันนะ
10: นี่มันคงไม่ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตนะหลายครั้ง
9: ครับผมแม่ครั้งเดียวฮะนี่ไปดูแต่เขาตอนซ้อมด้วย
10: อะไรคุณเองไม่เคยดูสิงแขนเรือเลย
9: ก็ดูทางทีวีนี่แหละเขาว่าดูเห็นแล้วดูครบได้ทุกมุมที่สุดแล้วนะฮะ
10: ถ้าเกิดบ้านไม่อยู่แถวริมแม่น้ำส่วนใหญ่ก็ดูในทีวีครับ
9: ครับอืม อ้าวเช่นทวนอีกทีนะครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้าร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งเข้ามาพูดคุยกันอาจารย์ว่าน้ำมันจะขึ้นอีกไหมอ่ะผมว่าจะไปเที่ยว
10: ไม่รู้ไม่รู้ตอบได้หรือซิว่า
9: ผมว่าจะไปเที่ยวเนี่ยเออหรือว่า
10: คือจะเรื่องนั้นนะให้ไปอ่าน6ข้อรับมือเที่ยวซูเปอร์เอลนีโญผมเขียนไว้หมดแล้ว
9: จะซื้อตั๋วเครื่องบินเนี่ยมันราคามันโอ้โหฟิวชาร์จโอ้โหดูแล้วปวดใจ
10: ก็ต้องรอจังหวะวิ่งไม่มีใครบอกได้ว่ามันจะเป็นยังไงจังหวะเท่านั้นในการเที่ยวช่วงนี้ใช่จังหวะหรือไม่ก็ทำอย่างผมไงก็บอกไปแล้วว่าเที่ยวไปกับแม่
9: อ๋อแม่จ่าย
10: จ่าย
9: ครับเออนี่จริงๆแล้วอเมริกาเขาเตรียมกับอิหร่านหรือเปล่าพอหุ้นตกพอ
10: คือรายการเราเนี่ยจะไม่พูดในสิ่งที่รายการเราทำอะไรไม่ได้นั่นคือกติกาของผมตั้งแต่ต้นแล้วเช่นอเมริกาจะเตรียมกับอิหร่านหรือเปล่ากูจะไปรู้แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกิดสาระอะไรให้คุณผู้ฟังซึ่งมันจะเปลี่ยนช่องแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ารายการนี้กำลังพูดในเรื่องความฝันและโลกลาเวนเดอร
9: ์
10: รายการเราเน้นย้ำความจริงและสิ่งที่เรามีข้อเสนอแนะส่วนข้อเสนอแนะระหว่างอเมริกากับอิหร่านก็มีอยู่ข้อเดียวก็คือเอเมริกาไหนๆก็แวะมาเมืองไทยบ่อยๆไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจเรา
9: เอาก็เห็นพูดอยู่เองครับอ่ะไปเที่ยวกันนี่แหละฮะอุทยานนะครับอยากให้แนะนำหน่อยช่วงนี้ไปเที่ยวอุทยานไหนดีครับเมื่อกี้จัดแนะนำแล้วอุทยานที่มีน้ำตกอ่ะน้ำตกสวยนะ
10: น้ำตกคลองล้านอย่างเงี้ยโอ้โหมันคงเยอะดีอ่ะแล้วก็แถวอีสานเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้ฝนมันไปตกแถวๆขอบนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำตกที่อยู่ที่อยู่แถวๆขอบอีสานหรือทางขอบจานหรือทางเหนือเนี่ยอันนั้นเนี่ยจะทางเหนือฝนตกเยอะเพราะฉะนั้นเราไปเที่ยวน้ำตกกัน
9: อืมครับก็นอกจากจะไปเที่ยวอุทยานที่มีน้ำตกซึ่งก็จะ

0: เห็นบรรยากาศความชุ่มชื่นของสายน้ำนะครับเห็นน้ำตกไหลตกลงมาเต็มๆเนี่ยก็จะมีกิจกรรมทางน้ำนะครับให้ล่องแก่งได้ด้วยนะครับเช่นที่แก่งหินเพิงนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะต้องเช็คอินถ้าเป็นสายท่องเที่ยวเชิงประจนภัยครับน้ำเขกด้วยแล้วก็น้ำวาด้วยที่พิษณุโลกแล้วก็ที่น่านฮะอาจารย์เคยไปล่องแก่งไหมฮะ
1: โอ้โหผมล่องมาหมดแล้วไอ้ที่พูดทั้ง3แห่งเนี่ยล่องมาหมดแล้วสมัยผมอายุตอนนั้น30 40ไปบ่อย
0: ฮะ
1: เพราะฉะน
0: ั้นแต่ตอนนี้แหละ
1: ล่องแล้ว
0: ตอนนี้ฮะ
1: ชอบเอาเท้าแช่น้ำในอ่างจากุซี่มากกว่าเลยล่องแก่งในล่องแก่งในอ่างจากุซี่นับไหม
0: แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ฮะ
1: จริงๆปีนี้จริงๆผมก็คุณพี่ทีเท่าอายุเท่ากันนะครับ
0: ครับอาจารย์แซยิดแล้วใช่ไหมฮะเหมือนกัน
1: ใช่ครับเพราะแต่ผมเกิดปลายปีผมก็เลยรับเงินเดือนจุกๆไปอีก12เดือน
0: เห็นโพสต์บอกแซยิดแล้วแต่ว่าอาจารย์น่ะเกิดนู่นน่ะธันวาฮะ
1: ใช่ก็เลยได้ต่อไงฮะต่ออายุครบรอบอีก12เดือน
0: อืมครับ
1: ทีนี้วิธีการแก้จนนะฮะแนะนำคุณผู้ฟังไว้เลยก็เวลาลูกจะคลอดเนี่ยก็พยายามอึดไว
0: ้
1: อย่ารีบคลอดให้เข้าเดือนตุลาก่อนตุลาพฤศจิกาธันวาเป็น3เดือนที่ลูกเราควรจะคลอด
0: มันอึดยังไงล่ะครับ
1: ไม่รู้อันนั้นไม่ทราบเป็นว่าถ้าเกิดจะคลอดแนะนำ3เดือนนี้เพราะว่าปีราชงบประมาณของราชการจะปิดเอากันยาสิ้นกันยาเมื่อไหร่ใครเกิดก่อนหน้านั้น9เดือนเนี่ยก็จะโดนเกษียณหมดส่วนคนที่เกิดหลังก็จะได้อยู่ต่ออีก1ปีเช่นผมเนี่ยเช่นผมเป็นต้นแล้ว1ปีขับตำแหน่งหน้าที่ซึ่งวันเกษียณไงอย่างน้อยเงินเดือนมันก็ไม่ถูกอ่ะมันไม่ใช่ 20,000 อ่ะมันมากกว่านั้นเยอะเพราะฉะนั้นแล้วลูกเราจะกำไรมากกว่าลูกคนอื่นหลายบาทตั้งแต่การวางเผียนร่วมเลิกทางแรกให้ดีว่าเอ้ยจะมีลูกแล้วนะเลิกป้องกันอยากมีลูกกันแล้วก็แนะนำว่าควรจะเลิกป้องกันอยากมีลูกกันแล้วประมาณสักปลายเดือนสักธันวามกราจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพราะว่ากว่าจะตั้งท้องกว่าจะออกลูกเนี่ยก็ประมาณสักกันตุลาพฤศจิกาธันวา
0: ร่ำรวยระดับดร.ธรนี่แหละ
1: ก็วางแผนล่วงหน้าไง
0: โอ้ครับครับ
1: ล่วงหน้า60ปีไง
0: อ่าฮะฮะโอเคฮะเป็นนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงร่ำรวยนะครับเพราะวางแผนการทางการเงินไว้อย่างรอบคอบนั่นเอง
1: ใช่วางมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อผมแล้วคุณพ่อคุณแม่ผมบ้านผมได้เกิดโทษทีบ้านผมเกิดเดือนธันวาหมดแต่ถ้าเกิดไปทำงานแรกเอกชนก็ไม่นับนะฮะต้องทำงานราชการเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ปลูกฝังถ้าเกิดลูกเกิดตุลาพฤศจิกาธันวาก็ให้รีบปลูกฝังลูกให้ทำงานราชการซะ
0: ไม่ทันละผมก็ไม่ได้ทำซะด้วยที่ตกงานมา20ปีแล้วเนี่ยเลี้ยงดูตัวเองมาตลอด
1: คนเราก็ต้องวางแผน
0: ค่ะไอ้งานประมงกลางกรุงนะฮะที่ทุ่งบางเขนนี่เขาจะจัดอีกทีเมื่อไหร่ครับจานฮะ
1: ไม่รอ
0: จัดเป็นรอบก่อน28สิงหาเอ้าอ่ะไม่ใช่งานของคณะประมงเหรอฮะ
1: ใช่มั้ย
0: โถเอ้าไปแมงกะพรุนดีกว่าผม
1: แมงกะพรุนร้อยทุกปองนะลัก
0: เห็นเขาเพาะเลี้ยงกันได้ด้วยไม่ธรรมดา
1: ง่ายเมงกะพรุนเนี่ยถ้าเกิดเอาควาเรียมทุกแต่ตอนนี้ทุกควาเรียมต้องเลี้ยงเมงกะพรุนนี่เต็ม
0: ครับ
1: เพราะว่าเมงกะพรุนเนี่ยเป็นอะไรที่กินก็น้อยลอยก็สวย เปิดไฟสวยส่องเข้าไปมันกลายเป็นโอ้โหแทบทุกควาเรียมทั่วโลกเนี่ยมีห้องเมงกะพรุนผมการันตีผมไปมาเกือบทุกที่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นนึงไปบ่อยมากผมจะทำสถิติเป็นคนไทยคนแรกที่เข้าอควาเรียมญี่ปุ่นครบทุกที
0: ่
1: ตอนนี้คือใกล้แล้วน่าจะได้สัก 70-80% แล้ว
0: ครับอควาเรียมที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีความน่าสนใจแตกต่างกับอควาเรียมที่อื่นยังไงฮะถึงต้องไปเก็บให้ครบเนี่ย
1: มันเป็นวัฒนธรรมเลยนะฮะคนญี่ปุ่นเนี่ยเอาเขาเมืองไทยเนี่ยอควาเรียมก็คือถ้าไปดูสัตว์น้ำไปดูอะไรแต่ของญี่ปุ่นนี่มันเป็นวัฒนธรรมนะ
0: ม
1: ันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นวัฒนธรรมอควาเรียมเลย
0: ครับ
1: สังเกตได้นะฮะว่าเดทแรกของสาวหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นเนี่ยค่อนหนึ่งเนี่ยไปอควาเรีย
0: ม
1: คือมันกลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วอ่
0: ะ
1: สมมติถ้าเกิดเรามีเดทครั้งแรกเราจะชวนแฟนชวนคู่เดทเราไปอควาเรียมไหม สำหรับคนไทยเนี่ยน้อยสำหรับคนไทยอะโพเดียมคือมีลูกแล้วพาลูกไปดูหรือแม้กระทั่งสมัยเด็กๆเราเคยไปดูแต่ของญี่ปุ่นนี่ไม่ใช่มันเรียกว่ามันเป็นวัฒนธรรมฝังลึกไปแล
0: ้
1: วว่าจะมีจะเดทสาวต้องไปเอาโพเดียมหรืออะไรประมาณนั้นขณะที่คนไทยเนี่ยเดทสาวเราจะไปลงหนังในสมัยก่อนนะอะไรประมาณอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแตกต่างกันไปเพราะงั้นอะโควาเรียมในญี่ปุ่นมันคือทุกมีเกือบทุกเมืองเนื่องจากมันเป็นแหล่งที่ฝังไม่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือไปพาเด็กลูกไปดูหรือท่าไหนก็ตามอกหักก็ไปนั่งดูปลาอะไรเงี้ยซึมเศร้าก็ไปดูปลาให้ทำสีให้ปลาเยียวยาจิตใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นฝังไปอยู่กับชีวิตของคนญี่ปุ่นไปแล้วมันก็เลยมีเยอะผมก็เลยเชื่อต้องไปดูเพราะว่าผมอยู่ประมงเยอะ
0: ครับแล้วต้องไปดูโชว์ไหมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของโชว์สัตว์น้ำเนี่ยมันมีโชว์แมวน้ำโชว์โลมามีโชว์วานด้วยนะที่ผมเคยเห็นเนี่ย
1: ก็ไปดูแต่ก็เป็นก็ดูแบบเศร้าๆ
0: อุ้ยไม่แตะได้ไหมเปลี่ยนเรื่องเลยกว่า
1: สมควรอยู
0: ่ครับเมื่อวานดูหนังนะมีหนังที่คุณเจสันสเตทแฮมอ่ะดูไปดูมาเฮ้ยในฉากก็มีคุยภาษาไทยกันด้วยฮะเรื่องมูนิตี้นะฮะคนละห้ำห้าอะไรสักอย่างเนี่ย
1: แล้วเจสันชอบคุณไทยจะตายมาตั้งหลายคนแล้ว
0: ครับหนังที่แสดงกี่เรื่องหลายเรื่องเลยนะที่มีเป็นโลเคชั่นที่มาถ่ายทำที่ประเทศไทย
1: เขาชอบคนไทยฮะเขาชอบคนไทย
0: คร
1: ับ แล้วก็มีหลายเรื่องเรื่องตอนนี้ที่มันเข้าอยู่เรื่องอะไรวะขึ้นไปทำแป้อะไรอ่ะฟอร์สองก็แล้วนั่นก็อันนั้นก็ถ่ายทำเมืองไทย
0: ฮะ
1: ไอที่ไปปีนสาวสองคนไปปีนอยู่บนทางซีนไม่นั่นอ่ะ
0: ครับ
1: อันนั้นก็ใช่ถ่ายทำเมืองไทยนะฮะแล้วเพื่อนของเมืองไทยแล้วอะไรที่ดำน้ำว่ายเข้าไปในถ้ำเจอฉลามยักษ์ไล่งับอันนั้นก็กระบี
0: ่
1: อันนั้นก็เมืองไทยจริงๆเนี่ยหนังสัตว์ประหลาดสไตล์อย่างนี้เนี่ยหรือหนังหวัดเสียวสไตล์อย่างเงี้ยถ่ายทำเมืองไทยเยอะมาก
0: วิวที่เห็นในฉากเนี่ยโอ้โหก็สวยนะมุมกล้องอะไรพวกนี้เนี่ยถ่ายออกมาสวยเลยนะครับ
1: นะก็ลองไปดูแล้วกันขึ้นไปทำแป๊ะอะไรภาคสองนะฮะภาคแรกผมดูแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยเนี่ย
0: ครับโอเคฮะขึ้นไปทำอะไรนะมันหนังเรื่องอะไรเนี่ยผมถึงก็งงนะ
1: ว่าเรื่องฟอลครับบอกให้ด้วย
0: อ๋อขึ้นไปทำแป๊ะอะไรครับ
1: ดูตั้งแต่ภาคแรกแล้วเห็นหอไม่ได้มันจะปีนขึ้นไปท่านสองเห็นบันไดไม่เห็นทางเดินเรียบหน้าผาไม่ได้เราจะเดินขึ้นไป
0: ถามมีถามคำถามเข้ามาครับอาจารย์ทำไมวานบูราถึงตายครับ
1: ตัวที่7แล้ว
0: นึกว่าจะตอบว่าใครจะไปรู้ล่ะ
1: ไม่ได้เรื่องนี้มันเกี่ยวกับผมตัวที่7แล้ว
0: ครับ
1: ปีนี้แล้วก็เดือนสิงหาเดือนเดียวตายไป4จริงๆถ้าเกิดไอ้กันยาเดือนกันยานี้มันเข้ากันยาไม่งั้น2วันไม่งั้นสิงหาเดือนเดียวจะตายไป5ตัวนะครับซึ่งก็ผมก็บอกแล้วมันห่างบางอย่างโลกผมมันเปลี่ยนเนี่ยบางอย่างมันเปลี่ยนโดยที่เราก็ไม่รู้สาเหตุถึงขนาดนั้นเช่นปลากระตักย้ายถิ่นเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยมันมีหลายอย่างเลยเพราะว่าความปั่นป่วนของเอลนีโญมันอาจจะทำให้วานผอมผิดปกติจริงๆมันเป็นไม่ใช่เพิ่งเปลี่ยนเป็นนะครับมันเริ่มเห็นอาการวานผอมมาตั้ง2ปีแล้วบางทีตอนนี้มันผอมมากๆมันก็สู้ไม่ไหวมันก็ตายแล้วก็บางตัวก็โดนเรือชนมันก็ไปเลยตายเลยทันทีอย่าถามว่าทำไมวานโดนเรือชนนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าบนถนนคนยังโดนรถชนมีแต่คลิปผมเปิดฟรีแล้วผมเลิกดูแล้วมีแต่คลิปรถชนดำที่ต่างๆเต็มไปหมดดังนั้นกราบในขนาดคนข้ามถนนเรายังดูแลไม่ได้แล้วจะไปดูแลเรือไม่ให้ชนวานชนพยูนเนี่ยผมก็บอกก็ต้องพยายามกันหน่อยแล้วกัน
0: ครับตกลงทำไมแล้วทำไมวานผอมนะครับอาหารในทะเลมันน่าจะเยอะไหม
1: มันเพี้ยนอาหารอาจจะเพราะว่าเราจับปลาเยอะเกินไปหรือเพราะทะเลมันเกิดความเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็เป็นปรากฏการณ์โลกร้อน มันก็ส่งผลกระทบไปหมดแต่ถ้าเกิดเอลนีโญนี่เห็นชัดเจนเพราะว่าเปรูเนี่ยผมยกตัวอย่างเปรูด้วยกันเพราะว่าไม่เห็นชัดกว่าก
0: ็
1: คือเปรูประกาศเหตุการณ์สถานการณ์ฉุกเฉินด้านการประมงแล้วพบว่าปลาหายหมดเลย แองโชวีเนี่ยแทบจะไม่เหลือเลยเดิมทีแองโชวีเปรูต้องจับได้มีโควต้าปีละล้าน 200,000 ตัน
0: ครับ
1: ไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยจับได้ยังไม่ถึง 500,000 เลยชาวประมงเป็นแสนคนมันจะตกงานไม่มีอะไรกินเพราะว่าไม่มีปลาให้จับแล้วถามว่ามันมีปัญหาอะไรไหมก็บอกว่ามีปัญหากับเมืองไทยด้วยซ้ำแล้วก็ทั้งโลกเลยเพราะว่าไอ้พวกแองโชวีพวกนี้เนี่ยไม่ได้จับมาให้คนกินจับมาเป็นอาหารสัตว
0: ์ครับ
1: แล้วตอนนี้ไม่มีปลาป่น
0: อ
1: าหารสัตว์ก็ราคาจะวิ่งจิ้วพอวิ่งจิ้วไอ้ที่เรากินมันก็จะวิ่งตามไปด้วยดังนั้นก็คือตัวอย่างง่ายๆว่าปลาที่เปรูเกี่ยวอะไรกับไก่ราคาไก่ทั้งโลกเพราะว่ามันจะเกี่ยวด้วยเหตุผลว่าปลามันหายไป
0: ก็ลองเอาปลาหมอคางดำไปเลี้ยงสิ
1: เขาจับล้าน 200,000 ตันอ่ะหาให้เจอดิ
0: ครับก็ปลาหมอคางดำน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
1: มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะคืออะไรก็ตามที่มันสามารถเอาไปกินได้เนี่ยม
0: ัน
1: จะไม่เรียกว่าเอเลี่ยนโดยอัตโนมัติ
0: อ๋อเพราะมันก็จะมีการใช้ประโยชน์ใช่ไหมฮะ
1: ในเยอะแยะปลานิลเนี่ยปลานิลก็เห็นอยู่ก็ไม่ได้มีใครรู้สึกเดือดร้อนเลยกับปลานิลมากไป
0: อ่ะดังวานที่ตายไปนะฮะแต่ว่าประเทศไทยเรานี่ก็มีการท่องเที่ยวชมวานนะครับชนิดคือไปทีไรออกเรือทีไรก็เจอทุกทีเนี่ยชนิดที่ว่าเหมือนกับนัดกันไว้กับวานเนี่ยแต่ไม่มีผลกระทบใช่ไหมฮะน้องน้องลุงลุงป้าป้าวานก็จะอยู่กันครบหรือเปล่าครับ
1: คุณเหม่งอะไรมาพูด
0: อ้าว
1: อ้าววานตายแล้วมันจะอยู่กันครบได้ไงว่ามีวานอยู่50ตัวตายไป 3-4 ตัวมันก็เหลือ46ตัว
0: โอเค
1: มันก็ต้องน้อยลงไอ้ตัวบางตัวน้องไอ้มาลีอย่างเงี้ยโหมันเป็นประจำตายไปแล้วพอโดนเรือชนแล้วมันอยู่ดีๆมันจะส่งวิญญาณมาให้เราดูเหรอถ้าเกิดมันตายเรื่อยๆการท่องเที่ยวชมวานโอกาสเจอวานมันก็ต้องน้อยลงเนื่องจากจำนวนวานมันมีน้อยลง
0: ครับ
1: 1 บวก 1 เป็น 2
0: ฮะโอเคแต่ว่าถ้าเกิดจะไปชมวานช่วงนี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่นะฮะ
1: มีช่วงนี้มีตอนนี้เข้าช่วงดูวานสำราญใจกันแล้วเพราะว่ามันเข้าปลายใกล้สิ้นปีแล้ว
0: ครับก็นั่งเรือไปได้มีจุดให้ชมวานอยู่หลายจุดเลยที่ท่าฉลอมก็มีนะครับบางตะบูนด้วยใช่ไหมฮะอาจารย์ฮะ
1: บางตะบูนมหาชัยท่าฉลอมเราไปเสิร์ฟเอาแล้วครับเรือแต่ละลำออกคนละจุดคนละที่แล้วแต่ว่าเราชอบบรรยากาศแบบไหน
0: ครับถ้าใต้ลงไปแล้วครับอาจารย์ครับ
1: ไม่ค่อยมีฮะเพราะว่าใต้เนี่ยวานมันไม่การันตีขนาดนั้นถ้าจะมีนั่งเรือท่องเที่ยวแล้วเจอวานอะไรพวกนั้นแต่ถ้าเกิดเอาเรือชมวานจริงๆตามหาวานอย่างเดียวก็รอกรุงเทพเนี่ยนะครับ
0: ครับอยากจะไปดำน้ำชมมติมากรรมใต้น้ำที่อาจารย์วางไว้ต้องไปที่ไหนครับ
1: เกาะเต่าครับง่ายดายมากขึ้นรถวิ่งปิ้วไปลงเรือที่ชุมพรแล้วจากเรือก็จะนั่งไปอีกไม่ถึง2ชั่วโมงแล้วถึงเกาะเต่าด้วยความหันษาพอถึงเกาะเต่าก็ตะโกนออกไปดังๆว่าอยากดูประติมากรรมใต้น้ำจังเสร็จแล้วก็รู้ไปติดต่อร้านดำน้ำที่มีอยู่ไม่ต่ำกว่า40ร้านบนเกาะเต่าร้านไหนก็ได้รู้ถามรีสอร์ทที่เรานอนนี่แหละแล้วก็จ่ายตังค์อีก1,000 บาทมั้ง1,000 นิดแต่ตอนนี้มันผมบอกไม่ได้เพราะค่าน้ำมันมันขึ้นหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละแล้วก็นั่งเรือบีแค่20นาทีจากที่พักที่หาดทรายรีซึ่งเป็นชุมชนหลักของเกาะเต่าเนี่ยเราก็ได้ดำดูแล้วครับง่ายมาก
0: ราคา
1: ไปถึงเกาะเต่าแล้
0: วอ
1: ย่างอื่นสบายใจได้
0: ครับส่วนราคาก็ไม่น่าแพงนะ
1: ก็1,000 บาทไง
0: ครับ
1: ประมาณอาจจะ1,000 นิดนะฮะผมไม่มั่นใจเพราะว่าตอนนี้ราคาน้ำมันมันขึ้นแต่ก็ไม่ขึ้นมามันก็ไม่ส่งผลกระทบมากเนื่องจากมันใกล
0: ้
1: ก็ใช้เวลานั่งเรือหางไม่20นาทีก็ถึงลูก
0: ระหว่างด็อกเทอราปีกับแคทเทอราปีอันไหน ช่วยใครได้ดีมากกว่ากัน
1: ด็อกครับ
0: โอ้ฮะอาจารย์รักหมาอาจารย์รักหมาไม่ใช่ทาสแมว
1: ผมเลี้ยงหมาไม่ใช่นะฮะคือผมเลี้ยงหมาผมก็ต้องตอบด็อกในผมพลยศหมาเหรออ
0: ุ้ยโอ้ยนี่ทาสหมาตัวจริงครับมาเองเลยฮะขอบคุณครับก็นี่เขามีบทความนะครับบอกว่าซึมเศร้าหายได้เพราะแมวหมาก็ทำได้ใช่ไหมฮะ
1: จะทองแล้วน่าจะทำได้นะ
0: ปลาทองก็ได้ทำได้สัตว์เลี้ยงดีกว่าพูดเราพูดอย่างนี้นะเพชรเทอราปี
1: ถ้าเกิดเรานั่งดูมันคือถ้าเกิดเราเลี้ยงปลาเลี้ยงนกเลี้ยงอะไรต่างๆแล้วให้ความสนใจใส่ใจเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเป็นรูทีนเป็นอะไรประจำแล้วดูเราก็จะยิ้มแล้วก็จะมีความสุขก็จะคิวใจมันก็จะช่วยเราจากการซึมเศร้านะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็คือคุณไม่สามารถซึมเศร้าได้ถ้าเกิดหมาคุณกลืนหินเข้าไปแล้วต้องกำลังชักกระตุกอยู่คล้ายๆกับนั่นแหละการเป็นทาสสัตว์เลี้ยงมันจะทำให้เราหายซึมเศร้า
0: เวลาไปเที่ยวสั่งปูสั่งปูอะไรดีครับ

0: จารย์ชอบกินปูม้าอาจารย์ก็ต้องตอบปูม้าแหละถ้าผมชอบกินปูทะเลปูดำอ่ะผมก็จะสั่งปูดำ
1: ก็แยกปูทะเลผมก็กินได้นะเผื่อผมชอบปูม้ามากกว่าใช่
0: ใช่แต่ปูฟรีอะอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะ
1: อ๋อโอ้โหบอกมาเถอะ
0: เออดูคลิปนะเห็นต่างประเทศเขาฝรั่งเขาจับปูหน้าตาคล้ายปูม้าขึ้นมาแล้วจริงๆมันเป็นปูประเภทเดียวกันไหมฮะหน้าตาคล้ายกัน
1: เมดิเตอร์เรเนียนก็บางทีเขาเรียกสวิมมิ่งสวิมเมอร์โทษทีสวิมมิ่งครับบางทีก็เรียกบลูครับแล้วแต่อย่างที่มีปัญหาว่าเป็นเอเลี่ยนในเมดิเตอร์เรเนียนเป็นบลูครับหน้าตามันก็เหมือนกันนะอย่าไปสนใจเลยต่างกันเพียงเดียวแต่รสชาติเหมือนกันก็แล้วไงต่อต้องการคำตอบว่าอะไร
0: ตอบไปแล้วเรียบร้อยก็ถามว่าสั่งอะไรดีเขาก็เลือกไม่ถูกเลยปูอะไรก็ได้มั้ง
1: ผมดูราคาเลยฮะผมปูทะเลผมก็กินได้แต่ปูทะเลมันแพงกว่าปูม้าไง
0: ครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่จะเป็นไม่ใช่ปูไทยแล้วมั้งส่วนใหญ่จะเป็นปูนำเข้าม
1: ันจะเป็นอะไรถ้าหลุมอยู่ในปากเรามันก็กลายเป็นปูไทย
0: จะไปเที่ยวตากอาทิตย์หน้าครับแนะนำหน่อยครับไปที่ไหนดีครับที่เราซูนี่ไงฮะน้ำเต็มเลยแล้วด้วย
1: ที่เราซูดี
0: ฮะลองไปม่อนหมอกตะวันดูนะครับเป็นหนึ่งใน25อันซีนไทยแลนด์ด้วยนะครับขึ้นไปบนยอดเขาเนี่ยวองวิวเห็นทะเลหมอก360องศาช่วงนี้ฝนตกแล้วด้วยนะครับถ้าในเรื่องของตัวข้อมูลเรื่องของการเดินทางไปก็เซิร์ชละกันนะครับแล้วก็เอาแมปตั้งแล้วก็ปักธงแล้วก็วิ่งตามไปฮะ
1: แต่ถ้าเกิดอยากไปใกล้ๆก็ไปแค่ตากแล้วเที่ยวอุทยานแถวๆนั้นนะฮะน้ำตกก็มีเช่นลานสางอย่างเงี้ย
0: ก็ไปจะก็มุ่งหน้าไปแม่สอดซะหน่อยจากไอ้จากอะไรนะจากจากแม่สอดมุ่งหน้าไปอุ้มผาง
1: นี่มันถึงนรกเลยนะ
0: โค้งไม่เท่าไหร่ครับแค่โค้งไปโค้งมาพออาเจียนนะฮะ
1: กว่าจะไปถึงแม่สอดนี่ก็เหนื่อยมากแล้วจากแม่สอดวิ่งทะลวงไปถึงอุ้มผางนี่ก็ใช้ได้เพราะงั้นถ้าเกิดอยากวางแผนทริปไปดีเนี่ยเวลาน้อยผมแนะนำแค่ตากแล้วก็เที่ยวลานสางตากศรีอุทยานลำคำแหงอย่างเงี้ยอยู่ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยอย่างนั้นผมว่ามันก็ฟีลกู๊ดแล้วหรือจะไปดูต้นกระบากใหญ่ก็เดินลงไป
0: ร
1: ้อยขั้นเองสบายๆนะเพราะฉะนั้นก็ดูเอาเองแล้วกันว่าตัวเองมีเวลาแค่ไหน
0: คุณจอยบางจากส่งเข้ามาที่ไลน์ YouTube ครับสวัสดีครับอาจารย์คุณเหม่งกรุงเทพมีแถวไหนน่าเที่ยวจะว่าจะไปปั่นจักรยานเล่นครับแต่ไม่ขอบไม่ไปแถวท้องหล่อนะครับนี่ไงสนามปั่นจักรยานตรงสนามบินสุวรรณภูมิครับผมแนะนำนะถ้าจะปั่นจักรยานขอเชิญชวนให้ปั่นในสนามปิดนะฮะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตนะครับและสวัสดิภาพฮะ
1: ส่วนรถไฟก็ถีบจักรยานได้ไหม
0: ใช่ก็ปั่นข้างในไงนะฮะส่วนหลวงก็รอเก้าก็มีครับ
1: ก็คือถีบเล่นๆถีบเบาๆก็ได้ช้าๆก็เลือกเอาตามจักรยานนี้เลือกเยอะแก๊งจักรยานก็รู้อยู่แล้วมั้ง
0: ครับที่แถวเคยไปแถวแพ่งภูธรแพ่งสัปปะสาดแพ่งนาราตรงนั้นอ่ะเขาก็มีปั่นจักรยานแบบสไตล์คลาสสิกนะคันไม่ถูกด้วยคันหนึ่งตั้ง 4-5 หมื่นนะฮะปั่นแล้วดิกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งอย่างเงี้ยฮะน่ารักดี
1: ทุกสองแสนยังมีเลยที่ล้มไปไง
0: อุ้ย
1: ใส่สนอทองหล่อ
0: ฮะแต่อย่าไปปั่นบนถนนเปิดเลยฮะแชร์เดอะโรดอย่าไปเลยผมคนรู้จักที่ผมหลายคนเลยนะนัดกันจะไปปั่นโอ้โหซ้อมอย่างดีนะฮะแล้วก็เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุนี่แหละนะครับอ่ะคุณเองไปที่เอสเปซนั่นสิครับคุณเหม่งพูดถูกทำไมเราไม่เอาปลาหมอคางดำมาทำอะไรฮะ
1: ก็ถ้าเกิดมันทำได้เขาก็ทำกันไปแล้วไม่ต้องรอเราแนะนำหรอกแต่ราคามันถูกหรือมันหาผลผลิตได้คนที่เขาจะทำการค้าหรือถ้าสามารถลดต้นทุนได้เนี่ยเขาก็รีบทำกันแล้วไม่ต้องสบายใจได้ปัญหาคือมันต้องมีอุปสรรคอะไรสักอย่างที่เราไม่สามารถตอบได้เขาถึงไม่เอามันมาทำ
0: ผมจิ้มน้ำปลาหับเผยนะน้ำปลาที่ทำมาจากปลาหมอคางดำนะครับรสชาติก็กลมกล่อมอร่อยดีครับอาจารย์ฮะ
1: จะช่วยกันกินเลยฮะจะได้รสปลาหมออ
0: ุ้ยอ่ะดูเวลาแล้วครับเวลาหมดเวลาครับอาจารย์ครับสำหรับวันนี้ครับ
1: เนี่ยจังนะฮะก็เราไปเจอกันวันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้ผมอยู
0: ่ครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เหม่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์ม

0: หน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 นถึง 10:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
1: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่ง

0: สะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีไลฟ์นะครับอยู่กับนายบอสพิสารถ้ำอมรประจำการวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีไลฟ์นะครับเทคโนโลยีไลฟ์เราจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงเย็นถึงสี่โมงเย็นนะครับทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99.radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcard Connect ที่มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะครับอีกหนึ่งช่องทางที่ออกอากาศคู่ขนานกันไปก็คือทาง YouTube นะครับที่ fm99.radio ใครยังไม่ไปกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งก็รบกวนด้วยดูสดดูย้อนหลังดูบน YouTube ได้นะครับ fm99.radio เนาะฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะถามคำถามพูดคุยทักทายก็SMS 4689899นะครับแต่ถ้าเกิดใครดูทาง YouTube FM 99ที่ Radio ก็จะมีช่องไลฟ์แชทหรือว่าแชทสดอยู่ก็ทิ้งคำถามไว้ในนั้นได้นะครับแล้วก็ช่วงแรกนี้ขอขอบคุณ TrueFotic ด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง TrueFotic นะครับผมมาอัปเดตข่าวสารแวดวงทั่วไปจะบอกกันเลยว่าวันนี้ข่าวไม่ค่อยดีเยอะข่าวที่ไม่มีใครอยากฟังเยอะนิดนึงนะครับแต่ก็มีข่าวดีสำหรับแฟนๆของ Nintendo ด้วยนะครับก็คือเอา Nintendo กันเลยแล้วกันเพราะมันเป็นปัญหาที่เจอจริงๆมันไม่ได้เจอในไทยที่เดียวนะเจอทั้งในไทยทั้งในต่างประเทศนะครับก็คือช่วงตั้งแต่ผมเห็นโพสต์เนี้ยเริ่มมีการโพสต์กันตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือผู้ใช้ Nintendo Switch 2ในบ้านเราอยู่ๆก็พบตัวเครื่องแจ้งว่าเครื่องเนี่ยโดนแบนและเป็นแบบรหัสตามโค้ดเนี่ยมันคือแบนถาวรด้วยหลายคนก็งงว่าเกิดจากอะไรเพราะว่าหลายคนก็ยืนยันที่เขาโพสที่เขาเจอว่าเขาไม่เคยไปเล่นเถื่อนเลยนะเพิ่งซื้อเครื่องมาแค่ไม่กี่อาทิตย์เองอะไรเงี้ยตลับก็เล่นอยู่เกมเดียวอะไรเงี้ยก็แบบเขาก็งงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตอนแรกก็เอ๊ะตอนแรกก็มีคนเข้าไปพยายามช่วยแบบเอ้ยเคยทำนู่นทำนี่ไหมไปซื้ออะไรอ่ะออนไลน์ Nintendo Switch ออนไลน์แบบที่แบบแชร์บ้านแล้วแบบผิดกฎหรือเปล่าเคยมุดนู่นนี่นั่นไหมเขาก็ยืนยันแบบหลายคนก็ยืนยันว่าไม่เคยเนี่ยเล่นอยู่ตลับเดียว2ตลับนี่แหละก็เล่นแค่ Mario Kart ที่บัดเดิลมาก็อีกอันนึงที่เขาเพิ่งซื้อมาอะไรเงี้ยเขาไม่เคยทำอะไรผิดกฎเลยอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วพอเสาร์อาทิตย์ก็เริ่มมีคนไปเจอว่าเอ้ยมันไม่ได้เกิดแค่ในไทยมีคนไปเจอแบบในต่างประเทศรอบข้างบ้างมากหลายที่ใน Reddit ก็มีคนโพสต์ว่าอยู่ๆก็ขึ้นแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับมาวันนี้เอาตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยก่อนก็คือทางด้านของ Cinex นะครับ Cinex ก็ออกมาประกาศแล้วเรียบร้อยว่าตอนนี้ทางด้านของ Nintendo ได้มีการปรับปรุงในเรื่องของafter service บางอย่างที่เกี่ยวเซิร์ฟเวอร์เขาอะไรเงี้ยเครื่องไหนที่เจอ Nintendo Switch 2ที่ขึ้นว่าโดนแบนนะครับCinex บอกให้ทำการลองรีสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่ออีกทีนึงแล้วลองเข้าตัวที่เป็นตัว eShop ดูว่าเข้าได้ไหมนะครับถ้าเข้าได้ก็แสดงว่าถูกปลดล็อกเหมือนว่าเขาแก้ไขแล้วเป็นบั๊กง่ายๆคือเหมือนกับเป็นเออร์เรอร์หลังบ้านของฝั่ง Nintendo แต่ถ้าเกิดใครยังเข้าไม่ได้นะครับก็ให้ติดต่อไปได้2ช่องทางก็คือทางด้านของ Nintendo Consumer Support บนหน้าเว็บของ Nintendo ประเทศไทยหรือจะติดต่อไปที่ Cinex Care ก็ได้นะครับโทร1251เสร็จแล้วก็กด2นะครับก็เขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องแต่ว่าถ้าเกิดจะติดต่อทั้ง2ช่องทางนี้สิ่งที่คุณจะต้องมีเตรียมตัวไว้ก็คือเรื่องของ Serial Number ตัวเครื่องแล้วก็จด Error Code ที่พบให้ชัดเจนนะครับแล้วก็เพื่อได้แจ้งอะไรเงี้ยเขาจะมีทำแจ้งสรุปก็คือปัญหาตอนนี้ Nintendo ยังไม่ออกประกาศยังไม่ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแหละว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าถ้าอ้างอิงกับพี่ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยอย่าง Cinex ออกมาประกาศอันเนี้ยก็น่าจะชัดเจนประมาณนึงว่าน่าจะเป็นเรื่องของบริการหลังบ้านที่มันผิดเพี้ยนไปนะครับประมาณนี้ก็น่าจะไม่น่ามีอะไรนะครับไม่น่าห่วงอะไรไม่น่าห่วงอะไรนะครับประมาณนี้นะฮะอีกเรื่องนึงนะครับก็อันนี้ข่าวไม่ค่อยดีละก็

0: จริงๆมันมีกระแสข่าวเตือนมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า Samsung เขาเตรียมปรับราคาจำหน่ายของสมาร์ทโฟน Samsung นะครับในสัปดาห์นี้นะครับว่าจะมีการปรับราคาขึ้นนะครับทีนี้หลายคนก็อ่ะเราพอตอนแรกก็ไม่มีรู้ว่าปรับขึ้นเท่าไหร่ปรับขึ้นรุ่นไหนไม่มีกระแสข่าวบอกจนกระทั่งเมื่อสุดสัปดาห์ก็เริ่มมีโพสต์หลุดออกมาว่าแบบโอเคหลักๆที่จะปรับขึ้นรอบนี้จะเป็นในส่วนของตัว Samsung Galaxy A Series ทั้งหมดที่วางจำหน่ายอยู่ที่ยังวางจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยนะครับก็คือตั้งแต่ A075G A174G A175G A275G A375G แล้วก็ A575G นะครับซึ่งราคาที่จะปรับขึ้นเนี่ยมันสัดส่วนไม่เท่ากันหรอกแต่ว่าจะปรับขึ้นสูงสุดถึง 7,000 บาทถ้าให้ไล่นะครับเริ่มจากล่างสุดขึ้นไปนะเริ่มจากตัว Galaxy A07 ซึ่งมันจะมีผลวันนี้ก็คือมีผลตั้งแต่วันนี้วันที่7กันยายนนะครับก็ถ้ากับว่าวันนี้ถ้าเกิดไปซื้อในห้างไปซื้อในช็อป Samsung อะไรเงี้ยน่าจะขึ้นราคาไปหมดแล้วแต่ถ้าที่ผมเช็คบนออนไลน์อย่างพวก Shopee Lazada ยังราคาเดิมรวมถึงตามพวกร้านตู้ร้านส่ง NASA อะไรเงี้ยก็ยังขายราคาเดิมอยู่เข้าใจว่ายังเป็นรถเดิมแต่ว่ารถใหม่คงเปลี่ยนแล้วนะครับก็อย่างตัว Samsung Galaxy A075G นะครับแต่เดิมเนี่ยตัวเริ่มต้นเขาเลยคือ RAM 4 Storage 64เดิมเนี่ยมันราคาอยู่ที่เอาราคาห้างนะมันอยู่ที่ 5,599 บาทราคาใหม่ปรับขึ้นไป700อยู่ที่ 6,299 บาทแต่ถ้าเกิดเป็นตัวยอดนิยมคือตัว RAM 6Storage 128ปกติตอนที่เขาเปิดราคาจริงเนี่ยมันอยู่ที่ 6,999 บาทรอบนี้ปรับขึ้น 2,000 เป็น 8,999 บาทนะครับส่วน Samsung Galaxy A17 ปรับขึ้น 2-3,000 บาทตัว RAM 4 128เดิมเนี่ย 5,999 ปรับขึ้น 2,000 เป็น 7,999 แต่ถ้าเกิดเป็นตัว RAM 8 Storage 128เดิมเนี่ยราคาที่เปิดไว้คือ 6,999 ราคาใหม่มีผลตั้งแต่วันนี้บวกไป 3,999 นะครับถ้าเป็นตัว A175G ก็บวก 3,500 ถึง 5,000 ก็คือตัว RAM 8 Storage 128เดิม 7,499 บวกไป 3,500 คือขึ้นราคาไปอีก 3,500 อยู่ที่ 19,999 บาทส่วนตัว Storage 256เดิมเนี่ยเปิดราคาไปที่ 8,999 ราคาใหม่บวก 5,000 13,999 เราได้เห็น A17 ในราคา 13,000 อ่ะคุณยังมีใครเชื่ออีกไหมว่าแรมแพงเป็นเรื่องแบบอุปโลกขึ้นมา A275G ราคาเปิดนะราคาเปิดราคาตั้งตอนนั้นนะ Samsung เปิดไว้ที่ 1,999 บาทราคาใหม่ปรับขึ้น 2,000 เป็น 12,999 บาทนะครับ A375G ตอนราคาเปิดหลายคนก็บ่นโอ้แพงขึ้นน่ะแต่เดิมมันเปิดแค่ 1,900ราคาตอนที่ตอน A27 อ่ะเนาะพอเป็น A37 ขึ้นตอน A36 พอเป็น A37 กระโดดขึ้นมาอยู่ที่ 13,999 แต่ว่าราคาใหม่บวกไป 4,000 นะครับ 17,999 มันคือราคาของ A57 เดิมเลยอ่ะสำหรับ A37 ส่วน A57 บวกขึ้น 3-7,000 บาทตัวเริ่มต้นที่ปกติจะมีขายเฉพาะออนไลน์นะครับก็คือ RAM 8 Storage 256เนี่ยราคาเปิดตอนแรกคือ 16,999 ราคาใหม่มีผลตั้งแต่วันนี้ปรับขึ้น 3,000 นะครับเป็น 19,999 ตัว RAM 12 Storage 256เดิมเนี่ย 17,999 บวกไป 5,000 ราคาใหม่เพิ่มอีก 5,000 เป็น 22,999 และตัว RAM 12 Storage 512 GB นะครับเดิมเปิดอยู่ที่ 29,999 หลายคนก็บ่นแพงแล้วราคาใหม่มีผลตั้งแต่วันนี้บวกไป 7,000 27,999 บาทราคานี้ไม่ต้องสืบเลยซื้อ S26 FE คุ้มกว่าแน่ๆแค่เป็นรองเรื่องความจุแต่คุ้มกว่าแน่ๆในแง่ของสเปคโดยภาพรวมแต่นั่นแหละปรับราคาขึ้นนะครับก็เหมือนที่เคยบอกแหละว่าอย่าชะล่าใจว่ามือถือบางรุ่นที่มันเปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้ว มันจะคุ้มค่ากว่ามือถือรุ่นใหม่ที่เปิดตัวเพราะมันจะเป็นราคาเดิมเพราะจริงๆเขาราคาขึ้นนะครับเขามีการขยับราคาขึ้นไปแล้วก็แจ้งทราบตามนั้นนะครับผมนะฮะก็ฮึอ่ะเราพูดถึงราคาขึ้นก็ตัว Counterpoint นะครับ Counterpoint เป็นเหมือนบริษัทที่รวบรวมสถิติเกี่ยวกับด้านการตลาดอะไรเงี้ยนะครับเขามีการรวบรวมว่าไอ้ราคาสมาร์ทโฟนที่วางจำหน่ายขึ้นโดยเฉลี่ยทั่วโลกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ในปี2026นี้นะครับโดยที่สถิติที่เขาเก็บเนี่ยเขาเก็บจนถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับถ้าเอาราคาเฉลี่ยโลกนะครับของทั้งโลกเอาเฉลี่ยโรงงานทุกเอาราคาทุกภูมิภาคมาเฉลี่ยรวมกันเนี่ยเขาบอกว่าราคาสมาร์ทโฟนในปี2026แพงขึ้นจากปีที่แล้วอยู่ประมาณ 15%แต่ถ้าเกิดแยกเป็นตามภูมิภาคนะครับในโซนอินเดียอินเดียบังกลาเทศศรีลังกาอะไรพวกนั้นโซนนั้นนะครับจะเฉลี่ยแพงขึ้นเยอะที่สุดเลยอยู่ประมาณ 21% แล้วก็ในโซนบ้านเราคือเอเชียแปซิฟิกราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 19% นะครับแต่ว่าถ้าเอาทั้งโลกเฉลี่ยรวมกันเนี่ยประมาณ 15%ก็ไม่ได้ขึ้นในที่ใดที่หนึ่งเนาะตามนั้นนะครับหมุดหมายสัปดาห์นี้สำคัญก็คงจะเป็นเรื่องของงาน Apple นะครับSurprise and Shine นะครับเขาจะมีขึ้นคืนวันพุธเช้าวันพฤหัสนี้นะครับตอนคือจริงๆมันคือตอนเที่ยงคืนของเช้าวันที่10กันยายนที่จะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่นะครับก็ล่าสุดเป็นทางด้านของ Mark Gurman นะครับจัดว่าเป็นเทียร์1ข่าวลือ Apple แล้วกันมาร์คเกอร์แมนแห่งสำนักข่าวบูมเบิร์กนะครับออกมารายงานว่าเราจะได้เจออะไรบ้างนะครับในช่วงประมาณ1ปีนับจากนี้ที่เป็นสินค้าเกี่ยวกับ iPhone นะครับแล้วก็ที่เป็นพวกอะเซสซอรีของ iPhone หรือว่าสินค้าที่ใช้งานร่วมกับ iPhone ทั้งหมดนะครับเขาเริ่มมาร์คเกอร์แมนบอกว่าในงาน Surprise and Try นะครับที่จะมีขึ้นในคืนวันพุธนี้นะครับiPhone ที่จะเปิดตัวเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่3รุ่นก็คือ iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max แล้วก็ iPhone Ultra ซึ่ง iPhone Ultra เนี่ยตอนนี้มีข่าวลือใหม่ออกมาว่าอาจจะใช้ชื่อว่า iPhone Duo แต่ไม่ว่าจะเป็น Ultra หรือ Duo มันก็คือตัวเดียวกันเป็นมือถือเป็นสมาร์ทโฟนจอพับสไตล์เดียวกับ4ครั้งแรกของ Apple นะครับในส่วนของ iPhone 18 Pro 18 Pro Max ตามข้อมูลล่าสุดนะครับก็มานอนมาพร้อมกับชิป Apple A Series ตัวใหม่ A20 Pro แล้วก็จะใช้ชิปโมเด็ม Apple C2 ตัวใหม่ C2 นะครับแล้วก็สีซิกเนเจอร์ประจำปีนี้ก็จะเป็นตัว Dark Cherry นะครับส่วนโทนจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไว้ค่อยไปเห็นตัวจริงกันละกันส่วน iPhone Ultra หรือชื่อใหม่ที่หลุดออกมาล่าสุดคือ iPhone Duo นะครับก็เขาบอกว่าราคามาร์คเกอร์แมนบอกว่าราคาเริ่มต้นจะวางจำหน่ายเนี่ยจะสูงกว่า2,000 ดอลลาร์2,000 เหรียญก็ประมาณสัก 65,000-70,000 เริ่มต้นนะจะไม่ถูกไปกว่านี้ก็ต้องรอดูนะครับแล้วก็ในวันคือวันพุธนี้นอกเหนือจาก iPhone 3รุ่นสินค้าอื่นๆที่คาดว่าจะเปิดตัวที่ Mark Gurman บอกก็จะมีในส่วนของตัว Apple Watch แล้วก็เป็นตามข่าวลือก่อนหน้านี้ Apple Watch จะมีทั้งหมดแค่2รุ่นที่เปิดปกติแล้วเนี่ยเวลาเปิดตัว iPhone แล้วมีการเปิดตัว Apple Watchถ้าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามันจะมี Apple Watch 3รุ่นก็คือจะมี SE รุ่นเล็กมี Apple Watch Series รุ่นกลางแล้วก็ Apple Watch Ultra รุ่นท็อปแต่ปีนี้ตามข่าวลือแล้วก็ที่ Mark Gurman บอกก็คือ Apple Watch จะหั่นเหลือแค่2รุ่นนะครับก็คือแค่ Apple Watch Series ตัวใหม่ก็คือ Apple Watch Series 12แล้วก็ตัว Ultra จะไม่มีรุ่น SE เปิดตัวใหม่นะครับแต่ไม่ได้บอกว่า SE จะเลิกขายนะอาจจะไปเปิดตัวทีหลังก็ต้องไปตามดูแต่ว่าจะไม่มีรอบนี้นะครับถ้า Apple Watch Ultra ก็จะเป็น Gen 4ละที่จะเปิดตัวนะครับซึ่งทั้งคู่ก็ทั้ง Series 12ทั้ง Ultra 4ก็จะมาพร้อมกับตัวชิปตัวใหม่S11 นะครับประมาณนี้แล้วก็หูฟังก็จะมีตัว AirPods 5ซึ่งก็จะมีเหมือนเดิมเหมือนกับ AirPods 3 AirPods 4ก็คือจะมีทั้งหมด2รุ่นย่อยก็คือรุ่นย่อยAirPods 5ที่ไม่มี ANC กับ AirPods 5ที่มี ANCแต่ AirPods Pro ใหม่จะยังไม่มานะครับ จะยังไม่มาในรอบนี้ที่บอกว่ามีข่าวลือว่าติดกรงติดกล้องจะยังไม่มาในรอบนี้นะครับขณะเดียวกันมาร์คเกอร์แมนบอกว่าใครที่รอ iPhone 18ตัวธรรมดากับ iPhone 18e รวมถึง iPhone Air รุ่นที่2ให้ไปรอช่วงต้นปีหน้านะครับมาร์คเกอร์แมนยืนยันว่า Apple จะเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้านะครับประมาณนี้เช่นเดียวกันกับตัว Apple TV รุ่นใหม่หลายคนรออยู่เพราะว่ารุ่นปัจจุบันขายมาหลายปีละและแถมราคาขึ้นไปด้วยนะครับแต่มาร์คเกอร์แมนบอกว่า Apple TV จะยังไม่เปิดตัวในปีนี้จะไปเปิดตัวในปีหน้านะครับหมายว่าตัว Apple TV รุ่นใหม่รวมถึง HomePod รุ่นใหม่ด้วยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็ลองดูแล้วกันว่าจะได้เห็นอะไรบ้างอย่างไรแล้วก็จริงๆมีข่าวลือของตัว iPhone Ultra ที่เป็นมือถือจอพับอ่ะเนาะนะครับอันนี้หลายคนอาจจะพอเห็นข่าวมาแล้วมีรายงานข่าวออกมานะครับว่าตอนนี้ Apple กำลังประสบปัญหาอย่างหนึ่งเกี่ยวกับตัว iPhone Ultra ก็คือเรื่องของจำนวนการผลิตนะครับเขาสามารถโรงงานผลิตแบบเสร็จแล้วอะไรเงี้ยสามารถผลิตได้ต่อวันเนี่ยไม่กี่ร้อยเครื่องเท่านั้นเพราะนั้นก็จะส่งผลต่อเรื่องของการจัดส่งมอบสินค้าซึ่งมันก็จะไปพ้องกับข่าวลือก่อนหน้านี้ที่มีการระบุว่าiPhone Ultra จะวางจำหน่ายเฉพาะในบางประเทศก่อนในช่วงแรกนะครับคล้ายๆกับตัวตอนที่เป็นเปิดตัวแว่นตา Vision Pro นะครับก็คือจะเปิดจะขายในสหรัฐกับแคนาดาก่อนแล้วก็ขยายไปในอังกฤษในออสเตรเลียในยุโรปบางประเทศในญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่อยๆขยายไปเพราะว่าเรื่องของกำลังการผลิตด้วยนะครับแล้วก็หลายคนจับตางานเปิดตัวคืนวันพุธนี้ของ Apple เพราะว่าก็จะเป็นเวทีแรกที่ทางด้านของจอห์นเทอร์นัทนะครับที่เป็น CEO คนใหม่ที่ขึ้นแทนทีมคุกจะมารับหน้าที่เป็นแบบ Head Speaker ใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วนอกเหนือจากทีมคุกที่สเต็ปดาวลงจากตัว CEO แล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายตำแหน่งที่มีการแบบปรับเปลี่ยนภายในนะครับอย่างตัวของฟิลชิลเลอร์ซึ่งแต่เดิมเนี่ยเขาจะดูในเรื่องของตัวแบบพวก App Store แล้วก็พวกของการทำอีเวนต์ต่างๆของ Apple ก็ไม่ได้ก็ตอนนี้ก็ลงจากตำแหน่งเรียบร้อยแล้วมีผลไปพร้อมกับทีมคุกเลยก็คือมีผลตั้งแต่ตอน31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเขายังทำงานอยู่ใน Apple เนาะทำงานเป็นเหมือนกับคือถ้าเอาในตำแหน่งที่เขา Job Description ตอนนี้ของ Phil Schiller ก็คือจะเป็น Fellow แต่ Fellow จริงๆถ้าที่ง่ายๆก็เหมือนกับ Advisor ตำแหน่ง Advisor ให้กับพนักงานที่มาอยู่ในแผนกนั้นๆอะไรประมาณนี้นะครับก็เท่ากับว่ารอบนี้เปลี่ยนถ่ายเลือดแทบจะยกชุดเลยนะของ Apple ก็เดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอันนั้นคือข่าวที่นำมาฝากกันพยายามจะแบบเก็บรวบรวมสิ่งที่น่าจะต้องรู้ไว้ก่อนนะครับเพื่อสัปดาห์นี้จะมีอะไรบ้างนะครับมาพูดคุยกันนิดนึงก่อนที่จะไปพักเบรกเนาะสวัสดีคุณวิฟิตแมนนะครับ Galaxy Note 10 Lite โหเก่ามากยังใช้ได้แต่บางแอปไม่เอื้ออำนวยแอปหลักพอได้ไหมเหรอใช้สำรองตอนนี้ Galaxy Note 10 Lite มันได้ถึงแอปมันได้ถึง Android อะไรอ่ะคืออาจจะทั้งหมดถ้าเกิดต้องดูอ่ะว่าใช้เครื่องสำรองมันใช้อะไรบ้างมันก็คือถามว่าใช้ได้มันก็คงได้แหละอย่างน้อยมันยังใช้แอปธนาคารได้นะครับเพราะว่าแอปธนาคารในประเทศไทยในบ้านเราตามประกาศของธนาคารประเทศไทยก็คือรองรับตั้งแต่ Android 10เป็นต้นไปเพราะนั้นตัวมันถ้าผมจะไม่ผิดมันได้ One UI 5.1 ก็น่าจะเป็น Android 13ก็น่าจะยังใช้งานได้อยู่แต่สภาพเครื่องสภาพแบตเป็นยังไงก็ว่ากันอีกเรื่องนึงเนาะคุณผู้ฟังถามว่าโน้ตบุ๊กเก่าสตาร์ท Windows ไม่ติดเอาไงดีเป็น SSD กับเอาข้อมูลออกถ้าเอาข้อมูลออกก็ถอด SSD มาจำเอาข้อมูลก็ได้นะครับถ้าเอาแต่ข้อมูลจริงๆนะก็เอาไปเสียบเครื่องอื่นแล้วเอาไปจำข้อมูลเอาดูดข้อมูลออกมาก็ได้นะครับดั้มข้อมูลออกมาได้ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าแต่ถ้าเกิดสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทไม่ติดก็รีแพร์ไหมหรือถ้าเกิดยังต้องการใช้อยู่ก็รีแพร์ Windows ก็ได้นะครับแหมไม่ผิดหวังคิดแล้วว่าน้องหงร่อนต้องมานะครับสวัสดีพี่บอสขอท็อป10พรีเมียร์ลีกด้วยค่ะลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าเอาอีกแล้วนะครับหาเรื่องให้ผมอีกแล้วนะครับ คุณก็ไป อ่ะแต่ก็อ่ะพูดถึงบอลสักหน่อยแล้วกันก็ยินดีกับลิเวอร์พูลด้วยนะครับชนะเขาสักทีนะครับ นอกเหนือจากได้3แต้มแรกของฤดูกาลแล้วยังยิงขึ้นนำเป็นผลแรกของฤดูกาลด้วยนะครับแล้วก็กักโปที่เธอล้อวันนี้มันล่อเธอแล้วนะครับโอ้โหลูกแรกจ่ายอย่างงามถือว่ายอดเยี่ยมนะครับอ่ะอันดับ1ยังเป็นแมนซิตี้อยู่เนาะชนะ3นัดนะครับอันดับ2ก็อาร์เซนอลชนะ3นัดเหมือนกันแต่ว่าประตูจริงๆประตูได้เสียเท่ากันด้วยนะบวก5แต่ว่าแมนซิตี้ยิงได้เยอะกว่าแมนซิตี้ยิง7อาร์เซนอลยิง6แมนซิตี้ก็เลยตอนนี้ก็ขึ้นนำอยู่พูดถึงอาร์เซนอลนิดนึงได้ไหมดูอาร์เซนอลเชลซีแล้วแบบมันมากว่ะครึ่งแรกนะมันมากบอกว่าเชลซีมีลุ้นอ่ะให้เวลาเขาหน่อยแล้วก็ปรับเปลี่ยนกองหลังให้มันเข้าที่คอทางนี้นะผมว่าเชลซีน่ากลัวมากนะครับแต่อันดับ3ไม่ใช่เชลซีนะอันดับ3คือฮัลซิตี้นะครับชนะ3นัดชนะ2แพ้เสมอ1ยังไม่แพ้ใครนะน้องใหม่ฮัลซิตี้นะครับมี7คะแนนแน่นอนคำถามของน้องหงร่อนมาก็คือลิเวอร์พูลแหละลิเวอร์พูลชนะ1เสมอ2นะครับมี5คะแนนยิง4เสียยิง6เสีย4ก็รั้งอันดับ6ร่วมกับนิวคาสเซิลนะครับแต้มเท่ากันยิงได้เสียเท่ากันประตูได้เสียเท่ากันก็อยู่คู่กันไปนะครับส่วนที่ยังกู่ไม่กลับก็น่าจะเป็นสเปอร์ละมั้งเห็นใจเลยยังไม่ชนะใครเลยนะเมื่อคืนก็เสมอนะครับเสมอไปอีกอันก็แอสตันวิลล่าก็น่าห่วงพอกันส่วนแมนยูก็แพ้นัดแรกของฤดูกาลเสมอนัดแรกของฤดูกาลนะครับเสมอเอเวอร์ตันแต่จากใจนะ2ลูกนั้นที่เอเวอร์ตันยิงได้อ่ะยองเขาเหอะโอ้โหลูกแรกนี่คือพระเจ้าจอนยิงแบบสามเหลี่ยมเสาแรกยัดเข้าไปคือแบบโหดมากลูก2คือปั่นโค้งๆแบบติดโอ้โหโค้งเอาหมดสิทธิ์อ่ะผมนึกไม่ออกเลยว่าลาเมนจะรับยังไงอ่ะลูก2เนี่ยได้เป็นประตูยอดเยี่ยมได้ทั้ง2ลูกเลยอ่ะที่เอเวอร์ตันยิงได้ครับตอนแรกก็คิดว่าแมนยูจะชนะแล้วนะลูกหม่งของเซสโก้เข้าไปนาทีถ้า86 88ประมาณเนี้ยโอ้โหไม่คิดเลยว่าจะมีทีเด็ดนี่ต้องอะไรถ้าเป็นไบรท์ไลท์ขายมันก็คือสะสมนาทีบาป อ่ะแต่ว่าพูดถึงบอลนิดนึงแล้วกันนะครับก็กลางสัปดาห์นี้จริงๆมันคือเริ่มคืนพรุ่งนี้นะครับสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกลีกเฟดนัดแรกนะครับก็ลงเตะนะครับกลางสัปดาห์นี้เพราะนั้นกลางสัปดาห์นี้ทีมในอังกฤษอย่างพวกแอสตันวิลล่าแมนซิตี้ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแมนยูไม่ว่างนะจ๊ะต้องลงเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกลีกเฟดนัดแรกนะครับบอกไปก่อนก็ประเดิมคืนพรุ่งนี้ 5:45 แอสตันวิลล่าไปเยือนคลับบุ๊กนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นคืนเดียวกันอะแต่เป็นตอนเช้าวันพุธตีสองแมนซิตี้ไปเยือนปอร์โต้ถูกป่ะอันนี้ผมเอาเฉพาะในลีกอังกฤษแล้วกันนะเสร็จแล้วก็ข้ามไปคืนวันพุธเช้าวันพฤหัสตีสองอันนี้เลือกไม่ถูกเลยว่าจะดูคู่ไหนดีระหว่างอาร์เซนอลไปเยือนนาโปลีหรือว่าลิเวอร์พูลรับการมาเยือนของอตเลติโกมาดริดนะครับส่วนแมนยูก็ไปลงเตะคืนวันพฤหัสเช้าวันศุกร์นะครับตีสองเล่นในบ้านเนาะตามนั้นนะครับก็มียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกลับมาอีกรอบหนึ่งเผื่อใครลืมหรือหลงไปลืมไปนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกถ่ายทอดทางทรูวิชั่นนาวนะยังไม่ได้เป็นใน AS นะครับ AS จะได้สิทธิ์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเริ่มในฤดูกาลหน้าฤดูกาลนี้สิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลยุโรปฟุตบอลทั่วยุโรปยังอยู่ที่ทรูอยู่นะก็ต้องไปสมัครทางทรูวิชั่นนาวเขานะถ้าเกิดใครจะดูนะประมาณนี้นะครับพักเบรกแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยตอบคำถามยาวๆกันนะครับ SMS 4689899ลงแล้วก็ทาง YouTube FM 99ที่ Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
1: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้อง

0: ใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป๊าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
5: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพMCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
0: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
6: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: Techno for Life
8: ดำเนินรายการโดย
9: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
10: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะมันช่วงนี้ขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะครับติดตามข่าวสารสินค้าใหม่ๆโปรโมชั่นใหม่ๆของเอเซอร์ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand แล้วก็ถ้าซื้อสินค้าของเอเซอร์อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของเอเซอร์นะครับที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/th นะครับช่วงนี้เอเซอร์สัปดาห์ที่แล้วมันเพิ่งมีงาน ISA 2026นะครับเอเซอร์ก็เปิดตัวโปรดักต์หลายๆอย่างมากๆนะครับก็หลายๆอย่างก็มีการอัปเดตบนหน้าเว็บ Acer Thailand แล้วลองเข้าไปดูก็ได้จะมีตัวแนะนำตัวหนึ่ง Acer Swift Blade 14น่าสนใจมากแต่กว่าจะเข้าน่าจะเป็นต้นปีหน้านะโน้ตบุ๊ก14นิ้วน้ำหนักแค่8ขีดนะครับ799กรัมเบาและบางมากวัสดุบอดี้เป็นแมกนีเซียมอลลอยผสมอลูมิเนียมไม่ใช่ผสมอลูมิเนียมเขาเรียกผสมอะไรวะผสมโลหะอะไรลืมอีกชื่อละนั่นจะเป็นอลูมิเนียมหรือมั้งเออแล้วก็เห็นว่าแว่วๆว่าราคาเริ่มต้นอาจจะแค่แบบ3นิดหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูแต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มเพราะเขายังไม่ประกาศราคาอย่างเป็นทางการแล้วก็กว่าจะขายจริงกว่าจะเริ่มในต่างประเทศจะประมาณช่วงปลายปีแต่ในไทยเห็นแว่วๆว่าน่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้านะครับอ่ะประมาณนี้มาลุยคำถามกัน SMS 468-9899รุ่นทาง YouTube FM 99ที่อยู่บนเรดิโอนะฮะไปที่ SMS ก่อนลงท้ายด้วย4490นะครับสวัสดีวันจันทร์สวยๆเคาะบอลไปมาก็หมดเวลาแล้วเหลือ5นาทีดอกกูจะลงมาทำไม เออว่ะเอาจริงเมื่อคืนก็แปลกใจตอนที่คาริกเปลี่ยนเอาแรฟอร์ดออกเหมือนกันนะแต่ว่ามันมีไปดูในช่องถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น BBC มั้งเขาบอกว่าก่อนหน้าที่ดอกไม่ใช่ก่อนหน้าดอกก่อนหน้าที่แรฟฟอร์ดจะโดนเปลี่ยนเหมือนแรฟฟอร์ดไปส่งสัญญาณให้กับสตาฟข้างสนามว่าเขามีปัญหาสักอย่างนึงเกี่ยวกับแฮมสตริงแล้วเขาไปจับตรงแฮมสตริงแล้วก็แบบบกไม้บกมืออะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นการสื่อสารผิดพลาดหรือเปล่านะก็เลยทำแต่ว่าแบบแต่ถ้าเกิดเจ็บเขาอาจจะแค่อยากให้เข้ามาปฐมพยาบาลมั้งหรือเข้ามาแบบฉีดสเปรย์ให้มั้งเดานะเพราะว่าตอนเปลี่ยนออกแรฟฟอร์ดดูมีอาการว่าแบบเปลี่ยนฉันออกทำไมวะนึกออกวะเออประมาณนี้แต่ว่าหลังเกมคาริก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเออแรฟฟอร์ดมีปัญหาบาดเจ็บเล็กน้อยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับที่ BBC เขาไปจับภาพตอนที่ผมจำไม่ได้ว่า BBC หรือ Sky Sport เราไม่หาเพิ่มให้เขาจับตอนที่ก่อนหน้าที่จะโดนเปลี่ยนออกสักประมาณ5นาที6นาทีอะไรเงี้ยแล้วฟอร์ดจับตรงแฮมสตริงแล้วก็แบบเหมือนส่งสัญญาณให้ข้างสนามแต่ไม่แน่ใจว่าทุ่มสัญญาณคือไม่ไหวแล้วเปลี่ยนฉันออกหรือแค่บอกว่าเฮ้ยเอาสเปรย์หรือนึกออกมั้ยนักกีฬามีสเปรย์พ่นนู่นนี่นั่นหรืออาจจะเป็นแค่แบบเส้นยึดแต่คิวหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่รู้แต่ก็นั่นแหละสุดท้ายต้องยอมลูกยิงของเอเวอร์ตันนะ2ลูกคือแบบโอ้โหประตูยอดเยี่ยมอ่ะใช้คำนี้เลยประตูยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ได้ลูกไหนก็ได้เลยอ่ะลูกไหนก็ได้เลยอ่ะอันนี้ยอมยิงต้องส่องลูกคือแบบใครจะรับวะอ่ะมา SMS ถ้าใครจะส่งได้ถึงตอนนี้40ส่งได้ถึง50แล้วกันนะสำหรับ SMS 468-9899นะครับมาตอบทาง YouTube ก่อนคุณออนเซนนะครับสวัสดีครับนายบอสสมาร์ททีวี55นิ้วระหว่างตัว Xiaomi S Mini LED นะครับกับตัว TCL Q6C เล่นตัวไหนดีนะครับจริงๆทั้งคู่เป็นแบบ QDmini LED แบบ full array ทั้งคู่นะครับถ้าเอาตัว55นิ้วนะ ผมเชียร์เสี่ยวมี S Mini LED มากกว่าตัว TCL Q6C นิดนึงเหตุผลเพราะว่าในเรื่องของการทำโซนดิมมิ่งมันทำได้เยอะกว่าถ้าเป็นตัว TCL Q6C ขนาด55นิ้วเนี่ยในส่วนของโลคอลดิมมิ่งเนี่ยมันทำได้แค่มันทำได้อยู่ที่180โซนแต่พอเป็นตัวเสี่ยวมี S Mini LED อ่ะถ้าเป็นตัว55นิ้วจะทำโลคอลดิมมิ่งได้ทั้งหมด308โซนพอจำนวนโลคอลดิมมิ่งเยอะก็เท่ากับพวกของไดนามิกเรนจ์มันก็จะดีขึ้นนะครับตัวเลขยิ่งเยอะยิ่งดีเอาง่ายๆสำหรับโลคอลดิมมิ่งแต่ถ้าเกิดเป็นไซส์ใหญ่กว่านั้นเช่นไซส์75นิ้วเนี่ยอันนี้จะพอกันจะทำได้ประมาณสัก512โซนเท่ากันแต่ถ้าเป็นไซส์55นิ้วตัว Xiaomi TV S Mini LED ทำได้เยอะกว่าเพราะนั้นก็ถ้าไม่ติดเรื่องราคาใดๆผมเข้าใจว่า Xiaomi S Mini LED น่าจะแพงกว่า TCL 6C อยู่นิดหน่อยเพราะ Q6C มันอยู่แค่หมื่นต้นๆอ่ะ13บวกลบอ่ะ55นิ้วอ่ะที่แบบใช้โค้ดออนไลน์กันแล้วแต่ว่าถ้าเป็น S Mini LED น่าจะอยู่หมื่นกลางป่ะ15 16ประมาณนั้นก็นั่นแหละทั้งงบประมาณไม่ใช่ปัญหาก็ S Mini LED ของ Xiaomi เหตุผลก็คือ Local Dimming โซนเยอะกว่านอกนั้นสเปคมันไม่ต่างกันครับเหมือนกันเลยคุณภาพพันแนวอะไรเรื่องของตัวระบบบริการอะไรทุกอย่างมันเหมือนกันวันนั้นก็ไปเอาชนะได้ตัวจำนวนของโซนของ Local Dimming นะครับคุณเซนต์ไปแล้วสวัสดีครับคุณบอสวันจันทร์คุยเรื่องเข้าไปอยากให้คุณบอสจัดอันดับชิปมือถือตั้งแต่ตลาดร่างยันตลาดเทพมาสัก5ตัวแต่คือคุณจะเอาทั้งตลาดแต่คุณเอา5ตัวแล้วผมจะจัดยังไงอ่ะจัดให้ผมหน่อยหมายความว่ายังไงเหรอคือผมว่ามันไปตามกลไกตลาดไหมหมายความว่าโอเคมันจะมี2ค่ายก่อนถูกไหมQualcommMediaTekถูกไหมจริงๆมันก็ชนเซ็กชันกันอยู่เยอะอยู่แล้วนะครับโดยเพราะตัวท็อปอ่ะอย่างตัวซันนัทมาก้อนQualcommซันนัทมาก้อน8Elite Gen 5มันก็คือชนกับ Dimensity 9500แหละคือโอเคมันคะแนนเบนช์มาร์กมันจะมีตัวนั้นชนะตัวนี้ชนะแต่โดยศักดิ์ศรีโดยรุ่นมันก็คือตัวชนกันโดยตรงถูกป่ะแต่ว่าของQualcommอ่ะมันจะซอยรุ่นเยอะกว่าเพราะว่าอย่างตัวซันนัทมาก้อน8ซีรีส์อ่ะนอกเหนือ8 Elite Gen 5มันยังมีซันนัทมาก้อน8 Gen 5ซึ่งเป็นตัวรองลงมาแต่ก็ยังแรงอยู่มากๆแล้วรองลงมาอีกนิดนึงก็จะเป็นตัวซันนัทมาก้อน 8S Gen 4อีกซึ่งมันก็จะนึกออกป่ะมันจะซอยรุ่นเยอะกว่าของ Qualcomm อ่ะมันจะซอยรุ่นตัวบนน่ะเยอะแต่พอเป็น MediaTek มันจะซอยรุ่นตัวกลางเยอะอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดคำถามนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดแต่ละเซกเมนต์ควรจะดูชิปอะไรอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันดูยากเพราะราคามือถือมันพังไปแล้วครับแต่ถ้าเป็นอย่างเมื่อก่อนเงี้ยช่วงเลนส์ราคาต่ำกว่า 6,000 ลงไปหรือตั้งแต่ 5,000 เงี้ยก็หาพวกที่ Helio G99 ไว้ถือว่าดี Helio G99 Helio G100 มันคือตัวเดียวกันแหละมันต่างแค่คอคอปอ่ะตัวซีรีส์นี้ได้หมดหรือถ้าขึ้นมาถ้าเกิดแบบอยู่ในช่วงเลนส์ประมาณไม่เกิน 8,000แต่ 9,000 ก็ไปหาพวกชิป Dimensity 7,300 7,400 อย่างเงี้ยเป็นต้นพอเป็นช่วงประมาณหมื่นต้นถึงหมื่นกลางก็จะเป็นพวกซันนัทมาก้อน7 Gen 4หรือไม่ก็ Dimensity 8,300 8,400 ก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนึกออกป่ะคุณนายแอมสุรบุญนะครับใช้จอพับ 48 ครั้งแรกควรซื้อ Samsung Care Pad ไว้ไหม1-2 ปีดีราคาแอบโหดร้ายจริงๆถ้าถามผมก็ควรนะถ้างบประมาณมีก็ช่วยได้ในหลายเคสช่วยเขาเรียกอะไรนะช่วยทำให้จากหนักเป็นเบาได้เมื่อเครื่องมีแบบอุบัติเหตุเกิดขึ้น ประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตกลับไปที่เอสเอ็มเอสก่อนรองเท้าด้วย3106ชมแต่ลูกยิงเอเวอร์ตันตั้งใจขยี้ผีแดงเดี๋ยวนะคุณจะเถียงไหมว่าลูกยิง2ลูกของเอเวอร์ตันไม่สวยเถียงไหมเอาเถียงนี้ก่อนคืออันนี้อคติเนาะรองเท้าด้วย6595นะครับเมื่อกี้ฟังไม่ทันโทรศัพท์รุ่นไหนขึ้นราคา 7,000 Samsung Galaxy A57 ตัวความจุ512ครับ ขึ้นจาก 2,999 บาทเป็น 27,999 บาทก็นั่นแหละแต่ว่า Samsung S26 FE ไม่ขึ้นเพราะว่าราคาที่เปิดเป็นราคาใหม่ไปแล้วราคาแพงอยู่แล้วนะครับก็แน่นอน S26 FE คุ้มกว่าตัวของ A57 อยู่แล้ววันนั้นก็ซื้อ S26 FE ได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดยังหา S25 FE ได้ก็แนะนำ S25 FE เนาะนะครับคุ้มกว่าแต่ว่าถ้าหาไม่ได้ S26 FE คุ้มกว่า A57 แน่ๆถ้าชอบ Samsung นะครับตามนี้คุณครับเคสพี่บอสครับผมผิดอะไรตรงไหนนอนเตะจบเมื่อคืนเช้ามาผมซื้อปลาทูแมวมาให้เพื่อนที่ทำงานมันด่ากับผมผมผิดอะไรทำไมอ่ะมาซื้อปลาทูแมวแล้วก็ต้องด่าวะอันนี้ไม่เก็ตมุกว่าขออภัยคุณในกุ้งนะครับใช้ iPhone 17 Pro Max ควรเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเป็น iPhone 18 Pro Maxเทียบข่าวลือให้หน่อยควรเปลี่ยนไหมเห็นบอกว่ากล้องปรับรูปแสงได้จะไหวไหมไหวไหมแปลว่าอะไรเห็น Samsung เคยทำมานานมากๆไม่สำเร็จ iPhone จะไหวไหมโอเคก็ตอบไม่ได้ครับว่าคือแต่อย่างอธิบายอย่างนี้ก่อนไอตัวกล้องปรับรูปแสงอ่ะกับภาพนิ่งอาจจะไม่ได้มีผลขนาดนั้นแต่กับงานวิดีโออ่ะโดยพร้อมแบบการถ่ายแบบสไตล์แบบพวกโหมดซินีมาติกนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยผมว่าเวิร์กคือมันเห็นผลกระทางนั้นแต่สุดแล้วปกติ iPhone มันก็เน้นงานวิดีโอมากๆอยู่แล้วอ่ะเนาะประมาณนี้ส่วนถามว่าควรเปลี่ยนไหมสิ่งที่ควรรู้ก็คือ18 Pro Max ราคาแพงขึ้นแน่ๆนะครับอยู่ที่แพงขึ้นเท่าไหร่ยังไม่ประกาศราคาก็ตัวปกติผมไม่ค่อยเชียร์ให้เปลี่ยนปีต่อปีแต่ถ้าเกิดจะเปลี่ยนเพราะว่าอยากจะเทิร์นไม่อยากเขาเรียกอะไรอ่ะไม่อยากเสียมูลค่าเครื่องเยอะอะไรเงี้ยก็โอเคก็ได้แต่ว่ารอเขาเปิดตัวก่อนละกันเพราะอย่างตอนนี้มันก็จะเป็นข่าวลืออยู่จากเซ็นเซอร์กล้องชุดเดิมนะครับเซ็นเซอร์กล้องชุดเดิมจะมีแค่อัปเกรดแค่ถ้าตามข่าวลือคืออัปเกรดแค่กล้องหน้าให้มีความละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับคุณพัทวีนะครับแนะนำจอคอมที่แสดงผล 2PC จอคอมที่แสดงผล 2PC แปลว่าอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรวะจอแสดงผล 2PC อธิบายคำว่า 2PC ให้ผมหน่อยไม่เข้าใจจริงๆคืออะไรอ่ะหมายถึงว่าเอา P2 เครื่องต่อเข้ามอนิเตอร์1ตัวอย่างนี้หรือป่ะถ้าใช่มันทำได้น่าจะเกือบทั้งหมดแล้วครับก็คือง่ายๆคุณหาสเปคที่คุณต้องดูก็คือเรื่องพอร์ตเชื่อมต่อเท่านั้นเลยก็คือพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยให้มีโปรดคือแต่จริงๆปกติพอร์ตเชื่อมต่อถ้ารุ่นใหม่ๆมันก็ต้องมี HDMI อย่างน้อย1พอร์ตมี DisplayPort 1พอร์ตมันก็เท่ากับมี2พอร์ต input แน่ๆอยู่แล้วอ่ะก็คือหลักๆก็คือเลือกมอนิเตอร์ที่มี input port มากกว่า1ซึ่งปกติโดยธรรมชาติของมอนิเตอร์มันก็จะมีมากกว่า1 input อยู่แล้วมันไม่เหมือนสมัยก่อนนู่นที่มันอาจจะมีแค่ input เดียวคือพวกแบบ DSub DVR DVI อะไรเงี้ยแต่ถ้ายุคปัจจุบันน่ะอย่างน้อยผมว่ามันต้องมี2พอร์ตแหละเช่นอาจจะมี HDMI บวกกับคือ DisplayPort กับ HDMI น่าจะมีทั้งคู่อยู่แล้วเพราะนั้นก็น่าจะรับได้แต่ว่าสิ่งที่คุณอยากจะต้องการเพิ่มในอุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่มจริงจะเป็นตัวพวกแบบ HDMI Switch ที่ไว้สลับPC ที่จะมาใช้แสดงผลมากกว่านะครับเพราะปกติมันจะไม่รับมันไม่น่าสามารถรับ2 input แล้วแสดงผลพร้อมกันได้ผมเข้าใจว่าแบบนั้นนะปกติที่เคยทำมันจะเป็นแบบตัวใช้มีสวิตชิ่งว่าตอนนี้เราต้องการให้ภาพที่ขึ้นบนหน้าจอมาจากคอมพิวเตอร์ตัวไหน1หรือ2หมายความว่า input 1 input 2ประมาณนั้นเพราะนั้นสิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มก็คือตัวที่เป็นพวก HDMI switcher ประมาณนี้ตัวละประมาณ 1,000 กว่าบาท 900 1,000 กว่าบาทประมาณนี้ไม่น่าหนีจากนี้นะครับไม่น่าหนีจากนี้นะฮะอ่ะตามนั้นนะครับคุณมันรัตฤดูกาลนี้ปืนขอติด1ใน4ครับโอ้ปืนยังไงรักษาแชมป์ถ้าไม่หวังแชมป์อย่าเชียร์ปืนยังไงผมว่าถ้าเชียร์ปืนฤดูกาลนี้มันต้องหวังรักษาแชมป์อยู่แล้วนะครับคือทีมอื่นเขาอย่างที่บอกอะความพร้อมมากสุดก็อาร์เซนอลแหละชั่วโมงนี้ถ้าปืนหวังแค่ติด1ใน4ทีมอื่นคงไม่ต้องหวังอะไรแล้วมั้ง อันนี้ไม่ได้ถ่อมตัวครับอันนี้เขาเรียกว่าลดแรงพยายามลดแรงกดดันตัวเองเฉยๆนะครับคุณพัทวีคืนนี้เชียร์สาวๆในเยอะเพนเชียร์ด้วยนะครับคุณครับเค้กนะตอนนี้ผิดไหมครับพี่บอสที่แฟนปืนจะชูช่วยอีกไม่ผิดมันนอนมาคือยังไงก็ตัวเต็งอ่ะเขาเต็งหนึ่งอ่ะ ยังก็ต้องเต็งหนึ่งแหละคือถามว่าแมนซิตี้น่ากลัวไหมก็น่ากลัวแหละแต่แมนซิตี้เปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนคีย์เพลเยอร์เนาะนึกออกไหมอาร์เซนอลไม่ได้เปลี่ยนไงชุดเดิมรอแค่ฟิตแล้วเข้าที่เข้าทางเฉยๆนะครับคุณรูดอล์ฟออปโป้ไฟเอ็กซิบกำหนดการเปิดตัวที่จีนเมื่อไหร่เขายังไม่ประกาศแต่ปกติก็คือมันภายในเดือนนี้แน่ๆแต่ว่าช่วงวันไหนของเดือนนี้ยังไม่ทราบแต่ปกติน่าจะเป็นช่วงวันที่20กว่าๆก็คือช่วงปลายเดือนช่วงปลายเดือนนะครับแล้วตัวโปรแม็กจะขายไทยไหมขายเพราะว่าบอกให้ตอนนี้เลยก็ได้ว่า Oppo Find X10 กับ Oppo Find X10 Pro Max ตอนนี้มีชื่อผ่านการรับรองของกสทช.ประเทศไทยเรียบร้อยก็เหมือนเป็นการยืนยันว่าตลาดโกลบอลแล้วก็รวมถึงในไทยเนี่ย Oppo Find X10 Series ที่ทำตลาดจะมีทั้งหมด2รุ่นก็คือ Oppo Find X10 กับ Oppo Find X10 Pro Max นะครับส่วนถ้าเกิดจะย้ายจาก Oppo Find X9 Ultra อย่าย้ายOppo Find X9 Ultra ยังเป็นถ้านับเฉพาะเรื่องของกล้องนะยังมีสเปคที่ดีกว่าตัว Oppo Find X10 Pro Max อยู่เซ็นเซอร์กล้องหลักใหญ่กว่าใหม่กว่านะครับเลนส์อัลตร้าไวด์ก็ดีกว่าจะมีแค่เลนส์เทเลโฟโต้แต่เลนส์เทเลโฟโต้มันน่าจะใกล้เคียงกันอ่ะโดยภาพรวมเท่านั้นถ้าถือ Oppo Find X9 Ultraไม่ถ้าเป็นผมนะผมจะไม่มอง Oppo Find X10 Pro Max เลยถ้าถือ Find X9 Ultra อยู่นะครับคุณ Edge Super Hero นะครับอัปเดต Color OS version 10.500 แล้วรู้สึกมันหน่วงๆกว่าแต่ก่อนเป็นไหมไม่เป็นปกติผมเฉยๆเลยผมรู้สึกปกติมากๆนะครับคุณมิ้ง1804พี่บอสครับ iPhone มือ2ระหว่าง Air กับ iPhone 15 Pro Maxราคาพอๆกันเลือกตัวไหนดีอยากเปลี่ยนจาก Honor 400 Pro กลับมาค่ายผลไม้แต่ไม่อยากได้จอเล็กแบบ iPhone 17คีย์บอร์ดลั่นตลอดก็ถ้าเน้นกล้องก็ต้องไป15 Pro Max แต่ถ้าเน้น AI ก็ต้องไปตัว iPhone Air อยู่ที่ว่าเน้นอะไรถ้าเน้น AI อยากจะลองใช้พวกที่เป็น Apple Intelligence Siri AI ที่กำลังจะมาอะไรเงี้ยต้องเป็น iPhone Airแต่ถ้าเกิดจะเน้นกล้องก็ต้องยอมรับว่า15 Pro Max ยังได้กล้องที่ดีกว่า iPhone Air อยู่นะครับคุณกิตติพงษ์ A57 รุ่นที่ขึ้น 7,000 กว่าบาทเกินกว่าเหตุไหมตอบไม่ถูกแต่ผมก็รู้สึกว่าช็อกเหมือนกันเพราะว่ามันช็อกตรงที่มันขึ้นไปสูงกว่า S26 FE เนาะแต่ก็เข้าใจได้คือเหมือนที่เคยบอกครับว่าอย่าง iPhone ที่กำลังจะเปิดคือราคาแรมกับราคาสโตรเรจที่มันขึ้นนะครับมันไม่ได้ขึ้นแบบตายตัวว่าเอ้ยแรมขึ้น 300% ในทุกรุ่นหรือความจุหรือสโตรเรจเพิ่มขึ้น 300% ในทุกรุ่นไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับขนาดความจุด้วยครับก็คือหมายความว่าเอาสโตรเรจก่อนก็ได้สโตรเรจ128กับ216เนี่ยจะขึ้นน้อยกว่าพวกความจุที่สูงกว่านั้นเช่น512 1 เทราไบต์เพราะนั้นก็อิงไปตามสัดส่วนเนาะว่าเช่นเดียวกับแรม8กับแรม12มันขึ้นไม่เท่ากันบัสแรมที่ต่างกันอีกอะไรเงี้ยแต่ถามว่าขึ้นแบบขึ้นตกใจไหมก็ต้องยอมรับว่าตกใจแต่ถามว่าเกินกว่าเหตุไหมไม่กล้าพูดคำนั้นขนาดนั้นแต่อย่างน้อยถ้าในมุมการตลาดผมมองว่าที่เขาขยับขึ้นแบบนั้นอ่ะเขารู้อยู่แล้วล่ะว่าขายไม่ได้แต่เป็นการขึ้นไหนๆก็รู้แล้วล่ะถ้าปรับขึ้นยังไงก็ขายไม่ได้ก็ปรับขึ้นให้ตกใจไปเลยเพราะอะไรเพื่อไปดันยอดขายพวก A26 FE แทนรู้หรือป่ะตามนี้คุณ HMN นะครับสวัสดีครับบอสเราจะชนะตราหมีไหมถ้าเอาฟอร์มที่เจอกับนัดล่าสุดก็มีลุ้นนะเล่นในบ้านอ่ะผมว่าเล่นในบ้านอย่างน้อยก็ต้องไม่แพ้ไหมมีสักหนึ่งแต้มก็ยังดีเอาใช้คำว่าไม่น่าแพ้แล้วกันส่วนจะ3แต้มหรือ1แต้มแล้วแต่ฟอร์มคุณครับเคพี่บอสครับดูซีรีส์ช็อปฟอร์คิลเลอร์ซีซั่น2ในบอสบอกมีพี่18ดูมาอยู่3เรื่องหนุ่มรักน้องนางเอกเขาแล้วงั้นต้องดูไอ้นี่ต่ออะไรวะ My Bad My Boss นางเอกคนเดียวกันแต่ว่าจะเป็นสไตล์รอมคอมนะโรแมนติกคอมเมดี้นะครับคุณ NW Rim นะครับเรนนี่17 Pro Max ล่าสุดมีตัวเทียบไหมครับเห็นราคาใกล้กับ Honor 600ถ้าถามว่า Honor 600ใช่ตัวเทียบไหมถ้าเอาราคาใช่เป็นตัวเทียบแต่ถ้าเกิดเอาสเปคไม่ใช่ตัวเทียบ หมายถึงว่า Redmi 17 Pro Max อ่ะเทียบอะไรกับ Honor 600ไม่ได้เลยยกเว้นเรื่องแบตเรื่องชิปเรื่องกล้องสู้กับเขาไม่ได้สักอย่างสู้ได้อย่างเดียวคือแบตเหนือกว่าแค่แบตแล้วก็สู้ได้แค่เรื่องราคาเพราะนั้นถ้าเกิดเน้นกล้องเน้นชิปไป Honor 600แค่นั้นเลยด้านบริการหลังการขายด้านการอัปเดตเวอร์ชัน Android กล้องภาพนิ่งHonor 600เรื่องกล้อง Honor 600ดีกว่าหมดเรื่องเล่นเกม Honor 600ก็ดีกว่าการอัปเดตโดยภาพรวมถึงแม้ Honor หลังๆจะนุ่มนิดๆแต่ผมก็ยังให้ดีกว่า Xiaomi ก็ยังให้ Honor มากกว่าเพราะนั้นถ้าเชียร์ระหว่าง Honor 600กับ Redmi 17 Pro Max โดยที่คุณไม่แคร์เรื่องว่าต้องแบตระดับ 10,000 mAh Honor 600ครับแนะนำให้ไป Honor 600นะครับต่อลงท้ายด้วย1010นะครับเกมมิ่งแล็ปท็อปหนัก 1.5 ถึง 1.7 โอ้โหตอนนี้ดู Lenovo Legion 7A ตัวที่เป็น AMD AI 388มีตัวอื่นแนะนำไหมเดินทางบ่อยเน้นใช้งานทั่วไป GPT Codec เล่นเกมนิดหน่อยคู่แข่งก็น่าจะเป็นนี้น่าจะงบเยอะนะใช่ไหมผมเข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะว่าปกติโน้ตบุ๊กที่น้ำหนักเบามันราคามันโหดทุกตัวเลยนะตัวนี้อยู่เท่าไหร่นะที่มันใช้แต่ว่าตัวนี้ต้องบอกว่ามันเป็นมันไม่ใช่การ์ดจอแยกเนาะเพราะนั้นที่จะชนนั้นจะเป็นตัว LG Zephyrus ใช่ไหมวะเดี๋ยวก่อนพยายามนึกก่อนตัวเทียบน่าจะเป็น ROG Zephyrus เดี๋ยวนะมันจะเป็นตัวไหนวะแป๊บหนึ่งจำรุ่นไม่ได้ขออภัยสักครู่จะเป็นมันจะมี ROG Flow กับ ROG Zephyrus ต้องจะเป็น Zephyrus แหละถ้าเป็น Ultra Slimแต่ว่าราคาดิราคามันจะโหดกว่ากันเยอะเลยอ่ะเอาแม่ถ้าเกิดเอาตัวที่เป็นการ์ดจอออนบอร์ดด้วยกันอ่ะก็จะเป็นพวก LG 4Z13 แต่ว่าราคาจะสูงกว่าเนาะ LG 4Z13 ด้วยความที่มันเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นกึ่งๆ 2-in-1 แล้วชิปมันก็แรงกว่าด้วยนะครับเพราะว่าเป็นตัว Ryzen AI Max Plus 395ราคาตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ 75,000 แต่ถ้าผมจำไม่ผิด Lenovo 7A ถ้าเป็นตัวไอตัวอะไรวะเดี๋ยวกันนึกรุ่นก่อน Ryzen ไม่ใช่อันนี้มันตัว Ryzen 9เดี๋ยวผมหากันนะผมเข้าใจว่าน่าจะหาหมายถึงตัวที่เป็น Ryzen AI Max Plus 388ถูกปะแล้วก็ตัวกราฟิกออนบอร์ดที่เป็นที่เป็นอินทิเกรตกราฟิกนะครับตัว Radeon 8060S ตัวนั้นถ้าผมจำไม่ผิดราคาน่าจะอยู่แค่ประมาณ5ปลาย6ต้นน่ะถ้าผมจำราคาไม่ผิดอ่ะเพราะนั้นเท่ากับว่า LG Foam จะแพงกว่าอยู่ประมาณ 10,000 โดยประมาณก็ใช่เพราะว่าเนี่ยอยู่ 63,000 เมื่อกี้อยู่ 75,000 ต่างกันอยู่ 12,000 โดยประมาณก็นั่นแหละครับถ้าหาตัวเทียบก็คือ LG Flow Z13 LG Flow Z13 คือตัวเทียบก็ลองดูก็ได้ตัวของ Lenovo Legion 7A สิ่งที่ได้เปรียบคือได้จอใหญ่กว่าเพราะว่าถ้าเป็นตัวของ LG Flow Z13 มาจอมัน 13.4 นิ้วประมาณนี้แต่นอกนั้นสเปคชนกันหมดยกเว้นชิปที่ตัว LG Flow Z13 จะได้ชิปสูงกว่าซีรีส์สูงกว่าประมาณนี้ครับลองดูถ้าตัวเทียบก็น่าจะเป็น RG4 3.3เพราะว่าตัวอื่นก็มันจะไม่ได้เบาขนาดนี้มันจะอยู่ประมาณ2กิโลต้นๆไอ้พวกที่มีการ์ดจอแยกต่างหากนะครับอย่างพวกของตัวเมื่อกี้มันคือรุ่นอะไรนะLG Zephyrus ถ้า LG Zephyrus น้ำหนักมันอยู่ประมาณ 2.1 2.2 แต่มันมีการ์ดจอแยกเป็นพวกแบบ5050 5060ประมาณนั้นลองดูแต่ว่าพวกนั้นก็จะขยับชิปขึ้นไปด้วยนะมันจะได้เป็น Ryzen AI 400 Series ที่เป็นรุ่นใหม่กว่านะครับประมาณนี้ลองดูก็นั่นแหละถ้าโจทย์เทียบก็ RG4 13ไม่น่าหนีไปจากนี้นะครับอ่ะหมดเวลา10วันนี้ลาไปแล้วผิดพลาดประการใดขอไปไว้ด้วยสวัสดีครับ
7: เทคโนโลย
8: ีดำเนินรายการโดย
9: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
4: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
6: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเสงทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
12: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมือง องไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: ใครที่จะอยากจะรู้ปัญหาเรื่องรถหรือว่าอยากสอบถามอะไรก็ส่งเข้ามาได้ที่4689899หรือมาทาง YouTube ก็ได้นะครับผมนะฮะ
1: ครับ
0: อ่ะวันนี้ก็เอาเรื่องบอลก่อนนะแหมจะทำเนียมนะพรีเมียร์ลีกเริ่มแล้วนัดที่3ของฤดูกาลนะฮะเมื่อวานวันต้องบอกว่าทีมลิเวอร์พูลเนี่ยแข็งแต่คืนวันศุกร์เลยนะตีสองของวันตีสองคืนวันศุกร์แล้วกันเช้าตรู่วันเสาร์อ่ะนะก็เก็บผลการแข่งขันได้อย่างสวยหรูเขาบอกว่าอีซักเนี่ยเท่าที่เปลี่ยนมา3สโมสรเนี่ยเขาบอกว่าปีแรกจะไม่ดีกับสโมสรแรกแต่ปีที่2อาจจะฮอตมากทั้งสโมสรแรกแล้วก็สโมสรนิวคาสเซิล
1: อ
0: ันนี้คือปีที่2ของสโมสรลิเวอร์พูลมีกดไปแล้ว3เม็ดนะฮะเดี๋ยวดูซิว่าจะเป็นยังไงจะเป็นเหมือนกับที่เคยเป็นมาหรือเปล่านะครับส่วนเพื่อนเราก็ต้องบอกว่าโอ้ต้องบอกว่านาทีบาปจริงๆนะโหพักหลังนี่ฟุตบอลนาทีบาปเยอะนะเฮียท่านนะโอ้โหแบบมัน90นาทีมันบวกๆนี่คือไม่มีใครยอมแพ้เลยนะจะบอกให้เอเวอร์ตันก็น่าจะเหมือนกันถอดใจแล้วนะโหแต่ก็เขาเรียกมอพอมันเกินเวลาทดมานิดนึงแล้วอะเหมือนกับกรรมการยังปล่อยให้เล่นอีกเกือบเหมือนว่าอ่ะเที่ยวสุดท้ายแล้วนะถ้าบอลออกบอลอะไรอย่างเงี้ยก็จบเลยนะป่าวนกหวีดหมดเลย
1: บอลตายคือเรื่องละ
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อนะผมเชื่อว่าหลายคนนะเด็กผีก็คงบอกว่าให้มึงยิงอีก10ครั้งก็ไม่เข้าหรอกลูกเงี้ยโอ้มันยิงสวยมากจริงอะนะโหบอลโค้งแบบลาเมนยืนได้แต่มองลูกบอลอะวึบเข้าไปเลยนะฮะแต่ตอนที่ผมนั่งดูผมก็ไม่คิดว่าจะเข้านะหมายถึงว่ามันบอลมันเร็วอ่ะแล้วมันเวลาถ่ายทอดมันไม่เห็นไงใช่ป่ะถ้าไม่ดูรีเพลย์อะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็แสดงความเสียใจด้วยสำหรับ3คะแนนที่หายไปในช่วงเขาเรียกก่อนหมดเวลาไม่กี่วินาทีนะ
1: เอ้ยยังมีแต้ม
0: อ่ะเด็กผีก็บอกว่าคิดว่าเอ้ยโอ้ชนะแน่ๆแล้วนาทีที่88ใช่มั้ยที่มงเข้าอ่ะมงสวยจริงนะต้องบอกว่าลูกนั้นผมยังคิดเลยลูกชอเปิดแม่นอยู่แล้วไงแล้วมีใครจะได้เปล่าโอ้โหเปิดมามงแบบเต็มหัวเลยอ่ะนะฮะ
1: ถึงคลีน
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อนะต้องบอกว่ามงสวยนะลูกนั้นน่ะต้องบอกเลยแต่เอเวอร์ตันยิงสวยกว่า
1: คือผมมองว่าสุดท้ายแล้วมีแต้มติดมือดีกว่า
0: เออนะฮะ
1: สามกับหนึ่งอ่ะสามมันดีกว่าอยู่แล้ว
0: ไม่
1: เถียงใครจะไปเถียงอ่ะใช่ไหมดีนะไม่พลาดให้มันไม่ได้แต้มเลยอ่ะผมว่าหนัก
0: ตอนนี้ก็แมนยูก็เขาเรียกอะไรชนะเสมอแพ้อย่างละหนึ่งเลยนะครบถ้วนเลยส่วนเลี้ยวภูก็ชนะหนึ่งเสมอสองนะฮะตอนนี้ทีมที่มี9คะแนนก็จะมีแมนซีกับอาร์เซนอลนะครับเมื่อวานอาร์เซนอลโหเล่นดีมากเมื่อวานผมว่าสงสัยปีนี้เต็งแชมป์กับอาร์เซนอลอ่ะดูวิธีการเล่นแล้วนะโหมันมีวิธีการเข้าทำแบบหลากหลายรูปแบบมาก
1: ซิตี้ล่ะซิตี้ไม่อยู่ในสายตาเลยพี
0: ่ผมว่าซิตี้ผู้จัดการทีมไม่ใช่อ่ะ
1: ยังไม่ใช่คนนั้นใช่ไหม
0: เออยังไม่คือไม่รู้ว่าต้องดูยาวๆนิดนึงอ่ะซิตี้แต่ว่าอย่างอาร์เซนอลมันเห็นมาหลายฤดูกาลแล้วไงแล้วก็มันในตัวทีมมันก็คือดีขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับปีนี้ว่าอาร์เซนอลน่ากลัวนะน่าจะเป็นอาร์เซนอลแหละเท่าที่ผมดูนะส่วนผีกับหงเนี่ยก็ฟาดฟันกันแล้วกันเอาแชมเปี้ยนลีกไปเอาพื้นที
1: ่
0: อย
1: ู่
0: บ
1: ้
0: านไออยู่บ้านแชมเปี้ยนลีกไปนะฮะ
1: มันจะไปฟาดยังไงดูอันดับตอนนี้ก่อนดี
0: ไอ้ครับผม
1: แต่ว่ามันห่างกับหลานนิยองนะมันห่างคะแนนสองคะแนนมั้ง
0: เออ
1: คะแนนเดียวเอง
0: คะแนนเดียวคะแนนเดียว
1: เออห่างกันแต้มเดียวเองเดี๋ยวก็ทันนะโถ
0: ครับ
1: เรารออยู่บนนี้ก่อนนะเพื่อน
0: แต่ลิเวอร์พูลยังมีโอกาสนะถ้าได้แชมป์อาจจะเป็นแชมป์ไร้พ่ายก็ได้นะใครจะไปรู
1: ้เอาแล้วเริ่มตั้งแต่หัวฤดูกาลเลย
0: เพราะยังไม่แพ้ใครไงถือว่า
1: เปิดหัวม้วนท่านี้เนี่ยเสียวเลย
0: เรายังมีโอกาสไงแต่แมนยูหมดสิทธิ์แล้วไงแชมป์ไร้พ่ายไม่มีแล้วพอแพ้ไปตั้งแต่นัดแรกเลยไงถูกว่าล่ะนี่ยังไม่ทันไรนะเขาให้คาริกเอาอีกแล้วนะอย่าเพิ่งดิใจเย็นดิเพิ่งจะต่อสัญญาถาวรเองตอนช่วงจบฤดูกาลน่ะใช่ป่ะล่ะรอก่อนนะให้คาริกเขาโชว์ฝีมือก่อนอย่าเพิ่งบูมบามอย่าเพิ่งวู้วาม

0: แหมคน
1: อย่าไปต
0: ั
1: ดส
0: ิน
1: คน
0: เออคนมีของฤดูกาลที่แล้วเป็นไงล่ะโอ้ช่วงท้ายๆนี่ต้องบอกว่าแบบเล่นดีมากเอางี้ดีกว่าน
1: ี่มันใช่ทีมเดียวกับต้นฤดูกาลป่าววะ
0: นั่นน่ะสิมีนัดมีนัดล่าเดี๋ยวนัดหน้าที่เจอกับแมนซีเลยนะโอ้โหยังไงอ่ะเดี๋ยวนี้ตอนนี้นัดนัดนัดหน้านี่แหละจะวัดกันเลยว่าใครจะใครจะดีกว่ากันนะฮะอืม
1: อืม
0: เอ๊นะฮะ
1: อันนี้ผมบอกเด็กผีนะ
0: ครับอืม
1: มันเป็นคำคมแบบที่แบบว่าพูดกันมานานแล้ว
0: ครับอืม
1: โฟกัสกับผลงานท้ายฤดูกาลที่แล้วและนัดตอนนั้น
0: อือฮึครับอืม
1: เมื่อกี้พี่กามบอกเฮ้ยมีคาริกเอาแล้วอ่ะผมเลยบอกว่า อย่าเปลี่ยนม้ากลางศึก
0: อืมครับ
1: อย่าเปลี่ยนขุนศึกกลางสงคราม
0: อืมครับ
1: มันยิงกันไปแล้วคุณจะมาเปลี่ยนแม่ทัพตอนนี้ไม่ได้แล้ว
0: ครับอือ
1: แล้วคุณคิดดูดิเขาเป็นเด็กเป็นลูกในไส้
0: อ
1: ่ะจะเปลี่ยนเหรอ
0: ครับ
1: ไม่ได้
0: เด็กในอะคาเดมี่เลยจะบอกให้
1: พอร์ตนี้คุณต้องคุณต้องไปคุณต้องยืนระยะกันให้ได้
0: ครับ
1: ตบแก้กันไปตบแก้กันไป
0: ครับอ่ะเลนัดหน้านะแมนยูเจอกับแมนซิตี้วันอาทิตย์ที่13นะฮะแล้วก็เวลา4ทุ่มครึ่งส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยจะแข่งวันเสาร์ตอน3ทุ่มเจอกับฟูลแลมซึ่งฟูลแลมเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่มีคะแนนเลยแม้แต่คะแนนเดียวนะฮะทีมพวกนี้คือน่ากลัวสำหรับลิเวอร์พูลไอทีมมีแต้มไม่ค่อยน่ากลัวไอทีมอย่างนี้แหละน่ากลัวสำหรับลิเวอร์พูลเลยนะฮะ
1: ถูก
0: อ่ะก็สนุกสนานกันนะฮะสำหรับเทศกาลบอลก็กลับมาเต็มรูปแบบอีกครั้งนึงนะครับผมอ่ะมาเรื่องรถของเราดีกว่าครับเพียนัทนะฮะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยใครที่ชอบจอดรถนอกบ้านจอดหน้าบ้านจริงๆเนี่ยศาลเขามีคำสั่งมาแล้วนะหมายถึงว่าการจอดคืออันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าครอบคลุมกับบ้านที่ไม่ใช่หมู่บ้านจัดสรรหรือเปล่าเพียนัทการจอดรถหน้าบ้านตัวเองถือว่ามีความผิดนะถ้าเป็นพื้นที่สาธารณะเขาไม่ให้นะจริงๆแล้วอะแต่ถ้าเป็นหมู่บ้านเนี่ยเขาถือว่าเป็นความผิดเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนกลางไงที่ทุกคนต้องใช้ร่วมกันไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งมาถือยึดครองอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนหน้าบ้านผมอะจอดประมาณเดือนกว่าแล้วไม่กระดิกเลย มันไม่ไปไหนเลยมันอยู่แค่เดือนนึงอะนะฮะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการจอดรถอย่างเงี้ยถือว่ามีความผิดถ้ามีการฟ้องร้องกันนะฮะต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับคือก็เข้าใจแหละ
1: บางบ้านมันไม่มันทำบ้านจนมันไม่เหลือที่จอดก็ผมพูดตรงๆนะผมไม่เข้าใจก็ในบ้านมันออกแบบมาให้มีที่จอดรถทำไมมันไม่จอดในบ้านวะพี่กำมีใช่ไหมรถที่มาจอดหน้าบ้านแต่อันนั้นยังไปๆมาๆไหม
0: ไม่คือเมื่อก่อนไปๆมา
1: ไอ้นี่แช่เลย
0: ตอนนี้เดือนหนึ่งแล้วไม่ไปไหนเลยมีกลับหัวรถหนึ่งทีแค่นั้นแหละกลับหัวรถหนึ่งทีซึ่ง
1: ของผมมีเชฟตาคู
0: ่
1: แม่งจอดอยู่หน้าบ้านผมเนี่ยน่าจะ6-7 เดือนแล
0: ้
1: ว
0: โ
1: อ้มันจะไม่ได้จากหน้าบ้านอยู่ถัดไปจากหน้าบ้านนะเสร็จปุ๊บไอ้รุ่นน้องที่อยู่บ้านข้างๆกันก็บอกว่าพี่ช่วยหาทางย้ายมันหน่อยได้ไหมคือที่บ้านอ่ะคุณพ่อคุณแม่เขาก็มีรับสอนพิเศษเด็กๆบางทีผู้ปกครองมารับมาจอดรออะไรเงี้ยมันจอดไม่ได้อ่ะโอเคเราก็ถามว่าแล้วมันรถใครล่ะสืบไปสืบมา5-6 หลังไม่มีของใครเลย
0: อ้าวใช่ไงก
1: ็รถใครวะอะไรเงี้ยเราก็สงสัยแล้วมันจอดเนี่ยมันก็ไม่ได้ปิดหน้าต่างหมดนะเหลืออยู่ประมาณสัก10 เซนแล้วเราก็ทำไงดีวะจะเลื่อนมันก็ใส่เกียร์พีใส่แบบใส่เบรกมือไว้อะรถเกียร์ธรรมดาเราก็เลยเอาเหล็กมาเคลียร์ที่เปิดประตูดึงแล้วก็ดันไปข้างหน้าแล้วก็ปลดเบรกมือมานะแล้วก็ดันไปข้างหน้าจนมันพ้นบ้านแต่ประเด็นถัดมาคือน้องเนี่ยแจ้งตำรวจแล้วว่าไอ้คันนี้มาจอดหน้านู่นนี่ด้วยความที่ถนนในหมู่บ้านผมเนี่ยมันยกให้หลวงไปแล้วเป็นทางด่วนเป็นทางลัดไปแล้ว ตำรวจก็ไปเช็คไปเช็คมาตำรวจมาบอกเขาว่าอ๋อรถมันติดไฟแนนซ์มันจอดหนีไฟแนนซ์อยู
0: ่เอ้า
1: ผมก็เลยแบบเอ้าแล้วทำไมไฟแนนซ์ตำรวจไม่โทรไปบอกไฟแนนซ์มันว่าไอ้รถคันนี้มันจอดอยู่นี่นะไฟแนนซ์ไม่อยากได้แล้ว
0: ใช่ใช่
1: เออ
0: เออตลกดีอ่ะ
1: อืม
0: เออมันก็ควรจะแจ้งเจ้าของรถเลยผู้ครอบครองอะไรนะเจ้าของตรงๆเลยอ่ะ
1: เจ้าของกรรมสิทธิ์อ่ะ
0: เจ้าของกรรมสิทธิ์ใช่ถูกต้องว่าเฮ้ยรถคุณจอดอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยนี่มีคนร้องเรียนอยู่นะอะไรประมาณนี้นะครับอืมนั่นแหละอันจริงๆมันก็น่าจะร้องเรียนนะพูดถึงแล้ว
1: อ
0: ื
1: ม
0: เออหรือว่าแจ้งไปทางไฟแนนซ์เลยอ่ะในเมื่อเขาสืบรู้แล้วว่าเฮ้ยเป็นรถติดไฟแนนซ์จอดหนีไฟแนนซ์อยู่อะไรเงี้ยแล้วทำไมไม่เรียกไฟแนนซ์เข้าไปเลยวะนะ
1: หรือมองว่ามันไม่ใช่หน้าที
0: ่อืม
1: สไลด์ไปเลยสไลด์ไปเก็บสอนอคือสมมติมันไปเก็บสอนอก็ไม่รู้ว่าไฟแนนซ์จะมาเอาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยหรือมันรถมันไม่มีมูลค่าแล้วก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่คันนั้นนะเครื่องยูสุนะเพราะมันเป็นบอดี้ที่มันเพิ่งจอยกันทีแรก
0: อืม
1: เออผมคิดเอ๊ะกูไปยกเครื่องมันลง
0: ครับ
1: เครื่องมาเก็บไว้สำรองดีไหมวะแต่ก็อย่าเลยอย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่า
0: ครับ
1: ข้างในสภาพก็ถูรุ่งถูกังหน่อย
0: คร
1: ับ แล้วก็พอเข็นมาเสร็จปุ๊บก็ยังไม่มีใครมายุ่งกับมันอีกนั่นแหละโอเคจังมัน
0: โอ้จอดนี้ถือว่าน่าเกลียดนะ
1: ใช่พี
0: ่ก็เหมือน
1: ถ้ามันจอดอีกฝั่งหนึ่งมันโดนยกแล้ว
0: คือจริงๆนะอย่างหน้าบ้านผมเนี่ยผมเขามีรถอะในบ้านเนี่ยอยู่สามคันแล้วก็ไอ้นอกบ้านเนี่ยหนึ่งคันแต่ไอ้ในบ้านเนี่ยใช้จริงๆอะใช้คันเดียว
1: อ
0: ีกสองคันน่ะเอาไว้ให้หลานปีนรถเล่นนั่นแหละส่วนไอ้คันหน้าบ้านเนี่ยก็เมื่อก่อนก็ผุโผล่แหละไปมานี่ประมาณคาไว้ประมาณเดือนนึงแล้วพอดีเห็นข่าวนี้ไงมีคนแชร์มาเกี่ยวกับเรื่องการจอดรถตรงหน้าบ้านน่ะซึ่งจริงๆก็ถือว่ามีความผิดนะเออถ้าเป็นถนนที่เป็นถนนสาธารณะนะฮะหรือในหมู่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่ามีความผิดแล้วกันนะฮะ
1: กฎหมายมันอยู่ทุกที่นะ
0: ถูกต้องครับใช่เพียงแต่ว่ามันจะโดนฟ้องร้องหรือว่าโดนอันนี้หรือเปล่าแค่นั้นเองอ่ะจริงๆอ่ะมันคือถ้าเรารู้จักเกรงใจข้างบ้านกันนะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันคุยเรื่องพวกนี้มันไม่เกิดหรอกแต่ความเกรงใจมันไม่มีไงเฮนัท
1: ถูกครับ
0: เออคือคนเราอ่ะถ้ารู้จักคำว่าเกรงใจปัญหาจะไม่เกิดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่มีความเกรงใจแล้วมีความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นอันนี้ปัญหามันเกิดแน
1: ่
0: เออเพราะทุกคนก็เขาเรียกไม่อยากจะมีปัญหาอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าคุณเป็นคนสร้างปัญหาเองหรือเปล่านั่นนะครับซึ่งบางทีเนี่ยบางทีเราเห็นอย่างตรงหมู่บ้านผมใช่ป่ะตรงช่วงแรกๆมันจะเป็นทาวน์เฮาส์ใช่ไหมโอ้โหอันนี้ก็หนักเลยจอดแบบโอเคมันก็จอดในฝั่งเดียวกันแหละแต่เพียงแต่ว่าคือถ้ารถมาถึงช่วงนั้นเนี่ยถ้ามีรถวิ่งสวนเข้ามาคันหนึ่งเนี่ยเอาละต้องหารูหลบละซึ่งมันจะค่อนข้างลำบากไงแล้วบางทีรูหลบอ่ะมันมีน้อยนึกออกป่ะนั่นแหละครับ
1: ถ้าออกจากหน้าบ้านพี่กำฝั่งเซเว่นเนี่ยรามอินทรา13ใช่ไหมไม่มีใครจอดในบ้านเลยนะ
0: ไม่มีจอดหน้าบ้านกันหมดอ
1: ่ะ อันเนี้ยมันผมว่ามันเป็นทุกข์ของใช่บางทีพอมันเลี้ยวมาปาร์กกันไอเราก็กำลังจะเข้าโซนที่มีรถจอดอีกคันมันก็จะเลี้ยวลงมาใช
0: ่
1: ไหมวัดใจกันละ
0: ใช่
1: ก็จะจอดอยู่กับที่สักชั้นนึงไอ้ถอยวะ
0: เออใช่ใช่ใครจะถอย
1: สมมติเขาดันมาเอาโอเคกูถอยก็ได้วะ
0: เออ
1: หรือถ้าเกิดเขาถอยปุ๊บเอาโอเคขอบคุณมากแต่เวลาผ่านเนี่ยผมก็จะแบบยกมือเอ้ยขอบคุณนะครับอะไรเงี้ยก็วางกันไป
0: มันเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกอะไรคนเห็นแก่ตัวกันเยอะไง
1: เน้นสะดวกเน้นโดย
0: แต่ก็เน้นสะดวกไงแต่ว่าโอเคเขาก็เข้าใจแหละว่าโอเคมันอยากจอดรถใกล้บ้านไงอยากจะเห็นรถตัวเองทุกวันอะไรเงี้ยนะฮะแต่มันก็สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จอดรถหน้าบ้านนะเลิกได้เลิกซะนะฮะอย่าไปจอดเชื่อผมมันทำให้คนเนี่ยหรือว่าเพื่อนบ้านหรือว่าข้างบ้านเนี่ย

0: เขาอาจจะไม่พูดก็ได้แต่ในใจลึกๆเขาอาจจะรู้สึกรำคาญและหงุดหงิดไงนี่หรอปะ
1: จอดรถขวางบ้านคนอื่น นะเจ้าของบ้านที่ถูกกีดขวางทางเข้าออก
0: อืม
1: ไปแจ้งความได้นะ
0: เห็นไหมนี่แหละ
1: เป็นประมวลกฎหมายอาญา3มาตรา397วรรค2
0: อือฮึครับ
1: โทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ
0: อือฮึครับ
1: นะเฮ้ยเราจะทำยังไงดีวะไอ้คันนี้ไม่ไหวของเราแฟนรายการที่ฟังอยู่โอ้บ้านเราก็เจอมันไม่ไหวเว้ยเหตุการณ์ใดที่เราจะแจ้งได้ก็คือ1
0: อือ
1: จอดจนเราเองรู้สึกว่าผู้ขับรถนะเราเองเข้าออกแบบลำบากลำบนเหลือเกินไว้ต้องตีวงต้องอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วมันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
0: อือฮึครับ
1: แต่จังหวะนั้นเนี่ยควรจะมีค่าเป็นหลักเป็นฐานไหม
0: อืม
1: เพราะเวลาเจ้าหน้าที่มาเนี่ยมันจะพรุบเข้าไปในบ้านทันที
0: อืมครับ
1: มีกล้องวงจรปิดบันทึกย้อนหลัง7วันแคปมาให้หมด
0: อืมครับ
1: ให้มันมีหลักฐาน
0: อืม
1: เราค่อยไปว่ากัน
0: ไอ้อย่างนี้นะถ้าฟ้องปุ๊บนะรับรองเกลียดกันไปเลย
1: ก็ถูก
0: เนาะเพราะว่ามันจริงๆมันก็เขาเรียกอะไรใจเขาใจเราไงในเมื่อพูดกันดีๆไม่รู้เรื่องพอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีนี้แหละครับนะฮะ
1: ถ้าเป็นอเมริกันชนถึงศาลไปแล้วครับ
0: โอ้ยไม่รอดหรอกครับนะฮะ
1: นะเพราะว่าเป็นหนึ่งในชาติที่ทนายทำงานหนักเหลือเกิน
0: อืมใช่ครับผม
1: นะคือเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: ฟ้องร้องกันอะไร
1: มาเลยทันที
0: ครับ
1: เนาะคืออ่ะสมมติว่าวันเนี้ยคุณมีธุระปัดปังจำเป็นต้องไปในพื้นที่ที่ไม่รู้จักแล้วแบบเฮ้ยโอ้โหตายแล้วจำเป็นต้องจอด
0: ครับ
1: เนาะการแก้ปัญหาง่ายมากเลยเตรียมกระดาษ A4 หนึ่งอันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว
0: อือฮึครับ
1: โทรแจ้งได้เลยครับเดี๋ยวผมรีบมา
0: อืม
1: หรือใส่เอ็นไว้อย่างน้อยให้เขาเลื่อนหน้าเลื่อนหลังช่วยอำนวยความสะดวกเล็กๆไว้ให้เขาหน่อย
0: อือฮึครับอืม
1: อืมแต่คือโดยพื้นฐานก็ไม่ควรอย่าให้มันเกินเลย
0: อืม
1: ถามใจตัวเองอะที่ขับรถอยู่ถ้าวันนี้กูต้องออกจากบ้านแล้วกูต้องเข็นรถคนอื่นก่อนออกจากบ้านอยากทำไหมล่ะ
0: ใช่ใช่หรือว่าออก
1: ก็คิดเหมือนกัน
0: ไม่สะดวกอะออกไปไม่สะดวกอะแต่ของผมนะประตูมีสองฝั่งใช่ป่ะ
1: อืม
0: เขาไม่เอาฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะ
1: จอดตรงกลาง
0: ถ้าเขาออกจากบ้านเนี่ยเขาจะไม่เดือดร้อนเลยเห็นไห
1: ม
0: ออกสบายเลยทุกอย่างสบายเลยแต่ไอเราอ่ะจะเข้าบ้านอ่ะเราต้องโยกบ่อยไงโยกหลายทีไงเพื่อเพราะว่ามันติดไอรถคันเนี้ยมันจะเข้าแบบหักทีเดียวแล้วเข้าเลยไม่ได้นึกออกปะมันจะต้องหักหลายทีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนก็เคยบอกไปแล้วนะว่าถ้าจอดตรงประตูที่เขาต้องเอารถออกประจำเนี่ยเราจะไม่เดือดร้อนเลยแต่เขาเลือกที่จะไม่ทำเขาเลือกที่เอาตัวเขาสะดวกสบายอะไรเงี้ยคือคนอย่างเงี้ยมันน่าจะโดนแต่มันน่าควรจะต้องโดนฟ้องร้องแหละจริงๆนะเพราะเขาเรียกอะไร
1: คนที่บ้านมีเวลา
0: ใช่
1: คนที่บ้านมีเวลาอยู่แล้วให้เขาจัดการ
0: ครับผมนะก็ต้องลองดูนะฮะคือต้องบอกว่าผิดกฎหมายนะฮะตอนนี้นะครับใครที่ใช้อยู่นะฮะหรือว่าทำอยู่ก็เลิกซะนะครับผมเนี่ยเขาบอกว่าถนนในหมู่บ้านเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของนิติบุคคลหมู่บ้านเจ้าของบ้านไม่มีสิทธิ์จองหรือใช้เป็นที่จอดรถส่วนตัวการจอดรถกีดขวางให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนมีความผิดตามกฎหมายนะครับก็มาแชร์กันมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะฮะสำหรับเรื่องการจอดรถเพราะผมเชื่อว่าคงยังมีคนอีกเยอะที่ทำลักษณะอย่างนี้นะครับคือบางทีก็เข้าใจได้นะว่าที่จอดรถอาจจะไม่มีหรือว่าอาจจะลำบากในการที่จะต้องไปหาสถานที่จอดรถแต่ในเมื่อคุณก็ต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลกับเขาด้วยนะครับผมนะบางอย่างบางทีเนี่ยไอ้ฝั่งทาวน์เฮาส์ที่จอดไม่ได้อย่างเงี้ยมาจอดหน้าหมู่บ้านอะไรนะบ้านเดี่ยวอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ตรงบ้านตรงข้ามเขาจะมีความรำคาญเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่านะครับผมอ่ะลองดูละกันนะครับผมอ่ะอีกหนึ่งเรื่องครับเฮียนนัทอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ที่ที่

0: คิดเหมือนกันนะ
1: อืม
0: อืมเขามีคนยกตัวอย่างมาละกันกับรถอยู่2รุ่นระหว่างจีรี่กับ CRV พิกัดเนี่ยจีรี่เนี่ยราคาไม่จีรี่สตาร์เรเข้ามาเทียบกันละกันนะฮะมาให้เห็นนะคือเอาเคที่พูดเรื่องนี้ประเด็นที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าโอเคทางญี่ปุ่นเนี่ยก็เรียกร้องในเรื่องของความเท่าเทียมใช่ไหมในเรื่องของเขาเรียก
1: ราคาภาษี
0: ราคาภาษีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยยกตัวอย่างเคสอย่างนี้มาแล้วกันนะว่า
1: อ
0: ย่างจีรี่สตาร์เรเนี่ยราคาเนี่ย799
1: แพงสุดในตัวไหม
0: Honda CRV เนี่ย1,409,000อัตราบริโภคจีรี่เนี่ย 22.2 กิโลเมตรต่อลิตร CRV เนี่ย 19.2 กิโลเมตรต่อลิตรสเปครถเนี่ยถือว่าเอางี้มันเป็นพื้นฐานคล้ายๆกันละกัน CRV เครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตรบวกมอเตอร์ไฟฟ้าส่วนจีรี่เนี่ย 1.5 ลิตรปั่นไฟก็คือ REEV แล้วกันนะฮะประมาณนั้นราคามันต่างกันตั้ง
1: ตัวหนึ่ง
0: เจ็ดแสนเลยนะเฮียนัท
1: ก็ซื้อ CRV ก็ได้จีรี่ 2,000 อ่ะ
0: แล้วอย่างเงี้ยมันจะสู้กันได้ยังไงอ่ะผมอยากรู้จังเลย
1: อันนี้ผมตั้งคำถามย้อนกลับไปนะพี่ขอให้ย้อนกลับไปนิดนึง CRV ผลิตที
0: ่เมืองไทย
1: ถูก มันหรือมันรู้สึกผิดที่มันจะลดเยอะอ่ะ
0: ไม่คือไอ้ที่ผมอยากเปรียบเทียบเนี่ยเพราะว่าถ้าคนอย่างรถญี่ปุ่นแล้วกันคุณต้องทำราคาที่มันถูกกว่านี้ลงให้ได้อ่ะนึกออกปะคือผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมมันต่างกันเยอะขนาดนี้แต่ถ้า
1: ตาเลนี่ใหญ่กว่า CRV นะถ้านับมิติตัวถังนะใหญ่กว่าทุกมิติอาจจะมีมุมแคบที่ขอโทษทีใหญ่กว่าทั้งกว้างคูณยาวคูณสูงเลย
0: ฮะครับนะคือมันเห็นราคาตรงนี้แล้วแบบก็หวั่นใจนะว่าโอ้แล้วญี่ปุ่นจะสู้ราคายังไงวะเนี่ยก็ในเมื่อโอเคอันนี้ก็จริงๆก็ถามว่าไอ้ตัวอย่างจีรี่เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าแล้วกันแต่มีเครื่องยนต์ปั่นไฟอ่ะถ้าเปรียบเทียบอย่างรถญี่ปุ่นก็พวกนิสสันนะนึกออกปะนิสสันคิกนิสสันตัวลืมไปงั้นเลย
1: เซเรน่า
0: เซเรน่าโอเค
1: เอ็กเทรลอย่างเงี้ยโ
0: อเคเป็นแบบนี้นั่นน่ะฮะครับเนี่ยราคามันก็เนี่ยจริงปะมันก็เลยแบบญี่ปุ่นจะเอาอะไรมาสู้จีนได้เน
1: ี่
0: ยก็เลยยังคิดอยู่ว่าต่อให้รัฐบาลมีการปรับขึ้นราคาภาษีหรือว่ากับรถไฟฟ้าเนี่ยพื้นฐานมันก็ต่างกันอยู่นะเฮียรัตน์เนาะ
1: ถูกครับคือว่ากันด้วยพื้นฐานว่ากันด้วยสเปครถญี่ปุ่นถ้าคุณยังยืนราคานี้ไม่ผิดราคาเนี่ยใครก็ตั้งได้พี
0: ่
1: ถูกไหมเราจะขายรถสมมติมีรถสักพันหนึ่งอยากจะตั้งเท่านี้แต่มันจะมีคนซื้อไหมอันนั้นอีกเรื่องผมเชื่อว่าพอมันยืนระยะไปแล้วสักสองปีจากเนี้ยแล้วค่าญี่ปุ่นยังคิดว่าจะยืนราคาตรงนี้คุณย้อนกลับมาแก้สองปีที่คุณให้จีรี่เขาสร้างความเชื่อมั่นไม่ได้แล้วนะ
0: ใช่ คุณจะทำอะไรก็ต้องรีบทำเนาะจะทำอะไรให้มันถูกลงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องรีบทำเพราะ
1: คือหรือมองว่าถ้าลดเยอะสมมติว่าเอาโอเคเราคำนวณต้นทุนกันจริงๆแล้วต้นทุนมันอยู่ประมาณสักล้านนิดนิดล้านต้นต้นมาตัวแพงสุดแล้วถ้าลดราคาลูกค้าที่ซื้อไปแล้วจะเสียความรู้สึกเหรอในมุมพี่กับคิดว่าไงจะเสียความรู้สึกไหมลูกค้าที่ซื้อไปแล้วคนซื้อล้าน7-9ตัวท็อปเลยจะเสียความรู้สึกไหม
0: ไอความรู้สึกตรงนี้ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องเงินผมว่าเขาก็คงเสียความรู้สึกนะแต่ถ้าคนที่แบบ

0: ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเขาอาจจะนอยเล็กน้อยแต่มันก็ผ่านไปเองอะไรเงี้ยนั่นนะฮะมันก็คง
1: เหมือนขับเบนซ์แล้วรถทีละ2ล้าน3ล้าน
0: อ
1: ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่พอสีมันเป็นตัวใหญ่ๆเนี่ย
0: แต่ถ้าเป็นยุโรปรถขนาดนี้เนี่ยไม่ค่อยมีคนบ่นนะ
1: ไม่กล้าบ่นนะครับบ่น
0: แต่ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยรถขนาดนี้เนี่ยโอ้โหโดนด่าเละเลยนะจะบอกให
1: ้ก็เหมือนตอนนั้นที่ BYD ทำราคาแล้วก็มีคนไปร้องเรียนใช่ไหมเราก็ยังไม่เข้าใจว่าจะผมเข้าใจนะมันอาจจะเป็นเรื่องของการเสียความรู้สึกแต่สุดท้ายแล้วเรื่องมันก็เป็นกลไกทางตลาดที่ทำให้การแข่งขันมันคุณอยากชนะกำไรคันละอาจจะเหลือคันละ40,000แต่ฉันต้องการชนะตรงนี้ในเรื่องของยอดจัดจำหน่ายแล้วก็แล้วแต่มันไม่ผิดหรอกครับญี่ปุ่นน่ะตลอดระยะเวลาที่ผมมาเองผมเองเกิดมาหรือแม้แต่พี่กำเองที่เกิดมานานกว่าเรารู้สึกได้ว่าโปรดักต์ของญี่ปุ่นที่เราใช้แล้วเราเรียนรู้ตั้งแต่เด็กมันคือของประณีตเราใช้กับรถญี่ปุ่นเราโตมากับแบรนด์ญี่ปุ่นไม่กี่แบรนด์เรามีรถไม่กี่แบรนด์ในไทยเอง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้เปรียบเทียบว่าวันนี้มันมีคู่แข่งเยอะขึ้นอ่ะแล้วคุณจะยืนด้วยการทำตลาดแบบเดิมผมก็แล้วแต่ไม่ได้ว่าอะไรผมก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้มีหุ้นอยู่แล้วแต่ก็แค่อ๋อโอเคผมก็อาจจะเปิดใจใช้แบรนด์อื่นนะจ๊ะ
0: คือถ้ามันต้องแข่งขันกันจริงๆอ่ะเนาะมันก็มีข้อเปรียบเทียบไงใช่ป่ะล่ะ
1: จีลี่มีระบบอะไรพีเอวีก็มีระบบอันนั้นอ่ะ
0: แล้วทำไมเขาทำได้ทำไมญี่ปุ่นทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องมองวิธีคิดแบบนั้นไงนะครับก็ต้องลองดูนะฮะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่อยากจะมาแชร์หรืออยากจะมาเล่าว่าเอ้ยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมันจะได้หรือเปล่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยดูราคาดิบางคนอ่ะถ้าคนที่แบบเอ้ยอยากมีรถผมว่าเขาก็มองไอ้ตัวนี้เป็นหลักเลยนะถามว่าเอ้ยมันไม่ต้องชาร์จไฟก็วิ่งได้นี่ออกว่าเพราะใช้น้ำมันเติมน้ำมันแล้วแถมประหยัดกว่าด้วยราคาก็ถูกกว่าอีกวิถีรถก็ใหญ่กว่าคือเอาง่ายว่ามีความครบเครื่องมากกว่าแล้วกันนะฮะนั่นแหละแรงม้ายังเยอะกว่าเลยนะ
1: โอ้ครับ200กว่าเลย
0: ใช่ถูกต้องรถ200กว่าแรงม้าในพิกัดราคาไม่ถึงล้านอ่ะนึกออกป่ะอย่างเมื่อก่อนนี้เราจะซื้อรถในพิกัด200กว่าม้านี่ต้องมีประมาณล้าน5ล้าน6เลยนะ
1: มา
0: จะได้
1: เมื่อก่อนนี้โดนตอน
0: ใช่ถูกต้องครับครับผม
1: อันนี้เป็นเรื่องนึงนะที่ผมเชื่อว่าเราใช้คำว่าดีถ้าคุณเป็นโชคดีที่เราไม่สื่อแล้วกันเราไม่ได้เป็นสื่อนะเราก็เป็นมนุษย์ซื้อรถทั่วไปใช้รถทั่วไปที่มีความสามารถมีความรู้ในเรื่องของการดูแลสารรถเป็นหลักมากกว่า
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมองก็คือมองในมุมที่พวกคุณกำลังฟังแล้วก็กำลังมองนั่นแหละ
0: ครับ
1: ไม่มีท้ายรถมาอวยมาอะไรเลย
0: ครับ
1: แต่ถ้าอยากให้อวยเนี่ยเข้าสปอนได้เลยนะเต็มเหนียวเลยคุณตรงอวยให้ลึกให้ลืมบ้านเลขที่เลย
0: ครับผม
1: นะ
0: ครับ
1: ส่วนอีกเรื่องนึงผมชอบโมเดลนี้มากเปิดตัวมาดูดีจัดเลยปาเจโร่ว่ะพี่ครับปาเจโร่ชมนี้หล่อจริงนะไม่เทียม
0: ครับ
1: ดีเซล 2.4 เทอร์โบ All Wheel Drive นะฮะเขาบอกเปิดขายบ้านเราก็ประมาณเดือน10
0: อ่าฮะครับ
1: เนาะก็เป็นรุ่นที่5ของปาเจละ
0: เ
1: นาะถ้านับก็คือตั้งแต่ปี8กว่ามั้งจนถึงปัจจุบันแล้วก็หายไปสักพักหนึ่งปาเจโร่โผล่มาแบบ
0: ครับ
1: โผล่มาเจิมตลาดเซกเมนต์นั้นแล้วก
0: ็
1: หายไป
0: ครับ
1: ไม่ได้อยู่ท็อปเทียร์ของคนที่จะเลือกใช้ตระกูลทั้ง PPV หรือว่า SUV ซะด้วย
0: ครับ
1: เนาะคือตอนนี้เปิดตัวมาหน้าตาดูดีทีเดียวเชียวนะครับมาในพิกัดแบบ7ที่นั่ง
0: ครับ
1: หน้าปัดยาวตั้งแต่คอนโซลกลางไปจนถึงหน้าของผู้ขับขี่เลยด
0: ้
1: านหน้าหลังพวงมาลัยของผู้ขับขี
0: ่ครับ
1: เนาะก็ฐานการผลิตอยู่บ้านเราที่เหลือผมเชื่อว่าราคา
0: ครับ
1: มิตซูอยากให้ผิดหวัง
0: ครับ
1: ถ้าฐานการผลิตอยู่แหลมฉบังอ่ะวัตถุดิบมันเมดอินไทยแลนด์
0: ครับ

0: นะไม่
1: ไม
0: ต้
1: ่
0: อง
1: เนี่
0: เ
1: ย
0: ขินไม่ต้องอ่านไลน์กลุ่มเพื่อนเลยว่าต้องเฮ้ยยืนราคาแข็งโป๊กนะเราชาติญี่ปุ่นไม่ได้ไม่ต้อง
1: แต่มันก็มีข้อคิดไงที่เรารู้กันนะว่าเฮ้ยส่งไปออสอย่างเงี้ยออปชันดีกว่าแต่ราคาถูกกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันคือสิ่งที่หลายคนแบบตะขิดตะขวงใจอ่ะอยู่ในใจว่าให้ทำไมเป็นอย่างนี้วะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเออเราก็ไม่รู้ไงซึ่งอันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของกลไกภาษีหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบได้ไงนะครับ
0: แต่ออสเตรเลียประกาศรับจองล่วงหน้าแล้วนะ
1: อืมครับ
0: ตัวท็อปสุดของที่ออสเตรเลียอยู่ประมาณ2 ล้าน
1: อืมอืมครับอืม
0: ตัวที่5 ที่นั่งตูดเอาแจ้งว่าถูกที่สุดของออสเตรเลียอยู่1.62 ล้าน
1: ครับอืม
0: นี่แล้วดันมีราคาที่ออสไปวางไว้บนนู้นแล้วด้วย
1: อืมครับอืมมีแฟนรายการถามมาเห็นนะน่าสนใจครับสวัสดีครับพี่ทั้งสองผมขอถามด้วยความไม่รู้นะครับอยากถามว่าฮอนด้าเสียภาษีเท่าไหร่และจีลี่เสียภาษีเท่าไหร่ผมว่าเสียภาษีคนละพิกัดกันนะอย่างจีลี่เนี่ยถ้ามองกันคือมองเป็นรถไฟฟ้านะหรือเปล่าแต่มีเครื่องยนต์ปั่นไฟแต่ฮอนด้าเนี่ยน่าจะมองไปในรูปของแบบไฮบริดไงมันคนละอย่างกันนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ไงแล้วผมเชื่อว่าจีลี่น่าจะถูกกว่าในเรื่องของภาษีนะครับผมจริงๆนะผมว่าเอาบรรทัดฐานในเรื่องของอัตราความสิ้นเปลืองหรือว่าเรื่องความประหยัดอ่ะมันเป็นตัวตั้งก็ได้เนาะหรือว่าการปล่อยมลพิษอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะทำให้กำแพงภาษีมันจะดูสมเหตุสมผลกันหรือเปล่านะครับ
0: จริงๆนิสสันก็ถือว่ามาแบบตัดริบบิ้นเลยนะ REV เนี่ย
1: ใช่ถูกต้องครับแล้วพักหลังรถเขาก็จะเป็นแนวนี้หมดเลยนะเดี๋ยวล่าสุดเนี่ยอนาคตจะเปิดอีลีแกนก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกัน e-power เหมือนกันนะ
0: ถูกครับ
1: ครับผมนะลองดูแล้วกันนะครับมาข้อความกันนะฮะส่งมาได้นะครับ 4689899นะครับผมสวัสดีเฮียทั้งสอง มีความคิดที่จะเกษียณการจัดรายการไหมครับผมอีก6 ปีก็เกษียณหรืออาจจะเร็วกว่านั้นงานใช้สายตาเยอะครับจิวเวลรี่ชอบรายการเฮียทั้งสองแต่แมนยูแพ้ครับหยอกผีเท่าพระราม3จริงๆแมนยูถือสวยนะไม่ได้แพ้หรอกเสมอ ก็ถือว่าเสมอแล้วกันนะฮะก็ยังได้1 แต้มกลับไปนะฮะแต่ผมเชื่อว่าเด็กคือผมจะเห็นแต่ตอนคลิปที่แมนยูนำ2-1เฮียนัทแต่อยากดูตอนที่แมนยูโดนตีเสมอ2-2กันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงกันไม่มีใครโพสลงมาเลยนะฮะมีแต่โพสตอน2-1นี่แหละโอ้ยสะใจแบบดีใจอะไรเงี้ยอยากดูตอน2-2กันว่าเป็นยังไงนะฮะอ่ะก็โดนนาทีที่แบบไม่คิดว่าจะโดนแล้วกันนะฮะแต่ว่าหลายคนก็บอกเอาดอกกูลงมาทำไมอะไรเงี้ยนะฮะแต่จริงก่อนที่โดนตีเสมอนี่ก็เกือบเสียเหมือนกันนะตอนนั้นอ่ะโดนชกบอลไปอ่ะช่วงทดเวลาเจ็บแล้วอ่ะนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรนะนะฮะบอลยังเหลือตั้ง35 นัดใจเย็นๆนะอาจจะได้แชมป์ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับ
0: นะส่วนเรื่องวางแผนเกษียณรายการใช่ไหมไม่มีเรื่องที่เราคุยเราตอนแรกที่เราคุยกันเรื่องนี
1: ้
0: เออแล้วก็เราก็ไปถามแหละในกลุ่มมอเตอร์อินเทรนด
1: ์ปราบ
0: เฮ้ยเอาไงดีก็ทางช่องก็เลยออกนโยบายว่าโอเคถ้างั้นเหลือประมาณนี้นะจะได้มีเวลาไปพักไปผ่อนกันบ้าง
1: ครับผม
0: นะครับแต่ณวันนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี
1: ้ก็ทำไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะครับผมก็ทำไปให้ความรู้กันไปแล้วกันนะฮะอันไหนที่เป็นความรู้อันไหนที่เป็นประโยชน์กับคนฟังก็พยายามจะหามาให้แล้วกันนะฮะแต่จริงก็อยากถ้าคุณฟังอยากรู้อะไรก็ถามมาได้นะฮะบางทีเนี่ยเราก็บอกว่า20 กว่าปีที่เราทำกันมาเนี่ยบางทีเราก็ตื้อๆเหมือนกันนะครับผม นะจะได้สวัสดีวันจันทร์สวยๆและเฮียเคาะบอลไปเคาะบอลมาก็หมดเวลาแล้วเหลือ5นาทีดอกกูเอาลงมาทำไมครับผมมีเสียงสูงด้วยนะโอ้นะเอานะบอลก็ทุกคนก็อยากจะหวังที่จะชนะมากกว่านี้ละกันนะฮะก็ไม่ใช่แรปเตอร์จะได้เกรงใจแต่เป็นนัดมีเรียงไงเลยขอโทษที่กวนใจเธออีน่าจะเป็นเรื่องเพลงวะเนี่ยครับผมเฮียครับแอร์สู้แดดไม่ได้เวลาเปิด AC มีเสียงดังก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกอันนี้ให้ลองดูที่เรื่องของการระบายความร้อนหน่อยมันเหมือนกับว่าการถ่ายเทความร้อนของระบบมันไม่ดีมันเลยฉุดรอบทำให้มีการตัดต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยของระบบนะฮะคือระบบเนี่ยเวลาถ้ามันร้อนมากๆเนี่ยมันจะตัดการทำงานออกไปเลยต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกอะไรประมาณนี้นะครับลองดูอย่างที่ผมบอกดูก่อนหรือว่าเช็คในเรื่องของมอเตอร์พัดลมที่ระบายความร้อนของตัวแผงคอยล์ร้อนหรือว่าตัวคอนเดนเซอร์ดูก่อนว่ายังทำงานดีอยู่หรือเปล่านะครับผ
0: ม
1: เพราะอาการเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าแอร์ตู้แดดไม่ได้ก็คือมีอยู่2กรณีก็คือการถ่ายเทความร้อนไม่ดีกับอีกหนึ่งเรื่องก็คือน้ำยาแอร์ขาดนะฮะว่ามันจะเจอที่จุดไหนกันแน่นะครับ
0: นี่อันนี้ถามมาเฮียครับผมอ่ะขับรถในกทม.แล้วก็มีไปเชียงใหม่ปักช่องบ่อยเลยนะไปกับครอบครัวพื้นฐานผมเนี่ยชอบรถไฮบริดครับรอมอเตอร์โชว์สิ้นปีราคาไม่เกินล้านไม่จุกจิกนั่งรถไปแบบน่าจะเป็นพ่อแม่ลูกมั้ง
1: ครับ
0: คอร์สได้ไหม
1: ได้คอร์สได้ไม่เกินล้านไงแล้วคอร์สเป็นรถ SUV ด้วยใช่อัตราความสิ้นเปลืองเนี่ยก็ถือว่าดีนะ20บวกๆแล้วกันนะโตต้าคอร์สก็น่าสนใจนะฮะ
0: ล่าสุดลูกพี่ส่งรถมาให้ผมบอกเฮ้ยพี่นัทเราขายคันนี้ดีกว่า
1: ครับ
0: เสร็จผมเฮ้ยตอนนี้มันยังไงอ่ะแล้วจะเปลี่ยนเป็นอะไรส่งมาดอกบัวโลตัส
1: ครับ
0: เลยบอกว่าพับเดี๋ยวนี้เลยนะพับเดี๋ยวนี้เลยลบรูปจากโฟลเดอร์ให้หมดเลยเลิก
1: ครับ
0: อยากได้รถใหญ่ๆโอ้แล้วมันไปด้วยสิวะ
1: ครับ
0: คือเลือกครับเอารถที่มันสมมติว่าถ้าเป็นเชียงใหม่เนี่ยถ้าถามผมนะช่วงเนี้ยผมเห็นคนถามในอย่างในกลุ่มเทสลาเยอะมากเขาเปรียบเทียบเทสลากับเมอร์ซีเดสกันตอนนี
1: ้ครับ
0: ก็บอกเบนซ์เนี่ยขับพวดเดียวถึงเลยเทสลาอาจต้องมีจิ้มนะอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ประเด็นที่ผมเห็นคือมาถามในกลุ่มเทสลามันจะได้ยี่ห้ออื่นหรอวะมันคงไม่ได้ยี่ห้ออื่นหรอก
1: คร
0: ับ แต่ก็มีเหตุผลที่น่าสนใจครับอย่างเช่น
1: ครับ
0: ถ้าเราอย่างสมมติผมยกตัวอย่างนะอย่างในกรณี BYD ก็ดีหรืออะไรก็ดี BYD มันมีทุกศูนย์ไงมีถ้าจะทุกจังหวัดแล้วกันนะที่ชาร์จผมก็มองว่ามันก็เป็นเน็ตเวิร์กของตัวเองที่ดีอยู่นะ
1: ครับ
0: Tesla มันก็มีที่ชาร์จที่ชาร์จได้เฉพาะ Tesla มันก็ดีอยู่นะแล้วต่อให้ชาร์จพร้อมกันในแต่ละหัวผมว่าความเสถียรมันก็ค่อนข้างที่จะ
1: คร
0: ับ เห็นได้ชัดถ้าเทียบกับที่ผมไปต่างจังหวัดแล้วไปชัดกับแบรนด์อื่นๆหลายๆค่ายนะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นถ้าสมมติว่าวันนี้ต้องเลือกสักคันหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าคิดว่าไม่ไฮบริดผมว่าก็ไฟฟ้าหรือคันที่พี่กับยกตัวอย่างไปตอนต้นรายการก็ได
1: ้ครับ
0: อะไรนะที่อะไรนะซีรีส์สตาร์ลีใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ไม่ลองขับเลยฮะไม่ผิดหวังแถมตังเหลือด้วยไม่ถึงล้าน
1: ครับ
0: ซีรีส์เข้าได้นะฮะบอกเลย
1: ครับผม
0: บอกยินซี่โทรหา99ได้เลย
1: ฮะครับผมลองดูนะฮะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักแวบหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันข้อความก็4689899พักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลก

0: อัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆ สไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19 นาฬิกาทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99
6: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
7: กลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทนกันนะฮะก็4689899ข้อความที่จะส่งมาพูดคุยกันนะครับเนี่ยครับระหว่างน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ใช้หมื่นโลเปลี่ยนกับกึ่งสังเคราะห์ 5,000 โลอันไหนน่าใช้กว่ากันครับแล้วถ้าไปรถเฮียใช้อันไหนจริงๆพวกผมใช้สังเคราะห์กันหมดแล้วนะจริงๆกึ่งสังเคราะห์เดี๋ยวนี้มันก็ได้แหละเพียงแต่ว่าบางทีเราก็ขี้เกียจมานั่งเปลี่ยนบ่อยๆไงนะฮะเราก็เลือกยาวๆไปเลยดีกว่านะครับคุณ

0: ประวัติของน้ำมันมันก็ดีกว่าด้วยนะครับลองดูนะฮะแต่เราสองคนน่าจะใช้สังเคราะห์กันหมดแหละนะครับผมมาดูข้อความต่อเลยนะครับฟังมาว่าภาษีรถไฟฟ้าของจีนต่ำมากเพราะสมัยก่อนรถไฟฟ้ามีแต่รถกอล์ฟยังไม่มีรถเก๋งจึงให้ภาษีต่ำมากและคงอัตราถึงปัจจุบันรถญี่ปุ่นตรงรู้ตรงนี้จึงไม่พอใจว่าทำให้เสียเปรียบจีนคืออันนั้นเป็นประเด็นแล้วกันนะเป็นประเด็นที่เขามาถกเถียงกันนะฮะว่า
1: ที่เขาบอกว่าเนี่ยมีคนไปขอรถไฟฟ้าแล้วผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเราเข้าใจว่าเป็นรถกอล์ฟผมจะบอกว่าเวลาไปขอยื่นเอกสารพวกนี้เขาไม่ได้เอา A4 หรือเอาปากไปบอกอย่างเดียว
0: ใช่เขาไปชี้บนรถกอล์ฟได้ยังไงล่ะในเมื่อรถมันเป็นรถยนต์ทั้งคันน่ะมันจะไปคิดว่ารถกอล์ฟได้ยังไงอ่ะถึงออกป่ะไม่หรอกคืออย่างที่เฮียนัทเคยพูดเนี่ยว่าเราอ่ะมีสัญญากับทางประเทศจีนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับในเรื่องของกำแพงภาษีนั่นแหละครับนะฮะคืออ่ะถ้ายกตัวอย่างนะทำไมจีนถึงทำ REV ได้ราคานี้ต้องถามแค่นั้นแหละที่ผมมายกตัวอย่างเมื่อต้นรายการอ่ะมีเครื่องยนต์เหมือนกันมีมอเตอร์ไฟฟ้าเหมือนกันมีแบตเตอรี่อ่ะคือเอาง่ายถ้าเทียบกับ CRV มันก็มีเหมือนกันทุกอย่างนึกออกป่ะแต่เพียงแต่ว่าคนละรูปแบบแค่นั้นเองอย่างไฮบริดเนี่ยมอเตอร์มันอยู่ในตัวเกียร์อยู่แล้วนะฮะมันก็วิ่งในเกียร์นั่นแหละมันก็เป็นตัวแต่ทำงานร่วมกันแล้วกันนะครับส่วนไอตัวของจีนเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าแยกกันเลยเครื่องยนต์ไม่ต้องทำหน้าที่ขับเคลื่อนนะปั่นไฟอย่างเดียวเลยส่วนการขับเคลื่อนเนี่ยเป็นหน้าที่ของมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับก็ไม่รู้อ่ะก็เดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวมันจะต้องมีการเปรียบเทียบอีกว่าทำไมไฮบริดจีนได้ถูกกว่าญี่ปุ่นอีกเชื่อผมป่ะ
1: จีนก็ใช้เสื้อสูบพลาสติกมั้งเขาก็ใช้รูเหมือนกันนะ
0: อย่างยกตัวอย่างอย่างมอเตอร์ไซค์แล้วกันนะมอเตอร์ไซค์อย่างมอเตอร์ไซค์อ่ะจีนโหให้แบบทุกอย่างมาแบบเหนือกว่าแล้วกันตีว่าเหนือกว่าแล้วกัน
1: แต
0: ่มันก็ต้องสร้างบรรทัดฐานใหม่สร้างความเชื่อมั่นระยะเวลาในการใช้งานอีกหลายๆอย่างมันก็ต้องมองความตรงนั้นด้วยไงแต่ญี่ปุ่นอ่ะมันอยู่มานานแล้วนึกออกป่ะมันเขาเรียกถ้าภาษาบ้านๆหรือภาษาคนเรียกกันง่ายๆรู้มือกันอยู่อ่ะนั่นน่ะนั่นแหละแต่จีนเนี่ยมาสเปคเนี่ยดีกว่าทุกอย่างแถมราคาถูกกว่าอย่างเงี้ยมันหมายความว่าไงญี่ปุ่นจะลดราคาลงไปสู้ไหมล่ะอันนี้ยกตัวอย่างมอเตอร์ไซค์นะนี่แค่ยกตัวอย่างมอเตอร์ไซค์นะนั่นแหละก็ต้องมองกันตรงนั้นด้วยแล้วกันนะฮะครับลดราคาลงอีกไหมครับจอยบางจาก
1: Expoตอนนี้อย่าง FJ Twitter เนี่ยก็เพิ่มขึ้น 20,000 นะแต่ว่าผมพูดตรงๆกับพิกัดเครื่องยนต์ 2.7 อ่ะมันไม่ใช่รถเอามาใช้เดลี่ขนาดนั้นนะถ้าถามผมนะ
0: ผมมีความคิดอย่างเลยว่าถ้า FJ ตัวนี้เนี่ยถ้ามาในตัวดีเซลนะเฮียนัทโอ้โห
1: ระเบิดระเบ้อ
0: ระเบิดระเบ้อถูกต้อง
1: ของญี่ปุ่นเนี่ยผมพูดเลยนะ
0: ครับ
1: ญี่ปุ่นแต่งกันท่วมเลยพี่ชั่วโมงเนี้ย
0: ครับผม
1: มาก็บ้านเราก็มีบ้างมีให้เห็นกันอยู่บ้างแหละร้านเพื่อนๆที่ทำร้านอะไรพวกนี้ก็เอามาแต่งกัน
0: ครับจริงๆควรตั้งภาษีกระแพงภาษีให้สมเหตุสมผลเพราะมันคือรายได้ประเทศลดแล้วลดอีกไม่เวิร์กก็บาย
1: คือศูนย์เนี่ยมันก็เป็นเงื่อนไขอย่างเช่นว่าคุณต้องมาสร้างโรงงานให้เกิดห่วงโซ่อุปสงค์อุปทานในบ้านเรามีการลงทุนอะไรเงี้ยนึกออกไห
0: ม
1: แล้วก็เสร็จแล้วก็ถ้าเป็นมาตรการ EV ทั้งหลายแหละก็โอเคเดี๋ยวมีโควต้าขายเท่านี้เดี๋ยวต้องผลิตในประเทศอีกกี่คันอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเนต้าเขาก็มาด้วยเงื่อนไขนี้แหละแล้วอยู่ดีเขากลับบ้านไปแหละไม่บอกไม่กล่าวเลย
0: ครับผมนะ
1: นี่ทำตัวไม่เจอแล้วเนี่ย
0: ครับเขาบอกว่าเมื่อคืนโค้ชข้างสนามแมนยูคาลิกหรือทูเคิลครับเปลี่ยนตัวให้ฝั่งตรงข้ามได้เปรียบตลอดเลยจากทีสามว่าใจเย็นๆทีเบลจำไอคนนี้ไม่เห็นเมื่อท้ายฤดูกาลน่ะที่พาแมนยูไป UCL อ่ะ โคแทคติกมันก็คงมีถูกมีผิดกันบ้างแหละแต่เย็นๆนะฮะ
1: แล้วอย่างเป็นโทษชาลิกไอ้ลูกโดนตีเสมอเนี่ยม
0: ัน
1: ก็เกินไปจริงๆ
0: อ่ะใช่แค่บอกว่ายิง10ครั้งก็คงไม่เข้าหรอกนะฮะใครจะไปคิดเอามันยิงโอ้โค้งเข้าสามเหลี่ยมพอดีเลยนะฮะให้ยิง10ครั้งก็ไม่เข้าหรอกเชื่อผมนะฮะก็เหมือนกับบางทีเลี้ยวฮูนโดนนาทีบาปอ่ะซึ่งมันก็ไม่คิดว่าจะโดนอ่ะแต่มันก็โดนได้อ่ะนักบอกว่าอ่ะลองดูนะฮะสวัสดีครับสองเฮียยางไทยยี่ห้อเรนโซน่าจะเป็นเรนโซนะแต่เขาเขียนเป็นเทนโซนะใช้งานพอได้ไหมเขาว่าดีนะเขาว่าถือว่าโอเคเลยนะลองดูครับเป็นยางสัญชาติไทยนะฮะครับผมก็เท่าที่ดูรีวิวมาก็ถือว่าไม่ขี้เหร่แล้วกันนะครับเรียนถามสองเฮียรถฮอนด้า CNG จาก013ปีแล้วระบบแก๊สจะต้องระวังอะไรบ้างจะไปตรวจสุขภาพรถที่เฮียกรรมก็จำได้ว่าบอกทางรายการว่ารถเสียจริงค่อยมาตรวจมาซ่อมยังไม่มีสัญญาณบ่งบอกอะไรก็ยังไม่ได้ต้องมาตรวจปัญหาที่ห่วงคือยังไม่เสียแต่กลัวจะเสียระหว่างขับเพราะรถเก่าแล้วควรตรวจหรือไม่คะตรวจสภาพรวมๆคือถ้าไม่มั่นใจก็มาดูได้คือมันต้องเห็นก่อนนะว่าเฮ้ยอะไรที่มันดูแล้วน่ากังวลบ้างอย่างที่ผมเราสองคนพูดในรายการตลอดว่าอย่างบางทีรถ300,000กว่าโลแล้วเอ้ยหม้อน้ำไม่เคยทำเลยแล้วเอามาดูก่อนได้สีหม้อน้ำเปลี่ยนหรือยังอาควีถ้ามันสีมันเปลี่ยนเริ่มไม่ดีแล้วแต่มันยังไม่รั่วมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของรถว่าจะทำหรือไม่ทำไงนะครับนั่นแหละฮะหรือว่าให้ท่อยางน้ำเริ่มแข็งกระด้างแล้วเริ่มแบบโอ้แข็งปกเลยอนาคตน่าจะรั่วแน่อันนี้ก็มาทำได้นะครับเลือกให้หน่อยครับเอาผ่าติดแก๊สกับ HEV ขับรับจ้างในเมืองวันละ200โลค่าเชื้อเพลิงค่าซ่อมบำรุงในทุกมิติขอบคุณครับ เอาผ่าติดแก๊สหรอต้องเป็นรถใหญ่ขนาดนั้นเลยต้องถามก่อนคือถ้าเป็นเรื่องรถใหญ่ที่จะต้องเลือกแบบนั้นเนี่ยผมว่าเอาผ่าติดก็ต้องไปติดแก๊สอ่ะผมว่ามันก็น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วล่ะนะฮะเพราะอย่างน้อยๆมันก็ต้องเซฟค่าใช้จ่ายต่อกิโลได้ค่อนข้างเยอะพอควรนะฮะครับผมในส่วนตัวผมว่าถ้าจริงๆ HEV ผมก็ไม่รู้ตัวไหนนะที่จะเอามาเนี่ยคือต้องบอกว่า HEV ในตัวเอาผ่านเหมือนกันหรือเปล่าต้องถามด้วยนะครับเฮียของเราไม่ได้เล่นเพื่อสุขภาพอีกแล้วนะโค้ดใหม่โค้ดใหม่นี้555นะฮะก็ถือว่าวันนั้นก็ถือว่าอีสักยิงดีแล้วกันนะฮะ
1: ม
0: ีฟุตบอลลูกกลมๆมันตอบอะไรไม่ได้หรอกครับนะฮะจังหวะองศามุมการยิงในเงี้ยมันค่อนข้างยากนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะสำหรับลิเวอร์พูลนะนะฮะครับผม ที่เหลือนะเดี๋ยวไปต่อ YouTube อันนิดนึงสวัสดี2เฮียเห็นซิกเกอร์7 GT ยังครับสวยมากเลยเห็นว่าจะมาไทยยังไม่เห็นนะแต่ถ้ามาก็โอเคแหละนะครับสวัสดีครับแบบขี่ตอนนี้ตลอดชีพถ้าไปเปลี่ยนเป็นแบบใหม่จะได้ตลอดชีพเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมครับ
1: เป็น
0: บัตรแข็งอะได้เหมือนเดิมนะฮะ
1: อ
0: ชอบตัวต้า FJ ทรงสวยมากแต่ไม่ไหวครับ 6-8 โลลิตรเบนซินจะไปติดแก๊สก็ขาดวารันตีเฮียทั้งสองคิดว่าจะทำเครื่องไฮบริดไหมครับไม่น่ามีแต่ถ้าดีเซลไม่แน่และอย่างคือต้องบอกงี้ว่า FJ เนี่ยมันมีโชว์รูมโตต้าที่ไหนไม่รู้ใช่นะไปดีลแบบร้านแก๊สแล้วติดแบบตั้งแต่ออกมาให้เลยนะแล้วก็วารันตีให้ด้วยนะต้องไปหาข้อมูลดูเอานะลองดูแล้วกันนะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะหมดเวลานะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับเรา2คนนะฮะวันนี้ผมกับเฮียนัทลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect
6: แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความ

0: ทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
3: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
7: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่อง

0: ฝนก็ตกชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำทั่วฟ้าทั่วประเทศเนาะแต่เรื่องของข่าวน้ำท่วมก็ไม่ค่อยมีละแสดงว่าตกนี่พอสมควรไม่ใช่ตกแบบเรนบอมเดี๋ยวนี้เขามีศัพท์คำว่าเรนบอมตกอยู่ที่ใดที่หนึ่งนานๆอย่างเงี้ยทำให้น้ำท่วมได้อย่างที่น่านอย่างเงี้ยที่เกิดขึ้น
1: เรนบอม
0: แต่เล็กเรนบอม
1: แต่แถวบ้านผมนี่ตกเป็นแบบว่าเป็นคอม
0: ฮะ
1: ซ่า
0: แล้วเงียบแล้วก็หยุด
1: แล้วก็ซ่า
0: แล้วก็หยุด
1: แล้วก็ถ้ามาครั้งมานานหน่อยก็จะแบบแม่แม่แม่แม่แม่แ
0: ม่แล้วเลยตกพอดีพอสมควรนะเหมือนกันที่บ้านผมย่านเรียบด่วนก็ตกสไตล์นี้แต่ตกไม่นานไง
1: ตกให้ร้อน
0: ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะฮะสักพักก็อ้าวอีกเดี๋ยวมันก็มาแม่แม่แม่อีกแต่เมื่อคืนนี่ปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บทั้งคืนเลยนะครับ
1: ถึงว่าเมื่อคืนผมเจอ
0: ชุ่มฉ่ำกันไปอากาศดีนอนหลับสบายมันควรจะทำให้ผมนอนหลับได้ดีที่สุดเลยอากาศเมื่อคืนแต่เพราะไอ้ฝนแมนยูเสมอ 2-2 โดยเอเวอร์ตันตีเสมอก็นาทีบาป 90+5 นี่สิมันทำให้นอนไม่หลับไปโอ้โหเกือบชั่วโมงอะหลังเกมอะนะ
1: ก็
0: วันจบ4ชั่วโมง
1: ทำใจครับเพราะว่า
0: ทำไมต้องเกิดกับแมนยูด้วย
1: เพราะว่ามันเริ่มมาตั้งแต่เราไปมีเรื่องกับแมวแล้วแมว2ลูกไว้รอบแล้ว
0: เฮาครับเป็นเสือครับไม่ใช่แมวครับเฮาครับ
1: ผมเห็นตอนก่อนแข่งก็บอกว่าเขาเป็นแมว
0: ก็ครบทั้ง3รถแล้วสำหรับแมนยูผมแพ้ชนะเสมอเป็นต้มยำละ
1: ตอนนี้ก็อยู่
0: ครบทุกรสชาติ
1: ตอนนี้ก็อยู่ที่
0: เลขหนึ่งสองตัวครับ
1: ทีม11
0: เราต้องดูนายวันๆไงเราห่วงและลึกถึงนายวันๆจะถึงแล้ววันจุดนี
1: ้อันนั้นมันอเมริกาเหรอครับไม่เกี่ยวอะไรกับอังกฤษเลย
0: เราต้องอยู่11ไงเราต้องอยู่ของใหญ่ไงเออพูดถึงนายวันที่11วันศุกร์นี้จะไปเล่นที่เขาชะโงกนะ
1: อ๋อเขาชะโงก
0: น่าจะสนามสมบูรณ์แบบหญ้าจะเขียวเลย
1: ครับ
0: ช่วงหน้าฝนนะฮะเห็นเขาว่าวันนี้นะฮะฝนก็จะตกสักวันนึงแล้วจะหยุดไปจะไปตกทางอีสานก็ขอให้วันพฤหัสหยุดตกนะครับ
1: ครับ
0: เทวดาเพื่อนรักเพื่อวันศุกร์ของผมจะได้เล่นที่เขาชะโงกได้อย่างสนุกสนานไม่ได้ไปนานมากถึงมากแล้ว
1: ครับผม
0: แต่ผมจำได้ว่าเขาชะโงกนี้แฟนรายการตอนที่เราให้โหวตเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วนะ
1: ก็โหวตเยอะอยู่นะ
0: ได้ที่หนึ่งเรื่องกรีนเรื่องสนามเนี่ยโหวตชนะแล้วครับเรายังทำหนังสือใบรับรองประกาศเกียรติบัตรไปให้สนามเลยนะเดี๋ยวผมต้องไปดูหน่อยว่ายังอยู่ไหมเดี๋ยววันศุกร์จะไปเพราะว่าก็ใกล้ๆแล้วครับนะฮะเกษียณอายุราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ30กันยานี้ปลายเดือนนี้แล้วจะกลับไปอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานกันต่อนะก็เลยต้องมีการจัดงานเลี้ยงส่งหน่อยสำหรับชมรมกอล์ฟของอสมท ผู้ใดสนใจก็ไปได้นะครับ
1: ครับ
0: ชมรมก็ออกให้ส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: โอเตอออกส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: ครับช่วยไปสอนวิธีการไดรฟ์ให้มันไกลแล้วก็ตรงให้ผมสักนิดหนึ่ง
1: คร
0: ับ แต่ล่าสุดที่ปัญญาลามเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
1: ครับ
0: โอ้เล่นสบายเลย18หลุมฝนไม่ตกเลยมาตกมาตอน6โมงกว่าสบายไป
1: ครับ
0: ผมได้ไกลขึ้นเล็กน้อย
1: ครับ
0: ได้ไปสัก10หลาม
1: โอ้ดีเยอะครับเยอะๆ
0: เพราะว่าปักให้สูงขึ้น
1: ถูกครับ
0: แบบที่โปรเตนแนะนำอ่ะให้ลูกมันลอยมันจะลูกพุ่งไปข้างหน้าพุ่งแบบยิงจรวดนี่ไม่ได้น
1: ะ
0: มันต้องให้พุ่งขึ้นแบบเหมือนเครื่องบินเทค
1: ใช่ครับ
0: เออมันได้จริงๆแฮะ
1: ครับแล้วก็
0: ทั้งที่ตีก็เท่าเดิมแหละแต่ปากให้สูงขึ้น
1: แล้วเวลาตีก็อย่ามองพื้นครับให้มองฟ้าไว
0: ้ผมมองเพื่อนอย่างเดียวครับ
1: มองเพื่อนมันไม่ได้ระยะครับ
0: มองเพื่อนเพื่อนมันอยู่ตรงไหนบ้าง
1: ไม่ได้ระยะครับเวลามองเพื่อนเพราะว่าเวลาเราตีเนี่ยสิ่งที่เราต้องการถ้าสมมติเราต้องการตีได้ระยะเนี่ย
0: ทำไม
1: ให้มองขึ้นฟ้าไว้หน่อยนึง
0: มองขึ้นฟ้า
1: ใช่ครับ
0: มองสูงไว้
1: ใช่ครับหลักสูตรทหารเป็นใหญ่สอนไว้ครับว่าถ้าเราต้องการระยะหรือว่าดิสแทนเนี่ยเราต้องมองสูง
0: อย่ามองต่ำอย่ามองต่ำ
1: อย่ามองต่ำ
0: ให้มองสูง
1: ใช่
0: โอ้โหเอาอันนี้เป็นเคล็ดลับซึ่งผมรู้นะเนี่ยมองให้สูง
1: ใช่
0: มองแต่หน้าน้อง
1: ครับ
0: ไอ้นั้นมองข้าง
1: ครับเวลามองก็เทคนิคเดียวครับทหารปืนใหญ่สอนไว้ทำมือเป็นรูปตัวแอล
0: เป็นรูปตัวแอลเอานี่เอาแบบตั้ง
1: ครับผมเอาแบบตั้งมือซ้ายมือขวาก็ได้ครับแล้วก็เอานิ้วโป้งชี้ไปที่เป้าที่เราต้องการ
0: ชี้ไปที่เป้า
1: เอานิ้วโป้งชี้ไปที่เป้าที่ต้องการปุ๊บถ้าเราอยากจะได้บอลสูงมากๆตกอยู่ให้ดูปลายนิ้วข้อที่หนึ่ง
0: ครับ
1: ถ้าเราต้องการระยะแต่ว่าตกแล้วมีรีลีสหรือว่ามีกลิ้งต่อให้มองดู

0: ข้อที่2
1: ตรงกลางลูก
0: ใช่ไม่ครับข้อที่2ของนิ้ว
1: ข้อที่2ของนิ้ว
0: เวลาเราเล็ง
1: เล็ง
0: ฮะส่วนถ้าเราต้องการลูกที่พุ่งต่ำแต่ได้ระยะหน่อยแต่ไม่ได้ต่ำแบบว่าต่ำเลี่ยนนะให้ดูข้อที่3
1: ข้อที่3ของนิ้ว
0: แต่ต้องเอานิ้วเนี่ยทาบกับเป้าหมายที่ลอยอยู่ข้างหน้า
1: ทาบกับเป้าหมายอ๋อ
0: ใช
1: ่ครับครับอันนี้เป็นแคทไม่ลับนะ
0: ครับผมเชื่อได้ครับเพราะว่าทหารไทยสายปืนใหญ่สอนมา
1: ไปลองดูแต่ปืนใหญ่ไม่ค่อยได้ทำงานจริงอะนะ
0: แต่ตอนลงเขมรก็ลงดีเหมือนกันนะ
1: เดี๋ยวนี้ก็มีนู่น
0: ฮะ
1: เครื่องบินซึ่งมันลายคนขับ
0: อ๋อโดน
1: ไปหยอดเลยนะเนี่ยเขาเรียกไปหยอดไข
0: ่ก็สู้ปืนใหญ่ไม่ได้ครับปืนใหญ่มันมีเรื่องของจิตวิทยาด้วย
1: ยังไงครับมันเกี่ยวอะไรครับ
0: เมื่อเสียงปืนใหญ่ดังปุ๊บทุกคนจะเริ่มกลัวแล้วมาจากไหน
1: มันจะข่มขวัญ
0: ใช่
1: มีหน้าเราฝั่งโน้นมันยิงใส่เราก่อนเลย
0: อันนั้นมันมั่วยิงอันนั้นมันยิงมั่วซั่วลั่นหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ว่าเจอโดนครับสี่ห้าลูกเงียบจิ๊บ
0: ได้ครับ
1: ก็นะเรื่องของคนเคยเป็นทหารเนาะ
0: ครับ
1: เราโปรเต2ปีที่อยู
0: ่6เดือนนะ6เดือน
1: ช่วงนั้นน้ำหนักลดไปเยอะไหมครับ
0: 6เดือนน้ำหนักลดเยอะครับ
1: ทำไม6เดือนอ่ะ
0: ก็ผมเป็นนักศึกษาประดับปริญญาใช่
1: เป็นนักศึกษาจบปริญญาตรีก็ถึงเป็น
0: ครับ
1: ไม่ถึงแค่6เดือน
0: ครับผมจบปริญญาตร
1: ีไม่ได้เกี่ยวกับเรียนรดไม่ใช่เลยนะ
0: ไม่ครับรดไม่ได้เลยครับ
1: จบปริญญาตรีแล้วไปเป็นเกณฑ์ทหาร
0: ครับ
1: แค่6เดือนเอง
0: สมัครครับสมัครเป็น6เดือน
1: สมัครด้วยต้องสมัครด้วย
0: แล้วตอนสมัครสามารถเลือกแผนกได้ว่าจะไปอยู่บกอากาศเรือ
1: แต่ว่าต้องฝึก
0: ครับ
1: กี่เดือนฮะ
0: ฝึก3เดือนครับ
1: ฝึก3เดือนแล้วประจำการ3เดือน
0: ใช่ครับฝึก3เดือนประจำการ3เดือนใช่คร
1: ับเราต้องสมัคร
0: ใช่
1: สมัครใจ
0: สมัครใจ
1: แล้วก็มีวุฒิปริญญาตรีด้วย
0: ใช่ครับ
1: ติด6เดือนโอ้ครับครับมาถึงเรื่องของกอล์ฟนะฮะวันนี้จันทร์ที่7กันยาก็ต้องไปดูผลแข่งขันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาด้วย
0: ครับ
1: นะว่าเป็นอย่างไรแต่พอไม่มี LPGA นี่มันก็เหงาๆเซ็งๆอ่ะนะครับมีรายการอะไรที่นักกอล์ฟสาวไทยหรือหนุ่มไทยไปร่วมแข่งขันบ้างไม่เอ่ย
0: ผมว่าที่เซ็งเนี่ยไม่ได้เซ็งจากไม่มี L หรอกผมว่าเซ็งจากแมนยูแพ้มากกว่า
1: ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของทีวีเราก็เชียร์กอล์ฟอยู่ด้วยช่วงนี้นักกอล์ฟไทยเราอ่ะเดินดังโดดเด่น
0: ครับอ่ะเราไปกันที่ของผู้ชายก่อนเนาะไปที่ DP World Tour ครับรายการ Omega Master
1: ที่ไหน
0: European Omega Master ที่สวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: สวิตเซอร์แลนด
0: ์
1: เม
0: ื
1: องที่สวยงาม
0: ก็อ่ะผลก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งหาคนไทยเนาะ
1: DP World Tour
0: DP World Tour ครับ
1: ไปกันกี่คน
0: ไปกัน2คนครับ
1: ครับก็คือสะดมแก้วปานชนะ
0: ครับ
1: กับ
0: เคลียร์เดช
1: พี่บาลัดพี่บาลัด
0: มีเต็มที่สุด2คนครับตอนนี้นะฮะ
1: ได้ตั๋วแค่นี
0: ้ครับผมก็ที่1หรือว่าแชมป์เนี่ยต้องไปกันถึงฎีกาครับไอ้อาญาดิใช่ต้องไปถึงอาญา
1: ต้อง
0: ไปอาญาเพราะว่า
1: เพลย์ออฟหรอ
0: ครับเพลย์ออฟกันระหว่าง
1: ถ้าเพลย์ออฟต้องถือเขาเรียกถึงฎีกา
0: ถึงฎีกาใช่ไหม
1: ครับ
0: ถึงฎีกาเพราะว่าผมจำได้ว่ามีสามศาล
1: 3ศาลชั้นต้นอุทธรณ
0: ์ฎีกาก็ฎีกาแต่ตอนนั้นไม่จำเป็นอันนึงเป็นศาลอาญาเพราะงี้เขาเลยตกกฎหมาย
1: เพลย์ออฟกี่หลุม
0: เพลย์ออฟทั้งหมด4หลุมด้วยก
1: ัน ระหว่างใครกับใคร
0: ระหว่างทริสตันวอลเลนซ์จากแอฟริกาใต้ครับแล้วก็พอลเคซี่จากอังกฤษ
1: เขาตีมากี่อันเดอร์เท่ากัน
0: เขาตีมา18อันเดอร์เท่ากัน4วัน
1: สนามนี้ไม่ยากเท่า
0: ครับผมก็เขาเรียกว่าต้องไปเพลย์ออฟต้องไปตัดสินกันต้องไปฎีกากันนะฮะ
1: เล่นกันที่หลุม18
0: เล่นกันที่หลุม18ครับ4รอบ
1: สี่รอบเลยฟ้าไม่มืดนะครับ
0: เดินกันยับนะครับนะฮะก
1: ็รอบเดินไปเดินมาโอ้โหระยะประมาณ500กว่า
0: ครับ
1: 500คูณ4 5 4 20 2,000 เมตร2โลใช่ไหม 1,000 เมตรมัน1กิโลนะคุณ
0: ครับคือถ้าเป็นนักกอล์ฟอาชีพอ่ะเขาจะแบบตั้งใจ
1: ครับ
0: แต่ลองนึกภาพว่าถ้าเป็นเรา
1: โอ้เป็นเราตายตั้งแต่หลุม2
0: แล้วเราต้องเพลย์ออฟ
1: ครับ
0: การแข่งขันธรรมดา
1: เราจะยกแชมป์ให้เขาเลย
0: เราจะแบบว่าไม่เอาแล้วนะก็เป็นทริสเตอร์ลอเรนซ์ครับที่ชนะพอลเคซี่จากอังกฤษไปโดยการทำเบอร์ดี้ในหลุมที่18
1: แสดงว่ามีความหนุ่มมีความฟิตมากกว่า
0: เพราะว่าพอๆกันพอเคซี่เห็นอย่างนี้หนานะ
1: เคซี่ตัวนี้อายุเยอะแล้วนะ
0: โอ้ตันหนานะ
1: หนาก็อายุเยอะได
0: ้เป็นคนเดียวที่คว้างลูกกอล์ฟได้ครับเท่าระยะตี
1: เอาลูก
0: คว้างลูกกอล์ฟ คว้างลูกกอล์ฟพา3อ่ะเกือบออกเกือบโฟอินวัน
1: โอ้โหผมแรงขนาดนั้น
0: ก็เขาพา3พวกโปรตอนนั้นในยุคก่อนที่สมัยเขาแน่นๆนะมันจะอยู่ประมาณระยะสัก170 180ก็ประมาณเหล็ก9เขาอ่ะเขาก็หยิบลูกกอล์ฟคว้างโชว์กับลงครับนะฮะก็เป็นทางด้านของทริสเตอร์ลอเรนซ์นะครับเอาชนะพอลเคซี่ไปนะครับ1สโตรกในหลุม18พา4ครั้งที่4
1: ครับ
0: นะครับ
1: พา4หลุม18
0: ครับผมก็เป็นคนที่ชนะไปแล้วก็คว้าเงินรางวัลไปนะครับส่วนของไทยเนี่ยสะดมแก้วกาญจนาไม่ผ่านการตัดตัวนะจ๊ะ
1: โอ้โห
0: คนที่ได้ตังกลับบ้านคือพี่อาร์มกิรเดชอภิบาลรัตน์ครับอันดับ53ร่วมไม่ได้กัน4อันเดอร์พาได้กลับมา 11,000 นิดๆยูโรครับ
1: ยูโร 10,000 ก็ประมาณ 400,000
0: ครับ
1: ก็ 400,000 กว่าเกือบ 500,000
0: ครับ
1: ก็มองในแง่ดีไว้ก่อนช่วงนี้สำหรับสะดมแก้วกาญจนาโปรเพชร
0: ครับ
1: น้องเขาต้องการความฟิต
0: ครับ
1: เล่นแค่2วันพอเพื่อชาติเพราะว่าต้องไปเล่นเอเชียนเกมมันใกล้เข้ามาแล้ว
0: ลืมเลยว่าต้องไปเล่นเอเชียนเกม
1: ใกล้เข้ามาแล้ว
0: ส่วนนักกอล์ฟเอเชียที่ทำผลงานได้ดีที่สุดนะครับเป็นจีนลีเห่าตง
1: ลีเห่าตง
0: อยู่อันดับ18ร่วมมี11อันเดอร์ครับนะฮะก
1: ็มันนานมากนะลีเห่าตง
0: ลีเห่าตงนี่นานมากลีเห่าตงนานมากครับลีเห่าตงนานมากนะครับอ่ะอันนี้คือของฝ่ายชายเนาะ
1: ครับ
0: ของฝ่ายสาวก็จะมีของ KLPGA ทัวร์หรือว่าเกาหลีทัวร์นั่นเอง
1: หรือทัวร
0: ์รายการชื่อน่ารัก
1: ไปลุยถ้ำเสือ
0: โปรว่านจารวีบุญจันทร์ครับ
1: ครับความงามเราไม่เป็นรอง
0: รายการชื่อน่ารักมาก
1: เลยล่ะ
0: รายการชื่อน่ารักมากเลย
1: ชื
0: ่
1: อ
0: OK Saving Bank OK Man Open
1: โอเคเซฟวิ่งแบงค
0: ์โอเคแมน
1: ไอโอเคแมนมันคืออะไรฮะ
0: ไม่รู้เป็นสปอนเซอร์เหรอครับเป็นสปอนเซอร์แล้วก็มีรูปเป็นนักกอล์ฟสาวชูมืออยู
1: ่
0: ครั้งที่16และรายการโอเพ่นครั้งนี้นะครับ ก็โปรว่านจารวีบุญจันทร์ของเราได้ตังค์นะครับอันดับ36ร่วมครับมีได้กัน1โอเวอร์พาได้ไปอยู่ที่7,300,000วอนนี
1: ่โอ้ลืมแล้วลืมคิดยังไง
0: พี่ปั้มส่งมาใหม่นะครับรบกวนนะครับ
1: รู้สึกจะเทียบกับหมื่นมั้ง
0: หม
1: ื่นวอนเท่ากับ1บาทเรื่องนี้นะไม่แน่ใจไม่แน่ใจ
0: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยปล่อยกูเกิลนะ
1: จำแต่ญี่ปุ่นนะครับ
0: ครับ
1: 100เยนเท่ากับนะฮะ27บาทไทยเนี่ย
0: ครับผมนะฮะก็ของเขาเกาหลีก็จะเป็นอันนี้ไปแล้วก็รู้สึกจะเป็นแค่เราคนเดียวที่เป็นเอเชียชาติเดียวที่ไม่ใช่เกาหลีนะฮะเพราะอีกคน
1: เป็นสาวไทยคนเดียวอยู่ในดงสาวเกาหลี
0: ใช่ครับ
1: จะพูดอย่างนี้ก็ได้ไปผ่านตัดตัว
0: ใช่ใช่ใช่ครับนะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ารายการนี้ก็เล่น2วันได้เล่น3วันนะครับรายการนี้เล่น3วันเพราะตอนแรกเห็นมีชื่อนักกอล์ฟไทยไปแต่ถอนตัวนะก็น่าจะเป็นพัชรจุฑาคงกระพัน
1: โอ้นี่ก็เป็นสาวที่ติดเอเชียนเกม
0: หลังๆเริ่มพักตัวนะครับหลายรายการแล้วเล่น2วันเล่นวันครึ่งวันครึ่งก็
1: ครับ
0: ขอ
1: เพื่อชาติเพื่อชาติ
0: ขอวิดรอว์มา
1: พัชรจุฑาคงกระพันนี้ก็เป็น1ในเหรียญทองนะจากทีมหญิงที่แล้วที่จีนอ
0: ่
1: ะร่วมกับโปรเปียโน
0: ก็หวังว่าปีนี
1: ้ครับ
0: ไปเล่นที่ญี่ปุ่น
1: ที่ญี่ปุ่นครับ
0: ญี่ปุ่นคงรายชื่อนักกีฬาญี่ปุ่นหน่อยฮะ
1: ยังไม่โอ้แต่สิ
0: ผมกลัวผมกลัวไม่กี่คนหรอกผมกลัวเอานี่ยูมาผมกลัวเอาฝาแฝดมาอะไรเงี้ยคือกะเอา
1: เขามีเยอะไงเขามีเยอะ
0: ไม่รู้จะให้รุ่นน้องขึ้นมาหรือจะเอารุ่นพี่ขึ้นมานะครับต่อไปถึงญี่ปุ่นแล้วก็รายการญี่ปุ่นเลยครับรายการ Golf 5 Lady นะครับหรือว่า Golf Go Lady นะฮะก็
1: สรุปแล้วเมื่อกี้น้องว่าเราได้อันดับเท่าไหร่ครับ
0: 34ร่วมคร
1: ับ34ร่วม
0: ใช่ครับ
1: เงินนี้คิดไม่ออกนะครับ
0: นี่พี่ป้อมส่งมาแล้วครับบอกว่า 1,000 วอนเท่ากับ23บาทครับล้านนึงนี่เท่ากับ 23,300
1: เมื่อกี้ได้กี่ล้านล่ะ
0: ล้าน3
1: ล้าน3ล้าน3ก็ได้ประมาณสัก 40,000
0: นะฮะประมาณนั้นนะครับรายการของญี่ปุ่นนะครับ Golf 5 Lady นะฮะหรือว่า Golf Go Lady ก็โปรสายป่านพนรัตน์ของเราได้ตังครับอันดับ29ร่วมผ่านการตัดตัวนะครับได้ตังมาอยู่ที่ประมาณ 530,000 เยนนิด
1: เยนเยน
0: ฮะ 530,000 เท่าไหร่ครับ
1: 100เยนเท่ากับ27บาท
0: อันนี้ 500,000 อ่ะ
1: โอ้โหอย่าคิดสิอย่าดู
0: นะฮะ
1: ดเองคิดเอง
0: ครับก็เป็นสาวไทยเนาะที่ได้อันดับ29ร่วมนะครับสาวไทยคนเดียวในการแข่งขันเนาะที่1เนี่ยเป็นเจ้าบ้านครับเมฟุคุดะครับกับเมกุมิคิโดครับต้องไปเพลย์ออฟกันแล้วก็เป็นเมฟุคุดะ

0: ที่ชนะไปครับนะฮะ2คนนี้ก็เล่นมาเท่ากันที่15อันเดอร์นะครับ
1: 15อันเดอร์สำหรับผู้หญิงก็ถือว่าเก่งแล้วเนาะ
0: ครับตอนเตะออมนี่ก็เหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันนะฮะเล่นกันเต็มที่เหลือเกินสำหรับสาวๆของฝั่งญี่ปุ่นเนาะเพราะว่านี่เขาต้องเต็มที่เพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องไปไอ้นี่ด้วย
1: คือต้องยอมรับจริงๆนะฮะคือรายการของเกาหลีกับรายการของญี่ปุ่นของเขาแข็งแกร่งนะ
0: ครับ
1: อันดับนะที่จะคิดคะแนนของนักกอล์ฟที่แข่งรายการพวกเนี้ยเยอะบ้านเราเพิ่งมามีคะแนนช่วงหลังๆนี่เอง
0: อ่ะบ้านเราเขาเรียกว่าเราตกสำรวจ
1: คือรายการของเราอะที่จัดแข่งในประเทศเงินรางวัลมันค่อนข้างจะต่ำอะก็เลยทำให้พอมันต่ำปุ๊บคะแนนก็ต่ำไปด้วยของญี่ปุ่นของเกาหลีนี่รางวัลเขาเยอะรางวัลเขาเยอะก็เลยทำให้นักกอล์ฟของเราที่คิดว่าฝีมือดีพอที่ไปสู้กับพวกสาวญี่ปุ่นสาวเกาหลีก็ไปลุยกัน
0: ใ
1: ครที่ยังไม่แข็งแกร่งพอก็จัดแข่งในประเทศมีรองรับอยู่หลายรายการ
0: ใช่ครับ
1: เองประมาณสัก10สนามได้นะฮะ
0: ค่อยๆขยับครับคัลเลอร์ทัวร์ก็เริ่มมาทุกอย่างแล้วตอนนี้เงินเยนหารห้าเลยครับป๋าโปเตโดยประมาณ
1: เนี่
0: ย
1: โอ้โ
0: หเท่าไหร่
1: นี่เท่าไหร่ล่ะ
0: 500,000นิด
1: ๆ500,000ก็หารห้าไง
0: 500,000หารห้า
1: ครับก็50,000
0: อ่ะครับผมโอเคครับพอกันนะครับสองคน
1: โอ้เลขตรงครับห้าหารห้าได้หนึ่งโอ้คุณป้อมก็คิดได้เสร็จเลยแล้วก็ส่งมาเลยสิ
0: สายตา
1: สองคนนี้ยุ่งทำไม
0: สายตาสองคนได้แล้วห้าหารห้าได้หนึ่ง
1: โอ้ใช่คิดด้วยค่ะคิดแล้วส่งมาเลยครับผม
0: 500,000
1: บาทกระป๋าเออ
0: 500,000
1: แค่นี้ช่วยกันหน่อยช่วยจัดรายการ
0: 500,000ถ้าหันมา2คนได้1
1: ไม่ได้
0: ต่อได้แสนด้วย
1: ได้แสนบาทใครนะนักกอล์ฟเมื่อกี
0: ้โอ้สายป่านพนัน
1: สายป่าน
0: ครับผมนะฮะ
1: เก่งๆยินดีด้วยนะฮะแอมดีพักไปนะแล้วก็ของฝ่ายหญิงที่เขาจะประทะกันระหว่างยุโรปกับอเมริกาล่ะ
0: โซฮาม
1: โซฮามครับอะไรเงี้ยนะเป็นยังไงฮะ
0: โซฮามตอนนี้ก็ทางทีมยุโรปนี่ฝังตัวกันแน่นเต็มในทะเล
1: ฝังตัวนี่คือเอาดินกลบ
0: ไม่อันนั้นไม่ใช่ฝังตัวอันนั้นเลยตรงนี้คือหมายความว่าไปลงสนามไปอะไรเตรียมตัวพร้อม
1: ตัวฝึกซ้อมอย่างขมักขม้นตั้งใจ
0: ใช่ครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วมันเป็นของอเมริกาที่ชนะใช่ไหม
1: ปีที่แล้วใครเป็นเจ้าบ้านล่ะ
0: อเมริกาเป็นเจ้าบ้านเนี่ยคร
1: ับ ปีนี
0: ้ปีนี้ยุโรปเป็นเจ้าบ้าน
1: แล้วแข่งกันที่ไหนล่ะ
0: แข่งกันที่เนเธอร์แลนด์เนี่ย
1: เนเธอร์แลนด์โอ้เรื่องสนามกอล์ฟที่เนเธอร์แลนด์ไม่เยอะนี
0: ่ฮะแต่ว่าก็คือจากดูจากที่เขาเตรียมทีมในรอบนี
1: ้
0: นะฮะก็เรียกว่าแน่นกันทั้งสองฝ่าย
1: ผู้เล่นเป็นไง
0: ผู้เล่นทั้งฝั่ง
1: เอายุโรปก่อน
0: ทั้งฝั่งยุโรปทั้งฝั่งยุโรปทั้งฝั่งยุโรปผู้เล่นทั้งฝั่งยุโรปค่อนข้างดีครับมีคนไทยด้วยหนึ่งคน
1: ฮะ
0: ไม่ต้องทุกคนหาหมดอ่ะเรื่องจริง
1: ก็ใช่เขาแข่งยุโรปกับอเมริกาจะมีคนไทยไปเกี่ยวดองหนองยุ่งก็ได้อย่างไร
0: มีครับ
1: อืมยังไงครับ
0: ซิลินบูติเย่ครับ
1: โอ้ละวายิสาน
0: ไม่เข้าใ
1: จน้องเขาเป็นฝรั่งเศสแล้วก็ปล่อยน้องก็เถอะ
0: ครับนะฮะก็เรียกว่าทั้งทีมก็ถ้าเป็นฝั่งของอเมริกานะฮะฝั่งอเมริกาเนี่ยไม่อยากใช้ว่าทีมอเมริกาเท่าไหร่
1: เพราะอะไรครับมันมีคนจีนอยู่ด้วยเหรอครับ
0: โอ้ยมากกว่าจีนนี่ครับ
1: ครับ
0: โอเคคนแรกที่เข้าไปนะครับในทีมของอเมริกาคือเนลลี่คอด้า
1: เนลลี่คอด้านี่ก็อเมริกันชน
0: พี่แจ็คบอกว่าแม่กับพ่อเป็นเช็กโกสโลวาเกียมาก่อนนะพระไว้ฐานที่เข้าใจคนที่สองแองเจลยินครับ
1: อันนี้เจอโห
0: ละไว้ฐานที่เข้าใจ
1: โอเคอเมริกานะ
0: คนที่สามเจนนิเฟอร์คัพโช
1: ครับชู
0: อันนี้อเมริกาอันนี้อเมริกา
1: อันนี้แท้ๆเลยใช่ไหม
0: มีส่วนผสมแหละ
1: ก็มีหญิงก็มีจีน
0: อ
1: ันนี้มีเช็กโก
0: อันนี้หน้าฝรั่งนี่หน้าฝรั่งนี่หน้าฝรั่ง
1: คนที่สี่ใคร
0: เจนนิเฟอร์คัพโชหน้าฝรั่ง
1: ฝรั่งนะ
0: แต่ฝรั่งควรจะเป็นอเมริกันฝรั่งอเมริกันนะฮะแต่ในเรื่องคอด้านี้ฝรั่งหน้าสโล
1: หน้า
0: เช็ก
1: หน้า
0: เช
1: ็กยุโรปตะวันออกหน้าเช็ก
0: แอชตันคิมแอชตันคิมคนที่สี
1: ่แอชตันคิมไปทางเกาหลีนะ
0: กล่าวไว้ฐานนี่ก็ใจเกาหลีนะครับต่อมาเยเรมี่โน
1: เยเรมี่โนนี
0: ่หน้าเอเชีย
1: หน้าเอเชีย
0: กล่าวไว้ฐานที่เข้าใจ
1: โอ้โนนี่ไปญี่ปุ่นนะ
0: นะฮะส่งไปน่าจะส่งโนนี่เกาหลี
1: เอ็นโนเอ็นโนอ๋อยิปก็เกาหลี2แล้วเหรอเนาะ
0: ฮะ
1: เมื่อกี้คิมคนแล้วนะ
0: ใช่ครับคนที่5นี่ลอเรนคัฟลิงอันนี้อเมริกันเป๊ะๆหน้าอเมริกัน80
1: มั่นใจ
0: นะฮะอลิสันคอร์ปุสคนต่อมา
1: คอร์ปุส
0: อันนี้ฮาวายอันนี้มาทางฮาวายนะครับคนต่อมา
1: เสียผสมหน่อย
0: คนต่อมาอีก2คนเนี่ย
1: ครับ
0: แอดเวนลี
1: โอ้ลีพวกลีทั้งหลายนี่ก็เกาหลีแหละ
0: แอลิสันลี
1: เขาก็เกาหลีกันนะ
0: สองคนนะสองคนแล้วก็ลินดี้ดันแคน
1: ก็ต้องให้เลยอเมริกันแท
0: ้คือหน้าอเมริกันแท้ตอนนี้มีสองคน
1: เฟอร์กูสันเลยพวกนี้นะ
0: หน้าอเมริกันแท้มีสองคนนะฮะเมกันคัง
1: เนี่ยคังนี่ทั้งหลายเนี่ยก็เกาหลีกัน
0: อันนี้ก็ทรงน่าจะมีมงผสมนะฮะแล้วคนสุดท้ายคือโรสจาง
1: นี่จีนเลย
0: ฮะถ้าไม่นับว่าประเทศที่กำเนิดอยู่ในอเมริกา
1: ครับสรุปแล้วลูกครึ่งเยอะ
0: เพียบ
1: มีแท้ๆ 100% เลยอ่ะ
0: น้อยมาก
1: เพราะจริงๆแล้วการกำเนิดของประเทศสหรัฐนี่นะ
0: ครับ
1: มาจากคนหลายเชื้อชาตินะ
0: ใช่ครับใช่ใช่
1: ใช่ออกไปยกเข้าไปอยู่ในประเทศของอเมริกาเนี่ยนะครับของเขาต้นไม่มีอ่ะจริงๆแล้วคนอเมริกันแท้ๆอ่ะยาก
0: คนอเมริกันแท้ๆก็เป็นอินแดงหมดนะคร
1: ับ ใช่ใช่ไปลุกลานเขาน
0: ะคร
1: ับ สรุปแล้วก็อย่าไปคิดเยอะเขาก็เป็นที่รวมเชื้อชาติของหลายชาติในโลกนี้ไปอยู่ที่นั่นเพราะเมื่อก่อนเขาคิดว่ามันเป็นประเทศที่สิวิไลทางด้านการศึกษ
0: า
1: ทางด้านการทำมาหากินแต่ถ้าปัจจุบันถามผมนี่ไม่น่าจะใช่แล้วนะครับ
0: เพราะว่าปัจจุบันประเทศที่จะเป็นทรงที่ป๋าบอกคือเมืองไทยนะครับเข้ามากันเต็มเลย
1: เมืองไทยนี่ดี
0: เข้ามากันเต็ม
1: หนาในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าว
0: เชียงใหม่มีจีนภูเก็ตมีอิสราเอล
1: ครับ
0: นะฮะทางฝั่งยุโรปบ้าง
1: ยุโรปบ้าง
0: ยุโรปนี่
1: ทีมละกี่คนเนี่ย
0: โอ้ยุโรปก็เท่ากันครับนะฮะ
1: ทีมละกี่คน
0: ทีมละ10
1: ทายทีมละ10คนยุโรปนำโดย
0: ยุโรปนำโดยชาร์ลีฮอลครับ
1: ชาร์ลีฮอลนี่อังกฤษ
0: น่าอังกฤษเลยเฮสเตอร์เอเซไลท
1: ์เฮ้ยอันนี้ชาติไหนวะ
0: เยอรมันเยอรมัน
1: ยุโรป
0: น้องเป็นเยอรมันแต่กับ
1: ที่ว่าหน้าตาดีนะ
0: ใช่นะล็อตตี้โวต
1: ล็อตตี้โวตอังกฤษ
0: อังกฤษครับเนย่าสตาร์ครับ
1: สตาร์กอันนี้ชาติไหนสวีเดน
0: สวีเดนครับสวีเดนครับไม่ได้เกี่ยวกับโทนี่สตาร์กแต่อย่างใดนะครับแล้วก็เลโอน่าแม็กควายครับคนนี้ปากให้เล่นด้วย
1: โอ้โหไอแลนด์ไอแลนด์ไอแลนด์ยักษ์เขียว
0: ครับไอแลนด์นะครับแล้วก็จูเลียโลเปสรามิเรสอันนี้สเปน
1: นะโจโรเปสทั้งหลายนี
0: ่ครับผม
1: ซิลินบูติเยนี่ชลบุรีส่งประกวดนะฮะ
0: ฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็ต่อมาเป็นแคลอต้าซิกันดาจากสเปน
1: ซิกันดาจากสเปน
0: นะฮะลินแกรนครับ
1: ลินแกรนนี่ไปทาง
0: สวีเดนเหมือนกันนะฮะนาน่าโคเซฟแมทเซน
1: โอ้โหนี่มีใครได้ยินคนนี้
0: อันนี้
1: สวิต
0: นะครับนาตาชานาดูนะฮะอันนี้ฝรั่งเศส
1: ครับ
0: มิมี่โรดอันนี้ก็อังกฤษผมบอกแล้วว่าปีนี้เรามีลุ้นเราเชียร์คนไทยได้1คนในนี้
1: นะก็ทีมยุโรปแล้วกับทีมอเมริกาแล้วผมยังให้ยุโรปเหนือกว่าเล็กน้อยถึงปานกระ
0: เพราะมีซีลีน
1: อืมใช่
0: เนี่ยผลเยอะแหละ
1: แข่งกันที่สวิตนะครับระหว่างวันที
0: ่แข่งกันที่เนเธอร์แลนด์ครับ
1: อันนี้ตัวเลสโตน
0: แข่งเนเธอร์แลนด์ครับ
1: เมื่อกี้สนามแรกแข่งที่สวิตเริ่มแข่ง
0: 11ครับ
1: 11ครับ
0: 11กันยาย
1: นนี้
0: ใช่ครับเริ่มแข่งกัน
1: 3วันจบ
0: ใช่ครับ
1: อืม
0: ก็ตามนั้นครับสำหรับการแข่งขันประเภททีมของฝ่ายหญิงที่เป็นเขาเรียกว่ารายการประเพณีสำคัญเช่นเดียวกับ Ryder Cup นะฮะก็ยังไงก็อย่าลืมเอาใจช่วย
1: อันนี้2ปีครั้ง
0: สลับกันปีนี้ Ryder ปีหน้าโซฮามปีหน้าโซฮาม
1: ก็คือ2ปีครั้ง
0: ใช่ครับ
1: สลับกัน
0: ครับ
1: แล้วไม่เหงาเนาะปีนี้หญิงปีหน้าชาย
0: ใช่ครับนะฮะ
1: แต่ของเราไม่ต้องสลับนะฮะของเราใช้อย่างเดียวเลยกับรายการกอล์ฟทิกหรอ
0: ครับ
1: วันที่29
0: ครับ
1: ตุลาคมที่วินเทจ
0: ครับผม
1: ยังไม่ประกาศรับนะครับ
0: นะประมาณนี้ครับ
1: อืมเรียบร้อยมีถ่ายทอดไหม
0: ถ่ายทอดเหรอโซฮาม
1: น่าจะมี
0: โซฮามน่าจะอยู่กับทรูนะโซฮามน่าจะอยู่กับทรูเพราะว่าโซฮาม
1: AS นี้เขาได้ LPGA
0: ต้องบอกว่าพวกรายการเมเจอร์กับรายการที่เป็นประเพณีมันจะอยู่เหนือพวกทัวร์นาเมนต์หลักครับมันจะลอยตัวอยู่
1: จะอยู่ของ True
0: ใช่ครับเพราะว่า True ก็น่าจะติดมากับพวกสปอร์อะไรเงี้ยครับนะฮะ
1: ก็สรุปนะฮะผลการแข่งขันในสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งรายการสำคัญของฝ่ายหญิงนะย
0: ุ
1: โรปประทะอเมริกาเดี๋ยวรอดูกันได้นะครับผมว่ามีสายทอดแน
0: ่ครับ
1: น่าจะเป็นรายการผ่าของส่วนของ True เขานะ
0: คร
1: ับเอาละครับช่วงหน้าพูดคุยก็ได้ผ่าน SMS 4689899นะครับพักกันสักครู่เดียวครับ
2: Golf Trick ดำเนินรายการโดยปิรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล

0: เรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณรายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น. ถึง 12:00 น.
8: 12 นาฬิกาที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
10: กอล์ฟทริค
11: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
12: ครับเอาละครับเรื่องของการแข่งขันกอล์ฟในเอเชียนเกมก็สมาคมกอล์ฟของคุณรังสฤทธิ์รักษิตานนท์นี่ก็ตอนบอกกับนักข่าววันไปบอกกล่าวถึงความมั่นใจความพร้อมก็ประกาศเลยอย่างน้อยต้อง1ทองสำหรับนะฮะกีฬากอล์ฟซึ่งจะมีการแข่งขันกัน4เหรียญทองทีมชายทีมหญิงบุคคลชายบุคคลหญิงจะภาพต้องขอความกรุณาให้ส่งนะฮะนักกีฬาได้นะฮะชาย3หญิง3เท่านั้นปกติเขาให้ส่งได้ชาย4เพราะว่าญี่ปุ่นของเขาบอกตอนนี้ต้องขอความร่วมมือของทุกชาติเลยนะขอให้จำกัดจำนวนนักกีฬาเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆที่จะเดินทางไปยังญี่ปุ่น
13: อันแอนอยู่
12: เพราะว่าเมืองนาโกย่าของเขาไม่ใช่เป็นเมืองใหญ่มากนัก
13: ครับ
12: โรงแรมก็เลยไม่มากพอเขาเลยต้องทำอะไรรู้ป่ะมีโรงแรมพิเศษขึ้นมา2แบบแบบแรกคือทำเป็นตู้คอนเทนเนอร์ส่วนใหญ่ที่ตู้คอนเทนเนอร์จะให้พวกกรรมการอะไรต่างๆไปพักแต่ติดแอร์อย่างนี้นะ
13: ครับ
12: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นเรือสำราญลำใหญ
13: ่
12: เรือสำราญลำใหญ่นี่มีโรงแรมปูเป็นพันห้องเลยนะ
13: อัน
12: นี้จะมีนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที
13: ่เรือบ้าน
12: เรือสำราญ
13: เรียกง่ายๆคือเรือบ้าน
12: ก็กลางทะเลเลยนะมีเรือรับส่ง
13: คร
12: ับ แล้วก็อีกส่วนใหญ่เลยก็คือนอนโรงแร
13: ม
12: แล้วเขาก็ต้องกันโรงแรมไว้ครับนักท่องเที่ยวบ้างประมาณนี
13: ้ก็ง่ายๆว่านาโกย่าแคบ
12: แคบแคบแต่ว่าการที่จะไปดูกีฬาอะไรบางทีเราไม่จำเป็นต้องไปนอนที่นั่นการเดินทางโดยรถไฟของญี่ปุ่นสะดวกที่สุดในโลกครับผมว่า
13: ครับ
12: มันมีทั้งรูปแบบนะรถไฟธรรมดารถไฟความเร็วสูงรถไฟฟ้าเลยต่างๆมากมายของเขานี่การจราจรนี่ทางรถนี่เป็นรองรถไฟนะส่วนใหญ่คนนิยมนั่งรถไฟกันมากกว่าฉะนั้นนั่งจากเมืองใกล้ๆแล้วก็คือเราไปนอนเมืองใกล้ๆแล้วก็มาเที่ยวมาชมกีฬาแล้วก็กลับไปนอน
13: วันนั้นเพื่อนที่เป็นญี่ปุ่นบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องนั่งชินคันเซ็นตลอดเวลาก็ได
12: ้ใช่ใช่ใช่ของเขามีรถไฟหลายรูปแบบและตัวของเขาในเวลาเขาขายมันพ่วงกันได้หมดเมื่อเราพยายามจะทำ
13: อย่าพูดอย่างนั้นเลยช้ำ
12: เมื่อเราพยายามคำว่าพยายามคุณรู้จักว่า
13: ครับ
12: ยังดีกว่าไม่พยายามไงคือคิดแล้วก็พยายามอยู่นะว่าจะเชื่อมนะทางเรือทางรถเมย์ทางเรื่องรถไฟและต่างๆแต่ก็คิดกันอยู่นั่นแหละครับยังไม่ลงตัวกันสักกะทีนะฮะ
13: ต้องเข้าใจครับว่าการเชื่อมเนี่ยมันใช้น้ำตาลเยอะบ้านเราไม่นิยม
12: โอ้โห
13: บ้านเราหลวงว่าคนเป็นเบาหวานเยอะช่วงนี้เชื่อมกันไม่ค่อยดี
12: ไม่ให้เชื่อมกันบ่อยนกเนาะคุณหมอเขาเตือน
13: หมอเขาเตือน
12: นี่ก็แม่อันนั้นมันคนละเชื่อม
13: หลักทั้งนี
12: ้ก็นักกีฬาของไทยนะที่คัดมาเอเชียนเกมนี้ก็จะเป็นครั้งที่สอง
13: ครับ
12: ที่เปิดโอกาสให้โปร
13: ครับ
12: นะสมัครกีฬากอล์ฟนะ
13: ครับ
12: เขาร่วมแข่งขันได้นะครับซึ่งคราวที่แล้วเราได้มา2ทองที่จีน
13: ครับ
12: จากหญิงเลยนะทั้งบุคคลหญิงคือโปเปโนแล้วก็ทีมหญิงมีพัชรจุฑาคงกพันธ์แล้วก็แพงกี
13: ้ครับ
12: 3สาวคราวนี้ทีมหญิงของเราก็ยังมี2คนเดิมอยู่นะคือพัชรจุฑาคงกพันธ์
13: ครับ
12: พัชรจุฑาคงกพันธ์แล้วก็ซิม300
13: ช
12: ื่อเดี๋ยว
13: นะนัทกิตตาวงทวีล
12: าซึ่งตอนนี้เล่นอยู่ประมาณของไต้หวันนะ
13: เล่นเคลแล้วครับ
12: แล้วก็นี่ฮะคนเดิมสาวสระบุรีโปรเปียโน
13: ครับ
12: สามสาวส่วนฝ่ายชายผมก็รู้ชื่อแล้วก็พอสู้ได้นะ
13: ครับ
12: ภูมิศักดิ์แสนสินสะดุมแก้วกาญจนา
13: ครับ
12: แล้วอีกคนนึง
13: ฟีฟ่าเหล่าพักวงไอ้เหล่าพักดี
12: นี่เป็นนักศึกษายังเป็นอเมเจอร์อยู
13: ่ครับ
12: นะครับเป็นอเมเจอร์อยู่เรียนอยู่ที่อเมริกา
13: ครับ
12: แต่ผลงานที่ดีสุดนะของเขาเป็นแชมป์อเมเจอร์ของเอเชีย
13: ครับ
12: ที่จัดที่ ที่ UAE คราวนู้นน่ะ
13: ใช่ที่เขาได้ไปเล่น The Master
12: เราได้สิไปเล่นโอ้โห US Open นี่นะมีประสบการณ์พอสมควรแต่ยังเป็นอเมเจอร์อยู
13: ่
12: ก็ลุ้นกันนะครับนะฮะกอล์ฟมีน่าจะมีถ่ายทอดให้ชมเพราะว่าคราวนี้การแข่งขันเอเชียนเกมทางฟรีทีวีเขาก็สมัครสมานใจนะร่วมใจกันในการที่จะถ่ายทอดให้ชมกันนะครับ
13: เราจะได้เห็นโลโก้ทอทหารทอทหารทอทห
12: ารเพราะว่าเกือบทุกชนิดกีฬาเลยนะครับนะฮะจะถ่ายทอดหมุนเวียนกัน7ช่องนะฮะก็คือรู้จักช่อง NBT ไหมครับ
13: 357
12: ช่อง11เดิมกรมยมพันธ์ไง
13: 357910
12: แล้วก็ช่องทีสปอร์ต7
14: ทีสปอร์ต7
12: ช่องของการกีฬาเป็นช่องกีฬาแล้วก็โมโนแม็กสปอร์ตช่อง29M-COT TV ของเราคือช่อง30ของอสมทเราช่องวัน31ช่องไทยรัฐทีวีช่อง32 PPTV ช่อง36แล้วก็แอปก็ทาง application AS Play application AS Play ดูได้ดูทางมือถือได้นะครับก็จะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่10กันยานะ
13: ครับ
12: แข่งพวกกีฬาประเภททีมเพราะต้องแข่งก่อนพิธีเปิด
13: ประเภททีมเช่น
12: พวกบาสพวกอะไรพวกนี้ฟุตบอลหญิงชายอะไรประมาณนี้แหละครับพิธีเปิดนะฮะต้องดูว่าญี่ปุ่นเขาจะสไตล์ไหนในครั้งนี
13: ้
12: จะเน้นประหยัดเน้นวัฒนธรรมเน้นหรูหราหมาเห่าเน้นอะไรเดี๋ยวรอดู19กันยาครับ
13: แต่เชื่อผมเถอะถ้าเป็นญี่ปุ่นอ่ะต
12: ่
13: อให้ประหยัดงบยังไงก็ออกมาดูดี
12: มีความเชื่อมั่นในความคิดของคนญี่ปุ่นเขา
13: ไม่หรอกด้วยความที่เราผมคิดว่าผมดูงานเปิดมาหลายปีหลายปีตั้งแต่จนโตนะครับได้ดูอยู่ไม่ถึง10ครั้งหรอกแต่ก็คือประเทศที่เขาบริหารจัดการเป็นเขาจะค่อนข้างทำงานโชว์มาได้ดี
12: ครับ
13: ตอนที่ผมว่าของเราอลังการมากคือสมัยผมเด็กๆมันจะมีรายการลูกเสือโลก
12: โอ้โหเราเป็นเจ้าภาพ
13: ไงอลังการช้างขึ้นระเบิด
12: ไม่ได้ไม่ต้องมาช้างเราต้องมา
13: อ
12: รองสมบัติใช้ต้องมี
13: รู้ไหมครับว่าอเมริกาอังกฤษมารับช่วงต่อทำยังไง
12: ครับ
13: เรากล่อง3กล่องมาตั้งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเทมส์นะแล้วเอาลูกเสือกับเนนารีมาสมบัติเป็นแม่น้ำเทมส์แล้วก็รับธงต่อ
12: แค่นั้นของผมไม่ได้เป็นเจ้าภาพเนี่ย
13: แค่น
12: ั้นเรื่องไม่ให้ขายหน้านี่ไม่ได้เลยนะฮะ
13: แล้วถามอาจารย์ที่ได้ไปอาหารไทยเยอะมากเลยแกงไก่ไก่ทอดแกงไก่ไข่ทอดไข่ดาววันรุ่งขึ้นก็ไข่ดาวไก่ทอดแกงไก
12: ่สลับกันไง
13: วันอีกวันก็แกงไก่ไก่ทอดไข่ดาว
12: อยากโชว์ไงดีให้คนจำให้คนจำมันต้องเน้นเอาละครับสำหรับพิธีเปิดของเราหลายคนก็เคยแซวว่าชุดนะฮะของนักกีฬาที่จะลงสนามไปเดินพาเลทอ่ะมันดูแล้วไม่ทันสมัยสู้ชาติอื่นไม่ได
13: ้ครับ
12: คราวนี้ครับ
13: ครับ
12: คราวนี้ทางการกีฬาก็เลยอยากจะให้มันดูดีรวมทั้งคณะกรรมการโอลิมปิกก็พิจารณากันแล้วครับ
13: ครับ
12: ชุดนะฮะสำหรับพิธีเปิดพาเลทเดือนนี
13: ้
12: นักกีฬาทีมชาติไทยนี่เราจะสวมชุดแบรนด์สิริวนาวรี
13: อันนี้ไม่ยุ่ง เอาเลยอันนี้ไม่ยุ่ง
12: นี่สิริวนาวรีเลยนะครับ
13: ครับ
12: ภายใต้คอนเซ็ปต์The Art of Unity ศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวนะครับออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาก็น่าจะสง่างามสมเกียรตินะของประเทศไทยนะครับการเดินลงสนามนี้ก็ทุกครั้งเขาจะเรียงตาม
13: อักษ
12: รเจ้าภาพก็จะปิดท้ายนะครับพิธีเปิด19กันยานะครับงานจะเริ่มตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง6โมงเย็น
13: ครับ
12: นะครับส่วนกอล์ฟนี่รู้สึกจะแข่งประมาณสัก20 21 22 23ไงเนี่ยนะครับดูกันว่ามาบอกกับนักข่าวด้วยความมั่นใจนะโดยเลขาเคเนี่ยเงินทองก็มีก็ให้กำลังใจกันครับ
13: ครับผม
12: กีฬาที่เราจะได้ดูกีฬาแรกของเรานะที่จะถ่ายทอดนะ14กันยาครับ บอลหญิงไทยเตะกับญี่ปุ่นเจ้าภาพ
13: โอ้
12: นะ17:30 ก็น้ำบาดในขณะนี้ของเขาระดับแชมป์โลกครับ
13: งานหนัก
12: ของเราแชมป์อาเซียนยังยากเลยตอนนี้นะ
13: ฮะ
12: แล้วก็ฟุตบอลชายเราซึ่งใช้เช่นเกมเขาว่าอยู่23แต่อายุเกินได้3คนถ้าใครจะใช้นะ
13: ครับ
12: ของเราก็จะประเดิมวันที่16กันยาครับ
13: อ๋อ
12: ไปกับคีร์กีสถาน คีร์กีสถานม
13: ี
12: พวกรัสเซียแยกมาคีร์กีสถานนะฝรั่งเศสเนี่ยบ่าย 2 บ่าย 2 วันที่16

0: ก็แหลมพันสำหรับเอเชียนเกมให้เราได้ดูกันนะครับ
1: ครับผม
0: จะได้ไม่เหงาเดือนนี้
1: รอเชียร์อยู่หลายกีฬาครับไม่ว่าจะเป็นเซปักตะก้อนะฮะ
0: ตะก้อระวังสีทองด้วยนะ
1: โอ้เชียร์กันจบกับสมาคมตะก้อโลกอย่างครับ
0: จบแล้วจบแล้วโดนท่าปรับไปเรียบร้อยนักกีฬาก็หมดโทษแบนแล้วนะฮะไปดูข้อความกันครับ
1: ครับ SMS นะครับ
0: ครับสุริยกับป๋าปะเต
1: ครับ
0: ไม่ต้องห่วงนะครับอาทิตย์นี้อยู่ที่11เดี๋ยวอาทิตย์หน้าแพ้แมตตี้ก็ลงไปอยู่อันดับ16สบายใจได
1: ้โอ้
0: จากคุณป้อม
1: ครับดีใจจังเลย แมตตี้นำอยู่เนี่ยตอนนี
0: ้มา3เกมยังไม่แพ้ใครเลย ชนะรวด9แต้มเต็มแต่เกมล่าสุดก็เริ่มแผ่วแล้วคุณป้
1: อม
0: ขนาดเจอน้องใหม่อ่ะเถอะชนะได้แค่1-0เองอ่ะโคเวนตี้น้องใหม่ของแฟงแลมพาร์ด
1: แต่เขาก็ไม่แพ้ฮาวนะ
0: ก็ไม่แพ้ไอ้นั่นเขาเรียกว่าแจกแต้มบุญฮะแจกแต้มบุญเพื่อสะสมบุญบารมี
1: เขาก็ยังไม่แพ้เอเวอร์ตันนะ
0: เกมล่าสุดฮาวก็เริ่มหมดแล้ว0-0แล้วเขายังไม่เสียประตูเลยฮาวยังไม่เสียประตูเลยนะเราค่อยๆไปนะฮะคุณป้อมก็อย่าไปคิดเยอะเดี๋ยวก็ม
1: า
0: จะอันดับไหนก็แล้วแต่ละครับ
1: ก็คงเปลี่ยนกันนะครับเดี๋ยว
0: ไม่เกินธันวาเราจะมาอยู่เลขตัวเดียว
1: เดี๋ยวสักพักก็คงมาเหมือนเลี้ยวบัวครับก้าวคนละแต้มไปเรื่อยครับ
0: โอ้ยวันศุกร์เขามา3แต้มผม5แต้มเขาแซงแมนยูไปแล้ว
1: เขาให้
0: เขาอยู่ระดับ6แล้ว
1: ก็ให้แมนยูแทนแล้วไง
0: ครับเมื่อวานผมไปตีกอล์ฟที่อยุธยากอล์ฟขับมาครับอย่างร้อนเลยนึกว่าจะไม่รอดนะทีออฟตอนเที่ยงนะฮะหลุมสุดท้ายนี่4:30นะครับแต่เล่นไปได้แค่ 80% ไม่ทันพัดพายุเข้าฟ้าแรงมากสาบานไว้เยอะด้วยผมก็เลยจบนะ
1: ครับ
0: คุณฟอร์มแจ้งมาอุทยานนี้ไม่ได้ไปนานเลยนะแถวนั้นก็จะมีราชคาม เลยไปหน่อยก็เป็นอุทยานกอล์ฟครับ
1: บางไทรนะแม
0: ่บางไทรมันไปอีกทางนึงผมเคยหลงครั้งหนึ่ง
1: อ๋อครับ
0: มันต้องขึ้นเส้นก๋วยเตี๋ยวไปทางนู้นเสนาเน
1: ี่ยเส้นก๋วยเตี๋ยว
0: แต่มันอยู่บางไทรนะแต่มันไปเส้นเสน
1: า
0: ผมจำได้แต่บางไทรนี่ไม่รู้หลุมที่มันมีกลิ่นขยะหายยังไม่รู
1: ้ยังครับว่าย
0: ังอยู่นะ
1: ยังแต่เหมาะซอฟลงซอฟลงหน่อย
0: มันมีหลุมขยะอยู่ใกล้ๆสนามตรงนั้นนะครับ
1: ครับผม
0: 1,000 วอนเท่ากับ 23.3 บาทครับป๋านะ1ล้านวอนก็เท่ากับ 23,300 เออทีนี้ผมดูซีรีส์บอกเฮ้ยเอ็งมันโดนยืมเงินเท่าไหร่โดนโกงเท่าไหร่วะเฮ้ย3ล้านวอนว่ะโอ้3ล้านวอนยังไม่ถึงแสนนี่ว่ะเออตอนแรกคิดว่าเยอะ
1: ก็จริง
0: ดูซีรีส
1: ์ก็จริง
0: นะครับคิดยากอ่ะเงินของเขาเงินประเทศที่มีสงครามเนี่ยเงินมันจะเฟ้อแล้วก็เงินอ่อนเงินเย็นตอนนี้หาร5เลยครับป๋าโปรเตโดยประมาณ
1: นี่แหละครับคำพูดนี่แหละครับทำให้2คนหันมามองหน้าก็หาร5นี่คือ1
0: ครับ
1: 1อะไร1แสน1ธรรมดาร
0: อยเย็นนี่เก็บบาทจำได้แค่นี
1: ้ครับ
0: แล้วก็กอล์ฟซิกอันนี้โอ้พี่เทียนวันนี
1: ้ครับพี่เทียนครับ
0: เสียสลับเวลาที่มีค่ายิ่งของพี่เขียนมาให้พวกเราเป็นบทกลอนนะครับกอล์ฟทริกได้ชิดใจไม่ไกลกันพาผูกพันป่าแปะและโปรเตในวันนั้นดีมีไฮเฮเพิ่มเสน่ห์แน่นอนในตอนเช้าข่าวไขข้องต้องอยู่ดูสุขสันเมื่อมุ่งมั่นมองต่ำทำหายเหงาอยู่อย่างดีมีสุขทุกข์ไม่เอาไม่มีเศร้าแน่นอนในตอนนี้พี่เทียนคนยูเอสแท้ๆไม่มีครับเพราะประเทศนี้เกิดใหม่มีแต่คนพันผสมใช่นะพวกกบยบก็ไปเยอะกันมากนะฮะแล้วก็ไปลุกดินแดนพวกดินแดงกันอยู่นะก็เลยผสมพันธุ์ประเปกันหมดนะฮะพูดถึงเขียนตัวย่อว่า USA เนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนมาขายจานกระเบื้องที่บ้านตอนอยู่ต่างจังหวัดมันอยู่ข้างหลังเลย USA มาจาก USA ครับของอเมริกาครับปรากฏว่ามันชื่อไทยว่าชื่ออุตสาห
1: ์แบรนด์อุตสา
0: ห์แบรนด์อุตสาห
1: ์ครับ
0: ทำยุทธยาดิ
1: สนุกละ
0: โปรซิลินเนี่ยสนุกดีเลยนะพ่อแม่เป็นไทยแท้ๆเลยใช่ไหมครับโปรเต
1: ฮะเห็นบอกว่าพ่อแม่เป็นไทยแท้ๆ
0: แต่ว่าน้องเขาอ่ะ ไปเกิดที่ฝรั่งเศสก็เลยต้องกลายเป็นคนฝรั่งเศสเหมือนโปเต้ดำๆเงี้ยผมยิ่งเงี้ยถ้าไปเกิดอเมริกาก็เป็นคนอเมริกานะ
1: ก็ตอนนี้ไปเกิดเป็นอะไรก็ดีกว่าอเมริกาครับใช่ครับตั้งแต่มี
0: ดีๆถ้าไปเกิดที่นราธิวาสใช่ไหมอ
1: ะไรก็ได้ครับขอให้เกิดนะครับ
0: ขอให้เกิดเป็นคนไทยแค่นี้ก็ภูมิใจละต่อเมื่อวานมีช็อตไดไกลสุด256หลาด้วยครับอันนี้ตกถนนวิ่งอยู่แล้วครับค
1: ุ
0: ณป้อมแล้วหลุม5พา4ประมาณ320หลาทำเบอร์ดี้ได้ด้วยหลังจากไม่เคยได้มานานมากโอ้โหตีตรงมากทั้ง2ช็อตทั้งไดแล้วก็เวท56
1: ครับ
0: ถ้าลูกวิ่งต่ออีกสัก1พัตเตอร์ก็จะเป็นอีกขึ้นครั้งแรกชีวิตเลยนะครับเสียดายจังมาอยู่สีแดงด้วยกันนะคุณป้อมเหมือนเดิมนะถ้าดีตีดีอย่างนี
1: ้ครับผม
0: ครับขอให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะชีวิตผมกับเบอร์ดี้ที่นานมากเลยนะดู
1: เต้เป็นกระป๋องในซุ้มแมว
0: ซื้อเอาซื้อมาช่วงนี้พาเขาพอใจแล้วนักกอล์ฟคนไหนที่ชอบดูแลผิว
1: ทอมครีม
0: ทอมครีม
1: กับทอมคิม
0: ทอมคิมนี่โปรเกาหลีใต้
1: เกาหลีใต้ครับคนที่เออก็กอดจีโน่สมัยก่อนนะครับตอนเล่นเทมร่วมแล้วก็พอจบตรงนั้นเสร็จไปเล่นแมตช์ของเทคนิคคลอสที่เกาหลีตีไม่ดีต่อยล็อกเกอร์พัง
0: ต่อยล็อกเกอร์พัง
1: ทางสนามเกือบแบนนะฮะก
0: ็แล้วก็
1: เดี๋ยวน่าจะมาแข่งเอเชียนเกมด้วยมั้งหรือไปแข่งโอลิมปิก
0: อี
1: กร
0: อ
1: บ
0: นึง
1: ยัง
0: น่าจะมา
1: ทางนั้นประมาณอีก 2-3 ปีน่าจะต้อง
0: เข้ากลุ่มตายถ้าได้เหรียญทองในเอเชียนเกมนี่ไม่ต้องเกณฑ์ทหาร
1: ไม่ต้องเข้ากลุ่มนะครับเพราะอย่างกับน้องซงยุนเข้ากลุ่มกลับออกมาหายเลย
0: โอ้ย
1: นะฮะ
0: ข้อความทาง
1: YouTube นะครับ
0: SMS มาแล้ว
1: ครับทาง YouTube คุณรัศดรบอกว่าสวัสดีครับพี่ปะแปะพี่เต
0: ๋นี่สวัสดีครับ
1: พี่ชูชาติบอกว่าโปเต้ปาครับช่วยจัดรายการอะไรนะช่วยจัดรายการต้องหาค่าแรงสิครับวันนี้โปเต้ไม่ต้องเอาค่าแรงนะครับฮะ
0: ยังไงครับพูดให้มันดูดีนะครับโปเต้นะครับผมให้นะครับผม
1: เดี๋ยวเขาบอกว่าป๋าครับ FC กี่คนต้องหารหมดนะครับค่าแรงฟังกี่คนก็ต้องหารหมดเท่านั้น
0: ยังไง
1: ฮะวันนี้โปเต้ไม่ต้องเขาบอกว่า AI มันเพี้ยนนะครับเขาพูดไปอย่างนึงแล้วมันพิมพ์อีกอย่างนึงขออภัย
0: เลยงงเลย
1: แสดงว่าใช้ AI อันไหนอ่ะใช้ฟรีหรือใช้ของที่ลงทะเบียน
0: หรือใช้พูดแล้วมันพิมพ์เอง
1: ใช่แต่บางทีใช้ของที่ลงทะเบียนบางทีไม่ค่อยเวิร์กก็มีนะครับนะฮะค่อยๆดูพี่เชลล์บอกว่าอยากทราบเทคนิคในการเล่นสนามที่แฟร์เวย์แฉะหน่อยครับส่วนใหญ่ตีแล้วมันจะสไลด์ออกขวาหมดเลยอันดับแรกแฟร์เวย์แฉะก็พยายาม
0: แฉะมันเกี่ยวอะไรกับสไลด์ฮะ
1: ไม่บางคนยินไม่อยู่ครับ
0: โอ้
1: ไม่อยู่
0: ฟ้ามันไม่อยู่
1: พอตัวมันก่อนมันก็จะเปิด
0: ก็เลย
1: เข้าใช่
0: ซ้ายเปิดเลย
1: ใช่ครับก็แนะนำว่าให้สวิงให้ไม้ไปก่อนครับสวิงให้เราไม้ผ่านตัวไปก่อนแล้วค่อยหมุนตัวตามไม้นะครับแล้วก็เวลาตีอย่าคิดจะตีอัดหรือตีอะไรครับตีผ่านเบาๆแล้วก็เน้นสกิปบันก็คือเน้นให้มันผ่านอย่ากดพอจะกดปุ๊บน้ำมันแฉะทุกอย่างมันฝังหมด
0: มันคือกลัวกางเกงจะเลอะเงี้ย
1: ใช่
0: วงเลยเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวไง
1: ใช่ครับนะ
0: ก็อย่าหวังเกินประโยชน์จริงอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: บางทีเราก็ต้องแปลงอ่ะนะต้องใช้เขาเรียกว่าวิชามารวิชาแพะวิชาอะไรก็ได้นะฮะเวลาเล่นกับเกมที่มันสนามแฉะครับ
1: ครับซิลิมบูเตียเขาบอกว่าเป็นคนฝรั่งเศสที่พ่อแม่เป็นคนไทยนะฮะ
0: แล้วมันต่างจากที่ว่าพ่อแม่เป็นไทยแล้วไปเกิดที่ฝรั่งเศส
1: ไม่ต่างครับ
0: ไม่ต่าง
1: ต่างกันที่อะไรนะต่างกันที่แกมมาครับนะครับพี่เอสพีบอกว่าเอ็มโก้มีจัดทริปไปดูเช่นเกมไหมฮะ
0: ก็วางแผนกันอยู่ตอนแรกๆอะนะ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้ก็ไม่น่าจะทันละเพราะว่าเรื่องที่พักเป็นหลัก
1: ที่พักเป็นหลัก
0: ที่พักเป็นหลักที่พักมันไม่ทันละสำหรับคน40คนนะครับ
1: บินไปบินกลับได้ไหม
0: อ๋อผมไม่ใช่ยศกรบูรพาครับยศกรออกต้าตัวเครื่องบินให้ครับผมนี่ทีมชาติไทยทีมเดียวนะครับที่มันไม่เตะยังเกมว่าบินกลับมาเตะสโมสรมันหาคนเก่งได้ไม่พอหรือไงครับโอ้โห
1: ฮะ
0: โปเต้และป๋าแป๊ะสวัสดีครับมือใหม่ครับตีเหล็กเจ็ดออกซ้ายตลอดแก้ยังไงบ้างครับ
1: ตีเหล็กเจ็ดออกซ้าย
0: เพราะเหล็กเจ็ดเลย
1: ตลอดเป็นเสียดออกซ้ายตลอดส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ค่อยหมุนตัวเน้นมือตีเป็นหลักอันนี้ขำๆหน่อยนะขำๆคือ
0: พื้นฐาน
1: ใช่แล้วก็กลัวว่าแล้วก็ใช้มือตีเยอะ นะครับแล้วก็หน้าไม้ปิดตอนเข้าเพราะฉะนั้นวิธีจะให้มันตีตรงก็คือหมุนลงมาคำว่าหมุนลงมาคือยังไงเมื่อเราแบ็กสวิงเสร็จปุ๊บให้รู้สึกว่าเราเหยียบเท้าซ้ายสำหรับนักกอล์ฟถนัดขวาแล้วค่อยหมุน

0: ัวมาหมุนหน้าอกเข้ามาพร้อมกับเวลาที่เข้าบอลมือกับหน้าอกจะเหมือนมีเชือกแปะอยู่ระหว่างมือกับลิ้นปี
1: ่
0: ให้มันลงมาพร้อมกัน
2: ตามตามได้เลย
0: นะครับ
2: มันจะลดหมุนตี
0: ใช่ครับมันจะลดอาการเพราะว่าการที่เราใช้มือตีมากๆมันจะทำให้เข้าซ้ายเพราะว่าไม้มันเคลื่อนที่ก่อนตัวแต่ถ้าเราให้ตัวกับไม้เคลื่อนที่มาพร้อมกันมันก็จะตรงขึ้นนะครับ
2: ผมจำได้กับแรก7ครั้งแรกในชีวิตเห็นเพื่อนซ้อมกันอยู่ปุ๊บผมนั่งอยู่ข้างหลังมันตียากตรงไหนวะ
0: พอลองแล้ว
2: ทำไมตีแม่งไม่ตรงเลยเอามานี่
0: ฮะ
2: พอแล้วเข้าไปจับเหล็กเจ็ด
0: ฮะ
2: ปักทีด้วยนะ
0: โอ้โหปักท
2: ีไปว้าววับวุ้ยกระปุ๋งหูเอวแทบหักไม่โดนลูกเลยครับ
0: เรื่องพื้นฐาน
2: จากนั้นเริ่มรู้ว่าเฮ้ยต้องเอาชนะมันให้ได้ผมก็เริ่มฝึก
0: นะเริ่มพื้นฐาน
2: โอ้โหดูเหมือนง่ายจริงๆนะแต่ยากตีให้ดียากมากครับกอล์ฟนี่นะ
0: ยูทูบบอกว่าจีโน่พักยาวครับพักยาวครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องพักของเจ้าตัวโซฮามด้วยนะครับ
2: แล้ว
0: ไปเล่น
2: โซฮามแล้วก็รายการแรกของ LPGA ที่จะกลับมาหลังโซฮามก็คือที่ฮาวาย
0: ใช่ครับ
2: ไม่ไป
0: อาคันซอไม่ใช่เหรอ
2: ไม่ไปอ่ะที่ฮาวายไม่ไป
0: อาคันซอผมไม่เห็นชื่อนะต้องรอก่อนเพราะว่าตอนนี้ชื่อของเอนทรีลิสต์มันขึ้นไม่ครบครับนะฮะมีว่างอยู่
2: จากนั้นแล้วก็จะมาแข่งที่เอเชีย3สนามเลย
0: ครับ
2: มีที่จีนที่มาเลย์แล้วก็ที่เกาหลีหรอ3ครั้ง
0: ได้ครับ
2: ผมจำได้ที่มาเลย์สุดท้าย
0: ครับ
2: ที่จีน
0: ครับ
2: และอีกสนามเป็นเกาหลีใช่ไหม
0: น่าจะ
2: ไม่ใช่นะ
0: ใช่นะครับ
2: ครับ
0: เดียวแฟนทาวเวลที่จัดทริปบอลโรซ่าบ้าบอลทริปของเราจะมีจัดไปดูแล้วบอลญี่ปุ่นด้วยไหมครับน่าจะเป็นเนชั่นเกมแต่ไม่แน่ใจอย่างพี่ป้อม
2: ครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เวลาตอนนี้เราจะหมดแล้วนะครับ
0: ครับผม
2: อ๋อคุณป้อมบอกว่าปกติผมตีดีแค่ไม่เกิน3หลุมจาก18หลุมครับป่า นี่ผมมีลูกค้าคนหนึ่งที่คุณอุตสาแกยังไม่แต่งงานเราไปเอ็กซิบิชันลงทะเบียนป้ายห้อยคอจะเขียนว่า Miss USA ครับ
0: ทำไมเขาไม่เขียน S กับ A ตัวเล็กล่ะคร
2: ับ ขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามเราฟังพรุ่งนี้ก็คลิกนะผมแล้วก็โปรเจกต์นะครับ วันนี้ขอบคุณโปรเจกต์ด้วยลาครับ
0: สวัสดีครับ
3: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอที่แข็งมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
8: 99 Music Room

0: This is Smooth 105.5.
1: Sad. I heard that you were

0: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที
1: ่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา
3: The Collab Project
2: Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522

0: สดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับ DJ พึ่งณภัสนันท์จงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
1: หมอแก้จ๊ะเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5
2: สายๆแบบนี้ใจลอยไปที่มื้อเที่ยงกันแล้วใช่ไหมครับมาเติมรสชาติความฟินให้มื้อกลางวันของคุณกับ3 DJ DJ ลูกว่าเสิร์ฟทริคสุขภาพดีกินมื้อนี้แฮปปี้ชัว
3: ร์ลูกว่าเสิร์ฟให้ค่ะ
2: DJ J คัดเพลงฮิตติดหูฟังคู่จานอร่อย
4: เจจัดให้ครับ
2: DJ ทิชาเจาะลึกเทรนด์ใหม่ให้คุณสนุกทุกเรื่องราว
3: ไว้ใจทิชาได้เลยค
2: ่
3: ะ
2: แพ็คทีมเสิร์ฟความสุขช่วงสายให้คุณมีพลังลุยงานต่อเจอกันใน Smooth Society ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้าถึงบ่ายโมงที่ Smooth

0: ่นาย Music Room
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกิจดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
10: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43

0: ที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น. ถึง 12:00 น. ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: 5:11 นะครับต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรอบโลกกีฬานะครับวันนี้ก็อยู่กัน1ชั่วโมงครึ่งเหมือนเดิมนะครับกับผมวสินโพแล้วก็คุณเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะจ๊ะขอบคุณเพลงเพราะๆนะครับจากน้องไปด้วยนะครับเพลงอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็อยากทราบเดี๋ยวถามน้องไปให้นะครับไปเริ่มต้นกันด้วยผลฟุตบอลนะครับค่ำคืนที่ผ่านมามาแล้วนะจ๊ะสำหรับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในรอบลีกเฟส
1: ครับผม
0: เตะกัน2ช่วงเวลานะครับ5:30แล้วก็2:00เนาะ
1: เป็นยังไง
0: ก็ปรากฏว่า AEK นะครับชนะลักสลินไป 1-0 ขับบูชนะครับแพ้สตันวิลล่า 2-3 นะครับบอรุสเซียดอทมุนด์ชนะบิยาเรียล 3-2 ลีวนะครับแพ้เรอัลเบติส 2-3 ครับแล้วก็ปอร์โต้นะครับแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ0-2แมนซีได้2ประตูจากอลิงบราวฮาลันนะครับส่วนเรอัลมาดริดนะครับก็เปิดบ้านชนะอินเตอร์1เอ้ยไม่ใช่2ประตูต่อ1นะครับก็มาดริดนำก่อน 2-0 นะจากเอ็มบัปเป้นะครับแล้วก็เฟเดวาเวเดส่วนอินเตอร์มาตีไข่แตกจากคาร์ลอสออกุสโตนะครับ
1: ครับผม
0: ก็เป็นมาดริดเก็บ3คะแนนไปก่อนนะครับชนะไป 2-1 นะครับแล้วก็มีแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับฟาดแข่งกันก็มีแบล็กเบิร์นนะครับแพ้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ด 1-2 คาร์ดิฟนะครับเสมอกับสโต๊ก 1-1 ซาวด์แฮมป์ตันนะครับชนะสวอนซี 3-1 วัตฟอร์ดชนะเปสตันนอตเอนด์ 2-1 เล็กซ์แฮมเสมอเบอร์ลี่ 1-1 โบตันนะครับแพ้เวสต์แฮม 2-3 นะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีคาราบาวคัพด้วยนะครับมีบอนมัดนะครับชนะลินคอล์นซิตี้ 4-0 คริสตันพาเลทนะครับชนะมิดเดิลสโบร์ 3-0เลตาโนเรียนครับแพ้แบรนด์ฟอร์ดนะครับ 1-3 ซันเดอร์แลนด์ชนะเฮาซิตี้ 1-0 แล้วก็มิลวอลนะครับแพ้นิวคาสเซิล 0-1 นะครับ
1: ครับผม
0: ก็ประมาณนี้แล้วกันจริงก็มีพวก FA คัพด้วยนะแต่ว่ามันก็รอบแรกมากเลยนะครับก็อยากได้ผลก็ส่ง SMS เข้ามาสอบถามแล้วกันนะครับ
1: 4689899นะ
0: คลิป
1: แล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ YouTube และส่วนของเรานะครับแล้วทั้ง TikTok ของเราด้วยนะครับผมมาจะมี TikTok นะ
0: คลิป
1: ถ้าหยอกมาแล้วเป็นยังไง
0: ไม่มีอะไรเลย
1: อ้าวเอ๊ะไม่หัดไลฟ์สดกันเองเลยฮะก็ให้ไปเขาไลฟ์สดให้ในกูด
0: ไปเขาทำให้เป็นนะ

0: อ้าวเหรอ
1: ครับ
0: ไม่ทำเลย
1: อืออ
0: ้าวแล้วทำไมรามทำได้อะ
1: อ
0: ้
1: าวก็ไม่รู้ฮะ
0: เอาเหรอ
1: ครับ
0: เออ
1: ไปทำไม่เป็นนะ
0: ต่อไปถ้าผมไม่อยู่ก็ให้หยองปลุกหยองมาทำก็ได้คุณโดนนะหยองไม่รับเลยเลยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เออ
0: เอออ้าวก็มาแล้วหน้านะครับฟุตบอลนะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในรอบลีกเฟสก็สัปดาห์นี้นะครับเตะวันอังคารวันพุธแล้วก็วันพฤหัสเนาะ
1: ครับ
0: โอ้โหเตะกันยาวอย่าเขียดพานทองเนาะ
1: อืม
0: อืมกี่คู่นี่คุณว่า8คู่ป่ะ
1: วัน
0: 12ป่ะ
1: ฮะไม
0: ่แต่วันนี้กี่คู่ฮะวันนี้ฮะ
1: วันนี้6คู่ไง
0: 6คู่เองเหรอ
1: วันละ6คู่ไง
0: 6คู่อ๋อไม่ใช่18คู่เน
1: า
0: ะ
1: อ่า
0: เออ
1: ใช่มันก็วันละ6คู
0: ่อ๋อมา32ทีใช่ไหมล่ะ
1: 3 36
0: เออ18เออ36สิ
1: ใช่
0: ใช่มั้ยฮะ
1: อืม
0: ครับผม
1: ครับ
0: อืมก็เลยต้องเป็น18คู่เนาะ
1: เออ
0: ครับ
1: ก็เตะวันละ6คู่เพราะว่ามันยังไม่มีบอลถ้วยอื่นไง
0: อ๋อถ้วยรองอะนะ
1: ถ้วยรองยังไม่มีเขาก็กระจัดกระจายไปให้มันครบ
0: ๆครับ
1: 3วัน
0: อืม
1: ครับ
0: นะเอออ้าวก็ติดตามได้นะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ก็ทางทรูชั่นเนาะ
1: ครับ
0: ส่วนฟุตบอลคาราบาวครับก็โมโนแม็กนะคุณรถ
1: อ่าใช่
0: ครับผม
1: ครับ
0: ที่จริงก็มีฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกอยู่นะ
1: อืม
0: แต่ว่าเป็นอายุไม่เกิน20ปีนะครับที่ประเทศโปแลนด์นะคุณรถ
1: ครับ
0: นะครับตอนนี้ก็เตะกันอยู่เนาะ
1: เออ
0: เห็นคุณโค้ชนะคุณรถปาโค้ชอ่ะ
1: อืม
0: สิบกว่าพัวดวมไง
1: ครับ
0: ก็ไปทำหน้าที่เป็นทีมงานในห้องวีอาร์ด้วยนะ
1: อ่า
0: ปาโค้ชหลังๆเนี่ยไม่เอาเลยนะตำแหน่งอะไรเนี่ยไม่เอาแต่ทำงานในห้องวีอาร์สบายกว่าใช่ไหมฮะ
1: ปอโค้ชก็อยากเป่าเลยฮะแต่เขาให้ไปเป่าวีอาร์ไง
0: เป่า
1: ให้ไปห้องวีอาร์ตลอดเลย
0: อย่างเดียวเลยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: ปอโค้ชที่จริงแกว่าแต่ก่อนแกก็ตัดสินนะคุณดวดเออ
1: แกก็ตัดสินไง
0: แต่ว่าตัดสินดีเกิน
1: เอา
0: เหมือนว่าตัดสินในวีอาร์เกินดีเกินไง
1: ครับ
0: เออตัดสินดีเนี่ย
1: อืม
0: นั่นอยู่ในห้องวีอาร์ด้วยกันนะฮะเออสามารถที่จะตีความแล้วก็ดูพินิจตัดสิน VR ดีไง
1: ครับ
0: แกก็เลยบอกเคยมีครั้งหนึ่งแกไปย่างบ้านโยงนะ
1: อืม
0: กับรายการขอบคุณมัสุรเดชใช่ไหมกับพี่โยงอ่ะ
1: ครับ
0: มรุสิมาคะนะ
1: เออ
0: ที่รายการอัดกันตอนประมาณสักทุ่มสองทุ่มนะคุณรถ
1: อืม
0: หน้าแดงแล้วอ่ะ
1: อ้าว
0: รู้เป็นอะไรกันคุณรถ
1: ก็รับประทานแอลกอฮอล์สิฮะ
0: อ้าว
1: ครับ
0: ไม่ใช่ไฟมันแรงหรือว่าไงฮะ
1: อืม
0: เหรอ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่า
0: แดดแรงนะ
1: อ่า
0: เออนะฮะก็ปาโค้ชเนี่ยบอกว่าที่จริงเนี่ยเขาอยากจะตัดสินผิดพลาดเหมือนกันนะ
1: อ่า
0: ไอ้เอลวิยาคุณดอท
1: ครับ
0: จะได้กลับไปตัดสินนะในสนามเหมือนเดิมไง
1: เออ
0: เออแต่ว่าปาโค้ชว่าแกเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินนะ
1: ครับ
0: และแกยกธงและสยามนี่เลยฮะ
1: อืม
0: ครับผมแล้วบอกว่าไปตัดสินที่ชลบุรีมั้งแล้วคนนี้โหนักเตะทีมนักสตาร์โค้ชเนี่ยไปกดดันเข้าไงเขายังเด็กไงบอกว่าลุยนิดล้ำหน้าเพราะแกยกโทรล้ำหน้าไง
1: ครับ
0: โอ้แกก็โดนวิจารณ์เยอะเลยตอนนั้นนะเออขับรถมาแกบอกคุณพ่อว่าจะเลิกตัดสินละนะครับ
1: ครับ
0: สุดท้ายปรากฏว่าล้ำหน้าจริงคุณดวดมีตัวห้อยสุดท้ายจริงฮะ
1: เออ
0: เออแกไล่ฝ่าตอนนั้นเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ยังเด็กอ่ะ
1: ส
0: ุดท้ายแกก็เปลี่ยนเวไง
1: ครับ
0: มาทำหน้าที่การสนามดีกว่าถ้าการสนามบอกว่าไม่ไหวให้โดนด่าเฮ
1: ้
0: ครับผม
1: ครับ
0: อืมนะฮะประมาณนี้นะ
1: คลิป
0: ครับผมก็ติดตามได้นะรายการของฟุตบอลยู20นะครับฟุตบอลหญิงชิงโลกนะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นฟีฟ่าก็โมโนแม็กก็ได้หลายรายการนะคุณโดนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ทุกรายการเลยเนาะบอลโลบอลโลกด้วยนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ก็จะเว้นฟีฟ่าอาเซียน
0: เอา
1: ที่ฟีฟ่าบอกว่าไม่รวมนะ
0: เราจะดูเปล่าวะฟีฟ่าอาเซียนเนี่ย
1: ก็น่าจะยังไม่มีคนซื้อหรอกมั้งฮะ
0: อ้าว
1: ครับ
0: ครับ
1: นะเวลานี้นะเพราะว่ามันก็โชว์ในเอเชียนเกมด้วย
0: เออ
1: เออมันก็กระแสแล้วน่าจะไปอยู่เอเชียนเกมก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ณปัจจุบันมันก็ยังไม่มีคนซื้อ
0: เดือนไหนคุณรถเตะเดือน
1: เดือนปลายเดือนนี้นี่แหละฮะ
0: เอาเหรอ
1: ครับ
0: อ้าวก็ตกกับเอเชียนเกมพอดีสิ
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: มอ
1: ืม
0: เอาย
1: ังเงียบๆอยู่เลย
0: ครับ
1: อืม
0: เอเชียนเกมเนี่ยเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้มาแล้วนะ
1: ครับ
0: เป็นการแข่งแบบไม่เป็นทางการจะเป็นการแข่งบาสเกตบอลบาสเกตบอลชายก่อนได้คุณโดนนะ
1: ครับ
0: ที่จะลงแข่งขันก่อนนะครับ
1: เออ
0: เออก็มาแล้วนะ
1: ครับ
0: ที่จริงพิธีเปิดวันที่19ใช่ไหมล่ะแต่กีฬาประเภททีมก็จะเตะก่อนนะคุณโดน
1: อืม
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: บาสเกตบอลชายก็มาแล้วนะฮะนะครับก็ฝากติดตามกันได้นะเห็นทางเพจของ ESPlay ก็ประกาศแล้วนะว่ายิงสด ฟุตบอลชายด้วยฝากติดตามกันด้วยแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงด้วยนะคุณรถเป็นไงวอลเลย์บอลหญิงของเราเป็นยังไงวันที่16กันยายนนะตอนบ่าย2นะฮะเจอกับมองโกเลียครับแล้วก็17กันยายนเจอคิร์กิสสถานและปิดท้าย18กันยายนเจอกับไชนีสไทเปครับเวลานี้นะคุณรถนะ
1: ครับ
0: 16 17 18กันยายนนะครับเวลา 14:00 น. 17:00 น. และ 17:00 น. ทั้ง3วันเลยนะครับวันนี้ก็ตีโอ้ตีกลางสัปดาห์พอดีนะไม่น่าพลาดนะคุณโดนเนาะ
1: ครับ
0: สบายสบายแต่ก็รอบชิงเนี่ยจะตีวันที่22กันยายนนะเอ๊ะทำไมจบเร็วจังคุณโดนเนาะ
1: ก็แป๊บเดียวไง
0: แป๊บเดียวเองนะ
1: ว
0: อลเลย์บอลหญิง
1: ใช่
0: อ๋อตีก่อนวอลเลย์บอลชายเราดูทรงกันนะว่าไหม
1: ใช่
0: ครับผม
1: เพราะหลายๆกีฬามันก็จะแบ่งๆกันไปอ่ะ
0: ม
1: ันก็จะตีช่วงเวลานึงอะไรของเขาอ่ะ
0: ครับ
1: ไม่ได้แบบยาวอะไรขนาดนั้นเนี่ยอย่างบาสเนี่ยก็แข่งก่อนเลยแล้วก็จบอย่างรวดเร็วเลยรู้สึกว่าก่อนพิธีเปิดนี่ก็จะเป็นรอบรองแล้วมั้งบาสเนี่ย
0: รีบเหรอฮะ
1: เขาอาจจะต้องเอาสนามไปใช้อย่างอื่นด้วยหรือเปล่า
0: เน
1: าะแต่ว่าพูดถึงในชุดเกมนี้ล่าสุดก็ที่นาโกย่านี่ก็มีน้ำท่วม
0: เลยนะน้ำท่วมอ่ะ
1: แต่ว่าทางคนไทยที่อยู่นู่นบอกแป๊บเดียวมันก็ลดลงไปแล้วน้ำก็แห้งไปแล้ว
0: ใช่
1: คือมันก็คล้ายฝนมันตกหนักมากนะครับแล้วมันระบายไม่ทัน
0: ครับผม
1: นะครับระบายไม่ทันก็เลยน้ำท่วมแต่ว่าของเขาก็แป๊บเดียวนะครับแล้วก็กลับไปแห้งเหมือนเดิม
0: อ๋อเรียบร้อยนะแต่บ้านเราเป็นไง
1: บ้านเราก็แป๊บเดียวงาน
0: อ๋อแป๊บเดียวแห้ง
1: แป๊บเดียวท่วมนะฮะ
0: อ้าว
1: ครับ
0: เอ๊ะอีกแล้วอีกแล้วแซ่อีกแล้วนะฮะก็เห็นบอกตกหนักนะครับจนเกิดคลื่นแนวฝนตกเป็นเส้นคุณดวด
1: ครับ
0: เป็นยังไงฮะ
1: ไม่รู
0: ้ไม่มีการประกาศข้อมูลฝนตกหนักระดับทำลายเศรษฐกิจนะส่งผลให้น้ำท่วมขังหลายจุดทั่วเมืองครับ
1: ครับ
0: ซึ่งนายกเทมสตรีพ่อเมืองของนาโกย่านะบอกว่าสถานที่จัดการแข่งขันเอเชียนเกมไอจินาโกย่านะครับซึ่งจะเปิดฉากอย่างเป็นทางการ19กันยายนนี้และรับความเสียหายจากฝนตกหนักหลายแห่งเช่นกันตอนนี้กำลังเร่งตรวจสอบว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะและกระทบต่อการจัดงานหรือไม่เห็นว่าถนนหลายสายกลายเป็นน้ำท่วมคุณดวด
1: ครับ
0: รถต้องฝ่าน้ำลึกด้วยล่ะโอ้โหเออยังไงครับบาสเกตบอลเขาแข่งได้เปล่าวะ
1: ก็น่าจะได้มั้งเขาบอกน้ำมันน่าจะแห้งไปแล้วไงไม่น่ามีปัญหาอะไร
0: ใช่ไหมฮะ
1: นะครับ
0: ครับ
1: แล้วนี่ไงก็บาสเกตบอลมันจะแข่งที่สนาม IG International Arena นะครับแล้วก็อีกสนามแห่งเนี้ยมันจะใช้จัดยูโรด้วย
0: ครับ
1: มันจะใช้จัดยูโรด้วย
0: อ๋
1: อมันก็เลยต้องรีบๆแข่งให้มันจบก่อน
0: ครับ
1: เคยคล้ายตอนโอลิมปิกอ่ะใช่ไหมไอที่สวยๆอะไรที่มันแข่งฟันดาบอะไรอ่ะตอนหลังมันก็มาเปลี่ยนมาเป็น
0: โรงอะไรของเขาอ่ะ
1: อะไรกองปาเลอะไรนั่นสวยๆเลยใช่ไหมแล้วตอนหลังมันก็เปลี่ย
0: นกับไอเทควันโด
1: ใช่ไหมตอนหลังมันก็เปลี่ยนเป็นเทควันโด
0: กองปาเลมันจะเป็นอะไรคุณดดเป็นอะไรนะเป็นอะไรโลศิลปะของเขาอ่ะ
1: นั่นแหละมันก็ใช้สนามวนมันก็วนสนามไงเพราะฉะนั้นบางชนิดกีฬามันก็แข่งก่อนก็ต้องรีบแข่งให้มันเสร็จไป
0: ครับ
1: เขาจะได้ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเลเยอร์ไปเปลี่ยนอะไรเนี่ยเพราะว่ามันแข่งก็คือมีบาสกับยูโร2อันนะครับสนามแห่งนี้นะก็จะมีบางสนามก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยนะครับก็คือใช้จัดแข่งหลายชนิดกีฬานะครับหลายชนิดกีฬาเพราะฉะนั้นก็เนี่ยต้องสลับกันหน่อยนะครับ
0: ครับก็ยาวนะครับ เนาะวอลเลย์บอลเป็นบาสเกตบอลชายก่อนนะ
1: บาสก็จะแข่งก่อน
0: บาสชายก่อนแล้วก็บาสหญิงเนาะ
1: ครับ
0: บาสชายเก่งๆก็จะเป็นฟิลิปปินส์ไหมคุณรถ
1: ก็ฟิลิปปินส์กับจีนนะฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: ฟิลิปปินส์กับจีนเก่งๆกันเนาะ
1: ใช่
0: ว่าไหม
1: เนี่ยก็บาสนี่แข่งเนี่ยวันที่10ใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็วันที่20เนี่ยคือชิงเหรียญทองแล้วนะ
0: เอ้า
1: ครับ
0: พิธีเปิดวันเดียวเหรอฮะ
1: พิธีเปิดวันเดียวเนี่ยวันที่20นี่ชิงเหรียญทองแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็จะแข่งน่าจะเป็นบาสหญิงต่อบาสหญิงก็จะชิงเหรียญทองวันที่26นะ
0: ครับ
1: จากนั้นก็จะเป็นบาส 3x3 ซึ่ง 3x3 นี่มันจะไปแข่งอีกที่นึงไง
0: ครับ
1: มันจะไปแข่งอีกที่นึง
0: นะ
1: ครับ
0: โอ้โหเอ๊ะแล้วนาโกย่าเขาบอกว่าระดับ5นะครับประกาศเป็นระดับ5นะนาโกย่าโคโดะครับ
1: ครับ
0: ก็ระดับ5คือให้รักษาชีวิตทันทีนะแก่ประชาชนรวม 600,000 กว่ารายกว่าครัวเรือนอ่ะโคโดะ
1: ครับ
0: ประชานี่เป็นครอบครัวเขานับเป็นครัวเรือนนะ 600,000 กว่าครัวเรือนราว 1.7 ล้านคนนะฮะโอ้โหระดับ5คือสูงสุดเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะการเตือนภัยอ่ะหมายถึง บางพื้นที่อาจเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตนะ

0: ไม่ใช่แค่อพยพนะคุณโดนะแต่เป็นสถานการณ์ที่ต้องเอารอดทันทีแล้วนะครับโอ้ตัวหนักจริงคุณน้ำท่วมอ่ะคุณโดนเห็นได้อ่ะหนักจริงเนาะ
1: ครับ
0: พอจะได้สิงหากันยาจะเป็นช่วงหน้าฝนบ้านเขาอ่ะที
1: ่
0: มันหน้าร้อนอ่ะเริ่มตรงเน
1: า
0: ะหน้ามรสุมอ่ะบ้านเขาเนาะ
1: ครับ
0: ครับเอาแล้วบาสเกตบอลจะแข่งได้หรือเปล่าไม่รู้เนาะน้ำท่วมคุณโด
1: นก็แข่งได้ก็อย่างที่บอกว่าคนที่เขาอยู่ที่นู่นเขาบอกว่ามันลดแล้ว
0: อ๋อลดแล้วเหรอ
1: มันลดไปแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: ก็คนที่เขาอยู่ที่นู่นเขาบอกมันมีประกาศเตือนอะไรเงี้ยเขาคือเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นประเทศที่มันโดนอะไรพวกนี้เป็นประจำอยู่แล้วเป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็มีความคุ้นชิน
0: ครับ
1: เขาก็มีความคุ้นชินกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่เขาก็จะเจอเป็นประจำพายุอะไรต่างๆอะไรอย่างนี
0: ้
1: ครับ
0: ปกติอะนะ
1: ใช
0: ่แต่พวกเราโหแบบนี้ก็เจอไม่ไหวเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าเจอแบบนี้เราก็แย
0: ่
1: เพราะว่าคือมันก็ต้องยอมรับว่าบ้านเรามันก็น้ำมันก็ท่วมง่ายอยู่แล้วด้วยไงของญี่ปุ่นคืออะอย่างแผ่นดินไหวเงี้ยตึกของเขาหลายๆที่เขาก็มีกันแผ่นดินไหวใช่ไหมเขามีการกันแผ่นดินไหวอะไรพวกนี
0: ้
1: นะครับแต่บ้านเรามันก็ไม่ค่อยมี
0: ครับ
1: ใช่ไหมมันก็ไม่ค่อยมีของเขามันเจอแผ่นดินไหวบ่อยเขาก
0: ็
1: ตึกเขาก็มีการป้องกันไว้อะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ซึ่งการระบบการป้องกันภัยอะไรของเขาก็ดีกว่าของเราอ่ะ
0: ก็บอกว่าบันทึกปริมาณน้ำฝนได้ 104.5 มิลลิเมตรนะภายในเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงคุณดด
1: ครับ
0: เขาว่าเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกปี1890ร้อยกว่าปีนะ
1: ครับ
0: โหหนักจริงเนี่ยผมเห็นภาพแล้วนะฮะ
1: ใช่
0: ภาพข่าวอ่ะ
1: ก็ฝนมันถล่มเยอะไง
0: เขาเรียกไม่ใช่ฝนตกแล้วคือว่าถล่มดีกว่าคุณดดน้ำท่วมเลยนะ
1: ครับ
0: กระจกไปหมดแล้วนะในห้องในห้างอะเน
1: า
0: ะ
1: อ่าฮะ
0: ครับผมก็ลดแล้วเนาะนะครับก็ส่งกำลังใจให้ชาวญี่ปุ่นเลยกันเนาะ
1: ก็ถ้าคนไทยที่ญี่ปุ่นพวกนั้นเขาไม่หลอกนะเพราะผมอ่านในที่ตามเพจข่าวอะไรพวกเนี้ยแล้วเขาก็จะมีคนที่เขาเม้นไงคอมเมนต์
0: อ
1: ่ะเขาบอกเขาอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยเขาบอกว่าน้ำมันเริ่มลดแล้ว
0: ครับ
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะนะอ่ะก็หวังว่าจะผ่านไปด้วยดีเนาะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: แต่ถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องนั่นแล้วมั้ง
0: ฮะ
1: เลื่อนหรือเปล่า
0: จะเย็นเสีย
1: เออ
0: เพิ่งเลื่อนเสีย
1: ครับ
0: ครับ
1: เ
0: ราเพิ่งเปิดตัวนักลงนักกีฬาแล้วก็เมื่อวานนี้วันก่อนก็เปิดตัวกีฬาพาเดลไปไง
1: ครับ
0: คุณรถเล่นเป็นป่ะพาเดลฮะ
1: ไม่เป็นฮะ
0: โตเร็วมากนะเขาบอกกีฬาพาเดลในบ้านเราใช้ไม้แร็กเก็ตเหมือนไม้ปิงปองคุณรถแต่ว่าจะใหญ่กว่าไม้ปิงปองอะ
1: ครับ
0: ครับแล้วไม่มีขึงไอ้ขึงเอ็นใช่ไหมล่ะเล่นเนี่ยประเภทคู่2คนนะคุณโดนะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างเทนนิสและสควอชฮะ
1: ครับ
0: เป็นไง
1: เออ
0: ปัจจุบันนี้คนเล่นมากกว่า35ล้านคนนะใน150ประเทศนะครับในไทยมีคอร์ดมากถึง300คอร์ดมีคนเล่นประจำมากกว่า 6,000 คนเขาบอก2020ในกระแสพาเดลแพร่หลายในประเทศไทยนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: อย่างก้าวกระโดดอ่ะ
1: เออ
0: จนปี2025นะครับรับรองอย่างเป็นทางการนะครับในกีฬาชนิดนี้เป็นการแข่งประเทศไทยนะและ2026นะครับพาเดลทีมชาติไทยจะได้แข่งเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกคุณเล่นเป็นใช่ไหมฮะ
1: ไม่เป็นฮะ
0: เขาบอกเล่นในสนามที่ล้อมด้วยกระจกและตะแกรงก็เหมือนสควอชเนาะ
1: ครับ
0: แต่ว่าจะล้อมด้วยกระจกและตะแกรงโดยเสิร์ฟใต้เอวนะคุณโดนะ
1: อ
0: ันเดอร์อาร์มใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับโดยให้ลูกตกพื้น1ครั้งก่อนตีเฉียงข้ามคอร์ดไปฝั่งตรงข้ามตีเฉียงข้ามคอร์ดเอ๊ะอย่างสมมติตีคอร์ดหรือว่าไงฮะ
1: ก็เฉียงเสิร์ฟเฉียงมาอีกฝั่งนึงไง
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: รับลูกบอลต้องตกกระทบพื้นฝั่งตรงข้าม1ครั้งก่อนนะคุณโดนะถึงจะเด้งชนกระจกตะแกรงได้วันนี้นะฮะ ครับจุดเด่นก็ใช้ผนังกระจกฝั่งตัวเองช่วยสะท้อนลูกกลับไปฝั่งตรงข้ามได้นับคะแนนเหมือนเทนนิสนะ15 30 40และเกมตัดสินการแข่งขัน2ใน3เซตนะคุณโดนะครับผม
1: ครับ
0: นะฮะเอ้าก็ฝากติดตามนะนักกีฬาไทยของเราไป4คนนะคุณโดนะทีมชายสเตฟาโนมอชโชล่านะครับและอนบราเวอร์ทีมหญิงก็คือดาเรสศิลป์ลุงเรืองและนาตาลีนาคประเสริฐนะครับ4คนชิงชัย2เหรียญทองครับผม
1: ครับ
0: นี่เป็นไงในเพศชายคู่และหญิงคู่นะทีมหญิงของเราเคยจบอันดับที่6จากอันดับ17นะคุณโดนะจากทั้งหมด17ประเทศอะ

0: ครับ
1: ในศึกเอเชียครับที่โดฮากาตาร์เมื่อตุลาคมปีที่แล้วครับผม
0: เออ
1: พาเรลจะแข่ง28กันยายนถึง4ตุลาคมนะฝากติดตามกันด้วยส่วนใหญ่เป็นโอ้โหนักกีฬาเนี่ยหน้าตาดีเท่านั้นนะฮะส่วนทางด้านคุณโดนะ
0: ครับ
1: ครับเห็นคุณลูกเกดก็บอกว่าจะเหินฟ้าไปเชียร์ลูกชายใช่ไหมแพ็กเกจแล้วนะตอนนี้นะแพ็กแล้วนะตอนนี้นะ
0: น้องสกาย
1: น้องสกายแพ็กของแล้ว
0: ใช่
1: ครับ
0: ครับ
1: จะไปแล้วคุณรถ
0: เออคือ
1: จะเหินฟ้าแล้วเดินทางมาแล้วนะ
0: ครับ
1: ครับผมเออนะฮะเอ้ยยังไม่ได้ทางขออภัยคุณเมธีบอกว่าตอนนี้ก็แพ็กของไว้แล้วนะครับธงชูธงชาติอะไรนี่เก็บไว้แล้วนะคุณรถ
0: ครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าว่ายน้ำมันก็จะแข่งวันที่20ไงเริ่มแข่งวันที่20นะครับ20ถึง25นะครับว่ายน้ำนะก็ไม่รู้ว่าของน้องสกายมันโปรแกรมแข่งมันไปตรงวันไหนอ่ะเออนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละหลังพิธีเปิดนะครับมันก็จะมีบางชนิดกีฬานะครับที่แข่งก่อนพิธีเปิดก็จะมีหลักๆก็บาสฟุตบอลพวกเนี้ย
1: ครับ
0: เพราะฟุตบอลมันยาวนะครับมันแข่งยาวนะครับฟุตบอลนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่14นะครับเนี่ยก็แล้วก็จะมีบางชนิดกีฬาก็อย่างวอลเลย์บอลใช่ไหมก็จะแข่งก่
1: อ
0: นแข่งก่อนพิธีเปิดเช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: เออแต่ถ้าเป็นกีฬาบางทีก็วันเดียวจบอะไรเงี้ยมันก็จะแข่งหลังพิธีเปิดได้สบายๆนะครับ
1: เทควันโดอะไรพวกนี้เนาะ
0: พวกเทควันโดพวกอะไรพวกนี้กีฬาต่อสู้อะไรเงี้ยนะเออว่ายน้ำกรีธาอะไรพวกนี้นะครับ
1: ครับ
0: กรีธานี่ก็เจ้าบิวไงก็บอกว่าเดี๋ยวจะวิ่ง 9.8 เลยคว้าเหรียญทองเลยครับ
1: ครับ
0: นะบิวภูริพลบุญสอนนะครับบอกเดี๋ยวจะแก้ตัวในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับด้วยการจะกดเวลาลงมาให้ 9.8 มันซะเลยนะครับรับประกันจะได้เหรียญทองชัวร
1: ์ใช่
0: นะครับแต่ก็ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะนะครับสำหรับเทพบิวนะครับ
1: ครับผม
0: เออ
1: เออวันก่อนผมเห็นนะโฮมเรสสาวะโคดวดไปพิธีจุดไฟในขณะเขาเพลิงอ่ะ
0: ครับ
1: จุดไฟพิธีของเขาเน
0: า
1: ะที่ญี่ปุ่นอ่ะโฮมเรสซาวะเนี่ยเพิ่งอายุครบ48ปีไปเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมานะ
0: ครับ
1: โฮมเรสซาวะเขาดู
0: เออ
1: เล่นฟุตบอลสูงสุดญี่ปุ่นตั้งแต่อายุ12ปีอ่ะคิดดูได้ยังเล่นทีมชาติเมื่ออายุ15ปีฮะโอ้โหสุดยอดนะ
0: ครับ
1: จุดสุดก็บอลโลกปี2018จำได้ไหมที่ช่อง9กด30ของเรายิงสดด้วยจำได้ไหม
0: เออ
1: คุณรถเคยเอ้ยคุณรถบรรยายปะ
0: ไม่ได้บรรยาย
1: ผมไปบรรยายกับพวกคุณเอฮิสกุล
0: ครับ
1: คุณยุทธชัยอ่ะ
0: เออ
1: พาญี่ปุ่นได้แชมป์โลกฮะจำได้ว่านัดชิงเนี่ยตามหลังอเมริกา 1-2 หรือเวลาอีกไม่ถึง3นาทีนะ
0: ครับ
1: สาวะดีส้นลูกศรคุณนะจากลูกเตะมุมครับผมต้องไปโดนจุดโทษฮะและเธอก็พาทีมคว้าแชมป์โลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะทีมชนะไปนะ
0: ครับ
1: สุดยอดนะ
0: เออ
1: ดีดันเน
0: า
1: ะผมได้สาวะนะคุณรถ
0: ครับ
1: ทำได้ไหม
0: เออ
1: เออนะครับ
0: เมื่อกี้พูดถึงเทพบิลก็อีกหนึ่งคนก็คือคีรินนะล่าสุดนี้ไปได้แชมป์ที่อเมริกาด้วย
1: เหรอ
0: นะครับก็เป็นการวิ่ง 20K ก็คือ20กิโลเมตรนะนะครับก็ทำเวลามา58.03 นาที
1: ครับ
0: นะครับก็คีรินนี่ก็เพจที่วิ่งนี่คือ 2.54 นะ2.54 นาทีต่อ1กิโลเมตรนะครับ
1: ครับ
0: ก็เขาบอกตีคู่มากับเพื่อนร่วมทีมอ่ะชื่อชาวฮิกนะครับแล้วก็คีรินก็มาซิ่งในช่วงท้ายนะครับได้แชมป์ไปนะครับแต่ในเอชุดเกมครั้งนี้คีรินไม่ลงนะจ๊ะ
1: อ้าวเหรออ ่
0: าใช่คีรินไม่ลงนะครับเพราะว่าคือทางสมาคมกรีธาเขาบอกคีรินเขาแจ้งมาตั้งแต่เมื่อช่วงกลางปีแล้วว่าต่อจากนี้ไปก็คงจะไม่มีวิ่งลู่แล้ว
1: เอาเหรออ
0: ่าพวกแบบ 1,500 10,000 อะไรเงี้ยไม่วิ่งแล้ว
1: ถนนออทอมัสเหรอ
0: เขาจะฟิตร่างกายไปมาราธอนนะ
1: เอาเหร
0: อไปมาราธอนนะครับเพราะฉะนั้นก็คีรินก็จะไม่ได้ลงก็เนี่ยไอ้เช่นเกมแล้วก็4เกมก็จะไม่มาลงแล้วคือถ้าจะมาก็คือมาราธอนมาราธอนถ้าเกิดว่าทำเวลามาได้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าในเช่นเกมมันไม่ทันเพราะคีรินนี่ยังไม่ได้ลงมาราธอนเลย
1: ครับ
0: นะครับคือตามข่าวว่าคีรินจะลงมาราธอนรายการแรกก็คือที่ชิคาโก้เนี่ยชิคาโก้มาราธอนช่วงเดือนน่าจะตุลาคมมั้ง
1: ใช่ใช่ตุลาคมฮะ
0: ซึ่งก็ไม่ทัน
1: ครับ
0: ไม่ทันในเช่นเกมนะครับก็ต้องรอดูว่าจะเก็บสถิติได้เป็นอย่างไรแล้วก
1: ็
0: ถ้าเกิดว่าสถิติมันสวยมันดีก็อาจจะมีโอกาสกลับมารับใช้ชาตินะครับแต่ว่าก็จะเป็นในประเภทมาราธอนแล้วนะ
1: ครับ
0: สำหรับ

0: ทางคีรินนะครับ
1: อ๋อไม่ลงถนนแล้วนะครับนะ
0: ไม่ใช่ไม่ลงลู่แล้ว
1: เอาเหรออ
0: ่าไม่ลง
1: ไปลงถนนแทน
0: ไปลงมาราธอนแทนอ๋อ
1: ไอ้ในสนามเนี่ยไม่เอาแล
0: ้
1: ว
0: ไม่เอาแล้ว
1: จะไปลงถนนแทนอ้าวก็
0: เขาเปลี่ยนแล้ว
1: ลงถนนก็พอคุณนั้นใช่ไหมคุณดอนนะ
0: อ้าวส่ว
1: นอื
0: มครับคนละอย่าง
1: อ๋อคนละอย่างเหรอ
0: เออ
1: ก็เห็นจะลงถนนกัน
0: ใช่
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าคือตอนนี้คีรินเขาก็เหมือนปรับไปเพราะว่าถ้าวิ่งประเภทลู่อ่ะมันก็การล่าเงินรางวัลอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะคีรินเขาเป็นนักวิ่งใช่ไหมนะครับมันก็แบบนึงแต่ว่าเขาบอกถ้าเป็นพวกมาราธอนมันก็จะมีรายการที่อเมริกาที่อะไรเยอะแยะไงแล้วเงินรางวัลมันจะเยอะกว่าหรือเปล่านี่ก็ไม่ทราบเหมือนกัน
1: ครับ
0: เออนะครับคีรินช่วงหลังก็เลยมาทุ่มเทกับการวิ่งถนนนะครับก่อนหน้านี้ก็เห็นมีทำสถิติประเทศไทยอยู่นะไอ้ฮาล์ฟมาราธอนน่ะใช่ไหมล่ะฮาล์ฟมาราธอนน่ะแล้วนี่ไอ้รายการนี้ก็ 20K นะครับ 20K ก็ได้แชมป์มาซึ่งก็ไม่รู้ได้ตังค์ไปเท่าไหร่เหมือนกันนะสำหรับคีรินนะครับ
1: โอ้สุดยอดเนาะ
0: เออ
1: คว้าแชมป์มันนี่วิ่ง 20K ใช่ไหมฮะ
0: 20K ใช่นะครับ
1: 18.03
0: ซึ่งสมาคมกรีฑาบอกก็เข้าใจแหละนะครับเพราะว่ามันคือไอ้วิ่งลู่กับวิ่งมาราธอนเนี่ยแม้ว่าจะดูว่าเฮ้ยมันก็ไม่น่ายากนี่เพราะว่าวิ่งมาราธอนเนี่ยมัน 42.195 คุณก็วิ่ง 10,000 เมตรอะไรสบายอยู่แล้ว
1: 10กิโลเอง
0: แต่ว่าเขาบอกว่าการซ้อมกับอะไรมันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันแล้วก็อย่างการเตรียมร่างกายใช่มั้ยคุณเตรียมร่างกายเพื่อจะไปมาราธอนอยู่แล้วอ่ะกับต้องมาซ้อมประเภทลู่ซึ่งเพซอะไรต่างๆมันก็คนละแบบนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่น่าจะมาทดแทนกันได้
1: อ
0: ะนะครับก็อาจจะต้องหาตัวแทนคนอื่นไปละกันนะครับช่วงนี้สำหรับก็น่าเสียดายนะเพราะว่าคีรินก็ซีเกมนี่ชัวร์ๆอยู่แล้วใช่ไหม3เหรียญเนี่ยได้ค่อนข้างจะชัวร์ๆอยู่แล้วนะครับเอเชียนเกมก็ถือว่ามีลุ้นนะครับแต่ว่าเขาก็ปรับเปลี่ยนไปมุ่งหน้าสู่มาราธอนเต็มตัวแล้วสำหรับน้องคีรินนะครับ
1: ครับผมโอ้ผมไปดูเพจของคีรินนะครับนะ
0: ครับ
1: 2.54 อ่ะกิโลต่อกิโลคุณรถ
0: ใช่
1: คนละเฉลี่ยนะดูคิดดูในการวิ่ง1กิโลประมาณ2นาทีกว่าไม่ถึง3นาทีฮะ
0: ครับ
1: ผมเนี่ยปาเข้าไปมาครั้ง12-13เลยนะเดินเอาคุณรถฮะครับผม
0: ครับ
1: โอ้สุดยอดนะเฉือนชนะคู่แข่งเพียงแค่3นาทีนะครับปีนี้คีรินโหดมากนะคุณรถ
0: เ
1: ออ10 K นะครับประเภทถนนนะเนาะนะครับ 28.12 นะในรายการ TD Beachทูบีคอนอ่ะ 10K ด้วยกิโลเฉลี่ยในกระดาษเทพนะคุณรถ
0: ครับ
1: 2.49 อ่ะโ
0: อ
1: ้โหฮาล์ฟมาราธอนประเภทถนนนะ1ชั่วโมง2นาที39วินาทีครับทุบสถิติเพชรไทยเลยฮะรายการนิวยอร์กซิตี้ฮาล์ฟมาราธอนและคอยดูนะครับว่าเขาจะลงแข่งขันนะมาราธอนครั้งแรกในชีวิตใช่ไหม
0: ครับ
1: ตุลาคมนะ
0: เออ
1: ที่ชิคาโกฮะใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับ โอ้ทำไมตัวเขาผอมอยู่เลยฮะ
0: อ้าวก็นักวิ่งเหรอฮะ
1: อ้าว
0: ครับ
1: ครับเห็นว่าโอ้รองเท้าไม่รู้ยี่ห้ออะไรเนาะครับผม
0: ไนกี้เหรอ
1: ใส่ไนกี้อ่ะ
0: เออไนกี้
1: รองเท้าดำนี่นะ
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: เป็นไนกี้รุ่นรู้สึกจะเป็นรุ่นแบบโปรโตไทป์อยู่ยังไม่ขายมั้ง
1: เห็นมาขายนะ
0: เออยังคือยังไม่ขายอ่ะแต่ว่าเป็นรุ่นแบบโปรโตไทป์
1: เขาว่าเป็นอัลฟาไฟล์สี่ป่ะคุณรถ
0: อัลฟาไฟล์สี่
1: ใช่ไหม
0: เออไม่รู้ขายยังเหมือนนะ
1: อ๋อ
0: ขายยังไม่ขายมั้ง
1: ขายเมษายนปีหน้าฮะ
0: เอออ๋อ
1: เหรอ
0: ใช่
1: ครับ
0: แต่ว่าเป็นไนกี้
1: อันนี้เขาบอกว่าอัลฟาโฟร์คุณรถโปรโตไทป์ฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อัลฟาไฟล์สี่ก็เป็นโปรโตไทป์เขาไม่นักกีฬาใส่ไง
1: อ๋ออย่างเดียวนะ
0: ไม่นักกีฬาใส่ใช่
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: พวกนักกีฬาบางทีเขาก็จะได้รุ่นโปรโตไทป์ที่เขากำลังพัฒนากันอยู่อะไรพวกนี
1: ้เอ
0: าไปใส่ก่อน
1: ครับ
0: เพื่อจริงๆก็มันก็เป็นการโฆษณาไปด้วยเกิดประสบความสำเร็จคว้าชงคว้าแชมป์อะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่เป็นแบบชอบรองเท้าวิ่งใช่ไหมก็ฝีเท้าเราไม่เท่าพวกนักกีฬาพวกนี้หรอกอีลีทอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็อยากจะมีอุปกรณ์เหมือนเขาอ่ะก็จะได้ไปเฮ้ยสนใจไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมอย่างไอ้รองเท้าที่แบบของ Adidas อย่างเงี้ยที่เขาใส่กันก็คู่ละ20,000เงี้ยเราก็มีปัญญาหรอกฮะครับที่เขาเป็นเจ้าของสิทธิโลกเป็นอะไรเงี้ยรุ่นอะไร Evo เลยนั่นน่ะก็คู่ละประมาณ 20,000 เท่านั้นเองครับเราก็ใส่คู่ละ 2,000 เหมือนเดิม
1: โอ้โห
0: แต่ว่าบางคนเ
1: ขาชอบ20,000เลยเหรอ
0: 20,000ไง
1: โอ้โห
0: อาดิดาสอะไรรุ่นที่มันที่เขาให้พวกนักกีฬา

0: าเคนยานักกีฬาเอธิโอเปียใส่กันเนี่ยก็คู่ประมาณหมื่นกว่าบาทสองหมื่นอ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: โปรอีโวนี่อาร์ดีซิโร่อาร์ดีออสโปรอีโวสองสองหมื่น
1: ครับ
0: ครับ
1: มาครั้งไม่กล้าใส่วิ่งนะคุณโดนามาครั้งเองรองเท้าที่ซื้อม
0: า
1: ขนาดลดราคาเลยนะบอกว่าใส่เอาใส่ทงลงทำงานดีกว่าเท่กว่านะ
0: ครับ
1: ไม่กล้าใส่วิ่งอ่ะในบางครั้งตั้งที่ลดราคาแล้วนะ 40% นะคุณรถ
0: ครับ
1: เรามาใส่แล้วโอ้ไม่กล้าใส่วิ่งไว้เ
0: อ้า
1: สงสารรองเท้าฮะ
0: เออ
1: นะฮะครับ
0: ก็ตอนนี้ก็จะเป็นเรียกว่าข่าวบรรยากาศนะสำหรับเอเชียนเกมนะครับก็มีมาเรื่อยๆนะครับ
1: ครับก็เสียดายไหมกันเนาะ
0: ครับ
1: ไม่ร่วมเอเชียนเกมเน
0: า
1: ะครับเพราะว่ามุ่งเน้นมาที่มาราธอนนะเนาะ
0: ใช่
1: ครับผมรับทราบตั้งแต่เดือนมิถุนายนเลยนะโดยแฟดใหญ่นะครับพลตรวจตรีสุรพงษ์อริยมงคลนะครับเลขาธิการสมาคมบอกว่าได้แจ้งความประสงค์เรื่องนี้มาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วนะ
0: ครับ
1: ว่าจะไม่แข่งในเอเชียนเกมและซีเกมนะครับเป้าหมายก็คือสถิติมาราธอนและล่าตัวคุณลีฟายไปมากรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสต่อไปครับผม
0: ครับ
1: อ่ะไม่แล้วนะครับผมผมก็ชอบดูเพจนักวิ่งอะเนาะ
0: ครับ
1: แต่ละคนนะฮะเก่งเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็เชียร์ให้คิรินประสบความสำเร็จแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ผมเคยถ่ายรูปกับคิรินนะเขามาวิ่งดูไอ้คลิปเชียร์แก่กันด้วย
0: ครับ
1: ครับตอนนั้นอะ
0: ใช่
1: เขามาดูที่สนามนี่ไงสนามไอ้ตรงสนามสุพัชราสายไง
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: ครับ
0: อืม
1: ก็นั่นแหละฮะประมาณนั้นนะ
0: ครับ
1: ครับผมก็หล่อดีนะ
0: ใช่
1: ตัวเล็กนิดเดียวนะคิรินตันดิเวียนเนี่ยฮะ
0: เป็นหมอด้วยนะใช่ไห
1: ม
0: คิรินนี่เป็นหมอนะ
1: โอ้ถ้าเก่งทั้งรวย
0: แ
1: ล้
0: ว
1: เฮ้ยถ้าเก่งทั้ง
0: สุดยอดอ่ะ
1: เรียนเรียนเก่งด้วยนะวิ่งเก่งเรียนเก่งด้วยอ่ะ
0: คือแบบไปคือหาเวลาไปซ้อมได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนตอนนั้นที่เขามาแข่งแล้วเขารู้สึกเหมือนเขาบอกว่าเขาเป็นหมอด้วยนะคีรินอ่ะ
1: เหรอ
0: ใช่เหมือนจะจำไม่ผิดนะเหมือนเขาเคยบอกเขาเหมือนเขาเป็นหมอไม่ใช่เหรอ
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่รู้ช่วงหลังอาจจะเลิกเป็นหมอแล้วหรือเปล่าหรือว่าเป็นไปวิ่งไปวิ่งจริงจังหรือเปล่าไงก็ไม่รู้เหมือนนะใช่ไหมจำได้ตอนนั้นเหมือนเขาที่เขามาแข่งที่พวกซีเกมพวกอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบฮือฮาแบบอุ้ยแบบเก่งมากเลยอะไรเงี้ยคีรินอ่ะ
1: 2019ไงจำได้เลยฮะ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็คนก็ไปแบบเหมือนไปสืบมาแบบทำอาชีพเป็นหมอด้วย
1: ที่เขานี่ไงเขาต้องไปเรียนอะไรเศรษฐศาสตร์อะไรของเขาอ่ะเอ๊ะทำไมใช่ป่ะเป็นหมอด้วยใช่ไหม
0: เอาหรือเรียนเศรษฐศาสตร
1: ์หรือทำไมเป็นหมออ
0: ๋อไม่ใช่เป็นหมอนี่อ๋อเรียนฮาร์วาร์ด
1: ใช่ไหม
0: แบบคือเหมือนเก่งอ่ะ
1: เหมือนต้องกลับไปไม่ได้รับเหรียญรายการหนึ่งอ่ะหรือจะเป็นรายการ 5,000 มั้งเพราะว่าเขาได้สองทองไงอ๋อ
0: เรียนที่ฮาร์วาร์ด
1: เพราะเขาได้สองทอง
0: เรียกว่าอะไรเนี่ย
1: 5,000 กับ 10,000 ใช่ไหมซีเกมส์ 2019ผมไปแข่งทับข่าวด้วย
0: ครับ
1: แต่ว่าผมไม่ได้ไปทำที่เมืองคลานะเขาแข่งที่เมืองคลาจำได้วิ่งอ่ะคุณเต่าก็ไม่ได้ไปคุณรถ
0: ครับ
1: คุณเต่าอยู่เมืองคลานะ
0: เอ
1: า
0: ครับแล้วมันไม่ไป
1: เอาเขาแข่งดึกหรือเปล่า
0: คร
1: ับผม
0: ขอไปจำผิดก็คือเรียนที่ฮาร์วาร์ด
1: ใช่ไหม
0: เขาจะสู้มันอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะฮาร์วาร์ดอะไรนั่นแหละคือจำได้เหมือนเรียนเก่งด้วยอ
1: ่
0: ะเรียนก็โคตรเก่งเลยอ่ะแล้วก็หล่อด้วยแล้วก็วิ่งเก่งอีกต่างหากโอ้เพอร์เฟกต์สุดๆโอ้สุดยอด
1: ครับ
0: แต่ไม่รู้เรียนอะไรเมื่อนะเศรษฐศาสตร์ใช่ไห
1: ม
0: แต่จำได้ว่าแบบเรียนเก่งมากๆอ่ะคือเป็นมนุษย์แบบสุดสมบูรณ์อ่ะสุดเพอร์เฟกต์เลยสำหรับคีรินนะตอนนี้ก็นั่นแหละนะครับปรับไปสู่วิ่งถนนแล้วนะครับก็ไม่รู้จะไปแต่ว่าวิ่งถนนมันก็ต้องอย่างเรามันก็ไปสู้พวกเคนยาพวกอะไรพวกนี้มันก็ขู่ยากอยู่กันนะจะมามันก็ยากอยู่กันนะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยรายการ 20K นี่ก็ได้แชมป์อยู่นะสำหรับคีรินนะครับไม่แน่ใจว่า คือเห็นเขาบอกว่าไอ้คนที่2อ่ะมันได้ 9,000 เหรียญ นะก็ไม่รู้ว่าคีรินหรือว่าคีรินน่ะได้ 9,000 เหรียญก็ไม่รู้นะถ้า 9,000 เหรียญมันก็ประมาณเท่าไหร่ก็เกือบประมาณ 300,000 ได้เหมือนกันนะโอ้โหก็ใช้ได้อยู่นะเงินรางวัลอะไรเงี้ยใช่ป่ะนะครับเงินรางวัลที่ได้จากการแข่งขันน่ะเพราะอย่างบ้านเราอ่ะมันก็มีวิ่งมาราธอนวิ่งอะไรกันเป็นประจำอ่ะถ้าคุณไปดูคุณจะเห็นว่าคนได้แชมป์ก็หน้าเดิมๆนะหน้าเดิมๆนี่แหละผมก็แบบเฮ้ยพวกนี้บางทีเขาก็เป็นพวกล่างเงินรางวัลใช่ไหมล่างเงินรางวัลอะไรเงี้ยผมว่าเฮ้ยมันก็อยู่ได้นะเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าคุณได้แชมป์บ่อยๆคุณก็อยู่ได้นะผมเห็นคนได้แชมป์ในแต่ละรายการมันก็หน้าเดิมๆอ่ะแทบจะไม่ค่อยเปลี่ยนเลยสัญชัยนามเขตอย่างเงี้ยลงรายการไหนผมก็ได้แชมป์ประจำอ่ะในบ้านเรานะ
1: อ๋อเหรอ
0: เออ
1: สัญชัยนามเขตใช่ไหม
0: สัญชัยนามเขตเนี่ย
1: มาตั้งครั้งเลยอ่ะ
0: ครับ
1: มีอะไรนะบุญถึงป่ะ
0: บุญถึงไม่ค่อยเห็นแล้วหลังๆอ่ะ
1: ไปไหนแล้วไม่รู้เน
0: า
1: ะ
0: ไม่แน่ใจว่าน่าจะเลิกไปแล้วหรือเปล่า
1: โอเคบุญถึงครั้งหนึ่งก็ดูตอนนี้นิดเดียวเนาะ
0: ครับใช่เนี่ยมองเห็นหลังๆก็แต่สัญชัยนามเขตแล้วก็จะมีชื่ออะไรณัฐวุฒิอินนุ่มอะไรพวกเนี้ยที่มันได้แชมป์อยู่เป็นประจำอ่ะแบบแชมป์บ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วเงินรางวัลก็เป็นหลักหมื่นเหมือนกันนะใช่ไห
1: ม
0: วิ่งในบ้านเราอ่ะมันก็โอเคนะผมว่าแล้วพวกนี้เขาก็จะมีสัญญากับพวกยี่ห้อสินค้าอยู่แล้วไงใช่ไหมมันก็น่าจะแบบเป็นรายได้ดีเหมือนกันนะพวกนักวิ่งมาราธอนอะไรพวกเนี้ยหรือว่านักวิ่งแบบว่าฮาล์ฟมาราธอนอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ใช่แต่ว่าก็เราก็คงไม่มีปัญญาวิ่งอะไรงั้นหรอกฮะ
1: อ้าว
0: ครับ
1: ครับผม
0: เ
1: หรอฮะ
0: ใช
1: ่ถามมาขอผลนะแชมเปี้ยนชิพครับพี่เป็นยังไง
0: แชมเปี้ยนชิพจัดไปแล้วนะจ๊ะอีกสักรอบแล้วกันนะ
1: ได้เลย
0: สำหรับแชมเปี้ยนชิพนะครับก็มีแบล็กเบิร์นนะครับแพ้เชฟยูนะ 1-2 คาร์ดิฟนะครับเสมอสโต๊ก 1-1 ซาเลมตันชนะสวันซี 3-1 วัตฟอร์ดชนะเปสตันนอตเอน 2-1 เล็กซ์แฮมเสมอเบอร์ลี่ 1-1 แล้วก็โบตันแพ้เวสต์แฮม 2-3 นะครับ
1: ครับผมนะฮะ
0: อ
1: ่ะก็ประมาณนี้นะส่วนลุยานหนุ่มไทยเป็นยังไงฮะก็ซ้อมนะ
0: ครับ
1: ก่อนที่จะเจอกับเทนนิสไทเปนะครับในการแข่งวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นนะวันก่อนเห็นใครมาไม่ทันบุ๋มบิ่มใช่ไหมคุณรถเห็นว่ามาสายมาไม่ทันมาดูเซตตัดเซตท้ายแล้วฮะ
0: ครับ
1: ในแมตช์ที่ชนะเกาหลีใต้ไงโอ้เห็นว่าสื่อมวลชนเกาหลีใต้วิจารณ์ทีมลุยานหนุ่มของสมขาวเยอะเลยนะระดับโลกตกเลยเยอะเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เราระดับโลกเขาต่ำกว่าเราเราระดับโลกของเราเนี่ยต่ำกว่าเขาใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: เราได้แต้มเยอะเลยนะ
0: ใช่
1: ไหมล่ะ
0: บวกเยอะเลย
1: สื่อกรีต้าเนี่ยโหวิจารณ์ทีมตัวเองเยอะเลยนะฮะ
0: เขาแพ้โค้ชตัวเองไง
1: อ้าวโค้ชปากีวอนเนี่ย
0: ปากีวอนไง
1: ครับโค้ชหนุ่มใหญ่แล้วกันเนาะครับชาติเกาหลีใต้ของทีมชาติไทยฮะ
0: ของเราก็เอาชาตินั้นๆนำมาชนะวอลเล่ทีมตัวเองไง
1: อ๋อญี่ปุ่นโคชินใช่ไหมฮะ
0: โคชินใช่ไหมของนี่ไงแล้วก็เราก็มีเฝิงคุนไงแล้วก็ชนะจีนเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: อืมเหรอ
0: นี่ไงแล้วพอวอลเลย์บอลชายก็เป็นปากีวอนเนี่ยก็ไปชนะเกาหลีใต้ซะเลยนี่ไปเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นผลงานที่เซอร์ไพรส์นะแล้วก็เกินความคาดหมายเมื่อนะสำหรับวอลเลย์บอลชายในของเรานะครับ
1: ครับ
0: สุดยอดเลย
1: ใช่ไหมฮะ
0: ก็เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเรียบร้อยนะครับก็รอดูว่าจะไปเจอใครนะสำหรับทีมหนุ่มไทยของเรานะครับ
1: ครับผมก็ดูแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ซ้อมทบทวนเรื่องของการเคลื่อนบล็อกที่จังหวะต่างจากสองเกมแรกนะเนื่องจากความเร็วของทีมไทเปไม่เท่าเกาหลีใต้ความสูงก็ต่างจากผู้เล่นกาตาร์ด้วยฮะ
0: ครับ
1: ครับก็อันดับโลกขยับ49นะครับนะชนะต่อเนื่อง2นัดไง
0: ครับ
1: ชนะกาตาร์3ส่วนชนะเกาหลีใต้อีก3-2ครับก็จะเจอกับชนิดไทเปอันดับ53ของโลกในวันนี้นะ
0: ครับ
1: เวลา 11:30 นาทีนะครับ
0: ก็ถ้าเราชนะชนิดไทเปได้นี่เราจะขึ้นมาอยู่ที่2นะcombine ranking อ่ะ
1: เอาเหรอ
0: จะขึ้นไปอยู่ที่2เลย
1: ครับ
0: ครับ
1: มาจัดอันดับแบบทุกกลุ่มอ่ะนะ
0: ใช่
1: ใช่มั้ยฮะ
0: คล้ายๆของผู้หญิงอ่ะ
1: อืม
0: ถ้าไปอยู่ที่2เราก็จะไปเจอที่7 ใช่ไหมเราก็จะไปเจออันดับ7ที่เขาล่อมาเป็นอันดับ7นะครับ
1: ครับ
0: ก็รอดูแล้วกันนะครับ
1: อืม
0: แต่ว่าแต่เราคุณน่าจะแซงญี่ปุ่นไม่ไหวอ่ะเพราะญี่ปุ่น

0: โอ้ไม่ได้อยู่ดีอ่ะไม่น่าได้มั้งเพราะว่าของเราเสียไป2เซตแล้วไงคือไม่ได้แล้วล่ะเพราะญี่ปุ่นมันเซตมัน 9-1 อ่ะญี่ปุ่นน่ะนะครับคือได้9เสีย1ไงของเราอ่ะ3นัดที่ผ่านเอ้ย2นัดที่ผ่านมาเราได้6เสีย2ใช่มั้ยได้6เสีย2ก็ไม่แซงไม่ได้อยู่แล้วนะครับต่อให้เราชนะ 3-0 เราก็จะเป็นชนะได้9เสีย2ใช่มั้ยเซตเราแซงญี่ปุ่นไม่ได้ เราก็เต็มที่เราก็ได้เป็นที่2นะที่2ก็จะไปเจอที่7สมมุตินะแต่ถ้าเกิดแพ้ไต้หวันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็เข้ารอบไปแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเราก็เข้ารอบไปแล้วพี่แต่ว่าถ้าเกิดแพ้ไต้หวันเนี่ยมันต้องไปดูว่าเราจบอันดับเท่าไหร่ไงเออนะครับอุ้ยไม่ใช่ดิเดี๋ยวมันมีจีนอีกมีอิหร่านอีกด้วยใช่มั้ยโหไม่ได้อะถ้างี้เผลอๆเราอาจจะตกมาอยู่ที่ประมาณที่4ที่5ใช่มั้ยต่อให้เราชนะ3นัดรวดก็จริงแต่ว่าเราอาจจะอยู่ที่4ที่5ก็ได้เออแต่จีนกับอิหร่านเดี๋ยวเขาเจอกันไงอ้าวช่อง
1: เอ้า
0: ครับ
1: ครับ
0: เกียรติคิดแล้ว
1: ปว
0: ดหัวปวดหัวเอาเป็นว่าเราเข้ารอบแล้วนะครับเออ
1: เข้ารอบ8ทีแล้วนะ
0: แต่ว่าก็ต้องดูจะไปตัดเจอใครนะ
1: ครับ
0: เออขอเบาๆหน่อยก็ดีนี้ฮะจะได้แบบสร้างประวัติศาสตร์ไปรอบรองรอบชิงไปเลย
1: เนาะทำไม่ได้นะ
0: ครับ
1: ก็เมื่อวานนี้นะครับทีมแพทย์ก็ให้ทุกคนพักผ่อนเยอะๆนะอย่าเล่นเกมนะคุณรถ
0: เอา
1: อย่าดูโซเชียลเยอะนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้การฝังเข็มช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บนะ
0: เออ
1: ซึ่งส่วนใหญ่หลายๆคนก็อาจจะมีการบาดเจ็บก่อนหน้านี้นะครับ
0: ครับ
1: วันนี้ก็ลุ้นกันนะโมโนมากยิงสดใช่ไหม
0: ครับ
1: โมโนยิงสดเนาะ
0: ใช่
1: แล้ววันนี้นะฮะ
0: ออ
1: ครับผม
0: อืม
1: นี่ก็ฝากดูแล้วก็ติดตามกันนะครับวันนี้ตีเร็วนะ 11.30 ฮะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: อ่า
1: ก็เพราะญี่ปุ่นเร็วกว่าเรา2ชั่วโมงเนาะ
0: ใช่
1: แสดงว่าตีตอนประมาณเท่าไหร่ล่ะบ่ายโมงอ่ะบ่ายโมงครึ่งอ่ะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: อืม
1: อืมฝากติดตามกันนะครับ
0: ครับ
1: เออก็น่าจะประมาณนี้เนาะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: อ
1: มีข่าวอะไรน่าสนใจไหมคนช่วงนี้ฮะ
0: อ๋อเมื่อวานเกาหลีใต้ก็ชนะกาตาร์ไปไง
1: 3-0
0: นะ
1: ครับ
0: นะครับกาตาร์ที่มีเด็กอายุ13อ่ะ
1: 2ที่สูง2เมตรใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ครับ
0: นะครับแต่คนเขาก็คอละหาอยู่นะว่าแบบน่าจะ13ไม่จริงหรือเปล่า
1: เหรอ
0: เออเขาดูกล้ามเกิ่มแล้วพี่เขาเป็นมัดๆอยู่งานนะครับก็ข่าวในวงการกีฬาก็ล่าสุดก็ครม.ก็ประกาศแต่งตั้งเรียบร้อยนะค
1: ุ
0: ณโปรดปรานสมานมิตรนะจ๊ะ
1: ครับ
0: อย่างเป็นทางการนะครับก็จะเป็นผู้ว่ากกท.คนใหม่นะครับจะเริ่มงานในวันที่1นะวันที่1นะครับวันที่1ตุลาคมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าอะไรระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเนี่ยมันก็จะเป็นวันที่1ตุลาคมปี2569จนถึง31มีนาคมปี2572นะครับสำหรับคุณโปรดปรานสมานมิตรนะครับหรือว่าคุณตั๋วปัจจุบันก็อายุ57ปีนะครับก็สำเร็จการศึกษาปริญญาโทนะจากมหาวิทยาลัยเอกชนไม่ใช่เอกชนเนี่ยมรามคำแหงนะครับ
1: ครับ
0: นะก็เรียกว่าเป็นลูกม่อของกกท.นะเพราะว่าทำงานกับกกท.มาตั้งแต่ปี2534นะก็เท่าไหร
1: ่โอ้โห
0: 35ปีมาแล้ว
1: นานไหมอ่ะนะ
0: นานมากฮะ
1: ครับ
0: นะครับก็เรียกว่าอยู่กับกกท.มาตั้งแต่มา35ปีฮะนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นรองผู้ว่าใช่ไหมรองผู้ว่ากกท.นะครับ
1: ครับ
0: ก็รับการอนุมัตินะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเป็นสุภาพสตรีคนแรกนะครับที่เป็นผู้ว่ากกท.ด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้ว่ากกท.คนที่14นะสำหรับคุณโปรดปรานสมานมิตรนะครับ
1: ครับผมนะฮะอ่ะก็เอ๊ะแล้วแสดงว่ายังไงแบบนี้เราจะเหมือนมันก็คาบเกี่ยวกับเอเชียนเกมพอดีเน
0: า
1: ะ
0: ใช
1: ่ว่าไหม
0: ก็จะเริ่มแล้วแหละก็ไม่รู้เขาจะจัดยังไงเพราะว่ามันที่หนึ่งก็จะเป็นคุณโปรดปรานสมานมิตรไปแล้วไง
1: ครับ
0: ใช่
1: ไหมฮะ
0: ครับ
1: อ่ะก็ประมาณนี้นะส่วนโอ้แม็กคาริเตอร์คุณนะฮะ
0: ครับ
1: เห็นว่าสโมสรไม่ตอบสัญญาให้นะ
0: ใช่
1: ครับผม
0: แกก็มาทิ้งบอมไง
1: เอา
0: ครับ
1: แ
0: ต่ว่าสัญญามันยังเหลืออีก2ปีนะเพราะว่ายังถึงปี2028นู่น2028นะครับแล้วแกคือแก

0: คงน้อยใจอ่ะว่าแบบไอ้โซโบกับไลกราฟเฟตแบกต่อไปแล้วใช่ป่ะนะครับแม็กก้าบอกอ้าวแล้วอัว
1: อ
0: ัวก็หนึ่งในกองกลางของทีมงานมานะครับแต่ปรากฏว่าสโมสรยังไม่ยอมต่อสัญญายังไม่ยื่นสัญญามาให้นะครับแกก็พูดแบบทำนองว่าแบบเฮ้ยจริงๆช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาก็มีจะย้ายก็ได้นะอะไรเงี้ยนะครับเพราะสโมสรไม่ต่อสัญญาให้ไงแต่สุดท้ายก็บอกแกก็อยากอยู่ต่ออ่ะนะครับพร้อมทุ่มเทกับสโมสรนี่หวานเจี๊ยบ
1: ครับ
0: นะครับก็พร้อมทุ่มเทกับสโมสรก็คือสโมสรก็คงจะเรียกว่ารอฟอร์มฤดูกาลนี้ก่อนละมั้งเพราะว่าฤดูกาลนี้แล้วฟอร์มไม่ค่อยดีไงชมาลาฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าฤดูกาลนี้โชว์กลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีเหมือนเดิมเชื่อว่าลิเวอร์พูลคงไม่ใจร้ายหรอกมั้งใช่ไหมก็คงต่อสัญญาให้แหละนะครับเพราะว่าสัญญามันก็ยังไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากมันก็เหลืออีก2ปีสำหรับทางแมนเชสเตอร์ไงเพียงแต่ว่าแกคงน้อยใจอ่ะว่าแบบเพื่อนๆใช่ไหมโซโบกับกาเฟนแบกก็ได้รับการต่อไปแล้วนะครับตัวแกกับแบบสโมสรก็นิ่งๆไงยังนิ่งๆอยู่นะครับแกก็เลยแบบออกมาพูดนะแต่ว่าพอพูดมันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะครับ
1: เนาะก็รีบต่อทำไมไม่รู้เนาะ
0: อ้าว
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็บาร์เลอร์ดอนเนี่ยประกาศรายชื่อ30นักเตะมาแล้วนะครับมีรายชื่อของเรียลเมสซี่นะครับคุณดอส
0: ครับ
1: ครับและอุสปันเดเบเล่นะติดมาด้วยนะที่ลุ้นบาร์เลอร์ดอนปี2020นะครับส่วนคริสเตียโนโรนัลโดนะครับหลุดโผนะ
0: ครับ
1: ในการประกาศรางวัลในครั้งที่70นะครับเมสซี่เจ้าของรางวัล8สมัยเดเบเล่เจ้าของรางวัลปีที่แล้วนะ
0: ครับ
1: เอ็มบัปเป้แฮร์รี่เคนจูดฮาลันนะครับต่างก็มีชื่อแต่ว่าโดเจ้าของรางวัล5สมัยไม่มีนะคุณโดนะนักเตะปารีสแซงต์แชร์กแมงติดมามากสุด9คนนะฮะ
0: ครับ
1: แมนยูติดมา1คนแมนยูกับเชลซีไม่มีเลยฮะแอลครับผมประกาศในวันที่26ตุลาคมนี้นะ
0: ครับ
1: เดือนหน้านะครับที่ลอนดอนประเทศอังกฤษครับ
0: ครับ
1: ใครได้คุณแฮร์รี่เคนก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะ
0: อ่าฮะ
1: ว่ามั้ย
0: ก็ตอนนี้ตัวเต็งๆก็แฮร์รี่เคน
1: ครับ
0: กระแสโรดรีเหมือนก็จะเงียบไปนะ
1: เ
0: พราะตอนหลังบอลโลกก็มีคนบอกว่าโรดรีหน้าได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้ก็กระแสก็จะเงียบไปก็จะเป็นแฮร์รี่เคนในบัปเป้อะไรพวกนี้มั้งใช่ไหมเพราะบัปเป้แกก็เคลมไงวันก่อนที่สัมภาษณ์แกก็เคลมว่าแกควรได้บอลลงดอนะเพราะบอลโลกกับ UCL นี่ก็ยิงกระจายเลยนะถึงจะไม่ได้แชมป์ก็เหอะนะครับก็ต้องรอดูไม่รู้ว่าเขาจะโหวตให้ใครอยู่เหมือนกันก็ไม่ค่อยมีตัวเต็งแบบชัดเจนเท่าไหร่อ่ะนะครับแต่ว่าหลายคนก็แบบยกให้แฮร์รี่เคนเนาะแต่อุสมันเดเบเล่นี่แกบอกถ้าแกได้เป็นคนโหวตเนี่ยอันดับหนึ่งแกจะให้คาวิช่านะเพื่อนร่วมทีมนะครับแกก็ไม่บอกจะไม่โหวตให้ตัวเองนะอันดับหนึ่งแกให้คาวิช่าอันดับสองรู้จะเป็นแฮร์รี่เคนนะแล้วก็สามแกจะเลือกเป็นเอ็มบัปเป
1: ้ครับ
0: สำหรับอุสมันเดเบเล่นะครับพูดถึงลิเวอร์พูลอีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้ก็ได้สปอนเซอร์ใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะ
1: ครับผม
0: นะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับสปอนเซอร์หนวกเสื้อก็จะเริ่มใช้ในฤดูกาลหน้าเป็นต้นไปนะครับก็จะหมดยุคแล้วนะไอ้สแตนดาร์ดชาร์เตอร์เนี่ยนะครับเป็นสปอนเซอร์หนวกเสื้อเนี่ยก็ล่าสุดประกาศเรียบร้อยนะครับว่าสปอนเซอร์หนวกเสื้อตั้งแต่ฤดูกาลหน้าเป็นต้นไปจะเป็น Turkish Airlines นะครับ
1: อ๋อเหรออ ่
0: า Turkish Airlines นะครับโดยที่สัญญาก็คือ5ปี300ล้านปอนด์นะก็คือตกปีละ60ล้านปอนด์นะครับสำหรับลิเวอร์พูลกับ Turkish Airlines นะครับส่วน Standard Charter นี่เขาบอกอยู่กับลิเวอร์พูลมา17ปีนะ
1: โหนานนะ
0: นานมากนะครับ17ปีก็จะสิ้นสุดนะครับแต่เขาบอกก็น่าจะเป็นพาร์ทเนอร์กันแหละแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์หนวกเสื้อใช่
1: อาจจะเป็นอย่างอื่นไหม
0: ก็
1: อาจจะเป็นไอ้สปอนเซอร์ตรงป้ายโฆษณาไหมประมาณนั้นเหรอเน
0: า
1: ะ
0: อาจจะเป็นไปโฆษณาตรงส่วนอื่นไปอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: นะครับแม้ก็ทำเสื้อแบบชลบุรีก็ได
1: ้ยังไงฮะ
0: อ้าวคุณได้เห็นหรือเปล่าที่เขาทำเสื้อชลบุรีอ่ะสปอนเซอร์เต็มตัวหมดเลยมาขายอ่ะ
1: ผมเป็นป่าโน่นป่านี่นะ
0: นะครับเพราะว่ามีร้านเลิ้นในชลบุรีด้วยราคาไม่แพงด้วยนะ
1: เหรอ
0: จุดละพันรู้สึกจุดละ 2,000 เองคุณอยากจะโฆษณาตัวเองก็ได้นะคุณก็ติดต่อไปที่ชลบุรีอ่ะอยากจะเขียนชื่อเจ๋งทรงศักดิ์โอสินพงษ์อะไรก็ได้ฮะ นะครับก็ถ้า8ด้านหลังนี่จุดละ 2,000 นะเราไปหาดูนะเสื้อชมบุรีตลกดีเหมือนกันนึกว่าเสื้อนักแข่งนั่นแหละแมนลิเวอร์พูลแต่มันคงไม่ได้นะพี่เหมียวคงไม่ให้อ่ะแต่มันก็มีพวกแขนเสื้ออะไรพวกนี้นะมันก็ได้อยู่ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าสแตนดาร์ดชาร์เตอร์จะไปอยู่ตรงไหนกับลิเวอร์พูลนะแต่ว่าเนื้ออกเสื้อปีหน้าจะเป็นเตอร์กิชแอร์ไลน์แล้วนะครับ
1: ครับ
0: สำหรับลิเวอร์พูลนะแม่เรื่องการเงินก็ไว้ตลอดไว้ตลอด
1: ต้องมี
0: เออ
1: ครับผมนะฮะชาติไหนในกีฬาเอเชียนเกมที่ไม่ใช้โควต้าเกินในกีฬาฟุตบอลครับไทยไง
0: ไทย
1: ญี่ปุ่นเนาะคุณโด
0: น
1: ญี่ปุ่นก็อยู่จะเป็นชุดเด็กเขาอะ
0: ครับ
1: ที่ส่งมาเน
0: า
1: ะว่าไหม
0: เพราะญี่ปุ่นแกก็ชอบจัดชุดแบบต่ำกว่าอายุเกณฑ์อยู่แล้วอะ
1: ครับใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ก็น่าจะก็ไทยเราไม่มีอ่ะคุณรถ
0: ครับ
1: ครับผมรายการเริ่มตีห้านะครับเปิดเพลงนิดนึงนะครับสวัสดีครับพี่บางพี่โอ๊ตนะครับซาบาคือทีมจากไหนครับไม่ค่อยได้ยินชื่อเลยครับจากคนบอยไข่เค็มครับผม
0: จากอาเซอร์ไบจานเนี่ย
1: อาเซอร์ไบจานนะ
0: อาเซอร์ไบจานทีมมันเพิ่งตั้งมาใหม่ไม่นานนี้ยังไม่ถึง10ปีอ่ะซาบาเนี่ยยังไม่ถึง10ปีเลย
1: ใช่
0: แต่ว่าสเปจันเขาทีมแบบรวยหน่อยฮะ
1: โอ
0: ้เออ
1: บ้านไปประเทศเขารวยนะ
0: ประเทศรวย
1: สเปจันเพราะมีน้ำมันใช่ไหมคุณรถ
0: มันมีน้ำมันมีอะไรเงี้ย
1: เออครับ
0: ใช่
1: นะเอ้าก็ไปบอกว่าพักสักครู่ไหมคุณรถนะ
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาว่ากันต่อนะกับเล่าเรื่องกีฬาครับชนิดพักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอสสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cut Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอสสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
1: อะกลับมาครับในเบรกสุดท้ายของรอบโลกกีฬานะครับนะ
0: ครับ
1: ครับก็วันนี้ฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกก็เตะต่อเนาะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: มา
1: เป็นยังไงเป็นยังไงบ้างวันนี้ฮะลิเวอร์พูลเตะเนี่ยวันนี้เนี่ย
0: ใช่
1: ลิเวอร์พูลของเราเจอทีมตราหมีใช่ไหม
0: ครับ
1: แอตเลติโกมาดริดนะจ๊ะเป็นยังไงคุณดอส
0: ครับ
1: ครับผมก็
0: ตราหมีเพิ่งโดนมาม
1: ีจะใส่ชื่อเจ้าโคเลวาเลสในกระดาษเนี่ยใช่ไหม
0: เ
1: ห็นว่าซ้อมดี
0: ครับ
1: ต้องให้เด็กมันอยู่ในทีม
0: เหรอ
1: ใช่ไหม
0: เพิ่งโดนมา 3-0 เนี่ยฮะ
1: อ้าว
0: ครับแพ้บินเบามาเนี่ย
1: ก็เลยต้อง
0: สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
1: ต้องเอากลับมาใช่ไหมฮะ
0: แกก็มาลงนะวันนั้นอ่ะลงสำรองมั้ง
1: เออครับ
0: ลงสำรองแต่ว่าทีมตอนนี้มันไม่ค่อยดีอ่ะเขาบอกบรรยากาศแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่
0: นะครับสำหรับตราหมีนะครับ
1: ครับ
0: ก่อนลิเวอร์พูลจะเล่นในบ้านนะที่แอนฟิลด์ตอน 14:00 นะครับ
1: ใช่
0: 14:00 นี่ก็จะมีเปสเชด้วยนะเจอกับสโลวานนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนเจอกับกาลาตาสไลแล้วก็นาโปลี
1: เปิด
0: บ
1: ้
0: านเจออาร์เซนอล
1: ครับ
0: นะครับส่วนคู่เร็วนะครับคู่เร็ว 5:45 ก็จะมีบาร์เซโลนาเจอเฟยนูตแล้วก็สตุตการ์ดเจอกับไวกิ้งนะครับ
1: ครับนะก็หลายคนน่าสนใจเนาะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีบอลแชมเปี้ยนชิพอะไรพวกนี้ด้วยนะ
1: โอ้ยเยอะแยะนะ
0: FA คัพอะไรพวกเนี้ยเออเพียบเลยคา
1: รา
0: บาวก็มีนะ
1: อุ้ยเหรอ
0: คาราบาวมีเชลซีเจอลีดนะครับ
1: ครับ
0: คาราบาวรู้สึกก็จะเป็นโมโนนะใช่ไหมแชมเปี้ยนชิพ
1: เ
0: น
1: ี้ยคาราบาวก็เป็นโมโนถ่ายทอดสด
0: โมโนถ่ายทอดสดคู่นี้ก็น่าจะถ่ายแหละเชลซีเจอลีดนะครับ
1: ครับผม
0: เพราะเชลซีก็ไม่ได้เตะบอลยุโรปไง ก็เลยชีวิตลำบากหน่อย
1: เอาเหรอฮะ

0: เลยต้องมาเริ่มรอบนี้ฮะ
1: ใช่ฮะ
0: คาราบาวรอบนี้ก็ทีมพรีเมียร์ที่ไม่ได้ไปบอลยุโรปก็ต้องมาเตะแล้วนะครับ
1: ครับนะฮะส่วนแมนยูก็เตะวันพฤหัสบดีนะจ๊ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: แล้วก็ลุ้นนักวอลเลย์บอลหนุ่มไทยด้วยนะวันนี้นะมีเร็วต่อ 11:30 นะครับ
0: ครับ
1: ได้ทีเด็ดอาหมอ3คู่โครงการ3หวานเจี๊ยบบุรีรัมย์เปิดตัวโค้ชใหม่ยิบทางการในเพจล่าสุดแล้วเป็นคนปั้นวิทยาด้วยเหรอครับพี่มาเลโอซิวาใช่ไหม
0: ใช่
1: อายุเท่าไหร่40กว่าปีเองนะ
0: 40กว่า
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เนาะยากถากกับมาร์คแจ็คสันก็ไปเข้าตาบริลัมยังไงคุณโดนะ
0: ไม่รู้เงินฮะ
1: ครับ
0: ก็ไม่รู้เงินฮะครับคือก็แบบบ้านเราอ่ะมันก็แปลกๆหน่อยอ่ะใช่ไหมแบบมาร์คแจ็คสันไปแป๊บเดียวเองนี่ก็ได้โค้ชใหม่มาละมาเรียวซินวาวันก่อนมานั่งดูใช่ไหมมานั่งดูด้วยนะครับมาเรียวซินวาก็เปิดตัวไปที่เรียบร้อยก็ก่อนเตะใช่ไหมวันบุรีรัมย์นี่เตะวันอาทิตย์ใช่ไหมวันเสาร์ใช่ไหมก็ปลดโค้ช
1: เนาะ
0: ก็มันไทยแลนด์นะฮะแปลกๆหน่อย
1: เอาเหรอ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วแป๊บเดียวก็ได้โค้ชใหม่แล้วเรียบร้อย
1: อ
0: ืมนะครับคนก็ไม่รู้ไงนะเพราะว่าทางแฟนบอลบุรีรัมย์บางคนก็บอกโค้ชเขาลาออกเองแต่ว่าแฟนบอลทั่วไปก็แบบไม่น่าหรือเปล่า
1: เหรอ
0: ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่ามาร์คแจ็คสันก็จริงๆเขาบอกเพิ่งต่อสัญญาไปด้วยนะจนถึงปี2028อ่ะ
1: นั่นน่ะสิ
0: แต่ว่าก่อนเตะวัน2วันอ้าวโดนไปซะแล้วเอ้ยนะครับ
1: มันก็เป็นพออะไรเนาะ
0: ก็เป็นมาริโอซินวาเขาบอกเป็นลีดลูกมืออะไรเป็นนักเตะของโจเซ่มูรินโญ่นะสมัยอยู่ปอร์โต้อ่ะนะครับสมัยค้าแข้งนี่เคยอยู่ปอร์โต้นะดีกรีสมัยค้าแข้งนี่ไม่ธรรมดางาน
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็ช่วงคุมทีมก็เคยคุมพวกบาวิสต้าอัลเมเรียอะไรพวกนี้นะแต่อัลเมเรียนี่อยู่แป๊บเดียวเองนะครับริโออาร์ฟอะไรเงี้ยซันตาคาร่านะทีมล่าสุดที่อยู่นี่ก็เอานัชมานะในซาอุดิอาระเบียนะครับ
1: ก็อ่ะเตรียมที่จะแหมไม่รู้ยังไงบ้างเนาะบุรีรัมย์เน
0: า
1: ะครับผม
0: ครับ
1: ก็มีปัญหาเล็กน้อยที่ปานกลางครับดูข้อความเราก็เดียวก็โดนฮะ
0: ครับ
1: นะครับก็ทาง YouTube นะครับบอกว่าเจ๋งไม่ยอมสอนน้องไลฟ์สดนะครับเขาบอกมาฮะคุณเจ๋งครับพาไม่กับคุณโอ๊ตเขียหมูย่างบ้านโย่งทำไมแขกรับเชิญพูดไม่ทันพี่โย่งเลยครับพี่อ้าวตอนนั้นกำลังได้ที่แล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับ
0: พี่โยเขาพูดเก่งนี่เขามีทำนี่แล้วนะเป็นอินฟูสายกินแล้วนะ
1: เหรอ
0: ว่าจะไปกินร้านนู้นร้านนี้นะพี่โยงเนี่ยวันนั้นผมยังเจอเพจเขาอยู่เลยอ่ะ
1: เอาเหรอ
0: กินอย่างโยงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
1: ครับ
0: ครับเรียนแบบกินอย่างสมเกียรติของเราไง
1: ครับ
0: เอา
1: พี่โยงครับวันนี้บางเหม่งถามว่าฮาไม่เคยบอกมาวิลล่าชนะแล้วสเปอร์เมื่อไหร่จะชนะครับพี่ยังไงสเปอร์
0: ก็รอก่อนฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: รอก่อนเหรอรอก่อนนะ
0: ใช่
1: ครับผม
0: คาแลบ
1: เ
0: ฮ้ยสเปอร์มันเตะวันไหนอ่ะคาราบาวอ่ะ
1: เตะวันไหนอ่ะดูสิ
0: ก็คงจะชนะละมั้งถ้วยนี้อะไรเดี๋ยวดูก่อนด
1: ิต้องมาแล้ว
0: ต้องมาแล้วแหละตอนนั้นมันสเปอร์วิลล่าเขาชนะไปแล้วเพราะวิลล่าเตะแชมเปี้ยนชิพเอ้ยไม่ใช่แชมเปี้ยนลีก
1: ใช่
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะคุณโอ๊ตคุณเจ๋งนะครับแฟนลิเวอร์พูลตัดใจสมัครทรูรายเดือนดูบอลแชมเปี้ยนลีกไม่กล้าสมัครราชีสั้นกลัวตกรอบเร็วหรือเปล่าครับพี่อ้าวไม่ตกหรือมั้งลิเวอร์พูลคุณโอ๊ต
0: ครับ
1: เนาะมาไหม
0: ใช
1: ่น่าจะติดอ่ะ16ทีมน่าจะติดนะ
0: ครับ
1: อ๋อ
0: สเปิร์มเตะไปแล้วไงรอบที่แล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: รอบที่แล้วชนะชาวตันไป 5-1 รอบหน้าเจอลิเวอร์พูลทำไมใจร้ายกับสเปิร์มเงี้ย
1: นั่นน่ะสิฮะหลีกครับนะ
0: ครับ
1: รอบ3ใช่ไหม
0: นี่เชลซีนี่รอบ3แล้ว
1: ขออภัย
0: เชลซีรอบ3แล้ว
1: ครับ
0: มันเตะก่อนนะเพราะว่าทีมไปบอลยุโรปเขาก็ติดภารกิจไง
1: ครับ
0: เพราะเชลซีรอบที่แล้วนี่คาราบาวชนะลูตัน 2-0
1: บอกว่าพี่โอ๊ต

0: ก็จัดไม่ได้มันก็ไม่น่าจะมีชาติไหนรับไปจัดหรอกฮะก็ต้องเลื่อนไปอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่แล้วญี่ปุ่นก็โชคร้ายจริงๆนะตอนนั้นก่อนในจัดไอโอลิมปิกอ่ะใช่ไห
1: ม
0: โตเกียวอ่ะก็มีโควิดอีกดูดิความโชคร้ายนี่มาจัดเอเชียนเกมนี่ก่อนแข่งไม่กี่วันเอ้าน้ำท่วมดู
1: เรียบร้อยเลยนะ
0: ตอนนั้นใช่ไหมที่ญี่ปุ่นไอ้ที่โตเกียวอ่ะโอลิมปิกอ่ะแล้วพอมาจัดก็แบบไม่มีคนดูใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้โหแบบเจ๊งเลยอ่ะขาดทุนมหาศาลอ่ะ
1: โอ้โหเนาะ
0: น่
1: าสงสารนะ
0: น่าเห็นใจจริงๆ
1: ยองแกบอกว่าพาเดลมีพื้นฐานมาจากเทนนิสเริ่มจากเมืองกอมโปสเตล่าในสเปนข้อมูลแกเป๊ะเหมือนบอกว่าคนบาญาต้องไปแกเท่านั้นนะครับ
0: เหร
1: อแกคงรู้นะอย่างข้อมูลในเน็ตอะดูทรงอะแอล
0: ครับ
1: อาหารเช้าวันนี้ระหว่างหมูปิ้งข้าวเหนียวกับแกงแต่ปลาเอาอะไรดีครับโอ้โหเช้าเนี่ยต้องหนักใช่ไหมเช้าๆนะ
0: ครับ
1: แต่อาหารเช้าผมบางครั้งก็ไม่คุ้นเคยในคุณรถครับ
0: ครับ
1: บางครั้งชอบกินแบบพวกซุปอะไรพวกน้ำอะไรมากกว่าเนาะ
0: อ๋อครับ
1: คิริลงสนามแกได้รับผลกระทบจากการปิดเว็บ18โบหรือเปล่าครับพี่ไม่น่าเกี่ยวนะฮะ
0: เ
1: อนโซกับอาซานานาคิดว่าใครเก่งกว่ากันครับส่วนตัวผมชอบอาซาครับแฟนเชลซีต้องอาซาแล้วโดนว่าไหม
0: ก็อาซา
1: ไอ้แดนอาซานพาทีมได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไง
0: ใช่
1: เก่งมากนะอาซาเนาะ
0: ใช่
1: แต่อาซาล่าสุดแกไปทำคอนเทนต์ที่บอกว่าเขาเป็นนักเตะเก่าสามารถจะซื้อเสื้อได้ฟรีหรือเปล่าเขาบอกมาฮะทีมงานบอกไม่ได้นะคุณต้องจ่ายตังค์เฮ้ยผมเป็นตำนานนะอะไรเงี้ย
0: เออ
1: แกก็แซวนะ
0: ครับ
1: สุดท้ายแกก็ซื้อเสื้อเชลซีกลับไปให้กับลูกๆแกเนาะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: โอ้อาซาตัวนี้35ปีเองอะ
1: อาซาเลิกเร็ว
0: เลิกเร็วมากอะ
1: แกย้ายไปอยู่มาดริดใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็มีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายนิดหน่อยอะเนาะ
0: ใช่ก็เลิกไปเมื่อปี2023นะ
1: ครับ
0: อาซาโหเลิกเร็วนะ
1: เลิกเร็วนะ
0: จ
1: ะได้ฟังบางเมงต้องตื่นตีห้านะครับฮักตอนนี้อยู่ทีมไหนครับพี่ยังเล่นอยู่เปล่าฮักคุณรถ
0: น่าจะยังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึงฮักนี่ปัจจุบันอายุ40นะอยู่กับฟูมิเนนเซ่ฮะโอ้โหยิงไป4ประตูด้วย8นัดยิง4ลูกนะในลีกอ่ะเฮ้ยไม่ธรรมดาเว้ยนะครับปัจจุบันอายุ40ปีนะฮักที่ทิ้งภรรยาแล้วก็ไปแต่งงานกับหลานใช่ไหม
1: กับเรื่องครอบครัวเรื่องส่วนตัวเน
0: า
1: ะดีครับพอเบงเมื่อวานปล่อยคุณโอ๊ตเหงากับเจมส์สองคนเลย
0: ไม่ใช่เจมส์เลยคุณโอ๊กไม่เอา
1: เอาเหรอ
0: จากคุณโอ๊กการพึ่งกัน
1: นะโอ๊กนะ
0: ครับ
1: โชว์คำคุณยุทธชัยบอกมุกห้าไม่พอไม่ได้คิดเองจริงหรือเปล่าครับอ้าวยุทธชัยไม่เอาแซ่อดียุทธชัยไม่ได้เจอนะแกก็ตัวผอมลงนะคุณโดนะ
0: เหรอ
1: แกลดละเลิกหรือเปล่าหรือว่าไง
0: อ๋อผอมลงแล้วเหรอ
1: เห็นแกผอมลงนะ
0: จริงป่ะเนี่ย
1: หรือว่าแกไม่ได้เชียร์แล้วใช่ไหม
0: ครับน่าจะยังเหมือนเดิมแล้วมั้ง
1: เลิกเชียร์อย่างเชียร์ครับ
0: ก่อนเห็นแกถูกหวยไหมเหรอ
1: เหรอ
0: ลอตเตอรี่
1: โอ้โหสุดยอดนะยุทธชัยนะ
0: ถูก4โมง5โมงเชียร์แล้ว
1: อ๋อฮะ
0: ครับ
1: รีบเหรอฮะ
0: เพราะของพวกนี้แกซื้อตุนเอาไว้อยู่แล้ว
1: ก็ถ้ามีเรียกอะไรนะมีผู้ไอ้มีวันสำคัญทางศาสนาอะไรเนี่ยไม่ได้คิดยุทธชัยใช่ไหมฮะพอยุทธชัยหรือว่าซื้อกับตุนไปแล้ว
0: ซื้อตู้แช่รอไว้แล้ว
1: คือไม่ได้มีเฉพาะตู้เย็นนะมีตู้แช่นะ
0: เป็นตู้แช่เลยแบบใน
1: ที
0: ่
1: เราเวลาเข้าไปในร้านไอ้โชห่วยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: ก็จะมีแช่ของแช่น้ำแข็งแล้วก็แช่พวกเอ็นดูโมตีมีนะ
0: ครับ
1: แกซื้อมาเหมือนนั้นเลยใช่ไหม
0: เ
1: ฮ้ยเหรอ
0: ใช่แกแบบนั้นเลยขนาดไอ้อะไรนะหมูกระทะ
1: ซื้อไม่ไหวอีก
0: แกยังไปซื้ออีนี่มาเลยเตาแบบหมูกระทะ
1: อ๋อเหรอ
0: โอ้สุดยอดมากเลยอ่ะครับ
1: เหรอ
0: คือกาแบบกินทางบ้านอย่างเดียวเลยกินที่บ้านอย่างเดียวเลย
1: อ๋อเหรออ
0: ืม
1: โอ้แกสุดยอดนะ
0: ไม่กล้าให้ร้านค้าอะไรเขาได้เงินบ้างเลยอ่ะ
1: โอ้โหซื้อมาแสดงว่าแกรักจริงเหรอเนาะ
0: อืม
1: ก็ยังไหวอยู่เนาะ
0: ก็แกก็
1: โอ้โหแล้วหลังผมไม่ไหวนะคุณโดนะ
0: เออ
1: มันก็มีบ้างเนาะ
0: มันก็ไม่ค่อยมีฟิลอยากกินแล้วไง
1: เออมันรู้สึกแบบอายุเยอะอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วมันกวสมัยก่อนมันฟื้นร่างกายได้เร็วนะว่าไห
0: ม
1: สมมติเราดื่มอะไรนี่เนาะ
0: ครับ
1: แล้วหลังไม่ไหวคุณดวดแล้วเราต้องทำงานอะไรพวกนี้ด้วยเนาะ
0: ใช่
1: นอนไม่เป็นเวลาไม่ไหวนะครับ
0: ครับ
1: แต่ยุทธชัยยังไหวนะผมจกย่องเลยนะ
0: เออ
1: โอ้โหครับผม
0: โอ้นี่ เขาเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในสาย

0: เลือด
1: อุ้ย
0: ครับ
1: ครับผม
0: เออ
1: นักวิ่งถนนผู้หญิงผมนึกถึงนะหมู่น้อยจีจี้น้องยิ้มนักวิ่งปลูกอ้อยหมอไม่อยู่ครับตัวท็อปประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: พวกนั้นเขาเน้นหน้าตาฮะ
1: เป็นโรงงานไหนกวาดรางวัลเพียบครับแถมได้เงินจากยอดเอ็นเกตอีกนะครับ
0: ก็หมูน้อยก็ได้เยอะนะ
1: เอาเหรอ
0: หมูน้อยก็หน้าตาดี
1: แต่หมอไม่อยู่เลยผมจำได้เห็นน้องเขาบอกว่าน้องเขาเหมือนอกหักไหม
0: เหรอ
1: เออแล้วไปวิ่งกันรถที่รู้เพราะว่าอะไรเพราะเขามาออกรายการของนายสตรีมไง
0: ครับ
1: ที่คุณตรีมไง
0: ท
1: ัศนัยเทศวันเป็นคนสัมภาษณ์ไง
0: ครับ
1: ผู้สื่อข่าวขอสมัครข่าวไทยไปสัมภาษณ์น้องทำไมถึงชอบวิ่งเขาบอกอ๋ออกหักครับพี
0: ่
1: ก็เลยมาวิ่งเลย
0: ใช่ใช่
1: หมอไม่อยู่
0: อ
1: ่ะที่ชอบใส่ชุดไทยวิ่งใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: จีจี้อันนี้เก่งหนึ่งคนนะหมู่น้อย
0: จีจี้ก็จะเป็นแบบเขาดังในโซเชียลอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: น้องหน้าตาน่ารักอะไรเงี้ยจีจี้อ่ะ
1: หมูน้อยอะไรคุณรถ
0: หมูน้อยหมูน้อยนี่ก็เป็นพวกแบบล่ารางวัลเหมือนกันนะหลังๆเห็นได้แชมป์บ่อยเหมือนกันนะ
1: อ๋อเหรออ
0: ่าก็หน้าตาดีหมูน้อยอ
1: ่ะอ๋อแล้วหน้าตาดีหมดเลยนะ
0: ก็ดูที่เขาพูดชื่อมาก็น่าจะเน้นไปทางหน้าตาด้วย
1: อ๋อเหรอ
0: หมอมิยูอย่างนี้ครับ
1: ครับ
0: เออ จะมาก็เน้นแต่ว่าก็ฝีมือการวิ่งก็ดีด้วยไงเ
1: อออ๋อหมูน้อยวิ่งเนี่ยโอ้ใส่แว่นได้เลยคุณรถ
0: ตอนวิ่งไม่ใส่ดิ
1: อ๋อเหรอ
0: เออแต่ว่าถ่ายรูปอ่ะใส่
1: อ๋อเหรออ ่
0: าเขาจะมีเพจของเขาว่าหมูน้อยอะไรหมูน้อยอะไรมีคำต่อเดี๋ยวจำไม่ได้แล้ว
1: อ๋อโอ้โห
0: เขาช
1: ื
0: ่อหมูน้อยอ
1: ่
0: ะ
1: ใส่แบบนี้น่าจะถูกใจบอมมันเน
0: า
1: ะ
0: หืออายุน่าจะเกินฮะ
1: อ้าวเกินเหรออ
0: ่าบอมต้องไม่เกิน18
1: อ๋อจีจี้ที่ยิ้มได้สวยไหมครับด
0: อ๊อ
1: เหรอ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ล่างรางวัลนะ
0: ค่ะใช่
1: จีจี้สโลยาเหรออ
0: ่าไม่รู้ชื่อเหมือนกันนะฮะ
1: เอาเหรอ
0: เออ
1: โอ้โหทำไมเป็นเด็กคนหน้าตาดีนะฮะ
0: ครับ
1: น้องยิ้มน้องอะไรพวกนี้เน
0: า
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ใช่เพราะว่ามีช่วงนึงที่ผมก็เคยไปดูพวกเพจวิ่งไงแล้วเขาก็จะสัมภาษณ์พวกเนี้ยพวกนักวิ่งพวกเนี้ยก็เลยรู้จักไงเออแบบว่าจะเป็นคุณอะไรก็ไม่รู้นะคุณหนุ่มหรือเปล่าหรืออะไรอ่ะ
1: หนุ่มก็ใช่แหละ
0: อ่าไม่ใช่ฮะครับอันนั้นสัมภาษณ์แต่แบบเออโหดกระแส
1: เอาครับ
0: ผมนะผมจำไม่ได้ชื่อเพจอะไรเขาก็จะสัมภาษณ์พวกนักวิ่งเลยพวกนี้ก็แบบโหแต่คือก็แบบต้องชื่นชมอ่ะเพราะหลายๆคนอ่ะเขาบอกว่าเขาทำงานประจำด้วยนะ
1: เอาเหรอ
0: เออทำงานประจำด้วยนะไม่ได้แบบวิ่งอย่างเดียวนะเช้าเนี่ยบางทีเขาก็ไปวิ่งนะวิ่งเสร็จแบบได้ระยะหนึ่งอ่ะก็ต้องกลับมาแต่งตัวเป็นชุดแล้วก็ไปทำงานต่อนะไปทำงานต่อแล้วก็เย็นๆก็มาซ้อมต่ออีกนะ
1: โอ้
0: โหแบบสุดยอดอ่ะ
1: เป็นมีวินัยจริงกันนะคนนี้เน
0: า
1: ะ
0: เออเขาต้องมีวินัย
1: เราเนี่ยโอ้ถ้าขี้เกียจฝนตกเนี่ยอ้าวอ้างแล้วเอ้ยฝนตกไม่วิ่งดีกว่านอนดีกว่าน
0: อนดึกเพิ่งคืนดูบอลก็เช้าก็ไม่ไปแล้วฮะ
1: แอ
0: ลครับ
1: ครับ
0: คือแบบโหแบบฟังพวกนี้เขาแล้วแบบคือเขาก็ไม่แปลกอะที่ได้เงินได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าก็มีวินัยในการซ้อมมากๆอะ
1: ทำไมรัฐบาลอ้าวครับผมใจเย็นแล้วฮะอย่าเพิ่งว่ารัฐบาลนะนักเตะผมชอบส่วนตัวตอนนี้คือควิชาควัชเคเลียครับเก่งมากคนนี
0: ้
1: ก็เก่งอยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ก็สุดยอดฮะ
1: ต่อไปลิเวอร์พูลจะยังโอนจ่ายค่าเหนื่อยผ่านธนาคารสแตทชาร์เตอร์อยู่หรือเปล่าครับอ๋อธนาคารเหรอ
0: เออ
1: ก็คงอาจจะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ค่าดอกเสื้อแต่ว่าก็อาจจะเป็นเครดิตพาร์เนอร์เนาะ
0: ครับ
1: มาไหม
0: ใช่
1: อาจจะไม่ใช่เมนสปอนเซอร์อ่ะแต่ก็เป็นพาร์เนอร์อาจจะเป็นผู้บอกอย่างที่บอกไปอ่ะตรงหัวไหล่ไหมหรือว่าป้ายโฆษณาค่าสนามอะไรเงี้ยผมว่านะ
0: ครับ
1: ก็เหมือนแต่ก่อนอะไรนะเบียร์ยี่ห้อดังของสแกนดิเนเวียคุณโดดนั่นแหละฮะ
0: ครับ
1: ก็มาแล้วคุณโดดนะเขาก็มาทำเนี่ยป้ายโฆษณาไงฮะ
0: ครับอ๋อนี่เขาบอกจะกลายเป็น global partner นี่แล้วมันยังไงก็ไม่รู้มัน
1: ครับ
0: standard charter นะเขาบอกว่าจะเปลี่ยนจากสปอนเซอร์นอกเสื้อนะไปเป็น global partner กับลิเวอร์พูล
1: เอาเหรอ
0: ตั้งแต่ปี2027ถึง2027ฤดูกาลหน้าเป็นต้นไปอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็อย่างที่บอกว่าสปอนเซอร์นอกเสื้อก็จะเป็น Turkish Airlines นะครับ
1: ครับพี่ยุทธชัยนะครับรับเรื่องแล้วนะครับว่าพี่2คนชอบแซวเรื่องถอดเสื้อมีคนไปฟ้องแกฝากความเป็นห่วงมาระวังตัวให้ดีนะแกบอกมานะฮะอ้าวครับ
0: ครับ
1: เขาบอกใช่ครับจีจี้สโลชาทำงานสิริราชหมู่น้อยรับราชการน้องยิ้มเป็นนักธุรกิจ หมอไม่อยู่ก็เป็นหมอเอาเขาเวลาไหนไปซ้อมให้คนโดนฮะ
0: เออคือสุดยอดมากอ่ะ
1: ครับ
0: คือแบบน่าชื่นชมนะแบบว่าคือพวกนี้เขาแบบโหเพราะพวกนี้มันต้องซ้อมเยอะมากนะนักวิ่งมาราธอนเห็นไหมคือแบบไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหสภาพไม่ได้ซ้อมแล้วไปวิ่งเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมโหแบบเห็นเขาแบบทำงานประจำด้วยนะแล้วก็ไปซ้อมด้วยก็แบบน่าชื่นชมอ่ะ
1: วางแผนดีกันเนาะ
0: ขนาดเราทำงานเป็นฟรีแลนซ์นะว่างๆเนี่ยวันวันเนี่ยแม่นอนกินขนมอยู่บ้านครับ
1: ถ้าฝนตกนิดหน่อยเนี่ยขี้เกียจแล้วคุณรถ
0: ฝนปล่อยๆก็ไม่ไปแล้วฮะครับ
1: ครับ
0: บางทีขับไปถึงที่แล้วจำได้เลยไปถึงนี่แล้วสวนจตุจักรเนี่ยไม่มีฟิลอ่ะกลับดีกว่าฮะครับ
1: เสียค่าโดนค่านี้นะ
0: เออ
1: แต่ว่าถ้าว่าเราแบบกลั้นใจนะคุณโดนนะแบบตื่นขึ้นมาแล้วแล้วกลั้นใจไปถึงสนามนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: มันก็จะวิ่งมาสักโล2โลมันเริ่มหน้าที่มันก็จะไปเรื่อยๆของมันนะ
0: คือถ้าวิ่งไปเรื่อยๆมันก็จะเดี๋ยวมันก็จะไหล
1: ใช่มันก็จะไหลแล้วก็ไม่ขี้เกียจละ
0: อ่าใช่
1: แต่ว่าสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่ตอนวิ่งนะตอนตื่นนะผมเนี่ยตั้งนาฬิกานะกว่าจะตื่นได้นะ
0: ครับ
1: ต้องตั้งมาครั้งเนี่ย2อย่างน้อยต้องมี2เวลา
0: คือตอนไปพาตัวออกไปจากบ้านเนี่ยแหละฮะยากสุดแล้ว
1: ยากสุดละ
0: อืม
1: อืม
0: ใช่
1: แล้วจากนั้นพอมันได้ที่มันก็อาบไปได้ของมันนะฮะ
0: พอมันไปวิ่งไปแล้วเดี๋ยวมันก็ไหลไปเองอ่ะ
1: ถูก
0: บางทีก็อยากวิ่งสัก3-4 โลก็เดี๋ยวมันก็เพิ่มไปเรื่อย
1: ๆ
0: เฮ้ยกำลังมันอยู่อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: อืม
1: หงและผีเจอวันไหนครับพี่นัดเจ้าหรือเยือนตุลาไหม
0: พฤศจิกา
1: อ๋อเหรออ ่
0: านัดแรกมันจะเป็นพฤศจิกา
1: อืม
0: นะครับเพราะว่าจำได้เพราะว่า PPTV ก็มีจัดทัวร์แดงเดือดอยู่นะ
1: อ๋อเหรอ
0: นี่
1: นี่
0: ก็นัดแรกจะเป็นพฤศจิกามากแล้วนัดที่2ก็จะเป็นมกรานัดแรกจะที่แอนฟิลด์นะครับที่แอนฟิลด์แล้วก็นัดที่2ก็จะเป็นที่โอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับ
1: อีธานเอนวารี่ย้ายไปดอทมุนเมื่อคืนลง20 นาทีเจ็บอีกแล้วครับพี่อ้าวเหรออ
0: ้าวเหรอ
1: เห็นว่าคาเลซ่าก็เจ็บนะคุณรถ
0: อ้าวโ
1: อ
0: ้ดอนมุนนี่ตัวเจ็บเยอะมากเลยฮะไอ้กีตนั่นก็เจ็บไปตั้งแต่นัดแรกเลย
1: ใช่ใช่ที่เจ็บไอ้เอ็นหัวเข่าอ่ะ
0: ไอ้คาเลซานี่ก็ตัวมาใหม่นะ
1: ใช่คาเลซานเขาสเตนนอสคาเลซัสไอ้ปีกอ่ะ
0: แล้วไอ้วานิลี่ก็เจ็บอีกเอ้าโอ้
1: ครับดอนมุนฮะ
0: ครับ
1: มันยังไงฮะใช่ไหมฮะ
0: แต่ว่าเมื่อคืนชนะบีอาร์เอลไป 3-2 นะดอนมุน
1: ใช่โอ้ดอทมุนเจ็บเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
0: เจ็บเยอะมากอ่ะพวกกองหลังก็หายไปหลายตัวนะ
1: ครับ
0: ดอทมุนอ่ะ
1: อีธานวาเดอรี่ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: แล้วก็อีกคนหนึ่งไอ้อะไรนะไอ้จานนิสคอนสแตนติเลสแต่คุณดอท
0: อ
1: ันนั้นเจ็บเข่าฮะ
0: อันนั้นเจ็บตั้งแต่นัดแรกๆเลยรู้สึกกันนัดแรกเลยมั้งลงปั๊บก็ไปปุ๊บเลย
1: ชาร์ลส์เบย์อีกคุณดอท
0: ครับ
1: ตั้งแต่บอลโลกเนาะ
0: ชาร์ลส์เบย์ก็เจ็บยาวว
1: อลเลย์บอลชาย
0: เห็นได้ชานด้วยมั้งรู้สึกก็
1: เห็นได้จำได้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ฮะ
1: วอลเลย์บอลชายชาติไหนเบอร์หนึ่งเบอร์สามครับเบอร์หนึ่งจะเป็นพวกรู้สึกจะเป็นไหนนะฝรั่งเศสไหมคุณดอท
0: ฝรั่งเศสก็เป็นแชมป์ไอโอลิมปิกอะไรพวกนี้ไง
1: เออเหรอ
0: เออ
1: เราดูเ
0: สแต่ว่าVNLล่าสุดเหมือนรอบลีกตอนแรกญี่ปุ่นมันชนะรวดเลยชนะรวดเลยแต่ว่าก็ไปตกแพ้รอบรองมั่งหรืออะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ใช่แต่รอบแบ่งกลุ่มอะรอบที่เป็น12 นัดอะชนะรวดเลยญี่ปุ่นอะแล้วก็ญี่ปุ่นนี่ไปแพ้สหรัฐอเมริกานะครับอ๋อนี่ไงโปแลนด์เป็นแชมป์โปแลนด์เป็นแชมป์นะครับชนะสหรัฐอเมริกา 3-2
1: สวัสดีค่ะก็มานะครับดอทมุนมีโอกาสคว้าแชมป์ลีก้ากับเดวิดโอ้โหต้องถามบาเยิร์นอ่ะเนาะบอกว่ารอเจกบรรยายพาเดลนะครับโอ้โหครับผมทำบรรยายก็ต้องศึกษากติกาหน่อยนะฮะเสียเคียงครับถือเหรียญคริปโตกับเขาบ้างหรือเปล่า
0: ก็มีนิดๆหน่อยๆฮะ
1: นิดหน่อยนะ
0: ถือไปให้มันเจ๊งเล่น
1: ๆ
0: ส่วนมากมักจะลงฮะ
1: โอ้ก็บางครั้งเราออไหมในกองทุนนะคุณโดนเนาะ
0: ครับ
1: มาครั้งหล่นไปหลายพันเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันนะแล้วคนเล่นหุ้นเนี่ยยังไงเนาะเวลาหุ้นตกเนาะ
0: ก็ตกเป็นหมื่นนะ
1: เข้าใจเนาะ
0: ครับ
1: ไอเราขนาดแบบหุ้ยทำไมเหลือหลักร้อย200ยังแบบลุกสีดายเนาะแล้วคนเล่นหุ้นเนี่ยโอ้โหเป็นหมื่นเน
0: า
1: ะ
0: มันเป็นการลงทุน
1: ชีวิตนะฮะสวัสดีครับพี่ขอความรู้การรับผู้เล่น NBA และ NFL มีกติกาอย่างไรบ้างครับขอบคุณมากคุณแพรรัตน์ครับบอกมาคุณรถ
0: ก็กติกาก็ NFL ก็คือทีมที่สถิติแย่สุด
1: ครับ
0: สมมุติคุณสถิติแย่สุดปีนี
1: ้
0: นะครับปีหน้าคุณก็ได้ดับอันดับ1
1: ครับ
0: แล้วมันก็รันไปเรื่อยตามสถิติอ่ะคุณแย่ที่สุดเป็นอันดับ2คุณก็ได้ดับอันดับ2
1: อเมริกันฟุตบอลมี32ทีมมั้ยคุณรถใช่มั้ย
0: ใช่
1: เนาะ32มั้ย
0: ใช่ส่วนบาสเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามาคำนวณมาคำนวณแบบว่าคือไม่ได้ว่าแย่สุดแล้วคุณจะได้ดาวอันดับหนึ่ง
1: ก็มาจับฉลากใช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะเดี๋ยวมันจะมีเขาอะไรปล่อยจอยใช่ไหม
0: ว่าแทงเขาเรียกว่าแทงซึ่งมันก็แทงเป็นประจำเพราะบาสนี่คือมันก็ต้องยอมรับว่าตัวเดียวมันพลิกได้เลย
1: เดบอลเจมันจำได้เลย
0: ใช่เพราะบางตัวบางปีอ่ะคือทีมเขาเรียกว่าอะไรพวกกีฬาพวกเนี้ยมันจะมีการรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าปีเนี้ยใครมันจะเข้าดราฟบ้างใช่ไหมล่ะนะครับแล้วมันก็จะมันสามารถที่จะคำนวณคือนักวิเคราะห์มันก็จะบอกได้ว่าแบบปีนี้คนเข้าดราฟแข็งหรืออ่อนโดยเฉพาะ NBA นะ NBA อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะบอกได้ว่าปีนี้คนผู้เล่นที่มาเข้าดราฟอ่ะมันแข็งหรืออ่อนใช่ไหมหรืออย่างNFLก็ได้นะครับNFLบางปีก็แทบจะไม่มีโควต้าแบ็คให้เลือกเลยอย่างปีนี
1: ้
0: มันก็ไม่มีโควต้าแบ็คอะไรให้เลือกเลยมันก็จะมีเฟร์นันโดเมโนซ่าคนเดียว
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่บางปีก็จะมีโควต้าแบ็คให้เลือกเยอะอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ก็แล้วแต
1: ่
0: นะเนี่ยเขาก็มีการเก่งๆเอาไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยอย่างจริงๆNBAนั้นไอ้NFLยังไม่เปิดฤดูกาลเลยเนี่ยแต่มันก็เก่งไว้แล้วว่าปีหน้าเนี่ยดราฟคนแรกก็น่าจะเป็นในอาร์ชแมนนิงอะอาร์คแมนนิงก็เป็นควอเตอร์แบ็คตระกูลดังอ่ะตระกูลแมนนิงอ่ะใช่ไหมนั่นแหละเขาก็เก่งๆไว้แล้วว่าน่าจะโดนรับคนแรกปีหน้า
1: ครับ
0: อะไรแบบเนี้ยแต่กติกามันก็ไม่ยากแต่ว่ามันจะยากก็คือมันจะเอาสิทธิ์ดาไปเทรดไปแลกกันน่ะตรงนั้นก็อาจจะต้องซับซ้อนนิดนึงสมมติคุณได้ดาอันดับหนึ่งใช่ไหมไอ้ทีมหนึ่งได้ดาอันดับสองเนี้ยไอ้ดาอันดับสองมันอยากได้อันดับหนึ่งอ่ะมันก็ต้องไปรวบรวมข้อเสนอมาขอแลกกับคุณใช่ไหมมันก็อาจจะต้องเพิ่มตัวมาเพิ่มสิทธิ์ดับรอบหลังๆมาอะไรเงี้ยบวกไปบวกมาแล้วก็มาขอแลกอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็จะลักษณะประมาณเนี้ย
1: นะก็เปิดอีกทีเขาบอกให้พูดอีกทีได้ไหมฮะ
0: ฮะ
1: อ้าว
0: ครับ
1: ไม่ได้แล้วนะ
0: อ๋อไม่ได้แล้วฮะ
1: พอแล้วฮะเดี๋ยวไม่มาเดิมนะฮะ
0: ใช่
1: ครับสวัสดียามช้าเข้ามานะครับบอลชุดเอเชียนเกมมีหน้าใหม่กี่คนที่ติดครับพี
0: ่เอเชียนเกมเหรอ
1: ไอ้หมายถึงว่าที่คนวางเลือกไปใช่ไหมที่จำได้ไม่มีคาคานะ
0: ครับ
1: เจ้าเอเสกเบนิกเสกจูเบนิกเสกอ่ะเซซาร์ตียศวรภาก็ต้องบินกลับไปมาสองรอบมั้ง
0: ใช
1: ่มีใครนาธานเจมไหมคุณรถ
0: นาธานเจมเหรอ
1: เหมือนจะติดเหมือนจะติดด้วยนะ
0: อ๋อเมื่อกี้เปิดดูชื่ออยู่เลยอ่ะเ
1: อ
0: ๊หายไปไหนละ
1: คุณรถครับวอลเลย์บอลสาวไทยได้คะแนนจากจีนและญี่ปุ่นเท่าไหร่ครับโอ้เยอะอยู่นะ8แต้มใช่ไหมคุณรถชนะ
0: อ๋อ
1: โอ้แต่เราชนะเขา 3-2 นะคงไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะ
0: ครับจำไม่ได้แล้วฮะถ้าแบบจำไม่ได้แล้วฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: คุณรถครับชอบไฟการโชคเดลลาโฮย่าไฟในมากสุดครับพอรายเขาบอกมา
0: เดลลาโฮย่าเหรอก็ชอบหลายไฟนะก็ดูเป็นประจำเลยถ้าไฟที่ชอบที่สุดก็
1: เจอปาเกียไหม
0: เจอปาเกียมันแพ้ไงฮะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: ครับโดนย้ำอยู่อันนั้นคนอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร
1: ่
0: เออ
1: นะ
0: ไฟเจอที่ก็ดีนะชาเวสอ่ะ
1: ฮูโรเซซ่าชาเวสเหรอ
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: ครับ
1: ครับอ่ะเวลาหมดนะครับไปบอกว่าเวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมและคุณโดนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
8: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
9: สนับสนุนโดย
10: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
11: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
12: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
13: EMCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8: สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
15: 6นาฬิกา32นาทีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time เช้าวันพุธที่9เดือน9ปี2569นะคะก็เป็นวันดีนะคะหลายๆหน่วยงานนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องของการค้าขายเนี่ยเอา9เดือน9มาผูกติดกับเรื่องของกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์นะคะเต่าน้อยเองก็เคยหลงกลซื้อแบบ8เดือน8 7เดือน7อะไรอย่างเงี้ยแต่เลขนี้เลขดีนะ9เดือน9คุณผู้ฟังอ่ะจะซื้ออะไรก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจแบบนี้นะคะซื้อเท่าที่จำเป็นใช้เท่าที่จำเป็นนะคะก็เอามาฝากคุณผู้ฟังกันวันนี้คุณผู้ฟังค่ะเรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งเนี่ยนำเรื่องของคนที่คนฟังรถแฟนรายการที่หากว่าเป็นโรคหัวใจนะคะก็เทคนิคการออกกำลังกายสำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจออกกำลังกายอย่างไรให้ปลอดภัยและถูกวิธีต่อนำข้อมูลนี้นะคะมาจากโรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาราชกรุณนะคะเราไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
16: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
15: คุณผู้ฟ ฟังคะเทคนิคการออกกำลังกายการออกกำลังกายแค่ขยับก็เท่ากับการเราได้ออกกำลังกายแล้วนะคะการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอหรือแอโรบิกคุณผู้ฟังเป็นการออกกำลังกายที่ใช้ออกซิเจนในระบบกระบวนการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็โปรตีน

0: ทำให้ระบบการหายใจถูกกระตุ้นให้ทำงานเพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นค่ะการบีบตัวของหัวใจแรงและเร็วขึ้นหลอดเลือดในร่างกายจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเพื่อให้ออกซิเจนนั้นในเลือดนั้นได้รับมาจากระบบหายใจนะคะถูกส่งไปยังเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพทีนี้ถามว่าประโยชน์ของการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคหัวใจมีอะไรบ้างโอ้โหเยอะมากเลยคุณผู้ฟังเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการหายใจเพิ่มความสามารถของระบบไหลเวียนของเลือดนะคะของโลหิตแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตด้วยนะคะลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจลดความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็ไขมันในเลือดผิดปกติลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งด้วยนะคะเพิ่มคุณภาพชีวิตนะคะทำให้ชีวิตเราดีมากขึ้นส่งเสริมสุขภาพจิตให้ดีขึ้นและที่สำคัญนะวงเล็บขีดเส้นใต้ไว้3เส้นเลยลดน้ำหนักด้วยนะคะกระตุ้นการทำงานของเซลล์กระดูกแล้วก็ลดการสลายของมวลกระดูกนะคะทีนี้มันมีข้อปฏิบัติอยู่คุณผู้ฟังผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจนะคะเริ่มต้นการออกกำลังกายเนี่ยต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของคุณหมอนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะประเมินสมรรถภาพทางร่างกายภาวะแทรกซ้อนแล้วก็การเฝ้าระวังการติดตามความผิดปกติจากการทำงานของหัวใจรวมถึงการแนะนำให้สังเกตอาการหรือสัญญาณความผิดปกติต่างๆก่อนขณะและหลังออกกำลังกายนะคะซึ่งจากการเฝ้าติดตามแล้วหากไม่มีความเสี่ยงรุนแรงคุณหมอก็จะอนุญาตให้ออกกำลังกายที่บ้านด้วยตัวเองได้แล้วก็ไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะคะ 4-5 ข้อที่กำลังจะบอกไปเนี่ยระยะในการอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายก็เรียกว่าวอร์มมันนะคะคุณผู้ฟัง 10-15 นาทีระยะเวลาในการออกกำลังกายสักครึ่งชั่วโมง 20-30 นาทีและหลังออกกำลังกายเสร็จแล้วคูลดาวน์เนี่ยสัก 10-15 นาทีความถี่ในการออกกำลังกายสำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจนะคะแนะนำให้ออก 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์นะแบบเบาๆความหนักของการออกกำลังกายก็ให้พิจารณาเป็นรายบุคคลนะคะพิจารณาเป็นรายบุคคลไปค่ะแต่ว่ามีข้อแนะนำด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจผู้ป่วยโรคหัวใจที่ออกกำลังกายไม่ควรออกกำลังกายในขณะท้องว่างนะแล้วก็ควรเว้นระยะห่างจากการรับประทานมื้อใหญ่อย่างน้อย1ชั่วโมงออกกำลังกายในที่ร่มนะคะแล้วก็ไม่ร้อนปะมากเกินไปหรือไม่หนาวมากเกินไปห้ามกลั้นหายใจในขณะออกกำลังกายนะคะควรออกกำลังกายแบบหายใจปกติแล้วก็อบอุ่นร่างกายมีการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกายทุกครั้งทีนี้ในการออกกำลังกายควรสวมใส่เสื้อผ้าแบบสบายๆไม่ฟิตไปไม่แน่นไปไม่หนาจนเกินไปนะคะแล้วก็ออกกำลังกายในช่วงเวลาเดียวกันในทุกวันอย่าปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะก่อนออกกำลังกายควรจะจิบน้ำหรือดื่มน้ำอย่างน้อย1แก้วนะคะคือและที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายเนี่ยไม่จำเป็นเลยที่จะต้องออกแรงมากจนเกินไปแต่ว่าควรเน้นระยะเวลาในการออกกำลังกายที่เหมาะสมนะคะและที่สำคัญไม่ควรออกกำลังกายหรือหยุดออกกำลังกายทันทีแต่ให้ค่อยๆออกกำลังแบบช้าๆค่อยๆแบบสโลว์นะคะคุณผู้ฟังหากมีอาการต่อไปนี้เจ็บหน้าอกคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะอ่อนเพลียและเหนื่อยผิดปกตินะคะเป็นข้อมูลที่นำมาจากโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณคุณผู้ฟังไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้และนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: คุณผู้ฟังคะสนทนากับหมอปัญญาวันนี้เราจะเกาะติดเดือนกันยายนเนี่ยนะคะอาจจะพูดถึงเรื่องของความแบบอะไรความแก่ความมีอายุเยอะหรือว่าความอะไรที่ผู้สูงวัยกันแล้วกันเนาะเมื่อวานเนี่ยเราพูดถึงโรคกลัวแก่วันนี้อาจารย์หมอก็จะนำเรื่องของกลิ่นแก่มาฝากกันสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
2: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้มาแล้วครับสัญญากันเป็นซีรีส์เรื่องแก่
0: พูดเบาๆก็เจ็บนะคะแก่เนี่ย
2: เราสัมผัสเรื่องความแก่ได้หลายช่องทางนะท่านผู้ฟังครับเพราะมนุษย์มีช่องทางตาไปคอยดูภาพต่างๆความสวยงามต่างๆของลูกหลานเติบโตขึ้นหูนะ ได้ยินเสียงเสียงมายังไงพูดคุยยังไงแล้วก็จมูกก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นนะแต่เมื่อวานนี้ผมพูดไปแล้วครับเรื่องการใช้อายวะที่เรียกว่าดวงตาในการมองเพราะเอากระจกเป็นตัวหลักเมื่อวานนี้ครับท่านรู้สึกกลัวแก่ยังไงกลัวแก่มันไปเห็นชัดตอนส่องกระจกนะท่านผู้ฟังนะจริงน้องผู้หญิงนะพออายุเกิน45ปีไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มส่องกระจกเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นริ้วรอยตีนเป็ดตีนการ่องน้ำหมากเป็นตัวอย่างนะเมื่อวานได้พูดไปแล้วครับท่านผู้ฟังครับเรื่องการใช้ดวงตาในการดีเทคความแก่วันนี้มันใช่อายวะหนึ่งครับก็คือเรื่องหูที่เราฟังอยู่ตลอดนะครับเสียงคนอายุมากขึ้นเสียงคุณยายมันออกไม่ชัดไม่ชัดแจ่มใสไม่ชัดแจ้งนะเสียงการพูดแต่ละคำมันเอาคือเครือเต่าสังเกตไหม
0: ค่ะ
2: ตอนสาวท่านจะพูดเสียงเป็นแบบเด็ด
0: เสียงใสเหมือนแก้ว
2: พออายุมากขึ้นปั๊บเสียงใสๆมันเริ่มเบาลงแล้วฝืดๆลงเสียงคือเครือลงอันนั้นใช้หูฟังอยู่แล้วเราไม่ต้องแยกแยะนะครับวันนี้ใช้จมูกช่วยกับวันนี้นะครับกลิ่นแก่เรื่องนั้นกลิ่นแก่นี้ล่ำลือไปทั่วโลกนะมีการพูดกันในระบบการแพทย์ในทุกๆประเทศนะครับจะมีการกล่าวถึงบางประเทศทำงานวิจัยตีพิมพ์กันเลยนะครับเป็น journal เลยครับว่ากลิ่นแก่มันเกิดจากเหตุใดเหตุใดทำนองนี้นะครับเพราะบางประเทศมีความเจริญแล้วก็ทำการศึกษาดูว่ากลิ่นแก่มาจากไหนทำไมตอนหนุ่มตอนสาวอีกกลิ่นแบบนี้ไม่ค่อยมีน้องเต่าเคยมีประสบการณ์ยาย่าที่ได้กลิ่นแปลกๆแบบที่ไม่ใช่กลิ่นตัวนะท่านฟังครับไม่ใช่เหมือนกับกลิ่นเต่าที่เราเรียกกันนะตามหลักแรกนะไม่ใช่นะครับอันนั้นคือกลิ่นของหนุ่มสาวเขาแต่ว่ากลิ่นแก่นี่มันไม่ได้เหม็นแบบอย่างนั้นนะแต่มันมีลักษณะเฉพาะเจาะจงชี้ชัดเลยว่าเนี่ยต้องมีคนที่อายุมากๆอยู่แถวนี้สักคนสองคนเมื่อกี้นี้นะแล้วก็จากไปแล้วก็ได้หรือว่ากำลังนั่งคุยอยู่ตรงนั้นก็ได้เป็นกลิ่นเฉพาะซึ่งหมายถึงเป็นกลิ่นที่คล้ายๆกับกลิ่นอับนะท่านฟังอับคล้ายๆกับเป็นคล้ายกระดาษเก่าๆอ่ะ
0: เหมือนกลิ่นแบบกลิ่นสีผึ้งแบบกลิ่นแบบกลิ่นแบบผิวหนังอะไรเงี้ย
2: มีน้ำมันอยู่เก่า
0: ใช่
2: พวกหรือในครัวนะก็จะเป็นกลิ่นน้ำมันที่ใช้ในการทอดเทอดที่ทอดค้างไว้แล้วก็บางทีเราไม่ได้ทิ้งทันทีไงครับก็เก็บไว้สัก 2-3 วันเนี่ยมันจะเริ่มมีกลิ่นแบบนี้กลิ่นอับนะก็แต่สำหรับผมนะครับผมคิดว่าผมคุ้นชินเพราะผมเป็นนักวิชาการก็อ่านตำราเยอะนะไปห้องสมุดครับกลิ่นอย่างเงี้ยครับห้องสมุดเฉพาะส่วนที่ไม่ใช่นั่งอ่านไปเรื่อยๆครับเป็นจุดที่ห้องที่เก็บ journal ห้องเก็บวารสารหนังสือประวัติศาสตร์เก่าๆสมัย 40-50 ปีก่อนรัชกาลที่3รัชกาลที่2นะครับเป็นหนังสือที่เป็นประวัติศาสตร์นะในห้องนี้ก็จะเก็บหนังสือที่เก่าๆไว้นะเราจะค้นคว้าหาว่าสมัยนู้นเขาทำอะไรกันบ้างมีประเพณียังไงกันบ้างเรามันจะเข้าห้องนี้ห้องด้านนี้คือสิ่งที่เป็นหนังสือที่อยู่มานานแล้วในห้องสมุดนี้พอเดินเข้าไปปั๊บก็จะได้กลิ่นเก่าๆนี่นะครับคล้ายๆกลิ่นแก่คล้ายๆเลยแหละกลิ่นที่มันอยู่กับฟางบางทีลงพื้นที่ดูไข่ตามต่างอำเภอสมัยที่เป็นหนอนหนุ่มๆนะครับก็จะมีบ้านชาวบ้านที่เขาเป็นเขามียุ้งเก็บพวกฟางเก็บพวกข้าวสารนะครับแต่บ้านเรามีไหม
0: มียุ้งข้าวใช
2: ่ยุ้งข้าวแกเรียกยุ้งข้าวใช่แต่ยุ้งเนี่ยเขากินอย่างนี้เลยนะกินฟางเก่าๆกินของข้าวสารเก่าที่มีส่วนประกอบของไขมันอยู่ในนั้นนะเช่นเม็ดข้าวเป็นตัวอย่างนะฟางข้าวกินน้ำมันในครัวที่ทิ้งไว้นานๆอับๆนะครับในห้องสมุดก็จะมีกระดาษเก่าๆกลิ่นกระดาษเก่าๆที่เป็นตำราสมัยโบราณวิชาประวัติศาสตร์เก่าๆอะไรเงี้ยนะหรือถ้าเป็นทางการแพทย์ก็เป็น journal คือทั้งการตีพิมพ์งานวิจัยต่างที่มันตีพิมพ์มาแล้วสัก15ปีก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็จะรวมไปในห้องหนึ่งก็จะไปค้นคว้าค้นกันด้านเนี้ยเลี้ยงกันตามปีที่มีการตีพิมพ์อะไรเงี้ยครับกระดาษเก่าๆฟางเก่าๆที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบของสารเหล่านั้นมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับฟังมีประสบการณ์ยังไงลองเล่าให้ฟังบ้างนะครับว่าท่านรู้สึกว่ากลิ่นแก่เนี่ยมันออกลักษณะยังไงกันบ้างแต่ละคนจะมีลักษณะที่แปลมาเป็นคำพูดเนี่ยไม่เหมือนกันหรอกนะประสบการณ์ของคนแต่ละคนที่เติบโตกันมันคนละแบบกัน ก็จะเทียบกับไอ้นั่นไอ้นี่เป็นตัวอย่างนะครับผมเทียบกับกระดาษเก่าๆฟางเก่าๆที่ในยุ้งข้าวเนี่ยของชาวบ้านเนี่ยนะพอมีประสบการณ์ที่ลงพื้นที่แบบนี้สักกลิ่นมันค่อนข้างจะเป็นเฉพาะเจาะจงนะท่านผู้ฟังกลิ่นมันแบบอับๆเก่าๆไม่ใช่เหม็นแบบกลิ่น
0: ไม่ใช่กลิ่นสาบนะไม่ใช่กลิ่นสาบแล้วก็ไม่ใช่กลิ่นตัวถูกต้องไหมอาจารย
2: ์ใช่ครับใช่ครับไม่ใช่กลิ่นตัวเด็ดขาดเลยคนละเรื่องกันเลยกลิ่นตัวตอนหนุ่มสาวที่คนละเรื่องกันทีนี้มันเป็นแบบกลิ่นซึมๆกลิ่นอับๆกลิ่นเก่าๆเขาเลยเรียกว่าเป็นกลิ่นแก่กลิ่นเป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงบางทีตากับยายสองคนอยู่ด้วยกันมานานหลายสิบปีจนลูกหลานเติบโตเนี่ยถามเนี่ยยายรู้สึกกลิ่นนี้ไหมเพราะส่วนใหญ่ผู้ชายจะมีกลิ่นแก่เนี่ยมากกว่าผู้หญิงนะท่านผู้ฟังนะก็ไปถามยายก่อนแต่บอกไม่เหม็นมีกลิ่นอะไรเลยฉันก็อยู่ที่เนี้ยเนี่ยดูสิปกติเลยเนี่ยกลิ่นปกติเพราะคุณยายเขาคุ้นจมูกกับกลิ่นแก่ของคุณตาคุณตาเขามีกลิ่นแก่แต่คุณยายเขาคุ้นชินจมูกได้กลิ่นนี้จนคุ้นชินแล้วเฉยๆแต่แถมตัวเองอาจจะมีบ้างนิดหน่อยก็ได้เพราะตาเขาก็รู้สึกเฉยๆกับกลิ่นของยายสรุปคือตายายอยู่ด้วยกันตอนท่านอายุมากแล้วไม่มีใครได้กลิ่นแก่สักคนคุ้นจมูกเลยต้องตอบคุณเลยเข้าใจครับว่าคุ้นจมูกนะ
0: เข้าใจเข้าใจอาจารย์คือถ้ากลิ่นแก่สำหรับต่อเองต่อจะมองว่ากลิ่นอบอุ่นจากคุณปู่คุณย่า
2: ในงานนั่นใช่ครับถ้าเป็นลูกหลานที่มีครอบครัวที่อบอุ่นดีนะจะนึกถึงความอบอุ่นจากปู่ย่าตายายเลยแหละเวลาจับเราไปกอดอ่ะมันกลิ่นมีชัดๆอยู่แล้วชัดๆเลยอ่ะนะแต่ว่ามันนำมาซึ่งความรู้สึกโอ้โหคิดถึงดีๆต่อกันรักเรากอดเราแน่นอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นอย่างนั้นมากกว่าผมเองก็มีเขาสิ่งนั้นเพราะในครอบครัวก็จะเป็นวัฒนธรรมแบบนี้ครับอยู่ด้วยกันแบบพ่อแม่ลูกแล้วก็มียายนะกลิ่นแก่ก็จริงเป็นลักษณะที่ไม่ใช่น่ารังเกียจแต่ว่ามันเป็นการบอกอย่างหนึ่งว่ามีคนอายุเกิน45ปีอยู่ในบ้านเนี้ย
0: ค่ะ
2: เพราะมันไม่ได้เกิดตอนก่อนสีผ้าทำไมเป็นอย่างนี้ท่านฟังครับผมจะพูดเรื่องการวิชาการนิดหนึ่งอันนี้จากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ต่างประเทศนะท่านฟังนะเป็นของพวกฝรั่งทำวิจัยคนไทยไม่มีเวลามากพอที่จะไปทำวิจัยเรื่องกลิ่นแก่หรอกนะเพราะเราต้องทำเรื่องอื่นที่เป็นโรคภัยแค่เจ็บให้กับคนไทยมากกว่านะเขาบอกว่าผิวหนังคนที่อายุมากขึ้นเกิน45ปีขึ้นไปนะครับมันจะมีต่อมไขมันอยู่ซึ่งตอนหนุ่มๆก็มีกลิ่นเนี่ยครับต่อมเนี่ยครับซึ่งต่อมเนี่ยในคอหนุ่มๆเนี่ยมันทำให้เกิดกลิ่นที่มีการแบ่งตัวของเชื้อโรคบางอย่างและอยู่ในจุดตับอับเยอะเช่นแถวรักแร้แถวซอกขาหนีบต่างๆนะครับทำให้มีกลิ่นของไขมันกลุ่มเนี่ยครับบางทีเราเรียกว่าเป็นโอเมก้าไม่ใช่โอเมก้าสามนะสมัยโอเมก้าสามคือน้ำมันปลาที่เราเคี่ยวให้กินกันบ้างอะไรเงี้ยนะครับมันช่วยลดอนุมูลอิสระแต่อันนี้คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นโอเมก้าเหมือนกันแต่เป็นโอเมก้า7ครับโอเมก้ามีโอเมก้า3 6 9อะไรก็เรียกเคยรับรู้เลยครับมันตั้งตามหมายเลขที่เขาค้นพบนะแต่ตัวที่พูดถึงทำให้เกิดกลิ่นแก่กลิ่นอับๆกลิ่นคล้ายกระดาษเก่าๆคล้ายกระดาษฟางอะไรพวกนี้ครับเป็นโอเมก้า7ซึ่งมันจะเกิดขึ้นเยอะในคนอายุ45ปีไปแล้วไขมันที่ผิวหนังจากต่อมไขมันเนี่ยครับมันจะมีการหลั่งพวกสารพวกโอเมก้า7เนี่ยออกมาเยอะถ้าถามว่าก่อนนี้แหละตอนหนุ่มที่มีกลิ่นตัวเยอะโอเมก้าอะไรโอเมก้า10ครับเป็นหมายเลขประจำตัวนะไม่ได้เรียงตามคำนี้ครับเป็นโอเมก้าแปลว่าไขมันที่มันไม่อิ่มตัวนะครับเช่นโอเมก้า3คือน้ำมันปลากินแล้วได้ประโยชน์กับร่างกายเป็นตัวอย่างนะโอเมก้า6ก็เช่นน้ำมันที่เราทอดผักเนี่ยในครัวอะไรเงี้ยโอเมก้า6นะครับเรียงตามเบอร์ที่เขาพูดถึงการตั้งชื่อมันอย่างนั้นนะก็จำไปตามเขาแล้วกันนะครับมันตั้งชื่อมาจากนักวิจัยทีนึงแต่โอเมก้า7เมื่อไหร่แล้วก็มันเกิดที่ผิวหนังคนมีมากนะครับจุดที่มีต่อมไขมันเยอะๆเช่นแผ่นหลังแถวคอบ่าไหล่แถวหน้าอกนะครับจุดที่อับๆเช่นสุภาพสตรีคนอายุมากเช่นเต้านมมีการหย่อนคอยไปแล้วก็จะมีจุดอับของเนื้อหนังต่างเหล่านี้มีตอบไขมันอยู่ก็จะมีกลิ่นแก่ในคนผู้หญิงก็จะออกมาแถวๆตำแหน่งนี้มากกว่านะผู้ชายก็เป็นคอบ่าไหล่แต่ด้านหลังเลยส่วนใหญ่ผู้ชายนะก็เป็นจุดที่มีตอบไขมันเยอะแล้วก็อายุมากขึ้นก็จะผลิตสารที่ชื่อว่าโอเมก้า7ออกมาไอโอเมก้า7เนี่ยแหละครับ ไขมันชนิดนี้ครับเป็นไขมันที่เมื่ออยู่ไปนานๆพอเจอกับสิ่งแวดล้อมต่างที่เปลี่ยนแปลงไปอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปกินเหงื่อเราด้วยบวกกันนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปโดยการมีออกซิเดชันออกซิเดชันคือการเติมออกซิเจนเข้าไปในธรรมชาติอันนี้พูดถึงวิชาการเลยนะ
0: ค่ะ
2: มันจะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นสารตัวหนึ่งนะครับซึ่งสารตัวนี้ชื่อพรอสซะด้วยนะคนตั้งก็คือตั้งแบบสบิดสบัดสบิ่งมากเลยใช้อักษรตัวนอนหนูมาเรียงกัน3ตัวเลยครับโนนีเนา
0: โอ้ชื่อน่าเอ็นดูมากเลยอาจารย์ชื่อน่าทะนุถนอมมาก
2: เห็นไหมเห็นไหมมันตั้งชื่อแบบเจรนาจะตั้งให้มันสะบัดสวิงสารชื่อภาษาฝรั่งชื่อสารโนนีโนสารที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโอเมก้า7ที่ต่อมผิวหนังเราเนี่ยครับที่หลังมาตอนอายุมากกว่า45ปีอายุมากขึ้นแล้วแก่แล้วจะมีสารโอเมก้า7ออกมาเยอะกว่าหนุ่มสาวและ7เนี่ยเองจะถูกเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศนะครับให้เป็นสารที่ชื่อว่าโนนีโนเปลี่ยนยากเลยนอนหนูทั้ง3ตัวเลยครับโนนีเน่าเพราะไม่น่าสนุกฟังไอ้กลิ่นนี่ครับคือกลิ่นที่เวลาฟุ้งกระจายไปตามทั่วไปแล้วมันก็กลิ่นจางๆไม่ได้กลิ่นเด่นอะไรนะแต่ว่ามันสะสมเยอะเพราะว่าโนนีเน่านี่ครับมันไม่ค่อยสลายตัวเองไม่เหมือนกลิ่นทั่วไปเช่นไม่เหมือนกับกลิ่นเออร์ดิโคโรนผมใช้4711เออร์ดิโคโรนพ่นชุดแต่ตอนที่อายุน้อยกว่านี้ตอนไปทำงานมันก็อยู่ได้แค่ชั่วโมงกว่า4711อดิโคโรนนี่ครับคือสิ่งที่ผมคุ้นชินตอนที่ไปเรียนต่างประเทศก็จะมีไอ้ประเทศที่อยู่เนี่ยมีโรงงานผลิต4711อดิโคโรนเนี่ยก็ตอบรู้จัก4711มั้ย
0: ไม่รู้จัก
2: กันก็เป็นอดิโคโรนที่1นะดังโด่งดังมานานละถ้าอายุมากกว่านี้คงจะคุ้นชินท่านสั่งรู้จัก4711อดิโคโรนนะครับเป็นชื่อยี่ห้อมันเลยนะใช้ตัวเลข4711อดิโคโรนก็เลยใช้ติดกันมาถึงตอนที่กลับมาอยู่เมืองไทยก็ยังใช้อยู่แต่ก็มันก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่แล้วก็ออกฤทธิ์ในการทำให้เกิดกลิ่นตอนออกกันออกจากบ้านสบายๆใจขับรถสบายๆสักชั่วโมงครึ่งของชั่วโมงถึงโรงพยาบาลมันก็เริ่มจางหายไปแล้วมันไม่ทำเพราะผมไม่ได้ชอบใช้กลิ่นที่มันติดตัวเป็นนานๆไม่เหมือนกับนานๆเกินไปไม่ชอบเนี่ยเอาให้มันสบายๆสดชื่นแล้วก็จางไปเองครับพรุ่งนี้เราจะใหม่ทีอีกจะฟึดนึงอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้สเปรย์ฉีดก็สบายดีอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งโนนีโน่เป็นสารที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการระเหยแต่มันอยู่นานจังเลย มันไม่สลายตัวง่ายๆนะครับขนาดฟอกสบู่ยังไม่ค่อยออกเลยนะมันคงตัวมากโนนีโน่เนี่ยก็จะทำให้มีกลิ่นแก่กลิ่นอับๆ กลิ่นฟางๆกลิ่นกระดาษเก่าๆเหมือนห้องสมุดนะครับอยู่นานๆติดตัวไปนานๆเลยก็จะถูกเรียกว่ากลิ่นแก่ตรงๆเลยครับกลิ่นแก่จากสารที่เป็นไขมันชนิดที่ชื่อว่าโอเมก้า7นะครับโอเมก้า6เทียบได้กับน้ำมันพืชที่เราผัดสักนาผัดเชื้อเต่าทำครัวแล้วแหละโอเมก้า6นะครับโอเมก้า3คือน้ำมันปลาที่เรากินกันเป็นแคปซูลที่ว่าบำรุงให้กระแสเลือดไปเกิดตีบตันมากมายเส้นเลือดบำรุงเส้นเลือดเส้นหัวใจพวกนี้เป็นตัวอย่างก็มีสิทธิ์ที่ทั้งดีทั้งเสียแต่เรียงกันเป็นชื่อโอเมก้าต่างๆเยอะแยะแต่ตอนหนุ่มๆตอมเหงื่อที่รักแร้มันเกิดโอเมก้า10โอเมก้า10โอเมก้า10นะครับซึ่งทำให้เกิดกลิ่นฉุนๆตอนนั้นเป็นตัวอย่างนะพอแก่ปั๊บมันจะออกโอเมก้า7มากนี่ก็ทบทวนท่านไม่งงนะกลิ่นแก่เหล่านี้คือกลิ่นที่เราคิดว่ามันจะเพิ่มขึ้นได้เพิ่มเยอะขึ้นโอเมก้า7จะเพิ่มขึ้นในคนสูงวัยถ้าเกิดสูบบุหรี่นะครับบุหรี่เป็นตัวที่ทำให้เกิดการผลิตไขมันโอเมก้า7ออกมามากกว่าธรรมดานะครับการดื่มเบียร์
0: ปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมให้แก่เร็วขึ้น
2: จะมีกลิ่นแก่นำมาเยอะกว่าคนธรรมดานะครับคนที่พวกที่กินเนื้อแดง red meat อีกมาแล้ว red meat นะครับที่บอกว่าจากเนื้อพวกสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทที่เป็นหมูเป็นวัวเป็นควายสัตว์ที่เป็นไม่เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นปลาพวกไก่จะไม่มี red meatมันก็จะไม่เกิดกลิ่นเหล่านี้เวลากินเข้าไปเยอะนะครับ
0: มันเกี่ยวกับอาหารการกินด้วยอาจารย์นอกจากวัยแล้วเนี่ย
2: ใช่ครับพวกบุหรี่พวกเบียร์พวกเนื้อแดงๆกระตุ้นให้เกิดโอเมก้า7มากขึ้นที่ต่อมเหงื่อแล้วก็นะครับเกิดกลิ่นแก่ชัดเจนมากขึ้นความเครียดอีกอันนึงไงเครียดเยอะจะมีพวกสามเนี้ยเกิดขึ้นเยอะด้วยนะครับทีนี้ก็การที่จะลดมันลงไปเราก็เลยบอกว่าก็กินอาหารบางอย่างช่วยได้เหมือนกันนะเช่นพวกเบอร์รี่ก็เช่น สตรอเบอร์รี่อะไรพวกนี้สีแดงๆนะครับพวกสีส้มๆเช่นมะเขือเทศไลโคปีนก็จะช่วยลดได้ไม่ใช่อาหารไทยทั้งนั้นแหละครับคือแบบไอ้ออกแดงๆส้มๆเนี่ยนะแล้วก็พวกน้ำมันปลามันก็สามช่วยได้ระดับหนึ่งนะส่วนคือการอาบน้ำอาบท่าเนี่ยครับคนญี่ปุ่นก็ทำวิจัยเยอะเลยเรื่องนี้เขาเดือดร้อนกับมันมากกับกลิ่นแก่นี่นะตัวธรรมเนียมประเพณีของเขาไม่ชอบกลิ่นนี้เขาทำวิจัยขนาดว่าลองวิจัยที่ว่าสบู่ไหนที่มันจะฟอกได้ดีกว่าวะสบู่ทั่วไปที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยครับมันไม่สามารถจะฟอกไอ้พวกกลิ่นโนดีเน่าออกได้ง่ายมากนักนะเขาพบว่าถ้าผสมด้วยใบชาครับบวกกับลูกพรับตัดจากลูกพรับนะ
0: รู้จักค่ะอาจารย์
2: เป็นเฉพาะตรงเราซื้อมามันก็แพงพอสมควรแล้วลูกๆเนี่ยมาสกัดเอาลูกพรับบวกกับใบชาทำเป็นสบู่ให้อาบเนี่ยกลิ่นจะต้องถูกละลายไปชาล้างไปได้เยอะกว่าสบู่ชนิดอื่นๆอันนี้คือคนที่ทุกคนนำความรู้ทางการแพทย์มาช่วยบอกให้นะครับท่านฟังมันจะเราพูดกันเล่นๆก็จะไม่พูดถึงพวกนี้นะครับสบู่อย่างนั้นอย่างนี้แต่สบู่ผมก็ไปตอนไปที่ญี่ปุ่นผมก็ไปดูซิว่ามีปะสบู่ชาเขียวบวกลูกพรับเนี่ยมีจริงว่าเต่ามันทำเป็นโฟมแล้วอาบน้ำก็จะฟอกตามก็คือว่าเป็นสองนะเป็นโฟมทุกๆตามตัวตามผิวหนังคอบ่าไหล่ตามหน้าอกเนี่ยครับจะช่วยลดกลิ่นพวกนี้ได้เยอะเขาบอกงั้นนะเขาอ้างนะครับราคาแพงกว่าสมควรแต่ไม่ได้ซื้อมาใช้นะครับเพราะว่าผมถามภรรยาแล้วพี่มีไอ้กลิ่นนี้มียังไอ้กลิ่นฟางๆเนี่ยเพราะว่าหนูยังไม่ได้กลิ่นนะบอกนะ ก็เลยยังไม่ซื้อมาใช้คนที่เป็นคนอายุมากขึ้นอายุเกิน45ปีขึ้นไปเช่น50 60 70จะมีเคสที่มีกลิ่นแก่เนี่ยประมาณ 60% นะครับไม่ได้ 100% นะทุกท่าน100คนเนี่ยมี40คนที่ไม่มีกลิ่นแก่ก็มีนะทุกท่าน
0: ค่ะแต่คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าไม่ได้เกิดกับทุกคนที่มีวัยเท่ากันถูกต้องมั้ย
2: ถูกต้องครับถูกต้องไม่ได้ทุกคนมีแค่60คนใน100ที่จะมีกลิ่นแก่ที่คือท่านคนข้างเคียงตรวจจับได้ว่ามีกลิ่นแบบเนี้ยอับๆกลิ่นแบบหืนๆกลิ่นในคำนองเนี้ยนะไม่มีก็ 40% ซึ่งถ้าทำเราเป็นคนในกลุ่ม 40% ก็ถือว่าโชคดีไม่ต้องไปยุ่งมันแล้วก็ไปหาสบู่สเบอร์ที่มีชาเขียวผสมกับลูกพรับอย่างเงี้ยนะมันก็วิจิตพิสดารเกินไปสำหรับชีวิตเราปกตินะครับแต่ว่าเล่าให้ฟังเพื่อให้ท่านได้ทราบว่าถ้าเกิดท่านมีกลิ่นแก่นะการสั่งซื้อบุหรี่ไอ้สบู่แบบนี้มาใช้ก็น่าจะลองดูไม่ได้เสียหายอะไรถ้าเราไม่แพ้ฟอกไปสักพักหนึ่งสักเดือนสองเดือนแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ได้หายนี่หว่าก็เลิกใช้ไปนะก็เสียก็ตังค์เฉยๆก็ลองดูก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ญี่ปุ่นก็ค้นคว้ามาแล้วครับว่ามันอันเนี้ยมีสบู่อย่างเนี้ยที่ผสมชาบวกลูกพรับเนี่ยครับที่จะช่วยทำให้ลดกลิ่นแก่ลงได้เยอะได้มากกว่าและนานกว่าการฟอกสบู่ธรรมดาที่ใช้อาบน้ำทั่วไปเบบี้บาธต่างๆอันนี้นะคร
0: ับ นะคะคือสบู่ที่อาจารย์พูดถึงที่ชาใบชากับที่ญี่ปุ่นน่ะคือคุณสมบัติของใบชาอาจารย์มันเป็นอะไรที่ดูดซับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อยู่ละหนูเชื่อว่านักวิจัยของชาวญี่ปุ่นเขาคงจะเอาจุดเด่นตรงนี้มาช่วยอ่ะ
2: ถูกต้องครับทั้งลูกพับลูกชานี่ครับอธิบายทางด้านเคมีก็คือมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระคำว่าต้านใหม่เลยครับสารต้านนั่นแหละคือทำลายพวกอนุมูลอิสระที่ทำให้เกิดโนนีเนล
0: โอ้ชื่อเพราะมากเลยโนนีเนลแต่ไม่อยากมีโนนีเนลในร่างกาย
2: แต่เขาบอกว่าอีกการหนึ่งที่ผมเก็บไว้สุดท้ายในตอนที่หมดใกล้หมดเวลาเลยคือว่าคนอ้วนนี่ครับจะมีโนนีเนลเยอะกว่าคนธรรมดานะ
0: นั่นไง
2: บอกมาก่อนบางทีเราจะพบกลิ่นแก่ในคนที่อายุน้อยไปอีกนิดนึงเช่น40ปีก็มีละแต่มักจะเป็นคนอ้วนเช่นพอมีน้องๆเราไปกินข้าวกลางวันด้วยกันเนี่ยผมก็บรรทุกน้องๆเต็มรถเลยกลางวันนะถึงไม่ได้ออกไปเลี้ยงเฉพาะวันเกิดอะไรเงี้ยนะครับก็ฐานนอกสื่อกัน 6-7 คนที่ในออฟฟิศนะครับนั่งรถไปด้วยกันมันจะมีน้องคนหนึ่งเขาอ้วนเยอะนะซึ่งเราพยายามเชียร์ให้ลดน้ำหนักอยู่ทุกวันแล้วก็ยิ้มเอาแต่ถ้าคนที่นั่งรถผมแล้วก็ผมจะได้กลิ่นเนี่ยไปอีกสักวันสองวันในรถพอกลิ่นมันจะค้างอยู่ในรถอาจจะเข้าติดในตู้แอร์บ้างอะไรบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรก็อีกสองวันก็หายนะแต่รู้เลยว่าน้องคนนี้เคยนั่งรถเรามาสักวันสองวันที่แล้วแหละก็กลิ่นอย่างเงี้ยมันกลิ่นมันชัดๆอยู่แหละ
0: ค่ะจริงๆแล้วกลิ่นพวกนี้อาจารย์ถ้าเปรียบเทียบระหว่างผู้สูงวัยทั้งชายและหญิงเนี่ยพบในชายหรือหญิงมากกว่ากัน
2: ชายมากกว่าเยอะครับ ผู้หญิงจะเกิดเฉพาะตอนช่วงที่ส่วนใหญ่เด่นตอนที่หมดเมนเข้าสู่วัยทองนะฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดโนนีหน้าเยอะกว่า
0: โอ้โหแต่ว่าตัวเลข40ปีขึ้นไปเนี่ยอาจารย์40ปียังไม่แก่เลยนะแล้วก็มันเป็นตัวเลขที่แบบว่าทำให้คนที่อายุเท่านี้ต้องมาดูแลตัวเองมากขึ้น
2: วัย40ปี45ปีของผมเนี่ยครับผมพอให้เป็น4พันนะตำราแพทย์จะเขียน40ปีทุกทีนะแต่ผมเชื่อว่าคนไทยนะมันแก่ช้ากว่าคนฝรั่งเยอะเอา45น่ะกำลังพอดีเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของทุกคนครับในทุกๆด้านเลยนะทางด้านจิตใจประสบการณ์นั้นกันความรู้สึกรับผิดชอบครับผิดชอบชั่วดีต่างๆรู้เพิ่มขึ้นก็ตอนอายุ40ปีนะครับที่จะชัดเจนมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนเคยวู่วามโอ้โหโทโสใจร้อนอะไรเงี้ยครับก็จะลดลงสุขุมขึ้นมากกว่าธรรมดาคิดเป็นขึ้นคิดถึงคนที่มีคุณต่อตัวเองมากขึ้นเช่นพ่อโดยยิ่งแม่ตัวเองนะครับอันนี้สำคัญมากสังเกตได้เลยว่าก่อน40ปีไม่ค่อยคิดจะวู่วามยังโมโหโทโสอยู่ก็จะเป็นเด็กผู้ชายนะแต่ถ้าเกิดว่าพ้น40ปีแล้วก็เริ่มดูท่าทางเขาเปลี่ยนไปนะเขาสุขุมขึ้นนะเขาอะไรเงี้ยครับสังเกตจากที่เราสังเกตเห็นนะครับ
0: ค่ะอาจารย์คะนอกจากวัยหรือว่าธรรมชาติแล้วเนี่ยพวกอาหารการกินก็มีผลในเรื่องของกลิ่นพวกนี้ด้วยนะฮะใช่ไหมคะอาจารย์นอกจากพวกเหล้าพวกยาพวกนี
2: ้พวกเบียร์พวกบุหรี่พวกนี้ก็สำคัญมากเนื้อแดงแดงนะครับก็นี่สำคัญมากเขาเป็นตัวที่ทำกระตุ้นให้เกิดขึ้นชัดเจนมากขึ้นเราก็เชียร์ให้ไปกินอย่างอื่นที่มันชดเชยเช่นลูกเบอร์รี่ลูกมะเขือเทศไลโคปีนอะไรเนี่ยครับก็จะช่วยลดเหล่านี้ได้ดีขึ้นน้ำมันปลาช่วยลดได้นะครับก็ว่ากันไปโดยที่สบู่ที่ใช้ก็ถ้าเกิดท่านเดือดร้อนมากๆนะครับก็ลองจัดหาสบู่กันซึ่งปัจจุบันเขาบอกว่าสั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้นะเนี่ย
0: อาจารย
2: ์ทำเป็นบริษัทใหญ่เลยตอนนี
0: ้ค่ะแล้ว4711โคโลนที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยอันนี้เขาเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้สูงวัยเหรอคะอาจารย์
2: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ถ้ากับคนทั่วไปกับว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่มันดังที่สุดเออดีโคโลนแปลว่าฉีดไปแล้วมันไม่อยู่นานมันเป็นระเหยจากแอลกอฮอล์ที่ใช้ครับเลยได้เร็วผมชอบใช้มันนะครับ4711เออดีโคโลนนะครับ
0: ไม่ได้ใบหวยนะครับนะคะใครมีประสบการณ์นะกลิ่นแก่ SMS มา4689899นะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านอาจารย์แชร์เรื่องของกลิ่นแก่เนี่ยมาทาง SMS แล้วก็ YouTube ด้วยเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอ่านกันค่ะอาจารย
2: ์ขอความรู้ส่วนตัวนิดครับท่านสังรู้จัก4711เออดิโคโรหรือเปล่าครับท่าน
0: เออนี่ตอบก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยจะได้เตรียมไว้ผู้หญิงก็ใช้ได้ไหมจ๊ะ
2: ดังมากเลยถ้าแต่ก่อนที่ดังมากถ้าผมเป็นหมอหนุ่มๆนะ
0: มันจะขวดเขียวๆฟ้าๆเหมือนกันนะเข้าไปเสิร์ชดูอ
2: ่
0: ะ
2: มันเป็นรุ่นลายสวยทำเป็นแปลกเขียน4711ชัดเจนเลข4ตัวนี่นะครับ
0: นะคะเราไม่ได้ขายเราไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่เราก็จะมาบอกเคล็ดลับให้หอมผู้ฟัง
2: เก่าแล้วเออครับ
0: นะคะอาจารย์ขาเราพักก่อนดีไหมคะ
2: เดี๋ยวมาครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญาที่ทำดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมง ติดต่อโฆษณาโทร